เราจะมาอธิบายกำเนิดของพระเจ้าที่ละเอียดทุกรูขุมขนให้ท่านฟังเพื่อท่านรู้จักพ่อของตัวท่านเองเพราะเรามาจากพ่อเรามาจากพระบิดาเราเป็นพยานให้กับพระองค์ได้แสดงว่าเราต้องอธิบายถึงความเป็นมาของพระองค์ได้ความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปในปัจจุบันของพระเจ้าให้ท่านฟังได้เราไม่ต้องโอ้อวดเนี่ยสื่อสดๆดึกๆเนี่ยนะใครจะมาดูใครโชคดีนะทูตสวรรค์จูงจมูกจูงหูจูงมือมาฟังก็แล้วแต่แล้วได้ฟังแล้วเนี่ยจะพิพากษาตัวเองว่าจะโยนทิ้งหรือจะก้าวล่วงก็เชิญนะโอเคนะสองคำถามนะพี่น้องครับใช่ไหมใครให้เรามานะนะเราเป็นใครเรามาจากไหนใช่ไหมตะกี้บอกว่าเรามาจากนอกอนันตจักรวาลก็คือเราก็มาจากจิตจักรวาลเรามาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วคำถามที่สามพี่น้องครับใครอนุญาตให้เรามาเกิดนั่นคือท่านต้องถามจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่อยู่ในตัวท่านน่ะที่ผ่านมาท่านไม่เคยถามตัวเองสิครับใครอนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ถามตัวสิครับและนี่คือคำตอบภาพนี้ฟื้นคืนชีพแล้วไม่นิ่งแล้วหมุนแล้วมีชีวิตแล้วตะกี้ไม่มีเวลาจะไปคลิกมันนะฮะพระบิดาคือจิตจักรวาลทรงเป็นจุดศูนย์กลางคือสนามพลังงานทั้งหมดเนี่ยเป็นพระนิเวศของพระเจ้าก็คือเป็นที่อยู่ของจิตจักรวาลองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าจะเป็นนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยเป็นสนามพลังงานของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพระเจ้าหรือความเป็นพระองค์พระองค์สร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลประกอบด้วยกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ซึ่งช่วยกันหมุนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับเอกภพหรืออนันตจักรวาลแต่พี่ๆน้องๆครับทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพที่เป็นรูปจริงๆไม่ใช่ทรงกลมนะทรงกลมเนี่ยลักษณะเป็นฝาครอบแบบนี้ถ้วย2ใบครอบกันนะเราเรียกว่าทรงกลมแต่จริงๆถ้าดูด้านข้างมันก็เหมือนลูกหนามเรียบนะพี่ๆน้องๆครับมันจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีวันถึงปัจจุบันนี้ได้มันต้องสมดุลพี่น้องครับถ้ามันต้องสมดุลทำอย่างไรที่จะให้เอกภพนี้สมดุลนั่นหมายความว่าทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างเอาไว้ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลมันต้องมีความสมดุลในการอยู่ร่วมกันด้วยแล้วถ้าจะให้มันสมดุลในการอยู่ร่วมกันมันต้องใช้พลังงานพี่น้องครับต้องใช้พลังงานในการที่จะทำให้ทุกสิ่งที่เป็นเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยสมดุลที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ใช้พระอำนาจในพระองค์เองในการใช้ความเป็นมหาสุญญตาในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันสมดุลอย่างเช่นน้ำพระองค์ทรงสร้างน้ำขึ้นมาไม่ต้องมีใครเป็นผู้ที่จะมาคอยควบคุมกระบวนการของน้ำที่มันจะต้องเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเมื่อร้อนก็เป็นไอเป็นแก๊สพอไปเจอความชื้นความเย็นเข้ามันก็จะกลั่นตัวหรือควบแน่นกลับมาเป็นน้ำเหมือนอย่างเดิมและถ้าอุณหภูมิต่ำลงมากๆมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งที่มีมวลหยาบถามว่าต้องมีใครไปทำอะไรมันไหมเจ้าของโรงน้ำแข็งเพียงแค่เอาคุณสมบัติของมันที่พระบิดากำหนดไว้ว่าถ้าทำให้มันเย็นต่ำกว่าระดับ4องศาเซลเซียสลงไปน้ำมันจะแปลสภาวะจากน้ำเป็นของเหลวกลายเป็นของแข็งกลายเป็นน้ำแข็งไอ้คนมันรู้หลักตรงนี้มันก็ไปสร้างห้องเย็นขึ้นมาแล้วเอาน้ำไปผลิตสร้างเป็นน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งอะไรมาขายก็เรียกปั้นน้ำเป็นตัวเอามาขายก็เอาน้ำของพระเจ้ามาใช้ถูกไหมพระองค์ไม่ได้ทรงให้ใครมานั่งกำกับน้ำก็จะเปลี่ยนได้พอเจอความร้อนปั๊บมันจะระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปพอไปเจอความเย็นมันก็ควบแน่นกลับลงมาเป็นเมฆเป็นฝนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้หลายอย่างเราเอาแค่นี้พอหรือต้นไม้ก็เหมือนกันพระองค์ใส่อะไรไหมใส่จิตเหมือนกับจิตหยาบของมนุษย์ที่มีทั้งหมด189ขยุ่มจิตหยาบได้เป็นกลุ่มของพลังงานนะไม่ใช่กล่องพลังงานเป็นกลุ่มพลังงานกล่องพลังงานก็คือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านในกายมนุษย์พระองค์เอากลุ่มพลังงานใส่ไว้189กลุ่มเพื่อให้ทำหน้าที่ในการมีชีวิตในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตจะเติบโตได้ดำรงอยู่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ก็ไม่ต่างกันกับกลุ่มของจิตหยาบที่เป็นกลุ่มของพลังงานที่พระองค์ใส่เอาไว้ในต้นไ
มันสามารถเติบโตได้กิ่งมันหักมันสามารถสร้างแผลตัวเองนะทำให้เกิดปิดแผลตัวเองได้แล้วก็ทำให้แตกกิ่งออกมาใหม่ได้ใบเน่าใบหล่นไปก็แตกใบใหม่ออกมาได้มันจะมีกลุ่มพลังงานที่คอยทำหน้าที่สิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงกำกับไว้โดยที่พระองค์น่ะไม่ต้องมาจ้างใครหรือคนงานให้มาเฝ้าไม่เหมือนส่งเรามานะมาเป็นคนงานที่จะช่วยมาเกี่ยวข้าวก็คือเกี่ยวมนุษย์ว่าคัดเอาไว้ข้าวเมล็ดไหนไม่รีบเอาไว้ทำพันธุ์เราจะต้องคัดข้าวนั้นให้กับพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของทุ่งนาเจ้าของนาข้าวเราเป็นแค่คนงานมาเกี่ยวข้าวให้เท่านั้นที่พระองค์ส่งมานึกภาพออกอย่างพี่น้องครับเนี่ยพอพระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้แล้วมันต้องมีพลังงานที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับเอกภพหรืออนันตจักรวาลทั้งระบบนี่แหละคือที่มาของอะไรครับพี่น้องครับพระองค์ก็เลยเนี่ยนี่ภาพที่เห็นนะนี่คือจิตจักรวาลดวงเล็กนะแล้วก็ภาพนี่คือเอกภพนะแล้วก็ไปไวๆนะนี่คืออนันตจักรวาลโอเคไหมหรือที่เรียกว่าจากจิตจักรวาลดวงเล็กพระองค์ถามลูกว่านี่ใครจะช่วยพ่อใครจะช่วยพระบิดาทำงานแทนพระบิดาแทนที่พระองค์จะทรงใช้พระจิตในการกำหนดทุกอย่างเองพระองค์จะลองใช้ตัวแทนเนี่ยดูบ้างได้ไหมเพราะต้องการจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยสามารถจะทำอะไรได้อีกบ้างสร้างด้วยตัวเองทำได้ทำทุกอย่างมาหมดแล้วอะไรที่ไม่ต้องการให้ลูกทำนะก็จะกำกับมันเองอย่างเช่นน้ำตะกี้ที่เราบอกดินน้ำลมไฟที่เป็นธรรมชาติพระองค์ก็ถามว่ามีลูกคนไหนที่จะอาสาเข้าไปในห้องทดลองของพ่อที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยที่จะไปทำหน้าที่ค้ำจุนเอกภพเนี่ยให้มันสมดุลซึ่งลูกต้องทำหน้าที่ในการแบกขนเอาพลังงานไปให้กับเอกภพเนี่ยคำว่าเอกภพแปลว่าทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแบกขนจากไหนก็นี่ไงจิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยที่เห็นอยู่ในภาพให้ช่วยแบกขนพลังงานแห่งจิตจักรวาลหรือที่บางคนเรียกว่าพลังจักรวาลนั่นเป็นพลังงานแห่งจิตจักรวาลให้จิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยช่วยใครอาสาทีแบกขนเอามาเติมเอาพลังงานนั้นมาเติมให้กับเอกภพหรืออนันตจักรวาลปรากฏว่าก็มีจิตจักรวาลดวงเล็กอาสามากมายจนกระทั่งพระบิดาบอกพอก่อนลูกมากเกินไปแล้วเอางี้แล้วกันถ้าใครต้องการจะช่วยพระบิดาไปเป็นผู้ทดลองในพระนามพระบิดาว่าทำตามที่พระบิดาออกแบบเอาไว้ทั้งหมดในอนันตจักรวาลเนี่ยที่ทรงออกแบบไว้เราเรียกว่ากฎของจักรวาลหรือกฎแห่งจิตจักรวาลพระพี่น้องครับท่านทั้งหลายครับนั่นคือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่จริงแท้ที่แม้กระทั่งสัพพัญญูที่อยู่ในอนันตจักรวาลไม่รู้นึกภาพออกไหมเรากำลังพูดความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเกี่ยวกับเบื้องหลังของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านทั้งหลายที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เรามาเปิดกะลาหงายขึ้นเพื่อให้ท่านชมให้ท่านฟังนี่ปรากฏว่าจิตจักรวาลดวงเล็กอาสาพระบิดาก็เลยบอกว่าได้ถ้าอาสาจะไปนะสัญญากับพ่อก่อนว่าถ้าลูกเดินทางเข้าไปในอนันตจักรวาลหรือไปในห้องทดลองของพ่อต้องสัญญานะว่าจะปฏิบัติภารกิจในนามของพ่อในนามของพระบิดาเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่จะต้องให้สัจจะกับพระเจ้าหรือพระบิดาไว้นะว่าท่านจะต้องทำซึ่งมันมีอยู่6ประการซึ่งเราเรียกว่าพันธสัญญา6เป็นการให้สัญญากับพระเจ้ากับองค์จิตจักรวาลผู้อนุญาตให้ท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ว่าท่านเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามทั้ง6ข้อให้ได้แต่ท่านที่รักครับนี่มันผ่านมา 6,800 ปีเศษลูกๆของพ่อยังไม่มีใครสามารถปฏิบัติตามและรักษาสัจจะที่ให้กับพระบิดาไว้ว่าจะทำตามทั้ง6ข้อที่ขันอาสาพระองค์มาเลยนี่คือเหตุที่พระองค์เสียพระทัยมากและยิ่งเสียพระทัยมากๆพอเรามากล่าวในพระนามของพระเจ้าในนามพระองค์ให้ฟังดันทะลุมาก้าวล่วงเราอีกแล้วก็ไปก้าวล่วงพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้ให้ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่างหากแล้วพระองค์เนี่ย
เป็นพ่อเนี่ยจะไม่เสียพระทัยได้ไงเมื่อเจอลูกไม่กตัญญูที่พระองค์กล่าวไว้ว่าถ้าพระองค์สามารถหลั่งน้ำพระเนตรออกมาเป็นสายโลหิตได้พระองค์จะหลั่งมาให้ดูดังสายชนที่เป็นสายโลหิตเพราะบนโลกใบนี้จึงปรากฏมีน้ำเนี่ยเปลี่ยนสีทะเลเปลี่ยนสีแหล่งน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีโลหิตเกิดขึ้นบ่อยมากต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะกว่านี้อีกครับและพอเปลี่ยนสีแล้วมันจะไม่กลับคืนเหมือนเดิมครับแล้วท่านจะดื่มน้ำสีนั้นเข้าไปตายลูกเดียวครับเพราะถูกฟ้าลงโทษวันนี้ไหนๆก็พูดให้ฟังแล้วไม่ได้พูดเล่นน้ำไหนที่มันเปลี่ยนสีไปแล้วถ้าไปเอามากินเนี่ยมันจะมีรสฝาดและรสขมครับตายลูกเดียวเป็นน้ำที่เป็นพิษขณะที่มีจิตเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพก็บอกมันมีคนเทสีมันลงไปมันต้องเทสีไปเท่าไหร่ครับถึงทำให้ทะเลสาบทั้งทะเลกลายเป็นสีแดงหรือแดงอมชมพูหรือแดงอมส้มมันก็คือเฉดของความเป็นสีแดงพี่น้องครับนี่เราพูดพาดพิงให้ฟังนะไหนๆพูดแล้วเอาไว้ในก้อนเดียวกันนี่นะครับเมื่อได้ผู้อาสาแล้วยุคของพวกเราเนี่ยยุคของพวกท่านเนี่ยเป็นยุคหลังจากอาดามกับเอวาสมัยนั้นน่ะมีแค่ 20,000 คนเท่านั้นน่ะเขากลับบ้านได้หมดแล้วพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของอาดัมกับเอวาแต่ยังกลับบ้านไม่ได้สักคนไอ้ที่คุยว่านิพพานแล้วกลับบ้านได้แล้วหลุดพ้นแล้วหายสาบสูญแล้วนั่นน่ะก็เป็นเทียมเท็จทั้งนั้นนะครับเพราะยังจำพระบิดาไม่ได้จำบ้านเกิดของตัวเองไม่ได้แล้วจิตวิญญาณจะกลับไปไหนครับมันก็ล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยมันเหมือนเรือครับต่อให้มีหางเสือครับแต่ไม่รู้ว่าเรือจะไปเทียบท่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปเทียบท่าที่ไหนไม่ได้ตั้งหางเสือถ้าเป็นเรือใบก็ไม่ได้ตั้งใบให้มันกินลมและด้านตรงไปยังปลายทางมันจะไปได้ไงครับจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับเราต้องกำหนดจิตเอาไว้แล้วถามว่ากำหนดตอนไหนอ่ะเขาต้องนิพพานก่อนตายก็แปลว่าต้องกำหนดจิตตัวเองให้ได้เอาไว้ก่อนตายว่าถ้าตายแล้วจะไปไหนครับไปทางไหนครับไอ้นี่บอกว่าหายสาบสูญนั่นเวลาตายแล้วหายสาบสูญนะแล้วทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งก็ได้ผลนะครับกว่าตายแล้วก็หลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปโมเมว่านั่นอ่ะคือทางนิพพานละนั่นคือหลุดพ้นนะพยายามฝืนนะครับฝืนความจริงนะครับนะเรากล่าวความจริงให้ฟังนะอย่าโกรธเรานะเรากล่าวตามที่พระบิดาหรือพ่อของพวกท่านนะให้เรากล่าวท่านไม่รับพระองค์ว่าเป็นพ่อก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่บุตรอย่างท่านนะแต่เราถือว่าเราได้ทำหน้าที่เรากล่าวให้ท่านฟังแล้วพี่ๆน้องๆครับจิตจักรวาลดวงเล็กหรือพระบุตรที่ศาสนาคริสต์เรียกครับก็เลยต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาเพราะพ่อไม่ยอมให้มาด้วยตัวเองหรอกให้แบ่งภาคออกมาครับปรากฏว่ารูปธรรมแรกที่แบ่งภาคออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กหรือพระบุตรดันขอพลังงานมาทั้งหมด 70% เนี่ยเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณนี่คือรูปลักษณ์ตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์ทั้งหลายที่มี6เหลี่ยมมุมแบ่งมาจาก11เหลี่ยมเอามาทั้งหมด 70% เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจึงไม่สามารถที่จะส่งคลื่นการคิดหรือการคิดถึงของท่านหรือสื่อสารทางจิตระหว่างตัวท่านเองที่เป็นพระจิตก็คือจิตวิญญาณใช่ไหมเป็นพระจิตที่อยู่บนโลกเนี่ยท่านไม่สามารถสื่อสารกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านได้อย่าว่าแต่จิตจักรวาลที่เป็นพระเจ้าเลยท่านไม่สามารถติดต่อกับจิตจักรวาลดวงเล็กได้เพราะท่านร้องขอพระวิญญาณว่ากลัวว่ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีพลังอำนาจมากพอจะกลับบ้านได้ก็เลยขอพระองค์ว่าขอ 70% เหลือไว้ข้างบนแค่ 30% พี่ๆน้องๆครับถ้าจิตวิญญาณของท่านในภพชาติปัจจุบันเนี่ยในคืนวันนี้ไม่มานั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เราสื่ออยู่จิตจักรวาลดวงเล็กคือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านที่แบ่งภาคออกมาเป็นจิตวิญญาณอย่างท่านเนี่ยที่มาทำหน้าที่มาทำงานบนโลกเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบิดาเลยนี่วันนี้คือเนี่ยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพวกท่านได้รับโอกาสดีมากเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่ดีโดยจิตหยาบเป็นใจให้มานั่งฟังพระโอวาทถึงแม้ฟังด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจฟังมาเพื่ออยากจะทดสอบหรืออยากจะตรวจสอบแล้วแต่เจตนาแต่ก็ทำให้ตัวตนภาคแรกที่อยู่เบื้องบนนั้นโชคดีมากๆได้เข้าเฝ้าพระบิดาขณะที่ทรงสื่อพระโอวาทมายังเราด้วยได้ยินสุรเสียงของเราที่เป็นสุรเสียงของพระองค์ตลอดเวลาแล้วก็ได้มองเห็นด้วยมองเห็นภาพว่าไอ้จิตวิญญาณที่เป็นพระบุตรเนี่ยซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกไม่ใช่ที่เป็นตัวตนภาคที่สองที่ส่งลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือตัวเองนั่นแหละเหลวไหลหรือไม่เป็นยังไงหรือเปล่านอนฟังพระว่ากิน
กินขนมหรือกินอะไรมะม่วงน้ำปลาหวานจิ้มไปกินไปหรือบางทีนอนหลับฟังน้ำลายไหลย้อยไหลยืดไปตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านที่อยู่กับพระบิดาเห็นหมดอะเนี่ยตอนนี้มีในทางโลกนะใน Facebook ก็ฟังอยู่292ท่านใน YouTube ก็362ท่านทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนมีอยู่เท่านี้ครับยกเว้นในสวรรค์มายายกเว้นในนรกที่รูปธรรมเหล่านั้นถูกเปิดมิติให้ได้ยินได้ฟังกันทั่วพอใจฟังไม่พอใจฟังก็จะได้ยินทั้งหมดฟังแล้วจะตัดสินพิพากษาตัวเองว่าอย่างไรนั้นอีกเรื่องท่านเข้าใจนะครับเนี่ยก็เลยแบ่งภาพเป็นจิตวิญญาณมานะ1รูปธรรมส่งเข้ามาเกิดนะส่งเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีที่อยู่ในอนันตจักรวาลพี่มีพี่น้องๆทลายเห็นมั้ยครับนี่คือความจริงความจริงเบื้องหลังจิตวิญญาณของพวกท่านที่เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในกาลาก็คือในอนันตจักรวาลโดยไม่รู้มันเหมือนกับพี่น้องประเทศหนึ่งครับที่เดิมเนี่ยเป็นคนงานรับจ้างสร้างก่อสร้างอ่ะแล้วรับจ้างประเทศหนึ่งก่อสร้างแล้วปรากฏว่าการก่อสร้างนั้นอ่ะตัวเองรวยไงแล้วมีพื้นที่เยอะต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง7ชั่วโคตรคำว่า7ชั่วโคตรแปลว่าอะไรเอาแค่โคตรเดียวนะพ่อแม่บุพการีมันตายลูกมันทิ้งเพิ่งเกิดมามันก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยพ่อแม่กูอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเนี้ยพอผ่านไปหลายรุ่นลูกไปแล้วรุ่นหลานรุ่นเหลนถ้าพ่อแม่ไม่บอกว่าเฮ้ยที่ดินที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ดินที่เขาจ้างพ่อกับแม่หรือโคตรพ่อโคตรแม่ปลูกสร้างนะสร้างบ้านแปลงเมืองนะไอ้ลูกหลานที่มารุ่นหลังๆเนี่ยมันจะถืออำนาจยึดครองทันทีว่านี่ที่นี่คือบ้านพ่อกูบ้านแม่กูที่นี่แผ่นดินนี้เป็นของกูเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้มันเกิดมามันเห็นแล้วพ่อแม่ของมันเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วตั้งกี่ชั่วโคตรแล้วมันก็เลยไปมั่วไปยึดครองแผ่นดินของคนอื่นแล้วบอกเป็นของพ่อกูแม่กูบนโลกนี้คดีความแบบนี้มันมีอยู่พี่น้องครับเข้าใจไหมครับมนุษย์โลกนี้ก็เหมือนกันครับพอเราพูดถึงพระเจ้าทุกคนมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณโอ้รังเกียจพระเจ้ากันเป็นแถวเลยครับเอ้ยพวกเทวานิยมพวกเพ้อเจ้อพระเจ้าพระเจ้าที่ไหน ไม่ฟังเพราะไม่รู้ไงรู้ไม่จริงไงไม่มีคนรู้จริงมาพูดให้ฟังเรากล้าที่จะพูดถึงแม้มันจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกคนที่รู้จักพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าเราก็เชื่อว่าไม่สามารถรู้เรื่องพระเจ้าละเอียดเท่าที่เรากล่าวในคืนวันนี้ถ้าท่านอยากจะรักพระเจ้าของท่านมากขึ้นท่านต้องฟังถึงแม้ว่าท่านมองว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในศาสนาเดียวกับท่านแต่เรารู้ทุกอย่างในศาสนาที่เกี่ยวกับพระเจ้าว่าพระศาสดาของท่านทรงกล่าวอะไรกล่าวไว้ตอนไหนทรงสอนเรื่องอะไรเรื่องไหนเป็นเรื่องเท็จเรื่องไหนเป็นเรื่องที่คนนำทางตาบอดเอามาสอนเพราะใช้สมองซีกซ้ายที่สมองแบนๆไม่มีมิติในการคิดเอามาสอนแล้วทำให้คนหลงผิดเข้าใจผิดเรารู้มากกว่าอีกเราถึงบอกไงทุกศาสนาล้วนดีหมดเราไม่ได้มาทำลายหรือมายกเลิกศาสนาไหนเรามาให้ความศรัทธาและสรรเสริญทั้งหมดพี่น้องครับนี่คือคำตอบว่าเรามาจากไหนนะและใครให้เรามาเกิดนี่แปลว่าใครตอนนี้รู้ว่าใครให้มาเกิดจิตจักรวาลหรือพระเจ้าให้เรามาเกิดใช่ไหมไม่เรียกพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ยังไงเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งไว้ในเอกภพเนี่ยคนที่เป็นผู้สร้างเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าไหมเป็นใหญ่เหนือสิ่งที่ทรงสร้างใช่เปล่าก็เลยเรียกว่าเนี่ยเราเรียกว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรายังเรียกได้เลยครับนี่เป็นพระเจ้าเนี่ยสร้างทุกสรรพสิ่งเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยทำไมเราจะถวายพระนามพระองค์อย่างนี้ถวายพระเกียรติไม่ได้มันจะอะไรนักหนาถามว่าเรานับถือศาสนาอะไรจริงๆเราบอกก็ได้ว่าเรานับถือศาสนาพุทธเพราะเราเป็นพุทธมามกะถูกบังคับให้เป็นพุทธตั้งแต่เราเกิดและพ่อแม่เราเป็นพุทธแต่เราก็ไม่ได้ทำลายศาสนาพุทธเราไปวัดมาโบสถ์คริสต์โบสถ์มัสยิดอิสลามเรายังไม่เคยเข้าแต่เราก็สามารถกล่าวสัจธรรมด้วยพระโอวาทของพระเจ้าในนามของศาสนาไหนก็ได้แต่นี่เราไม่ใช่มาเป็นลัทธิใหม่ศาสนาใหม่เรามาบอกว่าทุกศาสนาล้วนดีหมดนะอ้าวคำถามที่3ครับให้จิตวิญญาณของท่านรอคำตอบนานถามจิตวิญญาณท่านเลยครับพี่น้องครับนั่งอยู่หน้าจ
ให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณท่านจะทรงเรียกว่าอะไรก็ได้พระองค์ให้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมตะกี้เราก็บอกนำไปบ้างแล้วคำตอบของท่านอยู่ในสไลด์นี้ครับจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมข้อหนึ่งจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาลเราใส่สีแดงเอาไว้ที่คำว่าผู้ขันอาสาเพราะทุกวันนี้บางคนรู้ว่ามีพระเจ้าแต่ดันก้าวล่วงพระเจ้าหาว่าทรงใช้แปลว่าบังคับหรือข่มขืนใจให้ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเต็มไปด้วยความวุ่นวายสุดๆกูเกิดมาเพื่อเป็นขี้ข้าของพระเจ้านี่คือคำกล่าวของไอ้ลูกที่ไม่รักดีไม่ฉลาดและยังแสดงความโง่ออกมาอีกแทนที่จะหาความตอบหาความรู้แล้วเฉยๆไว้กลับไปหาว่าเป็นเบของพระเจ้ากูมาเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่สั่งให้กูมาเราบอกแต่กี้แล้วว่าแย่งกันอาสามาด้วยซ้ำเพื่อจะมาทดลองตามแผนการของพระเจ้ามาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอาสากันไปอาสากันมาเองแล้วรับปากด้วยพันธสัญญา6ข้อด้วยเดี๋ยววันนี้สไลด์ต่อไปจะเอามาให้ดูว่า6ข้อที่ให้สัจจะกับพระเจ้าไว้เองให้สัญญาอะไรกับพระเจ้าไว้ไม่งั้นพระองค์จะให้มาไหมถ้าไม่เขียนถ้าไม่ยอมรับในสัจจะนั้นพระองค์ไม่ให้มาหรอกเพราะพระองค์รักลูกกลัวมาแล้วไม่กลับกลัวมาแล้วไม่กลับและกลัวมาแล้วไม่ทำหน้าที่ดันทะลึ่งอยากมาทัวร์อยากมาเที่ยวเฉยๆนี่ปรากฏว่าไงพอมาแล้วติดโลกติดจักรวาลกลายเป็นแกะที่ยึดติดเราจึงต้องตามมาแกะมาแคะมาแซะมาแงะอย่างที่เราพูดเนี่ยทุกวันนี้กำลังแคะกำลังเคาะกำลังแกะอยู่เนี่ยเคาะที่สำคัญคือเคาะกะโหลกกะโหลกที่เป็นกะลาที่ในสมองกลัวๆไม่มีปัญญาเนี่ยแค่ฟังเรากล่าวท่านคิดเองไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นอจินไตยคิดเองไม่ได้อยู่แล้วคิดจนสมองแตกก็ไม่ได้ต้องฟังเราบอกเหมือนกับวันเดือนปีเกิดของท่านที่เป็นลูกถ้าไม่ฟังพ่อแม่บอกท่านไม่รู้บอกท่านคิดเองไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเดียวกันเป็นแบบเดียวกันนะเป็นผู้ขันอาสานะท่านขันอาสาพระองค์มานะจำไว้นะแล้วมาอาสามาเนี่ยนะเพื่ออะไรครับประการที่สองเพื่อเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพระองค์เพื่อเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมท่านกระจอกไหมเนี่ยจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์กระจอกไหมบางคนทำตัวไม่สมพระเกียรติเลยที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการมาทำหน้าที่บนโลกทำตัวลอยถ้วยถ้าสำนึกรู้ว่าตัวเองคือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาทำหน้าที่บนโลกนี้ด้วยการอาสามาเองตัวเองจะต้องปฏิบัติตนให้สมศักดิ์ศรีและทำหน้าที่เป็นผู้ทดลองเหมือนท่านเป็นนักบินอวกาศนาซาต้องอบรมมาหลายคนหลายรุ่นกว่าจะคัดเลือกได้ว่าจะขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศจะไปดาวอังคารจะไปดาวพุธดาวอะไรเนี่ยเขาต้องไว้ใจท่านได้นะว่าท่านไปแล้วท่านจะต้องสามารถปฏิบัติการทดลองในอวกาศได้โดยตามลำพังของท่านโดยไม่มีใครช่วยอย่างน้อยก็ไปกันคน2คนเพราะไปมากก็ไม่ได้มันหนักยานท่านเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณก็เหมือนนักบินอวกาศที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจอย่างโลกเสรีนี้ท่านจำไว้ท่านต้องทำตัวให้สมกับเป็นนักบินอวกาศทำตัวอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ได้มาทำหน้าที่โดยประมาทและใช้เวลานั่งกินนอนกินหลงในกิเลสตัณหาราคะบ้าๆบอๆไปวันๆและลืมภารกิจของจิตวิญญาณกันไปหมดที่ท่านบอกว่าเฮ้ยต้องมีธรรมะเว้ยเกิดมาเป็นมนุษย์คำว่ามีธรรมะแปลว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณบ้างใช่ไหมล่ะนั่นคือการสอนกันอ้อมๆนะแต่จริงๆแล้วภารกิจอะไรเดี๋ยวต้องว่ากันต่อไปแต่ตอนนี้นึกภาพออกยังว่าพวกท่านเนี่ยไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นลูกพเนจรเป็นลูกกำพร้าอย่างที่พวกท่านทำตัวกันอยู่ทุกวันนี้พวกท่านทั้งโลกเนี่ยใช่เหรอนี่แสดงว่าท่านมีที่มาใช่ไหมมีที่มาและมีหน้าที่ต้องมาด้วยไม่ใช่มาเกิดเจอนะความทุกข์บนโลกนี้แล้วก็เลยบอกว่าทุกอย่างทุกหมดทุกวันทุกคนทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสทุกหมดเลยพยายามจะหนีทุกข์ไม่ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวและอาสาพระเจ้ามาทำกับพยายามฆ่าตัวตายบ้างเพราะว่าคิดว่าคงสิ้นทุกข์เลยพยายามจะนิพพานอันนี้คิดแล้วคิดดีหน่อยแต่ก็ยังไม่ถูกต้องดับทุกข์ได้ก็แปลว่าตัวเองสลายอัตตาได้เพราะกูหนีไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หนีให้ออกไปจากสังสารวัฏถ้าท่านที่การมีสังสารวัฏเราก็บอกท่านแล้วเป็นการให้โอกาสแก่จิตวิญญาณของท่านได้มาเกิดใหม่เพื่อทำหน้าที่ของจิตวิญญาณให้ได้ปรากฏว่า
ทำลายโอกาสของตัวเองซะกูดับสังสารวัฏได้กูหนีไปลอยอยู่บนท้องฟ้าหนุนบนสวรรค์มายาซึ่งก็เป็นที่โล่งในอนันตจักรวาลเนี่ยยังไม่ได้นิพพานยังไม่ได้หลุดพ้นไปไหนเลยแล้วก็หลอกตัวเองว่ากูนิพพานแล้วถ้าใครจะเถียงเราก็บอกมาสิตัวเองบอกเลยบอกมาที่ว่านิพพานแล้วไปไหนอะอะไรนิพพานน่ะนี่คือความจริงที่เราพูดนะเพราะฉะนั้นเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพระองค์ภารกิจของพระองค์คืออะไรครับภารกิจของพระองค์ก็คือเป็นแผนการทดลองที่ยิ่งใหญ่แทนที่จะทรงสั่งในการสร้างแล้วสั่งว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยทุกระบบไม่ว่าระบบเล็กหรือระบบใหญ่ที่อยู่ในเอกภพเนี่ยทุกระบบต้องสมดุลอยู่ตลอดเวลาพระองค์สร้างได้เหมือนสั่งน้ำให้เปลี่ยนจากของเหลวของแข็งเป็นก๊าซเปลี่ยนแปลงสภาวะได้ตลอดเวลาพระองค์ทรงสั่งไว้สั่งว่ามะเขือถ้าปลูกแล้วต้องออกลูกมาเป็นมะเขือห้ามออกไปอย่างอื่นนี่คือกฎของจักรวาลกฎของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดไว้ทั้งหมดอะใช่ไหมเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวท่านจะรู้ทดลองยิ่งใหญ่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับและก็ขณะนี้พวกท่านก็อยู่ในห้องทดลองของพระองค์เอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยนะถ้าท่านเก่งเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดในอนันตจักรวาลนี้แล้วท่านต้องรู้นะว่าพระศาสดาที่ถูกพระเจ้าส่งมาเนี่ยก็ยังมีอีกประเภทนึงครับประเภทศาสดาที่เกิดจากโลกจริงฮะทรงเป็นสัพพัญญูนี่สุดยอดนะเป็นผู้นำได้รู้โลกิยธรรมรู้โลกุตตรธรรมแต่พระศาสดาที่จะเอาความจริงนอกอนันตจักรวาลเบื้องหลังของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ตัวจริงเสียงจริงของมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ยมันต้องมีผู้เข้ามากล่าวให้ฟังเพราะไม่มีใครสามารถล้วงออกมาจากนอกกะลาเพื่อจะมาหยิบฉวยอะไรก็ได้ที่อยู่นอกกะลาได้ยกเว้นต้องหงายกะลาและคนข้างในเนี่ยมันไม่รู้ว่านอกกะลามันยังมีอะไรอยู่มันจะมีการฉุกคิดที่จะหงายกะลาขึ้นมาไหมครับเกิดมาก็เห็นแต่กะลานะตายไปก็เห็นแต่กะลาก็เลยคิดว่าในจักรวาลอันไพศาลนี่มีแต่กะลาที่คว่ำครอบตัวเองอยู่นั่นแหละก็เหมือนกบที่เขายกตัวอย่างนั่นมันต้องให้ผู้ที่มาจากนอกกะลามาหงายกะลาให้แล้วมาบอกให้ฟังใช่ไหมเรากำลังทำหน้าที่นั้นอยู่พี่น้องครับอยู่ในห้องทดลองเพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้ว่าจะทรงทำอะไรได้บ้างโดยทรงวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่เข้ามาในระบบโลกผ่านเข้ามาทางด่านนภาลัยเข้ามาอยู่ในเอกภพเนี่ยเพื่อให้เอาพลังงานมาฝากเอาพลังงานมาให้กับเอกภพแต่ให้มามีสถานที่ปฏิบัติการอยู่บนโลกถ้าพูดนำสไลด์ไปก็ได้ให้เอาความรักซึ่งเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกความถี่สูงมากซึ่งในระบบโลกหรือในเอกภพนี้ไม่มีพระองค์ให้จิตวิญญาณได้แบกขนมากับให้พระสุริยเทพใช้ยานที่เป็นมวลเนี่ยบรรทุกเอาแก๊สเหลวจากแหล่งผลิตแก๊สในอนันตจักรวาลของพระบิดาขนเอามาเติมให้กับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งซึ่งมีมวลเหลวเป็นดาวแก๊สแต่เป็นแก๊สเหลวเอามาคอยเติมให้เพื่อให้ดวงอาทิตย์เนี่ยส่งความร้อนแรงกับแสงสว่างออกมาให้ทั่วทั้งสุริยะจักรวาลพระองค์ก็ใช้รูปธรรมชั้นสูงที่เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ที่เรียกว่าพระสุริยเทพคอยขนน้ำมันไปเติมไปดูแลดวงอาทิตย์ไม่ให้พลังงานมันหายสาบสูญแล้วดูแลให้พื้นผิวดวงอาทิตย์มีพายุหมุนบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ก็คือมีจุดดำที่หลายคนเรียกว่าจุดดับแต่นั่นคือการระเบิดบนพื้นผิวดวงอาทิตย์แล้วทำให้เกิดพายุหมุนให้มันมี6จุดอยู่รอบดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลานั่นคือการรักษาสมดุลของดวงอาทิตย์มีจุดดับหรือจุดดำอยู่6จุดที่เราเห็นว่าขณะนี้ดวงอาทิตย์เกิดจุดดับใหม่เพิ่มขึ้นแล้วนั่นเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคที่ต้องการส่งพลังงานจากดวงอาทิตย์มาค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ไว้เพราะโลกขาดพลังงานมันจึงต้องมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์ไปทำให้เกิดการระเบิดที่แกนโลกเพราะพลังความรักจากจิตมนุษย์อย่างที่จิตวิญญาณขนมาเนี่ยและจิตหยาบมันเหลวไหลเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพูดเรื่องจิตหยาบอีกมันเหลวไหลให้ความรักกับโลกไม่ได้พอให้ความรักกับโลกไม่ได้โลกก็ไม่สมดุลพอโลกเสียสมดุลปั๊บเอกภพทั้งระบบนี่เสียสมดุลไปด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านไม่รู้มนุษย์ทั่วไปไม่รู้ว่าเอ๊ะจิตมนุษย์มันเกี่ยวข้องกับจิตโลกยังไงว่ามันพูดอะไรของมันวะนี่ไงความจริงถ้าท่านไม่ฟังท่านก็จะไม่รู้พี่ๆน้องๆทั้งหลายครับไว้ลงไปลึกๆนะเอาตื้นๆยังมีคำถามอีกครับนี่คือ5ข้อนะแสดงว่าท่านรู้แล้วนะพวกท่านมาจากพระเจ้า
เป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวแทนของก๊อดอย่าไปคิดว่าองค์เยซูคริสต์องค์นบีมหามัดหรืออาจารย์ปริญญาที่เป็นพระบุตรเอกเป็นบุตรของพระเจ้าคนเดียวหรือเป็นกัน3คนไม่ใช่พวกท่านจิตวิญญาณของพวกท่านก็เป็นบุตรของพระเจ้าเราพูดความจริงให้ท่านฟังนะท่านไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้ล่องลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ให้รู้รักษาเกียรติยศของตัวเองเอาไว้ด้วยพี่น้องครับอย่างน้อยๆเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเป็นคนดีสิครับเลวมาเยอะแล้วเป็นคนดีให้พระบิดาหรือพระเจ้าทรงภูมิพระทัยนี่ท่านยังช่วยงานอะไรของพระองค์ไม่ได้ขอให้ท่านกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีซะก่อนได้ไหมอย่าทะเลาะกันเองอยู่ในประเทศเดียวกันมีความเห็นต่างกันมีผลประโยชน์ที่อยากได้นะโลภนะต่างกันก็มาตีกันมาทะเลาะกันอะไรแบบนี้ทำแบบนั้นทำไมครับทำให้พระบิดาที่ส่งท่านมาในเสียพระทัยเปล่าๆแล้วก็เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์นะเสียชาติเกิดแล้วเสียโอกาสนะที่อุตส่าห์ขันอาสามาเนี่ยจิตจักรวาลที่เป็นดวงเล็กที่เป็นพระบุตรอ่ะเขากำลังแบ่งภาคออกมาเป็นพระจิตเป็นจิตวิญญาณรออยู่เยอะแยะเลยครับเพราะกำลังจะกลับเข้ามาในโลกนี้มาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านเพราะมันสิ้นยุคแล้วพวกท่านยังไม่ยอมกลับพวกที่มาใหม่จากฟ้าสีครามจากแดนสุญญตาจากนอกเอกภพเขาก็เข้ามาทำหน้าที่ไม่ได้เพราะพวกท่านยังเต็มอยู่ในโรงงานเนี้ยโรงงานโลกเนี้ยโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยเวลามันไปเรื่อยนะประการที่4พี่น้องครับถามจิตวิญญาณของท่านคำถามที่4ตะกี้จิตวิญญาณของท่านกับจิตหยาบท่านได้รู้สำนึกแล้วนะ3คำตอบจาก3คำถามซึ่งต้องถามเป็นสิ่งที่ควรคิดและเป็นภารกิจที่ควรรู้ไม่ใช่อะไรอะไรก็อจินไตยแล้วก็หยุดคิดหยุดรู้แล้วก็ต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยพอสิ้นยุคปั๊บจะต้องถูกทำลายทิ้งหมดเลยจิตวิญญาณที่ยังตกค้างเพราะมันกลายเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลเราเตือนท่านแล้วนะไม่มีใครบอกท่านเราบอกเป็นคนแรกไม่เชื่อหรือเชื่อเรื่องของท่านคำถามคือเรามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างถามตัวเองครับรำพึงรำพันก็ได้อย่าหลับถามจิตวิญญาณตัวเองว่าเฮ้ยเรามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อพระเจ้าให้เรามาทำหน้าที่แทนเราต้องทำสิ่งใดบ้างนี่คือคำตอบพี่น้องครับหน้าที่ของจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์หน้าที่ของจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ประการที่หนึ่งครับต้องรับบทบาทเป็นคนสองมิตินี่คือแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าวางเอาไว้ว่าจิตวิญญาณที่ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกต้องรับบทบาทคนสองมิติแปลว่าอะไรแปลว่ามิติของแก่นแท้คือจิตวิญญาณเป็นมิติทางพลังงานใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเป็นคนสองมิติแปลว่าแสดงว่าไม่ได้มีมิติทางพลังงานอย่างเดียวถ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้อยู่ในเอกภพมนุษย์เราต้องมีมิติของกายหยาบหรือมิติของกายสังขารด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องมีกายหยาบและต้องมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในแต่พี่น้องครับเนื่องจากจิตวิญญาณเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และพระบิดาทรงรักและห่วงใยมากว่าเดี๋ยวถ้ามันสกปรกมันแปดเปื้อนมันเสียสมดุลเดี๋ยวมันจะกลับบ้านไม่ได้พระบิดาก็วางแผนเอาไว้ออกแบบไว้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าใช้พระอำนาจของพระเจ้าแบ่งภาคตอนที่กำลังเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มหรือ189ขยุ่มโดยเราใช้คำว่าขยุ่มหรือกลุ่มเนี่ยเพื่อให้ทำหน้าที่ต่างๆในการดำเนินชีวิตในการเจริญเติบโตในการเป็นมนุษย์เหมือนกับวิญญาณหรือพลังงานหรือจิตหยาบที่อยู่ในต้นไม้ของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนึกภาพออกไหมครับเราเอาต้นไม้มาพูดต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณแต่พระองค์แค่กำหนดสร้างให้มีจิตหยาบที่ทำหน้าที่ทั้งหมด189กลุ่มอยู่ในต้นไม้พระองค์ทรงทดลองกับต้นไม้แล้วว่าใช้จิตหยาบเนี่ยที่เป็นกลุ่มๆเนี่ยสามารถทำให้ต้นไม้มีชีวิตอยู่ได้ตายแล้วสามารถแตกหน่อขึ้นมาได้ออกใบมาได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้มีแผลที่มันมีแผลทำให้แผลมันปิดได้ผลิดอกออกผลได้เป็นกลุ่มพลังงานที่พระองค์จัดสรรเอาไว้นั้นจิตหยาบของมนุษย์จิตวิญญาณก็สามารถแบ่งได้เติบโตได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้รู้หิวรู้หาวหลับนอนพักผ่อนสารพัดมาจาก189กลุ่มของจิตหยาบจิตวิญญาณแบ่งภาคให้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอนุตตรธรรมอีกพี่น้องครับเพราะไม่มีใครในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้รู้มาก่อนว่ามนุษย์เรามี2จิตคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตวิญญาณถูกขังไว้ข้างใน
แล้วให้จิตหยาบแสดงบทบาทแทนขณะที่เป็นมนุษย์จิตวิญญาณจะแสดงอำนาจของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อทิ้งกายสังขารนี้ไปแล้วจิตวิญญาณจึงจะเป็นตัวของตัวเองได้เอานะท่านต้องรับบทบาทเป็นคน2มิติเพราะในความเป็นมนุษย์เนี่ยในกายสังขารเนี่ยจึงต้องมีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านให้เกิดการสั่นสะเทือนคือเกิดผลลัพธ์ในการกระทำทั้ง2มิติซึ่งเราเคยเรียกให้ท่านฟังว่าเป็นมิติคู่ขนานเวลาจิตหยาบของท่านหรือจิตสำนึกของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นการรู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามจิตวิญญาณของท่านก็จะสั่นสะเทือนตามด้วยโดยจิตวิญญาณของท่านในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเมอร์คบาเวลามาอยู่ในกายสังขารของมนุษย์เนี่ยมันก็คือจิตใต้สำนึกเวลาจิตสำนึกสั่นสะเทือนอะไรจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้และสั่นสะเทือนตามเราจึงบอกว่าถ้าท่านคิดดีพูดดีทำดีนะคิดฉลาดคิดถูกคิดเพื่อจะทำรวยไม่ใช่คิดอยากรวยคิดจะทำรวยท่านไม่ต้องไปสั่งจิตใต้สำนึกหรอกเขาพร้อมจะอวยท่านอยู่แล้วคิดว่าจิตสำนึกบอกจะทำรวยจะทำอะไรดีเนาะจะทำอะไรแบบไหนอะไรอย่างไรจิตใต้สำนึกก็จะช่วยเหนี่ยวรั้งคนที่จะช่วยทำให้ท่านรวยมาให้เหนี่ยวรั้งโอกาสที่จะทำให้ท่านทำแล้วรวยมาให้เหนี่ยวรั้งปัญญาหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในจักรวาลเอามาให้ท่านถ้าท่านจะทำในเรื่องนั้นจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณท่านมีหน้าที่คอยช่วยสนับสนุนแบบนี้ไม่ใช่ไปหาเงินหาทองมาให้เพราะท่านอยากรวยนะอยากถูกหวยอยากรวยก็นั่งแต่อธิษฐานนั่งแต่ภาวนาดีแต่ร้องขอนะแล้วก็ไปทำอะไรครับแล้วไปหลอกใช้จิตใต้สำนึกของท่านใช้มันไปก็เสื่อมเพราะท่านใช้ผิดขั้นตอนผิดกระบวนการซึ่งเราก็บอกท่านมาแล้วท่านจะเชื่อไม่เชื่อที่เชื่อมาแล้วก็ถือว่าโชคดีไปที่ไม่เชื่อก็ฟังวันนี้เอาว่าเรารู้จริงไหมล่ะเราถึงสอนท่านแบบนี้เพราะเราสื่อจากพระบิดามานะรับบทบาทตอนนี้เข้าใจคำว่าคนสองมิติแล้วใช่ไหมนะให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการบงการเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้และในการสั่นสะเทือนให้เกิดกรรมหรือเกิดผลลัพธ์ของการกระทำในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณโดยให้จิตหยาบเป็นผู้ทำหน้าที่ทั้งหมดประการที่สองหน้าที่ของจิตวิญญาณของผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือต้องทำหน้าที่เป็นสัตว์สังคมคำว่าสัตว์เนี่ยพวกเราเรียกตัวเองว่ามนุษย์ใช่ไหมเอาเป็นว่าเราก็เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเรียกว่าสัตว์แล้วกันเพราะเวลาใครด่าเราอย่างนี้ก็ยังมีคำว่าสัตว์ต่อท้ายเลยไอ้อีนำหน้าใช่ไหมต้องทำหน้าที่เป็นสัตว์สังคมคำว่าสัตว์สังคมแปลว่าท่านต้องมีครอบครัวท่านต้องมีชุมชนท่านต้องมีสังคมถ้าท่านปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าเพราะไม่มีใครคบหรือไปอยู่ในป่าเพราะไม่อยากคบใครไปกล่าวหาว่าคนรอบข้างในสังคมมันวุ่นวายลูกเมียวุ่นวายผัววุ่นวายเมียวุ่นวายโทษกันเนี่ยนะแล้วท่านก็ปลีกวิเวกนี่คือข้อ2มันเป็นความผิดมันเป็นการทำผิดต่อหน้าที่หน้าที่ของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องทำหน้าที่นี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้และเป็นภารกิจที่ท่านต้องทำเข้าใจยังท่านต้องเป็นมนุษย์จะสมมุติว่าตัวเองเป็นอะไรไม่ได้สมมุติว่าตัวเองเป็นสัตว์ก็ไม่ได้สมมุติตัวเองเป็นนั่นนี่ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ต้องสมมุติครับเป็นมนุษย์ครับต้องเป็นมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมโอเคไหมต้องมีสังคมประการที่3ครับต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่า6ข้อเนี้ยเราจะทวนให้ว่ามีอะไรบ้างเพราะเราพูดมาบ่อยแล้วจิตวิญญาณถือมาเนี่ยหน้าที่ของจิตวิญญาณคือต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านได้รับการแบ่งภาคมาจากจิตวิญญาณท่านก็ต้องทำหน้าที่ในนามของผู้อนุญาตให้ท่านทำหน้าที่แทนใช่ไหมจิตวิญญาณต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ขณะที่ตัวท่านเองเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านในทุกภพชาติที่เปลี่ยนใหม่ทุกภพชาติไม่เคยรู้เลยว่าพันธสัญญา6นั้นคืออะไรแล้วจะทำหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณให้ประสบความสำเร็จในนามของพระเจ้าได้อย่างไรครับพี่น้องครับท่านต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ถ้าท่านไม่รู้ท่านจะทำได้ไหมไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเนี่ยแค่นี้ต้องเป็นคน2มิตินะไม่ใช่มิติเดียวกูมีแต่จิตของกูจิตเดียวทำอะไรก็ตัวกูของกูสนองตัณหากูสนองกิเลสกูแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในซึ่งตัวเราต้องทำหน้าที่แทนเขาต้องทำให้สมศักดิ์ศรีสมเกียรติเห็นไหมเพราะไม่รู้ไงมันถึงเลอะเทอะแล้วหาว่าเราเพ้อเจ้อนี่ใครเคยสอนไหมล่ะพระศาสดาของท่านไม่สอนและท่านอย่ามาหาว่าสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยพระศาสดาของท่านไม่สอนแสดงว่าไม่จริงโกหกเลอะเทอะใครคิดอย่างนั้นก็เชิญนะแสดงว่าจิตใจคับแคบมากก็สมควรนะพี่น้องครับต้องเป็นสัตว์สังคมต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6
ถ้าไม่รู้ว่าเป็นสัตว์สังคมเป็นยังไงไม่รู้ว่าเป็นคนสองมิติต้องเป็นยังไงไม่รู้ว่าพันธะสัญญา6ที่ต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างถามว่าท่านจะฝันไหมท่านจะฝันดิท่านจะนิพพานได้ไหมชาตินี้ท่านจะกลับบ้านได้ไหมนิพพานก็ไม่ได้หลุดพ้นกลับบ้านก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้นี่แค่3ข้อนะยังมีข้อ4อีกเอาละข้อ4เนี่ยพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็สอนไว้ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดที่จะไม่สอนให้มนุษย์รักกันใช่ไหมมันข้อ4ท่านสอนผ่านมอบความรักให้โลกและทุกสิ่งนั่นแปลว่าอะไรมอบให้กับตัวเองด้วยมอบให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยมอบให้กับสัตว์ด้วยใช่ไหมเพราะโลกหมายถึงทุกสิ่งใช่ไหมแต่ท่านทั้งหลายให้ความรักกับโลกได้สักกี่ครั้งในแต่ละวันโค่นไม้ทำลายป่านะเอาเปรียบเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์อิจฉาตาร้อนเขาเนี่ยมอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับโลกเห็นไหมให้เฉพาะตัวเองญาติพี่น้องของตัวเท่านั้นพวกตัวญาติพี่น้องของตัวและตัวเองเท่านั้นอย่างนี้แสดงว่าได้ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไหมพี่น้องครับเปล่าเลยครับเห็นหรือยังครับท่านบอกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่องจนขึ้นใจครับแต่ตอนไหนเมตตาตอนไหนกรุณาตอนไหนมุทิตาอุเบกขามีไหมไม่มีทำตามใจตัวเองทำตามอารมณ์เพราะคิดว่าจิตของกูก็คือนายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตของกูเนี่ยเป็นนายถ้าที่นายตัวเองเนี่ยเป็นประธานอยู่ข้างในคือจิตวิญญาณนั่นคือนายที่แท้จริงแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายแล้วเขาเรียกหลงผิดใช่ไหมพี่น้องครับประการที่5จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้ตลอดเวลาเพราะอะไรครับถ้าทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาแล้วแค่ท่านจำพระบิดาไม่ได้ไม่นึกถึงพระบิดาไม่นึกถึงพระนิเวศของพระบิดาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองไว้ท่านรู้ไหมต่อให้ท่านทำสี่ข้อครบแต่ถ้าท่านลืมข้อที่5นั่นแปลว่าท่านเนี่ยขาดกันตัดขาดกันกับพ่อแม่ของตัวเองเขาเรียกว่าสายทองสายใยที่จะมีต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณท่านเนี่ยมันจะขาดพอสายทองสายใยมันขาดปั๊บเวลาตายแล้วจิตวิญญาณท่านจะกลับไปหาพระองค์ได้ไหมไม่ได้เพราะท่านจำพระองค์ไม่ได้ท่านเห็นไหมศาสนาคริสต์ก็มีการทำนะสามเหลี่ยมกับพระบิดาศาสนาอิสลามเขามีคำละหมาดนะเอาหน้าผากสัมผัสกับพื้นใช้มือแตะกับพื้นนั่นก็คือการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านโลกาผ่านโลกส่วนศาสนาคริสต์นั้นก็ทำผ่านองค์เยซูคริสต์เจ้าผ่านจิตวิญญาณของตัวเองและเบื้องบนคือพระเจ้านึกภาพออกไหมครับมันจิตจักรวาลของเราก็มีทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าเราสอนท่านฝึกมาตลอดแค่อ่านพระคัมภีร์นะไม่ต้องอะไรมากอ่านพระคัมภีร์แล้วนึกถึงพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนเป็นผู้ที่ทรงสื่อถ่ายทอดมาให้อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาเป็นผู้ถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษรให้ท่านอ่านขณะที่ท่านอ่านก็มีตัวท่านและท่านนึกถึงเราเพราะเราเป็นคนเขียนบันทึกพระคัมภีร์และนึกถึงว่าพระคัมภีร์นี้มาจากพระเจ้านี่ไม่ใช่การทำสามเหลี่ยมกับพระองค์หรอกเห็นไหมคนศาสนาคริสต์อิสลามเนี่ยเขาจะลึกนึกถึงคือทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าอยู่ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะคนอิสลามเนี่ยเขาทำละหมาดวันไม่รู้กี่รอบเพื่ออะไรเพราะกลัวจิตวิญญาณจะลืมพระผู้เป็นเจ้าแล้วจะกลับไปกราบพระบาทพระองค์ไม่ได้นั่นแค่จำได้อย่างเดียวไม่ได้นะท่านต้องทำสี่ข้อนี้ได้ให้สำเร็จด้วยไม่ใช่ทำสามเหลี่ยมพระองค์ได้แล้วจะไปได้ไม่มีพลังที่จะดีดตัวเองขึ้นไปหรอกครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติสี่ข้อนี้ด้วยแสดงว่าต้องทำครบทั้งห้าข้อไม่ใช่ละหมาดหรือทำอะไรเนี่ยนะสามเหลี่ยมเนี่ยหรืออ่านพระคัมภีร์พระบิดาแต่อ่านไปอย่างนั้นไม่เอามาปฏิบัติในชีวิตจริงและไม่เชื่อมั่นในพระบิดาและไม่ศรัทธาในตัวเราสามเหลี่ยมนั้นไม่แข็งแรงพี่น้องครับนึกภาพออกยังเห็นไหมถ้าท่านรู้ความจริงเหล่านี้ไม่มีใครบอกท่านนะเราบอกท่านได้และเราบอกเลยว่าภพชาตินี้ท่านสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมาหลงอะไรอยู่ในอนันตจักรวาลนี้อีกเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วสำหรับโลกต้องเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณผู้มาใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนพวกท่านเราจึงมาเฉลยทั้งหมดก็เรียกว่ามาหงายกะลาทั้งหมดให้กับพวกท่านนะนี่คือหน้าที่ของจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์เราจะยิ่งพูดเร็วขึ้นนะฮะท่านต้องไปฟังซ้ำถ้าฟังไม่ทันนะโอเคไหมนะคำถามต่อไปที่ท่านต้องรู้เราต้องทำสิ่งนั้นอย่างไรสิ่งนั้นก็คือตะกี้ห้าหกข้อตะกี้นะซึ่งบางข้อเราก็ได้กล่าวและได้บอกท่านไปแล้วแต่เราก็จะมาพูดซ้ำอีกนิดนึงเราต้องทำสิ่งนั้นอย่างไรประการแรกรับบทบาทคน2มิติคืออย่างไรเราจะพูดคร่าวๆชี้แนวทางสร้างแนวธรรมให้กับท่านแต่ยังจะไม่ลงลึกเพราะว่าพวกนี้พูดคืนเดียวเรื่องเดียวเนี่ยไม่จบหรอกแต่เอาให้แค่รู้เพื่อท่านได้รู้ว่าท่านต้องรู้จริงนะและเรารู้จริงเรารู้แจ้ง
เราเห็นจริงเราเห็นแจ้งเราจึงสามารถมาอธิบายขยายความให้ท่านเข้าใจได้อย่างกระจ่างภายในเวลาอันสั้นทั้งที่มันเป็นอนุตตรธรรมนะพี่น้องครับมันยากมากที่จะเข้าใจแต่เราใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ช่วยท่านรับบทบาทคน2มิติคืออย่างไรพี่น้องครับประการที่1ครับมีจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบมีจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบประการที่2มีจิตวิญญาณคอยสั่นสะเทือนตามคน2มิตินะมีจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบและมีจิตวิญญาณคอยสั่นสะเทือนตามโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือถ้าตอนที่ไม่ได้มีชีวิตเป็นมนุษย์นะเป็นอิสระอยู่เนี่ยก็คือเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่เรียกว่าเมื้อขบะนั่นคือความจริงประการที่3รับบทบาทคน2มิติคืออย่างไรคือมีจิตวิญญาณเป็นผู้รับผลกรรมนั้นจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบเป็นกายกรรมหรือเป็นวจีกรรมอะไรอย่างไรก็ตามโดยมโนกรรมก็คือจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนหรือเกิดขึ้นเป็นกรรมนั้นผลกรรมคือผลลัพธ์ของการกระทำนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือตัวจริงเสียงจริงของท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยและเป็นผู้อาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้รับกรรมทั้งหมดเพราะเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นจิตหยาบไม่ได้ตายไปด้วยจิตหยาบจะเป็นแค่กลุ่มพลังงานที่จะถูกทิ้งให้สลายไปกับกายหยาบแต่คุณสมบัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลกรรมหรือคุณสมบัตินิสัยสันดานอะไรต่างๆจะถูกถ่ายทอดเขาเรียกว่าถ่ายทอดไปให้จิตวิญญาณกลับคืนแม้กระทั่งนิสัยใหม่สันดานใหม่ถูกคืนไปให้จิตวิญญาณทั้งหมดนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณจะต้องรับผลกรรมและคุณสมบัติทั้งหมดเอาไว้คุณสมบัติไหนไม่ถูกต้องมันติดไว้เยอะนี่คือการที่พระบิดาต้องสร้างนรกเอาไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่ตายไปจากภพชาตินั้นแล้วรอโอกาสจะได้กลับมาเกิดใหม่ได้ส่งตัวเองไปรักษาโดยให้พญายมหรือพญายมบาลช่วยรักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติที่เสื่อมคุณสมบัติไปจากคุณสมบัติที่ถูกต้องของจิตวิญญาณต้องไปชำระเมื่อชำระใสบริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วคืนสมดุลกลับมาอย่างเดิมแล้วถึงจะให้กลับมาเกิดใหม่ได้เห็นไหมนรกมีประโยชน์ไอ้เนี่ยประเภทยังทำบาปติดตัวอยู่แต่พยายามจะหนีไปลอยอยู่ข้างบนเพราะไม่อยากจะอยู่ในสังสารวัฏไม่อยากไปนรกเพราะเกลียดกลัวความทุกข์สง่างามไหมพี่น้องครับเริ่มเห็นความจริงแล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงไม่เห็นด้วยตรงนั้นเพราะความจริงมันคืออย่างนี้นะจิตวิญญาณเป็นผู้รับผลกรรมนั้นนั่นแสดงว่าจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณต้องรับหมดนั้นชีวิตของท่านในชาตินี้ผลกรรมที่ท่านต้องเผชิญชะตากรรมชะตาชีวิตที่ท่านต้องเผชิญเรื่องราวจะยากลำบากมีสุขมีทุกข์หนักหนาสาหัสแค่ไหนล้วนเป็นจิตหยาบจิตหยาบที่เป็นจิตหยาบแบบเดียวกับท่านเนี่ยแต่เป็นจิตหยาบของตัวท่านเองซึ่งเป็นจิตวิญญาณในชาตินี้แต่ในชาติที่แล้วอ่ะมันมีจิตหยาบที่เหลวไหลมีจิตหยาบที่หลอยถ้อยจิตวิญญาณขอโทษจิตหยาบที่ไม่เอาไหนเลยทำให้จิตวิญญาณของตัวท่านเองเนี่ยต้องเดือดร้อนจึงต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้ไขไอ้สิ่งที่จิตหยาบในชาติที่แล้วมันทำผิดบาปเอาไว้แล้วท่านก็ยังมาทำผิดบาปซ้ำอีกหรือทำสิ่งใหม่ผิดบาปเข้าไปอีกจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองเนี่ยเดือดร้อนหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีภพชาติมากขึ้นมากขึ้นใช่หรือไม่เพราะไม่มีใครมาบอกให้รู้สำนึกตรงนี้บางทีบอกให้รู้สำนึกแต่ขาดสติยังก้าวล่วงอีกยังไม่เชื่อฟังเราอีกไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะช่วยตัวท่านเองคือจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในแต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยจิตวิญญาณถ่ายทอดมาให้จิตหยาบได้ใช้ชั่วคราวในขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเท่านั้นเวลาท่านตายไปแล้วจิตวิญญาณจะหลุดออกจากร่างก็จะต้องเอาคุณสมบัติทั้งหมดคืนส่วนกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มนั้นจะไม่เหลือเลยเป็นแค่พลังงานธรรมดาและก็จะสลายไปกับกายหยาบเราพูดซ้ำ3ครั้งแล้วนะเพื่อท่านจำไว้เพราะมันคือความรู้ใหม่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่4ครับคน2มิติจะต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คน2มิติต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะถ้าท่านต้องมีมันต้องครบ2มิติใช่ไหมท่านจิตตมีหน้าที่ทำอะไรดูแลรักษาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เรียกว่ากายสังขารของท่านให้ดีกินอยู่หลับนอนพักผ่อนต้องดูแลให้ดีเมื่อมันมีการชำรุดต้องมีการซ่อมบำรุงมันไปพบแพทย์มันดูแลตัวเองไม่ใช่ใช้ร่างกายสังขารอย่างสาหัสสากรรจ์แทนที่จะพักผ่อนหลับนอนก็ไปเที่ยวสถานที่อโคจรแล้วเป็นไงไปรับเอาไวรัส
โคโรนามาเห็นป่ะใช่ไหมเพราะสถานที่แบบนั้นน่ะไปแล้วเจอแต่ประจุลบเกิดขึ้นในร่างกายทั้งนั้นเป็นถังขยะที่ทำให้เชื้อโรคอร่อยนะท่านต้องดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมถ้าท่านปล่อยให้มันโซงแล้วมันตายใช้การไม่ได้จิตวิญญาณของท่านก็เดือดร้อนต้องเสียเวลาเกิดใหม่อีกแล้วต้องไปลงนรกอีกก็วนอยู่เงี้ยนะไม่รู้จักจบจากสิ้นนะทั้งหมดนี้ก็คือ4ประการบทบาทของคน2มิติประการที่2ครับการเป็นสัตว์สังคมคน2มิติเนี่ยก็คือมารับบทบาทการเป็นสัตว์สังคมการเป็นสัตว์สังคมท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับประการแรกครับต้องไม่ปลีกตนเองออกไปจากสังคมต้องไม่ปลีกวิเวกอย่าไปอยู่คนเดียวซึ่งมันมีประโยชน์นะถ้าท่านไม่อยู่คนเดียวอ่ะเพราะจะมีเพื่อนรอบข้างเนี่ยยื่นบททดสอบจิตสำนึกมาให้ท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถเอาความรักที่ขนมาจากจักรวาลเนี่ยจากจิตจักรวาลเอามามอบให้กับเพื่อนมนุษย์หรือเอามามอบให้กับโลกได้ถ้าท่านเนี่ยมีใครมากวนโอ้ยกวนตีนท่านเนี่ยนะถ้าท่านอภัยให้มันได้แสดงว่าท่านต้องรักมันนะถ้าไม่รักมันเนี่ยหรือไม่รักตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่ให้อภัยมันหรอกนะพอจิตท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องครับก็พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมันก็จะถูกจิตของท่านเนี่ยผลิตสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือของต่อมไร้ท่อท่านเข้าใจใช่ไหมนั้นอย่าปลีกออกจากสังคมเพราะท่านออกไปจากสังคมแล้วถามว่าท่านอยู่เฉยๆนั่งยิ้มคนเดียวเหรอนะมีความสุขกับใบไม้มีความสุขกับต้นไม้เหรอมันฝืนใจลำบากนะแต่ถ้าใครพูดดีคิดดีทำดีกับเราเราทำดีกับใครแล้วเขาขอบคุณเรายกมือไหว้เราต่างคนต่างเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันท่านสามารถจะปั่นพลังงานความรักจากจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเอาสูบมันออกมาเพื่อมอบให้กับโลกมอบให้กับจักรวาลมอบให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้ถ้าปลีกเวียกอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งคิดคนเดียวนั่งเล่นนิ้วมืออยู่คนเดียวอ่ะมันยากไหมยากนะอ้าวเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์สังคมอย่างที่สองคือมีความเป็นมิตรกับทุกคนอย่าเลือกคบคนนี้ไม่สวยกูไม่คบคนนี้ไม่หล่อกูไม่คบคนนี้นิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีกูตัดญาติขาดมิตรกูไม่คบไม่ได้หรอกครับท่านต้องมีความเป็นมิตรกับทุกคนเพราะไม่งั้นท่านจะร่วมกันสร้างสังคมไม่ได้แค่เอาประเด็นบางอย่างที่มันต่างกับเราโดยเฉพาะด้านเลวที่มันต่างกับเรานะเราก็มีเลวมันก็มีเลวแต่เราเห็นความเลวมันนะเราคิดว่าเราไม่อยากจะเป็นมิตรกับมันนะขณะที่มันก็เห็นเราเลวในบางสิ่งมันก็ไม่อยากเป็นมิตรกับเราเหมือนกันถ้าคนทั้งโลกเนี่ยจะทำตัวเป็นสัตว์สังคมก็แปลว่าต้องมีสังคมมึงต้องมีกูต้องมีมึงอ่ะและพอมันมีเงื่อนไขกับเรื่องไร้สาระแบบนี้มันทำให้ทั้งมึงทั้งกูมีกันและกันได้ไหมครับมันก็ไม่ได้นี่แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นคน2มิติที่แท้จริงท่านล้มเหลวในการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติท่านต้องมีความเป็นมิตรกับทุกคนเราสามารถให้อภัยกับทุกคนได้มีความปรารถนาที่จะคบทุกคนเป็นมิตรและเราก็ถ้าเราไม่อยากให้ใครทำร้ายเราเราก็ต้องระวังตัวเราเองอย่าให้มันหลอกลวงเราอย่าให้มันคดโกงเราอย่าให้มันเอาเปรียบเราอย่าให้มันทำร้ายเราเราต้องระวังตัวเราเองถูกไหมเช่นถ้าฝนตกท่านไปหย่าฝนไหมว่าฝนเสือกตกถ้าที่ท่านอยากจะออกไปข้างนอกท่านก็ต้องระวังตัวเองก็ด้วยการเอาร่มไปกางร่มหรือใส่เสื้อฝนหรือเลี่ยงไว้ตอนฝนตกก็อย่าเพิ่งออกไปตากฝนถูกต้องไหมหรือไวรัสมันมากับเมล็ดฝนละอองฝนท่านจะไปโทษไวรัสโทษฝนก็ไม่ได้ท่านต้องทำที่ตัวท่านเองท่านต้องเป็นมิตรกับไวรัสมิตรกับฝนด้วยการทำที่ตัวท่านเองก็แค่ใส่แมสกางร่มแล้วก็ใส่แมสเพราะว่าละอองน้ำมันกระจายจะไปรู้ได้ไงว่าไวรัสมันปนมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ปิดจมูกซะสังเกตไหมฝนโบราณสอนอย่าไปตากฝนนะลูกเดี๋ยวเป็นหวัดฝนไม่ได้ทำให้คุณเป็นหวัดแต่ผู้ที่ทำให้คุณเป็นหวัดคือไวรัสที่มากับฝนเคยคิดไหมใช่ไหมเขาบอกว่าคนโบราณบอกไปตากฝนหัวเปียกมาเร็วเข้าเร็วเข้าลูกไปสระผมอาบน้ำเร็วเพราะอะไรบางทีไวรัสมันติดอยู่ที่เส้นผมบางทีมันฟุ้งกระจายแล้วหายใจเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ทำให้คนตากฝนคนเดียวที่เป็นคนที่ตากฝนกลับมาที่บ้านโอกาสทำให้พ่อแม่พี่น้องในบ้านติดไวรัสได้เพราะเปียกฝนเนี่ยมันกลับมาเนี่ยเสื้อผ้าต้องซักโยนซักเลยสระผมเลยก่อนจะมาสังสรรค์กับคนในบ้านโดยเฉพาะโควิดระบาดรอบ3เนี่ยท่านต้องทำแบบนี้นะครับเข้าบ้านนี่อาบน้ำล้างหน้าล้างตาสระผมเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าลงถังเลยนะไม่ใช่แช่จนแห้งอยู่ออกไปแต่เที่ยงออกไปตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจากเที่ยงกลับไปอยู่จนดึกจนดื่นแล้วก็คลุกกับไวรัสเนี่ยเราจะรู้ได้ไงตาท่านมองไม่เห็นใช่ไหมโอเคเป็นมิตรกับทุกคนนะประการที่3ต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเป็นสัตว์สังคมคือรู้จักรักรู้จักให้ธรรมสัตว์มันอยู่กันเป็นฝูงเป็นเหล่าใช่ไหมมันรักกันไหมสัตว์อ่ะ
ช่ไหมรู้จักให้ไหมมันรู้จักแบ่งปันกันนะใช่ไหมรู้จักพึ่งพาอาศัยกันนะใช่ไหมสัตว์ก็ยังเป็นนะเราเป็นสัตว์ชั้นสูงนะเราเป็นคนสองมิติเราเป็นสัตว์สังคมเราจึงต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีใครสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆอยู่บนโลกนี้คนเดียวได้นะพระบิดายังต้องให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแต่งงานกันถ้าต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการมีบุตรสืบสกุลมีทายาทสืบสกุลเรื่องใหญ่มากเลยที่ทำให้ท้องได้เป็นเรื่องใหญ่ไหมล่ะใช่ไหมผู้หญิงคนเดียวท้องไม่ได้ผู้ชายคนเดียวก็ท้องไม่ได้

ต้องทำอย่างไรแล้วภารกิจที่พระองค์วางแผนไว้จึงจะประสบความสำเร็จพูดง่ายๆจะลองให้คนอื่นทำหน้าที่แทนตัวเองดูสิคนอื่นก็ไม่ใช่ใครก็คือลูกลูกก็คือคนที่ตัวเองไม่ได้บังคับมาขันอาสามาเองนะใช่หรือไม่พี่น้องนี่คือความจริงนะฟังแล้วชักสนุกแล้วใช่ไหมว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันน่าภาคภูมิใจกว่าการเกิดเป็นอย่างอื่นมากๆมีสติปัญญามีความรักมีอายตนะครบถ้วนมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่สมบูรณ์ไม่ต้องตายก็ได้แต่นี่หาเรื่องทำให้ตัวเองต้องตายกันเองมีอายุขัยกันเองเพราะตัวเองทำกันเองพี่น้องครับประการที่4การเป็นสัตว์สังคมต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็คือต้องยึดมั่นความสัมพันธ์เอาไว้เหนือสิ่งใดถ้าเราจะเป็นสัตว์สังคมมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมถ้าเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวขัดอกขัดใจขัดหูขัดตากันหน่อยเดียวแล้วทะเลาะเบาะแว้งกันจนกระทั่งต้องเลิกทางหย่าร้างกันเนี่ยแสดงว่าท่านแคร์อะไรครับมึงบางทีแคร์ความถูกผิดกูถูกมึงก็ผิดอีกฝ่ายนึงก็มึงก็ผิดกูนะถูกนี่แคร์ความถูกผิดโอกาสที่คนเราจะหลงผิดจะเข้าใจผิดมันมีเสมอครับไม่ว่ามึงหรือกูอ่ะใช่ไหมในชีวิตอ่ะถูกไหมไม่มีใครหรอกที่ทำอะไรถูกต้องคิดอะไรถูกต้องไปทุกเรื่องตัวเรายังคิดผิดยังทำผิดยังพูดผิดเนี่ยเราจะไปห้ามคนที่เรารักไม่ให้เขาพูดผิดคิดผิดทำผิดบ้างเลยเหรอถึงแม้มันคนละเรื่องกับที่เราเคยคิดผิดพูดผิดทำผิดมันเราต้องเป็นไงถ้าเรารักกันเนี่ยเราต้องให้อภัยกันเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ในการเป็นลูกผัวตัวเมียในครอบครัวมันยิ่งใหญ่กว่าความถูกความผิดอีกใช่หรือไม่พี่น้องครับกว่าจะสร้างครอบครัวกันได้นะจากคนที่แปลกหน้ากันมากว่าจะสร้างขึ้นมาได้มันมหัศจรรย์ไหมครับที่เกิดมาเป็นครอบครัวมาเป็นคำว่า family ได้มันอัศจรรย์ไหมครับครอบครัวไม่ใช่สร้างง่ายๆพี่น้องครับแล้วเมื่อสร้างกันมาแล้วทำไมจะต้องให้มันแตกสลายง่ายๆเพราะต้องการจะเอาชนะต้องการจะเอาแพ้เอาชนะเอาถูกเอาผิดเราฉลาดจริงหรือเปล่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั่วไปใช่ไหมสัตว์เวลามันถึงแม้เป็นแม่ลูกกันพ่อลูกกันเนี่ยบางทีเวลาโตๆแล้วเนี่ยเวลามันจะแย่งของกินกันมันก็นึกจะแย่งก็แย่งมันก็กัดกันมันก็ตีกันทั้งที่มันอยู่กันเป็นฝูงนะเราเหนือกว่าพวกนั้นใช่หรือไม่ใช่มากัดกันเองทะเลาะกันเองลูกผัวตัวเมียทำให้บ้านแตกเนี่ยคิดยังไงก็จะบอกว่าเป็นคนฉลาดไม่ได้นะเพราะไม่ยึดมั่นความสัมพันธ์ตอบตัวเองเสมอความขัดแย้งความขัดข้องมันมีได้เสมอแต่เราจะต้องไม่เอาแพ้เอาชนะกันต้องยอมรับว่าคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้อารมณ์ดีๆแล้วค่อยมาคุยกันว่าอะไรถูกต้องกว่าไม่ต้องบอกว่ามึงถูกแต่ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องไปพูดว่าใครถูกใครผิดมันจะไม่บาดจิตบาดใจที่ทำให้เกิดการจะเอาชนะกันขึ้นมาได้หรอกใช่หรือไม่ใช่ประการต่อไปคือประการที่5ไม่ทำตนเป็นอุปสรรคของผู้อื่นถ้าท่านเป็นสัตว์สังคมอย่าทำตัวเป็นอุปสรรคของผู้อื่นเพราะอะไรเพราะมันทำให้เกิดการแตกแยกทำให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งพรรคแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันเป็นเหตุหรือเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดการแตกแยกการเป็นสัตว์สังคมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นจงอย่าทำใน5ประการนี้พี่น้องครับทั้ง5ประการนี้อย่าทำครับประการที่3มาแล้วครับปฏิบัติตามพันธสัญญา6คืออย่างไรพันธสัญญา6ข้อแรกจะเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกพันธสัญญา6ข้อแรกคือจะเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกพี่น้องครับเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกคืออย่างไรท่านดูภาพนี้ที่ท่านเห็นภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของโลกที่ผ่าซีกเราเอา physical structure คือโครงสร้างทางกายภาพของดาวเคราะห์โลกที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี่ยเอามาผ่าให้ท่านดูท่านเห็นไหมมันมีเป็นชั้นๆชั้นในสุดจะเป็นสีแดงๆเพราะมันยังร้อนอยู่ในเกือบสุดนะแต่ในสุดจะเป็นสีเขียวครับพี่น้องครับโลกนี้ในแกนโลกท่านเห็นไหมสีเขียวๆเนี่ยมันอยู่ตรงแกนโลกเราสร้างเป็นมายาขึ้นมาแต่ของจริงมันเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงกำหนดสร้างด้วยการติดตั้งธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์สีเขียวใสมรกตสีเขียวใสมรกตมีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมเป็นธาตุออกซิเจนนะไม่ใช่ก๊าซออกซิเจนทรงบรรจุเอาไว้ที่แกนโลกตัวนี้สำคัญมากนาซาตอบไม่ได้แต่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาขอซ่านิดหนึ่งตอบให้ท่านฟังว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องถึงตรงนี้ทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ก้อนสีเขียวนี่และเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พระองค์ส่งมาให้ถือกำเนิดและดำรงอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เราไม่ต้องพูดถึงดวงอื่นเอาแค่โลกเสรีก็พอเนี่ยแล้วที่เรามีออกซิเจนใช้หายใจพืชใช้สังเคราะห์แสงมนุษย์ใช้หายใ
หลายๆสิ่งบนโลกนี้

มีการสันดาบกับออกซิเจนซึ่งสามารถลุกเป็นไฟได้ก็มาจากก้อนธาตุสีเขียวและสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งที่อยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในปลาอยู่ในรูดินหรืออยู่ในอากาศถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตจะต้องทำหน้าที่สัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันกับไอ้ก้อนสีเขียวอยู่ในแกนโลกนี่ครับนี่ก็เป็นอนุตตรธรรมอีกครับใครจะหาว่าเราเพี้ยนคนนั้นก็โง่เต็มทีแล้วเพราะเราจะมีเหตุผลให้ท่านทุกขั้นตอนและเรายืนยันว่าเรากล่าวความจริงเรามีพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นพยานให้เราว่าเรากล่าวความจริงไม่ได้โกหกตอแหลไม่รู้โกหกทำไมแต่ถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านขาดทุนแน่นอนแต่ถ้าท่านรู้เนี่ยโอ้ท่านจะโล่งแจ้งเลยนี่ท่านกำลังรู้อนุตตรธรรมนะซึ่งถ้าไม่ใช่พระบุตรเอกหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ามาบอกท่านเนี่ยไม่รู้ท่านไม่รู้แน่นอนใครที่คิดว่าตัวเองเป็นมหาครุหรือไอ้พวกที่อวดอุตริว่าตัวเองจะเป็นพระศรีอานน่ะถามมันดีว่ารู้เรื่องพวกนี้ไหมถ้าเรื่องพวกนี้ยังไม่รู้เลยพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยจะมาเป็นพระศาสดาพระองค์ล่าสุดของโลกพระองค์สุดท้ายของโลกนี้ต้องพระเจ้าส่งมานะครับไม่ใช่อุตริยกหางตัวเองนะครับแต่เราเนี่ยไม่ใช่แน่เพราะเรากราบพระบาทพระบิดาแล้วว่าหน้าที่ตรงนั้นน่ะมันไม่สมเกียรติของเราหรอกเพราะเรามาช่วงโลกกำลังวิกฤตแบบนี้สมเกียรติเรามากกว่าแต่เหนื่อยแทบตายเพราะต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนโอเคไหมเนี่ยเอาดีใส่ตัวนิดหนึ่งนะเพื่อให้กำลังใจกับจิตวิญญาณของเราเองเพราะลำบากมาเยอะแล้วพี่น้องครับในแกนโลกสีเขียวที่เห็นนั้นคือพระบิดาทรงสร้างแก๊สออกซิเจนหรือขอโทษธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมสีเขียวใสมรกตเหมือนดั่งเนื้อขององค์พระแก้วมรกตเรายกตัวอย่างมาเปรียบเทียบเพื่อท่านได้เห็นและก้อนธาตุออกซิเจนก้อนนี้อยู่ในแกนโลกเวลาสะท้อนแสงแล้วสีของมันเนี่ยจะแวววาวคล้ายๆกับสีของปีกแมลงทับสีของก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยจะมีสีเขียวแวววาวเหมือนดั่งสีของปีกแมลงทับรู้จักแมลงทับไหมครับที่ผู้หญิงบางคนเนี่ยเอามาทำเป็นเครื่องประดับนั่นน่ะทั้งจริงทั้งปลอมถ้าจริงก็บาปนะถ้าปลอมก็โอเคและพระองค์ก็ทรงกำหนดติดตั้งให้มนุษย์กับโลกทรงกำหนดติดตั้งให้มนุษย์กับโลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันทรงกำหนดให้มนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยมันหมุนไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไว้มนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดังที่พระศาสดาที่มาจากโลกคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เราคือโลกโลกคือเราเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันแต่เราไม่ได้เอาไม่ได้จำของพระศาสดาของท่านที่บางคนหวงแหนนักนะเราไม่ได้จำพระองค์มาพูดนะนี่เราพูดตามองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะว่ามนุษย์กับโลกต้องหมุนไปด้วยกันพี่น้องครับมนุษย์กับโลกต้องหมุนไปด้วยกันโลกหมุนทำให้มนุษย์กับโลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนึกออกไหมคำว่าหมุนกับคำว่าคนน่ะมันก็คือความหมายเดียวกันมนุษย์ต้องคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกโลกก็ต้องคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์คนเดียวมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับไอ้ก้อนธาตุออกซิเจนก้อนนี้ครับมันจะมีความเซนซิทีฟก็มีความว่องไวมีความว่องไวทั้งประจุลบและประจุบวกซึ่งประจุลบและประจุบวกจะเกิดจากคลื่นพลังงานจิตของมนุษย์ที่เหวี่ยงมันออกมาในทุกวินาทีหรือในทุกขณะจิตที่จิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกหรือเอาแค่จิตหยาบเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเมื่อมันรับรู้แล้วมันเสือกรับเอาปกติต้องไม่รับเอานะรับรู้แล้วรับเอารับเอามาแล้วมาปรุงแต่งจนเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกจนเกิดกิเลสเกิดตัณหาตรงนั้นนะครับจิตถ้าสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเป็นราคะเป็นอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะจิตก็จะสั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยคลื่นความถี่ที่หยาบหยาบแล้วจิตหยาบของมนุษย์เรากับกลไกของต่อมไร้ท่อบางต่อมมันจะทำงานร่วมกันเพื่อผลิตคลื่นพลังงานจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบแต่ถ้าอยู่ในร่างกายก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีและไปเปลี่ยนที่ต่อมพิทูิทารีเปลี่ยนจากคลื่นไฟฟ้าเคมีไปเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กจึงจะเหวี่ยงออกมาจากกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้กระบวนการหรือการขั้นตอนของเกิดการเกิดพลังจิตที่เหวี่ยงออกมามันเป็นแบบนี้นึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นประจุลบประจุบวกที่ถูกเหวี่ยงออกมาจากคลื่นพลังจิต 1% ในทุกๆวินาทีที่มนุษย์เหวี่ยงมันออกมา
มันจะแทรกซึมลงไปใต้ฝ่าเท้าของท่านและไปทำปฏิกิริยานิวเคลียร์กับอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกถ้าเป็นประจุลบอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกก็จะดูดซับเก็บเอาไว้แต่ถ้าเป็นประจุบวกที่ออกไปจากพลังจิตที่เกี่ยวข้องกับความรักที่บริสุทธิ์มันจะทำให้เกิดการระเบิดระดับอะตอมขึ้นมาที่เรียกว่าอะตอมิกบอมบ์เป็นการระเบิดในลักษณะที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นการระเบิดแล้วทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยแตกตัวออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนแล้วกลางคืนด้านนั้นซีกโลกที่เป็นกลางคืนคนนอนไม่มีความรักออกมาจากจิตมนุษย์เพราะฉะนั้นก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่ใต้ที่นอนหรือใต้ฝ่าเท้าของพี่ๆน้องๆ อย่างเช่นตอนนี้เป็นกลางคืนของเอเชียหรือของบ้านเราคนส่วนใหญ่เขาจะนอนยกเว้นพวกที่มาฟังโอวาทพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่ในขณะนี้ในแกนโลกก็จะมีการระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชั่นเนี่ยน้อยกว่าปกติหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยขณะที่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เขาเป็นกลางวันนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปคนตื่นขึ้นมาคนจะรักกันได้ในยามตื่นถูกต้องไหมถึงแม้จะมีความรักกี่คนก็ตามคลื่นความถี่ของพลังงานความรักที่เป็นด้านบวกจะแทรกซึมลงไปในแกนโลกแล้วทำให้อะตอมของแกนโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นก้อนธาตุออกซิเจนก้อนเบลเลอร์เหนียวหนืดคล้ายตังเมระเบิดอยู่ซี่เดียวอีกซี่เดียวไม่ระเบิดมันก็จะการให้เกิดการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกเกิดขึ้นเมื่อมีการบิดตัวเกิดขึ้นมันก็ทำให้โลกทั้งใบเนี่ยหมุนและถ้ามันมีสลับกันกลางวันกลางคืนผัดกันมานะถือคบเพลิงให้กับโลกแปลว่าตื่นขึ้นมาเพื่อให้ความรักกับโลกจึงต้องมีทวีปเอเชียยุโรปทวีปอเมริกาเห็นไหมต้องวางตำแหน่งที่มันจะสามารถรับเหมารับช่วงในการให้พลังงานกับโลกอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรบังเอิญพี่น้องครับล้วนเป็นไปตามแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งสิ้นไม่ใช่เราเป็นคนออกแบบแล้วเรารู้ไม่ใช่พ่อบอกเราถึงรู้เห็นไหมนะพอพวกเรากำลังจะตื่นตอนเช้าพวกเขาก็กำลังจะหลับเพราะมันกำลังจะมืดจะผลัดกันขึ้นมาทำงานเนี่ยแกนของโลกก็จะบิดได้อย่างต่อเนื่องนี่คือคำตอบว่าโลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีได้อย่างไรไม่ใช่บอกว่าเนี่ยแกนโลกมันยังร้อนอยู่มันเป็นสีแดงเนี่ยและมันเกิดจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงเป็นล้านปีแล้วตอนนี้ในแกนโลกมันยังไม่เย็นลงเลย8ล้านกว่าปีแล้วในแกนโลกไม่เย็นน่ะท่านพูดทั้งเรื่องกายภาพเนี่ยเชื่อได้เหรอครับการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อุณหภูมิมันลดลงได้ถ้าเราไม่ไปเติมอุณหภูมิให้มันนี่มันมีการระเบิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อระเบิดแล้วนอกจากออกซิเจนจะลอยแทรกซึมบทฝ่าเท้าเราขึ้นมาให้เราหายใจมันก็เกิดความร้อนในแกนโลกสังเกตไหมเวลาเราขุดบ่อหรือลงไปในถ้ำอ่ะมันจะรู้สึกร้อนอบอุ่นไม่ยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ยิ่งร้อนใช่หรือไม่ไปถามคนขุดบ่อบ้านนอกสิลงขุดบ่อไปแค่5เมตร10เมตรเนี่ยร้อนแทบแตกเหงื่อคลักเลยครับขณะที่อยู่บนพื้นน่ะไม่ร้อนเท่ากับอยู่ในข้างในเพราะมันเข้าไปหาแกนโลกข้างในมันร้อนนึกออกไหมครับแล้วเห็นไหมทุกวันนี้ภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์กับภูเขาไฟที่เกาะอะไรในทะเลแคริบเบียนน่ะมันเงียบหายไปนานแล้วเนี่ยเพิ่งระเบิดขึ้นมาเมื่อ 2-3 วันก่อนมีลาวาทะลักออกมาจนชาวบ้านชาวเกาะไม่เคยรู้ว่ามันมีภูเขาไฟอยู่อ่ะตกใจร้องเสียงลั่นเลยเราเอาคลิปมันลงใน Facebook ให้ท่านดูเมื่อวานเนี่ยครับพอดีนึกสนุกให้ท่านได้ดูว่าโลกกำลังวิกฤตนะมันมีการระเบิดมีลาวาไหลทะลักออกมาโดยเฉพาะที่เกาะไอซ์แลนด์ไหลทะลักจนไม่หยุดเลยทุกวันเนี่ยจะต้องอพยพชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆมันห่างหมู่บ้านไปประมาณ500เมตรแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวมันก็ย่างสดหมดจะหนีไปไหนอ่ะมันอยู่ที่เกาะไอซ์แลนด์มันเป็นเกาะจะหนีไปไหนหนีลงทะเลเนี่ยแล้วเราหายใจด้วยอะไรเราหายใจด้วยปอดใช่ไหมปลาที่หายใจด้วยปอดจะรอดอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราเคยกล่าวไว้แล้วท่านจะค่อยๆเห็นกันนะพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพื่อที่อะไรเพื่อจะเอาความรักจากจิตวิญญาณมาให้กับโลกให้กับโลกพอโลกนี้สมดุลมันก็จะช่วยทำให้อนันตจักรวาลทั้งระบบนี้สมดุลตามไปด้วยเพราะว่าพระบิดาทรงกำหนดให้โลกเราเนี่ยทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพทรงกลมเนี่ยถ้ามันคงที่ไม่แลดไปแลดมามันอยู่คงที่และมีพลังอำนาจอยู่ในตัวมันเองอย่างสมดุลมันก็จะสามารถ รักษารูปทรงหรือรูปธรรมนะในความเป็นทรงกลมหรือวงกลมนั้นเอาไว้ได้แต่ถ้าจุดศูนย์กลางมันแลดไปแลดมาเนี่ยเส้นรอบวงของมันจะเบี้ยวไปบูดมาเบี้ยวไปบูดมาถูกต้องไหมพี่น้องสิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างไว้ในห้องทดลองมันจะชนกันชิบหายวายปวงหมดเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องทรงนะพระศาสนาส่งท่านเยซูส่งท่านนบีและส่งเรามา
เพื่อจะเอาความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองต้องรู้เนี่ยมาบอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บอกเพราะยังไม่ถึงเวลาต้องเฉลยแต่วันนี้เป็นปลายยุคพลังงานเก่าพระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้วว่ามันสิ้นยุคแล้วจึงต้องให้มาเฉลยทั้งหมดให้เรามาหงายกะลาทั้งหมดที่คว่ำอยู่เนี่ยเปิดออกและให้คนเนี่ยใช้ปัญญาคนทุกคนที่ฟังเราจึงต้องใช้ปัญญาฟังแล้วคิดตามไม่ใช่ใช้ปัญญาคิดต้านถ้าท่านคิดต้านท่านไม่ได้ประโยชน์อย่ามาฟังเลยครับไปเออแล้วถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจริงอ่ะท่านไม่เห็นด้วยกับสุขสินที่เรากล่าวก็อย่ามาก้าวล่วงเราคืออย่ามาขี้ใส่หน้าบ้านเราแล้วไปนั่นแสดงว่าท่านทำบาปแล้วแสดงว่าท่านไม่มีธรรมะที่แท้จริงถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ก้าวล่วงใครท่านเห็นไหมดวงจันทร์กับโลกก้าวล่วงกันไหมดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันในแนวเดียวกันเนี่ยโคจรสวนกันอยู่ด้วยมันมีการก้าวล่วงกันไหมเฉียวชนกันบ้างไหมนะในธรรมะที่เป็นสัจธรรมพระบิดาทรงกำหนดไว้ไม่ให้มันเฉียวชนกันเพราะทุกอย่างมันสมดุลน่ะมันไม่เฉียวชนกันนี่อะไรอ่ะครับอยู่เฉยๆเดินผ่านมาก็ได้โคจรผ่านมาก็มาถมน้ำลายใส่หน้าบ้านเราแล้วมาก้าวล่วงจ้วงจับแล้วทั้งที่ยังโง่อยู่เลยยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าเราสื่อธรรมะมา32ปีเต็มๆแล้วผลงานมีเยอะแยะทำไมไม่รู้จักอ่านให้จบมันดูหนังให้จบแล้วค่อยวิจารณ์ว่าหนังเรื่องนั้นไม่ดีตรงไหนดีตรงไหนใช่หรือไม่ใช่แค่ดูแต่ใบปิดหนังใบปะหน้าแล้วมาวิจารณ์ว่าหนังนี่ห่วยแตกเนี่ยเค้าเรียกว่าวิจารณ์ด้วยความโง่วิจารณ์ด้วยอคติวิจารณ์ด้วยกิเลสไม่ใช่วิจารณ์ด้วยปัญญาใช่ไหมวิจารณะสัมปันโนเนี่ยแปลว่าอะไรครับในบอกนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเราไปแปลดูสิแปลว่าอะไรนะไอช่างวิจารณ์นะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรพระบิดาต้องการให้มีคนแค่3คนก็แปลว่า3คนคือพ่อแม่ลูกในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรอาจจะเป็น1หมู่บ้านหรือ1ตำบลเนี่ย1ตำบล1หมู่บ้านนะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะเป็นโอท็อปแหนคุยกันใหญ่เลยทำไมไม่ตั้ง1ตำบล1หมู่บ้าน1หลังคาเรือนที่3คนเป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณให้ความรักกับโลกให้ความรักกับทุกคนให้ความรักกับจักรวาลได้แล้วครับนี่พระองค์ก็ไม่ทรงหวังอะไรมากนะ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็เหมือนกับ1ตำบล1หมู่บ้านทำไมล่ะไม่พยายามล่ะรณรงค์สิ1ตำบล1หมู่บ้านให้มีพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันนะคนอื่นช่างมันก็ได้นะแต่งตั้งแล้วให้เขาทำหน้าที่ในการถือคบเพลิงให้กับโลกแบ่งนะภารกิจกันครอบครัวเดียวก็ได้พระบิดาต้องการแค่นี้ครับแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับมองหามองไปแทบทั่วทุกทิศนะไม่เห็นเลยความรักที่บริสุทธิ์นะซึ่งจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อจะให้ความรักใช่ไหมรักแต่กูรักแต่พวกกูพระศาสดาก็สอนไว้แล้วแต่ไม่เข้าใจและทำไม่ได้แล้วชอบเข้าข้างตัวเองกันนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพันธสัญญา6ข้อแรกคือจะเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกพันธสัญญา6ข้อที่2ครับจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองนั่นคือการให้สัญญากับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลไว้ก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกในภพชาติแรกสัญญาไว้6ข้อที่1ผ่านไปแล้วข้อที่2ว่าจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองนี่คือโลกกำลังหมุนอยู่ในเอกภพเอกภพก็วางอยู่บนพระอุระพระบิดาหรือพระเจ้าวางอยู่บนพระเนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าก็คือแดนสุญญตาการจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองเพื่อประหยัดเวลาท่านก็คงจะเข้าใจง่ายๆอย่างแรกคือไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองตัดโค่นป่าไม้นี่ท่านทำลายระบบโลกถูกต้องไหมระบบโลกเป็นระบบที่ท่านต้องเข้ามาอยู่บนโลกนี้ท่านตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่ามันเกิดอะไรขึ้นครับความชุ่มชื้นบนโลกก็จะลดน้อยลงเพราะป่ามันช่วยซึมซับรับเอาความชุ่มชื้นอย่างที่สองป่าส่วนใหญ่จะอยู่บนภูเขามันช่วยกันลมแรงๆที่พัดมาได้กันความหนาวเย็นกันความร้อนแรงมันจะกั้นไว้ทั้งหมดต้นไม้ใหญ่สูงๆที่อยู่บนภูเขาสูงไปโค่นและที่ต้นไม้ที่โค่นไปที่อยู่ของใครสัตว์ป่าที่เขาเกิดมาก่อนมนุษย์โลกอย่างท่านซะอีกครับและพระบิดาส่งสัตว์ประจำโลกมาเพื่อทำหน้าที่แบบเดียวกับมนุษย์ครับคือใช้ความรักที่เป็นความไร้เดียงสาของสัตว์ในการค้ำจุนโลกที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์สร้างสัตว์มาก่อนส่งสัตว์มาเกิดแล้วเรียกว่าสัตว์ประจำโลกแล้วว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยอาสามาเกิดเป็นสัตว์แล้วนะบอกพระบิดาว่าไม่ต้องการจะกลับบ้านก็ไม่ต้องการนิพพานไม่ต้องการหลุดพ้นสัตว์จึงไม่นิพพานสัตว์จึงไม่หลุดพ้นสัตว์จึงไม่มีกฎแห่งกรรมมันกินกันเองมันฆ่ากันเองก็เป็นเรื่องของสัตว์แต่มนุษย์ดันทะลึ่งไปทำตัวเหมือนสัตว์ตรงที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินบ้างไปเอาอย่างสัตว์อ่ะพูดง่าย
เราไม่กินสัตว์ด้วยกันเราก็ไม่ตายนะแต่สัตว์พวกเขาเนี่ยบางทีหาอาหารกินไม่ได้บางทีมันก็กินกันเองเป็นเรื่องปกติแล้วเราไปเอาอย่างสัตว์ทำไมครับนะไม่ตัดโค่นมาต้นไม้ถ้าไปโค่นต้นไม้เนี่ยแสดงว่าทำให้ระบบโลกนี่เสียสมดุลใช่ไหมต้นน้ำลำธารก็มาจากป่าไม้ถูกไม่ถูกก๊าซออกซิเจนเนี่ยในเวลากลางวันถ้ามันขาดต้นไม้ต้นไร่ก็สามารถเติมเต็มให้กับท่านได้ท่านชอบไปนั่งไปนอนใต้โคนต้นไม้แล้วสึกสดชื่นแต่ไม่มีใครครับตอนกลางคืนไปนอนใต้โคนต้นไม้ใหญ่เพราะต้นไม้มันคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและมันแย่งออกซิเจนที่ท่านหายใจถูกต้องไหมล่ะครับใช่ไหมไม่ตัดโค่นต้นไม้อย่างที่สองการไม่เบียดเบียนทำร้ายกันนี่คือไม่ทำร้ายสัตว์ป่าไม่ล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาไม่ล่าสัตว์เอามาเป็นอาหารไม่ล่าสัตว์จับเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองแต่เอาเขามาขังคุกเอาไว้หาความสุขบนความทุกข์ของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นสัตว์นี่คือการเบียดเบียนการทำร้ายทุกวันนี้ท่านผิดสัจจะในพันธสัญญา6ที่เคยให้ไว้กับพระเจ้าไหมท่านถามตัวท่านเองสิท่านทำเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วพระองค์จะทรงปลื้มลูกๆอย่างพวกท่านได้อย่างไรพระองค์ให้เรามากล่าวความจริงต่อท่านเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณปรับเนื้อปรับตัวซะครับถ้าปรารถนาจะกลับบ้านและหลุดพ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่อยากหลุดพ้นอยากนิพพานแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ากูต้องปฏิบัติตนอย่างไรฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube ทางช่อง Facebook ทุกวันเสาร์ 3:30 นเนี่ยหรือฟังย้อนหลังก็ได้แล้วท่านจะเข้าใจว่าท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรประการที่3ต้องไม่ระเบิดภูเขามันเป็นการทำให้โลกเสียสมดุลหนักเข้าไปอีกท่านรู้ไหมบริเวณไหนที่เป็นภูเขาบนพื้นโลกราบๆอะที่มันเป็นภูเขาแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยพระบิดาหรือพระเจ้าทรงกำหนดให้มันมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณที่เป็นที่ราบถ้าท่านไประเบิดภูเขาทิ้งน้ำหนักมวลของบริเวณนั้นมันจะลดน้อยลงท่านรู้ไหมผลเสียจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้โลกแกว่งขณะที่หมุนไปหมุนรอบตัวเองไปในโลกจะแกว่งหรือส่ายท่านนึกภาพโลกเราเหมือนล้อรถยนต์ถ้าเขาช่างที่ปรับศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยเขาเอาตะกั่วชิ้นเล็กๆประมาณ2กรัม3กรัมชิ้นเล็กมากไปติดอยู่ตรงกระทะล้อเขาไม่ใช่ซีซัวติดด้วยนะเขาต้องดูตำแหน่งว่าเขาจะเอากระกัวชิ้นเล็กๆเนี่ยไปแปะไว้ที่กระทะล้อตรงจุดไหนถ้าท่านทะลึ่งไปดึงออกก็เหมือนกับท่านเอาระเบิดไประเบิดภูเขาแล้วเอาภูเขาทิ้งระเบิดแล้วท่านเอาไปไหนเอาภูเขาไปสร้างเมืองบริเวณที่ราบที่ไม่ควรจะเป็นภูเขาภูเขาท่านก็ไปสร้างป่าคอนกรีตขึ้นมาท่านรู้ไหมนั่นไม่ต่างกับการที่ท่านย้ายตะกัวชิ้นเล็กๆออกจากกระทะล้อจุดที่ช่างเขาติดตั้งไว้อย่างดีแล้วเอาไปเสียบตรงจุดอื่นมันจะทำให้ล้อรถของท่านนั้นเสียศูนย์เขาเรียกเสียศูนย์คือเสียสมดุลยางรถของท่านนะด้านใดด้านหนึ่งก็จะกินยางไม่เท่ากันโอกาสที่ยางจะแตกยางระเบิดหรือโอกาสที่ยางจะเสื่อมสภาพเขาใช้กันปี2ปีท่านใช้ไม่ถึงปีชิบหายแล้วเพราะยางมันสึกเนื่องจากเวลามันหมุนไปยิ่งหมุนเร็วมันยิ่งเสียสมดุลมากเพราะท่านไปย้ายตะกั่วชิ้นตัวที่เขาสร้างไว้ให้เพื่อมันให้สมดุลเพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมนี่เหมือนกันเนี่ยบนโลกนี้โลกมันกลมๆมันหมุนเนี่ยทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกเขาบอกว่าแกนหมุนของโลกมันแกว่งมันสายกลางวันกับกลางคืนในฤดูเดียวกันมันสั้นยาวไม่เท่ากันบางวันนะมืดเร็วบางวันก็มืดช้าแล้วก็ดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนเพราะโลกเสียสมดุลจากการหมุนไปแล้วแกว่งคำว่าแกว่งแปลว่าอะไรนะแกว่งเป็นเพราะว่าแรงหมุนของมันเนี่ยนะเฉื่อยลงด้วยเพราะว่าไอตัวที่ถ่วงโลกเนี่ยมันถูกย้ายที่ท่านเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมมันการระเบิดภูเขาทิ้งมันคือการเบียดเบียนทำร้ายกันเองถูกไหมทำร้ายระบบของตัวเองโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกบอกได้เลยว่าแกนหมุนของโลกมันแกว่งหรือมันสายที่มันแกว่งมันสายเพราะว่ามันแกว่งไป3องศาแล้วมันกลับมาไม่ถึง3องศาจึงเป็นที่มาของแกนหมุนของโลกเอียงไปจากเดิมเพราะมันผิดปกติโลกกำลังเสียสมดุลโลกกำลังจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องครับเราจึงเอาความจริงมาเปิดเผยไว้ในก้อนนี้ให้ท่านฟังกันทั้งก้อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างระเบิดภูเขานะพี่น้องครับแล้วเอามาสร้างเมืองย้ายตะกั่วที่กระทะล้อไปไว้ในที่ที่ไม่สวยไม่เหมาะสมมันทำให้ล้อรถล้อนั้นเสียสมดุลเหมือนโลกก็เสียสมดุลเพราะเหตุนี้ด้วยขณะที่ความรักมีให้กับโลกเนี่ยน้อยลงมีแต่ความชังมีแต่ความชั่วโลกก็ไม่มีแรงที่จะเหวี่ยงหมุนยิ่งทำให้หมุนแกว่งหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกแสดงว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเห็นไหมฮะโลกเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์เสียสมดุลไม่ให้เรากล่าวคำนี้ได้อย่างไรถ้าความจริงมันเป็นอย่างนี้ประการที่4พี่น้องครับ
ไม่เจ้าอารมณ์ขยะคำว่าเจ้าอารมณ์และยังขยะด้วยแปลว่าขี้โมโหมีโลภะคือโลภจัดโทสะจัดโมหะจัดคือมัวเมาลุ่มหลงงมงายจัดมันจะทำให้มนุษย์คนนั้นน่ะผลิตสร้างประจุลบออกมาเยอะแยะแล้วเป็นประจุลบที่โลกไม่ต้องการเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งก็ไม่ต้องการที่พระบิดาสร้างไว้ต้องการบวกทั้งนั้นหรือถ้าไม่ต้องการบวกก็ต้องเป็นกลางอย่างเช่นท้องฟ้ามืดครึ้มดำปีดูแล้วสกปรกดูแล้วน่ากลัวแต่ถ้าท้องฟ้าเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์จะเป็นสีทองพี่น้องครับหลังชำระโลกแล้วแผ่นดินจะหายคนจะตายกันเยอะเมื่อจบแล้วนะฟ้าจะเป็นสีทองไม่เหมือนทุกวันนี้ที่ท่านเห็นหรอกพยายามอยู่ให้เป็นร้อยปีชาตินี้นิพพานได้แต่อยู่เป็นร้อยปีสิปฏิบัติตามที่เราสอนเราสื่อจากพระเจ้ามาอย่าดื้อรั้นอย่ามีมิจฉาทิฐินะอย่าไปยึดติดคัมภีร์เล่มเดียวยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวท่านจะไม่ได้รับความรู้ใหม่อะไรจากพระบิดาเลยที่เราสื่อให้ท่านทั้งหลายครับปฏิบัติตามพันธสัญญา6ผ่านไปแล้ว2ข้อเหลืออีก4ครับพี่น้องครับข้อ3ครับจะคนตนเองให้เป็นมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ท่านรับปากพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไว้ก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าท่านมาเกิดเนี่ยเป็นคน2มิติท่านต้องคนความเป็นคน2มิติของท่านให้เป็นมนุษย์ครับมันคือยังไงครับมันคือยังไงครับมาดูรูปนี้ครับการคนตนเองให้เป็นมนุษย์ใช้ความรักและใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมอง2ซีกของท่านดำเนินชีวิตเท่านั้นการคนตนเองให้เป็นมนุษย์คือจิตหยาบของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักและสั่นสะเทือนเพื่อใช้ปัญญาของสมอง2ซีกในการดำเนินชีวิตเหมือนอย่างที่เราเคยบอกท่านว่าให้คิดก่อนพูดให้คิดก่อนทำและพูดและกระทำด้วยความรักนี่คือการคนตนเองให้เป็นมนุษย์จิตหยาบของท่านถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักและสามารถใช้ปัญญาได้ท่านจะสามารถไปสั่นสะเทือนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านด้วยมันเมื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงจิตใจสูงก็แปลว่าจิตยกระดับจากต่ำๆโลภะโทสะโมหะให้มันสูงขึ้นไปถึงความรักที่บริสุทธิ์เป็นคลื่นความถี่ของจิตที่สั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดและเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านจิตหยาบจะต้องยกระดับขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ความรักและใช้ความฉลาดทางปัญญาในการดำเนินชีวิตนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์และถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้ตลอดทั้งวันได้ทุกๆวันในภพชาติปัจจุบันเนี่ยท่านก็ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านในการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จแล้วในการมาเกิดเป็นมนุษย์สำเร็จแล้วนึกออกไหมนะหรือการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ถ้าอาจจะพูดอีกอย่างนึงก็อาจจะพูดเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรท่านรู้หรือไม่พระบิดาทรงออกแบบคือวางแผนเอาไว้ให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5ที่ท่านรู้จักรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณในขันธ์5นี้ถ้าท่านปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจิตหยาบของท่านเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าหมุนธรรมจักรหรือหมุนกรรมจักรนี่นะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5ทั้ง5นี้และพระบิดาเนี่ยทรงวางแผนเอาไว้มันผิดให้มันหมุนผิดให้มันสั่นสะเทือนผิดให้มันเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่าไม่ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแล้วให้ลองเรียนรู้ดูซิว่าถ้าจะแทรกแซงมันและทำให้มันถูกต้องเนี่ยมันคืออย่างไรภาษาโบราณเขาบอกว่าลองผิดลองถูกไม่มีใครพูดว่าลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกคือให้เรียนรู้ที่จะทำผิดก่อนด้วยการทำผิดก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าจะทำให้มันถูกต้องนะต้องทำอย่างไรเหมือนเด็กอยู่ในท้องที่คุยเมื่อเสาร์ที่แล้วทารกอยู่ในครรภ์มารดาอยู่ในโลกมืดอยู่ในน้ำคร่ำสีดำอยู่ในโลกมืดพระองค์ให้เรียนรู้ว่านี่คือมืดนะเวลาเด็กน้อยคนนั้นนะด้วยความไร้เดียงสานะด้วยสัญชาตญาณพอตกฟากออกมาก็เจอแสงสว่างไม่ว่าแสงนีออนหรือแสงของพระสุริยะก็นี่คือแสงสว่างต่อให้เด็กหลับตาก็สามารถสัมผัสได้ว่านี่สว่างแล้วถ้าอยู่ในครรภ์ของมารดานั่นคือมืดเรายกตัวอย่างให้ฟังความมืดเหมือนกับความไม่รู้ความมืดเหมือนกับความไม่เห็นความมืดเหมือนกับความไม่ถูกต้องแสงสว่างก็คือความเฉลียวฉลาดรู้และพอรู้แล้วมีแสงสว่างแล้วก็แสดงว่าเข้าใจแล้วว่าที่ถูกต้องกว่ามันคืออย่างไรเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เด็ก
หมุนกรรมจักรตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันเริ่มทำงานตั้งแต่3ขวบไม่งั้นมนุษย์จะรู้ได้ไงว่าอะไรถูกอะไรผิดนะพอก่อกรรมทำเขียนพวกหมุนกรรมจักรเวลาไปตกก็ไปตกนรกก็ต้องเรียนรู้ว่ากูตกนรกนี่เพราะกูทำผิดอะไรแล้วไปตกนรกขุมเนี้ยตกนรกเพื่ออะไรพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเอ๊ะทำไมกูจะต้องตกนรกนี่เวียนตายเวียนเกิดมาหลายภพชาติแล้วพระบิดาให้ตั้ง 60,000 ปีของโลกในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะใจจืดใจดำกับจิตวิญญาณตัวเองนะปล่อยให้จิตวิญญาณเราต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสังสารวัฏจน 60,000 ปีโลกเลยเหรอครับใช่ไหมเราก็ต้องฉุกคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ากูไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดน่ะอะไรทำให้กูต้องเป็นเหตุให้กูต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าตัวกูไม่เวียนว่ายตายเกิดกูต้องทำอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องฉุกคิดแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเคยคิดอย่างลึกซึ้งขนาดนี้อย่างที่เราตั้งคำถามไม่มีใครคิดกลัวการตกนรกกลัวกฎแห่งกรรมแต่ไม่เคยพยายามจะศึกษาเรียนรู้ว่าถ้าเราจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เราต้องทำอย่างไรไม่เคยมีใครถามก็วนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วลงนรกลงนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เวียนอยู่เนี่ยจนทั้งบางคนเนี่ยก็เลยพยายามจะหนีไปจากสังสารวัฏนี้เพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ลงนรกก็ทุกข์แต่ไม่รู้หรอกว่านั่นคือประโยชน์แม้จิตวิญญาณจะไม่บริสุทธิ์เพราะหลงมิติเนื่องจากจิตหยาบมันเหลวไหลหรือที่เขาใช้คำภาษาจีนว่าลอยถ้วยก็ต้องลงไปรักษาพอหายป่วยแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ฉุกคิดไม่เอะใจก็เวียนวนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะไม่มีใครชวนให้ฉุกคิดเนี่ยท่านเห็นหรือยังครับเพราะมัวแต่ไปกลัวคำว่าอจินไตยมีแต่บางคนอ่ะใช้ what to do and what to do พอดาวเอาซึ่งมันไม่ถูกต้องตรงจริงอ่ะมันเลยกลายเป็นอวิชชาแล้วมีคนเชื่อตามกันไปตัวอวิชชาตัวนี้ก็ต้องถูกกำจัดนะถ้ามาฟังกิจจักรวาลเนี่ยคำว่าอวิชชาที่ยึดติดกันอยู่หรืออุปทานพวกนี้จะไม่เหลือเลยครับเพราะเราตอบได้หมดอ่ะความจริงทั้งหมดคืออะไรตอบได้หมดโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่จะพาให้จิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวิธีคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นั้นภาพนี้เราเคยเอามาเสนอเนี่ยที่วงหมุนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวงจักรนะฮะหมุนแปลว่าคำว่าหมุนนี่แปลว่าสลับกันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกายสัมผัสแทนที่ด้วยมือเนี่ยนะแล้วก็จิตที่เป็นกลไกของอวัยวะที่อยู่ภายในกลไกของอวัยวะภายในพอสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรก็ตามด้วยอายตนะทั้งหมดเนี่ยช่องใดช่องหนึ่งก็ตามมันก็จะเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะซึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วเราย้ายสัญญาไปไว้อันดับ2เพราะขั้นตอนในกระบวนการของจิตมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตามนี้คือรูปแล้วก็สัญญาสัญญาเนี่ยเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งใดโดยจิตเราจะบันทึกความจำไว้เราจะจำได้แม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองเราก็ยังจำได้โดยตัวสัญญาเนี่ยเพราะสัญญามันจะมาก่อนพอเกิดสัญญาแล้วก็เกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกสังขารก็เกิดการปรุงแต่งด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยความรู้สึกปรุงแต่งด้วยอารมณ์ใช่ไหมก็จะเกิดเป็นตัณหาคือความอยากหรือความไม่อยากพอเกิดความอยากความไม่อยากขึ้นมาปั๊บจิตมันจะสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นความถี่ทางพลังงานขึ้นซึ่งนะพระศาสดาท่านใช้คำสั้นๆว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นใครที่หลงผิดพอเจอคำว่าวิญญาณที่ไหนไปนึกว่าจิตวิญญาณไม่ใช่คำว่าวิญญาณเนี่ยเป็นคลื่นพลังงานเป็นคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนแล้วพร้อมจะเหวี่ยงออกมาข้างนอกถ้าเหวี่ยงมาข้างนอกเป็นคลื่นพลังจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแต่ถ้ามันเคลื่อนไหลอยู่ในร่างกายของท่านมันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีโอเคไหมครับพี่น้องครับนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิธีคนตนเองให้เป็นมนุษย์แต่ท่านจะต้องรู้ว่าถ้าปล่อยตาม5ขั้นตอนเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันหมุนกรรมจักรท่านให้ความรักกับโลกกับทุกสรรพสิ่งไม่ได้มันเป็นกระบวนการที่ผิดที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เพื่อให้ลูกเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดแล้วแก้ไขให้มันถูกวิธีแก้ไขให้มันถูกท่านต้องตัดที่เวทนาครับเมื่อรับรู้รูปอะไรก็แล้วแต่อย่าเกิดเวทนาคืออย่าเกิดความรู้สึกหรืออย่าเสียความรู้สึกเด็ดขาดครับรู้แล้วให้ท่านใช้สัญญาตัวเดียวเฮ้ยนี่มันใช่ไอ้นี่แน่นอนด้วยเอ้ยใช่แน่นอนแล้วก็มาติดแทรกแซงที่สังขารตรงนี้ก็คือที่ปรุงแต่งใช้กิเลสมาปรุงแต่งใช้อารมณ์ความรู้สึกมาปรุงแต่งใช้ปัญญามาปรุงแต่งมันอยู่ในขั้นตอนของสังขารพระบิดาก็บอกว่าท่านต้องแทรกแซงด้วยความรักเพื่อให้เห็นปูอย่าไปคิดที่จะกินมันเพราะเกิดความรู้สึกอยากกินปูหลนปูต้มกะทิปูดองปูนึ่งอย่าไปรู้สึกตรงนั้น
อย่าไปรู้สึกถ้ารู้สึกงั้นปั๊บนะมันจะทำให้เราเกิดตัณหาคือความอยากจะกินขึ้นมาทันทีปูตัวนั้นตายครับทำบาปแน่นอนพอเห็นปูแล้วต้องมองให้เห็นความน่ารักของปูความน่ารักความน่าเรียนรู้ถ้าเราเห็นปูเปลี่ยนจากความน่ากินอยากกินเปลี่ยนซะนี่คือวิธีคนตัวนี้เป็นมนุษย์ถ้าทำอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยนะตัดเวทนาทิ้งแล้วรักเพื่อให้ได้นั่นเท่ากับว่าท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเพราะท่านเข้าถึงความรักความเมตตาและเข้าถึงปัญญาเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรภารกิจของจิตวิญญาณท่านโดยจิตหยาบมีเพียงเท่านี้แต่มันจะยากตรงที่ว่าท่านจะรู้ทันเวทนาความรู้สึกของท่านไหมและตัดมันทันไหมและท่านฝึกที่จะรักเพื่อให้เปล่าการตักบาตรพระตอนเช้าทุกวันอย่าตักจนเคยชินเคยตัวจิตนิ่งๆครับให้ท่านมีปิติมีความสุขขณะที่ลุกขึ้นมาแต่เช้าหุงหาอาหารหุงข้าวนะแล้วก็เอาข้าวเอาผักเอาหญ้าไม่ใช่ข้าวปลานะปลาน่ะบาปใส่บาตรให้พระฉันแล้วมีความสุขที่วันนี้กูไม่ได้เอาสิ่งมีชีวิตที่ฆ่ามาเอาไปถวายพระนะทั้งพระทั้งโยมบาปทั้งคู่เห็นไหมพระเดี๋ยวนี้ป่วยเยอะมากเลยเพราะฉันเนื้อสัตว์ป่วยเยอะมากโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยหาตึกไม่ค่อยจะได้เราก็ไปชอบทำบุญนะทำบุญแล้วเราก็นึกสงสารพระโยมสงสารพระว่าพระไม่รู้ความจริงอ่ะพระยังฉันเนื้อสัตว์และเลือดของสัตว์อยู่รักษายังไงก็หายยากแล้วท่านป่วยเนี่ยโรคของน้ำเลือดกับน้ำเหลืองทั้งนั้นพวกที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยจะไม่ได้ป่วยหรือไม่ตายเพราะโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะพี่น้องครับทุกวันเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ตายสังเกตสิไม่ได้ตายเพราะโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะที่ตายจากไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยยังน้อยกว่าตายเพราะโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งมะเสงโรคพวกนี้ไม่มีเชื้อโรคท่านไปสังเกตแล้วครับเพราะขยันกินเลือดเนื้อของสัตว์ยังไม่สำนึกไงแล้ววันนี้เรามาเปิดหงายกะลาคว่ำให้คนทั้งโลกทั้งจักรวาลรู้แล้วถ้าใครยังดันทะลึ่งไปกินอยู่อีกบาปจะหนักเป็น2เท่าถ้ากินยังไม่รู้สำนึกพี่น้องครับสามเลยนะจะคนตนเองให้เป็นมนุษย์ในพันธะสัญญาประการที่สี่นะจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้หลายคนคิดชวนให้หมกมุ่นในกามหรือไงเนี่ยฉันบวชพระฉันปลีกวิเวกไหมเพราะฉันไม่อยากหมกมุ่นมัวเมาในกามเย็นไว้โยมเย็นไว้นะอาตมาวิธีสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ในพันธะสัญญา6ที่ให้ไว้กับพระเจ้าจิตวิญญาณคือตัวท่านเองเป็นผู้ให้สัจจะไว้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรไม่ถูกไม่ควรท่านจะให้สัญญาพระเจ้าทำไมและท่านจะขันอาสามาเกิดทำไมมาแล้วท่านต้องรู้ว่ามันคืออะไรนี่ไงสิ่งต้องคิดภารกิจต้องรู้นี่คือหัวเรื่องที่พระบิดากำหนดให้รู้วิธีสายวิธีสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่าไปคิดต่ำกว่าสะดือข้อ1ครับท่านต้องมีทายาทสืบสกุลทายาทของท่านได้มาจากการที่พ่อแม่คือตัวท่านกับภรรยาร่วมกันสร้างกายหยาบขึ้นมาในครรภ์ของภรรยาใช้โลหิตของภรรยานะและใช้ตัวแทนของพ่อและตัวแทนของแม่ที่ผ่านสเปิร์มกับพันโอวัมก็คือไข่ของแม่กับสเปิร์มของพ่อที่ถ่ายทอดฮีเรดิตี้ถ่ายทอดพันธุกรรมทางกายหยาบและถ่ายทอดความคล้ายคลึงกันด้านบุคลิกของจิตวิญญาณของทั้งสองคนคือพ่อกับแม่ใส่ไว้แล้วให้มาเปิดให้จิตวิญญาณผู้มาใหม่มาเกิดถามว่าถ้าพวกท่านเนี่ยไม่มีทายาทสืบสกุลคือไม่ยอมแต่งงานกันพี่น้องครับแล้วใครจะเป็นผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ให้จิตวิญญาณที่พ้นจากนรกหรือที่จะมาเกิดเนี่ยมีกายหยาบให้จิตวิญญาณมาเกิดเพื่อทำหน้าที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้นี่แสดงว่ามันเป็นหน้าที่ถูกไหมพระบิดาจงขอให้สัญญาไว้ไม่ใช่มึงเบื่อที่จะมีผู้หญิงเบื่อจะมีผู้ชายนะไม่ยอมแต่งงานกันไม่ยอมมีอะไรกันแล้วก็เลยจิตวิญญาณที่จะมาเกิดใหม่ก็มาเกิดไม่ได้นี่ถามว่าเป็นเรื่องลามกหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องครับท่านต้องทำหน้าที่ของท่านจะไม่ต้องมีทายาทสืบสกุลเข้าใจไหมครับนะท่านรู้ไหมพี่ๆน้องๆที่เป็นอิสลามหรือมุสลิม ผู้ชายเนี่ยทุกคนที่มีอวัยวะเพศชายนะจะมีการจูงใจหรือเชิญชวนให้มีการคลิปปลายอวัยวะเพศเราเคยถามพระบิดาหรือพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเมตตากล่าวความจริงให้ลูกรู้ได้ไหมว่าเหตุผลใดที่พระองค์ทรงให้พี่น้องๆที่เป็นอิสลามหรือมุสลิมนิยมคลิปปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ยังเด็ก
พระบิดาทรงกล่าวว่าเหตุผลมี2ข้อลูกข้อแรกไม่คลิปปลายอวัยวะถ้าปล่อยให้มันสกปรกไม่ทำความสะอาดเพราะว่าปลายมันไม่เปิดก็จะไม่มีการชำระโอกาสที่จะเป็นมะเร็งที่ปลายอวัยวะเพศมันจะมีสูงมากแล้วถ้ามันเป็นมะเร็งแล้วมันก็ตายอย่างเดียวเพราะมันสกปรกมันเลยเป็นมะเร็งพระบิดาก็เลยให้คลิปทิ้งเหตุผลข้อที่2ครับการที่คลิปปลายอวัยวะทิ้งเพื่อเปิดโอกาสให้ปลายอวัยวะเพศนี่เราไม่ได้พูดลามกนะแล้วเราก็ไม่ใช่นายแพทย์นพพรด้วยพระบิดาสื่อมายังไงเราก็กล่าวไปอย่างนั้นเพื่อให้มันมีการเสียดสีกันกับเสื้อผ้าอาภรณ์กางเกงที่สวมใส่เวลาเดินไปมันก็มีการเสียดสีมีการเสียดสีมันก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นหรือการปลุกเร้าให้เอาละส่วนนี้มันมีการตื่นตัวเกิดขึ้นพระบิดาต้องการจะสอนลูกที่เป็นผู้ชายว่าเฮ้ยเอาละส่วนนี้มันไม่ได้ไว้ฉี่อย่างเดียวนะมันสามารถเอาไว้ใช้ทำบางอย่างได้นะเราพูดแค่นี้นะพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเรากลายเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์มันต้องรู้ทุกเรื่องนะแต่บางเรื่องเราขอพูดน้อยหน่อยนั่นก็คือเหตุผล2ข้อเห็นไหมฮะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าอวัยวะส่วนนี้มันใช้ทำอะไรเพราะเวลาเกิดมาปลายมันปิดหมดปลายมันปิดหมดตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่จนแก่บางคนไม่ได้ใช้งานมันเลยครับพระบิดาเลยต้องให้คลิปทิ้งบางคนตายไปเพราะโรคเนี้ยอักเสบที่ปลายอวัยวะเพศก็เลยต้องมีการคลิปเวลามีการคลิปก็มีการแตะมีการสัมผัสมีการเสียดสีผู้ชายทุกคนจะรู้ดีว่ามันจะมีการตื่นตัวเกิดขึ้นเห็นไหมบอกเฮ้ยไอ้นี่มันตื่นตัวได้ด้วยวะเฮ้ยมันสามารถใช้ทำอะไรได้อีกบ้างวะทำอะไรได้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะได้เอามาใช้ประโยชน์ในข้อหนึ่งนะพูดแค่นี้มากเดี๋ยวโป๊ะนะประการที่สองครับวิธีสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ประการที่สองคือต้องไม่ทำลายชีวิตกันก็แปลว่าต้องไม่ฆ่ากันตายวิธีสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องไม่ฆ่ากันตายเพราะถ้าฆ่ากันตายเหลือคนน้อยท่านรู้ไหมพระบิดาจะอนุญาตให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้จำนวนรูปธรรมของมนุษย์ที่จะมาเกิดไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามต้องเป็นไปตามค่าที่พระบิดากำหนดเอาไว้ไม่ใช่ว่าใครจะนึกมาเกิดก็เกิดใครนึกจะมาใครนึกจะตายก็ตายไม่ได้ไม่ได้โลกนี้จะเสียสมดุลทันทีเพราะน้ำหนักมวลบนโลกต้องสมดุลจำนวนคนที่เป็นสิ่งมีชีวิตมันเหมือนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นเครื่องจักรที่มาผลิตพลังงานความรักป้อนให้โลกครับถ้าใช้เครื่องจักรมากไปพลังงานที่ได้มันก็เกินถ้าใช้เครื่องจักรน้อยไปพลังงานที่ได้มันก็น้อยมันจะทำให้โลกเสียสมดุลทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นจำนวนของรูปธรรมมนุษย์หรือจิตวิญญาณที่มาเกิดเพื่อจะทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกจึงต้องถูกจำกัดจำนวนด้วยไม่ใช่ว่าโลกนี้เป็นโลกเสรีแล้วจะมาเกิดใครจะเกิดก็เกิดใครจะตายก็ตายไม่ใช่เห็นไหมครับขณะท่านตายแล้วท่านไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เลยต้องไปลอยค้างอยู่บนนั้นไงเพราะไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์รังเกียจการเกิดเป็นมนุษย์กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์แล้วทิ้งหน้าที่ของจิตวิญญาณของตัวเองเพราะความไม่รู้ยังต้องไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นนี่คือความจริงที่เรารู้เราถึงบอกเหตุผลว่านิพพานนิพพานเท็จทั้งนั้นยังไม่ได้นิพพานจริงนิพพานจริงแปลว่าต้องไม่มีตัวตนอยู่ในเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ต้องหลุดพ้นกลับไปกราบพระบาทพระบิดาบ้านเกิดของตัวเองที่จากมานั่นคือนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมหรือนิพพานเท็จโอเคนะต้องไม่ทำลายชีวิตกันโอเคไหมนะประการที่3ต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์ตะกี้บอกไปแล้วนะคนอย่างไรนะเป็นคน2มิติใช่ไหมต้องคนตัวเองเป็นมนุษย์ด้วยการรักได้ให้อภัยเป็นใช่ไหมคนตัวเองเป็นมนุษย์และคนร่วมกันกับคนอื่นด้วยคือไม่ก้าวล่วงคนอื่นให้ความรักความเมตตากับทุกคนรวมทั้งตัวเองด้วยนั่นแหละคือการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คือหมุนธรรมจักรละโอเคไหมประการที่4เนี่ยต้องหมุนธรรมจักรร่วมกันกับผู้อื่นก็แปลว่าต้องไม่ก้าวล่วงผู้อื่นประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนอื่นเพื่อทำให้เขามีความสุขและก็ทำดีตอบเรามานั่นแปลว่าชวนพวกเขาหมุนธรรมจักรร่วมกันกับท่านนี่คือวิธีสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาแล้วนะผ่านไปแล้วกี่ข้อแล้วพันธสัญญา6ผ่านไป4ข้อแล้วพี่น้องครับข้อที่5ครับจะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบของผู้อื่นจะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบของผู้อื่นแปลว่าอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลทางจิตใจเสียความรู้สึกนี่คือเรื่องใหญ่ของมนุษย์
เพราะพอมันเสียความรู้สึกปั๊บเนี่ยมันอารมณ์มันก็จะเสียด้วยวิธีนึกวิธีคิดวิธีมันมองเรามันก็จะมองในด้านลบไปด้วยเพราะฉะนั้นการไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบของผู้อื่นก็คืออย่าไปทำลายความสมดุลทางจิตใจของเขาพูดในสิ่งที่เขาชอบอย่าพูดในสิ่งที่เขาไม่ชอบโอเคไหมทำในสิ่งที่เขาพอใจอย่าทำในสิ่งที่เขาไม่พอใจเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทำให้คนอื่นไม่พอใจหน้าที่เราคือทำให้คนอื่นพอใจแต่คำว่าทำให้คนอื่นพอใจต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ไปเป็นทาสเขาไปเป็นเบ้เขาไปเป็นพวกเขาท่านที่เขาชั่วกูเป็นพวกกับคนชั่วมันจะได้พอใจกูไม่ใช่ครับท่านต้องใช้ปัญญาของท่านว่าท่านจะทำอย่างไรโดยจะไม่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาซึ่งวันหน้าเราจะพูดให้ฟังวันนี้ไม่พูดเพราะมันลึกเกินไปแล้วเวลาเหลือน้อยประการที่6ครับจะย้อนคืนกลับบ้านที่จากมานี่คือสัญญาแปลว่าท่านต้องหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลและกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณที่เราให้ดูสไลด์ตั้งแต่ต้นว่าท่านมาเกิดมาจากไหนอะไรยังไงนะมันให้ดูภาพนี้จะได้จำติดตาครับตอนแรกบินมาใช่ไหมพี่น้องครับนะเมื่อสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณก็ต้องหลุดพ้นออกจากอนันตจักรวาลเพื่อคืนกลับบ้านเกิดที่จากมาครับดูภาพนกครับนกน้อยตัวนี้คือจิตวิญญาณของท่านต้องขาวบริสุทธิ์เหมือนตอนที่มาแปลว่าท่านยังมีกรรมดุรังติดตัวอยู่ไม่ว่ากรรมประเภทไหนอยู่แล้วอย่ากรรมอะไรไปเนี่ยติดตัวไปเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นนะเอาไปจากโลกเอาไปจากอนันตจักรวาลนี้ไม่ได้ครับต้องไปตัวเปล่ามาเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นเราก็ให้เป็นแสดงให้เห็นเป็นนกที่ขาวบริสุทธิ์นะเมื่อสิ้นสุดเมื่อสิ้นยุคตอนนี้สิ้นยุคแล้วยุคพลังงานเก่าคือ 60,000 ปีพระบิดาต่อให้เป็น 6,800 ปีเสร็จเพราะกว่าเราจะได้มาทำหน้าที่ตรงนี้มันต้องล้มลุกคลุกคลานมาตลอดต้องใช้เวลาประมาณ800กว่าปีพี่น้องครับจากภพชาติที่6ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะเราจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า800ปีเพื่อกลับมาเกิดชาตินี้เพื่อมาช่วยพวกท่านจึงต้องเลื่อนเวลามาตอนนี้เลื่อนไม่ได้แล้วเพราะเรามาทำหน้าที่กล่าวพระโอวาทสดๆกับพระเจ้าให้ท่านฟังแล้วท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่ถ้าท่านฟังวันนี้ตั้งแต่ต้นท่านจะรู้เลยว่าความรู้เหล่านี้หาที่ไหนในโลกนี้ไม่เจอครับไม่มีต่อไปหาที่สมัยอียิปต์โบราณไปหาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์โบราณของพระศาสดาก่อนไปหาเถอะครับไม่มีครับเพราะนี่เป็นยุคที่ต้องมาเฉลยครับพี่น้องครับวิธีมอบความรักให้กับโลกตะกี้พูดนะวิธีมอบความรักให้กับโลก1ครับบอกเลยนะไม่ต้องสอนนะบอกเลยรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้2อภัยแม้คนที่ไม่สมควรจะให้อภัยท่านต้องจำนะห้ามบอกว่ายกเว้นไอเวนนั่นกับอีเวนนี่นะถ้าท่านต้องการหลุดพ้นกลับบ้านถ้าท่านต้องการเป็นลูกที่ดีของพระบิดาถ้าท่านต้องการรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับพระเจ้าซึ่งตัวท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าแล้วให้สัญญากับพระองค์ไว้ถ้าท่านไม่ละเมิดสัจจะท่านต้องทำสองข้อแล้วนะรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ซึ่งมันจะเจออยู่ตลอดเวลาทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยใครรักท่านท่านก็รักใครดีท่านท่านก็ดีใครเฮงซวยท่านท่านก็เฮงซวยตอบท่านผิดแล้วนะท่านไม่มีหน้าที่ที่ต้องเฮงซวยตอบคนที่มันเฮงซวยกับท่านท่านมีหน้าที่ต้องรักมันให้ได้ใช้ปัญญาของท่านสิครับว่าไอ้หมอเนี่ยมันมีเหลืออะไรให้เราเห็นความน่ารักของมันบ้างแค่มันทำตัวไม่น่ารักกับเราแค่ครั้งคราวเนี่ยละมันจะกลายเป็นคนเลวในชีวิตของท่านไปเสียทั้งหมดนะท่านก็เอาเปรียบเขาเกินไปละท่านก็เกินไปละกล่าวหาเขารุนแรงไปละถูกต้องไหมประการที่3ครับท่านต้องยินดีให้โดยไม่คิดหวังสิ่งใดตอบแทนท่านต้องยินดีที่จะให้อะไรก็ได้ที่ท่านให้เขาได้นะไม่ใช่ให้เขาไม่ได้นะให้เขาได้โดยไม่คิดหวังสิ่งใดตอบแทนเหมือนเสาร์ที่แล้วที่เราบอกว่าท่านอย่าให้ยืมเงินกับคนที่ท่านคิดว่ามันมีปัญญาจะคืนให้กับท่านถ้าท่านมองเห็นว่าเขายืมเงินท่านไม่เอาไปสู่รุ่ยสู่ร่ายแต่ถ้าเขาไม่ได้เงินเนี่ยไม่ได้ปัจจัยทรัพย์ปัจจัยเขาจะเดือดร้อนครอบครัวเขาจะเดือดร้อนท่านให้เพื่อช่วยเขาไม่ใช่ให้เขาเอาไปลงทุนเอาไปต่อดอกเอาไปเล่นการพนันเอาไปเสพยาเสพติดอะไรไม่ใช่ท่านต้องรู้เหตุผลในการให้ว่าต้องให้อย่างมีคุณค่าคือให้แล้วมีประโยชน์ประโยชน์กับเขาที่เขาได้รับการให้ไปไม่ใช่ประโยชน์ของท่านว่าวันนี้ท่านให้วันหน้ามันจะได้ให้กูบ้างให้กูยืมบ้างเวลากูเดือดร้อนกูให้ยืมกับคนที่กูมั่นใจว่ามันคืนกูได้ท่านทำแบบนั้นน่ะท่านจะเรียกว่าตัวท่านเป็นคนดีได้ยังไงครับเพราะไอ้คนที่มันไม่ดีมันก็ทำแบบเดียวกับท่านคนที่เขาเป็นคนชั่วคนที่เขาไม่ดีมันจะให้ใครเขายืมนะมันก็ต้องดูก่อนว่านะคนที่มันให้ยืมมีปัญญาคืนมันไหมก็ไม่ต่างจากท่านเนี่ยแล้วท่านจะมาบอกว่าตัวท่านเป็นคนดีได้ไงคนไม่ดีมันยังทำแบบนั้นอยู่เลยนะโอเคไหมประการที่4พี่น้องครับไม่ก้าวล่วงผู้อื่นให้จิตเขาเสียสมดุลตะกี้บอกไปแล้วนะอธิบายไปแล้วนะข้อ4นะประการที่5
รักตัวเองรักโลกและรักทุกสรรพสิ่งถ้าท่านจะมอบความรักให้กับโลกเห็นต้นไม้ท่านก็รักต้นไม้เห็นก้อนหินท่านก็รักก้อนหินเห็นธรรมชาติของพระบิดาท่านก็รักธรรมชาติพระบิดาคนที่ชอบเที่ยวในธรรมชาติก็คือรักธรรมชาตินั่นคือการไปหาเรื่องเหวี่ยงความรักให้กับโลกให้กับจักรวาลท่านกำลังทำงานให้กับพระบิดาอยู่นะมีความสุขอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ไม่ใช่ว่าหนีปลีกวิเวกไปอยู่กับธรรมชาติอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วทิ้งสังคมอันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะครับนะทั้งหมดเนี่ย5ประการคือวิธีที่ท่านจะมอบความรักให้กับโลกพอให้ความรักกับโลกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับดูรูปนี้ซัมเบต้า x กับ3 x กําลัง2คูณด้วยวงเล็บเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x นี่คือสมการทางพลังงานจิตสํานึกด้านบวกของมนุษย์ x คนในวินาทีเดียวกันถ้าสั่นสะเทือนเป็นบวกพร้อมกันในวินาทีเดียวกันบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนโลกนี้พลังงานความรักด้านบวกที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเป็นพลังจิตด้านบวก 1% จากคน X คนเนี่ยมันจะถูกถ่ายเทลงไปยังโลกในแกนโลกแล้วก็ทำให้แกนของโลกเนี่ยมันบิดตัวหมุนได้ตามที่เรากล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันคือจึงกล่าวได้ว่าความรักช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนความรักช่วยให้โลกสมดุลเพราะการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่มันจะช่วยทำให้โลกทั้งระบบโลกทั้งใบนี้มีความสมดุลท่านเป็นมนุษย์ที่เหมือนเห็บเขาเกาะติดอยู่กับโลกท่านก็จะไม่กระเด็นกระดอนออกไปจากโลกเพราะโลกจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งพวกท่านไว้เนื่องจากเกิดสภาวะที่เรียกว่าความสมดุลของระบบต้นไม้ต้นไร่ที่ขึ้นอยู่บนโลกสัตว์ทั้งหลายอยู่บนโลกนี้ก้อนหินนะทะเลมหาสมุทรภูเขาก้อนดินทุกก้อนจะดำรงความเป็นตัวตนอยู่อย่างสมดุลเพราะโลกหมุนรอบตัวเองในอดีตการโลกหยุดหมุนเพียงแค่เสี้ยววินาทีทำให้อะไรไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่มากและพระบิดาต้องการเอาออกไปจากระบบโลกต้องกระเด็นกระดอนออกไปจากระบบโลกมากมายแล้วต้องเอาจิตวิญญาณของผู้เป็นไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่า2ขาเดินหรือ4ขาเดินคือคลานต้องเอาไปไว้กับดวงดาวที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสอยู่ทุกวันนี้นะดวงดาวที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสก็คือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบางดวงเนี่ยจะมีไดโนเสาร์อยู่ทุกวันนี้ครับเป็นไดโนเสาร์ที่ย้ายไปจากระบบโลกที่ถามว่าทำไมต้องเอาไดโนเสาร์ออกก็เพราะว่ามันมีจำนวนมากและมันให้พลังงานความรักที่เป็นบวกกับโลกมากเกินไปครับทำให้โลกหมุนเร็วเกินไปครับเลยต้องเอาพวกนี้ออกและเอามนุษย์เข้ามาแทนนี่เองนี่คือเหตุผลนะถามว่าถ้าพระบิดาไม่สื่อซึ่งเป็นพระผู้สร้างไม่เล่าให้เราฟังแล้วเรามากล่าวให้ท่านฟังท่านจะรู้ไหมนี่ไม่ได้มาเขียนนิยายท่านอ่านหรอกเนี่ยไอ้พวกที่ชอบเขียนนิยายน้ำเน่าแล้วเก็บเอาอนุตตรธรรมที่พระบิดาให้เรากล่าวเอาไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าเนี่ยทำให้ความจริงของพระบิดาหรือพระเจ้ามันเสื่อมเนี่ยมันบาปกรรมอยู่แล้วนะเอาไปเขียนแล้วไม่ขออนุญาตด้วยนะแล้วก็ไม่บอกด้วยนะเราไม่ได้หวงธรรมะนะแต่เราเตือนสติให้ฟังครับพี่น้องครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้สมดุลนี่แปลว่าความรักอ่ะอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นคลื่นความรักที่สั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกออกมาเพื่อทำให้โลกเนี้ยสมดุลครับนี่คือคำตอบชัดไหมครับสมการนี้เขาเรียกว่าสมการทางช้างเผือกพี่น้องครับท่านเขียนใส่กระเป๋านะป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่ท่านมองไม่เห็นในมิติของพลังงานซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้สามารถป้องกันได้นะเอาไว้คู่กันกับรูปหรือเหรียญเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดรับรองศักดิ์สิทธิ์แน่นอนชัวร์นะเอาละประการที่6สั้นๆนะเพราะใกล้จะจบแล้วพี่น้องครับเราไม่มีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างตะกี้บอกแล้วนะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมีบางสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้ปิดท้ายไว้ช่วงนี้ว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทำประการที่1ยึดติดศาสดาพระองค์เดียวเห็นไหมถ้าวันนี้ท่านไม่ฟังเราท่านยึดติดแต่คำสอนในพระคัมภีร์บ้างฟังคนนำทางตาบอดตาดีกล่าวเล่าให้ท่านฟังสืบทอดมาเป็นพันๆปีบ้างท่านจะรู้ความจริงทั้งหมดที่เรากล่าวในคืนนี้ไหมถามที่ว่ามีตรงไหนบ้างที่เราพูดในคืนวันนี้ไม่เป็นอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงอยู่นอกจักรวาลและไม่ใช่ความรู้ใหม่ซึ่งพระศาสดาพระองค์อื่นนะไม่เคยสอนพระองค์ทรงสอนไปแล้วทั้งนั้นใครมีช่วยบอกเรามาด้วยนะขยันฟังและทบทวนนะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จะจบแล้วว่าเราแอบอ้างอวดโอ้ว่าเป็นอนุตตรธรรม
นะและไม่ได้จำของพระศาสดาพระองค์ไหนมาเอามาทำเป็นต้มยำทำเป็นเกาเหลาเป็นความรู้ใหม่ล้วนๆใครที่เป็น FC ของจิตจักรวาลคิดถูกหรือยังอ่ะที่มาก้าวตามพระบิดาโดยมีเราเป็นผู้นำท่านคิดถูกยังบางคนบอกคิดถูกนานแล้วท่านใดที่คิดว่าตัวเองคิดถูกนะเขียนเลข9มาเยอะๆตามความพอใจของท่านหน่อยได้ไหมไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook ถ้าเขียนได้นะหรืออยู่ใน YouTube ตอนนี้ YouTube ดูอยู่322คนนะครับแล้วก็ Facebook เหลืออยู่269ไม่ทราบว่าธรรมะของเราเบื่อที่จะฟังหรือม่อยหลับไปนะหรือจากไปเพราะเบื่อแล้วรู้หมดแล้วพี่น้องครับยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวไม่ได้นะครับเพราะพระศาสดาแต่ละพระองค์มาเกิดคนละยุคกันและพระองค์ก็เอาเรื่องธรรมะที่สำคัญในยุคนั้นๆมากล่าวมันจะสังเกตเห็นว่าพระศาสดาบางองค์จะกล่าวในบางเรื่องขณะที่บางเรื่องพระศาสดาพระองค์บางพระองค์ไม่ได้กล่าวเพราะมาคนละยุคแต่อย่างเราเนี่ยนะถ้าจะกล่าวก็บอกเลยว่าคนทำทางตาบอดของศาสนานั้นๆน่ะสอนอะไรผิดไว้บ้างเราจะเอามาพูดให้ฟังในวันหน้าเนี่ยแต่ที่ท่านสอนไว้ดีแล้วอ่ะเราจะไม่พูดท่านเข้าใจกันถูกต้องแล้วเราจะไม่เอามากล่าวให้เสียเวลาประการที่3ยกศาสนาที่ตนนับถือข่มคนในศาสนาอื่นนี่เราเจอบ่อยมากแหมศาสดากูเป็นศาสดาเอกคนเดียวของโลกมีคำว่าคนเดียวด้วยนะเป็นศาสดาเอกของโลกในแต่ละยุคอะใช่แต่เอกคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับไม่มีคนไหนรู้หมดทุกเรื่องคนเดียวหรอกครับเชื่อเราเถอะมือของคุณข้างนึงเนี่ยพระองค์จะต้องให้อีกข้างมาไว้ช่วยแล้วมือข้างหนึ่งของคุณเนี่ยแทนที่จะมีแค่นิ้วเดียวอ่ะพระองค์ต้องให้มีนิ้วอีก4นิ้วมาช่วยตั้ง5นิ้วเห็นไหมนะแล้วเวลายกมือไหว้เห็นไหมไหว้ศาสดาคุณไหว้พระไหว้ผู้สูงส่งไหว้ใครก็ตามให้คุณมีคติธรรมสอนไว้กูไหว้เนี่ยกูต้องใช้2มือประกอบกันนะแล้วมือเห็นไหมมือข้างหนึ่งกูมี5นิ้วกูต้องมีนิ้ว5นิ้วทั้ง2ข้างไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งมีนิ้วเดียวข้างหนึ่งมี5นิ้วอันนั้นมันพิการมันไม่สมดุลมันไม่ถูกต้องธรรมะคือธรรมชาติถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องมีครูหลายคนเห็นไหมพระเจ้ายังมี5พระองค์เลยใช่เปล่าพระเจ้า5พระองค์เคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าก็ยังมีเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาพระศาสดาอย่างน้อยก็มี 3-4 พระองค์แต่ทั้งหมดตอนนี้มี24พระองค์เข้าไปแล้วแต่พวกเราจำได้และรู้จักกันแค่ 2-3 พระองค์เท่านั้นใช่ไหมกับพระศรีอริยเมตไตรที่ทรงจะเสด็จมาตอนนี้ยังไม่มาเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ล่ะมันอย่าเที่ยวยกศาสนาของตัวเองเที่ยวข่มคนในศาสนาอื่นว่าศาสนาอื่นในกระจอกแย่กว่าศาสนาของกูเฮ้ยคนที่จะบอกเป็นเจ้าของศาสนาหรือศาสนาของกูได้คือพระศาสดาของศาสนานั้นนะไม่ใช่เองเราขอพูดกับไอ้คนที่มันก้าวล่วงเราขโมยธรรมะของศาสนาของกูทำยังไงตัวเองเป็นศาสดาเป็นเจ้าของศาสนาขนาดพระศาสดาเองนะหน้าขำมากเลยพระองค์ยังไม่เคยหวงแหนเลยว่าศาสนานี้เป็นของกูพระองค์ยังไม่เคยหวงเลยไม่มีในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกหน้าไหนบทไหนบอกว่านะอย่างเช่นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้บอกว่าศาสนาพุทธเป็นของพระองค์องค์เยซูคริสต์เจ้าก็ไม่ได้บอกว่าศาสนาคริสต์เป็นของพระองค์ไม่มีพระศาสดาองค์ไหนพูดเลยครับเราก็เหมือนกันครับคำสอนจากองค์จิตจักรวาลที่สอนมาเราก็บอกเปล่าๆๆว่าไม่ใช่ความรู้ของเราเป็นของพระเจ้าเป็นขององค์จิตจักรวาลที่ทรงสื่อผ่านเรามาแล้วเราก็มาบอกพวกท่านต่อโอเคนะอย่าไปเที่ยวข่มศาสนาอื่นมันเป็นคนโง่เท่านั้นที่ทำแบบนั้นประการที่4อย่าหลงไหลฝักใฝ่ในอุตริอวิชชาคำว่าอุตริอวิชชาก็คือความรู้ที่มันมีอยู่จริงก็จริงครับแต่มันช่วยทำให้ท่านเนี่ยล่วงรู้ความจริงเพื่อนำพาจิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้และมันไม่ใช่วิชาหรือความรู้ที่จะให้จิตหยาบของท่านช่วยส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านแดนสุญญตาที่จากมาได้ความรู้เหล่านั้นเป็นอวิชชาทั้งหมดเช่นไปนั่งสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อรวยอยากรวยถ้าเราขยันทำมาหากินและเราฉลาดพอแล้วก็ลงทุนได้อย่างถูกต้องไม่ขี้เกียจอ่ะมันจะรวยก็ช่วยไม่ได้ทำไมอยากรวยเกินความสามารถที่ตัวเองมีอ่ะมันเป็นไปได้เหรอครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกเขาหลอกเอาตังค่าวิชาไปเท่านั้นแหละแล้วยังจะไปเชื่อเขาอีกสิ่งที่เราสอนให้ฉลาดเนี่ยไม่เอาและท่านพระบิดาก็จะประทานรางวัลให้ถ้าท่านยังต้องทำหากินท่านมีจิตอันประเสริฐปัญญาของท่านก็ต้องประเสริฐเดี๋ยวพระบิดาก็จะหย่อนเอาสิ่งดีๆใส่ไปในสมองของท่านเพื่อท่านฉลาดคิดฉลาดดำเนินชีวิตฉลาดลงทุนฉลาดทำงานฉลาดพูดฉลาดฟังคนเราใช้ปากหาเงินก็ได้ใช้หูหาเงินก็ได้ใช้ตาหาเงินก็ได้นะไม่เห็นจะเป็นต้องไปเรียนแบบคนอื่นหรือมานั่งงอมืองอเท้าแล้วฝันว่าจะรวยแล้วไปสั่งจิตใต้สำนึกว่าเอาความรวยมาให้กูเอาความรวยมาให้กู
ซึ่งเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวพี่ๆน้องๆครับประการที่5คืออย่าเชื่อหรือไม่เชื่อโดยไม่ได้ใช้ปัญญาขบคิดทั้งหมดที่เรากล่าวนี้มาก็เช่นกันถึงแม้มันเป็นความรู้ใหม่มันเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครบนโลกนี้กล่าวให้ท่านฟังได้แต่ท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เรากล่าวเพราะท่านบอก

ประสบการณ์โดยอ้อมผ่านเราแล้วเรียนรู้ให้เข้าใจก็เหมือนหนึ่งท่านรู้เองนะครับเพราะท่านรู้เองไม่ได้มันพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าอย่างเช่นองค์นบีหรือองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านก็ต้องฟังพระโอวาทของพระเจ้าที่สื่อผ่านทั้งสองพระองค์นั่นมาเพราะท่านฟังจากพระศาสดาที่เกิดจากโลกซึ่งพระองค์สุดท้ายที่พวกท่านรู้จักก็คือพระพุทธเจ้าท่านสังเกตไหมหลายเรื่องที่พระเยซูกับท่านนบีสอนไว้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่หลายเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วพระเยซูกับท่านนบีก็ไม่ได้สอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระพุทธองค์สอนเอาไว้ดีแล้วทำไมต้องมาสอนซ้ำด้วยเห็นไหมถ้ามาสอนซ้ำบางคนก็บอกว่าเนี่ยไปขโมยของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยไม่ว่าในอดีตชาติในสมัยพระเยซูในสมัยท่านนบีกับสมัยเราในยุคนี้มันก็ไม่ต่างกันไอ้คนเป็นมารศาสนาไอ้คนที่เป็นอุปสรรคของคนอื่นเนี่ยมันก็มีแบบนี้เราก็พูดความจริงให้ท่านฟังนะท่านทั้งหลายครับนี่คือ5ประการ5ประการฝากไว้เป็นสไลด์กึ่งสุดท้ายศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวสัจธรรมที่พระศาสดาทุกพระองค์สอนมาที่เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกหรือแม้กระทั่งศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เป็นพระบุตรเองล้วนมาจากต้นฐานของธรรมะต้นเดียวกันนั่นคือมาจากองค์จิตจักรวาลหรือมาจากพระเจ้าถึงแม้พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าไม่เคยกล่าวถึงองค์จิตจักรวาลแต่เรามีหลักฐานที่สามารถตอบท่านหลังใหม่ได้ว่าหลักฐานอะไรที่จะกล่าวว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระเจ้าและเคยแสดงมายาให้คนใช้ปัญญาคิดเอาเองว่าพระองค์ก็สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรเรามีคำตอบท่านมาที่ภูกระต่ายสิแล้วเราจะพูดให้ท่านฟังเราพูดในที่สาธารณะนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นดาบสองคมเดี๋ยวหาว่าเราเอาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเป็นพระเจ้าเหนือพระศาสดาของท่านทั้งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจยังครับฝากไว้นะฮะทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นฐานเดียวกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรายืนยันว่าเรากล่าวความจริงเราเป็นพยานของพระบิดาผู้ใดปฏิเสธเราผู้นั้นปฏิเสธพระบิดากราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาให้พระโอวาทบทเรียนที่สำคัญเรื่องสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรคิดและภารกิจที่ควรรู้ซึ่งเป็นการหงายกลาครั้งใหญ่ทำให้โลกใบนี้และจักรวาลนี้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมากเพราะพระองค์ให้คำตอบมาหมดสิ้นเป็นการเฉลยเพื่อเป็นการปิดยุคโดยสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะว่านิพพานเทียมเท็จกับนิพพานแท้มันเป็นอย่างไรหลุดพ้นคืออย่างไรและแต่ละคนเนี่ยจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างวันหน้าเราจะลงในรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้ท่านฟังกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาและจะทรงพระเมตตาเพิ่มขึ้นถ้าพระองค์จะทรงประทานความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์นะมอบให้กับพี่ๆน้องๆผ่านตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เข้าเฝ้าพระองค์และฟังพระโอวาทของพระองค์อยู่ในแดนสุญญตาและก็ประทานให้กับจิตวิญญาณทุกรูปธรรมที่ชม Facebook มาตั้งแต่ต้นจนเหลือตอนนี้270รูปธรรมทางด้าน YouTube คือ324รูปธรรมขอพระองค์ทรงประทานความรักอันบริสุทธิ์ให้กับพี่ๆน้องๆให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้จิตเขาใสใจเขาสวยนะหลีกเลี่ยงการก่อสิ่งที่ทำให้เกิดประจุลบซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของโคโรนาไวรัสไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามให้ทุกคนมีภูมิต้านทานจากภายในของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องไปง้อวัคซีนโดยไม่จำเป็นต้องไปง้อสิ่งใดก็ตามให้พระอำนาจบารมีของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงปกป้องคุ้มครองพี่ๆน้องๆของลูกซึ่งเป็นบุตรรักของพระองค์ทุกคนด้วยเพราะพวกเขาเป็นบุตรที่ดีของพระองค์อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนเฝ้าฟังพระโอวาทตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงตอนนี้ตีสองกับยี่สิบนาทีแล้วถ้าไม่รักพระองค์ไม่สำนึกในพระบารมีพระคุณของพระองค์พี่ๆน้องๆของลูกคงไม่ตั้งใจฟังมาจนถึงบัดนี้จำนวนทั้งหมดที่ลูกเอ่ยนามมาลูกเชื่อโดยไม่ต้องถามว่าพี่ๆน้องๆของลูกที่ฟังตั้งแต่ต้นจนถึงป่านนี้เขามีปิติสุขมีมหาปิติหรือไม่ลูกไม่ต้องถามว่าพวกเขามั่นใจว่าพวกเขากลับไปกราบพระบาทพระบิดาในภพชาตินี้ได้หรือไม่ได้เขากลับได้แน่ๆพระบิดาครับและแน่นอนว่าบางคนอาจจะถึง100ปีหรือเกิน100พระบิดาก็จะทรงเมตตาต่ออายุให้อยู่แล้วเพราะว่าใช้เวลาของจิตจักรวาลเป็นนั่นคือการต่ออายุไขทุกคนรู้ว่าต้องทำอย่างไรโดยที่ลูกไม่ได้บอกตรงๆเพราะเรื่องนี้บอกตรงไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาของตัวเองเรากราบขออโหสิกรรมต่อพี่ๆน้องๆทุกท่านที่มีจิต
ที่เสียส

สุดจากการกล่าวพระโอวาทของพระบิดาในนามของพระเจ้าแล้วไปกระทบจิตบางส่วนของท่านที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลเรากราบขอโหสิกรรมถ้าท่านไม่เอาโหสิกรรมเราก็ไม่กลัวเพราะเรากราบพระบาทพระบิดาขอโมฆะกรรมในเรื่องนั้นกับท่านเอาไว้ตลอดทุกครั้งที่สื่อพระโอวาทพบกันใหม่นะในวันเสาร์หน้า 3:30 ทางช่อง YouTube คือช่องจิตจักรวาลทางช่อง Facebook คือช่องของวิสุทธิปัญญาและทางเว็บไซต์ www.jitjakawan.com เราจะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า 3:30 และหลังจากวันพุธเป็นต้นไปท่านก็จะรับชม MP4 ที่บันทึกการถ่ายทอดสดทุกขั้นตอนเอาไว้ให้ท่านได้ทบทวนสิ่งที่มีค่าต่อมนุษยชาติต่อดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้เป็นสัจธรรมที่สูงส่งจริงๆเรายืนยันนะให้ท่านติดตามวันนี้ขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานนะครับที่ช่วยควบคุมเสียงแสงดูเวทีนะดูระบบการถ่ายทอดสัญญาณที่สมบูรณ์นะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความสดชื่นและจำไว้นะโควิด-19 รอบ3ร้ายแรงกว่าเดิมเราเตือนท่านตอนต้นชั่วโมงไปค้นดูว่าเราเตือนอะไรไว้บ้างเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านอย่า11รอดอออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็นราตรีสวัสดิ์ครับ

วันที่สำคัญอีกวาระหนึ่งนะที่ท่านทั้งหลายจะได้เฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายด้วยทรงมอบหมายให้เราทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เพื่อมาปิดยุคพลังงานเก่าแล้วก็มากล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับท่านทั้งหลายซึ่งเปรียบเสมือนแกะของพระองค์ที่ออกจากข้อก็คือเข้ามาในแดนอนันตจักรวาลเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพระผู้เป็นเจ้าหรือของพระองค์ในลักษณะคล้ายๆนักบินอวกาศหมายถึงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายถ้าจะเปรียบเทียบนะถูกส่งมาจากนอกอนันตจักรวาลเพื่อเข้ามาปฏิบัติภารกิจอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเอกภพซึ่งวิญญูชนทั้งหลายรู้จักกันในนามของอนันตจักรวาลเนื่องจากว่าพระองค์ทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆของท่านทั้งหลายที่อยู่ในระบบโลกและยังมิอาจจะหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลได้จึงต้องมารับฟังพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงเมตตาส่งเรามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้ได้รับฟังเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางของมรรควิถีจิตจักรวาลในการที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่แดนสุญญตานอกเอกภพซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านถ้าท่านไม่ฟังท่านปฏิเสธท่านไม่เชื่อหรือท่านต่อต้านในสิ่งที่เรากล่าวโดยที่ท่านไม่ใช้ปัญญาของท่านขบคิดนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังปิดโอกาสของตัวท่านเองปิดโอกาสของจิตวิญญาณของท่านเองไม่ให้สามารถที่จะเดินทางกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้โดยจิตหยาบก็คือตัวท่านขณะที่เป็นมนุษย์กระทำเหลวไหลต่อตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านเองที่ถูกกักขังอยู่ข้างในอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านถ้าท่านปฏิเสธเราเท่ากับว่าท่านปฏิเสธพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าท่านยังไม่ศึกษาให้เข้าใจไม่รับฟังพระโอวาทของพระองค์ให้ลึกซึ้งแล้วท่านชิงปฏิเสธเลยท่านก็จะไม่สามารถได้รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งหลายท่านน่ะบอกว่ามันคืออจินไตยไม่ถามไม่ตอบอย่าคิดเดี๋ยวบ้า เดี๋ยวเป็นบ้าซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็ได้กล่าวให้ท่านฟังไปเขาเรียกว่าปอกหมดเปลือกเลยเหลือแต่แก่นแท้เลยว่าอจินไตยที่แท้จริงนั้นมันมีคำตอบแต่ผู้จะให้คำตอบได้สำหรับท่านนั้นก็คือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างมนุษย์ได้กันเองใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมธรรมดาของท่านไม่มีวันที่จะเข้าถึงความจริงที่อยู่นอกกาลาหรือนอกจักรวาลได้เราย้ำหลายครั้งนะวันนี้ก็เช่นกันพี่น้องครับเราก็จะย้อนกลับมาเพื่อที่จะสื่อพระโอวาทสดๆในองค์ความรู้ที่ท่านต้องรู้เพราะทุกวันนี้มีมนุษย์อวดอุตริหลายสิ่งที่ปฏิบัติบางอย่างแล้วคนปฏิบัติก็อธิบายไม่ได้เห็นแต่ปรากฏการณ์เห็นแต่ผลของมันที่เกิดขึ้นเห็นแต่ความอัศจรรย์เห็นแต่ความอุตริที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่จะกลับบ้านคือนิพพานทางจิตหยาบแล้วกลับบ้านคือจิตวิญญาณหลุดพ้นจะต้องไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้มันคือการทำร้ายจิตวิญญาณของตัวท่านเองโดยจิตหยาบที่เป็นตัวเองของท่านในคราบของคนสองมิติในความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเดือดร้อนถ้าจิตหยาบก็ต้องไปฝักใฝ่ในสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึงโดยพระบิดาจะส่งให้โอวาทกับท่านทั้งหลายให้ความจริงกับท่านทั้งหลายได้รู้สักทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้ verb to do verb to do verb to do แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็จิตของท่านที่ฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นอุตริฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นอิทธิฤทธิ์ฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นั้นแทนที่จะฝักใฝ่นิพพานเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณให้หลุดพ้นกลับไม่ฝักใฝ่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่อยากกลับบ้านหรือหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลมีน้อยลง
แต่คนที่ไปหลงไหลในสิ่งที่เราจะกล่าวกับพระบิดาในคืนวันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมันมีเพิ่มมากขึ้นนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพบกับความล้มเหลวในการมาเกิดซึ่งเป็นภพชาติสุดท้ายและเป็นโอกาสสุดท้ายของมนุษยชาติของมนุษย์ทั้งโลกหรือของรูปธรรมจิตวิญญาณที่ยังไม่ได้มีกายสังขารเป็นมนุษย์ระหว่างกำลังรอโอกาสอยู่ก็ตามมันจะทำให้เกิดการเสียโอกาสและทำให้กลับบ้านไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของเราที่ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาลงมาช่วยเหมือนกับว่ามันจะล้มเหลวเพราะช่วยไม่ได้เพราะไม่มีใครฟังเราไม่มีใครฟังและคิดตามเราก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่พอได้ยินได้ฟังยังไม่ทันได้คิดก็ไม่เชื่อแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่เป็นบทบาทของคนที่คุยว่าฉลาดได้อย่างไรคนที่ฉลาดหมายความว่าต้องรู้จักใช้ปัญญาแล้ววิเคราะห์และก็พินิจพิจารณาว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรดีงามอะไรไม่ดีงามยังไม่ได้ใช้สติปัญญาของท่านเลยแล้วท่านก็ชิงปฏิเสธซะละเพราะอะไรเพราะท่านไม่เคยได้ยินสิ่งที่เรากล่าวท่านจะได้ยินได้ไงเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมขณะที่พระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือและก็ศรัทธากันอยู่นั้นน่ะที่พระองค์ทรงสอนกันไว้มันล้วนเป็นแค่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมล้วนๆแต่มันไม่ใช่อนุตตรธรรมอย่างที่เรากำลังกล่าวพระบิดาจึงให้ท่านได้เอะใจและฉุกคิดว่านะคำนำหน้านามที่เป็นชื่อปริญญาตันสกุลของเราพระบิดาทรงประทานให้ว่าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็แปลว่าต่างกันกับครูบาอาจารย์ทั่วไปต่างจากโค้ชทั่วไปที่ท่านรู้จักเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เพราะฉะนั้นท่านต้องฟังว่าแล้วอนุตตรธรรมาจารย์เขาจะสอนอะไรมันเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่มาตั้งนำหน้านามของเราแล้วให้มันฟังแล้วโก้โก้และให้มันดูแล้วเท่ๆเช่นนั้นเหรอพี่น้องครับมันคงไม่ใช่เพราะท่านที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามรับฟังการสื่อพระโอวาทสดๆเวลาจริงๆกับพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบน 3:30 นเป็นต้นไปทุกค่ำวันเสาร์เนี่ยมันเป็นเวลาสดๆที่ท่านฟังมาตลอดเนี่ยแล้วหลายคนที่เข้ามาดมๆแล้วออกไปแล้วก็มาก้าวล่วงด้วยการถมน้ำลายไว้หน้าบ้านเราแล้วก้าวล่วงว่าเราขโมยหรือลักขโมยธรรมะของพระศาสดาที่พวกท่านเคารพนับถือกันซึ่งเป็นศาสดาที่มาจากโลกถ้ามาเพื่อแค่มาขโมยธรรมะของพระศาสดาพระองค์นั้นพระองค์นี้เอามากล่าวกับพวกท่านน่ะท่านรู้ไหมในการที่จิตวิญญาณสักรูปธรรมหนึ่งมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มาง่ายๆนะพี่น้องครับและก็มันไม่สามารถจะเกิดได้ง่ายๆด้วยท่านดูสิกว่าเราจะมาทำหน้าที่ด้วยความมีสำนึกรู้ว่าเราเป็นพระบุตรเอกนั้นทุกวันนี้เราก็อายุเลย18มาหลายรอบแล้วนะกว่าเราจะเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ว่าภารกิจของเราที่จริงแท้แน่นอนในการมาชดช่วยแกะของพระบิดาที่นะเพ่นพ่านกันอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ว่าเราจะมีจิตที่รู้ว่าเป็นภารกิจที่เราต้องทำมันต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าเราจะมาสื่อพระโอวาทสดๆออกอากาศเผยแพร่ไปทั่วโลกพูดสดๆอย่างราบรื่นๆไหลไม่มีติดขัดเลยเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเราต้องฝึกในการพูดเราต้องไปพระบิดาส่งให้เราไปเป็นนักพูดเป็นนักโต้วาทีเนี่ยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเราเป็นนักพูดตั้งแต่ตอนอยู่ป.4 นะถูกจับให้ไปยืนบนโต๊ะนะเพราะด้วยความอยากกินถั่วชอบกินถั่วเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเทวดามันชอบกินถั่วนะถูกจับไปยืนบนโต๊ะให้แสดงออกต่อหน้าคนเยอะๆให้ร้องเพลงบ้างนะเพราะเราเป็นคนตัวเล็กๆอายุนะตอนอยู่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 นะที่บ้านก็จับให้ยืนบนโต๊ะให้ร้องเพลงให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังคนไหนถูกใจก็ให้รางวัลให้ติ๊บสลึงนึง50สตางค์สมัยก่อนในบาทนึงเนี่ยเยอะมากไปกินขนมที่โรงเรียนเนี่ยนะสลึงเดียวก็50สตางค์เนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วเขาทำมีคนฟัง 4-5 คนนะก็หลายเหรียญอยู่เนี่ยส่วนมากจะทำแบบนั้นประมาณวันศุกร์ตอนเย็นตอนค่ำแล้วก็วันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยร้องเพลงให้ฟังแล้วก็อยู่ที่บ้านนะผู้ปกครองพ่อแม่ก็ชอบให้เราเนี่ยยืนบนโต๊ะแล้วเล่านิทานให้ผู้ใหญ่ฟังหรือพูดอะไรก็ได้ให้ผู้ใหญ่ฟังนี่คือต้องฝึกแล้วก็พอเข้าเรียนนะชั้นป.5 ป.6 ป.7 ก็ฝึกเป็นประธานนักเรียนนะฝึกในการพูดหน้าชั้นพูดต่อหน้าคนเยอะไม่มีไดอะล็อกไม่มีบทพอขึ้นม.ศ.1 สมัยนั้นมันม.ศ.1 นะจบป.7 นะเราก็เริ่มไปจัดรายการวิทยุพูดหลังไมค์เป็นคนหลังไมค์นะฝึกพูดตั้งแต่ใช้ชื่อปริญญาตันสกุลใช้ชื่อชลันธรนะใช้ชื่อ
ธนาบุตรศักสมานนท์นี่นามของเราทั้งนั้นเลยนะพระบิดาให้เราฝึกในการพูดเพราะต้องทำหน้าที่ตอนโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในการกล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราไม่มีทักษะไม่มีสกิลในการพูดไม่มีทักษะในการใช้ปากกับจิตและสมองให้มันสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่สามารถจะพูดอย่างลื่นไหลแบบนี้ได้แล้วพูดเรื่องอนุตตรธรรมสูงส่งมากที่มนุษย์โลกเสรีไม่รู้แต่พวกท่านทั้งหลายต้องรู้เนี่ยเราพูดผิดได้ไหมพูดผิดไม่ได้แล้วจะมัวแต่เออและมัวแต่เมื่อไรเมื่อไรจะหุบเนี่ยแล้วท่านรำคาญไหมในการฟังเห็นไหมมันจะต้องคิดเร็วและพูดเร็วต้องฝึกมาตลอดเล่นดนตรีร้องเพลงนะแล้วก็เล่นละครทีวีซึ่งอาจารย์ของเราที่สอนนะขออนุญาตกล่าวถึงนามท่านนะคุณแม่สุพรรณบุรณพิมพ์ท่านเป็นครูสอนให้เราเล่นละครโทรทัศน์เป็นละครการกุศลนะท่านฝึกเราเป็นเดือนเลยนะให้มีการมี acting มี action เพราะฉะนั้นการจะเป็นนักพูดถ้ายืนต่อหน้าคนเยอะๆถือไมค์มันต้องมี acting ใช่ไหมต้องมี action ไม่ใช่ยืนพูดแล้วตัวแข็งใครจะมาฟังถูกไหมได้ฝึกมาในการแสดงออกนะต้องท่องบทยังไม่พอนะคุณครูนะสุพรรณบุรณพิมพ์ท่านก็เมตตาว่าให้เติมนะให้เติมฟีลลิ่งเข้าไปด้วยนะเติมคำพูดคำสร้อยอะไรไปด้วยไม่ต้องไปยึดเฉพาะไดอะล็อกที่ให้ท่องอย่างเดียวมันถึงเป็นธรรมชาติเสียดายนะเราไม่มีโอกาสที่ครูของเราไม่ให้เป็นพระเอกนะหน้าตาเราก็เป็นได้นะแต่เพราะว่าปรากฏว่าตัวเรามันเตี้ยไปมันเล็กไปครับนะมีเพื่อนอีกท่านนึงครับที่อยู่ต่างโรงเรียนต่างสถาบันเขารูปร่างสูงกว่าหน้าตาของเขาก็หล่อพอกับเราแหละเนี่ยเราเลยต้องเป็นพระรองต้องเป็นผู้ช่วยนะถ้าใครติดตามช่อง5นะตอนนั้นนะทีวีช่อง5สนามเป้านะเราได้ไปแสดงละครการกุศลทีวีนะนี่พูดให้ฟังเราก็เป็นดาราเหมือนกันนะไปแอบฝึกมาเหมือนกันเนี่ยนะก็ใช้ชื่อปริญญาตันสกุลเนี่ยละครเรื่องนั้นชื่อกฤษณาสอนลูกไม่ใช่กฤษณาสอนน้องนะกฤษณาสอนลูกเราจำได้หมดเลยนะเราได้เล่นบทเป็นพระรองเนี่ยคนใกล้ๆตัวเราน้องบุญธรรมแล้วแถวๆเนี้ยเขายังไม่เคยรู้เลยว่าเราเคยเล่นละครโทรทัศน์มันท่านไม่ต้องแปลกใจว่ากว่าจะได้มาเป็นปริญญาเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เนี่ยนะหกภพชาติแล้วที่เราต้องมาประกาศอิสรภาพให้กับมนุษย์ในแต่ละแขนงในแต่ละด้านภพชาติสุดท้ายมาประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณเพื่อสองอย่างครับอย่างแรกเพื่อให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ที่เป็นปัจจุบันของท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยให้ท่านรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ข้างในขณะที่ท่านมาเกิดกายเป็นมนุษย์มีละตายแค่นั้นเองจิตวิญญาณของท่านจึงจะเป็นอิสระได้มันเมื่อท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านอยู่ข้างในแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านถูกกักขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านถามว่าใครเป็นคนกักขังก็ไอ้จิตหยาบคือจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของท่านนี่แหละเป็นผู้กักขังจิตวิญญาณของท่านไว้เราจึงกล่าวอนุตตรธรรมซึ่งมนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเราจึงบอกให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยตัวท่านคือจิตหยาบเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็ถ่ายเทถ่ายทอดความมีสติความมีสำนึกรู้ว่าตัวกูของกูจากจิตวิญญาณตัวกูของกูก็เอาตัวสำนึกรู้นั้นถ่ายทอดมาให้กับจิตวิญญาณเอาไว้ทั้งหมดเลยเพราะจิตวิญญาณมอบหมายหรือฝากผีฝากไข้ให้จิตหยาบของท่านเนี่ยนะทำหน้าที่แทนตัวเองในบทบาทของคนสองมิติหรือการเกิดเป็นมนุษย์ได้ถามว่านี่คือความรู้ใหม่ใช่หรือเปล่าล่ะแล้วถ้าท่านรู้ว่าท่านมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในไอการพยายามจะหาทางนิพพานไปจากโลกและดับทุกข์ได้ดับโลภะโทสะโมหะได้แล้วดีอกดีใจว่าจิตวิญญาณกูนิพพานได้แล้วจบซึ่งนั่นคือการเข้าใจผิดเราจึงพยายามมากล่าวให้ท่านฟังท่านไม่เคยได้ยินหรอกเป็นความรู้ใหม่แน่นอนแต่ถ้าท่านปฏิเสธเพราะท่านบอกว่าพระศาสดาของท่านไม่เคยสอนท่านจะไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเชื่อพระศาสดาของท่านพระองค์เดียวเพราะพระองค์เก่งที่สุดในโลกขอโทษทีนะฮะเราไม่ได้มาจากโลกครับเรามาจากองค์จิตจักรวาลเรามาจากนอกจิตจักรวาลนะและอะไรที่พระศาสดาของท่านที่ท่านนับถือท่านสอนเอาไว้ดีแล้วครับดีแล้วเราไม่ได้มายกเลิกอะไรแต่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่พระศาสดาของท่านไม่ได้สอนท่านไม่ได้กล่าวไว้ไม่ต้องถามว่าทำไมพระศาสดาของกูที่กูบอกเป็นหนึ่งในโลกแล้วทำไมพระองค์ไม่ได้สอนกูท่านก็ไว้ท่านตายแล้วนิพพานได้กลับบ้านหลุดพ้นได้ถ้าไปถามท่านแล้วกันนะว่าทำไมไม่สอนถ้าเราบอกท่านจะเชื่อเราไหมล่ะว่าทำไมพระองค์ไม่ได้กล่าวไว้ทำไมพระองค์ไม่สอนถ้าเราจะพูดแบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟก็บอกว่าก็เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์ไม่ใช่หน้าที่ของพระศาสดาที่มาเกิดก่อนเราที่จะพูดเรื่องที่เรากล่าวที่เป็นอนุตตรธรรมอันนี้เพราะว่าพระบิดาทรงวางแผนให้เรากลับมาเป็นภพชาติที่7มาทำหน้าที่สุดท้ายตรงนี้เมื่อเราเป็นผู้ที่จะกลับมาทำหน้าที่บอกความจริงตรงนี้ให้กับท่านที่ท่านเองไม่สามารถจะรู้ได้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะรู้เองได้เนี่ย
ให้เราเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วจะให้คนอื่นชิงตัดหน้าทำหน้าที่แทนเราได้ยังไงเมื่ออย่างที่เราบอกท่านเนี่ยบางคนชอบก๊อปปี้ธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาเมตตาสื่อสอนผ่านเรามาแล้วเอาไปเฉยเลยแล้วเอาไปพูดหน้าตาเฉยเลยนะแล้วบางทีเอาไปขยายความผิดถูกอีกจากหนึ่งไปขยายเป็นสิบอะไอประโยคแรกอะหน้าฟังใครฟังก็ทึ่งเลยนะเพราะมันเป็นความรู้ที่ปัญญาของมนุษย์ในโลกนี้เข้าถึงไม่ได้มีบุตรเอกของพระบิดาก็คือเราเป็นผู้กล่าวแต่ดันเอาไปพูดแล้วไม่อ้างแต่เอาไปแอบอ้างให้คนที่ฟังตัวเองพูดอะคิดว่านั่นน่ะตัวเองเจ๋งมากเลยตัวเองเป็นคนพูดมาเป็นคนกล่าวมาแล้วเวลาจะมายกย่องสรรเสริญอาจารย์ก็พูดอย่างเสียไม่ได้หนึ่งที่พูดอย่างเสียไม่ได้ก็คือเอ่ยแต่ชื่อนะอาจารย์ปริญญาฉันพูดไว้ปริญญาไหนครับปริญญาแซ่เบ้เหรอครับเห็นไหมนี่คือนะพูดเอาไว้นะท่านสั้นกลัวเขาจะรู้ว่าเป็นปริญญาตันสกุลเนี่ยใช่ไหมอย่างที่สองชอบเอาไปพูดตอนจะจบแล้วไลฟ์สดนะเป็นชั่วโมงและชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงค่อยกราบขอพระคุณแล้วใครรู้บ้างอ่ะไอความรู้ที่เองพูดมาตลอดนะความรู้ไหนเป็นของครูบาอาจารย์ท่านไหนแล้วไปก๊อปปี้เข้ามาไปแฮปเข้ามาเนี่ยนี่สามารถเจตนาจริงใจหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ห่วงหรอกเพราะเรามีช่อง YouTube ของเราเองเรามีช่อง Facebook ของเราเองต่อไปเราก็จะมีสถานีวิทยุของจิตจักรวาลเองมันใครจะแฮปเอาไปคนมีโอกาสได้ฟังของจริงที่เป็นต้นแหล่งตรงนี้ต่อไปก็ไปตอแหลหลอกลวงคนอื่นเขาไม่ได้ที่พูดนี่ไม่ได้หวงธรรมะนะแต่นั่นคือหน้าที่ของเราเป็นผู้พูดเป็นผู้กล่าวในสิ่งเหล่านี้มีธรรมะเยอะแยะที่ท่านอยากจะสอนอยากจะกล่าวที่คนบนโลกเขารู้ๆกันท่านเอาไปพูดสิหรือคนบนโลกไม่รู้แต่ท่านรู้เอาไปพูดสิครับไอ้ตรงนี้เอาไปพูดทำไมเรายังไม่ตายหน้าที่พูดตรงนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นความผิดบาปมันก็เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมถูกต้องหรือไม่ล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเวลาเรากล่าวธรรมะที่พระศาสดาของท่านกล่าวแต่ไอ้คนนำทาตาบอดมันสอนผิดไอ้คนนำทาตาบอดมันสอนผิดนะอย่างเช่นเรื่องที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงไม้กางเขนแล้วทรงเสียชีวิตสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอันนั้นก็พูดผิดพระองค์ไม่ได้ทรงเสียชีวิตบนไม้กางแขนหรือกางเขนเอาลงมาจากไม้กางเขนหรือไม้กางแขนแล้วพระองค์จึงสิ้นชีวิตสิ้นใจเพราะบาดแผลมีเลือดไหลไม่หยุด2เพราะไม่มีใครให้น้ำดื่ม3ไม่มีใครให้อาหารพระองค์ได้รับประทานพระองค์จึงต้องสิ้นพระชนไม่ใช่สิ้นพระชนเพราะถูกฆ่าและตายอยู่บนไม้กางแขนอย่างอเนจอนาถนะครับไม่ใช่ครับนะแล้วอีกอันนึงที่เราบอกคนน้ำตาตาบอดที่บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อมาไถ่บาปให้ก็ลองไปค้นในพระคัมภีร์นะไบเบิลดูสิครับมีประโยคไหนมีความตอนไหนที่พวกนักบุญนะเขียนบันทึกเอาไว้อะแล้วบอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อไถ่บาปก็คือแปลว่ามารับบาปแทนมนุษย์ทั้งโลกเพื่อให้มนุษย์ทั้งโลกนี่หลุดพ้นกลับบ้านได้พระองค์จะมาแบกรับทั้งหมดไอเวรกรรมที่ก่อกันไว้มันเป็นไปได้ยังไงครับมันผิดหลักธรรมชาติและในพระคัมภีร์ไม่มีสอนนะถ้าใครบอกว่าพระคัมภีร์เล่มไหนสอนก็ช่วยกรุณาชี้แนะเราด้วยก็แล้วกันแต่เราสื่อกับพระเจ้าเราสื่อกับพระองค์พระบิดาและพระเยซูคริสต์พระจิตวิญญาณของท่านน่ะก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราหรอกนั้นเรากล่าวไม่ผิดนะนี่คือในทางศาสนาคริสต์ซึ่งมีหลายคนก็เข้ามาก้าวล่วงเราก็มีนะก็ตามลบทิ้งแทบไม่หวัดไม่ไหวนะก็เลยบอกให้ท่านรู้นะมันตรงนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้ก็มาสื่อเกี่ยวกับเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์นะมาสื่อเกี่ยวกับเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์วันนี้เป็นตอนที่330นะเป็นตอนที่330แต่ก่อนที่เราจะพาท่านเข้าสู่เรื่องราวของการสื่อสดๆพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าด้วยองค์จิตจักรวาลวันนี้เวลาล่วงเลยไปครึ่งชั่วโมงนะแค่แป๊บเดียวนะเราเข้าเลทไปแป๊บเดียวเพราะมีภารกิจอย่างอื่นติดพันนะพี่น้องนะแล้วก็ติดหล่อนิดนึงด้วยก็เลยเสียเวลาในการมาเข้ากล้องโชว์หน้าโชว์ตาเพื่อให้ท่านได้จ้องหน้าเราเนี่ยท่านจะได้ไม่เซ็งนะฮะได้ดูหน้าตาใสๆสดๆของเรานะครับนะก็เราอยากจะฝากท่านทั้งหลาย เรื่องหนึ่งครับที่ท่านจะต้องรู้ครับว่าวันนี้เป็นวันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกเนี่ยซึ่งเป็นวันที่17เมษายน2564นะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วจนถึงทุกวันนี้140ล้าน5แสนกว่าคนนี่ก็คือคนที่ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วนะโดยแบ่งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้ว32ล้านคน
32ดูบนจอท่านพอมองเห็นนะตัวเล็กๆนิดนึงนะแล้วก็อันดับที่2ก็คือประเทศอินเดียพี่น้องในเอเชียของเราเอง14,500,000คนโดยประมาณลำดับที่3บราซิลนะพี่ๆน้องๆในประเทศบราซิลเป็นมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะสะสมอยู่แล้วเนี่ยรวม13,600,000กว่าคนลำดับที่4คือพี่ๆน้องๆที่ประเทศฝรั่งเศสนะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด5,200,000กว่าคนแล้วก็ประเทศสุดท้ายที่ติดอันดับ5ก็คือประเทศรัสเซียประเทศที่เราไม่ได้กล่าวถึงนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อนะแต่ว่าพื้นที่ในจอมันมีแค่นี้นะฮะก็ประเทศรัสเซียก็4,680,000กว่าคนแล้วทีนี้ถามว่าแล้วประเทศไทยเราล่ะถ้าเป็นประเทศไทยเราวันนี้วันที่17 เมษายน 2564มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉพาะวันที่17เนี่ยตัวเลขพุ่งปรูดขึ้นมาคือบวก1,547คนพี่น้องครับวันเดียวเนี่ย1,547คนเป็นไงฮะก็ดูตัวเลขข้างล่างนะวันที่10เมษายน789วันที่10นะฮะเมษายน789รายที่พบว่าติดเชื้อวันที่11เมษายนก็967มาวันที่16ก็1,582รายพอมาวันที่17คือวันเนี้ย1,547รายนะก็ระดับ 1,500 กว่ารายนะเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าประเทศไทยเราตอนนี้มีสถิติในการมีผู้ป่วยนะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สะสมเนี่ยเป็นลำดับที่110ของโลกนะทั้งโลกก็มีประมาณ200กว่าประเทศเราอยู่ในลำดับ110นี่แสดงว่าอยู่ลำดับกลางๆนะแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเรามีคนป่วยคนเจ็บน้อยมากนี่เราก็มียอดนะไม่ต้องบอกว่าคนไทยนะมียอดเสียชีวิตเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าคนไทยติดเชื้อสะสมอยู่ทั้งหมดตอนนี้ 4,585 รายเป็นลำดับที่110ของโลกโอเคไหมฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลัก90แล้วเกือบจะถึงหลัก100คนนะครับนะต้องรอดูอีก2สัปดาห์พี่น้องครับเพราะว่าท่านไปเที่ยวเอาเชื้อไปฝากที่บ้านถ้าท่านติดเชื้อเพราะโควิด-19 ที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษแท้ๆเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะฮะถ้ามันไม่เลย 20-30 วันแล้วถ้าเพิ่งติดใหม่ๆมีเชื้ออยู่ท่านเอาสำลีแย่ไปในรูจมูกนะแย่ไปในคอหอยเนี่ยเอามาตรวจวัดก็ไม่เจอก็คิดก็เลือดก็วัดแล้วตรวจแล้วก็มันยังเป็นลบอยู่ครับยังไม่เป็นบวกครับเชื้อมันยังไม่แสดงอาการถึงแม้มันเข้าไปแล้วนะครับถ้าท่านไปสังสรรค์อยู่กับใครใกล้ชิดสนทนาเสวนากับใครนะฮะระยะใกล้ประมาณเมตรครึ่งหรือ2เมตรหรือที่เชื้อมันลอยอยู่ในอากาศอะไรแบบเนี้ยนะกว่าเมื่อวันแรกที่เชื้อมันเข้าไปกว่าจะรู้ตัวเมื่อตรวจแล้วเลือดเป็นบวกเนี่ยต้องผ่านไปอย่างน้อย10ถึง20วันนะครับถึงจะรู้บางคน30วันถึงจะรู้บางคนนะเพิ่งไปตรวจนะไปตรวจมานะแล้วก็ปรากฏว่าที่แลบเทสเนี่ยบอกว่าไม่เป็นนะมีเชื้อเป็นลบไม่มีเป็นบวกเลือดเป็นลบนะไม่ใช่บวกแต่พอเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะนึกอีกทีนะเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพนะก็ถูกบังคับให้ไปตรวจก่อนไม่งั้นจะถูกกักบริเวณให้อยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปเพ่นพ่านที่ไหนปรากฏว่าพอไปตรวจอ้าวเฮ้ยเมื่อ7วันที่แล้วเพิ่งไปตรวจมาที่กรุงเทพบอกไม่เจอแต่พอมานะที่ต่างจังหวัดมาบ้านนอกครบ10วันพอดีอ้าวดันเจอมีค่าเป็นบวกนะฮะก็แปลว่าบอกว่าติดเชื้อนะอันตรายมากๆนะเพราะติดโดยไม่รู้ตัวพอรู้ตัวก็ต่อเมื่อมันสายแล้วครับทำอะไรไม่ทันแล้วเพราะเชื้อมันเข้าไปแพร่ในร่างกายแล้วเพราะที่ผ่านมานะก็บอกแล้วไงไซโคโชโควิด-19 ต้องการสร้างเงื่อนไขไม่ได้สร้างอันตรายให้เกิดความตายนะถ้าไม่เชื่อก็แค่ให้ป่วยแต่ปรากฏว่าคนไม่กลัวนะไม่กลัวประมาทนะบอกว่าเขารัฐบาลน่ะประกาศขู่เอาโควิด-19 มาขู่ทางการเมืองเพื่อไม่ให้ออกมาเล่นการเมืองบนท้องถนนอะไรก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะนะแล้วตอนนี้เป็นไงได้ข่าวว่าน้องๆพี่ๆที่ไปอยู่กลางท้องถนนเนี่ย ก็หลายคนแล้วครับได้รับเชื้อโควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้วครับนะเห็นไหมฮะเสี่ยงนะแล้วบอกแล้วถ้าป่วยแล้วมันจะโดยเฉพาะปอดหลอดลมและระบบทางเดินหายใจแม้กระทั่งหัวใจนะฮะมันจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมละถ้าเคยป่วยนะครับเพราะว่าเนี่ยถูกลงโทษละเนี่ยเพราะว่ามันเป็นระลอกที่3พี่ๆน้องๆครับเราฝากเตือนนะครับนะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างน้อยๆความเข้มข้นแอลกอฮอล์ต้อง 75% นะเป็นแอลกอฮอล์ที่กินได้นะฮะเผลอๆล้างมือแล้วหยิบขนมหยิบอะไรกินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็สวมแมสเอาไว้ตลอดเวลานะเว้นระยะห่างถ้าเราเจอคนแปลกหน้าก็ไม่ต้องไปยืนใกล้ชิดยกเว้นคนในบ้านหรือในครอบครัวนะห
ห่าง2เมตรเอาไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าฉลาดก็พยายามอยู่เหนือลมอย่าไปอยู่ใต้ลมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะวัคซีนที่ช่วยท่านได้ดีที่สุดคือการป้องกันตัวท่านเองถ้าไม่มีธุระอะไรอย่าไป11รอดอนอกบ้านอย่าประมาทนะทางประมาทคือความตายท่านเชื่อเราครับนะอันตรายที่สุดแล้วถ้าท่านปฏิบัติจนเคยชินวันหน้าเนี่ยนะฟ้าจะปล่อยเชื้อโรคมาใหม่เพื่อมาชำระมนุษย์ชำระชีวิตด้วยนะไม่ใช่ชำระแค่จิตสำนึกนะคราวหน้าเนี่ยท่านจะได้คุ้นชินว่าไม่ว่าเชื้อโรคอะไรมันเข้าทางปากทางจมูกท่านนี่แหละถ้าท่านระวังจนเคยชินระวังจนเคยตัวมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากท่านจะไม่มีการเผลอฝึกไว้ครับโอเคไหมนะและทำจิตให้ใสทำใจให้สวยอย่ามีโลภะโทสะโมหะถ้าท่านมีโลภะโทสะโมหะเลือดของท่านก็จะมีค่าเป็นลบมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบแล้วก็จะเป็นเหยื่ออันโอชะของไวรัสทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 พันไหนก็ตามท่านไปฉีดวัคซีนทุกวันนี้เขาก็โจมตีกันนะวัคซีนของประเทศเองเนี่ยนะถ้าเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็บอกเนี่ยรัฐบาลไปซื้อวัคซีนชนิดนี้มาเนี่ยถูกหลอกฉีดก็ไปแล้วอาจเสี่ยงตายได้เนี่ยและนะฉีดแล้วไม่หายหรอกนะมีจะทำให้เลือดจับกันแข็งตัวแล้วจะทำให้น็อกหัวใจวายนะเส้นเลือดในสมองอุดตันล้มลงหัวฟาดพื้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีการโจมตีกันเยอะแยะมากมายทั้งที่ท่านก็รู้แล้วว่าวัคซีนเนี่ยที่จะผลิตได้มันต้องผ่านการทดลองหลายขั้นตอนมากเลยขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องเอาไปเทสต์ไม่ใช่แลบเทสต์ด้วยต้องเอาไปเทสต์กับสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆที่ว่าเวลาสัตว์มันติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะเข้าไปในร่างกายมันแล้วเนี่ยมันป่วยเนี่ยแล้วถ้าเราฉีดวัคซีนตัวนี้ไปนะมันสามารถสร้างภูมิต้านทานมันสามารถอะไรต่อมีอะไรได้ไหมมันต้องใช้เวลาเขาเรียกว่า make sure ก่อนนะฮะอันนี้ไม่ make sure ครับรุนลีรุนลานมีการจองการผลิตด้วยนะจ่ายเงินแพงๆด้วยนะฮะถามว่าเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องการค้ามันคือเรื่องทางธุรกิจนะฮะเราเคยเขียนความรู้เรื่องโควิด-19ลงใน Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วบอกความจริงว่าพระบิดาบอกความจริงกับลูกๆที่เป็น FC เนี่ยจะได้ไม่แตกตื่นตกใจแต่ให้ระวังตัวไว้ว่าพระองค์ส่งมันมาทำไมถ้าที่มนุษย์เนี่ยเอามันมาทำร้ายกันเองนะเพื่อต้องการจะขายวัคซีนนั่นแหละและต้องการจะทำร้ายศัตรูแทนที่จะใช้ขีปนาวุธแต่ใช้ชีนะชีววิทยาเนี่ยจะใช้ชีวภาพเป็นชีวอาวุธ นะทำร้ายกันเนี่ยก็ถูกยึดออกมาเพื่อจะเซตซีโร่คนทั้งโลกมีโอกาสได้ปรับจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกพร้อมๆกันเสียทีว่างั้นนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะเวลาเขาให้นะอยู่กับบ้านนะ state guarantee work from home อะไรพวกนี้หลายคนก็ออกมาเดินขบวนต่อต้านซึ่งอยู่ในหลายประเทศรัฐบาลเขาเข้มงวดก็หาว่านะเขาจำกัดเสรีภาพอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเขาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเป็นนะที่เราเตือนมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราออกอากาศสดๆทาง YouTube เนี่ยช่องจิตจักรวาลเนี่ยเขาก็คงจะได้แง่คิดได้สติบ้างนะว่าเชื้อโรคชนิดนี้มันไม่ใช่เชื้อโรคที่เกิดขึ้นเองมันถูกสร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นจะทำร้ายกันเองแล้วพระบิดาก็ให้ทูตสวรรค์หยิบเอามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับอะไรครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่จะได้ใช้ในการเซตซีโร่นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เตือนอีกนะครับว่าท่านอย่าทำเป็นเล่นท่านอย่าทำเป็นล้อเล่นอย่าไปคิดว่าติดเชื้อมากมายมีคนติดเชื้อมากมายมากกว่าคนที่ตายท่านก็เลยไม่กลัวนะเราก็บอกท่านนะว่าเชื้อโรคจะไม่มีชนิดเดียวชนิดนี้หรอกถ้ามันเข้าไปสะสมอยู่ในตัวท่านเนี่ยใครจะไปรู้ครับวันหน้าจะมันมีเชื้อโรคชนิดอื่นอีกเข้าไปในร่างกายของท่านแล้วไอ้เชื้อโรคตัวน้อยซึ่งเป็นไวรัสสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยมันไป crossing กันทางพันธุกรรมเป็นมนุษย์เนี่ยตัดต่อพันธุกรรมได้เนี่ยอย่างโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมาจากเอชกับซาเนี่ยไวรัสเอชกับไวรัสซาเขาเอามาตัดต่อพันธุกรรมเอามาไขว้กันเรียกว่า crossing มันก็เลยได้โคโรนาไวรัสออกมาเราก็พูดตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ฝรั่งมาพูดมาวิจัยวิจารณ์แล้วเราก็มาพูดเราพูดเป็นคนแรกของโลกพูดจนทั้งเวลาเราเขียนอะไรลงไปทาง Facebook เนี่ยเราถูกแบนตลอดในเรื่องโควิดทุกวันนี้ท่านเลยไม่เห็นเราพูดเรื่องโควิดในเป็นตัวอักษรใน Facebook แต่เราก็มาพูดสดๆแทรกๆไว้อย่างเงี้ยครับใครอยากได้ความรู้อยากได้ประโยชน์ก็เข้ามาฟังถ้า
ถ้าไม่เชื่อนะฟังแรกๆแล้วยังไม่เชื่อเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดท่านก็ฟังหูไว้หูกันแล้วกันดีไหมฟังหูไว้หูมีประโยชน์กว่าเยอะนะโอเคนะอย่าประมาทถ้าวันหน้าเนี่ยเชื้อโรคใหม่มาเนี่ยมันจะไม่ได้สร้างปัญหาให้กับท่านอย่างเดียวในการทำลายอวัยวะภายในทำลายกระบวนการด้านเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์เขาจะเข้าไปทำลายและทำให้ร่างกายของท่านหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านชำรุดแค่นั้นยังไม่พอเขาอาจจะมีการนะแทนที่จะมาตัดแต่งพันธุกรรมในห้องแลบไอเชื้อโรค2ชนิด2สายพันธุ์เป็นไวรัสคนละชนิดกันเนี่ยมันก็จะมาครอสกันเอง crossing นะเขาเรียกว่ามาผสมพันธุ์กันแบบไข้ปกติถ้ามันคนละเผ่าพันธุ์กันเนี่ยอย่างคนกับลิงอ่ะผสมพันธุ์กันไม่ได้อยู่แล้วถูกเปล่าใช่ไหมมนุษย์ตัวมนุษย์มนุษย์สัตว์ก็กับสัตว์สัตว์ชนิดไหนก็กับสัตว์ชนิดนั้นพระบิดาทรงกำกับไว้อย่างนั้นแต่ไวรัสเป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยมันจะฤทธิ์เยอะขึ้นถ้ามันเข้าไปเจอโคโรนาไวรัสที่ฝังตัวอยู่ในท่านที่เคยป่วยมาแล้วแล้วตอนนี้ไม่แสดงอาการเพราะถูกปิดสวิตช์ให้มันสลบอยู่เพื่อรอเชื้อโรคพันธุ์ใหม่เข้าไปและให้มันเกิดการผสมพันธุ์กันในร่างกายของท่านเราพูดไว้ล่วงหน้านะฮะเพราะว่าแผนปฏิบัติการในการชำระโรคนั้นน่ะเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อใกล้ๆถึงเวลาเราจะค่อยทยอยบอกอันนี้เราก็ค่อยๆทยอยบอกแต่บอกล่วงหน้านะไม่ใช่บอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นเพื่อให้เวลาท่านได้มีสติและมีสำนึกอย่าประมาทนะทุกวันนี้วิทยาศาสตร์โลกโดยเฉพาะวงการแพทย์นะเดินตามหลังเชื้อโรคทั้งนั้นนะครับในวงการผลิตยาผลิตวัคซีนเนี่ยได้แต่เดินตามหลังเชื้อโรคเพราะเขาไม่รู้ล่วงหน้ามันจะเกิดเชื้อโรคอะไรบ้างใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดมันจะมีการไข้กันนะแต่พันอะไรจะไข้กับอะไรและจะต้องสร้างวัคซีนแบบไหนจะต้องใช้ยาอะไรกินและป้องกันเราบอกแล้วไงฮะวัคซีนจะมาทีหลังแต่ยาที่ป้องกันเนี่ยไม่มีหรอกครับเราต้องรู้ก่อนว่าไวรัสที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับทรงสร้างเห็บยุงลิ้นไรปลิงทากสัตว์เหล่านี้พระองค์สร้างมามันเป็นตัวเล็กๆเพื่อให้มันดูดเลือดมนุษย์ให้มันกินเลือดมนุษย์ให้รางวัลมันนะมันมีอายุได้ประมาณ7วันถ้ามันดูดเลือดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายอย่างเช่นยุงถูกไหมแล้วถ้ามันไม่ดูดเลือดนะพระองค์ก็ทรงกำกับไว้ว่าไม่ให้มันผสมพันธุ์ได้มันผสมพันธุ์กันไม่ได้นะยุงน่ะถ้าไอ้ตัวเมียไม่ดูดเลือดอ่ะยุงตัวผู้ไม่ได้ดูดเลือดตัวที่ดูดเลือดคือตัวเมียถามว่ามันไม่แปลกอ่ะมันเป็นเหมือนกับเสือน่ะไม่ว่าเสือตัวเมียเสือตัวผู้มันก็กินสัตว์กินมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมแต่นี่ยุงน่ะมีแต่ตัวเมียเท่านั้นที่กินเลือดมนุษย์ถามว่าไอ้มันบังเอิญไหมไม่ใช่หรอกพระบิดาทรงสั่งไว้อย่างนั้นให้ตัวเมียแล้วให้รางวัลว่าถ้าตัวผู้เนี่ยมันไปผสมพันธุ์กับตัวเมียได้แล้วตัวผู้ก็ต้องตายตัวเมียถ้ากินเลือดเข้าไปแล้วเมื่อเลือดแข็งในตูดมันน่ะในตัวมันในตูดมันในลำไส้มันน่ะถ้ามันแข็งอ่ะไอ้ยุงตัวนั้นก็ต้องตายซึ่งแน่นอนดูดเลือดเข้าไปในร่างกายแล้วไม่เกิน7วันมันต้องตายอยู่แล้วเห็นไหมฮะให้ช่วยเอาเลือดชั่วในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านทั้งหลายเนี่ยซึ่งแต่ก่อนสมัยโบราณเนี่ยเลือดที่จะมีประจุลบติดอยู่เนี่ยมันไม่ทั้งตัวหรอกมันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนิดๆหน่อยๆมันเพื่อให้เลือดบริสุทธิ์ก็เลยให้นะเห็บยุงลิ้นไหลพวกเนี้ยมาช่วยดูดนะแต่ก่อนจะให้เห็บยุงลิ้นไหลดูดเนี่ยพระบิดาก็สร้างไอ้ตัวจี้ตัวเล็กๆก็คือไวรัสให้แทรกซึมเข้าไปในร่างกายเพื่อให้มันไปที่วิ่งหาประจุลบในเส้นเลือดของท่านไปไล่กินเม็ดเลือดแดงที่มีประจุลบแล้วก็ไม่ให้อะไรมากเพราะพระองค์เห็นว่าในร่างกายมนุษย์น่ะลูกสมัยโบราณน่ะเป็นคนที่มีจิตใสใจสวยจิตค่อนข้างดีมีอย่างเดียวคือชอบตอแหลลูกเพราะลูกไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนบอกเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับบ้างละถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นฝรั่งตะวันตกก็บอกว่าเดี๋ยวสิงโตนะสิงโตมันหลับอยู่นะอย่ามัวแต่เล่นซุกซนเสียงดังเดี๋ยวสิงโตมันตื่นมานะน่ากลัวนะสิงโตเนี่ยมันฮ่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะพูดโกหกแค่นี้ก็บาปเลยนะจิตของมนุษย์เรากระต่อมไร้ท่อก็จะผลิตประจุไฟฟ้าลบออกมาในเลือดซึ่งแค่หลอกแค่เนี้ยแต่มนุษย์เราเนี่ยอย่าว่าหลอกเลยต้องใช้คำว่าคำใหม่ที่เขาใช้ว่าตอแหลเลยนะฮะใช่ไหมตอแหลตลอดประจุลบก็เลยเกิดขึ้นในเม็ดเลือดในร่างกายของตัวเองค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นต่อให้ยุงเป็นฝูงดูดไปก็เอาลบออกไม่หมดนะฮะจากร่างกายของมนุษย์บางคนเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะเชื้อโรคที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวตัวเล็กๆเนี่ยซึ่งพระบิดาสร้างไว้เพื่อให้มันเข้าไปในร่างกายแล้วไปกินประจุลบให้พอกินแล้วมันก็จะตายนะฮะเขาก็จะตายอยู่ร่างกายเราร่างกายเราก็ขับออกมาทางปัสสาวะทางอุจจาระได้นะเพราะมันเป็นสารประกอบของโปรตีนพระองค์สร้างขึ้นมาอย่างนั้นแต่มีประจุไฟฟ้าที่เป็นบวก1ตัวมีบวก1แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีขยะเต็มไปหมดเลยหน้าที่ของมันก็คือต้องแบ่งภาคตัวเองอย่างรวดเร็ว
แบ่งตัวไม่ใช่แบ่งภาคแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเลยจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เป็นทวีคูณเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยกันรุมกินไม่ใช่กินเม็ดเลือดแดงของท่านนะกินเม็ดเลือดที่มีประจุลบก็คือกินประจุไฟฟ้าที่เป็นลบเอาบวกตัวเองเนี่ยนะไปประกบไปจับคู่กับลบที่อยู่กับเม็ดเลือดแดงซึ่งเดิมเนี่ยมันมีบวกกับลบเป็นสุญญตาก็ทางไฟฟ้าก็แปลว่ามันสมดุลทางไฟฟ้าอยู่แล้วเป็นเพราะว่าวันโลภะโทสะโมหะเต้น3ชาติขึ้นกระไดลงกระไดขึ้นกระไดลงกระไดไม่สามารถเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้เลือดก็เลยไม่มีความเป็นบวกเลือดก็เลยกลายเป็นมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบนะเป็นลบถ้าพูดในทางการแพทย์ก็บอกว่าเลือดมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะในระดับเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็ไม่อยากไปเชื่อมโยงมากเอาเป็นว่าเลือดที่เป็นลบเนี่ยนะมันก็จะเสียหรือเสื่อมคุณสมบัติไปจากความสมดุลตามปกติของค่าของความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดมันเลยทำให้ภูมิต้านทานต่ำนะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันที่จิตของท่านป้องกันที่จิตของท่านอย่าผลิตประจุลบออกมาเยอะแยะมากมายโกหกลูกนะให้ลูกนอนหลับบ้างขู่ลูกบ้างมีลบออกมาบ้างไม่เป็นไรเชื้อโรคเข้าไปมันจะไม่สามารถแบ่งตัวเยอะๆได้เขาจะแบ่งตัวเท่ากับให้เท่าเทียมกันกับจำนวนประจุลบที่อยู่ในเม็ดเลือดของท่านที่มันวิ่งวนทั่วร่างกายของท่านนะถ้ามีมากเขาก็แบ่งตัวมากมีน้อยเขาก็แบ่งตัวน้อยมันท่านใดที่มีโรคประจำตัวคือไมเกรนมีโรคมึนหัวปวดศีรษะอยู่บ่อยๆเป็นประจำต้องกินยาแก้ปวดอะไรต่ออะไรต่างๆท่านต้องระวังให้ดีนั่นแสดงว่าประจุลบในร่างกายของท่านมากกว่าคนอื่นๆคนที่กินมังสวิรัตคนที่กินมังสวิรัตก็คือไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์และเป็นผู้ประพฤติธรรมคนพวกนี้พระบิดาจะทรงยะเขาเรียกจะทรงยกเว้นให้ยกเว้นโทษให้ละเว้นให้แต่จริงๆแล้วพี่ๆน้องๆที่เป็นไวรัสจะไม่เข้าไปทำลายท่านเพราะในร่างกายของท่านไม่ใช่ถังขยะพี่ๆน้องๆที่รักสงายครับพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์เป็นเอพิโซด330หมายความว่าเป็นตอนที่330รวมตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตของเราที่สำนึกรู้ว่าเรามีหน้าที่ในการกล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกได้รับฟังตั้งแต่คนได้ยินแต่เสียงเราแต่ไม่เคยรู้จักวันนี้ได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งใบหน้าเนี่ยแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงถ้าท่านสนใจติดตามรับฟังทุกวันเสาร์เราขอขอบคุณมากที่ท่านทั้งหลายชมนะที่น้องบุญธรรมตัดต่อเป็นก้อนๆ MP4 แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปไว้กับ YouTube ซึ่งท่านคลิกไปที่ช่องจิตจักรวาลเนี่ยท่านก็จะสามารถเห็นได้เราจะแบ่งเป็นก้อนๆจากการสื่อกลางคืน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นก้อนๆก้อนละเป็น1เรื่องใหญ่ๆให้ท่านได้ฟังนะแล้วก็พี่ๆน้องๆหลายท่านก็ได้มากล่าวแสดงความรู้สึกกราบพระบาทพระบิดากราบพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ขอบคุณเรากับพระเชษฐาที่ทำหน้าที่ในการทำสามเหลี่ยมกับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อน้อมนำน้อมเสียงกล้าวนำเอาพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลงมากล่าวต่อท่านทั้งหลายที่เป็นพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นทั้งมนุษย์และที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มีจิตวิญญาณเหมือนกันซึ่งดำรงอยู่จริงในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าพลังศักดิ์สิทธิ์มันหมายถึงอะไรครับคำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่แปลว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มันบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ทั้งในมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้และในมิติของกายสังขารด้านของจิตหยาบเป็นพลังที่สามารถมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จซึ่งผลสำเร็จตรงนั้นอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างใหม่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสื่อมสลายนี่คือคำว่าศักดิ์สิทธิ์โดยจิตของมนุษย์ก็คือจิตของท่านจิตของท่านก็คือจิตหยาบของท่านไม่ใช่จิตวิญญาณนะเราพูดเรื่องจิตหยาบอย่างเดียวจิตวิญญาณท่านไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาก็คือตัวจิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านส่วนจิตหยาบตอนที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนั่นก็คือตัวจริงของท่านเหมือนกันแต่ตัวจริงแท้ๆนะท่านเคยเห็นหนุมานเคยรู้เรื่องหนุมานไหมหนุมานเนี่ยฆ่ายังไงเขาก็ไม่ตายเพราะเขามีแต่กายหยาบแต่จิตวิญญาณของหนุมานน่ะนะก็ถูกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไว้บนยอดเขาแม้กระทั่งยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทศกัณฐ์น่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฆ่าแล้วไม่ตายเพราะว่าหัวใจของทศกัณฐ์นั้นนะ
เขาในวรรณคดีนะเขาบอกว่าถูกแปลงเป็นแมลงผู้นะแล้วเอาไปใส่กล่องไว้แล้วเอาไปฝังไว้บนยอดเขาอะไรกูดๆอะไรนั่นนะขอโทษนะเราไม่ค่อยเก่งเรื่องวรรณคดีของโลกหรอกนะมันเป็นนวนิยายที่แต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าเรื่องจริงนะเรารู้ทุกเรื่องพระบิดาทรงบอกเราอันนี้แค่ยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าจิตหยาบของท่านนะมันเหมือนกับเอายักษ์แล้วกันนะที่ชัดเจนที่สุดที่หัวใจไม่ได้อยู่กับตัวฆ่ามันตายยากมากนะเพราะมันไม่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะเพราะว่าจิตวิญญาณไม่ได้อยู่กับร่างมันนะไอ้ยักษ์ตัวเนี้ยฆ่าไม่ตายเพราะมันเหมือนจิตหยาบอะส่วนจิตวิญญาณของมันที่เป็นตัวตนแก่นแท้เนี่ยถูกเอาไปซุกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้แยกออกจากร่างเพราะฉะนั้นร่างกายของมันเนี่ยใครจะฆ่าจะทำร้ายยังไงมันก็ไม่ตายนะมันก็ไม่ตายเพราะจิตวิญญาณมันไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะมันมีแต่ตัวหยาบของมันก็คือจิตหยาบมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายก็เหมือนกันครับจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้เอาไปขังไว้ที่เขาพระสุเมรุหรือเขาคิดจะกูดที่ไหนจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านนะถูกกักขังอยู่ที่ต่อมพิทูิเตอรี่เราบอกเพราะเราไม่กลัวท่านฆ่าตัวตายเพื่อเข้าไปพิสูจน์ว่าพิทูิเตอรี่ของกูมีจิตวิญญาณอยู่จริงหรือเปล่านะเพราะเราคิดว่าใครทำแบบนั้นก็คงโง่สิ้นดีฟังหูไว้หูไม่ต้องเชื่อเรามากจิตวิญญาณท่านถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูิเตอรี่รอให้จิตวิญญาณเนี่ยนะจิตวิญญาณเนี่ยรอให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านนะก้าวขึ้นบันไดเลย3ขั้นขึ้นไปเพื่อเข้าไปถึงซึ่งความรักจะได้ไปน็อกน็อกน็อกเคาะเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตหยาบจิตหยาบนี่เป็นแค่กลุ่มพลังงานจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานจิตวิญญาณรอให้ท่านเนี่ยยกระดับจิตหยาบเพื่อไปเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองและตัวเองก็จะได้ทำหน้าที่ได้เพราะอำนาจทั้งหมดหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยจิตวิญญาณตอนถูกขังอยู่ในกายของท่านตอนมีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยถูกโอนมาให้จิตหยาบทั้งหมดที่จิตวิญญาณเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่พี่เพลียเดียนคอยป้อนรหัสกรรมมาให้คอยป้อนบททดสอบที่เป็นชะตาชีวิตมั่งชะตากรรมมั่งมั่วๆกันตลอดทั้งชีวิตให้จิตหยาบได้เผชิญจิตวิญญาณน่ะแง่แมงอยู่ข้างในถ้าตราบใดที่ท่านยังใช้จิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านไม่ได้ชาตินั้นก็เสียชาติเกิดจิตวิญญาณก็ถูกขังทั้งภพชาติจนกระทั่งตายถึงจะเป็นอิสระคือดีดตนเองออกจากกายหยาบด้วยกายสังขารได้นะเพราะฉะนั้นเราให้คำนิยามเลยนะคำว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ก็คือความสำเร็จหรือความสำฤทธิผลในการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปที่จิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถที่จะสั่นสะเทือนหรือกระทำได้กระทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ถึงแม้บางคนเห็นรูปธรรมว่ามันเกิดผลมาอย่างนี้ถ้าใช้พลังจิตทำแบบนี้แล้วมันเกิดผลขึ้นมาได้แต่ตอบไม่ได้ได้แต่แบะว่าพลังจิตเนี่ยมันทำได้ยังไงนะไม่รู้วิธีการว่าจิตนั้นพลังจิตนั้นมันทำให้เกิดความสำฤทธิ์หรือความสำเร็จหรือความศักดิ์สิทธิ์ทำให้ท่านเห็นผลเป็นรูปธรรมในการใช้พลังจิตเนี่ยนะท่านเห็นแต่ผลมันท่านรู้แต่วิธีกระทำแต่ปฏิบัติการจากการที่ท่านทำปฏิบัติการมันเป็นอย่างไรเบื้องหลังมิติโลกที่สองตาเปล่ามองไม่เห็นนะแต่มันทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ได้นี่แหละเราโดยพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรามาพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพื่อจะได้หลุดพ้นไปจากความโง่หลุดพ้นไปจากความงมงายหลุดพ้นไปจากการทำตนเป็นคนไร้สาระเสียทีโดยเฉพาะไอ้ผู้ฝากใฝ่อุตริมนุษยธรรมมันจะได้เข้าใจเพราะไม่เข้าใจเนี่ยเหมือนกับไม่รู้ว่าผีคืออะไรก็กลัวผีหรือบางคนไม่รู้ว่าผีคือใครคืออะไรก็ท้าทายผีเพราะไม่เชื่อว่าผีมีจริงอ่ะใช่ไหมไม่เชื่อก็ท้าทายผีไอ้ที่เชื่อก็กลัวผีเราก็จะมาหงายกลาให้ท่านได้รู้โดยมีพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นครูของพวกท่านเหมือนเช่นเดิมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับแล้วจิตมนุษย์คืออะไรก่อนที่เราจะรู้ว่าจิตมนุษย์เรานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเคร่งขลังอยู่ในตนเองท่านจึงต้องเรียนรู้ก่อนว่าจิตมนุษย์คืออะไรเราจะค่อยๆไล่ให้ท่านได้ฟังร่ายให้ท่านได้ฟังไล่ตามลำดับแล้วไล่ก็แปลว่าขยายความให้ท่านฟังจิตคืออะไรข้อที่หนึ่งคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราจิตคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเรานี่คือคำอธิบายในข้อที่หนึ่งว่าจิตคืออะไรข้อที่สองจิตก็คือกลุ่มพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวกายสังขารไว้
ความหมายที่3จิตก็คือกลุ่มพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนกายสังขารกลุ่มที่4คือตัวแทนจิตวิญญาณเพื่อเผชิญบททดสอบประเด็นที่5จิตก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราพูดตอนต้นเนี่ยนะเดี๋ยวเวลาเราจะอธิบายเป็นทีละข้อทีละข้อแต่ละข้ออาจจะสลับกันไปสลับกันมาแต่อยู่ใน5ข้อนี้นะเพราะว่าเวลาอธิบายแล้วเนี่ยมันจะสามารถอธิบายหรือบรรยายให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องได้เมื่อสื่อกับพระบิดามันอาจจะไม่ใช่5ข้อเรียงลำดับแบบนี้การจัด priority ของมันเนี่ยจะเป็นตอนที่เราสื่อสดๆให้ท่านฟังต่อจากนี้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าถามว่าจิตคืออะไรถ้าถามว่าจิตคืออะไรคำตอบที่1ตะกี้บอกแล้วคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราโปรดฟังอีกครั้งจิตก็คือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราเราเคยกล่าวพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านฟังว่าท่านทั้งหลายถ้าจะประสบความสำเร็จในการเกิดเป็นมนุษย์และสามารถที่จะเข้าถึงการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นท่านต้องเป็นผู้มีอริยะอายตนะเป็นผู้มีอริยะอายตนะอริยะอายตนะก็คือมีอริยตนะทั้ง6ถูกต้องไหมนะอย่างแรกก็คือท่านต้องมีตาที่ดีตาดีก็แปลว่าไม่ใช่ตาบอดตาถั่วประการที่2ท่านต้องมีหูดีไม่ใช่หูบอดหรือหูตึงหรือหูทวนลมประการที่3คือท่านต้องเป็นคนปากดีปากดีไม่ใช่ว่าปากร้ายปากเปราะเราะรานคนอื่นมีปากดีก็แปลว่ามีมธุรสพจมานฉลาดที่จะพูดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเวลาพูดแล้วควรพูดอย่างไรอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ปากดีนะประการที่4ก็คือจมูกดีเป็นคนจมูกดีนะจมูกดีก็คือได้กลิ่นแล้วต้องรู้ว่านั่นเป็นกลิ่นอะไรแต่คำว่าจมูกดีในที่นี้มันไม่ได้สมมุติว่าดมกลิ่นอย่างเดียวมีลางสังหรณ์นี่ก็เรียกว่ามีจมูกดีมีนิมิตที่ดีมีความรู้สึกเอ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นนิมิตที่ดีนะนี่ก็คือจมูกดีเฮ้ยที่ไหนเขามีครูที่ดีนะอย่างจิตจักรวาลอ่านโลกเนี้ยทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยท่านเพิ่งมาเจอท่านเพิ่งได้ยินนี่แสดงว่าท่านเป็นคนจมูกไวจมูกดีเพื่อมาตามกลิ่นที่ดีเป็นกลิ่นที่ท่านปรารถนาที่จะดมที่จะสัมผัสอย่างต่อมาก็คือสมองดีสมองตรงนี้สมองดีตรงเนี้ยไม่ใช่อายตนะแต่เป็นสิ่งที่อายตนะทั้ง5ภายนอกเนี่ยกับจิตที่เป็นอายตนะที่6ซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องใช้มันเพราะฉะนั้นสมองของท่านก็ต้องดีด้วยต้องฝึกทั้งนั้นนะตาดีหูดีปากดีจมูกดีต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะแล้วก็ต้องทำการฝึกร่วมกันกับสมองของท่านด้วยดูแล้วต้องคิดเห็นแล้วต้องฉลาดที่จะมองฉลาดจะคิดหูได้ยินได้ฟังแล้วต้องฉลาดฟังแล้วก็ฉลาดคิดตามต้องฝึกหมดเลยพี่น้องครับไม่ใช่ไม่ฝึกฝนเห็นไหมจมูกก็เหมือนกันนะจากที่เรายกตัวอย่างแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คืออายตนะภายในก็คือจิตและจิตตัวเนี้ยนะมันเป็นตัวเดียวกันนะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์โอเคไหมเอาหยาบหยาบเอาคร่าวๆนะพูดง่ายๆนะอายตนะภายในก็คือจิตที่จะทำหน้าที่ในการรับรู้ในการเรียนรู้ในการสัมผัสรู้ของอายตนะภายนอกและต้องทำงานร่วมกันกับสมองและตัวจิตเองก็สามารถเป็นอายตนะเองก็ได้และทำหน้าที่เป็นจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปท่านทั้งหลายครับนี่คืออริยะอายตนะมันถามว่าจิตเนี่ยคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็คือมือเนี่ยกายสัมผัสเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามพี่น้องครับสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตของท่านก็จะทำหน้าที่สั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการรับรู้แต่พระบิดาออกแบบอย่างผิดๆเอาไว้ให้กับท่านที่เรียกว่าออกแบบผิดแปลว่าไม่ได้ทรงกำหนดให้จิตหยาบของท่านเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วให้มันสั่นสะเทือนเป็นบวกอย่างเดียวพระองค์ไม่ทรงกำหนดเพราะจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณใช่ไหมไอ้จิตตัวในเนี่ยรวมทั้งจิตหยาบซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับจิตที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยพระองค์ให้มันเริ่มต้นสั่นสะเทือนตั้งแต่คลื่นความถี่ต่ำ
ความศักดิ์สิทธิ์ของจิตเนี่ยนะเวลาสัมผัสดูเห็นสิ่งใดปั๊บจิตมันก็จะสั่นสะเทือนพระบิดาจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้มนุษย์เนี่ยทำหน้าที่ยกระดับจิตหยาบของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแปลว่าให้ยกระดับจากแรงสั่นสะเทือนหยาบๆที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำคือโลภะโทสะโมหะนี่แหละที่เราเรียกว่าเต้น3ชาติกระไดสามขั้นเนี่ยให้จิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนในย่านคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องก่อนเพราะพระบิดาเมื่อเสาร์ที่แล้วเราบอกแล้วพระองค์ทรงกำหนดให้มนุษย์เราเนี่ยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะเรียนรู้มันเพื่อที่จะกระทำหรือเพื่อที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องเช่นให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องโลกมืดตอนอยู่ในครรภ์ของแม่อยู่ในท้องแม่น้ำคร่ำกับสีดำมืดในท้องแม่ก็ไม่มีแสงสว่างอะไรทารกน้อยนั้นต้องเรียนรู้ในเรื่องของโลกมืดหรือความมืดก่อนพอคลอดออกมาแล้วตกฟากจึงให้เรียนรู้แสงสว่างเช่นกันการกำหนดกระบวนการทางจิตของอายตนะภายในหรือของจิตหยาบเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าภายนอกด้วยอายตนะทั้ง5ที่เรียกว่าอริยะอายตนะเนี่ยเป็นอายตนะของคนที่จะเป็นอริยะบุคคลที่จะเป็นผู้หลุดพ้นได้ในบั้นปลายของชีวิตเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ผิดก่อนซึ่งหลายคนไปเที่ยวแปลความหมายอะไรก็ไม่ทราบแต่เราบอกท่านว่ากระบวนการทั้งหมดเวลาจิตสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามไม่ว่าผ่านช่องทางอายตนะช่องทางไหนทั้ง5ที่อยู่ภายนอกรอบๆตัวท่านเนี่ยจิตมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้แต่พอมันรับรู้แล้วเนี่ยถ้ามันสั่นสะเทือนตามที่พระบิดาวางแผนให้มันสั่นสะเทือนผิดๆเอาไว้ก่อนแปลว่ามันจะเกิดการรับเอาเกิดขึ้นรับรู้และรับเอาเห็นว่าเป็นอะไรเช่นเราเป็นผู้ชายเป็นชายหนุ่มนะเราถือว่าเราชายหนุ่มอายุ18แล้วเห็นสาวๆเดินผ่านมาอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยมีความรู้สึกสวยมีความรู้สึกชอบไอ้คำว่าเห็นเป็นผู้หญิงยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากบอกว่าสวยบอกว่าชอบหรือได้กลิ่นอาหารที่เขาปรุงมาอุ้ยหอมน่ากินน้ำลายสอเลยอะไรเธอรู้อะไรเกิดขึ้นท่านทราบ

พอไม่ชอบก็ไม่อยากชอบก็อยากทำชอบก็อยากดูไม่ชอบก็ไม่อยากทำไม่ชอบก็ไม่อยากดูทั้งที่บางสิ่งควรดูและควรทำใช่ไหมเห็นไหมเวลามันปรุงแต่งเนี่ยคือการให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนที่ท่านทั้งหลายเรียกมันว่าขันห้านั่นแหละรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณ5ขั้นตอนไม่ได้มีอะไรประหลาดเลยครับไม่ต้องไปคิดให้มันมากว่าห้าขั้นตอนเนี่ยไอ้ขันห้านี่มันคืออะไรเราเฉลยแล้วมันเป็นอนุตตรธรรมอย่าใช้ verb to do and verb to do มันเป็นกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่มันจะต้องเริ่มต้นสั่นสะเทือนจากย่านความถี่ต่ำก่อนพระองค์เลยให้แบบผิดๆเอาไว้แล้วให้เรียนรู้ที่จะค่อยๆยกระดับถ้าเราไม่ขึ้นบันไดตั้งแต่ขั้นต้นแล้วเงยขึ้นไปข้างบนเราบอกว่าท่านกำลังย่ำอยู่กับโลภะโทสะโมหะแต่จิตวิญญาณอยู่ขั้นกระไดขั้นบนสูงสุดถ้าท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านท่านต้องยกระดับตัวเองคือพาตัวเองขึ้นบันไดไปหาจิตวิญญาณของท่านซึ่งในที่นี้ก็คือย่านความถี่จิตวิญญาณรออยู่ข้างบนเหล่าเต็งนุ่นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคือรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยรักเพื่อให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสียสละแบ่งปันอะไรพวกนี้สั่นสะเทือนเป็นแบบนี้นั่นคือการก้าวขึ้นกระไดไปหาจิตวิญญาณนั่นแปลว่าถ้าเราไม่อยู่ในที่ต่ำเราจะขึ้นไปที่สูงได้ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนั้นคือที่สูงจึงต้องให้อยู่ต่ำๆก่อนให้เรียนรู้เพราะฉะนั้นจึงวางแผนขันห้าเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนแบบผิดๆเอาไว้แล้วมนุษย์อย่างท่านเมื่อเรียนรู้แล้วเฮ้ยเกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาหรือเสียความรู้สึกมันมีความว่าอยากไม่อยากเกิดขึ้นตัณหามาละพออยากไม่อยากพอมีใครมาขัดขวางความอยากมามีใครเป็นอุปสรรคความไม่อยากของฉันก็จะโกรธทันทีเลยอารมณ์ขยะมาทันทีเห็นไหมฮะแล้วเราเข้าถึงความรักได้ไหมเนี่ยเสียผู้เสียคนมาตลอดเพราะวิธีการง่ายๆก็คือท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรเพราะการสั่นสะเทือนเป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณส่วนใหญ่จะเป็นความรักที่รักเพื่อเอาแล้วโลภโกรธหลงทั้งนั้นนะก็คือทำแบบนี้ก็จะไปลงนรกจิตวิญญาณตกนรกแน่ๆต้องมีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดทั้งที่ท่านก็พยายามจะหนีการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมแล้วก็เลยพยายามใส่รหัสจิตว่าตายแล้วกูกลัวกูเกลียดที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์กูเลยหลุดลอยไปเกิดเป็นเทพเทวดาแทนทั้งที่อาสาพระบิดามาอาสาพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อาสามาเกิดเป็นเทพเทวดาถูกไหมใช่ไหมแม้กระทั่งพระศาสดาจะสิ้นพระชนม์จะดับขันธปรินิพพานหรือจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องมาพบชาติสุดท้ายต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นเลยนะทำไมไม่ฉุกคิดกันนะพอเรามาพูดแล้วเนี่ยหลายคนรับไม่ได้นะไม่หาว่าเราก้าวล่วงพระพุทธเจ้าก้าวล่วงองค์เยซูคริสต์เจ้าทั้งที่ไม่รู้หรอกนะจิตวิญญาณของเราในเบื้องบนนะท่านองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยก็ทรงรับฟังเราสื่อพระโอวาทอยู่ข้างล่างเพราะมันสั่นสะเทือนไปถึงนะพระวิหารมหาวิหารที่พระบิดาทรงประทับสื่อพระโอวาทกับเราและก็มีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งคือจิตวิญญาณดวงเล็กของท่านที่มี11เหลี่ยมมุมน้อยกว่าของพระบิดา1เหลี่ยมมุมที่หมุนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านมีแค่11เหลี่ยมมุมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกท่านกำลังนั่งฟังอยู่บนโลกในขณะนี้ครับเนี่ยคือคุณความดีของพวกท่านน่ะทำให้ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพระบิดาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าผู้เป็นพ่อไม่งั้น100วัน1000ปีไม่มีต่างคนต่างอยู่ด้วยกับสงบอิ่มเอิบอยู่กับความว่างเพราะที่นั่นเป็นแดนสุญญตาพี่น้องครับนะเอาล่ะจิตคืออะไรก็คือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเรารับรู้เพื่ออะไรครับรับรู้เพื่อเรียนรู้กว่าท่านจะรู้ว่านะผิดพลาดแล้วต้องไปตกนรกหมกไหม้ต้องเวียนตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏมามากมายและพระองค์จึงให้เวลา 60,000 ปีที่จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะ1ยุคใน 60,000 ปีหลายคนบอกโอ้ทำไมมันนานพระบิดาบอกว่านี่แหละเอาตามนี้เลยลูกเหมาะแล้วนี่แต่ให้เวลาแค่ปีนี้แค่หมื่นปีหรือพันปีซี่แง่แง่มันยิ่งไม่ประสบความสำเร็จเลยนี่ผ่านมา 6,800 ปีเศษมันเลยกำหนดมาด้วยซ้ำหลายท่านก็ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ถูกไหมล่ะเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้ว่าท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนมันเป็นธรรมจักรให้ได้ซึ่งเราไม่พูดซ้ำแต่เรามากล่าวซ้ำเพื่อเตือนสติว่าขันห้าไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยครับมันเป็นกระบวนการของจิตที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยมันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตหยาบที่จิตวิญญาณ

แบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเพื่อการเรียนรู้ได้หรือไม่ถ้ายังเรียนรู้ไม่ได้มันก็จะต้องรับรู้แต่รับรู้แล้วเพื่ออะไรกว่าจะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องใช่ไหมรับรู้แล้วก็ต้องรับเอาแต่เวลารับเอาก็มีให้สองอย่างรับเอาเนี่ยเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยผิดแต่ถ้ารับเอาคือเมตตานะรับแล้วรับเอาแล้วเรื่องราวเป็นอย่างนี้โอ้น่าสมเพชน่าเวทนาก็เลยสงสารอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยได้รับรู้และรับเอาแบบนี้ได้ไม่ผิดแต่จิตมันก็ยังหยาบอยู่เป็นบวกก็จริงแต่เป็นบวกหยาบๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นรับรู้และต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะมองสิ่งนั้นว่าน่าเรียนรู้มองว่าสิ่งนั้นมันน่ารักไม่ใช่มองว่าน่ากินเว้ยเฮ้ยกูเห็นมันแล้วน่ากินว่ะกูเลยอยากกินจิตเลยเตลิดเปิดเปิงไปนู่นเลยทำบาปทำกรรมต่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดการก่อเวรเกี่ยวกรรมมันต้องแทรกแซงขันห้าของท่านตรงขั้นตอนที่ทำให้เกิดความรู้สึกก็คือขั้นตอนเวทนาต้องตัดเวทนาให้ได้ทุกอย่างจบหมดไม่มีอะไรยากเลยครับเพราะอารมณ์ขยะมันก็มาจากตัณหาคือความอยากกับไม่อยากและตัณหาคือความอยากกับไม่อยากมันมาจากความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาแค่นี้ครับไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยพี่น้องครับนี่คืออนุตตรธรรมที่เราบอกกระบวนการและขั้นตอนให้ท่านฟังถ้าท่านปรารถนาจะหลุดพ้นในชาตินี้นิพพานก่อนตายในชาตินี้เพื่อเตรียมตัวพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านเนี่ยชาตินี้เลยครับพี่น้องครับไม่ต้องรออีกแล้วมันจะไปยากตรงไหนครับที่ผ่านมาเราไม่บอกว่ายากไม่ยากเพราะเรายังสื่อพระโอวาทกับพระบิดาที่จะพาท่านกลับบ้านยังไม่จบเรายังเปิดเผยอนุตตรธรรมหลักๆยังไม่ครบตอนนี้เราเปิดเผยมาเกือบครบแล้วนะเราก็เลยบอกว่าถ้าท่านติดตามและพยายามฟังและเอาไปปฏิบัติเนี่ยชาตินี้ท่านนิพพานได้หลุดพ้นแน่เลยไม่ใช่นิพพานตายแล้วนิพพานนะนิพพานก่อนตายพร้อมที่จะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นได้แน่นอนฟันธง 100% ท่านเชื่อนะท่านปฏิบัติธรรมท่านต้องการอะไรครับบางคนปฏิบัติธรรมเพราะต้องการมีชีวิตที่มีความสุขตายไปแล้วเกิดชาติหน้าถ้ามีจะได้กลับมาเกิดในที่สุคติได้เกิดที่ดีๆนะหรือบางคนหลงไปว่าไปเกิดเป็นเทพเทวดาคงจะมีความสุขหรือมาเกิดบนกองเงินกองทองแล้วจะมีความสุขนะอยู่กระท่อมปลายนาก็มีความสุขได้นั่งบนกองโคลนกองทรายนอนบนดินกินกลางทรายก็มีความสุขได้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยพี่น้องครับพวกนั้นเป็นมายาอยู่ที่ว่าจิตเขาท่านไปฝักใฝ่สิ่งใดอ่ะถ้าท่านฝักใฝ่สิ่งนั้นท่านก็บอกว่ามันคงเจ๋งมันคงจะดีใช่ไหมถูกไหมนะมีเศรษฐีคนหนึ่งครับเมื่อ2วันก่อนอย่าไปเอ่ยชื่ออะไรเป็นคนอินเดียนะฮะรวยจากการค้าขายเรื่อง IT IT ก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์รวยเป็นอันดับท็อป5ของคนรวยที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในอินเดียขายทุกอย่างของตัวเองหมดเลยครับแล้วไปอยู่ป่าไปสร้างบ้านอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติในเรื่องจริงนะถ้าไปหาใน YouTube ดูนะมหาเศรษฐีอินเดียที่เป็นผู้ทำมาค้าขายทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง IT รวยมากครับแล้วรวยแล้วเป็นไงฮะถ้าเขาทิ้งทั้งหมดขายทิ้งทั้งหมดและบริจาคทำบุญและมีเงินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งไปสร้างที่พักอยู่ในป่าในเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอายุก็ไม่เยอะนะน่าจะประมาณ60ขึ้นไปนะแต่ยังไม่เยอะถามว่าถ้าชีวิตของคนเป็นมหาเศรษฐีมันรวยเนี่ยไอ้มหาเศรษฐีคนนี้มันโง่ไหมที่มันขายทิ้งทุกอย่างเอาเงินไปบริจาคเอาไปทำบุญนะแล้วตัวเองไปอยู่กับความสงบความสงัดในป่าอันนี้ไม่ได้หนีไปบวชนะไม่ได้หนีไปปลีกวิเวกนะแต่คิดว่าอยู่กับธรรมชาติเนี่ยน่าจะมีจิตที่สงบสุขมากกว่าแล้วท่านว่าเขาคิดถูกไหมนะมีเงินเยอะเนี่ยยิ่งทุกข์ไหมกูจะไปฝากธนาคารหน่อยวะแล้วถ้าฝากเยอะๆเนี่ยนะถ้าเกิดภัยพิบัติมาเนี่ยหรือเกิดเรื่องเกิดราวทางบ้านการเมืองไม่ค่อยจะดีเนี่ยไอ้ธนาคารเนี้ยจะถูกยึดธนาคารนี้มันจะเจ๊งไม่ว่าถ้ากูจะเอาไปฝากเฮ้ยตอนนี้เงินกูฝากในธนาคารมันเยอะเกินไปแล้วกูจะทำไงดีว่าจะผ่องถ่ายออกมาบ้างถ้าธนาคารมันเจ๊งกูก็ศูนย์กูไม่รู้จะไปเอาจากใครใช่ไหมแล้วถามว่าคิดแบบนี้เรื่อยๆตลอดทั้งวันมันสุขหรือมันทุกข์อ่ะมันทุกข์สิเพราะอะไรเพราะจิตไม่สงบเมื่อกี้ที่ท่านบอกอะมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตเวียนวนสลับกันไปอยู่ในจิตของท่านเนี่ยก็เหมือนกับท่านอะมีจิตที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ก็เหมือนกับมีกองไฟฟอนสุมอยู่ในหัวใจของท่านตลอดท่านเลยไม่มีความสงบจนก็ทุกข์โลภอยากก็ทุกข์มีโทสะก็ทุกข์ทุกข์ทั้งหมดจริงครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะหาความสงบสุขต้องหาที่ไหนต้องหาจากจิตใจของตัวเองต้องฉลาดคิดฉลาดมองโลกฉลาดดำเนินชีวิตใช่ไหมแล้วท่านก็จะมีความสงบสุขความสุขไม่ได้มาจากความร่ำรวยความสุขไม่ได้มาจากการขี่รถ
ยี่ห้อของยุโรปหรืออเมริกาคันหรูๆคันแพงๆท่านรู้ไหมท่านซื้อรถในเมืองไทยเนี่ยโคตรแพงในมาเลเซียในประเทศใกล้ๆบ้านเรานะยี่ห้อเดียวกันแม้กระทั่งประเทศลาวใช่ไหมพี่น้องลาวรถของยุโรปราคาถูกกว่าบ้านเราอีกครับเพราะอะไรเพราะบ้านเรานะเก็บภาษีแพงครับเอาเยอะครับแต่ให้ประชาชนน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครเป็นคนออกกฎหมายนะใช่ไหมหลายคนลึกไปรักต่างชาติมากกว่าประเทศไทยใช่ไหมมีลูกเขาก็ซื้อนมให้ฟรีนะเพราะเสียภาษีมาเยอะแล้วก่อนจะมีลูกอ่ะตั้งก่อนจะมาแต่งงานเขาก็คืนให้แต่นี่มีที่ไหนอ่ะมีรัฐที่ไหนซื้อนมข้นซื้อนมกระป๋องนมผงอ่ะนะให้พ่อแม่ที่แต่งงานแล้วมีลูกตามกฎหมายถูกต้องรัฐช่วยไหมไม่มีนะครับเนี่ยมีแต่รัฐขอให้เราช่วย นี่ได้ข่าวว่าจะขึ้นภาษีแวตอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเราชนะไทยชนะมึงชนะกูชนะเนี่ยเอาเงินภาษีมาแจกมาจ่ายไปเยอะแล้วครับแล้วบางทีไม่ใช่เงินภาษีเป็นเงินกู้ยืมท่านรู้ไหมฮะบางคนชอบอ่ะสถานการณ์โควิดเนี่ยรัฐบาลช่วยช่วยจนเคยตัวเลยครับแทนที่จะช่วยตัวเองนะครับเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยเวลาเลยวิกฤตแล้วอาจจะหายนะก็ได้นะแล้วก็คนรวยๆเนี่ยนะที่มันหนีภาษีเก่งๆอ่ะนะมันรีดภาษีจากมันนะท่านอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ก็ได้จากคนจนๆด้วยกันอีกนั่นแหละนะอันนี้ขออนุญาตแวะไปหาการเมืองนิดหน่อยนะนะโอเคไหมนะพูดเรื่องการเมืองดีกว่าเรื่องอื่นเนาะหลายคนชอบกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งแล้วเห็นไหมจิตมันมีความศักดิ์สิทธิ์มากมันเป็นแค่คลื่นพลังงานน่ะแต่สามารถเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะนี่ก็อาศัยจิตและตัวที่รับรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดซึ่งจิตเป็นตัวบอกได้เนี่ยเห็นไหมประหลาดไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมมันสามารถบอกได้ทั้งที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่สองตาเปล่าเรามองไม่เห็นอย่างมือเนี่ยนะมือของเราเนี่ยแอบหยิบฉวยจับไอ้นี่ได้หยิบฉวยหยับจับสิ่งของได้นี่ถือว่ามหัศจรรย์ไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมมือเราก็ศักดิ์สิทธิ์นะแต่เราเห็นจนชินเราเลยมองว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเรารู้ว่าแค่หยิบแค่จับแค่ฉวยนะแต่ในเรื่องของจิตมันสัมผัสรู้ดูเห็นนะขนาดตาบอดนะเห็นลมละเมอเพื่อหวาดผวาคนตาบอดร้องเพลงนี้แต่งเพลงนี้นะร้องว่าเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาเห็นลมนะขนาดตาบอดนะเห็นไหมนะเพราะอะไรมันอยู่ภายนอกอายตนะสัมผัสได้ใช่ไหมหลงรูปจูบเงาเห็นไหมรูปนี้ก็เป็นเงาแต่ก็จับได้จูบได้เป็นรูปเห็นไหมแต่ไอเนี้ยจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมหัศจรรย์ไหมล่ะมันสามารถทำให้ท่านรับรู้ดูเห็นสิ่งใดต่างๆได้นี่ก็เป็นเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงกำหนดคุณสมบัติของจิตหยาบทั้งหมด189กลุ่มให้ท่านทั้งหลายได้ใช้เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยได้เกิดประโยชน์เพราะจิตหยาบต้องทำหน้าที่ทั้งกายหยาบและทางด้านพลังงานของจิตเนี่ยแทนจิตวิญญาณนี่คือความศักดิ์สิทธิ์มั้ยเห็นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดถึงแม้รายละเอียดที่เห็นอาจจะแตกต่างกันไปบางคนเห็นครบบางคนเห็นไม่ครบเห็นสับปะรดทุกคนพอเห็นสับปะรดวางอยู่ก็ต้องบอกว่านั่นคือสับปะรดมหัศจรรย์ไหมเห็นเหมือนกันเลยทั้งที่แต่ละคนน่ะมันต่างคนต่างจิตวิญญาณต่างจิตใจนะแต่เห็นว่าเป็นสับปะรดทั้งหมดแต่มนุษย์เราเนี่ยมันจะเห็นต่างกันตรงที่ว่าพอเห็นสับปะรดแล้วนึกถึงอะไรนะเห็นสับปะรดบางคนก็นึกถึงอาหารนึกถึงผลไม้ที่กินได้บางคนนึกถึงอาหารว่าเอาสับปะรดไปผัดเปรี้ยวหวานเอาไปแกงคั่วสับปะรดบางคนก็นึกไปนู่นถ้าเป็นแม่ครัวหรือเป็นนักกินถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นนักธรรมะเนี่ยเห็นสับปะรดแล้วโอ้ยสับปะรดนี่มันแปลกเว้ยเฮ้ยมันมีตาอยู่รอบตาสับปะรดอยู่รอบผลของมันเลยอ่ะว่าเนี่ยมีตารอบข้างนี่ก็ดีนะถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะถ้าเราสามารถมองเห็นอะไรรอบด้านนะถึงแม้เรามีตาอยู่สองข้างมีสองลูกตามีสองข้างถ้าเราสามารถทำตัวเราเองให้มีตาเหมือนมีตาสับปะรดได้เราจะเป็นมนุษย์ที่พิเศษกว่าปกติทั้งที่ไม่ต้องมีตามากกว่า2หรอกแต่ทำให้เหมือนมีตามากกว่า2มีตารอบด้านก็แปลว่าเวลาเราจะมองจะฟังจะศึกษาเรียนรู้สิ่งใดเราต้องมองให้รอบด้านถูกต้องไหมครับต้องมองให้เห็นรอบด้านไม่ใช่มองเห็นเหรียญด้านเดียวแล้วก็แค่ด้านเดียวแล้วสรุปเราต้องพลิกอีกด้านนึงของเหรียญมาดูด้วยนี่แสดงว่าเรามีตาด้านหลังด้วยถูกไหมตาด้านหลังก็คือเอาเหรียญนั่นพลิกมาเราพลิกตัวเองเอาด้านหลังไปดูเราไม่มีลูกตาจริงๆดูอ่ะนี่คือถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวปัญญาปาฏิหาริย์มันจะเกิดเราจะมองเหรียญเราไม่มองด้านเดียวเราจะมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญด้วยและเราจะไม่มองอีกด้านของเหรียญซึ่งอยู่ตรงข้ามอย่างเดียวแต่เราจะมองสันเหรียญด้วยเหรียญมันมีสันเหรียญถูกต้องไหมคือขอบเหรียญเราก็ต้องดูให้ครบอย่างนี้เขาเรียกดูรอบด้านนะเห็นสับปะรดไม่ใช่เห็นแก่กินอย่างเดียว
เห็นแก่ธรรมะที่พระบิดาแฝงเอาไว้เพื่อสอนลูกอย่างท่านเพราะทุกคนต้องพึ่งตัวเองมีแต่ทุกวันนี้ท่านนั้นหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยกูต้องพึ่งคนอื่นด้วยวะเฮ้ยพึ่งครูคนอื่นด้วยแต่ครูคนแรกกับครูคนสุดท้ายท่านต้องเป็นครูของตัวเองไม่งั้นถูกหลอกครูบางคนอาจจะหลอกเราก็ได้อาจจะลวงเราก็ได้นะหรืออาจจะไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงแต่ครูอาจจะมั่วก็ได้ใช่ไหมท่านต้องเป็นครูสอนตัวเองเป็นคนสุดท้ายฟังคนอื่นสอนมาท่านฟังแล้วต้องคิดตามเขาว่ามันน่าเชื่อไหมมันสมเหตุสมผลไหมถ้ามันน่าเชื่อมันสมเหตุสมผลท่านค่อยเชื่อครูคนนั้นก็แปลว่าท่านเชื่อตัวท่านเองอยู่ดีอยากเรียนรู้อะไรไม่ต้องให้คนมาจูงจมูกเรานะจูงจมูกเราว่าเอ้ต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นไหมท่านต้องคิดเองว่าเรื่องนั้นนะมันสมควรจะเรียนรู้ไหมมันจะมีประโยชน์ต่อท่านไหมหรือบางเรื่องประโยชน์วันนี้ไม่มีหรอกแต่ท่านว่างและมีเวลาจะเรียนรู้ก็คิดซะว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามท่านว่าจริงไหมพี่น้องครับถ้าเป็นคนฉลาดนะเพราะหน้าที่ของจิตที่มันสร้างความมหัศจรรย์และมันมีความศักดิ์สิทธิ์คือสามารถสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะในเรื่องนี้ถ้าพูดสั้นไม่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะได้เห็นว่าได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วไม่ผิดด้วยพิสูจน์กับการที่ท่านถามคนอื่นว่าเฮ้ยที่ท่านเห็นที่ท่านตัวเองเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเธอเห็นเหมือนเราไหมเธอเห็นว่าไงแล้วถ้าเห็นเหมือนกันนี่แสดงว่ามหัศจรรย์ไหมจิตคนละดวงคนละคนกันจิตคนละดวงแต่สามารถเห็นเหมือนกันได้สมองก็คนละก้อนมหัศจรรย์ไหมครับนะเอาไม่ต้องขยายความมากนะครับนี่คือจิตคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งแล้วประการที่สองจิตคืออะไรจิตก็คือกลุ่มพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวกายสังขารไว้โปรดฟังอีกครั้งความศักดิ์สิทธิ์ของจิตซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานของมนุษย์อย่างท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงที่เป็นกลุ่มพลังงานที่สามารถยึดเหนี่ยวกายสังขารของท่านเอาไว้ได้ถ้ากล่าวเป็นภาษาของจิตจักรวาลจะทรงใช้คำที่แทนกายสังขารว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงไม่ว่าเด็กสาวเฒ่าแก่หนุ่มใช้คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งนั้นถามว่ามันคือยังไงครับเราก็มาดูสไลด์ต่อไปจิตช่วยยึดรั้งกายสังขารของท่านหมายความว่าอย่างไรประการที่หนึ่งยึดรั้งโครงสร้างทางชีววิทยาของท่านทั้งระบบยึดรั้งโครงสร้างทางชีววิทยาของท่านเอาไว้ทั้งระบบนั่นก็แปลว่าทุกเซลล์อวัยวะและเซลล์ร่างกายของท่านล้วนมีจิตอันหมายถึงกลุ่มพลังงานเนี่ยเคลื่อนไหวและดำรงอยู่ทั่วทั้งระบบเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านถ้าไม่มีพลังงานเคลื่อนไหลหรือดำรงอยู่ในระดับเซลล์ของท่านเซลล์แต่ละเซลล์มันจะไม่สามารถยึดรั้งเซลล์ต่อเซลล์ไม่สามารถยึดรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้คงรูปคงร่างเกิดเป็นรูปธรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งชายและหญิงได้ถ้ายังมีพลังงานอยู่มันจะยึดรั้งเอาไว้ให้มีรูปธรรมเป็นมนุษย์ชายหญิงนี่แหละพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆอยู่ได้คงรูปธรรมคงรูปลักษณ์ได้เพราะพลังงานไอ้พลังงานที่ว่านี่ก็คือจิตที่เราว่าเนี่ยประการที่สองแล้วไอ้พลังงานที่มันยึดรั้งเซลล์อวัยวะร่างกายทั้งระบบเอาไว้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เราเอาภาพโชว์เนี่ยอยู่บนจอเนี่ยคือพลังงานความรักเป็นพลังงานความรักพลังงานความรักนี้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันมีคุณสมบัติทางด้านบวกเราเคยบอกท่านแล้วพระบิดาเคยสอนผ่านเรามานานหลายปีแล้วว่าความรักเอาไว้เหนี่ยวรั้งความชังเอาไว้ผลักไสมันจิตที่เป็นพลังงานความรักที่สั่นสะเทือนเป็นบวกมันก็จะสามารถใช้เหนี่ยวรั้งเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของท่านให้มัน
อยู่เป็นรูปธรรมที่เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านเอ่ยคำว่าเราพูดกับตัวเองว่าเรานั่นแสดงว่าท่านกำลังหมายถึงเซลล์ร่างกายและเซลล์อวัยวะทุกชิ้นที่รวมตัวกันขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเวลาท่านใช้คำว่าเราเข้าใจเราก็คือเซลล์อวัยวะร่างกายของตัวเราเนี่ยทั้งระบบซึ่งเขายึดรั้งกันได้ด้วยพลังอำนาจแห่งความรักซึ่งเป็นด้านบวกถามว่าแล้วพลังงานความรักที่เป็นด้านบวกเนี่ยมันมาจากไหนมันได้จากไหนจิตที่เป็นพลังงานความรักที่เป็นด้านบวกมันเกิดมาจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันเกิดจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ทุกเซลล์ท่านคงจำได้จำรูปร่างคล้ายๆหัวแมลงสาบได้ไหมซึ่งเราเรียกว่ากลไกดิจิตอลลิสพระบิดาทรงติดตั้งไอ้กลไกตัวนี้ไว้ในเซลล์ทุกเซลล์ซึ่งเป็นกลไกของร่างกายมนุษย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดากลไกทั้งหมดในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเดิมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์โลกนักชีววิทยาเขาค้นพบว่ากลไกอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ชายหญิงทุกคนเนี่ยที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือชื่อที่เขาเรียกว่านิวคลีโอไทด์ซึ่งอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์ถ้าท่านอยากรู้ว่าไปดันไปคลิกใน Google แล้วกันนะถามอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคืนนี้ตอบให้ไม่ได้เพราะไม่มีรูปให้ดูก็ถามกูแล้วกันนะถามกูก็คือถาม Google นะนิวคลีโอไทด์เป็นอวัยวะหรือกลไกที่เล็กที่สุดในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมนุษย์รู้ครับแต่ถ้าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลโดยพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างกายของมนุษย์พระองค์ทรงบอกว่าไม่ใช่หรอกลูกในนิวคลีโอไทด์มันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลิสคือกลไกทางไฟฟ้าที่เป็นขั้วต่างทางไฟฟ้าพระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้ไอ้ขั้วต่างทางไฟฟ้าที่เป็นมีลักษณะเป็นรูปหัวแมลงสาบเนี่ยท่านไปดูในวันเสาร์ที่ผ่านๆมานะตอนไหนก็แล้วแต่ท่านไปดูไปดูย้อนหลังหาไม่เจอก็ดูใน YouTube ดูไปเรื่อยๆท่านก็จะเจอตัวเนี้ยเวลาตัวท่านอยู่บนโลกมนุษย์ใช้ความรักช่วยให้โลกหมุนท่านรู้แล้วความรักช่วยทำให้โลกหมุนพอโลกหมุนปั๊บเนี่ยโลกก็จะเวียงสนามแม่เหล็กโลกออกมาปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้แน่นอนครับก็มาปกคลุมหุ้มห่อลูกๆของพ่อก็คือมนุษย์ชายหญิงเนี่ยเอาไว้ด้วยโลกพาท่านหมุนเพื่ออะไรหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกไอ้ขั้วต่างทางไฟฟ้าที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ที่เกาะต่อกันไว้แบบระบบอนุกรมเนี่ยทุกเซลล์นะไม่มีเซลล์ไหนยกเว้นเซลล์ที่เป็นหนังกำพร้าที่มันตายแล้วไอ้พวกเนี้ยกลไกนี้ก็จะตายไปด้วยเหี่ยวแห้งไปด้วยโอเคไหมพอมันหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็จะเกิดขึ้นในระบบเซลล์แล้วก็เลยทำให้เกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าไปทั่วทั้งสารพางกายทั่วทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมและไอ้พลังงานไฟฟ้าตัวเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นที่ปอดที่ตับไตไส้พุงมันก็จะทำให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ทำให้กลไกอวัยวะภายในพวกนั้นเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำอันเกิดจากการที่โลกพาท่านเหวี่ยงหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นตามที่เราระบุเอาไว้ในข้อ3ที่บนจอนะแล้วก็มันเกิดขึ้นในระดับเซลล์ทุกเซลล์นี่กำลังบอกท่านว่าพลังงานของจิตที่เป็นพลังงานความถี่ด้านบวกในการใช้เหนี่ยวรั้งรูปประธรรมมนุษย์ของตัวเองเอาไว้ให้มันมีชีวิตอยู่และดำรงชีวิตได้ใช้พลังงานความรักมาจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำกับสนามแม่เหล็กโลกโดยใช้ขั้วต่างทางไฟฟ้าที่เรียกว่าดิจิตอลลิสที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ในเซลล์ทุกเซลล์1เซลล์ก็มี1ชุดแล้วก็ต่อกันแบบอนุกรมนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่นักวิทยาศาสตร์โลกรู้ว่าหัวใจสามารถทำงานได้เพราะมีไฟฟ้าและเส้นไฟฟ้าหัวใจไฟฟ้าที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้หัวใจเต้นและทำงานได้ไม่หยุดหย่อนทั้งกลางคืนที่ท่านนอนและกลางวันที่ท่านตื่นนะถ้าเส้น
ไฟฟ้าที่อยู่ที่หัวใจเส้นไหนมันไม่ทำงานหรือมันหยุดทำงานหัวใจของท่านจะเต้นผิดปกติและถ้าปล่อยไว้ไม่แก้ไขตายนึกออกไหมมันไอพลังงานไฟฟ้าที่หัวใจใช้งานได้เนี่ยท่านหลับมันก็มีไฟฟ้าให้หัวใจใช้งานได้ตับไตไส้พุงทั้งหมดมันมาเพราะว่าท่านนอนเนี่ยแต่โลกไม่ได้นอนใช่ไหมพี่น้องครับโลกก็พาท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กนาซาไม่รู้ครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมผู้ใหญ่บอกท่านได้ก็คือผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลเรากำลังทำให้ท่านเกิดความท้าทายด้านความรู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงไงไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงความจริงเหล่านี้เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โลกและนี่เราก็ไม่ใช่วัตถุดูวัตถุดาวด้วยไม่เคยไปผ่าตัดเพื่อจะมาดูตับไตไส้พุงของมนุษย์เราไม่ได้เรียนแพทย์แต่ทำไมเรารู้นะอ้าวคนที่เป็นแพทย์ก็อย่ามาก้าวล่วงเราว่าไม่ใช่เป็นแพทย์แล้วมันสู่รู้ได้ไงอ้าวก็เรามีพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าท่านเป็นแพทย์ท่านยิ่งมีความรู้พื้นฐานท่านก็ลองศึกษาเอาสิว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่มันมีเหตุมีผลหรือเปล่าทดสอบได้เนี่ยหัวใจมีไฟฟ้าแต่ท่านไม่เคยถามว่าแล้วไอ้กลไกทางไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยนะมันมีแบตเตอรี่อยู่ที่ตรงไหนท่านรู้ไหมพลังงานไฟฟ้าอันเกิดจากการเหนี่ยวนำในร่างกายของท่านถ้ามันมีส่วนในการเหลือใช้เนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เหมือนรถยนต์เวลาวิ่งไปมันชาร์จแบตเตอรี่มันชาร์จไฟไปเรื่อยถูกไหมไอ้ไฟที่เกินเหลือจากการใช้มันจะเอาไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วท่านรู้ไหมร่างกายของท่านน่ะไอ้ที่มันเป็นแบตเตอรี่มันคืออะไรคือต่อมไทมัสที่อยู่เบื้องหลังส่วงอกของท่านนี่ไงไฟฟ้าเนี่ยถ้าท่านผลิตมากเกินมันก็จะไปเก็บที่นี่นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักบวชบางรูปเวลาตายแล้วกายสังขารไม่เน่าเปื่อยเล็บก็งอกขนผมขนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะขนจักรแร้หรือขนตรงไหนในที่ลับมันงอกหมดหนวดเขาก็ออกถ้าที่ตายแล้วอ่ะร่างกายก็ไม่เน่ามันอยู่ได้เพราะต่อมไทมัสเนี่ยสะสมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นส่วนเกินเอาไว้เยอะครับเพราะนักบวชนั่นชอบนั่งกรรมฐานสมาธิมีพลังอำนาจมีพลังงานมีพลังไฟฟ้าแล้วเหลือจากการที่แผ่เมตตาหรือบางทีท่านลืมแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่งเข้าฌานสมาบัติทำสมาธิเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณตัวเองใสบริสุทธิ์สะอาดแต่ไม่รู้หรอกว่ามันทำให้เป็นการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่คือไทมัสแกลนมันจะเก็บงำประจุไฟฟ้าบวกเอาไว้เยอะแยะมากมายจนล้นเหลือครับเวลาตายแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เผานะมันจะไม่เน่าบางคนบอกโอ้นี่เป็นความอัศจรรย์เป็นอภินิหารมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิตท่านต่างหากแล้วครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเอาไปใส่โลแก้วไปใหญ่เลยนะทำให้จิตวิญญาณเจ้าของร่างนะตื่นมาบอกไม่ได้เฮ้ยมึงเอากูไปเผามึงจะมาไว้อย่างนี้ถ้ามึงยังเอาร่างกูไว้อย่างเงี้ยจิตวิญญาณกูไปไหนไม่รอดนะกูยังมีร่างกูอยู่มึงช่วยทำลายร่างให้กูด้วยได้ไหมกูจะได้ไม่ต้องห่วงกูจะได้ไปสู่สุคติหรือไปตามทางของจิตวิญญาณของกูได้ใช่ไหมทำโดยไม่รู้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินไปไหว้และดันทะลึ่งขออีกนะขอให้พระคุณเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วจงโดนบันดาลให้ข้าน้อยอย่างนั้นอย่างนี้จงคอยติดตามช่วยเหลือข้าน้อยให้รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากภัยร้ายทั้งหลายโอ้มีการนิมนต์นิมนต์จิตวิญญาณให้ตามไปคอยปกปักรักษากูด้วยไม่รู้ว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกนะบนจอท่านเห็นข้อ4ไหมที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ทุกเซลล์นะเมื่อร่างกายของท่านถูกโลกพาเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกตัวท่านกายสังขารของท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกชัดเจนไหมตรงนี้นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานจิตหรือพลังจิตของท่านซึ่งมีคลื่นกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำวิ่งทั่วร่างกายเราขอแทรกให้ในสไลด์ตรงนี้ไม่มีก็คือตอนที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตภายในของท่านซึ่งเป็นอายตนะตัวที่6เกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ตามถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้มันจะเป็นบวกถ้าสั่นสะเทือนเพื่อเอาคือโลภโกรธหลงเนี่ยคือเพื่อเอาทั้งหมดเลยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบแต่ตอนที่อยู่ในร่างกายนะมันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีพี่น้องครับเพราะร่างกายเราเป็นกายหยาบคลื่นไฟฟ้าเคมีแต่ไอ้ที่มันจะเหวี่ยงออกมาข้างนอกมันเอาเคมีเหวี่ยงออกมาไม่ได้เคมีที่เป็นไฟฟ้าเคมีเหวี่ยงมันไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เราจะต้องให้ต่อมพิชูอิทรีแปลงสภาพหรือแปลงชนิดหรือประเภทของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้านั้นก่อนจะเหวี่ยงมาข้างนอกจิตของมนุษย์เราพระบิดาทรงตั้งโปรแกรมเอาไว้ให้มันเนี่ยเอาคลื่นไฟฟ้า
เคมีซึ่งมันต้องใช้ท่อใช่ไหมทางเดินนะท่อไหลไปหาต่อมพิทูตรีที่ตั้งอยู่ใต้สมองแล้วให้ต่อมพิทูตรีมีหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้าจากระบบเคมีมาเป็นระบบไฟฟ้าแม่เหล็กก่อนที่จะถูกเหวี่ยงออกมานอกร่างกายเหวี่ยงไปไหนในจักรวาลก็สุดแท้แต่เราพูดแค่เหวี่ยงออกมาภายนอกนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พระผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้มนุษย์โลกไม่มีใครรู้นอกจากเรารู้พร้อมกับท่านน่ะที่ฟังอยู่เนี่ยชัดเจนนะเห็นมั้ยมันแสดงว่ามนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันใช่มั้ยไม่งั้นน่ะท่านจะมีจิตที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มั้ยไม่ได้หรือโลกเราเนี่ยหมุนช้ากว่า24ชั่วโมงต่อรอบก็มีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเราเอานะตัวเราเองเนี่ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กด้วยการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองคือวิ่งด้วยการหมุนเคลื่อนตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยด้วยความเร็วในการเคลื่อนตัดผ่านเนี่ยที่ช้าลงเนี่ยอำนาจของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในระบบมันจะน้อยแต่ถ้าเนี่ยถ้าเร็วขึ้นเร็วเร็วเร็วขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าที่เข้มข้นและรุนแรงมากกว่าการที่เคลื่อนช้าๆมันก็เกิดไฟอ่อนๆแต่ถ้าแรงๆเร็วๆมันก็จะเกิดพลังไฟเกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าในระบบของร่างกายท่านเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นโอเคนะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้จิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นด้านลบขณะที่ร่างกายของท่านเนี่ยหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกร่างกายผลิตคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เป็นบวกอยู่ในร่างกายแล้วแต่เวลาท่านเนี่ยสั่นสะเทือนทางจิตของท่านเป็นโลภะโทสะโมหะคือเต้นจังหวะ3ชาติมันก็จะสร้างผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เป็นลบเข้ามาสอดแทรกพี่น้องนึกภาพออกไหมครับผลิตคลื่นไฟฟ้าที่เป็นลบเข้ามาสอดแทรกก็นั่นแปลว่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าในร่างกายของท่านที่เป็นพลังงานนะที่เป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีนะมันก็จะเป็นลบพอมันเป็นลบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์ที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันต้องการแต่ความเป็นบวกมันจะรับเอาลบเข้าไปแทนนี่คือเหตุผลว่าทำไมภูมิต้านทานโรคของท่านต่ำทำไมท่านถึงแก่ง่ายตายเร็วเซลล์ร่างกายของท่านมันเสื่อมสภาพเร็วมากเพราะมันขาดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากจิตท่านคอยปั่นแต่พลังงานลบให้กับเซลล์อวัยวะร่างกายเดี๋ยวท่านเป็นโน่นเดี๋ยวท่านเป็นนี่หนี้สินไม่ใช่นะเป็นหนี้เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่นะเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยท่านเต้น3ชาติที่เราย้ำโลภะโทสะโมหะบางทีเครียดวิตกจริตพวกเนี้ยเป็นลบหมดลังเลสับสนงมงายงมโง่งมง่ายลบหมดแล้วจะไม่ให้ท่านอายุสั้นได้ยังไงครับอยากอายุยืนยาวพอรู้ว่ากำลังจะตายโอ้เครียดยิ่งตายเร็วขึ้นนะเครียดนะเพราะสร้างความเป็นลบขึ้นมาในร่างกายเยอะขึ้นเพราะปลงไม่ได้นึกภาพออกไหมครับเพราะนอนป่วยนอนเจ็บนานๆแล้วกลัวตายอ่ะมันจะทำให้ยิ่งโทรมหนักเข้าไปอีกครับเพราะจิตมันจะผลิตประจุลบความศักดิ์สิทธิ์ของประจุลบคือทำให้เรากายสังขารเสื่อมลงและตายเร็วขึ้นมีภูมิต้านทานโรคต่ำเซลล์ร่างกายของเราก็จะเหี่ยวจะเฉาเหี่ยวจะย่นเราพูดผสมกันตอนนี้สบายใจเพราะเราพูดความลับของพระบิดาที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกเราเปิดเผยให้มนุษย์โลกรู้ไปเยอะแล้วมันบางเรื่องเราแค่เชื่อมโยงกันรายละเอียดลึกไปหาฟังหาชมย้อนหลังเอาเองเราพูดง่ายขึ้นยกตัวอย่างได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะนี่ก็คือประการที่สองจิตคืออะไรประการที่สองคือกลุ่มพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวกายสังขารไว้ทีนี้มาดูประการที่สามจิตคือกลุ่มพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนกายสังขารจิตคือกลุ่มพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนกายสังขารอ่ะมาดูสไลด์นี้นี่คือลักษณะของการขับเคลื่อนกายสังขารที่ชัดที่สุดเท่าที่เราสามารถจะแฮปออกมาได้ไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนไทยนะก็เห็นว่าเธอหุ่นดีนะแล้วทำท่าออกกำลังกายบริหารร่างกายนะก็คือขับเคลื่อนกายสังขารถ้าการขับเคลื่อนกายสังขารของท่านเนี่ยจะขับเคลื่อนอะไรต่อมิอะไรได้ท่านต้องรู้เรื่องนี้ครับเรื่องแรกจิตของท่านมันจะต้องทำงานร่วมกันกับสมองจิตของท่านมันต้องทำงานร่วมกันกับสมองมันจึงจะสามารถแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของมันออกมาให้เห็นเป็นภาพผู้หญิงคนนี้เนี่ยขยับหรือตัวท่านก็ได้จิตของท่านมันจะต้องทำงานร่วมกันกับสมองซึ่งเป็นกลไกระบบประสาท
มันต้องทำงานร่วมมันเป็นแค่พลังงานเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมาขับเคลื่อนกายสังขารโดยตรงได้พระบิดาจึงต้องสร้างเครื่องมือพิเศษขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือสมองของท่านโดยสมองของท่านมี2ซีกสมองซีกซ้ายเนี่ยจะทำงานร่วมกับจิตในการควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการขยับของอวัยวะซีกขวาโปรดฟังอีกครั้งสมองซีกซ้ายพระองค์จะทรงกำหนดให้มันทำงานร่วมกับจิตในการควบคุมการเคลื่อนไหวหรือความมีชีวิตของอวัยวะร่างกายที่เป็นซีกขวาในขณะเดียวกันสมองซีกขวาก็จะถูกแบ่งภาระให้ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะหรือกายสังขารทางด้านซีกซ้ายนะร่างกายจึงถูกผ่ากลางออกมาและแบ่งเป็น2ซีกซีกซ้ายถูกกำกับดูแลควบคุมด้วยสมองซีกขวาร่างกายซีกขวาถูกกำกับดูแลด้วยสมองซีกซ้ายและผู้ที่จะทำหน้าที่ในการใช้มันตามที่เราพูดนะก็คือจิตก็คือจิตหยาบก็คือจิตใจของท่านก็คือจิตตัวในนี่แหละพูดแบบรวมๆนะเพราะจิตเนี่ยเดี๋ยวเราตอนท้ายๆถ้าเวลาพอเราจะบอกให้ฟังว่ามันมีกี่จิตแต่เราคงไม่บอกทั้งหมด189กลุ่มหรอก189กลุ่มก็คือ189จิตแต่จะบอกว่าเป็นดวงไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นแค่คลื่นพลังงานเป็นแค่คลื่นความถี่ทางพลังงานที่แบ่งออกเป็น189ย่านความถี่ซึ่งแต่ละความถี่นั้นมีคุณสมบัติของคลื่นในการทำหน้าที่ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับที่พระบิดาทรงตรัสว่าต้นไม้ต้นไร่ไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่เขาก็มีวิญญาณอยู่ข้างในแต่พระองค์ไม่ได้บอกมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในมีวิญญาณอยู่ข้างในเพราะต้นไม้ไม่มีดวงจิตวิญญาณนะที่จะทำหน้าที่เป็นประธานเหมือนในความเป็นมนุษย์ต้นไม้มีแต่เทพารักษ์เข้าไปอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเทพารักษ์ไม่เห็นว่าต้นไม้นี่มีเจ้าของของต้นไม้ก็คือนะจิตวิญญาณถูกต้องไหมแต่พระบิดาทรงเป็นเจ้าของเพียงแค่สั่งให้มันมีจิตหยาบอยู่นะ189กลุ่มสำหรับมนุษย์แต่ต้นไม้เนี่ยนะอาจจะมีน้อยกว่านะแต่เราไม่ต้องไปบอกท่านหรอกว่ามันมีอยู่กี่กลุ่มนะพระองค์ทรงกำหนดให้มันอยู่กับต้นไม้นั้นแล้วให้มันสามารถสืบพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได้เป็นเมล็ดเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกก็จะถ่ายทอดไอ้กลุ่มพลังงานนี้ไปต่อได้นะด้วยเหตุนี้ต้นไม้จึงมีเทพารักษ์ก็มีเทวดานะอารักษ์เขาเรียกเทวดาอารักษ์ก็แปลว่าเป็นเทวดากลุ่มหนึ่งครับที่ตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นขึ้นไปสู่สวรรค์ได้ก็เลยยังจะต้องเสวยสุขปนกันกับมิติโลกเนี่ยก็เลยเป็นเทพาอารักษ์ที่เรียกเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรนั่นนะครับนี่ซึ่งยังอยู่ใกล้มนุษย์อ่ะยังไม่ใช่เทพถ้าลอยขึ้นไปบนข้างบนน่ะชั้นแรกที่อยู่ต่ำสุดใกล้มนุษย์เรียกว่าเทพแต่ถ้ายังซ้อนกับมิติโลกอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเทพาอารักษ์เป็นผู้เฝ้าต้นไม้ใหญ่ความจริงไม่ใช่คิดว่าเป็นบ้านเพราะไม่รู้จะอยู่ไหน ก็เลยอาศัยเป็นบ้านใช้ต้นไม้เป็นบ้านเพราะสร้างบ้านเองไม่ได้ยังมีจิตที่เป็นทิพย์ไม่มากนักที่จะสามารถเนรมิตวิมานหรือปราสาทราชมณีให้กับตัวเองได้เหมือนพวกที่ขึ้นไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์หลงทางไปอยู่บนโน้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยขับเคลื่อนกายสังขารได้แต่ต้องทำงานร่วมกับสมองสองซีกถ้าสมองซีกไหนมันป่วยจิตก็จะทำงานไม่ได้เมื่อสมองซีกไหนมันป่วยจิตนะจิตหยาบของท่านเนี่ยจะทำงานเพื่อควบคุมดูแลอวัยวะของซีกขวาเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้ถ้าเพราะสมองมันป่วยเพราะฉะนั้นอาการที่อวัยวะร่างกายซีกขวาขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์แปลว่าไอ้ซีกขวาสมองซีกขวายังทำงานได้จิตยังทำงานได้ซีกซ้ายก็ขยับได้นะแต่ถ้าซีกซ้ายมันป่วยซีกขวาก็ขยับได้เขาเรียกว่าถ้ามันขยับไม่ได้ข้างใดข้างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์แต่ถ้าขยับไม่ได้ทั้งตัวเลยหรือท่อนล่างทั้งท่อนไอ้ท่อนบนเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกเป็นอัมพาตแต่ไม่มีใครเป็นอัมพาตท่อนบนนะครับพี่น้องครับตายอย่างเดียวนะครับนอนบอบแบบตายอย่างเดียวส่วนมากจะเป็นอัมพาตครึ่งท่อนก็แปลว่าทั้งสองซีกสมองบางส่วนมันป่วยไว้ครึ่งนึงครับเนี่ยเป็นโรคเวรโรคกรรมต่อไปมนุษย์เราเนี่ยนะยกเว้นเชื้อโรคบางชนิดที่แรงๆที่ฟ้าส่งมามนุษย์จะตายด้วยโรคแรงๆที่ฟ้าส่งมาเพื่อจะมาคัดทิ้งเพราะเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเป็นลูกที่ไม่เอาฐาน
ให้มีธรรมะแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อมาปรับแต่งจิตสำนึกตัวเองมาแก้ไขจิตสำนึกที่ตกต่ำของตัวเองนะเพราะว่าจะให้ทูตสวรรค์มาช่วยไม่ได้แล้วครับขนาดแค่เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์จะช่วยชำระจิตสำนึกชำระจิตวิญญาณให้ก็ดูสิเดือนนึงได้แค่ครั้งเดียวที่สถานธรรมจิตจักรวาลแล้วตอนนี้มีระบาดโควิดเนี่ยก็เลยต้องหยุดเนี่ยเพราะโควิดมันควิดนะพามาจัดไม่ได้เดี๋ยวหาว่าท้าทายนะเด็กเส้นไม่มีพระบิดาบอกแล้วเราก็เลยกลัวว่าจะทำให้ท่านหลุดรอดแล้วไปติดเชื้อโควิด-19 เข้าทีนี้ยุ่งกันใหญ่เลยก็เลยไม่ประมาทหยุดอยู่กับบ้านเซตซีโร่ตามที่พระบิดาบอกมาฟังเราสื่อพระโอวาทแล้วพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีนิสัยดีจิตดีคิดดีนึกดีพูดดีทำดีประพฤติดีเนี่ยนะให้ท่านปฏิบัติอย่างนั้นโอเคไหมนะสมองป่วยสมองซีกไหนป่วยอวัยวะซีกที่อยู่ตรงกันข้ามมันจะป่วยตามนะและถ้าป่วยพระวิดาก็เมตตาไม่ให้ป่วยทีเดียวทั้งสองข้างเต็มร้อยหรอกข้างละ50 50เนี่ยแค่นี้ก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งท่อนแล้วครับแล้วถามว่ารักษาง่ายหรือยากอ่ะเวลาเป็นน่ะยากครับพี่น้องครับโอเคนะนี่คือทั้งหมด4ข้อจิตใช้ขับเคลื่อนกายสังขารฟังแล้วศักดิ์สิทธิ์มั้ยครับจิตของท่านน่ะศักดิ์สิทธิ์มั้ยครับเห็นว่ามันเป็นแค่รูปธรรมทำพลังงานมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นนะมันเร้นอยู่ในร่างกายของท่านน่ะแต่มันสามารถทำอะไรได้พิลึกกึกกือมากเลยนะแต่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันทำในสิ่งที่ถูกต้องก็มีครับแต่ในสิ่งที่ผิดเนี่ยนะให้ท่านได้ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันผิดนะอย่างเช่นถ้าทำแบบนี้มันต้องไปตกนรกนะแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่มาชดใช้เวรชดใช้กรรมอีกนะและถ้าเราไม่ต้องตกนรกตายแล้วไม่ตกนรกเนี่ยเราจะต้องไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมใช่ไหมนั่นคือการเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องเพื่อที่จะแทรกแซงกรรมจักรถ้าท่านยังปฏิบัติตามธรรมชาติของท่านที่เกิดมาอย่าไปคิดว่าธรรมชาติมันจะดีซะหมดนะธรรมชาติที่ไม่ดีก็เรียกว่าธรรมดามันเป็นธรรมดาที่ท่านสามารถแทรกแซงกระบวนการได้เปลี่ยนกรรมจักรเสียไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมท่านก็จะไม่ถูกกฎแห่งกรรมควบคุมหรือครอบงำเมื่อกฎแห่งกรรมไม่ครอบคุมไม่ครอบงำหนึ่งท่านก็มีหน้าที่ต้องตายเพื่อไปตกนรกแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะแบ่งเอาจิตวิญญาณออกมาเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่189กลุ่มเพื่อที่จะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณให้ได้ท่านก็ไม่มีเหตุแห่งการตกนรกไม่มีเหตุแห่งการต้องมีกรรมเป็นกำเนิดเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบุคคลอมตะและไม่ต้องตายได้ท่านนึกภาพออกไหมเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆแล้วมันสามารถแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยในสิ่งที่เรากล่าวพี่ๆน้องๆครับที่พูดมาก็คือจิตเป็นกลุ่มพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนกายสังขารในเรื่องที่3ต่อมาครับความหมายของจิตคืออะไรคำตอบที่4ก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ ตรงนี้มันมีเสาหนึ่งเราเคยอธิบายลึกซึ้งไปแล้วว่าจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณและจิตวิญญาณไม่ใช่จิตหยาบในการที่ท่านดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นั้นท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์กายกรรมวจีกรรมซึ่งเกิดจากมโนกรรมนั้นมันเป็นเรื่องของกายหยาบกับจิตหยาบของท่านล้วนๆ และการท่านไปถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนานั่นก็เป็นอุบายในการที่ท่านจะพยายามชำระจิตหยาบของท่านที่มันสกปรกด้วยขยะที่เป็นคุณสมบัติขยะคุณสมบัติขยะของจิตหยาบก็คือคุณสมบัติที่ไม่ตรงกันกับคุณสมบัติทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านเองท่านต้องไปถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานเพื่อจะชำระจิตหยาบของท่านให้บริสุทธิ์สะอาดให้มันมีคุณสมบัติพื้นฐานที่จะสามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้เพราะฉะนั้นคำว่าหลุดพ้นขอโทษคำว่านิพพานน่ะที่ท่านชอบพูดนิพพานนิพพานของพวกท่านน่ะมันก็คือการนิพพานเวรนิพพานกรรมมันคือการนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะนิพพานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องเป็นคุณสมบัติด้านลบที่ไม่ใช่คุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในข้อ4เราจึงต้องอธิบายซ้ำสั้นๆว่าตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือจิตหยาบหรือจิตของท่านที่กำลัง
ฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าสดๆอยู่ในขณะนี้ท่านต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องซะก่อนถ้าท่านปรารถนาจะนิพพานจริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จและปรารถนาจะส่งจิตวิญญาณของท่านให้กลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าเอกภพนี้ออกไปให้พ้นให้ได้ในชาตินี้ถ้าท่านไม่เปลี่ยนมายด์เซตของท่านเพราะถูกคนนำทางตาบอดสอนผิดเอาไว้เพราะเข้าใจผิดเขาไม่ได้เจตนาพวกเขาคงไม่ได้แกล้งจะสอนท่านผิดให้หลงทางนิพพานหรอกแต่เพราะเขาไม่รู้มันเป็นอจินไตยซึ่งอจินไตยตัวนี้มันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระบุตรเอกหรือศาสดาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะเข้ามาบอกกล่าวความจริงให้คนทั้งโลกนี้รู้ได้เพราะเราบอกแล้วความจริงนี้ผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ผู้ออกแบบคนสองมิติที่เรียกว่ามนุษย์นี้เท่านั้นจึงจะรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรท่านเรียนรู้กันด้วยความฉลาดทางปัญญาของสมองสองซีกมันไม่มากพอที่จะรู้ถึงความเป็นจริงเบื้องหลังมิติโลกและเบื้องหลังอนันตจักรวาลได้เหมือนที่เรายกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วท่านไม่สามารถจะรู้วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากของตัวท่านเองได้ท่านต้องให้พ่อแม่ท่านเป็นผู้บอกกล่าวใช่ไหมท่านที่มันเป็นความจริงที่เกี่ยวกับตัวท่านน่ะไม่มีปัญญาของสมองซีกไหนทำให้ท่านล่วงรู้ด้วยตัวเองได้ไม่มีก็ต้องมีผู้รู้มาบอกท่านก็คือพ่อกับแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็มีแต่ครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์นะแพทย์พยาบาลที่ทำคลอดแม่ของท่านถึงจะบอกความจริงให้ท่านรู้ได้ท่านว่าจริงไหมนี่แหละคืออนุตตรธรรมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท่านเคยบอกว่ามันเป็นอจินไตยเพราะอะไรพอจิตวิญญาณท่านดับทุกข์ได้ดับกิเลสตัณหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้แล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอะไรที่ท่านสามารถสัมผัสถึงได้ด้วยนะท่านบอกว่ากายหรืออัดอายตนะของท่านหรืออัตตาของท่านน่ะมันสายแล้วพอท่านสลายอัตตาได้แล้วแสดงว่าตัวตนคือตัวกูของกูไม่มีแล้วท่านก็สรุปเอาดื้อๆว่าท่านนิพพานแล้วคือนิพพานแปลว่าดับตัวตนได้หมดแล้วไม่ใช่นะอนัตตาก็มีอัตตาท่านจะไม่สามารถดับอัตตาของสิ่งที่เป็นอนัตตาจิตวิญญาณนี่เป็นอนัตตาแต่จิตวิญญาณเป็นรูปธรรมมี6เหลี่ยมมุมจิตจักรวาลที่เป็นตัวตนภาคแรกของท่านน่ะมี11เหลี่ยมจิตจักรวาลดวงใหญ่คือพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดที่ท่านเห็นหมุนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นมายาเนี่ยมี12เหลี่ยมมุมมีรูปธรรมถ้าใช้คำว่าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีอยู่จริงถ้าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งมันไม่มีตัวตนแล้วมันจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งได้อย่างไรพี่น้องครับท่านบอกว่าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อัตตาของมันหายไปเพราะท่านดับทุกข์คือโลภะโทสะโมหะเนี่ยที่เรียกว่าทุกข์ท่านดับไอ้พวกนี้ได้แสดงว่าดับทุกข์ได้เมื่อมันไม่มีไอ้ตัวทุกข์อยู่ไม่มีความทุกข์แสดงว่าไม่มีตัวทุกข์เมื่อไม่มีตัวทุกข์แสดงว่าไอ้ตัวที่มันจะทุกข์หรือตัวตนนั้นไม่มีนี่แหละเป็นการใช้ตรรกะหรือลอจิกแบบง่ายๆของสมองซีกซ้ายเป็นการคิดแบบที่ไร้มิติสิ้นดีชัดไหมที่เรากล่าวอย่างนี้ค่อยๆค่อยๆ ยกตัวอย่างให้มันลึกลงไปเรื่อยๆลึกๆไปเรื่อยๆเพราะถ้าพูดทีเดียวลึกๆอะไรเดี๋ยวตามไม่ทันใช่ไหมก็เวลามาพูดพาดพิงถึงเรื่องเดิมที่เคยกล่าวก็จะพูดลึกลงไปเดี๋ยวหาว่าไม่มีอะไรจะพูด มีเรื่องพูดอะมีเยอะนะฮะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาดูนะประการแรกตัวแทนของจิตวิญญาณประการแรกตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยไอ้ตัวอายตนะภายในตัวจิตตัวตะเกียะมันก็ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณด้วยจะได้ไม่มีจิตหลายจิตอะนะเป็นอายตนะภายในแล้วยังไม่พอยังทำหน้าที่เป็นจิตหยาบเป็นจิตหยาบก็คือเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านจิตหยาบได้รับการสืบทอดอำนาจถ่ายเทพลังอำนาจของจิตวิญญาณทั้งหมดซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งหมดเป็น189กลุ่มนะเพื่อให้ออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านนะจิตวิญญาณต้องเอาคุณสมบัติของตัวเองทั้งหมด189อย่าง189กลุ่มแต่ทำงาน 108,009 เลยเอามาไว้ข้างนอกเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่ร่วมกันกับกายหยาบนะโดยมอบอำนาจและหน้าที่ให้จิตหยาบก็คือท่านรู้สึกว่าเหมือนกับตัวท่านเองใช่ไหมที่นั่งเป็นมนุษย์ยืนเป็นมนุษย์นอนเป็นมนุษย์ฟังเราอยู่เนี่ยให้อำนาจทั้งหมดที่จิตวิญญาณมีแก่จิตหยาบของท่านท่านก็เลยสับสนกับตัวเองท่านก็เลยงงกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วตัวกูเอ๊ะจิตหยาบกูบอกว่าตัวกูแล้วจิตวิญญาณกูเป็นตัวกูไหมเป็น
จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะยอมรับหรือเอาอำนาจในการเป็นตัวกูของกูคืนจากจิตหยาบของท่านเมื่อสิ้นใจตายแล้วจิตวิญญาณก็จะออกไปจากร่างส่วนจิตหยาบนั้นก็จะเป็นคลื่นพลังงานธรรมดาเพราะคุณสมบัติจิตวิญญาณดูดซับเอากลับไปแล้วท่านทำเวรทำกรรมทำชั่วอะไรมีนิสัยสันดานใหม่ๆที่ดีและเลวเพิ่มขึ้นอย่างไรจิตวิญญาณต้องรับเอาไว้ทั้งหมดก่อนจะดีตัวเองออกจากกายสังขารเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์ถ้าบอกว่าจิตมนุษย์จิตมนุษย์เนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นจิตวิญญาณท่านมีสองจิตก็เรียกว่ามีสองมิติคือมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณที่เป็นมิติทางพลังงานแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านมีอำนาจสูงส่งมากคือสั่นสะเทือนได้ทั้งสองมิติในเวลาเดียวกันเราพูดซ้ำหลายครั้งนะคนที่ไม่ใช่ FC เราเนี่ยไม่เคยฟังเนี่ยจะงงงหน่อยหน่อยนึกออกไหมจะงงงหน่อยหน่อยถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบวางแผนไว้แบบนี้เราไม่ได้คิดเองเราไม่ได้บอกเองเนี่ยประการที่3จิตคือตัวแทนของจิตวิญญาณเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะจิตวิญญาณเนี่ยอาสาพระเจ้าหรืออาสาองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่ในการมอบความรักให้กับโลกและอนันตจักรวาลพี่น้องครับคำว่าโลกเนี่ยนะมันมีทั้งมิติทางพลังงานคือจะต้องสร้างพลังงานไปให้กับแกนของโลกเพื่อจะทำให้มันเกิดการบิดตัวแล้วทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วที่คงที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดหมุนนี่คือโลกทางพลังงานส่วนโลกทางกายภาพนั้นพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นคนสองมิติเพื่อจะให้ความรักกับโลกแค่ท่านไม่ทำร้ายระบบโลกไม่โค่นต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าเพื่อนมนุษย์ไม่ขุดเจาะธรณีคือพื้นโลกจนเป็นรูพรุนไปหมดไม่ไปถมแม่น้ำทำให้แม่น้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนทางเดินหรือทำให้แม่น้ำที่มันไหลอยู่สะดุดเหมือนเส้นเลือดในร่างกายท่านเนี่ยมีลิ่มเลือดไปอุดตันทำให้โลกก็คือนะภาษาพระบิดาในมิติทางจิตวิญญาณพระบิดาทรงเรียกว่ากายากายาเนี่ยกายาเนี่ยภาษาพระบิดาแปลว่าโลกเพราะร่างกายหรือกายสังขารเนี่ยก็ใช้คำว่ากายาเหมือนกันใช่ไหมเพราะมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันก็เลยเรียกว่ากายาหลายคนฟังพูดไม่ถนัดบอกกายาแต่จริงๆคือกายาครับแปลว่าโลกเพราะมนุษย์เนี่ยนี่คือร่างกายใช่ไหมคือกายากายาสังขาราก็คือร่างกายที่มีรูปธรรมสังขารก็แปลสังขารก็คือร่างกายที่มันมีรูปธรรมกายาก็คือกลมๆนะไม่มีรูปธรรมอะไรนะเป็นรูปทรงเรขาคณิตกลมๆก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้จิตหยาบเนี่ยมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมแทนจิตวิญญาณซึ่งตะกี้เราพูดไปแล้วว่าจิตก็ให้พลังงานกับเซลล์อวัยวะทั่วร่างกายเพื่อทำให้อวัยวะร่างกายนั้นมันมีชีวิตและจิตนะทำงานร่วมกับสมอง2ซีกเพื่อกำกับดูแลการขับเคลื่อนการกระทำหรือพฤติกรรมทางกายสังขารทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยแบ่งภาระให้สมองซีกซ้ายกำกับอวัยวะร่างกายซีกขวาสมองซีกขวากำกับอวัยวะร่างกายที่เป็นซีกซ้ายเราพูดไปแล้วภาพทั้งหมดนั้นนะก็คือมาสรุปในข้อ3ว่าเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านนะใช่ไหมขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และนะเพื่อสร้างสมดุลโลกและอนันตจักรวาลให้พลังงานความรักกับโลกไม่ทำร้ายโลกทางกายภาพและให้ความรักกับแกนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนใช้ความรักเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลพอโลกสมดุลปั๊บอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาก็จะสมดุลตามไปด้วยเนื่องจากพระองค์ทรงสร้างดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถึงแม้ในความเป็นรูปธรรมโลกไม่ได้อยู่ตรงกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพแต่อำนาจของดาวเคราะห์โลกที่มีมนุษย์มาดำรงอยู่แล้วทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั้นมันจะมีพลังอำนาจที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมหรือดูแลรักษาความสมดุลของเอกภพทั้งระบบ
ที่ประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีได้นี่คือความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดที่สุดในจักรวาลนี้แต่ตัวเองจะมาหลงตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้นะเพราะว่าท่านใหญ่กว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลไม่ได้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมกว่าเพราะความเป็นมาและเป็นไปทั้งหมดในระบบโลกและในอนันตจักรวาลล้วนเป็นพระปรีชาของพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ทั้งนั้นและไม่ยากด้วยพระองค์ต้องส่งอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเข้ามาช่วยพระองค์ต้องส่งพระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระองค์เข้ามาช่วยเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาที่จะเป็นผู้ชี้นำชี้ทางสร้างแนวคิดให้กับลูกๆที่มีปัญญายังไม่ถึงไหนให้ได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงวางแผนอะไรไว้แต่ไม่เฉลยไว้ทั้งหมดแค่ใบ้ๆให้เท่านั้นเนี่ยตอนนี้มันถึงยุคที่จะปิดยุคแล้วพระองค์จึงต้องส่งเรามาเฉลยทุกอย่างหงายกลาที่ครอบพวกท่านเอาไว้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมและหลายท่านบอกว่ามันเป็นอจินไตยอย่าไปถามเลยคิดมากอย่าคิดเลยเดี๋ยวบ้าไม่มีคำตอบหรอกถ้าถามแล้วมันไปเรื่อยเลยสำหรับอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่มีอะไรคืออจินไตยเพราะทุกสิ่งมันเป็นอนุตตรธรรมท่านไม่มีวันรู้ท่านเลยบอกว่าถามไปก็เป็นอจินไตยยุคนี้เป็นยุคของจิตจักรวาลคำว่าอจินไตยต้องไม่มีพี่น้องครับแล้วก็หงายกลาให้ท่านดูมาโดยตลอดนะประการที่5จิตญาณมีอำนาจหน้าที่เต็มร้อยในการทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นตัวท่านนะเราบอกเลยนะท่านจะมีสำนึกรู้ว่าเป็นตัวท่านในจิตวิญญาณเมื่อท่านเป็นจิตวิญญาณแล้วนะกลับคืนสู่ความเป็นจิตวิญญาณที่เป็นอิสระเมื่อตายแล้วเนี่ยไอ้คุณสมบัติของท่านในความเป็นตัวท่านรู้ว่ารู้สำนึกว่าเป็นตัวท่านเนี่ยมันจะถูกคืนให้จิตวิญญาณจิตหยาบจะถูกคืนให้กับจิตวิญญาณกลับไปตัวท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเออนี่คือตัวกูเหมือนกันแฮะ จำไว้นะฮะตอนเป็นมนุษย์อ่ะไอ้ความรู้สึกว่านี่คือตัวฉันมีตัวฉันอยู่นั่นไม่ใช่จิตวิญญาณรู้สึกครับไม่ใช่จิตวิญญาณรู้สำนึกแต่จิตหยาบของท่านน่ะรู้สำนึกครับแต่ตายแล้วเท่านั้นแหละจิตวิญญาณถึงจะเอาความรู้สำนึกว่าเป็นตัวท่านมีหรือตัวท่านมีอยู่ในโลกนี้ในจักรวาลนี้จะถูกเอาคืนไปมีเงื่อนไขในข้อที่5ถึงแม้จิตหยาบของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำอะไรแทนจิตวิญญาณได้หมดแต่ที่มันเข้าถึงไม่ได้ใช่ไหมเพราะมัวแต่ติดโลภะโทสะโมหะเต้น3ช่าไงท่านจึงถือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยขั้นสูงสุดเนี่ยท่านเข้าถึงไม่ได้เพราะท่านบอกว่านะกูอภัยให้ไม่ได้ยกเว้นอีเวนนี่ยกเว้นไอเวนนั่นเนี่ยก็ยังเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นอุปสรรคเมื่อท่านจิตหยาบของท่านทำบาปทำกรรมอะไรนะทำบาปทำกรรมอะไรจิตวิญญาณของท่านนะจิตวิญญาณของท่านจะต้องรับผิดชอบโอเคไหมจิตวิญญาณของท่านนะเมื่อได้เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์โอเคนะเอาสไลด์ที่ถึงข้อ4เนี่ยมาให้ท่านได้ดูทำบาปทำกรรมอะไรไว้จิตหยาบไม่ต้องรับผิดชอบแทนจิตวิญญาณเวรกรรมทั้งหมดที่จิตหยาบก่อแล้วทำหรือสร้างไว้จิตวิญญาณของท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่คือการที่จิตหยาบศักดิ์สิทธิ์และทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้มันใครจะปรามาสจิตหยาบของท่านไม่ได้ตัวท่านจะปรามาสจิตหยาบของท่านเองไม่ได้เลยครับเพราะความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่จิตวิญญาณท่านละจิตวิญญาณถ่ายโอนอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคุณสมบัติอันสูงส่งของตนเองเอามาไว้ที่จิตหยาบทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านขั้นตอนในการวางแผนออกแบบไว้ซึ่งพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้ที่จิตหยาบของท่านจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะยกระดับตัวเองไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ในภพชาติใดภพชาติหนึ่งใน 60,000 ปีที่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเข้าใจหรือยังครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็ยังจะปฏิเสธความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ถูกต้องหรือผิดพลาดของผู้รับมอบอำนาจจากตัวเองไม่ได้ท่านมอบหมายให้ลูกน้องของท่านไปทำสิ่งใดก็ตามหรือมอบหมายให้ลูกของท่านหรือน้องของท่านหรือลูกน้องไปทำอะไรแทนท่านเขาทำอะไรถูกต้องหรือผิดพลาดผู้มอบอำนาจแทนให้เขาไปทำคือตัวท่านต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์หรือผลกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
ถ้าท่านไม่ไว้ใจลูกไม่ไว้ใจน้องหรือไม่ไว้ใจลูกน้องคนไหนท่านก็อย่าไปมอบอำนาจให้มันไปทำแทนท่านถ้าหาใครทำแทนไม่ได้อย่าไปเสี่ยงครับทำเองถ้าทำเองแล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาตัวเองยอมรับในชะตากรรมที่ตัวเองกระทำดีไหมนะครับยังดีกว่าต้องมานั่งเจ็บใจว่ากูไม่น่ามอบหมายให้มันทำแทนกูเลยทั้งที่กูก็ว่างไปทำเองก็ได้ใช่ไหม

ไงที่เราต้องเอาบททดสอบมาย้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้ามนุษย์สอบตกบททดสอบการมีสังสารวัฏคือเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะยังมีอยู่ตราบใดที่ท่านสอบผ่านบททดสอบทั้งหมดนั่นแปลว่าท่านแทรกแซงกรรมจักรได้สำเร็จจนเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรได้ก็คือต้องไปแทรกแซงที่หนึ่งในขั้นตอนของขันห้าก็คือไปแทรกแซงตรงเวทนาอย่าให้มันเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีอย่าไปให้ไปเกิดตรงนั้นอย่าให้มันเสียความรู้สึกเนี่ยท่านก็จะสามารถนะหมุนธรรมจักรได้แล้วไม่ยากอะไรเลยครับเพราะว่าเมื่อไม่มีโลภโกรธหลงคุณสมบัติของจิตหยาบของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเลยโลภโกรธหลงขึ้นมาเนี่ยคือความถี่มันสูงขึ้นทางด้านบวกแล้วเมื่อมันสูงขึ้นทางด้านบวกแล้วเนี่ยจิตของท่านเนี่ยก็สงบเมื่อสงบท่านก็หมุนธรรมจักรได้คราวนี้ท่านทำหน้าที่ทางด้านจิตวิญญาณของท่านได้สบายใจเฉิบเพราะจิตหยาบไม่มีคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นขยะเหลืออีกแล้วนั่นเองครับมันเมื่อเจอบททดสอบท่านจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ท่านจะให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยได้ไม่ว่าเงื่อนไขของคนรอบข้างที่ทำตัวไม่น่ารักไม่น่าให้อภัยแบบนั้นมันมาจากชะตาชีวิตซึ่งเป็นบทละครที่จิตวิญญาณของท่านออกแบบมาเองที่ด่านนภาลัยคือประตูข้อแกะนะแล้วถือเข้ามาด้วยเพื่อที่จะมาช่วยจิตหยาบของตัวเองให้สามารถยกระดับการสั่นสะเทือนกรรมจักรด้วยจิตที่เป็นขันธ์5ที่ผิดๆน่ะให้มันยกระดับสูงขึ้นทางด้านบวกเป็นความว่างก็คือเป็นสุญญตาหรือเป็นบวกอย่างน้อยก็ต้องเป็นบวกเพื่อจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เป็นบวกคือความสงบหรือความว่างเป็นบวกก็คือความรักเพื่อให้มีปิติสุขเกิดขึ้นท่านจะผ่านบททดสอบหมดแต่บททดสอบบทใดก็ตามในภพชาติที่แล้วที่ผ่านมาท่านสอบตกไอ้บททดสอบที่มันเป็นชะตาชีวิตนั้นมันจะกลายมาเป็นชะตากรรมทันทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้คนที่ออกไอ้คนที่แสดงเงื่อนไขช่วยเหลือท่านในการแสดงเงื่อนไขที่เป็นลบตามคำขอร้องของท่านน่ะเพราะเป็นผัวเมียเป็นพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันเขาแสดงละครแสดงบทตามที่ท่านร้องขอให้ผัวช่วยตามที่ท่านร้องขอให้เมียช่วยเล่นบทกวนตีนน่ะก็เรียกว่าเงื่อนไขด้านลบถ้าท่านสอบตกก็แปลว่าไปหลงมายาในบทละครนั้นว่าที่เมียเล่นบทชั่วกับกูเนี่ยแสดงว่าเมียเล่นจริงอ่ะเมียเอาจริงอ่ะเมียชั่วจริงๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วก็เพราะถูกปิดมิติไว้นะแล้วให้แสดงเงื่อนไขด้านลบอ่ะด้านที่เป็นชั่วเป็นเรื่องของจิตวิญญาณอ่ะจิตหยาบเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดใหม่ในชาตินี้มันไม่รู้เรื่องเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมอีกแล้วมันเป็นอจินไตยอีกแล้วเนี่ยถ้าจะคิดเองท่านก็คิดไม่ออกว่าทำไมเกิดมันต้องมากวนตีนกันด้วยทั้งที่เป็นผัวเมียกันเป็นพ่อแม่ลูกกันเพราะมันคือบทละครที่จิตวิญญาณเขียนมาวางแผนกันมาพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนเป็นครอบครัวน่ะเขียนกันที่วัดด่านนภาลัยเมียก็วางแผนให้ผัวเล่นเป็นเงื่อนไขให้ผัวก็วางแผนให้เมียเป็นเงื่อนไขให้แล้วก็แลกบททดสอบกันน่ะแต่พอสอบตกปั๊บนะมันมีภพชาติใหม่ทันทีมันมีสังสารวัฏทันทีเพราะจิตวิญญาณสอบตกตามจิตหยาบไปด้วยเลยต้องไปลงนรกเพื่อชำระบาปให้กับจิตวิญญาณตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วกลับมาเกิดใหม่มีจิตหยาบดวงใหม่แต่ไอ้จิตวิญญาณดวงเดิมน่ะที่เราไปทำร้ายมันน่ะเพราะว่ามันมาทำร้ายเราก่อนเราเลยจัดการมันคืนอีเวนต์นั่นไอเวนต์เนี่ยก็เลยต้องเกี่ยวกรรมกันมาเกิดอีกแต่คราวนี้มาเกิดเนี่ยชะตากรรมมันจะกลายเป็นชะตากรรมทันทีจากชะตาชีวิตที่เขียนบทละครไว้มันกลายเป็นกรรมที่ไอคนที่ทำร้ายเขาเพราะเขาช่วยแสดงบทบาทที่เป็นด้านลบให้เนี่ยแล้วไปทำร้ายเขาเนี่ยพอชาตินี้กลับมาไอฝ่ายที่ถูกทำร้ายอ่ะมันจิตวิญญาณมันโกรธแค้นตามที่จิตหยาบมันโกรธพอเกิดชาติใหม่มามันก็อาจจะมาแก้แค้นไอ้ตัวที่ถูกทำร้ายทั้งที่เล่นบทละครสร้างเงื่อนไขให้ดีๆตามที่ร้องขอนะกูช่วยมึงแท้ๆมึงเสือกมาทำร้ายกูมันชาตินี้กูโกรธเกลียดแค้นอาฆาตมึงเลยเกิดเป็นชะตากรรมขึ้นมาแล้วก็มาแก้แค้นเอาคืนนึกออกไหมครับนะอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าบททดสอบนะถ้ามาแก้แค้นเอาคืนเนี่ยก็คือมาเรียนรู้ครับมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยชาตินี้ทำไมมึงต้องมาทำร้ายกูต้องทำร้ายมึงมันต้องเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ว่าเพราะอะไรทำไมจึงต้องมาทำกันแบบนี้แต่พวกท่านเป็นมนุษย์ถูกปิดมิติไว้อะ
ทุกวันนี้ทั้งชะตาชีวิตชะตากรรมที่สร้างขึ้นทีหลังเนี่ยมาหลังจากมาเกิดแล้วมันซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกอีรุงตุงนังไปหมดว่า

อันไหนคือชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณขีดเขียนมาให้เล่นอันไหนเป็นชะตากรรมที่จิตหยาบเมื่ออดีตชาติเสือกสอบตกแล้วต้องให้จิตหยาบของเราในปัจจุบันเนี่ยในภพชาติปัจจุบันต้องมาทำหน้าที่แก้ไขแทนทำหน้าที่แก้ไขแทนแต่ถ้าเผลอๆเนี่ยเราขาดสติว่าไรไอ้จิตวิญญาณมันออกมาแสดงเองครับมันจะออกมาแก้แค้นเองที่มันฆ่าคนที่มันรักมันฆ่าคนที่อยู่ใกล้ตัวโดยไม่รู้ว่าไม่รู้เหตุผลอะไรนะข่มขืนแม่ตัวเองทั้งที่แม่ตัวเองแก่แล้วอายุ70กว่าอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็มีใช่ไหมขับรถอยู่บนถนนนะแค่มองหน้ากันหน่อยเดียวนะเอาชักปืนมายิงตายแล้วถามว่าทำไมยิงคนผิดนึกว่าเป็นศัตรูของตัวเองไม่ผิดตัวหรอกครับจิตวิญญาณของไอ้คนที่ถูกมันยิงอ่ะก็คือจิตวิญญาณที่ถูกมันอาฆาตไว้อะไรแบบนี้เรื่องพิลึกคือพวกนี้มันเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกเท่านั้นนะพี่น้องครับซึ่งเป็นสมัยโบราณใช่ไหมที่เขาบอกว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมอย่าไปพูดถึงเลยมาเวรกรรมของใครเป็นมายังไงเพราะมันซับซ้อนมากมันเป็นอจินไตยนะไปคิดมากหาที่จบไม่ได้อย่าไปคิดในภาษาแดกพสดแต่จริงๆแล้วมันหาคำตอบได้ครับไม่ยากเลยครับหาคำตอบได้นะขนาดพระพุทธองค์เห็นไหมพระองค์ยังทรงทราบเรื่องกฎแห่งกรรมทราบเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่ใช่ของพระองค์เองอย่างเดียวนะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นภพชาติของมนุษย์คนไหนก็ตามแม้กระทั่งของสาวกของพระพุทธองค์พระองค์ยังทราบเลยว่าเนี่ยกรรมเก่ามันเป็นยังมายังไง มันไปตกนรกมาแล้วกี่ครั้งนะจิตวิญญาณมันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นสัตว์อะไรเกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนอะไรยังไงพระองค์ยังทรงทราบทั้งหมดเพราะว่ามันเรื่องนรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในอนันตจักรวาลแต่เรื่องของจิตจักรวาลน่ะนะไม่มีใครรู้เพราะมันอยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งก็มีเรามาพูดมันไอเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายสามารถหาคำตอบได้แล้วรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทำวันนี้หรือปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วใช่ไหมพี่น้องครับทีนี้เราพูดถึงคำว่าบททดสอบที่เป็นตัวสีแดงใช่ไหมมันท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ว่าบททดสอบที่จิตหยาบต้องเผชิญนะบททดสอบที่จิตหยาบต้องเผชิญนะมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดมากนะใช่ไหมเมื่อเผชิญกับบททดสอบแล้วมันก็สามารถสั่นสะเทือนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างดีมากแต่แน่นอนท่านต้องจำไว้นะถ้าท่านปล่อยตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติท่านอาจจะต้องรู้ว่าท่านมีหน้าที่ต้องอาจจะต้องแทรกแซงมันต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขนะพระบิดาจะไม่ทรงให้มันเพอร์เฟกต์หรอกอย่างเช่นสมองซีกซ้ายเนี่ยเป็นสติปัญญาอัตโนมัติที่ท่านสามารถจะใช้มันได้ใช้ได้นะใช้ได้แต่ถ้าท่านต้องการประสิทธิภาพต้องการความศักดิ์สิทธิ์ของสมองซีกซ้ายให้มันเป็นปัญญาอัจฉริยะได้เนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้จิตสั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายในการทำงานร่วมกันให้ได้ท่านต้องสั่นสะเทือนให้ได้นึกออกไหมซึ่งท่านต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนนะถ้าท่านไม่ฝึกฝนไม่ฝึกทักษะในการใช้สมองซีกซ้ายให้มันทำงานร่วมกับจิตใช้จิตมันทำงานไปตามธรรมดาของมันเขาเรียกใช้ฟรีใช่ไหมสมรรถนะหรือประสิทธิภาพในการใช้สมองซีกซ้ายเพื่อให้เกิด intelligence ก็คือเกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญามันจะน้อยมันถ้าฉลาดพระพุทธองค์ก็สอนไปแล้วให้ใช้เหตุและผลให้ใช้ตรรกะคือใช้เหตุและผลเพราะสมองซีกซ้ายพระบิดาทรงสร้างมาเพื่อให้ท่านใช้วิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อใช้วิธีแยกแยะเหมือนแม่ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารในทรายหาอาหารจากพื้นทรายแม่ไก่ใช้หลักการในการคุ้ยเขี่ยสมองซีกซ้ายของมนุษย์ก็เหมือนกับการที่แม่ไก่ใช้วิธีการใช้เท้าคุ้ยเขี่ยท่านต้องใช้สมองวิเคราะห์แยกแยะเพื่อหาคำตอบว่าอะไรเป็นอะไรด้วยสมองซีกซ้ายนี่เรายกตัวอย่างพี่น้องครับบททดสอบของจิตหยาบประการที่หนึ่งคือบททดสอบจิตสำนึกตะกี้เราบอกไปแล้วบททดสอบจิตสำนึกก็คือเงื่อนไขที่คนรอบข้างตั้งแต่ในครอบครัวของท่านคือพ่อแม่ลูกเขายื่นเงื่อนไขทั้งด้านบวกและด้านลบมาให้เพื่อให้ท่านสั่นสะเทือนจิตสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองนึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องนึกบวกเท่านั้นที่จะต้องนึกบวกเท่านั้นต้องนึกบวกให้ได้คือต้องมองในแง่บวกมองในแง่ดีให้ได้นั่นคือบททดสอบเช่นมีคนในครอบครัวเราผัวเมียเราลูกเราแล้วแต่ถ้าเขาทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านรักผัวรักเมียรักลูกของท่านมากคาดหวังไว้เยอะว่าเขาต้องเป็นคนดีผัวต้องดีเมียต้องดีลูกต้องเจ๋งแต่พอเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาปั๊บเนี่ยนั่นคือบททดสอบจิตสำนึกของท่านแล้ว
ว่าท่านมีจิตสำนึกแห่งรักไหมจิตสำนึกแห่งรักหรือจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ไหมหรือเอาใกล้ๆตัวท่านเคยสัญญากันไว้ใช่ไหมว่าท่านรักท่านอุ้มลูกกอดลูกป้อนนมลูกไม่ว่านมขวดหรือนมแม่มักจะบอกมักจะพร่ำในการบอกลูกว่าแม่รักลูกนะลูกน่ารักแม่รักลูกพ่อรักลูกนะบททดสอบจิตสำนึกว่ารักจริงหรือเปล่าก็มีบทละครให้โกหกตอแหลกันบ้างให้ทำผิดคิดชั่วต่อกันบ้างแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพไม่ใช่เป็นอาชีพมีการทีเผลอหรือขาดสติหรือประมาทก็ทำผิดต่อกันก็ทดสอบไอ้ฝ่ายที่ถูกกระทำว่ามันจะสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกแห่งรักไหมถ้าผ่านบททดสอบจิตสำนึกแห่งรักได้เขาทำตัวไม่น่ารักท่านก็ต้องรักเขาให้ได้ถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักท่านต้องให้อโหสิให้อภัยเมียท่านผัวท่านให้ได้ลูกของท่านท่านต้องให้อภัยให้ได้ถึงแม้เขาทำตัวไม่สมควรที่จะให้อภัยนี่คือบททดสอบของจิตหยาบท่านเห็นไหมฮะจิตหยาบของท่านเนี่ยต้องทำงานร่วมกับสมองร่วมกับปัญญาเพื่อถึงจะสามารถบังคับขับเคลื่อนกายสังขารได้ถึงจะสามารถสร้างคุณสมบัติแห่งรักให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของท่านได้เพื่อจะให้ข้ามผ่านโลภโกรธหลงให้สิ้นให้ผ่านให้ได้ต้องใช้ตัวนึก3ตัวก็คือจิตและไปโปรแกรมสมองด้วยคลื่นการสั่นสะเทือนที่เป็นด้านบวกถ้าท่านเกลียดโกรธเครียดแค้นจิตของท่านจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นลบคลื่นลบเอาไว้ผลักไสความรักเอาไว้เหนี่ยวรั้งคือคลื่นบวกใช้พลังงานด้านบวกเหนี่ยวรั้งกันไว้คลื่นที่เป็นลบโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทคือผลักไสสังเกตไหมฮะผัวเมียเนี่ยพ่อแม่ลูกถ้าไม่รักกันนะมันจะแตกแยกครอบครัวจะแตกแยกแต่ถ้ายังรักกันอยู่ครอบครัวก็จะอยู่ท่านอย่าไปคิดว่าเป็นความรักทางด้านกายภาพอย่างเดียวความรักในมิติที่ท่านมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเหมือนแจ็คอะรู้จักไหมแจ็คเสียบอะหัวของผู้ชายที่เป็นผัวหัวของเมียที่เป็นผู้หญิงท่านเคยเห็นไหมพิธีมงคลสมรสอะเขาเอาสายสินหรือได้ใช่ไหมมาผูกโยงเขาเรียกว่าได้มงคลนะเขาไม่ได้สายสินนะได้มงคลมาผูกหัวเมียและผูกหัวผัวแล้วก็เชื่อมโยงกันไว้นั่นมันเป็นมายาที่คนโบราณเนี่ยเขาใช้สัญชาตญาณเขานึกเอาว่าสองคนเนี่ยนะจิตวิญญาณเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนั่นคือสายสินเนี่ยเวลาจะจูงจิตวิญญาณพระจะจูงก็ต้องใช้สายสินจูงใช่ไหมงั้นจิตวิญญาณนี่ก็ใช้สายสินแต่ให้มันใหญ่กว่าสายสินที่จูงผีหน่อยนะพี่ผัวกับเมียจูงกันเนี่ยก็ใช้ได้เส้นใหญ่แล้วพันหัวผูกโยงไว้แต่ในมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าท่านมองไม่เห็นน่ะมันมีแจ็คลักษณะเหมือนแจ็คที่เสียบไมค์เสียบอะไรพวกเนี้ยเสียบหัวฉันแล้วไปแจ็คอยู่บนหัวเธอแล้วก็แจ็คของเธอกับของฉันก็ไปแจ็คอยู่บนหัวลูกแจ็คของลูกกับแจ็คที่หัวฉันกับหัวพ่อกับแม่ก็เหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันมาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักไม่มีขาดไปจากกันถ้าลูกไม่รักพ่อรักแม่แจ็คของมันก็จะหลุดออกจากพ่อแม่มันก็จะเป็นเด็กที่เตลิดออกนอกบ้านถ้าผัวเกลียดเมียก็จะหลุดออกจากเมียเพราะเมียทำตัวน่าเกลียด นี่นะออกจากบ้านแล้วก็ไปหาแจ็คเอาแจ็คตัวเองไปสวมหัวผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ห่างจากผู้หญิงที่เป็นเมียที่อยู่ที่บ้านแต่ถ้าเมียยังรักผัวอยู่นะแจ็คที่หัวเมียไม่ยอมหลุดง่ายๆแสดงว่ายังรักผัวอยู่ถูกไหมถึงแม้ผัวทำตัวไม่น่ารักตอนแรกผัวอาจจะไม่มีเมียน้อยหรอกไม่มีชู้หรอกใช่ไหมแต่ว่าทำตัวไม่น่ารักนะแจ็คมันก็จะค่อยๆถอยออกแจ็คก็จะหลวมอ่ะพูดง่ายๆนึกภาพเลยเหมือนของจริงเดะเลยนะอ้าวบททดสอบจิตสำนึกว่ามาเป็นตัวอย่างถึงตรงนี้เพื่อจะให้ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะโอเคนะโอเคนะบททดสอบของจิตหยาบบทที่2ก็คือบทเรียนกรรมบทเรียนกรรมนี่ตะกี้เราพูดนำไปแล้วชะตาชีวิตเนี่ยถ้าสอบตกมันจะเปลี่ยนเป็นชะตากรรมทันทีที่เป็นชะตากรรมเพราะว่าคู่ผัวตัวเมียพ่อแม่ลูกเกิดการโกรธเกลียดเครียดแค้นอคติกันนะมีความอคติกันโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทกันพอตายไปจากชาตินี้ปั๊บไอ้กรรมที่สอบตกเนี่ยที่เป็นบททดสอบจิตสำนึกที่เรียกว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นชะตากรรมที่จิตวิญญาณจะต้องนำมาให้จิตหยาบในภพชาติใหม่ในปัจจุบันเนี้ยช่วยจิตวิญญาณก็คือช่วยตัวเองนี่แหละในการที่จะชำระมันให้สิ้นซึ่งเราก็บอกแล้วว่าคำตอบเดียวไม่ว่าจะเป็นเวรกรรมแบบไหนหนักหนาหนักเบาแค่ไหนก็ตามคำตอบเดียวคือรักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นไม่ก้าวล่วงมันกลับคืนถึงแม้มันเป็นคนทำชั่วกับกูก่อน
ก็ไม่ใช่เหตุที่ท่านจะอ้างว่ามึงทำชั่วกูก่อนกูเลยชั่วกับมึงบ้างโอเคไหมนี่คือความจริงเห็นไหมนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกมิติของจักรวาลมันเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องนะแต่เรามาฟังในห้องเล็กๆพูดในสตูดิโอเล็กๆในช่องจิตตะวันบน YouTube เล็กๆเสาเล็กๆ 3:30 นมีเวลาสั้นๆเล็กๆนะไม่เกิน 1:00 น 2:00 ที่พระบิดาให้เรามากล่าวพระโอวาทกับลูกๆเราก็จะดูซิว่าผู้ชมผู้ฟังเนี่ยที่ฟังแล้วเข้าใจและประทับใจการสื่อพระโอวาทของพระบิดาที่สื่อผ่านเรามาเนี่ยมาถึง EP 330แล้วเนี่ยจะมี FC หน้าใหม่ๆมุ่งหมายมาชมรายการนี้ยิ่งกว่านัดกันไว้เนี่ยมีจำนวนมากกว่าวันนี้มาจะมีสถิติของเคิร์ฟมันจะพุ่งขึ้นสูงแค่ไหนอย่างไรเราไม่อยากให้มันเกิดแผ่นดินหายไปสักที่เกาะหายไปเกาะนึงหรือคนตายหมู่ไปเยอะเป็นล้านคนเลยทีเดียวเนี่ยตอนนี้ก็คนก็ตายเป็นล้านแล้วนะจากไอเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยทั้งโลกเนี่ยตายไปล้านกว่าศพแล้วนะใช่ไหมมันต้องให้คนตายอีกสักกี่คนถึงจะหันมาฟังพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงให้โอวาทผ่านปากเราเปล่าเปล่าเปล่าอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยนะตอนเนี้ยนะที่จิตจักรวาลอ่านโลก330ใน YouTube น่ะมีวันนี้ทำลายสถิติมีผู้เข้ามาชมทั้งหมด453คนณเวลาในขณะนี้นี่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากมาฟังแล้ววันหลังอย่าลืมนะทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางช่องเนี้ย YouTube หรือ Facebook ที่ท่านดูอยู่เนี่ยนี่ฟังฟรีพี่น้องครับไม่เก็บสตังค์ซึ่งเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเราไม่เอามาเขียนเป็นพระคัมภีร์เพื่อขายพวกท่านแล้วเอาตังค์นะตังค์เนี่ยเรารู้ว่าท่านมีเมตตาใจบุญท่านบริจาคสร้างสถานธรรมอยู่แล้วเพราะเรายังสร้างไม่เสร็จยังเหลืออาคารสุดท้ายคือหอพระคัมภีร์ที่เป็นหอบรรยายพระโอวาทของพระเจ้าก็คือของพระบิดาด้วยซึ่งคนทั้งโลกต้องมาใช้เราไม่อยากพูดบ่อยเดี๋ยวหาว่าโอ้ยคีโมเดี๋ยวคนทั้งโลกจะมาคนไทยแถวเนี้ยใกล้ๆยังไม่มีใครรู้มีใครมาเดี๋ยวต่างชาติจะมาแล้วต่อไปก็ต้องมีการคัดเฟ้นเพราะว่าพื้นที่แค่ไม่กี่ไร่เนี่ยมันรับไม่หมดใน Facebook เท่าไหร่เนาะ229ท่านใน YouTube 455ท่านเกือบถึงหลักพันแล้วพี่น้องครับถ้าถึงหลักพันนะสัปดาห์ไหนถึงหลักพันแล้วมีหลักฐานว่าท่านชมนะเดี๋ยวเราจะทูลขอพระบิดาขอพระแม่โพศพทิพย์ประทานเป็นรางวัลให้กับท่านดีไหมเราค่อยบอกว่านะพระแม่โพศพทิพย์หรือข้าวทิพย์ของพระบิดาหรือของพระเจ้ามีประโยชน์อะไรกับท่านบ้างช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์ให้มีคนเข้ามาฟังไม่ต่ำกว่า 1,000 คนนะสัปดาห์ไหนถึง 1,000 คนเดี๋ยวเราจะอภินันทนาการให้กับท่านเพราะไหนๆวันนี้เราพูดถึงสิ่งลี้ลับคือจิตที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิตแต่ท่านสังเกตไหมถ้าท่านเราไม่ชวนท่านคิดท่านก็จะไปใฝ่หาความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่เป็นอุตริทั้งนั้นนี่เรากล่าวมาจนถึง2ยามแล้วจาก 3:40 ยังไม่ถึงตรงไหนที่มันเป็นเรื่องอุตริของจิตเลยท่านเห็นป่ะพวกอุตรินั้นน่ะท่านอธิบายไม่ได้และมันเป็นภัยต่อจิตวิญญาณของท่านด้วยแต่สิ่งที่เป็นสิ่งดีๆที่เราพูดเนี่ยนี่คือการเปิดเผยครั้งแรกในโลกที่ลึกละเอียดเอานะชะตาชีวิตเปลี่ยนเป็นชะตากรรมเพราะผัวสอบตกเมียสอบตกหรือลูกสอบตกจึงต้องกอดคอกันกลับมาเกิดใหม่อาจจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันเหมือนเดิมหรืออาจจะสลับเพศสลับข้างผัวเป็นเมียเมียเป็นผัวลูกเป็นพ่อลูกมาเป็นแม่ก็สุดแท้แต่ว่ากรรมที่มาเกิดจูมือมาร่วมกันนั้นมันจะลงตัวตรงไหนไม่ต้องมีใครควบคุมมันจิตวิญญาณของทั้ง3คนพ่อแม่ลูกนั่นแหละเป็นผู้กำกับโดยมีพี่พรีเดียนซึ่งเป็นแม่นมของทั้ง3คนนะซึ่งอยู่ในจิตวิญญาณมากับจิตวิญญาณเป็นผู้จัดสรรให้มันเราจึงบอกไม่ได้ว่าใครเป็นผัวแล้วชาติหน้ากลับมาถ้ามันทำร้ายเมียนะเพราะเมียแสดงละครให้เต็มเขาเรียกแสดงอย่างจริงจังชัดเจนแสดงเก่งมากผัวเลยหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงเลยทำร้ายเมียตัวเองเมียก็โกรธแค้นนะพอชาติหน้ามาเมียกะเมียคาดมากๆเมียก็เลยต้องเกิดเป็นผู้ชายมาเป็นผัวผัวเลยต้องอำนาจด้านลบจะมีมากกว่าอำนาจด้านบวกเพราะฉะนั้นใช่ไหมผัวเป็นผู้ทำให้เมียโกรธแค้นมากมันเมียกูจะมาเป็นผัวมึงมั่งเมียแค้นมากกว่าผัวที่ไปทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นอำนาจด้านลบเหนือกว่าด้านบวกก็คืออำนาจด้านลบมากกว่าก็จะมีอำนาจเหนือกว่าลบที่น้อยกว่าจึงสามารถสลับบทบาทได้การ
ผลัดกันมาเกิดเพื่อทำร้ายกันมันจึงเกิดขึ้นแต่ถ้าทั่วไปไม่มีลบที่รุนแรงมากโกรธเกลียดเคียดแค้นไม่พอใจแต่ไม่อาฆาตนะก็อาจจะต้องกลับมาเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกกันเหมือนเดิมเพื่อมาเจอเงื่อนไขสถานการณ์คือนิสัยสันดานแบบเดิมเพราะจิตวิญญาณถือคุณสมบัติสันดานแบบไหนก็ยังอยู่อย่างนั้นแน่เพื่อให้จิตหยาบเนี่ยมาช่วยเหลือชำระให้ตัวเองด้วยถามว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้อยู่ดีๆไม่ชอบอ้าวก็จิตวิญญาณท่านน่ะขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำหน้าที่เหมือนนักบินอวกาศที่มาปฏิบัติงานอยู่บนดาวอังคารหรือมาปฏิบัติงานอยู่บนดาวโลกส่งมาจากต่างแดนต่างดาวและพวกท่านน่ะเป็นผู้อาสามาอาสาสมัครมาว่าจะขอมาทำหน้าที่แล้วทำหน้าที่ไม่สมศักดิ์ศรีอย่าไปโทษพระเจ้าอย่าไปโทษพระองค์พระองค์ต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างโดยกระทำผ่านตัวแทนก็คือลูกๆคือจิตวิญญาณอย่างพวกท่านไงใครไม่อาสามาพระองค์ก็ไม่ได้บังคับเวลาจะถามว่าลูกมีใครคนไหนจะเดินทางไปจุติยังดาวเคราะห์โลกเพื่อเป็นนักบินอวกาศให้พ่อเพื่อไปทำการทดลองบางอย่างในเอกภพที่พ่อวางแผนเอาไว้เนี่ยใครจะอาสาขันอาสาลูกใครจะขันอาสาบ้างหลายคนนะก็หันหลังให้พระบิดาหันหลังให้เลยการหันหลังให้คือการปฏิเสธไม่สบตาพระบิดาก็คือปฏิเสธว่าลูกไม่มาแต่ก็มีหลายคนอยากมาเพราะมันท้าทายเหลือเกินโอ้โหมันท้าทายมากอยู่กับพระบิดาเห็นแต่พระองค์ทรงสร้างโน่นสร้างนี่สร้างอะไรเยอะแยะทั้งเอกภพแต่ไอ้สร้างมนุษย์แล้วให้มนุษย์ไปสร้างแทนพระเจ้าสร้างแทนพระบิดาในเอกภพโอ้มันสุดยอดมากเลยยังไม่เคยเจอฉันต้องอาสาพ่อฉันจะไปให้ได้ฉันจะเป็นตัวแทนของพ่อฉันจะทำหน้าที่ให้สมพระเกียรติให้สมศักดิ์ศรีแต่พอมาเกิดแล้วเป็นไงพี่น้องครับอยู่กันมา 6,800 ปีแล้วยังเสด็จกลับเขาเรียกเสด็จนิวัตพระนครคือกลับบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองในสภาวะของการหลุดพ้นยังทำไม่สำเร็จเลยเห็นไหมครับท่านไม่ประสบความสำเร็จเองเพราะไม่ขยันเรียนรู้ไม่ฉลาดเรียนรู้แล้วตอนนี้เรามาพูดความจริงให้ฟังเพราะพระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถที่จะบอกเรื่องเหล่านี้ได้เพราะว่าไม่มีหน้าที่ที่จะบอกแล้วพอเรากลับมาเนี่ยเวลามันเหลือน้อยมากเลยนะที่พวกท่านจะต้องถูกคัดไว้และถูกคัดทิ้งอ่ะมันเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดทุกอย่างแล้วการถูกคัดไว้หรือคัดทิ้งจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ยังไม่คัดจริงยกเว้นเหลือเดนเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าพวกลูกๆที่เป็นลูกที่ดีมันยังไม่รู้ไม่รู้ความจริงที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอามากล่าวถ้ารู้แล้วยังปฏิเสธชมดอครับถูกเด็ดทิ้งแน่นอนถูกชำระทิ้งแน่นอนแต่ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวก็จะมีเทพไปดลใจให้มันรู้นะเทพอย่างเช่นเมียฟังพระบิดาอยู่ในขณะนี้แล้วเมียก็คือเทพที่จะไปจูงผัวให้มาฟังมั่งและถ้าโดนผัวก้าวล่วงโดนผัวทำร้ายนะก้าวล่วงเมียก้าวล่วงพระบิดาและก้าวล่วงเราถูกเด็ดหัวทันทีครับถูกเด็ดหัวเลยครับเพราะไม่ใช้ปัญญาขนาดคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองไว้ใจว่ามันเป็นเมียที่ดีหรือว่ามันเป็นผัวที่ดีเมียไปอยู่ที่บ้านพอผัวไปแนะนำแล้วไม่ไว้ใจไม่รับฟังขนาดเมียตัวเองยังแนะนำเนี่ยยังไม่รับฟังนี่แสดงว่าใช้กึ๋นไหมไม่ใช้เมียไม่ใช่ชาวบ้านเมียบอกว่าเนี่ยไปฟังพระโอวาทของพระเจ้าองค์จิตวันผ่านท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านสอนเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างนี้นะโอ้มันดีมากอ่ะเป็นอย่างนี้เธอลองมาฟังดูบ้างไหมไม่ต้องเดินทางมาภูกระต่ายก็ได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนอนแองแมงไข่ห้างนะนอนเอาพัดลมเป่าสะดือแล้วฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่ก็ได้แต่อย่าหันตีนมาทางจอแล้วกันนะให้เกียรติพระองค์หน่อยเห็นไหมท่านสามารถพิสูจน์ได้ไอ้นี่ไม่พิสูจน์เลยพิพากษาเลยเผลอๆห้ามเมียวันนี้จะเปิดฟังนะกูรำคาญโอ้โหนรกกินกระบาลแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่นรกธรรมดานรกหมกไหมหมกแล้วก็ไหมโดนเผาเลยครับเขาเรียกว่าโยนลงไปในบึงไฟครับเราไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยวหาว่าไม่บอกไงนี่อ้าวบทเรียนกรรมนะอย่างที่3 ก็คือวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือบททดสอบของจิตหยาบก็คือวิบากกรรมแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อได้เจอชะตาชีวิตหรือชะตากรรมในภพชาติในปัจจุบันนั้นๆ นะแล้วมีการตัดสินใจผิดมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องแล้วไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียสมดุลทางจิตใจหรือทางร่างกายมนุษย์เนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาเสียสมดุลทางร่างกายจิตใจของเขาก็จะเสียสมดุลตามไปด้วยถูกต้องไหมแล้วโชคดีที่วิบากขอโทษที่กรรมเวรที่ทำตรงนั้นเนี่ยไอ้คนที่ถูกกระทำโดยที่ตัวท่านเป็นผู้กระทำอ่ะเขาไม่จองจำแปลว่าเขาให้อโหสิพอไม่จองจำปั๊บเนี่ยกรรมเวรมันไม่เกิดครับ
แต่กรรมน่ะมันเกิดเมื่อเขาไม่เอาความเมื่อเขาไม่เอาเรื่องแต่กรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลกรรมทางพลังงานจะบอกถึงแม้คนที่ถูกกระทำคนที่ถูกทำร้ายคนที่ถูกก้าวล่วงเขาไม่เอาความเขาไม่เอาเรื่องผลกรรมนั้นทางพลังงานมันเกิดขึ้นแล้วมันสูญสลายไปไหนไม่ได้คนที่ก่อกรรมนั้นจึงต้องรับผิดชอบก็เหมือนกับที่โยนขยะลงไปเดินไปบนถนนเนี่ยแล้วโยนขยะทิ้งถ้าไม่มีพนักงานรับจ้างทำความสะอาดหรือเก็บขยะกวาดขยะในหมู่บ้านนั้นหรือถนนเส้นนั้นคนที่โยนขยะจะต้องรับผิดชอบในการเก็บมันถูกต้องไหมต้องรับผิดชอบขยะของตัวเองจะให้คนอื่นมาเก็บได้ไหมขยะของตัวเองก็ต้องเก็บเองเพราะฉะนั้นความผิดบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทำก้าวล่วงผู้อื่นด้วยกายวาจาใจแล้วเขาไม่รู้หรือเขาให้อภัยให้อโหสิไม่มีกรรมเวรเกิดขึ้นก็เหลือแต่กรรมที่ตัวเองกระทำเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณตัวเองก็ต้องกรรมเอากรรมที่ตัวเองกระทำนี้กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเจอสถานการณ์เดิมๆว่าตัวเองเนี่ยจะมีสันดานคือเป็นคนมักง่ายเหมือนเดิมอะแต่ชาตินี้จะมักง่ายเหมือนเดิมไหมมีเศษกระดาษแล้วขยำทิ้งมีเศษก็สาดทิ้งก็คือบ้วนทิ้งเดินไปก็บ้วนไปตามท้องถนนเลอะเทอะเขอะขระสกปรกจะทำแบบเดิมอีกไหมนะเพราะไม่ได้ทำกับใครหรือทำกับใครแล้วเขาอโหสิกรรมให้มันจะเป็นวิบากกรรมไอ้วิบากกรรมเนี่ยมีเยอะมากมีเยอะมากเลยที่ท่านจะต้องเผชิญกับมันในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำกับคนอื่นไว้แล้วเขาให้อภัยเขาไม่เอาความมันพอมาชาตินี้ท่านก็จะเจอนะจะอยู่ไปในดงของคนที่ชอบสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านในด้านลบในลักษณะที่ท่านเคยสอบตกเอาไว้เพื่อท่านได้เรียนรู้ที่จะคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่ซิให้มันถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมอันนี้ก็เป็นบททดสอบของจิตหยาบของท่านเหมือนกันอันเกิดจากการกระทำตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีคู่กรณีเพราะเขาไม่เอาความประการที่4คือท่านต้องเผชิญเคราะห์กรรมถามว่าเคราะห์กรรมมันต่างกับวิบากกรรมตรงไหนครับเคราะห์กรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คนอื่นเขาเป็นผู้กระทำไม่ว่าเขาจะกระทำกับตัวเขาเองหรือเขาจะกระทำกับคนอื่นๆแต่ไม่ได้เจตนาจะทำกับท่านแต่บังเอิญนี่ภาษามนุษย์นะใช้คำว่าบังเอิญแต่จริงมันไม่บังเอิญหรอกเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเขาสาดน้ำมาในกลุ่มเขาตั้งใจจะสาดคนอื่นนะแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาท่านมีโอกาสเปียกปอนไปกับเขาด้วยไหมด้วยใช่ไหมฮะเคราะห์กรรมนี่ก็เช่นกันครับพวกเขาอ่ะพยายามจะก่อเวรเกี่ยวกรรมให้แก่กันและกันคือสร้างเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันแต่มันเกิดผลกระทบมายังตัวท่านด้วยเพราะท่านน่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเขาอ่ะอาจจะไปอยู่ผิดที่ผิดทางหรืออาจจะอยู่ถูกทางละแต่ว่าไอ้คนรอบข้างของท่านน่ะมันเป็นศัตรูกันมันประหัตประหารกันท่านก็ต้องโดนลูกหลงไม่ใช่ว่าบังเอิญโดนลูกหลงเพราะฉะนั้นเวลาท่านอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมท่านจึงต้องระวังตัวถ้าประเทศชาติบริหารผิดพลาดด้านเศรษฐกิจด้านการคลังถ้ารัฐบาลบริหารผิดพลาดเป็นไงฮะค่าเงินบาทก็จะตกต่ำมันต้องมีการลดค่าเงินบาทหรือเพิ่มค่าเงินบาทอะไรแบบนี้หนักของเศรษฐกิจการคลังถ้าสมมติว่าเป็นการเพิ่มค่าเงินบาทต้องใช้เงินเยอะซื้อของชิ้นแค่นี้เดิมเสียเงิน10บาทแต่คราวนี้จะซื้อของชิ้นเดียวกันต้องใช้เงินถึง20ถึง100บาทนี่คือค่าเงินมันแพงขึ้นก็แปลว่าต้องใช้เงินเยอะในการซื้อของรัฐบาลบริหารผิดพลาดเพราะท่านดันทะลึ่งเป็นคนเลือกรัฐบาลนี่เราไม่ได้ว่ารัฐบาลไทยนะเราพูดยกตัวอย่างให้ฟังว่าเคราะห์กรรมมันคืออะไรมันก็เป็นเคราะห์กรรมของประชาชนที่เลือกรัฐบาลชุดนั้นแล้วหัวหน้ารัฐบาลดันไปเลือกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศได้ทำให้ต้องลดค่าเงินบาทไม่งั้นอยู่ในสังคมไม่ได้ใช่ไหมส่งออกนะได้เงินบาทมาเยอะส่งออกดีแต่ซื้อของเข้ามาเนี่ยต้องใช้เงินแพงในการลงทุนด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดเพราะค่าเงินบาทต้องใช้เงินเยอะแต่ซื้อของได้น้อยนะเวลาขายของนะก็ได้เงินมาน้อยลงทุนเยอะเนี่ยนี่คือเคราะห์กรรมนะถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพวกนี้มันก็เป็นบททดสอบจิตหยาบของท่านเป็นบททดสอบจิตหยาบของท่านว่าท่านจะเอาตัวรอด
เอากายสังขารเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเอาตัวรอดในยุคข้าวยากหมากแพงได้อย่างไรอันอย่างนี้เป็นต้นหรือในชุมชนในสังคมท่านน่ะมันแบ่งแยกกันมันตีกันยกพวกตีกันท่านจะอยู่อย่างไรในท่ามกลางคน2พวกที่มันยกพวกตีกันโดยที่ท่านไม่ต้องไปเป็นพวกของใครแต่ท่านจะปลอดภัยจะอยู่รอดได้อย่างไรท่านก็ต้องอยู่อย่างระมัดระวังตัวท่านเองใช่ไหมไม่งั้นท่านก็จะเกิดเคราะห์กรรมนี่คือทั้งหมดที่เรียกว่าบททดสอบของจิตหยาบถามว่าจิตหยาบท่านเริ่มมองเห็นหรือยังว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหมเพราะมันสามารถปฏิบัติการในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยบางอย่างมันทำหน้าที่ของมันเองเพียวๆแต่บางอย่างมันก็ต้องทำงานร่วมกับสมองก็เรียกว่าจิตตะปัญญาใช่ไหมนะพี่ๆน้องๆทั้งหมดนี่คือบททดสอบของจิตหยาบมีทั้งหมด4แบบความรู้ต่อไปที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายจะต้องรู้จิตหยาบมีอำนาจเหนือกายสังขารจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตโดยจิตสามารถจะเป็นผู้สั่งกายได้จิตจะต้องเป็นผู้สั่งกายสังขารได้1จิตจะรับรู้สิ่งร้าวผ่านอายตนะภายนอกภายในจิตจะรับรู้สิ่งร้าวผ่านอายตนะภายนอกภายในนี่คือขั้นตอนที่1ก่อนที่จิตจะสั่งกายนะมันจะเริ่มต้นในการที่อายตนะภายนอกนั้นมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์บุคคลตัวตนสรรพสิ่งปรากฏการณ์ซึ่งเป็นมายาทั้งหลายด้วยกระบวนการทางจิตรวม5ขั้นตอนจิตจะสั่งกายด้วยการรับรู้สิ่งเร้าผ่านอายตนะภายนอกและภายในก็คือตัวจิตเองด้วยกระบวนการทางจิตรวม5ขั้นตอนที่เรียกว่าขันธ์5รูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณวิญญาณนี่ก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นจากจิตสั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างมันออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีถ้ายังอยู่ในกายสังขารแต่ถ้าถูกเหวี่ยงออกมาภายนอกก็จะเรียกว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมีคุณสมบัติบวกลบตามคุณสมบัติของอารมณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นนี่คือลำดับที่2ที่ท่านต้องรู้ว่าจิตสั่งกายอย่างไรประการที่3 เมื่อเกิดกระบวนการของขันธ์5ซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วเรียกว่าเกิดกรรมจักรเพราะมันจะขับเคลื่อนด้วยโลภะโทสะโมหะวิตกจริตอะไรพวกนี้นึกออกไหมนั่นคือการหมุนกรรมจักรทั้งนั้นแล้วใช้พลังจิตถ้าเป็นกรรมจักรพลังจิตที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นพลังด้านลบสร้างกระบวนการขึ้นมาเรียกว่ากระบวนการทางไฟฟ้าเคมีทั่วทุกเซลล์ของระบบชีววิทยาในเครื่องยนต์แห่งกรรมมันจะเคลื่อนไหลไปทั่วร่างกายเพราะมันเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีที่จิตกับต่อมไร้ท่อในร่างกายของมนุษย์เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาถ้าสร้างประจุลบมันจะถูกส่งไปแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากับเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ที่สมองซีกซ้ายโปรดขีดเส้นใต้และจำไว้อีกครั้งถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะรายวันที่ท่านเป็นวิตกจริตวิตกกังวลเศร้าหมองหดหูห่อเหี่ยวในจิตใจนะกายเหี่ยวไม่เกี่ยวหดหูห่อเหี่ยวในจิตใจจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นพลังงานด้านลบผลิตพลังงานด้านลบเป็นพลังจิตนะถ้าเป็นเคมีไฟฟ้าเคมีก็ยังอยู่ในร่างกายแล้วไปแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าลบที่สมองซีกซ้ายกับเม็ดเลือดแดงที่ไหลผ่านสมองซีกซ้ายสถานที่แลกเปลี่ยนเม็ดเลือดแดงนะแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าจะเกิดขึ้นที่สมองซีกซ้ายก็จะไปถ่ายไว้ที่นั่นนะแล้วคนที่มีลบเยอะๆจึงปวดสมองซีกซ้ายก็เรียกว่าเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะเอาพูดแค่พอให้รู้เบาๆนะแต่ถ้ารักได้ให้เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยได้เลือดของท่านก็จะเป็นบวกเมื่อเป็นเลือดบวกก็ไปถ่ายทอดให้กับสมองซีกซ้ายมันก็ทำให้สมองทั้งสองซีกมีความสมมาตรกัน
เขาเรียกว่าเกิดความสมดุลของคลื่นไฟฟ้าเคมีนะของสมองทั้งสองซีกก่อนจะเหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันมีความสมดุลกันหรือมีความสมมาตรกันท่านก็ไม่ปวดหัวสมองก็โปร่งโล่งโอเคไหมเมื่อประการที่4จิตรับรู้สิ่งร้าวแล้วมันจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นตะกี้ที่เราบอกมันจะเกิดกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีเกิดขึ้นเมื่อจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามมันจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นและถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกมันก็คือดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบมันก็คือไม่ดีเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านทั่วร่างกายทั้งระบบโครงสร้างทางชีววิทยาณเวลานั้นมันก็จะรับเอาประจุลบเข้าไว้ในระบบเซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะซึ่งมันไม่เป็นคุณกับตัวท่านนะมันจะเป็นโทษกับตัวท่านนะเพราะมันไม่ใช่อาหารทางไฟฟ้าที่เซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายของท่านต้องการนึกภาพออกใช่ไหมมันถ้าท่านเป็นคนที่มีธรรมะมีจิตที่สมดุลมีความรักเพื่อให้เป็นต้นทุนอยู่ตลอดท่านจะเป็นคนผิวพรรณผ่องใสหน้าตาผ่องใสอิ่มเอิบเบิกบานเพราะหน้าตาของท่านมันก็เหมือนประตูบ้านของท่านนะประตูสวยแสดงว่าคนในบ้านเนี่ยรักสวยรักงามใช่ไหมแล้วดวงตาเขาเป็นหน้าต่างของดวงใจหน้าตาจะสวยตาจะใสผิวกายก็จะสดชื่นอายุก็จะยั่งยืนไม่แก่ก่อนวัยนะเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าวัยเพราะว่าเซลล์อวัยวะร่างกายท่านได้แต่ความเป็นบวกจากจิตของท่านทั้งหมดส่วนไอ้พลังงานไฟฟ้าของจิตนะที่เกิดจากการเหนี่ยวนำนะมันเป็นบวกอยู่แล้วเพราะธรรมชาติพระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ให้อย่างนั้นแต่ที่มันต้องเป็นลบเพราะมันเสื่อมไปเพราะจิตมนุษย์เนี่ยเป็นตัวทำลายความสมดุลทางไฟฟ้าในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตัวเองนะประการที่5ในสไลด์นี้คือพอเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วจิตก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองสิ่งร้าวนั้นตอบสนองต่อเงื่อนไขนั้นเช่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่จิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนแสดงพฤติกรรมตอบสนองเรียกว่ามีมโนกรรมถ้ามันเป็นลบก็เป็นมโนกรรมด้านลบถ้ามันเป็นบวกก็มโนกรรมด้านบวกแล้วไอ้มโนกรรมตัวนี้ครับก็คือจิตเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาภายนอกโดยใช้ประสาทสมองทั้งสองซีกเป็นผู้ร่วมงานในการสั่งกายหยาบกายสังขารตามที่เราได้อธิบายมาตอนสไลด์ที่ผ่านมาแล้วเราปูพื้นให้ท่านมาเรื่อยๆเพื่อท่านได้รู้ว่าจิตมันศักดิ์สิทธิ์อย่างไรบางอย่างจิตก็ต้องทำงานกับสมองสมองของท่านก็จึงเป็นกลไกที่แสนวิเศษมากเป็นกลไกที่พระบิดาทรงแยบยลมากๆที่สร้างไม่มีอะไรที่จะแยบยลไปกว่าสมองของมนุษย์กับจิตมนุษย์แล้วพี่น้องครับเห็นไหมนั่นแสดงว่าสมองของท่านเนี่ยสามารถทำงานสั่นสะเทือนร่วมกันได้ทั้งสองมิติมิติทางพลังงานสมองก็ทำงานได้มิติทางกายภาพสมองก็ทำงานได้เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายภาพโดยใช้จิตที่เป็นอยู่ในมิติทางพลังงานเป็นผู้ขับเคลื่อนพี่ๆน้องๆครับนี่คือเรื่องของจิตสั่งกายเรื่องของจิตสั่งกายเพื่อไม่ให้ท่านลืมที่เราบอกว่าจิตของท่านเนี่ยก่อนจะออกคำสั่งกายสังขารได้มันต้องผ่านอายตนะในการสัมผัสรู้ดูเห็นมาก่อนใช่ไหมท่านย้อนกลับมาดูอันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องกระบวนการของจิต5ขั้นเรียกว่าขันธ์5นะแล้วเดิมพระบิดาก็ให้มีรูปนี้นะมีรูปนี้คือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตเองที่อยู่ภายในที่เป็นทั้งอายตนะภายในและเป็นทั้งจิตหยาบซึ่งทำหน้าที่ร่วมกับจิตวิญญาณและเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์ของท่านด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดรูปเกิดสัญญาเกิดเวทนาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเมื่ออายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นต่างๆถ้าปล่อยไปตามธรรมดาของมนุษย์ธรรมชาติตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเด็กๆเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนขันธ์5ได้ละรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเด็กเนี่ยท่านจะสังเกตนะพอเห็นลูกกวาดลูกอมมีสีสันสดสวยเด็กก็จะเอาทั้งไหมทั้งที่มันยังพูดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเคยได้กินลูกกวาดลูกอมหรือเคยเห็นนะไอสิ่งที่เป็นสีสดสดอะไรทั้งหลายเพราะเด็กเนี่ยจะเห็นไอสีสดสดชัดเจนดูแล้วมันน่ากินนะทำนองนั้นนะครับถ้าเขามีประวัติว่าเคยได้กินมาแล้วเนี่ยยิ่งมีสัญญาพอเห็นปั๊บเนี่ยก็เกิดจะเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาทันทีรู้สึกชอบพอชอบแล้วอยากได้พออยากได้ถ้าพ่อแม่ไม่ให้บอกลูกฟันยังไม่มีเดี๋ยวถ้ากินเข้าไปเดี๋ยวเหงือกผุ
นี่ผู้เล่นนะพ่อแม่ไม่ให้โกรธเลยเหมือนลูกอยากกินนมอ่ะหิวแต่พ่อแม่ไม่รู้ไปมุดรูอยู่ไหนปล่อยให้ลูกร้องขอนมจากร้องให้ธรรมดาน้ำตาไม่มีร้องไปร้องมาน้ำตาไหลพรากนี่ก็คือนะเด็กมันก็เกิดเวทนาละเวทนาก็คือเกิดความรู้สึกที่เสียความรู้สึกอยากกินขอแล้วทำไมไม่รู้เรื่องเงยๆหลายทีแล้วไม่รู้เรื่องไม่ได้สนใจหูหนวกหูตึงไงเด็กมันโกรธเพราะมันหิวไงโกรธนี่คืออะไรครับคืออารมณ์ขยะมันมาจากไม่พอใจที่ไม่ได้กินทันใจหรือสมดั่งใจถูกไหมมันกลายเป็นสังขารทันทีสังขารก็คือการปรุงแต่งกูจะต้องเอาให้ได้กูจะต้องกินให้ได้ก็เลยแหกปากดังมากขึ้นเด็กบางคนก็กำมือเกรงแน่นหรือบางทีเด็กก็ชกบางทีเด็กบางคนก็ขวนหน้าตัวเองนั่นน่ะเกิดจากขั้นตอนที่4คือสังขารเป็นการปรุงแต่งจากอารมณ์จากความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องแล้วพอสรุปว่าสั่นสะเทือนเป็นโกรธมากปั๊บเนี่ยจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เหวี่ยงออกมาหรือไฟฟ้าเคมีที่วิ่งแล่นไปทั่วร่างกายมันก็จะเป็นลบมันก็สร้างประจุลบขึ้นมานึกภาพออกนะเนี่ยอันนี้ก็คือซึ่งหน้าที่ของท่านลองมาย้ำอีกทีถ้าต้องการความศักดิ์สิทธิ์ของจิตหยาบของท่านเนี่ยคือถ้าเป็นกรรมจักรมันก็ศักดิ์สิทธิ์นะมันก่อให้เกิดเวรกรรมได้ถ้าเราเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรก็เปลี่ยนตรงเวทนาเนี่ยนะจริงๆต้องเปลี่ยนที่สัญญาด้วยอย่าไปจำมันไอ้เรื่องชั่วๆนะหรือความรู้สึกชั่วๆนะต้องวางทิ้งไอ้เวทนาคือความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกแต่ตอนเป็นทารกน้อยอ่ะไปสอนมันว่าลูกอย่าเสียความรู้สึกนะถ้าแม่ป้อนนมยัดปากให้ช้าไปอ่ะลูกอย่าเพิ่งอารวาสนะอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งร้องแง่ๆแหกปากลั่นบ้านนะลูกไปบอกลูกได้ไหมมันยังฟังไม่รู้เรื่องลูกจึงต้องเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งไม่ถูกต้องก่อนก็คือแหกปากร้องเพื่อให้ได้อย่างใจเพราะตัวเองยังดับหิวไม่ได้ตัวเองก็ต้องได้กินอยากกินนมแม่หรือนมขวดก็แล้วแต่เห็นไหมฮะพี่ๆน้องๆครับเพราะจิตรับรู้ได้พร้อมกันทุกช่องทางเพราะจิตของท่านเนี่ยรับรู้ได้พร้อมกันทุกช่องทางทั้งตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสระหว่างที่ท่านตื่นอยู่เนี่ยมันรับรู้ได้ทุกช่องทางบางคนน่ะจึงหนีหลีกวิเวกไปเข้าถ้ำเข้าป่าเพราะรู้ว่าตัวเองไม่แน่จริงมันรับรู้ทุกช่องทางทั้ง5ช่องทางมันสัมผัสรู้ดูเห็นเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดแล้วมารวมอยู่ที่จิตหยาบตัวเดียวครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพลังของจิตมันจึงเกิดการสับสนจนไม่สามารถแสดงพลังอำนาจของจิตออกมาในหลายช่องทางที่มนุษย์เราเนี่ยพึงจะแสดงออกมาได้และใช้ประโยชน์มันได้ด้วยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีพลังจิตแต่จริงๆมันมีแต่ไม่สามารถจะเอาพลังจิตที่ตัวเองมีที่เป็นพลังจิตที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็ตามไม่สามารถจะเอาออกมาแสดงได้เพราะว่านะมันมีความสับสนเกิดขึ้นบางคนก็เลยต้องไปปลีกวิเวกแล้วปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวแล้วไปฝึกจิตสังเกตไหมคนที่มีพลังจิตสูงๆส่วนมากก็จะเป็นพวกนักพรตนักบวชเพราะมันไปฝึกมาไงฝึกให้จิตมีพลังอำนาจเขาเรียกว่าฝึกการสำรวมจิตแล้วก็มีพลังอำนาจหรือพวกนะฮูดินี่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้พลังจิตนะไม่ใช่เล่นมายากลอย่างเดียวนะที่ใช้เครื่องกิโยตินตัดหัวได้แล้วเอามาต่อได้อะไรเงี้ยนะเป็นมายาใช้จิตตัวเองเนี่ยสร้างมายาขึ้นมาให้เห็นว่าหัวขาดจริงๆแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่มันใช้กลไกนะกลไกเล่นกลนะแล้วบางคนก็มาเฉลยให้ฟังไปแล้วไม่ได้อัศจรรย์อะไรพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับเราใช้ชื่อหลักสูตรนี้กับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ใช่ไหมถ้าเราไม่ถ้าเราพูดมาตะเกียหลายคนก็ยังมองไม่เห็นว่ามันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเพราะท่านเคยชินกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติอยู่ท่านเคยชินกับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ถูกไหมที่มันสามารถทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้นะเราจะเอาตัวอย่างมาให้นะตัวอย่างที่คนทั้งโลกรู้อยู่แล้วแต่บางทีท่านอาจจะมองข้ามไปมองไม่เห็นครับท่านดูภาพนี้อะไรครับใช้กระดาษตัดตะเกียบภาษามนุษย์เขาเรียกใช้กระดาษตัดตะเกียบแต่เราขอบอกให้ท่านฟังว่านี่มันเป็นมายาตะเกียบที่เขาถืออยู่เนี่ยมันสามารถหักออกเป็น2ท่อนได้ไม่ใช่กระดาษตัดครับกระดาษมันนิ่มๆมันจะไปตัดของแข็งอย่างตะเกียบได้ไงไม่ว่าตะเกียบไม้หรือตะเกียบพลาสติก
ท่านว่าจริงไหมมีเหตุผลหน่อยแต่ที่เขาทำแบบนี้แล้วท่านเห็นว่ามันหักจริงเนี่ยเพราะว่าเขาใช้พลังอำนาจของจิตในการตัดตะเกียบนี้กระดาษที่เอามาถือนั้นมันเป็นเพียงแค่มายาเท่านั้นที่ไม่เอาของแข็งไม่เอามีดคมๆมาเพราะเดี๋ยวก็คนไม่เชื่อสิว่าพลังจิตมันคมแล้วทำให้ตะเกียบหักสองท่อนได้จริงก็เลยเอากระดาษที่นิ่มๆอ่ะเนี่ยแค่เรามาอย่างเงี้ยกระดาษก็ยับแต่กระดาษก็ขาดแล้วเห็นไหมฮะแต่เขาต้องการให้รู้ว่าเฮ้ยกระดาษเนี่ยมันกลายเป็นของมีคมและถ้าจะทำให้ตะเกียบหักสองท่อนในปกตินะมายาทางกายภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะคล้ายๆมีดที่มีความคมหรือเป็นของแข็งถึงจะพั่วเดียวแล้วถ้าถือไว้ดีๆพั่วเดียวแล้วหักสองท่อนใช่ไหมพี่น้องครับอยากรู้เคล็ดลับไหมว่าเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงใช้พลังจิตจริงครับพี่น้องครับเคล็ดลับมี3อย่างอย่างแรกครับท่านต้องรู้ว่าจะใช้พลังจิตในการตัดตะเกียบไม่ใช่กระดาษนะใช้พลังจิตในการตัดตะเกียบท่านต้องใช้อย่างไรต้องใช้พลังจิตอย่างไรที่จะตัดตะเกียบนี้ได้นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องอุตรินิดหน่อยแต่เพื่อต้องการพิสูจน์ให้ท่านรู้ว่าพลังจิตมีจริงไม่ใช่คีโมข้อแรกครับต้องรู้มันต้องมีความรู้เขาเรียกต้องมี science คือต้องมีศาสตร์รู้ว่าถ้าฉันจะทำให้ตะเกียบนี้หักด้วยพลังจิตของฉันเนี่ยฉันจะต้องมีวิธีอย่างไรท่านต้องรู้อย่างที่สองเวลาทำต้องเร็วครับต้องใช้ความเร็วถึงแม้ว่ารู้ทำยังไงแต่ท่านหน่อมแนมหน่อมแนมไม่ใช้ความเร็วไม่สำเร็จครับประการที่3ครับต้องแรงต้องใช้ความแรงจะเรียกว่าความรุนแรงในการปฏิบัติก็ได้ครับนี่คือแค่นับ3ประการไม่ว่าใครก็ตามถ้ารู้3อย่างนี้สามารถทำให้ตะเกียบหักได้โดยใช้กระดาษตัดตะเกียบที่คุยว่าใช้ตะกร้าตัดตะเกียบถ้าท่านใช้กล้องวิดีโอมาถ่ายใกล้ๆนะแล้วก็จับภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่เขาใช้กระดาษฟันลงไปบนตะเกียบอะตะเกียบเนี้ยมันหัก2ท่อนโดยที่กระดาษมันยังไม่ไปโดนตะเกียบเลยพี่น้องครับพิสูจน์มาแล้วครับตะเกียบมันหักไอ้คนที่ถือนะคนละคนนะไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนนึงถือตะเกียบข้างนี้คนนึงถืออีกข้างนึงถ้าถือตะเกียบคนเดียวเดี๋ยวมันรู้กันใช่มั้ยมันจะหักตะเกียบอะไอ้คนที่ถือมันหักตะเกียบได้คือเวลาตีลงมาเนี่ยก็ยกขึ้นนะแต่มันจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ยก็ให้มือคนละข้างจับและไอ้คนตัดก็เป็นอีกคนหนึ่งต้องรู้ว่าตัดอย่างไรถึงจะหักสองต้องเร็วต้องใช้ความรวดเร็วและสามต้องใช้ความแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ไม่งั้นตะเกียบไม่หักท่านสังเกตเองเห็นไหมฮะจิตเราเนี่ยมีพลังเราสามารถที่จะกำหนดจิตเราสั่งให้มันทำอะไรก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถที่จะรู้ว่าจะกำหนดจิตอย่างไรและจะใช้พลังจิตที่มันเกิดขึ้นขณะที่คุณกำลังกำหนดจิตอยู่นั่นน่ะต้องทำอย่างไรถ้าจะทำต้องรู้ไม่ใช่ถ้าทำโดยไม่รู้เขาเรียกว่าอุตริถ้าไม่รู้แปลว่างมงายอันนี้อนุญาตให้เอามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ว่าพลังงานหรือพลังจิตมีจริงนี่ทำภายนอกให้เห็นที่พูดมาทั้งหมดตะกี้เป็นเรื่องภายในเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านไอ้นี่มันออกมาภายนอกท่านต้องรู้ว่ากำหนดจิตอย่างไรเมื่อกำหนดจิตแล้วพร้อมจะปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างรวดเร็วและต้องใช้พลังอำนาจที่ค่อนข้างเข้มข้นหรือรุนแรง ท่านต้องเข้าถึง3สิ่งนี้ให้ได้เราจะไม่สอนให้ท่านมาอุตริทำในสิ่งเหล่านี้แต่ท่านไปลองเองได้แต่ลองแล้วอย่าติดใจนะเราไม่เกี่ยวกรรมด้วยแต่ที่คุณเห็นเขาทำไอ้ฝรั่งเขาทำหรือคนไทยบางคนก็ไปเรียนมาแล้วตั้งคอร์สที่สอนคนแล้วบอกว่าเนี่ยแต่สอนแล้วไม่รู้ว่าสอนอะไรได้เห็นแต่ความอุตริสู้เรียนรู้เรื่องจิตสำนึกจิตมีพลังอำนาจเป็นจิตสำนึกที่ด้านเป็นด้านบวกสามารถทำงานเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ทำไมไม่ศึกษาเรียนรู้นั่นยิ่งกว่ายอดมหัศจรรย์อีกครับไอ้พวกนี้ไร้สาระยิ่งใช้ไปพลังงานของจิตวิญญาณจะเสื่อมถอยแบตเตอรี่ทางจิตวิญญาณจะเสื่อมลงไปเรื่อยถ้าใช้มันมากเท่าไหร่จะเสื่อมลงมากเท่านั้นเพราะไม่ได้ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับจิตวิญญาณของตัวเองแต่เป็นการทำลายพลังอำนาจของจิตวิญญาณของตัวเองท่านที่รักครับตัดตะเกียบนี่คือการแสดงพลังจิตออกมาข้างนอกยังมีอีกอย่างนะครับอ่านว่างอซ่อง
ซ่อมก็เป็นโลหะครับท่านเห็นภาพไหมครับเขาสามารถใช้พลังจิตเนี่ยดัดให้งอได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษมาเป็นมายาแต่ใช้วิธีการเพ่งจิตไปที่โลหะเนี่ยจิตมันมีพลังอำนาจที่มันงอได้ก็ต้องเป็นไงครับหนึ่งต้องรู้ว่าทำยังไงต้องรู้เคล็ดลับมันว่าต้องทำอย่างไรแต่ไม่ใช่หลอกลวงนะมันงอได้จริงๆอย่างที่สองต้องเร็วที่สามต้องแรงเห็นไหมถ้าไม่รู้ไม่เร็วไม่แรงไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเคล็ดลับมันมีครับว่าจะทำได้อย่างไรเราเรียนด้านจิตวิทยามาจากต่างประเทศในเมืองนอกมีไอ้ฝรั่งอุตริเนี่ยก็พยายามจะมาเที่ยวสอนเรื่องพวกนี้ครับเราผ่านมาหมดแล้วและพระบิดาบอกว่าเอาแค่รู้นะลูกไม่ต้องไปทำมันทำให้คนงมงายเราชวนให้คนงมงายกับไอ้สิ่งเหล่านี้ถึงแม้มันเป็นความจริงแต่มันเป็นอวิชชามันจะทำให้จิตวิญญาณกลับบ้านไม่ได้เราจึงไม่ทำแต่เรานำมาสอนท่านว่าพลังอำนาจทางจิตมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันในทางบวกหรือจะใช้ในทางลบจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเกิดในการเกิดโทษทั้งตัวเองและคนอื่นงอซ่อมเราผ่านมาแล้วนะไม่ต้องมาท้าทายให้เราแสดงให้ท่านดูหรอกเรารู้หลักการว่ามันมี3อย่างเนี้ยมันถึงสามารถใช้กระดาษตัดตะเกียบหัก2ท่อนได้หรืองอซ่อมได้ต้องรู้ต้องเร็วต้องแรงมีคนอุตริชอบอ่ะก๊อปปี้สิ่งดีๆที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาเนี่ยมันก๊อปปี้เดี๋ยวมันเอาไปทำจะได้เป็นจอมยุทธจะได้เป็นเจ้าลัทธิว่างั้นถ้ายุคเนี้ยถ้าใครจะพยายามจะไปสอนมนุษย์คนอื่นโดยมีจิตที่แฝงไว้ด้วยกิเลสอ่ะจะถูกปิดมิติแน่นอนถูกคัดทิ้งแน่นอนเหมือนคนที่กินยาบ้าแม้แต่เพชรเม็ดเดียวอย่าว่าแต่ขายเลยนะกินยาบ้าเม็ดเดียวเนี่ยพระบิดาก็คัดทิ้งนะคัดทิ้งแน่ยาบ้าเม็ดเดียวจะถูกคัดทิ้งท่านคงเข้าใจนะครับว่าคัดทิ้งกับคัดไว้หมายความว่าอย่างไรพี่น้องครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับซึ่งในโลกนี้มีคนทำได้แล้วเราจะไม่เอาในสิ่งที่คนทำไม่ได้มาพูดนะในสิ่งที่อุตริที่มันเป็นอวิชชามันเป็นความจริงเป็นความรู้จริงๆแต่ไม่ได้ช่วยให้จิตวิญญาณท่านเนี่ยหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้เราเรียกว่าอวิชชาทั้งหมดนี่ครับสามารถย้ายมวลแก้ววางอยู่ตรงเนี้ยสามารถทำให้มันย้ายไปอีกที่หนึ่งได้ใช้พลังจิตย้ายแก้วไว้เนี้ยจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งได้ตะกี้อยู่มุมหนึ่งใช่ไหมนี่เราย้ายมาอีกด้านใช้พลังจิตพิสูจน์ว่าพลังจิตเนี่ยมีจริงและสามารถย้ายมวลได้ให้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งจากจุด A ไปจุด B ได้ย้ายของซึ่งเราจะบอกความลับให้ UFO หรือจานบินของรูปธรรมที่มีชีวิตบางเผ่าดาวเนี่ยเขาสามารถเดินทางจากดาวเขาเนี่ยมีเป้าหมายมายังโลกเราเนี่ยเขาใช้วิธีการย้ายมวลใช้ด้วยวิธีการย้ายมวลย้ายมวลคือตัวเขาเองกับยานที่เขาอาศัยอยู่นั่นน่ะเขาย้ายทั้งยานนั้นน่ะเคลื่อนที่มายังโลกเราปุ๊บเดียวแต่ยังไม่เท่ากับความเร็วของแสงนะในการย้ายมวลนะถ้ามีความรอบรู้ว่าจะย้ายมวลย้ายยังไงแล้วจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจัดๆเนี่ยต้องใช้พลังจิตขั้นไหนแบบไหนและการสั่งจิตไม่ใช่รวดเร็วอย่างเดียวต้องใช้พลังความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมที่เกี่ยวกับจิตเนี่ยพลังจิตเนี่ยมี3อย่างนี่แหละ3ตอเนี่ยต้องรู้ต้องเร็วต้องแรงนี่เขาเรียกว่าย้ายมวลจานบินหรือ UFO ของรูปธรรมที่มีชีวิตที่มาจากต่างดาวบางเผ่าดาวก็ยังใช้วิธีย้ายมวลคือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงโดยใช้พลังอำนาจของจิตของผู้ขับขี่ยาน UFO นั้นแต่ของมนุษย์เรายังไปไม่ถึงใช่ไหมล่ะเพราะว่าพลังจิตมันยังสับสนอยู่ตราบใดที่ยังมีโลภะโทสะโมหะแล้วจิตไม่ค่อยสงบคิดแต่จะฆ่ากันคิดแต่จะเอาเปรียบเอาประโยชน์กันคิดแต่จะรวยคิดแต่จะสวยคิดแต่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นไม่มีทางหรอกครับพลังจิตของท่านไม่มีวันสูงส่งได้และไม่สามารถจะทำในเรื่องยากนี้ได้แล้วไอ้ตะกี้งอซ่อมตัดตะเกียบยังเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องย้ายมวลนี่ใหญ่มากขึ้นต้องใช้พลังต้องใช้ความเร็วมากกว่าเดิมต้องใช้ความแรงของพลังจิตท
ที่เข้มข้นมากกว่าเดิมและต้องรู้เทคนิคบางอย่างมากกว่าไอ้สองอย่างตะกี้นี่แต่ในโลกนี้มีคนทำได้อยู่ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันแต่เขาไม่มาอวดเท่านั้นที่สูงสุดพลังจิตขั้นสูงสุดที่สามารถแสดงออกมาให้มนุษย์คนอื่นเห็นได้ไม่ใช่แสดงผ่านจิตสำนึกหรืออะไรนะฮะแต่แสดงมายาออกมาให้เห็นได้ความศักดิ์สิทธิ์ของจิตก็คือการย้ายมิติย้ายมิติมนุษย์เราเนี่ยเราเอารูปเรามานะฮะอยากให้ท่านเห็นรูปหล่อๆเท่ๆของเราเอารูปคนอื่นมาเดี๋ยวท่านคิดมากนะเราเอารูปเราแล้วกันต้องใช้พลังงานจิตขั้นสูงสุดถ้าท่านทำสำเร็จท่านจะสามารถย้ายมิติได้เปลี่ยนย้ายมิติได้ตะกี้ย้ายมวลเนี่ยย้ายจากจุด A ไปจุด B นี่ย้ายมิติครับจากมิติโลกทางกายภาพที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่มีรูปธรรมมีตัวตนรูปลักษณ์เนี่ยสามารถทำให้หายวับไปเขาเรียกวับไปซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงของรูปธรรมที่มีชีวิตในบางเผ่าดาวที่เขาสามารถที่จะย้ายมิติของยานที่เขาอาศัยที่เป็นยานขับเป็นพาหนะกับย้ายมิติของตัวเขาเองที่เป็นหนึ่งเดียวกับยานนั้นวาร์ปจากดาวเขาไปในจักรวาลไปที่ไหนก็ได้ที่จิตเขานะกำหนดว่าจะไปเมื่อจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเวลาตายไปจากความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณต้องการจะไปที่ไหนเมื่อขบาที่เป็นเปลือกนอกจะดีตัวเองพาท่านไปที่นั่นทันทีชั่วลัดนิ้วมือเดียวชั่วเสี้ยววินาทีไม่ว่าที่ที่ไปนั้นมันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามจนสุดขอบจักรวาลก็ตามไปได้ทันทีจิตวิญญาณคิดว่าจะไปเมื่อขบาพาไปทันทีซึ่งเป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณนี่เหมือนกันครับแค่ผู้บังคับยานเนี่ยสามารถใช้พลังอำนาจทางจิตเนี่ยในการเปลี่ยนย้ายมิติทั้งตัวยานเนี่ยที่เป็นมวลสารนะฮะและกายหยาบกายสังขารของตัวเองด้วยสามารถย้ายมิติไปสู่มิติทางพลังงานซึ่งสองตาเปล่ามองเห็นไหมพี่น้องไม่เห็นครับพอมันย้ายมิติไปเป็นพลังงานแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนๆก็ได้และถ้ามีอัตราเร่งเพราะมีจิตเป็นผู้กำหนดมีคุณสมบัติของจิตที่สามารถเร่งความเร็วของสิ่งที่เป็นอนุภาคทางพลังงานที่กายหยาบกับยานบินหรือ UFO เนี่ยนะเกิดการย้ายมิติได้มันก็จะไปพอไปเข้าสู่ระบบเช่นมาโลกเราพอเข้าสู่ระบบโลกเขาก็จะลดความเร็วลดความแรงลงนะลดความเร็วของยานลดความเร็วของการสั่นสะเทือนของจิตของเขาและลดความแรงนะความเข้มข้นของจิตเมื่อเข้าไปสู่สนามแม่เหล็กโลกของดาวเคราะห์โลกไอ้พลังงานเนี่ยมันก็จะควบแน่นมันก็เกิดความควบแน่นเพราะการย้ายมิติเนี่ยมันทำให้ความหนาแน่นของมวลสารของกายสังขารความหนาแน่นของมวลสารของตัวยานเนี่ยที่ใช้วัสดุพิเศษในการก่อสร้างเนี่ยมันจะทำให้เกิดค่าความหนาแน่นเป็นลบอย่างฉับพลัน density ก็คือความหนาแน่นมีความเป็นลบอย่างฉับพลันการย้ายมิติจะเกิดขึ้นทันทีแล้วจิตก็จะไม่ผู้กำหนดเหมือนกับให้จิตวิญญาณกำหนดให้เมื่อขบาพาไปครับไกลแค่ไหนแวบเดียวถึงเป็นการย้ายมิติย้ายมิติคือแบบนี้ครับเราหายไปแล้วครับเราล่องหนหายตัวไปแล้วมานั่งอยู่ในสตูดิโอคุยกับท่านและสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านฟังนี่คืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ของจิตทำได้ที่หลายคนไปเปิดสำนักแล้วมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายที่สอนเรื่องเชื่อมจงเชื่อมจิตอะไรรู้จริงหรือเปล่าเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านเพื่อการนิพพานแท้อย่านิพพานเทียมเท็จแบบทุกวันนี้และพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านแดนสุญญตาถ้าเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณถ้าข้าเก่งจริงสอนเขาสิสอนสาวกของตัวเองเราเห็นด้วยนะเราจะให้กำลังใจถ้าจิตหยาบสามารถเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของตัวเองได้สอนมนุษย์ให้รู้สิอย่าไปอวดอุตริเชื่อมกับจิตจักรวาลเชื่อมนู่นเชื่อมนี่เพ้อฝันเพ้อเจ้อทั้งนั้นนะครับเข้าใจถ้าท่านสามารถเชื่อมจิตของท่านซึ่งเป็นแค่จิตหยาบด้วยซ้ำนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณนะเพราะเข้าใจว่าที่แสดงบทบาทอยู่นี่คือเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณถูกขังอยู่แต่จิตหยาบเท่านั้นที่ท่านพยายามจะยุ่งกับมันนะใช่ไหมชาวจิตวิญญาณรู้ดีว่าถ้าจะเชื่อมกับพระเจ้าหรือองค์จิตวิญญาณมันต้องสื่อสัญญาณในการทำสามเหลี่ยมกับเราแล้วตัวท่านเองจิตวิญญาณก็จะต้องสั่นสะเทือนด้วยความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าเพราะท่านไม่เชื่อไม่ศรัทธาในพระองค์ไอ้ยอดสามเหลี่ยมนี่จะไม่มีพระองค์นะ
พระองค์จะมีให้กับท่านหรือไม่ก็ต่อเมื่อท่านเชื่อหรือศรัทธาว่าพระองค์มีจริงไหมถ้าท่านไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อองค์จิตจักรวาลไอ้ยอดสามเหลี่ยมที่ท่านจะทำสามเหลี่ยมมันจะเป็นศูนย์มันจะไม่มีอะไรเลยท่านกลัวผีแสดงว่าท่านเชื่อว่าผีมีจริงผีจึงจะปรากฏตัวให้ท่านเห็นได้แต่ถ้าท่านไม่กลัวผีแสดงว่าท่านเชื่อว่ามันไม่มีจริงผีไม่มีทางหลอกท่านได้พระบิดาก็เช่นกันครับถ้าท่านไม่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าไม่ศรัทธาในองค์จิตจักรวาลซึ่งเราพยายามอธิบายมาโดยตลอดแล้วก็หาว่าเราเป็นคริสต์บ้างเราเป็นลัทธิประหลาด

หรือดูถูกเราถามว่าตัวท่านได้ประโยชน์ตรงไหนได้แต่เวรกรรมกลับไปเท่านั้นแหละครับใช่ไหมไม่ชอบไม่เชื่อแล้วบอกว่าไม่ใช่ท่านก็ไปเฉยๆนะไม่ต้องจิตตกไม่ต้องก้าวล่วงเราให้มันเป็นบาปเราเป็นพยานของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลหรือของพระบิดาพระบิดาก็เป็นพยานของเราไม่ว่าท่านจะก้าวล่วงพระองค์หรือก้าวล่วงเรามันผิดบาปมหันต์ทั้งนั้นนะครับโอเคนะย้ายมิติเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องเอเลี่ยนพูดเรื่อง UFO ที่เราเห็นยานเขาเนี่ยก็มีหลายเผ่าใช่ไหมเผ่าดาวบางเผ่าก็สามารถย้ายมิติมาแต่เผ่าดาวบางเผ่าก็เขาเรียกว่าย้ายที่อ่ะย้ายมวลมานึกออกไหมย้ายมวลมาแต่มันพัฒนามันก้าวหน้าไปกว่าการย้ายมวลของ NASA ที่ย้ายมวลจรวดย้ายมวลยานอวกาศของเรามันเหมือนเด็กหัดว่ายน้ำค่อยๆลอยไปเนี่ยจากดาวอังคารเนี่ยนะเคลื่อนที่มาใช้ยานของเขานะใช้ระบบยานของเขาที่ว่าย้ายมวลนะไม่ใช่ย้ายมิตินะมายังดาวเราเนี่ยเขาใช้เวลา7ชั่วโมงภายในไม่เกิน7ชั่วโมงเราจะบอกให้ท่านฟังแล้วถ้าท่านอยากจะดูยานเอเลี่ยน UFO เนี่ยในช่วงฤดูฝนฤดูที่ฟ้าคะนองท่านจะหาชม UFO ในบนท้องฟ้าหรือในระบบโลกนี้ยากมากเพราะพวกเขาจะอยู่สูงเหนือเมฆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวฟ้าผ่าเพราะว่าเขาใช้วิธีการย้ายมวลซึ่งไม่เหมือน NASA ย้ายจรวดไปนะเพราะคนขับของเขาต้องใช้พลังจิตอันมหัศจรรย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นส่วนประกอบในการขับเคลื่อนตัวยานด้วยแต่ความรอบรู้ความรวดเร็วความรุนแรงของเขายังต่ำอยู่เขาเลยทำได้แค่นั้นแต่7ชั่วโมงเนี่ยเร็วกว่าเราไหมล่ะของเราใช้เวลาเดินทางไปดาวอังคารต้องอย่างน้อย 4-7 เดือน ต่างกันไหมพี่น้องครับเห็นไหมนะครับนี่คือความจริงนะที่เราพูดอ่ะพอพูดเรื่องพวกนี้พวกท่านตาสว่างเรารู้นะรู้ไว้ใช่ว่าเท่านั้นเองแต่เพื่อต้องการให้ท่านเห็นพระบิดาบอกว่าท่านจะได้ไม่ต้องไปงมงายกับมันนะให้เราแฉให้หมดว่าความจริงมันคืออะไรนะความเท็จมันคืออะไรเราจะต้องรู้ต้องเร็วนั่นก็คือในการย้ายมิติพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนอกจากนั้นเรายังต้องการแสดงให้ท่านได้เรียนรู้อีกเป็นที่ประจักษ์ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์นั้นมันยังมีอีกครับเช่นการสื่อสารทางจิตของมนุษย์ภาษาอังกฤษเรียกว่า horizontal telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งระหว่างจิตวิญญาณของท่านกับจิตวิญญาณของเทพเทวดาเทพพรหมทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการสื่อสารในแนวระนาบ horizontal telepathy โดยผ่านทางช่องทางตาที่3ของท่านแต่เป็นในแนวระนาบซึ่งในการสื่อสารทางจิตของมนุษย์นั้นถ้าท่านรู้ถ้าท่านเร็วและท่านแรงท่านก็จะสามารถใช้ภาษาสากลของจักรวาลคือภาษาจิตของท่านจะสามารถสื่อสารกับระหว่างคนกับคนด้วยกันระหว่างคนกับสัตว์ระหว่างคนกับเทพเทวดาใครก็ได้ที่อยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยถ้าท่านมีความสามารถตะกี้บอกแล้วไง3อย่างต้องรู้ต้องเร็วต้องแรงแต่เราขออนุญาตออกตัวไปนิดนึงที่เราสื่อสารกับองค์จักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าในการสื่อพระโอวาทลงมาให้ท่านฟังเราไม่ได้ใช้การสื่อสารที่เป็น horizontal telepathyเราไม่ได้สื่อสารในแนวนี้นะแต่เราสื่อสารในแนวดิ่งเรียกว่า vertical telepathy เป็นช่องทางพิเศษที่จิตวิญญาณของเราต้องถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยไม่งั้นแล้วเราจะไม่สามารถติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเรียกเราว่าพระบุตรเอกก็แปลว่าเป็นลูกคนเดียวของพระองค์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ที่สามารถจะติดต่อสื่อสารกับพระองค์คือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ไม่ต่างกับยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าหรือองค์นบีมูฮัมมัดหรือในยุคของท่านกาดีท่านกาดีเนี่ยหรือการดีเนี่ยการดีเป็นภาษาอิสลามนะภาษามุสลิมเป็นพี่ชายของท่านนบีเข้าใจนะที่เราพูดให้ท่านฟังในประวัติศาสตร์โลกไม่มีใครบันทึกเอาไว้พระนามว่าการดีเป็นพี่ชายของท่านนบีนะใช้การสื่อสารกับพระเจ้าหรือพระบิดาในแนวดิ่งได้พี่ๆน้องๆครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการสื่อภาษาสากลของจักรวาลเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้กันต่อซะ

ถึงว่าภาษาของมนุษย์ที่เราใช้กันอยู่บนโลกเนี้ยมันมีกี่แบบหนึ่งภาษากายขยับตัวเนี่ยที่แสดงว่าเราเมื่อยนะเราขยับตัวเนี่ยนี่คือภาษากายนะเรากวักมือเรียกนะนะนี่เป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษาท่าทางเราฟังเรื่องเศร้าคุณไม่รู้หรอกเรากำลังฟังเรื่องเศร้าอยู่แล้วน้ำตาไหลหน้าซีดหดหูหน้าตาหดหูนี่คือภาษากายภาษาท่าทางคือฮึดฮัดฮึดฮัดจะวิ่งหนีจะต่อสู้นี่เป็นภาษาท่าทางอ่านออกใช่ไหมนี่เป็นนี่ก็เป็นภาษาสากลของมนุษย์อีกภาษาหนึ่งคือภาษาพูดที่เราสื่อพระโอวาทพระบิดาให้ท่านฟังนี่ก็เป็นภาษาสากลของมนุษย์อีกอันนึงภาษาเขียนพระคัมภีร์ที่เรานิพนธ์ขึ้นมาที่พระองค์สื่อมาแล้วก็ท่านก็สั่งซื้อไปเพราะว่าต้องการบริจาคปัจจัยช่วยสถานธรรมเราและต้องการพระคัมภีร์เอาไปไว้ใกล้ตัวเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่านเอาไว้อ่านเพื่อทำให้ปัญญาของท่านเนี่ยกับจิตวิญญาณเนี่ยเจริญก้าวหน้าทั้ง4ประการเนี่ยเป็นภาษาสากลโลกเป็นภาษาของมนุษย์ที่เป็นภาษาสากลของมนุษย์โลกในมิติโลกทางกายภาพแต่ภาษาที่5คือภาษาจิตภาษาที่5เป็นภาษาสากลของจักรวาลคุณเชื่อไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนก็ตามคุณพูดภาษาอังกฤษ I love you กับคุณพูดภาษาไทยว่าฉันรักเธอหรือผมรักคุณถ้าไม่พูดด้วยคำพูดไม่ต้องมองภาษากายภาษาท่าทางไม่ต้องเขียนว่า I love you หรือฉันรักเธอคุณเชื่อไหมถ้าสื่อออกมาเป็นภาษาจิตแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติเดียวกันหรือคนละคนละชาติคุณจะเข้าใจว่าเข้าใจเป็นภาษาของคุณน่ะว่าเขากำลังบอกว่าฉันรักคุณหรือ I love you หรือ war ไอ้นี่จิตมันเป็นภาษาสากลจิตมันเป็นคุณสมบัติของคลื่นพลังงานเวลาคุณฟังเนี่ยคุณฟังแต่คลื่นเสียงแต่คลื่นพลังงานที่มันเป็นคุณสมบัติอ่ะที่เป็นความหมายของประโยคที่พูดน่ะมันอยู่ในคลื่นพลังงานที่เป็นคลื่นที่สั่นสะเทือนด้วยจิตของท่านแล้วเหวี่ยงมันออกมานั่นเป็นภาษาสากลท่านนึกภาพออกไหมนี่เขาเรียกว่าภาษาจิตเพราะฉะนั้นพวกเอเลี่ยนเนี่ยถ้าท่านเป็นมนุษย์นะถึงแม้ว่าเขาพูดภาษาเขาเช่นภาษามนุษย์ดาวอังคารบอกพี่นาเลพี่นาเลแปลเป็นภาษาไทยมนุษย์โลกว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเขาพูดกับพี่หน้าเลยเนี่ยเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาแสดงความดีใจว่าเขาเห็นเราไปเยี่ยมเยือนที่ดาวเขาเขาเลยดีใจว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพราะเขามองว่าเราเป็นเพื่อนเขาถามว่าแล้วเรารู้คำแปลได้ไงก็ใช้ภาษาจิตคุยกันไงมันพูดคำว่าพี่หน้าเลยแต่จิตมันก็พี่หน้าเลยด้วยแต่เราฟังพี่หน้าเลยไม่ออกหรอกแต่เราฟังภาษาจิตของมันด้วยจิตเราถึงรู้ว่าอ๋อเพื่อนมาแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์อยากจะติดต่อกับต่างดาวหลังจากพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วผ่าน56วัน8ราตรีไปแล้วมนุษย์ที่รอดตายจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจักรวาลหรือภาษาสากลได้โดยอัตโนมัติท่านจะมีตัวรู้เกิดขึ้นเลยถ้าท่านถูกเลือกให้รอดท่านจะสามารถเข้าใจภาษาจักรวาลได้ไม่ว่าเขาจะพูดภาษาอะไรหูท่านฟังปั๊บจิตท่านจะรับรู้ท่านจะถอดความหมายได้เลยเหมือนดิกชันนารีเลยครับถ้าอยากพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงก็รักษาชีวิตให้รอดสิเชื่อฟังพระบิดาสิพิสูจน์กันว่าเราพูดจริงไหมมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาสากลจักรวาลคือสื่อสารเป็นภาษาจิตได้โดยไม่ต้องฝึกจิตเลยครับเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกมันเป็นใจให้เมื่อถูกปรับใหม่อำนาจแม่เหล็กโลกจะเข้มข้นขึ้นตาที่3ของท่านก็จะถูกเปิดออกมากขึ้นจิตวิญญาณของท่านกับจิตหยาบก็จะมีพลังอำนาจที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้มากขึ้นคนดีจะเหลือรอดคนชั่วตายหมดเราบอกตรงๆเพราะฉะนั้นคนยุคหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่ใช้พลังจิตอันวิเศษและแสนมหัศจรรย์โอเคเข้าใจนะสามารถใช้ภาษาจิตโดยจิตท่านเป็นคนไทยท่านพูดภาษาจิตของท่านเป็นภาษาไทยท่านสามารถพูดกับฝรั่งเศสเยอรมันจีนเขาจะเข้าใจท่านหมดเลยท่านพูดว่าผมรักคุณนะครับเขาจะจิตเขาจะเข้าใจเลยว่าท่านกำลังพูดว่าหว่ออ้ายนี่เป็นภาษาจีนกลางนะริเชอร์แตม
ฉันรักเธอเชอร์แตมเป็นภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสบอกเชอร์แตมท่านยิ้มให้เลยมึงบอกว่ามึงรักกูนี่หว่าเอาแต่ด้านบวกนะไอ้มึงเกลียดกูไม่ต้องนะไม่ต้องยกตัวอย่างพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะวิธีส่งสารทางจิตไม่ใช่สงสารนะฮะดูดีๆนะมันมีแม่เอกอยู่บนหางสอเสือไอ้ฟอนต์ที่เราใช้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเหมือนหางสอเสือไม่ทำให้เห็นเป็นสระไม่เห็นเป็นวรรณยุกต์เอกนะเราไม่ได้พูดเรื่องวิธีสงสารทางจิตนะฮะเพราะมนุษย์เราเนี่ยจิตมันศักดิ์สิทธิ์มันมีความสามารถที่จะเมตตาสงสารได้อยู่แล้วนะนี่คือวิธีส่งสารทางจิตหนึ่งครับเราพูดให้ฟังเพราะว่ามนุษย์เราในยุคพลังงานใหม่ถ้าเผื่อท่านฟังอยู่ได้เป็น FC ของจิตจักรวาลเนี่ยท่านสามารถถูกคัดไว้แล้วรอดตายได้นะท่านจะต้องเรียนรู้วิธีการส่งสารทางจิตที่เราใช้คำว่าส่งสารแทนการสื่อสารเพราะอะไรฮะเพราะว่าขั้นต้นที่ท่านฝึกเนี่ยเราจะฝึกในการสื่อฝ่ายเดียวเขาเรียกว่า one way communication นะ one way telepathy เป็นการสื่อสารทางเดียวครับเราจึงใช้ว่าส่งสารเพราะเราต้องฝึกในการส่งและฝึกในการเป็นผู้รับมันเรียกเป็น two ways communication หรือ two ways telepathy ได้ communication คือการสื่อสาร communication แต่ telepathy ก็คือการสื่อสารทางจิตใช้ทั้งสองอย่างเนี่ยปนกันไปเนี่ยเราจึงบอกท่านให้ไว้เป็นความรู้ไปฝึกกันเองได้เผื่อข้ามยุคไปแล้วจะได้สามารถสื่อสารภาษาจิตเป็นภาษาสากลเนาะสถานีวิทยุของเราก็อาจจะเป็นไม้เพราะไม่มีใครฟังแล้วเพราะมันฟังภาษาจิตกันก็รู้เรื่องไม่ต้องตะโกนและใช้จิตนะสื่อสารหนึ่งครับปิดมิติการใช้สมองซีกซ้ายให้ได้อันดับแรกเลยถ้าท่านต้องการจะเป็นคนยุคพลังงานใหม่โดยที่ผ่านข้ามยุค56วัน8ราตรีที่มืดมิดไปได้และท่านรอดตายเพราะถูกพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเลือกท่านฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วมันได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะมันนิพพานก่อนตายได้ด้วยนะในข้อหนึ่งเนี่ยปิดมิติการใช้สมองซีกซ้ายซะเพราะสมองซีกซ้ายอ่ะเราจะต้องใช้มันต่อเมื่อเราจงใจใช้แต่ทุกวันเนี้ยท่านไม่ได้จงใจใช้สมองซีกซ้ายมันเปิดทำงานร่วมกับจิตของท่านอยู่ตลอดวันถ้าตราบใดที่ท่านยังมีโลภะโทสะโมหะมีวิตกจริตมีเศร้าหมองมีหดหู่มีอาฆาตพยาบาทสมองซีกซ้ายมันจะตื่นตัวและทำงานร่วมกับจิตของท่านตลอดเวลาเพราะสมองมันเป็นเครื่องมือมันไม่สามารถจะรู้ว่าท่านกำลังคิดชั่วหรือเปล่าท่านกำลังมีอารมณ์รู้สึกร้ายๆรุนแรงที่ไม่ดีหรือเปล่าโอเคปิดมิติในการใช้สมองซีกซ้ายก็แปลว่าไม่คิดนิ่งสงบไม่คิดทำให้เป็นไงทำให้จิตของท่านว่างพอจิตท่านว่างปั๊บสมองซีกซ้ายมันก็ว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์ขยะเหล่านั้นแล้วทำไงต่อพอว่างสำรวมจิตให้สงบสำรวมจิตให้สงบแปลว่าไม่นึกถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งนั้นไม่รับรู้ไม่รับเอาอะไรทั้งนั้นจิตจะนิ่งสงบนี่เราบอกเคล็ดลับให้นะสองเลยนะหนึ่งปิดมิติการใช้สมองซีกซ้ายด้วยการหยุดสั่นสะเทือนให้มันเป็นกิเลสตัณหาหรือโลภะโทสะโมหะเมื่อมันหยุดนิ่งได้แล้วให้สำรวมจิตให้สงบก็แปลว่าทำให้มันนิ่งได้นานๆให้มันนิ่งได้นานๆซึ่งจะทำได้ด้วยการกำหนดจิตของตัวท่านเองเพราะจิตถ้ามันไม่กำหนดมันจะสิบเอ็ดรอดอมันจะแรดเหมือนลิงครับแล้วถ้ามันไม่สงบปั๊บพลังอำนาจของจิตมันก็จะไม่เกิดจิตมันจะเกิดได้เพราะมันมีทั้งหมด189กลุ่มถ้าสามารถทำให้มันรวมกลุ่มกันเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแค่อย่างเดียวได้จำนวนกลุ่มมากเท่าไหร่ฌานก็คือพลังอำนาจทางจิตของท่านมันก็จะแก่กล้ามากเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นสำรวมจิตให้สงบเพราะฉะนั้นท่านเรียนรู้วิธีการทำไมนั่งกรรมฐานท่านปฏิบัติสมถกรรมฐานท่านนั่งสมาธิกันน่ะนั่นคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานเพราะไม่ได้ใช้สมองคิดอะไรทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งๆนั่นแหละแต่ท่านใช้ธรรมชาติสมาธิไม่ต้องไปนั่งกรรมฐานสมาธิปลีกวิเวกอยู่คนเดียวท่านต้องฝึกอยู่ในสังคมใช่ไหมใครจะมายั่วยวนผ่านตาผ่านหูผ่านอะไรก็แล้วแต่ท่านจะสามารถนิ่งสงบได้เพราะท่านฝึกจนเคยชินตอนนี้ท่านต้องฝึกถ้าท่านสามารถนะตาก็เปิดอยู่หูก็ฟังอยู่ในสังคมคนรอบข้างเสียงดังหูโวเวกอะไรแต่สามารถทำให้จิตของท่านสงบได้ก็คืออยู่ในขั้นที่สองได้สุดยอดแล้วนะท่านก็เดินหน้าไปถึงข้อที่สามเลยเราพูดไว้นะแต่ตอนนี้จิตท่านยังไม่แข็งแกร่งพอต่อให้ท่านรู้วิธีที่เราบอกท่านก็ยังทำไม่ได้หรอกเราไม่ได้สบประมาทท่านเพราะพลังอำนาจของจิตเนี่ยในการสื่อสารทางจิตต้องใช้พลังอำนาจค่อนข้างสูงกว่าไอ้ทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมาตะกี้ขนาดเปลี่ยนมิติหรือย้ายมิติยังใช้พลังอำนาจของจิตเนี่ยน้อยหรือต่ำกว่าในการสื่อสารทางจิตนะพี่น้องครับเพราะอะไรไหมฮะเ
พราะถ้าพลังอำนาจทางจิตเขาท่านมันไม่เข้มข้นพอรหัสของคำพูดที่มันจะติดเป็นคุณสมบัติของคลื่นพลังงานจิตที่ท่านสั่นเสือนนั้นน่ะมันจะไม่เข้มมันจะไม่คมมันจะไม่ชัดพอมันไม่เข้มไม่คมไม่ชัดก็เหมือนกับท่านเปิดวิทยุอ่ะสถานีส่งเครื่องส่งกำลังส่งอ่อนแล้วก็มีคลื่นแทรกงงแงงงงแงงงงแงงงท่านฟังแล้วรำคาญไหมครับรำคาญนะเพราะอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องไอ้ดีเจมันเปิดเพลงอะไรผ่านคลื่นวิทยุมาที่เครื่องรับท่านรับแล้วจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรไม่รู้ท่านรำคาญท่านก็ปิดเครื่องไม่ฟังนึกภาพออกยังมันถ้าท่านจะมีพลังจิตที่เข้มข้นฌานต้องสูงเราไม่บอกว่าฌานไหนเพราะว่าเราไม่ชวนท่านไปเดินเส้นทางสายนักรบแห่งแสงสว่างที่เป็นนักบวชเราให้ท่านใช้บทบาทของการเป็นมนุษย์นี่แหละไม่ต้องไปสนใจว่าฌานมากที่สุดที่จะสามารถสื่อสารทางจิตได้มันฌานระดับไหนฝึกไปเถอะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวท่านรู้เองเพราะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นปัจจตังมันรู้ได้ด้วยตัวท่านเองแต่ต้องทำวิธีการให้ถูกต้องนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปทำเพราะยังไม่ถึงเวลาให้ท่านปฏิบัติคือเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้ซะก่อนอย่าไปอุตริเชื่อมอย่างอื่นเชื่อมตรงนี้แล้วมีประโยชน์เพราะท่านสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานก่อนตายได้และนิพพานก่อนตายได้เท่านั้นแหละจิตวิญญาณของท่านจึงจะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณหายแวบออกไปจากอนันตจักรวาลและโลกเสรีนี้ได้เป็นการนิพพานที่สมบูรณ์เป็นนิพพานที่แท้จริงนะสำรวมจิตให้สงบอย่างที่สามท่านต้องกำหนดจิตนึกถึงผู้รับสื่อถ้าท่านคิดว่าผู้รับสื่อคนนั้นคือใครท่านต้องจำหน้าเขาได้ถูกต้องไหมมันวิธีการก็ต้องมโนครับท่านต้องมโนภาพก็คือสร้างจินตปัญญาเขาเรียกว่าจินตมยปัญญาต้องใช้จิตของท่านสร้างมโนภาพขึ้นมาว่าท่านกำลังจะสื่อกับใครโดยที่มันไม่รู้เรื่องว่าท่านกำลังจะสื่อกับมันเวลาไหนตอนไหนท่านสื่อเลยครับเวลามันนอนหลับท่านก็สื่อได้ครับแล้วเวลามันรับรู้นะพอมันตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมันคุยกับเรามานะแต่จริงๆไม่ใช่มันจะเห็นมโนภาพในความฝันของมันเวลาเราสื่อถ้าอำนาจจิตเราถึงนะครับแต่อย่าไปก้าวล่วงเขานะไปทำร้ายเขาไปแช่งด่าไปสาปแช่งไม่ได้นะยกเว้นการสื่อสารสื่อสารที่จะเกิดประโยชน์และเกิดความสุขกับตัวเขาไม่ใช่ไปเพื่อก้าวล่วงเขาไปทำร้ายเขานะถ้าเป็นงั้นนั่นจะโดนพลังจิตของท่านจะโดนดูดทิ้งทันทีเพราะมันจะเกิดกรรมที่เป็นบาปกำหนดจิตนึกถึงผู้รับสื่อคือนึกถึงใบหน้าของคนที่ท่านจะสื่อกับเขาภาพตรงนี้ครับมันต้องชัดเจนนั่นแสดงว่าจิตของท่านต้องสงบนิ่งมากๆเลยที่จะเห็นหน้าเขาชัดเจนไฝของเขาที่อยู่ริมฝีปากนะหูที่อยู่ตรงหน้าผากท่านต้องเห็นชัดไม่งั้นไม่ใช่ตัวเขานี่คือเคล็ดลับนี่คือเทคนิคเราจะสอนให้ท่านฟังกำหนดจิตนึกถึงผู้รับสื่อเมื่อกำหนดจิตจนชัดเจนแล้วอย่างที่สี่ครับวางข้อมูลที่ท่านจะสื่อวางข้อมูลที่ท่านจะส่งสารให้กับผู้ที่เขารับซึ่งเขาไม่รู้เรื่องตอนนี้ตอนที่ท่านสื่อตอนที่ท่านส่งสารเขาไม่รู้หรอกวางข้อมูลที่จะสื่อสารน่ะหรือส่งสารน่ะเข้าไปในจิตของตัวท่านเองซึ่งตรงนี้เมื่อกำหนดจิตนึกถึงผู้รับสื่อแล้วท่านก็ต้องกำหนดจิตของท่านวางข้อมูลที่จะสื่อเข้าไปในจิตท่านแรกๆถ้ายังใหม่ๆอย่าใช้สื่อเยอะใช้ประโยคสั้นๆนะใช้ประโยคสั้นๆที่พูดกันแล้วรู้เรื่องเลยนะพรุ่งนี้จะไปหาเฮ้ยมึงว่างเปล่าถ้ามึงว่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปหามึงนี่เสร็จเลยครับถ้าจิตจะไม่มีฌานแข็งแกร่งพอถ้าจะสื่อไม่ได้มันจะรับไม่ได้เพราะมันเยอะเกินนะเฮ้ยนะแบบภาษามนุษย์พรุ่งนี้กูจะไปหามึงบอกแค่นี้พรุ่งนี้กูจะไปหามึงพรุ่งนี้กูจะไปหามึง7พยางพยายามให้น้อยที่สุดอ่ะคิดถึงนะนี่สั้นที่สุดโอกาสจะได้ผลจะมีเยอะครับถ้าแรกฝึกใหม่ๆนะฮะนะถ้าไปสื่อตอนที่มันหลับมันก็จะฝันเอาถ้าตอนที่มันตื่นปั๊บเนี่ยมันพอมันเผลอๆปั๊บมันจะรู้สึกคิดถึงเราตัวมันน่ะจะคิดถึงเราทันทีเลยแล้วมันไม่โทรหาเรามันก็ต้องติดต่อเราอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะว่าเอ้ยกูคิดถึงมึงคิดถึงจะทนไม่ได้ที่มันต้องโทรหาเราหรือต้องติดต่อเราหรือมาหาเราครับนั่นเป็นเพราะพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของจิตเรานึกออกไหมฮะนะถ้าท่านจะลองก็ลองไอ้คนที่มันกำลังหันหลังให้ท่านอ่ะแล้วท่านลองนั่งแล้วสื่อสารทางจิตฝึกจิตนะเพ่งจิตดูดิใช้ประยะท่านให้มันหันหน้ากลับมาหาท่านให้ได้มันจะมีความรู้สึกเหมือนมีคนมองมันอยู่มันก็เลยหันมาดูว่าใครมองกูนั่นเนี่ยเป็นเพราะพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวท่านเราบอกแล้วนั่นเราเตือนแล้วอย่าเอาไปทำร้ายคนนะเราจะไม่บาปกรรมกับท่านด้วยแล้วเราก็จะกราบทูลพระบิดาว่าให้พระองค์ยึดอำนาจจิตของท่านคืนทั้งชีวิตเลยถ้าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเราสอนแบบนี้มันเสี่ยงกับการที่คนจะเอาไปทำอุตริเพราะจิตเนี่ยทำชั่วมันก็ศักดิ์สิทธิ์ครับจิตเอาไปทำบุญทำกุศลมันก็ศักดิ์สิทธิ์ครับ
นี่ในกลุ่ม FC ของเรามั่นใจว่าเป็นคนดีไงได้รู้ไว้ครับเอาไว้ปฏิบัติจะได้รู้ว่าตัวเองมีอำนาจแต่นั่นแน่นอนนะจิตต้องว่างไปจากกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงให้เกือบ absolutely ก็แปลว่าเกือบว่างโดยสมบูรณ์ให้ได้ก่อนนะไม่งั้นพลังอำนาจไม่เกิดขึ้นหรอกฝึกให้ตายก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลหรอกนี่เราทูลขอพระบิดาแล้วให้อนุญาตเรากล่าวให้ฟังและไม่อนุญาตให้คนที่มีพลังจิตที่ชั่วร้ายสามารถจะเอาวิธีวิชาการหรือความรู้ที่เรากล่าวเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์แล้วมันเกิดประโยชน์อย่างที่ได้เห็นให้พระบิดาทรงปิดมิติไว้ไม่ให้มันใช้ให้ลูกๆที่ดีๆได้สนุกสนานกับการเรียนรู้เพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงให้รู้ว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่พูดความจริงไม่ได้โกหกและเราไม่จำเป็นต้องมาแสดงให้ท่านเห็นว่าเราทำได้เราเพียงแค่อธิบายความให้ฟังว่ามันทำอย่างไรถ้าเรารู้ว่าทำอย่างไรแล้วท่านคิดว่าเราจะทำไม่ได้หรือครับมันทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ไงเรามีช่องทางของ YouTube ช่องจิตจักรวาลเราก็สามารถสื่อสารไปไม่จำเป็นต้องส่งสารถ้าเราส่งสารก็คือส่งสารกับพระเจ้าแต่พระองค์เมตตาเราให้เราสื่อให้เราส่งให้เรารับด้วยเราเลยใช้คำว่าสื่อสารเทเลปาธีกับพระองค์ไม่ใช่วันเวย์เทเลปาธีทูเวย์เทเลปาธีกับพระองค์โอเคไหมวางข้อมูลที่จะสื่อเข้าไปในจิตสำคัญขั้นสุดท้ายครับท่านขาดตรงนี้ไม่ได้นะท่านต้องสั่นสะเทือนจิตของท่านเป็นความรักให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆตัวท่านในขณะนั้นมันมีผลต่อการส่งสารด้วยไม่ว่าจะสื่อสารหรือส่งสารถ้าไปอยู่ในบริเวณอับความอยู่ในบริเวณที่อับสนามแม่เหล็กที่สนามแม่เหล็กกำลังสับสนสนามแม่เหล็กโลกนะประสิทธิผลในการส่งสารหรือสื่อสารทางจิตเป็นภาษาสากลหรือภาษาที่5ของท่านนะมันจะไม่ได้ผลนะมันจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาท่านสื่อสารท่านต้องใช้ความรักเป็นคลื่นที่เป็นแกนหลักของคำว่าฉันรักเธอคิดถึงนะอะไรเนี่ยจะต้องให้คุณสมบัติของความคิดตรงเนี้ยมันเกาะไปกับคลื่นพลังงานจิตที่เป็นคลื่นความรักซึ่งตะเกียท่านฟังเป็นความรักไม่ได้เราเลยใช้ความว่าสำรวมจิตให้สงบเพราะจิตที่สงบมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงซึ่งความถี่สูงคือด้านบวกสูงสุดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องบอกสมมุติว่ารักมันหรอกแค่จิตสงบเนี่ยคลื่นความถี่มันก็เป็นบวกเป็นคลื่นชนิดเดียวกับความรักอยู่แล้วแล้วต้องสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องแปลว่าต้องมีสมาธิจัดจ้านพอสมควรขณะที่กำลังสื่อสารภาษาจิตและคำพูดรวมทั้งใบหน้าของไอ้คนที่ท่านจะสื่อให้มันต้องชัดเจนเวลาพูดภาษามนุษย์ยังไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคำแล้วเวลาสื่อสารเป็นภาษาจิตต้องระวังด้วยว่าต้องให้มันชัดเจนด้วยทางโลกเราพูดไม่ชัดไอ้คนฟังเราพูดมันก็ฟังเราไม่เข้าใจหรือฟังไม่รู้เรื่องหรือเข้าใจผิดถูกต้องไหมเพราะเวลาจะพูดอย่างที่เราสื่อสารกับพระบิดาแล้วพูดให้ท่านฟังทุกคำพูดของเราออกมาเป็นคำอย่างชัดเจนไหมท่านฟังได้อย่างชัดเจนตัวรอเรือรอลิงตัวควบกล้ำแกว่งไกวกลับกรอกกลับกลิ้งกรอกกวัดแกว่งนะรักมากรักน้อยนะรักลูกรักโลกเห็นไหมรอเรือรอลิงชัดเจนหมดภาษาจิตก็ต้องชัดแบบนี้ครับไม่งั้นก็เป็นการสร้างสถานการณ์ที่คลุมเครือภาษามนุษย์เรียกภาษาคำว่าคลุมเครือว่า ambiguity แปลว่าสถานการณ์ที่คลุมเครือแล้วมันจะชัดได้ไงอยากฟังแล้วเข้าใจได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กโลกบริเวณที่ท่านสื่อและสนามแม่เหล็กโลกที่จะครอบคลุมไปจนถึงบุคคลที่ท่านต้องการจะสื่อด้วยมันต้องเป็นสนามแม่เหล็กที่สมดุลมันต้องเป็นสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นทุกวันนี้สนามแม่เหล็กโลกที่พาดผ่านประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความอ่อนแอมากและมันมีความเบี่ยงเบนไปจากความมีค่าคงที่และมุมนะมุมของมันที่จะคงที่เหมือนกับที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้ตั้งแต่แรกอ่ะมันเสียสมดุลไปครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตเห็นว่าคนในสังคมของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนมากแล้วจะฉลาดแต่เรื่องชั่วๆเราไม่ได้ก้าวล่วงนะแต่เราพูดความจริงฉลาดแต่เรื่องโง่ๆฉลาดแต่เรื่องชั่วๆแต่ฉลาดในเรื่องดีๆเนี่ยแสนยากมากบางทีสอนยากด้วยไม่ใช่แสนยากนะสอนให้มันฉลาดในเรื่องดีๆนะยากนะเพราะสนามแม่เหล็กโลกไม่เป็นใจนั่นเองพี่น้องครับเราจึงต้องชวนให้ท่านรักกันเพื่อให้ฟื้นคืนความสมดุลของสนามแม่เหล็กโลกแล้วมันจะทำให้อะไรอะไรในประเทศไทยเราหรือมนุษย์โลกเสรีเนี่ยมีอะไรอะไรที่ดีขึ้นเยอะภัยพิบัติต่างๆที่มันรุนแรงร้ายแรงมันจะมีความถี่ที่ลดลงและรุนแรงน้อยลงได้อีกเยอะโอเคนะพี่น้องครับนี่คือทั้งหมด5ประการนี่วันนี้มาแนะนำให้ FC ให้รางวัลตอนดึกนะให้รู้ว่าวิธีส่งสารทางจิตซึ่งสื่อสารทางจิตก็ต้องใช้หลักการเดียวกัน
นั่นหมายความว่าไอ้คนที่รับเนี่ยต้องรู้ว่าท่านกำลังส่งสารทางจิตสื่อสารทางจิตกับเขาเขาต้องรู้ว่าท่านกำลังส่งกำลังสื่อและรู้ว่าจะสื่อเพื่อรับเราอย่างไรและจะสื่อเพื่อส่งสารกับเราลักษณะแบบ two ways communication อย่างไรถึงจะเรียกว่าการสื่อสารทางจิตได้ต้องรู้ครับนะไม่ใช่แค่ส่งแล้วให้เขารับเด็ดแต่เขาไม่รู้เขาจะรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเอ้ยมีคนกำลังคิดถึงไว้กูคิดถึงอาจารย์ปริญญาไว้กูกำลังคิดถึงอาจารย์ปริญญาเพราะอาจารย์ปริญญาส่งจิตเป็นพลังอำนาจแห่งความคิดถึงเป็นการส่งสารทางจิตไปให้เพราะว่าถ้าสื่อสารแล้วท่านต้องมีความสามารถในการส่งในการสื่อเหมือนเราด้วยมันถึงจะคุยกันได้โอเคไหมนะเพื่อบอกให้รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์นั้นมันมีจริงครับไม่ใช่เป็นหลักสูตรเลื่อนลอยไร้สาระนะขอบคุณท่านที่ติดตามชมทาง YouTube อยู่445ท่านและก็โมทนาสาธุที่มารับฟังพระโอวาทพระเจ้าสอนในเรื่องของสิ่งที่เป็นอัศจรรย์มหัศจรรย์นะปาฏิหาริย์ทางจิตอะไรพวกนี้ก็มีพูดไว้เนี่ยยังไม่พอนะยังมีอีกนะมหัศจรรย์แบบนี้อย่าเพิ่งรับนะฮะส่วน Facebook ก็218ท่านนะโอเคอ่ะมาดูครับสมอง2ซีกนะเป็นปัญญาของจิตถูกไหมเรามาดูการกระบวนการของสมองกระบวนการทางสมองที่จิตจะต้องทำงานร่วมกันกับสมองนั้นสมองสองซีกจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และทำหน้าที่ในการตัดสินใจนี่เป็นสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายทำงานร่วมกันกับจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นหยาบๆอะบวกลบก็ได้เป็นบวกมันก็ทำงานได้เป็นลบมันก็ทำงานได้คือเพื่อการวิเคราะห์และเพื่อการตัดสินใจแต่ที่จะแปลว่าต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมีกรอบของการคิดมีระเบียบวิธีในการคิดด้วยการใช้สมองซีกซ้ายบอกแล้วนะวันหน้าจะค่อยมาสร้างทักษะในการใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวาให้ท่านได้เรียนรู้ตอนนี้พูดแบบครอบคลุมแบบกว้างๆให้ท่านฟังไปก่อนแล้วแอบติดอาวุธทางปัญญาในลักษณะที่ฝึกให้ท่านคิดตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อสารผ่านเรามาไปพลางๆก่อนติดอาวุธทางปัญญาให้ก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานเพราะว่าเจ้าสาวของเราบางคนที่มันไม่ได้มาฟังเพราะว่ามันถือตะเกียงอยู่ก็จริงแต่มันหลับพอเรามาแล้วมันก็ไม่รู้บางคนเจ้าสาวบางคนตื่นแล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าเรากลับมาแล้วแต่ปรากฏว่าในตะเกียงไม่มีน้ำมัน เราก็เลยต้องใช้วิธีขี่ม้าเลียบค่ายเพื่อรอให้มันไปหาน้ำมันใส่ตะเกียงมันหรือรอให้เราช่วยเติมน้ำมันให้ด้วยกันเรียกว่าติดอาวุธทางปัญญาให้ค่อยๆเติมพอมีน้ำมันเต็มเปี่ยมพร้อมเราเดินหน้าลุยเลยครับชวนให้ใช้ปัญญาเลยครับแล้วก็แนะให้ใช้ปัญญาของตัวเองด้วยการวิเคราะห์และตัดสินใจคือการใช้สมองซีกซ้ายทำงานร่วมกับจิตอย่างที่สองคือการคิดสังเคราะห์การสังเคราะห์นี่ก็คือต้องเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายแล้วเอาข้อมูลที่ได้จากการตัดสินใจว่ามันใช่เลือกเอาแบบนี้แบบนี้แล้วเนี่ยเอามาสังเคราะห์เพื่อที่จะหาประโยชน์เพื่อที่เอาประโยชน์จากความรู้หรือจากคำตอบที่ได้จากสมองซีกซ้ายเขาเรียกว่าสังเคราะห์ก็เหมือนกับพืชสังเคราะห์แสงโดยการเอาสารอาหารที่เป็นแร่ธาตุต่างๆจากดินขึ้นไปที่ใบซึ่งมีสีเขียวการคิดสังเคราะห์อันนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้สมองซีกขวาครับพี่น้องครับท่านต้องใช้สมองซีกขวาส่วนวิเคราะห์กับตัดสินใจนั้นใช้สมองซีกซ้ายอย่างที่3การหยั่งรู้ความรู้ใหม่การหยั่งรู้ความรู้ใหม่นี่จิตก็ต้องทำงานร่วมกันกับสมองซีกขวาขวานำซ้ายอ่ะซ้ายก็ต้องใช้เพราะเวลาจะแปลออกมาเป็นภาษาพูดแปลเป็นภาษาเขียนความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ของสมองซีกขวาต้องส่งมาที่สมองซีกซ้ายเพื่อจะใส่รหัสเป็นคำพูดเพื่อจะใส่รหัสเป็นภาษาเขียนหรือนะถ้าจะไม่ใส่เป็นภาษาพูดภาษาเขียนก็ใช้เป็นภาษาจิตสื่อสารได้เลยในการหยั่งรู้ความรู้ใหม่หยั่งรู้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้นะแค่ต้องการจะรู้ว่า1บวก1ได้เท่าไหร่ไม่ต้องทำพิธีเอา1บวก1แค่ถามตัวเองว่า1บวก1ได้เท่าไหร่ปั๊บเนี่ยจิตมันจะตอบเลยว่าเท่ากับ2มันจะมีคำตอบมาให้โดยไม่ต้องมีวิธีการนั่นก็เรียกว่าหยั่งรู้อย่ามาถามว่ารู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเธอรู้ว่าอนาคตเธอจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอรู้ยังไงบอกเราหน่อยสิบอกกูก็บอกมึงไม่ได้ว่ากูรู้ได้ยังไงแต่ว่ากูรู้ก็แล้วกันเข้าใจไหมเนี่ยก็นี่ก็ต้องใช้สมองซีกขวากับจิตเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นมีคำเตือนท่านจิตของท่านต้องใช้ในทางสร้างสรรค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจิตของท่านก็ต้องฉลาดที่จะเลือกใช้สมองทั้งสองซีกมีเทคนิคมีศิลปะในการใช้อย่างถูกต้องด้วยท่านที่จะได้เกิดประโยชน์เราจึงมีคำเตือนว่าอย่าคิดแบบจิตมนุษย์อย่าคิดแบบจิตมนุษย์และท่านก็ต้องถามเราอีกใช่ไหมการคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยมันเสียหายตรงไหนเสียสิครับเพราะมันจะตีกรอบขังตัวเองไว้ท่านจะฉลาดแต่ฉลาดไม่สุดท่านจะรู้แต่รู้ไม่มากท่านจะรู้แต่รู้ไม่หมดถ้าท่านคิดแบบจิตมนุษย์คำตอบที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะติดอยู่ในกรอบนั้นเรามาดูสไลด์ภาพนี้การคิดแบบจิตมนุษย์มนุษย์เรามีสมองสองซีกมนุษย์เรามีสมองสองซีกการคิดแบบจิตมนุษย์คือการคิดด้วยสมองซีกซ้ายครับพี่น้องครับการคิดแบบจิตมนุษย์ก็คือการคิดด้วยสมองซีกซ้ายซีกขวาหายไปแล้วการคิดแบบจิตมนุษย์หรือการคิดด้วยจิตมนุษย์คือการใช้จิตสั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายเพื่อเอาสติปัญญาจากสมองซีกซ้ายมาใช้ประโยชน์แต่ถ้าท่านคิดมันด้วยรักโลภโกรธหลงคิดมันด้วยการขับเคลื่อนเป็นความรักความโลภความโกรธความหลงคลื่นพลังงานของจิตของท่านมันจะเป็นลบทันทีใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายคิดด้วยพลังอำนาจของจิตที่เป็นด้านลบมันก็จะเกิดผลผลิตเป็นด้านลบทั้งหมดเช่นท่านกำลังโกรธท่านจะแสดงออกทางภาษาไม่ว่าภาษาสากลที่เป็นภาษาที่5หรือภาษากายภาษาท่าทางภาษาพูดภาษาเขียนท่านจะสั่นสะเทือนมันออกมาเป็นภาษาที่เป็นมงคลหรือเป็นด้านบวกได้ไหมไม่ได้เพราะจิตมันเป็นผู้กำกับไว้เราจึงเตือนในเบื้องต้นว่าอย่าคิดแบบจิตมนุษย์คิดด้วยอารมณ์หยาบๆมันจะทำให้ท่านเกิดการคิดผิดคิดลบจนถึงขั้นคิดไม่ออกทำให้ท่านคิดผิดคิดลบคิดไม่ออกแสดงว่าท่านโง่แล้วท่านจะไม่ฉลาดแล้วไม่มีใครอยากให้คนประณามว่าโง่แต่ตัวเองก็พยายามที่จะไม่ใช้ความคิดคือคิดว่าไม่คิดหรือพยายามจะใช้ความคิดด้วยรักโลภโกรธหลงซึ่งมันเป็นการแสดงออกซึ่งความโง่นั่นแหละคือมีปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้หรือใช้ไม่เป็นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านฉลาดเวลากำลังอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำอะไรเพราะจิตมันจะบังคับให้ท่านเนี่ยปฏิบัติตนไปในทางต่ำคือปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วร้ายในสิ่งที่ไม่ดีโดยที่ท่านไม่สามารถจะควบคุมได้เพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวถ้าท่านอาจจะคิดได้หากว่าท่านไม่เสียสมดุลที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากท่านก็จะสามารถคิดได้เหมือนกันเนี่ยแต่ความคิดของท่านที่ได้มันจะไม่ลึกซึ้งมันจะเป็นความคิดแบบแบนๆไม่ค่อยมีมิตินึกออกไหมไม่ลึกซึ้งไม่มีมิติถ้าท่านคิดด้วยอารมณ์ขยะในชีวิตประจำวันของท่านยกเว้นท่านต้องคิดด้วยจิตที่สงบนะโอเคนะคิดได้แต่ไม่ลึกซึ้งและก็เนี่ยเครียดมึนงงตัดสินใจผิดถ้าท่านคิดแบบจิตมนุษย์ในความหมายที่เราพูดเอาแล้วถ้าอย่างนั้นคิดแบบไหนล่ะนี่ไงคิดแบบจิตวิญญาณไงพี่น้องครับบอกแล้วไงเรามีจิตมนุษย์ก็คือจิตหยาบและตัวเราก็มีจิตวิญญาณท่านเอาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเปิดประตูมิติให้เขาออกมาคิดแทนจิตหยาบของท่านสิเพราะท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณอยู่แล้วเวลาจิตวิญญาณออกมาจิตหยาบของท่านมันเป็นกลุ่มพลังงานมันก็จะกลายไปเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณแล้วเขาก็จะทำหน้าที่คิดแทนท่านได้เขาจะคิดบวกอย่างเดียวจิตวิญญาณไม่มีคิดลบถ้าคิดลบก็คือคิดด้านลบซึ่งเป็นการคิดบวกกับคนที่ท่านคิดว่ามันกำลังจะทำผิดคิดชั่วต่อตัวท่านท่านจะไม่คิดลบว่าไอ้เนี่ยไอ้เวนี่เชื่อชั่วกับท่านแล้วแต่ท่านจะคิดว่าเฮ้ยถ้ามันจะชั่วกับกูมันจะชั่วแบบไหนวะนี่คือการคิดด้านลบเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันทำผิดบาปกับเราและเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้โดนมันทำผิดบาปเขาเรียกว่ากันดีกว่าแก้นึกภาพออกไหมการคิดแบบจิตวิญญาณคือคิดบวกไม่คิดลบแต่จะคิดด้านลบว่าถ้ามันจะชั่วกับเรามันจะทำด้านลบกับเรามันจะเป็นยังไงมันจะทำกับเราตอนไหนเราต้องไม่เผลอแบบไหนท่านไม่บาปและท่านก็จะสามารถใช้ความคิดแบบจิตวิญญาณได้วันนี้
เปิดประตูมิติแฉความลับเบื้องหลังมิติของจิตกับปัญญาของสมองสองซีกให้ฟังลึกซึ้งไปนิดหนึ่งแต่ยังบอกไม่หมดอ่ะนะไว้ค่อยๆว่ากันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการคิดแบบจิตวิญญาณคือยังไงครับคือคิดด้วยสมองซีกขวาพี่น้องคือคิดด้วยสมองซีกขวาเหลือแต่ขวาแล้วนะมีซ้ายนะก็ใช้นะขวาใช้ขวาคิดแต่คิดนำซีกซ้ายนะเราบอกตะกี้แล้วสมองสองซีกต้องใช้ร่วมกันแต่จะเอาซีกไหนนำถ้าท่านคิดแบบจิตวิญญาณท่านต้องเอาสมองซีกขวานำซ้ายพอคิดได้สังเคราะห์ข้อมูลได้แล้วจะเข้าใจว่าข้อมูลนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรจะออกมาเขียนให้คนฟังจะมาเล่าให้คนฟังท่านต้องส่งข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ด้วยสมองซีกขวาโดยการคิดแบบจิตวิญญาณเนี่ยไปให้สมองซีกซ้ายเพื่อซีกซ้ายจะได้ใส่รหัสเป็นคำพูดเป็นคำเขียนเป็นข้อเขียนออกมาเพื่อสื่อสารกับคนอื่นต่อไป1คิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายข้อ2คิดด้วยความรักที่บริสุทธิ์เราบอกแล้วความรักที่บริสุทธิ์เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณถึงแม้ท่านไม่ได้รักใครในเวลานั้นไม่มีใครมาทำตัวน่ารักให้ท่านแค่ท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านจิตหยาบนะเป็นความสุขสงบหรือสั่นสะเทือนเป็นความปิติสุขคลื่นจิตของท่านก็สั่นสะเทือนเป็นเหมือนคลื่นความรักที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วนั่นคือการคิดด้วยความรักบริสุทธิ์อันหมายถึงคิดด้วยจิตที่สุขสงบอันหมายถึงคิดด้วยจิตที่สุขสงบพี่น้องครับประการที่4ท่านต้องไม่ตีกรอบการคิดต้องไม่ตีกรอบการคิดของท่านขณะที่ท่านใช้สมองซีกขวาการตีกรอบความคิดก็แปลว่าอะไรครับ3บวก5ต้องได้เท่ากับ8การตีกรอบแปลว่าจะเอาอย่างอื่นมาบวกกันจะเอาอย่างอื่นมาลบกันมาคูณกันมาหารกันเนี่ยแล้วได้เท่ากับ8เนี่ยไม่มีมันมีแต่3บวก5เท่านั้นที่เป็น8อย่างนี้ก็คือตีกรอบการคิดเอาไว้ถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่า mind mind mindset ภาษาพูดก็เรียกว่า mindset มีการฝังหัวฝังใจยึดติดกับสิ่งเนี้ยมันมนุษย์เราอย่างเช่นจิตของตัวเองดับทุกข์ได้แล้วสลายอัตตาแล้วแสดงว่าว่างไปจากความทุกข์ว่างไปจากอัตตาแสดงว่าจิตวิญญาณกูนิพพานแล้วเนี่ย mindset ที่ใส่ไว้ล้างออกยากมากเลยไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไปเข้าใจว่านิพพานแล้วซึ่งเป็นนิพพานเทียมเท็จที่เราพูดเราก็เอามาอ้างอีกนะฮะไม่ตีกรอบการคิดและอย่างที่5ถ้าจะใช้สมองซีกขวาอย่างต่อเนื่องต้องไม่ตั้งเป้าหมายในการคิดด้วยอย่าตั้งเป้าหมายในการคิดว่ากูจะคิดให้ได้กี่เรื่องและกูจะต้องคิดให้ได้ภายในกี่นาทีหรือภายในกี่วันภายในกี่ชั่วโมงต้องไม่ตั้งเป้าหมายในการคิดเพราะว่าสมองซีกขวาเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันกับจักรวาลมันไม่ได้คิดหมุนวนหารหัสความจำในสัญญาเหมือนอย่างเช่นท่านมาฟังโอวาทพระบิดาที่เราสื่อพอท่านได้ฟังแล้วท่านไม่เคยได้ยินความรู้ที่เราพูดที่พระองค์สื่อมาเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมท่านไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่ว่าจะกี่ชั่วโคตรของท่านที่เกิดมาหรือกี่ภพชาติท่านไม่เคยได้ยินเลยในสัญญาของท่านเนี่ยจิตวิญญาณไม่เคยบรรจุความรู้เหล่านี้ไว้นะท่านก็เลยปฏิเสธทันทีไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะท่านตีกรอบการคิดไว้และตั้งเป้าหมายว่าถ้าฉันจะฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวธรรมะแกต้องกล่าวเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่กูนับถือแกต้องกล่าวตรงกันและแกต้องกล่าวตรงกับที่พระเยซูท่านกล่าวไว้เราเลยพยายามเลี่ยงไงเอาในสิ่งที่พระศาสดาที่ท่านรู้จักไม่เคยกล่าวแต่ปรากฏว่าพอเราพูดในสิ่งที่พระศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวท่านก็บอกว่าเราเสียสติและเราเพี้ยนไม่เป็นไรจะให้เราเป็นอะไรก็ได้แต่เรารู้อย่างเดียวเราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเรามีความสุขมากกว่าที่จะเป็นอะไรของพวกนายเนี่ยเป็นคนเพี้ยนเป็นคนเสียสตินะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะเราพูดความจริงแล้วมันจะเป็นประวัติศาสตร์ไปชั่วกาลปาวสานในสิ่งที่เราบันทึกเทปเอาไว้บันทึก MP3 MP4 ไว้ที่ทีมงานน้องบุญธรรมช่วยจัดการอยู่เนี่ยขึ้น YouTube เอาไว้ขึ้นดาวเทียมไว้มันไม่หายไปไหนอย่างแน่นอนมันเป็นความจริงวันยังค่ำเพราะความจริงคือความจริงไม่มีใครมาพูดความจริงแบบนี้แทนเราได้และไม่มีใครจะมาหักล้างในสิ่งที่เรากล่าวได้เพราะเรากล่าวจากพระเจ้าเราสื่อกับพระองค์อ้าววิธีสร้างพลังความคิดพลังอำนาจของจิตใช้ในการสื่อสารได้ใช่ไหมแต่กี้เราพูดถึงการใช้สมองแสดงว่าความฉลาดทางปัญญาของสมองท่านก็ต้องใช้พลังของจิตความศักดิ์สิทธิ์ของพลังจิตเข้าช่วยถ้าท่านมีฌานต่ำๆในทางศาสนาเขาบอกว่ายานยอผู้หญิงสารนอนหนูเนี่ยยานก็จะต่ำฌานคือพลังอำนาจทางจิตถ้าพลังอำนาจทางจิตต่ำมันจะแปรตามนะ
ความฉลาดทางปัญญาของสมองมันจะแปรตามพลังอำนาจทางจิตชั้นต่ำยานต่ำชั้นสูงยานสูงนึกออกไหมชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น8ยาน3ยาน4ยาน5ยาน8ในทางนักบวชบางลัทธิบางศาสนาเขาสอนกันตรงนั้นเราเป็นคฤหัสถ์เราไม่ต้องสนใจหน่วยวัดว่าจิตเรามีฌานสูงแค่ไหนเราวัดผลจากการที่เราทำถ้ามันยังไม่สำเร็จแสดงว่าเรายังไม่ถึงขั้นเราก็พัฒนามันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเพียงแค่ท่านฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรควิถีจิตจักรวาลท่านไม่ต้องห่วงหรอกเส้นทางเดินเนี้ยนะมันจะไม่มีสิ่งใดจำเป็นจะทำให้ท่านมีอุปสรรคเกินความจำเป็นจากกฎแห่งกรรมที่ท่านต้องรับผิดชอบอะไรที่มันจะมาเป็นอุปสรรคท่านถ้ามันไม่เกี่ยวกรรมกับท่านมาก่อนพระบิดาจะมีช่างเทคนิคคอยดูแลท่านอยู่แล้วเพราะต้องการให้ท่านกลับบ้านการฝึกจิตกับสมองกับปัญญากับกายสังขารมันต้องมีทักษะมี aptitude มีความถนัดมีสกิลคือมีทักษะในการแสดงมันจะเกิดทักษะเกิดความชำนาญได้ยังไงพี่น้องครับถ้าไม่ฝึกอ่ะใช่ไหมเราพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงเราเป็นนักพูดเพราะเราเคยเป็นนักพูดโต้วาทีสมัยเรียนชั้นมัธยมนะตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายจนทั้งมหาวิทยาลัยใช่ไหมเรียนคณะวิทยาศาสตร์เขายังเชิญไปเป็นนักโต้วาทีเลยถ้าที่เราเรียนวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เรียนอักษรหรือเรียนคลุนะเขาขาดเราไม่ได้ต้องให้เราไปเพราะพระบิดาให้เราฝึกภาคหนังกลางแปลงดัดเสียงเจ็ดเสียงเราทำได้หมดเรียนรู้มาหมดยืนพูดหน้าเวทีนะเป็นประธานพูดกล่าวโอวาททำมาหมดอะตั้งแต่อายุแค่20กว่ายังไม่ถึง24 25เลยนึกออกไหมฮะเรียนรู้มาหมดเพราะฉะนั้นไม่งั้นไม่สามารถทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังอย่างราบรื่นลื่นไหลมันอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ผีจับยัดให้มาเกิดเราต้องทำด้วยจิตหยาบของเราที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณและจิตหยาบต้องการโอกาสต้องการเวลาในภพชาตินั้นในการฝึกฝนนะและเจ็ดภพชาติมันก็มีพรสวรรค์ติดมาด้วยเพราะได้ฝึกฝนจากชาติที่แล้วมาด้วยในหลายๆเรื่องเข้าใจไหมเรากว่าจะได้มาถึงตรงนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายเลยพี่น้องครับเรารู้ว่ามาเกิดภพชาติสุดท้ายเนี่ยมันยากจริงๆครับพระบิดาทรงเตือนเราแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการมาช่วยพวกท่านและช่วยให้พระบิดาทรงพอพระทัยในความสามารถพระปรีชาของพระองค์ในการออกแบบทุกอย่างไว้ในเอกภพเนี่ยในอนันตจักรวาลเนี่ยแล้วให้ตัวแทนอย่างลูกๆเนี่ยที่เอาไหนนะไม่ใช่ไม่เอาไหนนะที่เอาฐานนะไม่ใช่ไม่เอาฐานสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่พระองค์ทรงวางไว้ได้อย่างเรียบร้อยเราจึงต้องมาตามพวกท่านให้กลับให้กลับบ้านแล้วรู้วิธีว่าจะกลับบ้านยังไงไม่ใช่หลงทางไม่ใช่หลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านขึ้นเขาพระสุเมนเวนกรรมแล้วนะไปขึ้นเขาวงโกฏต่อวิธีสร้างพลังความคิดพี่น้องครับนี่คือวิธีการสร้างพลังความคิดแปลว่าอะไรคิดได้ลึกซึ้งคิดได้แยบยลคิดได้รอบคอบคิดในสิ่งที่ยากๆได้เนี่ยประโยชน์จะได้กับท่านแล้วอย่างแรกนะจิตของท่านขณะที่กำลังจะใช้ความคิดของสมองท่านต้องสงบสุขจิตต้องสงบสุขหรือปิติสุขหรือสงบหรือจิตของท่านตอนนั้นมีความสุขอิบเอิบเบิกบานที่เรียกว่าปิตินั่นแหละต้องทำให้ได้ตรงนี้ก่อนไม่ใช่พอมีเรื่องจะต้องคิดมีปัญหาที่ต้องขบคิดแล้วกระโจนเข้าหาปัญหาเลยไม่ได้มันต้องเตรียมตัวเหมือนนักมวยจะขึ้นชกบนเวทีพี่น้องครับต่อให้เรามีความเก่งกล้าสามารถยังไงก็ตามถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมแล้วขึ้นเวทีไปชกกับเขาเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมครับไม่ได้ถึงแม้เราคิดเป็นแต่ถ้าเราไม่สร้างความพร้อมให้กับจิตเพราะสมองต้องทำงานร่วมกับจิตท่านขีดเส้นใต้ไว้ครับไอ้จิตของท่านคือไอ้ตัวนึกน่ะไอ้ลูกไอ้ช่างนึกนั่นแหละมันจะต้องสงบสุขคือต้องว่างไปจากการนึกว่างไปจากอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดทุกสิ่งเลยคำว่าสงบสุขหมายถึงอย่างนั้นเมื่อทำได้สองครับท่านต้องสนุกกับการคิดท่านต้องเป็นคนสร้างนิสัยให้กับตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนชอบคิดท่านเป็นคนช่างคิดท่านต้องเป็นคนหนุกหนานกับการคิดนึกออกไหมต้องเป็นคนที่มีนิสัยสนุกกับการคิดเป็นคนชอบคิดเป็นคนช่างคิดเป็นคนชวนคนอื่นเขาคิดแล้วหนุกหนานอ่ะมันอย่างที่ท่านชมคนบางคนเฮ้ยไอเวนี่แม่งช่างคิดไว้เฮ้ยนะพอดูคำพูดของมันแล้วตลกตลกขำก็ขำนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
สนุกกับการคิดคนพวกนี้จะมีโอกาสฉลาดขึ้นคนที่ฉลาดมากก็คือมีพลังอำนาจทางการคิดสูงกว่าคนที่ฉลาดน้อยกว่าหรือคนที่ไม่ฉลาดประการที่3คุณสมบัติข้อที่3ถ้าจะสร้างพลังทางความคิดท่านต้องนึกก่อนที่จะคิดไม่ใช่นึกมั่วคำว่านึกก่อนที่จะคิดก็คือต้องนึกทีละเรื่องนึกทีละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่จะคิดนั้นต้องดูก่อนว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดไหมต้องคิดไปทีละเรื่องแล้วต่อเนื่องกันแต่คิดทีละเรื่องแปลว่านึกทีละเรื่องแปลว่าเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยใช้ความคิดของสมองไปทีละเรื่องจิตกับสมองเหมือนกันอยู่อย่างนึงพี่น้องครับมันจะไม่สามารถทำงานได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งเช่นสมองจะคิดซ้อนการคิดแม้กระทั่งฉันใช้สายนำขวาหรือขวานำซ้ายท่านจะเลือกคิดด้วยสมองซีกซ้ายนำขวาและขณะเดียวกันก็เลือกคิดบางเรื่องที่ต้องใช้ขวานำซ้ายไปพร้อมๆไม่ได้หรือใช้ซ้ายนำขวาอย่างเดียวแต่คิดพร้อมกันหลายปัญหาท่านก็ปวดสะดอกคือปวดประสาทครับจิตของท่านก็เหมือนกันขณะที่ท่านกำลังมีอารมณ์โกรธท่านจะไม่สามารถที่จะรักใครแบบฉับพลันได้ในขณะนั้นท่านต้องใช้เวลาระงับความโกรธทำจิตให้สงบก่อนท่านถึงจะสั่นสะเทือนจิตของท่านเป็นคลื่นความรักใหม่ขึ้นมาแทนได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาท่านโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครเราจะสื่อจะสอนพระบิดาจะกล่าวว่าให้ท่านรักเขาให้ได้ให้อภัยเขาให้เป็นถ้าท่านยังไม่ดับความรู้สึกและอารมณ์ขยะที่เป็นโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทได้อย่างสิ้นเชิงแล้วอย่าฝันเลยว่าท่านจะรักไอ้หมอนั่นได้จะเมตตามันไม่มีทางเพราะฉะนั้นจิตต้องว่างจึงจะวางอารมณ์ที่ต้องการวางความคิดที่ต้องการใส่เข้าไปในจิตกับสมองของท่านได้ประการที่4ผ่านไปแล้วคิดไปทีละเรื่องประการที่5ท่านต้องไม่เลิกคิดเสียกลางคันขณะที่ยังคิดเรื่องนั้นไม่จบคิดเรื่องนั้นยังไม่เสด็จน้ำอย่าเพิ่งหยุดคิดการที่ท่านไม่เลิกคิดเสียกลางคันโดยคิดจนกว่าจะเสด็จน้ำหรือสิ้นสุดได้คำตอบที่ต้องการคิดอย่างต่อเนื่องได้นั่นเขาเรียกว่าท่านมีสมาธินี่เป็นความหมายคำว่าสมาธิของคารวะไม่ใช่ของนักบวชของคารวะก็คือลืมตานะอยู่ในสังคมไม่ต้องหลับตาไม่ต้องปลีกวิเวกสามารถที่จะสร้างพลังทางความคิดได้ขณะที่เจรจาต้าอวยเพื่อการค้าขณะที่กำลังสนทนาเพื่อธุรกิจนึกภาพออกไหมเสนอความคิดรับฟังความคิดให้ท่านสั่นสะเทือนจิตกับปัญญาของสมองท่านให้เกิดพลังทางความคิดท่านก็ต้องทำแบบนี้มีสมาธิในการฟังได้อย่างต่อเนื่องเพราะฟังแล้วต้องคิดตามคือใช้สมองเหมือนกันไม่ว่าในตอนที่ท่านสื่อหรือในตอนที่ท่านรับสื่ออย่าเลิกคิดเสียกลางคันพี่น้องครับความคิดบางอย่างเนี่ยในเรื่องที่ท่านคิดอ่ะบางทีมันเหมือนกับคำตอบที่ท่านจะไปหยั่งมาเนี่ยถ้าท่านใช้สมองซีขวานะจะท่านจะไปหยั่งมาเนี่ยมันอยู่ลึกอ่ะคำตอบยากๆเนี่ยมันจะหาเพราะว่าอะไรไหมเพราะมันหาคำตอบได้ยากมากกว่าท่านจะคิดได้มันต้องใช้เวลานานมากนะคำตอบในเชิงสร้างสรรค์ถ้าท่านใช้สมองซีขวานำซีซ้ายหาคำตอบในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกไม่เคยคิดเอาไว้เนี่ยคือหายากที่สุดแต่ถ้าหาในสิ่งที่คนอื่นในโลกเนี่ยเคยคิดเอาไว้บ้างแล้วแต่ท่านก็บังเอิญไปคิดเรื่องนั้นเหมือนกันโดยที่ท่านไม่รู้หรอกมีคนคิดไว้บ้างแล้วมันทำให้ท่านคิดง่ายขึ้นการใช้จิตไปอย่างรู้คือไปเอาคำตอบในจักรวาลลงมาเพื่อสร้างกระบวนการทางสมองกับจิตเนี่ยแล้วหาคำตอบเนี่ยมันไม่ต่างกันกับการที่ท่านพยายามนะเอามือล้วงลงไปในโอ่งน้ำหรือในตุ่มใบใหญ่ความคิดใหญ่ๆเรื่องยากๆก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ในตุ่มใหญ่ๆหรือไม่มีน้ำก็ได้แต่เป็นตุ่มใหญ่ๆแต่มีขันอยู่ที่ก้นตุ่มถามว่าถ้าตุ่มนั้นน่ะมันสูงท่วมหัวท่านเนี่ยท่านจะเอามือลงไปยังเพื่อจะเจอขันแล้วหยิบขันออกมาจากตุ่มเนี่ยท่านว่ามันยากไหมยากยกเว้นท่านเป็นแม่นาคพระโขนงสามารถยืดมือยาวลงไปถึงก้นโอ่งได้แต่นั่นไม่ใช่มนุษย์แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจะหาคำตอบที่ยากๆมันไม่ต่างกับการที่ท่านต้องเอามือล้วงลงไปในโอ่งหรือตุ่มใบใหญ่มากยิ่งเรื่องนั้นยากมากตุ่มนั้นก็ยิ่งใหญ่มากเวลาจะล้วงลงไปมันก็จะยิ่งลึกมากถ้าท่านจะต้องเอาขันไปนั้นให้ได้ท่านต้องใช้อะไรครับ1ต้องมีความมานะพยายามใช่หรือไม่2มานะพยายามแปลว่าท่านต้องทุ่มสุดตัวเลยเพื่อจะเอามือยืดลงไปให้สุดนะแล้วเอาตัวเอาหัวลงไปในโอ่งด้วยนะแต่ต้องเอามือข้างนึงนะ
ค้ำจุดตัวเองไว้ไม่ให้หัวทิ่มโอ่งแล้วคอหักตายแล้วถามว่ากระบวนการที่ท่านพยายามจะแปะล้วงขันในโอ่งเนี่ยเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังมันต้องใช้เวลาไหมพี่น้องครับมันต้องใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลาในการยืดตัวยืดแขนยืดมือลงไปหยิบขันในโอ่งกว่าจะถึงขันต้องใช้เวลาแล้วพอได้แล้วได้คำตอบแล้วนะกว่าจะเอามาเป็นคำตอบที่จะใช้สังเคราะห์และวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายอีกอ่ะท่านต้องค่อยๆยืดตัวขึ้นมาเพื่อจะเอาขันขึ้นมาใช่ไหมพอได้ขันพ้นปากบ่อมาแล้วนั่นแหละแสดงว่าท่านได้คำตอบในสิ่งที่มันยากๆท่านได้เรียบร้อยแล้วเพราะท่านล้วงขันเอาขึ้นมาเป็นเจ้าของได้เรียบร้อยแล้วแต่ท่านเห็นไหม two ways ต้องไปคลื่นจิตต้องไปและคลื่นจิตเมื่อได้คำตอบต้องวกกลับเข้ามาสู่กระบวนการคิดของท่านนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ของท่านมันเป็นอนุตตรธรรมและมันเป็นอจินไตยมาก่อนใช่หรือไม่เพราะท่านอธิบายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่นี่คือความจริงที่เราพูดพระบิดาทรงสร้างกระบวนการนี้ออกแบบกระบวนการนี้เอาไว้ให้ลูกๆใช้เขาเรียกว่ากระบวนการอย่างรู้เมื่อจิตมีอำนาจสูงกว่าการย้ายมิติคือล่องหนสูงกว่าอาจารย์ใช้พลังจิตเพื่อล่องหนอีกนะในการใช้สร้างพลังทางความคิดเพื่อการอย่างรู้นี่แสดงเขาเรียกว่าใช้จิตอย่างรู้ถูกต้องไหมล่ะแต่จริงๆแล้วอย่างรู้อย่างเดียวมันต้องใช้สมองสองสิเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเวลาหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์เป็นเทพเทวดาเป็นพรหมอรูปพรหมเนี่ยเขาจึงไม่สามารถที่จะใช้จิตอย่างรู้แบบมนุษย์ได้เพราะเป็นจิตวิญญาณที่อยู่บนนั้นน่ะไม่มีสมองพี่น้องครับทำไมถึงลอยค้างอยู่ตรงนั้นแล้วไปไหนไม่ได้คิดไม่ออกนึกไม่ออกสมองจึงเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยให้สมองมนุษย์มาให้แต่ถ้าไปเกิดเป็นเทพเทวดาพระองค์ก็ไม่มีสมองให้สิก็เพราะว่าให้มาเกิดเป็นมนุษย์ออกแบบไว้อย่างนี้ท่านเข้าใจไหมเราพูดให้ฟังลึกไปเรื่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยๆไม่ใช่ลึกอะไรหรอกแต่ลึกแล้วไม่ยากที่เราจะยังมาเอาคำตอบเอาความรู้มาให้ท่านเพราะพระบิดาทรงโปรยลงมาให้เราอยู่แล้วเราไม่ต้องล้วงเหมือนล้วงในไหในโอ่งหรอกท่านเห็นภาพไหมที่เราสมมุติเนี่ยถ้าเห็นภาพที่เราสมมุติแล้วเข้าใจว่าการอย่างรู้เนี่ยต้องใช้พลังอำนาจทางจิตสูงมากมันต้องใช้อย่างไรมันเป็นยังไงนะเพราะเป็นมนุษย์เราต้องใช้ความสามารถพิเศษตรงนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ไว้อวดอุตริชาวบ้านนะถ้าท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูดช่วยกดเลข9ให้เราด้วยนะช่วยกดนั่นใน Facebook อ่ะช่วยกดเลข9นะใน YouTube ก็กดเลข9ด้วยก็ได้นะเลข9เป็นเลขดีนะเลขเป็นที่เป็นเลขที่สิริมงคลชัดเจนนะไม่เลิกคิดเสียกลางคันนี่คือ5อย่างที่จะช่วยท่านสร้างพลังอำนาจทางการคิดในการทำงานของจิตกับสมองได้เรื่องต่อมาครับใช้พลังจิตรักษาตัวเองได้ท่านสามารถใช้พลังจิตอันสูงส่งของท่านเนี่ยรักษาอาการบาดเจ็บอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆของตัวท่านเองได้ถ้าพลังจิตยังไม่รุนแรงมากพอเราจะไปเร็วๆนะฮะแหมเสียดายเวลาจริงมีเรื่องจะพูดให้ฟังเยอะฉันว่าน่าสนุกไหมนะนี่แหละมีความรู้ต้องรู้ในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องจิตแต่เห็นแต่อำนาจของจิตมีแต่ฤทธิ์มีแต่ปาฏิหาริย์ไม่รู้ว่ากระบวนการมันเกิดขึ้นได้อย่างไรปฏิบัติการมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าท่านไปใช้อย่างนั้นพระบิดาทรงปลื้มหรือเปล่าทรงปลื้มพระทัยหรือเปล่าที่ลูกๆเหลวไหลแบบนั้นเพราะเรื่องพวกนี้มันชวนอุตริครับวิธีใช้พลังจิตรักษากายพี่น้องครับเราบอกเลยนะรักษาร่างกายของท่านที่บวมหกล้มมีดบาดเลือดไหลเลือดไม่หยุดจะห้ามเลือดเจ็บปวดปวดบวมเส้นตึงเป็นฝีเป็นแผลเป็นหนองจิตของท่านก็สามารถที่จะบำบัดรักษาเยียวยาตัวท่านเองได้ถ้ายังไม่สามารถที่จะไปพบแพทย์ได้หรือไปพบแพทย์แล้วอยากจะหายเร็วขึ้นแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเรานะท่านที่จะเอาวิชาที่เราพูดเนี่ยไปใช้แล้วได้ผลนะเราบอกแล้วถ้าท่านไม่เชื่อเราความมีตัวเราในสภาวะจิตของท่านจะไม่มีเมื่อไม่มีเราท่านจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงท่านก็ไปฟังมาจากไหนไม่รู้ไม่มีเราและถ้าท่านไม่ศรัทธาพระเจ้าไม่ศรัทธาพระองค์เราก็เอาความรู้เหล่านี้มาจากพระองค์ถ้าท่านไม่ศรัทธาพระองค์ท่านก็ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ไม่ได้เพราะยอดสามเหลี่ยมเบื้องบนไม่มีพระเจ้าไม่มีพระองค์และหนึ่งในสามมุมตรงนั้นเป็นมุมที่สองคือท่านไม่มีเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านใช้แล้วมันจะไม่สักเซสเราจะบอกให้นะไม่ให้เสียเวลาหนึ่งครับทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาก่อนทดลองเลยนะตอนนี้ตัวเองเจ็บตรงไหนใช้กับลูกตัวเองก็ได้ใช้กับตัวเองก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปใช้รักษาคนอื่นนะตัวเองเอาให้รอดก่อนเอาไว้ใช้กับตัวเอง
ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาท่านไปแนะให้คนอื่นที่เขาไม่รักพระบิดาไม่รู้จักพระบิดาแล้วเขายังไม่ศรัทธาอาจารย์ปริญญาท่านว่ามันจะได้ผลไหมไม่ได้ผลใช้ตัวท่านเป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมใช้เราเป็นทางผ่านและใช้พระเจ้าหรือพระบิดาไว้เบื้องบนกราบพระบาทพระบิดาทำสามเหลี่ยมเลยลูกรักเชื่อมั่นและศรัทธาในพระองค์อย่างที่สองครับเพ่งจิตส่งพลังความรักไปให้ใครครับไปให้จุดปวดจุดบวมจุดที่เป็นแผลมีเลือดซึมเลือดไหลเพ่งจิตไปที่ตรงนั้นแล้วส่งพลังงานความรักไปให้วิธีส่งทำไงง่ายมากเลยบอกแผลตรงนั้นน่ะว่าเรากำลังช่วยเราฟังให้ดีนะท่านไม่ได้ฟังผิดบอกบาดแผลตรงนั้นว่าเรากำลังจะช่วยเหลือเราช่วยเหลือทำอะไรช่วยเหลือในการบำบัดรักษาให้หายโดยเร็วหายปวดโดยเร็วหายบวมโดยเร็วแผลที่เป็นแผลแล้วเลือดซึมเนี่ยให้เลือดหยุดไหลโดยเร็วและให้แผลติดกันโดยเร็วนี่คือวิธีการที่ท่านต้องรู้เราจะอธิบายฟังร่างกายของท่านประกอบด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์ที่มันร้อยเรียงกันอย่างสลับซับซ้อนใช่ไหมมาเป็นรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมเพียงแค่รูปธรรมเดียวจากเซลล์นับล้านล้านเซลล์เพราะฉะนั้นจิตของท่านเนี่ยสามารถจะสั่งกายของท่านได้สั่งเซลล์ของท่านได้แต่ท่านต้องรู้เคล็ดลับว่าตัวเรากำลังสั่งกำลังช่วยเหลือตัวเราซึ่งเป็นเซลล์ของเรานะที่มันบาดเจ็บเนี่ยกำลังช่วยเหลือตัวเราเพื่ออะไรครับเพื่อปลุกเร้าให้เซลล์ทุกเซลล์ของท่านมันตื่นตัวให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาพร้อมๆกันช่วยเหลือกันในการจะรักษาเยียวยาด้วยความรักให้แผลที่เลือดไหลให้เลือดหยุดแผลที่ฉีกออกจากกันเนี่ยให้มันหายวันหายคืนจนไม่มีแม้กระทั่งแผลเป็นพี่น้องครับจุดที่มันปวดจุดที่มันบวมเนี่ยเราเพ่งจิตไปตรงนั้นจะใช้มือเราไปสัมผัสไปแตะก็ได้เพื่อให้เกิดมายาภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วบอกว่าเรากำลังช่วยเหลือตัวเราที่เกิดการบาดเจ็บบริเวณเนี้ยให้เป็นยังไงก็บอกไปครับและจากที่เราพูดแล้วนะวิธีการสั่งจิตสอนจิตต้องสื่อให้ชัดเหมือนที่เราพูดให้ท่านฟังเนี่ยต้องชัดต้อยชัดคำและต้องเป็นไงฮะต้องรู้วิธีซึ่งเรากำลังสอนวิธีให้ใน5ข้อเนี่ยใน5ข้อเนี่ยนะนี่คือให้รู้วิธีและอย่างที่2คือต้องเร็วต้องเร็วแปลว่าอะไรครับไม่ใช่ตะกุกตะกักคำว่าเร็วนี่แปลว่าต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่จิตของท่านเนี่ยเชื่อถ้าท่านไม่เชื่อมันจะทำให้เกิดความลังเลพอลังเลในคลื่นจิตมันจะเร็วไหมพลังจิตมันจะเกิดขึ้นเร็วไหมความถี่ของจิตอ่ะไม่เร็วพอเชื่อมั่นแล้วท่านทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้ากับอาจารย์อยู่ใช่ไหมความศรัทธาตรงนั้นแหละมันจะทำให้เกิดความเร่งหรือความแรงความเร่งความแรงก็คือทำให้มันหายเร็วขึ้นเกิดพลังอำนาจสูงขึ้นมันจะทำให้เซลล์ทั้งร่างกายของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วส่งพลังบวกที่เป็นพลังจิตที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้จิตของท่านกำหนดเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณบาดเจ็บอะแล้วมันจะหายวันหายคืนหายอย่างรวดเร็วท่านเคยสังเกตไหมลูกน้อยของท่านวิ่งเล่นซุกซนกับเพื่อนอายุซ้อน 3-4 ขวบหรือ 2-3 ขวบหกก็ล้มแปะร้องแงแงแงเข่าถลอกมีเลือดซิบท่านก็ไหนลูกมาดูซิลูกมาอุ้มลูกแล้วก็ท่านก็สำรวมจิตการสำรวมจิตของท่านเนี่ยท่านรักลูกห่วงใยลูกและอยากให้ลูกหายบาดเจ็บให้แผลมันหายท่านก็เลยสั่งจิตของท่านว่าโอมเพียงโอมนี่เป็นคำพูดที่เป็นสั่นสะเทือนนะอะอุมะเป็นอักขระของจักรวาลนะใครกล่าวแบบนี้พลังจิตจะสั่นสะเทือนด้วยความแรงความเร็วที่เข้มข้นและแข็งแรงมากพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องนะแต่ใช้สัญชาตญาณใช่ป่ะเป่าเพียงที่หัวเข่าลูกที่เป็นแผลเลือดซิบแล้วเอามือแปะๆหายนะลูกหายนะลูกเอาไปวิ่งเล่นต่อได้ลูกมันหายเจ็บเลยมันไปวิ่งเล่นแล้วแม่กับพ่อลืมแล้วลูกก็ลืมแผลมันหายไปไหนไม่รู้สังเกตไหมแผลเป็นที่หัวเข่าลูกอ่ะเวลาล้มหัวเข่าแตกนะถ้าพ่อแม่เพียงโอเพียงเพียงหายเนี่ยหาแผลเป็นไม่เจอตอนเด็กนะเดี๋ยวถ้าโตเป็นผู้ใหญ่เกิดอุบัติเหตุล้มเนี่ยเนื้อฉีกอะไรฉีกเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ได้ใช้วิธีโอเพียงนั่นน่ะมันจะมีแผลเป็นรอยฝากรักเอาไว้เข้าใจนะนะบำบัดรักษาให้เร็วแล้วก็อย่างที่หกคือเน้นแต่วัตถุประสงค์เท่านั้นเน้นแต่ว่าให้หายวันหายคืนหายอย่างรวดเร็วหายแล้วไม่มีแผลเป็นให้เลือดหยุดกระทันหันฉับพลันบอกวัตถุประสงค์แค่นั้น
อย่าไปบอกว่าให้หายภายใน3นาทีให้หายภายใน7วัน7คืนไม่ต้องไอ้มันเป็นเรื่องของจิตนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ถ้าท่านใช้เป็นนะครับมนุษย์ยุคพลังงานใหม่เนี่ยนะเราจะสอนให้ท่านรู้มากกว่านี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะบางทีมดหมอไม่ต้องพึ่งแล้วครับไม่ต้องพึ่งเพราะเมตตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาหรืออนุตตรธรรมมันรวมทุกศาสตร์เอาไว้ด้วยกันอยู่แล้วครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังครับ

สั้นพี่น้องครับ1จิตถูกจองจิตจิตจูงจิตคือการถูกครอบงำด้วยพลังงานจิตการที่ตัวท่านเองเนี่ยส่วนมากมักจะเป็นผู้ถูกจูงมากกว่าเป็นผู้จูงคนอื่นเกิดจากการที่ท่านเนี่ยถูกครอบงำด้วยพลังงานจิตที่คนอื่นเขาปลดปล่อยมันออกมาจิตจูงจิตไม่ใช่สะกดจิตนะจิตจูงจิตคือ suggestion นะคือการถูกครอบงำด้วยพลังจิตที่คนอื่นๆปลดปล่อยมันออกมาแล้วปกคลุมอยู่ภายในบริเวณนั้นๆเราบอกแล้วไงจิตมีพลังใช่ไหมถ้าเกิดในกายสังขารเขาเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าเคมีแต่ถ้าต่อมพิทูอิทรีเวียงมันออกมาภายนอกมันจะกลายเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันจะครอบคลุมปกคลุมอยู่ในบริเวณนั้นถ้าคนเดียวมันก็มีพลังอำนาจในการปกคลุมไม่เยอะเหมือนเมฆก้อนเล็กๆก้อนเดียวมันไม่สามารถบังแดดให้มืดได้แต่ถ้ามันจะครอบงำท่านเนี่ยไอ้พลังจิตที่มันเป็นลบเนี่ยมันต้องเป็นก้อนเหมือนก้อนเมฆขนาดใหญ่และบดบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้ท่านเนี่ยสลัวมัวลงนึกภาพออกไหมครับนี่เราสมมตินะถูกครอบงำด้วยพลังงานจิตที่คนอื่นๆปลดปล่อยออกมาปกคลุมอยู่ภายในบริเวณนั้นๆมันทำให้ไอ้คลื่นจิตที่เป็นพลังลบนะที่มันมีคุณสมบัติเป็นลบนะมันจะทำให้อารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยคล้อยตามไอ้คนนั้นไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนเดียวมันจะเป็นหมู่คณะที่เรียกว่าม็อบมันจะเป็นม็อบมันจะเป็นหมู่มันถ้าท่านเอาตัวเองเข้าไปในม็อบนั้นในหมู่นั้นคนส่วนรวมพวกนั้นเนี่ยเขามีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรส่วนมากจะเป็นลบกูจะฆ่ามึงมึงต้องตายกูจะต้อยมึงไปกูจะจัดการมึงเนี่ยมีลบทั้งนั้นนะครับอำนาจลบรุนแรงกว่าบวกถ้าเขาจูงจิตท่านในด้านที่เป็นบวกอ่ะไม่เป็นไรปล่อยมันจูงเนี่ยเรากัดจะเสียคนตรงที่ไม่ได้ใช้จิตสำนึกของเราแต่ไปคล้อยตามมันทางด้านบวกก็เอานะอย่างดีกว่าเป็นด้านลบที่เป็นด้านชั่วๆนะมันทำให้อารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยคล้อยตามไปและเราก็ย้ำถ้ามันเป็นพลังจิตด้านลบเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าพลังจิตด้านบวกและถ้ายิ่ง ถ้ายิ่งเป็นคนหมู่มากก็จะยิ่งมีพลังอำนาจในการครอบงำสภาวะจิตของท่านค่อนข้างมากท่านให้แข็งสุดย้ำท่านจะคล้อยตามเขาไปด้วยสังเกตไหมเวลาท่านไปฟังนักการเมืองหาเสียงอ่ะพักหนึ่งมันไปด่าอีกพักหนึ่งอ่ะท่านไปฟังมันปั๊บท่านจะคล้อยตามมันและไปเกลียดไอ้พักหนึ่งด้วยแต่ขณะเดียวกันท่านเป็นคนใจกว้างใช่ไหมกูเกลียดไอ้พักหนึ่งแล้วไปไอ้พักเนี้ยมันนินทามันด่าแล้วกูเชื่อมันหมดแล้วกูก็ไปฟังพักที่ถูกไอ้พักนี้ด่าบ้างปรากฏว่าไอ้พักที่มันโดนด่านะมันก็ด่าไอ้พักนี้กลับมาเพราะเป็นศัตรูกันใช่ไหมเป็นคู่ต่อสู้กันท่านก็คล้อยตามไอ้พักนั้นอีกแล้วที่มันด่าไอ้พักนี้ว่ามันเลวอย่างนั้นมันชั่วอย่างนี้ท่านก็คล้อยตามมันอีกแล้วท่านเห็นไหมโดยที่ท่านเนี่ยจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยถ้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มม็อบพวกนั้นถ้าเรามองแต่ต้นแล้วว่าเป็นม็อบที่ไม่สมดุลท่านสามารถที่จะไปเผาบ้านเผาเมืองได้นะเพราะท่านขาดสติเนื่องจากถูกครอบงำไม่รู้ว่าไหนดีไหนชั่วไหนควรไม่ควรไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะโดยเฉพาะน้องๆ นะที่ยังอ่อนต่อโลกสติปัญญายังไม่สูงพอมีสติและยังขาดสัมปชัญญะหรือไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะก็ไม่ค่อยจะมีจะถูกคอยตามถูกชักจูงง่ายมากการชักจูงนี่เขาเรียกจูงจิตนะไม่ใช่เหตุผลที่มันพูดแล้วจูงใจเรานี่เป็นพลังอำนาจด้านลบที่ครอบงำแล้วจูงให้เราคล้อยตามมันไปครับสั้นๆนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปอยู่ในม็อบเป็นนักข่าวไปเลยเนี่ยถ้าไม่อยากไปเป็นพวกกับเขาด้วยคือไม่ต้องไปเป็นพวกใครนะเราทำหน้าที่นักข่าวโดยไม่ต้องเป็นพวกใครไม่ต้องไปไบแอสกับสีไหนเนี่ยฮะก็ให้รู้ไว้ว่าเวลาท่านไปอยู่ในกลุ่มแล้วท่านระวังจะถูกจูงจิตทีนี้ถามว่าแล้วท่านจะสลายพลังงานลบได้อย่างไรถ้าท่านสมมติท่านมีหน้าที่ต้องทำเพื่อตัวเองหรือมีหน้าที่ต้องทำเพื่อประเทศชาติท่านจะสลายพลังงานลบของหมู่คณะหรือม็อบนั้นได้อย่างไรวิธีที่หนึ่งครับจะยากหรือง่ายไม่รู้ครับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของคนเหล่านั้นถ้าเขาคิดผิดเขาเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องสลายพลังงานลบก็คือเปลี่ยนความคิดและความเชื่อนั้นของพวกเขาให้ได้ซึ่งทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นไว้ในสังคมเราเนี่ยที่เราสลายพลังงานด้านลบของม็อบได้เนี่ยใช้วิธีการเปลี่ยนความคิดใช่ไหมอะไรที่เป็นเรื่องเท็จที่พวกเขาถูกเสี่ยมมาถูกสื่อสอนถูกสอนมาถูกจูงมาก็มีผู้ที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาความจริงไปให้แสดงให้ปรากฏ

นั่นแปลว่าพอเขารู้ความจริงแล้วความคิดของคนที่เป็นม็อบที่เป็นลบเนี่ยก็เปลี่ยนถูกต้องไหมนี่เราพูดหลักการนะเราพูดหลักในศาสตร์ทางจิตนะเอาความจริงไปบอกเขาว่าไหนมันเฟกนิวและทำให้ถูกหลอกเฟกนิวส์มีเอสด้วยนะอย่าไปเชื่อนะนั่นนะแปลไปความเท็จนะความจริงคืออย่างนี้นะนี่คือวิธีการเปลี่ยนความคิดความเชื่อของเขาขณะที่ม็อบยังอยู่เดี๋ยวมันก็ค่อยเสื่อมค่อยๆสลายไปเองนะฮะอย่างที่สองคือปรับสมดุลทางอารมณ์รู้สึกปรับสมดุลทางอารมณ์รู้สึกอันนี้เป็นการปรับที่ตัวเองนะเวลาเราไปอยู่ในกลุ่มม็อบกลุ่มของคนที่มีความคิดหรืออารมณ์ที่เป็นลบนะเราจะมีความคล้อยตามในการอารมณ์เป็นลบเช่นต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันต้องไล่มันออกไปไล่มันออกไปเราก็เป็นลบไปตามเขาใช่เราต้องคืนสมดุลของเราอย่าไปไล่มันไปฆ่ามันให้ตายฆ่ามันนะอย่าไปตามเขาให้จิตนิ่งสงบนี่เขาเรียกว่าปรับสมดุลทางอารมณ์รู้สึกหรือถ้าทำแล้วไม่สำเร็จไม่มีใครไปเปลี่ยนความคิดของเขาเราก็ไปเปลี่ยนความคิดของคนส่วนใหญ่พวกนั้นไม่ได้ปรับสมดุลทางอารมณ์รู้สึกเราก็ปรับไม่ได้มันเลยเถิดอ่ะแต่เราไม่อยากจะถูกจูงด้วยพลังลบใช่ไหมอย่างที่สามครับแยกตัวท่านเองออกมาจากพื้นที่นั้นซะเพราะมันมีเมฆหมอกสีเทาหรือสีดำครอบคลุมอยู่เป็นพลังงานอันชั่วร้ายเรียกว่าพลังงานด้านลบมันจะครอบงำจิตของท่านไม่ให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นที่เป็นบวกได้เขาเรียกว่ามันทำลายความสมดุลของสภาวะจิตของท่านจากปกติเอาตัวเองออกมาซะมันเหมือนกับว่าบริเวณนั้นอ่ะมีน้ำรั่วมีน้ำรั่วใส่หัวทำให้หัวเปียกหัวแฉะท่านก็เอาตัวเองออกมาจากบริเวณที่น้ำรั่วเสียไม่ว่ารั่วจากหลังคาบ้านหรือรั่วจากฟ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่โดนฝนท่านก็ไม่เปียกท่านต้องเอาตัวเองออกเพราะท่านเอาน้ำที่มันรั่วลงมาใส่กระบาลท่านเอาน้ำออกไปไม่ได้แปลว่าท่านเอาม็อบออกไปจากท่านไม่ได้ท่านก็ต้องเอาตัวท่านออกไปจากม็อบนึกภาพออกไหมครับหรือวิธีที่สี่สลายพลังโดยแยกคนที่เป็นม็อบนั้นออกจากกันนี่อันนี้น่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกับม็อบนะคือทำให้เกิดความตกใจทำให้ม็อบที่รวมกลุ่มกันเนี่ยเกิดอาการตกใจแล้ววิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงแต่ว่ามันการก็เป็นการแก้ปัญหาการจูงจิตด้านลบได้ชั่วคราวนะเพราะเดี๋ยวพอมันรู้ตัวมันกลับมารวมกันใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะทำลายพลังงานด้านลบอ่ะนะวิธีการที่เราจะบอกให้คือสลายพลังโดยแยกคนที่อยู่เป็นกลุ่มออกจากกันออกเป็นกลุ่มย่อยหรือกระเจิดกระเจิงก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะมีปัญญาทำแบบไหนนี่คือวิธีที่4และวิธีที่5วิธีสุดท้ายนอกนั้นไม่มีแล้วเราก็บอกให้เอาบุญแล้วกันนะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูม็อบควบคุมม็อบจัดการม็อบจัดการความสงบสุขอะไรต่างๆแล้วแต่ครับนี่เราพูดเป็นความรู้เป็นศาสตร์เป็นไซเอนซ์คือแยกหัวโจกออกจากกลุ่มเอากลุ่มคนเยอะๆออกจากการทำยากครับเอาหัวโจกคนเดียวหรือมีหัวโจกมีไม่กี่คนนะเอาออกจากกลุ่มตรงนั้นไปพลังด้านลบมันจะสลายตัวทันทีเพราะไม่มีผู้นำไม่มีจิตที่เป็นพลังงานด้านลบที่เป็นตัวนำตัวเชื่อมโยงพลังร่วมของจิตที่เป็นด้านลบอ่ะไอแกนนำหรือตัวนำเนี่ยที่เป็นผู้นำพลังจิตด้านลบเนี่ยถูกเอาออกไปมันก็จะเหลือแต่จิ๊บจิ๊บจ้อยๆพวกเนี้ยพลังงานมันก็จะค่อยๆสลายตัวออกไปทุกอย่างก็จบที่บอกว่ามีม็อบแล้วไม่มีแกนนำหน้าฉากก็ไม่มีครับแต่หลังฉากนะมีไม่มีหน้าฉากไม่มีหลังฉากการรวมตัวเป็นกลุ่มไม่ว่ารวมทางความคิดความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำมันเป็นมายาที่แสดงให้ท่านเห็นว่าไม่มีจริงๆแล้วมันมีแต่เหมือนไม่มีนึกออกไหมครับนะอ้าวพูดแค่นี้นะถ้ามันไม่ได้เพราะไหนๆมันพูดเรื่องอำนาจศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์เนี่ยมันต้องพูดเรื่องพวกนี้ไม่พูดก็แสดงมันไม่ครบหลักสูตรนะครับนะอ้าวการรับพลังธรรมชาติของมนุษย์กับโลกนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะกล่าวในคืนวันนี้การรับพลังธรรมชาติของมนุษย์กับโลกท่านทั้งหลายครับนี่เป็นภาพของร่างกายมนุษย์นะมีจักระทั้ง7อยู่เห็นชัดไหมฮะนะ1ร่างกายของมนุษย์นั้นรับเอาพลังงานไฟฟ้าจากจักรวาลเพื่อนำมาสร้างกระบวนการไฟฟ้าเคมีในระดับเซลล์อันนี้เราพูดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมนะร่างกายเราถามว่าที่มันรับได้เพราะว่าในเซลล์ทุกเซลล์ของอวัยวะร่างกายมีกลไกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดิจิตอลลิสต์ติดตั้งเอาไว้แล้วมันเชื่อมโยงทั้งระบบร่างกายทางชีววิทยาโลกพามนุษย์เราเนี่ยนะหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกมันก็เลยเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นนี่คือวิธีการหนึ่งในการรับพลังจากจักรวาล
ซึ่งท่านไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตเพื่อจะดึงดูดพลังจักรวาลเส้นใยเกลียวแม่เหล็กมันมีซ้ายกับขวาเนี่ยจำนวนขดเกลียวมันต้องเท่ากันนั่นคือการกำหนดให้ร่างกายของท่านแต่ละคนเนี่ยที่มันมีขดเกลียวไม่เท่ากันมีอายุสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยมันกำกับในการที่จะรับเอาพลังงานของจักรวาลเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของท่านเนี่ยเป็นกำหนดที่เป็นสัดส่วนที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่มาเกิดแล้วมันต่อยท่านใช้พลังจิตในการเหนี่ยวรั้งพลังจักรวาลมาเข้าสู่ร่างกายของท่านเหนี่ยวรั้งยังไงกันไอ้ตุ่มที่บรรจุพลังงานของท่านเนี่ยมันก็ใบเท่าเดิมครับถ้าเอาเข้าไปมันก็ล้นหมดมันแค่เต็มตุ่มเต็มโอ่งเท่านั้นนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกให้ท่านฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถรับพลังงานจากจักรวาลได้ด้วยกระบวนการนี้ครับเขาเรียกว่ากระบวนการหมุนวนของโลกพามนุษย์หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าจากจักรวาลนั่นแหละขึ้นมาในร่างกายของท่านอย่างที่สองครับร่างกายของท่านยังมีวิธีการรับพลังงานชีวิตจากดินใต้ฝ่าเท้าของท่านก็คือจากโลกเนี่ยเข้ามาชดเชยส่วนที่ขาดจะทำให้ชีวิตของท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นร่างกายของท่านถ้าเป็นประจุไฟฟ้านะร่างกายไม่ใส่รองเท้านะสัมผัสพื้นนะศีรษะของท่านก็จะเป็นขั้วหนึ่งเท้าของท่านก็เป็นขั้วหนึ่งในแกนโลกมีประจุลบแสดงว่าฝ่าเท้าท่านต้องมีประจุบวกไม่งั้นแล้วมันจะรับแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของท่านไม่ได้นึกภาพออกไหมแล้วก็ต่อมไร้ท่อที่เป็นจักระกุณฑาลินีกับอีกต่อมอีกจักระหนึ่งเป็นจักระที่สองมีหน้าที่ในการดูดซับพลังงานชีวิตจากโลกเข้าสู่กายสังขารของท่านธรณีวิทยาหรือธรณีที่เป็นแผ่นโลกประกอบด้วยมวลสารและแร่ธาตุมีคุณสมบัติทางพลังงานมากมายที่ร่างกายของท่านจะต้องได้รับขาดไม่ได้ไม่ใช่กินเข้าไปอย่างเดียวต่อมไร้ท่อจะต้องดูดซับคุณสมบัติพลังงานที่เป็นด้านบวกของสารแร่ธาตุมวลสารต่างๆที่อยู่ในดินเข้าสู่กายสังขารของท่านด้วยมนุษย์เราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟใช่ไหมกล้ามเนื้อแต่ละมัดเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยในทางพระบิดาเขาพระองค์ทรงหมายถึงดินหมายถึงธาตุดินเห็นไหมมันต้องสัมผัสกับดินและต้องกินผักผลไม้ที่มาจากดินเพราะปลูกจากดินนึกออกไหมฮะลมก็คืออากาศที่หายใจเข้าไปน้ำก็คือที่ดื่มเข้าไปใช่ไหมลมก็คือลมหายใจที่หายใจเข้าไปไฟก็คือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนที่เกิดจากการสันดาบที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ร่างกายของท่านนี่คือการรับพลังจากธรรมชาติด้วยกลไกอัตโนมัติเราจะเอาในสิ่งที่ไม่อัตโนมัติให้ท่านได้เรียนรู้เพราะว่าถ้าท่านสมมติว่าท่านเป็นผู้รอดถูกเลือกให้รอดเป็นผู้ที่ถูกทรงคัดไว้เราจะเรียนรู้ให้ท่านเรียนรู้เรื่องนี้ตัวนี้ฮิตกันมากใบที่เห็นนี่คือใบกัญชาใบของต้นกัญชาวิธีรับคุณสมบัติทางยาจากสมุนไพรกัญชาหรือสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ด้วยพลังจิตเพราะที่ผ่านมาจิตท่านไม่มีพลังอำนาจท่านจึงต้องไปเอาไปตัดต้นกัญชาตัดใบกัญชาตัดรากตัดยอดดอกกัญชาเอามาสกัดถามว่าเวลาได้คุณสมบัติทางยาจากต้นกัญชาคุณสมบัติทางยานี่เป็นคุณสมบัติทางพลังงานนะเหมือนที่ท่านใช้คำว่า I love you ท่านไม่ต้องพูดแต่คลื่นจิตของท่านเนี่ยพอคนที่เขารับสารรับคลื่นจิตของท่านได้เขาจะใส่รหัสและถอดความหมายได้ว่าท่านพูดคำว่า I love you หรือฉันรักเธอหรือว่าไอ้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนชนชาติไหนคุณสมบัติของตัวยาที่อยู่ในพืชสมุนไพรก็ไม่ต่างจากคุณสมบัติของคำพูดที่จิตท่านกำหนดเอาไว้ในพลังงานของจิตที่สื่อสารออกไปหาคนเป้าหมายชัดยังครับเราค่อยๆเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้ถ้าท่านสามารถใช้จิตของท่านรับเอาคุณสมบัติทางยาซึ่งเป็นคุณสมบัติทางพลังงานที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ในต้นกัญชาเนี่ยถ้าท่านรู้ว่ากัญชาเนี่ยมีสารบางชนิดที่ท่านถ้าท่านได้รับไปแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติช่วยทำให้ท่านเนี่ยหลับลึก deep sleep พูดภาษาแสดงว่าดับหลับลึกท่านเพียงแค่เอามือไปแตะสัมผัสที่ใบกัญชาใบใดใบหนึ่งก็ได้ที่ต้นนั้นนะแล้วกำหนดจิตตามขั้นตอนที่เราพูด
ว่าจะใช้จิตให้มีพลังอำนาจนะต้องรู้วิธีรวดเร็วและรุนแรงต้องทำยังไงเราไม่พูดซ้ำนะไปฟังซ้ำไปแตะที่ใบกัญชาแล้วท่านต้องรู้ว่ามันมีสารอะไรที่มันให้คุณสมบัติทางยาในการที่จะทำให้ท่านหลับลึกคนบางคนตื่นกลางดึกนอนไม่หลับร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็โทรมถ้านอนไม่อิ่มนะร่างกายก็สุดโทรมอวัยวะก็สุดโทรมก็ต้องได้ประโยชน์จากกัญชาไอ้นี่คนก็เชื่อว่ากัญชงกัญชาเนี่ยมันใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะท่านสามารถใช้มือแตะแล้วก็ใช้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักมันต้องมีเคล็ดลับนะแต่เราไม่บอกท่านต้องแสดงความรักกับต้นกัญชาต้นเนี่ยแล้วก็เหนี่ยวรั้งเอาคุณสมบัติทางยาที่ทำให้ท่านหลับลึกได้เนี่ยเหนี่ยวรั้งเข้าหาเครื่องยนต์แห่งกรรมของคำว่าเราใช้คำว่าเรานะไม่ใช่กูหรือฉันนะใช้คำว่าเราเพราะท่านเนี่ยประกอบด้วยเซลล์อวัยวะร่างกายเป็นล้านๆเซลล์ขึ้นเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหนึ่งรูปธรรมนี่คือเคล็ดลับจิตของท่านต้องบอกว่าเราจะรับเอาคุณสมบัติทางยาจากสมุนไพรกัญชงหรือกัญชาก็พูดให้ชัดเจนเพื่อมาช่วยทำให้เราเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเนี่ยสามารถพักผ่อนหลับนอนได้ลึกไม่ใช่หลับตื่นหลับสนิทหลับลึกเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงทำแบบนี้มีกัญชาต้นเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านเลยครับเพราะท่านไม่ต้องเด็ดใบเด็ดยอดไม่ต้องฆ่าต้นกัญชาและไม่ต้องปลูกใหม่ด้วยดูแลต้นเดียวพูดพืชสมุนไพรชนิดอื่นก็เหมือนกันถ้ามีพลังจิตเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพลังจิตของตัวท่านได้จริงทุกคนมีพลังจิตหมดนะแต่เข้าถึงได้ไหมเข้าเป็นไหมนะใช่ไหมถ้ายังมั่วอยู่โลภะโทสะโมหะอายตนะทั้ง5เนี่ยจะเจ๋งจริงจิตใจเจ๋งจริงต้องไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาปรีวิเวกอย่างนั้นไม่เจ๋งจริงหรอกครับพี่น้องครับต้องมันอายตนะทั้งหมดต้องเปิดจิตท่านมีพลังในตอนที่มันเปิดนั่นแหละพลังจะสูงและเข้มข้นมากบอกเลยนะถ้าช่วยตัวเองได้แล้วบางครั้งอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะแต่ต้องเริ่มต้นที่การช่วยเหลือตัวเองให้เห็นผลก่อนท่านไม่ต้องโค่นต้นกัญชาทิ้งท่านไม่ต้องปลูกใหม่ให้มันรกบ้านให้ผิดกฎหมายด้วยกฎหมายใจดีให้ตั้ง6ต้นเนี่ยถ้าท่านในครอบครัวมี6คนก็ฉลองไปเลยเอาไว้คนละต้นเพราะกัญชาเนี่ยมันสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดนะพระบิดายังไม่เมตตาให้เราเปิดเผยวันนี้ให้มนุษย์เราค้นคว้ากันไปก่อนเนี่ยค้นคว้ากันไปก่อนสมัยโบราณพระบิดายังทรงอนุญาตให้เอาใบกัญชาเนี่ยใส่ไปในแกงเขียวหวานเพื่อให้คนกินแล้วอิ่มสบายนอนหลับเลือดลมดีแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างครับที่มันดีมากๆคนโบราณเขารู้วิธีที่เอามารับประทานเขาไม่มาทานเป็นยาเสพติดแต่เขาเอามากินเป็นอาหารสมัยโบราณนะอ่ะวิธีการหนึ่งนะที่เห็นหนึ่งคือท่านต้องทักทายมันเราให้เห็นทั้งแผงแล้วเพราะเวลาเหลือน้อยทักทายมันคิดว่าวันนี้คงเลิกพอๆกับเมื่อเสาร์ที่แล้วนะฮะตีสองไม่ถึงครึ่งนะฮะอดทนนิดนึงนะอีกไม่กี่สไลด์ก็จบแล้วนะหนึ่งทักทายมันครับต้องทักทายต้นกัญชาใบกัญชาทักทายเขาครับทักทายแบบมิตรนะ Hello how are you อะไรก็ว่าไป Hi สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อทำให้เขาเป็นมิตรกับเราก่อนอยู่ที่จิตเห็นไหมเนี่ยเราบอกเคล็ดลับว่าจะไปพูดเลยนะนี่คือศิลปะในการพูดกับต้นกัญชาเนี่ยแหละเพื่อเอามันมาเป็นยาแล้วรักษาโรคที่ท่านคิดว่ารักษาได้ต้นไม้อะไรก็ได้ขอให้ท่านรู้ว่ามันเป็นสมุนไพรรักษาโรคอะไรและตัวยาชนิดนั้นถ้ารู้จักชื่อได้ยิ่งดี1ทักทายมันครับ2สัมผัสมัน3บอกความต้องการให้ชัด4ใช้ความรักเดี่ยวรั้งคุณสมบัติทางยาเข้าสู่ตัวเราเองคือตัวท่านเองแล้วอย่าตั้งเป้าหมายครับบอกวัตถุประสงค์อย่างเดียวว่าต้องการที่จะหลับสนิทและหลับลึกไม่ต้องบอกว่าคืนนี้เลยนะขอคืนนี้เลยนี่คือตั้งเป้าหมายแล้วไม่ต้องตั้งเป้าหมายวางแต่วัตถุประสงค์การตั้งเป้าหมายคือการตีกรอบพลังจิตของท่านตีกรอบความคิดของท่านมันจะไม่ไปกว้างไกลไปในจักรวาลจิตวิญญาณของท่านก็จะช่วยอะไรไม่ได้เพราะผู้ที่จะออกมาช่วยให้พลังจิตของท่านศักดิ์สิทธิ์ในกรณีแบบนี้ไม่ตั้งแต่ตัดตะเกียบที่เราพูดตั้งแต่งอซ่อมจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้กระทำในนามของจิตหยาบนั่นเองพี่น้องครับเป็นวิธีการเอาจิตวิญญาณออกมาใช้แต่ไม่ได้อุตริที่เราบอกแล้วไงมันจะทำให้เกิดเห็นผลเลยว่าฤทธิ์ของจิตวิญญาณของท่านหรือความศักดิ์สิทธิ์มีจิตวิญญาณจะส่งอะไรมาครับส่งจิตใต้สำนึกออกมาช่วยท่านเป็นพลังในการตัดตะเกียบเป็นพลังอำนาจของจิตวิญญาณของตัวท่านเองจากการที่ท่านปฏิบัติตามที่เราพูดนี่คือวิธีการไม่ได้หลอกใช้จิตวิญญาณของท่านเหมือนไปขอจิตวิญญาณช่วยให้รวยช่วยให้รวยมาจูนจิตจูนใจเพื่อให้ตัวเองทำแล้วรวยทำแล้วรวยถ้าขี้เกียจมันจะรวยไหมครับถ้าโง่นะมันจะรวยไหมครับมาทำให้ตัวเองฉลาดสิ
และทำให้ตัวเองขยันสิเนี่ยขยันเท่าคนอื่นและก็ฉลาดพอกับคนอื่นนะท่านไม่จนอยู่แล้วท่านรวยได้อยู่แล้วก็เหมือนอย่างพลังจักรวาลเหมือนกันเนี่ยอย่าไปดิ้นรนจะไปเหนี่ยวรั้งเลยครับเพราะร่างกายเราเหนี่ยวรั้งเข้ามาโดยธรรมชาติอยู่แล้วจากการหมุนรอบตัวเองของโลกและพาท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กแล้วก็มีกลไกดิจิตอลลิสต์เขามีเกลียวกำนวนเกลียวของไอ้เขาไอ้ดื้อหนวด2ข้างนะถ้าท่านจำภาพได้นะดิจิตอลลิสต์เนี่ยนะนะถ้ามันมีแค่12ขดซ้าย6ขวา6ถ้าเกิดว่าท่านมีอายุแค่72ปีนั่นคือตาย72ปีแน่นอนและถ้ามีขดเกลียวน้อย72แบบเนี้ยมันจะทำให้ท่านได้รับพลังอำนาจไม่เต็มร้อยพลังอำนาจคือพลังงานไฟฟ้าของจักรวาลจะได้ไม่เต็มเมื่อได้ไม่เต็มปั๊บเนี่ยการสั่นสะเทือนเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อการดำรงอยู่เพื่อการเสื่อมสลายของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายหยาบของท่านเนี่ยมันได้รับพลังงานอำนาจพลังงานที่จะเป็นอำนาจนะในการที่จะทำให้เกิดการดำรงอยู่เสื่อมสลายและสร้างใหม่เนี่ยลดน้อยลงไปจากความเป็นปกติในที่สุดกายสังขารของท่านก็ทรุดโทรมแล้วก็ต้องตายไปแล้วต้องเกิดใหม่เพื่อเปลี่ยนกายสังขารใหม่นี่เราพูดแบบเร็วๆให้ท่านฟังเนี่ยโอเคไหมครับอีกอย่างนึงครับง่ายที่สุดถ้าจะรับพลังจากธรรมชาติจากภายนอกวิธีรับพลังงานชีวิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติแท้ท่านลงไปแช่น้ำในชีวิตประจำวันของท่านนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวน้ำคลองแม่น้ำเอาตัวเองท่านไปแช่ในน้ำบ้างก็ได้นะเพราะในน้ำเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารที่เป็นคุณสมบัติด้านบวกอันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะมาอยู่กับน้ำสังเกตไหมในบางศาสนาเนี่ยเวลาทำบุญเสร็จแล้วเขาใช้วิธีกรวดน้ำเวลาจะสาบเขาใช้น้ำเวลาทำน้ำมนต์น้ำทิพย์ก็ต้องใช้น้ำเพราะน้ำมันมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับคุณสมบัติทางพลังงานของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ได้น้ำมีคุณสมบัติในการดูดซับคุณสมบัติทางพลังงานที่เป็นด้านบวกได้ด้านลบก็ได้แต่ในธรรมชาติมันไม่มีลบมันมีแต่ความเป็นบวกเพราะฉะนั้นท่านควรจะไปแช่น้ำตกไปว่ายน้ำคลองแต่อย่าไปทะลึ่งไปน้ำลึกๆแล้วไปคนเดียวนะเดี๋ยวจมน้ำตายเดี๋ยวหาว่าเราแนะนำให้เกิดความเป็นบาปนะเราไม่ต้องลงที่ลึกๆลงแค่ริมๆนะเนี่ยอ่างน้ำตกเนี่ยแอ่งน้ำตกเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ๆที่มันมีก้อนหินสิอย่าทะลึ่งอวดดีไปอยู่ที่ลึกๆสิใช่ไหมขอให้ได้เจอน้ำแช่มันสักพักนึงมันจะชำระล้างสกปรกของกายสังขารนั่นสกปรกของกายสังขารคือประจุลบประจุลบที่มันไปกับเลือดนั้นแล้วไหลเวียนไปทั่วสรีระร่างกายของท่านน่ะถ้าท่านไปแช่สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ความเป็นลบในตัวของท่านเนี่ยไอ้เลือดชั่วไอ้ตัวชั่วเนี่ยจะถูกธรรมชาติดูดซับรับเอาไปท่านสังเกตมั้ยท่านไปเที่ยวป่าไหนที่มีคนเดินไปเยอะๆเนี่ยทางที่คนเดินเข้าไปเที่ยวเยอะๆเนี่ยต้นไม้มันจะไหม้ต้นไม้มันจะเหี่ยวต้นไม้มันจะเฉาเพราะต้นไม้เอาบวกมาให้คนที่เดินไปแล้วคนเอาลบจากในเมืองเนี่ยไปปล่อยให้กับมันน่ะไปปล่อยให้กับธรรมชาติอ่ะเห็นไหมไม่ต้องไปตัดโค่นเลยแค่คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆตรงนั้นมันจะเตียนเลยครับไม่ต้องไปหักไม่ต้องไปเด็ดนะมันจะโล่งเป็นทางเลยครับจะเปิดทางให้มนุษย์เข้าไปถึงในที่ลึกๆได้เลยแต่จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปิดต้นไม้ตายครับเอาลบจากมนุษย์ไปไว้และต้นไม้เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาไม่ต้องการลบเขาต้องการบวกแต่มันมีหน้าที่นะบวกมีหน้าที่อะไรบวกมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางใช่ไหมมันลบที่ตัวท่านเนี่ยมันก็จะกระโดดไปหาบวกที่ต้นไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปอ่ะท่านต้องพยายามทำจิตให้อิ่มเอิบเบิกบานจิตบริสุทธิ์ด้วยไปแล้วจะได้เอาความบริสุทธิ์ไปแลกเปลี่ยนกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินะอ้าวพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์พี่น้องครับนะพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์คือหนึ่งจิตรู้สำนึกอันนี้เราจะไม่อธิบายลงลึกแต่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าคืนนี้เราพูดไม่หมดพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ซึ่งมีจิตหลายจิตครับจิตตัวแรกคือจิตรู้สำนึกมันก็คือจิตรู้สำนึกหรือเรียกว่าจิตสำนึกนั่นเองครับอันเดียวกันครับแต่ที่เราต้องใช้คำว่าจิตรู้สำนึกเพราะมันคู่กันกับจิตไร้สำนึกจิตไร้สามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองนะถ้าพูดสั้นๆหวัดๆก็เรียกว่าจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกนะแล้วก็ตัวที่สามคือจิตใต้สำนึกจิตรู้สำนึกก็คือก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดก่อนจะทำอะไรก็ตามจะนึกก่อนและนึกบวกด้วยนึกในด้านบวกหรือนึกในด้านลบแต่ไม่นึกบวกนึกลบเพราะถ้านึกบวกบางทีก็เป็นลบนะนึกลบก็เป็นลบแต่ถ้านึกด้านบวกก็เป็นบวกนึกด้านลบก็เป็นบวกถ้าท่านจะใช้สมองใช้จิตที่ทำงานโดยการใช้จิตวิญญาณในการทำงานเพื่อให้เกิดคลื่นการคิดโดยการใช้สมองซีขวานำซีซ้ายท่านต้องคิดด้วยความรักนึกออกไหมจิตของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักท่านทุกวันนี้จิตสำนึกแห่งรักเราไม่มีเราถึงต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเองรบกันเองในชาติเดียวกันนะมาทะเลาะกันเอง
มาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเองอะไรเงี้ยไม่ว่าในทีมงานหรือในบริษัทอะไรก็ตามใช่ไหมเพราะว่าบกพร่องเรื่องเหล่านี้นะฮะส่วนจิตใต้สำนึกนั้นเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จะช่วยให้รู้ว่าขณะเนี้ยจิตสำนึกเนี่ยของมนุษย์ที่จิตหยาบมันสั่นสะเทือนเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นแบบไหนอย่างไรจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบหรือรับกรรมในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบด้วยใช่ไหมจิตวิญญาณจึงมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกคอยทำหน้าที่ตามการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกคือของจิตหยาบเนี่ยโดยตลอดถ้าจิตสำนึกมันสั่นสะเทือนเป็นบวกคือด้านดีจิตใต้สำนึกก็จะทำให้เกิดการกระทำในมิติของจิตวิญญาณที่เป็นด้านดีคือด้านบวกด้วยเป็นมิติที่คู่ขนานกันถูกพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้ท่านไม่ต้องไปสั่งจิตใต้สำนึกหรอกถ้าอยากจะให้จิตใต้สำนึกช่วยเหลืออะไรท่านท่านต้องสั่นสะเทือนที่จิตสำนึกของท่านเช่นท่านปรารถนาจะมีมิตรที่ดีเพื่อจะมาสร้างสังคมที่ดีให้ท่านตั้งความปรารถนาด้วยจิตสำนึกของท่านและท่านก็ต้องปฏิบัติดีให้เห็นด้วยให้จิตวิญญาณของท่านเห็นว่าท่านน่ะปรารถนาจะคบคนดีเพราะท่านเป็นคนดีจิตใต้สำนึกของท่านหรือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็จะไปเหนี่ยวรั้งคนดีๆมาหาท่านให้เข้ามาพบผ่านในชีวิตของท่านโอเคแต่ท่านต้องระวังนะท่านอย่าเกลียดคนชั่วอย่าเกลียดคนเลวชาตินี้กูไม่คบหาสมาคมกับคนชั่วๆคนเลวๆกูต้องการจะพบแต่คนดีๆจิตใต้สำนึกของท่านเขาคิดเองไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าไหนถูกไหนผิดเขาไม่รู้ว่าไหนท่านชอบหรือท่านไม่ชอบแค่ท่านสั่นสะเทือนเป็นความเกลียดอย่างรุนแรงไอ้คนชั่วๆจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นจิตวิญญาณของท่านเขาจะเข้าใจผิดทันทีนึกว่าท่านต้องการคบคนชั่วไอ้คนที่ท่านสั่นสะเทือนจิตแรงๆว่าเกลียดนั่นแหละชีวิตท่านก็จะเจอแต่คนชั่วๆจะเจอแต่คนโกงแล้วท่านก็ต้องมานั่งบ่นกับตัวเองทำไมชีวิตกูทำไมเจอแต่ไอเวรยำพวกนี้วะทำไมกูไม่เจอคนดีๆเหมือนคนอื่นบ้างทำไมกูมีแต่ความโชคร้ายทำไมกูไม่โชคดีบ้างก็เพราะจิตสำนึกของท่านมันบกพร่องมันเหลวไหลเองใช่ไหมเพราะท่านต้องการจะท่านต้องการจะประสบความสำเร็จอย่าไปใช้คำว่ารวยถ้ารวยมันจะออกไปเงินเป็นทองจิตใต้สำนึกไม่รู้จักเงินไม่รู้จักทองครับเขาไม่รู้จักเงินไม่รู้จักทองเพราะเงินทองเป็นสิ่งสมมติพระบิดาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กำหนดให้ในจักรวาลมีเงินมีทองครับแต่โอกาสดีๆมีมนุษย์ที่เป็นคนดีมีนะจังหวะที่ดีมีความคิดที่ดีมีท่านขอสิ่งนี้สิโดยไม่ต้องไปขอกับจิตใต้สำนึกการขอก็คือการพยายามใช้จิตสำนึกของท่านบอกตัวท่านว่ากูทำธุรกิจตรงนี้มันเจ๊งแต่กูเชื่อว่ามันต้องมีวิธีที่ทำแล้วประสบความสำเร็จกูเชื่อว่ามันต้องมีวิธีที่ทำแล้วสำเร็จและมั่นใจว่าทำแล้วมันต้องสำเร็จนี่คือการบอกจิตสำนึกของตัวเองไม่ใช่สั่งจิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกของท่านก็จะทำงานให้เองครับเขาจะท่านต้องทำทางโลกคือฉันเชื่อว่าโอกาสดีๆต้องมีสำหรับฉันแน่นอนนั่นในชีวิตจริงท่านต้องแสวงหาโอกาสครับต้องไม่อยู่นิ่งไม่ใช่นั่งคอยนอนคอยรอโอกาสหรือเพื่อให้จิตใต้สำนึกมาทำแทนไม่ใช่ครับจิตสำนึกต้องออกหน้าเพราะจิตวิญญาณน่ะให้อำนาจท่านแล้วไม่ใช่ไปเจาะจิตใต้สำนึกนะเขาก็เกิดการสับสนเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณออกมาใช้และพระบิดาบอกว่าไงใช้แล้วเขาไม่คืนให้ครับมันเหมือนกับรถยนต์นะฮะมันเหมือนกับรถยนต์ของท่านน่ะไม่ติดเครื่องแล้วดันไปต่อไฟตรงจากแบตเตอรี่เอาไปใช้งานในการดูหนังฟังเพลงในรถเปิดแอร์ในรถตอนแรกๆมันมีแบตใช่มั้ยมันก็ใช้ได้แต่ใช้ได้ไปสักพักหนึ่งไปเงี้ยแบตหมดไหมใช่ไหมแบตหมดนี่มันชาร์จใหม่ได้นะแต่จิตวิญญาณของท่านหมดแบตแต่มันชาร์จไม่ได้ถ้าท่านยังมีจิตที่ไม่สมดุลท่านไม่สามารถชาร์จได้การชาร์จได้คือการทำบุญสุนทานการทำจิตให้สงบมีปิติอะไรพวกนั้นเข้าใจไหมท่านต้องทำแบบนั้นนะโอเคไหมนะมันจิตใต้สำนึกเขาจะทำตามจิตสำนึกของท่านท่านไม่ต้องไปเผือกกับมันถ้าท่านไปเผื่อก็เหมือนกับไปต่อไฟตรงจากแบตเตอรี่แล้วบั้นปลายตัวเองจะเดือดร้อนเพราะว่าแบตเตอรี่นั้นเป็นพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่ใช้ในการเคลื่อนที่เดินทางไปท่องในอนันตจักรวาลไปนรกไปสวรรค์มาโลกไปกาแล็กซีโน้นกาแล็กซีนี้จิตวิญญาณต้องใช้พลังของจิตใต้สำนึกที่เรียกว่าเมคคบาเนี่ยไปถ้าท่านใช้หมดตอนเป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันชาร์จแบตตัวเองไม่ได้เหมือนกับจิตวิญญาณน่ะมันจะโง่เท่ากับตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละคุณสมบัติฉลาดแค่ไหนเนี่ยตอนเป็นจิตวิญญาณไม่มีสมองแล้วใช่ไหมไม่มีกายหยาบไม่มีสมองมันก็ฉลาดเท่าที่มีตอนเป็นมนุษย์นะไม่งั้นพวกที่หลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขา
เขาจะไม่สำนึกเลยเขาต้องสำนึกได้ไปนานแล้วว่าเนี่ยผิดทางหลงทางเขาสำนึกไม่ได้เพราะคิดไม่ออกว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมต้องมารออยู่ตรงนี้เพราะไม่มีก้อนสมองเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับที่พยายามจะไปทำอุตริบางสิ่งให้เหนือมนุษย์ให้มันลี้ลับอัศจรรย์นั่นเป็นการทำลายตัวท่านเองทำร้ายจิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งท่านก็คือจิตวิญญาณไม่ใช่จิตหยาบถ้าตายแล้วเนี่ยท่านต้องไปเป็นจิตวิญญาณเหมือนเดิมจะหลุดพ้นจะนิพพานต้องจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นไม่ใช่จิตหยาบทุกเนี้ยใช้จิตหยาบไปหลอกใช้จิตวิญญาณของตัวเองเพื่อเอาพลังอำนาจมาใช้เพื่อให้มันเสื่อมทำร้ายตัวเองทำไมครับทำร้ายตัวเองทำไมนะเขาหาเงินให้ท่านรวยไม่ได้หรอกไอ้ที่เขาเอาเงินมากองเอาทองมาล่อท่านน่ะมันเป็นการสร้างมายาเพื่อหลอกว่าเนี่ยเขาเป็นครูบาอาจารย์ท่านได้เพราะใช้วิธีการในการจูงจิตใช้วิธีการในการสั่งจิตแล้วทำให้เขารวยขึ้นมาได้คนที่ทำให้เขารวยก็คือพวกท่านและท่านน่ะทำให้เขารวยเพราะอะไรเพราะท่านไปเชื่อเขาไงว่าเขารวยจริงเพราะเอาเงินมากองเอาทองมาล่อท่านเคยเห็นไหมที่มาของเงินนั้นมาจากไหนยังไงยืมเขามาก็ได้เงินยัดไส้กระดาษก็ได้ถูกหรือไม่ถูกพระบิดาส่งพระเมตตาให้เรามาพูดความจริงความลับเบื้องหลังมิติโลกเกี่ยวกับจิตวิญญาณและเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ของท่านให้ท่านรู้ทุกรูขุมขนถ้ารู้แล้วก็ยังไปอุตริยังไปหลงกับสิ่งเหล่านี้อีกก็ท่านถูกคัดทิ้งเรื่องของท่านนะเราไม่ช่วยท่านละเราช่วยท่านเต็มที่ทั้งเสาร์นี้เลยเนี่ยพูดจนถึงตีสองยี่สิบนาทีเข้าไปแล้วนะที่กล้าบอกเวลาเพราะมันกำลังจะจบนะฮะพี่ๆน้องๆครับจิตเหนือสำนึกเป็นกลไกอัตโนมัติที่ท่านไปควบคุมมันไม่ได้เช่นตับไตไส้พุงหัวใจปอดทำงานแบบไหนอะไรยังไงจิตท่านเข้าไปเสือกไม่ได้จิตของท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้มันเป็นเรื่องของกระบวนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้จิตวิญญาณก็ไม่ได้มายุ่งนะมันเป็นกระบวนการที่มันต้องเป็นถ้ามันยังมีไฟฟ้าเลี้ยงอยู่เป็นไฟฟ้าเหนี่ยวนำไปเลี้ยงอยู่หัวใจก็จะไม่หยุดเต้นยกเว้นสายไฟที่หัวใจเส้นใดเส้นหนึ่งมันเกิดช็อตมันเกิดป่วยเพราะกดแห่งกรรมนั่นแหละมันถึงจะมีปัญหาท่านสังเกตนะต่อไปเนี้ยโลกเราเนี่ยอยู่ในการควบคุมของช่างเทคนิคคนที่จะป่วยตายหรือป่วยแล้วเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นไวรัสที่เป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อโรคมันจะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเนี่ยมีแค่โคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ที่เป็นโรคที่ทำให้ตายได้ทำให้ตายเยอะนอกนั้นเนี่ยคนจะตายเพราะกลไกอวัยวะภายในร่างกายของท่านบกพร่องทำงานผิดพลาดทำงานบกพร่องไม่ใช่เชื้อโรคไอโรงงานยาผลิตยาทั้งหลายเนี่ยจะเจ๊งเพราะไม่รู้จะผลิตยาอะไรมาขายยาที่ฆ่าเชื้อโรคของพระบิดาเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ดีไม่ใช่เชื้อโรคร้ายแต่ปฏิบัติตนไม่เป็นเชื้อโรคที่ดีเลยกลายเป็นเชื้อโรคร้ายไปอ่ะเข้าใจนะครับร่างกายจะชำรุดทรุดโทรมแล้วก็อายุสั้นเพราะอวัยวะร่างกายหรือสังขารบกพร่องไม่ใช่โรคที่เกิดจากการติดเชื้อเราพยากรณ์เอาไว้ให้ล่วงหน้าเพราะมันถึงเวลาที่จะต้องเป็นแบบนั้นแล้วจิตสัญชาตญาณเป็นจิตตัวที่6ซึ่งเป็นอาการแสดงออกของจิตวิญญาณของท่านนี่แหละจิตเหนือสำนึกจิตวิญญาณทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นกลไกอัตโนมัติที่พระบิดาทรงวางไว้แต่จิตสัญชาตญาณ นั้นจิตวิญญาณเป็นผู้รับผิดชอบเพราะตั้งแต่ตอนเป็นทารกอ่ะกุมารน้อยยังนอนแบเบาะเนี่ยใช่ไหมจิตอื่นมันยังไม่ตื่นตัวที่จะทำงานได้พระบิดาก็เลยกำหนดให้จิตวิญญาณใช้สัญชาตญาณในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเจ้ากุมารน้อยที่แบเบาะจนกระทั่งมันโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งแก่ตัวจนถึงทุกวันนี้เป็นเราๆท่านๆเนี่ยท่านก็ยังต้องใช้จิตสัญชาตญาณของท่านอยู่เช่นหิวหาวโหยง่วงนอนกระหายร้อนอะไรพวกนี้มันเป็นอาการที่จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้บอกท่านว่ามันกำลังร้อนนะมึงอย่าตากแดดกำลังอบอ้าวนะกำลังกระหายน้ำรีบดื่มน้ำซะอย่าให้ร่างกายขาดน้ำนะอะไรเงี้ยมันเป็นสัญชาตญาณพระบิดาไม่ไว้ใจจิตหยาบหรือจิตมนุษย์กลัวว่าเหลวไหลไม่ยอมกินเดี๋ยวมันฆ่าตัวตายมันถ้ามันอดน้ำอดข้าวจิตวิญญาณจะบังคับให้มันหิวจะบังคับให้มันไส้กิ่วยังไงไงมันก็ต้องกินนะไม่กินข้าวแต่มันก็ต้องกินนมใช่ไหมครับนะ นั่นแหละมันฝืนสัญชาตญาณไม่ได้พี่น้องครับทั้งหมดเป็นองค์ประการเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์จากทั้งหมดนะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรื่องราวของพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ในวันนี้เป็นเอพิโซดตอนที่330เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านคงจะได้ประโยช
แล้วคงจะเลิกงมงายกับเรื่องอุตริอวิชชาที่ท่านทั้งหลายไปเจอมาไปเรียนรู้มาแล้วไปสั่งสมมาไปสะสมมาแล้วไปฝากใฝ่ทั้งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับท่านเพราะสิ่งที่พลังจิตศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านน่ะมันอยู่ที่ว่าท่านใช้มันเป็นหรือไม่วันนี้พระบิดาเมตตาให้เราเฉลยให้ท่านฟังจนจบครบถ้วนละแล้วเราก็เตือนว่าอย่าดันอุตริเอาไปใช้ในทางชั่วในทางลบในการทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองหรือทำร้ายมนุษย์คนอื่นเด็ดขาดพระบิดาจะทรงลงโทษท่านเพราะเราร้องขอกราบพระบาทพระบิดาไว้แล้วเพราะว่าบอกตรงๆว่ามันเหมือนกับเป็นดาบสองคมมันเหมือนกับเป็นดาบสองคมพี่น้องครับนะนั้นตรงเนี้ยเราคืออยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าวันเสาร์หน้าเราก็ยังมีสิ่งดีๆเด็ดๆที่จะมาสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนนะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้กันอีกในวันเสาร์หน้า 3:30 วันนี้กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกตามที่ลูกร้องขอว่าขอบทเรียนพิเศษที่ทำให้พี่ๆน้องๆเนี่ยตื่นตัวตื่นตาตื่นใจฟังแล้วไม่หลับนอนเลยเพราะว่าชอบเรื่องพวกนี้และตอนนี้ได้รู้ความจริงแล้วจะได้ไม่ทำอะไรผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวท่านเองและจะได้เอาเวลามาตั้งใจศึกษาเรียนรู้ว่าจะทำให้จิตหยาบตัวเองนิพพานก่อนตายได้อย่างไรและจะเชื่อมจิตวิญญาณของท่านที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตสายใจสวยแล้วเนี่ยไปเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่รอคอยอยู่ที่ต่อมพิทูเทอรี่เนี่ยจะเชื่อมมันอย่างไรแต่ไม่ใช่มานั่งเชื่อมด้วยการใช้อำนาจจิตพลังจิตท่านเห็นไหมที่เราสื่อสอนมาไม่สามารถจะใช้จิตหยาบเชื่อมโยงจิตวิญญาณของตัวท่านเองโดยตรงได้ท่านต้องทำผ่านจิตสำนึกเท่านั้นท่านจะเชื่อมอย่างไรนั่นแหละไปเรียนรู้กันไปฝึกฝนกันและไปเสี่ยมสอนกันครับแต่อย่าไปใช้จิตหยาบนึกว่าเป็นจิตวิญญาณแล้วไปเชื่อมกับจิตอะไรก็ไม่รู้อุตริทั้งนั้นนะพี่น้องครับแล้วทำไปก็พลังอำนาจก็จะเสื่อมถอยนะลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาทำโมฆะกรรมให้ลูกด้วยถ้าวันนี้ลูกกล่าวในสิ่งใดก็ตามทำให้พี่ๆน้องๆบางคนที่รับฟังในวันนี้หรือรับฟังภายหลังเกิดอคติต่อลูกเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดความเป็นลบและจะเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับลูกขอพระบิดาทรงอภัยโทษให้กับลูกด้วยทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยส่วนตัวเขาก็ไปตามทางของเขานะว่าเขาจะเป็นอย่างไรและลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงประทานความรักที่บริสุทธิ์ให้กับมนุษย์ที่รับฟังพระโอวาทของพระองค์ขอพระบิดาทรงพระเมตตาเปิดมิติทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆของลูกได้อีกสัก 2-3% ก็ยังดีครับเพื่อเขาจะได้ฟังพระโอวาทของพระองค์ได้เข้าใจกระจ่างมากขึ้นขอพระบิดาทรงพระเมตตาให้เขามีสุขภาพพรรณนามัยที่ดีทุกคนตื่นเช้าพรุ่งนี้มีความสดชื่นพบเจอแต่สิ่งดีๆคืนนี้ขอให้นอนหลับเหมือนดังดื่มเหมือนอย่างการดูดซับเอาน้ำกัญชาของพระบิดา1หยดวางบนโคนลิ้นเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจขอให้ทุกคนหลับสนิทและตื่นเช้าอย่างสนุกสนานตื่นเช้าอย่างเบิกบานนะและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา 3:30 ทางช่อง YouTube และช่อง Facebook รวมทั้ง www.jitjagawan.com นะขอบคุณทีมงานครับน้องบุญธรรมนะแล้วก็ทีมงานที่ไม่มีรูปธรรมแต่ช่วยเหลือในการสื่อถ่ายทอดสัญญาณสดกับพระผู้เป็นเจ้ากับองค์จิตจักรวาลเรายืนยันว่าจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ 3:40 ที่เราถ่ายทอดสดเป็นการสื่อสดๆจากพระเจ้าลงมายังโลกเราเป็นครั้งที่330ครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนั้นวันนี้ตอนหลับฝันดีนะในนามของเราครับพบกันใหม่ 3:30 เสาร์หน้าครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2564เป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบ7วันที่ท่านทั้งหลายจะได้ติดตามรับชมและรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงเมตตาจะถ่ายทอดองค์ธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความรู้ระดับสูงที่เกินสติปัญญาหรือเกินปัญญาญาณของมนุษย์โลกเสรีจะสามารถคิดเองให้เข้าใจหรือสามารถที่จะเข้าถึงความจริงที่พระองค์จะทรงพระเมตตากล่าวพระโอวาทผ่านเรามาอย่างท่านทั้งหลายได้นอกจากท่านจะใช้วิธีเรียนรู้ด้วยการคิดตามเท่านั้นเพราะสัจธรรมที่พระองค์จะทรงกล่าวกับเราเป็นประจำทุกวันเสาร์3:30ทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube แล้วก็ทางช่อง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com นั้นท่านจะต้องติดตามรับฟังเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยการคิดตามที่พระองค์ทรงพระเมตตากล่าวผ่านเรามาเท่านั้นเราย้ำนะครับว่าสัจธรรมระดับสูงระดับนี้ที่เรียกว่าอนุตตรธรรมก็จะมีเพียงเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเท่านั้นที่พระบิดาทรงพระเมตตามีพระบัญชาส่งเรามาเพื่อให้เราเข้ามาอยู่ในระบบโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มากล่าวความจริงเป็นพระโอวาทเป็นพระวจนะจากพระองค์เพื่อบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายให้ได้รู้เพราะถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะหลงทางนิพพานถ้าท่านไม่รู้พวกท่านก็จะไม่สามารถนำส่งจิตวิญญาณของท่านให้เข้าถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ได้เราขอย้ำเพราะฉะนั้นตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเราจะบอกความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่พระองค์จะทรงเมตตากล่าวผ่านเรามาด้วยวิธีการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy อันเป็นการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งซึ่งเป็นช่องทางพิเศษระหว่างพระผู้เป็นเจ้าหรือ God กับเรานะซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ที่พระองค์ส่งเข้ามาทำหน้าที่เป็นเครื่องรับเครื่องส่งในการสื่อสารกับพระองค์ในนามของมนุษย์ทั้งโลกและทั้งจักรวาลพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นการสื่อพระโอวาทสดๆตอนที่331เรื่องอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงสาระที่พระองค์จะทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดผ่านเรามาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังนั้นวันนี้มีพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมทาง Facebook อยู่236ท่านขณะนี้ทาง YouTube ก็มีอยู่ทั้งหมด206ท่านที่กำลังชมอยู่ระหว่างที่เผาหัวรอพี่ๆน้องๆที่มาช้าเพราะขณะนี้ก็ 21:45 ตามเวลาในห้องส่ง ของสถานี Rabbit TV and Radio Station นะซึ่งเราบอกไว้แล้วก็ในพูดตรงนี้ก็ฝากว่าตอนนี้ทีมงานเราก็มีน้องบุญธรรมนะครับแล้วก็พี่ๆรูปธรรมชั้นสูงที่ช่วยกันทำหน้าที่ดำเนินการในการถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตในมิติของจิตวิญญาณระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลและทำหน้าที่ถ่ายทอดสดจากห้องส่งเนี้ยไปยังเครื่องรับไปยังจอมือถือจอโทรทัศน์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านของท่านที่ทำงานของท่านจะมีช่างเทคนิคหลายฝ่ายที่ช่วยกันดูแลเพื่อทำให้เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของโลกครั้งที่331นี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างยากเข้าใจยากแต่เราจะพยายามทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจหรือ get ถ้าเป็นภาษาพระพุทธองค์เรียกว่าตรัสรู้เนี่ยถ้าท่านตั้งใจฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิและจิตสงบฟังแล้วคิดพิจารณาตามไปด้วยวันนี้เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดแต่ว่าเราก็พยายามดึงเข้ามาให้มันใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างท่านทั้งหลาย
เพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าใจอย่างทะลุแจ้งในสิ่งที่ท่านไม่เคยคาดคิดว่าท่านไม่รู้และในสิ่งที่ท่านไม่รู้แต่ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำความไม่รู้ของตัวเองในเรื่องเหล่านี้ให้กระจ่างได้อย่างไรก่อนอื่นเราก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆน้องๆที่เสียชีวิตไป8รายในวันที่24เมษายน2564เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสจากโรคโคโรนาไวรัสที่ใช้ชื่อเป็นทางการว่าโควิด-19จากการระบาดระลอก3จากการระบาดระลอก3ออกมาจากแหล่งบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งอบายมุขเราบอกท่านทั้งหลายแล้วต่อให้มีวัคซีนต่อให้มียาดีท่านก็จะไม่สามารถวางใจโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสนี้ได้เราเคยบอกท่านแล้วว่าเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบด้วยไฮเทคโนโลยีเหนือกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์โลกแต่มีมอดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเอาไวรัส2สายพันธุ์มาตัดต่อพันธุกรรมแบบ crossing แล้วก็ใช้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าของจิตที่สามารถผลิตขึ้นมาด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เราเคยบอกท่านว่า G5 ท่านคงจำได้ตอนที่มันระบาดระลอกแรกใหม่ๆเราเป็นผู้กล่าวคนเดียวในโลกนี้ในพระนามของพระบิดาบอกให้ท่านรู้ว่าเป็นเชื้อโรคที่ต่อไปนี้เขากำลังค้นคว้ากำลังพัฒนากำลังทดลองสามารถที่จะเอาไอเชื้อโรคโคโรนาไวรัสเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วพยายามหาวิธีควบคุมพฤติกรรมของไวรัสด้วยกลไกทางไฟฟ้าในระบบ 5G หรือ G5 พระบิดาทรงเรียกว่า G5 ทางโลกเรียกว่า 5Gที่ไหนมีคลื่นสัญญาณ 5G หรือ G5 เมื่อนั้นล่ะผู้ที่เป็นเจ้าของอาวุธชีวภาพตัวเนี้ยหรือตัวไหนก็ตามเขาจะใช้วิธีกดปุ่มสั่งเป็นสั่งตายสั่งสลบได้เพื่อประโยชน์อะไรครับมี2 อย่าง 1. เพื่อประโยชน์ทางการค้าในการขายวัคซีน 2. เพื่อประโยชน์ทางการค้าในการขายยาแก้บำบัดรักษาและก็อย่างที่3เพื่อทำลายศัตรูของตนเองนี่เกิดจากจิตสำนึกที่ต่ำทรามของมนุษย์เรากล่าวเอาไว้ในตอนแรกที่มันระบาดใหม่ๆท่านย้อนไปฟังย้อนหลังดูวันนี้เราย้ำอีกครั้งเราเคยบอกท่านแล้วว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเราเป็นคนเดียวที่กล่าวแบบนี้เพราะพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวเนื่องจากมันเป็นเชื้อโรคที่เป็นอาวุธพระบิดาจึงทรงให้ทีมงานของเราซึ่งเป็นช่างเทคนิคจับเอาอาวุธชีวภาพเหล่านี้มาเป็นตัวประกันแล้วให้ช่างเทคนิคเนี่ยคอยควบคุมการแพร่ระบาดควบคุมการรอดควบคุมการตายตามคำพิพากษาของพระองค์นี่เราไม่ได้มาพูดเพื่อเอาดีให้กับพระเจ้าไม่มาพูดเพื่อเอาร้ายให้กับมนุษย์ที่เหลวไหลเราเตือนท่านแหละสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดถ้าท่านจะสอบได้หมายถึงท่านต้องรู้ความจริงว่าโรคระบาดครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์อ่ะแต่มันเกิดจากปฏิบัติการทางเทคนิคของมนุษย์โลกเองที่ต้องการจะทำร้ายซึ่งกันและกันและต้องการผลประโยชน์ทางการค้าทุกวันนี้ท่านเห็นไหมแต่ละประเทศพยายามผลิตวัคซีนออกมาและโฆษณาขายกันใหญ่แล้วก็โจมตีซึ่งกันและกันนะว่าวัคซีนของเจ้านั้นฉีดเข้าไปแล้วทำให้คนชักตาตั้งเส้นเลือดนะอุดตันวัคซีนของอีกเจ้าหนึ่งนั้นถ้าฉีดเข้าไปแล้วมันจะทำให้เป็นโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตครึ่งท่อนสารพัดเพื่อจะโจมตีใส่ร้ายกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้วัคซีนที่ผลิตมาอย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตรวจทานเป็นปีๆนะไอ้นี่แค่มีกี่เดือนผลิตวัคซีนออกมาขายได้ละไซด์เอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงเป็นยังไงไม่รู้อาศัยความกลัวตายของมนุษย์เป็นเครื่องมือเขาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
เราบอกท่านแล้วนะเราไม่ได้โจมตีวัคซีนของประเทศไหนชาติไหนแต่เราเสียดายงบประมาณของประเทศชาติที่ต้องไปทำแบบนั้นนะในการจะไปซื้อราคาแพงและต้องจ่ายตังค์ล่วงหน้าทั้งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะส่งให้เมื่อไหร่และก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำแล้วมันจะได้ผลไหมหรือมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือไม่โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโรคทางเดินหายใจโรคหลอดลมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโลหิตต่ำมันจะมีผลทั้งหมดในการที่จะเอาสิ่งพวกนี้มาใช้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ท่านติดเชื้อโรคดีที่สุดมันก็มีอยู่2อย่างอย่างแรกล้างมือให้สะอาดล้างมือตลอดเวลาขณะที่อยู่นอกบ้านหยิบฉวยอะไรมาไม่กระทั่งถุงพลาสติกที่ใส่อาหารที่ท่านไปซื้อก่อนที่ท่านจะกลับเข้าบ้านกลับเข้ามาในรถเวลาไปซื้อหาแอลกอฮอล์พกติดตัวอยู่นั้นมาฉีดล้างมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะเก็บในรถแล้วก็ก่อนจะเข้าไปนั่งในรถกลับถึงบ้านก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออีกอย่างที่สองก็คือแมสปิดปากปิดจมูกเอาไว้ขณะที่อยู่นอกบ้านเพราะคนในบ้านเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วเราไม่เป็นอยู่แล้วเรารู้แต่ถ้าคนไหนเป็นคนที่เสี่ยงคือชอบออกนอกบ้านท่านต้องระวังไอ้หมอนั่นเอาไว้คนในครอบครัวของท่านนั่นแหละตัวดีละจะเอาเชื้อโรคมาฝากนะแมสปิดตลอดปิดปากปิดจมูกแล้วก็ระวังมืออย่าเอาไปขยี้ตาอย่าเอาไปแย่รูจมูกอย่าเอาไปแคะขี้ฟันอย่าเอาไปหยิบอะไรกินอย่ากินจุบกินจิบโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเผลอเรามองไม่เห็นเลยว่ามีเชื้อโรคติดเล็บติดมือติดนิ้วเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็เชื้อโรคมันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศเราบอกแล้วสิ่งที่จะป้องกันวิธีที่ดีสุดถ้าท่านกลัวตายจากโควิด-19 ป้องกันอย่าให้ติดเชื้อซึ่งเชื้อพันธุ์อังกฤษซึ่งช่างเทคนิคส่งมาให้ระบาดเป็นระลอกที่3มันรุนแรงกว่าเดิมมันมีความสามารถในการที่จะติดเชื้อหรือแพร่กระจายได้ดีกว่าเดิมเนี่ย 70% รุนแรงไหมครับและกว่าจะรู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วก็สายแล้วนอกจากเอะใจไปตรวจเพราะอะไรบางทีติดเชื้อมา10วันแล้วอาการยังไม่แสดงเลยไม่เหมือนครั้งแรกๆทำไมต้องทำให้เชื้อโรคนี้มันแรงขึ้นก็เพราะว่าวัตถุประสงค์สูงสุดของฟ้าที่ทรงเมตตาต่อมนุษย์ในการเปิดโอกาสให้โควิด-19มันมาระบาดในโลกมนุษย์ทุกประเทศทั่วโลกนี่ประเทศไทยเราเนี่ยก็77จังหวัดหมดละเกลี้ยงเลยไม่มีจังหวัดไหนที่จะคุยได้ว่าปลอดภัยจากโควิด-19มีผู้ติดเชื้อทุกจังหวัดแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว8รายวันที่24ตอน10โมงเช้าทางการก็แถลงว่ามีผู้ติดเชื้อในรอบวันที่23ขึ้นสู่วันที่24มีผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าตรวจเข้ารักษา 2,839 คนพี่น้องครับ 2,839 คนเราไม่ต้องพูดหรอกว่ารัฐบาลจะหาวัคซีนที่ไหนมาฉีดให้ทันหรือเมื่อไหร่แต่เท่าที่เรารู้ๆแว่วๆว่าตอนนี้ให้ประชาชนดูแลตัวเองไปก่อนวัคซีนล็อตต่อไปจะมาฉีดให้กับคนในประเทศได้เพื่อมีความหวังก็คือในเดือนมิถุนายนแสดงว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับโควิด-19นี่แหละถ้าเป็นคนใช้ชีวิตแบบมักง่ายเราบอกท่านแล้วนะอย่างแรกคือนะปิดปากปิดจมูกอย่างที่สองก็ล้างมือให้สะอาดตลอดเวลานะอย่างที่สามครับถ้าไม่จำเป็นอย่าไปแรดนอกบ้านอย่าไปสิบเอ็ดรอดอในที่ชุมชนรัฐบาลนี้ตัดสินใจถูกหรือผิดไม่ทราบช่วงเมษายนเทศกาลตรุษสงกรานต์ถ้าดูสถิติของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นวันละพันกว่ารายจนทั้งถึงขณะนี้ 2,839 รายแล้วพรุ่งนี้จะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้มาจากไหนครับเขาตรวจสอบเขาสอบประวัติแล้วก็มาจากไอ้คนที่เดินทางจากกรุงเทพกลับบ้านไปต่างจังหวัดที่เรามาบ่นให้ท่านฟังว่าเราเห็นโทรทัศน์ออกข่าวมีภาพรถติดกันแน่นขนาดไปหมดไม่มีใครกลัวเลยเมื่อไม่กลัวแล้วยังไม่พอนะแล้วไม่ทำตามวัตถุประสงค์ของฟ้าที่เขากำลังใช้เชื้อโรคเนี้ยพิจารณาว่ามนุษย์เราจะมีจิตสำนึกไหมในการดำเนินชีวิตจิตสำนึกก็คือพระบิดาให้เรามาเป่าประกาศไปในทางโซเชียลเรื่องของเราไม่อุตริข่าวสารของเราไม่พิสดารพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจฟังแล้วหูทวนลมไม่เหมือนกับเจ้ากูอุตริแม่มีคนแชร์มีคนดูกันเป็นแสนเป็นล้าน
เนี่ยขณะที่ของเราเนี่ยนะมีเท่าไหร่ครับกำลังฟังเนี่ยทาง Facebook ก็271ท่านทางด้าน YouTube ก็311ท่านเห็นไหมมันไม่ฮือฮาหวือหวาทั้งที่เราพูดความจริงมาตลอดว่าเชื้อโรคมันจะถูกทำให้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สำนึกพี่ๆน้องๆทั้งโลกเขาโชคร้ายโชคไม่ดีเพราะไม่มีอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวความจริงให้ฟังแต่พี่ๆน้องๆคนไทยเนี่ยขณะที่เราพูดภาษาไทยเนี่ยบางทีก็แหลงใต้บ้างบางทีก็ว่าวอีสานบ้างว่าวซื่อบางทีก็อู่กำเมืองภาษาเหนือบ้างเนี่ยพูดอยู่ตรงเนี้ยแต่มีคนชมคนดูอยู่แค่นี้เพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรอุตริพิสดารไม่มีอะไรปาฏิหาริย์ทั้งที่เรากล่าวความจริงท่านรู้ไหมเชื้อมันรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าวัตถุประสงค์ของฟ้าไม่ได้บรรลุเลยเพราะมนุษย์ไร้จิตสำนึกจริงๆเขาบอกว่าให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อให้กลัวการไปติดเชื้อโรคจากนอกบ้านแล้วต้องตายและก็อาจจะพามาทำให้คนในบ้านเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตัวเองที่ตัวเองรักต้องผ่านตายตามไปด้วยจากแต่ก่อนเนี้ยพอติดปั๊บมีอาการไข้ภายใน7วันไปตรวจเจอไปหาหมอไอ้นี่10วันนะกว่าจะรู้พอถึงวันที่14นะถ้ายังงอกแงกอยู่กับบ้านเพราะเตียงไม่พอให้นอนไม่มีรถพยาบาลมารับตามแผนการตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ขาดตัวตรวจตัวยาในการตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่นะไม่รู้เหตุผลกลใดนะห้ามสั่งเข้ามาขายห้ามเอกชนสั่งเข้ามาขายให้รัฐบาลสั่งมาอย่างเดียวมันไอตัวตรวจไม่พอนะและบางทีคนจะไปตรวจตั้งก็ไม่พอเพราะครั้งนึงอย่างต่ํา 2,000 บาทแล้วแต่เชื้อพันธุ์ใหม่รอบ3เนี่ยอย่างน้อยต้องตรวจ2ครั้งตรวจครั้งแรกไม่เจอต้องตรวจครั้งที่2กว่าจะเจอครั้งนึง 2,000 2ครั้งก็ 4,000 แล้วคนบางคนเงินเดือน 5-6,000 บาทก็หมดตัวแล้วใช่มั้ยแต่ก็สมแล้วล่ะบอกว่าอย่าไปแรดออกนอกบ้านวิธีการป้องกันอย่าแรดออกนอกบ้านใช่มั้ยป้องกันไม่ให้ติดและวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสที่เป็นเชื้อโรคต่อไปจะมีไวรัสชนิดอื่นมาอีกอ่ะถ้าท่านไม่ฝึกให้เคยชินอ่ะวิธีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองดีกว่าวัคซีนอีกครับอะไรรู้ไหมครับทำจิตของท่านให้สงบอย่าสร้างความเป็นลบให้เกิดขึ้นทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในชีวิตประจำวันโลภโทสะโมหะราคะเลิกครับละวางมันให้ได้มากที่สุดที่คนโบราณเขาบอกว่ามาพระบิดาจะชำระโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือทางร้ายๆเนี่ยที่มันจะทำให้คนต้องตายกันเยอะเนี่ยคนที่จะรอดได้ปลอดภัยได้ก็คือคนที่มีธรรมะคนที่มีธรรมะก็คือคนที่มีความรักเป็นอารมณ์คนที่มีความสุขความสงบในจิตเป็นอาจินนั่นแหละจะเป็นวัคซีนคุ้มกันท่านดีที่สุดไม่ต้องไปฉีดให้เจ็บตัวไม่ต้องไปฉีดให้เสี่ยงกับความหายนะเพราะท่านมีโรคประจำตัวมันจะไปเร่งให้โรคประจำตัวทำงานเร็วขึ้นเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะชอบนี่เราไม่พูดนะว่าวัคซีนที่เอามาใช้เนี่ยเป็นน้ำใสๆบริสุทธิ์ธรรมดาหรือเป็นวัคซีนจริงแต่ยังไม่ได้ค้นหรือไม่ได้ทดลองไม่ได้พิสูจน์ให้แน่ใจว่าไม่มีไซด์เอฟเฟกต์มาแก้ตัวมาแถว่ามันล็อตเนี้ยมันเป็นเฉพาะล็อตนี้และเป็นกับแค่บางคนเท่านั้นถามว่ายาเนี่ยใช้วิธีเดาส่งเดชหรือฉีดส่งเดชรับประทานส่งเดชได้ไหมชีวิตของคนน่ะชีวิตของตัวท่านน่ะเพราะฉะนั้นท่านจะไปหวังพึ่งรัฐบาลช่วยไปหวังพึ่งยาวัคซีนน่ะท่านคิดผิดท่านต้องพึ่งตัวท่านเองทำตามที่เราบอกสิอยู่กับบ้านหรือ work from home ตอนนี้เห็นมั้ยต้องกลับมา work from home แล้วนายกบอก work from home ท่านเห็นป่ะใช่ไหมบอกว่า work from home ให้ทำงานอยู่กับบ้านหลายคนกลัวขี้แตกขี้แตนทั้งที่มีชีวิตอย่างสงบสุขได้สบายๆไม่ทำเนี่ยติดกันมั่วไปหมดแล้วโอกาสตายสูงกว่าเดิมเนี่ยสังเกตไหมล่ะที่ป่วยหนักถึงขนาดหาลงปอดแล้วหายเนี่ยมันมีไม่กี่รายหรอกแต่หายแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเชื่อเราอย่าไปสิบเอ็ดรอดอนอกบ้านโดยไม่จำเป็นอยู่กับผัวอยู่กับเมียอยู่กับลูกหรืออยู่กับพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนในครอบครัวแล้วพยายามเรียนรู้ที่จะรักกันให้เหมือนกับตอนแต่งงานกันใหม่ๆนั่นน่ะเรียนรู้นิสัยใจคอกันไม่ใช่เป็นผัวเป็นเมียกันนะมึงกับกูไม่มีความลับอะไรของลับความลับมันหมดละเพราะฉะนั้นกูจะทำอะไรกับมึงก็ได้สันดานกูเป็นยังไงกูก็จะแสดงออกกับมึงอย่างนั้นมึงมีสันดานยังไงก็จะแสดงออกกับกูอย่างนั้นเพราะอะไรสนิทกันมากขึ้นนะ
ขาดความเกรงใจขาดความคิดว่าเอ้ยถ้าฉันพูดประโยคนี้ออกไปสุดที่รักของฉันเขาจะสะเทือนซางไหมจะกระทบกระเทือนจิตใจเขาไหมไม่คิดแล้วเพราะอะไรหนิดน้มแล้วพอสันดานแบบนี้ในครัวเรือนมันติดปากติดตัวจนเคยชินเคยตัวพอไปทำงานนอกบ้านไปอยู่ในทีมงานไปอยู่ในบริษัทไปอยู่ในหน่วยงานหรือไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็เอาสันดานที่ไม่ดีที่ติดตัวจากบ้านไปที่ทำงานพอไปอยู่ในที่ทำงานวันนึงนะ8ชั่วโมงอยู่กับบ้านแล้วอยู่กับผัวกับเมียแค่ 2-3 ชั่วโมงนอกนั้นเป็นเวลาหลับนอนไม่รู้เรื่องเป็นไง8ชั่วโมงไปทำงาน

เวลาทำผิดพูดผิดนะผิดหูผิดตาเวลาผิดใจกันเนี่ยถ้าเป็นคนที่รักกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือญาติพี่น้องโอกาสจะอโหสิกรรมกันโอกาสจะให้อภัยกันมันมีสูงและเกิดขึ้นได้ง่ายถูกต้องไหมเพราะรักกันอยู่แล้วไงแต่ถ้าไปทดสอบทดลองกับคนในสังคมคนในที่ทำงานคนที่บริษัทหรือคนในชุมชนนะความรักที่จะเป็นพื้นฐานในจิตใจที่จริงมาให้แก่กันและกันที่ทำให้เป็น ทัศนคติที่เป็นบวกคือ positive attitudeมีทัศนคติที่ดีต่อกันทางด้านบวกมันไม่มีเพราะว่าไม่ได้เป็นวงศาคณาญาติเป็นแค่เพื่อนร่วมงานโอกาสที่ทำผิดบาปต่อกันแล้วจะมีความโกรธแค้นขุ่นเคืองหรือถึงขั้นอาฆาตพยาบาทกันมันมีสูงมากพระบิดาทรงคิดว่าวิธีเดียวง่ายๆและให้มันพร้อมกันทั้งโลกเลยเซตซีโร่หมดมันจนก็ให้มันจนเท่ากันหมดมันรวยก็ให้มันรวยเท่ากันหมดหยุดทุกอย่างไม่ใช่ว่าหยุดแค่บางคนบางชั้นบางฐานะแต่บางชนชั้นบางฐานะไม่หยุดมันรวยเอารวยเอายิ่งโรคระบาดมากไอ้คนรวยยิ่งรวยหนักขึ้นอะไรแบบนี้ก็มีไงไอ้พวกที่คิดชั่วผลิตวัคซีนออกมาขายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ทำแผนการตลาดคิดว่าพระบิดาหรือพระเจ้าไม่รู้หรอครับเรื่องของมนุษย์รู้ครับเพียงแต่ว่าพระองค์จะให้เรากล่าวเมื่อไหร่เท่านั้นเองนั้นเราจึงบอกว่าท่านไม่ต้องไปขาดกลัวจนขี้ขึ้นสมองหรอกนะล้างมือนะปิดปากปิดจมูกใช่ไหมอยากกินจุบกินจิบออกไปนอกบ้านนะแล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้านไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้านถ้าออกนอกบ้านให้ระวังตัวให้มากที่สุดแล้วรีบกลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านก็เสาร์ที่แล้วเราก็บอกให้ท่านเอาเสื้อผ้ามาซักซะแล้วก็สระผมล้างหน้าล้างมือสระผมเพื่อเอาเชื้อโรคที่ติดตัวมาออกจะได้ไม่เอามาฝากคนที่บ้านบางบ้านเนี่ยใช้คนรับใช้ไปช้อปปิ้งนอกบ้านคนรับใช้พวกนี้บางทีเป็นคนต่างด้าวพูดไทยก็ไม่ค่อยเป็นการศึกษาก็ไม่ค่อยมีบางคนก็เป็นคนที่การศึกษาต่ำแล้วมีนิสัยแบบชาวบ้านชาวบ้านคือมักง่ายมันเวลาท่านใช้คนรับใช้ท่านออกไปช้อปปิ้งไปซื้อของซื้อกับข้าวใช่ไหมเวลาเขาออกไปท่านก็ให้เขาปิดปากปิดจมูกใช้แมสแล้วก็สอนเขาว่าเวลาจับอะไรต้องใช้แอลกอฮอล์ชนิดสเปรย์ 75% เนี่ยฉีดถ้าเขาไม่มีตังค์ซื้อที่บ้านท่านก็ซื้อไว้แล้วให้มันติดตัวไปแล้วเวลามันกลับเข้าบ้านกรอนเข้ามาได้บ้านให้มันฉีดสเปรย์ล้างมือเขามันให้สะอาดแล้วแมสเนี่ยเขามันให้มันเอาใส่ถุงใส่ซองแล้วทิ้งถังขยะไม่ใช่แรดเอาถือติดตัวกลับเข้ามาในบ้านคนเฒ่าคนแก่ภูมิต้านทานโรคต่ำเด็กตัวน้อยภูมิต้านทานต่ำโอกาสเสี่ยงจะติดเชื้อมันที่มันเป็นคนไปพาจากนอกบ้านเอามาติดให้มีสูงมากใช่ไหมนี่คือสิ่งที่จะต้องติ้งเตือนกันไม่ใช่ว่ามักง่ายยังไงก็ได้แล้วก็บอกมันว่าเวลาออกไปข้างนอกถ้าเป็นไปได้ก็สวมหมวกถ้าไม่สวมหมวกกลับมาก็สระผมเลยก่อนจะมาช่วยท่านเตรียมอาหารทำกับข้าวต้องป้องกันถึงขนาดนี้นะท่านไม่ต้องห่วงหรอกนิสัยแบบนี้ท่านต้องสร้างเอาไว้เคยชินพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันหน้าเชื้อโรคมาอีกครับท่านก็ต้องใช้หลักการและวิธีการมีวินัยในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวมีวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านนอกบ้านท่านต้องใช้หลักการนี้ทั้งนั้นเพราะเชื้อโรคไม่ใช่ศัตรูของมนุษย์พระองค์ส่งมาสร้างไว้เพื่อให้เขามาทำหน้าที่จับกินประจุลบที่อยู่ในร่างกายท่านที่มันไหลไปตามเส้นเลือดซึ่งมันเกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดถ้าท่านไม่มีประจุลบเยอะคือเป็นคนดีไม่มีโลภะโทสะโมหะตลอดทั้งวันเนี่ยเชื้อโรคมันก็ไม่ทำอันตรายท่านถ้ามันเข้าไปอันนี้เราก็ป้องกันไม่ให้มันเข้านะก็คืออย่างนี้และมีวัคซีนดีกว่าป่วยแล้วไปกินยาท่านลองดูที่คลิปขึ้นมาเยอะแยะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งน่าสงสารไหมป่วยมา14วันติดต่อไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีรถพยาบาลมารับน้องทนทรมานมา14บวกอีก3วันน้องก็เสียชีวิตทั้งที่ยังไลฟ์สดขอความช่วยเหลืออยู่ท่านอยากจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมพระบิดาเมตตาให้เห็นภาพให้เขาไลฟ์สดขึ้นมาเนี่ยทำไมท่านไม่ดูเขาแล้วชะโงกมาดูเงาของตัวเองกันบ้างเลยอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่าไปหวังพึ่งยาทุกวันนี้รัฐบาลบอจีนะถังแตกแล้วกู้เอาเนี่ยแล้วยังไม่รู้ได้ว่าต่อไปเนี่ยจะมีปัญญาใช้นี่เปล่าต้องชักดาบหรือเปล่าใช้กันเพลินแทนที่จะรณรงค์เข้มข้นเข้มแข็งกับการป้องกันร่างกายได้ทั้งจิตก็ต้องป้องกันได้พฤติกรรมก็ป้องกันได้แต่ดันไปหวังพึ่งยากับต้องให้ป่วยซะก่อนจึงจะรู้สำนึกใช่ไหมครับนี่เราเตือนท่านโดยเฉพาะ FC ของจิตจักรวาลอย่ากลัวจนขี้ขึ้นสมองจนปสดไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าท่านอยู่บ้านแล้ว

เรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองระหว่างผัวเมียเมียพ่อแม่พ่อแม่ลูกอย่ากัดกันอีกอย่าทะเลาะกันอีกรักกันเยอะๆนะใครบกพร่องตรงไหนก็ให้อภัยกันแล้วก็ช่วยติงช่วยเตือนไม่ต้องติช่วยติงกันช่วยเตือนกันด้วยความรักไม่ใช่โกรธร้อยปีอย่ามารีร้อยชาติหรือทะเลาะกันจนบ้านแตกเพราะเครียดเรื่องโควิดอยู่แล้วเครียดเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวอยู่แล้วทุกวันรัฐบาลเขานะเราก็ไม่อยากจะพูดนะว่ามันเป็นจิตวิทยานะเราชนะมึงชนะกูชนะผัวชนะเมียชนะเนี่ย 3,000 4,000 2,000 นั่นน่ะเอาภาษีมาใช้เอาเงินล่วงหน้ามาใช้แล้วท่านรู้เหรอว่าสภาวะวิกฤตเนี่ยของโควิด-19 และยังมีโรคใหม่กำลังจะติดตามมาอีกเนี่ยมันจะถึงจุดจบแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องเอาตังค์มาเยียวยาพี่น้องประชาชนทำไมไม่ส่งเสริมประชาชนทำอย่างไรที่จะธุรกิจไม่หยุดชีวิตต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า new normal จะหาเงินยังไงนะที่จะมีรายได้เข้ามาและเศรษฐกิจของประเทศก็ไปได้เรื่อยๆใช้สมองสิครับแต่ใครคิดไม่ออกนะหรือรัฐบาลคิดไม่ออกมาถามเราสิเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าทำยังไงในสภาวะวิกฤตแบบนี้มันช็อกทั่วทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันไม่ต้องตกใจจนก็จนเท่ากันรวยก็รวยเท่ากันรอดก็รอดด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าตายเราจะไม่ตายด้วยกันกับเขาหรอกเพราะเรามีปัญญาเรามีกลืนนะพี่น้องครับเห็นไหมโดยเฉพาะ FC ของจิตจักรวาลที่เป็นสิทธิ์ของจิตจักรวาลมีสติมีมหาสติรู้อยู่ว่าจะใช้ชีวิตรอดให้มีชีวิตรอดจะต้องทำยังไงถูกต้องหรือไม่ล่ะที่ท่านทำอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วพี่น้องครับเราจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รู้เนี่ยว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตคนตายไปแล้วคนตายไปแล้ว8คนนะที่ผ่านมาวัน2วันเนี้ยแล้วก็ทุกวันเนี้ยมีคนป่วยเพิ่มติดเชื้อเพิ่มครบแล้ว 2,839 คนยังไม่รู้นะว่าเพิ่มอีกมากเท่าไหร่ลองดูพรุ่งนี้อีกครับถ้าพรุ่งนี้ถึงหลัก 3,000 เนี่ยแสดงว่าตอนที่ไม่เชื่อไม่กลัวแล้วแรดกลับบ้านนอกนะทั้งที่บ้านมันอยู่ยังอยู่ไม่ไปไหนเอาเชื้อไปเผยแพร่ให้คนบ้านนอกให้ปู่ย่าตาทวดที่อยู่บ้านนอกเป็นคนที่ท่านรักเอาไปเผยแพร่เห็นไหมครับขนาดกระเป๋ารถเมย์ยังติดเชื้อโควิด-19ทางแรกที่เธอเนี่ยปิดปากปิดจมูกตลอดแต่เธอก็ต้องเนี่ยถือตั๋วใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีเวลาจะได้พ่นแอลกอฮอล์สักเท่าไหร่แล้วผู้โดยสารคนไหนก็ไม่รู้ว่าที่ขึ้นไปอยู่บนรถนะต้องไปสืบดูนะกระเป๋ารถเมย์สายอะไรที่ติดเชื้อแล้วท่านนั่งรถเมย์คันนั้นหรือเปล่ารถเมย์สายนั้นคันนั้นหรือไม่แล้วรีบเอาตัวเองไปตรวจซะถ้าตรวจช้านะถึง14วันเนี่ยมันลงปอดไปแล้วเนี่ยโอกาสตายอย่างสูงมากนะเราฝากไว้นะพี่น้องครับนี่ก็คือเรื่องที่อยากพูดเรื่องโควิดนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าเรื่องราวที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรามากล่าวต่อท่านทั้งหลายในวันนี้คือเรื่องอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดเป็นตอนที่331อย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดหลายคนสงสัยว่าไอ้อย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดเนี่ยมันยังไงนะตะกี้เราบอกแล้วนะพระองค์เซตซีโร่เพื่อให้ท่านเนี่ยได้ปรับจิตสำนึกในครอบครัวพ่อแม่ลูกเมื่อปรับแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนใหม่ลูกผัวตัวเมียจะเป็นคนใหม่เวลาลูกไปโรงเรียนได้ภรรยาสามีออกไปทำงานนอกบ้านได้ก็จะเอาความเป็นคนใหม่เนี่ยไปปฏิบัติต่อผู้คนในสังคมเพราะเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วมีโอกาสนะมีโอกาสได้ฝึกฝนมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตนนะด้วยความรักจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีจิตสำนึกที่สูงส่งกว่าเดิมพระองค์ไม่ต้องการที่จะให้ลูกๆเนี่ยถูกคัดทิ้งโดยภัยพิบัติที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วทั้งโลกตามแผนปฏิบัติการในการชำระโลกซึ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นพระองค์ทรงรักลูกทุกคนอยากให้ท่านเนี่ยเสียชีวิตอย่างสง่างามแล้วกลับบ้านได้คือหลุดพ้นได้ด้วยมรรควิถีของคารวะไม่จำเป็นอย่าไปคิดว่าผู้ที่จะนิพพานหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นผู้หญิงก็นิพพานได้แค่บอกว่าคารวะสามารถปฏิบัติธรรมได้คารวะสามารถจะเข้าถึงนิพพานได้หลายคนก็ตื่นเต้นตื่นตัวน
ะและคนที่กล่าวนั้นก็โดนเทนะว่าพูดมั่วพูดโม้จริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้นั้นมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณตัวเองให้หลุดพ้นกลับบ้านหรือนิพพานให้ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จนะให้ได้ทุกคนนะเพราะนิพพานเป็นหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักพรตหรือไม่ใช่นักบวชไม่ใช่นักพรตสามารถที่จะนิพพานและหลุดพ้นได้เพราะมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำเข้าใจใช่ไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะพาท่านกลับเข้าสู่อย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดเป็นเรื่องที่สำคัญในวันนี้เริ่มต้นสื่อสดๆกันตอน 4 ทุ่มกับ 20 นาทีไม่สายเกินท่านต้องตั้งใจสดับรับฟังให้ดีๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาหงายกะลาที่มันคว่ำครอบมนุษย์โลกทั้งหลายอยู่ให้หงายขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องกล่าวต่อพระคุณเจ้ากล่าวต่อนักพรตนักบวชทุกคนที่บังเอิญถูกชักจูงให้มาฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทกับพระเจ้าโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในราตรีนี้หรือรับฟังเทปบันทึกรับฟังเสียงบันทึกภาพบันทึกย้อนหลังจากวันนี้ไปเราก็กราบขอขมากรรมกับท่านทั้งหลายด้วยถ้าท่านฟังคืนวันนี้ที่เรากล่าวแล้วท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกก้าวล่วงเรากล่าวตามพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าเราไม่มีภูมิรู้ส่วนตัวที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายด้วยตัวเราเองเพราะอำนาจบารมีส่วนตัวเราคงไม่มากพอที่จะกล่าวถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนันตจักรวาลให้ท่านทั้งหลายที่เป็นพี่ๆน้องๆที่เรารักได้ฟังยกเว้นเราจะนำเอาพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงกล่าวผ่านเรามาแล้วกล่าวต่อไปยังท่านทั้งหลายด้วยความสัตย์จริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดนั้นมันเป็นคำที่มีนัยยะที่ท่านต้องคิดท่านต้องเริ่มใช้ปัญญาท่านต้องเริ่มใช้ความคิดวันนี้ถ้าท่านฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะรู้เลยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงเน้นให้ศิษย์สาวกของพระองค์ติดอาวุธทางปัญญาติดอาวุธทางปัญญาพระองค์ทรงเน้นเรื่องการใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่เน้นแต่สอนธรรมะอย่างเดียวแล้วให้ลูกศิษย์คิดที่จะจำอย่างเดียวไม่ใช่คิดตามพระองค์ทรงเน้นคำว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่มีความประเสริฐมีความเป็นเลิศทางปัญญาแต่ท่านสังเกตไหมทุกวันนี้ถ้าท่านนับถือศาสนาพุทธกราบอภัยที่ต้องเอ่ยตรงๆระหว่างปัญญากับธรรมะที่เป็นองค์ธรรมะที่พระพุทธองค์หรือพระศาสดาทรงค้นพบและตรัสสอนไว้นั้นทั้งสองอย่างเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยเราประเมินตัวเองดูครับว่ามันมีน้ำหนักเทไปทางไหนหรือมีน้ำหนักเท่ากันแต่เป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาท่านลองพิจารณาชื่อบทเรียนที่พระบิดาทรงเมตตาประทานให้ในวันเสาร์ที่24เมษายนเนี่ยในการกล่าวพระโอวาทสดๆกับพระผู้เป็นเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลพระองค์ทรงใหบทเรียนว่าอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดเวลาเราหลับตาเดินตามหรือก้าวตามคนที่เขาเดินนำเราแล้วเขาเป็นคนตาบอดเนี่ยท่านลองนึกดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนตาบอดนำทางคนตาบอดไม่ว่าจะบอดจริงหรือบอดเทียมนะฮะบอดเทียมก็แปลว่าตาดีแต่ดันไปหลับตาคำว่าตานี่หมายถึงอายตนะภายนอกทั้ง5มีหูแต่ไม่ฟังมีตาแต่ไม่มองมีสมองแต่ไม่คิดใช่ไหมนี่คือหลับหูหลับตาก้าวตามเดินตามเขาบอกไปเขาพาไปทางไหนเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เห็นหรอกว่ามันเป็นนกจริงอย่างที่คนนำทางตาบอดมันพูดหรือเปล่ามันบอกหรือเปล่าก็เพราะมันบอดทั้งคู่คนนำกับคนตามมันบอดทั้งคู่ในสมัยโบราณที่เรามีโอกาสเป็นผู้สอนธรรมะผู้หนึ่งของโลกเราก็กล่าวประโยคนี้คนนำทางตาบอดพาคนตาบอดเดินตามนั้น
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราเคยกล่าวไว้เมื่อพันปีที่ผ่านมาว่ามันมีแต่พากันลงเหวเท่านั้นนะครับคราวก่อนเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยคนฉลาดมีปัญญาพูดประโยคสั้นๆแค่นั้นเป็นประโยคที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะทุกคนคิดเองเป็นละว่าที่เรากล่าวหมายความว่าอะไรแต่มาชาตินี้ต้องอธิบายบอกว่าอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดเนี่ยบางคนไม่คิดนะบางคนบอกว่าเราพูดในสิ่งที่ไร้สาระทั้งที่ประโยคนี้เป็นประโยคที่มีมิติที่ท่านต้องคิดนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคนนำทางนั้นคือใครก็ได้ที่ท่านไปก้าวตามเขาไปเชื่อเขาไปฟังเขาฟังเขาเล่าฟังเขาพูดฟังเขากล่าวเชื่อตามที่เขาบอกโดยที่เป็นไงหลับตาแล้วว่าทำไมตามีทำไมรู้จักมองเองด้วยว่าที่เขาบอกว่านกอ่ะใช่จริงใช่นกจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไม้อ่ะหูฟังว่าไม้อ่ะแล้วไปดูซิว่าพิสูจน์ว่ามันเป็นไม้จริงหรือเปล่าเคยได้ยินเพลงไหมเห็นปูน้องบอกว่าปลาเห็นนกน้องบอกว่าไม้ตอนสมัยเราเรียนมหาลัยเนี่ยเราชอบเล่นดนตรีเราชอบเอาเพลงนี้มาแปลงเห็นนกน้องบอกว่าไม้ปะโถไอ้ควายมีการต่อใช่ไหมเห็นปูน้องบอกว่าปลาปะโถอีบ้าใช่ไหมเห็นนกเป็นปลาได้ยังไงเห็นปูเป็นปลาได้ยังไงเนี่ยเขาพูดอะไรก็เชื่อตามเขาหมดแต่เรื่องของธรรมะเนี่ยมันเชื่อตามแล้วถ้ามันพากันหลงทางตกเหวคือตกนรกหรือติดอยู่กับโลกหลุดพ้นออกไปจากโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้เพราะไปเชื่อตามคนนำทางก็คือคนที่สอนศาสนาคนที่สอนธรรมะเนี่ยแล้วเป็นพวกที่เขาตาบอดเนี่ยเสร็จท่านจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการที่จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และเสียหายอย่างยิ่งตรงที่ว่าถ้าท่านเนี่ยเลือกเชื่อเป็นบางคนคือกูจะหลับตาก้าวตามอยู่เหมือนเดิมอ่ะแต่กูว่ากูปลอดภัยละกูพยายามเลือกเดินตามไอ้คนนำทางที่กูเชื่อว่ามันไม่ตาบอดและเชื่อว่ามันคงไม่หลอกกูหรอกพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านจะรู้ได้ไงว่าพี่น้องคนไหนบ้างที่มันทำตัวเป็นครูสอนธรรมะท่านเป็นผู้นำทางตาด้านจิตวิญญาณของท่านมันรู้จริงหรือมันหลอกลวงหรือมันจริงใจไม่หลอกลวงหรือมันเองก็หลงทางอยู่จนทุกวันนี้เห็นไหมฮะบวชนานเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้ต่อกี่ภพชาติแล้วก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ยังนิพพานไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏถ้าพระพุทธองค์เรียกก็บอกว่ายังวนเวียนอยู่กับกองทุกข์นะการมีสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายถามว่าเพราะอะไรครับก็ไม่ใช่เพราะหลงทางขึ้นเขาลงกดแล้วรถเลี้ยวขึ้นเขาพระสุเมนเขาทั้งนั้นเลยวนไปวนมาวนไปมาขึ้น2ภูเขาเนี่ยแล้วก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทีหลุดพ้นไม่ได้สักทีมรรควิถีสูงสุดคือหลุดพ้นไปไม่ถึงสักทีใช่ไหมพี่ๆน้องๆที่รักครับมันเขาว่าอย่าหลับตาเดินตามหรือก้าวตามคนนำทางตาบอดนั้นเป็นนัยยะที่ท่านต้องคิดตั้งใจฟังดีๆนะแล้วอย่าคิดลบกับสิ่งที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะกล่าวเราไม่ได้กล่าวเองในนามของเราเรากำลังกล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลซึ่งรักลูกๆอย่างพวกท่านมากจึงให้เราเข้ามากล่าวแทนพระองค์มากล่าวแทนพระองค์ไม่ใช่มาพูดเองเองท่านฟังดูว่ามีเหตุผลไหมทุกท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาอย่าทำสติแตกซะก่อนคือจิตตกอุ๊ยหน้าตาหล่อๆอย่างไอ้เนี่ยมันจะรู้ธรรมะมันไม่ใช่เป็นนักบวชไม่ใช่นักพรตขนาดนักพรตนักบวชนะเขาศึกษามาเยอะน่าเชื่อนะน่าเชื่อถือหน้าฟังกว่าอีฟังรายการคืนนี้ให้ท่านให้จบแล้วท่านจะเสียใจถ้าท่านก้าวล่วงเราแล้วท่านจะมีความสุขสุดยอดเลยถ้าท่านฟังจบแล้วท่านจะบอกตัวเองว่าโชคดีจังเลยไม่ใช่โชคดีชิบหายนะโชคดีจังเลยที่กูตั้งใจฟังอย่างจริงจังและจริงใจตั้งแต่ต้นจนจบในคืนวันนี้มาเรามาว่ากันพี่ๆน้องๆครับเราจะขยายความให้ท่านฟังอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดความหมายของมันคืออะไรคำว่าอย่าหลับตาตามหมายถึงอย่าเชื่อทันทีที่ท่านได้ฟังที่ท่านได้อ่านที่เขาเขียน
นะที่ได้ยินได้ฟังที่เขาพูดหรือที่เขาบอกเชื่อทันทีโดยที่ท่านไม่ได้คิดพิจารณาให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่เขาพูดอ่ะมันคืออะไรที่เขาพูดมันหมายความว่าอย่างไรที่เขาพูดอ่ะมันสมเหตุสมผลไหมที่เขาพูดอ่ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรสมองท่านมีครับท่านต้องคิดแม้กระทั่งท่านกำลังฟังเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลถึงแม้เรากล่าวอ้างว่าเรากำลังกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีแต่ความจริงเท่านั้นความโกหกตอแหลนั้นไม่มีท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วไม่คิดนะไม่เชื่อแต่ท่านต้องคิดตามให้เข้าใจเพราะสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปเนี้ยมันคือความรู้ใหม่สำหรับท่านแม้กระทั่งอาจจะเป็นความรู้เดิมๆที่ท่านรู้อยู่เชื่ออยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ถ้ามาฟังเรากล่าวพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านฟังมันอาจจะกลายเป็นความรู้ใหม่เลยก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะมีแต่ตัวท่านเท่านั้นแหละที่รู้นะอ้าวละคำว่าอย่าหลับตาตามก็หมายถึงอย่าเชื่อทันทีโดยไม่ได้คิดโดยไม่พิจารณาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ซะก่อนเพราะว่าคนที่เชื่อทันทีในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันคือคนงมงายเพราะท่านเชื่อโดยที่ท่านอธิบายไม่ได้ว่าทำไมท่านถึงเชื่อท่านได้แต่บอกว่ากูเชื่อเพราะมันเป็นอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวไงและที่กูเชื่อเพราะอาจารย์แกบอกว่าแกสื่อกับพระเจ้าไงกูเลยเชื่อไม่ได้นะพี่น้องครับเชื่อเพราะตัวตนของบุคคลที่กล่าวไม่ได้ไงเพราะพระบิดาไม่ให้ยึดถือที่ตรงนั้นท่านอย่าลืมนะขี้หมาแห้งก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมะที่สอนท่านได้แต่ถ้าท่านเอาตัวตนของขี้หมาแห้งหรือขี้หมาเปียกก็ได้มันเหม็นจะอ้วกอ่ะเราพูดเวลานี้สี่ทุ่มครึ่งคงไม่มีใครกินข้าวอยู่นะเห็นขี้หมาเนี่ยถ้าท่านรังเกียจขี้หมาไม่ว่ามันเป็นขี้หมาสดๆที่เหม็นอ้วกเลยเนี่ยกับขี้หมาแห้งๆที่มันไม่มีกลิ่นแล้วแต่มันก็ยังน่ารังเกียจอยู่ใช่ไหมถ้าท่านเห็นแก่รูปลักษณ์มายาของขี้หมาเนี่ยท่านจะได้ธรรมะไหมท่านจะได้ประโยชน์ไหมท่านจะได้ความรู้ไหมเพราะท่านไปเห็นแก่ขี้หมาถูกไหมขี้หมาที่ท่านไม่ชอบทั้งที่ขี้หมานั้นมันมีธรรมะแฝงอยู่มันมีสัจธรรมแฝงอยู่ให้ท่านได้คิดไม่ว่าขี้หมาสดหรือขี้หมาแห้งอย่าไปคิดว่าเป็นขี้หมาแล้วมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์เข้าใจนะพี่น้องเหมือนกันเนี่ยเชื่อในสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวแกกล่าวอะไรกูเชื่อแกหมดอ่ะเพราะกูเชื่อแล้วว่าแกสื่อกับพระเจ้าจริงนั่นหมายถึงว่าถ้าพิสูจน์แล้วนะพิสูจน์ได้ว่าเราสื่อกับพระเจ้าจริงถ้าจะเชื่อก็ถือว่าโชคดีไป 50% เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแต่อธิบายไม่ได้แต่ถ้าท่านจะเชื่อเราอย่างแรกถึงแม้ท่านจะเชื่อเราว่าสื่อจากพระเจ้าจริงแต่สาระท่านต้องเน้นที่สาระเพราะเราจะสื่อจากใครมันไม่มีประโยชน์กับท่านเท่ากับว่าเราสื่ออะไรมาบอกกล่าวต่อท่านทั้งหลายใช่หรือไม่นี่คือความจริงและเป็นสิ่งสำคัญมากพี่น้องครับเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลน่ะจะต้องไม่อับเฉาเบาปัญญาและต้องไม่งมงายหรือบางทีนะท่านไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีโดยไม่คิดบางทีปฏิเสธว่ากูไม่เชื่อทันทีที่ได้ฟังไม่คิดถามว่าปฏิเสธเพราะอะไรกูไม่รู้หรอกแต่กูบอกว่ากูบอกมึงเลยว่ากูไม่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจและปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองอธิบายไม่ได้มันทั้งโง่และงมงายใช่หรือไม่พี่น้องครับเพราะอะไรมัวแต่ยึดติดเนี่ยเราใส่สูตรสากลแต่งหน้าแต่งตาหล่อๆไม่มีรูปคำมาคล้องคอไม่มีผ้ามาพันคอไม่ทำตัวประหลาดประหลาดไม่ไว้หนวดคราวยาวรุงรังเพื่อให้มันดูเท่ให้มันดูแล้วลี้ลับลึกลับดูแล้วมหัศจรรย์เราพยายามทำตัวหล่อไว้เนี่ยนะเหมือนสมัยก่อนเราสื่อพระโอวาทพระเจ้าสื่อพระโอวาทพระบิดาและเราก็สูบบุหรี่คุยไปสูบบุหรี่ปุ๋ยไปนั่นแหละคือบททดสอบว่าถ้าคุณรังเกียจบุหรี่เราคุณก็ไม่ได้ธรรมะเราคุณดูหมิ่นดูแคลนพฤติกรรมของเราว่าครูสอนธรรมะทำไมมันขี้ยาดูดบุหรี่ฟืดฟืดฟืดเนี่ยเราดูดยาต่อหน้าดีกว่าเราตอแหลท่านใช่ไหมเราเป็นคนสูบบุหรี่สมมตินะตอนนี้เราไม่ได้สูบบุหรี่เป็น10ปีแล้วนะเพราะว่าเรายอมแพ้ญาติธรรมที่มันไม่ยอมฟังธรรมะเราเลยเพราะมันเห็นว่าเราสูบบุหรี่เราเลิก
เรายอมแพ้เพราะเขาติดกับมายาก็เหมือนกันเนี่ยติดกับขี้หมาเห็นเป็นขี้หมาเนี่ยไม่สนเลยไม่สนใจเลยเพราะรังเกียจขี้หมาเนี่ยรังเกียจพฤติกรรมเราทุกคนโบราณจึงสอนว่าเกลียดตัวแล้วกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเป็นไหมถึงแม้คำอพังเพยเนี่ยเป็นการชวนท่านทำบาปเพราะไปกินปลาไหลแต่มันเป็นคำที่พูดมาตั้งแต่โบราณเพราะเขาไม่รู้ไงว่ากินเนื้อสัตว์คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยปากแล้วก็ไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองแต่เป็นการวานให้คนอื่นฆ่าแทนตัวเองก็มีความสมรู้ร่วมคิดกับเขาไปด้วยก็ผิดบาปไปด้วยนั่นแหละเพราะตะแบงจะกินนั่นแหละก็เลยคิดว่ากูไม่ได้ฆ่าเองกูเลยไม่บาปเหมือนกับใครหลายคนนั่งบวชบางรูปก็คิดอย่างนั้นนะบาปนรกชัดๆแล้วพอกินเนื้อสัตว์เยอะมากสังเกตไหมโรงพยาบาลพระโรงพยาบาลนักบวชอะที่เขาไปอยู่กันนะหนาแน่นไปด้วยนักบวชที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคไปดูได้ในที่โรงพยาบาลพระโรคกรรมเท่านั้นน่ะเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคมีไม่ถึง 10% ที่นักบวชป่วยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะอย่างเช่นโคโรนาไวรัสเนี่ยแล้วก็โรคอื่นโรคหวัดโรคปอดบวมโรคอะไรเกิดจากเชื้อโรคแต่โรคความดันเบาหวานหัวใจโรคอะไรต่อมีอะไรที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นโรคเวรโรคกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยปากมันพระคุณเจ้ารูปไหนมาฟังโอวาทเราจากพระเจ้าจำไว้นะหยุดกินเนื้อสัตว์เลือดสัตว์หลุดฉันมันตั้งแต่เดี๋ยวนี้และช่วยเมตตาโปรดญาติโยมด้วยว่าไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปซื้อเลือดเนื้อของสัตว์ที่ตลาดสดตลาดนัดเอามาปรุงให้อาตมาหรือพระสงฆ์องค์เจ้าทานนะเพราะมันจะบาปทั้งโยมทั้งพระเชื่อเราเรามาจากพระเจ้าจิตวิญญาณของสัตว์เป็นพี่ๆน้องๆของมนุษย์เพราะผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคือบิดามารดอนของจิตวิญญาณของสัตว์และมนุษย์พูดภาษาชาวบ้านคือมีพ่อแม่คนเดียวกันแสดงว่าทั้งสัตว์และมนุษย์มีจิตวิญญาณเนี่ยที่เป็นแก่นแท้เนี่ยนะเป็นพี่ๆน้องๆกันเนี่ยเพียงแต่มีกายสังขารที่แตกต่างกันมีบริบทในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่หน้าที่เหมือนกันเลยครับมาช่วยใช้ความรักค้ำจุนโลกเพียงแค่รูปลักษณ์ต่างกันใช้ชีวิตต่างกันเราก็เลยคิดว่าไม่ใช่พวกเดียวกันนะก็เลยจะไล่จับเพราะกูมีอำนาจเหนือกว่ากูมีปืนมีอาวุธมีอะไรกูเลยไปไล่ฆ่าพี่ๆน้องๆของกูแล้วเอาเลือดเนื้อมากินไม่สนใจว่าจิตวิญญาณของเขาจะเป็นยังไงสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนมนุษย์นะครับรักชีวิตเหมือนท่านน่ะเห็นไหมพอตอนติดเชื้อโควิด-19ขึ้นมาจะเป็นจะตายเป็นไงฮะรู้สึกยังไงครับเรียกร้องร้องแรกแหกกระเชอหาความช่วยเหลือหาพระเจ้าช่วยเหลือหาหมอช่วยเหลือหาผีช่วยเหลือใครก็ได้ที่ช่วยเหลือกูได้ถ้ากูกินขี้หมาแล้วกูหายได้กูยินดีจะกินน่ะใช่หรือไม่ล่ะถูกไหมนี่แหละความเป็นมนุษย์ที่ยังบกพร่องทางด้านสภาวะจิตที่มันสั่นสะเทือนและยังไม่สูงอ่ะอย่าหลับตาตามหมายถึงอย่าเชื่อทันทีโดยไม่ได้คิดพิจารณาให้เข้าใจก่อนหรืออย่าปฏิเสธทันทีที่ยังไม่ได้คิดพิจารณาให้เข้าใจก่อนว่าเขาสอนอะไรเหมือนคืนนี้ทุกสไลด์ที่เราสอนคิดตามให้เข้าใจอย่าหลับและอย่าคิดต้านท่านจะฉลาดขึ้นเราบอกแล้วนะวันนี้เราจะติดอาวุธทางปัญญานะที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งเอาไว้ประจำตัวประจำใจประจำสมองของท่านท่านจะสามารถพึ่งตัวเองได้จริงเหมือนที่พระพุทธองค์สอนต้องพึ่งพาตัวเองไม่ใช่คอยจะพึ่งพระศาสดาหรือพึ่งพาคนอื่นอยู่ร่ำไปท่านก็มีสมองเหมือนคนอื่นท่านก็มีจิตเหมือนคนอื่นมี2มือมี1สมองมี2มือนะมีอายตนะทั้ง5ที่สมบูรณ์พร้อมเหมือนคนอื่นมีเท้า2ข้างเหมือนคนอื่นถูกต้องไหมท่านต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั้นจิตจักรวาลอ่านโลกก็มาชวนให้ท่านเนี่ยสามารถมีศักยภาพในการพึ่งตัวเองได้1สมอง2มือไม่ต้องมาคอยพึ่งพระเจ้าโอ้ my god ให้พระองค์ช่วยด้วยพระองค์ไม่ทรงว่างมาช่วยลูกแต่ละคนหรอกตั้ง 7,000 กว่าล้านคนนี่ยังไม่นับไอ้จิตวิญญาณที่ไม่มีกายหยาบอีกทั้งที่ไปหลงมิติอยู่บนสวรรค์มายานู่นอีกอยู่ในนรกก็มีนะพระองค์คงไม่ว่างนะภาษาชาวบ้านไม่ทรงพระว่างจะไปช่วยดูแลลูกคนไหนเป็นรายบุคคลหรอกจึงต้องมาสอนให้ลูกๆพึ่งตัวเองให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือพึ่ง1สมองกับ2มือนี่แหละที่พระองค์ใช้คำว่าจิตตปัญญานี่แหละครับนะเอามาคิดต่ออย่าหลับตาตามหมายถึงอย่าเชื่อทันทีโดยไม่คิดพิจารณาให้เข้าใจก่อนและอย่าปฏิเสธทันทีทั้งที่ยังไม่เข้าใจ
ว่าไอ้ความรู้ใหม่นั้นมันคืออะไรใช่ไหมประโยคต่อมาคนนำทางตาบอดอย่าไปก้าวตามคนนำทางตาบอดคนนำทางตาบอดหมายถึงใครหมายถึงคนที่ทำหน้าเป็นทำหน้าที่เป็นครูของท่านที่รู้ผิดครูที่หลงผิดครูที่คิดผิดแล้วสอนท่านผิดผิดนิยามคนนำทางตาบอดหมายถึงคนที่รู้ผิดคนที่เป็นครูครูก็คือคนที่สอนท่านนะคนที่ทำตัวอวดรู้สู่รู้หรือทำตัวเป็นผู้ทรงความรู้อวดรู้สู่รู้ทรงความรู้มีทั้งบวกและลบอยู่ในนี้นะเรียกว่าครูเท่านั้นนะที่มันหลงผิดที่มันคิดผิดแล้วนำเอาความรู้ที่ผิดๆนั้นนะมาสอนท่านแล้วมันก็สอนผิดนี่คือคนนำทางตาบอดหมายถึงแบบนี้พี่น้องครับแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไอ้คนนำทางคนนี้เป็นคนตาบอดนำทางแปลว่าสอนให้ท่านรู้อ่ะท่านจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นคนตาบอดนั่นน่ะสิครับถ้าท่านมองหน้าตาหล่อๆแบบเราสวยๆแบบเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะมีครูสวยๆบ้างแก่ๆบ้างนะมาอวดสอนธรรมะเยอะแยะเลยนะฮะถ้าท่านดูแต่หน้าตาฟังแต่มัทรสวาจาดูแต่พิธีการพิธีกรรมดูแต่วิธีการนำเสนอพิลึกกึกกือดูแล้วน่าเชื่อถืออะไรต่างๆถ้าท่านดูแต่มายาภายนอกเปลือกนอกแบบนั้นท่านไม่มีทางหรอกที่จะรู้ได้ว่าไอ้ครูคนนั้นน่ะมันเป็นครูที่รู้ผิดหลงผิดคิดผิดแล้วสอนผิดหรือเปล่าเพราะอะไรท่านดูแต่มายาท่านดูแต่รูปลักษณ์แต่ท่านยังไม่ได้ใช้อะไรครับอาเหมือนกันนะคือปัญญาหลายคนบอกท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็ผมหรือหนูเกิดมาปัญญามันมีเท่านี้แล้วจะไปรู้เท่าทันครูที่รู้ผิดหลงผิดคิดผิดแล้วสอนผิดได้ยังไงเราก็บอกท่านไงนี่ฮะนี่คือความฉลาดในการเลือกครูของท่านเนี่ยท่านต้องสร้างก่อนใช้ปัญญาเราถามท่านว่าคนที่เป็นคนนำทางทั่วไปในโลกนี้ไม่ว่าใครก็ตามเขาเป็นครูที่ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือหรือแรงศรัทธาจากมนุษย์ถูกต้องไหมคนที่เป็นครูในโลกนี้เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากมนุษย์ด้วยกันเองใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คนนำทางที่เราบอกว่าตาบอดเนี่ยตาบอดแปลว่ารู้ผิดหลงผิดคิดผิดแล้วสอนผิดเนี่ยคนเหล่านี้ที่ได้รับเกียรติความเป็นครูได้รับเกียรติในการเป็นครูล้วนได้รับเกียรติจากมนุษย์โลกใช่หรือไม่เราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจะเรียกว่าเราเป็นครูก็ได้แต่เราเป็นผู้ที่ได้รับพระเกียรติจากพระผู้เป็นเจ้าจาก God จากองค์จิตจักรวาลถามว่าครูที่ได้รับเกียรติซึ่งทรงแต่งตั้งหรือทรงมีพระบัญชาให้เรามาทำหน้าที่ครูบนโลกนี้ในยุคนี้นะโดยพระผู้เป็นเจ้าโดยองค์จิตจักรวาลกับครูที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเป็นผู้ให้เกียรติเป็นผู้ยกย่องเป็นผู้สรรเสริญถามว่าครูสองคนเนี่ยครูสองประเภทเนี่ยครูประเภทหนึ่งมาจากพระเจ้าครูประเภทหนึ่งมาจากมนุษย์โลกด้วยกันถามว่าท่านจะยินดีที่จะรับฟังใครรับฟังทั้งสองฝ่ายก็ได้แต่ทุกวันนี้มีน้อยมากที่จะให้ถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ส่งเรามาแต่เนี่ยท่านให้เกียรติกับมนุษย์ด้วยกันที่ให้เกียรติครูที่เกิดจากมนุษย์หรือเกิดจากโลกท่านลองดูสิถ้าท่านเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยลอจิกหรือตรรกะตรงเนี้ยมันน่าคิดไหมก็เราย้ำเสมอเพราะท่านก็รู้ถ้าท่านฟังเนี่ยสัจธรรมหรือพระโอวาทที่เป็นระดับอนุตตรธรรมที่เราเป็นผู้กล่าวเนี่ยท่านเคยได้ยินครูหรือผู้สอนคนไหนที่หรือพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนที่เคยกล่าวสอนไว้แล้วท่านได้ยินจนชินหูหรือได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาตลอดมีไหมสิ่งที่เรากล่าวเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยสอนท่านแล้วเราก็อ้างว่าไอ้ธรรมะที่เราสอนมาทุกสัปดาห์เนี่ยแล้วนิพนธ์เป็นพระคัมภีร์เป็นร้อยๆเล่มเนี่ยทุกวันเนี่ยเราเอามาจากไหนล่ะถ้าไม่ได้จากพระองค์หรือพระเจ้าสื่อมาเรายืนยันไงแล้วท่านฟังแล้ว
มีพระโอวาทของพระองค์ที่เป็นอนุตตรธรรมบทไหนตอนใดที่สื่อผิดสอนผิดยกเว้นท่านไม่เชื่อท่านบอกไม่จริงไม่ใช่ไม่เชื่อแล้วถามมึงไม่เชื่อกูแล้วไอ้ที่มันเชื่อแล้วมันใช่อ่ะคืออะไรมึงบอกกูได้ไหมไม่รู้กูไม่รู้กูบอกไม่ได้อ้าวเมื่อบอกไม่ได้ว่าไอ้ที่ถูกต้องกว่ามันคืออะไรและท่านจะปฏิเสธไอ้สิ่งที่เรากล่าวให้ท่านฟังว่าไม่ถูกต้องได้อย่างไรครับถ้าท่านจะบอกว่าไอ้เนี่ยที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อสอนเนี่ยไม่ถูกต้องท่านก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันถูกต้องน่ะคืออะไรไม่ใช่ไปอ้างว่าพระศาสดาของกูไม่ได้สอนเพราะฉะนั้นที่มึงพูดมาเนี่ยไม่ถูกต้องถามจริงๆมันนั่นมันใช่ตรรกะหรือเปล่าไปไหนมา3วา2ศอกใช่หรือไม่ไม่ได้ใช้ปัญญาเลยอ่ะตรงนั้นน่ะเป็นการโชว์โง่นะครับเป็นการอวดโง่ไม่ใช่อวดรู้เราเรียกว่าอวดโง่เลยนะมาก้าวล่วงเราเนี่ยมาอวดโง่ทั้งนั้นน่ะไม่ได้อวดรู้ถ้าอวดรู้ต้องบอกได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องกว่าที่เรากล่าวกับพระเจ้ามันคืออะไรเหตุผลคืออะไรว่ามาเราพร้อมที่จะฟังโอเคไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นลำบากมากที่ท่านจะมองว่าไอ้ครูคนไหนมันเป็นครูที่เป็นคนนำทางตาดีหรือไอ้ครูคนไหนมันจะเป็นคนนำทางตาบอดท่านต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวอย่าไปดูที่มายาตัวตนหรือรูปลักษณ์มันหลอกลวงกันได้แต่งตัวเซ่เท่ระเบิดเนี่ยแต่งตัวหล่อแบบเราเนี่ยเพื่อทำให้น่าเชื่อถือนะคนเราจะเชื่อถือที่ตัวตนหรือเชื่อถือที่สาระที่เขากล่าวที่เขาพูดมันต้องเชื่อถือที่สัจจะที่สาระที่แสดงถูกต้องไหมครับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ต่างกันตรงไหนนะพี่น้องครับเราเชื่อถือว่านี่คือดวงจันทร์เพราะมีแสงสว่างนวลกลมโตเหมือนดวงอาทิตย์เลยแต่มีแสงสว่างนวลให้แสงสว่างเหมือนกันแต่นวลแล้วดูแลเย็นตาเย็นใจไม่ร้อนกายนะเพราะดวงจันทร์จะมาหลอกเราว่าเขาคือดวงอาทิตย์หลอกท่านได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมใช้รูปประธรรมมาหลอกท่านเนี่ยไม่ได้เพราะท่านต้องดูที่คุณสมบัติของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันพระองค์จะหลอกท่านว่าเป็นดวงจันทร์ไม่ได้อะเพราะดวงอาทิตย์อะกลมเหมือนดวงจันทร์มีแสงสว่างเหมือนกันแต่เจิดจ้ากว่าและมีความร้อนแรงเผาไหม้ได้เลยใช่ไหมแต่ดวงจันทร์เผาไหม้ไม่ได้มันดวงจันทร์ก็คือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์ท่านเชื่อในดวงอาทิตย์เพราะท่านเชื่อโดยที่ท่านดูที่คุณสมบัติว่านี่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์หลอกกูไม่ได้ใครมาหลอกกูก็ไม่ได้นี่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์อย่ามาแหกตากูนะมีแสงสว่างและกลมๆแค่นั้นยังไม่ใช่มันต้องลึกซึ้งไปกว่านั้นว่าคุณสมบัติอย่างอื่นนะเช่นเย็นใจเย็นกายหรือรู้ว่าดวงอาทิตย์มีความร้อนแรงและแสงสว่างเป็นความรักให้ชีวิตกับทุกชีวิตในจักรวาลอันไพศาลหรือในระบบสุริยะจักรวาลไม่มีพืชหรือสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ไม่ต้องการความร้อนแรงกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แต่ท่านรู้ไหมครับดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่เอาแค่สวยงามตอนกลางคืนหรือช่วยทำให้น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกไม่ใช่แค่นั้นท่านรู้ไหมดวงจันทร์ยังมีประโยชน์ต่อผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนเนี่ยประจำเดือนของเพศหญิงเนี่ยสามารถออกมาแล้วหลั่งออกมาเป็นประจำทุกเดือนนะเมื่อไข่ที่ตกออกมาไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็หลุดลอกออกมาก็กลายเป็นประจำเดือนเป็นโลหิตประจำเดือนแต่โลหิตประจำเดือนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะครบกำหนด30วันต่อรอบตรงไปตรงมาได้หรือจะไม่สามารถหลั่งออกมาภายนอกร่างกายได้ถ้าไม่มีพลังงานความรักจากดวงจันทร์เป็นตัวช่วยเขาเลยเรียกว่าประจำเดือนดวงจันทร์โคจรรอบโลก1รอบคือ30วันแต่ทุกวันนี้ประจำเดือนของผู้หญิงไม่ครบ30วันนะขาดเกินเพราะอะไรเพราะโลกเสียสมดุลดวงจันทร์โคจรรอบโลก30วันก็จริงนะแต่เดี๋ยวนี้บางทีมันก็ไม่ได้30วันมันช้ากว่า30วันก็มีบางทีก็เร็วกว่า30วันก็มีเพราะประจำเดือนของผู้หญิงจึงมีคลาดเคลื่อนมากขึ้นทุกวันนี้ก็มันมาจากดวงจันทร์กับโลกและมนุษย์เนี่ยเป็นเหตุทำให้โลกเสียสมดุลไม่ต้องไปตัวชี้วัดอะไรว่าโลกเสียสมดุลมากน้อยหรือไม่หนึ่งดูที่ผู้หญิงอารมณ์แปรปรวนมากขึ้นไหมผู้หญิงทุกคนเดี๋ยวนี้อารมณ์วิปริตแปรปรวนง่ายขึ้นไหมมันมีผลต่อดวงจักรดวงจันทร์นี่แหละแล้วก็ประจำเดือนของผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยมีประจำเดือนอยู่เป็นประจำรอบเดือนมาไม่ตามกำหนดเวลารอบเดือนมาไม่ตามปกติก็เพราะว่าอิทธิพลของดวงจันทร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรายกตัวอย่างว่าเราจะโกหกกันไม่ได้ถ้าเราจะดูเราจะไปดูที่รูปลักษณ์มายาเราต้องดูที่คุณสมบัติคุณสมบัติแบบนี้คือดวงจันทร์คุณสมบัติแบบนี้คือดวงอาทิตย์มันเราเหมือนกันเราบอกว่าเรากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้า
เรากล่าวอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงซึ่งเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาคือนอกอนันตจักรวาลมันจึงไม่มีแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูเคยกล่าวเรื่องที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังหรือกล่าวมาแล้วโดยตลอดมันถ้าเรากล่าวแล้วไม่ได้ซ้ำกับที่พระศาสดาของท่านสอนหรือสอนซ้ำในเรื่องเดิมแต่ให้ความอธิบายเนี่ยไปคนละทางไปคนละเรื่องเลยเพื่อมาบอกความจริงให้ท่านรู้ว่ามันคืออนุตตรธรรมพระบิดาให้เรามากล่าวให้ท่านฟังว่าย้ำว่าความจริงมันคืออย่างนี้ที่เชื่ออยู่เข้าใจอยู่นะเพชรท่านต้องฟังแล้วพิจารณาว่ามันมีเหตุมีผลไหมและถ้าเราหลอกลวงท่านเราได้ประโยชน์อะไรบาปอ่ะแล้วตกนรกขุมที่13เผลอๆไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสอนธรรมะผิดๆน่ะเราไม่โง่หรอกช่วยพวกท่านทั้งโลกมาอ้างนะแต่เสี่ยงกับตายแล้วตกนรกตัวเราจิตวิญญาณคือตัวเราที่แท้จริงไอ้มายาหล่อๆเนี่ยมันแค่ตัวปลอมมันเป็นรูปลักษณ์เป็นเปลือกนอกที่หุ้มห่อจิตวิญญาณเราไว้พอสิ้นอายุขัยเราทิ้งแล้วเหมือนเปลือกหอยนะเมื่อหอยตายก็นะหรือตัวโตกว่าหอยตัวโตกว่าเปลือกไอ้หอยฝากตัวหรือปูเสฉวนเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองอ้วนคับเปลือกแล้วก็ต้องถอยตัวออกมาจากเอาตัวออกมาจากเปลือกหอยนั้นเพื่อไปหาเปลือกหอยใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมนุษย์ก็เหมือนกันเมื่อร่างกายไม่เหมาะให้เราใช้แล้วกายหยาบกายสังขารเนี่ยเราก็ต้องเอาจิตวิญญาณเราก็คือเอาตัวหอยออกจากเปลือกหอยเพื่อไปหาเปลือกหอยใหม่ก็แปลว่ารอชาติหน้านะให้บิดอนมารดาในชาติหน้าใช้เลือดในครรภ์ของมารดาสร้างกายหยาบขึ้นมาแล้วเราค่อยเอาจิตวิญญาณเราไปปฏิสนธินะตามกำหนดตามปฏิบัติการทางเทคนิคที่พระบิดาได้ทรงกำหนดออกแบบเอาไว้แค่นั้นเองพี่น้องครับนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของคนนำทางตาบอดทุกวันนี้มีเยอะแยะเลยนะมีประเภทที่โด่งดังขึ้นหน้าหนึ่งแล้วมีคนไลค์กันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านซึ่งเราอิจฉามากเลยของเราสื่อกับพระเจ้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราบอกมา30ปีแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเราสื่อกับพระเจ้าแล้วแต่ละอย่างที่เราสื่อสอนไม่มีใครเอาธรรมะที่เราสอนไปวิจัยมีแต่วิจารณ์พระพุทธเจ้าไม่สอนพระเยซูไม่สอนไอ้นี่อุตริที่พูดไปน่ะไม่จริงแล้วพระเจ้าองค์ไหนของมันเนี่ยก็ก๊อดมีพระองค์เดียวแต่เรากล่าวถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลเพราะไม่อยากให้คนที่ปฏิเสธหรือค้านศาสนาคริสต์ค้านศาสนาอิสลามที่เราเรียกว่าพระเจ้าหรือว่าพระผู้เป็นเจ้ามันจะไม่ฟังเราเลยต้องใช้นามว่าองค์จิตจักรวาลซึ่งตรงกับความเป็นจริงพระองค์เป็นจิตแห่งจักรวาลเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยก็เลยถวายพระนามพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลซึ่งพระองค์ก็ทรงเห็นชอบด้วยสมัยโบราณก็มีอัลเลาะห์สมัยโบราณก็บอกว่าองค์เยโฮวาถูกไหมแล้วถ้าพูดภาษากลางๆคือ God พระองค์เดียวที่มันบอกโอ้ my God นั่นนะก็พระองค์เดียวกันนั่นแหละที่เอ่ยนามพระองค์อยู่เรื่อยนั้นยุคนี้เราเลยใช้คำว่าจิตจักรวาลพี่บีน้องๆทั้งหลายครับคนนำทางตาบอดเราจะยกตัวอย่างมาให้ท่านดูสัก 2-3 คนสัก 2-3 ประเภทเรายกตัวอย่างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อกำลังจะบอกท่านว่าแม้กระทั่งคนที่อาสาเป็นคนนำทางคืออาสาว่าเป็นครูผู้สืบทอดศาสนาครูผู้สอนศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าคำสอนท่อนไหนบทไหนตอนไหนคนที่ทำหน้าที่เป็นครูคนไหนรูปธรรมใดที่มีความวิปริตผิดเพี้ยนในคำสอนหรือได้คำสอนที่ไม่ถูกต้องเอามาถ่ายทอดต่อท่านไม่มีวันรู้เลยยิ่งคำสอนที่ผิดที่บิดเบือนเบี่ยงเบนแล้วสืบทอดการสอนต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นพันปีมันเลยทำให้ผู้คนในยุคนี้ฝังหัวว่ามันสืบทอดมาเป็นพันปีจนถึงปัจจุบันนี้นั่นแสดงว่ามันต้องเป็นความจริงพี่น้องครับเราบอกตะกี้แล้วนะอย่าเอามายารูปลักษณ์เช่นตัวตนหล่อไม่หล่อขี้เหร่ไม่ขี้เหร่อย่าเอาความเชื่อเป็นพันปีซึ่งเป็นเรื่องของระยะเวลานั่นมันไม่ใช่คุณสมบัติของสาระธรรมอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินสัจธรรมคำสอนที่เขาสอนที่คนนำทางเหล่านั้นสอนมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วไม่มีอะไรบิดเบือนไม่มีอะไรเบี่ยงเบนนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาเรายังใช้มายารูปลักษณ์หรือตัวตนมาเป็นตัวชี้วัดตัดสิน
เรื่องของธรรมะไม่ได้พี่น้องครับอย่าว่าแต่เรื่องธรรมะเลยในทางธุรกิจในการค้าการขายท่านไปหลงมายาอู้ตอนนี้เขาฮิตเขาเห่อกันในการขายสินค้าแบบนั้นแบบนี้เฮ้ยกูเลยทำตามมั้งเพราะคิดว่ามันต้องดีแน่มันต้องขายดีแน่ไม่งั้นไม่มีใครมาขายกันเยอะๆและเป็นไงเราทำทีหลังเขาโอกาสเจ๊งมีสูงไหมถ้าเราไม่มีอะไรแจ๋วทำทีหลังเขาเหมือนเขาแต่ไม่มีอะไรแจ๋วได้แต่เจ๊งพี่น้องครับใช่ไหมเนี่ยเพราะเราไปดูแต่มายาเห็นคนเขาทำเยอะแสดงว่ามันขายดีแน่ต้องมีคนชอบกินชอบซื้อเยอะแยะแน่นอนใช้ตรรกะแบบแบนๆไม่มีมิติเขาเรียกว่าลอจิกแบบแบนๆแบบแบนๆภาษาอังกฤษใช้ว่าเพลนเพลนแปลว่าเรียบๆครับไม่มีมิติไม่มีตื้นลึกหนาบางใช่ไหมเห็นไหมถ้าไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช้กึ๋นในการพิจารณายิ่งไม่รู้เพราะทุกวันนี้ที่เราเรียนรู้ธรรมะไม่ว่าพระศาสดาของศาสนาไหนสอนไว้ท่านเชื่อไหมมีสิ่งที่คนนำทางแต่ละศาสนาตาบอดสอนผิดเอาไว้เยอะเลยครับพี่น้องครับมันจึงทำให้จิตวิญญาณที่มาเกิดมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตวิญญาณของตัวเองมาจากไหนนี่คือความจริงมีหลายศาสนาหลายคนเลยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองมาจากไหนถามว่าอย่าไปคิดเลยมันเป็นอะไรตายไม่มีประโยชน์คิดไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่กับปัจจุบันดีกว่าไม่จริงนะครับท่านฟังเราวันนี้ถ้าท่านฟังจนจบท่านจะรู้เลยนะว่าไอ้คำตอบตะแบงตะแบงว่ามันเป็นอจินไตยอย่าถามเลยตอบไม่ได้เราตอบยากท่านจะรู้เลยว่าคิดแบบนั้นนะคือคิดผิดเพราะคิดแบบนี้บวชนานจึงนิพพานไม่ได้เพราะคิดแบบนี้จึงเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วเป็นหมื่นๆภพชาติใน 6,800 ปีเศษที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดกันมาในยุคพลังงานเก่าเนี่ยนี่พระบิดากำลังปิดยุคนะจะนำโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่จะมีจิตวิญญาณผู้มาใหม่จากฟ้าสีครามมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพวกท่านเราจึงมาชวนท่านกลับบ้านเร็วๆหมดหน้าที่แล้วจิตวิญญาณกลุ่มใหม่ก็จะมาทำหน้าที่แทนถ้าท่านยังยึดติดอยู่กับโลกเนี่ยพวกเขาก็เข้ามาไม่ได้พวกเขาก็เข้ามาทำหน้าที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอย่างมากก็เลยเรียกว่ายุคพลังงานใหม่กำลังจะมายุคพลังงานเก่ากำลังปิดยุคพวกท่านเป็นคนในยุคพลังงานเก่าเนี่ยอย่างตายไปเป็นล้านล้านคนแล้วเนี่ย2-3 ล้านคนแล้วทั่วโลกเพราะโควิด-19 เนี่ยนี่ก็คือปฏิบัติการในการชำระโลกพี่น้องครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเห็นไหมประเทศที่มันผลิตวัคซีนออกมาขายได้ประเทศมันเนี่ยก็ยังมีเชื้อโควิด-19 ระบาดอยู่ใช่ปะครับแค่นี้ก็รู้แล้วถ้ามันยาของมันดีอ่ะมันต้องเอาไปช่วยประชาชนของมันก่อนและประชาชนของมันต้องรอดตายทั้งประเทศก่อนหรือมีตายไม่เกิน 1% หรือ 10% เพราะคนต่างชาติมันดื้อมันไม่ค่อยเชื่อหมอไม่ค่อยเชื่อนักการเมืองที่มาบริหารประเทศหาว่าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพมันจะไม่ให้ปิดแมสออกจากบ้านอะไรพวกนี้มันเดินขบวนต่อต้านถ้ายาของเขาดีจริงวัคซีนเขาดีจริงเนี่ยมันต้องไม่มีสถิติเยอะแยะที่ตายกันทั้งโลกแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องครับคิดด้วยกึ๋นเอาสิครับเนี่ยเราถึงบอกว่าดีที่สุดคืออะไรเราไม่พูดซ้ำเรามาดูนะเพื่อให้ท่านได้เอกใจว่าธรรมะที่ท่านเรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้ที่ศึกษาทุกวันนี้โดยเฉพาะที่เราพูดเรื่องนิพพานเรื่องหลุดพ้นนิพพานนิพพานอะไรใครคือผู้นิพพานนิพพานแล้วเป็นไงนิพพานแล้วหายสาบสูญเหรอเนี่ยคือความเชื่อที่ผิดเราย้ำตอนต้นชั่วโมงตรงนี้ไว้ท่านติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องเราจะเฉลยให้ท่านฟังเราจะมีภาพให้ท่านดูเรื่องยากๆที่เป็นอนุตตรธรรมนะทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยท่านจะเข้าใจได้ภายใน3 นาทีจริงๆครับเรามาดูนะตัวอย่างเนี่ยถามว่าไอเนี่ยตาบอดไหมเป็นคนนำทางตาบอดไหมโชคดีเนี่ยที่พวกท่านมีกึ๋นมีปัญญาแล้วไม่เชื่อตามนี่เขาทำผู้ที่ทำตนเป็นพระเนี่ยแล้วสอนเสพกามได้ตอนนี้ถูกสึกไปแล้วเพราะไปเอาลัทธิบางอย่างในสมัยโบราณที่เขาเอากุศโลบายของเขาในการกำหนดกำหนัดไม่ให้กำเนิดโปรดฟังอีกครั้งนักบวชสมัยโบราณลัทธิหนึ่งเขาใช้วิธีการลิกุสโลบายในการกำหนดกำหนัดไม่ให้กำเนิดเพราะเขาหนีจากการเป็นมนุษย์ไปสมมติตัวเองว่าเป็นนักบวชไปสมมติติสงไปสมมติเป็นนักบวชทั้งที่จิตวิญญาณตัวเองอาสาพระเจ้าอาสาองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องสมมติว่าเป็นอะไรแต่นี่ไปสมมติว่าเป็นนักบวชเลยมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างที่รัดผูกมัดตัวเองสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากำหนดให้มนุษย์ต้องมีคือความกำหนัดเ
พราะหนึ่งในพันธสัญญา6ข้อคือมนุษย์ทุกคนต้องมีหน้าที่สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ยังไงครับถ้าไม่ให้เครื่องมือคือกำหนัดติดตัวมาด้วยแล้วเนี่ยท่านก็ไปปลีกไปทำตัวแปลกเองปลีกวิเวกแล้วไปสมมุติว่าตัวเองเป็นนักบวชเมื่อเป็นนักบวชถือศีลประพฤติธรรมนะก็มีข้อห้ามมีอะไรกับสีกาห้ามเสพเมถุนนะพูดง่ายห้ามเสพเมถุนโดยที่คนทั่วไปไม่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ไม่ให้เสพเมถุนไม่ให้หลั่งน้ำกามเพราะอะไรเราเคยเฉลยแล้วเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเวลาหลั่งน้ำกามเวลาเสพเมถุนต้องหลั่งน้ำกามเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนทั้งจิตและกายด้วยคลื่นความถี่สูงมากแต่เป็นคลื่นหยาบเพราะมันทำให้บริเวณจักระที่1กับ2จากตั้งแต่กุฎาลินีที่ปลายก้นกบอ่ะแล้วขึ้นมาจักระที่2สั่นสะเทือนพร้อมๆกันอย่างรุนแรงมากแล้วพอสั่นสะเทือนรุนแรงปั๊บมันจะพาให้จักระ3 4 5 6 7เนี่ยสั่นสะเทือนรุนแรงปื๊ดตามไปด้วยขึ้นๆลงๆมันเลยทำให้พลังงานในร่างกายในเครื่องยนต์แห่งกรรมของนักบวชเนี่ยเสียสมดุลเพราะเกิดความสับสนทางพลังงานถ้าจะให้มันสงบและสมดุลเหมือนเดิมจากการที่หลั่งน้ำกามหนึ่งครั้งที่เขาบอกถึงจุดไคลแม็กซ์ก็คือจุดสูงสุดของการสั่นสะเทือนระหว่างจิตกับกายหยาบมันต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลภายในอย่างน้อย6วันสำหรับนักบวชสำหรับมนุษย์ทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย6วันและก็ทำให้นักบวชนั้นไม่สามารถที่จะติดต่อกับจักรวาลได้ก็แปลว่าอะไรความนาจทางจิตที่จะสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลโดยเฉพาะสร้างความสัมพันธ์กับโลกในการแผ่เมตตาคือมอบพลังงานความรักจากจิตของนักบวชเนี่ยไปสั่นสะเทือนที่แกนโลกที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำให้โลกไม่เสียสมดุลพลังงานตัวนั้นเนี่ยจะขาดหายไปเพราะว่าผู้ที่ไปถึงจุดสุดยอดแล้วทำให้พลังงานในร่างกายตัวเองสับสนเนี่ยไม่สามารถจะให้ความรักหรือเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตนะให้กับโลกได้ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษหรือเป็นสงฆะบุรุษที่โมฆะเพราะไม่สามารถนะในสมัยก่อนพระบิดาใช้คำว่าไม่สามารถที่จะถือคบเพลิงเพื่อจุดคบเพลิงนั้นให้กับแกนโลกได้แปลว่าคบเพลิงนั้นไม่มีไฟไฟดับเมื่อไฟดับเอาคบเพลิงไปจุดที่แกนโลกไปทำให้ไฟลุกไปทำให้เกิดการระเบิดที่แกนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนพอโลกหมุนแล้วทุกอย่างในระบบโลกมันสมดุลเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้พระพุทธองค์ทรงทราบก็เลยทรงห้ามไว้ไม่ให้เสพเมถุนแล้วไม่พอนะไม่ให้เสพเมถุนแล้วยังไม่พออะไรอีกรู้ไหมห้าม masturbationห้ามช่วยตัวเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนพอถึงจุดสุดยอดปั๊บพลังงานในร่างกายในเครื่องยนต์แห่งกรรมจะสับสนหมดพลังอำนาจที่จะค้ำจุนโลกเพราะมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนักบวชมนุษย์ทุกคนที่จิตวิญญาณมาเกิดมีหน้าที่ใช้ความรักหรือใช้เมตตาค้ำจุนโลกความรักความเมตตาแสดงออกต่อใครต่อตัวเองและคนรอบข้างปรากฏกระบวนการทางธรรมชาติของจิตกับเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันจะทำของมันเองเพราะพระบิดาทรงออกแบบไปแล้วท่านไม่ต้องไปเผือกกับมันหรอกแค่รักให้ได้อภัยให้เป็นน่ะมันก็จะสั่นสะเทือนจะทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนี่พระสอนเสพกามได้โชคดีใช่ไหมเพราะพี่พี่น้องเนี่ยได้รู้มาว่าในศีลน่ะนะในศีล227ข้อเนี่ยผู้ที่บวชพระแล้วรู้อยู่ว่าห้ามขับเคลื่อนน้ำกามห้ามเสพเมถุนแต่ก็มีพระรูปหนึ่งอุตริเพราะไปเชื่อคัมภีร์เล่มหนึ่งที่เป็นลัทธิหนึ่งที่แตกแขนงออกไปในสมัยโบราณนู่นเขาเขียนในพระคัมภีร์เขียนมาเป็นรูปลักษ์เขียนมาเป็นเรื่องเป็นราวโดยเอากุศโลบายในการที่จะทำยังไงที่จะเอาชนะกำหนัดที่มันเป็นคุณสมบัติประจำตัวของมนุษย์หญิงชายทุกคนคนไหนเกิดมาแล้วไม่มีกำหนัดนะแสดงว่าไอ้นั้นเป็นผู้หมดสมรรถภาพทางเพศเป็นมนุษย์ที่บกพร่องเป็นคนพิการไม่มีใครหรอกที่ไม่มีกำหนัดก็ไอ้พระรูปนี้มันพูดถูกนะที่มันเคยบอกอ่ะมีใครบ้างมาบวชพระแล้วไม่มีกำหนัดมันพูดถูกครับ
แต่มีกำหนดแล้วต้องกำหนดการมีกำหนดไม่ให้มันกำหนดมันมี2วิธีพี่น้องครับในการจะปฏิบัติจิตเพราะมันเป็นเรื่องของจิตและกำหนดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณพี่น้องครับและถ้าเราทำตามสัญชาตญาณไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสันดานมันกำหนดมันก็จะเกิดจากสันดานก็มีฮะผู้ชายเห็นผู้หญิงผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เกิดกำหนดขึ้นมานั่นเป็นสันดานเป็นผู้ไอ้มากๆในกามารมณ์คือสันดานมันติดแบบนั้นเราจึงจะพูดให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเรื่องกำหนดเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณเราไปบังคับให้ตัวเรามีกำหนดไม่ได้นะถ้าเราไม่อยากมีกำหนดและไปอยากไปยุ่งกับใครแต่บางครั้งเนี่ยกำหนดมันจะเกิดขึ้นเองซึ่งเราห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่พอเกิดแล้วเราก็ต้องมีวิธีว่าเราจะกำหนดกำหนดของเราไม่ให้กำหนดได้อย่างไรเราถ้าเราจะไม่ให้มีกำหนดขณะที่เราจะเป็นวัยกำหนดที่จะต้องมีกำหนดมันก็ต้องอย่างเงี้ยกินผลไม้ชนิดหนึ่งบางที่ตะลุงคนหนึ่งคนพบว่าพอกินแล้วกำหนดหายอ่ะออกจากบ้านให้เมียบังคับสามีกินผลไม้ชนิดนี้มันจะเลิกกำหนดพอกลับมาบ้านกำหนัดก็หายเพราะไอ้ตัวไอ้ยาสมุนไพรเป็นผลไม้เช่นนี้หนึ่งลูกสีส้มๆนะฮะถ้ามันฤทธิ์มันหายไปกำหนัดก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะยังไงก็ไม่ได้นะกำหนัดมันจะหมดไปเองตามวัยตามสังขารแต่ถ้าเป็นนักบวชเนี่ยหาเรื่องยุ่งยากให้กับตัวเองอ่ะเพราะตัวเองไม่ยอมทำหน้าที่ในการสืบทอดสกุลในความเป็นมนุษย์ไว้นะไม่ยอมทำหนึ่งในหกข้อที่พระบิดาทรงกำหนดให้จิตวิญญาณมาเกิดต้องปฏิบัติท่านก็เลยต้องลำบากมันวิธีการที่จะจัดการกับกำหนัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นไปบวชพระเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาทุกคนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าไม่มีกำหนัดพอกูบวชปุ๊บกำหนัดกูหายพร้อมกับการบวชนี่แสดงว่าตอแหลจริงครับไอ้พระรูปเนี้ยที่อวดตัวเป็นเจ้ากูอุตริสอนเนี่ยมันพูดถูกครับใช่ไหมแต่ไอ้สิ่งที่มันเอามาปฏิบัติเอามาสอนน่ะไม่ถูกครับไม่ถูกพระไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะสอนสีกาให้ริอ่านเสพเมถุนพระวางแล้วเลิกแล้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวสีกานะหรือบุรุษที่ไปวัดน่ะไม่ต้องสอนเราเขาเก่งเพอเก่งกว่าพระอีกนะเรื่องเสพเมถุนเสพกามากไม่ต้องไปสอนหน้าที่ของพระไม่ใช่เพราะเขาเรียนรู้เองด้วยวิธีอัตโนมัติด้วยวิธีธรรมชาติก็ได้ถูกไหมไม่ต้องสอนเรื่องพวกนี้ไม่ต้องสอนเหมือนอย่างปุยฝ้ายบอกนะจังสี่ไม่ต้องสอนนั่นแหละใช่ไหมอันนี้เสือกอุตริไปสอนและเอามาผิดๆด้วยเพราะคัมภีร์โบราณเขามีคนเอาเรื่องจริงที่เป็นกุศโลบายในการใช้จิตกำหนดไม่ให้เกิดกำหนัดหรือกำหนดให้กำหนัดมันไม่กำหนดมันไม่กำเนิดกุศโลบายก็คืออะไรมนุษย์เรามี2 อย่างถ้าจะจัดการกับจิตของตัวเองเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมจะจัดการกับจิตตัวเองในเรื่องของกำหนัดทำอะไรอย่างแรกก็คือใช้วิธีปัญญาวิมุตทำให้มันหลุดไปจากตรงนั้นทำให้ไอ้ตรงนั้นมันดับได้ด้วยปัญญาของตัวเองปัญญาวิมุตติเช่นถ้าเป็นนักบวชเราจะไม่ยุ่งเรื่องกำหนัดเราจะไม่ไปเสพเสกสีกาไปเสพเมถุนนะถ้าเราอยากจะเสพเราต้องลาออกจากการเป็นนักบวชนะเราก็ไปทำแบบนั้นแต่ถ้าเป็นนักบวชเราต้องว่างจากสิ่งนั้นแล้วนะเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นเพศนักบวชแล้วไม่ใช่เพศคารวาสเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้มีแต่คนติชินนินทามีแต่พาเสื่อมนี่คือใช้ปัญญาและการที่เราออกบวชเนี่ยแปลว่าเราละทิ้งซึ่งอาสวะกิเลสการมีเมียการมีครอบครัวนั่นคืออาสวะกิเลสที่มันรัดรึงเราทำให้เราไม่อิสระนี่คือมรรควิถีที่พระศาสดาสอนไว้ถ้าเราออกบวชแล้วเราจะต้องไม่ยุ่งเรื่องพันนี้แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่อย่างต่อมาใช้จิตวิมุตติวิธีจิตวิมุตติก็คือดับมันให้ได้ด้วยจิตของเราเองเขาเรียกว่าใช้จิตข่มจิตใช้จิตเอาชนะจิตมันนักบวชในสมัยโบราณซึ่งเป็นลัทธิที่ชอบอยู่รูอยู่ถ้ำอ่ะเขาก็ใช้วิธีมโนอยู่คนเดียวเงียบๆเงาๆเนี่ยก็เกิดอารมณ์ทางเพศเขาก็เลยใช้จินตนาการว่ามีสตรีเพศเปลือยกายออนแอนอรชอนส่วนมากนักบวชพวกนี้เวลานั่งกรรมฐานก็จะต้องนั่งขัดสมาธิถูกไหมนะไม่นั่งพับเพียบก็จะนั่งขัดสมาธิเพราะพับเพียบพับได้ไม่นานเดี๋ยวเพียบ นะก็นั่งขัดสมาธิก็นิมิตใช้มโน
หรือใช้จินตะมยะปัญญาสร้างภาพว่ามีสตรีนางหนึ่งเปลือยกายล่อนจ้อนสวยงามมานั่งคล่อมอยู่บนตักมาเปลือยกายอยู่บนตักของตัวเองแล้วก็ใช้จิตตัวเองเนี่ยกำหนดกำหนัดให้ได้ถึงแม้นางมายั่วอยู่บนตักฉันจะต้องดับกำหนัดฉันให้ฉันจะต้องเอาชนะใจตัวฉันเองให้ได้ไม่ไปเคลิ้มคล้อยตามเพราะมองว่านางคือมารหรืออะไรก็แล้วแต่นะใช้จิตเอาใช้จิตมโนก็เพราะมันมโนนึกอ่ะ

มันก็จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะมันเบื่อแล้วมันเซ็งเนี่ยก็ได้นะนั่นก็คือใช้ประสบการณ์ learning by experience ใช้มันให้หมดใช้มันให้หมดกระสุนเลยแล้วอิ่มแล้วก็วางแต่ถ้าออกไปบวชก็ใช้2 อย่างใช้ปัญญาใช้ปัญญาวิมุตติหรือใช้จิตวิมุตตินึกออกไหมเนี่ยพระสอนเสพกามได้ก็ไปเชื่อตามคัมภีร์อันนั้นที่มาเถียงชอดชอดชอดชอดนั่นน่ะมันเป็นมายาที่เขาเขียนว่าวิธีการที่จะชำระจิตให้ใสบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากกำหนัดเนี่ยหาเรื่องให้ตัวเองลำบากนะเพราะอาสาไปบวชเองถ้าเป็นคารวะธรรมดาก็ไม่ต้องมาปวดหัวปวดประสาทตรงเนี้ยทั้งสังเกตสินะพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหลายนะที่มีครอบครัวผัวเมียนะพอถึงจุดหนึ่งมันก็เบื่อไปเองมันก็เลิกไปเองนะมันดับไปเองอ่ะเห็นไหมเขาเรียกว่าใช้ learning by experience นะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะรู้เลยว่ามันดับได้มันวางได้ถึงจุดหนึ่งเมื่อไม่ได้ยุ่งไม่ได้สนใจมันแล้วมันก็หมดอารมณ์แล้วนะกายสังขารจิตก็ไม่เอาแล้วกายก็ไม่ให้แล้วจบแต่นี่ดันทะลึ่งไปเอาในพระคัมภีร์มาที่เป็นเรื่องเบื้องหลังว่าวิธีการเอาชนะกำหนัดเนี่ยเขาจัดการอย่างไรไปเห็นภาพสตรีสวยงามเนี่ยที่เขาวาดไว้ก็เลยมาสร้างเป็นพระพุทธรูปแล้วมีสีกาเปลือยกายนั่งคล่อมอยู่บนตักซึ่งเราเคยเอารูปมาวันนี้เราไม่เอามาดูแล้วอุจจาตาเพราะนักบวชต้องบริสุทธิ์ถูกไหมเนี่ยเพราะเข้าใจผิดนะไปสมมติว่าตัวเองเป็นสงฆ์ถ้าสมมติแล้วเนี่ยตัวเองต้องไปให้ตลอดปัญหามีทุกคนจะจัดการอย่างไรใช่ไหมทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติเราก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติไปตามธรรมชาติการไปกดมันไว้ตาเนี่ยเขาไว้ให้ลืมดูเนี่ยแล้วพยายามไปปิดตาหลับตาซะทำตัวสมมุติว่าตัวเองพิการเนี่ยมันผิดธรรมชาติแน่ครับเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ในสังคมปฏิบัติงานในสังคมใช้ชีวิตอยู่ในร่วมกันกับคนอื่นในสังคมแต่นี่ปลีกวิเวกไปโดดเดี่ยวตัวเองทิ้งสังคมแล้วป่าบอกว่าเกิดมาเป็นสัตว์สังคมได้ยังไงใช่ไหมไปทำอาหารกินเองก็ไม่ได้หุงข้าวกินเองก็ไม่ได้ก็ต้องมีญาติโยมหุงข้าวให้ก็ยังทิ้งสังคมไม่ขาดได้อยู่ดีครับใช่ไหมอ้าวพระสอนเสพกามได้ตอนนี้เขาก็จับศึกไปแล้วเพราะสอนผิดซึ่งจริงๆก็คือผิดนะแต่พระคัมภีร์แบบนั้นมีไหมมีแต่เป็นพระคัมภีร์ที่เขาให้หลักการให้หลักคิดว่าถ้าเราจะดับไอ้จิตที่มันมีกำหนัดตัวเนี้ยเราจะมีวิธีจัดการกับมันได้อย่างไรบ้างแต่ไม่ใช่สอนให้ไปเอาผู้หญิงไปงั้นไปบวชทำหยองอะไรหรอกถูกไหมนะเอานะเนี่ยเพราะโชคดีใช่ไหมเลยไม่มีใครเชื่อตามไอ้เจ้ากูรูปนี้อดีตเจ้ากูรูปไม่มีใครเชื่อตามนี่มันดังเพราะมันเป็นข่าวเราเลยยกมาให้ท่านเห็นว่าเนี่ยนี่เป็นคนนำทางนะเพราะเป็นนักบวชนั่นถ้าเราเห็นว่าเป็นนักบวชโอ้ยต้องเชื่อไว้อาจารย์ปริญญาอุตระอนุตระธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนแกไม่ใช่นักบวชกูเลยไม่เชื่อไว้ก่อนราคาในการที่กูจะเชื่อถืออาจารย์ปริญญากับนักบวชอะที่เขาหัวล้านผมเหลืองอะกูให้ราคาพวกนั้นมากกว่านี่ก็เรียกว่าไปติดที่มายาไปติดที่อัตตาใช่ไหมอะไปพิพากษาที่อัตตามายาเนี่ยบางคนพิพากษาที่คำพูดพูดเพราะปากหวานแต่สาระมีเปล่าไม่รู้มันจึงต้องดูที่สาระที่เรายกตัวอย่างว่าไหนดวงจันทร์ไหนดวงอาทิตย์อยู่ที่คุณสมบัติที่แตกต่างถ้าเป็นดวงจันทร์คุณสมบัติก็เป็นอย่างนึงเป็นพระอาทิตย์ก็มีคุณสมบัติอย่างนึงถ้าเป็นคนนำทางตาดีไม่ใช่ตาบอดคุณสมบัติก็เป็นอีกอย่างนึงคุณสมบัติก็คือสิ่งที่แสดงออกแล้วถ้าเป็นครูเนี่ยสิ่งที่แสดงออกก็คือสาระธรรมหรือสัจธรรมที่แสดงท่านเข้าถึงหรือเปล่าท่านเข้าใจหรือเปล่าท่านต้องคิดตามไม่ว่าครูคนไหนแม้กระทั่งเราท่านต้องคิดตามให้ทันที่เราพูดไปแล้วเว้นวรรคบ้างแล้วกลับมาพูดซ้ำเพราะว่าเราต้องการให้ท่านมีเวลาในการคิดตามเราให้ทันแล้วก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกันเพราะเวลามันมีน้อยมากในชีวิตเราในโลกเราเนี่ยถูกไหมเรื่องแรกจบไปเรื่องที่สองนี่มีญาติธรรมญาติโยมนะเขียนถึงเยอะให้เราช่วยพูดให้ฟังหน่อยสื่อกับพระบิดาให้ฟังหน่อยเรื่องที่สองคือพระตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ก็คือเรื่องที่ฮือฮาเหมือนกันตะกี้พระสอนเสพกามได้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการหลงผิดเข้าใจผิดถูกต้องไหมพระตัดศีรษะเป็นพุทธบูชานี่ก็คล้ายๆกับพระรูปแรกที่สอนเรื่องเสพกามได้เพราะไปอ่านเจอ
ตำราเล่มหนึ่ง

แล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระคัมภีร์ที่พระศาสดาทรงกล่าวไว้สอนไว้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มนุษย์รุ่นหลังมันตะแบงมันไปเขียนเป็นภาพการ์ตูนบอกว่าฉันจะลาบวชฉันจะลาไปบวชและจะถวายหัวถวายตัวของฉันให้กับพระศาสนาโปรดฟังอีกครั้งไอ้ตำราเล่มนี้ไอ้คนที่มันเขียนน่ะในสมัยโบราณน่ะไม่ใช่พระศาสดาสอนแต่มันเขียนเป็นภาพการ์ตูนขึ้นมาจากคำกล่าวที่ว่าชีวิตนี้ข้าน้อยขออุทิศตนให้กับพระศาสนาโดยลาบวชลาจากการเป็นคารวาสไปบวชแล้วใช้คำว่านะถวายหัวถวายตัวให้กับพระศาสนามันก็เลยใช้คำว่าถ้าถวายตัวก็คือถวายหัวใช่ไหมก็ตัดหัวตัวเองนะถือในมือแล้วถวายให้กับพระพุทธองค์ให้กับพระพุทธเจ้าท่านว่าพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเราเป็นพระพุทธองค์นะเราจะมองว่าไอ้นี่มันโง่ไม่ได้ใช้กึ๋นเลยไม่ได้ใช้ปัญญาเลยทั้งที่ศีลข้อแรกว่าอะไรล่ะปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสมาทานว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วถามว่าเราเป็นสัตว์ตัวหนึ่งไหมไปฆ่าสัตว์อื่นได้ฆ่าตัวเองไม่ฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าสัตว์อื่นก็ได้เช่นนั้นเหรอแค่ศีลน่ะคิดด้วยสมองซีกซ้ายตื้นๆเนี่ยก็รู้เลยว่าคิดผิดอ่ะมีลูกคนไหนบ้างรักพ่อแม่ตัวเองมากพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกรักพ่อแม่มากเลยเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยลูกจะตัดหัวตัวเองเพื่อถวายให้พ่อกับแม่ให้รู้ว่าแม่กับพ่อนี่ลูกรักเท่าชีวิตลูกให้ชีวิตกับพ่อแม่ได้โดยการตัดหัวเนี่ยมันเป็นลอจิกไหมพี่น้องครับมันเป็นตรรกะไหมครับมันเป็นเหตุเป็นผลไหมครับใช่ไหมถ้าเราเป็นลูกทำให้พ่อแม่รู้ว่าเรารักพ่อรักแม่ไม่อะไรมากเลยเชื่อฟังคำสั่งสอนหรือโอวาทของพ่อแม่อะไรที่พ่อแม่ไม่ชอบอย่าทำอะไรที่พ่อแม่ไม่รักอย่าไปปฏิบัติทำในสิ่งที่พ่อแม่รักทำในสิ่งที่พ่อแม่พึงพอใจว่านอนสอนง่ายขยันเรียนหนังสือเป็นคนดีของประเทศของชาติของสังคมและเป็นคนดีของพ่อแม่ใช่ไหมเนี่ยคือการถวายชีวิตเลยทำทุกอย่างไม่ขัดคำสั่งของพ่อแม่ไอ้นี่ตัดหัวตัวเองเอาถวายพระพุทธเจ้าพอไปเจอตำราเล่มหนึ่งท่านที่รักตำราไม่ใช่คัมภีร์นี่ขนาดคัมภีร์ยังเชื่อถือไม่ค่อยจะได้นะเพราะคัมภีร์เป็นเรื่องที่เขากล่าวและเอามาบันทึกและมีการปุจฉามีการวิสัชนานะอย่างคัมภีร์เขาศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีการวิสัชนากันมาเรื่อยๆเพราะนานๆเข้ามันก็บิดเบือนเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนไปจากของจริงก็ต้องมีการกลับมาวิสัชนากันครั้งนึงแล้วถามว่าคนที่วิสัชนาเนี่ยคือพระศาสดาที่เป็นผู้สอนศาสนาธรรมะนั้นๆหรือเปล่าไม่ใช่เลยพระองค์ไม่ได้กลับมาวิสัชนามาอะไรต่ออะไรมายืนยันมนุษย์ก็ใช้กึ๋นของตัวเองเท่าที่มีอยู่พิจารณาเองวิเคราะห์เองใครละมั่นใจว่ามันถูกต้องเรามาจากพระเจ้าถ้าท่านถวายเกียรติให้กับพระเจ้าท่านต้องฟังเรานะว่าสิ่งไหนที่ท่านเข้าใจอยู่มันผิดที่เชื่ออยู่นะมันผิดแล้วมันทำให้เบี่ยงเบนบิดเบือนนะปฏิบัติธรรมกันมานานแสนนานหลายพันหลายหมื่นภพชาติแล้วก็มิอาจจะหลุดพ้นนิพพานได้ก็ยังแงกตะแงวตะแงวกันอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความเชื่อในสิ่งที่เชื่อผิดไม่ยอมคิดไม่ยอมพิจารณายึดติดอยู่งั้นเนี่ยไปทำตัวเหมือนหอยใช่ไหมถ้ามันยึดอยู่หลักไหนหอยที่เขาเอาไปปักไว้ในทะเลถ้าหอยตัวไหนมันยึดอยู่กับหลักไหนมันไม่เคยย้ายหลักเลยนะมันก็ยึดอยู่กับหลักนั้นนะครับหลักจะเน่าจะเปื่อยจะผุจะพังยังไงหอยมันก็พยายามจะเกาะอยู่ที่หลักนั้นนะไม่ยอมไปอยู่หลักอื่นเพราะมันไม่สนหลักอื่นมันไม่สนใจหลักอื่นก็เหมือนกันนะหลักธรรมะที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอามากล่าวก็เหมือนกับหลักใหม่อีกหลักหนึ่งซึ่งมาบอกหอยว่าเฮ้ยหอยไอ้หลักที่เองเกาะอยู่นะมันผุพังเปื่อยแล้วเดี๋ยวคลื่นแรงๆมาสึนามิมาหลักก็หักเองจะไม่มีหลักยึดนะมันจะจมลงไปก้นทะเลนะโอกาสที่จะได้กินแพลงก์ตอนใต้ท้องทะเลลึกๆอ่ะมันจะสู้กินบริเวณใกล้ชายฝั่งที่มันมีโคลนมีเลนเนี่ยแล้วเกาะตัวเองไว้ไม่ต้องลงไปต่ำกับโคลนกระตมโดนคลื่นกลบและกลิ้งไปกลิ้งมายึดเกาะที่ท่อนไม้ท่อนนี้หอยมันรู้ไหมไม่สนมันยึดแต่ของเก่าของมันอย่างนี้เนี่ยเราจึงบอกว่าท่านทำตัวอย่าทำตัวเหมือนหอยนะ
ในเรื่องเนี้ยอย่าทำตัวเหมือนหอยยึดติดอยู่อย่างเงี้ยนะเราบอกเรามีหลักใหม่เสาใหม่เพราะท่านไม่ใช่หอยไงใช่ไหมท่านมีตามีอายตนะครบถ้วนมีมือมีตีนครบทุกอย่างท่านไม่ใช่หอยมีแต่ปากอย่างเดียวท่านต้องฟังเรานะอย่างต่อมานะพระตัดศีรษะเป็นพุทธบูชาเรื่องนี้ก็จบและแกก็ฆ่าตัวตายไปนะเรามีคนถามว่าแล้วเนี่ยมันฆ่าตัวตายทำไมเพราะเป็นตำนานหรือตำราที่ไอ้พวกที่ชอบเขียนนิยายน้ำเน่าให้คนอ่านเป็นหนังสือประโลมโลกอ่ะชอบเอาความจริงไปแทรกไว้ในความไม่จริงเอาความไม่จริงกับความจริงไปผสมผสานแทรกกันไว้แล้วเขียนเป็นตำราขึ้นมาเช่นมีบางคนชอบเอาความจริงเรื่องมนุษย์เราเกิดมาต้องใช้ความรักค้ำจุนโลกนะในแกนโลกจะมีก้อนธาตุสีเขียวมรกตเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ถ้ามนุษย์รักกันความรักก็จะไปทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วทำให้แกนแม่เหล็กที่อยู่ในแกนโลกมันเกิดการบิดตัวก็ทำให้โลกหมุนมันเอาไปเขียนในนิยายเอาเรื่องจริงเนี่ยไปเขียนในนิยายคนก็เลยเชื่อว่ามันเป็นนิยายแต่เกี้ยไอ้พระตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชานะเอานิยายไปเขียนเป็นตำนานไอ้คนอ่านก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทุกวันนี้ก็มีเยอะเลยนะมาคอยแอบแฮปก๊อปปี้สิ่งที่พระบิดาให้อนุตตรธรรมาจารย์ของเรากล่าวแล้วเอาความจริงเนี่ยไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าอ้างว่าไปเขียนให้เด็กอ่านหนังสือนั้นมันก็บอกแล้วเป็นนิทานไม่ใช่ตำนานด้วยตำนานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมานานเขาเรียกตำมานานแล้วไอ้นี่เอาไปเขียนแต่อ้างว่าเพื่อเด็กรุ่นใหม่จะได้เข้าใจสัจธรรมเข้าใจสัจธรรมบ้าอะไรอ่ะหนังสือที่มันหยิบขึ้นมามันก็จัดแผนกเอาไว้แล้วว่าเป็นเรื่องประโลมโลกเป็นนวนิยายน้ำเน่ามันเอาสัจธรรมของพระบิดาไปทำให้เสื่อมซะเปล่าๆถูกไหมเนี่ยสมัยโบราณอีกคนพวกนี้ก็คือคนที่เขียนตำราแล้วพระนึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะก็เลยตัดหัวถวายและพระรูปนี้ก็ยังติดกิเลสครับเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าเขาเรียกอะไรนะอนาเป็นตำนานในสมัยในเรื่องนั้นเขาเรียกอนาคตะวงที่จะมาเกิดเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าอ่ะเขาระบุไว้ว่าพระพุทธเจ้าจะมี5พระองค์นะที่เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าอ่ะตัวเองก็อยากปฏิบัติธรรมอยากจะเป็น1ใน5ตายแล้วจะได้เป็นจัดปัจเจกพระพุทธเจ้าวิธีการที่จะเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าก็คือต้องถวายหัวต่อพระพุทธเจ้าตัดหัวตัวเองถวายพระองค์เพื่อกูจะได้เป็นปัจเจกพุทธเจ้านั่นถามนี่มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าไม่ฆ่าคนอื่นหรือฆ่าตัวเองอ่ะมันเป็นอนันตริยกรรมคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระถ้าฆ่าตัวเองตายท่านฟังเราพูดจำไว้ถึงแม้เราไม่ค่อยเชี่ยวชาญนรกเท่าไหร่เชี่ยวชาญว่าทำบาปกรรมอะไรแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติหน้าชีวิตจะเจออะไรซึ่งเราเคยสอนไปแล้วท่านไปหาย้อนหลังดูนะความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมวันนี้จะบอกให้อีกทีนะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะถูกบันทึกภาพเอาไว้ภาพที่บันทึกไว้ก็คือพี่พรีเดียนแม่นมของเรากับจิตวิญญาณของเราเองจะทำการบันทึกภาพเอาไว้ตั้งแต่เว็บแรกที่คิดจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยโง่ฆ่าตัวตายเพื่อถวายพระพุทธเจ้าแล้วกูจะได้เป็นปัจเจกนะจะเริ่มต้นแต่ความคิดเพี้ยนเริ่มต้นด้วยการไปเอาตำราเล่มนี้มาอ่านแล้วก็คิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันขลังเฮ้ยเป็นทางลัดที่กูจะตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้นี่แสดงว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่แฝงไว้ด้วยกิเลสไม่ได้บริสุทธิ์จริงใช่ไหมถ้ายังเป็นมีกิเลสอยู่อะเองจะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้ไงครับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้สอนคนอื่นแต่มีความรู้มีภูมิปัญญาที่เห็นธรรมะเห็นธรรมชาติรอบๆตัวแล้วพระองค์เนี่ยสามารถเอามาสอนตัวเองได้เขาเรียกปัจเจกพุทธเจ้านิยามที่แท้จริงไม่มีหน้าที่ต้องไปสอนใครอยู่ในชีวิตประจำวันนะมองสิ่งแวดล้อมไปรอบๆตัวที่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมชาติก็สามารถอ่านโลกแล้วเอาสัจธรรมคือสังเคราะห์ธรรมะนั้นเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงของตัวเองได้เขาเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยต้องการเป็นหนึ่งในห้ามีความอยากมีความกระหายที่จะเป็นนี่แสดงว่าปฏิบัติธรรมอย่างมีกิเลสคำว่าปรารถนานิพพานปรารถนาการหลุดพ้นนี่ไม่ใช่กิเลสครับพี่น้องครับ
หลายคนมาถามเราอ้าวแล้วที่อยากนิพพานเราอย่าไปใช้คําว่าอยากใช้คําว่าปรารถนาจะนิพพานเมื่อยังนิพพานไม่ได้เราก็ไปเรื่อยๆแต่ความอยากนี่กูต้องได้อ่ะถ้ากูไม่ได้กูจะมีปัญหากูต้องได้อ่ะตั้งความปรารถนาก็คือตั้งวัตถุประสงค์มีความปรารถนาว่าจะนิพพานมีความปรารถนาว่าจะหลุดพ้นมันจะไปผิดบาปได้ยังไงพี่น้องครับมันจะไปผิดบาปได้ยังไงพี่น้องตั้งความปรารถนาถ้าไม่ได้สมความปรารถนาในภพชาตินี้ก็ไม่เสียใจไม่งุดหงิดไม่เสียสมดุลไม่เป็นไรปฏิฐานว่าชาติหน้าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็จะปรารถนาปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตเพื่อปรารถนาจะนิพพานเพื่อปรารถนาที่จะหลุดพ้นต่อไปอีกอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่านิพพานมันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเราหิวข้าวแล้วเราอยากจะกินข้าวเนี่ยถามว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าล่ะไม่ใช่อ่ะไม่กินข้าวก็ตายสิถูกไหมอ่ะรู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากกินข้าวนี่แสดงว่ากำลังอยากตายแล้วนะผิดปกติแล้วนะมันต้องแยกให้ออกนะพี่ๆน้องๆที่มาคุยกับเรามาสนทนากับเรานะโอเคนะนี่เป็นเพราะว่าไปอ่านตำนานตำมานานเขาเล่ากันมานานจำมานานแล้วก็มีคนอุตริเหมือนไอ้ตัวที่ชอบก๊อปปี้เราแล้วไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าแล้วหลอกว่าให้เด็กอ่านนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นก็มาอ่านนะเพ้อฝันอยู่ในโลกแห่งความฝันทั้งที่จริงๆมันเรื่องจริงแล้วเอาของเราไปเขียนเป็นเรื่องเพ้อฝันนี่เหมือนกันสมัยก่อนนะนิสัยสันดานเหมือนไอเด็กสมัยเนี้ยก็มีที่ไปเที่ยวตะแบงนะเอารูปที่พระพุทธรูปนั่งอยู่แล้วมีสีกาบเปลือยกายไปนั่งบนตักสมสู่กันเสพกามกันนะเขาไม่รู้ว่านี่คือกุศโลบายที่มันอยู่ในมโนอยู่ในจิตแต่ดันทะลึ่งไปวาดออกมาคนเลยนึกว่าลัทธินี้มีจริงใช่ไหมซึ่งมันไม่จริงเรายืนยันว่าไม่จริงแล้วพระตัดศีรษะถวายไปพุทธรูปนั่นเขาเรียกว่าถวายหัวสู้ยิบตาฉันจะต้องบรรลุนิพพานบรรลุการหลุดพ้นบรรลุมรรคผลสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์ได้ฉันจะถวายหัวให้กับศาสดาถวายตัวให้กับพระศาสนาพูดแค่นี้มันเลยไปวาดตัดหัวถวายไอ้คนรุ่นหลังมาขาดปัญญาไงตาบอดพอได้ยินได้เห็นได้อ่านปั๊บก้าวตามทันทีเลยเขาเรียกหลับหูหลับตาก้าวตามโดยไม่ใช่กึ๋นนี่แค่เอามาแชร์ได้นะหลายเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นผลให้ไม่ว่านักบวชเองหรือมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้ไม่สามารถจะนิพพานทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงได้ก็เป็นเพราะว่ามีบางสิ่งที่ยังเข้าใจผิดหลงผิดเชื่อผิดกันอยู่แล้วก็ปฏิบัติผิดพอเรากลับมาพูดความจริงให้ฟังแล้วพยายามจะไม่รับฟังเห็นหน้าเราหล่อๆไม่ใช่นักบวชไม่ใช่หัวล้านก็เลยไม่เชื่อแล้วคิดว่าหัวล้านที่โกนหัวกับห่มผ้าสีห่มจีวรเนี่ยแล้วท่านมองตรงนั้นน่ะท่านคิดว่าน่าเชื่อถือได้ทุกรูปธรรมหรือเปล่าท่านเอาอะไรมาวัดว่าคารวะอย่างเราเป็นพระบุตรเอกของพระบิดาหรือพระเจ้าท่านจะมาปฏิเสธเราว่าไม่เชื่อเราได้ยังไงเราบอกแล้วไงถ้าท่านไม่เชื่อท่านจะไม่ฟังเราท่านควรจะฟังเราก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นคือวิถีของบัณฑิตวิถีของนักปราชญ์ที่เป็นผู้ฉลาดและผู้รอบรู้ยังไงไงฟังก่อนกูจะเชื่อไม่เชื่อขอกูฟังมึงพูดก่อนและขอกูใช้กึ๋นก่อนท่านต้องเป็นแบบนั้นพี่น้องครับไม่งั้นก็ถูกหลอกอีกครับนี่ก็โชคดีนะพระตัดศีรษะเป็นพุทธบูชาหลายคนก็ลังเลเอ้ยศาสนาพุทธสอนแบบนี้ด้วยเหรอไม่มีหรอกพี่น้องครับเรายืนยันพระพุทธองค์ไม่ได้สอนมันมาจากคำพูดแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนและจากการ์ตูนก็ถ่ายทอดมาปั้นเป็นพระเป็นอะไรมันรูปคอขาดคออะไรดูแล้วทุเรศดูแล้วทุเรศสองแล้วนะประเภทที่สามคนนำทาตาบอดไอ้นี่ไม่ใช่นักบวชมีกรณีเกิดขึ้นอ้างตัวเองว่าเป็นพระศรีอานอวดอุตริทำตัวเป็นครูพร้อมจะสอนคนอื่นแต่ธรรมะที่สอนไม่รู้สอนอะไรแต่มีแต่มาบอกคนอื่นว่าข้านี่แหละเป็นใครข้าจะมาทำอะไรมาบอกแต่เรื่องของตัวเองถ้าเป็นพระศาสดาถ้าเป็นครูมันต้องสอนความรู้ไม่ว่าจะรู้ถูกรู้ผิดนะให้กับคนอื่นไม่ว่าเป็นความรู้ที่ผิดหรือถ้ามีถูกต้องหรือเป็นความรู้ที่ถูกต้องนั่นเขาถึงเรียกว่าครูแต่อย่างเนี้ย
อ้างตนว่าเป็นพระศาสดาจะมาเกิดใหม่มาเพื่ออย่างนั้นมาเพื่ออย่างนี้ศาสดาแปลว่าผู้นำทางจิตวิญญาณศาสดาแปลว่าครูแต่สิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่บอกให้คนทั่วโลกรู้เพียงแค่ว่ากู้คือใครกู้ทำอะไรอย่างเราเนี่ยเรามักจะพูดเรื่องเราน้อยมากเราบอกว่าเรามาสื่ออนุตตรธรรมจากพระเจ้าเพื่อให้ท่านฟังแล้วเราก็มีหน้าที่นำเสนอว่าพระองค์สื่ออะไรมาพระองค์สอนอะไรมาเราก็กล่าวตรงนั้นให้ท่านฟังท่านเห็นป่ะเราไม่ได้มาถวายพระเกียรติพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าตลอด 3-4 ชั่วโมงที่สื่อพระโอวาทเราไม่ได้มานั่งยกตัวเองตลอด 3-4 ชั่วโมงที่สื่อพระโอวาทเพื่อทำให้เวลาอันมีค่าในการหลับนอนพักผ่อนของท่านเนี่ยมันเสียไปพูดแต่เรื่องของเรานี่เปล่าเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงถึงตอนนี้เราพูดแต่เรื่องของท่านทั้งนั้นใช่หรือเปล่าล่ะเนี่ยอ้างตนเป็นพระศรีอานบางคนก็ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิแต่งตัวประหลาดแล้วมีพฤติกรรมประหลาดประหลาดพี่พี่น้องๆครับนั่นแหละก็ทำตัวเป็นครูถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาเนี่ยท่านไปเชื่อตามไปเดินตามก้าวตามท่านก็งมงายแล้วพอมาพิสูจน์ได้ทีหลังพอจับได้ปรากฏว่าบางเรื่องที่เขาแสดงตนให้ท่านเห็นนะมันเป็นมายาแท้จริงแล้วเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องโกหกกว่าจะรู้ไปไงฮะก็หลงและเสียตัวเสียใจเสียตังค์ไปแล้วถูกบ้างไหมเป็นเพราะอะไรเพราะขาดกึ๋นนี่ไงเราจึงชวนท่านมาฟังพระโอวาทของพระบิดาเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านคำสอนทุกอย่างมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปแล้วก็ไม่ใช่มาเที่ยวนั่งก้าวล่วงใครแต่นี่คือตัวอย่างแล้วท่านต้องระวังคนบางคนอวดรู้ทำตัวเป็นครูทำตัวเป็นเจ้าลัทธิทั้งที่รู้ไม่จริงและไอ้ที่ตัวเองรู้ยังน่ะตัวยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรพอรู้แบบงูงูปลาปลาแล้วที่เอามากล่าวสอนคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องอุตริคนที่ชอบเรื่องปาฏิหาริย์ที่ปัญญาปาฏิหาริย์อย่างที่เรากล่าวในรายการนี้กลับไม่ชอบทำยังไงเนี่ยที่จะมีปัญญาปาฏิหาริย์เหมือนท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาท่านบ้างเอาสิเราสอนเราสื่อให้อยู่แล้วเราไม่หวงไม่ใช่อาจารย์แกรู้อะไรที่ลี้ลับที่วิเศษโอ้แกรู้เรื่องลี้ลับเรื่องวิเศษแกสามารถสื่อเชื่อมจิตวิญญาณได้แกจะอย่างงนอย่างนี้ได้เราบอกเมื่อเสาร์ที่แล้วถ้าไอ้เจ้าลัทธิที่มันสอนเรื่องเชื่อมจิตเชื่อมจักรวาลอะไรเงี้ยสิ่งที่มันควรทำและได้ประโยชน์ถ้ามันทำเป็นนะมันมาสอนท่านสิท่านถามที่มันเชื่อมได้ไหมไม่ต้องเชื่อมในสิ่งที่อยู่นอกตัวหรืออยู่ในจักรวาลหรือนอกจักรวาลให้มันเชื่อมระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณของมันน่ะให้มันเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถามว่ามันทำเป็นไหมและมันเชื่อมได้ยังอยู่ในตัวมันเองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันง่ายกว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวแล้วท่านไปเชื่อนะสอนวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับถ้าแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวมึงเองให้ได้ซะก่อนที่จะไปเที่ยวสอนคนอื่นนะตัวเองทำได้ไหมและเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าเชื่อมได้บางคนก็ชอบศึกษาธรรมะไม่รู้ตัวเองศึกษาอะไรไปสนใจแต่เรื่องประหลาดประหลาดมหัศจรรย์สังเกตไหมไอ้คนที่ใช้จิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณทำมาหากินจนร่ำจนรวยทุกวันนี้บางคนก็ติดคุกไปแล้วก็มีใช่หรือเปล่าแล้วก็เฟดหายไปจากสังคมก็มีเพราะตัวเองทำอะไรรู้ตัวเองดีนะอาจจะใช้จิตใต้สำนึกได้อยู่พักนึงจนรวยแต่ยังไม่หยุดไม่จักพอโลภในที่สุดพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกมันเสื่อมไปครับมันทำแบบเดิมไม่ได้แล้วครับก็เลยมีวิธีเดียวคือต้องโลโปรไฟล์ต้องโลโปรไฟล์ลดบทบาทตัวเองลงท่านสังเกตไหมมันค่อยๆหายไปจากสังคมไอ้พวกนี้เขาไม่กล้าที่จะมาบอกท่านว่าตอนนี้ฤทธิ์กูหายหมดแล้วพลังกูหมดพลังจิตวิญญาณกูเอามาใช้หมดแล้วกูไม่รู้จะชาร์จมันใหม่ได้ยังไงไม่ได้ครับใช้ไปแล้วพระบิดาเอาคืนหมดอ่ะเราเคยเตือนแล้วมันดังได้ไม่กี่น้ำหรอกครับเพราะพระบิดาไม่ให้มายุ่งกับจิตใต้สำนึกมันอยู่ใต้ความมีสำนึกเอาไปซ่อนไว้อ่ะเอาตังไปซ่อนไว้ใต้เสือใต้ศาสตร์อ่ะเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการจะไปยุ่งกับมันใช่ไหมไม่ต้องการยุ่งกับแบงค์ใบนั้นเลยไปเอาไว้ใต้เสือใต้ศาสตร์จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่จำเป็นไอ้จิตใต้สำนึกก็เหมือนกันอีกอันนึงคือจิตนอกสำนึกแปลว่าอะไรท่านจะสำนึกอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าใต้สำนึกใต้สำนึกยังล้วงออกมาได้แต่นอกสำนึกเนี่ยแปลว่าท่านยุ่งกับมันไม่ได้เลยครับเช่นตับไตไส้พุงหัวใจมันทำงานได้โดยอัตโนมัติของมัน
จิตของเราไปเสือกมันไม่ได้ไม่ว่าจิตใต้สำนึกก็เสือกไม่ได้จิตสำนึกก็เสือกมันไม่ได้พระบิดาไม่ให้ยุ่งเลยมันเป็นจิตนอกสำนึกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำถ้าตราบใดที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในร่างกายของท่านหัวใจปอดตับไตไส้พุงมันจะไม่หยุดทำงานมันจะทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนนี่คือจิตนอกสำนึกเรามีจิตสำนึกให้ใช้นะแต่เสือกไม่สนใจเราอบรมไซโคโชก็ไม่ยอมเข้าอบรมไปติดต่อขอให้หน่วยงานของท่านนะจัดฝึกอบรมมาเดี๋ยวเราจะอบรมจิตสำนึกของพนักงานบริษัทนี้ให้เขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีจะได้รักบริษัทรักองค์กรรักงานที่ทำรักผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตรักลูกค้าไม่นะเอาแต่วิชาการไปสอนเอาฝรั่งมาสอนเอาคนดังๆไปสอนคนดังนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะรู้ดีนะไอ้คนที่รู้ดีไม่จำเป็นต้องดังถูกต้องไหมล่ะครับสังคมมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเราก็มาทำหน้าที่ตรงนี้เซตซีโร่ให้อยู่กับบ้านเพื่อจะดัดสันดานตัวเองพูดง่ายถ้าไม่ดัดสันดานก็เตรียมตัวถูกจัดการถูกคัดทิ้งแน่นอนครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดนะโอเคนะเนี่ยทุกวันนี้เจ้าลัทธิเกิดขึ้นเยอะเลยมันยังมีมากกว่า3สิ่งที่ท่านเห็นนะบนจอเนี่ยเดี๋ยวยังมีมาอีกครับเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ตาที่3ของมนุษย์มันรั่วตาที่3ของมนุษย์มันรั่วถามว่าตาที่3ของมนุษย์อยู่ตรงไหนอยู่บริเวณเนี่ยครับถามว่าทำไมมันรั่วก็เพราะว่าอำนาจแม่เหล็กโลกมีความเสื่อมสมดุลไปในทางต่ำถ้าอำนาจแม่เหล็กโลกมีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ต่ำลงเมื่อไหร่ตาที่3ของมนุษย์เรามันจะรั่วพอมันรั่วปั๊บที่เราเคยบอกมันจะเห็นผีมันจะได้ยินเสียงผีคุยกันมันจะรู้สึกตัวมันสื่อสารกับผีได้เจ้าลัทธิพวกนี้มาเป็นแถวเลยเพราะมันสับสนกับตัวเองว่ามันคงคือผู้วิเศษแต่ที่แท้จริงคือมันป่วยมันป่วยทางตาที่3มันเลยทำตัวเป็นเจ้าลัทธิอวดอุตริมาสอนเรื่องจิตใต้สำนึกจิตประหลาดประหลาดอะไรพวกนั้นนะครับเป็นการทำลายจิตวิญญาณของตัวเองและชวนคนมาเป็นสาวกสังเกตไหมไอ้คนที่จะรวมกลุ่มกันมามันเคยเป็นครูบาอาจารย์กันมาจากอดีตชาติมันก็จะไปกองรวมกันนะครับดีครับเพราะว่าเวลาพระบิดาพระภิกษุทรงพิพากษาโลกเวลาจัดการจะได้จัดการทีเดียวทั้งคณะเพราะมันไปอยู่รวมกันเราตอนที่เราเกิดมาเป็นผู้สอนมาเป็นครูในอดีตชาติเราเคยกล่าวประโยคนึงไว้ท่านเคยเจอไหมทุกวันนี้น่ายังอยู่นะในพระคัมภีร์ก็ยังน่าจะยังอยู่ในสิ่งที่เรากล่าวมีซากสัตว์อยู่ที่ไหนนกแร้งก็จะไปรุมอยู่ที่นั่นท่านเคยได้ยินไหมในอดีตชาติเราเคยกล่าวประโยคนี้ครับคล้ายครับคลาไหมล่ะมีสัตว์ตายเน่ามีสัตว์เน่าสัตว์ตายอยู่ที่ไหนบรรดาฝูงนกแร้งก็จะไปรุมกันอยู่ที่นั่นตรงกับที่เราพูดตรงนี้ไอ้พวกตาที่สามรั่วเนี่ยพวกที่ถูกคัดทิ้งเนี่ยก็แปลว่ามันเน่าแล้วเขาเรียกว่าเน่าตั้งแต่ยังเป็นๆอยู่นะและพวกที่ไปเข้ารีดไปเป็นสาวกก็คือนกแร้งนึกออกยังเนี่ยความหมายถ้าใครเข้าใจเก็ทนะกดเลข9ให้เราด้วยใน Facebook นะที่อยู่เนี่ยนะ338ท่านเนี่ยกด9ให้เราหน่อยว่าเข้าใจละนะเขียนคำว่าสัตว์เน่ามีสัตว์เน่าสัตว์ตายที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะไปอยู่ที่นั่นเขียนประโยคนี้แล้วเขียนเลข9นี่คือคำกล่าวที่เรากล่าวไว้เองในอดีตเป็นคำกล่าวของเราเรามาเฉลยให้ท่านฟังยุคนี้สนามแม่เหล็กโลกกำลังวิปริตแปรปรวนเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นทำให้โลกเสียสมดุลอำนาจแม่เหล็กโลกก็เลยเสียสมดุลไปในทางต่ำมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าตาที่สามของมนุษย์อ่ะมันถูกกำกับควบคุมเอาไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกที่เป็นด้านบวกที่เข้มข้นซึ่งก็ประมาณ14เกาส์ทุกวันนี้บางคนเนี่ยตาที่3ของมันป่วยอยู่แล้วอ่ะเพราะมันชอบนั่งเพ่งนั่งฝึกจิตฝึกอะไรประหลาดประหลาดมาแทนที่จะฝึกปัญญาเพื่อจะปฏิบัติธรรมฝึกหาแต่ฤทธิ์หาแต่อิทธิฤทธิ์หาแต่เดชพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็เสื่อมไปพอมาชาตินี้ตาที่3ก็มันก็เซนซิทีฟกว่าพวกเราที่ไม่เคยฝึกเรื่องบ้าๆบอๆใช่ไหมเราตาที่3ไม่รั่วพวกท่านทั้งหลายก็ไม่รั่วเพราะท่านไม่หลงตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษถูกต้องไหมพวกมันเนี่ยตาที่3รั่วได้ยินเสียงผีคุยกันเนี่ยมองเห็นผีในบางเวลาเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้ยกูได้รับการติดต่อจากโลกวิญญาณกูคือผู้วิเศษกูคือผู้ศักดิ์สิทธิ์โอ้โห
นี่ยนะเป็นพวกเด็กที่ได้ของเล่นใหม่โดยไม่รู้ว่าใครเอาของเล่นใหม่มาให้แต่เรารู้ไงเราถึงเตือนไว้นะว่านั่นคือตาที่สามรั่วแปลว่าท่านป่วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านป่วยมันจะเกิดอาการแบบนั้นมันจะมีอีกเยอะพี่น้องครับมันจำไว้ครับอย่าเดินตามก้าวตามโดยหลับตาตามคนนำทางตาบอดตาของท่านท่านลืมครับอย่าไปหลับตาตามเขาลืมตาไปว่าใช้ปัญญาใช้สมองใช้ปัญญาศึกษาและคิดเพื่อให้เห็นความจริงคิดเพื่อให้เข้าใจความจริงคิดเพื่อให้เข้าถึงความจริงที่ตัวเองได้ยินคนที่เป็นครูมันสอนเราไม่ว่ามันจะสอนเรื่องถูกเรื่องผิดมันก็คือครูเราทั้งนั้นนะครับโอเคไหมนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปใน3สิ่งนี้ไอ้คน3ประเภทนี้คน3กลุ่มที่ไปเป็นแบบนี้ส่วนมากมันเป็นคนทำทางตาบอดเพราะอะไรครับเพราะอย่างแรกเพราะมันเข้าใจผิดอ่านตำนานแล้วคิดว่าเป็นคัมภีร์พระสอนเสพกามได้นะไอ้นั่นเป็นคัมภีร์นะเป็นคัมภีร์แต่เข้าใจผิดเขาเอาสิ่งที่เขาใช้จินตมยปัญญาในการสร้างภาพสตรีเพศมานั่งบนตักเพื่อจะหาวิธีจัดการกับกำหนัดของตัวเองโดยกำหนดมันให้ได้ไม่ให้มันเกิดกำหนัดจะได้ไม่ต้องมีอะไรกับสตรีเพศเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตนเองแต่ผู้หญิงไม่จริงนะผู้หญิงไม่จริงมโนเอาไม่มีใครหรอกกล้าที่จะเอาผู้หญิงจริงๆมานั่งฝึกธรรมะแบบนั้นไม่มีตั้งแต่อดีตแล้วไม่มีถ้าเป็นนักบวชจริงนะแต่พระพุทธรูปนั้นคือนักบวชถูกต้องไหมเรายืนยัน 100% ว่าไม่มีพระบิดาทรงยืนยันว่าไม่มีนี่แสดงว่ามันเข้าใจผิดไปเอาสิ่งที่เขาใช้มโนด้วยจิตอ่ะมันเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของเขาอ่ะว่าจะใช้จิตวิมุตต์เนี่ยเพื่อจะวิมุตต์หลุดพ้นจากไอ้เรื่องของกำหนัดเนี่ยกับสตรีเพศเนี่ยได้อย่างไรซึ่งต้องใช้เวลานานมากนะพรรษาเดียวก็ไม่พอด้วยนี่หรือที่ตัดศีรษะเป็นพุทธบูชานั่นก็เป็นพวกที่นักเขียนนิยายน้ำเน่าอ่ะเอาเรื่องจะจากแค่ว่าถวายหัวเลยนะจ๊ะเชื่อหัวกูถวายหัวเลยกูจะถวายตัวถวายหัวให้กับบวรพุทธศาสนานะถวายหัวเลยเนี่ยมันเลยคำว่าถวายหัวแปลว่าตัดคอแล้วเอาหัวเนี่ยชูให้มึงตายแล้วมึงเอามือถือหัวถวายได้ไงครับถูกไหมนั่นก็คือการ์ตูนแล้วดันไปเชื่อเนี่ยเขาเรียกเข้าใจผิดอย่างที่สองคือหลงผิดหลงผิดคือไอ้คนที่สามนี่อ้างว่าเป็นพระศรีอานมาเกิดเพราะถูกผีหลอกตาที่สามรั่วอ้างว่าเกิดมาเคยเกิดเป็นนู่นเป็นนี่คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเอาแพะมาชนแกะเขาเรียกว่าหลงผิดแล้วถ้าเกิดมีมารมีเจ้ากรรมนายเวรมีมารก็มาหลอกลวงแล้วไปเรื่อยนะครับมารมาหลอกลวงเวลาเขาจับผิดได้ก็แก้ตัวไปการใหญ่เลยแก้ตัวไปน้ำคุณจับแพะชนแกะก็เป็นคนฉลาดนะฮะส่วนมากคนที่เป็นแบบนี้ส่วนมากเป็นคนฉลาดแก้ตัวฉลาดแอบอ้าง ฉลาดมโนนะเพราะบางคนปฏิบัติธรรมใช้วิธีมโนจริงๆนะพระพุทธองค์ใช้คำว่าให้ใช้คำว่าให้เก่งเรื่องนะโมไม่ใช่มโน พุทธะคือใช้ปัญญาใช่ไหมปัญญาก็คือจินตมยปัญญาก็คือใช้ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ถูกไหมปัญญาวิมุตต์กับจิตวิมุตต์เนี่ยถึงแม้ใช้จิตวิมุตต์ใช้บางทีบังคับข่มขืนใจตัวเองซึ่งเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการทางด้านเทคนิคในการนั่งกรรมฐานนี่ก็เป็นปฏิบัติการทางด้านเทคนิคกรรมฐานสมาธิใช่ไหมแต่วิธีของคารวะที่เป็นมรรควิถีจิตจักรวาลไม่ต้องนั่งหลับตาทำสมาธิไม่ต้องเข้าฌานตื่นแจ้งตื่นตัวตื่นรู้ตลอดเวลาขณะที่ตื่นนี่ก็ธรรมชาติสมาธิเหมือนกันรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองและอยู่ในท่ามกลางสังคมที่มีคนยั่วยุผ่านอายตนะยั่วยวนผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5ขณะที่จิตเราสงบนิ่งได้แสดงว่าเรามีสมาธิเราแก่กล้าด้วยไม่สติแตกแสดงว่าสมาธิเจ๋งแต่ถ้าไปนั่งอยู่คนเดียวปิดหูปิดตาหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวแล้วบอกว่าตัวเองเจ๋งได้ไงนี่เราไม่ได้กล่าวหานะแต่เราชวนให้คิดนะนะหลงผิดไอ้นี่คือหลงตัวเองนะครับและอย่างที่3ไอ้ประเภทคิดผิดประเภทนี้สิท่านไม่รู้เลยคนนำทางพวกที่คิดผิดและเอาความคิดผิดมาสอนท่านมาสร้างความรู้และมาสอนพวกท่านรุ่นหลังๆต่อๆกันมาเนี่ยพวกท่านนี่น่าสงสารมาก
แต่ไอ้คนที่คิดผิดบางทีมันไม่รู้ว่าตัวเองคิดผิดไอ้เนี่ยครับเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดไม่รู้ว่าตัวเองผิดไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอันนี้น่าอนาถใจมากน่าเห็นใจน่าสงสารไม่รู้ว่าตัวเองสอนผิดไม่รู้ว่าตัวเองคิดผิดไม่รู้ว่าตัวเองเชื่อผิดแล้วก็เอาสิ่งที่ผิดมาสอนทำให้ตัวเองกลายเป็นเจ้าลัทธิแทนไม่ใช่เป็นผู้อาสาเป็นคนนำทางเพื่อสืบทอดศาสนาอะไรไม่ใช่นะตรงนี้ครับมันเป็นอันตรายมากเลยและมันเสียหายมาตลอดเป็นพันปีจนถึงปัจจุบันเราจึงต้องมาหงายกลาเพื่อติดอาวุธทางปัญญากับท่านให้ทุกท่านได้เห็นแสงสว่างเห็นไหมฮะความฉลาดทางปัญญาคือความสามารถในการใช้จิตกับสมองในการคิดไม่ว่าจะคิดแบบไหนท่านว่าสำคัญไหมครับระหว่างธรรมะรู้ธรรมะเยอะๆแต่ไม่ฉลาดกับการที่ท่านเรียนรู้ที่จะติดอาวุธทางปัญญาของท่านให้ฉลาดเยอะๆอันไหนสำคัญก่อนเราไม่ได้ถามว่าอันไหนสำคัญกว่าอันไหนสำคัญก่อนรู้ธรรมะเยอะๆกับฉลาดเยอะๆจริงๆมันดีทั้งสองอย่างแต่มันดีทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้อันไหนควรมาก่อนพี่น้องครับความรวยจะมาก่อนความฉลาดมันฟุกนะและมันเป็นไปได้ยากมากท่านต้องฉลาดในการทำหากินฉลาดในการดำเนินชีวิตฉลาดในการใช้ชีวิตนะหรือการฉลาดอดออมฉลาดในการหากินหาเงินท่านต้องฉลาดก่อนนะความรวยมันถึงจะมาความรวยธรรมะก็คือความรู้ความรู้จะมาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความฉลาดเรียนรู้ใช่ไหมถ้าท่านโง่งกไม่ฉลาดเรียนรู้อ่ะถามว่าแล้วความรอบรู้ของท่านมันจะมาได้ไงมันจะมาจากไหนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาท่านถามตัวท่านเองดูพี่ๆน้องๆที่เป็นศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยส่วนมากพึ่งแต่พระคัมภีร์พึ่งแต่พระไตรปิฎกและที่สำคัญคือพึ่งคนนำทางที่เขาเป็นผู้อาสาสืบทอดศาสนาเหล่านั้นและท่านก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนำทางเนี่ยแต่ละรุ่นที่สืบทอดมาจนถึงคนปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าท่านคนไหนบ้างเป็นคนนำทางตาบอดหรือคนไหนบ้างที่บางทีตาดีบางทีก็ตาบอดเพราะถ้าเอาคำสอนที่ถูกต้องมาก็คือตาดีถ้าเอาคำสอนที่ผิดพลาดมาก็คือตาบอดท่านเป็นคนตาบอดคือคนที่ไม่รู้แล้วลำบากไหมที่ท่านจะตัดสินว่าจะไปฟังครูคนไหนคนไหนเป็นครูตาดีฉันจะฟังคนไหนเป็นครูตาบอดฉันจะไม่ฟังคือจะไม่ก้าวตามมีวิธีเดียวติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านเองพี่น้องครับฉลาดเองครับแล้วถามว่าทุกวันนี้ท่านพยายามเรียนรู้ที่จะได้ความรู้เยอะๆหรือพยายามจะใช้ชีวิตในการเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองฉลาดขึ้นเยอะส่วนมากท่านหาความรู้มากกว่าหาปัญญาใช่หรือไม่ธรรมชาติค่านิยมของพวกท่านเนี่ยใครมีความรู้เยอะๆมีความรู้สูงๆท่านจะรีบไปแหนไปเฝ้าไปเป็นสาวกยอมตัวเป็นศิษย์เพราะมันมีความรู้เยอะมีฤทธิ์เยอะมีนั่นนู่นนี่เยอะแต่คนที่ทำให้ท่านฉลาดสอนให้ท่านฉลาดท่านกลับไม่ค่อยเอาเช่นเพื่อนมนุษย์คนที่ประพฤติมิชอบกับท่านกับเพื่อนมนุษย์ที่ประพฤติชอบกับท่านพูดตรงๆว่าคนที่เขาเป็นคนดีทำดีกับท่านกับอีกคนหนึ่งเป็นคนทำไม่ค่อยดีคือทำชั่วกับท่านส่วนมากท่านเลือกคบใครท่านเลือกคบแต่คนดีเพื่อนดีแต่ท่านปฏิเสธคนชั่วโกรธร้อยปียังไม่ดีร้อยชาติถามท่านจริงๆคนดีกับคนชั่วใครช่วยทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นกว่ากันท่านคิดตามเราคนชั่วช่วยท่านฉลาดขึ้นใช่ไหมงองูมาก่อนช้อชิงแต่คนดีท่านมันทำดีกับท่านท่านไม่ต้องใช้ความฉลาดอะไรเลยเพราะท่านเองก็รู้อยู่แล้วว่าความดีหรือคนดีมันคือยังไงแล้วถามว่าไอ้คนดีที่ทำดีกับท่านมันช่วยให้ท่านฉลาดขึ้นตรงไหนครับเขาช่วยท่านฉลาดขึ้นตรงไหนพี่น้องครับพระบิดาให้ถามท่านเห็นไหมแค่นี้ครับในการดำเนินชีวิตของท่านถ้าท่านรู้แค่นี้ชีวิตของท่านจะมีความประเสริฐในการเป็นมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิมท่านจะไม่โกรธคนชั่วคนเฮียๆท่านก็จะไม่โกรธเพราะไอ้คนเฮียมากเท่าไหร่จนกระทั่งมีสระเอี้ยขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นท่านถึงรู้ว่ามันเอี้ยหรือมันเฮียถ้าเฮียก็แปลว่าเอี้ยน้อยๆคงเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมเห็นไหมครับมันเวลาทุกวันนี้โกรธร้อยปียังไม่ดีร้อยชาติท่านโกรธแม้กระทั่งผัวของท่านเองเมียของท่านเองที่ทำตัวเฮียๆในบางเวลาเพราะผัวเมียกันมาช่วยกันสอนให้มันฉลาดขึ้นเนี่ยไม่ได้ยังไงคนเราโง่ก่อนฉลาดเนี่ย
เราโง่เพราะมันทำไม่ดีกับเราแล้วเรามารู้ทันทีหลังแสดงว่าไม่ว่าจะรู้ทันช้าหรือรู้ทันทันทีคือรู้เร็วมันก็ทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นถ้ามันทำดีกับท่านเป็นผัวที่ดีเป็นเมียที่ดีเป็นลูกที่ดีไม่เคยเป็นผัวที่ไม่ดีเป็นเมียที่ไม่ดีหรือเป็นลูกที่ไม่ดีเลยพวกเขาสอนให้ท่านฉลาดขึ้นมาตรงไหนท่านก็จะโง่เท่าเดิมหรือฉลาดเท่าเดิมใช่ไหมนี่เหมือนกันนะครับนะเราจึงต้องใช้ปัญญาของตัวเราเองท่านจึงต้องรู้ว่าท่านจะหาธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ในชีวิตของท่านอย่าเรียนรู้ที่จะแสวงหาธรรมะอย่างเดียวเช่นไปเจอตำนานพระถวายหัวเพื่อจะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยไปตัดหัวตัวเองทั้งที่ไม่รักชีวิตตัวเองเลยอย่างนี้มันสมควรให้เกิดใหม่ไหมนะครับท่านรู้ไหมแต่กี้เราอธิบายค้างไว้ฆ่าตัวตายตอนอายุ70เวลาตายไปตกนรกแล้วเขาจะมีหนังฉายให้ดูเป็นภาพย้อนอดีตว่าก่อนที่เราจะฆ่าตัวตายตอนอายุ70ตอนเป็นมนุษย์อ่ะมันเริ่มต้นอย่างไรเขาจะให้ดูอย่างละเอียดเลยครับและไม่ใช่ให้เราดูคนเดียวนะมีจิตวิญญาณอื่นนั่งดูอยู่ด้วยที่ประเภทฆ่าตัวตายมาด้วยกันเนี่ยให้ดูแล้วอายไหมภาพมันเป็นตัวเราชัดๆให้ดูแล้วเวลาดูตัวเองกำลังฆ่าตัวตายไปสร้างกิโยตินขึ้นมาแบบรัสเซียนะแบบสมัยก่อนนะแบบฮูดินี่ใช้กิโยตินนะเป็นมีดอันใหญ่ๆเอาเชือกผูกไว้รั้งไว้สูงนะแต่แล้วเอาคอตัวเองเข้าไปวางแล้วเอามือปลดเชือกให้มันชึบเดียวคอขาดตอนทำอ่ะไม่เห็นตอนทำเนี่ยใช้ความโง่ความงมงายของตัวเองทำแต่พอตอนอยู่ในนรกอ่ะตอนนั้นไม่โง่ไม่งมงายไม่มีอารมณ์อะไรนะได้เห็นภาพที่ตัวเองทำแล้วเสียวไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นการสร้างสำนึกใหม่เขาเรียกกระชากเป็นการกระชากจิตสำนึกทางวิญญาณเพื่อให้รู้จักกลัวตายให้รู้จักทุกทรมานเห็นภาพเลือดไหลเป็นริ่มๆกระฉูดแล้วตัวเองก็รู้นะบอกให้ญาติลูกศิษย์ทั้งลูกหาช่วยเอากิโยตินของกูรื้อออกให้เสร็จภายใน41นาทีแล้วเอาไปซ่อนต่างจังหวัดอย่าให้จิตวิญญาณกูที่ตายอยู่แถวนี้ได้เห็นกูไม่อยากเห็นแต่ไปนรกก็ต้องเห็นครับเขาจะให้ดู1รอบแล้วให้ฆ่าตัวตายด้วยกิโยตินแบบจำลองจากที่ตัวเองสร้างอ่ะ1ครั้งพอตายแล้วในจิตวิญญาณตายแล้วให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ไอ้คนที่ถามเราอยากให้เราสื่อกับพระบิดาเราจะเล่าแบบนี้ให้ฟังเราก็ไม่เหมือนหมอโปงหมอปลานะที่บอกว่าตายแล้วเป็นสัมภเวสีนะไปลงนรกเมื่อไหร่ต้องเจอแบบที่เราพูดพอฟื้นขึ้นมาเขาก็ฉายหนังเรื่องเดิมให้ดูอีกตั้งแต่เริ่มต้นมาคิดจะฆ่าตัวตายไปอ่านตำราประหลาดนะจะอุทิศตนถวายหัวเลยให้กับศาสนาชอบอธิษฐานเป็นนักบวชชอบอธิษฐานแบบนั้นนะครับพอถึงภพชาติหนึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นความเชื่อเป็นความโง่ไปแล้วก็ตัดหัวตัวเองอีกถ้าตายตอนอายุ70ไม่รู้ว่าพระรูปนี้อายุเท่าไหร่นะไม่รู้รูปไหนชื่อธรรมกรกรแปลว่ามือธรรมะแปลว่ามือที่มีธรรมะธรรมกรแปลว่ามือที่มีธรรมะไอ้มือที่ปลดเชือกแล้วเอากิโยตินมาสับคอตัวเองขาดอะเขาเรียกว่ามือที่มีธรรมะนะฮะนั่นแปลว่าหลงผิดเป็นเลยตั้งชื่อตัวเองไว้แบบนั้นน่ะนี่เราไม่ได้มาก้าวล่วงมันได้มาสะใจสมน้ำหน้าแต่เรามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้พี่ๆน้องๆที่ถามเรามาได้ฟังเรื่องทางโลกจริงๆเราไม่ค่อยอยากพูดเพราะมันไม่ใช่อนุตตรธรรมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลที่มีหน้าที่ต้องมาพูดถึงเรื่องโลกิยธรรมพวกนี้คือโลกิยธรรมแต่ที่เราพูดมันสูงสุดเป็นอนุตตรธรรมเป็นธรรมะที่เป็นความจริงที่อยู่นอกกาลานอกอนันตจักรวาลคือเป็นความรู้ของพระเจ้าและเอามาบอกให้ลูกๆที่เข้าถึงพระเจ้าด้วยตัวเองไม่ได้ให้ได้รู้หาธรรมะอย่างเดียวไม่ได้พี่น้องครับนะเพราะอะไรครับท่านสังเกตไหมประการที่หนึ่งคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดท่านว่าจริงไหมคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนโง่แปลว่าอะไรมีสมองมีสติปัญญาคือสมองซีกซ้ายที่พระบิดาให้ใช้อัตโนมัติมีแต่ไม่รู้จักใช้กลายเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาพอเจอปัญหาอะไรในชีวิตที่พระบิดาให้เจอเพื่อให้กระตุ้นให้เราเนี่ยใช้ปัญญาใช้สมองในการคิดกลับไม่คิดพอเจอปัญหาแล้วที่หันไปทางสะกิดคนทางซ้ายทีสะกิดคนทางขวาทีสะกิดว่าไงเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะนะทำไมอ่ะเป็นยังไงอ่ะเธอช่วยแนะนำเราหน่อยได้ไหมเนี่ยคือมนุษย์เจ้าปัญหาแต่แทนที่เจอปัญหาแล้วคิดมันทำให้เราฉลาดขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นเรื่อยๆพระบิดาให้เราเจอปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เราให้เจอตลอดเพื่อให้เรายกระดับพัฒนาจิตตปัญญาเพราะว่าสมองเราเนี่ย
มันจะทำงานให้เกิดปัญญาไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้จิตเข้าไปช่วยไปสั่นสะเทือนมันเราจึงใช้คำว่าจิตตะปัญญาเพราะจิตกับสมองต้องทำงานร่วมกันถ้าเรารู้ไม่เท่าทันคนฉลาดเราก็เป็นเหยื่อคนฉลาดโดยเฉพาะคนฉลาดที่มันชั่วถ้าคนฉลาดที่เป็นคนดีท่านโง่กว่าเขาไม่เป็นไรเขาเมตตาสงสารท่านอยู่แล้วแต่ไอ้คนฉลาดที่ท่านต้องไปตกเป็นเหยื่อก็คือคนฉลาดที่มันชั่วๆแล้วถ้าใครท่านเกิดมามีใครด่าท่านว่าไอ้หน้าโง่เนี่ยท่านชอบไหมแล้วถ้าท่านเกิดมาเนี่ยท่านเสียรู้คนชั่วเพราะท่านฉลาดน้อยกว่ามันเพราะท่านไม่ชอบคบคนชั่วท่านชอบคบแต่คนดีๆท่านเลยโง่ในเรื่องชั่วๆเนี่ยท่านชอบไหมท่านก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซะครับเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองซะครับชอบคบได้ทั้งคนชั่วและคนดีอย่าเลือกคบแต่คนดีๆเพราะคนดีๆมันช่วยทำให้ท่านฉลาดขึ้นไม่ได้เพราะท่านเป็นคนดีอยู่แล้วท่านจึงรู้ว่าคนดีมันเป็นยังไงใช่ไหมนะมันคนดีท่านก็ต้องคบและคนชั่วท่านก็ต้องคบและคนชั่วนี่หายากนะพี่น้องครับในสังคมรอบข้างท่านเนี่ยนั้นนานๆจะมีคนชั่วกับท่านสักทีนึงใช่เปล่าแสดงว่ารอบๆท่านน่ะรอบตัวท่านมีแต่คนดีทั้งนั้นนะมันพอเกิดมีคนชั่วทำชั่วกับตัวท่านสักคนนึงท่านต้องอนุรักษ์มันเอาไว้ครับเพราะคนชั่วหายากคนชั่วช่วยให้ท่านฉลาดมันคนที่เป็นครูสอนให้ท่านฉลาดมันหายากใช่ไหมแสดงว่ามันมีค่ามันมีราคามากอ่ะมันจึงต้องควรอนุรักษ์ไว้นี่คือเหตุผลนี่คือลอจิกใช้สมองซีกซ้ายหลักอิทัปปัจจยตาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยใช้หลักคิดแบบเหตุและผลพระองค์ก็ใช้หลักเนี้ยในการคิดด้วยสมองซีกซ้ายเพื่อเอาโลกิยธรรมที่เป็นสัจธรรมระดับเนี้ยระดับโลกที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นได้พระองค์ก็เอามาสอนพวกท่าน มันเป็นโลกิยธรรมแล้วนอกจากพระองค์ก็สอนลึกขึ้นก็คือเอาโลกิยธรรมที่พระองค์วิเคราะห์ได้ด้วยหลักอิทัปปัจจยตามาสังเคราะห์ด้วยปัญญาญาณคือสมองซีกขวาแล้วเอามาเป็นธรรมะชั้นสูงมาสอนท่านต่อเขาเรียกว่าโลกุตตรธรรมซึ่งถ้าจะอยากจะรู้ว่าโลกุตตรธรรมเป็นอะไรก็ไปอ่านในหมวดอภิธรรม พระไตรปิฎกพระคัมภีร์ที่เขาแยกหมวดไว้เป็นหมวดที่เข้าใจยากที่สุดเป็นหมวดที่อธิบายยากที่สุดอ่ะเพราะมันต้องใช้ตาที่3ก็คือสมองซีกขวานำซีกซ้ายนะสังเคราะห์ความรู้ที่พระองค์สอนแต่เรายังใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาไปอ่านอภิธรรมพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะไม่เข้าใจหรอกว่าพระองค์หมายถึงอะไรที่บันทึกไว้จึงไม่ค่อยมีใครอยากอ่านเพราะอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจสู้อ่านพระไตรปิฎกธรรมดาที่สอนเรื่องโลกิยธรรมไม่ได้เพราะว่ามันสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยพิสูจน์ด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5ได้รูปๆคำๆได้มีอ้างอิงได้มีตัวอย่างได้เลยเข้าใจง่ายมันไอธรรมะฉบับที่ยากกว่าคือใช้สมองซีกขวาคืออภิธรรมไตรอภิธรรมปิฎกที่บันทึกไว้เนี่ยเข้าใจยากเลยมีคนอ่านมันน้อยมากแล้วอ่านแล้วเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันอยู่ที่กึ๋นของคนที่อ่านว่ามีกึ๋นมากแค่ไหนบำเพ็ญกึ๋นมาแค่ไหนในหลายภพชาติที่เวียนตายเวียนเกิดนึกออกไหมเราบอกแล้วเซลล์สมองเนี่ยถ้าท่านไม่ใช้มันนะมันจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีถ้าท่านไม่ใช้เซลล์สมองในการคิดในการทำงานเลยเป็นคนขี้เกียจคิดไม่ชอบคิดไม่ช่างคิดเห็นอะไรแล้วไม่ชวนคิดว่าไม่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพอเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติเข้าก็จะทึบมากขึ้นอะไรทึบอ่ะปัญญาครับจะทึบมากขึ้นนะอ้าวคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างที่สองครับถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้ถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้อันนี้เป็นความจริงถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องทำตัวไม่ใช่โง่มีปัญญามีสมองต้องฝึกที่จะคิดเห็นคนที่เขาคิดอะไรดีๆได้อย่าถามว่าอะไรอ่ะที่มึงคิดได้อ่ะทำไมอ่ะที่มึงคิดได้อ่ะต้องถามว่ามึงคิดได้ยังไงมันจะเกิดประโยชน์กับเราถ้าอยากได้ความรู้ต้องถามครูให้เป็นครูคิดได้ยังไงอ่ะครูมีวิธีคิดยังไงจึงได้คำตอบแบบนี้อย่าไปตื่นเต้นกับคำตอบให้ตื่นเต้นกับวิธีคิดที่จะได้คำตอบนั้นต่างหากคนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นท่านจะมีปัญญาปาฏิหาริย์แบบที่เราแสดงอยู่นี่ได้ยังไงท่านต้องทำตามเราเนี่ยถามว่าเราสอนท่านโง่หรือฉลาดล่ะเราบอกหลักการตลอดเลยนะว่าอย่าไปยึดติดกับคำตอบฉลาดของคนฉลาดถ้าเราอยากฉลาดเหมือนมันมั่งไม่ต้องเป็นเบ๊ไม่ต้องเป็นเบี้ยตามเขาให้ถามเขาว่าคำตอบที่ฉลาดของเขาเนี่ยเขาคิดได้อย่างไรวิธีคิดมันคืออย่างไรนั่นคือสิ่งที่เป็นคุณค่าสำหรับท่านถ้าท่านรู้วิธีคิดหลายๆวิธีท่านก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นเรื่อยๆถ้ามีวิธีคิดที่ฉลาดหลายๆวิธี
คำตอบที่ฉลาดฉลาดมันมาเองพี่น้องครับอย่าไปตื่นเต้นกับคำตอบฉลาดฉลาดที่คนอื่นเขาคิดไปชื่นชมความคิดที่เป็นผลึกของการคิดเขาเรียกว่า crystal thinking นะผลึกของการคิดอย่าไปตื่นเต้นตรงนั้นถ้าท่านเจรนายความคิดของท่านเป็นผลึกของการคิดจากสมองของท่านกับจิตของท่านมันก็เกิดได้เหมือนกันครับเขาเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมเขากินข้าวท่านก็กินข้าวไม่ใช่เขากินข้าวแล้วท่านกินอะไรอ่ะใช่ไหมเขากินข้าวท่านก็กินข้าวไม่ใช่เขากินข้าวแล้วท่านกินอี้อย่าดูถูกตัวเองให้มันมากพี่น้องครับเราสอนให้ท่านฉลาดนะเราไม่ได้มาอวดว่าเราฉลาดคนเดียวเราชวนท่านฉลาดด้วยดีไหมล่ะรายการนี้เนี่ยนะแล้วก็อย่างที่สามนะถ้าท่านไม่ฉลาดเนี่ยท่านจะไม่สามารถนิพพานกิเลสได้ถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะนิพพานกิเลสไม่ได้นิพพานกิเลสก็แปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งสำคัญและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านพวกท่านที่เป็นชาวพุทธชอบใช้คำว่านิพพานกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงเราไปเปิดดูในวิกิพีเดียแล้วว่าทางโลกเขาสอนกันยังไงเราบอกท่านนะเราขยายความให้นิพพานกิเลสและดับทุกข์ได้ทั้งปวงไอ้ความทุกข์ทั้งปวงคือสังสารวัฏพี่น้องครับพระพุทธองค์ทรงหมายถึงสังสารวัฏแต่ไม่ต้องการพูดยาวๆเพราะเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทุกข์ระทมพระองค์ไม่ได้หมายความว่าทุกข์ระทมความทุกข์ตัวนี้พระองค์หมายถึงทุกข์ยากเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดยากการแก่ยากการตายยากถามว่าทำไมเกิดยากกว่าจะเกิดได้อยากจะบังคับให้ตัวเองเกิดวันนั้นวันนี้ก็บังคับไม่ได้อยากจะบังคับตัวเองไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มันยากเนี่ยพอมาเกิดแล้วบังคับตัวเองว่ากูจะไม่แก่หรือกูจะแก่ช้า10ปีกูก็แก่กระตึ๊บนึงอะไรเงี้ยบังคับได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันยากมากเลยห้ามตัวเองไม่ให้แก่ก็ห้ามไม่ได้แต่เรามันยากห้ามตัวเองไม่ให้ตายก็ห้ามไม่ได้อยากจะให้อายุยืนหมื่นปีนะทำบุญขออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายแล้วเจ้ากรรมนายเวรแล้วยังขอให้ตัวเองนะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีที่เราเคยแซวทำบุญซื้อกับข้าวมาทำมื้อหนึ่งไม่ถึงร้อยแต่ขอให้อายุยืนเป็นหมื่นปีเราเคยแซวว่าขอมากไปหรือเปล่านะทำบุญไม่เกิน100บาทไปตักบาตรนะไปที่วัดหรือที่บ้านหน้าบ้านที่พระมาบิณฑบาตแต่พอกรวดน้ำแล้วอธิษฐานเลยขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านใช่ไหมขนาดทำบุญเนี่ยยังมีการช่อชนเลยใช่ไหมลงทุนไม่ถึงร้อยบาทแต่ขอให้ตัวเองถูกหวยรวยเป็นล้านแล้วใครมันจะถูกนะลงทุนร้อยบาทได้กำไรเป็นล้านมีเหรอพี่น้องครับไม่มีฝันไปขนาดฝันนั้นก็ยังฝันไม่ได้เลยกำหนดให้ตัวเองฝันนะลงทุนร้อยแน่ลูกแล้วให้รวยเป็นล้านฝันเอาก็บางทียังบังคับฝันตัวเองไม่ได้มันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ยากดับกิเลสได้และดับความทุกข์ยากได้หมายถึงดับการเวียนว่ายตายเกิดคือดับการมีสังสารวัฏได้มันเป็นเรื่องที่แสดงว่านิพพานนะทำไมเราพูดตอนนี้เลยก็ได้ถ้าท่านนิพพานกิเลสได้เนี่ยสังสารวัฏก็ไม่ต้องมีครับสังสารวัฏก็คือการมีภพชาติคือการเกิดใหม่การต้องไปตกนรกการมีกฎแห่งกรรมถ้าท่านดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชื้อสิ้นเชิงนะดับการเกิดดับไม่ใช่ดับแล้วเกิดแล้วดับไม่ใช่นะดับแล้วหายเลยท่านจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต้องตายเพราะเวลาดับได้ต้องดับได้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่พอดับได้แล้วปั๊บท่านก็ไม่มีเหตุให้ต้องตายที่ต้องตายเพราะอะไร1ต้องทิ้งกายหยาบนี้เพื่อเกิดใหม่ในการที่จะต้องแบ่งจิตตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณใหม่เพราะไอ้จิตหยาบในชาตินี้มันเสียผู้เสียคนเสียคุณสมบัติไปแล้วเสียหายไปแล้วก็ต้องใช้ภพชาติใหม่แล้วแบ่งภาคเป็นจิตหยาบใหม่ให้มาเรียนรู้ใหม่อย่างที่เราเคยสอนท่านว่าเด็กอายุ3ขวบกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานนั้นท่านเป็นพ่อแม่ที่จะสอนลูกต้องสอนธรรมะให้กับลูกตั้งแต่3ขวบสอนธรรมะสอนว่าอะไรยังไงฟังรายการนี้ไปแล้วเราจะค่อยๆสอนให้ไม่ใช่พูดวันนี้ทีเดียวหมดทุกเรื่องท่านจำไว้ครับใช่มั้ยต้องพบมันได้มาเรียนรู้ใหม่แต่ถ้ามาเรียนรู้แต่เรื่องชั่วๆพ่อแม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมในครอบครัวปล่อยให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปล่อยให้สิ่งแวดล้อมในสังคมสอนจิตหยาบที่แรกๆเกิดใหม่ยังบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเนี่ยกลายเป็นจิตหยาบที่มันหยาบจริงๆมีโลภะโทสะโมหะติดใหม่จิตวิญญาณของท่านเองในชาตินี้ก็จะซวยอีกครับต้องตายใหม่ครับเพื่อเกิดใหม่เซตซีโร่แล้วมาเกิดใหม่
เกิดใหม่ด้วยจิตใสใจสวยเพราะจิตวิญญาณต้องไปลงนรกเพราะมันป่วยเนื่องจากจิตหยาบทำอะไรไว้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบก็ต้องไปลงนรกแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เนี่ยก็คือการมีสังสารวัฏการมีนรกการมีกฎแห่งกรรมเพราะเรานิพพานกิเลสไม่ได้มันจึงต้องมีสิ่งนี้เพราะถ้าท่านนิพพานกิเลสได้ท่านก็จะดับทุกข์ได้ทั้งหมดมันเนื่องกันดับทุกข์ได้เพราะดับกิเลสได้นี่คือการนิพพานของจิตหยาบแต่ไม่ใช่นิพพานอย่างทุกวันนี้ที่ท่านพวกท่านปฏิบัติธรรมแล้วคิดเข้าใจกันไว้เราค่อยๆพูดต่อนะอ้าวฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก็ทเองนะไม่ฉลาดนิพพานกิเลสไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิธีการนิพพานกิเลสถ้าเป็นคารวะเราจะไม่ใช้จิตวิมุตต์เป็นหลักแต่เราจะใช้ปัญญาวิมุตต์เป็นหลักใช้เหตุผลใช้ความฉลาดในการใช้ปัญญาแต่ท่านจะฉลาดในการใช้ปัญญาได้ไหมถ้าจิตของท่านเนี่ยยังสกปรกโสมมจิตของท่านยังไม่สามารถนิพพานกิเลสได้มันท่านต้องนิพพานกิเลสให้ได้ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์แล้วยกระดับการใช้ปัญญาเข้าสู่การมีปัญญาปาฏิหาริย์เพราะมนุษย์เราต้องรู้นะถ้าจิตมันโลภสมองเนี่ยก็จะถูกจิตบังคับให้คิดไปในทางโลภถ้าจิตกำลังโกรธจิตก็จะบังคับสมองให้คิดไปในทางโกรธท่านเข้าใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหมายถึงอย่างนี้จิตจะมีอำนาจเหนือสมองสมองเป็นตัวแทนของกายพอสมองคิดในทางชั่วสมองก็จะสั่งให้กายกายกรรมวจีกรรมแสดงออกไปในทางชั่วๆตามที่จิตมันกำหนดไว้เราค่อยพูดให้ลึกกว่านี้นะให้เห็นภาพชัดเจนฟังและคิดตามอย่าหลับไหลพี่น้องครับเวลามันมีน้อยมากสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นสาระล้วนๆพูดเรื่องของท่านที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราไม่ฉลาดนิพพานกิเลสไม่ได้ประการที่4ไม่ฉลาดก็หลุดพ้นไม่ได้ด้วยพี่น้องครับไม่ฉลาดก็หลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นหมายถึงการหลุดพ้นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงก็คือตัวท่านที่อาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจวันมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละจิตวิญญาณนี่คือตัวตนที่แท้จริงของท่านส่วนไอ้ตะกี้นิพพานกิเลสเป็นเรื่องของจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณขณะที่ท่านมีกายสังขารเป็นมนุษย์มีภพชาติเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่คนนำทางตาบอดไม่รู้ครับและสอนท่านไม่ได้ก็เลยนึกว่านิพพานคือการหายสาบสูญหายไปไหนกูไม่รู้กูตอบต่อไม่ได้มึงอย่าถามมันเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่ขอโทษนะตะแบงนะครับเป็นเรื่องที่ไม่รู้จริงนะครับแล้วรู้จริงเป็นยังไงเราบอกแล้วว่าถ้าเราบอกว่าท่านผิดแสดงว่าเราต้องรู้ว่าไอ้ที่ถูกก็คืออย่างไรท่านฟังไว้ครับไอ้นิพพานที่แท้จริงที่ถูกต้องมันคืออย่างไรถ้าเรากล้าบอกว่ามันผิดซึ่งเราเคยกล่าวว่านิพพานเทียมเท็จหลายคนทนฟังไม่ได้โกรธเรามากเลยหาว่าเรามาก้าวล่วงพระศาสดาพระพุทธองค์ไม่ได้สอนผิดๆนะฮะแต่คนนำทางไม่ใช่พระศาสดาแล้วมาสอนผิดกันเองนะครับแล้วพอเราบอกว่าเฮ้ยมันผิดนะเว้ยทำไมท่านไม่ฉุกคิดไม่ฉุกใจแล้วฟังเราล่ะว่าเราสกิดท่านนี่ท่านกำลังเดินทางผิดนะรู้เปล่าท่านต้องหันมาทันทีเลยเพราะท่านกลัวเดินทางผิดใช่ไหมไม่ใช่เชื่อกูจะไปทางนี้แหละหันมาฟังเราก่อนสิว่าทำไมเราบอกท่านว่าไปทางนี้ผิดแล้วไปทางไหนล่ะถูกเราก็จะบอกให้ว่าทางถูกไปทางนี้แล้วไปยังไงไปแล้วจะเจออะไรเป็นยังไงไงเราจะให้รายละเอียดนะแต่ถ้าไม่หันมาฟังเลยจะเดินหน้าลูกเดียวเนี่ยก็ชอมดอคือช่วยไม่ได้พี่ๆน้องๆครับเมื่อมันมี4ประการที่เป็นความจริงเนี่ยท่านหาธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ท่านจึงต้องหาปัญญาด้วยท่านจึงต้องหาปัญญาด้วยเป็นนักธรรมะเพื่อจะเป็นนักทออัมธรรมมันต้องหาธรรมะก็ด้วยปัญญานำเอาธรรมะที่ได้มาด้วยปัญญาต้องเอามาปฏิบัติหรือเอามาทำด้วยปัญญาเห็นด้วยไหมครับถ้าท่านเห็นด้วยกด3สัก2ตัวมาให้เรากด3นะตอนนี้ Facebook มี336ท่านYouTube มี411ท่านขอบคุณที่ท่านช่วยแนะนำเพื่อนๆญาติมิตรของท่านท้าทายให้เข้ามาพิสูจน์ในการมาฟังพระโอวาทของพระบิดาให้นั่งฟังให้ครบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงฟังให้จบฟังอย่างต่อเนื่องและคิดตามบอกเขาว่าอย่าฟังไปต้านไปนะคิดตามแล้วลองฟังดูซิว่าตัวเองเนี่ยที่ว่าตัวเองฉลาดได้ฉลาดจริงไหมและได้ปัญญาเพิ่มขึ้นไหมจากที่ตัวเองฉลาดอยู่แล้วมาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยโดยเฉพาะครั้งที่331เนี่ยโอเคนะอ้าวเมื่อท่านเห็นด้วยว่าความฉลาดทางปัญญา
มันสำคัญเราหาธรรมะมาเยอะแล้วทีนี้เรามาหาปัญญาดูบ้างแล้วท่านก็จะรู้เองว่าไหนคือสิ่งที่คนนำทางตาบอดมันสอนผิดแล้วพายคนที่เคยตาบอดอย่างท่านซึ่งตอนนี้ตาแจ้งแล้วตื่นแจ้งคือตาแจ้งลืมตาแล้วเนี่ยรู้ได้ด้วยเองเลยว่าเฮ้ยที่กูเชื่ออยู่มันผิดนี่ว่าคนนำทางตาบอดมันสอนผิดจริงๆมันพากูหลงทางนี่ว่าท่านใช้ปัญญาของตัวเองที่จะเกิดขึ้นใน

ศีรษะที่ท่านเห็นไหมมันมีไฟแวบแวบแวบแวบอยู่สองอันไฟแวบแวบอยู่สองอันนะเห็นไหมฮะท่านมองที่หน้าจอนะขวามือของท่านก็คือตัว L ที่กระพริบอยู่ทางซ้ายมือก็คือตัว R สมองสองซี่ครับ R มันจะคำว่า right แปลว่าขวา L คือ left แปลว่าซ้ายเราให้สัญญาณว่าสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวามีสีที่ต่างกันสีจริงไม่ได้แบบนี้นะอันนี้มาเป็นมายาที่สมมุติให้ท่านเห็นจะได้ไม่สับสนนะพี่น้องนะสมองซีกขวาเราแทนด้วยสีฟ้าสมองซีกซ้ายเราแทนด้วยสีเหลืองๆอมน้ำตาลพี่น้องครับสมองซีกซ้ายเนี่ยเป็นสมองที่เอาไว้ใช้ในการคิดวิเคราะห์สมองซีกซ้ายนะเอาไว้ใช้ในการคิดวิเคราะห์และพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้ลูกๆเนี่ยที่สามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตหยาบได้แล้วตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบสมอง2ซีกมีสะพานเชื่อมสมองอยู่ข้างล่างนะท่านมองไม่เห็นนี่มองด้านบนเขาเรียกว่าคอร์พัสคอลอสัมสะพานเชื่อมสมอง2ซีกนี่มันสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบพระองค์อนุญาตให้มนุษย์ที่เป็นเด็กโดยจิตหยาบเพราะตอนนั้นจิตวิญญาณเนี่ยถอยกลับเข้าสู่ที่ตั้งแล้วจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณแล้วเพราะกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานพระองค์เนี่ยให้มนุษย์เราที่ตั้งแต่เกิดครบ3ขวบสามารถใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายได้ฟรีก็แปลว่าสมองซีกซ้ายมันจะทำงานร่วมกับจิตของท่านได้โดยอัตโนมัติความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกซ้ายจึงเข้าถึงได้ไม่ยากมีเคล็ดลับอย่างเดียวท่านจะสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายนำสมองซีกขวาได้คือใช้สมองซีกเดียวไม่ได้ต้องใช้ทั้งสองซีกคู่กันสั่นสะเทือนซีกซ้ายนำซีกขวาได้เพียงแค่ท่านมีสติสัมปชัญญะเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะปัญญาแต่พี่น้องครับที่เราใช้คำว่าสติสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยมันเป็นการใช้อย่างอัตโนมัติแต่ต้องใช้มันให้เป็นด้วยถ้าใช้มันไม่เป็นมันจะเป็นอัตโนมัติแต่ไอ้ปัญญาตัวนี้มันจะเหลือแค่สติปัญญาพี่น้องครับขีดเส้นใต้ครับมันจะเหลือแค่สติปัญญาถ้าท่านไม่รู้จักวิธีคิดวิธีใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายแต่ถ้าท่านรู้จักวิธีคิดวิธีใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายไอ้ความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกนี้มันจะเป็นสติสัมปชัญญะปัญญาเช่นถ้าท่านรู้จักวิธีการคิดเวลาท่านคิดเรื่องอะไรก็ตามท่านมีสติท่านถึงคิดได้ถูกต้องไหมความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกนี้มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อท่านมีสติอยู่มีสติแปลว่าท่านต้องไม่มีอารมณ์จิตของท่านต้องไม่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆจิตต้องว่างไปจากอารมณ์รู้สึกนั่นแปลว่าท่านมีสติโอกาสจะใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายคิดอย่างถูกต้องเนี่ยมันถึงมีและแน่นอนคำว่าสัมปชัญญะปัญญาสัมปชัญญะมันไม่ต่างกับนามสกุลของสติมันต้องมาด้วยกันถ้าท่านมีสติคำว่าสัมปชัญญะมันก็มาด้วยความฉลาดในการที่ท่านจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในขณะนั้นอ่ะมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่มันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปความคิดตรงนั้นอ่ะมันควรหรือไม่ควรมันดีหรือไม่ดีอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาเพราะถ้าท่านคิดเป็นก็แปลว่าจิตท่านต้องว่างต้องมีสติอย่างแท้จริงท่านถึงจะได้สติสัมปชัญญะปัญญาเอามาขบคิดพิจารณาและความจริงที่ท่านจะได้จากการใช้สติสัมปชัญญะปัญญาในการคิดวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ท่านได้ออกมาเป็นผลึกของการคิดพระบิดาทรงเรียกว่าโลกิยธรรมเป็นสัจธรรมเป็นความจริงระดับโลกซึ่งแน่นอนที่เรียกว่าเป็นระดับโลกเพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดนั้นมันได้มาจากการสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5และจากการที่จิตของท่านนึกเองระลึกเองได้แล้วเอามาคิดด้วยปัญญาของสมองวิธีคิดด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วให้ได้คำตอบออกมาเป็นโลกิยธรรมที่ถูกต้องนั้นพระบิดาใช้คำว่าคิดวิเคราะห์พระพุทธองค์ทรงกำหนดวิธีคิดวิเคราะห์ว่าอิทัปปัจจยตาเรื่องเดียวกันพี่น้องครับเห็นไหมครับเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเราเอาของพระพุทธองค์มาพูดแค่อันเดียวนะหลักอิทัปปัจจยตาก็คือหลักการคิดวิเคราะห์โดยอาศัยหลักของเหตุและผล
เนี่ยใช้สมองซีกซ้ายแต่ทุกวันเนี่ยท่านใช้สมองซีกซ้ายท่าน

ไม่มีกระบวนการในการคิดไม่มีไม่รู้ว่ากระบวนการในการทำงานของจิตกับสมองของท่านสมองซีกซ้ายมันทำงานร่วมกันอย่างไรท่านบางทีท่านก็ใช้อารมณ์รู้สึกในการขับเคลื่อนความคิดท่านจึงคิดผิดมั่งคิดถูกมั่งคิดให้มั่งคิดเอามั่งคิดลบมั่งคิดชั่วคิดร้ายมั่งคิดดีมั่งวนๆไปอย่างนี้ในชีวิตประจำวันเพราะท่านไม่รู้ว่าจะคิดด้วยสมองซีกซ้ายให้มันเป็นอัจฉริยะท่านอัจฉริยะคือ genius มีความสามารถในการใช้สมองซีกซ้ายโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกแต่คิดไปตามความจริงที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังแล้วคิดอย่างมีหลักการคือมีเหตุและผลด้วยหลักอิทัปปัจจยตาความจริงที่ท่านได้เนี่ยไม่ว่าเป็นความจริงในเรื่องของธุรกิจการงานการค้าหรือในการดำเนินชีวิตพระพุทธองค์หรือพระบิดาเองก็เช่นกันทรงเรียกว่าโลกียธรรมชัดไหมครับพี่น้องครับนี่เรากำลังอธิบายท่านฟังลึกลงไปกว่าทุกครั้งที่เรากล่าวถ้าท่านต้องการติดอาวุธทางปัญญาท่านบอกเราบอกแล้วโง่โง่เนี่ยนิพพานไม่ได้ไม่ฉลาดเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้เห็นไหมมันเราถึงถามท่านแต่แรกไงระหว่างหาธรรมะกับหาปัญญาท่านจะหาอะไรก่อนถ้าไม่มีปัญญาบอดธรรมะก็ไม่ได้ชัดเจนนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยอย่าพยายามหาแต่ธรรมะให้หาปัญญาด้วยมันอย่าเกลียดปัญหาอย่ากลัวปัญหาอย่าเที่ยวเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาลักเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาที่ไปถามคนรอบข้างคนมองว่าท่านแบบเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาคิดเองคิดแล้วไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ถูกหรือผิดค่อยไปถามบัณฑิตหรือผู้รู้ที่อยู่รอบข้างเนี่ยเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราคิดแก้ปัญหาแบบนี้เรามองแบบนี้ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรท่านคิดเห็นอย่างไรอย่างนี้ฉลาดครับต้องคิดก่อนว่าเราคิดได้อะไรเรียนรู้อะไรไม่งั้นท่านจะโง่ดักดานอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ธรรมะก็ไม่ไปถึงไหนคนที่รกโลกอยู่ทุกวันนี้ครับบางคนเป็นคนดีนะฮะแต่น่าเสียดายหลุดพ้นไม่ได้เพราะขาดปัญญาธรรมะท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดธรรมะท่วมหัวแต่เอาจิตวิญญาณไม่รอดพูดแล้วอย่าโกรธนะครับเราพูดกับท่านด้วยความรักเราสอนให้ท่านฉลาดได้ขอให้ท่านเปิดใจรับฟังเหมือนสไลด์แรก4ข้อที่บอกท่านต้องใจกว้างคนใจแคบไม่เหมาะที่จะฟังการสื่อพระโอวาทในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเรากับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรอกโอเคนะสมองซีกซ้ายไปละมาดูสมองซีกขวาบ้างสมองซีกขวาเป็นความฉลาดทางปัญญาที่เอาไว้ใช้ในการคิดสังเคราะห์เห็นไหมทางซ้ายคิดวิเคราะห์นะเราพูดไปแล้วคิดสังเคราะห์วิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้หรือสัจธรรมนะด้วยสมองซีกขวาคือใช้ปัญญาญาณในการอย่างรู้เห็นไหมทางซ้ายเนี่ยคิดรู้ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาแต่ทางขวาเนี่ยใช้ปัญญาญาณในการอย่างรู้เริ่มใช้พลังอำนาจทางจิตมากขึ้นแต่ก็ยังทำงานด้วยสมองซีกขวาอยู่ดีเป็นการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเป็นการใช้ปัญญาญาณการอย่างรู้ที่เรียกว่าปัญญาญาณการอย่างรู้เพราะว่าจิตหยาบของท่านจะต้องสามารถสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่าสามารถเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วท่านเชื่อมด้วยวิธีอะไรไม่ใช่ด้วยวิธีไอ้พวกเจ้าลัทธิอุตริพระเที่ยวแอบสอนท่านไลฟ์สดสอนท่านเปิดห้องลับห้องพิเศษแล้วชวนกันเข้าไปฟังชวนเข้าไปงกโง่ๆด้วยกันเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณด้วยวิธีง่ายที่สุดไม่ต้องอุตริแค่ท่านรักได้ให้อภัยเป็นแล้วไม่หาเหตุก้าวล่วงใครเพราะไอเวรนี่กวนตีนกูก่อน3ข้อนี้ครับใช้จิตปัญญาในการดำเนินชีวิตใช้ความรักในการดำเนินชีวิตคิดด้วยความรักพูดด้วยความรักทำด้วยความรักเนี่ยคือเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวแล้วใช้ความรักอย่างเดียวพี่น้องครับไม่ต้องมานั่งสมมุติไม่ต้องมานั่งมโนว่าจะต้องหลับตาอย่างนี้แล้วเชื่อมจิตโอ้โหไปเชื่อมกับข้างนอกเชื่อมผีอะไรนะจิตวิญญาณกับจิตหยาบต้องเชื่อมกันให้ได้ไม่งั้นมันจะนิพพานได้ยังไงไม่งั้นก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ได้แต่แค่คออยากสักแต่ว่าคนเท่านั้นนะครับนี่คือธรรมะที่แท้จริงนี่คืออนุตตรธรรมที่พระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้แล้วพระองค์ก็มาเล่าให้ฟังพระองค์ออกแบบเอาไว้ยังไงเห็นไหมทุกวันนี้บางคนใช้สมองยังไม่รู้เลยตัวนี้ตัวเองตัวกูใช้สมองซีกไหนถ้าท่านใช้โลภะโทสะโมหะในการคิดท่านก็จะใช้สมองซีกซ้ายมันพาไปหาสมองซีกซ้ายเพราะมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำแต่ถ้าใช้สมองซีกขวาเนี่ยท่านต้องใช้สติปัญญาของวิญญาณของจิตวิญญาณของท่านจิตหยาบของท่านต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนเข้าหาบวกสูงสุดให้ได้ถ้าบวกสูงสุดแล้วไม่ใช่เต้น3ชาโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะก็อยู่แถวเนี้ยก็ยังขึ้นไปถึงจิตวิญญาณไม่ได้ถ้า
ถ้ารักได้ให้อภัยเป็นนะอย่างที่พระพุทธองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นแหละใช้ความรักความเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสรรเสริญด้วยความเป็นบวกสูงสุดจิตญาณกับจิตวิญญาณท่านมันก็จะสรรเสริญเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาท่านคิดมันจะใช้พลังอำนาจของจิตวิญญาณในการสังเคราะห์องค์ความรู้เหมือนกับที่พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และมีอายุไขที่ยืนยาวทำหน้าที่ของพืชในการใช้รากเนี่ยยึดรั้งแผ่นดินโลกเอาไว้ไม่ให้แผ่นดินพังไม่ให้แผ่นดินล่มนึกออกไหมแล้วก็ให้ออกซิเจนกับโลกกับจักรวาลนะให้ความร่มเย็นให้พลังงานอะไรต่ออะไรต่างๆที่เป็นแร่ธาตุในดินเอาแร่ธาตุไปแล้วก็ยังสร้างแร่ธาตุใหม่ๆให้กับดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะใช้วิธีสังเคราะห์แสงพลังงานชีวิตของพืชได้มาจากการใช้สีเขียวคือคลอโรฟิลล์และแสงสว่างเป็นตัวแคตตาไลซ์โดยเอาแร่ธาตุที่อยู่ในดินน่ะแล้วรากมันดูดซับมาขึ้นมาเนี่ยแล้วโรงงานผลิตอาหารเนี่ยผลิตสร้างพลังงานชีวิตให้กับต้นไม้เนี่ยก็อยู่ที่ใบสีเขียวมนุษย์เราก็เหมือนกันต้องใช้พลังอำนาจซึ่งเป็นพลังงานของจิตวิญญาณในการที่จะสังเคราะห์องค์ความรู้ถ้าวันๆนึงนะโลภะโทสะโมหะท่านมีปัญญาเข้าถึงสมองซีกขวามั้ยครับท่านไม่มีทางเลยท่านจะเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์อย่างที่เราแสดงให้ท่านเห็นเนี่ยท่านก็จะเข้าถึงไม่ได้เพราะท่านไม่รู้วิธีไงเนี่ยเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เราจึงรู้อนุตตรธรรมเพราะพระบิดาทรงเมตตาสอนเรามาและให้เรามาบอกความลับกับพวกท่านไม่ให้เรามาปิดบังเราจะได้เป็นคนเดียวในโลกใช่ไหมที่มีปัญญาปาฏิหาริย์มันไม่หนุกหนานหรอกคุยไม่หนุกให้ท่านฉลาดตามเราไปด้วยแล้วทุกคนฉลาดไปด้วยกันเราคุยกันรู้เรื่องไงไม่มีใครโง่กว่าใครมาพากันฉลาดไหมเราถึงบอกว่าจิตจักรวาลชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกของเรามาร่วมกันสร้างสังคมอุดมปัญญาสำหรับผู้ปรารถนาหลุดพ้นและนิพพานในชาตินี้เราชวนเนี่ยใครไม่เข้ามาก็ช่างไม่ต้องเสียตังค์เป็นสมาชิกชมรมด้วยแค่เข้ามาฟังพระโอวาทพระบิดาเป็นประจำและถ้ามีสตังค์มั่งก็ซื้อของอร่อยๆจากครัวภูกระต่ายน้ำพริกบ้างเนี่ยกิมจิของแท้อร่อยบ้างนะแล้วก็ใช้เท้าดองบ้างหรือแม้กระทั่งพระคัมภีร์นะออดิโอบุ๊กส์เนี่ยใช่ไหมอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถานธรรมเนี่ยคือสมาชิกแล้วสมาชิกชมรมแล้วแล้วก็ไม่เว้นในการที่จะเข้ามารับฟังพระโอวาทรับชมพระโอวาททุกวัน24ชั่วโมงวันละ24ชั่วโมงไม่ใช่หายหัวหายศีรษะไปรู้จักพระบิดาแล้วสอนเรื่องพวกนี้แล้วก็ยังไปบ้าเรื่องที่ทำให้โง่ไม่ได้ทำให้ฉลาดนะสำนักโน้นลัทธินี้ไปเรียนรู้ไปแชร์กันใหญ่เลยเนี่ยพอใน Facebook ถูกบล็อกก็มาเสียใจมาร้องไห้มาโวยวายว่าเนี่ยมาบล็อกหนูทำไมมาบล็อกผมทำไมก็ทำไมไม่ทำผิดเนี่ยจะบล็อกทำไมครับเหตุผลมันมีเพื่อจะให้โทรกลับมาจะได้บอกว่าที่บล็อกเพราะอะไรเรียนรู้สัจธรรมกับพระบิดาแล้วชวนให้ฉลาดมากมายนะขนาดนี้แล้วยังจะทิ้งตรงนี้ทิ้งพระบิดาแล้วไปหาสิ่งอื่นหรือไปหาสิ่งอื่นด้วยก็เลยหาลำไพ่พิเศษจิตยังติดกิเลสอยู่เนี่ยไปเชื่อไอ้พวกที่สอนให้รวยนะมันเป็นเรื่องบุญทำกรรมสร้างด้วยนะพี่น้องนะจากอดีตชาติด้วยนะไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะทำมาน้อยชาตินี้มันก็ต้องมักน้อยเนี่ยอยากจะรวยก็ต้องทำใหม่นะต้องทำใหม่ไม่ใช่มานั่งขอจากจิตวิญญาณของตัวเองนะเราจะบอกให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นสมองซีกขวาเนี่ยมันเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณเขาเลยเรียกว่าปัญญายานปัญญายานเนี่ยวิธีการใช้ปัญญายานคือต้องใช้วิธีอย่างรู้ถ้าท่านเชี่ยวชาญในการใช้จิตวิญญาณเนี่ยมันทำงานเร็วมากบางทีท่านยังไม่ทันคิดเลยแค่นึกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยคำตอบมันมาเลยพี่น้องครับเนี่ยปัญญาปาฏิหาริย์เข้าใจไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าอริยะปัญญาสมองซีกซ้ายเขาเรียกอัจฉริยะปัญญาถ้ารู้หลักคิดแบบพระพุทธองค์สอนหลักอิทัปปัจจยตาแล้วไม่ได้คิดด้วยโลภะโทสะโมหะขณะคิดน่ะจิตว่างไปจากโลภะโทสะโมหะก็เลยเกิดสติสัมปชัญญะปัญญาแปลว่าเวลาคิดเนี่ยต้องคิดอย่างมีสติไม่ได้คิดอย่างขาดสติเอางั้นน่ะแล้วท่านก็จะได้คำตอบมันเมื่อเราคิดสังเคราะห์เป็นข้อมูลหรือวัตถุดิบที่ท่านจะเอามาสังเคราะห์ด้วยปัญญาญาณในการอย่างรู้คือการเอาคำตอบที่ได้ที่เรียกว่าโลกิยธรรมเนี่ยเอามาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการของจิตกับสมองซีกขวาพอท่านได้คำตอบมามันก็จะเกิดเป็นโลกุตตรธรรมชัดไหมครับพี่น้องครับสมองสองซีกซีกขวากับซีกซ้ายหรือซีกซ้ายกับขวานักวิทยาศาสตร์โลกเขาก็บอกท่านอยู่แล้วเราไม่ได้พูดโกหกแต่เขาไม่รู้ไงว่ามันมีวิธีการหรือกระบวนการในการทำงานอย่างไร
ขาบอกว่าสมองซีกขวาควบคุมอวัยวะร่างกายซีกซ้ายสมองซีกซ้ายควบคุมอวัยวะร่างกายซีกขวาเพราะมันทดลองและพิสูจน์มามันเห็นไงนะนี่มันเป็นโลกิยธรรมจริงครับใช่เนี่ยแล้วก็สมองซีกขวานะเอาไว้ในการคิดสร้างสรรค์สมองซีกซ้ายเอาไว้ในการคิดวิเคราะห์เขารู้แค่นี้ คิดสร้างสรรค์คืออะไรไม่ต้องมีที่มาไม่ต้องมีที่ไปอยู่ๆไอ้คำตอบมันจะปุ้งขึ้นมาเองจริงครับเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเอาคำตอบมาให้เพียงแค่จิตหยาบใส่โปรแกรมเข้าไปว่าอยากรู้เรื่องอะไรต้องการจะทราบเรื่องอะไรถ้าท่านสามารถเข้าถึงสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้ด้วยจิตวิญญาณของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบแล้วเนี่ยท่านจะสามารถอย่างรู้ได้ทุกเรื่องเพราะความเป็นสัพพัญญูจึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะมีความสามารถในการใช้สมองสองซีกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งน้อยมากยกเว้นพระพุทธองค์เท่านั้นที่ทำได้ถูกหรือไม่สัพพัญญูคือผู้ที่รอบรู้ทุกอย่างที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลอันไพศาลหรือในเอกภพนี่หรือในกาลาไปเนี่ยไม่มีซอกมุมไหนที่พระศาสดาของท่านไม่รู้พระศาสดาทุกองค์รู้หมดไม่ใช่พระพุทธองค์พระองค์เดียวทรงเป็นสัพพัญญูทุกพระองค์ไม่งั้นจะมาเป็นพระศาสดาของมนุษย์ในแต่ละยุคไม่ได้พระศาสดาไม่ได้มาทำหน้าที่แข่งกันเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4อยู่ในยุคเดียวกันไม่ใช่พระศาสดาทุกพระองค์เรื่องความเป็นสัพพัญญูเป็นเรื่องเด็กๆครับทุกพระองค์เราถึงบอกว่าเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนนี่มาชี้เห็นนะท่านนับถือพระศาสดาของท่านน่ะท่านรู้ไหมว่าคุณูปการหรือพระปรีชาญาณของพระศาสดาของท่านน่ะสุดยอดขนาดไหนท่านรู้ดีเท่าเรามั้ยเราจึงมาบอกท่านว่าเราไม่ได้มาก้าวล่วงพระศาสดาพระองค์ใดเรามาประกาศพระปรีชาของพระองค์ให้โลกรู้ด้วยซ้ำในมุมที่ทุกคนไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูเพราะอะไรเอานี่ไงเข้าถึงในการใช้จิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เข้าถึงเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็เลยใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายสังเคราะห์ความรู้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการจะรู้ได้ก็เลยอย่างรู้โดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างรู้เอาโดยไม่ต้องคิดด้วยสมองซีกขวาเลยด้วยซ้ำคำตอบมันมาเองยิ่งใช้ยิ่งเชี่ยวชาญโอเคไหมนะส่วนโลกิยธรรมเนี่ยมันต้องผ่านก่อนนะเพราะเป็นสมองของมนุษย์ทั่วไปที่ให้ใช้ฟรีต้องยกระดับมันโอเคไหมพี่น้องครับนี่คือความเป็นสัพพัญญูต้องใช้สมองสองซีกได้อย่างเชี่ยวชาญฝากเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่าวันนี้ท่านรู้แล้วเรามาเฉลยฟังแล้วมังหายกลาเห็นแล้วสัพพัญญูรู้อะไรกระบวนการใช้ปัญญากับจิตของสัพพัญญูคือผู้รอบรู้ทั้งจักรวาลนี้เป็นยังไงพี่น้องครับท่านเห็นว่าเนี่ยโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมที่พระศาสดาทั้งหลายที่สอนพระศาสดาที่มาจากโลกหรือมาจากมนุษย์เองจะรู้โครงสร้างของกระบวนการในการใช้จิตปัญญามันเป็นแบบนี้แต่ท่านทั้งหลายครับสัจธรรมที่มีอยู่จริงที่จิตวิญญาณของท่านและมนุษย์ทุกคนต้องรู้มันไม่ได้มีแค่โลกุตตรธรรมกับโลกิยธรรมมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมอนุนี่แปลว่าเล็กๆเล็กละเอียดเลยบวกหรือสนธิกันกับคำว่าอุตระหรืออุดรแปลว่าเหนือธรรมะก็คือความจริงหรือสัจธรรมอนุตตรธรรมก็คือมีความจริงที่เล็กละเอียดยิ่งกว่าโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมคือหยาบหน่อยโลกิยะหยาบโลกุตระก็ละเอียดหน่อยแต่อนุตตรธรรมเนี่ยละเอียดมากอนุภรยาแปลว่าอะไรเมียเล็กๆเมียเล็กเมียน้อยถูกไหมนั่นแหละนี่เหมือนกันแต่เมียเล็กเมียน้อยเนี่ยนะมีค่าสำหรับคนที่เป็นผัวเท่านั้นนะแต่ไม่ค่อยมีค่าสำหรับเมียใช่ไหมโดยเฉพาะเมียหลวงถูกเปล่านะแต่อนุตตรธรรมเนี่ยมีค่าสำหรับจิตวิญญาณและมนุษย์ทุกคนทั้งโลกไม่ว่าเมียหลวงเมียน้อยผัวหลวงผัวน้อยไม่รู้ไม่ได้ท่านรู้ไหมเพราะมนุษย์โลกเนี่ยคนนำทางตาบอดเพราะขาดปัญญาเนี่ยไม่ได้สอนท่านว่าสัจธรรมความจริงนั้นนอกจากโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมแล้วมันยังมีอนุตตรธรรมอีกด้วยเขาไม่เคยสอนท่านเพราะเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้ไอ้คำถามว่าบวชนานแล้วยายนิพพานไม่ได้แล้วมีแต่นิพพานเทียมเท็จพอหายศูนย์เชื่อตามลอจิกของตัวเองนะบอกว่าจิตวิญญาณหายสาบศูนย์ก็แสดงว่าบรรลุมรรคผลสูงสุดคือนิพพานแล้วสรุปเอาดื้อเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครเข้าถึงนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงส่งเรากลับมา
ทรงเรากลับมาพร้อมด้วยกลไกกระบวนการในการใช้ปัญญาปาฏิหาริย์อีกระบบหนึ่งซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงออกแบบไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนที่เป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์บนโลกนี้ท่านดูภาพต่อไปนี้ให้ดีๆเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่าเราทำหน้าที่อะไรความจริงที่เป็นสิ่งที่เรากล่าวและเป็นความน่าเชื่อถือมีมากน้อยแค่ไหนเพราะท่านไม่รู้เรื่องนี้ท่านจึงไม่สามารถที่จะนิพพานที่แท้จริงคือหลุดพ้นกลับบ้านได้และเพราะท่านไม่รู้ความจริงเบื้องหลังของจิตวิญญาณของตัวเองว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาจากไหนจิตวิญญาณของตัวท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะท่านไม่รู้พอท่านไม่รู้ปั๊บท่านเลยไปมองว่าการมีสังสารวัฏมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งและไอการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์จิตของท่านเนี่ยที่มันทุกข์อย่างยิ่งกับการเวียนว่ายตายเกิดที่มันสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะท่านไปหลงผิดคิดว่ามันคือจิตวิญญาณของตัวท่านที่เป็นผู้มาเกิดและจิตวิญญาณของท่านที่เป็นผู้ตายมันเป็นอนุตตรธรรมเพราะท่านเข้าใจตรงนี้ผิดบวชนานก็เลยนิพพานไม่ได้และพอเรามากล่าวความจริงให้ฟังแล้วปฏิเสธเราชิงชังเราก้าวล่วงพระเจ้าก้าวล่วงพระบิดาเท่าที่รักและปรารถนาดีมาสอนให้ฟังท่านก็เลยไม่มีวันจะได้รู้อะไรเลยเราบอกว่าพระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าจะใช้ภัยพิบัติมาชำระสิ่งสกปรกโสโครกออกไปจากระบบโลกรวมกระทั่งถึงจิตวิญญาณที่เกิดจากจิตหยาบทำสิ่งสกปรกที่ตกอยู่ในหลุมพรางของโลภะโทสะโมหะและตกอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมอยู่จะถูกชำระทิ้งคำว่าชำระทิ้งแปลว่าถูกระเบิดทิ้งถูกทำให้เกิดการตายจริงๆทางจิตวิญญาณแล้วไม่ใช่ตายทางจิตวิญญาณแบบมนุษย์นะตายแล้วก็ยังไปเกิดใหม่ซะแล้วจิตวิญญาณยังอยู่ใช่ไหมแต่นี่จะให้ตายโดยจิตวิญญาณจะแตกสลายเลยครับเราพูดความจริงให้ท่านฟังไม่มีใครรู้หรอกพระศาสดาพระองค์ไหนก็ไม่เคยพูดความจริงเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะนี่คือความรู้ใหม่ฟังหูไว้หูแล้วกันพี่น้องครับเดี๋ยวหาว่าเราไม่บอกไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้ตื่นตัวพี่น้องครับเราจึงต้องเข้ามาบอกว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจึงมองเหมือนกับตัวเองโง่จิตวิญญาณกูนี่โง่ชิบหายเลยไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยเกิดมาทำไมนะเกิดมาแล้วเป็นทุกข์อ่ะเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นถ้ากูฉลาดกูต้องหาวิธีที่ตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกกูจะได้พ้นทุกข์นี่คือวิธีคิดแล้วถามว่าคิดด้วยสมองซีกไหนท่านดูรูปนี้เลยคิดแบบนี้คิดด้วยสมองซีกไหนคิดด้วยสมองซีกซ้ายใช่ไหมมันเป็นโลกียธรรมที่เป็นคำตอบแค่สมองซีกซ้ายเท่านั้นเองมันไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่สังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาที่ตรงไหนเลยพี่น้องครับเห็นไหมฮะใช้แค่สมองซีกซ้ายและเป็นลอจิกหรือเป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้องด้วยที่ไม่ถูกต้องเราไม่โทษหรอกเพราะไม่รู้แต่ทีนี้พอเรามาแล้วเอาคำตอบมาให้ดันไม่ฟังถ้าฟังก็จะได้รู้คิดเองไม่ได้รู้เองไม่ได้ก็ฟังครูสอนก็ได้แล้วคิดตามถูกไหมพี่น้องครับเรามาพาพวกท่านกลับบ้านเราจะมาโกหกหลอกลวงท่านทำไมเราไม่ได้อะไรเลยครับเราได้หน้ากับพระบิดาอย่างเดียวเพราะอาสาพระองค์มาแล้วทำให้พระองค์เนี่ยไม่โดนพวกท่านเนี่ยที่ปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธคำว่าพระบิดาปฏิเสธคำว่าพระเจ้าจะได้ไม่ก้าวล่วงพระองค์จะได้เชื่อพระองค์รักพวกท่านจริงและพระองค์มีจริงเนี่ยที่เราเขียนเนี่ยนะพระเจ้ามีจริงอะไรพวกนี้นะพระเจ้ามีจริงพยายามจะบอกท่านเนี่ยพระเจ้ามีจริงเนี่ย300กว่าหน้าใช่ไหมที่ท่านบริจาคปัจจัยมาเนี่ยใช่ไหม 1,500 บาทบัตรบริจาคมาช่วยสนับสนุนสร้างหอพระคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยต้องไว้ในที่ที่มีเกียรตินะแล้วเป็นหอประชุมธรรมะที่จะรวมคนทั้งโลกคุยให้ไกลไปก่อนตอนนี้ยังใกล้ๆเอาแค่เฉพาะคนไทยให้ได้ก่อนเลยนะเพราะโควิด19มันต้องหยุดทุกอย่างพี่น้องครับเราเป็นผู้รู้เรื่องนี้พระบิดาจึงต้องส่งเรามาส่งเรามาพร้อมกับเครื่องมือชิ้นสำคัญที่มนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่มีเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงติดตั้งไว้ให้ VT มาจากคำว่า vertical telepathy ตัวของเครื่องมือชิ้นนี้ไม่ใช่สมองครับพี่น้องสมองมีแค่สองซี่แต่ไอตัวเนี้ยมันก็คือพลังอำนาจทางจิตที่พระบิดาติดตั้งให้เรามาที่มีฌานสูงพอสมควรที่จะสั่นสะเทือนสมองทั้งสองซีกพร้อมกันปกติมนุษย์เราเนี่ยจะเขย่ามันทีละซีกใช่ไหมซ้ายนำขวาพอสูงขึ้นมาก็ขวานำซ้ายใช้ความรัก
แต่ของเราต้องใช้ความเป็นมหาสุญญตาในขณะที่สื่อกับพระเจ้าเพื่อที่จะสั่นสะเทือนด้วยพลังอำนาจสูงสุดระดับของพระเจ้าพระองค์ทรงสั่นสะเทือนด้วยพลังอำนาจระดับมหาสุญญตาก็อดหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดขนาดไหนจิตของเราขณะที่สื่อถ่ายทอดสดกับพระองค์ต้องสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ชนิดเดียวกันจึงจะสามารถสอดรับกันแบบ two ways telepathy ได้นี่คือวิธีการพระองค์ส่งเรามาพร้อมด้วยพลังอำนาจทางจิตที่จิตวิญญาณเรากับพี่พรีเดียนถือติดตัวมาเพื่อให้มาเกิดกายเป็นมนุษย์แล้วสามารถใช้พลังอำนาจทางจิตระดับฌานสูงไม่ต้องบอกว่าฌานสูงระดับไหนเป็นมหาสติชั่วคราวขณะที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าท่านสังเกตไหมเราไม่ได้พูดผิดทุกอย่างลื่นไหลไปหมดเพราะเราชำนาญและทำมา30กว่าปีแล้วพี่น้องครับแต่พวกท่านเพิ่งรู้จักเราใช่ไหมนะท่านฟังและคิดตามว่าทุกอย่างมีเหตุผลไม่ดูเพ้อเจ้อเลอะเทอะไม่ต้องไปใส่ใจกระบวนการของเรามากหรอกแต่เราบอกความจริงสื่อสารทางจิตเนี่ยสมองไม่มีสมองซีกที่3ครับแต่ใช้พลังอำนาจทางจิตที่เป็นพลังความถี่สูงสุดที่เราถือติดตัวมาเป็นมนุษย์ด้วยถ้าเราสามารถเข้าถึงความเป็นมหาสุญญตาได้ในขณะนั้นทุกวันนี้เราสื่อกับพระองค์หรือพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาเพราะเราพยายามฝึกจิตของเราตลอดเวลาในคนใกล้ตัวเราทุกคนจะรู้หมดรักได้ให้อภัยเพียงไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตตะปัญญานะในการดำเนินชีวิตคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนี่คือวิธีการฝึกจิตเป็นสุญญตารับรู้และไม่รับเอารับรู้เพื่อเรียนรู้เรามีอะไรเราปฏิบัติยังไงเราสอนพวกท่านทั้งหมด FC ได้ยินคำพูดเหล่านี้มาตลอดแต่ท่านไม่ใส่ใจจะปฏิบัติกันเองเราบอกท่านว่าเราทำแบบนี้เพื่อท่านได้รู้ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งสามารถทำแบบเราได้ไม่แน่นะมิติอาจจะถูกเปิดเหมือนดังพระพุทธองค์ที่ทรงถามตัวเองตลอดเวลาว่าจิตวิญญาณของเรามาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์จึงได้ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในตอนต่อไปเราจะบอกท่านว่าอ๋อจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยหรือมนุษย์ทุกคนมาเกิดเพื่อจะต้องหมุนธรรมจักรด้วยการใช้เมตตาธรรมคือความรักช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลอ๋อพระองค์เลยใช้คำว่าเราตรัสรู้แล้วนั่นคือความจริงที่พระองค์รู้มันเป็นอนุตตรธรรมนะพี่น้องครับไม่สามารถรู้ได้ด้วยสมองสองซี่คือโลกุตตรธรรมทีหนึ่งหรือโลกิยธรรมทีหนึ่งนะพระองค์เหนือกว่าสัพพัญญูด้วยซ้ำจึงได้คำตอบว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่ารู้แล้วเรารู้แล้วจิตวิญญาณมนุษย์มาเกิดทำไมพระองค์ทรงเข้าใจทุกสิ่งแล้วแต่ก็ยังสงสัยในตอนตรัสรู้เมื่อเรารู้ทุกอย่างเรายอมรับความจริงนะแล้วอยากรู้จริงๆกูมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมวะใครจะตอบเราได้อะเราตอบตัวเองได้ไหมมันต้องมีผู้บอกเราใช่ไหมมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเรามาจากไหนผู้ที่ให้เรามาเกิดจะต้องเป็นผู้บอกเราและผู้ที่ให้กำเนิดเราต้องเป็นผู้บอกเราใช่ไหมและผู้ที่อนุญาตให้เรามาจะเป็นผู้บอกเราว่าเราเนี่ยได้รับอนุญาตให้มาทำอะไรที่โลกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้สันสัตเซพเนจรเป็นพวกคนเร่ร่อนจิตวิญญาณที่เร่ร่อนจับพลัดจับผลูโผล่มาเกิดในโลกมนุษย์มันไม่ใช่ครับถูกไหมและจิตวิญญาณของเราก็มีบ้านเกิดเมืองนอนมีผู้ให้กำเนิดไม่ใช่เป็นเด็กกำพร้าที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้ก็เพราะว่าสมองของท่านทั้งหลายมีแค่สองซี่มีปัญญาญาณเพื่อการอย่างรู้ซึ่งก็ยังเข้าไม่ถึงมีสติสัมปชัญญะปัญญาก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมเพราะไม่มีใครสอนให้ท่านฉลาดไงสอนแต่ให้รู้อย่างเดียวและคนที่สอนก็อวดรู้อยู่คนเดียวเจ๋งอยู่คนเดียวรู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ไอ้คนก้าวตามก็ตาบอดเดินตามก็หลงทิศหลงทางไม่สามารถเข้าถึงอำนาจทางปัญญาของตัวเองได้พระพุทธองค์ก็สอนไว้เองนะอัตตาหิอัตโนนาโถพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไม่ใช่เราใช่ไหมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคิดอย่างเดียวคือพึ่งสมองสองมือเท้าปากก็เห็นแก่กินเนี่ยนะพึ่งมือตัวเองป้อนเข้าปากพึ่งปากตัวเองในพึ่งปากตัวเองในการกินพึ่งสมองตัวเองในการคิดรู้อยู่แค่นี้ถูกไหมแต่จะพึ่งได้อย่างแท้จริงมันคืออย่างไรเราจึงมาเกิดพระองค์เลยส่งเรามาส่งพระเยซูคริสต์มาส่งท่านนบีมหามัดมาเพื่อทำหน้าที่ในแต่ละยุคอ่ะเหมือนเรายุคนี้ก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้ายุคขององค์นบีมหามัดเจ้าท่านก็มากันคนละยุคอ่ะก็ทรงมีหน้าที่ใช้ VT เนี่ย Vertical Telepathy ในการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตของพระองค์กับจิตของพระเจ้าเพื่อจะเอาอะไรเอาพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าเอามากล่าวต่อมวลมนุษยชาตินี่เรามาเฉลยให้ท่านฟังว่าทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าจึงสื่อกับพระเจ้าได้ทำไมท่านนบีถึงสื่อกับพระเจ้าได้แล้วทำไมเราถึงบอกว่าเราสื่อกับพระเจ้าเหมือนกัน
ทั้งสองพระองค์ที่เราเอ่ยพระนามเมื่อกี้เนี่ยพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราพระพุทธองค์ที่สามารถสื่อกับพระเจ้าได้เหมือนกันแต่พระองค์ไม่ทันได้บอกมนุษย์ทั้งโลกว่าพระองค์สื่อกับพระเจ้าแต่พระองค์ก็ส่งทรายทรายก็คือทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้คนที่มีกลืนมีปัญญาเท่านั้นที่จะตอบได้ว่าอ๋อแท้จริงแล้วพระองค์ทรงได้คำตอบแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมมีคำว่าอนุตตรก็แปลว่าเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกเหนือจากที่ปัญญาของสมองมนุษย์จะคิดเองได้มันเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนอกเอกภพนอกเอกภพก็คือที่พระเจ้าอยู่ไงที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยอยู่แล้วเข้ามาเกิดอยู่ในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเรื่องของเรื่องมันมีแค่นี้แต่ไม่มีใครบอกให้ท่านฟังเลยเข้าใจผิดหมดเพราะเดาเองคิดเองและสรุปเองพระบิดาจึงส่งองค์เยซูคริสต์มาในยุคนั้นส่งท่านนบีมาในยุคนั้นยุคสุดท้ายปิดยุคพลังงานเก่าไม่มีใครยอมมาเราเลยต้องอาสาพระบิดามาเรารู้ว่ามันยากมากจะพูดให้ท่านฟังพูดให้ท่านเชื่อแค่ให้ท่านฟังยังยากเลยฟังแล้วให้เชื่อตามอีกก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับเลยต้องติดอาวุธทางปัญญาเอาไว้ให้แล้วต้องอัดใส่ก้อนๆไว้ให้น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดเป็นท่อนๆใครฟังวันนี้ไม่ทันฟังไม่เข้าใจไม่เก็ตวันหน้านึกสนุกนะเอาพัดลมเป่าสะดือนอนเล่นแล้วมาเปิดฟังย้อนหลังก็ได้อาจจะเก็ตก็ได้ถ้าเป็นคนใฝ่ดีถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้พี่น้องครับเราจึงรีบมาบอกมาก่อนเวลาด้วยซ้ำและเมื่อท่านเก็ตตรงนี้การชำระโลกการปิดยุคพลังงานเก่าก็จะเกิดเร็วขึ้นเพื่อจะเริ่มต้นยุคพลังงานใหม่สักทีไม่ต้องตอกแตกตอกแตกอยู่แถวนี้อ่ะ VT มาจากคำว่า vertical telepathy เป็นกระบวนการในการสื่อสารทางจิตพระองค์ส่งให้เรามีจิตวิญญาณที่มีพลังอำนาจทางจิตที่สามารถจะมีช่องทางในการติดต่อกับพระเจ้าได้จิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะทำได้เพราะมีพลังอำนาจทางจิตต่ำไม่สูงพอแล้วก็จะต้องได้เปิดมิติจากพระองค์ด้วยนะมันจะมีวาล์วพระบิดาจะทรงมีวาล์วเปิดปิดให้ซึ่งเรารู้วิธีว่ารหัสที่จะเปิดนั่นคืออะไรจึงจะเอาธรรมะชั้นสูงแบบนี้มาเล่าให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับ vertical telepathy นี่ถ้าเป็นภาษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเรียกความฉลาดทางปัญญาด้วยการใช้พลังอำนาจทางจิตที่สามารถสั่นสะเทือนสมองส่วนกลางได้ทั้งระบบพระองค์ทรงเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าเป็นเราจะเรียกว่าอนุตตรญาณไม่ต้องพูดยาวเป็นอนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณแล้วแต่จะเรียกแต่เราชอบเรียกว่าอนุตตรธรรมญาณหรืออนุตตรญาณแล้วแต่โอกาสนี่ที่เราสามารถสื่อกับพระเจ้าได้เพราะเรามีปัญญาเรามีพลังอำนาจตัว VT ตัวนี้ขณะที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีนี่เราไม่ใช่โมเมไม่ใช่มั่วมาพิสูจน์กันพี่น้องครับมาพิสูจน์กันว่าเราไม่ได้โมเมแล้วเราไม่ได้มั่ว สัจธรรมที่เราเหนี่ยวรั้งลงมาจากพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเราต้องการจะสื่อกับพระองค์สิ่งที่ได้มาเรียกว่าอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมหรือเป็นความจริงที่เหนือโลกเป็นสัจธรรมหรือความจริงที่มีอยู่จริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเรายกตัวอย่างแล้วอนุตตรธรรมคือเช่นสิ่งที่ต้องถามพ่อเท่านั้นถามแม่เท่านั้นถึงจะเชื่อได้และถึงจะรู้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ให้ถามและไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เราจะไม่มีวันรู้เช่นวันเดือนปีเกิดของเราเราเกิดที่ไหนเรามาเรียนที่ประเทศอังกฤษนี่ได้ยังไงพ่อแม่บอกว่าก็กูส่งมึงไปเรียนไงเราเกิดที่ไหนเกิดที่ภูเก็ตนี่วันเดือนปีเกิดอะไรพ่อกับแม่เราต้องบอกเราทั้งนั้นนะมันเกินปัญญาของสมองสองซีกของเราจะคิดรู้เองได้ใช่ไหมว่ากูมาเรียนอังกฤษเนี่ยได้ยังไงตอนตั้งแต่ยังเล็กๆนะหรือกูเนี่ยเกิดที่ภูเก็ตเนี่ยกูคิดรู้เองได้ไหมถ้าพ่อแม่ไม่บอกอะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ท่านเข้าใจไปใน3นาทีว่านี่คืออนุตตรธรรมซึ่งท่านคิดด้วยปัญญาเองไม่ได้สัพพัญญูก็รู้เองไม่ได้ที่เราพูดมันจึงต้องมาจากข้างนอกเข้ามาแล้วเอาเครื่องมือชิ้นนี้มาเราก็รู้เองไม่ได้ถ้าไม่สามารถที่จะติดต่อกับพระองค์ได้พอติดต่อกับพระองค์ได้ปั๊บพระองค์ก็จะมีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมมายังโลกมนุษย์แล้วมาทันไหมนะเราบอกแล้วไงต้องนิพพานและหลุดพ้นกันให้ได้ภายในชาตินี้ยิ่งภายในชาตินี้ภายในไม่เกิน20ปี30ปีได้ยิ่งดีเพราะว่าแผนการชำระโลกอะมันกำหนดไว้ว่าภายใน20ปี30ปีนี้มันต้องบรรลุ
แต่ถ้าท่านยังอ้อยส้อยเรายังทำงานไม่ประสบความสำเร็จคือก้าวหน้าช้าการชำระโลกการเปลี่ยนยุคมันจะต้องค่อยๆเลื่อนออกไปอีกแล้วท่านอาจจะหมดโอกาสถ้ากายสังขารของท่านถึงวาระต้องดับเพราะเกิดความเสื่อมยังกินแต่เลือดเนื้อของสัตว์อยู่ยังโกหกตอแหลอยู่ยังโลภะโทสะโมหะอยู่พวกนี้มันทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมท่านอายุสั้นทั้งนั้นครับและถ้าไม่รักกันอำนาจแม่เหล็กโลกก็จะเข้มข้นน้อยลงร่างกายของท่านก็จะถูกโลกพาหมุนตัดสนามแม่เหล็กโลกแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในอัตราที่ต่ำกว่าค่าคงที่ที่พระบิดาทรงกำหนดไว้กายสังขารนี้ก็จะเสื่อมเร็วและในสุดก็ต้องตายทิ้งกายสังขารไปไม่รู้โอกาสจะมีภพชาติหน้าภพชาติใหม่จะได้มีหรือเปล่าจิตวิญญาณท่านเราไม่รู้เราจึงพยายามให้ท่านเนี่ยนิพพานในชาตินี้ให้ได้หลุดพ้นให้ได้ในชาตินี้มันไม่ยากเลยครับฟังและคิดตามอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องยากและผู้หญิงที่ถูกหลอกมาตลอดว่ามีหน้าที่มาเป็นเมียเป็นแม่อย่างเดียวนะนิพพานไม่ได้หรอกผู้ชายเท่านั้นนิพพานได้และมีเงื่อนไขด้วยผู้ชายนิพพานได้ต้องบวชเท่านั้นไปใส่รหัสไปสร้างmindsetผิดๆก็ให้ผิดบาปกันไปอีกทุกคนมีหน้าที่ต้องตายแล้วเอาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้การมาเป็นเพศชายเพศหญิงบนโลกนี้มันเป็นมายาและแบ่งกันทำหน้าที่จึงต้องมีตัวตนรูปลักษณ์มีภารกิจที่แตกต่างมันจึงมีอะไรที่แตกต่างพี่น้องครับนี่คืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันที่เรารู้ทุกเรื่องรู้มากกว่าที่ท่านทั้งหลายรู้และดันไปรู้ในบางสิ่งที่ศาสดาท่านไม่ได้สอนและท่านบังเอิญไปยึดติดศาสดาของท่านว่าเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในจักรวาลพอเราพูดในสิ่งที่ศาสดาของท่านไม่ได้พูดท่านก็หาว่าเราเพ้อเจ้อหาว่าเราเพี้ยนหาเราเสียสติแทนที่จะคิดอย่างมีเหตุผลตามเรามันเป็นประโยชน์ของท่านเราไม่รู้จะมาหลอกลวงท่านทำไมเพราะท่านไม่มีอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนพระพุทธองค์หรือไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้เหมือนองค์เยซูคริสต์เหมือนองค์นบีมุฮัมมัดใช่ไหมทำไมท่านไม่ถวายพระเกียรติให้กับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านคือพระเจ้าด้วยการฟังเราทีจอมยุทธอุตริเจ้าละที่ทั้งหลายท่านฟังแล้วเชื่อบางทีนั่งฟังเขาพูดจนน้ำลายไหลนะเพราะฟังด้วยกิเลสไอคนที่มันเป็นเจ้าละที่สอนท่านมันก็สอนท่านด้วยกิเลสแต่นี่ไม่มีกิเลสนะเราสอนท่านด้วยเปลือยใจนะแต่ไม่เปลือยกายนะในการพูดเปิดใจกับท่านทั้งหลายอ่ะเรามาทดสอบกันพี่น้องครับทดสอบอนุตตรสัมมาทัพสัมโพธิญาณหรืออนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณเราจะมาชี้ให้ท่านเห็นเราจะมาให้แสงสว่างกับโลกใบนี้ให้มันสว่างจากโลกซีกตะวันออกเหมือนฟ้าแลบที่มันจะพุ่งต่อไปยังทิศตะวันตกให้เหมือนกับประกายไฟของฟ้าแลบที่แลบจากทิศตะวันออกแล้วไปจนถึงสุดขอบฟ้าด้านตะวันตกสไลด์ต่อไปนี้เราจะทำแบบนั้นพี่ๆน้องๆครับเพื่อให้ใกล้ตัวพวกท่านคนที่ฟังส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธเรากราบพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุญาตเอาคำกล่าวคำสอนของพระองค์ท่านมาทำความไม่รู้ของมนุษย์ทั้งโลกที่เข้าใจผิดให้มันกระจ่างตั้งแต่สไลด์ต่อไปนี้ส่วนศาสนาคริสต์อิสลามนั้นเอาไว้โอกาสต่อไปนะเพราะท่านที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านนบีกับท่านเยซูคริสต์ที่มาเป็น FC ของเราค่อนข้างน้อยเราพูดให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ก่อนแต่จำไว้นะฮะคนที่มาก่อนจะได้กลับทีหลังคนที่มาเจอพระบิดาและมาพบองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทีหลังจะได้กลับก่อนกลับก่อนก็คือกลับบ้านนะนิพพานและหลุดพ้นนะนี่คือคำพูดที่เราพูดไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาวันนี้เราก็จะพูดเหมือนเดิมและมันจะปรากฏเป็นจริงด้วยเอาละสไลด์ต่อไปนี้ครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลท่านคุ้นชินตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะประโยคนี้เป็นประโยคที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เราจะไปใช้คำว่าเป็นพระวจนะหรือเปล่าหรืออะไรไม่ต้องไปสนใจแต่เป็นคำพูดของพระองค์ประโยค2บรรทัดนี้คนนำทางตาบอดเข้าถึงการใช้สติปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญาเข้าถึงปัญญาญาณเพื่อการอย่างรู้ยังไม่ได้ใช้อำนาจจิตกับปัญญาหยาบๆแปลความหมายของประโยคศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผิดเขาแปลว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตคนพาลมันเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีอย่าคบให้คบแต่บัณฑิตท่านคุ้นไหม
นี่คือคำสอนที่ผิดถ้าท่านเป็นคนก้าวตามไอ้คนนำทางตาบอดคนเนี้ยท่านก็จะถูกคนนำทางตาบอดพาท่านที่ตาบอดด้วยเนี่ยเพราะไม่ยอมคิดตามอะเชื่อตามแล้วลงเหวเลยลงทางซึ่งมันก็ค้านกันเองใครเคยได้ยินคำสอนนี้อย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตคือให้คบคนดีถ้าใครคุ้นชินเขียนตัว A มาก็ได้นะเอาตัวเลขมาเยอะแล้วตัว A มาก็ได้กดคำว่า AAAA ไม่ใช่ AA นะเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนสอนแบบนี้ครับเราจะบอกให้ท่านฟังมนุษย์เป็นสัตว์สังคมพี่น้องครับคำว่าสังคมเนี่ยแปลว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้หรือเราจะต้องสามารถทำงานร่วมกันกับใครก็ได้สามารถจะสร้างสารประโยชน์สุขร่วมกันกับใครก็ได้ถ้าเราเป็นสัตว์สังคมถ้าเราแบ่งแยกสังคมหรือเอาตัวเองออกจากสังคมหรือผลักไสสังคมออกไปจากความเป็นเราเราเป็นสัตว์สังคมไหมเราไม่เป็นและถ้าเราไม่เป็นสัตว์สังคมเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะเราจะรู้ได้ยังไงการเป็นมนุษย์นั้นคือคนที่มีจิตใจสูงจิตใจสูงคือจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดก็คือความรักจิตที่สามารถสั่นสะเทือนเป็นความถี่สูงสุดได้ก็คือจิตที่มันสามารถสั่นสะเทือนการใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองได้ก็แปลว่ามันต้องคิดก่อนพูดมันต้องตัดสินใจก่อนที่มันจะพูดหรือจะทำอะไรและมันต้องทำด้วยความรักนี่คือมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ท่ามกลางคนที่มีนิสัยสันดานที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายยิ่งหลากหลายมากเท่าไรมันยิ่งทำให้เราพิสูจน์ว่าตัวเราเองเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงสูงก็คือบวกคือรักได้สูงก็คือคิดเป็นเราจะสามารถพัฒนาตัวเองจนถึงระดับนั้นได้ยังไงคบแต่คนดีแต่ไม่คบคนชั่วทุกวันเนี้ยเพราะเราเชื่อตามคนนำทางตาบอดสอนใช่ไหมพี่น้องเราจึงโง่ในเรื่องชั่วเพราะเราไม่เคยให้คนชั่วเป็นครูสอนเราเลยโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติแล้วอาฆาตโกรธแค้นเขาด้วยทั้งที่เขามีบุญคุณกับเรามากเลยนะเพราะเขาทำชั่วกับเราเนี่ยเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการทำชั่วกับเราถ้าเราเป็นคนชั่วตามมันอ่ะมันทำชั่วเราปั๊บเนี่ยเราต้องฆ่ามันตายแน่นอนเพราะว่าเราต้องอาฆาตโกรธแค้นเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมาในหลายภพชาติเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนชั่วไม่ต่างกับมันนะพอมันชั่วเราปั๊บเนี่ยแทนที่เราเป็นคนดีต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยโอ้โหสิเพราะเรามองเห็นคุณค่าของความชั่วของมันเพราะมันสอนให้เราฉลาดขึ้นทำให้เรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงดีเป็นยังไงแต่เรากลับเนรคุณกับเขามันจึงต้องก่อเวรเกี่ยวกรรมกันมาแล้วก็ตายแล้วหลุดพ้นไม่ได้การมีสังสารวัฏจึงเกิดขึ้นพยายามหนียังไงก็ไม่พ้นต้องหนีออกบวชเท่านั้นนะไม่ก่อกรรมใหม่เหลือแต่กรรมเก่าก็เลยน้ำหนักตัวลอยกว่าการเป็นมนุษย์ธรรมดาก็เลยลอยไปอยู่ค้างบนสวรรค์นั่นซึ่งเป็นสวรรค์มายาด้วยไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเอาไว้ในเอกภพนี้เลยครับพระองค์ไม่ได้สร้างเนี่ยสอนผิดมันเวลาสังเกตไหมเวลาเราเจอคนชั่วเราพยายามตีตัวออกห่างไม่อยากคบมันเดี๋ยวเชื้อชั่วมันจะติดตัวกูไม่ใช่หรอกกูกลัวกูจะชั่วตามมันใช่ไหมล่ะเห็นไหมเราต้องคบกับใครก็ได้แล้วทุกคนเนี่ยไม่ว่าผัวเราเมียเราพ่อแม่เราท่านว่าทุกคนจะดี 100% ไหมพ่อแม่เราท่านก็ต้องมีข้อบกพร่องเช่นขี้บ่นทำให้ลูกอย่างเราหงุดหงิดเอากรรมน้อยๆหน่อยหรือผัวเมียนะรักกันเนี่ยยอมรับไหมผัวเราที่เรารักมากๆเนี่ยมันดี 100% ทุกเรื่องไหมแล้วเมียเราเนี่ยที่เรารักมันมากอ่ะรักสุดจิตสุดใจถวายหัวเลยเนี่ยมันดี 100% ไหมไม่มีใครดี 100% สักคนเพราะว่านี่คือพระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มนุษย์เราเนี่ยทุกคนมีทั้งดีและชั่วนะผสมผสานผสมปนเปกันไปแต่พยายามต้องดีให้มากกว่าชั่วถ้าเราทำชั่วกับคนที่เรารักแล้วให้เราสำนึกบาปเสียใจว่าเราไม่น่าทำชั่วกับคนที่เรารักเลยให้เลิกนิสัยสันดานชั่วๆเสียเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไม่ใช่ยังจะชั่วยังจะเลวต่อไปอีกใช่หรือไม่ล่ะไอ้คนที่ถูกทำชั่วเหมือนกันเป็นผัวเมียกันก็ต้องให้อภัยกันวันหน้าเขาจะได้ไม่ต้องทำชั่วกับเราอีกให้อภัยเขาถ้าไม่ให้อภัยแล้วเขาจะมีโอกาสไหมจะได้แก้ไขตัวเองเพราะตอนนี้เขาทำชั่วไปแล้วเราก็ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถูกต้องไหมนี่สรุปว่าคนนำทางตาบอดสอนผิดไหมถ้าท่านไม่คิดตามเนี่ยนะพระผู้ทรงตรัสว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคือถ้าคบคนพาลเนี่ยไอ้คนพาลมันไม่มีทางที่จะพาไปหาถูกหรอกมันต้องไปหาผิดแน่นอนไปหาในเรื่องชั่วๆแน่นอนคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคนที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเขาก็จะเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีและเป็นคนที่มีอะไรดีๆถูกไหมเราก็จะได้ดีตามเขาเรียนรู้ไปกับเขาไง
มันแต่คบคนชั่วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องชั่วๆไปกับเขาแต่เราไม่จำเป็นต้องชั่วทำชั่วไปกับเขาเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงก็พอการรู้ว่าชั่วเราสามารถเรียนรู้ผ่านคนชั่วได้โดยไม่จำเป็นต้องไปชั่วซะเองใช่ไหมล่ะพี่น้องครับนะนี่คือปัญญาปาฏิหาริย์จากการใช้สมองสองซีกได้อย่างเชี่ยวชาญนี่ยังไม่ได้ใช้อนุตตรธรรมนะนี่ยังเป็นแค่โลกียธรรมเท่านั้นนะพี่น้องครับเห็นไหมฮะเราจะรู้ได้ไงว่ามีอะไรบ้างที่คนนำทางมันตาบอดและสอนผิดและท่านเชื่อมาตลอดจนทั้งท่านหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้พระบิดาจึงต้องส่งเรามาที่ยุคเก่าๆจึงต้องส่งองค์เยซูคริสต์มาต้องส่งท่านนบีมาเพราะว่าศาสดาที่เกิดจากโลกไม่รู้และมนุษย์โลกทุกคนต้องรู้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยยุคนี้เราต้องมาปิดเราต้องหงายกะลาให้หมดทุกเรื่องเลยครับไม่ใช่บางเรื่องเหมือนยุคเก่านะมาดูสไลด์ต่อไปครับนี่ก็เป็นโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมผสมประสานกันอีกไม่ใช่อนุตตรธรรมเรายังไม่ได้ใช้อนุตตรธรรมนะใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ของสมองสองซีกเท่านั้นนะยังไม่ใช้จิตพิเศษที่ถือมาจากพระบิดานะอ่ะคำสอนของคนนำทางตาบอดคนนำทางตาบอดสอนว่าการกินเจจริงๆแล้วมันไม่ได้บุญหรอกเพราะมโนไปเองว่าสัตว์จะไม่ถูกฆ่าการกินเจจริงๆแล้วไม่ได้บุญหรอกเพราะมนุษย์น่ะหรือตัวท่านน่ะมโนก็แปลว่าใช้จิตนึกคิดเอาเองนึกไปว่าสัตว์มันจะไม่ถูกฆ่าถ้าท่านอยากได้บุญต้องช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าต้องเมตตาสัตว์อย่าไปทำร้ายมันท่านเห็นไหมฮะฟังคำสอนแล้วดูเหมือนว่าจะใช่ใช่ไหมถ้าไม่คิดตามแค่นึกตามน่ะฟังแล้วเพลินนะการกินเจจริงๆแล้วไม่ได้บุญเพราะมโนไปเองว่าสัตว์จะไม่ถูกฆ่าถ้าอยากได้บุญก็ต้องช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าต้องเมตตาสัตว์อย่าไปทำร้ายมันนี่คือคำสอนของคนนำทางตาบอดถูกต้องนะไอ้สีฟ้าเนี่ยอยากได้บุญต้องช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าต้องเมตตาสัตว์อย่าไปทำร้ายมันถ้าพูดระหว่างมนุษย์กับสัตว์การช่วยชีวิตสัตว์ไม่ให้มันถูกฆ่าด้วยการเมตตามันนะต้องช่วยชีวิตมันต้องเมตตามันอย่าไปทำร้ายมันนี่เป็นประเภทไหนพี่น้องครับเคยได้ยินคำพังเพยสมัยโบราณไหมครับมือถือศาสตร์ปากถือศีลนี่คือตัวอย่างมือถือศาสตร์ปากถือศีลบอกว่าการกินเจจริงๆแล้วมโนไปเองอ่ะว่าได้บุญนะมโนไปเองนะอ้าวแล้วถ้าเราจะใช้ปัญญาเนี่ยเราไม่ต้องมโนก่อนนะคำว่ามโนแปลว่านึกเราต้องนึกก่อนที่เราจะคิดนึกว่าเราจะคิดเรื่องอะไรสมองจึงจะทำงานตามที่จิตโปรแกรมให้คิดได้นี่เนี่ยมโนไปเองว่าสัตว์จะไม่ถูกฆ่านั่นถ้าเรากินแบบขาดสติใช่ไหมไม่ต้องนึกอ่ะกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่เขาเอามาถวายแล้วกินอย่างอร่อยๆไม่บาปเพราะอะไรเพราะกูไม่ได้ฆ่าเขาเอามาถวายใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกันกับการได้บุญไม่ได้บุญมโนไปเองนะเป็นเนื้อสัตว์กินไปเถอะก็เอามาให้กินไม่กินเดี๋ยวอดตายนี่คือวิธีคิดของคนนำทางตาบอดพี่น้องครับแล้วมันดันทะลึ่งสอนด้วยถ้าได้บุญอยากได้บุญต้องช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าต้องมีความเมตตาสัตว์อย่าไปทำร้ายมันบอกแล้วว่าไอ้ตัวอักษรสีฟ้าเนี่ยดูเหมือนจะถูกต้องนะแต่ไอ้สองประโยคแรกนี่มันผิดฮะมันคือนั่นคือมือถือศาสตร์แต่ปากอะถือศีลการที่เรากินเลือดเนื้อของสัตว์มันทำให้สัตว์ตัวนั้นถูกฆ่าใช่หรือไม่ใช่การทำให้สัตว์นั้นถูกฆ่ามันก็แปลว่าเราไม่ได้ช่วยให้สัตว์นั้นไม่ถูกฆ่าใช่เปล่าถ้าท่านไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์มันก็จะทำให้สัตว์นั้นไม่ต้องถูกใครฆ่าแต่แน่นอนอย่าตะแบงก็กูคนเดียวไม่กินสัตว์ตัวนั้นก็ยังต้องถูกฆ่าตายอยู่ดีอ้าวเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นสิเราไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์และแต่คนทั่วไปเขาไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ตามเรามีสัตว์ตัวไหนบ้างที่จะต้องถูกฆ่าเห็นไหมนี่คือลอจิกนี่คือตรรกะการใช้โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมสมองสองซีกมันเป็นบอดคนนำทางตาบอดสอนแบบนี้หลายคนก็เลยเชื่อตามทุกวันนี้ก็เลยอายุสั้นท่านรู้ไหมกินเลือดเนื้อของสัตว์มันคือการทำให้พวกท่านตายอายุมีอายุไขของกายสังขารเราจะบอกให้ท่านฟังถ้าท่านไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์และไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมก็คือไม่มีชีวิตที่ติดกิเลสท่านสามารถดับกิเลสได้และว่างไปจากกินเลือดเนื้อของสัตว์จิตท่านจะใสใจจะสวยใช่ไหมชีวิตนี้ของท่านจะเป็นอมตะท่านจะไม่ตาย
แต่ท่านจะนิพพานกิเลสได้ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงนิพพานการมีสังสารวัฏนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะนิพพานอารมณ์ขยะแค่นิพพานกิเลสตัวเดียวทุกอย่างดับหมดจิตหยาบของท่านหรือจิตวิญญาณของท่านก็จะนิพพานกิเลสทั้งหมดพอนิพพานกิเลสได้แล้วสังขารร่างกายของท่านก็จะเป็นทิพย์แปลว่าไม่มีอายุไขที่ทุกวันนี้อายุเราสั้นลงสั้นลงแก่ง่ายตายเร็วเป็นเพราะว่าเรากินอาหารผิดเข้าไปในร่างกายของเราเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกต้องเราไม่ดูแลเราทำร้ายตัวเราเองเราตามใจปากเพราะเราไปเชื่อไอ้คนนำทางตาบอดเนี่ยว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ทำเป็นเจ้ากูอุตริสอนใหญ่เลยนะเนี่ยอาตมาจะฉันให้ญาติโยมดูแล้วเป็นไงทำไมไม่บอกญาติโยมแห่ตามไปดูโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมยิ่งอายุหลักเลข6ขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้ายังบวชอยู่และยังกินเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าไม่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยนอนบอบแบบอยู่กับวัดอ่ะที่ต้องรักษาตัวต้องกินยาประจำตัวทั้งที่เป็นผู้ประเสริฐนะเป็นนักบวชเป็นผู้ประเสริฐจิตที่มีบุญกุศลนะแล้วทำไมโรคมีโรคเต็มตัวเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี่แล้วโรคที่เป็นนะก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นเหตุเป็นโรคที่ร่างกายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์บกพร่องมันบกพร่องเพราะว่ากินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาสิ่งไม่ถูกต้องกินเข้าไปไม่ใช่กินเชื้อโรคใครจะเถียงเถียงมาเราจึงไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ถ้าอยากอายุสั้นก็เชิญกินต่อไปแล้วร่างกายจะถูกบั่นทอนอายุไขนะก่อนตายก็ต้องนอนนอนหยอดน้ำข้าวต้มแล้วต้องไปหามดไปหาหมออนาถาอเนกอนาถทั้งที่เป็นผู้เป็นนักบวชเนี่ยถือศีล227ข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้โหมันน่าจะเป็นผู้ที่มีบุญน่ะโชคดีจะไม่ขี้โรคอ่ะแล้วถามว่าเจ็บใครได้ป่วยขี้โรคมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกรรมที่ตัวเองเป็นผู้กระทำมนุษย์เรามีกรรมเป็นกำเนิดและมีกรรมเป็นกำหนดด้วยสอนต่อสิครับกรรมเป็นกำหนดก็แปลว่าเราทำอะไรไว้ในชาตินี้เราก็ได้ในสิ่งนี้และเราทำอะไรไว้ในชาติที่แล้วในชาตินี้เราก็จะเจอสิ่งที่เราทำในชาติที่แล้วเขาเรียกกรรมเป็นกำเนิดกับกรรมเป็นกำหนดท่านรู้อย่างเดียวก็มีกรรมเป็นกำเนิดใช่ไหมหรือมีกรรมเป็นกำหนดท่านรู้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเข้าใจมันซะด้วยสไลด์ที่2ผ่านไปนะนี่คือตัวอย่างของการใช้ปัญญาที่ไม่ถูกต้องถ้าท่านไปเชื่อตามคำสอนนี้คือคำสอนของคนนำทางตาบอดสตปมีอยู่ครั้งหนึ่งสไลด์ต่อไปพระพุทธองค์มีลูกศิษย์ชื่อพระเทวทัตมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทรงไปพูดเชิงร้องขอหรือเชิงชี้แนะพระพุทธองค์ว่าขอให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงออกกฎบัญญัติให้สงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ทุกคนงดกินเนื้อสัตว์งดกินเนื้อสัตว์พระพุทธองค์ก็ทรงตอบค่ะเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นโปรดฟังอีกครั้งพระเทวทัตไปขอร้องพระพุทธองค์หรือไปกล่าวกับพระองค์ว่าให้พระองค์เนี่ยออกกฎ ให้เป็นพระธรรมวินัยหรือเป็นศีลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ห้ามไม่ให้สาวกของพระพุทธองค์เนี่ยทุกคนว่าห้ามกินเนื้อสัตว์อย่ากินเนื้อสัตว์พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบด้วยตัวอักษรสีขาวๆที่เราทำไว้ว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นท่านรู้ไหมพระพุทธองค์ตรัสสั้นๆสองประโยคนี้คนนำทางตาบอดสอนทันทีว่าเอาประโยคนี้มาสอนทันทีว่าพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้เนี่ยนี่คือที่มาของคนนำทางตาบอดเพราะมันเข้าใจผิดเพราะมันหลงผิดและมันคิดผิดด้วยผิดทั้ง3อย่างเลยเข้าใจผิดหลงผิดคิดผิดมีตรงไหนครับใน2ประโยคสีขาวๆเนี่ยว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้มีตรงไหนพี่น้องครับใช้กึ๋นใช้ปัญญามองครับและคนนำทางตาบอดก็สอนมาตลอดแล้วตัวเองก็กินมาตลอดกินเพราะตัวเองอยากกินใช่ไหมหรือสอนเพราะโง่ไม่เข้าใจตรงนี้เพราะไม่มีความฉลาดทางปัญญาบอกแล้วไงดีแต่ท่องจำแล้วใช้ปัญญาเฉพาะตนที่สั่งสมมาจากอดีตชาติฉลาดมากน้อย
หรือโง่มากโง่น้อยก็อาศัยกรรมเวรเป็นผู้กำหนดความฉลาดที่มาเกิดในชาตินี้อาศัยมาจากความฉลาดที่สร้างไว้ในชาติที่แล้วความโง่มากโง่น้อยในชาตินี้ก็ได้มาจากการทำโง่มากโง่น้อยมาจากชาติที่แล้วเราบอกแล้วไงสมองถ้าไม่ใช้มันจะถูกทำให้เสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีถ้าไม่สนใจปัญญาจะหาแต่ธรรมะอย่างเดียวทำไหมทำไหมจึงต้องมีมนุษยธรรมต้องมีคุณธรรมใช่ไหมไม่ต้องถามว่าทำไหมทำไหมธรรมะถามหาธรรมะถามหาทำไหมทำไหมแต่ไม่ยอมทำนะเนี่ยเราจะชี้แจงให้ฟังคำโต้แย้งของเราที่จะมีต่อคนนำทางตาบอดที่สอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้จากสองประโยคคือเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นพระพุทธองค์นะเรายืนยันนะเรามากล่าวแทนพระพุทธองค์นี่เราไม่ได้มาก้าวล่วงนะเรากล่าวแทนพระพุทธองค์ไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาธรรมสูงมากจะฆ่าด้วยตัวเองหรือจะจ้างวานใช้วานให้คนอื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระองค์ไม่ทำอยู่แล้วถ้าทำนี่พระองค์จะปรินิพพานไม่ได้คือนิพพานได้หลุดพ้นออกไปจากเอกภพนี้หายล่องหนหายตัวไปไร้ร่องรอยได้ไปอยู่กับพระบิดาข้างนอกดินแดนที่จิตวิญญาณของพระพุทธองค์มาเกิดนะมาจากไหนพระองค์ก็กลับไปอยู่ที่นั่นนี่คือความจริงพี่น้องครับพระพุทธองค์ทรงหมายความว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นอกุศลกรรมก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมทางจิตพฤติกรรมทางกายโดยเฉพาะอกุศลกรรมก็คือการกระทำทางจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สกปรกจิตที่โสมมจิตที่อาฆาตมาดร้ายจิตที่ฝักใฝ่ฝักใฝ่นะอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยจิตที่ฝักใฝ่ในการกินเนื้อสัตว์สันดานไม่ดีนิสัยไม่ดีที่ชอบกินเนื้อสัตว์ตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นของเหม็นมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพระองค์ทรงเน้นที่จิตใช่ไหมจิตที่สั่นสะเทือนให้เกิดอกุศลกรรมจิตที่อยากกินเนื้อสัตว์จิตที่ชอบกินเนื้อสัตว์จิตที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เคยนึกว่าสัตว์ที่เขาเอามาเป็นอาหารมาถวายเนี่ยมันต้องถูกเชือดคอถูกแทงคอถ้าเป็นหมูต้องแทงคอถ้าเป็นไก่ถ้าเป็นห่านหรือเป็ดหรือนกเนี่ยต้องเชือดคอเนี่ยจิตที่อาฆาตมาดร้ายจิตที่โหดร้ายแล้วเราเนี่ยเป็นพระเป็นนักบวชเนี่ยแล้วไปสนับสนุนให้ญาติโยมเนี่ยที่เขาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาถวายเราเนี่ยไอ้อกุศลกรรมที่มันเกิดจากจิตตัวนี้ต่างหากที่มันเป็นของเหม็นของเหม็นแปลว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่กินนี่เพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าเทวทัตคิดอะไรเทวทัตไปติดอยู่กับเรื่องของการกินเนื้อสัตว์เหมือนกับว่าเนื้อสัตว์มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ควรกินเราเคยเตือนถ้าพี่ๆน้องๆต้องไปกินอาหารรวมกับคนอื่นเขายังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่ท่านจะต้องไม่ลำบากในการที่จะต้องไปสั่งอาหารจานใหม่กระทะใหม่เหมือนอย่างหลายสำนักที่ทำมันอยู่ที่จิตของท่านพระพุทธองค์ก็สอนไว้เห็นเปล่าให้ท่านเขี่ยซะถ้าท่านเลี่ยงไม่ได้อย่าไปสั่งว่าเอาหมูผัดกะเพราราดข้าวใช่ไหมท่านไม่ต้องไปสั่งถ้าเขาสั่งหมูผัดกะเพรามาเป็นจานเป็นโต๊ะกลางถ้าท่านไม่มีอะไรจะกินเหลือแต่นั่นจานเดียวท่านก็กินแต่กะเพรากับน้ำหรือพริกที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกินเยอะท่านก็เขี่ยหมูออกท่านไม่ต้องไปรังเกียจหมูเพราะหมูไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจแต่พฤติกรรมในการกินหมูพฤติกรรมทางจิตนั่นต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่เป็นของเหม็นมันน่ารังเกียจใช่ไหมพี่น้องเนี่ยเพราะไม่ใช้ปัญญาหรือตาบอดถอดความเอาดื้อเลยแล้วก็บาปกันมาตลอดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายใส่ความพระพุทธองค์ด้วยหาว่าพระพุทธองค์สอนว่ากินเนื้อสัตว์ได้มันเป็นบาปไหมเป็นบาปต่อพระองค์ไหมผู้สูงส่งนะเนี่ยถามว่าเรามาหงายกะลาให้แล้วอ่ะท่านยังจะไม่สำนึกอีกถ้าได้ยินได้ฟังคำสอนตอนนี้ที่พระเจ้าหรือองค์จิตกวันสอนมาเนี่ยเรากล่าวในนามของพระพุทธองค์เรายืนยันว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้กินเนื้อสัตว์ได้จากประโยคนี้ใครยังคิดไม่ได้แฮปภาพเอาไว้แล้วไปนั่งคิดนอนคิดตามประโยคนี้แล้วรู้แล้วเนี่ยสมองสองซีกกับ VT สื่อคลื่นความคิดจากพระเจ้ามาเนี่ยมาเพื่อหงายกะลามาเพื่อเฉลยความจริงให้ท่านฟังเนี่ย
ถ้าจะไม่รับฟังเราก็ไม่รู้ว่าไงนะเนื่องจากเวลาเหลือน้อยตัวอย่างมีเยอะสไลด์นี้เก็ตนะถ้าใครเห็นด้วยกับเราอย่าลืมกด999ให้เราด้วยว่าพระองค์พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ว่าอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้จากคำกล่าวของเทวทัตแล้วดันเอามาทะลึ่งมาสอนกันใหญ่เลยกินกันดูตลุดไปหมดและอย่างที่เราบอกอะโรงพยาบาลพระสร้างเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอทั้งที่นักบวชเนี่ยเป็นผู้ทรงศีลน่ะผู้ที่มีจิตอันประเสริฐมีปัญญาอันประเสริฐมีกายอันประเสริฐโรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีถ้าเป็นโรคที่ติดจากเชื้อโรค

เลยเขาเอามาถวายก็ไม่เอาครับไม่กินแล้วมีสำนึกซะว่าพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของพวกท่านน่ะเพราะพวกท่านเนี่ยจิตวิญญาณเป็นลูกๆของพระองค์ท่านนั้นมาหงายกะลาให้แล้วเนี่ยเลิกกินซะครับแล้วร้องขอต่อพระบิดาถึงแม้ยังไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านน่ะร้องขอต่อพระองค์สิขอให้ลูกเนี่ยมีชีวิตรอดหายวันหายคืนลูกจะไปประกาศให้ในบรรดาเพื่อนๆที่สมมุติว่าเป็นสงฆ์ด้วยกันเนี่ยให้เขาได้เก็ทได้เข้าใจว่าเนี่ยลูกหายอย่างปาฏิหาริย์จริงๆไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกหายด้วยสัจธรรมหายด้วยความจริงคนที่ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ในร่างกายจะแข็งแรงมากไม่ขี้โรคแต่ยกเว้นโควิดนะโควิดเนี่ยถ้ามันป้องกันไม่ได้นะถ้าประมาทถูกไหมถ้าประมาทถ้าไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรนะมาดูสไลด์ต่อไปพี่น้องครับลึกเข้าไปเรื่อยๆ พระองค์พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อพระเทวทัตว่าเอาเรื่องพระพุทธองค์มาพูดเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องโกหกหลอกลวงแล้วเราก็จะมาพูดให้หลายคนสำนึกจนน้ำตาไหลนะให้ท่านสำนึกจนน้ำตาซึมเลยว่าท่านเข้าใจพระพุทธองค์ผิดนี่ขนาดพระพุทธองค์นะไม่ใช่คำสอนในพระคัมภีร์นะมันเป็นบาปอย่างมากการก้าวล่วงคิดก้าวล่วงพระศาสดาเนี่ยเป็นการทำบาปมหันต์เป็นอนันตริยกรรมแต่พระองค์ทรงไม่ถือสานะแต่กฎแห่งกรรมมันมีจริงเรามาหงายกะลาเพื่อทำให้ท่านเนี่ยพ้นไปจากบาปเขาเรียกว่าเรามาไถ่บาปให้กับพวกท่านไถ่บาปไม่ได้หมายความว่าเรามารับกรรมแทนท่านที่ก้าวล่วงพระศาสดาไว้แต่เรามาบอกความจริงให้รู้แล้วให้เลิกเชื่อเลิกคิดเลิกปฏิบัติในสิ่งที่ผิดตรงนั้นซะพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อพระเทวทัตว่าพระต้องควรเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ควรเป็นผู้เลี้ยงยากพระต้องควรเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ควรเป็นผู้เลี้ยงยากเขาไปมองว่าคนนำทางตาบอดสอนเลยว่าคนนำทางตาบอดสอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้ถ้าไอ้นี่ก็ไม่กินไอ้นั่นก็ไม่กินนี่แสดงว่าเป็นพระเนี่ยเลี้ยงยากเป็นพระนี่เลี้ยงยากอ่ะมันขออะไรมาให้ฉันก็ฉันไปมาถวายก็กินไปเถอะมันง่ายเกินไปเปล่าพี่น้องครับเราถามท่านในมุมกลับการที่ครอบครัวหนึ่งต้องเชือดคอไก่ที่ตัวเองเลี้ยงเอามาทำอาหารและมาถวายพระอย่างท่านน่ะมันง่ายในการปรุงอาหารให้ท่านกินไหมเขาต้องยากมากเลยนะในการจับไก่มาถอนขนเชือดคอเอาไปต้มแกงนี่ยากในมองในแง่พฤติกรรมนะมันยากมากเลยแล้วตัดสินใจยากมากว่าไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่หนุ่มไก่สาวหรือไก่เท่าไก่อ่อนมันเหมาะควรที่จะฆ่าเอามาถวายหรือยังว่าจะเอามาถวายพระได้เพราะพระชอบฉันเนี่ยพระต้องฉันเนี่ยไก่จะต้องเป็นไก่สาวไก่หนุ่มเต็มที่เนื้อมันหวานอร่อยต้องใช้เวลาอดทนในการรอต้องเลี้ยงดูจนกระทั่งมันโตขนาดที่ได้ฆ่าเนี่ยยากไหมที่ฟังเนี่ยยากไหมแล้วเขาต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังพระไม่บาปอ้างว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ญาติโยมพยายามที่จะฆ่าเสี่ยงกับความผิดบาปศีลข้อแรกเลยปานาติปาตาถามว่ามันทำให้คนที่จะเอาอาหารมาเลี้ยงพระเนี่ยยากไหมยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพระต้องควรเป็นผู้เลี้ยงง่ายนอกจากพระจะปฏิเสธไม่ฉันนะเอามาก็รับไว้หรือไม่ก็สอนญาติโยมต่อไปโยมไม่ต้องเชือดคอไก่ไม่ต้องแทงคอหมูแล้วฆ่าไก่ฆ่าหมูเอามาถวายอาตมาก็ได้ใช้ผักหญ้าธัญพืชอะไรก็ได้นะโยมนะเอามาถวายอาตมาซึ่งหาง่ายๆไงผักริมรั้วอัวกินได้ง่ายไหมนะเด็ดมาทำน้ำแกงให้กินเด็ดมาแล้วปลูกไว้หลังบ้านเด็ดมาแล้วก็ไม่บาปด้วยใช่ไหมบาปนี่คือมันยากอ่ะต้องทำความผิดบาปมาด้วยต้องมีผ่านกรรมวิธีถอนขนถอนในผักริมรั้วอ้วกินได้แค่ล้างสับโยนใส่หม้อแกงต้มแล้วเอามาถวายพระไข่ไก่ที่เลี้ยงเองนะที่เลี้ยงเองนะหรือไข่ไก่ที่ไปซื้อเข้ามาที่เป็นไข่ไก่ฟาร์มที่มันไม่ได้ผสมด้วยตัวผู้เนาะเอามาทำให้พระกินตอกปุ๊บลงไปก็เป็นน้ำแกงก็เอามาถวายพระได้แล้วพระต้องเลี้ยงง่ายๆเนี่ยมีอะไรมาถวายก็กินนี่ดันทะลึ่งไปบอกว่าให้เขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาถวายให้ตัวเองมากินเอามาเลี้ยงตัวเองเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากแสดงว่าพระพุทธองค์สนับสนุนว่าอย่าเรื่องมาก
เวลากินอาหารอย่าเรื่องมากเห็นไหมฮะคิดตะแบงแบบเข้า

ตัวเองวิธีคิดในมุมของเรามีเคยคิดไหมนะถ้าคิดก็อดกินเนี่ยถ้าคิดในมุมของเราแปลว่าไม่ได้กินไม่ได้กินเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อห่านเนื้อหมูที่ญาติโยมจะเอามาเลี้ยงเอามาถวายใช่หรือไม่นะนั่นแสดงว่าคิดด้วยกิเลส เป็นการคิดด้วยกิเลสจิตที่ยังติดกับกิเลสถามว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมเมื่อไม่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะนิพพานหรือจะหลุดพ้นกิเลสได้ไหมนิพพานกิเลสไม่ได้ก็หลุดพ้นทางจิตวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้เพราะไปคิดอย่างนี้แล้วมาเที่ยวสอนญาติโยมให้เชื่อตามกันไปหมดเห็นไหมครับแล้วอยู่ที่บ้านนะถ้าเป็นผัวก็บังคับเมียเป็นพ่อก็บังคับพ่อแม่ก็บังคับลูกต้องกินเนื้อสัตว์ตามกูอย่าไปเชื่ออาจารย์ปริญญาสัตว์ทุกชีวิตมีจิตวิญญาณเหมือนกันมันมีหน้าที่มาเกิดเพื่อให้ความรักกับโลก เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเหมือนกันเพียงแต่รูปร่างหน้าตาต่างกันบริบทในการดำเนินชีวิตก็คล้ายๆแต่ก็ต่างกันอยู่บ้างถูกไหมมาดูสไลด์ต่อไปยังลึกไปกว่าอีกครับพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อพระเทวทัตว่าอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ที่ไม่เห็นไม่รู้อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ที่พระคุณเจ้าเองไม่เห็นไม่รู้และไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่ฆ่าโดยเฉพาะเอามาถวายพระคุณเจ้าสองประโยคนี้ฟังดูแล้วคนนำทางตาบอดสอนว่า คนนำทางตาบอดสอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้ฟังดูแล้วสองบรรทัดดูเหมือนว่าถ้าคิดเข้าข้างตัวเองนะอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้อีกครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ประโยคแรกสำคัญครับอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้นะถ้าเอามาถวายที่เราไม่เห็นเราไม่รู้ถามว่าไม่เห็นไม่รู้อะไรครับไม่เห็นไม่รู้ว่าที่เขาเอามาปรุงเป็นอาหารแล้วเอามาถวายเอามาเลี้ยงนั่นน่ะมันคือเนื้อสัตว์ถ้ามันเป็นชิ้นๆอยู่คุณเอาเข้าปากคุณรู้ไหมว่ามันเป็นเนื้อสัตว์มันเป็นเลือดของสัตว์เวลาคุณเอาเข้าปากเวลาคุณตักคุณต้องเห็นใช่หรือไม่แต่ถ้าเขาสับละเอียดแล้วมาคลุกบนกับข้าวนะแล้วมีเห็ดมีเต้าหู้ผสมอยู่ด้วยนั่นแหละอนุญาตให้ฉันได้เพราะคุณไม่เห็นและคุณไม่รู้แต่ถ้าคุณเอาเข้าปากคำแรกได้กลิ่นเนื้อสัตว์มันมีกลิ่นคาวของสัตว์เนี่ยคุณควรคายและวางไหมเพราะพระองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ที่ไม่เห็นไม่รู้ในประโยคแรกคุณกินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าแกงหมูผัดหมูแกงไก่ผัดไก่มันเป็นชิ้นอยู่เนี่ยไม่มีใครสับจนละเอียดแล้วมองไม่เห็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรอกในการทำอาหารน่ะมันเราจะมาตะแบงว่าก็กูไม่เห็นไม่เห็นไปเข้าใจว่าไม่เห็นว่ามันฆ่าไม่รู้ว่ามันถูกฆ่าเอาประเด็นนี้มาเถียงเราก็ได้นะกินได้ถ้าเราไม่เห็นว่ามันฆ่าแล้วเราไม่รู้ว่ามันถูกฆ่าพระพุทธองค์ใช้สองคำนะไม่เห็นและก็ไม่รู้ถามว่าถ้ามันไม่ถูกฆ่ามันจะมาอยู่ในชามอยู่ในจานอยู่ในแกงนี้ได้ไหมถ้าหมูตัวนี้ไม่ถูกฆ่าแสดงว่าท่านต้องรู้อยู่เต็มอกว่าหมูตัวนี้ต้องถูกฆ่าจึงมีเนื้อมันลอยอยู่ในแกงอยู่ตรงหน้าของท่านนี่เป็นครั้งแรกนะที่เราหงายกะลาที่มันคว่ำครอบอยู่จะได้หลุดพ้นกันเสียทีครับเพราะไม่ใช้ปัญญาเนื่องจากใช้กิเลสใช้จิตที่ติดกิเลสเขาเข้าข้างตัวเองในการใช้สมองในการใช้ปัญญาเรามาหงายกะลาให้แล้วอย่าดื้อนะครับคิดตามเราครับเพราะในมุมของเราไม่มีใครชวนคิดสัตว์จะได้รอดตายบ้างทุกวันนี้มันจะหมดโลกอยู่แล้วแล้วก็มนุษย์ให้ความรักกับโลกไม่ได้ยังฆ่าสัตว์ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรักกับโลกอีกครับก็เลยไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะปั่นพลังความรักให้โลกเลยเสียสมดุลมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและแรงขึ้นทุกวันถ้าเราไม่พูดเนี่ยอย่าก้าวล่วงเรานะเราพูดแรงๆสั่นสะเทือนแรงๆด้วยพลังจิตด้านบวกของพระเจ้าเพื่อที่จะทำให้ท่านทั้งหลายมีสติทางวิญญาณกันครับเมื่อได้ฟังคำสอนตอนที่331นี่เราบอกแล้วเรามาหงายกะลาเรามาจากนอกกะลามาเคาะกะลาแล้วโผล่หน้าเข้ามาบอกความจริงกับพวกท่านที่ท่านไม่สามารถจะใช้สมอง2ซี่เข้าถึงได้แต่เรามีปัญญาที่เรียกว่าอนุตตร
อนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณมีสมองส่วนกลางกับจิตเราที่มีพลังอำนาจมีฌานสูงที่พระบิดาประทานมาให้เป็นพิเศษเมื่อถึงเวลาแล้วเราได้ใช้มันเพื่อสื่อกับพระองค์และมาบอกพวกท่านมิใช่เนื้อสัตว์ที่ฆ่าโดยเฉพาะให้ตนถามว่า คนที่เขาฆ่าเราจะรู้ไหมว่าฆ่าหมูฆ่าไก่แล้วทำอาหารมาเลี้ยงพระที่วัดเขาไปเอาไก่เอาหมูที่ทำกินที่บ้านแล้วแบ่งปันมาให้พระโดยที่เขาไม่คิดก่อนเวลาเขาทำเขาจะแบ่งส่วนที่ถวายพระออกมาก่อนแล้วเขาก็ค่อยกินไอ้ที่เหลืออยู่ในหม้อถูกไหมครับแล้วถามว่าในหลักความเป็นจริงเนี่ยคิดด้วยการสังเคราะห์ด้วยสมองซีกว่าเขาเรียกว่าใช้ญาณอย่างรู้เนี่ยใช้นิดเดียวไม่ได้ใช้มากเนี่ยอย่างรู้เลยว่าชาวบ้านเขาไม่เอากินในจานที่เหลือกินในจานที่เหลือนั้นแล้วใส่ปิ่นโตเอามาถวายพระหรอกเขาจะต้องแยกออกต่างหากถ้าแยกแสดงว่าเจาะจงจำเพาะจะเอามาให้พระฉันใช่ไหมนะครับสองบรรทัดเนี่ยคิดแบบเราได้ไหมจะได้ไม่ต้องตะแบงอีกใช่ไหมขนาดไปซื้อที่ตลาดเขาก็เจาะจงว่าจะต้องไปซื้อจากที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่มีแมงวันตอมไม่ใช่มีน้ำลายลงไปนั่นถามว่าเขาเจาะจงไปถวายพระเขาเลยต้องเลือกอาหารหรือแกงที่มันสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยจากขี้แมลงวันไข่แมลงวันจากฝุ่นทั้งปวงใช่หรือไม่แล้วก็ไม่กินก่อนด้วยถวายพระก่อนเหลือแล้วค่อยกินมีตรงไหนบ้างที่ไม่เจาะจงเฉพาะให้กับตนน่ะมีตรงไหนบ้างครับที่ไม่รู้ครับนอกจากไม่ยอมคิดจึงไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้เป็น the great pretender บาปตลอดจึงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแทนที่จะเป็นเจ้าขรัวเจ้าตัวหรือสมภารที่อายุยืนยาวจะได้สอนธรรมะกับชาวบ้านเยอะๆไม่กับอายุสั้นขี้โรคจะเอาสังขารตัวเองก็ยังเอาไม่รอดนะไม่รู้จะไปเอาญาติโยมช่วยญาติโยมได้อย่างไรต้องเป็นภาระของญาติโยมทั้งที่เป็นผู้ประเสริฐนะจิตประเสริฐกายประเสริฐอาสามาว่าจะเป็นผู้ประเสริฐแต่กลับเป็นโรคอันไม่ประเสริฐอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมันผู้ประเสริฐกลับเป็นโรคอ่ะมันผิดแปลกไหมล่ะพี่น้องครับลอจิกแบบเนี้ยมันง่ายๆใช้สมองซีกซ้ายก็ได้เนี่ยอ่ะมาสไลด์ต่อไปพระพุทธองค์ตรัสต่อพระเทวทัตว่าแหมเทวทัตนี่เรื่องเยอะเพราะคนชอบเอาบทนี้มาอ้างเราเอามาแฉให้ดูว่าจะใช้ปัญญาปฏิหารหรือใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาอย่างเต็มประสิทธิภาพถ้ามีอาวุธทางปัญญาและใช้ได้คิดตามเรามาคิดเองไม่ได้คิดตามเราพระพุทธองค์ตรัสต่อเทวทัตว่าตอนนั้นเทวทัตเป็นพระอาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าไปสนใจมากอาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าไปสนใจมากนี่ก็เหมือนกันครับคนนำทางตาบอดก็สอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้อาหารมันเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าไปสนใจมากพระพุทธองค์สอนอะไรไหมพระพุทธองค์กำลังดัดจริตสันดานของพระเทวทัตว่ามัวแต่ไปสนใจเรื่องกินซึ่งเป็นเรื่องทางกายเนี่ยพระองค์สอนแล้วนะว่าเนื้อสัตว์กินไม่ได้เลือดเนื้อสัตว์อย่ากินนะประโยคต่อมาล่าสุดหลังจากที่พระองค์สอนไว้ตะกี้ที่เราถอดรหัสของพระพุทธองค์ให้ฟังแล้วพระองค์ก็เลยสอนต่อว่าอาหารน่ะมันเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าไปสนใจมากมึงจะมาวุ่นวายอะไรกับเรื่องการกินกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นะกูบอกแล้วมึงไม่ต้องกินอย่าไปกินและสนใจเรื่องอื่นมากกว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยธรรมะที่ท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกของเราเป็นศิษย์เราต้องปฏิบัติให้เป็นพระสงฆ์ผู้ประเสริฐเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคารวาสเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นต้องสนใจอีกเยอะแยะมาสนใจแต่เรื่องกินเนี่ยนะนึกออกไหมพระองค์สอนอย่างนั้นพระองค์หมายความว่าอย่างนั้นอย่ามาถือว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้เวรของกรรมของเวรสัตว์ตายไปมากมายเท่าไหร่แล้วในโลกนี้ก็เพราะว่าไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดแบบนี้ใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับคนนำทางตาบอดสอนว่าการกินเจกินผักนั้นจริงๆแล้วไม่ได้บุญเพราะไม่ได้อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10อย่าง
เขายกเอาในพระคัมภีร์ซึ่งพวกเขาเนี่ยนะเขาเรียกสังคายนากันเองวิสัชนากันเองแล้วบันทึกเป็นพระคัมภีร์นะยึดเอาว่าสิ่งใดก็ตามถ้าบอกว่าถ้ากินเจกินผักไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วจะได้บุญเขาก็ยกขึ้นมาอ้างทันทีเลยในพระคัมภีร์ที่พระพุทธองค์สอนไว้มีบุญกิริยาวัตถุก็คือการทำบุญน่ะกิริยาก็คือการทำบุญเนี่ยการทำความดีงามเนี่ยไม่ได้บาปกรรมอะไรเนี่ยมีอยู่แค่10อย่างเท่านั้นเองการกินเจกินผักนั้นจริงๆแล้วไม่ได้บุญเพราะไม่ได้อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10อย่างนะเขาเลยสรุปว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้เพราะในพระไตรปิฎกบุญกิริยาวัตถุ10อย่างไม่มีข้อไหนนะที่บอกว่านะกินเนื้อสัตว์กินเจนะแล้วอ๋อไม่ใช่กินสัตว์กินเจกินผักได้บุญเพราะบุญกิริยาวัตถุ10อย่างคือการกินเจกินผักไม่ได้อยู่ใน10อย่างนั้นนี่ตะแบงอีกไหมครับพี่น้องครับคนที่ไม่รู้พระไตรปิฎกคนที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมของพระโอวาทของพระพุทธเจ้าวันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับพระพุทธองค์เยอะหน่อยนะแต่อย่าหาว่าเรามาขโมยธรรมะของพระองค์มาสอนนะเรากำลังมาซ่อมแซมศาสนาซ่อมแซมพระคัมภีร์ซ่อมแซมจิตสำนึกของมนุษย์ที่เป็นคนนำทางตาบอดและพาหลงทางกันมานั่นเรามาซ่อมให้นะเราเป็นหมอนะเราเป็นแพทย์นะท่านที่รักครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับบุญกิริยาวัตถุ10ข้อมีอะไรบ้างอย่าไปสนใจนะสนใจข้อ10ครับข้อ10พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ในข้อ10คือการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงบุญกิริยาวัตถุ10อย่างอย่างที่10คือการทำความเห็นให้ตรงถามว่ากินเจกินผักนั้นไม่ได้บุญเพราะไม่ได้อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10อย่างแต่กินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ถามว่านี่คือการทำความเห็นให้ตรงไหมหรือกินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นที่กล่าวมาแล้วถ้าไม่รู้ไม่เห็นคือกินแล้วเนื้อสัตว์อยู่ในปากกลิ่นของมันรสชาติของมันถ้ากินเป็นเนี่ยเรารู้เลยว่ามีเนื้อหมูเนื้อไก่เรารู้รสใช่ไหมรู้ว่ามีหมูมีไก่อยู่ในชามที่เราตักกินนะถ้ารู้แสดงว่าพระองค์ไม่อนุญาตใช่ไหมกินไม่ได้ถ้ารู้อ่ะใช่ปะแล้วก็ไม่อนุญาตให้กินถ้าตัวเองรู้ว่าเขาทำมาให้เฉพาะตนกินเขาฆ่ามาให้เฉพาะตนกินถ้าอย่างนั้นอย่ากินมันเขาเอามาจากบ้านมาถวายกูเขาไม่ได้เจาะจงว่าจะมาเลี้ยงกูงั้นกูกินได้ตะกี้เรายกตัวอย่างไปแล้วนะทำกับข้าวต่อให้แกงหมูที่บ้านเขาก็จะต้องแยกเอาที่จะมาถวายพระไว้ต่างหากนี่การแยกออกมาต่างหากนี่แสดงว่าเจาะจงมาถวายพระไหมล่ะครับไม่ใช่กินแล้วเหลือแล้วก็เอาที่เหลือกินมาถวายพระไม่มีใครเขาทำพันนั้นนี่อย่างนี้แสดงว่าทำความเห็นตรงไหมครับเห็นไหมเนี่ยแค่ข้อ10เนี่ยอ้างว่ากินเจกินผักไม่ได้บุญใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยทำความเห็นให้ตรงแค่ความเห็นตรงเนี้ยก็ไม่ตรงเพราะอะไรเพราะจิตติดกิเลสอยากเด็กตัวเองอยากกินเลยไปโทษพระพุทธองค์ว่าพระองค์อนุญาตให้กินเนี่ยมันมีตรงไหนที่พระองค์อนุญาตต่อมาคนนำทางตาบอดสอนว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่ผิดศีลเพราะไม่ได้ฆ่าเองและไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่านี่ก็เหมือนกันข้อ10เอามาอ้างได้เลยการทำความเห็นให้ตรงเรากินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วใช่แต่ถ้ามันไม่ตายมันจะมาทำต้มยำทำแกงให้เรากินได้เหรอเขาก็ต้องทำให้มันตายแต่ตอนที่เขาฆ่าให้สัตว์ตายอ่ะเขาตั้งใจมาทำให้เรากินใช่ปะครับเขาจงใจฆ่าเพื่อเราเอามาถวายเราพระองค์ห้ามอยู่แล้วใช่ไหมจงใจมาฆ่าอย่าอ้างว่าไม่รู้ว่าเขาจงใจฆ่ามาให้เรากินเฉพาะเราเป็นไปไม่ได้เพราะวัดไม่ใช่ตลาดนัดที่ทำแล้วเอาไปตั้งวางไว้หมาหรือใครก็กินก็ได้ไม่ใช่มาถวายพระที่วัดนี่ต้องจงใจไม่มีใครมาทัวร์เล่นที่วัดนะเขามาวัดเขามาทำบุญมาสนับสนุนศาสนามาค้ำจุนศาสนาแล้วเอาภัตตาหารมาถวายพระเพราะพระทำกับข้าวกินเองไม่ไ
พี่ๆน้องๆครับยังมีอีกคำหนึ่งครับที่ชอบเอามาอ้างกันนักนี่เรากล่าวในนามของพระศาสดาเลยนะไม่ใช่ในนามของพระเจ้าแล้วนะฉบับสไลด์ต่อไปนี้ครับเป็นภาษาบาลีสันสกฤตครับที่ชอบอ้างกันว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ก็ชอบเอาอันนี้มาพออ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็เอาคําบาลีสันสกฤตมาพูดให้มันศักดิ์สิทธิ์อ่ะพวกคนฟังชาวบ้านเค้าแปลไม่ออกอ่ะพอฟังปั๊บเนี่ยโอ้โหมันศักดิ์สิทธิ์มากเลยนัตถิปาปังอกุพโตนัตถิปาปังอกุพโตแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําแปลว่าคนไม่ทําบาปมันจะไม่มีบาปก็แปลว่ากูไม่ได้ฆ่าสัตว์แสดงกูจะไปบาปได้ไงกูไม่ได้ฆ่าการฆ่าแปลว่าเอามีดเชือดคอเอาหอกแทงคอแต่ไม่รู้ตัวว่าที่ตัวเองกินเลือดเนื้อของเขานะคือการฆ่าด้วยปากอร่อยบนความทุกข์ยากของสัตว์หาความสุขบนปลายลิ้นคือความอร่อยบนความทุกข์ยากของผู้อื่นนี่คือผิดบาปแล้วยังจะตะแบงกันไปทำไมนะยังอยากจะอายุสั้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอยากจะไปนอนโรงพยาบาลแทนที่อยู่จำวัดอยู่กับวัดนี่ไปจำโรงพยาบาลแทนนะหรือถ้าอยู่บ้านนอกก็อนาถาและอายุสั้นก็ตายธรรมะที่ปฏิบัติมาก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับแล้วจะช่วยญาติโยมได้ไงบุญกุศลที่ตัวเองปฏิบัติทำให้เป็นผู้ประเสริฐมันไม่ประเสริฐมากพอที่จะค้ำจุนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะทำให้จิตวิญญาณตัวเองไม่ต้องตายตายเพื่อเกิดใหม่เวียนวนอยู่นั่นแหละเกิดอยู่ในสังสารวัฏยังพึ่งตัวเองยังไม่ได้แล้วญาติโยมจะพึ่งได้ไงครับเนี่ยไอ้ประโยคนี้นัตถิปาปังอกุพโตเนี่ยก็ชอบมาอ้างบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอ้างหน้าตาเฉยนะประโยคนี้จำไว้นะครับพระคุณเจ้าทั้งหลายครับรูปไหนได้ฟังพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลสื่อสอนตอนนี้จิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่จิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิใหม่จิตจักรวาลก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือพ่อหรือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งจิตวิญญาณของท่านด้วยพระองค์ให้เรามาเอาความรักของพ่อมาฝากลูกๆอย่างพวกท่านเอาความจริงที่ท่านเข้าใจผิดหลงผิดเอามาหงายให้แสงสว่างส่องให้ปรากฏพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้ไม่ทำคืออย่างไรผู้ไม่ทำย่อมไม่ผิดบาปใช่ไหมผู้ไม่ทำคืออย่างไรหนึ่งไม่ทำเองสองไม่ใช้วานสามไม่จ้างวานและ4ไม่ส่งเสริมอย่างที่5อย่างสุดท้ายไม่เห็นด้วยผู้ไม่ทำคือไม่บาปจากนัตถิปาปังตะเกียะคำว่าไม่ทำเนี่ยต้องอยู่ใน5ข้อนี้ท่านลองดูสิครับผู้ไม่ทำแล้วย่อมไม่บาปผู้ไม่ทำบาปย่อมไม่บาปก็คือต้องไม่ทำเองไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองนะแต่ต้องมีข้อ2ด้วยมันต้องอยู่ใน5ข้อข้อ2ต้องไม่ใช้วานไม่ได้ใช้วานให้ชาวบ้านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำผัดทำแกงเอามาถวายเราเอามาเลี้ยงเราอย่างที่3ขอโทษไม่จ้างวานจ้างก็ไม่ได้จ้างเราเป็นพระไม่มีจ้างเขาต้องมาถวายเราอยู่แล้วเราไม่ได้จ้างเห็นไหม3ข้อแล้วกูไม่ผิดไม่ทำเองไม่ใช้วานไม่จ้างวานไม่ทำผิดแต่มาดูข้อ4ข้อใช้ปัญญาหน่อยนะไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมให้คนทำบาปไม่ส่งเสริมให้คนทำชั่วท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นนักบวชท่านสอนธรรมะให้กับญาติโยมผิดแล้วให้ญาติโยมเชื่อผิดผิดประพฤติผิดตามผิดท่านต้องรับกรรมนั้นด้วยการตกนรกขุมที่13ท่านแค่ท่านสอนผิดคือส่งเสริมสอนผิดว่าส่งเสริมให้เขาทำชั่วทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยตกหลุมนรกหลุมที่13ขุมที่13ส่งเสริมนะถ้าท่านยังกินเนื้อสัตว์ที่ชาวบ้านเขาปรุงเป็นอาหารเอามาเลี้ยงท่านนั่นถ้าว่าท่านส่งเสริมไหมเพราะวันหน้าเขาก็ทำมาให้ท่านกินอีกเผลอๆท่านบอกโยมแกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงผู้นี่อาตมาชอบเนี่ยส่งเสริมแล้วนะอยู่ในข้อไม่อยู่ในข้อใช้วานโดยอ้อมนะแต่ไม่ได้จ้างจะไม่บาปไหมล่ะบาปหรือในประการที่ห้าถ้าไม่ทำแปลว่าท่านต้องไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แปลว่าพอเขาเอามาถวายท่านนอกจากท่านไม่ฉันนะโยมเอาไปฉันเถอะนะเราเคลียเอาแต่สับปะรดแต่หอยแมงผู้ที่ใส่มาเนี่ยอาตมาขอเคลียออกนะเพราะอาตมาพระพุทธองค์สอนแล้วเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นไอ้ที่มันเหม็นที่มันน่ารังเกียจก็คือจิตของเราที่ฝักใฝ่จะกินไอ้เนื้อสัตว์นั่นเข้าใจยังครับเราไม่เห็นด้วย
เราต้องเทศโปรดญาติโยมว่าคราวหน้าคราวหลังญาติโยมไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาถวายมาเลี้ยงอาตมาเนาะเพราะมันเป็นบาปการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นบาปนะโยมนะนี่คือแปลว่าไม่เห็นด้วยกฎหมายของเราออกกฎหมายของโลกของประเทศไทยถ้าเราเห็นใครฆ่าตัวตายเห็นใครกำลังจะทำอะไรให้ตัวเองต้องตายถึงแม้เจตนาจะฆ่าตัวตายหรือมันกำลังทำอะไรจะผิดพลาดแล้วมันต้องตายถ้าท่านอยู่ในเหตุการณ์แล้วไม่ช่วยเขาท่านผิดกฎหมายกฎหมายผิดกฎหมายท่านไปถามทนายความหรือนักกฎหมายที่ไหนดูก็ได้บอกแล้วไงกฎโลกกับกฎแห่งกรรมเนี่ยมันคล้ายๆกันมันล้อกันมาเพราะพระบิดาเป็นผู้กำหนดท่านเห็นคนกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วท่านไม่ช่วยเนี่ยท่านผิดกฎหมายนะครับติดคุกนะครับท่านต้องรู้นะถ้าไม่รู้ท่านต้องรีบรู้ไปถามครูทางกฎหมายคนที่หัวหมอทางกฎหมายดูครับนี่คือความจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผู้ไม่ทำแล้วไม่บาปต้องอยู่ใน5ข้อนี้ไม่ทำเองไม่ใช้วานไม่จ้างวานไม่ส่งเสริมไม่เห็นด้วยถ้าท่านทำในทางตรงกันข้ามกับ5ข้อนี้ผิดบาป 100% พี่น้องครับโอเคนะสไลด์ต่อไปคำสอนของคนนำทางตาบอดสอนว่าให้มันทำบุญแล้วกระตุ้นให้อยากไปสวรรค์สอนให้คนมันทำบุญแล้วกระตุ้นให้อยากไปสวรรค์สวรรค์แบบนี้ครับซึ่งเป็นภพภูมิที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้สร้างไว้เลยแต่เป็นภพภูมิมายาที่มนุษย์ด้วยกันเองเสกสร้างมันขึ้นมาด้วยการใช้จิตของพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านหรือจิตหยาบของท่านเป็นจิตของพระเจ้ามันจะมีอำนาจในการมโนมันจะมีอำนาจในการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ในมิติของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นมโนว่าสวรรค์เป็นวิมานเป็นมีปราสาทราชมณีตัวเองแต่งกายแบบนี้ใส่มงกุฎแหลมๆมีสนับเพลาเชิงงอนอะไรต่างๆไม่รู้จะดูจากลิเกหรือจากไหนมาก็ปราสาทแล้วก็สร้างมายาเสสวยงามใช้จิตสร้างทั้งนั้นพี่น้องครับไม่ใช่พระบิดาสร้างใช้จิตสร้างอ่ะเพราะตัวเองเป็นลอยอยู่บนนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรลอยอยู่บนนั้นไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะมันว่างๆอ่ะก็ใช้จิตเสกเอ้ยถ้ากูมีปราสาทราชบัลลังก์ขึ้นมาสักหลังหนึ่งก็ยังก็ดีนะมันก็ปิ้งขึ้นมาเลยครับจิตทำได้ครับนะจิตทำได้ถ้ายังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยเวลาจิตสร้างปราสาทราชบัลลังก์ขึ้นมาในแดนสวรรค์มายามันก็จะดูวิริสมาราเหมือนสร้างวัดสร้างวิมานตอนอยู่บนโลกเนี่ยนะครับมันก็ปี้มาจากอันเดียวกันนั่นครับเข้าใจไหมแล้วเห็นตามกันแล้วจำภาพไว้แล้วก็เป็นมโนต่อก็ไปลอยค้างอยู่บนนั้นไม่รู้ที่ไหนซึ่งเราเคยพูดให้ฟังมาแล้วหรือคนนำทางตาบอดสอนว่าอย่าทำชั่วด้วยการกระตุ้นให้กลัวตกนรกให้ทำบุญเยอะๆเพื่อจะได้ไปสวรรค์สอนว่าอย่าทำชั่วเดี๋ยวจะตกนรกนะสอนให้กลัวกับสอนให้อยากโดยมีทั้งสวรรค์กับนรกเอามาขายสวรรค์กับนรกแทนที่จะสร้างปัญญาให้รู้ว่าไหนชั่วอย่าทำไหนดีก็ต้องทำดีแต่สอนให้ทำบุญสุนทานสั่งสมเวลาไปเข้าสถานทำศาลาธรรมศาลาก็จะชวนทำบุญท่าเดียวแล้วชวนให้กลัวตกนรกอยู่ท่าเดียวแล้วจะนิพพานกิเลสได้ยังไงแล้วจะหลุดพ้นทางจิตวิญญาณได้ยังไงจะให้ต่อให้บวชอีกสักกี่ภพชาติมันก็ไม่มีวันบรรลุมรรคผลสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณได้เลยพี่น้องครับพี่น้องๆครับสอนอย่างนั้นไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์นิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ความหมายที่พระองค์ตรัสก็คือมนุษย์คนนั้นน่ะสามารถนิพพานกิเลสและดับสังสารวัฏได้แล้วพระพุทธองค์ตรัสว่านิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์อันนี้เราเอามาจากพระไตรปิฎกนะเราไปค้นหามาพระบิดาให้ไปหาแล้วยกมาประโยคนี้ความหมายที่แท้จริงที่ถูกต้องก็คือมนุษย์คนนั้นสามารถนิพพานกิเลสและดับสังสารวัฏได้แล้วคำว่าสังสารวัฏนี่คือกองทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นกองอ่ะมันเป็นกลุ่มของความทุกข์ที่มันวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับใช่ไหมนิพพานกิเลสถ้านิพพานกิเลสนะกิเลสมันเป็นที่มาของตัณหาตัณหามันเป็นที่มาของอารมณ์ขยะนะและก็ราคะทั้งปวงมันถ้าเราดับกิเลสที่เป็นเหตุซะได้ตัวเดียวดับเหตุได้ไอ้ทุกสิ่งที่เกิดจากเหตุมันจะดับตามไปหมดเลยใช่ไหมตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันจะดับหมด
ถ้าเรานิพพานกิเลสได้คำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสไม่ใช่เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนะดับได้อย่างสิ้นเชื้อเลยดับได้พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสยืนยันตะกี้นะดับกิเลสดับกองทุกข์พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสยืนยันถึงความมีอยู่หรือความดับศูนย์พระองค์ไม่เคยตรัสยืนยันถึงความมีอยู่หรือความดับศูนย์ตรัสแต่เพียงว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วทั้งเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกพระองค์ตรัสกับศิษย์สาวกเอาไว้อย่างนั้นโปรดฟังอีกครั้งพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสยืนยันถึงความมีอยู่หรือความดับสูญตรัสแต่เพียงว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกแล้วท่านจำประโยคตะกี้ได้ไหมการนิพพานก็คือการดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงที่หมายถึงสังสารวัฏจะไม่มีเมื่อมนุษย์ไม่มีสังสารวัฏเมื่อมนุษย์ไม่มีกิเลสมนุษย์ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องตายตายเพื่อจะมีภพชาติต่อไปมนุษย์ก็จะไม่มีเหตุที่จะตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมที่จะถูกครอบงำมนุษย์ก็จะมีชีวิตที่เป็นอมตะก็แปลว่าไม่ต้องตายเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยเซลล์อวัยวะร่างกายตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยๆและมันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยแล้วร่างกายมนุษย์พระองค์สร้างมาเพื่อไม่ให้ต้องตายให้มันเป็นทิพย์ให้มันอายุยืนนะพูดง่ายๆแต่นี่ท่านต้องตายเพราะอะไรอ่ะเพราะจิตมันป่วยเพราะกายสังขารมันป่วยและสั่นสะเทือนแต่คลื่นลบไม่ใช่ไม่มีความเป็นบวกเลยอายุเลยสั้นขี้โรคเข้าใจพระองค์สอนแค่ว่าการดับกิเลสนิพพานคือดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงสิ้นเชื้อนิพพานคือการดับสังสารวัฏได้อย่างหมดสิ้นแปลว่าเป็นอมตะยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องตายนั่นคือความหมายที่พระองค์สอนไว้และพอมาสไลด์อันนี้พระองค์ไม่เคยบอกว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วตัวของพระองค์เนี่ยจิตวิญญาณของพระองค์จะล่องหนจะดับศูนย์จะหายสิ้นพระองค์ไม่เคยบอกว่าจิตวิญญาณของพระองค์จะดับศูนย์จะหายสิ้นพระองค์เพียงแค่บอกว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วทั้งเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกเทวดาคือใครพี่น้องครับเทวดาก็คือในมิติของจิตวิญญาณพระองค์ทิ้งกายสังขารปรินิพพานไปก็จะเหลือแต่ดวงจิตวิญญาณใช่ไหมเมื่อเป็นดวงจิตวิญญาณถ้ายังมีตัวตนอยู่แสดงว่าจิตวิญญาณของรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเห็นพระองค์ใช่ไหมนี่เทวดาคือผู้ที่อยู่ในมิติของจิตวิญญาณก็ยังไม่เห็นพระองค์มนุษย์ก็ไม่เห็นเพราะพระองค์ทิ้งกายสังขารไปแล้วเหมือนอย่างท่านน่ะถ้าตายไปจากความเป็นมนุษย์ร่างกายเน่าเปื่อยไปเผาไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นร่างกายของเราอีกแต่จิตวิญญาณของเรายังอยู่ใช่ไหมตายแล้วจิตวิญญาณยังอยู่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ทรงปรินิพพานแล้วจิตวิญญาณของพระองค์ก็จะไม่อยู่เพราะไม่มีใครเห็นเทวดาก็ไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าจิตวิญญาณของพระองค์จะดับสิ้นดับศูนย์ไอ้คนนำทาตาบอดมันไปมโนกันเอาเองใช่หรือไม่เพราะใช้ปัญญาไม่ถูกต้องอ้าวใครจะเถียงเราเถียงมาได้เลยอย่าเอาความไม่ฉลาดมาเถียงเรานะพระมีตรงไหนที่พระองค์บอกว่าพระองค์ดับขันธปรินิพพานและพระองค์จะดับศูนย์หลายคนไปอธิบายการดับศูนย์ของจิตวิญญาณไม่ต่างกันกับเทียนไขที่มีไฟลุกอยู่แล้วมันดับแวบหายไปไฟของเทียนไขมันหายไปมันการดับศูนย์ดับสิ้นของจิตวิญญาณมันเหมือนการดับเทียนไขพี่น้องครับเทียนไขที่มีเปลวไฟเนี่ยมันเกิดจากไส้มันกับเทียนลำเทียนถูกไหมไฟที่เป็นเปลวเทียนมันดับแต่เทียนไขกับแท่งเทียนกับไส้เทียนน่ะมันยังอยู่ไหมพี่น้องครับเขาก็เลยอธิบายว่าเนี่ยการนิพพานก็คือการดับสิ้นดับศูนย์เป็นการดับแบบไม่มีอยู่นะหรืออยู่แต่แบบอยู่แบบไม่มีนะเป็นสุญญตาเป็นความว่างแล้วดับแล้วว่างเลยว่างแปลว่าไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วนี่เป็นลอจิกหรือเป็นตรรกะที่ประหลาดมหัศจรรย์มากพี่น้องครับพระองค์พูดตรงไหนครับพระองค์สอนตรงไหนครับว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วจิตวิญญาณของพระองค์จะดับศูนย์ดับหายไปไหนไม่รู้มึงอย่าถามมันเป็นอจินไตยมึงอย่าถาม พระองค์เพียงแค่บอกว่าเทวดาก็จะไม่เห็นพระองค์จิตวิญญาณให้พระองค์ทรงดับขันจะเหลือแต่จิตวิญญาณโลกวิญญาณด้วยกันก็จะมองกันไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่มีตัวตนอยู่และมนุษย์ก็จะไม่เห็นอันนั้นแน่นอนไม่ต้องคิดมากเ
ระองค์ตัดแค่นี้ครับมาดูสไลด์ต่อไปครับอ๋อสไลด์นี่แหละคนนำทางตาบอดสอนว่านิพพานคือดับภพและเวทนาได้สิ้นแล้วการนิพพานคือดับภพและเวทนาได้สิ้นแล้วฟังแล้วประโยคนี้เหมือนจะถูกต้องนะครับเราไม่เถียงประโยคนี้นะนิพพานคือดับภพและเวทนาภพก็คือการมีภพชาติแปลว่าตายแล้วเกิดใหม่ถูกไหมและเวทนาเนี่ยคำว่าเวทนามาถึงการปรุงแต่งด้วยความคิดการปรุงแต่งด้วยอารมณ์การปรุงแต่งด้วยความรู้สึกแล้วทำให้เกิดคลื่นพลังงานของจิตเป็นผลกรรมของจิตที่ท่านที่พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าวิญญาณถ้าดับภพดับเวทนาแล้วสังสารวัฏก็ไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีอันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตมันจะไม่มีเลยถูกครับตรงเนี้ยถูกแต่ประโยคนี้ผิดครับเพราะวิญญาณดับนามและรูปย่อมดับเป็นคำสอนที่คนนำทางตาบอดสอนผิดพี่น้องครับแปลผิดครับพอนิพพานคือดับภพและเวทนาได้สิ้นแล้วก็มาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าวิญญาณดับนามและรูปย่อมดับนามก็คือนามธรรมก็คือกล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณใช่ไหมรูปนามก็คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณอะไรรวมทั้งรูปธรรมทางจิตวิญญาณคือตัวตนของกล่องพลังงานจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานเขาบอกว่าทั้งสองอย่างนี้ดับตามไปด้วยเมื่อดับภพและเวทนาได้นามรูปก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยดับศูนย์นี่คือความเชื่อคำว่านิพพานคนทั้งหลายเข้าใจว่ามันคืออย่างนี้เลยพยายามดับอะไรครับดับความมีอัตตาดับความมีอัตตาก็คือความมีตัวกูความเป็นของกูเนี่ยพยายามจะดับมันแล้วถ้าดับตัวนี้ได้แสดงว่ากูนิพพานได้นิพพานแปลว่ากูหายไปจากอนันตจักรวาลนี่แหละหายไปจากโลกแล้วแต่ไปอยู่ตรงไหนกูไม่สนแต่กูศูนย์แล้วทั้งที่กูก็รู้ว่ากูยังอยู่นะแต่ศูนย์แล้วพี่ๆน้องๆครับนี่คือคำสอนที่ไม่ถูกต้องนิพพานไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราจะพูดให้ท่านฟังคำว่านิพพานนั้นมันหมายถึงนิพพานกิเลสแล้วผู้ที่นิพพานกิเลสไม่ใช่จิตวิญญาณของท่านผู้ที่นิพพานกิเลสคือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่ถูกแบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มอย่าเรียกว่า189ขันธ์ก็ได้เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ใน2มิติคือมิติทางกายภาพและมิติของจิตวิญญาณทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่อาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ตรงนี้เป็นอนุตตรธรรมคนทั่วไปแม้กระทั่งคนนำทางที่มันที่เขาตาบอดเพราะเขาไม่รู้ความจริงตรงนี้เรากำลังมาเปิดเผยความจริงให้ฟังว่าที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยฟังเราอยู่อะไรอยู่ท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านท่านใช้จิตหยาบของท่านในการดำเนินชีวิตไอ้ที่ติดกิเลสก็ไม่ใช่จิตวิญญาณเตะจิตหยาบเตะแต่เวลาจิตหยาบตายไปพร้อมกับกายสังขารของมนุษย์เวลาไปตกนรกอ่ะจิตวิญญาณต้องรับเอาคุณสมบัติของการที่มีกิเลสติดตัวไปลงนรกเพื่อจะไปชำระจิตวิญญาณที่เสียสมดุลให้กลับมาสมดุลใหม่คือไม่มีกิเลสแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณบนโลกมนุษย์ให้ได้คือให้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะให้เรากับโลกเนี่ยมีจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และสอนไว้แล้วดันมองข้ามไปว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไปสนใจอริยสัจสี่โน่นซึ่งมันคนละเรื่องเลยเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะวันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะถึงนะไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วเสาร์ที่แล้วนะท่านที่รักครับท่านมาดูตรงนี้ครับสไลด์แผ่นเนี้ยเราเคยนำมาสอนท่านแล้วท่านรู้จักขันธ์5ใช่ไหมเนี่ยรูปสัญญาเวทนาสังขารแล้วก็วิญญาณเราเรียกมันว่ากรรมจักร ตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์อายุ3ขวบพระบิดาทรงติดตั้งกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตมนุษย์อ่ะหรือจิตหยาบเนี่ยให้มันมีการสั่นสะเทือนแล้วเกิดกระบวนการ5ขั้นที่ทุกขั้นเรียกว่าขันธ์5นี่เป็นกรรมจักรเป็นการติดตั้งระบบการสั่นสะเทือนที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ให้เพื่อท่านได้ค่อยๆเรียนรู้ตั้งแต่อายุ3ขวบมาจนกระทั่งโตเป็นผู้หนุ่มเป็นผู้สาวให้ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรามองสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วเราปล่อยให้จิตเราสั่นสะเทือนเป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณแบบนี้เราจะไม่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เราตายแล้วต้องตกนรกจิตวิญญาณต้องไปชำระบาปแล้วต้องวนเวียนกลับมาเกิดใหม่เรียกว่ามีสังสารวัฏจนกว่าเราจะเปลี่ยนกรรมจักรตัวนี้ให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้
นี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้พระบิดาทรงเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงทราบทรงออกแบบไว้แบบนี้ใช่ไหมรูปสัญญาเวทนาเนี่ยเวทนาก็คืออารมณ์ขอโทษคือความรู้สึกสังขารก็คืออารมณ์อารมณ์ที่มันนำไปสู่การปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งความรู้สึกปรุงแต่งทุกอย่างในขั้นตอนที่4ถ้าท่านไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักรตัวนี้ได้ท่านก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏท่านก็ต้องมีกฎแห่งกรรมจิตหยาบของท่านก็ยังจะสกปรกอยู่นั่นแหละจิตวิญญาณของท่านสะอาดบริสุทธิ์ครับเพราะถูกกักขังอยู่ข้างในขณะมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะจิตหยาบท่านทำหน้าที่เพราะฉะนั้นการดับกิเลสดับตัณหาดับราคะได้ไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นผู้ดับจิตหยาบของท่านเป็นผู้ดับและถ้าดับแล้วไม่เกิดอีกแสดงว่าจิตหยาบของท่านนั่นแหละเป็นผู้นิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงแล้วก็เป็นผู้นิพพานสังสารวัฏคือดับกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อจิตหยาบของท่านบริสุทธิ์สะอาดแล้วนั่นแหละเป็นการเริ่มต้นที่จิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณในการใช้ชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์ต่อไปไม่ใช่ตายเพราะการนิพพานเนี่ยมันก็คือการนิพพานที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วนิพพานต้องนิพพานก่อนตายที่เรากล่าวท่านเข้าใจชัดไหมครับและอีกอย่างนึงครับคำว่าจิตวิญญาณคำว่าวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการขั้นสุดท้ายของขันธ์ 5เนี่ย ถ้าท่านแทรกแซงนะไม่เกิดเวทนารับสัมผัสรู้ด้วยเห็นสิ่งใดแล้วเกิดรูปเกิดสัญญาแต่ไม่เกิดเวทนานะสังขารก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเห็นอะไรก็มองไปตามนั้นได้ยินอะไรก็คิดไปตามนั้นนึกไปตามนั้นไม่มีการปรุงแต่งเขาเรียกว่ารับรู้และไม่รับเอารับรู้เพื่อเรียนรู้ท่านก็จะสามารถหมุนธรรมจักรได้ท่านก็จะไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดการมีภพชาตินี้ชาติหน้าก็จะไม่มีร่างกายเขาท่านก็จะแข็งแรงมีอายุยืนยาวเขาเรียกว่าเป็นร่างกายที่เป็นทิพย์เราพูดไว้อย่างเงี้ยนะไม่อายุสั้นไหนอย่างน้อยก็อายุยืนวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในข้อ5เนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณพี่น้องครับคนนำทางตาบอดไปตีขลุมว่าจิตวิญญาณกับจิตกับวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันวิญญาณในข้อ5เนี่ยมันเป็นผลกรรมทางพลังงานที่จิตสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วมีต่อมไร้ท่อทำงานร่วมกันกับจิตในการผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกบ้างลบบ้างออกมาถ้าเป็นลบก็คือสิ่งที่เป็นเวรกรรมทั้งหลายถ้าเป็นลบนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยจิตเวลาสั่นสะเทือนตามกระบวนการ5ขั้นขั้นที่5จะเป็นพลังงานจิตที่เหวี่ยงออกมาแล้วเป็นลบ เป็นพลังลบซึ่งโลกไม่ต้องการเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ต้องการแต่ถ้าสั่นสะเทือนนะรูปสัญญาเวทนาสังขารสั่นสะเทือนดังทางด้านบวกรักได้ให้อภัยเป็นอะไรแบบเนี้ยวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่จิตเหวี่ยงออกมาผลิตสร้างออกมาณขณะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเหวี่ยงออกมาข้างนอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในร่างกายนะมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีทั้งบวกและลบเรากล่าวอย่างนี้คงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเพราะคนนำทางตาบอดไปเข้าใจผิดคิดว่าข้อ5นี่คือวิญญาณที่เขียนว่าวิญญาณเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของพวกท่านแต่ละคนน่ะที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะเอาความรักมาค้ำจุนโลกทำให้โลกหมุนและทำให้ทุกอย่างสมดุลเขาไปมองว่าข้อ5วิญญาณเนี่ยคือจิตวิญญาณซึ่งมันไม่ใช่พี่น้องครับทั้ง5ข้อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายสังขารของความเป็นมนุษย์ว่ามีรูปมีสัญญาทุกคนมีรูปกายทุกคนมีนามรูปก็มีชื่อใช่ไหมเป็นสิ่งสมมติทุกคนมีสัญญาคือการจำได้หมายรู้ทุกคนมีเวทนาแปลว่าทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีสังขารแปลว่ามีอารมณ์มีการปรุงแต่งและทุกคนมีวิญญาณก็หมายถึงมีจิตวิญญาณไปมองไว้5อย่างเนี่ยคือโครงสร้างหลักของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่พี่น้องครับนั่นคือการคิดที่ผิดมากมันจึงทำให้หลงทางนิพพานจนถึงทุกวันนี้เราพูดความจริงให้พี่ๆน้องๆฟังว่า5ข้อนี้มันเป็นเพียงแค่กระบวนการทางจิตที่สั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อจะขับเคลื่อนกายสังขารของมนุษย์เพราะมนุษย์คือคน2มิติจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำหน้าที่สั่นสะเทือนพร้อมกันทั้ง2มิติจึงให้จิตหยาบสั่นสะเทือนแล้วทำให้กายหยาบสั่นสะเทือนด้วยจิตสำนึกถูกต้องไหมและเมื่อจิตสำนึกสั่นสะเทือนแล้วในมิติของจิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกตามจิตใต้สำนึกจึงเป็นเครื่องมือของจิตสำนึกนี่คือโครงสร้างที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้พระองค์ให้เรามาบอกพวกท่านนะมันถ้าเข้าใจตรงนี้ผิดทุกอย่างผิดหมดเห็นไหมครับเราไม่พูดนานสไลด์แผ่นต่อมาพี่น้องครับเราจะอธิบาย
คำว่าวิญญาณให้ท่านฟังวิญญาณที่อยู่ในขันห้าข้อที่ห้าตะเกียมันคือคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานก็คือคลื่นความถี่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนแล้วมันจะเกิดกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตรวมทั้งสิ้น5ขั้นตอนด้วยกันเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนนี่แหละแต่มันไม่ใช่เป็นตัวแทนของเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์โดยไปแปลว่าวิญญาณนี่คือจิตวิญญาณเข้าใจนะฮะโปรดเข้าใจตามนี้และในขณะเดียวกันจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ตัวตนแก่นแท้ของท่านน่ะที่มาจากนอกเอกภพมาจากนอกอนันตจักรวาลแล้วอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้อาสาใครอาสาพระเจ้าอาสาองค์จิตจักรวาลหรืออาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเข้ามาเกิดพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องแบ่งภาคใช่ไหมนะมาดูภาพนี้ก็ต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบมาเป็นพลังงานมาเป็นจิตหยาบนะท่านดูนะกลับมาจาก5วิญญาณใช่ไหมและอาการที่เกิดขึ้นในเกิดจากการสัมผัสดูเห็นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตเองที่เป็นตัวการในการสั่นสะเทือนจิตหยาบกับจิตมนุษย์หรือจิตที่เป็นอายตนะภายในเป็นอายตนะที่6เป็นตัวเดียวกันพี่น้องครับเป็นตัวเดียวกันไอ้จิตที่อยู่ข้างในทําหน้าที่2อย่างอย่างนึงเนี่ยเป็นอายตนะภายในอีกอย่างนึงทําหน้าที่เป็นจิตหยาบทําหน้าที่แทนจิตวิญญาณทั้งระบบที่ท่านเห็นในภาพทางซ้ายมือชัดเจนนะฮะถ้าถามถ้าปล่อยตามนี้ให้มันเป็นตามธรรมชาติท่านหมุนกรรมจักรตลอดท่านจะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมท่านต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านต้องมีสังสารวัฏตลอดครับถ้าท่านจะหยุดการมีสังสารวัฏได้ไม่ต้องให้มันยุ่งยากหรอกครับเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนแล้วเวทนาต้องไม่เกิดแต่ขั้นตอนที่4สังขารนั้นให้เกิดเป็นอารมณ์หรือเป็นความรักแทนหรือนิ่งสงบสั่นสะเทือนด้วยความสงบแล้วเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วใช้ปัญญาในการตอบสนองสิ่งเราหรือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขนั้นสไลด์นี้เราเคยอธิบายไว้แล้วในกระบวนการของขันธ์5เราจะไม่พูดซ้ำแต่เราเอามาย้ำว่าเนี่ยคนนำทางตาบอดเข้าใจผิดเลยสอนผิดเลยหลงทางนิพพานกันมาตลอดพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับการดับกิเลสและการดับกองทุกข์ได้ตามที่พระพุทธองค์กล่าวที่หมายถึงนิพพานมันเป็นการนิพพานอะไรแล้วคืออย่างไรมาดูสไลด์นี้กันพี่น้องจะเห็นว่าที่เราให้หมุนติ้วๆๆๆอยู่เนี่ยเราใช้เป็นมายาแทนจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่วิญญาณนะวิญญาณคือคลื่นพลังงานนี่เป็นจิตวิญญาณคือเป็นกล่องพลังงานอย่าลืมนะฮะจิตวิญญาณเป็นอนัตตาแต่เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลนี้เมื่อมันมีอยู่จริงแสดงว่ามันต้องมีอัตตามั้ยพี่น้องครับอนัตตาก็มีอัตตาสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาก็แปลว่าก็มีรูปธรรมจิตวิญญาณของมนุษย์ถ้ามันหยุดหมุนนี่มันหมุนตลอดเวลาถ้ามันหยุดหมุนจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีอยู่ด้วยกัน6เหลี่ยมมุมพี่น้องครับนี่ให้หมุนนะก็เลยดูแล้วกลมเหตุผลที่ให้หมุนเพราะว่าต้องทำให้ทั้ง6มุมเนี่ยแหลมๆเนี่ยที่อยู่ในวงกลมวงเดียวกันมันซ้อนทับกันจนเป็นหนึ่งเดียวดูแล้วเหมือนเป็นวงกลมเพราะความฉลาดทางปัญญาของจิตวิญญาณจะได้จากความเร็วในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเพื่อทำให้ทั้ง6เหลี่ยมมุม3เหลี่ยมเรขาคณิต2รูปนะ6เหลี่ยมมุมให้มันทุกมุมรวมกันเป็น1เดียวให้ได้ถ้ารวมได้เร็วมากเท่าไหร่แสดงว่าฉลาดมากเท่านั้นถ้ารวมกันได้เป็น1เดียวกันช้าก็ว่าโง่มากเท่านั้นนะเราแถมให้นี่มันเป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นท่านเห็นว่าภพกับเวทนาภพชาติใช่มั้ยภพชาติเวทนาก็คือสิ่งที่มันเกิดการปรุงแต่งจากจิตเนี่ยตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วเกิดวิญญาณขึ้นมาก็คือเกิดคลื่นพลังงานมาถ้ารักก็เป็นคลื่นความรักถ้าชังก็เป็นคลื่นความชังถ้าคิดก็เป็นคลื่นความคิดวิญญาณน่ะเขาเรียกวิญญาณทั้งนั้นน่ะไอ้คลื่นความคิดคลื่นที่เป็นผลผลิตที่จิตหยาบมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและนี่ที่เราเอาภพเวทนามาเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณเราบอกท่านแล้วจิตวิญญาณมอบอำนาจให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนในการเป็นมนุษย์มันสิ่งใดที่ผู้รับมอบอำนาจทำผิดไว้หรือทำดีไว้สิ่งนั้นผู้มอบอำนาจก็คือจิตวิญญาณต้องรับกรรมตรงนั้นเอาไว้ทั้งหมดเอามาเป็นคุณสมบัติของตัวเองนี่สมมุติว่าตายแล้วครับจิตวิญญาณก็จะมีภพมีเวทนาเป็นคุณสมบัติอยู่นะจิตวิญญาณก็จะมีภพเวทนาเป็นคุณสมบัติอยู่ไอ้เวทนาเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในกระบวนการของขันธ์5
ไอ้ภพที่ว่าเนี่ยก็คือสังสารวัฏท่านเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมครับถ้ามีภพกับเวทนาเป็นคุณสมบัติติดตัวของจิตวิญญาณอยู่แปลว่าตายแล้วนะจิตหยาบไม่ได้มาด้วยจิตหยาบก็สลายไปกับกายหยาบกายสังขารถ้าไม่รู้ความจริงข้อนี้ก็จะฟังสิ่งที่เราพูดเรื่องอนุตตรธรรมที่พระเจ้าหรือองค์จิตวิญญาณทรงออกแบบไว้ท่านจะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจผิดก็หลงผิดไปตลอดตะเลิดไปเลยแต่ความจริงที่ถูกต้องอยู่ที่เราพูดเนี่ยนะเราพูดเร็วๆเพราะเวลามันเหลือน้อยท่านต้องฟังเร็วๆตามเราไปด้วยนะนะเมื่อมีภพกับมีเวทนาเอาละถ้าเราสามารถดับเวทนาได้ตอนเป็นมนุษย์นะเราดับเวทนาได้ตอนเป็นมนุษย์เราดับเวทนาได้เวลาตายไปแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะไม่มีเวทนาติดมาเป็นคุณสมบัติด้วยใช่หรือไม่ผู้มอบอำนาจก็จะไม่ต้องรับกรรมในสิ่งที่จิตหยาบไม่ได้ก่อไว้ก็แปลว่าดับหมดละนิพพานนิพพานเวทนาได้สิ้นแล้วเหลือแต่ภพถ้านิพพานภพได้แปลว่าไม่มีสังสารวัฏนิพพานกองทุกข์ได้ทั้งหมดถามว่าไอ้สิ่งที่มันหายไปคืออะไรพี่น้องครับสิ่งที่มันหายไปคือคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องของจิตวิญญาณอันเกิดจากจิตหยาบเหลวไหลใช่ไหมถ้าท่านนิพพานภพได้ท่านนิพพานเวทนาได้นิพพานทุกอย่างได้สิ้นเชิงมันคือความว่างใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านก็จะว่างแสดงว่าเมื่อจิตวิญญาณของท่านว่างเมื่อจิตวิญญาณของท่านว่างแล้วท่านเหลืออะไรครับจิตวิญญาณท่านยังอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมพี่น้องไอ้ที่มันดับไปนิพพานไปน่ะมันแค่คุณสมบัติของจิตวิญญาณตัวตนของจิตวิญญาณยังอยู่และท่านฟังคนนำทางตาบอดอธิบายเรื่องนิพพานเขาบอกว่าเมื่อดับกิเลสได้สิ้นดับกองทุกข์ได้สิ้นคือดับรูปเวทนาสัญญาสังขารขอโทษดับกายตรงนั้นได้ดับเวทนาได้ดับสังสารวัฏได้แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นก็ดับตัวตนของตัวเองไปด้วยก็แปลว่าจิตวิญญาณนี้จะหายไปด้วยถามว่าท่านดูภาพนี้มันเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อได้ไหมว่าไอ้คุณสมบัติหายไปแล้วไอ้ตัวตนของจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานนี่มันจะหายแวบไปด้วยหายไปไหนไม่รู้มึงอย่าถามมันเป็นอจินไตยเราบอกท่านแล้วว่ามันยังอยู่มันยังอยู่ไอ้สิ่งที่หายไปก็คือสิ่งที่มันไม่ควรมีซึ่งจิตหยาบเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรไว้ให้มันถ้าจิตหยาบไม่เหลวไหลสามารถนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานกองทุกข์ทั้งหมดได้คือดับการมีสังสารวัฏตายแล้วเกิดใหม่ได้จิตวิญญาณรูปธรรมนั้นเมื่อตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ตามจะมีสภาวะเป็นสุญญตาเป็นสุญญตาแปลว่าอะไรสุญญะแปลว่าศูนย์ศูนย์แปลว่าหายแปลว่าไม่มีตานี่หมายถึงกลไกอายตนะทั้ง5ภายนอกและอายตนะภายในอีก1เป็น6หูนี่ก็คือตาหูก็คือตาที่เอาไว้ฟังเสียงตาเอาไว้มองภาพลิ้นก็คือตาที่เอาไว้รับรสจมูกก็คือตาที่เอาไว้ดมกลิ่นมือเอาไว้เป็นตาที่เอาไว้สัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นนั้นคําว่าสุญญตาแปลว่ารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตจะไม่สั่นไหวไปให้เกิดการปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกให้เสียความรู้สึกมีตาก็เหมือนไม่มีมีหูก็เหมือนไม่มีเพราะไม่เอามาปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกที่มันจะตะเลิดไปเป็นตัณหาราคะอารมณ์ขยะอะไรทั้งปวงเห็นไหมนั่นแสดงว่าเรามีตาทั้งหมดรอบข้าง5ตัวตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่อยู่ข้างในอายตนะทั้งหมดของเรามีแต่เหมือนไม่มีแสดงว่าเราว่างไปจากอายตนะทั้งหมดเขาเรียกว่าสภาวะจิตที่เป็นสุญญตาเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณยังอยู่แต่คุณสมบัติของจิตวิญญาณนั้นเป็นสุญญตาแล้วถ้าพูดตามที่พระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกและมีคนบันทึกไว้พระองค์ทรงพูดว่านิพพานังปรมังสุญญังเนี่ยทีอย่างเนี้ยไม่เอามาใช้ให้ถูกต้องนิพพานังปรมังสุญญังแปลว่าอะไรครับแปลว่าความดับไม่มีเชื้อเป็นความว่างอย่างยิ่งความดับไม่มีเชื้อเป็นความว่างอย่างยิ่งพี่น้องครับเนี่ยเอาคำกล่าวของพระพุทธองค์มากล่าวให้ฟังนะมาเติมเต็มให้ว่าท่านเอาประโยคนิพพานังปรมังสุญญังไปใช้ที่ไหนหรือจะใช้คำว่านิพพานังปรมังสุขขังก็ได้ใช่ไหมความดับไม่มีเชื้อเป็นความสุขอย่างยิ่งคือดับกิเลสดับทุกอย่างหมดดับกิเลสอย่างเดียวดับทุกอย่างสิ้นหมด
ก็เรียกนิพพานของเป็นการนิพพานของจิตหยาบไม่ใช่การนิพพานของจิตวิญญาณถ้าท่านบอกว่าเป็นการนิพพานของจิตวิญญาณนั้นดับอัตตาทุกอย่างหมดแล้วแสดงว่าศูนย์แล้วจิตวิญญาณนั้นไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วในอนันตจักรวาลเนี่ยท่านก็รู้นะว่าพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องพลังงานหรือเป็นคลื่นพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้พี่น้องครับมันจะเปลี่ยนสภาวะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ของแข็งของเหลวและก๊าซยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่พลังงานมันเปลี่ยนไม่ได้มันหายไปไหนไม่ได้ครับมันยังอยู่ครับเราเคยยกตัวอย่างเวลาเพื่อนตดหรือเราตดเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเต็มห้องเลยใช่ไหมครับนั่นเนี่ยไอ้กลิ่นตดเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นของพลังงานชนิดนึงนะที่ล่องลอยอยู่ในห้องนั่นนะแต่เวลากลิ่นมันจางหายไปเนี่ยหายไปในสายลมเนี่ยเราบอกว่านั่นน่ะนะไอพลังงานตดอ่ะมันไปแล้วมันนิพพานไปแล้วมันหายสลายหายตัวตนไปแล้วไม่ใช่ไอคลื่นพลังงานที่เป็นที่เราผายลมออกมันเป็นแก๊สหรือมันเป็นกลิ่นที่มันเป็นคลื่นความถี่ที่มีคุณสมบัติของกลิ่นมันยังอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่เพียงแต่มันแปลสภาวะคุณสมบัติมันเปลี่ยนไปก็เท่านั้นเองพลังงานเปลี่ยนไปไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้แต่หายสาบสูญไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเนี่ยเวลานิพพานแล้วหายสาบสูญไปไหนไม่ได้ครับยังไงก็หายสาบสูญไม่ได้เพราะเขาเป็นพลังงานวิทยาศาสตร์โลกเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่นี่ก็เชื่อค้านกับวิทยาศาสตร์โลกเพราะอะไรใช้ verb to do and verb to doubt ใช่ไหมใช้สมองสองซีกแต่เราสื่อกับพระเจ้าพระองค์สร้างมาและให้มาบอกเขาเรียกให้มาหงายกะลาเอาแสงสว่างมาแลบที่ทิศตะวันออกเพื่อให้มันแลบไปจนถึงสุดปลายฟ้าด้านตะวันตกเนี่ยพอเราพูดความจริงไงแสงสว่างเนี่ยมันปิดไม่ได้อยู่แล้วฟ้าแลบปิดไม่ได้นี่คือสภาวะสุญญตาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมาดูสไลด์นี้ครับเอาตัวอย่างที่มันเป็นเรื่องโลกิยะมายกตัวอย่างอธิบายอนุตตระเด็กคนนี้ร้องง่ายเด็กคนนี้ร้องง่ายและเมื่อร้องไห้นะโดนพ่อแม่ปลอบโยนและหยุดเสียใจพอดีเราไม่สามารถสร้างภาพให้เด็กคนนี้หยุดเสียใจได้นะเอาเป็นว่าหยุดเสียใจถ้าเด็กคนนี้หยุดเสียใจได้หรือมนุษย์อีกคนนึงโอ้ยหนวกหูรำคาญโกรธเสียงดังหนวกหูรำคาญหยุดโกรธถามว่าสองคนเนี้ยคนหนึ่งร้องไห้อยู่แล้วหยุดร้องไห้อีกคนนึงโกรธอยู่แล้วหยุดโกรธถามว่าอัตตาตัวตนของไอ้คนสองคนเนี้ยมันหายแวบไปไหนไหมครับตัวมันหายไปด้วยไหมหยุดเสียใจแล้วเด็กคนนี้ก็หายตัวไปพร้อมกับความเสียใจหายไปด้วยไอ้หมอนี่เหมือนกันโกรธอยู่ก็เมื่อดับโกรธได้หยุดโกรธได้ตัวตนของมันก็จะหายไปพร้อมกับความโกรธของมันไหมอัตตาตัวตนของมันก็ยังอยู่ถูกต้องไหมครับนี่เราเอาอนุตตรธรรมมาเปรียบเทียบกับโลกิยธรรมเพื่อท่านเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นไอ้ตัวที่หายไปมันคือคุณสมบัติทางจิตของมันใช่ไหมคุณสมบัติทางจิตของมันในตอนนั้นก็คืออะไรอารมณ์มันดับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมได้แต่ตัวมันก็ยังอยู่มันดับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมได้ไอ้ตัวล่างนี่ตัวมันก็ยังอยู่แสดงว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเมื่อดับหรือนิพพานคือดับการเกิดดับของไอ้คุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนั้นได้เนี่ยตัวตนของจิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ครับแต่ที่พระศาสดากล่าวว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วทั้งเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกแสดงว่าถ้าตัวรูปธรรมจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยยังอยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยจิตวิญญาณโดยเฉพาะเทวดาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยกันต้องเห็นพระองค์เพราะเป็นมิติทางจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในมิติเดียวกันผีเห็นผีคนต้องเห็นคนนะไอ้คนเห็นผีนี่คือตาที่3รั่วเพราะถูกปิดมิติไว้เนี่ยผีมันเห็นกับผีมันคุยกับผีได้ใช่ไหมคนก็คุยกับคนไอ้คนคุยกับผีเนี่ยไอ้คนที่อาจจะมีฤทธิ์วิเศษนะใช่ไหมใช่ไหมคนย่อมเห็นคนผีย่อมเห็นผีแต่ผีก็เห็นคนอ่ะถูกไหมล่ะผีก็เห็นคนเป็นจิตวิญญาณเห็นมนุษย์แต่มนุษย์ไม่เห็นจิตวิญญาณไม่เห็นผีพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วเทวดาก็จะไม่เห็นพระองค์ก็แปลว่ารูปธรรมทางจิตวิญญาณก็จะไม่เห็นแสดงว่าตัวตนทางจิตวิญญาณของพระองค์ก็ต้องไม่อยู่ต้องไม่มีถูกต้องไหมและมนุษย์ก็ไม่เห็นด้วยนี่พระองค์ยังไม่ได้บอกเลยว่าจิตวิญญาณดับศูนย์ดับสลายหายไปไหนขณะที่ตัวตนยังอยู่ในเอกภพแสดงว่าเมื่อตัวไม่อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงครับเนี่ยมาดูสไลด์ที่เราพูดซ้ำพระพุทธองค์ไม่เคยตัดยืนยันถึงความมีอยู่หรือความดับศูนย์ตัดแต่เพียงว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกและไอ้คนตาบอดก็มาสอนว่าเมื่อดับภพและเวทนาได้
นะนามรูปทั้งหลายย่อมดับด้วยแสดงว่าคำว่านามรูปนี่ก็คือหมายถึงจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องย่อมดับสูญไปด้วยแต่สูญไปไหนกูไม่รู้แต่บอกว่านิพพานแล้วมรรคผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมของกูอยู่แค่นี้ครับมันผิดนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมาดูภาพนี้นะจิตวิญญาณเนี่ย

เมื่อจิตวิญญาณดับทุกอย่างสิ้นแต่ตัวตนยังอยู่ใช่ไหมครับมันเรามาดูกันครับภาพนี้ตรงกลางที่เห็นคือจิตวิญญาณที่หมุนอยู่จิตวิญญาณที่คงสภาพเป็นสุญญตาแล้วพี่น้องครับและที่ท่านเห็นเนี่ยนะเป็นรูปวงรีเนี่ยแล้วมีไฟแวบที่ท่านเห็นนะเราหมายถึงเอกภพเอกภพก็คือห้องทดลองของพระเจ้าเอกภพก็คืออนันตจักรวาลที่ประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีและมีระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดถึง7ระบบและ6ระบบเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์ดำรงอยู่โลกก็เป็นหนึ่งในระบบสุริยะหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์พระบิดาทรงจิตวิญญาณมาเกิดในเอกภพบนโลกเพื่อทำหน้าที่มอบความรักให้กับโลกและจักรวาลเพื่อค้ำจุนโลกและจักรวาลนี้ให้สมดุลเพราะจักรวาลหรือเอกภพเนี้ยถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานนั้นเมื่อมันจะต้องสมดุลต้องใช้พลังอำนาจที่จะสามารถสร้างพลังงานขึ้นมาเพื่อค้ำจุนความสมดุลของทั้งระบบนี้จิตวิญญาณจึงเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่พากันมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำงานให้กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้พเนจรอย่างที่คิดและไม่ใช่ว่าไม่มีหัวนอนปลายตีนมีถิ่นกำเนิดไม่ใช่เด็กกำพร้าที่ร้ายบ้านเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำหน้าที่ของท่านเสร็จแล้วท่านนิพพานสิ่งที่จิตหยาบสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้หมดจนเป็นสุญญตาได้เวลาท่านตายไปหมดหน้าที่ของท่านที่ทำหน้าที่บนโลกจิตวิญญาณของท่านจึงจะเป็นสุญญตาเมื่อจิตวิญญาณของท่านเป็นสุญญตาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเดินทางออกมาจากเอกภพช่องทางที่ออกที่ท่านเห็นเนี่ยเราเรียกว่าประตูข้อแกะเราเรียกว่าประตูห้องหอของเจ้าสาวในสมัยก่อนเราพูดไว้อย่างนั้นนี่คือทางออกและที่มันเป็นทางออกเพราะว่าตอนที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะก็เข้ามาทางนี้มันเข้าทางไหนก็ต้องออกไปทางนั้นไม่ใช่ลอยขึ้นไปแล้วบอกว่านั่นแหละนิพพานแล้วไปเป็นอรหันต์แล้วนิพพานแล้วนะแล้วก็ยังล่องหนอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเพราะจะหาทางออกแต่ลอยขึ้นเหล่าเต็งพระบิดาไม่ได้สร้างประตูทางออกเอาไว้บนหลังคานะการหลุดพ้นก็คือต้องไปทางปลายปีกของทางช้างเผือกซึ่งเป็นแนวของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นอีควีเตอร์หรือเส้นศูนย์สูตรของเอกภพที่เป็นลักษณะทรงกลมต้องออกไปทางที่เห็นเนี่ยต้องออกไปทางเห็นมันตะกี้กิเลสตัณหาดับสิ้นจิตวิญญาณไม่เหลือกิเลสตัณหาเลยดับสิ้นเลยเป็นสุญญตาแต่เมื่อหลุดพ้นออกไปจากเอกภพนี่แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นถึงจะดับศูนย์ก็แสดงว่าถ้าท่านแค่นิพพานเนี่ยเป็นการนิพพานทางจิตหยาบแล้วจิตวิญญาณเนี่ยก็พร้อมที่จะสั่นสะเทือนในการทำหน้าที่เป็นมนุษย์แล้วเพราะจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพราะดับกิเลสตัณหาและทุกอย่างได้จิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ก็ยังมีชีวิตต่อไปยังไม่ต้องตายและก็ทำหน้าที่ใช้ความรักค้ำจุนโลกที่ผ่านมาเราใช้ความรักค้ำจุนโลกไม่ได้เพราะจิตหยาบของเรามันเหลวไหลจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏขณะที่หลายคนไม่อยากทำหน้าที่เป็นมนุษย์นะกูไม่รู้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำเหี้ยอะไรบางคนบอกเงี้ยกูเลยพยายามจะหาทางหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏไม่ยอมเกิดไม่ยอมอะไรเป็นมนุษย์นะทั้งที่เป็นการให้โอกาสพระบิดาให้โอกาสให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองมาเป็นจิตหยาบใหม่เพื่อจะให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะที่เป็นมนุษย์ให้ได้แค่นิพพานกิเลสเนี่ยแทนที่จะดีใจว่าเฮ้ยกูยังต้องไม่รีบตายนะเว้ยกูจะต้องทำหน้าที่ของกูให้ความรักกับโลกต่อไปแต่เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีใครสอนท่านไม่มีใครบอกความรู้นี้ทุกคนจึงนึกว่ามันจบแค่ตรงนั้นแล้วพยายามทิ้งท้ายว่าเมื่อนิพพานแล้วจิตวิญญาณกูหายตัวไปล่องหนไปมันพลังงานมันหายไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในเอกภพเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเทวดาก็ไม่เห็นพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในเอกภพแล้วพระองค์ออกมาข้างนอกแล้วเทวดามันยังอยู่ในเอกภพมันก็ไม่เห็นสิใช่ไหมมนุษย์ก็ไม่เห็นเพราะพระองค์ออกมาแล้วพระองค์ดับศูนย์แล้วดับศูนย์ไม่ใช่ดับสิ้นดับศูนย์แล้วดับแล้วหายออกหายตัวออกไปจากเอกภพนะหายไปไหนครับหลุดพ้นจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของเอกภพผ่านประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยนะนี่คือจิตวิญญาณใช่ไหมออกมาข้างนอกหลุดพ้นนะข้างนอกเนี่ยก็คือแดนดินแดนของจิตจักรวาลเป็นดินแดนที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตอนที่ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในเอกภพบนโลกนี้ตั้งแต่แรกนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับถ้าท่านไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่เรากล่าวในคืนนี้และสไลด์นี้ท่านไม่มีวันหลุดพ้นได้หรอก

แล้วนิพพานของท่านก็เป็นนิพพานเทียมเท็จไม่ใช่นิพพานจริงใจกว้างๆแล้วตั้งใจฟังแล้วใช้เหตุผลเอานะแล้วท่านจะรู้ว่าที่เราพูดนี่มันคืออะไรพระพุทธองค์ทรงค้นพบโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมโดยคิดรู้ด้วยสติปัญญาและอย่างรู้ด้วยปัญญาญาณแต่คนนำทางตาบอดไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรธรรมได้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่คือสิ่งที่คนนำทางตาบอดเข้าใจผิดอีกถ้าที่รู้นะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือสมองส่วนกลางที่สั่นเสียด้วยจิตที่มีพลังหน้าสูงมากซึ่งเป็นมิติที่จะต้องเปิดสู่พระเจ้าเท่านั้นต้องเป็นการถ่ายทอดระหว่างจิตมนุษย์คือพระศาสดากับจิตจักรวาลก็คือพระเจ้าแล้วไม่มีตอนไหนที่พระองค์ทรงบอกว่าทรงสื่อสารกับพระเจ้าไม่มีตอนไหนที่พระองค์พูดถึงพระเจ้าก็พระองค์ต้องค่อยๆเรียนรู้พระองค์เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ปฏิเสธพระเจ้าว่าไม่มีจริงและไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่เคยสื่อสารกับพระเจ้าท่านรู้ไหมครับโลกิยธรรมตัวอย่างนะโลกิยธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะไปเร็วๆนะพี่น้องเพื่อท่านได้เห็นว่าโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมอนุตตรธรรมมันต่างกันยังไงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือโลกิยธรรมคนชมเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนี่คือโลกิยธรรมและอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายอนาคตไม่ต้องทำนายนี่คือโลกิยธรรมมันเป็นสัจธรรมความจริงเชิงประจักษ์ก็แปลว่าต้องสัมผัสรู้ดูเห็นมันจึงเกิดสัจธรรมความจริงนี้ขึ้นมาได้ต้องใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาต้องใช้สติปัญญาเพื่อการคิดรู้พี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าสัจธรรมเชิงประจักษ์ต้องใช้กฎใหญ่อายตนะเข้าช่วยถึงค้นพบสัจธรรมที่เป็นระดับโลกิยธรรมนี้ได้ถ้าเป็นสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมถ้าเป็นโลกุตตรธรรมข้อหนึ่งครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสังเคราะห์ออกมาด้วยสมองซีกขวาปัญญาของสติปัญญาของจิตวิญญาณก็ได้คำตอบว่าเฮ้ยเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องหมั่นทำความดีและละเว้นความชั่วเว้ยเพราะถ้าทำดีมันได้ดีอ่ะถ้าทำชั่วมันได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำความดีงามและละเว้นความชั่วนี่คือการใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์สัจธรรมระดับโลกิยธรรมออกมาเป็นโลกุตตรธรรมท่านเห็นยังความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกสำคัญไหมครับพี่น้องครับเราบอกแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าไม่ฉลาดเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้ไม่ว่าสัจธรรมระดับไหนก็ตามมาดูข้อ2ครับถ้าทำดีก็ไม่ต้องแคร์ขี้ปากคนมาจากโลกิยธรรมที่ค้นพบความจริงว่าในชีวิตอ่ะคนชมเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือแสดงว่าในสังคมมนุษย์อ่ะไอ้คนชมมันมีน้อยนะไอ้คนที่ช่างติไอ้คนที่ช่างว่ามันมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์อยากจะเป็นคนดีเราก็ไม่ต้องไปแคร์ขี้ปากคนถ้าเรามั่นใจว่าเราทำความดีงามเราไปแคร์ขี้ปากคนทำไมนี่คือโลกุตตรธรรมพี่น้องครับเอาอีกข้อครับขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านไม่มีวันอดมันมาจากความจริงเชิงประจักษ์ในชีวิตจริงใช่ไหมขี้เกียจก็อยากจนขี้คร้านก็ไม่ประสบความสำเร็จนะที่เขาบอกว่าถ้าอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายอนาคตไม่ต้องทำนายเป็นอนางอแน่นอนเพราะฉะนั้นสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมที่เราสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาได้เราไม่ต้องมองเห็นด้วยตาใช้สมองใช้ปัญญาเราคิดได้เลยว่าอ้อความขยันหมั่นเพียรเนี่ยถ้าเราไม่เกียจคร้านเลยเราไม่มีวันอดตายชาตินี้ยังไงก็ไม่อดตายนี่คือการสังเคราะห์ธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าหมายถึงผู้ที่สามารถมองเห็นโลกุตตรธรรมได้แล้วสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นโลกุตตรธรรมเพื่อการสอนตนเองให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐมีกายประเสริฐมีจิตประเสริฐมีปัญญาประเสริฐได้แล้วก็ไม่ต้องไปสอนคนอื่นปัจเจกพุทธเจ้าหมายถึงแบบนี้ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยครับเราบอกท่านเนี่ยเพราะทุกคนก็เป็นมนุษย์ทั้งนั้นนะครับถ้ารู้ความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะไม่งมง่ายและไม่งมงายและท่านก็สามารถเรียนรู้ที่จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้ครับไม่ต้องไปตัดหัวตัวเองไปถวายพระพุทธเจ้าเพื่อจะขอเป็นปัจเจกพุทธเจ้าให้มันโง่ให้มันงมงายให้มันตกนรกหมกไหม้ต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่7ภพชาตินะแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายใหม่อีก7ภพชาติมันไม่ได้จบแค่ฆ่าตัวตายชาตินี้แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตกนรกเนี่ยต้องฆ่าตัวตาย70ครั้งแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องฆ่าตัวตายอีก7ภพชาติยกเว้นเจอผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณช่วยจิตวิญญาณให้รอดพ้นจากการต้องฆ่าตัวตายในการเกิดใหม่อีกครับเห็นไหมฮะฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ว่าจบนะครับเรายังไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้แต่นึกได้เอามาต่อตรงนี้ซะโอเคไหมเห็นยังโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมมันถ้าเป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมเชิงสังเคราะห์
ถ้าเป็นโลกิยธรรมเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมเชิงประจักษ์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เข้าถึงการใช้สมองสองซีกซ้ายนำขวาและขวานำซ้ายได้ดีจนสามารถสอนตัวเองได้เขาเรียกเก็ตนะแล้วก็ไม่ต้องการจะไปสอนคนอื่นเพราะเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่ใช่จะคิดจะช่วยตัวเองจะช่วยคนอื่นให้รอดขณะที่ตัวเองเอาตัวไม่รอดครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับมาดูตัวอย่างการคิดวิธีนี้ครับวิธีคิดแบบนี้ท่านลองฟังเราแล้วดูซิว่าเป็นการใช้สมองซีกไหนวิธีคิดเพื่อกำจัดทุกข์ข้อที่1ครับท่านต้องรู้ก่อนว่าถ้าท่านจะหาวิธีกำจัดทุกข์บำบัดทุกข์เพื่อสร้างสุขสงบให้กับตัวเองท่านต้องรู้ว่าท่านกำลังทุกข์เรื่องอะไรใช่ไหมครับถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังทุกข์เรื่องอะไรหรือกำลังเกิดปัญหาอะไรท่านจะสามารถกำจัดทุกข์หรือแก้ปัญหาของท่านได้ไหมไม่ได้ท่านต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนขั้นตอนมันอย่างแรกเลยทุกข์คืออะไรหาคำตอบให้เจอว่ากูทุกข์เรื่องอะไรประการที่2เมื่อรู้ว่าทุกเรื่องอะไรบ้างแล้วอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องเดียวนะก็หาว่าสาเหตุแห่งทุกแต่ละอย่างนั้นมันเกิดทุกจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างถ้ามี2เรื่องก็ต้องมีเหตุแห่งทุกมี2อย่างก็คือมีปัญหา2อย่างอย่างที่3เมื่อเรารู้ว่าปัญหามี2อย่างมีความทุกเกิดขึ้นจากปัญหา2อย่างท่านก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าจะแก้ปัญหาที่มันทำให้เกิดความทุกข์ทั้ง2อย่างนั้นได้อย่างไรบ้างคิดทีละเรื่องคิดทีละอย่างและปัญหาแต่ละอย่างนั้นมันมีวิธีมากกว่า1วิธีไหมในการที่จะจัดการกับปัญหานั้นเพราะปัญหามันเป็นที่มาแห่งทุกข์และท่านต้องคิดเพราะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาประการที่10เมื่อเราได้เรียนรู้ด้วยการคิดรู้และพิจารณาแล้วว่าปัญหาตะกี้เรายกตัวอย่างว่ามี2ปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์2อย่างใช่มั้ยท่านก็ต้องคิดก่อนว่าจะแก้ปัญหาไหนก่อนจะแก้ปัญหาไหนหลังถ้าไปตกนรกเนี่ยเราก็บอกความจริงให้พระบิดาจะให้ตกนรกขุมตื้นๆก่อนขุมที่1ก่อนพอผ่านนรกขุมที่1นะจิตวิญญาณเนี่ยหายป่วยไปเรื่องโรคนึงแล้วก็โรคที่2ก็ลงในขุมที่ลึกลงไปเพื่อไปจัดการชำระจิตวิญญาณตัวเองในนรกในขุมที่ลึกลงไปก็แปลว่าตกนรกขุมตื้นๆก่อนแล้วค่อยลงลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยจนกว่าจะพ้นนรกและหลุดพ้นขึ้นมาได้ปัญหาเหมือนกันครับต้องดูว่าปัญหาไหนมันเกิดก่อนหรือควรจะแก้ก่อนปัญหาไหนจัดเรียงลำดับเสียแล้วในขั้นตอนที่4ก็คือตัดสินใจดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงพี่น้องครับหลักการคิดนี้เขาเรียกว่าหลักที่พระพุทธองค์เรียกว่าหลักอิทัปปัจจยตาเป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักอิทัปปัจจยตาใน4ข้อนี้มันคือเรื่องอะไรคุณพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราเท่าไหร่มันคืออริยสัจ4ครับ4ข้อเนี่ยคืออริยสัจ4ที่พระองค์สอนไว้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคข้อ1คือทุกข์ข้อที่2ก็คือสมุทัยข้อที่3คือนิโรธข้อที่4คือมรรคมรรคก็คือบรรลุผลสูงสุดทำให้มันสำเร็จนี่คือหลักอิทัปปัจจยตาในการคิดเพื่อกำจัดความทุกข์ในชีวิตที่ท่านไปแปลความทุกข์ว่าโลภะโทสะโมหะคือความทุกข์ต้องดับกิเลสตอนนี้ไม่ใช่ครับความทุกข์มันหมายถึงความทุกข์ยากในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ความทุกข์ระทมอันเกิดจากปัญหาในชีวิตปัญหาในชีวิตเนี่ยใช้หลักอริยสัจ4พระองค์สอนไว้แล้วพระองค์ไม่ได้เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์และชวนท่านหนีทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แบบนี้นี่คือการใช้สมองซีกไหนพี่น้องใช้สมองซีกซ้ายเองนะครับแล้วเรื่องแค่อริยสัจ4เนี่ยทรงแค่ใช้สมองซีกซ้ายกับที่ทรงใช้สมองส่วนกลางกับจิตที่มีฌานชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกับพระองค์ทรงรู้ได้ด้วยปัญญาสติปัญญาถามว่าปัญญาไหนสูงส่งกว่ากันนะครับและที่ไปเข้าใจว่าอริยสัจ4กับมรรค8นี่เราขี้เกียจเอามรรค8มาพูดเพราะมันเสียเวลาแล้วเวลามันเหลือน้อยนะแล้วไปบอกว่าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4เป็นว่าอะไรเพราะไปติดคำว่าทุกข์และเข้าใจคำว่าทุกข์ผิดทุกข์ก็คือนึกว่าทุกข์ระทมแต่จริงๆความทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสหมายถึงความทุกข์ยากความทุกข์ระทมเนี่ยเกิดปัญหาจากปัญหาในชีวิตประจำวันและทำให้เกิดทุกข์เนี่ยใช้หลักอิทัปปัจจยตาคิดคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าอริยสัจ4เข้าจัดการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องหมดทุกได้ทุกเรื่องถ้าทำตามนี้ไม่ต้องเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์อะไรไอ้สิ่งที่ต้องดับก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารวัฏนั้นที่ตายแล้วไปลอยค้างอยู่บนนั้นเป็นเพราะหลงทางไปต่อไม่ได้มันเลยไปค้างอยู่ตรงนั้นไงไปค้างอยู่บนนั้นพระพุทธองค์ทรงค้นพบโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมโดยคิดรู้ด้วยสติปัญญาและอย่างรู้ด้วยปัญญาญาณคนนำทางตาบอดไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรธรรมได้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เป็นการกล่าวซ้ำ
ทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เรียกว่าอนุตตรธรรมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่ใช้สมองมนุษย์เนี่ยคิดไม่ได้คิดไม่ออกแต่พระองค์ทรงรู้ได้พระองค์สามารถสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลสื่อสารกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณได้เหมือนอย่างที่เราสื่อและเราบอกท่านคิดเองไม่ได้ไม่มีมนุษย์คนไหนคิดเองได้หรอกว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมคำตอบก็คืออ๋อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาเพื่อที่จะสร้างกระบวนการในการสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยให้มันเป็นธรรมจักรเพื่อที่จะหมุนโลกนะธรรมจักรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสั่นสะเทือนเข้าถึงจิตวิญญาณให้ได้จิตวิญญาณก็คือดุมล้อของธรรมจักรใช่ไหมแต่จิตหยาบนะมันไม่ใช่แต่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเราต้องยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณก็แปลว่าไอ้กงจักรที่มันหมุนเนี่ยธรรมจักรที่หมุนเนี่ยมันต้องมีดุมล้อดุมเดียวคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะผลัดกันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและสั่นสะเทือนเป็นความรักเพราะจิตวิญญาณมีคุณสมบัติเดียวคือความรักพอสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วปั๊บเนี่ยจิตที่จะสั่นสะเทือนตามขันธ์ห้ามันจะสร้างวิญญาณออกมาวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เป็นบวกที่โลกต้องการนั่นคือจุดจบในภารกิจสำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณพี่น้องครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรตรัสรู้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราประโยคนี้แปลว่าเราคือโลกโลกคือโลกกับมนุษย์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันก็ต่อเมื่อจิตของเราสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกโลกก็จะบวกตามถ้าจิตสำนึกเราสั่นสะเทือนเป็นด้านลบโลกก็จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นลบตามก็แปลว่าโลกจะเกิดภัยพิบัติทำร้ายมนุษย์แต่ถ้าเรารักกันได้ให้อภัยกันเป็นโลกก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกตามโลกก็จะรักมนุษย์โลกก็ไม่ทำร้ายมนุษย์ทุกอย่างก็สงบและสมดุลเพราะฉะนั้นพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเอกภพอยู่ในนี้ถ้าเราจะหายนะจะดับศูนย์ไปจากเอกภพเราต้องทำได้คือกลับบ้านครับพี่น้องครับกลับบ้านครับคือนิพพานจิตหยาบนิพพานได้จิตวิญญาณจึงจะเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อหมดภารกิจแล้วจิตวิญญาณจึงจะต้องเป็นผู้หลุดพ้นหลุดพ้นออกมาสู่แดนจิตจักรวาล นะแล้วไอ้ที่หลุดพ้นเนี่ยก็คือจิตวิญญาณทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่สุดในวันเสาร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2564ด้วยเอพิโซดครั้งที่331เราอยากจะกราบท่านพระคุณเจ้าท่านนักพรตนักบวชทั้งหลายที่ฟังเรากล่าวมาตลอดอาจจะทำลายความเชื่อของท่านทั้งหมดและหลายท่านอาจจะทำใจไม่ได้รับไม่ได้เรากราบขอขมาขออโหสิกรรมในนามของมนุษย์ด้วยแต่ที่เรากล่าวมาทั้งหมดด้วยความรักนะและเป็นความรักของพระบิดาหรือพระเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและทรงออกแบบทุกอย่างเอาไว้ที่เรากล่าวให้ท่านฟังทั้งหมดที่พระศาสดาของท่านที่เกิดจากโลกไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาของสมองสองซีกเข้าถึงได้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็กล่าวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะพระบิดาคือพระผู้สร้างท่านอย่าปฏิเสธพระผู้สร้างหรือจะปฏิเสธก็ได้แต่อย่าปฏิเสธองค์ความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระผู้สร้างทรงรักและเมตตาท่านสื่อสารผ่านเรามาให้ท่านทำความเข้าใจซะและปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วเรามากลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์กันด้วยกราบพร้อมกันในภพชาตินี้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายและท่านอาจจะอยู่ต่อเป็นร้อยปีก็ได้นะถึงแม้พระองค์จะชำระโลกเพื่อจะช่วยกันดูแลโลกของพระองค์แล้วเปิดโอกาสให้เด็กๆจากฟ้าสีครามมาเกิดใหม่เพื่อมาทำหน้าที่ทดแทนคนที่ต้องเสียชีวิตที่จะต้องอยู่ในบึงไฟอยู่ในบ่อย่ำองุ่นนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญแต่ถ้าท่านเนี่ยรักได้ให้อภัยเป็นและเข้าใจนะสามารถทำสามเหลี่ยมกับพระบิดากับพระเจ้าได้ท่านจะปลอดภัยจากโควิดและโรคร้ายทั้งปวงและแต่ต้องไม่ประมาทคือแมสนะแล้วก็มือต้องล้างเราขออโหสิกรรมกับท่านและถ้าท่านไม่อโหสิกรรมให้เราก็ขออโหสิกรรมกับท่านเราจะไม่ขอเกี่ยวเวียนเกี่ยวกรรมกับท่านเพราะพระองค์ส่งเรามาเพื่อทำหน้าที่เราปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างดีเต็มที่แล้วตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งจนถึง2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณสมควรแก่เวลาแล้วลูกกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ปัญญากับลูกให้สัจธรรมชั้นสูงที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปยากจะเข้าถึงและถ้าพี่น้องไม่รู้เรื่องนี้ลูกก็ยอมรับเลยได้รู้ความจริงจากพระองค์ว่าเขากลับบ้านไม่ได้จริงๆแล้วจะต้องถูกระเบิดทิ้งเหมือนฝุ่น PM 2.5 ถ้ามันยังอยู่ในบรรยากาศไม่ทำให้มันตกลงมาไม่ทำให้มันสลายตัวนะไม่ได้จิตวิญญาณที่หลุดลอยแล้วก็ติดค้างอยู่ในระบบโลกระบบของอนันตจักรวาลก็ไม่ต่างกับขยะ PM 2.5 ที่ต้องถูกชำระเมื่อถึงวันนั้น
ลูกไม่อยากเห็นแบบนั้นลูกจึงพยายามนะกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาเปิดมิติทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆที่ใฝ่ดีสักนิดนึงนะและมอบความรักอันบริสุทธิ์เพื่อชดเชยพลังงานที่เขาต้องใช้ไปจากการฟังพระโอวาทของพระองค์ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนบัดนี้นะขอพระองค์ทรงเมตตาประทานให้กับพี่ๆน้องของลูกด้วยให้ทุกคนนอนหลับและฝันดีนะและตื่นขึ้นมาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรควิถีของจิตจักรวาลอย่าหลงตัวเองอย่าหลงเชื่อด้วยความโง่ในทุกสิ่งที่ได้ยินครูคนไหนสอนเราก็ตามทั้งเรื่องถูกเรื่องผิดท่านต้องเรียนรู้อย่าปฏิเสธอย่ามองมายาหน้าตาหล่อหน้าตาสวยคำพูดไปเราะแล้วกูจะฟังมึงนะบางทีพูดไม่เพราะเอาสาระเหมือนอย่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ที่เราบอกท่านแล้วว่าให้ท่านเนี่ยแยกดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ให้ได้ด้วยคุณสมบัติของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันความจริงความเท็จประโยชน์หรือโทษให้ท่านมองที่คุณสมบัติอย่ามองที่ตัวผู้สื่อหรืออย่ามองที่ตัวตนมายาเราเปรียบเทียบแล้วว่าอย่ามองว่าขี้หมาไม่มีค่าไม่มีความหมายอย่ามองว่าขี้หมาเป็นสิ่งที่เหม็นเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสอย่าไปมองว่านะเนื้อสัตว์เป็นของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นและดันทะลึ่งไปสรุปว่าพระองค์บอกว่ากินเนื้อสัตว์ได้อย่าไปรังเกียจเนื้อสัตว์นะอกุศลกรรมต่างหากนะที่น่ารังเกียจนั่นแหละเป็นความคิดที่แฝงไว้ด้วยกิเลสและด้อยปัญญาอย่างยิ่งถ้าเชื่อเราช่วยอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะวันเสาร์หน้า3ทุ่มครึ่งมาพบกันใหม่ทางช่อง YouTube ช่องจิตจักรวาลอ่านโลกและ Facebook วิสุทธิปัญญาขยันเข้าห้องเรียนหน่อยนะขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องๆที่ตอนนี้เหลืออยู่165ท่านทาง Facebook และ YouTube 334คนที่ติดตามชมอยู่ขณะนี้จนกว่าจะพบกันใหม่กราบพระบาทพระบิดาราตรีสวัสดิ์พี่ๆน้องๆทุกคนครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1พฤษภาคม2564นะเป็นวันที่ท่านทั้งหลายจะได้สร้างประวัติศาสตร์ของการเป็นมนุษย์โลกเสรีที่จิตวิญญาณของท่านได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันก็ 6,800 ปีเศษแล้วซึ่งโลกยุคพลังงานเก่านั้นก็ได้สิ้นยุคพลังงานเก่าไปแล้ววันนี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทครั้งที่332เอพิโซด332ที่เราจะทำการสื่อถ่ายทอดคลื่นการคิดจากองค์จิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนเหนี่ยวรั้งลงมาผ่านกระบวนการในการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy และก็ถ้าเป็นการสื่อสารกับพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือ God หรือองค์จิตจักรวาลในยุคนี้มีแต่เราเพียงผู้เดียวเท่านั้นพี่น้องครับเราจะพูดความจริงให้ท่านฟังว่าเราเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ติดต่อสื่อสารกับพระองค์หรือพระเจ้าเหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์สมัยท่านนบีมุฮัมมัดที่เราสามารถสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งเนี่ยที่เรียกว่า vertical telepathy ได้แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ที่พระบิดาส่งลงมามีพระบัญชาให้เราลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการฉุดช่วยลูกแกะของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่ถูกส่งให้เข้ามาเกิดในระบบโลกมาจากพระนิเวศของพระเจ้าก็คือมาจากดินแดนที่เรียกว่าดินแดนของจิตจักรวาลซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเดินทางเข้ามายังระบบโลกเสรีผ่านประตูมิติของด่านนภาลัยซึ่งเป็นอนันตจักรวาลเข้ามาถ้าเราจะสามารถสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระองค์ได้เราต้องมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารพิเศษที่เรียกว่า vertical telepathy ไม่ใช่ใช้แค่สมองซีกซ้ายซีกขวาซึ่งเป็นความฉลาดทางปัญญานะของมนุษย์ที่ทุกๆคนก็มีใครๆก็มีนะทุกๆคนก็มีใครๆก็มีกันทั้งนั้นนะเราจึงต้องการที่จะเล่าตรงนี้ให้ท่านฟังเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่สนามแม่เหล็กมันวิปริตแปรปรวนจนทำให้ตาที่3ของมนุษย์บริเวณนี้มันรั่วพอตาที่3มันรั่วเนี่ยบางคนก็หลงตัวเองหลงผิดคิดว่าตัวเองสื่อสารกับพระเจ้าได้สื่อสารกับอะไรก็ได้ที่ตัวเองเดาว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งอยู่ๆตัวเองก็สื่อได้นึกได้รู้ได้ขึ้นมาแต่มันไม่ได้ตลอดเวลามันจะทำได้เฉพาะบางเวลาโดยที่ตัวเองไม่ต้องปฏิบัติการอะไรเลยเพราะอยู่ๆดีๆเหมือนกับตาที่3ท่านรั่วเนี่ยน้ำเวลาฝนตกน้ำก็เลยกระฉอกหรือซึมเข้าไปผ่านตาที่3นี้เข้าไปน้ำนั้นก็หมายถึงความรู้ที่จริงบ้างความรู้ที่เป็นเท็จบ้างถูกสื่อเข้าไปนะถูกซึมเข้าไปโดยที่ตัวเองไม่ได้สร้างกระบวนการในการเชื่อมโยงการสื่อสารเคลื่อนการคิดของตัวเองกับผู้ที่อยู่ในที่สูงส่งตัวเองไม่ได้เป็นผู้สร้างกระบวนการอยู่ๆก็รับรู้ดูเห็นในสิ่งต่างๆได้เองโดยเหมือนเป็นอัตโนมัตินะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่ามีผู้คนที่ทำตัวเป็นจอมยุทธมีผู้คนที่ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเนี่ยมากมายที่เกิดอาการจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในประเด็นลึกๆให้ท่านฟังวันนี้เป็นวันเสาร์วันแรงงานพอดีก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆแรงงานด้วยนะที่ได้มีโอกาสพักผ่อนกันนะแล้วก็ได้เห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญจริงๆแล้วมันเซตซีโร่อยู่กับบ้านเนี่ย work from home เนี่ยนะทำงานอยู่กับบ้านนะจะมีวันหยุดแรงงานหรือไม่มีนะมันก็ไม่ค่อยจะมีความหมายอะไรละเพราะว่าอะไรครับโรคระบาดเนี่ยทำให้ท่านต้องเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วเผลอๆบางที่นะตั้งแต่4ทุ่มเนี่ยในค่ำคืนวันนี้ตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตีสี่ก็จะถูกล็อกดาวน์ห้ามออกจากบ้านก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายนะครับนะถ้าไม่รักชีวิตตัวเองออกไปเสี่ยงก็นะก็รักชีวิตของพี่ๆน้องๆหรือคนที่ท่านรักคนอื่นๆด้วยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเผื่อท่านอาจจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19อยู่แต่ท่านไม่รู้ตัวเนี่ยเวลาท่านออกไป
สังสรรค์นะหรือไปเข้าสังคมกับคนอื่นๆท่านอาจจะเอาเชื้อของท่านไปแพร่ถ้าท่านไม่มีเชื้อท่านก็อาจจะไปรับเชื้อของคนอื่นติดตัวมาแล้วเอามาแพร่กับคนที่บ้านตายนะครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดตามที่เราเคยกล่าวให้ท่านฟังอย่าประมาทนะครับประมาทไม่ได้เนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทางช่อง YouTube เนี่ยใช้ชื่อช่องว่าจิตจักรวาลท่านสามารถคลิกคำว่าจิตจักรวาลแล้วเข้ามาชมนะทาง YouTube ได้นะหรือก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาก็ได้นะทุกวันเสาร์ 3:30 หรือทางเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com ก็ได้นะคลิกกันมาดูได้เลย3ช่องทางแล้วถ้าดูคืนนี้ไม่ทันหรือดูแล้วหลับพลอยไปซะก่อนนะฮะหลังจากวันนี้ไปประมาณวันพุธหรือพฤหัสน้องบุญธรรมก็จะเอา MP4 ที่บันทึกเสียงเอาไว้ภาพเอาไว้เนี่ยนะในระบบ HD นะฮะเอามาตัดต่อเป็นท่อนๆเป็นตอนๆสำหรับท่านที่มีเวลาว่างในการดูติดต่อกันไม่นาน4ชั่วโมงไปอย่างน้อยนะก็ซอยเหลือ10นาที20นาที30นาทียาวที่สุดก็ประมาณ40นาทีจบตอนดูแล้วจะได้ไม่อึดอัดขัดใจนะฮะก็จะแบ่งเป็นก้อนๆแล้วอัพขึ้น YouTube ไปท่านสามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้นะฮะก็อาจจะมีโฆษณาเข้ามาแทรกหน่อยอันนี้ก็ทาง YouTube เขาเป็นคนเอามาแทรกทาง Facebook ก็เอามาแทรกนะครับก็เขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการโฆษณาให้เรานะเพราะท่านอย่าไปกดทิ้งนะถ้าดูแล้วอ่ะนะเดี๋ยวเห็นมีโฆษณาขึ้นมาก็อย่าไปกดทิ้งเท่ากับว่าท่านได้ช่วยบริจาคปัจจัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกอากาศนะในห้องส่งของ Rabbit TV and Radio นะภูกระต่ายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าแอร์ค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเราเคยเอาภาพที่อยู่ตรงหน้าเราว่าเราควบคุมอะไรนี่อยู่หน้าเรากองเบลเลอร์นะมีจอใหญ่ 2-3 จออยู่ข้างๆ4จอด้วยแล้วก็ที่น้องบุญธรรมก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์อีก2ชุดนะ3ชุดด้วยชุดเล็กอีกชุดหนึ่งนะกว่าจะออกอากาศเป็นภาพและเสียงที่สมบูรณ์ไปให้ท่านชมถึงที่บ้านเนี่ยผมกับน้องบุญธรรม2คนตอนเนี้ยพยายามจะฝึกตัวเองให้เป็นทศกัณฐ์นะคนนึงก็แบ่งกันทำคนละ5หน้า5หน้าที่10หน้าที่มีแค่2มือเนี่ยช่วยกันทำก็ปรากฏว่าตอนหลังก็ราบรื่นที่มันมีปัญหาก็มีอย่างเดียวคืออินเทอร์เน็ตมีการช็อตมีการขัดข้องมีสัญญาณตกบ้างเป็นบางเวลาซึ่งวันนี้เราก็ภาวนาเนาะว่าอย่าให้มันช็อตอย่าให้มันสะดุดไม่ว่าพี่น้องจะชมที่ญี่ปุ่นชมที่นิวซีแลนด์นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์นะชมอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียชมอยู่ที่ลาวนะชมอยู่ที่พม่าชมอยู่ที่ประเทศจีนชมที่ฮ่องกงนะแล้วก็อีกหลายๆที่นึกไม่ออกอเมริกากับอังกฤษเนี่ยนะมีอยู่แล้วนะฮะนะออสเตรเลียก็มีอยู่แล้วนะครับก็อย่าให้สัญญาณขาดท่านจะได้ชมได้อย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยขณะออกอากาศสดๆนี่มันดึกแล้วนะมันประมาณ 3:40 นาทีโดยประมาณเวลาสดๆที่เรากำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาตอนนี้ก็กำลังจะสว่างนะของเรากำลังมืดกำลังจะดึกของเขากำลังจะฟ้าสางนะก็จะอยู่ตรงกันข้ามกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราขอโอกาสติงเตือนพี่ๆน้องๆทุกท่านในเรื่องนี้ครับไม่เตือนไม่ได้ระวังครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตอนนี้เชื้อไวรัสของประเทศอินเดียทางวงการแพทย์เขาก็ตรวจพบต่างประเทศนะตรวจพบว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ได้มาจากอู่ฮั่นเป็นสายพันธุ์ใหม่นะซึ่งเกิดหรือถือกำเนิดขึ้นมาจากประเทศอินเดียนะเขาเรียกว่าสายพันธุ์เบงกอลโอ้ติดง่ายติดไวแล้วก็เวลาติดก็ไม่รู้ตัวนะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเขาจู่โจมเข้าไปถึงปอดแล้วท่านมีอาการอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกมีปัญหาทางปอดแล้วเพราะเขารุมกินโต๊ะปอดของท่านแล้วท่านถึงค่อยรู้ว่ามันบุกรุกแล้วถึงตอนนั้นก็รักษาไม่ได้มีโอกาสตายเกิน 50%ถามว่าทำไมมันถึงมีเชื้อโรคกลายพันธุ์ได้เราจะบอกให้ท่านฟังความลับอยู่2เรื่องเราเขียนใน Facebook เป็นภาษาอังกฤษว่าโควิด19ไม่ได้พูดภาษาไทยว่าโควิด19ก็ไม่ได้ครับเพราะโดนบังหมดเลยครับเราเขียนไปเนี่ยเราโดนทาง Facebook เขาบังหมดเลยเพราะฉะนั้นเราพูดสดๆดีกว่าเขาไม่รู้เราพูดตอนไหนเขาบังไม่ได้บังคำพูดเราไม่ได้อย่างแรกก็คือเป็นเพราะมนุษย์ทั้งโลกนี่เท่าที่เห็นสถิติตัวเลขคนป่วยคนติดเชื้อและคนตาย100กว่าคนแล้วเนี่ยในประเทศไทยตั้งแต่มันเริ่มต้นมีโควิดระบาดเนี่ยแสดงว่าคนไทยเราก็มีการสอบตกเกิดขึ้นเราไม่โทษหรอกว่ารัฐบาลสอบตกประมาทกาตกแล้วก็พี่ๆน้องๆเองกาตกเราเคยเตือนแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดชีวิตเราจะให้รัฐบาลมาปกป้องได้ยังไงตัวเราต้องปกป้องตัวเราเองถูกไหมอย่าไปโทษใครต้องโทษตัวเราเองอ่ะถ้าเรา
ติดเชื้อมาเนี่ยเพราะเราไม่ระวังปากเรามือเราจมูกเราเนี่ยตาเราทำไมระวังไม่ได้ทำไมเราต้องให้คนอื่นมาช่วยทำไมต้องไปฝากชีวิตเอาไว้กับวัคซีนวัคซีนมีหลายเจ้าหลายยี่ห้อท่านเห็นไหมล่ะการที่เขาเอาเชื้อโรคมาแพร่เพราะมันเป็นอาวุธเชื้อโรคแทนที่จะมาสู้รบกันด้วยกระสุนปืนเขาส่งเชื้อโรคตัวน้อยๆเข้าไปในร่างกายของท่านนะไปทำลายนะระบบทางเดินหายใจแล้วทำให้เกิดมีคนตายแต่ละคนเนี่ยมันกลัวตายครับก็เลยก็เป็นช่องทางในการที่จะขายยารักษาโรคโควิดซึ่งยารักษาโรคโควิดตัวเนี้ยก็ไม่มีอะไรรักษาได้ก็รักษาไปตามอาการรักษาไปตามมีตามเกิดอย่างที่สองก็พยายามที่จะหาวัคซีนเพราะคิดว่าวัคซีนคือยาวิเศษที่จะใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคร้ายในโรคระบาดนี้ได้เราเตือนท่านแล้วว่าถ้าตราบใดที่ฟ้าเนี่ยยังต้องใช้ไวรัสให้มันระบาดเพื่อต้องการให้คนเนี่ยกลัวตายแล้วให้คนที่กลัวตายเนี่ยเซตซีโร่อยู่กับบ้านไม่ออกไปเพ่นพ่านนอกบ้านไม่ไปสิบเอ็ดรอดออยู่นอกบ้านถ้าคนยังไม่กลัวนะที่จะหยุดอยู่กับบ้านยังท้าทายมัจจุราชอยู่เพราะตอนแรกๆเชื้อโรคมาท่านเห็นไหมครับพอติดเชื้อ10วันเนี่ยนะก็จะแสดงอาการและเวลาตรวจก็ตรวจง่ายเอาสำลีแย่ไปในรูจมูกสำลีแย่ไปที่คอหอยเนี่ยก็มาตรวจพบว่าเลือดเป็นบวกง่ายดายมากเดี๋ยวนี้มันกลายพันธุ์ขนาดที่ว่าเอาสำลีแย่ไปในรูจมูกใช้วิธีการตรวจเหมือนเดิมปรากฏว่า10วันก็แล้ว14วันก็แล้วตรวจไม่พบครับแต่พอกลับไปอยู่กับบ้านไม่นานก็มีอาการนะครับแล้วอาการตอนหลังที่เป็นเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าเป็นไข้ก็ไม่มีมีแต่ผื่นแล้วเจ็บแสบคอนิดหน่อยนะหลังจากนั้นก็จะจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นกินอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยตอนนี้แสดงว่ามันเกิดอาการถึงขั้นร้ายแล้วถึงแม้ยังไม่แรงถ้าไปส่งโรงพยาบาลช้าไปถึงหมอช้าเนี่ยไม่มีตัวยาที่จะฆ่าเชื้อขณะที่มันเริ่มอักเสบเริ่มอะไรตัวอะไรพวกนี้โอกาสตายก็จะมีสูงมากและโดยเฉพาะคนที่ไม่เชื่อฟังเราคือไม่สนใจเรื่องจิตสำนึกของตัวเองเลยไม่รู้ว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่ฟ้าส่งมาเพื่อจะใช้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการชำระโลกรวมกระทั่งถึงชำระมนุษย์การชำระมนุษย์เนี่ยไม่ได้หมายว่าเอาให้ตายให้มนุษย์เนี่ยหันมาสนใจที่จะชำระจิตสำนึกของตนเองให้เป็นคนรักได้ให้อภัยเป็นนะมารู้จักแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวนะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองกับครอบครัวหรือกับญาติโกโหติกาของตัวเองฝ่ายเดียวต้องเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนต้องทำตนเป็นสัตว์สังคมให้ได้นะไม่โลภโทสะโมหะอะไรอย่างเหล่านี้ให้หยุดอยู่กับบ้านเพื่อให้ผัวกับเมียและลูก3คนเป็นอย่างน้อยผลัดกันสอนผลัดกันเป็นกระจกเงาสะท้อนพฤติกรรมซึ่งแสดงออกถึงลักษณะนิสัยลักษณะของจิตสำนึกของกันและกันว่าใครบกพร่องในสิ่งไหนเพราะถ้าออกไปทำงานกันนอกบ้านน่ะพอตอนเช้าฟ้าสางขึ้นมาก็เหมือนผึ้งแตกรังลูกไปทางแม่ไปทางพ่อก็ไปทางนึงแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะสอนพฤติกรรมให้แก่กันและกันเวลาไปอยู่ในสังคมไม่มีใครสอนพฤติกรรมให้กับใครมีแต่เอาสันดานดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยถ้านิสัยดีก็ดีไปแต่ถ้าสันดานไม่ดีไปแสดงพฤติกรรมกับคนรอบข้างคนไหนก็เท่ากับไปแพร่เชื้อที่เป็นสันดานไม่ดีทำไม่ดีกับใครคนอื่นเขาก็ทำไม่ดีตอบนะในสังคมก็จะเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นมาเป็นร้อยปีพันปีไม่เคยมนุษย์ไม่เคยถูกเซตซีโร่เพราะตอนนั้นเรายังมาเกิดไม่ทันที่จะมาเป็นวิทยากรเอกของโลกในการที่จะควบคุมปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19นะเราชาตินี้เราทันนะเพราะมันเป็นภพชาติสุดท้ายของเราและทุกคนบนโลกนี้ไม่มีคำว่าชาติหน้าอีกแล้วถ้ายังโง่งกงมงายอยู่นะก็เสร็จนะครับถูกชำระทิ้งถูกคัดทิ้งอย่างแน่นอนรับประกันได้ครับนะก็เลยฝากบอกให้ท่านทั้งหลายได้รู้ไว้นะว่าถ้าท่านไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงภัยอย่าไปหวังพึ่งวัคซีนคนที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบปอดอักเสบเป็นโรคหืดหอบคนที่เป็นโรคหัวใจโรคตับและคนที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19มาแล้วรักษาหายไปแล้วระบบทางเดินหายใจของท่านมันยังไม่ฟื้นตัวเหมือนเดิมมันเป็นจุดอ่อนมากและก็ยังงี่เง่าโลภะโทสะโมหะอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยประจุลบเต็มตัวเลยนะในเลือดในกระแสเลือดของท่านก็จะเต็มไปด้วยประจุลบทำให้เลือดของท่านมีคุณสมบัติเป็นลบที่พระบิดาทรงเรียกว่ารหัสบุพกรรมหรือรหัสกรรมถ้าท่านจะหลุดพ้นนิพพานได้นะจิตวิญญาณของท่านจะกลับบ้านได้หลุดพ้นนิพพานได้ท่านต้องมีกรรมเหลือไม่เกิน 30% ก็แปลว่าในเม็ดเลือดสมมุติว่าในเม็ดเลือด100เม็ดเนี่ย
ถ้าจะต้องมีประจุลบที่เป็นรหัสกรรมที่เรากล่าวถึงเนี่ยที่ใครถามมาเนี่ยว่ามันหมายความว่าอะไรเราก็บอกได้ถ้าจะต้องสร้างประจุลบขึ้นมาจากจิตหยาบของท่านเนี่ยที่เป็นจิตที่สกปรกเพราะสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยจิตไม่บริสุทธิ์จิตไม่ผ่องแผ้วเนี่ยมันจะทำให้กลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของนั้นเนี่ยผลิตสร้างประจุลบขึ้นมามากมายแล้วเกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดแดงบ้างเม็ดเลือดดำบ้างนะนะไอ้จำนวนประจุบวกหรือประจุลบถ้าประจุบวกไม่มีปัญหาถ้าเป็นประจุลบเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งสุขภาพร่างกายของท่านเองทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำแล้วก็ยังเป็นตัวนำให้เชื้อโรคคือไวรัสเนี่ยเข้าไปจัดการกับประจุลบในร่างกายของท่านตัวมันเล็กนิดเดียวมันไม่ได้มากินเลือดของท่านตัวเขาเล็กนิดเดียวเขาไม่ได้มากินเนื้อของท่านหรือกินน้ำเหลืองของท่านแต่ถามว่าทำไมเขาไปทำให้ปอดเสียหายเวลาไปอยู่ที่ปอดท่านรู้ไหมตัวไวรัสไม่ได้เป็นตัวทำลายปอดของท่านเขาเพียงแค่ไปเกาะยึดติดกับผนังเนื้อเยื่อของปอดเพื่อจะดักดูดจับประจุไฟฟ้าลบที่เกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดทุกเม็ดที่ไหลผ่านไปทางนั้นนะครับพอเขาไปเกาะปั๊บร่างกายของท่านพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าถ้ามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปเหมือนกับไปเข้าไปกระทบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะส่วนนั้นในร่างกายของท่านพระองค์ก็ได้ทรงออกแบบเอาไว้ว่าให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยมันหลั่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาเราเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกเดทฮอร์โมนภาษามนุษย์โลกเรียกอะไรเราไม่ทราบแต่พระองค์ให้เราได้ยินว่าเดทฮอร์โมนคือฮอร์โมนแห่งความตายเพื่ออะไรเขาเรียกว่าตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตมันส่วนไหนที่โดนไวรัสไปเกาะไปรุมถึงกันเต็มไปหมดมันมีรอยแผลเกิดขึ้นซึ่งเป็นแผลเล็กๆน้อยๆปอดก็จะมีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความตายเพื่อมาทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไปทำลายเซลล์อวัยวะหรือเนื้อเยื่อของปอดตรงนั้นถ้าโดนรุมโดนทำร้ายกันเยอะมากเป็นแผลเยอะเป็นแผลใหญ่นึกออกไหมการทำลายตัวเองของปอดก็จะเป็นแผลใหญ่แล้วเวลามันถูกทำลายแล้วเนี่ยก็คือการทำให้มันตายทำให้เชื้อโรคมันตายและทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นพลอยตายไปด้วยนี่คือการที่ท่านมีปอดที่เป็นปัญหาวิธีการนะมันอย่าไปมองว่าไวรัสเป็นผู้ทำให้ปอดท่านชำรุดทำให้ปอดท่านพังไม่ใช่แต่ปอดนั่นแหละมีหน้าที่ในการทำลายตัวเองโดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกทำร้ายทางวงการแพทย์รู้หรือไม่รู้เราไม่ทราบแต่พระผู้สร้างซึ่งเป็นผู้ออกแบบร่างกายมนุษย์ไว้ทรงบอกเราว่าให้กล่าวกับท่านทั้งหลายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่สะสมประจุลบเอาไว้มากคือเป็นคนที่ว่างไปจากกิเลสคือนิพพานกิเลสได้หมดสิ้นแล้วท่านจึงสามารถจะเป็นคนอายุยืนยาวโดยไม่มีวันตายแล้วสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้ในขณะเป็นมนุษย์โดยเขาเรียกว่ามีกายเป็นทิพย์เลยเป็นกายเป็นทิพย์คือเป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายเพราะไม่มีหน้าที่อะไรจะต้องตายอีกแล้วเพราะไม่มีภพชาติไม่มีสังสารวัฏแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์นี่ไม่มีใครสอนท่านเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงนำมากล่าวให้ท่านฟังโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนไว้ครับแมสมือล้างนะแล้วระวังปากเพราะมนุษย์เราชอบกินจุ๊บกินจิ๊บชอบใช้นิ้วแคะขี้ฟันแคะขี้มูกใช้มือขยี้ตาถ้ามือไม่สะอาดมันก็พาเชื้อโรคเข้าไปได้แล้วตาหูจมูกนะคอมันมีท่อไปต่อรวมกันที่คอหอยเนี่ยนะเชื้อโรคเข้าหาร่างกายท่านได้มันถ้าท่านมั่นใจว่าดูแลตัวเองได้ดีท่านก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับวัคซีนที่ตอนนี้ใช้ของจีนนะแล้วมันก็แข่งขันกันขายว่าของมึงเสี่ยงอันตรายกว่าของกูเสี่ยงอันตรายน้อยกว่ามึงมันก็ตีกันนะเพราะนี่คือแผนการตลาดไอ้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจมันก็เอาอาวุธเชื้อโรคเนี่ยมาทำร้ายใส่กันและกันแล้วแบ่งเขตการตลาดว่าประเทศนี้จะใช้วัคซีนของใครท่านเชื่อไหมอ่ะวัคซีนเนี่ยมันผลิตยังไม่ทัน5เดือน6เดือนเนี่ยแล้วมันเอาออกมาขายได้เนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่า side effect ก็คือมีปัญหาข้างเคียงอะไรบ้างเมื่อใช้มันจึงเดี๋ยวมีคนเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวมีคนเส้นเลือดอุดตันชั่วคราวล้มตึ้งทั้งฝรั่งทั้งเมืองไทยนะแล้วบางคนก็ตายเลยก็มีแต่ตายเนี่ยไม่ได้โทษเพราะวัคซีนทำให้ตายแต่ไปโทษไวรัสก็เหมือนกันเนี่ยคนเราอยู่ดีๆแล้วตายเนี่ยแพทย์ขี้เกียจวิเคราะห์มากเพราะมันตายแล้วก็ลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวนะอันนี้เราไม่ได้ว่าแพทย์ทุกคนนะ
หลายๆคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันตายแล้วอ่ะไปวิเคราะห์ทำไมรู้อย่างเดียวมันไม่มีใครฆ่ามันตายแล้วมันหัวใจวายตายก็เรียกว่าหัวใจล้มเหลว มันเป็นคำตอบที่ง่ายดีพี่น้องครับนะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเตือนท่านนะครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์อันตรายกว่าเดิมนะครับนะเข้าไปถึงร่างกายลงไปถึงปอดแล้วมันถึงออกอาการนะครับแล้วถ้ามันลงไปถึงปอดแล้วช่วยอะไรไม่ได้นะครับถ้าไม่ปอดวายก็ไตวายไม่ไตวายก็ตับวายแล้วไม่งั้นก็หัวใจวายอย่างใดอย่างหนึ่งครับถ้าอวัยวะภายในส่วนไหนมันอ่อนแออยู่แล้วส่วนนั้นจะถูกทำร้ายจะได้ผลกระทบทันทีนี่คือสิ่งที่ไม่ได้พูดเล่นครับหลายคนยังซ่าอยู่เลยยังไม่กลัวอยู่เลยยังแรดออกนอกบ้านเลยเห็นไหมไอ้คนที่มันบรรลุตัวเลขวันละ 2,000 กว่ารายจนกระทั่งทุกวันนี้เป็น 30,000 40,000 รายแล้วที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะที่เป็นคนไทยมันติดเพิ่มตอนไหนครับมันตอนที่เดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่รัฐบาลไม่ล็อกดาวน์ให้ตัวเองเซต0ตัวเองก็ล็อกดาวน์ตัวเองและเซต0ตัวเองก็ได้ถ้ากลัวตายแล้วทำตามพระบัญชาของพระบิดาซะถ้าท่านไม่อยากจะเสียชีวิตเพราะถูกคัดทิ้งเสียชาติเกินไหมตายเพราะเชื้อโรคเนี่ยอยู่เห็นกันหลัดๆแต่ต้องมาพลัดพรากนะนี่เราก็ขอแสดงความเสียใจกันนะคอมนะฮะจะเป็นดาราตลกที่เราคิดว่าท่านเป็นดาราตลกอายุ60กว่าปีก็ยังไม่ได้ชราอะไรเลยนะฮะแต่ท่านมาเสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าท่านเสียสละชีวิตนะเราก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติแล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่ๆน้องๆของนักคอมด้วยนะเราก็ชอบดูนักคอมเนาะเพราะนักคอมเป็นตลกคนเดียวที่ไม่พูดลามกไม่พูดหยาบคายนักคอมเป็นคนที่มีคำพูดอยู่คำหนึ่งถ้าจะด่าใครว่าไอสัตว์ท่านจะไม่ใช้คำว่าไอสัตว์แต่ท่านจะใช้ว่าไอส์ท่านใช้แค่นี้นะท่านสุภาพมากและให้เกียรติผู้ชมท่านที่ไม่รู้หนังสือนะแต่มีวุฒิภาวะทางจิตค่อนข้างสูงเราขอบอกความลับนะว่านักคอมท่านได้บุญเยอะมากนะที่ท่านเสียชีวิตคราวนี้นะเพราะว่าดวงจิตวิญญาณของนักคอมไม่ใช่จิตหยาบของนักคอมที่เป็นจิตมนุษย์เนาะต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งที่นักคอมเนี่ยก็ระมัดระวังแต่อยู่กับสังคมเยอะเห็นไหมท่านระวังนะมีใส่แมสล้างมือไม่ได้ทุกอย่างคนใกล้ชิดนักคอมจะรู้ว่านักคอมไม่เคยประมาทในเรื่องพวกนี้รักลูกเมียรักครอบครัวรักงานที่ตัวเองที่เป็นงานด้านการแสดงถามว่าถ้าคนธรรมดาเสียชีวิตไปเพราะโควิด-19 มันจะเรื่องราวมันจะดังขนาดนี้ไหมครับจะมีคนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองมีคนติดตามข่าวเรื่องท่านป่วยแค่ไหนอย่างไรนะลูกสาวท่านลูกเขยท่านออกมาเปิดเผยเพราะคุณแม่ก็ถูกกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไปเหมือนกันนี่ก็ดีใจนะได้ข่าวว่าคุณแม่ก็เริ่มฟื้นเริ่มดีขึ้นเราอยากจะบอกท่านว่าเพราะพระบิดาทรงมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์เนี่ยมันตื่นตัวนี่หวังช่วยลูกทุกอย่างอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเปล่าประกาศผ่านทางรายการเนี่ยจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยก็ไม่เคยมีใครใส่ใจจะยินดีกันเท่าไหร่เราก็อุตส่าห์แสดงตัวอย่างด้วยการระงับการจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตนะเรื่องการหมุนธรรมจักรนะหลักสูตรที่30กว่าแล้วก็ยังหมุนธรรมจักรอยู่เนี่ยเพื่อจะสอนให้ท่านหมุนธรรมจักรให้ได้เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งโลกขาดมากๆในเรื่องนี้รู้แต่เรื่องอื่นนะแต่เรื่องอื่นที่รู้นะมันไม่สามารถพานิพพานและพาหลุดพ้นได้เราจึงต้องใช้เวลาช่วงที่เหลือน้อยที่สุดในช่วงจะปิดยุคพลังงานเก่าที่พระบิดาทรงพระเมตตาชาวโลกเนี่ยพยายามเผยแพร่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เลยโด่งดังขึ้นมาเพื่อทำให้คนตื่นตัวมากขึ้นว่าเฮ้ยดูสิขนาดท่านนักคอมท่านแข็งแรงนะไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านยังเดินขึ้นรถพยาบาลยังโบกมือให้กับภรรยากับลูกเห็นไหมพอเข้าไปแล้วเนี่ยผ่านไปแค่10กว่าวันเท่านั้นเองครับท่านไม่ได้ออกมาอีกเลยออกมาท่านก็ต้องถูกใส่ถุงและรูดซิปออกมานี่คือตัวอย่างที่พระบิดาต้องการให้มนุษย์ได้เห็นว่าเนี่ยคนดังเนี่ยเวลาเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีคนดูเยอะเป็นการเตือนสติที่ผ่านมาเนี่ยคนอื่นตายเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ไม่สนใจนะเราก็เลยขอบอกท่านว่าจำไว้นะติดง่ายตรวจพบเชื้อยากถ้าติดเข้าไปแล้วอ่ะแล้วก็ตายเร็วด้วยเวลาตรวจนี่ต้องตรวจ2ครั้งเป็นอย่างน้อยถึงจะพบแล้วแต่ละครั้งที่ตรวจต้องห่างกันประมาณ10วันต้องแข่งกันว่าเชื้อแล้วต้องตรวจให้ทันก่อนที่เชื้อมันจะลงปอดจะตรวจยังไงนะจำไว้นะติดง่ายตรวจพบยากตายเร็วนะล้างมือตลอดเวลาพกแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้ขวดนึงไม่กี่บาทนะครับพกอย่าไปอาศัยแอลกอฮอล์ที่เขาตั้งไว้ตามหน้าร้านตามศูนย์การค้าตามอะไรต่ออะไรเนื่องจากแอลกอฮอล์ที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้และตายเรียบต้องเป็นแอลกอฮอล์อย่างต่ำ 75% เท่านั้นพี่น้องครับแล้วแอลกอฮอล์ชนิดนี้ไม่ใช่ชนิดที่เป็นอันตรายนะเป็นแอลกอฮอล์ที่ติดมือแล้วท่านหยิบอะไรกินก็ได้มันไม่อันตรายมันเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเดียวที่เขาใส่อยู่ใน
สุราหรือในเหล้ามันปลอดภัยครับแต่อย่าทะลึ่งเอามาดื่มนะเดี๋ยวก็เมา 75% นะติดกระเป๋าไว้เลยนะเวลาท่านซื้อกับข้าวที่ตลาดแม่ค้าจับถุงก๊อบแก๊บหยิบของใส่ถุงท่านรับมาเนี่ยก่อนที่ท่านจะเอามาใส่ในรถหรือมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของท่านนะท่านนะพ่นนะพ่นที่หูหิ้วของถุงก๊อบแก๊บพ่นด้วยแอลกอฮอล์เป็นฝอยๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็วางแล้วอย่าดันทะลึ่งไปจับมันอีกนะวางทุกถุงเลยฉีดที่หูหิ้วทุกถุงเวลากลับไปบ้านนะก่อนขึ้นรถพอเอาของใส่ในเบาะหลังใส่ท้ายรถแล้วก็ฉีดล้างมือตัวเองทั้งหน้ามือและก็หลังมือนะทุกนิ้วท้ายทั่วอย่าขี้เหนียวครับนะแล้วก็ปลอดภัยแมสเนี่ยห้ามเปิดนะนะปิดเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นรถนะเมื่อขึ้นรถเสร็จแล้วท่านจะเปิดแมสออกก็ได้เพื่อจะได้หายใจคล่องๆถ้าท่านอยู่ในรถคนเดียวถ้าอยู่ในรถมากกว่า1คนคนที่อยู่ในรถไม่ได้ลงจากรถเนี่ยเขาไม่ได้ไปสัมผัสเชื้อท่านเป็นคนสัมผัสเชื้อเพราะฉะนั้นท่านที่ลงไปก็อย่าเปิดแมสออกถ้าท่านจะขับรถหรือนั่งอยู่รถก็ตามนี่วิธีการนะพอกลับไปถึงบ้านปั๊บไม่ว่าใครก็ตามนะก่อนจะไปจับถุงก๊อบแก๊ปที่ซื้อของมาที่แม่ค้าให้มาจากตลาดสดตลาดนั้นแต่ตัวดีเลยนะฉีดนะแอลกอฮอล์พ่นไม่ต้องพ่นทั้งถุงหรอกเอาเฉพาะบริเวณหูที่ท่านจะจับอ่ะนึกออกไหมแล้วก็พ่นที่มือด้วยที่จะไปจับนะเพื่อป้องกันไว้แล้วก็หิ้วถุงเอาไปเข้าครัวไปทำอะไรก็ได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์หรือล้างด้วยน้ำสบู่หรืออาบน้ำหรือสระผมหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเพราะเราอยู่ในตลาดท่านอยู่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่เชื้อมันจะติดเสื้อติดผ้ามาได้อย่างน้อย3ชั่วโมงนี่คือเชื้อสายพันธุ์ใหม่นะเป็นสายพันธุ์เบงกอลนะซึ่งทุกวันนี้ไประบาดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วตัวเลขพุ่งจู๊ดและเขากำลังวิเคราะห์ว่าไอ้ที่บราซิลเนี่ยมีคนตายรองจากสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ2พุ่งจาก3ขึ้นมาเป็นอันดับ2แทนอินเดียเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายพันธุ์เบงกอลหรือเปล่าเขากำลังวิเคราะห์อยู่ที่บราซิลคนตายเยอะมากนะบราซิลก็เป็นประเทศที่มีรูปปั้นพระเยซูใช่ไหมริโอเดจาเนโรแต่ทำไมถึงมีพันธุ์อย่างเงี้ยคนที่เป็น FC ของจิตจักรวาลจะทราบดีว่าเพราะอะไรใช่ไหมเพราะอะไรแต่คนไทยก็น่ากลัวแต่ก็ซาลงมันเพราะอะไรทำไมประเทศไทยดูเหมือนจะปลอดภัยนะถ้าที่มีคนบางคนก็พยายามท้าทายนะจะไปสร้างม็อบสร้างกลุ่มอะไรกันแล้วไม่กลัวตายไม่กลัวตัวเองตายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะเนี่ยเชื้อมันถึงต้องแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะแรงขึ้นจนถ้ายังไม่ยอมยังไม่กลัวยังไม่ยอมเซตซีโร่ไม่ยอมชำระจิตสำนึกก็จะต้องมีคนตายมากขึ้นนั่นคือการลดจำนวนประชากรของโลกพระบิดาจะใช้เชื้อโรคนี่แหละเป็นเครื่องมือเพราะมันไม่น่ากลัวไม่น่าตกใจถ้าทิ้งระเบิดยิงปืนกลยิงปืนคอยิงปืนต่อสู้อากาศยานรถถังอะไรต่ออะไรเนี่ยมันหนวกหูมันตื่นเต้นมันตกใจมันทำให้ลูกๆที่เป็นคนดีฝันขวัญหนีดีฟอร์มันใช้เชื้อโรคพวกนี้มันไม่มีใครตื่นเต้นไม่มีใครตกใจมีแต่ตัวของคนที่ป่วยคนที่ถูกคัดทิ้งและครอบครัวของคนที่ถูกคัดทิ้งเท่านั้นอ่ะที่จะเศร้าโศกเสียใจสลดใจสังเวชใจเพราะประมาทเพราะขาดสติเพราะบกพร่องก็คือไม่มีวินัยในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์วิกฤตเพราะโควิด-19 ระบาดเราเตือนทุกวันเสาร์นะนี่ก็ขอเตือนนะฮะมันเรามาดูตัวเลขของวันนี้วันที่1พฤษภาคมนะรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านดูครับวันนี้มีผู้ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้1,891 รายถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมัน 2,000 กว่าราย 2,800 2,300 2,800 และกลับมา 2,400 และกลับมา 1,000 กว่านะสถิติเป็นอย่างนั้นนี่คือผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะโอเคไหมแล้วก็เรื่องต่อมานะที่ท่านจะต้องดูนะนั่นก็คือมีผู้เสียชีวิตเฉพาะวันนี้เนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว21คน21คนชัดไหมฮะ21คนและมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่กำลังรักษาตัวอยู่รวมทั้งสิ้น 28,745 รายเยอะไหมครับท่านก็อย่าเอาตัวเองไปเพิ่มสถิติเป็น 28,746 เพราะตอนนี้เตียงมันจะมีปัญหา
ตัวช่วยหายใจเรียกว่าออกซิเจนอ่ะเพราะคนที่ป่วยโควิดเนี่ยต้องให้ออกซิเจนช่วยขาดออกซิเจนจะตายอย่างเดียวเลยออกซิไอตัวที่จะให้เนี่ยไม่พอเหมือนที่อินเดียที่คนตายเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าออกซิเจนขาดแคลนแต่ไม่ทราบเพราะขาดแคลนเพราะเหมือนกับประเทศเรานะที่พ่อค้าคนกลางนะกักตุนสินค้าหรือเปล่าขนาดแมสอะไรต่ออะไรเนี้ยนะก็โดนกักตุนแล้วก็มีปัญหาทางกฎหมายไปตอนต้นๆนะใช่ไหมครับที่อินเดียตอนนี้มีคนเสียชีวิตเยอะขณะที่ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนเองได้และรับจ้างผลิตวัคซีนให้กับบางประเทศบางยี่ห้อด้วยตอนนี้ต้องหยุดเดินเครื่องการผลิตเพราะสหรัฐอเมริกาไม่ส่งวัตถุดิบในการผลิตสร้างวัคซีนให้กับอินเดียนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้ที่ท่านทั้งหลายควรจะต้องรู้ท่านพยายามอย่าเพิ่มสถิตินะครับเตียงที่รักษาก็จะไม่พอให้ใช้ตัวช่วยหายใจคือออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอให้ใช้นึกภาพออกไหมครับแพทย์พยาบาลจำนวนเท่าเดิมแต่คนป่วยเพิ่มเมื่อดูแลไม่ทั่วถึงดูแลไม่ทันโอกาสเสี่ยงตายสูงเป็นอย่างมากเราเตือนสำหรับคนที่รักตัวกลัวตายนะคนที่ไม่รักตัวกลัวตายฟังเราแล้วผ่านเลยไปก็ได้เพราะชีวิตตัวเองแล้วไม่รักษาไม่ดูแลจะให้พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองชีวิตของท่านนะครับท่านจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทและไม่ขาดสติด้วยถูกต้องไหมครับนะขึ้นจอให้ท่านเห็นแล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงเมื่อพูดเรื่องแรกแล้วก็พูดเรื่องที่สองซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วง special edition ระวังมารกำลังออกล่าสาวกคำว่ามารก็มันก็ตรงกันข้ามกับเทพนะฝ่ายเทพกับฝ่ายมารมันตรงกันข้ามกันมารก็หมายถึงว่าฝ่ายชั่วร้ายเทพก็หมายถึงฝ่ายดีนี่เป็นคำสมมุติสำหรับมนุษย์โลกพระบิดาให้เราเตือนท่านว่าให้ระวังขณะนี้มารกำลังออกล่าสาวกถามว่าและไอ้มารพวกนี้มันมาจากไหนก็มันมาจากมนุษย์บางคนเนี่ยที่ตาที่สามรั่วเสาที่แล้วเราก็พูดเสานี้เราก็พูดให้ท่านฟังเองเพราะมนุษย์บางคนจะมีอาการตาที่สามรั่วตาที่3ของมนุษย์นะอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างคิ้วขึ้นไปเล็กน้อยแล้วมองทะลุเข้าไปพระบิดาใช้อำนาจแม่เหล็กโลกที่มีความเข้มข้นสูงกำกับประตูที่3หรือตาที่3ของมนุษย์ไว้ให้มันเพราะที่ตาที่3ของมนุษย์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นที่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของมนุษย์ถ้าตาที่สามรั่วก็แปลว่าจิตวิญญาณที่ถูกกักกันให้เร้นตนเองเป็นแก่นแท้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านประตูมันแง้มออกทำให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถสื่อสารกับจิตหยาบแล้วก็เปิดเผยความจริงในอดีตชาติของตัวเองหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยให้กับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ให้ล่วงรู้ได้และที่สำคัญก็คือถ้าตีตาที่สามรั่วจิตหยาบก็จะด้อยพลังอำนาจในการที่จะควบคุมกำกับดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันจะทำให้จิตวิญญาณซึ่งมีพลังอำนาจเหนือกว่าซึ่งเป็นจิตวิญญาณอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างนอกที่อยู่รอบๆตัวท่านที่มันซ้อนมิติกับมิติของมนุษย์มันจะเข้าแทรกเช่นที่เข้าแทรกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สุดก็คือเจ้ากรรมนายเวรของคนคนนั้นหรือถ้าไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของคนคนนั้นก็อาจจะเคยเป็นครูบาอาจารย์สมัยที่เป็นมนุษย์ในชาติที่แล้วเป็นครูบาอาจารย์กันเป็นครูเป็นศิษย์กันหรือเป็นเทพเจ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่ไอจิตวิญญาณของผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เคยกราบไหว้ไหว้บูชาเคยเคารพนับถือเคยสรรเสริญพอตาที่3เปิดปั๊บไอ้จิตวิญญาณที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะมันจะมาเข้าแทรกทันทีเข้ามาแทรกเข้ามาซ้อนทันทีนึกภาพออกมั้ยครับมันก็จะมาสื่อสารในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ทางโลกวิญญาณให้คนที่มีจิตหยาบในการเป็นมนุษย์ปัจจุบันเนี้ยรู้สึกอึ้งแล้วก็ทึ่งในความสามารถพิเศษของตัวเองที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์มากโดยที่ตัวเองไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยเอ๊ะทำไมกูรู้เรื่องนี้ได้ทำไมกูคิดแล้วทำไมกูได้ความรู้อะไรมาเป็นฉากๆเป็นช็อตๆเพราะว่า
ตาที่3รั่วทำให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยสามารถรับฟังนะคลื่นพลังงานจิตของจิตวิญญาณที่เกี่ยวกรรมกันมาจากอดีตชาติได้นะหรือบางทีนะพูดผีปีศาจทั่วๆไปที่เราที่บางคนไปนับถือผีหรือในอดีตที่เกี่ยวกรรมกันมาเนี่ยก็จะมาเข้าแทรกมาเข้าแทรกท่านเห็นมั้ยฮะลัทธิประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะเจ้าลัทธิบางคนดูเหมือนสติดีอยู่นะแต่ทำอะไรประหลาดประหลาดเพราะว่าทำตามไอ้จิตวิญญาณอื่นที่มันแฝงสื่อผ่านตาที่สามาหรือแทรกแซงเข้ามาเพื่อแอบทำตนเป็นหนึ่งเดียวมันทำอะไรประหลาดประหลาดแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่ทำแต่มันทำได้โดยไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ประหลาดและอุตริเขาเรียกว่าเป็นไปได้มันเพราะตาที่สามรู้พอคนบางคนเนี่ยนะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยกูเหมือนกับกูสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กูสื่อกับใครไม่รู้อ่ะนะแล้วมันบอกเป็นความรู้มากูเอามาเขียนเป็นตำราเขียนเป็นตัวหนังสือช็อตๆๆทั้งที่กูไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเฮ้ยกูรู้ได้ไงวะเอ๊แสดงว่ากูเป็นผู้พิเศษแล้วเอ๊แสดงว่ากูเป็นผู้พิเศษแล้วบางคนหลงว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษก็เลยพยายามตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิทันทีเลยโดยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องถามตัวเองนะว่าตัวเองถ้าตัวเองจะเป็นผู้พิเศษสามารถอย่างรู้อะไรได้คิดรู้ได้สื่อสารกับที่อ้างว่าพระเจ้าได้เลยพวกนี้นะถามตัวเองเลยนะอย่าไปเข้าข้างตัวเองหรืออย่าไปหลอกตัวเองนะว่าตัวเองสื่อได้ตลอดเวลาไหมถ้าได้เป็นแค่บางเวลาจำไว้เลยฮะถ้าสนามแม่เหล็กรั่วตาที่สามรั่วสนามแม่เหล็กมันวิปริตแปรปรวนเนี่ยมันจะไม่รั่วตลอดวันไม่รั่วตลอดเวลาคนที่สามารถล่วงรู้อดีตชาติของตัวเองได้บ้างจริงหรือเท็จไม่รู้นะอาจจะรู้ได้เองจากจิตวิญญาณเนี่ยประตูมันแง้มแล้วแอบสื่อสารแอบถ่ายทอดให้จิตหยาบรู้หรืออาจจะรู้จากดวงจิตวิญญาณอื่นที่เกี่ยวกรรมกันมาจากอดีตทั้งนั้นแหละนะจากพูดผีปีศาจญาติโกโหติกาจากครูบาอาจารย์ที่งมงายนะที่ยังล่องเขาเรียกอะไรล่องลอยเวียนว่ายอยู่นั่นแหละ

พระจริงพระปลอมนะจะปรากฏตัวขึ้นมาสารพัดแล้วก็แต่ละคนก็อ้างตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สูงส่งเท่านั้นนะครับนะแล้วบางคนเนี่ยนะที่มีสิ่งบางอย่างมาแฝงเนี่ยมันก็สามารถสอนธรรมะได้โดยเฉพาะธรรมะตื้นๆแบบโลกิยธรรมธรรมะตื้นๆนะแล้วบางคนก็ไม่รู้ตัวไม่รู้กูรู้ได้ไงกูเลยบอกว่ากูสื่อกับเทพพรหมชั้นสูงได้กูสื่อกับพระพุทธเจ้าได้ไม่รู้เอาอะไรมาคอนเฟิร์มเราบอกแล้วนะถ้าเราจะรู้ว่าไอ้นี่เป็นกาหรือเป็นหงเนี่ยเราจะไปดูที่สีขาวของขนหรือสีดำของขนไม่ได้เพราะหงสีดำก็มีกาสีขาวก็คือกาเผือกพี่น้องครับถ้าเราจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยขนสีขาวๆเนี่ยมันเป็นหงหรือมันเป็นกาเราต้องฟังเสียงเวลามันร้องนะถ้าขนสีขาวแต่มันร้องว่ากากากาเนี่ยถ้ามันเราไปมองว่ามันเป็นหงเนี่ยแสดงว่าเราหลอกตัวเราเองหรือมันหลอกเรามันตอแหลเรานึกออกไหมครับแล้วก็หงเนี่ยมันจะไม่กินของเน่านะถึงแม้มันเป็นถ้ามันเป็นหงดำบัวสีดำพอเจอของเน่ามันไม่กินเพราะคุณสมบัติหรือนิสัยของหงเขาจะไม่กินของเน่ายกเว้นอีกานี่แหละมันจะกินของเน่าอีกาจะกินของเน่าเอาของที่ไม่เน่าให้กินอีกาไม่กินอีกาจะรอให้มันเน่าก่อนแล้วค่อยกินแล้วอีกามันจะร้องกากากาถ้าเป็นหงมันก็ไม่ร้องเป็นแบบเสียงอีกาเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะดูท่านต้องดูคุณสมบัตินะถ้าใครเป็นเจ้าลัทธิแล้วมาหลอกลวงท่านโดยที่มันอาจจะหลอกตัวมันเองด้วยแล้วมาหลอกท่านด้วยมันบอกว่ามันสื่อกับพระพุทธเจ้าได้ก็ลองฟังธรรมะที่มันสื่อมาสิว่าธรรมะแบบไหนธรรมะระดับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาสื่อสอนมันต้องไม่เป็นธรรมะกระจอกงอกง่อยมันต้องไม่เป็นธรรมะที่หาเอาจากตำราหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ไหนก็ได้แต่ระดับพระพุทธองค์มาสื่อเราไม่ต้องถามหรอกพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วยังจะมาสื่อกับมันได้อีกเหรอนะคิดแค่นี้ก็รู้แล้วครับนะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ทรงไม่มีดวงจิตวิญญาณมีตัวตนอยู่ในเอกภพแล้วเมื่อเสาร์ที่แล้วเราบอกท่านแล้วพระองค์ทรงหลุดพ้นแล้วไม่ใช่แค่นิพพานวันหน้าเราค่อยมาขยายความให้นะเพราะว่าแค่เราทำไปแค่ตอนสั้นๆอ่านฟังกันสั้นๆนะยังมีคนติดตามดูตามที่น้องบุญธรรมอัพขึ้นไปเป็นก้อนๆเราแยกเรื่องนิพพานเอาไว้ก้อนนึงหลุดพ้นเอาไว้ก้อนนึงแล้วนิพพานกับหลุดพ้นรวมมาอยู่ก้อนนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากที่มนุษย์เราต้องรู้เรื่องเหล่านี้แต่ปรากฏว่าผ่านไปสัปดาห์แล้วมีคนดูแค่ร้อยกว่าคนขาดที่เรื่องดาราเสียชีวิตเรื่องในมุ้งของดาราเรื่องบ้าๆบอๆเรื่องอุตริที่เป็นเจ้าลัทธิโผล่หัวมาโอ้ยคนดูกันเป็นพันเป็นหมื่นภายในเวลาข้ามคืนท่านเห็นไหมว่าจิตสำนึกของมนุษย์ยุคนี้มันเป็นยังไงไม่รู้อะไรคือสิ่งที่ดีและมีประโยชน์รู้เรื่องข่าวของดารารู้แล้วทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรตัวท่านได้ไหมไปรู้เรื่องดาราข่าวคราวของดาราเขาสร้างข่าวเขาดราม่าเพื่อเขาต้องการจะขายตัวเองกลัวคนจะลืมเป็นแผนการตลาดของเขาแล้วท่านก็ไปเฝ้าแหนติดตามเขาเนี่ยท่านได้อะไรครับกับความรู้ที่รู้แล้วเอาไปปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันทำให้จิตวิญญาณถึงขั้นนิพพานเวรนิพพานกรรมนิพพานสังสารวัฏได้นิพพานกิเลสหนาตัณหาเยอะอะไรพวกนี้นิพพานได้สิ้นถ้าเอาความรู้ที่พระบิดาเมตตาสื่อผ่านเรามาแล้วทีมงานเราบันทึกตัดต่อออกมาเป็นก้อนๆให้ท่านดูย้อนหลังมันเกิดประโยชน์กว่าเยอะท่านเก็ตท่านเข้าใจท่านสามารถเอามาปฏิบัติได้เลยเราสามารถอธิบายอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงมากเข้าใจยากมากเลยแต่เราก็พยายามมาสร้างภาพอธิบายอะไรต่างๆอดหลับอดนอนเราบอกท่านเลยนะว่าเราทำเองนะ PowerPoint ทุกอย่างเนี่ยนะที่ท่านเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาในจอเนี่ยเป็นฝีมือเราเท่านั้นนะทั้งที่เราไม่ได้เรียนในการสร้างสิ่งเหล่านี้เราเป็นวิทยากรคนเดียวตั้งแต่สมัยอายุ 18-19 ที่เริ่มเป็นวิทยากรนะเราทำแผ่นใสทุกอย่างไม่ใช่ PowerPoint แบบนี้ด้วยแต่ก่อน PowerPoint แบบนี้มันไม่มีพับแผ่นใสทุกแผ่นเราทำเองล้วนๆทำเองเลยนะเอาไปปิ้งไปย่างนะปริ้นยังไงยังไงนะเราทำเองหมดเลยครับไม่มีทีมงานทำคนเดียวเหมือนกับมาคนเดียวมาเกิดคนเดียวก็ทำมันคนเดียวเนี่ยเพิ่งมาเจอน้องบุญธรรมกับน้องๆที่น่ารักหลายๆคนสหายทั้งหลายสหายธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มาช่วยบางท่านไม่ได้มาช่วยก็ท่านก็ส่งตังมาช่วยบริจาคช่วยสนับสนุนกิจกรรมเนี่ยนะเราก็ต้องกราบอนุโมทนาด้วยนะครับนะเราก็ขออนุญาตกล่าวตรงนี้แทรกไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเตือนท่านว่าทุกวันนี้สนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนเพราะมนุษย์รักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นมนุษย์จึงไม่สามารถใช้ความรักคือความเมตตาธรรมเนี่ยค้ำจุนโลกให้สมดุลได้
เพราะแกนโลกมีการระเบิดเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยและไม่

เสมอมันเลยทำให้แกนโลกเนี่ยซึ่งเป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหลวที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีความบริสุทธิ์ 100% เนี่ยมันไม่มีการบิดตัวที่คงที่เมื่อมันบิดตัวไม่คงที่เขาเรียกมันชักกระตุกพอมันกระตุกปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้โลกเนี่ยเสียสมดุลท่านนึกภาพออกไหมพอโลกเสียสมดุลปั๊บสิ่งหนึ่งที่เสียสมดุลตามไปด้วยก็คือนะความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกมันก็จะเสียสมดุลตามมันจะไม่มีค่าคงที่ละเพราะมันขึ้นอยู่กับการระเบิดของแกนแม่เหล็กโลกนอกจากนั้นก็ยังไม่พอระบบโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกที่มันห่อหุ้มโลกเอาไว้ที่โลกพาเราหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกและทำให้ตับไตไส้พุงของเราซึ่งเป็นกลไกภายในที่มันทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำอันเกิดจากการเหนี่ยวนำของเส้นใยเกลียวแม่เหล็กในระบบเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันถูกทำให้ขั้วต่างของมันในแต่ละเซลล์เนี่ยตัดผ่านโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในร่างกายทำให้หัวใจมีไฟฟ้าทำงานได้ปอดมีไฟฟ้าทำงานได้อวัยวะทุกอย่างที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่นอกสำนึกนอกจิตสำนึกมันทำงานเองตั้งแต่วันละ24ชั่วโมงท่านหลับอวัยวะภายในของท่านก็ทำงานหัวใจไม่หยุดเต้นทุกอย่างทำงานตลอดเพราะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเพราะว่าขณะที่ท่านหลับโลกหมุนไปก็พาให้ร่างกายของท่านหรือกายสังขารของท่านตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกไปตลอดเวลานี่คือความจริงครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนค่าของความเข้มสนามแม่เหล็กโลกก็วิปริตแปรปรวนไปด้วยตาที่3ที่ถูกอำนาจแม่เหล็กโลกเนี่ยมันกำกับเอาไว้เป็นอย่างดีก็แปลว่าปิดประตูไว้แน่นเพื่อไม่ให้รู้อดีตชาติเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลด้วยตัวเองได้ยกเว้นจิตหยาบมีความสามารถติดต่อกับจักรวาลเองได้โดยไม่ต้องอาศัยจิตวิญญาณอันนี้พระบิดาก็เปิดโอกาสให้นึกภาพออกใช่ไหมเพราะมนุษย์เราต้องติดต่อจักรวาลจิตกับจักรวาลจิตหยาบเป็นผู้ติดต่อแต่ไม่ยอมเปิดมิติให้จิตวิญญาณออกมาเพื่อป้องกันอันตรายให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกรักของพระบิดาเราก็บอกคร่าวๆเท่านี้พระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาตาที่สามมันรั่วจิตวิญญาณก็จะแอบรู้แอบเห็นผ่านรูประตูที่มันแง้มที่มันบานออกจิตวิญญาณสถานที่ตั้งอยู่ที่ต่อมพิทูอิทารีพี่น้องครับเมื่ออำนาจแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอต่อมพิทูอิทารีเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟในการที่จะสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถแอบมองผ่านตาที่สามออกมาข้างนอกได้แล้วแอบสื่อสารกับจิตหยาบได้แทนที่จะสื่อผ่านระบบสัญชาตญาณเหมือนช่องทางปกติที่พระบิดาทรงออกแบบไว้หลายคนก็เลยสำนึกตนผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเกิดอาการหลงตัวเองเกิดหลงอัตตาขึ้นมาทันทีสังเกตไหมล่ะมีเยอะแยะเลยนะบางคนก็เที่ยวไลฟ์สดตาม YouTube ตาม Facebook เนี่ยนะตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิบางคนหน้าตายังละอ่อนอยู่เลยนะเราก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะฮะบางคนมันยังไม่รู้เลยว่าไอ้ความรู้ที่มันนึกออกบอกได้นะถูกหรือผิดแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันประหลาดดีไว้ก็เลยเอามาลองพูดให้คนฟังแล้วพอเจอคนงมงายฟังเข้าโดยไม่ใช้ปัญญาก็ไปหลงเชื่อตามไปหลงคล้อยตามนะทั้งไอ้คนสื่อไอ้คนสอนที่ไลฟ์สดนั่นมันก็เกิดอุปทานว่าไอ้สิ่งที่มันพูดเนี่ยต้องใช่แน่ต้องเป็นของจริงแน่เพราะมีคนแห่มาตามชมมันเยอะแยะเลยครับไอ้คนแห่ตามชมก็เกิดอุปทานไปตามนั้นก็ไปกันใหญ่เลยคราวนี้พระบิดาจึงทรงเตือนว่ายุคนี้เป็นยุคล่าสาวกของเจ้าลัทธิซึ่งเจ้าลัทธินั้นบางทีเกิดขึ้นด้วยตัวเองโดยที่ตัวเองไม่เคยตั้งใจว่าจะเป็นแต่เพราะหลงตัวเองเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษนั่นเราก็เลยเตือนไว้นะเข้าใจไหมฮะมันถ้าท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกเสรีที่มีปัญญาซึ่งเราก็พยายามติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านมาตลอดถ้ามารู้จักพระเจ้ามารู้จักพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมารู้จักเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแล้วเราเล่าความจริงให้ท่านฟังแล้วและเล่ามาตลอดจนถึงวันนี้สื่อพระโอวาทมา332ครั้งและบนโลกเสรีเนี่ยครับท่านก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเราสื่อจากพระเจ้าจริงๆแล้วเมื่อท่านเจอพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณของท่านขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ให้โอกาสท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนี่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านและในโลกวิญญาณของท่านด้วยแล้วท่านอยากจะไปหาความรู้อะไรจากใครอีกท่านหาความรู้เรื่องโลกิยธรรมหาความรู้เรื่องโลกุตตรธรรมจากพระศาสดาพระองค์ไหนก็ได้หรือจากมนุษย์คนไหนก็ได้ไม่มีปัญหา
เพราะว่าโลกิยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติที่พระบิดาทรงสร้างสิ่งใดไว้ก็แฝงไว้แม้กระทั่งใบไม้พระองค์ก็ทรงแฝงไว้ด้วยเส้นใยของใบไม้ที่มันถักทอประสานกันเป็นร่างแหใบไม้ที่เป็นประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีเส้นใยถักทอกันเป็นอีกแบบนึงใบไม้ที่เป็นใบเลี้ยงคู่ของต้นไม้พันใบเลี้ยงคู่ก็จะมีเส้นใยที่สอดประสานกันนะเป็นอีกแบบนึงถ้าท่านสังเกตท่านสังเกตเป็นแต่ไม่ว่าจะเป็นใบของใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เส้นใยของมันเนี่ยที่ออกมาจากเส้นกลางใบเนี่ยมันไม่มีเส้นไหนที่ไม่เดินไปจนสุดขอบใบออกไปทางข้างเส้นอยู่ตรงกลางนะเหมือนก้างปลาไม่มีเส้นไหนเลยที่มันไม่ออกไปจนสุดใบและไม่มีเส้นใยที่เป็นเส้นแขนงเส้นไหนออกไปแล้ววกกลับย้อนมาทับเส้นเดิมท่านรู้ไหมนี่ก็คือสิ่งที่พระบิดาฝากธรรมะเอาไว้กับใบไม้ที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเอาไว้สอนคนที่ฉลาดเอาไว้สอนลูกคนที่พึ่งปัญญาของตัวเองได้ท่านจะพึ่งปัญญาตัวเองได้ไหมถ้าท่านไม่ฝึกคิดอ่ะขี้เกียจคิดอ่ะพอมีปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานก็เที่ยวถามหรือเที่ยววานให้คนข้างๆช่วยคิดแทนแต่ตัวเองมีสมองกับเขาเหมือนกันเต็มกะโหลกเลยแต่ไม่คิดถ้าเราไม่คิดเราจะฉลาดไหมมีถ้าเราไม่รับมันจะคมไหมพี่น้องครับฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกเพราะฉะนั้นที่เราพูดเรื่องใบไม้สัจธรรมที่ได้จากใบไม้มันเป็นโลกิยธรรมพอเราเห็นโลกิยธรรมแล้วปั๊บเราก็เอาโลกิยธรรมที่เราค้นพบได้ด้วยสมองซีกซ้ายของเราเองเนี่ยเอามาสังเคราะห์เพื่อหาความจริงจากไอ้ความจริงของโลกิยธรรมให้มันเป็นโลกุตตรธรรมเพื่อที่จำแล้วนำมันเอามาใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและแบ่งปันให้กับมนุษย์คนอื่นๆถ้าท่านพึ่งอัตตาคือพึ่งตัวเองได้นี่ท่านดีแต่ยึดติดอัตตาตัวกูของกูแต่ไม่สามารถจะพึ่งตัวกูไม่สามารถพึ่งตัวกูได้ยังต้องพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดแล้วท่านจะคุยว่าท่านเก่งท่านเจ๋งท่านเก่งท่านเจ๋งได้อย่างไรทั้งที่ก้อนสมองในศีรษะมีเท่ากันในกะโหลกศีรษะมีเท่ากันพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเจ้าลัทธิเยอะท่านเห็นไหมในข่าวในโทรทัศน์บางคนเนี่ยนะมีชาวบ้านไปหลงเชื่อให้ไปแช่ในตุ่มน้ำแล้วดำน้ำกลั้นหายใจแล้วว่าถ้าทำแบบนี้ก็บรรลุนิพพานได้นิพพานกิเลสได้มันมีตรรกะมันมีลอจิกตรงไหนครับมันมีเหตุมีผลตรงไหนธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะคือมหัศจรรย์พี่น้องครับเราบอกท่านแล้วถ้าเป็นสัจธรรมหรือเป็นความจริงถ้าใครสอนธรรมะท่านเวลาท่านเอาไปปฏิบัติมันต้องไม่ฝืนจริตมันต้องไม่ฝืนธรรมชาติในความเป็นมนุษย์ของท่านอะไรที่ปฏิบัติแล้วมันฝืนธรรมชาตินั่นไม่ใช่ธรรมะท่านอย่าไปเชื่อครับถูกหลอกแล้ว กฎเกณฑ์หรือหลักการในการกำหนดพระธรรมคำสอนของพระบิดานะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าท่านสนใจโลกียธรรมโลกุตธรรมคิดเองไม่ได้ไปพึ่งพาพระศาสดาก็ยังโอเคนะยังรู้จักฉลาดเรียนรู้ท่านต้องฉลาดเลือกครูด้วยถ้าเลือกครูผิดก็เอาความรู้นั้นมาใช้ก็ใช้ผิดจนตัวตายแล้วเผลอๆก็ทำให้จิตวิญญาณตัวเองมีปัญหาด้วยมันการเลือกครูก็ต้องฉลาดด้วยถูกไหมไม่ใช่ว่าเลือกครูแบบโง่ๆตามความรู้สึกตามความชอบกูชอบอุตริกูชอบฤทธิปาฏิหาริย์นะเวลากูฟังไอ้ครูคนนี้สอนเนี่ยโอ้มันคำพูดของมันกวนตีนดีเว้ยคำพูดของมันเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจเว้ยมันสับสูงมันบอกมันสื่อมาจากพระเจ้าสื่อมาจากที่สูงมันเลยใช้คำพูดสูงๆจะกูฟังไม่รู้เรื่องกูเลยเคารพมันอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลไหมเราต้องใช้ความฉลาดไม่ใช่ใช้ความโง่ถ้าเราไปเจอไอ้พวกมารที่แสดงตนว่าเป็นผู้วิเศษท่านจะเข้าทางมารเลยถ้าท่านโง่กว่ามารและถ้าท่านเป็นคนไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลคือไม่มีฉลาดไม่มีความฉลาดใช้แต่ความรู้สึกใช้ความมหัศจรรย์นะบอกใบหวยแล้วแม่นฟลุกอ่ะบอกมาหลายงวดแล้วงวดนี้ฟลุกมันต้องถูกบ้างไงพี่น้องครับใช่ไหมพอบอกหวยหน่อยเดียวถูกโอ้ยดีใจไว้ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันบอกหวยกูแล้วถูกแล้วกูเลยไปคอยตามมันนะกว่ามันจะถูกเนี่ยนะมันผิดมาเยอะแล้ว นะหรือหลอกลวงว่าสามารถรักษาโรคบางอย่างได้บางไอ้ผีบางตัวที่มาเข้าทรงเข้าสิงอ่ะแล้วทำให้ไอ้คนบางคนหลงตัวเป็นผู้พิเศษถึงขนาดประกาศว่าสามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้โควิด-19 เขาเป็นเชื้อโรคเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรค
และเชื้อโรคนี้เป็นเชื้อโรคของพระบิดาที่ส่งมาเพื่อจะชำระไอ้มนุษย์ที่เหลวไหลเพื่อพิพากษาคัดทิ้งเราบอกตรงๆแล้วเชื้อมันจะแรงขึ้นถ้ามนุษย์ยังเหลวไหลไปเรื่อยๆก็แรงขึ้นอย่างพี่น้องประเทศอินเดียน่าสงสารไหมเขาก็กล้าหาญมากที่พวกชีเปลือยลงมาจากเขาหิมาลัยลงมารวมกลุ่มกันในเมืองมาทำพิธีเดินแก้ผ้าทงอยู่กลางถนนเห็นไหมครับจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วก็การออกมาชุมนุมต่อต้านนะนายกหรือประธานาธิบดีของอินเดียก็ไม่ทราบออกมาต่อต้านกันนะขนาดใส่แมสไม่ใส่แมสก็มีนะไม่กลัวตายไม่กลัวเชื้อโรคก็มาชุมนุมกันมากมายแล้วก็เป็นพิธีทางศาสนาฮินดูนะที่เขาไปทำกันไปแช่กันในแม่น้ำคงคาเนี่ย3ระลอกใหญ่ๆเนี่ยที่พี่น้องในประเทศอินเดียของเราเนี่ยเขาไปรวมตัวกันเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของการระบาดเป็นคลัสเตอร์ก็คือระบาดเกิดการระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วมากจนรัฐบาลเอาไม่อยู่ถามว่าใครเป็นคนทำให้มันเกิดจะบอกว่ารัฐบาลเหลวไหลไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้ก็ต้องโทษว่าไอ้คนที่เอาตัวไปติดเชื้อนั่นแหละเหลวไหลด้วยไม่ดูแลตัวเองด้วยถูกไหมแล้วพอถึงเวลานี้แล้วก็พยายามร้องแรกแหกกระเชอเรียกหาวัคซีนมันก็เข้าทางไอ้คนที่ทำธุรกิจขายวัคซีนก็เหมือนกับขายยาสมัยก่อนเขาก็ไปปล่อยเป็นหย่อมๆใช่ไหมเอาเชื้อโรคระบาดไปปล่อยเป็นหย่อมๆและพยายามโปรโมททำให้คนกลัวตายจากไอ้ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แผ่แพร่ทั่วโลกแต่บอกว่ามันติดได้มันลามได้ไปปล่อยแต่ประเทศที่ยากจนเอาเชื้อไปปล่อยในประเทศที่ยากจนวิธีการทำมาหากินของไอ้ประเทศบางประเทศที่มันฆ่าคนตายหากินบนความชิบหายของคนเนี่ยในการขายยาขายวัคซีนและผูกขาดด้วยนะหากินกันแบบนั้นหากินกับความตายของพี่น้องที่เป็นมนุษย์น่ะน่าสงสารที่เขาเกิดมาอยู่ในอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยที่ยากจนลำบากนะแห้งแล้งเนี่ยประเทศแถวในแถวแอฟริกาอะไรพวกนี้พี่ๆน้องๆน่าสงสารจะตายอาหารก็ไม่เคยจะพอจะกินน้ำก็ไม่เคยจะมีจะดื่มแล้วยังเสือกเอาเชื้อโรคไปใส่พี่น้องเขาอีกใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นใจบุญนะเอายาเอาวัคซีนนะที่ตัวเองคิดไว้นานแล้วนะไม่เท่าไหร่คิดไว้นานแล้วนะพอระบาดได้ไม่กี่เดือนน่ะก็เอาวัคซีนไปฉีดให้เอาหน้าเขาเรียกว่าทำบุญในหน้าที่ธรรมศาลาประกาศให้คนเห็นแล้วก็เอายาไปบริจาคโอ้ประเทศอื่นที่ไม่มีเชื้อโรคนี้เออเหรอมันมีเชื้อโรคนี้ระบาดอันตรายเหรอเธอผลิตยาได้เฮ้ยๆกลัวตายกลัวคนในประเทศกูตายกูขอสั่งยามึงสั่งวัคซีนมึงที่ผ่านมาเป็น10ปีมันทำกันอย่างนี้แต่วันนี้มันได้ใจแต่ละประเทศก็ทำกันใหญ่มันก็เลยมีโคโรนาไวรัสสัญชาติอินเดียโคโรนาไวรัสสัญชาติอู่ฮั่นสัญชาติอเมริกันสัญชาติฝรั่งเศสสัญชาติบราซิลต่อไปก็ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเดี๋ยวหลายต่อให้มีเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เป็นพระบุตรเอกอยู่ที่นี่มันก็อาจจะมีครับสายพันธุ์แบงคอกไม่ใช่เบงกอลอ้าวนี่เราไม่ได้พูดเล่นนะถ้ายังเหลวไหลยังไม่ได้สติเนี่ยยังไม่กลัวตายยังดันทะลึ่งเที่ยวแรดอยู่นอกบ้านไม่กลัวตายไปเที่ยวเผยแพร่ไปเที่ยวรับเชื้อเนี่ยนะไปมองว่าเป็นเรื่องไม่น่ากลัวเป็นเรื่องตลกก็เนี่ยเป็นเรื่องตลกเหรอตลกนักคอมเสียชีวิตไปเนี่ยอย่าให้ท่านอย่าให้นักคอมเสียชีวิตฟรีนะเป็นสติให้กับตัวเองได้ว่านักคอมเข้าโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่มีอะไรมากเลยแต่บังเอิญถ้าไปติดเชื้อร้ายเข้านะแพทย์ก็เอาไม่อยู่แล้วให้มันมามองดูตัวเองบ้างว่านักคอมเป็นตัวอย่างให้ท่านแล้วท่านได้บุญไปแล้วท่านไม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ใครอีกครับอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นอีกชีวิตมันมีค่าอย่าทำนะโอเคไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะบางคนหลงตัวเป็นผู้พิเศษเราก็เลยเตือน FC เรานะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางครั้งเนี่ยก่อนมาเป็นมนุษย์ในชาติเนี้ยท่านเคยไปเป็นเจ้าลัทธิในสมัยอดีตชาติหรือไปเป็นลูกศิษย์ของเจ้าลัทธิคนไหนก็ตามพอมาชาติเนี้ยสนามแม่เหล็กมันรั่วนะไอ้ครูบาอาจารย์มันจะคอยตามลูกศิษย์เพื่อจะพึ่งบุญบารมีกันเนี่ยแต่ตัวท่านเองที่เคยเป็นศิษย์เขาในอดีตชาติท่านไม่รู้ครับแต่พอตาที่3ท่านเปิดตาที่3ท่านรั่วจะมีจิตวิญญาณอื่นเข้ามาแฝงในร่างท่านก็มีแฝงที่จิตของท่านก็มีแฝงที่จิตก็แค่บริเวณตาที่3ถ้าแฝงในร่างท่านคือมันยึดครองทั้งหมดเลยแล้วมันจะแสดงบทบาทเป็นคนละคนเลยไม่เหมือนตัวท่านเลยหลายคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านก็บอกท่านเปลี่ยนไปจะแต่งตัวประหลาดจะพูดคำพูดประหลาดจะมีคำสอนประหลาดจะแสดงความเป็นผู้มีลัทธิประหลาดอะไรต่างๆเนี่ยขาดปัญญาแล้วครั้งนี้จะแสดงออกด้วยอำนาจฤทธิ์ปาฏิหาริย์อำนาจที่ลี้ลับที่ลี้ลับไม่รู้อำนาจอะไรถ้าตัวท่านไปหลงงมงายกับความเป็นผู้วิเศษของตัวท่านตัวนั้นก็จบเหกันพอดีครับนั้นท่านต้องระวังตัวเองนะอย่าไปเผลอหลงอย่าหลงตัวเองเด็ดขาด
ว่ามีอำนาจวิเศษเกิดขึ้นโดยไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยอยู่ๆมันเกิดเองท่านอาจจะถูกผีหลอกก็ได้ผีมันก็สามารถบอกได้ว่าเป็นอดีตบุพกษัตริย์ราชการที่เท่านั้นเท่านี้เป็นจิตวิญญาณมาเข้าแทรกเข้าสิงเข้าทรงนะหรือบางทีก็มีเป็นจิตวิญญาณของพระแม่นะพระแม่อะไรก็แล้วแต่ทำท่าให้เหมือนเข้าไว้ผีก็หลอกได้ใช่ไหมผีก็หลอกได้เป็นจิตวิญญาณชั้นสูงไม่มาเข้าสิงมนุษย์ขี้เหม็นที่กายก็ยังไม่บริสุทธิ์อ่ะนะกายก็ยังไม่บริสุทธิ์จิตก็ยังไม่บริสุทธิ์เทพพระเจ้าหรือเทพพรหมถึงแม้ข้าหลงมิติอยู่ข้างบนเป็นผู้สูงส่งและสะอาดบริสุทธิ์เขาไม่สามารถเข้ากับจิตและกายหยาบของมนุษย์ที่มันยังสกปรกด้วยกิเลสสกปรกด้วยตัณหาสกปรกด้วยขยะประจุลบที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะนั่นแหละสั่นสะเทือนมันอยู่ทั้งวันนั่นแหละแล้วก็สะสมเอาไว้ในร่างกายเขาไม่มาสามารถมาประทับร่างมาประทับยานประทับทรงได้หรอกกับผู้ไม่บริสุทธิ์ท่านจำไว้เลยนะมีแต่ยักษ์แต่มารเท่านั้นนะครับที่มาแล้วเขาพูดจาหยาบคายมาแล้วพูดทำตัวก้าวร้าวพูดเสียงดังนั่นแหละในพวกยักษ์โพมารทั้งนั้นเลยนะที่ต้องการมาอาศัยร่างมาหลอกเด็กมนุษย์ยุคนี้ท่านจะเห็นเยอะเราบอกว่าอีกนะที่ท่านเห็นทางโทรทัศน์ใน 3-4 รายแล้วนะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ในสัปดาห์หน้าก็ยังจะมีปรากฏเจ้าลัทธิใหม่ๆมาให้ท่านเห็นอีกไม่นับไอ้พวกที่ไลฟ์สดอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube ที่ไม่รู้ไปรู้ความรู้พวกนั้นมาจากไหนมันเองมันก็ไม่รู้นะได้เชื้อมาประโยคเดียวมันสามารถขยายเป็น10ได้นั่นเป็นอำนาจพิเศษเพราะตาที่3รั่วคนที่ตาที่3ร่วงง่ายๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรมั้ยเป็นเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลานั่นแล้วชอบฝึกกรรมฐานเวลาปฏิบัติธรรมแล้วชอบฝึกจิตชอบนั่งกรรมฐานชอบนั่งเพ่งนู่นเพ่งนี่นะเพ่งกสิณไฟเพ่งกสิณลมนะวาโยอาโปเตโชเพ่งพวกนี้ตาที่3ร่วทุกรายครับในชาตินี้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันไม่สมดุลในอดีตชาติเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกถูกกำกับไว้อย่างดีไม่ยังไม่เสียสมดุลเหมือนภพชาติปัจจุบันของพวกท่านเพราะสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เรายังรักกันได้ให้อภัยกันเป็นจิตสำนึกไม่ต่ำตมเหมือนทุกวันนี้ครับแต่ทุกวันนี้จิตสำนึกของมนุษย์โลกมันต่ำตมมากมันเลยทำให้จิตสำนึกของโลกเสียสมดุลไปมันพอตาที่สามมันรั่วปั๊บเนี่ยก็จะมีจิตวิญญาณซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของไอ้คนคนนั้นอ่ะมาเข้าแทรกแล้วมาเล่นละครหลอกมาหลอกลวงอ่ะเพราะผีมันทำอะไรหน้าที่ของผีอาชีพผีคืออะไรพี่น้องครับคือหลอกใช่ไหมครับคนไม่หลอกแต่ผีเนี่ยหลอกพระก็ไม่หลอกเทพเจ้าคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้เขาหลุดลอยเขาก็ไม่จิตใจใฝ่ต่ำที่จะมาเที่ยวหลอกมนุษย์หรือหลอกใครที่เขาพูดแล้วเหมือนหลอกเป็นว่าเขาเองเขาก็หลงผิดหลงทางคิดว่ามันใช่คิดว่ามันถูกต้องก็เลยมาสอนท่านแบบผิดๆแต่เขาสอนด้วยจิตวิญญาณของเขาโดยที่เขาไม่ได้หลอกนะแต่ผีมันหลอกวันยังค่ำโดยเฉพาะหลอกเด็กซ์ถ้าไม่หลอกมันก็ไม่ได้เด็กซ์ใช่ไหมเนี่ยอ้าวนะและพอมีคนทำตัวเป็นผู้วิเศษก็อวดอุตริทำตัวเป็นเจ้าลัทธิไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้ที่ตัวเองรู้นะมาจากไหนก็บอกคำเดียวที่ท่านก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้กูสื่อมาจากเบื้องบนเบื้องบนไหนก็ไม่รู้สื่อมาจากเบื้องบนใช่ไหมเราถึงบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าคนนี้สื่อจริงไหมสื่อจากใครนะธรรมะที่สื่อสอนมามันจะตัวเป็นตัวบ่งชี้เหมือนที่เรายกตัวอย่างวันนี้ว่าถ้าเป็นหงส์เขาจะไม่ร้องเสียงกากาถ้าเป็นหงนะเขาจะไม่ร้องเสียงกากาที่แค่นั้นยังไม่พอหงเอาของเน่าให้มันกินมันก็ไม่กินแต่ถ้าเป็นอีกานะต่อให้มันไปใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เป็นขนสีขาวเหมือนหงแต่เวลาแย่ให้มันร้องกากาถึงแม้ตัวสีขาวนะแล้วพอเอานะเนื้อสัตว์เน่าเนื้อสัตว์ตายแล้วให้มันกินอีกาจิกกินใหญ่เลยนะทั้งที่ตัวเป็นขนสีขาวอย่างเนี้ยมันตอแหลเราไม่ได้ใช่ไหมเราดูที่คุณสมบัติมันสอนธรรมะมันสอนอะไรนี่เรากำลังติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเราสอนท่านเพราะเราไม่กลัวว่าท่านจะมาจับผิดเราเพราะเราพูดความจริงเราสื่อจากพระเจ้าเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลถ้าท่านมีปัญญามีความฉลาดเรายิ่งชอบเพราะมันจะทำให้ท่านสามารถฟันธงได้ว่าที่เราเหนื่อยมา30กว่าปีที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าอยู่บนโลกนี้แล้วมีคนจำเราได้น้อยมากทั้งที่บางคนก็รอคอยเรามาหลายพันปีแล้วเวียนว่ายตายเกิดรอเรามาหลายพันปีพอเรากลับมาพูดธรรมะอยู่ตรงหน้ามาพูดอยู่ข้างหูมันยังไม่รู้เลยว่าคนที่กำลังพูดให้มันฟังคนที่แสดงธรรมะให้มันได้ยินได้เห็นนะคือคนที่มันรอ เห็นไหมครับเพราะมนุษย์ขาดมีบางทีมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวบางทีขาดทั้งฉลาดขาดทั้งความเฉลียวมันก็เลยพอดีกันเลยนะโอเคไหมนะเราก็เลยขอเตือนนะท่านทั้งหลายก็เหมือนกันครับ
ถ้าท่านไม่ระวังตัวชอบตัดสินว่าเชื่อชอบตัดสินว่าชอบชอบตัดสินว่าใช่ไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามหรือในธรรมะหรืออะไรเนี่ยใช้ความชอบความเชื่อความใช่โอกาสที่ท่านจะหลงผิดประเภทที่เรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็จะเกิดขึ้นได้บางคนนะเขารู้ว่าท่านมีกิเลสท่านมีตัณหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาฉลาดที่จะเอาท่านไปเป็นสาวกเนี่ยเขาจะมีจิตวิทยาสูงมากเขาก็จะทำอะไรบางสิ่งที่สามารถตอบสนองกิเลสตัณหาของท่านได้ท่านก็จะเคลิ้มตามไปแล้วท่านจะไม่ใช้ปัญญาท่านจะใช้ความชอบกับความเชื่อในการตัดสินว่าท่านจะไปรับเอาลัทธินี้ไปรับเอาไอ้เจ้าลัทธิคนนี้เพราะท่านไม่ได้ใช้ปัญญานะเพราะเขาฉลาดทำให้ท่านลืมใช้ปัญญาแต่ท่านใช้ความชอบกับความเชื่อแทนฉันกูเชื่อว่าใช่นะซึ่งยังไงเชื่อว่าใช่ก็มาจากการพูดจูงใจชอบเป็นเพราะการจูงใจไม่ใช่ใช้วิธีการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์แยกแยะหรือตัดสินท่านใช้ความชอบใช้ความเชื่อความใช้ความใช่ก็เสร็จไอ้ผู้วิเศษที่เป็นเจ้าลัทธิพวกนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าโง่กว่าก็ถูกเขาหลอกโง่กว่าก็ถูกเขาหลอกโดยเฉพาะทุกวันนี้เราก็เจอนะ FC เราที่เป็นลูกศิษย์ยุวจิตจักรวาลหลายคนนะ 3-4 รายแล้วนะครับที่ทุกวันนี้มีแก๊งต่างประเทศที่เป็นผู้ชายมาหลอกจีบเป็นแฟนกันทางโซเชียลมาเป็นแฟนทาง Facebook มาเป็นแฟนกันทาง YouTube มาเป็นแฟนกันทางอินเทอร์เน็ตถ้าที่ไม่เห็นหน้ากันเลยมันจะบอกว่าตัวมันรวยแล้วแม้เธอสวยเธอน่ารักนะเราชอบเธอจังเราอยากจะมีบ้านที่เมืองไทยเราอยากจะมีครอบครัวที่เมืองไทยถ้าท่านกำลังเป็นคนมีความอยากมีสามีเป็นคนต่างชาติแล้วท่านเป็นคนอยากรวยทางลัดเพราะว่าถ้าได้สามีรวยเนี่ยโอ้กูชอบเข้าทางมันพอดีเลยท่านต้องการความรักท่านต้องการชีวิตที่มั่นคงท่านนี่หมายถึงผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่ฟังเราพูดมันจะเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่าและบังเอิญมันฉลาดในเรื่องชั่วๆเลยท่านยังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเขาเลยเขาจีบท่านและมันตรงกับกิเลส ที่แฝงอยู่ในจิตใจเขาท่านเราขออนุญาตเรียกว่ากิเลสนะเพราะว่าท่านต้องการความร่ำรวยต้องการชีวิตครอบครัวที่มั่นคงอายุก็เยอะพอสมควรแล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกหลอกให้โอนเงินไปก่อนนะเพราะว่าจำเป็นต้องใช้นั่นนี่ฉันกำลังจะได้รับมรดกร้อยล้านพันล้านฉันมีบริษัทธุรกิจการค้าฉันมีเงินก้อนโตอยู่ก้อนหนึ่งแต่ฉันจะเอาเงินก้อนนี้ออกมาได้เนี่ยฉันไม่มีตอนนี้ฉันหมุนเงินไม่ทันฉันต้องใช้เงินสดเพื่อไปเสียภาษีเท่านั้นเท่านี้เธอออกให้เราก่อนได้ไหมถ้าได้นั้นเราจะแบ่งให้เธอเท่านั้นเท่านี้แล้วจะมาแต่งงานกับเธอที่เมืองไทยเห็นไหมเราตกลุมพรางได้นะถ้าบังเอิญไอ้สิ่งที่มันหลอกล่อเราเนี่ยมันตรงกับจริตของเราอยู่พอดีเราตกลุมพรางเขาทันทีคำว่าหลุมพรางภาษาอังกฤษใช้คำว่า pitfall pitfall fall อ่านว่า pitfall แปลว่าหลุมพรางคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดตรงนี้ครับเพราะคนโง่จะตกหลุมพรางของคนฉลาดที่เขาหว่านล้อมวางเป็นหลุมเอาไว้ให้เราตกหลุมลงไปพอเราตกหลุมแล้วเราขึ้นไม่ได้ก็ต้องเสียเงินครับพวกนี้มันไม่เอาตัวคุณหรอกคุณไม่ต้องกลัวว่าเสียตัวเพราะมันอยู่ต่างชาติแต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันไปตกลุมพรางมันเสียทั้งตัวเสียทั้งตังถ้าไม่ฉลาดเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลอย่าโง่อย่าไปเสียรู้คนชั่วนี่เหมือนกันน่ะบางคนไปเสียรู้เจ้าลัทธิเพราะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่เนี่ยบางคนมารู้จักพระบิดามารู้จักพระเจ้านี่คือที่สุดของที่สุดในมหาจักรวาลที่เป็นอนันตจักรวาลนะจะไปหาครูที่ไหนอีกครับมีความรู้ไหนบ้างที่พระเจ้าเนี่ยไม่รู้เราสื่อกับพระเจ้าเราบอกแล้วอย่าถามเรื่องส่วนตัวเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมของมนุษย์อย่างพวกท่านแต่ถ้าท่านถามเรื่องของจักรวาลดาวดวงไหนมีมนุษย์อยู่มีสิ่งมีชีวิตหน้าตาเป็นยังไงเรารู้หมดอ่ะเราก็อุตส่าห์สื่อว่าเนี่ยภาษามนุษย์ดาวอังคารเนี่ยเขาพูดว่าอะไรกันเนี่ยน้องสุภัทราเนี่ยนะวันนั้นยังเคยเขียนเป็นภาษามนุษย์ดาวอังคารไว้ใน Facebook เลยใช่ไหมลูกเพราะรู้จักเราใช่ไหมซึมือออยซอใช่ไหมพี่หนาเลที่ชอบมาพูดเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วใช่ไหมเป็นภาษามนุษย์ดาวอังคารเรารู้ทำไมดาวพฤหัสจึงมีวงแหวนใช่ไหมดวงจันทร์ของดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยมีไว้ทำอะไรแกแล็กซี่ 12,500 ล้านแกแล็กซี่มีประโยชน์อะไรกับ
เอกภพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลจึงต้องมีกาแล็กซี่เยอะขนาดนี้พระผู้สร้างหรือพระเจ้าสร้างทำไมเรารู้ไหมทั้งว่าไส้ติ่งในร่างกายของท่านเนี่ยหมอก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์แต่มันทำไมไปติ่งอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ตรงนั้นแล้วทำให้ลำไส้ใหญ่อักเสบต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งเสียเงิน 3,000 5,000 บาทให้กับหมอโรงพยาบาลพระบิดาสร้างเอาไว้ทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เลยเราก็รู้เรารู้แม้กระทั่งว่าพระบิดาหรือก๊อดพระองค์ทรงมีพระชนมายุเท่าไหร่แล้วถึงปัจจุบันนี้มีใครรู้บ้างรู้จักพระเจ้ารู้จักจริงหรือเปล่าพระองค์ทรงมีพระชนมายุเท่าไหร่แล้วและพระเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรแล้วพระองค์เป็นใครเรามีคำตอบหมดนะซึ่งก็อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยแบบพระเจ้ามีจริงเนี่ยนะนี่เหมือนกันรู้จักพระบิดาแล้วรู้จักว่าเราไม่สร้างสำนักให้มีสาวกแต่เรามีนะสถานปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสำนึกให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายเราพูดชัดและเรานะที่จัดไซโคโชฝึกอบรมเพื่อการชำระจิตปูพื้นฐานระดับฟันดาเมนทัลให้กับพี่น้องตั้งแต่เราประกาศตนนะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเรื่องที่เป็นสเปเชียลเอดิชั่นวันนี้เรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องเตือนท่านคือให้ระวังภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นภัยพิบัติมันก็มาจากจิตสำนึกของมนุษย์เราส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยไม่ว่าประเทศไทยเองหรือประเทศไหนก็ตามโดยรวมแล้วมันต่ำลงหรือต่ำตมแปลว่าต่ำมากๆจนไม่สามารถที่จะยกระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกและเครือข่ายโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกให้มันสมดุลตามที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ได้มันเลยทำให้ทุกอย่างเสียสมดุลหมดท่านรู้มันมนุษย์ทุกวันเนี่ยที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะแล้วโง่มาก่อนฉลาดก็จริงแต่มันโง่ตลอดมันไม่เคยมีการฉลาดตามเลยเนี่ยเป็นเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกกับโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกมันต่ำกว่า60,000กิโลเมตรซึ่งมันเสียสมดุลนะมันก็จะมีผลต่อการใช้ปัญญาโดยเฉพาะปัญญาเบื้องต้นตื้นๆเรียกว่าสติปัญญามันมีผลต่อสติปัญญาของมนุษย์แล้วก็ยังทำให้ไม่สามารถเข้าถึงปัญญาญาณซึ่งเป็นสติปัญญาของวิญญาณที่สั่นสะเทือนร่วมกันกับสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้ด้วยนี่คือปัญหาของมนุษย์โลกมันเกี่ยวพันกันอีรุงตุงนังไปหมดก็มีเราคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะสามารถกล่าวความจริงตรงนี้ได้เป็นความจริงในเชิงโลกที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ความจริงไม่ใช่หรอกมันเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์เองคิดเองรู้เองไม่ได้ต้องมีพระผู้สร้างก็คือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดานี่แหละพระนามเดียวกันจะเรียกพระองค์ว่าอะไรก็ได้ทรงเป็นผู้ส่งเรามาให้มาบอกกล่าวกับท่านแล้วเราจะมาหลอกลวงพวกท่านทำไมหลอกแล้วได้ประโยชน์อะไรครับหลอกแล้วไม่ได้ทำให้เราอายุยืนหลอกแล้วไม่ทำให้เราได้ประโยชน์หลอกท่านแล้วเราก็ไม่ได้อิ่มท้องไม่ได้อิ่มทิพย์แต่บอกแล้วปฏิเสธบอกแล้วไม่เชื่อแต่ทีคนอื่นเขาหลอกนะไม่ได้บอกกลับไปเชื่อไปเดินตามเหมือนนางเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะท่านทั้งหลายเห็นไหมล่ะนะระวังภัยพิบัติสิ่งแรกที่ต้องเตือนนะอันดับแรกเลยครับน้ำจะท่วมเฉพาะพื้นที่ที่ตรงไหนเป็นทางน้ำผ่านที่ตรงไหนอยู่เชิงเขาอยู่ตามร่องน้ำผ่านถึงแม้น้ำไม่เคยผ่านน้ำไม่เคยไหลมาก่อนแต่ในอดีตเคยมีท่านจำไว้มันก็จะเกิดขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่น้ำจะท่วมน้ำจะไหลบ่าลงมาจากภูเขาพาลงมาตามร่องน้ำแล้วมนุษย์เราโดยไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนชอบสร้างบ้านอยู่ริมแม่น้ำสร้างบ้านอยู่ริมคลองพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเนี่ยจะราคาแพงเพราะเป็นพื้นที่ที่ดีโลเคชั่นที่ดีท่านรู้ไหมอย่าไปเสียดายอย่าไปอิจฉาคนที่มีบ้านอยู่ริมน้ำเขามีตังค์แพงๆซื้อแต่เวลาจะตายเพราะภัยพิบัติน้ำจะท่วมไอ้ที่มันอยู่ริมคลองริมแม่น้ำมาก่อนท่านมีตังค์น้อยไปสร้างอยู่บนดงบนดอยลำบากเวลาภัยพิบัติมาเนี่ยท่านจะโดนทีหลังนะท่านจะโดนทีหลังนะเพราะฉะนั้นจำไว้ฮะน้ำจะท่วมเฉพาะพื้นที่เพราะฝนจะตกหนักเป็นบางพื้นที่และจะตกย้ำเฉพาะที่พื้นที่ที่จะต้องถูกกำจัดขยะไม่ใช่จำกัดนะถูกกำจัดขยะเพราะฝนต่อไปนี้มันไม่ใช่ฝนตามฤดูกาลแต่เป็นฝนที่มาตามฤดูกาลแต่เป็นฝนที่เกิดจากปฏิบัติการในการชำระโลกซึ่งจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเพราะทุกวันนี้ฟ้าเขาประเมินแล้วค่าพลังงาน ของความรักในระบบโลกมันเสียสมดุลมากมันขาดไปเยอะการตัดสินใจปฏิบัติการชำระโลกที่รุนแรงขึ้นจึงต้องเกิดขึ้นเ
พื่อทำให้มนุษย์เกิดสติทางวิญญาณรักตัวกลัวตายจะได้ปั่นพลังงานความรักให้กับโลกโลกก็จะเสียสมดุลน้อยลงนั่นคือปฏิบัติการของฟ้าของจักรวาลมันจะท่วมในที่ไม่เคยท่วมท่านเห็นไหมในประเทศซาอุดิอาระเบียขนาดในกรุงเมกกาและในเมืองอะไรอีกเมืองนึงเป็นเมืองใหญ่ของเขาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทะเลทรายปรากฏว่าเกิดอุทกภัยน้ำไหลหลากไปตามท้องถนนพารถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนหรือกำลังวิ่งมันลอยไปตามกระแสน้ำนี่เป็นประเทศที่มีทะเลทรายพี่น้องครับไปเล่าให้ใครฟังว่ามันเกิดอุทกภัยมันเกิดพายุลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักแล้วอากาศหนาวจัดเหมือนกับหิมะตกในเมืองหนาวไม่มีผิดมันเปลี่ยนจากร้อนเป็นหนาวเป็นแฉะเป็นชื้นเป็นน้ำท่วมได้อย่างไรถ้าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นช่างเทคนิคของพระบิดากำลังทำหน้าที่เราเตือนนะน้ำชั่วท่วมเฉพาะที่และไม่ต้องถามนะว่าเอาน้ำมาจากไหนมาท่วมเฉพาะที่ก็สร้างหัวดูดเขาเรียกว่านาคเล่นน้ำสร้างทอร์นาโดขนาดย่อมดูดน้ำสูบน้ำขึ้นไปแล้วเอาไปทำเป็นก้อนเมฆแล้วย้ายก้อนเมฆเคลื่อนที่เอาไปเพื่อไปทำเป็นเมฆฝนถล่มที่ใดที่หนึ่งที่เป็นพิกัดเป้าหมายที่ถูกทำเครื่องหมายไว้แล้วท่านก็เคยเห็นถ้าท่านเป็นศิษย์จิตจักรวาลเราก็อธิบายเบื้องหลังของเมฆฝนพวกนั้นให้ท่านฟังหลายคนถามอาจารย์น้ำดูดจากทะเลขึ้นไปเนี่ยมันจะมีปลามีกุ้งอะไรเนี่ยขึ้นไปด้วยไหมมีมันมีโอกาสจะติดปลากุ้งขึ้นไปด้วยแล้วพอไปฝนไปตกที่ไหนก็เอาปลาเอากุ้งเนี่ยไปแจกที่นั่นนะก็มีข่าวมีคลิปเยอะแยะเนี่ยท่านเห็นไหมนั่นแหละไม่ใช่เรื่องหลอกลวงมันเป็นเรื่องจริงเพราะสูบขึ้นไปจากแหล่งน้ำทั้งน้ำจืดน้ำทะเลอ้าวแล้วถามว่าอาจารย์สูบน้ำขึ้นไปแล้วถูบน้ำทะเลขึ้นไปแล้วเวลาเป็นฝนตกทำไมน้ำมันไม่เค็มอ่ะท่านไม่รู้ไงท่านไม่รู้ไงเพราะในกรวยหรือในท่อหรือในงวงช้างนั่นน่ะมันจะเป็นลักษณะของการเหวี่ยงหมุนของคลื่นพลังงานน้ำที่สูบขึ้นไปเนี่ยจะทำให้แตกตัวนะทำให้โมเลกุลของมันเนี่ยโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันยึดติดกันหลวมๆนะมันทำให้เป็นฟุ้งฝอยนะเป็นฟุ้งฝอยแล้วมีระบบที่ใช้ค่าของความกดอากาศที่อยู่ในท่อนั่นแหละทำให้น้ำเนี่ยที่ถูกดูดขึ้นไปเนี่ยแยกตัวออกจากเกลือแยกตัวออกจากความเค็มไอ้ที่มันเป็นความเค็มเนี่ยมันก็จะถูกคัดออกและที่เป็นน้ำที่มันน้ำจืดเพราะแยกเอาเกลือออกจากน้ำไปเรียบร้อยแล้วก็จะถูกสูบขึ้นไปทำเป็นก้อนเมฆเราบอกคร่าวๆนะนี่มันเป็นเทคโนโลยีของช่างเทคนิคไม่ใช่เทคโนโลยีของมนุษย์แต่กระบวนการที่ทำให้น้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดและเป็นฝนไปตกและไม่เค็มแต่ทำให้ปลาหายไม่ได้นะปูปลาเออกุ้งเนี่ยที่ถูกสูบขึ้นไปเนี่ยมันก็ไปเพราะมันเป็นมวลมันเป็นสสารมันเป็นมวลมันเป็นสรรพสิ่งที่มีอัตรามีตัวตนแน่แต่น้ำเนี่ยมันเป็นพวกเคมีใช่ไหมมีเกลือมีโซเดียมคลอไรด์อยู่ในนั้นมันก็มีการกลั่นตัวมีการคัดแยกโดยใช้ระบบของความดันและใช้ระบบของการเหวี่ยงหมุนทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเพื่อแยกน้ำแยกเกลือออกจากน้ำเค็มทำให้น้ำนั้นจืดแล้วดื่มได้เราก็เล่าให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงที่เราบอกน้ำท่วมเฉพาะที่เราไม่ได้ซีซัวพูดเพราะเรารู้แผนปฏิบัติการของฟ้าว่าเขาจะทำอย่างไรเพื่อจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีสำนึกขึ้นมาให้ได้เหมือนที่พยายามจะให้คนดังเสียชีวิตพอคนดังเสียชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่ในประเทศนั้นชุมชนนั้นสังคมนั้นจะพากันให้ความสนใจใช่ไหมเขาตายเพราะอะไรอ๋อตายเพราะโควิดเหรอหุ้ยทำไมเขาถึงตายเชื้ออะไรเป็นอะไรยังไงจะทำให้คนหันมาให้ความสนใจนี่คือปฏิบัติการของทูตสวรรค์ของพระบิดาที่รักลูกมากเลยพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะสร้างสำนึกของลูกให้ได้เพราะไม่ต้องการให้ใครเนี่ยจะต้องถูกระเบิดจิตวิญญาณทิ้งแล้วกลับบ้านไม่ได้ต้องการให้ลูกๆทุกคนที่เป็นลูกแกะเนี่ยกลับบ้านให้หมดรอจนนาทีสุดท้ายยกเว้นไอ้พวกไม่เอาอ่าวไม่เอาไหนต้องเด็ดหัวทิ้งก็เท่านั้นแหละครับที่มันพิพากษาตัวมันเองนั่นแหละครับเนี่ยรู้จักพระบิดาแล้วเป็นสุดยอดแห่งวิชาแล้วพระองค์ทรงรู้อนุตตรธรรมและทรงเป็นเจ้าของโลกิยธรรมรวมกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมธรรมะทั้ง3นะครับฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาคนเดียวเนี่ยที่สื่อจากพระเจ้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับเพราะแค่เรียนรู้ตรงนี้ก็ยังเรียนรู้ไม่จบเลยแล้วฟังแล้วเข้าใจง่ายใช่ไหมวันนี้พี่ๆน้องๆเขียนให้เราปลื้มมากเลยอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อสอนพระโอวาทจากพระบิดาลงมาให้เรียนรู้เรื่องยากๆสามารถกล่าวให้ฟังเข้าใจได้ภายใน3นาทีจริงๆไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเนี่ยเข้ามาอ่านใน Facebook สินะถ้าท่านฟังเราทาง YouTube ลองมาที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเข้ามาศึกษากันเนาะนะไม่ใช่เข้ามา
พื่อจะมาตำหนิมาติเตียนมาอะไรถ้าท่านไม่รักเราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อไม่ชอบเราท่านก็ผ่านไปดีๆนะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกับเรานะท่านไม่เอาก็ไม่เป็นไรเรื่องของท่านเรามีหน้าที่ของเราเราก็ทำไปนะอย่างที่สองที่ท่านทั้งหลายต้องระวังคือพายุฝนที่รุนแรงกับพายุลูกเห็บอันนี้ก็จะเกิดเฉพาะที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบนตอนล่างภาคอีสานตอนบนตอนล่างภาคอีสานฝั่งตะวันออกตะวันตกเกิดได้หมดเพราะปฏิบัติการชำระโลกเนี้ยมันจะถี่ขึ้นหมายความว่าร่างแหนี่จะถี่ขึ้นไม่ให้หลุดรอดบ้านจะพังอาจจะมีคนเจ็บคนตายเสียทรัพย์สินรถยนต์เสียหายเพราะลูกเห็บลูกโตๆตกลงมานะหลังคารถตัวถังรถบุบหมดแล้วก็กระจกก็แตกตอนนี้ต่างประเทศก็มีแบบอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ดูเราไม่มีเวลาว่างเอารูปมาให้ท่านดูแต่เราจะบอกว่ามันจะถึงตาประเทศไทยเราบ้างพายุฝนรุนแรงกับพายุลูกเห็บจะต้องเกิดแน่ในภายในเดือน2เดือนนี้แหละจำไว้นะครับแล้วก็อย่างที่3แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่เคยไหวมันก็จะไหวและมันจะไหวแรงขึ้นที่ไม่เคยไหวไม่เคยนึกว่ามันจะมีแผ่นดินไหวมันก็จะไหวขึ้นมานี่คือคำเตือนระวังภัยพิบัติพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวัดประจำตนคนประจำโลกเราจะมาเรียนรู้กันคำว่าวัดประจำตนมันคืออะไรวัดประจำตัวหรือวัดประจำตนเรากำลังจะบอกความจริงให้ท่านฟังว่าเมื่อท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระบิดาได้ทรงประทานวัดประจำตัวหรือที่เรียกว่าวัดประจำตนเอาไว้ในที่นี้ให้ไว้คนละหนึ่งวัดอยู่แล้วทุกท่านที่เกิดมาเป็นคนที่นั่งฟังเรานอนฟังยืนฟังเราอยู่เนี่ยแล้วไอ้พวกที่ไม่ได้ฟังเนี่ยที่เดินไปเดินมากันขวักไขว่อยู่บนโลกเสรีเนี่ยทุกคนมีวัดประจำตัวด้วยกันทุกคนมาเกิดพร้อมวัดประจำตัวทุกคนวันนี้เราจะเฉลยให้ท่านฟังว่าวัดประจำตัวของท่านมันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรแล้วท่านก็เป็นเจ้าของวัดเองด้วยเป็นเจ้าวัดเองด้วยถ้าเราไม่บอกท่านก็ไม่รู้หรอกเพราะนี่คืออนุตตรธรรมมีแต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเท่านั้นที่จะแสดงธรรมะอันเป็นความจริงที่สูงส่งอันประเสริฐนี้ให้ท่านฟังได้พี่น้องครับวัดคืออะไรเมื่อถามว่าวัดคืออะไรคำตอบคือวัดเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมโปรดฟังอีกครั้งวัดคืออะไรวัดก็คือสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้พระธรรมชัดเจนไหมครับเหมือนวัดจริงๆไหมวัดเป็นที่ศึกษาเรียนรู้พระธรรมใช่ไหมนี่คือข้อที่หนึ่งข้อสองวัดคืออะไรวัดก็คือสถานที่ปฏิบัติพระธรรมเข้าใจคำว่าพระธรรมหรือธรรมะนะเป็นสถานที่ศึกษาธรรมะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งศึกษาเรียนรู้และก็ปฏิบัติธรรมด้วยวัดนะความหมายที่สามวัดคืออะไรวัดคือสถานที่เผยแพร่พระธรรมมีใครเถียงบ้างใช่วัดจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่3อย่างเนี้ยหน้าที่ในการใช้วัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำหน้าที่แบบเนี้ยครับศึกษาพระธรรมปฏิบัติพระธรรมและก็เผยแพร่พระธรรมมี3ประการถ้าถามซื่อๆว่าวัดคืออะไรเราให้ความจริงกับท่านไปแล้วนะ3อย่างนะเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติพระธรรมเป็นสถานที่เผยแพร่พระธรรมต้องครบองค์3จึงจะเรียกว่าวัดจากคำถามว่าวัดคืออะไรเข้าใจนะศึกษาพระธรรมคืออะไรเวลาเราจะเรียนรู้ธรรมะเราก็ต้องไปเรียนรู้ที่วัดถูกไหมเพราะที่วัดเป็นศูนย์รวมของธรรมะไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าอาวาสเองที่จะต้องเป็นศูนย์รวมของธรรมะหรือตู้พระคัมภีร์นะที่อยู่ในวัดที่เขาบันทึกเอาไว้คำสอนของพระศาสดาแต่ละพระองค์ใช่ไหมถ้าเป็นโบสถ์คริสต์ก็ของพระเยซูนะถ้าเป็นมัสยิดก็ของท่านนบีถ้าเป็นโบสถ์พุทธก็เป็นของพระพุทธองค์พระสมณโคดมตถาคตของท่านทั้งหลายถ้าวัดไม่มี3สิ่งนี้หรือขาดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เรามองในแง่ของภารกิจของวัดนะวัดคืออะไรถ้ามองในแง่ภารกิจถ้าหายไปสัก1ใน3หรือหายไป2ใน3หรือไม่มีทั้ง3สิ่งนี้เราจะเรียกว่าวัดไม่ได้มนุษย์ทุกคนมีวัดประจำตัวก็แสดงว่าวัดประจำตัวของมนุษย์ก็ต้องเป็นสถานที่ไว้สำหรับทำ3สิ่งนี้
ด้วยเช่นเดียวกันถ้าไม่ทำสามสิ่งนี้จะเรียกว่ามนุษย์จะเรียกว่าตัวเองมีวัดประจำตัวไม่ได้คำกล่าวต่อมาแล้ววัดประจำตัวคืออะไรตะกี้ถามว่าวัดคืออะไรถูกต้องไหมใกล้ความจริงเข้ามาอีกนิดนึงวัดประจำตนเนี่ยมันคืออะไรก็ล้อกันกับสไลด์แรกตะกี้วัดประจำตนหรือวัดประจำตัวก็คือตัวเองต้องศึกษาพระธรรมตัวเองเนี่ยก็คือวัดวัดของตัวเองเนี่ยตัวเองมีหน้าที่ต้องศึกษาพระธรรมถ้าคุณเกิดมาเป็นมนุษย์คุณไม่ศึกษาธรรมะคุณไม่เรียนรู้ธรรมะคุณไม่ใฝ่ธรรมะแสดงว่าคุณกำลังบกพร่องในการดูแลวัดของคุณเองคุณกำลังบกพร่องในการดูแลวัดของคุณอย่างที่สองวัดประจำตัวเองก็คือตัวเองนั่นแหละต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะคือเรียนรู้ธรรมะแล้วต้องเอาธรรมะที่ศึกษาเรียนรู้นั้นมาปฏิบัติด้วยธรรมะหมายถึงสิ่งดีงามธรรมะมีทั้งธรรมดาธรรมะมีทั้งธรรมชาติเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมดาและเรียนรู้ธรรมะที่ธรรมะเป็นธรรมชาติแล้วก็เอามาปฏิบัตินั่นแสดงว่าวัดประจำตัวเองก็คือตัวท่านเนี่ยเพราะตัวท่านก็คือวัดถูกไหมต้องศึกษาพระธรรมไม่เรียนรู้ธรรมะไม่ได้เป็นคนไม่มีธรรมะไม่ได้นะอาจจะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาอาจจะไม่เป็นไรแต่ต้องใฝ่ธรรมะต้องปฏิบัติธรรมะอย่างที่สามต้องเผยแพร่ธรรมะท่านเป็นเจ้าของวัดวัดประจำตัวของท่านก็คือท่านและท่านเป็นเจ้าของวัดท่านก็ต้องมีหน้าที่ในการเผยแพร่ธรรมะไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปเที่ยวสอนไปเที่ยวเทศสอนคนอื่นเหมือนพระเหมือนนักบวชหรือเหมือนเจ้าอาวาสการเผยแพร่ธรรมะแปลว่าอะไรปฏิบัติพระธรรมเนี่ยมันมีสองอย่างคือปฏิบัติธรรมกับตัวเองนึกออกไหมฮะปฏิบัติธรรมกับตัวเองถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมนั่นเขาเรียกว่าเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนอื่นให้คนอื่นเขาเห็นเป็นตัวอย่างนั่นคือการเผยแพร่ธรรมะมึงทำตัวไม่น่ารักกูจะรักมึงให้ได้มึงทำตัวไม่น่าให้อภัยแต่กูจะให้อภัยมึงให้ได้นี่คือการเผยแพร่ธรรมะซึ่งเจ้าวัดคือเจ้าของวัดประจำตนมีหน้าที่ต้องทำแบบนี้นี่ไงพี่น้องวัดประจำตนคืออะไรคือ 1. ต้องศึกษาพระธรรม 2. ท่านต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกับตัวเองและ 3. ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยแปลว่าต้องเผยแพร่พระธรรมนั่นคือหน้าที่ของวัดประจำตนหน้าที่อย่างที่4ไม่ใช่มีแค่3ตะกี้สไลด์แรกวัดคืออะไรมีแค่3ข้อมี3นัยยะแต่ถ้าเป็นวัดประจำตนแล้วมันจะมีเพิ่มมาอีก2ข้อเป็นอย่างน้อยอีก2ข้อไปอย่างน้อยอย่างน้อยอาจจะถึง6ข้อเรามาดูกันนะประการที่4คือต้องทำให้วัดนั้นสะอาดเราบอกแล้วตัวท่านก็คือวัดมันถ้าท่านเป็นเจ้าของวัดเป็นวัดประจำตัวของท่านท่านก็ต้องมีหน้าที่ดูแลวัดของท่านให้สะอาดเคยได้ยินคำว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขไหมพี่น้องครับมนุษย์เราเป็นคนสองมิติมีกายกายสังขารแล้วก็มาจิตใจก็คือจิตมนุษย์หรือจิตหยาบซึ่งเป็นมิติทางพลังงานท่านต้องทำให้ทั้งกายสะอาดและใจสะอาดแล้วถามว่าตะกี้เราไม่ต้องอธิบายนะศึกษาพระธรรมต้องทำยังไงปฏิบัติธรรมคือทำไงอธิบายคร่าวๆก็ฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องลงลึกให้เสียเวลาเผยแผ่ธรรมะคืออะไรเราอธิบายแล้วทำวัดให้สะอาดทำกายให้สะอาดทำจิตให้สะอาดคือทำยังไงทำกายให้สะอาดก็แปลว่าประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติดีประพฤติชอบอย่างเช่นไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่ตะแบงไปใส่ร้ายพระพุทธองค์ว่าพระองค์อนุญาตให้ฆ่าสัตว์ได้กินเนื้อสัตว์ได้ถ้าตัวเองไม่รู้ไม่เห็นทั้งที่ตัวเองรู้เห็นอยู่แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็กินเสาร์ที่แล้วเราพูดไปแล้วใช่ไหมพูดไปแล้ววันนี้ก็มาต่อยอด
การทำให้กายสะอาดก็คือต้องไม่บริโภคเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปแล้วมันมีประจุลบเกิดขึ้นจากเลือดเนื้อของสัตว์สัตว์ทุกตัวที่เวลาถูกฆ่าถูกเชือดคอถูกแทงคอท่านรู้ไหมเขามีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็น2มิติเหมือนมนุษย์สามารถมีพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกเป็นลบได้เขาโกรธมากแค้นมากทุกข์ทรมานมากขณะที่ถูกจับเชือดคอหรือถ้าเป็นหมูก็ถูกแทงคอจนเลือดไหลทะลักจนขาดใจตายเขาโกรธแค้นอาฆาตมากๆขณะที่จิตเขาโกรธแค้นอาฆาตจิตเขาสั่นสะเทือนเป็นลบเครื่องยนต์แห่งกรรมของสัตว์เหล่านั้นก็โดยเฉพาะทำงานร่วมกันกับต่อมไร้ท่อเขาจะผลิตสร้างประจุลบออกมาเพราะเขาโกรธแค้นอาฆาตมากไอ้ประจุลบที่ท่านกินมันเข้าไปในร่างกายนั่นแหละมันจะไปทำลายการเจริญเติบโตของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านแล้วมันก็ไปทำให้ร่างกายเซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมเสาร์ที่แล้วเราจึงบอกว่าเจ้ากูทั้งหลายที่กินเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์ไม่บัญญะบัญญังอย่างไร้สำนึกเพราะคิดว่ากินได้เพราะเชื่อตามกันมาที่สอนโดยเฉพาะนักบวชเราบอกว่าโรงพยาบาลของนักบวชจะมีผู้ป่วยที่เป็นเจ้ากูทั้งหลายเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งต้องรอคิวโรงพยาบาลมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไปนอนโรงพยาบาลเดียวกับญาติโยมศรีกาก็ไม่ได้อีกมันไม่เหมาะก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยหนาแน่นไปหมดแล้วเราก็บอกให้ไปสำรวจดูว่าเจ้ากูทั้งหลายที่บริโภคเนื้อสัตว์เข้าไปเลือดเนื้อสัตว์ไปกินเป็นอาจินกินจนอ้วกกินจนอาเจียนกินจนบางเจ้ากูบางรูปนะอายุแค่ 6-70 นะฟันหายหมดนะเพราะทำบาปกับการกินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะท่านที่รักครับเขาป่วยเป็นโรคอวัยวะร่างกายบกพร่องมากกว่าเป็นโรคหรือป่วยจากโรคติดเชื้อท่านไปดูได้เลยโรคที่เป็นโรคติดเชื้อมันเป็นโรคที่เกิดจากประมาทและขาดสติแต่โรคที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคที่ติดเชื้อเป็นโรคเวรโรคกรรมพี่น้องครับทำไมอ่ะเป็นนักบวชถือศีลเป็นผู้ทรงศีลมีบุญหนักมีศักดิ์ใหญ่กว่ามนุษย์ที่เป็นคารวาสที่กินขี้ปี้นอนทั่วไปอีกทำไมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วยังป่วยอีกล่ะทำไมธรรมะไม่คุ้มครองทำไมบุญกุศลที่ปฏิบัติทำไมมันไม่คุ้มครองก็เพราะยังโมตะแบงกันอยู่ไงเราพูดในหลายคนโกรธเนี่ยเราเห็นน้องบุญธรรมแบ่งเป็นก้อนๆนะแล้วอัพขึ้นไปเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจคนผ่านไปเป็นวันมีคนดูแค่ไม่กี่สิบเองเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสว่ากินเนื้อสัตว์ได้ไม่มีใครดูเลยคิดว่ากูรู้หมดแล้วแทนที่จะเปิดปัญญาเข้าไปฟังสักนิดหนึ่งความยาวมันแค่10-20กว่านาทีเท่านั้นเองไม่ได้เสียเวลาอะไรมากแต่ไม่ชมไม่ดูไม่เรียนรู้เราจะได้ช่วยถ่ายบาปท่านในการที่จะไม่ไปทำให้สัตว์มันต้องตายเพราะถูกฆ่าเอาไม้พวกท่านกินท่านหมดแต่ตะแบงว่ากูไม่ได้เชือดคอเองพระพุทธเจ้าไม่ห้ามบาปมากเลยนะเนี่ยไปโกหกใส่พระศาสดาด้วยความโง่เราอุตส่าห์มาไถ่บาปให้นะไม่ยอมฟังก็แล้วแต่นะตัวไผ่ตัวมันกรรมใครกรรมมันอีกนะเราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วทำให้วัดสะอาดก็คือทำให้กายสะอาดกินแต่สิ่งที่สะอาดและบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่ไปลักขโมยของคนอื่นเอามากินเนี่ยนั้นการเอาของที่เราลักขโมยคนอื่นเขามากินเขาไม่ให้นะแต่ไปลักเอามากินเนี่ยเราก็บาปแล้วคำว่าบาปแปลว่าทำให้กายหยาบเพราะเราสกปรกจากจิตของเราที่สกปรกเห็นนะฮะลักเข้ามาเนี่ยจิตมันสกปรกแล้วไม่สะอาดจิตไม่สะอาดแล้วแล้วมาทำให้กายที่กินเข้าไปกินของลักขโมยก็เรียกว่ารับของโจรรับของบาปมาก็พลอยบาปตามไปด้วยอีลุงตุงนังไปหมดนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นเจ้าวัดเป็นเจ้าของวัดวัดประจำตัวท่านต้องให้มันสะอาดบริสุทธิ์และวัดของท่านสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งจิตใจพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกมาก็แปลว่ารัศมีนะหรือภาพรวมของวัดของท่านเวลาคนอื่นเขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันน่าเยี่ยมอ่ะมันน่าเข้ามาวัดนี้เพราะเป็นวัดที่สะอาดสะอาดเป็นวัดที่ดูแล้วสงบเย็นนะเวลาท่านจะไปเข้าวัดท่านก็มองวัดแบบนี้ใช่ไหมวัดไหนมันสกปรกวัดไหนดูแล้วเวิงว้างดูแล้วรกร้างเนี่ยท่านกล้าเข้าไหมเพราะกลัวผีหลอกใช่ไหมครับนึกว่าวัดร้างอ่ะมันท่านต้องให้มันดูแล้วมีสง่าราศีนอกจากการที่จะประพฤติดีประพฤติชอบแล้วมันมีวิธีอื่นไหมครับไม่มีอะที่จะทำให้วัดของท่านก็คือตัวท่านน่ะทำให้คนอยากมาคบอยากมาสมาคมด้วยถูกไหมอยากมาคบหาสมาคมด้วยเพราะวัดของท่านสวยงามนะบริสุทธิ์มากเข้าวัดนี้ก็แปลว่ามาเข้ามาปฏิสัมถานปฏิสัมพันธ์กับท่านเนี่ยเขามีความสุขเหมือนได้ไปวัดจริงๆเลย
คบกับท่านแล้วมีความสุขไม่ใช่คบกับท่านแล้วต้องระแวงพบกับคบกับท่านแล้วต้องมีความทุกข์เพราะไม่รู้ว่าท่านจะไปล่ออะไรเขาเปล่าจะไปหลอกจะไปล้วงไปลวงอะไรเขาหรือเปล่าใช่ไหมถ้ากายบริสุทธิ์จิตท่านบริสุทธิ์นะวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมมันบริสุทธิ์เนี่ยใครๆก็อยากคบท่านนะแต่ว่าวัดนี้น่าเข้าถูกไหมเข้าใจคำว่าทำให้วัดสะอาดแล้วใช่ไหมครับไม่ก้าวล่วงใครด้วยกายวาจาและจิตใจนั่นแหละวัดสะอาดในเวลาคิดก็คิดดีไม่คิดชั่วเนี่ยก็สะอาดอย่างที่ห้าท่านต้องทำให้วัดของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์ตะกี้ทำให้คนเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วก็อยากจะมาเข้าวัดเข้าหาสมาคมกับวัดแต่ถ้าทำให้วัดศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงขั้นใครๆก็อยากคบท่านไม่ใช่ร้องเพลงแบบน้องอะไรนะผู้ชายใครๆก็ไม่รักผมแม้แต่พัดลมยังสายหน้าเลย เรานึกถึงเพลงนี้ได้ใช่ไหมพี่น้องครับต้องทำให้วัดศักดิ์สิทธิ์แปลว่ามีคนขึ้นกับหัวกระไดไม่แห้งใครๆก็อยากมาคบหาสมาคมกับเราเพราะเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอย่างนี้เขาเรียกว่า quality people เป็นวัดที่มีเจ้าวัดเก่งฉลาดและเป็นคนดีมีธรรมะสูงโอ้ยไม่มีใครไม่อยากมาวัดนี้หรอกมีคนอยากคบหามีคนอยากมาปฏิสันถารมีใครต่อใครอยากมาปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมพี่น้องครับเนี่ยวัดประจำตนของท่านที่เป็นคุณสมบัติในข้อที่5ข้อที่6ครับวัดประจำตนของท่านเนี่ยต้องเป็นไงครับตัวท่านเองต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าวัดเราเอามาไว้ข้อสุดท้ายแต่แอบพูดไว้แต่ข้อหนึ่งแล้วเพราะท่านเป็นเจ้าของวัดเป็นวัดประจำตัวท่านก็แสดงว่าตัวท่านนั่นแหละคือวัดท่านว่าจริงป่ะตัวท่านนั่นแหละคือวัดและข้อ6บอกแล้วว่าตัวท่านคือเจ้าวัดเจ้าวัดก็คือเจ้าอาวาสของวัดแสดงว่าวัดเนี้ยมีคนที่รับผิดชอบดูแลที่มีชีวิตอ่ะอยู่คนเดียวที่สามารถแสดงบทบาทในการจัดดูแลเจ้ากี้เจ้าการทุกสิ่งที่เกี่ยวกับวัดนี้วัดจะสกปรกก็อยู่ที่เจ้าวัดก็คือตัวท่านวัดจะสะอาดก็อยู่ที่ตัวท่านนี่วัดเนี้ยจะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่ตัวท่านนะจะเผยแพร่พระธรรมหรือไม่จะปฏิบัติธรรมหรือเปล่าจะมีการศึกษาเรียนรู้พระธรรมหรือเปล่าอยู่กับตัวท่านคนเดียวเลยครับมันวัดนี้จะเป็นวัดร้างหรือวัดที่รวยด้วยบุญกุศลเป็นวัดที่รวยด้วยเสน่ห์เป็นวัดที่รวยด้วยบุญญาบารมีที่ใครๆก็อยากจะมาเข้าวัดนี้อยากจะมาวัดนี้เพราะเจ้าอาวาสมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าวัดก็คือตัวท่านนะพี่น้องครับเห็นตามเราไหมครับถ้าเห็นตามเราจะผ่านไปต่อสไลด์ต่อไปครับตามเรานะมี6ประการทีนี้พอเราพูดถึงวัดประจำตนคืออะไรพูดเอาไว้6ประการบนจอแล้วอย่าลืมนะจำให้แม่นเราจะไปสไลด์ต่อไปมันจะต่อเนื่องกันไปหมดท่านดูนะต่อไปเราจะมาแฉให้ท่านดูว่าองค์ประกอบของความเป็นวัดนะ ที่ตัวท่านเองคือวัดเนี่ยองค์ประกอบของวัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องมีครบนี่นะถ้าไม่ครบก็เป็นวัดไม่ได้อีกครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นถาวรวัตถุเป็นถาวรวัตถุตะเกียบวัดในจินตนาการวัดที่เป็นนามธรรมที่จับต้องได้ก็ต้องใช้ปัญญาตะกี้ที่เราพูดมาทั้งหมดอันนี้คือองค์ประกอบของวัดขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปตัวท่านก็จะถูกเรียกว่าเป็นวัดไม่ได้แต่พระบิดาประทานมาให้ท่านแล้วท่านดูนะอย่างแรกวัดทุกวัดมีลูกนิมิตถูกไหมท่านรู้ไหมฮะลูกนิมิตของวัดเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรเวลาจะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยโดยเฉพาะสร้างโบสถ์ถ้าวิหารก็ใหญ่กว่าโบสถ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักอย่างแรกของวัดที่พระบิดาให้เรานำมาพูดก่อนนะมันต้องมีลูกกลมๆที่ว่าลูกนิมิตเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาไปกลึงไปเกลาไปแกะไปสลักก้อนหินก้อนหนึ่งเอาแค่ก้อนเดียวไปวางไว้บริเวณที่จะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเขาจะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วลากเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมนั้นเส้นทแยงมุมตัดกันตรงนั้นแหละคือจุดที่เอาลูกนิมิตไปฝังเอาไว้แล้วเอาดินถมไว้ข้างบนท่านเคยคิดไหมพระบิดาเนี่ยให้สร้างวัดโดยการเอาลูกนิมิตไปไว้ใต้โบสถ์ใต้วิหารตรงบริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันอยู่ตรงกลางนั้นต้องไว้พิกัดนั้นด้วยนะ
ไปไว้ทำไมอ๋อหลายคนบอกอาจารย์มีตั้ง9ลูกนะทุกวันนี้9ลูกเพราะคนมันบ้าเลขไง9ลูกเป็นเลข9เป็นเลขมงคลนี่มันก็เลยวางไว้8ทิศแล้วไว้ตรงกลางอีกหนึ่งก็เป็น9ลูกนึกภาพออกไหมเนี่ยก็ใช้ไปเถอะครับมีปัญญาอยากจะทำจะคิดอะไรก็ทำไปแต่อย่างน้อยต้องมีลูกนิมิตเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังว่าลูกนิมิตตั้งแต่สมัยโบราณพระบิดาทรงดลบันดาลให้ใช้สัญชาตญาณในการคิดสร้างมันขึ้นมาแล้วมีลูกกลมๆเอาไว้ตรงกลางเนี่ยไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอก

นะก็ดีเป็นกุศโลบายชวนคนไปทำบุญที่วัดนะอ้าวมีลูกนิมิตอย่างที่สองนะองค์ประกอบของวัดจะต้องมีมหาวิหารมหาวิหารนี่คืออะไรครับมหาวิหารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คือกายสังขารของท่านมหาวิหารเวลาคนเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเข้าไปวัดมันต้องไปทำที่วัดเมื่อไปทำที่วัดทั้งหมดที่เป็นวัดน่ะเรียกว่ามหาวิหารแล้วถามว่าถ้าท่านมีวัดประจำตัวของท่านก็เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านนั่นแหละมันรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราบอกรวมเรียกว่าวัดหรือรวมเรียกว่าวิหารหรือมหาวิหารวัดใหญ่ๆเขาเรียกว่ามหาวิหารใช่ไหมมีคำต่อท้ายถ้าวัดเล็กลงมาก็เรียกว่าวิหารถ้าเป็นวัดชาวบ้านธรรมดาบ้านนอกเขาก็เรียกว่าวัดนะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยนะรายละเอียดของมหาวิหารอย่างที่สามต้องมีพระประธานอย่างที่สี่ต้องมีพระมหาเจดีย์ในความเป็นวัดต้องมีสิ่งนี้อย่างที่ห้าต้องมีพระอารามแน่ต้องมีพระอารามอ๋อตะกี้นี้เราบอกว่ามหาวิหารเนี่ยเป็นวัดไม่ใช่นะมหาวิหารเนี่ยก็คือจิตของท่านนะครับจิตใจของท่านตัวรู้ตัวสำนึกรู้ของท่านสำนึกรู้ในการมีตัวตนอยู่ของท่านสำนึกรู้ในการแสดงออกการกระทำอะไรก็คือวิหารก็คือจิตนะฮะจิตหยาบจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยเป็นวิหารหรือเป็นมหาวิหารเอาให้มันใหญ่เราก็บอกมหานะส่วนอารามนี่ก็คือรั้วรอบขอบวัดอารามเนี่ยรวมทุกสิ่งเอาไว้ทั้งหมดเรียกว่าพระอารามก็คือวัดนั่นเองอย่างที่6คือพระคัมภีร์นะทุกวัดจะมีตู้พระคัมภีร์ใช่ปะครับไม่มีวัดไหนไม่มีพระคัมภีร์เอาไว้ให้ผู้ที่บวชพระเอาไว้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเรามีเจ้าอาวาสคนเดียวเราก็ต้องมีพระคัมภีร์เล่มเดียวสำหรับเราแน่นอนพระคัมภีร์มาจากไหนท่านไม่มีท่านก็ฟังจากพระศาสดาของท่านฟังเกี่ยวกับโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมที่พระศาสดาสอนถ้าท่านยังไม่มีปัญญาจะคิดเองได้แต่ถ้าเป็นอนุตตรธรรมท่านต้องฟังจากพระบุตรเอกเท่านั้นพระบุตรเอกก็คือพระศาสดาที่เวลาลงมากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์แล้วจะทรงตรัสว่าพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าทั้งนั้นน่ะแม้กระทั่งเราก็ไม่เคยบอกว่าเราพูดเองเราสื่อจากพระเจ้าสื่อจากพระบิดาสื่อจากพระองค์มาเพื่อเอามาบอกพวกท่านทั้งนั้นแม้กระทั่งเรื่องวัดประจำตนคนประจำโลกนี่ก็พระองค์ก็เป็นผู้ทรงสื่อมาเพื่อเมตตาให้ความรู้กับท่านว่าตัวท่านเนี่ยเป็นวัดแต่ละคนเนี่ยเป็นวัดหนึ่งวัดที่พระองค์เนี่ยให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ให้มาเป็นเจ้าอาวาสมาเป็นเจ้าของวัดหนึ่งวัดซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลวัดของตัวเองให้ดีมันจะสะอาดบริสุทธิ์หรือไม่มันจะศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ามันจะเป็นวัดที่สมบูรณ์หรือไม่มันจะเป็นวัดที่ใครๆเห็นแล้วปลื้มเห็นแล้วชื่นชมเห็นแล้วดูว่ามันศักดิ์สิทธิ์น่าแวะน่าเยี่ยมน่ามาปฏิบัติธรรมร่วมอะไรแบบนี้น่ามาปฏิสันถานน่ามาปฏิสัมพันธ์อะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่เจ้าอาวาสวัดก็คือตัวท่านแต่ละคนนั่นเองครับพี่น้องครับนะทั้งหมดก็มี7ประการองค์ประกอบของวัดมีทั้ง7ประการซึ่งในความเป็นมนุษย์ของท่านทุกคนพระบิดาทรงประทานมาให้ไว้ครบทั้ง7แล้วเราจึงบอกว่าเราจะเฉลยให้ท่านฟังว่าทั้ง7อย่างเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัดประจำตนมันมีอะไรบ้างทั้ง7อย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามาว่ากันทีละอย่างแล้วกันนะเรียงตามลำดับตะกี้ที่เราพูดอย่างแรกครับท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์โลกเสรีในแต่ละคนนั้นท่านมีลูกนิมิตที่พระบิดาผลิตสร้างเอาไว้ในอวกาศในจักรวาลให้กับท่านทั้งหลายแล้วโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาฝังลูกนิมิตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีท่านดูที่โลกมันกลมๆอยู่ใช่ไหมท่านยืนอยู่บนอะไรครับบนทรงกลมทรงกลมนี้ก็คือลูกนิมิตเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่บนทรงกลมเนี่ยแล้วโลกมันก็หมุนไปใช่หรือไม่ใช่นะนะแล้วเราก็เอาโลกเนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังว่าเปรียบดังลูกนิมิตลูกนิมิตจะถูกวางเอาไว้นะตรงกลางของโบสถ์หรือของวิหารซึ่งเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่เอาไว้สำหรับเข้าไปปฏิบัติธรรมทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่ในโบสถ์ในวิหารนั่นลูกทรงกลมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางท่านรู้ไหมฮะโลกเป็นเหมือนลูกนิมิตเพราะมีลักษณะเป็นทรงกลมรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นทรงกลมทุกลูกมันจะมีพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งพลังจากจักรวาลก็
็คือพลังงานความ

รักของพระเจ้าหรือที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าพลังจักรวาลโลกที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตกลมๆและกำลังเหวี่ยงหมุนเนี่ยมันจะสามารถเหนี่ยวรั้งเอาพลังความรักหรือพลังของจักรวาลลงมาสู่จุดศูนย์กลางคือลูกนิมิตนั้นแล้วถามว่าเวลาโลกเหนี่ยวรั้งพลังจักรวาลลงมาดึงดูดพลังจักรวาลคือพลังความรักจากพระบิดาลงมามันก็จะทำให้ลูกๆทุกคนสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกแปลว่าที่อยู่รอบๆโลกจะได้รับพลังอำนาจหรือพลังจักรวาลได้โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตเพื่อเหนี่ยวพลังจักรวาลลงมาหาท่านเพียงแค่ท่านทำจิตของท่านให้เป็นบวกสั่นสะเทือนเป็นความรักให้มันเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับคลื่นความถี่ของพลังงานจักรวาลเมื่อนั้นท่านก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังงานจักรวาลได้แล้วดาวเคราะห์โลกเสรีที่มีรูปทรงเรขาคณิตทรงกลมเนี่ยเขาจะมีพลังอำนาจตามที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ให้ดึงดูดและเหนี่ยวรั้งพลังงานด้านบวกพลังงานความรักจากพระบิดาหรือจากจักรวาลลงมาสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติท่านจะขาดพลังอำนาจหรือขาดพลังความรักจากพระบิดาไม่ได้จึงทรงสร้างโลกกลมสร้างดาวทุกดวงในจักรวาลนี้กลมๆเพราะทรงกลมมันจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งพลังงานจากทุกทิศทางรอบๆตัวมันซึ่งเป็นพลังของจักรวาลมาลงไปสู่จุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์มวลแข็งนั้นทั้งสิ้นมันแสดงว่าเป็นผู้ที่จะเหนี่ยวรั้งพลังงานของจักรวาลเข้าสู่ระบบของดาวดวงนั้นด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติด้วยพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นทรงกลมนั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดปัญญาญาณโลกุตตรธรรมที่ท่านจะได้คำตอบก็คือพระบิดาให้เอาลูกนิมิตไปฝังไว้ใต้โบสถ์เพราะอะไรครับโบสถ์หรือวิหารเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติจิตซึ่งมันต้องศักดิ์สิทธิ์แล้วเวลาสั่นสะเทือนทางจิตเพราะมนุษย์เป็นผู้อาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์จิตของมนุษย์จะต้องสามารถสั่นสะเทือนถึงพระเจ้าถึงพระบิดาผู้ปล่อยเราลงมาซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระองค์จะต้องสื่อกับเราได้และเราจะต้องสื่อกับพระองค์ได้ถึงแม้เราสื่อโดยตรงไม่ได้แต่พระองค์ก็สร้างกระบวนการของสนามพลังงานวางกำหนดออกแบบนี้ไว้ท่านไม่รู้จักพระเจ้าท่านจำพระบิดาไม่ได้แล้วยังเนรคุณยังก้าวล่วงพระบิดาเหมือนนางคนนั้นเนี่ยโดยที่มันก็ใช้จิตของพระบิดาก้าวล่วงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมันเองแท้ๆกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะพระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้แบบนี้ถึงแม้มันไม่รู้จักพระเจ้ามันไม่รู้จักพระเจ้าก็ไม่พอมันยังไม่รักพระเจ้ายังเกลียดพระเจ้ายังอคติกับพระเจ้ามันก็ต้องได้รับพลังงานจากพระเจ้าที่เรียกว่าพลังจักรวาลพลังอันศักดิ์สิทธิ์อ่ะส่วนมากคนมันรู้แต่ตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าพลังตัวนี้มาจากไหนมาจากใครมันเป็นการเชื่อมโยงด้วยระบบโครงข่ายของพลังงานนะกลุ่มใหญ่กลุ่มกลางกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยสอดประสานรับกันตลอดนี่คือความจริงจึงต้องเอาไปวางไว้ตรงกลางของโบสถ์เพื่อให้ลูกนิมิตที่เป็นทรงกลมเรขาคณิตนั้นเหนี่ยวรั้งพลังของพระบิดาหรือพลังความรักหรือที่เรียกว่าพลังจักรวาลลงมาภายในโบสถ์หรือวิหารนั้นเพื่อให้ในวิหารและโบสถ์นั้นเต็มไปด้วยหรือหนาแน่นไปด้วยความเข้มของสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นพลังงานความรักของพระเจ้ามันเลยทำให้บริเวณนั้นศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ไหมทำไมเวลาไปบวชหรือทำพิธีกรรมนะอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำไมต้องไปทำในโบสถ์เพราะว่าเป็นการทำเบื้องพระพักของพระเจ้าเป็นการทำเพื่อจะได้รับประทานความรักจากพระองค์มาให้โดยลูกนิมิตจะเหนี่ยวรั้งลงมาให้นี่เราพูดแค่ลูกนิมิตลูกเดียวนะแล้วเวลาสังเกตไหมเวลาท่านกราบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกท่านเนี่ยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์คือแบมือแนบข้อศอกวางกับพื้นแล้วเอาหน้าผากแตะพื้นเขาเรียกว่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์แล้วที่พื้นโบสถ์อะข้างล่างมันมีอะไรอยู่ครับก็มีลูกนิมิตใช่หรือไม่ลูกนิมิตก็เหนี่ยวรั้งพลังงานด้านบวกจากจักรวาลลงมาสู่ที่ต่ำเขาจึงไม่มีการยืนไหว้แบบนี้เวลาเขากราบเนี่ยเขาเอาตาที่3แนบกับพื้นเพื่อให้ตาที่3เนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งพลังงานความรักของพระเจ้าหรือของพระบิดาเข้าสู่กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นเข้าสู่
เครื่องยนต์แห่งกรรมที่มี2มิติคือมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณนี่คือเหตุผลเราจะเล่าความจริงให้ท่านฟังพระพุทธองค์ทรงยอดเยี่ยมใช่ไหมพระองค์ไม่เคยบอกให้รู้เราก็พูดเล่นๆว่าถ้าพระองค์บอกพวกคุณหมดเราจะมาเกิดอีกทำไมอ่ะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าพระพุทธองค์สอนหมดแล้วอ่ะโอเคไหมท่านก็เลยเว้นให้เรามาทำหน้าที่ของเราด้วยเราพูดทีเล่นทีจริงอ่ะเอาจริงไหมถ้าพระองค์สอนหมดแล้วเราจะมาพูดทำไมและไอ้คนที่มันบอกว่าพอเรากล่าวถึงพระพุทธองค์แล้วเราชอบขโมยพระพุทธองค์ชอบขโมยธรรมะพระพุทธองค์มากล่าวไอ้ถามว่าเนี่ยให้กราบเบญจางคประดิษฐ์เพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธองค์เคยสอนท่านเหรอพระองค์ไม่เคยบอกใช่หรือไม่เวลากราบต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เอาศีรษะเอาหน้าผากแตะพื้นเลยเอาฝ่ามือเนี่ยมันมีพลังงานไฟฟ้าที่เคลื่อนไหลในตัวเราจากมือซ้ายไปมือขวาจากมือซ้ายมามือขวาย้ายไปย้ายมาตีนซ้ายตีนขวามันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบมันจะระบบไฟฟ้ามันจะหมุนวนมันน่าจะเห็นไหมพี่ๆน้องๆชาวมุสลิมชาวอิสลามเวลาเขาทำละหมาดเขาจะนอนราบไปกับพื้นนอนราบไปกับพื้นเลยมือก็แตะราบแล้วหน้าผากก็แตะกับพื้นด้วยมันเป็นกุศโลบายถ้าท่านเห็นวิธีการที่เขาทำแต่แท้จริงแล้วความหมายก็คือการทำให้กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นสามารถทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าหรือพระบิดาได้แล้วรับเอาความรักจากพระองค์มาเป็นรางวัลเข้าสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมสังเกตไหมเวลาไปวัดแล้วรู้สึกเย็นช่ำใจเวลาไปห้างสรรพสินค้าทีไรอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกอบอ้าวไปวัดขนาดคนเยอะๆท่านจะรู้สึกอิ่มเย็นช่ำใจ เพราะในวัดเต็มไปด้วยพลังงานความรักของพระเจ้าซึ่งอย่างน้อยๆในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลูกนิมิตเนี่ยมันจะดึงความรักจากพระเจ้าจากจักรวาลลงมาเขาเรียกว่าพลังงานจักรวาลเพราะฉะนั้นวัดของท่านมีโลกเป็นลูกนิมิตท่านเอาตีนเหยียบกับโลกเราจึงสอนท่านอย่าใส่แต่รองเท้าตลอดทั้งวันและอย่าเดินอยู่แต่ในบ้านเท้าเปื่อยๆไปเดินเล่นในสนามหญ้าที่ไหนก็ได้ในสวนสนุกในปาร์คสาธารณะก็คือในสวนสาธารณะหรือหน้าบ้านที่มีพื้นที่ที่มันติดดินอยู่บ้างถอดรองเท้าแล้วไปยืนแบร์ฟูตแต่ต้องดูนะมันมีกระเบื้องมีอะไรแทงเท้าทะลุหรือเปล่าเพื่อให้ร่างกายของท่านนะได้เชื่อมโยงกับโลกเป็นลูกนิมิตกระแสไฟฟ้านะที่เป็นพลังงานความรักจากจักรวาลมันจะไหลผ่านตัวท่านลงสู่ดินและจากดินน่ะมันก็จะไหลขึ้นมานะไปทางศีรษะของท่านมันจะวนเป็นลูปแบบนี้ครับท่านก็จะได้รับพลังงานของจักรวาลพลังงานของพระแม่ธรณีท่านก็จะมีสุขภาพกายที่บริสุทธิ์และแข็งแรงวันๆบางคนอยู่แต่คอนโดอยู่แต่เหล่าเต้งเวลาทำงานแล้วก็ใส่แต่รองเท้าเป็นผู้ดีตีนแดงนะบางทีก็ตะแคงตีนเดินนะฝ่าเท้าไม่เคยสัมผัสพื้นไม่เคยสัมผัสโลกวงจรไฟฟ้าที่จะไหลผ่านร่างกายของท่านเนี่ยมันจะยิ่งยากมากมันจะครบวงจรครบลูปยากมากท่านก็เลยมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ต่างกับวันนึงเนี่ยท่านเป็นคนขาดวิตามินดีจากแสงแดดอย่างน้อยประมาณ 20% มนุษย์โลกทุกวันเนี่ยวันท่านควรจะออกไปอาบแดดตอนสายๆบ้างตอนเช้ากับสายอย่าไปอาบตอนเที่ยงๆเปรี้ยงๆเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะว่ารังสีอัลตราไวโอเลตมันจะทำร้ายเอาต้องแดดตอนสายๆไม่เกิน10โมงเช้าตั้งแต่เช้าจนถึง10โมงจะออกกำลังกายจะไป morning walk morning jogging หรืออะไรก็ท่านก็แล้วแต่ควรให้ร่างกายของท่านนะทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมได้รับพลังงานแสงแดดบ้างเพราะแสงแดดจะมาช่วยร่างกายของท่านสร้างวิตามินดีซึ่งมันหาจากอาหารไม่ค่อยจะมีให้ท่านได้ทานเข้าไปหรอกนะร่างกายของท่านมันจะผลิตสร้างวิตามินดีขึ้นมาเองจากแสงแดดนี่แหละเหมือนพืชอะครับมันจะปรุงอาหารไม่ได้ถ้าไม่มีแสงแดดนึกภาพออกไหมครับมันจะต้องอาศัยแสงเป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการในการปรุงอาหารในใบที่เป็นพืชที่มันมีคลอโรฟิลล์ก็คือมีสีเขียวร่างกายท่านไม่มีสีเขียวแต่ท่านต้องการแสงแดดเพื่อที่จะทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหลายในร่างกายของท่านเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวมันเกิดการสั่นสะเทือนมันเกิดการสมดุลขึ้นอย่างน้อยๆร่างกายของท่านก็จะผลิตสร้างวิตามินดีขึ้นมาถ้าท่านอยากรู้วิตามินดีมันมีประโยชน์อะไรก็ไปถามนักโภชนากรเอาแล้วกันนะเราคงไม่ต้องบอกท่านหมดหรอกเดี๋ยวถ้าพูดหมดคนที่เขาเป็นโภชนากรเขาก็ไม่มีอะไรจะทำอีกอ่ะใช่ไหมก็เว้นให้เขาพูดบ้างนะโอเคไหมล่ะนะเอาล่ะพี่น้องครับอย่างแรกนะเจ้าวัดอย่างท่านที่เป็นเจ้าอาวาสท่านมีโลกเป็นลูกนิมิตอย่างที่สองท่านมีจิตหยาบเป็นพระมหาวิหาร
จิตหยาบของท่านเนี่ยเป็นพระมหาวิหารทำไมเป็นพระมหาวิหารเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมหาวิหารก็คือโบสถ์ขนาดใหญ่นะเวลาปฏิบัติธรรมมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเขาไปปฏิบัติกันโคนริมรั้ววัดข้างเจดีย์วัดหรือไปปฏิบัติกันใต้หอกลองหอระฆังหอคล้องไม่ใช่ถูกไหมเขาต้องพากันไปปฏิบัติพิธีการศักดิ์สิทธิ์ในวิหารวิหารคือโบสถ์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะบวชหรือจะทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรทางศาสนาก็ตามเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะปฏิบัติธรรมท่านจะต้องปฏิบัติที่ไหนเหมือนอย่างที่พระบิดาเคยกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าบวชที่ใจนั้นการบวชคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าทำที่ไหนก็ต้องทำในพระมหาวิหารและพระมหาวิหารในวัดประจำตัวเองของท่านคืออะไรก็คือจิตหยาบของท่านเราเน้นคำว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นะไม่ใช่จิตวิญญาณมนุษย์มีจิตหยาบฟังแล้วคิดเชื่อมโยงให้ดีฟังแล้วเหมือนดูง่ายแต่มันเป็นอนุตตรธรรมถ้าเราไม่บอกท่านท่านจะรู้ไหมว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าวัดเป็นเจ้าอาวาสและตัวท่านเนี่ยทั้งตัวทั้งระบบเนี่ยคือเจ้าของวัดต้องรับผิดชอบในการดูแลวัดทำวัดให้ศักดิ์สิทธิ์ให้อะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านโอเคไหมมีจิตหยาบเป็นพระมหาวิหารนี่เราจะขยายความแล้วมหาวิหารที่ว่านี่มันคืออะไรมหาวิหารที่ว่านี่คืออะไรตะกี้เราเฉลยไปแล้วว่ามันก็คือโบสถ์มันก็คือสถานที่ที่จะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมหาวิหารคืออย่างแรกก็คือจิตก็คือที่ตั้งของผู้ทรงศีลจิตเป็นที่ตั้งของผู้ทรงศีลถูกต้องป่ะเวลาเราจะถือศีลเราจะกินเจเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติด้วยปากกับกายอย่างเดียวแต่เราปฏิบัติที่จิตถูกไหมจิตเป็นนายกายเป็นเบาพระองค์จึงเรียกว่าบวชที่จิตจิตหยาบอ่ะบวชที่จิตแต่โบราณเขาเรียกปนก็ว่าบวชที่ใจเอาเป็นว่าจิตกับใจก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่แท้จริงเราใช้ผิดนะครับเราใช้คำว่าจิตใจนะใช้ใจตัวเดียวไม่ได้ถ้าใจตัวเดียวหมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าใช้จิตตัวเดียวไม่มีใจแสดงว่าหมายถึงจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของแก่นแท้คือเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านท่านต้องเข้าใจตามนี้นะที่สอนมาสอนผิดนะที่เราพูดเนี่ยคือถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์พูดว่าเป็นคัมภีร์ใหม่ของโลกเลยที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยพูดได้หมดทั้งหมดนี่คืออนุตตรธรรมเพราะท่านไม่เคยฟังใครสอนแบบนี้มาก่อนใช่หรือไม่ท่านจะได้ไม่ลืมจิตเป็นที่ตั้งของผู้ทรงศีลผู้ทรงศีลก็คือผู้ที่ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติที่จิตจิตก็คือผู้ทรงศีลนั่นเองครับประการที่2มหาวิหารก็คือจิตอันเป็นที่ตั้งของพระประธานนี่จิตอันเป็นที่ตั้งของพระประธานแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตเนี่ยจะเกี่ยวโยงกันนะคือผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ทรงศีลเนี่ยจะต้องเกี่ยวโยงกันกับพระประธานไม่มีมหาวิหารไหนหรือโบสถ์ไหนไม่มีพระประธานประดิษฐานอยู่ใช่ไหมพระประธานไม่มีชีวิตพระประธานไม่มีชีวิตหรือเหมือนไม่มีชีวิตเขาตั้งไว้เป็นพระประธานเอาไว้เฉยๆนั่นคือกุศโลบายที่พระศาสดาท่านวางเอาไว้พระประธานเราเฉลยไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าก็คือจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองแล้วจิตวิญญาณก็มอบหมายจิตหยาบของท่านเนี่ยมาเป็นเจ้าวัดแล้วเวลาปฏิบัติอะไรก็ตามสังเกตไหมอ่ะเวลาปฏิบัติก็จะมีพระประธานเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือมีพระประธานอยู่เบื้องหน้าตลอดแล้วแต่ว่าท่านจะหันหน้าให้พระประธานหรือหันหลังให้พระประธานพระประธานก็คือจิตวิญญาณของท่านไม่แสดงบทบาทอะไรทั้งนั้นนั่งเป็นประธานนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นเหมือนกับจิตวิญญาณของท่านที่ถูกขังอยู่ในกายสังขารของมนุษย์ของท่านแล้วให้จิตหยาบนั้นแสดงบทบาทโลดโผนโจรทยานไปในนามของจิตวิญญาณนั่นแปลว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านจะต้องทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ดูแลวัดของท่านเนี่ยในนามของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานก็แปลว่าในนามของจิตวิญญาณโดยมีจิตวิญญาณเป็นสักขีพยานก็มีพระประธานเป็นสักขีพยานที่สร้างไว้อย่างนี้ตั้งแต่โบราณเพราะต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมกันที่วัดเนี่ยเวลาจะทำอะไรชั่วๆเนี่ยให้เกรงใจพระประธานที่อยู่ในวัดด้วยเข้าใจไหมครับให้เกรงใจพระประธานให้เคารพพระประธานที่อยู่ใน
โบสถ์ในวิหารนั้นไม่ใช่ว่านึกจะทำอะไรก็ทำสังเกตไหมครับบางคนไปเข้าใจว่าเอาละมันก็ดีพระประธานเป็นพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอ่ะคิดบวกแต่แท้จริงแล้วนัยยะมันลึกซึ้งกว่านั้นเวลาเราดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เราใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตเวลาท่านจะทำอะไรอ่ะท่านต้องรู้จักอับอายจิตวิญญาณของท่านด้วยจิตวิญญาณของท่านนั่งนิ่งนะแต่มองเห็นอยู่มองเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามึงกำลังทำอะไรเนี่ยกำลังทำบาปทำเวรทำกรรมทำชั่วพระประธานเห็นหมดอ่ะเพียงแต่พูดไม่ได้เพียงแต่บอกไม่ได้เพราะอะไรจิตวิญญาณท่านถูกขังอยู่ข้างในแต่รู้ทุกอย่างว่าไอ้จิตหยาบหรือเจ้าอาวาสคือมนุษย์อย่างท่านจะทำอะไรรู้ได้ด้วยอะไรอ่ะรู้ได้ด้วยจิตใต้สำนึกที่เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้เป็นตัวกลางในการสื่อระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ว่าขณะนี้ไอ้เจ้าอาวาสวัดมันทำดีทำชั่วทำเลวอย่างไรท่านประธานพระประธานรู้เห็นหมดนี่คือกุศโลบายและเป็นอนุตตรธรรมถามว่าใครที่หาว่าเราขโมยธรรมะพระพุทธเจ้ามาพูดถามว่าตรงนี้พระพุทธองค์สอนท่านและท่านรู้อยู่หรือเปล่าว่ามันมีนัยยะอะไรเห็นไหมปฏิบัติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต้องปฏิบัติต่อหน้าพระประธานจะสาบานหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องต่อหน้าพระประธานพิธีการพิธีกรรมต่างๆจะศักดิ์สิทธิ์ต้องปฏิบัติต่อหน้าพระประธานลืมพระประธานไม่ได้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าในจิตหยาบของท่านต้องมีพระประธานอยู่ในใจแต่ปรากฏว่าพวกท่านเนี่ยในเรื่องนี้ชัดเจนมากดำเนินชีวิตไปวันๆโดยไม่เคยระลึกรู้เลยว่าท่านเนี่ยมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในทำความชั่วทำความผิดบาปโดยไม่ละอายต่อจิตวิญญาณของตัวเองเพราะลืมไปว่าตัวเองยังมีจิตวิญญาณที่รู้เห็นอยู่ข้างในรู้เห็นด้วยอะไรด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตสำนึกมันสั่นสะเทือนนะจิตจับสำนึกของเจ้าอาวาสมันสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นเป็นโลภะโทสะโมหะด้วยกรรมในมิติของจิตวิญญาณมันจะเกิดไม่ได้ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนแล้วจิตวิญญาณไม่สั่นสะเทือนตามเพื่อการรับรู้ด้วยจิตใต้สำนึกซึ่งหลายคนไม่รู้ความจริงเหล่านี้ดันทะลึ่งไปหาเรื่องนะทำร้ายจิตวิญญาณผ่านจิตใต้สำนึกของตัวเองอย่างงู่งมเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างทรงออกแบบกระบวนการของมันเอาไว้อย่างนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรากล่าวความจริงทุกสิ่งให้ท่านผู้ให้ท่านได้รู้โอเคไหมเพราะฉะนั้นในวัดในโบสถ์เนี่ยมีพระประธานเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์หรือเจ้าอาวาสหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นรู้นะว่าทำอะไรเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระประธานก็คือต่อหน้าจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจให้เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติแทนตนพระประธานคือเจ้าของโบสถ์เจ้าของวิหารเนี่ยว่าใหญ่กว่าเจ้าอาวาสอีกถูกไหมเจ้าอาวาสยังต้องกราบพระประธานน่ะก็แปลว่าจิตหยาบต้องรู้จักกราบต้องรู้จักหมอบราบให้กับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งถูกขังอยู่ข้างในขังอยู่ที่ต่อมพิทูเทอรี่จิตหยาบมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ต่อมไพเนลไพเนลแกลนต่อมเนี่ยอยู่ข้างหน้าไอ้ไพเนลเนี่ยอยู่ข้างหน้าพิทูเทอรี่อยู่ข้างหลังเข้าใจยังครับมหาวิหารคืออะไรบอกไป2แล้วนะจิตเป็นที่ตั้งของผู้ทรงศีลก็คือจิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านอยู่ตรงภายในแกลนจิตเป็นที่ตั้งของพระประธานจิตเป็นที่ตั้งของพระประธานไม่ได้หมายความว่าพระประธานเนี่ยมาตั้งอยู่ในจิตแต่จิตจะต้องไม่ลืมจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นดั่งพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบก็มีแล้วความเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตวิญญาณไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเหมือนกันโบสถ์ถ้าไม่มีพระประธานโบสถ์นั้นจะเป็นโบสถ์ไม่ได้จะเป็นโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นประการที่3พี่น้องครับจิตเป็นที่ตั้งของพิธีกรรมเพราะเป็นวัดมันพิธีกรรมในที่นี้หมายถึงกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตอย่างเช่นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะเกิดกระบวนการ5ขั้นตอนขึ้นมาทันทีไม่ว่าตาจะเห็นหูจะได้ยินได้ฟังจมูกจะได้กลิ่นลิ้นจะรับรสกายจะสัมผัส
มันจะสั่นสะเทือนตามธรรมชาติของมันเลยเป็น5ขั้นตอนพอเห็นปั๊บเกิดรูปพอเกิดรูปปั๊บเกิดเวทนาเกิดเวทนาปั๊บเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้เราย้ำกับท่านเสมอว่าอย่าเข้าใจผิดว่าหมายถึงจิตวิญญาณของท่านวิญญาณในที่นี้หมายถึงความถี่ทางพลังงานที่มันเกิดขึ้นอันเป็นผลผลิตจากการที่จิตสัมผัสดูเห็นสิ่งใดแล้วเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วมันจะผลิตสร้างคลื่นพลังงานขึ้นมาเขาเรียกว่าพลังงานจิตหรือพลังจิตวิญญาณตัวนี้เช่นถ้าเป็นคลื่นความรักก็เป็นพลังงานจิตที่เป็นด้านบวกที่เรียกว่าพลังงานความรักพลังความโลภความโกรธพลังงานความงมงายความลุ่มหลงพลังงานความเศร้าหมองคลื่นการคิดก็คือเป็นพลังงานความคิดจิตมันจะสั่นสะเทือนและจะเป็นผลผลิตออกมาในมิติทางพลังงานไอ้พลังงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ว่ามันจะมีคุณสมบัติเป็นความรักหรือความร้ายมันพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณแต่ถ้าเป็นยุคเราจิตจักรวาลยุคทันสมัยเราจะเปลี่ยนใหม่ว่าพลังงานรูปเวทนาสัญญาสังขารพลังงานไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าเข้าใจผิดว่าจิตวิญญาณปั๊บท่านก็เข้าใจเรื่องของขันธ์5ผิดหมดแล้วก็หลงทางนิพพานตลอดแล้วให้นิยามนิพพานผิดมาตลอดท่านต้องย้อนกลับไปฟังที่เราพูดคราวก่อนๆนู้นพูดเรื่องหลุดพ้นพูดเรื่องนิพพานกิเลสนิพพานคืออะไรขันธ์5คืออะไรคือกรรมจักรคืออะไรธรรมจักรคืออะไรท่านต้องกลับไปฟังอย่าคิดว่ากูรู้แล้วเรามีหน้าที่พูดอนุตตรธรรมเราไม่ใช่จำพระพุทธเจ้ามาพูดถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วเราจะไปพูดซ้ำพูดตามพระองค์ทำไมอุตส่าห์แทกเหงือกมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์สอนไว้ดีแล้วท่านเยซูคริสต์ท่านก็สอนไว้ดีแล้วนะท่านนบีท่านก็สอนไว้ดีแล้วที่เราต้องไปแตะต้องของท่านนบีท่านเยซูคริสต์หรือของพระพุทธองค์เพราะอะไรเพราะไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนผิดมันถอดความหมายผิดเราจึงต้องมากล่าวแทนพระศาสดาให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้พระศาสดาไม่ได้มาเกิดแล้วอ่ะแล้วใครจะมาบอกความจริงกับท่านถ้าพระบิดาไม่อนุญาตให้เรากล่าวแทนพระศาสดาเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้ยกเลิกพระศาสดาพระองค์ไม่เคยสอนผิดแต่ไอ้มนุษย์ที่มีปัญญาต่ำต้องให้ปัญญาน้อยแล้วมีอัตตาสูงอวดอุตริไปสังคายนาวิสัชนาแล้วผิดถูกๆ ใช้ความสามารถทางปัญญาของตัวเองในการวิสัชนาคัมภีร์ชำระคัมภีร์มันก็ผิดเราก็จะไปแตะต้องก็ตรงนั้นถ้าพระองค์สอนไว้ดีแล้วและพวกท่านเข้าใจดีแล้วเราไม่ไปพูดซ้ำหรอกเรื่องที่จะพูดที่เป็นอนุตตรธรรมและพวกท่านยังไม่รู้กันทั้งโลกมีเยอะมีอีกเพียบหน้าที่เรามีอีกเพียบไม่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเลยนะแล้วก็น้อยใจนะเราสอนมาทั้งปีมันหาว่าสอนแต่ของเก่าไม่เห็นมีอะไรใหม่แสดงไอ้นี่ปัญญาไม่มีเขาเรียกปัญญาบอดมากเลยนะจิตเป็นที่ตั้งของพิธีกรรมนี่เข้าใจใช่ไหมพิธีกรรมอย่างเช่นพระบิดาทรงออกแบบผิดๆเอาไว้ให้จิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านเนี่ยที่แบ่งภาคออกมาตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบเนี่ยให้มันมีการสั่นสะเทือนด้วยกระบวนการที่เป็นขั้นตอนที่ผิดเพราะพระองค์บอกกับเราว่าพระองค์ต้องการให้ลูกๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนมันง่ายกว่าทำให้ถูกต้องแล้วค่อยให้มันลองทำผิดทีหลังเพราะมนุษย์จะจำพอทำผิดแล้ววันหลังจะไม่ทำผิดอีกถ้าทำถูกเคยได้ยินไหมฮะพระพุทธองค์ให้กล่าวว่าลองผิดลองถูกพระองค์ไม่เคยให้ใครกล่าวว่าลองถูกลองผิดภาษาอังกฤษก็ยังบอก learn to do right by wrong learn to do right by wrongเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนจึงให้มนุษย์เราเนี่ยมีกระบวนการของขันธ์5ที่เป็นระบบอัตโนมัติให้มันเป็นกรรมจักรนี่ไงคือคำตอบว่าถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่รู้ความจริงเนี่ยเราทำตัวตามธรรมชาติไปตามขันธ์5เราก็จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมเราจะถูกอำนาจของกฎแห่งกรรมเข้าครอบงำจิตวิญญาณของเราพอจิตหยาบตายแล้วจิตวิญญาณต้องไปตกนรกไปชำระบาปพอชำระบาปในนรกเสร็จแล้วก็บริสุทธิ์ใช่ไหมก็กลับมาพร้อมกับกรรมที่ทำไว้มีกรรมเป็นกำเนิดทำกรรมอะไรไว้กลับมาเกิดชาติใหม่ก็จะมีกรรมเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องไปเกิดที่ไหนอย่างไรเผชิญชะตาเวรชะตากรรมอะไรยังไงบ้างถูกต้องไหมนะแล้วก็ต้องมีภพชาติใหม่เนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่ามีกองทุกข์เกิดขึ้นมีกองทุกข์เกิดขึ้นทุกคนมีกองทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะชอบทำอะไรอัตโนมัติไงกูดูแล้วอยากได้ดูแล้วเห็นเฮ้ยสวยเว้ยกูอยากเอากูอยากได้เฮ้ยดูแล้วบวยเงี้ยไม่สวยกูไม่อยากเอากูไม่อยากได้เฮ้ยหอมเว้ยกูอยากกินเว้ยเอ้ยเหม็นว่ากูไม่อยากกินกูไม่อยากไ
ชีวิตประจำวันถ้าเป็นไปอย่างนี้นั่นแสดงว่าท่านกำลังสั่นสะเทือนไปตามธรรมชาติหรือธรรมดาของมนุษย์ที่พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างได้วางกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตสัมผัสโดยอายตนะภายนอกทั้ง5ทำงานร่วมกับจิตเนี่ยวางแผนออกแบบให้มันสั่นสะเทือนแบบผิดๆให้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ามันมีเวทนาเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องครับกรรมจักรเกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราต้องเรียนรู้ว่าเนี่ยเพราะกูหมุนกรรมจักรมาทุกปีทุกภพชาติที่กูเกิดเป็นมนุษย์กูต้องตกนรกตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏตลอดกูอยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏใช่ไหมก็ดับกิเลสได้สิกิเลสมันเป็นเหตุทำให้เกิดตัณหามันเกิดทำให้เกิดอารมณ์ขยะทำให้เกิดเวรเกิดกรรมทำให้เกิดภพชาติทำให้เกิดสังสารวัฏคือเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักหยุดถ้าท่านแทรกแซงกรรมจักรที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านแทรกแซงมันไม่ได้โดยเฉพาะต้องแทรกแซงไอ้กิเลสน่ะกิเลสก็คืออะไรความรู้สึกอย่าเป็นคนรู้สึกรู้ตาสึกรู้จมูกสึกรู้ลิ้นสึกรู้หูสึกคำว่าสึกแปลว่าชำรุดเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบและเกิดความอยากไม่อยากว่าไปตามนั้นเราไม่อยากพูดมากเพราะวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วถ้าท่านไปตีความว่าขันห้าหมายถึงมนุษย์ทุกคนนะจะต้องมีรูปร่างก็คือรูปธรรมคือกายสังขารรูปเวทนาก็คือความรู้สึกมนุษย์ทุกคนต้องมีความรู้สึกสัญญามนุษย์ทุกคนต้องมีความจำได้หมายรู้นะจำเรื่องราวต่างๆได้หมายรู้อารมณ์ได้ตั้งแต่เด็กว่าอารมณ์แบบนี้คือโกรธอารมณ์แบบนี้คือเศร้าอารมณ์แบบนี้คือสุขสนุกสนานไปแปลความกันแบบนี้ไงแล้วไปไงสังขารก็ไปแปลว่ามนุษย์เราทุกคนเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมันต้องมีการปรุงแต่งเอาอารมณ์มาปรุงแต่งเอาความรู้สึกมาปรุงแต่งเอาการนึกคิดของจิตมาปรุงแต่งแล้วนะใช้สมองเข้ามาช่วยนี่ความหมายของไอ้คนที่มันหลงทางที่เป็นคนนำทางตาบอดมันแปลแบบนี้ครับนี่เราพูดแบบมั่วๆประเภทสรุปคำว่ามั่วๆคือพูดแบบรัวๆให้ท่านฟังว่าคำว่าสังขารนี่ก็คือเป็นขั้นตอนในการเป็นกระบวนการในการปรุงแต่งของจิตกับสมองของมนุษย์ปรุงแต่งไปตามอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดจึงเกิดเป็นสังขารส่วนวิญญาณนั้นก็หมายถึงมนุษย์ทุกคนมันต้องมีวิญญาณเป็นตัวตนเป็นแก่นแท้นะมันถ้าดับทุกอย่างหมดแล้วเหลือแต่วิญญาณนะแล้วถ้าวิญญาณไม่มีตัวทุกข์อีกแล้ววิญญาณไม่ทุกข์อีกแล้วแสดงว่าตัววิญญาณนั้นต้องไม่มีนะถ้าสามารถดับความทุกข์ได้แสดงว่าไอ้ตัวทุกข์ตัวตนของความทุกข์ที่จะทุกข์อ่ะมันไม่มีแล้วเมื่อไอ้ตัวตนของความทุกข์ไม่มีความทุกข์มันก็หายไปแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นก็ดับศูนย์นิพพานเรียบร้อยสตพเนี่ยเราพูดแบบรัวๆมั่วๆให้ท่านฟังเข้าใจผิดหมดอ่ะเพราะไปเข้าใจวิญญาณนั้นคือจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างเช่นท่านแผ่เมตตาพระแผ่เมตตาเนี่ยไอ้พลังงานที่เรียกว่าความเมตตาที่แผ่ออกมาจากกายสังขารของพระเนี่ยมันคือคลื่นพลังงานจิตที่เป็นด้านบวกอันเกิดจากพลังความรักความเมตตาที่พระแผ่ออกมาเป็นคลื่นพลังงานของจิตไอ้ตัวนี้พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณถ้าอยู่ในกายสังขารมันจะเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าเคมีแต่ถ้ามันถูกเหวี่ยงออกมาโดยตอมพิทูอิทรีก็คือจิตวิญญาณเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะต้องแปลงคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่ตอมพิทูอิทรีเพื่อแปลงระบบไฟฟ้าให้มันเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันจะแผ่ออกมาข้างนอกได้ก็เรียกว่าแผ่พลังจิตออกมาภายนอกแผ่เมตตาออกมาภายนอกนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับพระบิดาทรงเป็นผู้ออกแบบไว้ท่านไม่เชื่อพระบิดาแล้วจะไปเชื่อใครครับไปฟังควายที่ไหนครับนี่คือความจริงท่านต้องรู้จักความเป็นมนุษย์ทั้งหมดท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้จักตัวเองนะแล้วไปเที่ยวรู้สู่รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะนิพพานมันจะหลุดพ้นมันจะกลับบ้านได้ยังไงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเข้าใจนะครับนี่เราพูดแทรกให้ท่านฟังทั้งหมดมหาวิหารคือ3สิ่งนี้ทีนี้เรามาดูตะกี้เราพูดถึงรูปทรงเรขาคณิตที่มันเกี่ยวข้องกับพลังจักรวาลซึ่งเป็นพลังงานความรักจากพระบิดาที่ทรงนะประทานมาให้กับลูกๆให้กับโลกอ่ะนะดาวทั้งหมด9ดวงดาวเคราะห์9ดวงหรือทุกดวงในอนันตจักรวาลเนี่ยพระองค์จะต้องให้ความรักค้ำจุนไว้ทั้งหมดจึงไม่มีดาวดวงไหนที่พระองค์สร้างให้มันมีรูปทรงแบนๆใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่ไหมเพราะผู้คนสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างอยู่รอบโลกถ้าพระองค์สร้างวันอยู่แบนๆเนี่ยรูปทรงเรขาคณิตที่จะทำหน้าที่เหนี่ยวรั้งพลังความรักจากพระองค์ลงมาสู่ระบบนั้นเนี่ย
มันก็จะเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดพลังอำนาจค่อนข้างน้อยเรามาดูรูปนี้ครับพี่น้องครับนี่รูปนี้รูปนี้ก็คือฐานสี่เหลี่ยมที่มองจากด้านบนลงมาเวลาท่านจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารโบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่ท่านก็จะต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมโบสถ์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมเหมือนกันไม่มีปัญหาจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตมีด้านกว้างกับด้านยาวไม่เท่ากันหรือจะด้านกว้างด้านยาวเท่ากันหมดทั้งสี่ด้านก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้องไหมเป็นสแควร์ใช่ไหมโฟร์สแควร์ก็แปลว่าสี่ด้านเท่ากันมีเส้นทแยงมุมที่ท่านเห็นในรูปตัดกันจงตรงจุดที่เส้นทแยงมุมตัดกันนั้นเราเลยเอาสีแดงๆส้มๆไปแปะเอาให้นี่สมมติว่ากำลังจะสร้างโบสถ์สร้างมหาวิหารเราก็เอาเนี่ยใส่ที่จะเห็นทองๆเนี่ยคือลูกนิมิตเอาฝังลงไปตรงนั้นนะลูกเดียวก็พอตรงเนี้ยมันมีความหมายอยู่2อย่างพี่น้องครับเราเรียกตัวนี้ว่าลูกนิมิตความหมายคือ2อย่างอย่างแรกเราบอกท่านไปแล้วลูกนิมิตจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่จะเหนี่ยวรั้งพลังงานของจักรวาลลงมายังตรงจุดศูนย์กลางของโบสถ์มันเวลาดึงลงมามันจะผ่านหลังคาโบสถ์ลงมาใช่มั้ยคลื่นพลังงานท่านนึกภาพออกมันจะผ่านลงมาจากหลังคาโบสถ์ลงมาข้างล่างแล้วลูกนิมิตมันอยู่ตรงกลางโบสถ์มันก็ลงมาถึงตรงกลางแล้วมันก็จะแผ่ฟุ้งกระจายไปทั่วในโบสถ์เวลาท่านเข้าไปในโบสถ์ไม่มีโบสถ์ไหนติดแอร์เลยแต่พอเข้าไปแล้วท่านรู้สึกไหมว่ามันเย็นเยือกเย็นทั้งกายและเย็นทั้งจิตใจนั่นก็คือคุณสมบัติของพลังงานด้านบวกที่เป็นพลังงานความรักของพระเจ้าเป็นพลังงานความรักของพระบิดาไม่ว่าโบสถ์ไหนวัดไหนครับท่านไม่รู้จักพระเจ้าท่านปฏิเสธพระเจ้าท่านรังเกียจพระเจ้าเราก็บอกว่าพลังงานความรักจากพระเจ้าก็คือพลังงานของจิตจักรวาลท่านไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่เรามีหน้าที่กล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่งั้นพลังจักรวาลมันมาจากไหนครับที่ท่านบอกว่าเอามาแล้วมารักษาโรคได้ได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยคือลูกนิมิตความหมายแรกก็คือเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ใช้วางตรงสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่จัตุรัสนะมันเป็นผืนผ้าเพราะเราทำโดยไม่วัดขนาดตรงจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นปกติแล้วรูปทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณิตที่เป็นสี่เหลี่ยมมันก็มีพลังอำนาจในการดูดพลังงานจากจักรวาลลงมาสู่จุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมนี้ได้อยู่แล้วด้วยแล้วถ้าเรายิ่งเอาทรงกลมลงไปวางอยู่ด้วยทรงกลมมีพลังอำนาจในการดูดรั้งเหนี่ยวรั้งพลังงานความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้าที่เรียกว่าพลังจักรวาลลงมาเนี่ยได้มากกว่าและเข้มข้นมีประสิทธิผลสูงกว่าสี่เหลี่ยมเมื่อมีสี่เหลี่ยมเอาลูกกลมๆวางลงไป2พลังของรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมกับทรงกลมมันจะทำหน้าที่ร่วมกันพลังความรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาที่ลงมาในโบสถ์นี้มันทำให้โบสถ์นี้มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มข้นสูงมากเพราะมีพลังงานด้านบวกสูงมากเขาจึงไปทำพิธีกรรมอยู่ในเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตวิญญาณของคนที่ทำเนี่ยสั่นสะเทือนโดยได้รับรู้ความรักจากพระเจ้าด้วยท่านรู้หรือไม่นี่คือปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นแล้วในโบสถ์เนี่ยมันต้องการพลังงานความรักสูงมากไม่ต้องการพลังงานความลบพลังงานความร้ายคนชั่วคนร้ายส่วนมากเขาถึงไม่ให้มันเข้าวัดไอ้คนดีเท่านั้นที่จะเข้าวัดใช่ไหมแล้วก็เข้าโบสถ์ก็คือคนดีๆทั้งนั้นคนดีๆทั้งนั้นเลยเพราะในโบสถ์เนี่ยจึงมีแต่สิ่งดีๆแค่นั้นยังไม่พอเวลาจะทำพิธีกรรมต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมพระศาสดาของท่านเนี่ยก็ยังสุดยอดนะให้จุดธูปเรียกไม่พอให้จุดเทียนอีกต่างหากครับท่านรู้ไหมความร้อนและแสงสว่างเป็นตัวแทนของความรักเวลาจุดออกมาแล้วเนี่ยคลื่นความถี่ของแสงเทียนที่เปล่งออกมาแม้กระทั่งคลื่นความถี่ของเปลวธูปที่มันแดงๆเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนขึ้นมาเวลาวัดเป็นคลื่นไฟฟ้ามันก็คือคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกพี่น้องครับแล้วพลังงานด้านบวกนี่มันไว้ทำอะไรครับถ้าเผื่อมีประจุลบที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตหรือเป็นรหัสเวรกรรมของใครก็แล้วแต่ดันทะลึ่งไปอยู่ในโบสถ์แล้วไปทะเลาะกันผัวเมียด่ากันมีความโลภมีความโกรธมีความงมงายลุ่มหลงดันทะลึ่งเสือกเวียงประจุลบออกมาเป็นอนุภาคอิเล็กตรอนอิสระท่านเคยได้ยินไหมเสียงเทียนไขมันจะลั่นเปี้ยเปี้ยเสียงธูปมันจะลั่นเปี้ยเปี้ยเป็นเพราะอะไรเพราะบวกมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางไอ้ลบมันจะวิ่งเข้าไปหาบวกไปหาที่เปลวเทียนไปหาที่แสงเทียนไปหาที่ปลายธูปแดงๆนั่นนะมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาอย่างเพี้ยเพราะมันทำลายประจุลบให้เป็นกลางโดยเอาประจุบวกที่เปล่งออกมาจากผลิตสร้างออกมาจากเทียนไขไม่ว่าแท่งใหญ่แท่งเล็กหรือเปลวหรือสีแดงของถ่านจากธูปมันในการทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่โบราณกาลเพราะอะไรเพื่อทำบริเวณนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์
สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงสิ่งชั่วร้ายก็คือสิ่งที่เป็นลบทั้งปวงมันเวลาทำพิธีกรรมจึงขาดธูปเทียนได้ไหมพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมแล้วถามว่าเราจำพระศาสดาของท่านเนี่ยมากล่าวมาตีกินเหรอครับเรามากล่าวให้ท่านบางคนที่ก้าวล่วงเราเนี่ยให้หายโง่ต่างหากให้ฉลาดขึ้นครับพิสูจน์ได้นี่นะเวลาจุดใหม่ๆส่วนมากนะจะต้องพิ๊บๆๆๆเลยนะเพราะบริเวณนั้นน่ะบางคนอาจจะพกพาความเป็นลบทางจิตหงุดหงิดอารมณ์เสียนี่ก็จะเหวี่ยงลบออกมาตลอดราศีอมหิตเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกมามันเป็นประจุไฟฟ้าพี่น้องครับพลังจิตอ่ะถ้าท่านเป็นคนมีจิตเมตตาสูงเข้าใกล้ใช่ไหมใครเข้าใกล้เขาจะรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ท่านอยู่ใกล้ท่านแล้วเยือกเย็นสงบมากนั่นแสดงว่าท่านเหวี่ยงบวกออกมาไอ้หมอนั้นรู้สึกมีความสุขเพราะว่ามันมีลบอยู่บวกของท่านไปช่วยทำให้ลบของมันเป็นกลางมันเวลาเขาไปวัดเนี่ยไปทำไมครับเอาประจุลบไปทิ้งแล้วไปเอาบวกจากวัดนะนั่นแหละให้รู้คุณค่าของวัดประโยชน์ของวัดด้วยเขาไปวัดไปทำอะไรเขาไปสร้างบุญสร้างกุศลนั่นไม่ใช่ไปเอาบุญเนี่ยพอไปแล้ววัดก็ให้สิ่งดีๆตอบแทนมาก็คือพลังงานด้านบวกในวัดมีมากสนามแม่เหล็กในวัดเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเป็นบวกที่เข้มข้นมากมันคนไปวัดจิตใจจึงบริสุทธิ์กลับมาแต่พอมาเจอผัวเจอเมียมาทะเลาะกันกัดกันอีกมีโลภะโทสะโมหะอีกครับความเป็นลบก็เต็มตัวไปหมดเองและยังขี้เกียจไปวัดเป็นไปวัดประจำทุกปีปีหนึ่งไปวัดหนเดียวไปเพื่อเอาบุญนะไม่ใช่ไปสร้างบุญตอนนี้รู้คุณค่าของวัดยังท่านไม่ต้องไปวัดก็ได้ถ้าท่านไม่ว่างเห็นไหมเพราะตอนนี้ตัวท่านคือวัดครับลูกนิมิตเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าตีนของท่านพี่น้องครับในอีกนัยยะหนึ่งเราเรียกว่าลูกนิมิตถูกต้องไหมครับลูกนิมิตคำว่านิมิตแปลว่าอะไรท่านรู้ไหมนิมิตแปลว่าดีลูกนิมิตก็แปลว่าลูกที่ดีใช่ไหมพี่น้องลูกนิมิตถ้าท่านเป็นลูกเวลามาอยู่บนโลกเหยียบลูกนิมิตอยู่เนี่ยท่านต้องเป็นคนดีสถานเดียวเพราะคำว่านิมิตแปลว่าดีไม่มีใครเรียกลูกกลมๆว่าลูกเฮงซวยหรือลูกซวยหรือไอ้ลูกชั่วไม่มีเขาเรียกว่าลูกนิมิตพี่น้องครับบังเอิญไหมล่ะไม่ได้บังเอิญหรอกครับทุกอย่างอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างทั้งนั้นนะครับหลายคนไปคิดว่าพระศาสดาคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้นะไม่มีใครใหญ่กว่าพระศาสดาแล้วทั้งที่พระศาสดาก็คือมนุษย์เหมือนท่านแต่พระเจ้าองค์จิตจักรวาลเนี่ยไม่เป็นมนุษย์เหมือนเราเพราะท่านไม่เคยเป็นมนุษย์ท่านมีแต่สร้างมนุษย์อย่างพวกเราพวกท่านนี่แหละอย่าเอาไปเปรียบเรามาหงายกะลาให้ท่านได้รู้ท่านจะได้ไม่ต้องเป็นลูกเนรคุณไม่เป็นลูกอกตัญญูที่ก้าวล่วงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองก้าวล่วงผู้ที่สร้างอาหารน้ำดื่มทุกอย่างไว้บนโลกอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อให้กายหยาบและจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขพระองค์สร้างทุกอย่างให้สร้างโลกที่สวยงามให้แต่มนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายก็เกิดมากัน 60,000 กว่าปีแล้วโลกนี้เสื่อมหมดเลยสวรรค์บนดินจึงเสื่อมหมดจึงต้องชำระใหม่เพื่อสร้างสวรรค์บนดินกันใหม่ใช่ไหมนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาเกิดบนโลกโลกก็คือลูกนิมิตคำว่าลูกนิมิตคือต้องเป็นลูกที่ดีเมื่อท่านเหยียบอยู่บนโลกท่านต้องเป็นคนดีสถานเดียวคนดีก็คือคนที่รักใครก็ได้คนดีคือคนที่ทำงานกับใครก็ได้ทำแล้วตัวเองก็มีความสุขอยู่กันแล้วก็มีความสุขถึงแม้อยู่ในท่ามกลางความแตกต่างกันที่หลากหลายนั่นคือลูกที่ดีและต้องเชื่อฟังพ่อแม่พระบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านก็เป็นบุพการีของแก่นแท้ของท่านพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดกายหยาบให้กำเนิดกายหยาบท่านเป็นพ่อแม่ที่ให้กำเนิดกายสังขารท่านท่านยังเนรคุณไม่ได้เลยท่านยังอกตัญญูไม่ได้นี่ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณนะถ้าไม่มีจิตวิญญาณจะมาเกิดเป็นลูกอย่างท่านพ่อแม่ก็เกิดลูกชายลูกสาวหล่อๆสวยๆดีๆเร็วๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยต้องมีจิตวิญญาณมาปฏิสนธินั่นแสดงว่าจิตวิญญาณสำคัญเหมือนกันท่านจะรักแต่พ่อแม่ทางโลกอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องรักบิดามารดาซึ่งมีแต่พระบิดาไม่มีมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดก็คือพระบิดาคือพระเจ้าท่านต้องรักและศรัทธาด้วยไม่ใช่อคติแล้วก้าวล่วงจ้วงจาบโดยใช้จิตวิญญาณของพระองค์นั่นแหละก้าวล่วงพระองค์เองท่านดูสิว่ามันทุเรศนะขอใช้ภาษานี้กันโอเคไหมอ่ะตอนนี้เข้าใจแล้วนะท่านอยู่บนโลกท่านต้องเป็นคนดีหน้าที่ของท่านต้องเป็นลูกที่ดีของใครของพ่อแม่และพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านคือใครพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านก็คือพระเจ้าคือกอดหรือองค์จิตจักรวาลและพ่อแม่ทางโลกล่ะก็คือกายหยาบของท่านใช่ไหมก็คือบิดามารดาบุพการีท่านก็ต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ของท่านที่เป็นพ่อแม่ทางโลกด้วยเพราะท่านเป็นคนสองมิติไม่ใช่กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ที่เป็นกายหยาบกายสังขารอย่างเดียวท่านมีพ่อให้กำเนิดทางจิตวิญญาณด้วยท่านก็ต้องกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ด้วยให้รับคำว่าจะมาปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณบนโลกนี้
มีพันธสัญญาให้สัจจะกับพระบิดาเอาไว้6ประการไม่คิดว่ามันมีอะไรบ้าง6ประการแล้วไม่เคยคิดที่จะทำสักอย่างนึงแล้วมาอาสาพระองค์มาเกิดทำหยองอะไรซึ่งจิตหยาบเนี่ยเหลวไหลจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้พระศาสดาจึงมีประโยชน์ตรงนี้โดยเฉพาะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือพระบุตรเอกพระองค์อื่นๆพระองค์ก่อนๆเพราะเป็นผู้รู้อนุตตรธรรมความจริงเหล่านี้แต่มีคนน้อยที่จะฟังแต่ทุกวันนี้คนในโลกก็ฟังนะพระบุตรเอกนะในบรรดาศาสนาต่างๆเนี่ยศาสนาที่มีพระบุตรเอกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่พระบิดาส่งมาเนี่ยก็มีผู้ที่ยอมรับนับถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะเป็นภาษาที่พูดแล้วฟังง่ายไม่ต้องแปลไม่ต้องขึ้นกระไดฟังนะอ่ะองค์ประกอบของวัดประจำตนอย่างที่3พี่น้องครับองค์ประกอบของวัดประจำตนอย่างที่3คือมีจิตวิญญาณเป็นองค์พระประธานตะกี้เราก็แบไตไปแล้วพระประธานที่อยู่ในโบสถ์เป็น sign sign sign เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อเป็นนัยยะก็ได้เป็นสัญลักษณ์ก็ได้ที่สื่อแทนจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองที่ฟังเราอยู่เนี่ยที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณคือตัวท่านเองแล้วเรียกว่าจิตหยาบกลุ่มพลังงาน189กลุ่มนี้คือจิตหยาบซึ่งเป็นเหมือนกับกลุ่มพลังงานนะประมาณ100กว่ากลุ่มเหมือนกันที่พระองค์ทรงใส่เอาไว้นะกำหนดเอาไว้ให้มันอยู่ในต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายที่เป็นพืชเขาก็ไม่มีกล่องพลังงานเป็นจิตวิญญาณยกเว้นมีเทพารักษ์มีเทพเทวดาหรือพูดผีอะไรไปสิงสถิตอยู่กับต้นไม้นั้นมันถึงมีกล่องพลังงานไปอยู่นึกออกไหมครับแต่ต้นไม้เนี่ยที่เติบโตได้ตายได้เติบโตได้แต่แขนงได้เปลี่ยนผัดใบได้ออกดอกออกผลได้ออกรากได้ดูดอาหารได้ปรุงอาหารได้อะไรต่างๆเนี่ยเขามีกลุ่มพลังงานที่พระบิดาทรงกำหนดหน้าที่แต่ละอย่างเอาไว้ให้วนเวียนอยู่ทั่วต้นไม้ทุกอณูตั้งแต่รากที่อยู่ในดินยันยอดสูงสุดมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนกับพลังงานที่เป็นจิตหยาบของท่าน189กลุ่มก็เคลื่อนไหวไปทั่วร่างกายของท่านน่ะคลื่นพลังงานกลุ่มไหนมันมีหน้าที่ของมันต้องทำอะไรที่พระบิดาทรงกำกับไว้ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรมันก็จะทำหน้าที่ของมันให้กับพระบิดาหรือพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนดันลืมสัจจะที่ให้ไว้กับพระบิดาเพราะว่ามันลืมแม้กระทั่งจิตวิญญาณของตัวมันเองอยู่ข้างในเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวกูเนี่ยของกูยึดติดอัตตาตัวกูของกูนะทำให้จิตวิญญาณเงียบเลยเงียบเลยเพราะจิตวิญญาณอยู่ข้างในเหมือนพระประธานเงียบเลยเจ้าอาวาสปฏิบัติตามใจตัวเองไม่เกรงใจพระประธานเลยเนี่ยคือความเลวหรือความเหลวไหลของมนุษย์วัดมันเลยเสื่อมวัดมันเลยไม่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมเพราะจิตหยาบจะมีฤทธิ์มีรักมีอะไรได้ต้องอาศัยจิตวิญญาณคอยสนับสนุนเช่นจิตหยาบต้องการสิ่งใดสั่นสะเทือนต้องการสิ่งใดเช่นปรารถนาจะมีมนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่ดีๆจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนโดยใช้จิตใต้สำนึกไปเหนี่ยวรั้งคนดีๆมาให้คนที่มีคุณสมบัติดีๆมาให้ถ้าเกลียดเกลียดไอ้คนโกหกตอแหลจิตวิญญาณของท่านก็จะไปเหนี่ยวรั้งเอาคนโกหกตอแหลที่ท่านเกลียดเกลียดมาให้เพราะจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้ว่าที่ท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านแรงๆเนี่ยจิตหยาบท่านใช่ไหมท่านต้องการหรือท่านปฏิเสธมันเพราะฉะนั้นถ้าท่านเกลียดสิ่งใดอย่าไปสั่นสะเทือนเป็นความเกลียดสิ่งนั้นให้วางเฉยถ้าท่านปรารถนาสิ่งใดก็สั่นสะเทือนสิ่งถึงสิ่งนั้นเยอะๆเดี๋ยวจิตวิญญาณก็จะช่วยท่านนะเกลียดผู้ชายขี้เหล้าเกลียดผู้ชายเจ้าชู้ไอ้ลูกสาวบ้านนั้นน่ะถ้ามันเป็นคนเกลียดผู้ชายขี้เหล้าที่ผู้ชายเจ้าชู้จนขึ้นสมองดูได้เลยประวัติยายคนนี้ถ้ามันแต่งงานมันมีผัวนะผู้ชายหรือผัวมันมีทั้งสองอย่างทั้งเจ้าชู้ทั้งกินเหล้าเนี่ยหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะมีสามีที่ดีมีคู่ที่ดีท่านต้องตั้งความปรารถนาทางด้านบวกอย่าไปคิดลบอย่าไปตั้งความปรารถนาทางด้านลบนั่นแสดงว่าท่านใช้ภาษาจิตไม่เป็นใช้ภาษาจิตไม่ถูกต้องชีวิตของท่านก็จะมีแต่สิ่งที่เลวๆสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นสิ่งที่ท่านเกลียดสิ่งที่ท่านกลัวสิ่งที่ท่านรังเกียจสิ่งที่ท่านไม่ชอบสิ่งที่ท่านปฏิเสธมันจะวนเวียนเข้าหาชีวิตท่านอย่างไม่รู้จักหยุดจักย้อนแล้วท่านโทษใครอ่ะครับเพราะท่านโง่เองใช่มั้ยใช้จิตหยาบทำงานร่วมกับจิตวิญญาณไม่เป็นหรือกับที่ท่านทะลึ่งไปขอความรวยให้จิตวิญญาณหาความรวยมาให้ให้จิตวิญญาณหาหวยมาให้ให้จิตวิญญาณหาเลขมาให้
นั่นมันเป็นมายาที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณเลยครับถ้าท่านบอกว่าต้องการหาความโชคดีมีสุขในชีวิตอันนี้จิตวิญญาณท่านพอหาได้คือท่านถ้าท่านปรารถนามากๆขณะที่ชีวิตของท่านในขณะปัจจุบันเนี่ยกำลังตกอยู่กับชะตากรรมที่ทุกข์ยากแต่ท่านบอกว่ากูทุกข์ยากมานานนะกูไม่ไหวกูอยากได้พักผ่อนทั้งกายจิตใจและจิตวิญญาณของกูบ้างให้กูเจอสิ่งดีๆในชีวิตบ้างได้ไหมก็อธิษฐานเลยร้องขอสิ่งดีๆโชคดีในชีวิตมาให้ฉันได้ไหมขอสิ่งดีๆให้ฉันได้นะอะไรเนี่ยนะแล้วฉันเชื่อว่าจิตวิญญาณของฉันจะปราณีเมตตาฉันจะเหนี่ยวรั้งสิ่งดีๆมาให้ฉันแน่ๆเขาถ้าในชีวิตของท่านยันอนาคตก่อนที่จะตายทิ้งกายสังขารมันมีโชคดีหรือมีสิ่งดีๆที่ท่านเคยก่อไว้ทำไว้กรรมไว้แล้วจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยถ้ามันมีนะจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนเขาก็จะลัดคิวนะจะส่งเอาสิ่งดีๆในชีวิตที่ท่านต้องการเอามาให้แต่จำไว้นะพอเอามาให้แล้วเนี่ยไอ้สิ่งดีๆในอนาคตมันหายไปแล้วนะเพราะเอามาใช้ปัจจุบันมันอนาคตที่เหลือท่านจะทุกข์ระทมยิ่งกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะมันจะไม่มีเวลาพักจิตพักใจแล้วมันจะมีเรื่องเลวร้ายเข้ามาในชีวิตท่านแทนมันเราปล่อยตามยถากรรมดีกว่าไหมเจอสิ่งใดที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเรียนรู้ให้ฉลาดนะตัดสินใจให้ถูกต้องนะเราสามารถเปลี่ยนกฎแห่งกรรมจากกรรมไม่ดีที่เรากรรมมากลายเป็นกรรมดีได้นะถ้าเราใช้ปัญญาได้ใช้ความรักเป็นเราก็บอกใบ้ท่านเท่านี้ครับนะนี่ก็คืออย่างที่สามวัดของท่านก็คือตัวท่านเองที่เป็นเจ้าวัดมีจิตวิญญาณเป็นพระประธานพูดไม่ได้มายุ่งอะไรกับท่านไม่ได้นอกจากแอบส่งสัญญาณผ่านสัญชาตญาณคอยเตือนว่าเฮ้ยอย่าทำไม่ดีนะเฮ้ยอย่าทำแต่ถ้าไอ้จิตหยาบมันบ้าอำนาจมันฟังได้ยินไหมสัญชาตญาณของจิตวิญญาณของตัวมันเองไม่ได้ยินหรอกจิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในนะเวลาพูดอะไรเนี่ยเสียงมันจะค่อยและยิ่งถ้าเป็นคนดื้อรั้นดันทุรังจิตหยาบมันไม่รับฟังเนี่ยก็ไร้บอยก็ไร้ประโยชน์บรรพบิดาเคยสอนท่านนะว่าวันๆหนึ่งว่างๆบางทีก็หัดฟังสัญชาติตัวสัญชาตญาณของตนเองบ้างสัญชาตญาณก็คือความคิดความรู้และความต้องการของจิตวิญญาณที่พอจะแอบกระซิบบอกจิตหยาบอย่างท่านได้บ้างพระบิดาก็ไม่ได้ทรงปิดกั้นไว้ทั้งหมดออกแบบเอาไว้หลวมๆเพราะรักลูกไงก็ไม่อยากให้ลูกต้องเวียนว่ายตายเกิดหมายถึงจิตวิญญาณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดพยายามให้ประคับประคองจิตหยาบในชาตินี้ให้มันสามารถบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณให้ได้พระบิดาก็ทรงเมตตาแต่ปรากฏว่าไอ้จิตหยาบมันดันทะลึ่งไม่เอาไหนเนี่ยนี่คือปัญหาใช่ไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราบอกว่ามีจิตวิญญาณเป็นองค์พระประธานเราก็ต้องมาเรียนรู้อีกว่าและพระประธานนี่คืออะไรนะพระประธานคืออะไรประการที่หนึ่งพระประธานก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารผู้รับรู้การปฏิบัติธรรมทุกสิ่งแบ่งออกเป็น3ท่อนพระประธานก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารผู้รับรู้การปฏิบัติธรรมทุกสิ่งของผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็นวัดประจำตัวผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวิหารนั้นมีใครครับก็คือจิตหยาบก็คือตัวท่านเวลาท่านปฏิบัติอะไรก็ตามจิตวิญญาณของท่านก็จะรับรู้การปฏิบัติของท่านทุกสิ่งแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาที่ส่งจิตวิญญาณของท่านมาเกิดแล้วท่านก็แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเวลาจิตหยาบท่านสั่นสะเทือนอะไรมันจะสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณของท่านเมื่อจิตวิญญาณของท่านรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบและสั่นสะเทือนตามเมื่อนั้นครับคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณน่ะที่ถูกเชื่อมต่อเอาไว้กับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลผู้อนุญาตให้ท่านมาเกิดมันก็จะสั่นสะเทือนขึ้นไปถึงพระองค์แต่แบบ one way communication ท่านไม่รู้หรอกว่าคลื่นมันไปถึงและพระองค์ทรงตรัสว่าอะไรอะไรเป็นไงเพราะท่านไม่สามารถคอนแทคกับพระเจ้าได้แต่คลื่นพลังงานเนี่ยมันจะถ่ายทอดเป็นท่อนๆๆไปถ้าพระบิดาไม่ทรงรับรู้ทูตสวรรค์ของพระบิดาก็จะทรงรับรู้เมื่อทูตสวรรค์รับรู้มีหรือที่พระบิดาจะไม่ทรงรับทราบเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือจิตวิญญาณประดิษฐานอยู่ในวิหารก็คือจิตวิญญาณที่จิตหยาบจะต้องรู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตัวเองคือตัวแทนของจิตวิญญาณตัวเองต้องทำทุกสิ่งในนามของจิตวิญญาณทำสิ่งใดแล้วไม่ว่าถูกหรือผิดจิตวิญญาณของตนต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่จิตหยาบอย่างตนนั้นทำเพราะจิตหยาบได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณผู้มอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ผู้รับมอบอำนาจทำไม่ว่าทำผิดทำบาปทำชั่วทำดีทำอะไรก็แล้วแต่จิต
วิญญาณหรือพระประธานต้องรับผิดชอบทั้งหมดท่านพิทักษ์ครับตอนนี้ท่านก็ได้เห็นภาพเราพูดไปกี่อย่างแล้วมีจิตหยาบเป็นมหาวิหารก็คือเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่และมีจิตหยาบก็คือตัวท่านแล้วก็ทางขวามือก็โลกเป็นลูกนิมิตก็แปลว่าฝังอยู่ข้างล่างแล้วมีพระประธานก็มีจิตวิญญาณอยู่ในโบสถ์ส่วนมากเขาก็จะเอาจิตวิญญาณเนี่ยวางไว้กลางโบสถ์เลยแต่ตอนหลังๆมาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมนะสมัยโบราณเนี่ยเขาเอาพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ตรงกลางโบสถ์เอาวางไว้บนลูกทรงกลมแล้วทรงกลมนั้นก็อยู่ในสี่เหลี่ยมนี่คือรูปทรงเรขาคณิต3รูปธรรมที่มันจะเพิ่มพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งพลังความรักจากพระบิดาหรือพลังงานของจักรวาลลงมาเพื่อทำให้บวกเต็มไปหมดภายในมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าศักดิ์สิทธิ์มากก็แปลว่าไม่มีลบเหลืออยู่เลยครับบริสุทธิ์มากนึกภาพออกยังครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบหลักๆมาแล้ว3อย่างต่อไปเป็นอย่างที่4พี่น้องครับคือปัญญาญาณวัดประจำตัวของท่านก็คือตัวท่านมีปัญญาญาณเป็นพระมหาเจดีย์มีพระปัญญาญาณมีปัญญาญาณเป็นพระมหาเจดีย์อย่างเช่นพระพุทธรูปที่มียอดแหลมที่เป็นพระประธานในโบสถ์ส่วนมากก็จะเป็นผู้ยอดแหลมหรือถ้าอยู่กลางแจ้งก็มียอดแหลมพระมหาเจดีย์ซึ่งเป็นปัญญาญาณของมนุษย์นั้นคืออะไรพระมหาเจดีย์คืออะไรอย่างที่หนึ่งคือรูปทรงเรขาคณิต3รูปแบบประกอบเข้าด้วยกันคือสี่เหลี่ยมทรงกลมสี่เหลี่ยมทรงกลมและตะกี้พระพุทธรูปท่านว่าพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเนี่ยเวลาลากเส้นจากยอดพระเศียรของพระมาที่พระชงก็คือเข่าทั้งสองข้างมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมอยู่บนสุดนะทรงกลมเนี่ยอยู่ตรงกลางสี่เหลี่ยมอยู่โดยรอบพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งพลังความรักจากพระเจ้าหรือพลังงานด้านบวกที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าพลังจักรวาลโดยไม่รู้อะไรมันก็จะเกิดขึ้นมันทำให้มหาวิหารนั้นเป็นมหาวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่าว่าแต่ 100% แล้ว 1,000% นะแล้วไอ้3แบบประกอบกันเนี่ยในข้อ2ก็บอกแล้วสี่เหลี่ยมทรงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ว่าตะกี้คือพระพุทธรูปแต่ท่านมองดูที่หลังคาโบสถ์โดยเฉพาะโบสถ์พุทธหลังคาโบสถ์หน้าจั่วเป็นอะไรครับพี่น้องครับหลังคาและหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเอาสามเหลี่ยมไปซ้อนไว้ข้างบนอีกรูปนึงอ่ะนี่คือศิลปะในการเชื่อมโยงรูปทรงเรขาคณิตเอาไว้กับสนามพลังงานของจักรวาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นความแยบยลทางปัญญาของคนสมัยโบราณเป็นอย่างมากที่คิดสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยสัญชาตญาณเรามาหงายกะลาให้ท่านฟังว่าทำไมโบสถ์วิหารต้องสร้างแบบนี้หลังคาต้องเป็นสามเหลี่ยมต้องมีหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมแล้วต้องสร้างตัวอาคารเป็นสี่เหลี่ยมไม่ว่าเหลี่ยมด้านเท่าหรือเหลี่ยมจัตุรัสไอเหลี่ยมพื้นผ้าหรือเหลี่ยมจัตุรัสและต้องฝังลูกนิมิตซึ่งสมัยนี้คิดว่าศักดิ์สิทธิ์มากอะไรฝังมันหลายลูกฝังสักเก้าลูกเลยลูกเดียวก็พอให้เป็นสิ่งที่เตือนจิตว่าถ้าปามาบวชในโบสถ์มาสัญญาว่าอามะพันเตแปลว่าไม่ปฏิบัติชั่วจะปฏิบัติแต่ชอบนั่นแปลว่ามาให้สัจจะว่าจะเป็นคนดีให้สัจจะกับพระประธานก็คือจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็กับที่เชื่อมโยงกับพระบิดาคือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ต้องเป็นคนดีให้สัจจะว่าต้องเป็นคนดีไม่ใช่โกหกตอแหลว่าเป็นคนดีแต่ดีบ้างชั่วบ้างหรือดีแต่ต่อหน้าแต่รับหลังชั่วไม่ได้นะต้องเป็นคนดีเพราะลูกนิมิตอยู่ที่เราเหยียบยืนมันอยู่มันเป็นลูกนิมิตไม่ใช่เป็นลูกชั่วเป็นลูกบาปลูกกรรมลูกเวรไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านต้องเป็นคนดีเท่านั้นชัดเจนเพื่อสร้างสัมพันธ์กับจักรวาลอันนี้ก็คือพลังงานจักรวาลที่เราบอกท่านแล้วถามว่าพระมหาเจดีย์ที่ว่านี่คืออะไรคือปัญญาญาณปัญญาญาณคืออะไรปัญญาญาณก็คือวิญญาณหรือคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นการนึกคิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายถ้าใช้ซ้ายนำขวามันจะไม่เกิดมหาเจดีย์ขึ้นบนศีรษะ
มันจะไม่เกิดคลื่นพลังงานเหวี่ยงจากกลางกระหม่อมขึ้นไปหาจักรวาลถ้าเป็นสมองซีกซ้ายแต่ถ้าท่านใช้สมองซีกขวาอย่างรู้ทุกอย่างใช้ปัญญาด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้คลื่นพลังงานความคิดของท่านหรือความรักของท่านมันจะหมุนเป็นเกลียวเหมือนกับมวยผมหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเป็นเกลียวเป็นกลวยขึ้นไปข้างบนมายาของพระพุทธรูปในตอนหลังๆเนี่ยจึงถูกสร้างให้เหมือนกับสวมมงกุฎ

นั่นก็คือการที่ตัวเจ้าอาวาสคือตัวท่านติดต่อกับจักรวาลด้วยตัวเองไม่ได้ต้องติดต่อกับจักรวาลผ่านรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดซึ่งสุดยอดที่สุดก็คือพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานติดต่อกับใครครับติดต่อกับจักรวาลแล้วใครล่ะเป็นเจ้าแห่งจักรวาลน่ะคือพระเจ้าใช่หรือเปล่าครับคือพระเจ้าใช่ไหมนี่คือเหตุผลนี่คือลอจิกเราหงายกะลาให้อีกใบนึงแล้วนะนะโอเคนะปัญญาญาณเพราะเวลาท่านใช้ความคิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายมันเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะไปหาคำตอบเอามาจากสนามพลังงานของจักรวาลซึ่งในสนามพลังงานจักรวาลเนี่ยมันจะมีตัว IC ตัวไมโครชิปที่บรรจุองค์ความรู้ไว้มากมายนับล้านล้านปีที่มนุษย์คนไหนบนโลกนี้คิดอะไรออกได้มันจะกลายเป็นความรู้ที่สั่งสมเอาไว้ในสนามพลังงานจักรวาลของระบบโลกนี้ทั้งหมดวันหน้าวันหลังใครคิดถึงเรื่องเดิมที่คนอื่นเขาคิดไว้ก่อนแล้วมันก็จะง่ายขึ้นพอคิดปั๊บเวลาคิดด้วยสมองซีกขวานะมันก็จะไปเซิร์ชชิ่งหาคำตอบแล้ววับมันเป็นการเปลี่ยนทายคุณสมบัติทางพลังงานจากคลื่นจิตกับคลื่นพลังงานในสนามพลังงานของจักรวาลเอาเป็นคำตอบมาสังเคราะห์ในหัวสมองท่านแล้วไปถอดรหัสด้วยสมองซีกซ้ายบอกแล้วไงขวานำซ้ายไปถอดรหัสด้วยซีกซ้ายเพื่อจะกล่าวมาเป็นคำพูดเล่าให้คนอื่นฟังว่ากูคิดอะไรได้บ้างหรือมาเขียนก็ต้องใส่รหัสด้วยสมองซีกซ้ายไม่ว่าพูดหรือเขียนต้องใช้รหัสซีกซ้ายใส่รหัสเข้าไปกับองค์ความรู้ที่ได้มาจากสมองซีกขวาสมองซ้ายขวาจึงต้องทำงานร่วมกันเพียงแต่ว่าจะเอาสมองซีกไหนนำถ้าเอาสมองซีกซ้ายนำขวาก็เรียกว่าสติปัญญาถ้าเอาขวานำซ้ายเขาเรียกว่าปัญญาญาณอย่างเราสื่อกับพระเจ้าไม่ได้ใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาแต่ใช้มันทั้งระบบคือสั่นสะเทือนของสมองส่วนกลางกับจิตที่ต้องมีพลังอำนาจของฌานค่อนข้างสูงกว่าปกติเพื่อจะสื่อสารกับพระเจ้าทะลุจักรวาลใช้เวลาอันสั้นเพื่อจะสื่อสาร two ways communication กับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเอาสิ่งดีๆมากล่าวกับลูกๆอย่างพวกท่านพี่น้องครับยังมีอย่างที่5ใช่ไหมเราบอกตะเกียบมีทั้ง6 7อย่างอย่างที่5ครับมีกายสังขารเป็นเขตพระอารามเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมที่เป็นองค์ประกอบของวัดทั้งหมดที่ว่ามา4อย่างอย่างที่5ก็คือกายสังขารจิตหยาบก็อยู่ในกายสังขารจิตวิญญาณก็อยู่ในกายสังขารของท่านสมองปัญญาที่เป็นตัวแทนของกายหยาบที่จะทำให้เกิดการกระทำต่างๆซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับจิตทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณก็เป็นสมองก็อยู่ในกายสังขารมือเท้าก็เป็นอวัยวะก็คือกายสังขารต่อมไร้ท่อต่างๆที่ทำงานในมิติของจิตวิญญาณในมิติทางพลังงานก็อยู่ในกายสังขารของท่านเพราะฉะนั้นในอารามจึงมีเจดีย์มีทุกอย่างอยู่ครบหมดใช่หรือไม่ใช่อ้าวพระอารามคืออะไรพระอารามก็คือถ้าตอบดื้อๆว้าวซื่อๆคืออาณาเขตของวัดที่มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าวัดมีหน้าที่ทำวัดเจ้าอาวาสมีหน้าที่ทำให้วัดของตนนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์นี่คือพระอารามนี่คือพระอารามอาณาเขตของวัดที่มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าวัดมีหน้าที่ทำวัดให้ศักดิ์สิทธิ์สั้นๆกระชับง่ายๆก็หมายความรวมๆกับไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวัดเพื่อทำให้เจ้าวัดคือเจ้าอาวาสมีเครื่องมือมีเครื่องยนต์กลไกที่พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดแล้ววัดเนี้ยไม่มีลูกวัดนะมีแต่เจ้าอาวาสคนเดียวท่านธีระครับยังเหลืออย่างที่6นะเรามีบางอย่างจะกล่าวกับท่านอย่างที่6คือมีพระโอวาทธรรมเป็นพระคัมภีร์พระโอวาทธรรมก็คือคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์ที่ล้วนเอามาจากธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติพระศาสดาเข้าป่าไปศึกษาธรรมะเอาจากธรรมชาติแล้วหยิบใบไม้มากำมือหนึ่งก็คือเอาธรรมะมากำหนึ่งกำมือหนึ่ง 84,000 พระธรรมขันธ์เอามาแบ่งปันให้กับพวกท่านพระองค์เอามาจากธรรมชาติที่เรายกตัวอย่างใบไม้มีเส้นใยของใบไม่มีเส้นใยออกจากกลางใบเส้นไหนมันไปไม่ถึงสุดขอบใบสักเส้นนึงและไม่มีเส้นไหนไปไม่ถึงสุดขอบใบแล้วมันวกกลับเข้ามาหาหรือมาตัดกันกับไอ้เส้นใบที่มันออกจากแกนกลางนั่นคือธรรมะที่พระองค์สร้างแฝงเอาไว้สอนลูกที่ละเอียดละออพิจารณาแม้กระทั่งใบไม้แล้วเกิดปัญญาไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์เห็นชัดเจนว่ามันเป็นของมันอย่างนี้ลักษณะของเส้นใบสมองซีกขวาสังเคราะห์ทันทีไอ้ธรรมะนี่มันเอามาใช้ประโยชน์อะไรกับชีวิตกูได้บ้างวะอ๋อเส้นแต่ละเส้นมันออกไปจากตรงกลางก็คือออกไปจากจิตจิตก็คือตัวเราใช่ไหมเส้นที่ออกไปเป็นแขนงแขนงนั่นก็คือเส้นที่หมายถึงคลื่นของการคิด
ถ้าเราสั่นสะเทือนไปกัน

คิดถึงเรื่องอะไรก็ตามมันคิดออกไปจากเมนก็คือจากตัวกลางก็คือจากจิตหยาบของเราโดยที่เราจะต้องใช้จิตกับสมองทำงานร่วมกันนะมันเวลาคิดอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นทางของความคิดมันจะมีแผนที่ของการคิดถูกต้องไหมแผนที่การคิดก็คือเส้นทางที่เส้นแขนงของใบที่มันจะออกจากเส้นแกนกลางของใบไปจนสุดขอบถ้าคิดถ้าเราจะสังเคราะห์ด้วยปัญญาญาณของสมองซีกขวาเมื่อเราพบว่าเราวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายแล้วเส้นใยของใบมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะสังเคราะห์ได้ก็คือถ้าเราจะคิดสิ่งใดก็ตามเราต้องคิดให้เป็นระบบต้องคิดอย่างมีระเบียบก็เรียกว่าต้องมีวินัยในการคิดไม่ใช่ซีซัวคิดเส้นของความคิดเส้นนู้นเส้นนี้มันควายกันไปควายกันมาวกไปวกมาวุ่นวายไปหมดเราจะคิดไม่ออกนึกภาพออกไหมเห็นไหมเชื่อมโยงเป็นไหมเมื่อมีวินัยในการคิดแสดงว่าเราจะต้องคิดทีละเรื่องและเวลาคิดทีละเรื่องแล้วต้องคิดให้สุดไม่ใช่คิดไปไม่ถึงไหนไม่ถึงสุดขอบใบแล้วเลิกคิดแล้วเราจะไม่ได้คำตอบนี่คือตัวอย่างการใช้ปัญญาปาฏิหาริย์โดยการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายพี่น้องครับพระคัมภีร์ที่ว่านี้มันจะมีทั้งโลกิยธรรมที่พระพุทธองค์หรือพระศาสดาทุกพระองค์เรียนรู้จากธรรมชาติแล้วเอามาย่อยเพื่อสอนมนุษย์แล้วพระองค์ยังสอนได้ว่าเมื่อมีศีลแบบนี้มีสิ่งแบบนี้มีธรรมะก็แปลว่ามีสิ่งที่ควรประพฤติมีสิ่งที่ควรปฏิบัติคืออย่างไรพระองค์ก็ป้อนให้หมดเลยจนทั้งหลายคนไม่คิดเลยเชื่อในพระคัมภีร์อย่างเดียวเชื่อในพระไตรปิฎกอย่างเดียวคิดเองไม่ได้พึ่งปัญญาตัวเองไม่ได้บางทีจำของพระองค์มาก็ยังจำผิดและแปลความหมายที่พระองค์สื่อสอนไว้ถูกต้องแล้วดันทะลึ่งแปลผิดอีกต่างหากเพราะขาดกึ๋นเห็นไหมฮะถ้าเป็นโลกุตรธรรมท่านก็ต้องไปเรียนรู้เอามาจากพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คือศาสดาที่เวลาทรงสื่อสอนแล้วพระองค์จะบอกว่านี่คือพระโอวาทของพระเจ้าไม่ใช่ของพระองค์ไม่ยากนี่มันชัดเจนน่ะมันชัดเจนน่ะเนี่ยพี่น้องครับพระโอวาทธรรมอย่างที่เรากล่าวนะมันจึงมีโลกิยธรรมเป็นสัจธรรมที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของมนุษย์ได้เป็นเรื่องหยาบๆเขาเรียกว่าโลกิยธรรมกุตานี่คือเรียนรู้จากธรรมชาติส่วนโลกุตรธรรมนั้นเป็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่สังเคราะห์ได้มาจากโลกิยธรรมที่เราเรียนรู้มาจากธรรมชาติแล้วเราเอาตรงนั้นเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนึกภาพออกเช่นพายุพัดมามีต้นอ้อเป็นกอใหญ่อยู่กอหนึ่งและมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งพอพายุพัดมาปั๊บต้นไม้หักโค่นล้มระเนระนาดแต่ต้นอ้อลู่ไปตามพายุมันไม่หักเพียงแต่มันเอ็นลู่ไปนี่ก็คือธรรมะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราเป็นคนกระด้างเป็นคนแข็งเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนไม่ยอมคนโอกาสหักมีไหมครับคำว่าหักแปลว่าการแตกหักมันจะเกิดขึ้นลมก็คือเหมือนกับศัตรูมามันจะเกิดการแตกหักขึ้นแล้วลมมันพายุมันรุนแรงมากแล้วท่านก็เอาตัวท่านเองไปทำเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งไม่คือยอมหักไม่ยอมงอถามว่าฉลาดไหมครับถ้าท่านทำตัวเป็นเหมือนต้นอ้อเวลาพายุพัดจัดมาแรงไอ้คนชั่วมันมาแรงเราก็ทำตัวลู่ตามลมคำว่าลู่ตามลมนี่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปตามมันครับลู่ตามลมก็แปลว่าเราไม่ไปต่อสู้ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปต่อต้านมันนึกออกไหมครับทำตัวอ่อนไม่ทำตัวแข็งไม่ดื้อรั้นดันทุรังไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่คือสัจธรรมที่พระศาสดาได้มาจากธรรมชาติแล้วรวบรวมมา 84,000 พระธรรมขันธ์เอามาสอนพวกท่านถึงพระองค์บอกว่ามันยังมีอีกเยอะที่เอามาสอนแค่กำมือเดียวของพระองค์ท่านเท่านั้นไอ้หลายคนก็เสือกโง่ไปบอกว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่สอนไม่อยู่ในกำมือพระพุทธเจ้ากูไม่เชื่อกูไม่ฟังมันไม่จริงมันไม่มีพระพุทธเจ้าสอนสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้ากูสุดยอดที่สุดในจักรวาลแล้วไม่ต้องไปฟังครูคนอื่นแล้วพระพุทธเจ้ากูสุดยอดพระพุทธองค์ไม่มีพระประสงค์อย่างนั้นนะครับท่านถามยังว่าพระพุทธองค์ชอบให้ท่านคิดแบบนั้นหรือเปล่าโดยไม่ฟังครูคนอื่นเลยศาสนาพระองค์อื่นมาคนละยุคกันก็ไม่ฟังเลยเนี่ยถ้าไม่ฟังเราจะรู้เรื่องที่เราพูดมาตลอดตั้งแต่ต้นชั่วโมง3:30 น.ไหมอ้าวโลกุตรธรรมนี่ก็คืออย่างรู้ด้วยปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาญาณพระโอวาทธรรม
มันเจ้าอาวาสก็คือตัวเราจะต้องมี2 สิ่งนี้เป็นอย่างน้อยและอย่างที่3เราคิดเองไม่ได้ไปถามพระศาสดาที่มาจากโลกก็ไม่ได้ในพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์เล่มไหนก็ไม่มีครับมันต้องฟังจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเท่านั้นถ้าท่านต้องการได้สิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเราไม่ได้บอกว่าต้องมาฟังเราคนเดียวเห็นไหมท่านต้องมีธรรมะอย่างน้อยอีกต้องสองเราไม่ได้สอนคนเดียวหมดทุกเรื่องมันท่านต้องฟังคนอื่นด้วยแต่ต้องเลือกครูที่ถูกต้องอย่าไปเลือกไอ้คนที่ผีเข้าแล้วมันมาหลอกว่าสื่อกับพระเจ้านะใช้ปัญญาใช้ความฉลาดหน่อยแล้วไปเลือกผิดได้ยังไม่พออย่ามาก้าวล่วงเรากับพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าตัวจริงเสียงจริงอีกต่างหากมันน่านักไหมน่าพี่น้องครับทั้งหมดมี3อย่างซึ่งต้องเรียนรู้ท่านต้องจำไว้นะเรียนรู้จากใครโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมเรียนรู้จากพระศาสดาที่เกิดจากโลกได้ เรียนรู้ด้วยตัวเองได้พึ่งสมองของตัวเองพึ่งความฉลาดทางปัญญาของตัวเองเรียนรู้หาโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมได้เพราะมันเป็นความจริงที่มีอยู่ในกาลาเนี่ยองค์สัพพัญญูรู้ทุกเรื่องก็รู้ทุกเรื่องที่อยู่ในกาลาเนี่ยครับในอนันตจักรวาลแต่อนุตตรธรรมมันเป็นความจริงเหมือนกันแต่อยู่นอกกาลาเมื่ออย่างคราวที่แล้วเรามาเฉลยว่านิพพานมันเป็นเรื่องของการดับขยะที่อยู่ในจิตหยาบที่จิตวิญญาณไม่ต้องการและมันเป็นขยะที่ทำให้จิตหยาบมีอุปสรรคในการจะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้มันเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าจิตหยาบยังนิพพานกิเลสตัณหาราคะอะไรต่างๆไม่หมดอย่างสิ้นเชิงเนี่ยจิตวิญญาณก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดคือรับกรรมนั้นแล้วจิตหยาบทุกภพชาติก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เราบอกอย่างนี้แล้วที่ท่านแปลความหมายว่าดับกิเลสตัณหาทุกอย่างได้สิ้นดับที่ท่านเรียกว่าดับทุกข์ดับกองทุกข์ได้หมดนะไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเพราะท่านไม่เข้าใจว่านิพพานกับหลุดพ้นมันต่างกันท่านตายไปแล้วท่านทิ้งกายสังขารไปท่านก็เลยมองว่าจิตวิญญาณของท่านดับศูนย์ลองโหนวาบหายไปจากอนันตจักรวาลทั้งที่พลังงานมันหายไปไหนไม่ได้มันต้องยังคงอยู่ไอ้ที่หายไปเนี่ยมันเป็นคุณสมบัตินึกภาพออกไปท่านไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานอัตตาตัวตนทางพลังงานมีคุณสมบัติของกิเลสของตัณหาพอจิตวิญญาณหรือจิตหยาบท่านดับกิเลสตัณหาได้สิ้นจิตวิญญาณหรือจิตหยาบของท่านนะถ้ายังมีชีวิตอยู่จิตหยาบของท่านก็ยังอยู่แต่ถ้าตายไปแล้วนั้นดับกิเลสตัณหาได้หมดสิ้นจิตวิญญาณเพียงแต่ว่างไปจากขยะที่จิตหยาบสร้างว่างหมดเลยแต่ตัวตนของจิตวิญญาณนั้นยังอยู่มันไม่ได้หายไปไหนครับถ้าจะหายไปนะมันต้องนะย้ายตัวเองออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านประตูข้อแกะที่เราเรียกว่าด่านนภาลัยต้องหลุดออกไปเท่านั้นมันพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วไปหาในพระไตรปิฎกนะเราไม่ได้พูดโกหกพระองค์ตรัสว่าถ้าเราเนี่ยดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยแล้วทั้งมนุษย์และเทวดาก็จะแลไม่เห็นเราอีกเทวดาเป็นไงเป็นจิตวิญญาณมนุษย์อ่ะมนุษย์ก็เป็นคน2มิติที่มีกายหยาบถูกไหมมันมนุษย์มองไม่เห็นเพราะองค์ไปเป็นจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณมองไม่เห็นจิตวิญญาณอย่างพระองค์ไม่เห็นไม่ใช่ว่าจิตวิญญาณตาบอดแล้วองค์ก็ไม่ได้ลองหนไปไหนที่ไม่เห็นเพราะว่าไม่มีพระองค์อยู่ในอนันตจักรวาล นี้แล้วก็แปลว่าทรงหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลแล้วและจะไปมองหาพระองค์จะเห็นเลยว่าพระองค์อยู่ในนี้คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับใครที่คิดผิดคิดใหม่ได้นะอย่างที่7ที่เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของวัดประจำตนก็คือเจ้าอาวาสวัดก็คือตัวท่านเองตัวท่านเองมีหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดต้องทำอะไรครับย้ำอีกครั้งครับ1ท่านต้องเรียนรู้ธรรมะต้องเรียนรู้ธรรมะนี่การที่ท่านมานั่งฟังดึกๆดื่นๆฟังพระโอวาทของพระบิดาเพราะท่านต้องการธรรมะต้องการรู้ว่าธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมที่ท่านยังไม่รู้นะคืออะไรที่ไม่รู้แล้วก็กลับบ้านไม่ได้ท่านก็ต้องมานั่งเสียเวลาฟังสดๆแบบนี้เพราะจะได้ความรักจากพระวิญญาณมาสดๆพลังจักรวาลจะมาสดๆมาพร้อมคลื่นการคิดของจิตจักรวาลที่เรารับรู้มาแล้วถอดรหัสแล้วก็เหวี่ยงออกไปให้ท่านแบ่งปันไปให้ใช่ไหมท่านต้องเรียนรู้ธรรมะหน้าโมแต่ทำมาหากินไม่เรียนรู้ธรรมะไม่สนใจธรรมะมัวมีแต่กินนะกินขี้ปี้นอนหรือที่ว่ากินกามหรือกิเลสนะมัวแต่อยู่แค่นั้นนะครับไม่ได้นะเพราะท่านเกิดมาอาสามาเป็นเจ้าอาวาสวัดมาต้องมาดูแลวัดท่านจำได้นะต่อไปเนี่ยถ้าท่านไม่เป็นคนดีแสดงว่าท่านเหยียบบนลูกชั่วไม่ใช่ลูกนิมิต ได้ไงคิดนะไปช่วยแซวช่วยคุยกันนะจำไว้ว่าใครสอนก็คือพระบิดาทรงสอนมานะ
เป็นความรู้ที่ล้ำค่ามากต้องเรียนรู้ธรรมไม่สนใจศึกษาธรรมะไม่ได้อย่างที่สองต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออะไรรักให้ได้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือการปฏิบัติธรรมนะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้ธรรมะได้เราต้องมีมหาสติเราจะเรียนรู้ได้ต้องมีปณิธานแห่งนิพพานหรือปณิธานแห่งการหลุดพ้นเราถึงจะสามารถเรียนรู้ธรรมะได้เข้าใจในทุกสิ่งและสามารถปฏิบัติธรรมได้สร้างความดีงามขึ้นมาในระบบโลกหรือในจักรวาลนี้ได้อย่างที่3ท่านต้องแบ่งปันสัจธรรมให้กับคนอื่นการแบ่งปันเช่นมีความรู้เรื่องธรรมะที่ถูกต้องก็ช่วยสอนคนอื่นก็ได้ช่วยบอกต่อก็ได้เค้าเรียกบอกต่อนะชี้แชร์ต่อบอกต่อนี่คือการแบ่งปันสัจธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือการทำตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นถ้าท่านยิ้มให้เขาเขาก็จะยิ้มให้ท่านก็แปลว่าถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับเขาก็เป็นการสอนให้เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอบแทนท่านกลับมานี่คือกุศโลบายที่พระเจ้าทรงวางแผนออกแบบเอาไว้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติอะไรอะไรก็ธรรมชาติหมดทรงออกแบบไว้ท่านต้องทำให้มันได้ตามแบบนี้ถึงจะถูกต้องอย่างที่สี่คือต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาเจ้าอาวาสเวลาอยู่ในโบสถ์เวลาทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะนั่งนะระลึกถึงพระเจ้าหรือพระบิดาหรือผู้สูงส่งนะถ้าเป็นสมัยนี้ท่านบอกว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องเอาพระพุทธรูปในโบสถ์พระเป็นพระประธานนั้นนะเป็นอีกมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมและจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเป็นอีกหนึ่งมุมของสามเหลี่ยมแล้วมีพระพุทธเจ้าหรือพระบิดาซึ่งตอนนี้พระพุทธองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็อยู่ในดินแดนเดียวกันคืออยู่นอกอนันตจักรวาลเมื่อระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ก็เท่ากับระลึกนึกถึงพระบิดาหรือพระเจ้ามันพวกท่านเนี่ยเป็นพุทธไม่มีพระบิดาไม่มีพระเจ้าเนี่ยก็สามารถกลับบ้านนิพพานได้แต่ต้องสำนึกรู้ว่ามีพระเจ้าไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังกลับบ้านไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่กตัญญูเราบอกท่านเลยท่านรู้ว่าท่านทำสามเหลี่ยมกับพระพุทธเจ้าท่านก็สามารถกลับบ้านได้แต่เพราะท่านเคารพรักและศรัทธาในคุณูปการที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์สอนธรรมะท่านก่อนที่จะมาเจอเราแต่เรามาบอกท่านว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะเหนือพระพุทธองค์หรือเหนือพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระเจ้ายังมีพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพระพุทธองค์เหมือนกันมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติไหนทรงมีจิตวิญญาณมาเกิดและจิตวิญญาณก็มาจากพระเจ้าเหมือนกับพวกท่านที่เป็นมนุษย์นี่แหละนึกภาพออกไหมครับพระองค์ไม่ใช่อมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนท่านเราต้องยอมรับความจริงในสิ่งเหล่านี้นะไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้ท่านต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาประการที่5ท่านต้องมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นดำเนินชีวิตทำตัวเป็นมนุษย์บ้าๆบอๆหรือสเปโตหรือสเปสปะทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายคนได้กุศลหลายครั้งทำไปตามประเพณีทำไปตามวันธรรมสวนะทำไปวันสำคัญเข้าโบสถ์ตามวันสำคัญอย่างเนี้ยไม่ได้เจ้าอาวาสต้องปรารถนาการหลุดพ้นด้วยพ้นไปจากหน้าที่ที่มาเกิดเป็นเจ้าอาวาสและต้องมาดูแลวัดที่พระบิดาประทานให้แล้วต้องพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านให้ได้นั่นคือถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาเหมือนเรือออกจากท่าแล้วไม่ตั้งใบหรือไม่ตั้งหางเสือให้มันมุ่งตรงไปท่าปลายทางที่เราจะไปเรือมันจะไปได้ไหมเรือมันจะไปถูกไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เหมือนกันเหมือนกับเขาเรียกยานจิตวิญญาณก็คือยานยานก็เหมือน UFO เวลาเขาจะไปไหนเนี่ยคนขับยานเนี่ยที่เขาใช้จิตในการขับเคลื่อนเนี่ยเขาต้องใช้จิตตั้งเป้าหมายว่าจากดาวอังคารเขาจะเคลื่อนที่ยานมายังโลกเขาจะต้องตั้งจิตกำหนดว่าจะมาโลกยานลำนั้นจึงจะเดินทางตรงแนวมาที่ดาวเคราะห์โลกเราได้อย่างถูกต้องเหมือน NASA จะส่งยานอวกาศไปลงยังดาวอังคารมันจะไปถึงดาวอังคารได้มั้ยถ้า NASA ไม่ตั้งเข็มให้ยานที่ตัวเองส่งจรวดไปนั้นน่ะมันลอยไปบนท้องฟ้าโคจรเคลื่อนที่ไปในอากาศแล้วไปหล่นตุ๊บลงไปในระบบของดาวอังคารอย่างแม่นยำเขาต้องคำนวณเขาต้องตั้งหางเสือเขาต้องตั้งทิศทางเอาไว้ก่อนทั้งนั้นแหละไม่ใช่มั่วๆจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกันกับยานเหล่านั้นผู้บังคับยานก็คือตัวท่านท่านต้องเป็นผู้กำหนดรหัสถือหางเสือกำหนดวัตถุประสงค์หรือกำหนดเป้าหมายว่าสุดท้ายมรรคผลสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของท่านคือหลุดพ้นหรือมรรคผลสูงสุดเขาคือการล่องหนวาบหายไปในจักรวาลนี้เพราะคิดเอาเองว่าวาบหายได้แล้วบอกว่ากูนิพพานแล้วท่านจะตั้งเป้าหมายแบบไหนเพราะที่ผ่านมาท่านตั้งผิดไม่ถูกต้องเราเลยมาแก้ไขซะให้ถูกต้องด้วยการหงายกลาให้ท่านดูถ้าท่านดื้อรั้นดันทุรังมีมิจฉาทิฐิแล้วไม่เชื่อเราไม่ฟังเรา
ต่อให้ได้รับโอกาสให้มาเกิดอีกกี่ภพชาติมันก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้เพราะท่านดื้อรั้นดันทุรังเกินไปไม่ใช้ปัญญาพี่น้องครับประการที่6ครับทำวัดของตนให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เราย้ำนะว่าท่านต้องทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของท่านก็เรียกว่าวัดของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาวุฒิคือปัญญาบริสุทธิ์ไม่ใช่ใช้สมองซีกซ้ายซึ่งยังคิดดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปลบๆบวกๆอยู่ต้องใช้สมองซีกขวามันจะเป็นบวกอย่างเดียวพี่น้องครับถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่า creative thinking เป็นกระบวนการในการคิดสร้างสรรค์มันจะเป็นบวกคิดสร้างสรรค์ในเรื่องชั่วร้ายเรื่องเป็นลบเขาไม่เรียกว่าการคิดสร้างสรรค์แล้วสมองซีกขวามันก็จะไม่ทำงานโอเคไหมท่านทำจิตของท่านให้ผ่องใสทำใจของท่านให้เบิกบานนะสมองของท่านก็จะแจ่มใสก็จะเบิกบานจะมีปฏิภาณไหวพริบสุดยอดจะมี IQ สูงนะแล้วก็พฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมมันก็จะเกิดจากมโนกรรมที่ดีมันก็ดีบวกดีก็ทำให้ท่านแสดงพฤติกรรมมาเป็นคนดีเป็นคนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นคนที่น่าคบเป็นคนที่ใครเห็นแล้วก็อยากจะเป็นมิตรด้วยนี่คือหน้าที่ของเจ้าอาวาสของวัดพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยนะคือการทำวัดของตนให้สะอาดบริสุทธิ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับบทเรียนในวันนี้ท่อนแรกก็คือวัดประจำตนแต่เรายังไม่ได้พูดเรื่องคนประจำโลกเลยนะครับใช่หรือไม่ครับขณะนี้1:00กว่าอย่าตกกระจายครับเราจะลงลึกกว่าที่เราจะพูดวันนี้ให้ในคราวหลังครับถ้าท่านรู้ท่านก็รู้เลยว่าถ้าท่านเห็นนะท่านดูเลยว่าพูดคืนนี้ไม่จบหรอกมันต้องเอาแค่ให้เห็นแนวทางเพื่อการสร้างแนวคิดครับนี่เป็นการเปิดฉากความรู้ใหม่อีกเรื่องนึงคนประจำโลกเมื่อรู้จักวัดประจำตนก็คือตัวท่านเองแล้วท่านต้องรู้ด้วยว่าตัวท่านก็คือคนประจำโลกแล้วไอ้คนประจำโลกที่ว่าเนี่ยในความหมายขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าที่ให้ท่านมาเกิดเป็นคนประจำโลกมันคืออะไรคนประจำโลกนี่คืออะไร1ต้องใช้ประโยคว่าเราคือวัดวัดคือเราเราคือวัดวัดนึงและวัดนึงเนี่ยก็คือเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามันควรที่จะไปวัดอื่นไปส่งเสริมไปเกื้อกูลวัดอื่นแล้วปล่อยให้วัดของเราเนี่ยทรุดโทรมไหมถ้ายังไม่เข้าใจทุกวันนี้พยายามหาว่าเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ดังๆอยู่วัดไหนขึ้นกระไดกี่ขั้นอยู่ที่ไหนกูจะไปหาไปกราบไหว้และไปบำเพ็ญบุญที่วัดไปกวาดขยะที่วัดไปกวาดขยะที่วัดไปเช็ดถูทำความสะอาดกำแพงวัดถามว่าวัดของตัวเองเนี่ยเคยกวาดขยะที่มันรกรกกายรกใจไหมเช่นยังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่ทั้งที่นั่นน่ะมันเป็นกินการกินขยะมันทำให้วัดรกทำให้วัดทรุดโทรมอ่ะยังกินอยู่ใช่ไหมทำความสะอาดมันด้วยการเลิกกินน่ะท่านทำยังนี่พยายามไปกวาดวัดขณะที่กวาดไม่เคยคิดวัดสะอาดสวยงามดูดีแต่วัดตัวเองก็คือตัวเองไม่ทำกายหยาบก็สกปรกขี้โรคอ่อนแอมอมแมมนี่แปลว่าทำให้วัดของตัวเองทรุดโทรมไม่ดูแลกายสังขารไม่ดูแลจิตวิญญาณคือไม่ดูแลพระประธานไม่ดูแลจิตหยาบของตัวเองให้เป็นคนจิตใสใจสวยกายสะอาดพฤติกรรมบริสุทธิ์คือเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราคือวัดวัดคือเราเห็นไหมถ้าเราเป็นคนประจำโลกเราคือวัดวัดคือเราเราต้องดูแลเราแต่ละคนที่ฟังอยู่เนี่ยต้องดูแลวัดตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าบนโลกนี้หรือในชุมชนเนี่ยมีวัดทุกวัดศักดิ์สิทธิ์หมดคำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสามารถผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นความถี่ด้านบวกมอบให้กับโลกได้ในพื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละคือภารกิจที่วัดจะต้องสร้างพลังงานด้านบวกเหนี่ยวรั้งพลังด้านบวกลงมาด้วยพลังจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อเอาพลังความรักลงไปสู่แกนโลกคือลงไปสู่ลูกนิมิตซึ่งเขาเหนี่ยวรั้งไปเก็บมันไว้อยู่แล้วก้อนแม่เหล็กที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์เหนียวหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% ที่พระองค์ทรงเร้นซ่อนเอาไว้ในแกนโลกเนี่ยก็รูปเป็นทรงกลมเหมือนลูกนิมิตแหละพี่น้องเป็นสีเขียวมรกตเวลาสะท้อนแสงก็คล้ายสีของปีกแมลงทับนั่นคืออยู่ในใจกลางโลกในแกนโลกใครไม่เชื่อเราก็มุดลงไปดูเองแล้วกันแต่ถ้าเชื่อเราเพราะเราไม่เคยพูดโกหกก็จำไว้ว่าแกนโลกมันมีแบบนี้นะนี่คือคนประจำโลกก็คือเราคือวัดวัดคือเราประการที่สองคนประจำโลกคือเราคือโลกโลกคือเราคำว่าเราคือโลกโลกคือเราแปลว่านอกจากเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งในความเป็นวัดแล้ว
เราก็ยังจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกด้วยโลกก็คือเพื่อนมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องรักกันเราต้องไม่ตีกันไม่ก่อม็อบไม่แตกแยกกันไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันเองแม้กระทั่งคนในชาติตัวเองเพราะคิดต่างกันเราต้องเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นั่นคือภารกิจของเจ้าวัดเพราะมีธรรมะสูงเพราะเป็นคนดีคนดีมันจะไม่ฆ่ากันเองมันจะไม่ทำร้ายกันเองไม่ฆ่าแม้กระทั่งสัตว์ไม่ตัดแม้กระทั่งชีวิตของใครเห็นไหมฮะแต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นเจ้าวัดเป็นเจ้าอาวาสที่ดีหรือเปล่าเป็นลูกนิมิตเป็นลูกที่ดีของพระบิดาหรือเปล่าไม่ใช่เลยท่านเห็นไหมครับทำไมจึงต้องส่งเอาเชื้อโรคมาระบาดแล้วถ้าใครพลาดก็ต้องให้มันตายไปเพราะต้องพิพาทษาทำไมต้องทำแบบนี้ครับเพราะถ้ามีแต่คนเนี่ยหนักแผ่นดินเขาว่าหนักแผ่นดินคือหนักโลกให้ความรักให้ประโยชน์อะไรกับโลกไม่ได้เลยมีแต่เก็บกินสิ่งที่ดีๆของพระบิดาออกไปจากโลกแต่ไม่เคยให้สิ่งใดที่ดีๆกับโลกเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าหนักแผ่นดินไม่ใช่รักแผ่นดินพระองค์ก็ต้องกำจัดออกไปจากระบบโลกด้วยโรคร้ายแรงซึ่งต่อไปก็จะมีอย่างที่บอกมีพายุมามีอะไรมาตายทีละคนสองคนต่อไปก็จะไปกลุ่มใหญ่มองใหญ่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรตอนนี้แถวบ้านเรามันยังไม่มีภูเขาไฟระเบิดก็เลยไม่อยากพูดถึงเอาแค่พูดไปวันนี้ในตอนต้นชั่วโมงที่เราสื่อท่านเข้าใจนะเราคือโลกโลกคือเราก็แปลว่าทุกคนต้องรักกันทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกับโลกด้วยเพราะโลกเป็นลูกนิมิตลูกใหญ่ที่พวกเราทุกคนอยู่ในโบสถ์อยู่ในมหาวิหารก็อยู่ในบรรยากาศของระบบโลกเนี่ยอยู่ในระบบโลกที่เป็นเหมือนโบสถ์หรือมหาวิหารขนาดใหญ่ที่เราไปยืนอยู่แล้วมีลูกนิมิตลูกใหญ่คือโลกอยู่ตรงกลางโบสถ์ตะกี้วัดเล็กๆก็คือวัดก็คือตัวท่านนึกภาพออกยังเชื่อมโยงได้ยังเนี่ยเราคือโลกโลกคือเราที่พระศาสดาของท่านก็เคยกล่าวไว้ฉันนี้แปลว่าอะไรครับเมื่อโลกกับมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าจิตสำนึกของมนุษย์ถ้าสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นบวกหรือลบก็ตามโลกก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกเป็นลบตามนั่นคือความหมายที่พระพุทธแต่ถ้าองค์ที่เป็นพระศาสดาของท่านทรงให้นัยยะไว้แต่มาปิดยุคพลังงานเก่านี่เราให้นัยยะที่ลึกซึ้งกว่าเดิมอีกว่าพวกท่านทั้งโลกต้องรักกันอย่ามาทำลายกันทำสงครามกันทำศึกกันไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะทั้งโลกหรือแค่ประเทศนี้ประเทศเดียวถูกชำระสิ้นที่ผ่านมาไม่เคยเห็นชำระใช่ไหมเพราะมันยังไม่ถึงเวลาไงตอนนี้โลกกำลังถูกชำระเพื่อเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ขยะทุกชิ้นจะต้องถูกเก็บทิ้งกวาดทิ้งออกไปจากระบบโลกคนชั่วๆคนที่จิตสำนึกต่ำตมมันไม่ต่างจากขยะที่รกโลกถูกเอาทิ้งแน่นอนพี่น้องครับนะอย่างที่สามเราคือจิตแห่งพระบิดาจิตแห่งพระบิดาคือจิตเราคำว่าเรานี่ไม่ได้ถึงไม่ได้หมายถึงอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่หมายถึงตัวท่านที่เรียกว่าเราเพราะอะไรเพราะท่านมีทั้งจิตหยาบและมีอะไรครับมีจิตวิญญาณที่พระศาสดาคือพระพุทธองค์กล่าวกับท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราพระองค์พูดถูกครับพระองค์ไม่ได้พูดไม่เพราะหรือพูดสรรพนามแทนตัวเองว่าเราพระองค์ใช้คำว่าเราเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์มีทั้งจิตหยาบและมีจิตวิญญาณใช่ไหมเราสองคนใช่ไหมเราสองคนหรือเราคนเดียวก็ได้แต่ในความหมายลึกซึ้งว่าเราหมายถึงจิตหยาบของเราและจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งคนก็ใช้คำว่าเราได้ใช้คำว่าวีนะหมายถึงตัวกูกับจิตวิญญาณมันใครใช้คำว่าเราแสดงว่าคนนั้นเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองแล้วใช่หรือไม่เข้าถึงแปลว่ากูรู้แล้วว่ากูมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในกูทำอะไรไปจิตวิญญาณกูรู้ทั้งหมดกูไม่ได้ทำคนเดียวรู้คนเดียวเพราะฉะนั้นกูจะไม่ใช่คำว่ากูกูจะใช้คำว่าเราเรารักท่านก็แปลว่าทั้งจิตหยาบเราและจิตวิญญาณของเรารักท่านท่านเห็นไหมเราสื่อพระโอวาทมาตลอด32ถึง33ปีมาแล้วเราจะใช้คำพูดแทนตัวเราเองว่าเราเสมอเพราะเรารู้ว่าในความเป็นเราเนี่ยคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณส่วนกายหยาบกายสังขารนี่มันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณเราต้องใช้เป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ในบทบาทคนสองมิติคือเป็นมนุษย์พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับทบทวนนะคนประจำโลกคืออะไรเราคือวัดคือเราเราคือโลกโลกคือเราเราคือจิตแห่งพระบิดาจิตแห่งพระบิดาคือจิตเราก็หมายถึงจิตวิญญาณของเราเป็นจิตของพระบิดาเพราะฉะนั้นจิตแห่งพระบิดามันก็คือจิตเราจิตของเราก็คือจิตของพระบิดาท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าท่านกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ท่านทำตัวแปลกแยกเองไม่รักพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์เพราะจำพระองค์ไม่ได้พยายามปฏิเสธจ
จิตวิญญาณของท่านสมัยก่อนนะพระบุตรในสมัยก่อนจะทรงเรียกว่าพระจิตพระจิตของพระเจ้าพระจิตที่เกิดจากพระเจ้าส่วนจิตวิญญาณดวงจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมอ่ะก็พระองค์สมัยนั้นก็เรียกว่าพระบุตรพระบุตรพระบุตรแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นพระจิตแต่แบ่งภาคในพระนามของพระเจ้านะคือของพระบิดามันก็มีพระบิดาพระบุตรพระจิตก็โอเคก็3เหลี่ยมมีเห็นมันแปลกตรงไหนครับนี่คือความจริงนะพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาวันนี้เราพยายามจะไม่ให้เลทเพราะทุกทีมันตี2กว่านะวันนี้ตี1ครึ่งตามเวลาปกติเนี่ยเราก็จะขอกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะในวันนี้ท่านว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่ล้ำค่าไหมที่เคยติดตามรับฟังอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวมาโดยตลอดแล้วหาว่าขโมยพระพุทธเจ้ามาสอนขโมยพระเยซูมาสอนมันเป็นลัทธิอะไรวะมันศาสนาอะไรวะมีทั้งเอเมนสาธุเราบอกแล้วอย่าเห็นขนขาวๆแล้วบอกว่าหงส์อย่าเห็นขนดำๆแล้วเรียกว่าอีกาต้องดูคุณสมบัติของหงส์กับกาด้วยกากินของเน่าร้องกากาหงส์ไม่ร้องกากาและไม่กินของเน่าท่านจะถึงจะแยกออกเพราะฉะนั้นเราสอนสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาโดยตรงให้กับมนุษย์โลกอย่างพวกท่านนะท่านต้องศึกษาว่าไอ้คำสอนของเราที่สื่อมาที่อ้างว่าสื่อจากพระเจ้าท่านมีปัญญาท่านลองศึกษาคุณสมบัติขององค์ความรู้ที่เราสื่อดูว่ามันเกิดประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายหรือไม่ท่านเข้าใจที่เราพูดใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าไม่ว่าความรู้ของพระศาสดาพระองค์ใดล้วนมีคุณค่าต่อการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งสิ้นแต่ในช่วงปลายยุคพลังงานเก่านี้สิ่งที่ท่านต้องให้เวลามากกว่าปกติมากกว่าการศึกษาธรรมะของศาสดาพระองค์อื่นก็คืออนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราสื่อสดๆมาบอกท่านเพราะไม่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มไหนในคัมภีร์เล่มใดไม่มีมนุษย์คนใดกล่าวเอาไว้ในโลกนี้เลยมีแต่มาสดๆทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งเท่านั้นลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมแก่บุตรมนุษย์ของพระองค์แก่ลูกแกะทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวอ้วนตัวผอมลูกแกะที่บาดเจ็บลูกแกะที่โง่โง่กำลังหลงฝูงและลูกแกะโง่โง่ที่ออกไปนอกคอกและพยายามจะกลับเข้าคอกด้วยการปีนคอกแทนที่จะมากลับกลับมาเข้าประตูคอกที่ลูกร้องเรียกอยู่ขอพระบิดาทรงเมตตาให้อภัยกับไอ้ลูกแกะโง่โง่เหล่านี้สักหลายเพลานะจนกว่าที่พระองค์จะทรงตัดสินพระทัยแล้วว่าไม่มีเวลาให้กับไอ้ลูกแกะที่โง่โง่อีกแล้วลูกกราบพระบาทขอพระทัยที่จะทรงพระเมตตาและคืนนี้ขอพระองค์ทรงประทานความรักลูกชอบขอความรักไม่ได้ขอสิ่งอื่นจากพระองค์ถ้าพระองค์มีจริงนะทรงดลบันดาลให้พี่ๆน้องๆของลูกที่ติดตามรับฟังพระโอวาทของพระองค์เสมอมาและวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบที่พี่ๆน้องๆคนนั้นมีกายสังขารที่ชำรุดที่เสื่อมและถึงเวลาวาระของกรรมนั้นควรจะสุดสิ้นขอพระบิดาทรงพระเมตตาให้ทูตสวรรค์ของพระบิดาทูตสวรรค์ที่เป็นทีมงานของลูกเข้าทำการช่วยเหลือบำบัดรักษานะโรคกรรมของเขาตรงนั้นให้หายเป็นปิดทิ้งอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์เพื่อจะได้เป็นการประกาศให้พี่ๆน้องๆคนอื่นได้ประจักษ์ว่าพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมีจริงสิ่งที่ลูกสื่อพระโอวาทจากพระองค์เป็นการสื่อจริงๆด้วยกระบวนการจิตสู่จิตอย่างแท้จริงไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่มายากราบพระบาทพระบิดาจะทรงพระเมตตาถ้าพระองค์สามารถเมตตาได้ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ตั้งใจรับฟังกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8พฤษภาคม2564นับตั้งแต่เวลาบัดนี้3ทุ่ม30นาทีเป็นต้นไปทางช่องจิตจักรวาลผ่าน YouTube แล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงเว็บไซต์ www.jitjakawan.com ทุกวันเสาร์เราจะมีการสร้างประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติที่พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบพระบาทพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้จะทรงกล่าวพระโอวาทสดๆมายังโลกเสรีและพี่ๆน้องๆทุกรูปธรรมในอนันตจักรวาลเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารการชำระโลกและเพื่อจะชี้แนวทางสร้างแนวคิดเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ทั้งฝูงโดยไม่จำกัดว่าแกะฝูงนี้จะแบ่งเป็นลัทธิแบ่งเป็นชนชาติแบ่งเป็นศาสนาอะไรก็ตามเพื่อจะชี้ทางนิพพานนิพพานไม่ได้หมายถึงนิพพานแบบคนนำทางตาบอดสอนแต่เป็นนิพพานที่หมายความว่าจะต้องพาดวงจิตวิญญาณของท่านนั้นออกไปจากอะไรครับออกไปจากอนันตจักรวาล นี้ออกไปอยู่ข้างนอกไม่ได้มีตัวตนอะไรอยู่ในอนันตจักรวาลแม้กระทั่งในระบบโลกเสรีนี้อีกคำว่านิพพานซึ่งเป็นอนุตตรธรรมหมายความว่าอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่านิพพานคือการดับศูนย์แต่เขายังอยู่ในอนันตจักรวาล นี้ซึ่งเป็นความคิดของคนนำทางตาบอดและก็กลายเป็นความเชื่อฝังอยู่ในมายเซ็ตมานมนานถ้ายังไม่ถอดรหัสมายเซ็ตนี้จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆผู้นั้นก็จะไม่สามารถนิพพานหรือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ทั้งที่ขณะนี้ดวงจิตวิญญาณของมนุษย์ได้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วก็แปลว่าถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องกลับบ้านเพราะหมดเวลาในการเข้ามาทำงานในระบบโลกซึ่งตั้งอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วท่านจากกันมานานจนลืมบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็จำไม่ได้แม้กระทั่งว่าภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะนำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้มากล่าวให้ท่านฟังนะซึ่งก็แน่นอนว่าหัวข้อเรื่องที่เราจะกล่าวกันในวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนี้นะครับก็คือเรื่องนิพพานไม่ใช่การดับศูนย์แต่ก่อนที่เราจะนำท่านเข้าสู่สาระของบทเรียนที่องค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหมายถึง God หรือองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาสื่อลงมาให้กับท่านทั้งหลายนั้นพระองค์และเราก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกับท่านทั้งหลายต่อท่านทั้งหลายนะซึ่งกำลังดำเนินชีวิตอยู่และมีชีวิตอยู่บนโลกเสรีนี้เรายืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่าปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดที่ผ่านมาแล้ว1ปีเกือบจะ6เดือนก็เกือบจะปีครึ่งเรายืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์กับมอดร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อที่จะทำร้ายพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นประเทศที่เป็นอริกันในขณะเดียวกันก็มีการวางแผนในการทำธุรกิจการค้าค้าอะไรครับเวลามีเชื้อโรคระบาดก็ขายยากับวัคซีนแต่เห็นได้ว่ามีกี่ประเทศ
ที่เขาผลิตวัคซีนออกมาขายเพื่อป้องกันประเทศเหล่านั้นแหละคือประเทศที่เป็นเจ้าของไวรัสถามว่าทำไมไหนบอกว่าไวรัสพระบิดาเป็นผู้สร้างใช่ครับพี่น้องครับไวรัสเนี่ยพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วแต่มนุษย์จะไปตั้งชื่อมันว่าอะไรเพื่อให้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์สังเกตว่าไวรัสตัวที่มีปัญหากับมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจกับปอดแล้วเมื่อมันทำให้ปอดกับทางเดินหายใจทรุดโทรมเสื่อมมากๆมันก็จะไปทำให้กลไกอวัยวะภายในอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับปอดล้มเหลวเช่นตับไตหรือหัวใจนะเกิดความล้มเหลวได้แรกๆพระบิดาทรงสร้างขึ้นมาให้ไวรัสเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวหนึ่งที่มีอายุสั้นมากพระองค์ทรงมีประจุลบติดตั้งเอาไว้ให้กับไวรัสซึ่งมันก็เป็นสารตั้งต้นก็เหมือนกับรูปธรรมสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั่วไปก็คือมีโปรตีนที่เป็นพวก DNA RNAพระองค์ให้เขาเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่อจะเอาประจุบวก1ไวรัส1ตัวมีประจุบวก1ประจุเข้าไปในร่างกายเข้าไปในทางเดินหายใจเข้าไปในหลอดลมเพราะว่าเพื่อจะให้มันตรงเข้าไปหาปอดหรือเจาะเข้าไปในหลอดเลือดของพี่ๆน้องๆเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการให้เข้าไปกำจัดขยะในร่างกายของลูกๆที่เป็นมนุษย์ที่มีโลภะโทสะโมหะจริตรุนแรงไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันได้ทั้งที่ตัวเองกลัวกฎแห่งกรรมกลัวการมีสังสารวัฏแต่ก็ยังโลภะโทสะโมหะเต้นสามช่าอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวว่าประจุลบที่มันเกิดขึ้นมาในหลอดเลือดในเม็ดเลือดที่เกาะเป็นคุณสมบัติของเม็ดเลือดที่เป็นประจุลบนั้นมันเป็นการเกิดจากอารมณ์ขยะรายวันของตัวเองทั้งสิ้นถ้ากลัวกฎแห่งกรรมไม่ต้องการให้จิตวิญญาณตายตายแล้วย้อนกลับมาเวียนว่ายเพื่อจะมาเกิดใหม่นะแก่ใหม่เจ็บใหม่แล้วก็ตายใหม่ท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรซึ่งพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังมาบ่อยครั้งแล้วให้แก้ไขกรรมจักรซะเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรมันในช่วงไซโคโชโควิด-19ที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการไซโคโชของคนทั้งโลกเป็นวิทยากรเอกแล้วย้ำกับพี่ๆน้องๆซึ่งกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราบอกแล้วไงว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดแต่ก่อนในประเทศไทยเรามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะสามารถจัดการกับโควิด-19ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยเอาอยู่หมัดเลยจนทั้งนายกประยุทธ์กับทีมงานได้หน้าไปเป็นแถวและพี่ๆน้องๆที่เป็นคณะแพทย์พยาบาลด้านสาธารณสุขก็มีความเชี่ยวชาญได้เห็นไหมครับแต่ปรากฏว่าพี่ๆน้องๆไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่าที่พระองค์เนี่ยนำเอาไวรัสที่ไม่ใช่พระองค์สร้างแต่เป็นฝีมือมนุษย์กับมอดร่วมกันสร้างอย่างจงใจเพื่อที่จะเอามาทำร้ายมนุษย์น่ะเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเอาไวรัส2สายพันธุ์คือซาร์กับ HIV เอามา crossing กันก็เรียกว่าเอามาไขว้เพื่อตัดแต่งหรือตัดต่อพันธุกรรมทำให้มันเกิดเป็นไวรัสพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโคโรนาไวรัสซึ่งมันร้ายแรงกว่าเดิมเพราะน้ำแหลมๆที่กระเป๋อที่ห่อหุ้มตัวไวรัสไว้ข้างในอ่ะไอ้น้ำแหลมๆที่อยู่รอบๆเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยๆประมาณ 20-30% ของน้ำที่มันมีความสามารถในการจะยึดเกาะกับผนังของหลอดลมผนังของหลอดเลือดผนังของปอดได้แน่นกว่าไวรัสพันธุ์อื่นมันจึงทำให้มนุษย์เนี่ยติดเชื้ออันนี้ง่ายพระบิดาให้เรากับทูตสวรรค์ทั้งหลายใช้ความกลัวตายจากโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้มนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยกลัวตายเพื่ออะไรครับเพื่อทุกคนหยุดอยู่กับบ้านที่เรียกว่าเซตซีโร่ให้ทุกคนหยุดอยู่กับบ้านหยุดอยู่กับบ้านทำไมครับ
เพื่อจะได้มีเวลาในการที่จะดูแลพฤติกรรมของตัวเองของภรรยาของสามีและของลูกๆเพราะเป็นคนที่รักกันและอยู่ในครอบครัวเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันจะได้มีเวลามากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างต้องออกจากบ้านไปทำงานไปทำมาหากินลูกก็ต้องออกไปเรียนหนังสือเวลาที่จะอยู่กับบ้านมีน้อยมากเสาร์อาทิตย์ที่จะเป็นฮอลิเดย์นะกลับไม่ว่างเพราะต้องพาลูกไปเรียนพิเศษเรียนกวดวิชาซึ่งเป็นค่านิยมใหม่ทางโลกใช่ไหมเพื่อเรียนไปเยอะๆเลยยิ่งเรียนยิ่งโง่หรือยิ่งเรียนยิ่งฉลาดก็ไม่ทราบไม่มีเวลาที่จะดูพฤติกรรมไม่มีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของตัวเองเลยมันในสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าไทยหรือเทศถ้าจะมองภาพรวมไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตัวเองมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนไม่เคยมีเวลาให้กับจิตสำนึกของตนเองว่าการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเองนั้นเป็นไปในด้านบวกคือด้านดีหรือเปล่าบางคนชั่วโดยไม่รู้ตัวว่าชั่วบางคนทำอะไรโง่ๆโดยคิดว่าตัวเองฉลาดบางคนแสดงความฉลาดออกมาแต่เรื่องโง่ๆหรือเรื่องชั่วๆมันกลับตลบัดกันไปหมดเพราะอะไรเพราะขาดการดูแลเรื่องจิตสำนึกของตนเองปล่อยให้ไปตามยถากรรมโดยที่ไม่รู้ว่าจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมทั้งโลกมันมีผลต่อภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นบนโลกที่นับวันมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่ยังไม่นับนะพี่น้องครับไม่นับแผนการในการชำระโลกของช่างเทคนิคของพระบิดาที่กำลังเติมเต็มปฏิบัติการในการชำระโลกชำระจิตสำนึกและก็ชำระโลกทั้งมิติพลังงานและด้านกายภาพเพื่อจะปรับสมดุลใหม่ให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพราะมันเสื่อมมันเสียสมดุลไปมากแล้วถ้ายังปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยอ้างไม่ว่างสอนลูกไม่ว่างสอนตนเองไม่ว่างสอนสามีภรรยาซึ่งเป็นสุดที่รักของกันและกันเพื่อจะให้เป็นคนดีในครอบครัวแล้วพาตัวเองออกไปนอกบ้านหลังจากเซตซีโร่แล้วเขาเรียกว่าเป็น new normal เป็นวิถีชีวิตใหม่แต่ไม่ใช่วิถีชีวิตใหม่แบบที่มนุษย์บางกลุ่มบางคนกับไอ้มอดซึ่งมันวางแผนจะสร้าง new normal ให้กับมนุษย์ในยุคใหม่ตามแผนการของเขาซึ่งมันไม่ใช่แผนการของฟ้าและก็ไม่ใช่แผนการของพระบิดาขณะที่มนุษย์ทั้งหลายบริโภคเทคโนโลยีบริโภควิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพแต่ยิ่งไกลห่างจากวิทยาศาสตร์ทางจิตพูดง่ายๆก็คือบูชาวัตถุและเทคโนโลยีเป็นดั่งพระเจ้าแล้วก็เวลาใครกล่าวถึงพระเจ้าซึ่งเป็นก็อดเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นผู้ที่เป็นใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวงกลับก้าวล่วงกลับอับอายที่จะพูดถึงพระเจ้าเพราะไอ้คนนำทางตาบอดมันไปใส่รหัสหลอกๆเอาไว้ว่าพวกที่บูชาพระเจ้าก็คือไอ้พวกเทวนิยมทั้งที่ไอ้พวกเทวนิยมก็คือพี่น้องๆของมนุษย์นี่แหละที่หลงทางนิพพานตายแล้วก็หลุดลอยไปค้างอยู่ในอนันตจักรวาลยังออกไปไหนไม่ได้ยังหลุดพ้นไปไม่ได้ก็เลยโมเมว่าตัวเองไปอยู่บนนั้นแล้วไม่มาเกิดบนโลกนี้อีกไม่มีสังสารวัฏอีกก็เลยโมเมมั่วๆว่านิพพานแล้วหายสาบสูญเหมือนตานยอดด้วนแล้วเรามาหงายกะลาเพื่อทำความเข้าใจให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้เข้าใจใหม่ไม่งั้นท่านก็หลุดพ้นไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไม่ได้รังเกียจคำว่าแดนนิพพานรังเกียจคำว่าแดนสุญญตารังเกียจคำว่าดินแดนแห่งพระเจ้าหรือพระนิเวศของพระเจ้าก็เพราะว่าโง่ที่โง่เพราะว่ามีปัญญาแต่ไม่รู้จักฟังนะทำเป็นหูหนวกทำเป็นตาบอดไม่เรียนรู้คนที่ฉลาดเรียนรู้ก็คือพอเจอความรู้ใหม่จะไม่พยายามปฏิเสธความรู้ใหม่ด้วยกันเอาความรู้เก่าที่กูเชื่ออยู่ก็เรียกเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงด้วยนะเอามาพยายามจะเถียงเอามาพยายามจะแย้งเหมือน 7-8 เดือนก่อนก็มีมนุษย์ในมนุษย์คนหนึ่งอวดรู้อวดดีว่าตัวเองเก่งเราก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันนะอย่างที่คุณสุรินทร์เคยพูดอะว่าไอ้หมอเนี่ยพระไตรปิฎกปกสีอะไรมันรู้หรือเปล่าแม้ทำเป็นว่ามาปกป้องพระพุทธเจ้าปกป้องพระศาสดาแล้วกล่าวหาว่าเรากล่าวผิดมาพูดเรื่องนิพพานไม่ถูกต้องนะโดยที่มันพยายามนะเถียงเราด้วยการออกไลฟ์สดนะแล้วพยายามเปิดพระคัมภีร์เปิดตำรามาเถียงเราตะกุกตะกักถ้าแน่จริงอ่ะพูดออกมาจากใจพูดออกมาจากสมองสินะว่าเรากล่าวผิดตรงไหน
ที่เอามาแย้งน่ะผิดหมดเลยวันนี้ลองฟังดูนะว่านิพพานนะไม่ใช่การดับศูนย์แปลว่าการนิพพานไม่ใช่ตานยอดด้วนนะที่เชื่อกันอยู่เนี่ยเป็นนิพพานแบบตานยอดด้วนผิดถ้าไม่ฟังว่าถูกต้องคือยังไงจะหายโง่ได้ยังไงครับจะกลับบ้านนิพพานได้ยังไงนะเพราะปัญญายังไม่ถึงเลยนะนะมีการเปิดคัมภีร์มาโจมตีเรามาด่าเรานะไปด่าคนที่เป็นครุของโลกคนอื่นนะเชิญฮะถ้าท่านมีข้อโต้แย้งโต้เถียงเขานี่เราเห็นแต่ด่าเขานะแต่ก็ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรมาหักล้างเขาได้เลยถ้าที่เขาสอนธรรมะเนี่ยบางคนก็สอนถูกบ้างผิดบ้างนะธรรมะนี่ตะแบงไม่ได้รู้ไม่จริงเนี่ยมาคุยไม่ได้อย่าอวดคุยอย่าอวดรู้เนี่ยสังเกตไหมเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ได้พระคัมภีร์มากลางนะฮะไอ้ที่เห็นบนจอเล็กๆนั่นน่ะที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเพื่อให้คนชมผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าพระบิดากำลังสื่อถึงเรื่องอะไรเราไม่ได้อ่านแผ่นสายอ่านสไลด์ตาเรามองกล้องก็มองหน้าท่านเนี่ยละคุยกับท่านก็มองหน้าท่านเนี่ยละไม่มีโพยอยู่ตรงไหนเนี่ยพูดออกมาจากกระบวนการในการสื่อในระบบจิตสู่จิตสดๆกับพระพุทธเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นการสื่อในระบบจิตสู่จิตถามว่าท่านโชคดีไหมล่ะที่ท่านมานั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและอนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะท่านมีโอกาสได้ฟังพระโอวาทสดๆผ่านปากของเราปากเราพระสุรเสียงของพระเจ้าพระโอวาทพระคำทุกคำมาจากพระองค์ทั้งนั้นพระองค์พูดพระองค์ตรัสพระองค์สื่ออะไรมาเรารับรู้อย่างไรได้ยินได้ฟังมาอย่างไรเราพูดออกไปทั้งหมดไม่ได้งกไม่ได้กักไม่ได้หวงเอาไว้เองแม้แต่น้อยท่านลองฟังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราเลิกรายการสิท่านแน่จริงอ่ะแล้วพิสูจน์ว่าเราสื่อสดๆมาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าคนอะไรมันจะพูดทุกวันเสาร์เนี่ยพูดไม่ซ้ำกันเลยแต่หลายคนบอกไม่ซ้ำได้ไงแง่ๆๆสัปดาห์นี้เป็น EP 333เนี่ยพูดเรื่องนิพพานอีกแล้วก็เหมือนที่มากล่าวก้าวล่วงเราเอาไว้ว่าพูดแต่ของเก่ามาปีเนี้ยพูดเพื่อรอคนใหม่เข้ามานะคนใหม่จุ๋มจิ๋มคนเก่าเป็นสนิมนะก็เลยไม่ได้สนใจคนเก่าเราก็ยกมาเป็นครูคนอื่นเลยว่าใครที่กำลังคิดอย่างนั้นคิดสมัยนะวันนี้เราพูดเรื่องนิพพานอีกแล้วถ้าท่านเบื่อท่านก็ไม่ต้องฟังเราไม่ได้พูดเรื่องนิพพานครั้งเดียวตอนเดียวหมดนะอย่าคิดว่ากูรู้แล้วฟังไปเรื่อยๆเพราะผู้ที่จัดบทเรียนหลักสูตรมาให้กับมนุษย์อย่างพวกท่านที่ฟังอยู่แล้วฟังสดๆนี่โชคดีไหมนะเหมือนกับเป็นการฟังพระโอวาทสดๆอ่ะนะโชคดีไหมนะฟังแล้วคิดตามไม่ใช่ฟังเพื่อรู้บอกว่ากูฟังแล้วฟังแล้วต้องคิดฟังแล้วต้องรู้ฟังแล้วต้องเข้าใจเมื่อคิดรู้และเข้าใจท่านจึงจะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านได้มันจึงจะเกิดประโยชน์สำหรับท่านไม่ใช่ฟังเพื่อกูได้ฟังก็เรียกว่าเพื่อให้กูไม่ตกขบวนรถไฟเนี่ยทั้งที่เกลียดตัวก็กินไข่ก็พยายามที่จะไปเปิดชื่อใน Facebook ใหม่เราบล็อกแค่เตือนสติว่ามาเจอพระบิดาแล้วยังไปเที่ยวหาอุตริทำไมไปศึกษาวิชามอดซึ่งมีทั้งมอดจริงและมอดปลอมไปศึกษาลัทธิอุตริที่บางคนบอกว่าสื่อกับพระเจ้าได้สื่อกับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าท่านอยู่นอกอนันตจักรวาลแล้วอยู่นอกเอกภพแล้วและดันทะลึ่งมาเที่ยวบอกว่าสื่อกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนดันบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมถามพระพุทธเจ้าองค์ปฐมอ่ะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกใครดันทะลึ่งเสือกบอกว่าพระเจ้ามั่วไปหมดนะแล้วพอเราบอกว่าเราสื่อกับองค์จิตจักรวาลสื่อกับพระพุทธเจ้ามันก็ดันบอกว่าเนี่ยพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าที่เรากล่าวนี่ก็คือเทพพรหมเนี่ยซึ่งฮินดูพราหมณ์ก็บอกว่าพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์นั่นคือพระผู้สร้างอะไรต่างๆซึ่งเป็นคนละเรื่องเลยนะเพราะหูหนวกไงพอเราพูดเราสื่อเราฟังไม่เข้าใจฟังไม่ดีเพราะหูหนวกปัญญาบอดแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าเราเนี่ยสื่อสารมาเราทำเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองขนาดเราพูดถึงพระศรีอริยเมตไตรซึ่งมีบางคนมันไปเอาธรรมะของพระบิดาซึ่งเป็นอนุตตรธรรมมาเขียนเป็นตำราของพระศรีอริยเมตไตรและเอาเราไปอ้างว่าเราเป็นลูกศิษย์มันเราเลยต้องออกมาแก้ตัวนะแล้วไม่ฟังให้จบฟังไม่ได้สับและจับไปกระเดียดหาว่าเรามาประกาศตัวเป็นพระศรีอริยเมตไตรเราจะคุยให้ฟังนะพระศรีอริยเมตไตรถ้าเราจะขี้โม้เนี่ยพระองค์จะเป็นศิษย์ของเราท่านเชื่อไหมนะถ้าเราอยากจะอวดอ่ะเพราะเขาพระองค์จะต้องสอนพระอนุตตรธรรมเนื่องจากคนทั้งโลกเนี่ยขาดความรู้เรื่องอนุตตรธรรมรู้แต่โลกียธรรมมีปัญญาบ้างนะก็พอรู้อนุตตรธรรมบ้างเนี่ยเราก็มาช่วยเติมเต็มให้
ถ้าเราจะขี้โม้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของพระศรีอริยะเมตไตรทำไมเราจะไม่รู้ว่าพระองค์มาเกิดเมื่อไหร่พระองค์จะเกิดที่ไหนพระองค์เป็นใครที่ผ่านมาเราไม่พูดเพราะมันยังไม่ถึงเวลานะวันนี้ก็แอบตอดนิดๆนะเพื่อให้คนที่มันหาว่าเราอุตริยะมันจะได้รู้ไว้ซะด้วยว่าเราไม่ได้มาประกาศว่าเราเป็นพระศรีอริยะเมตไตรแต่เราจะมาเป็นพระอาจารย์ของพระศรีอริยะเมตไตรใช่ไหมให้ท่านฟังแล้วถ้าอิจฉาตาร้อนก็จะบอกว่าเราเนี่ยอุตริเพี้ยนหนักไปแล้วเราไม่เคยพูดนะวันนี้พูดครั้งแรกพระองค์จะใช้พระคัมภีร์จิตจักรวาลเป็นพระคัมภีร์หลักสำหรับมนุษย์โลกยุคพลังงานใหม่ที่พระองค์จะทรงทำหน้าที่มาปกครองมาดูแลในยุคพลังงานใหม่ยุคพลังงานใหม่มันจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อโลกเรามืด56วันหรือ8ราตรีของพระบิดาหรือของพระเจ้าไม่ใช่มืด3วัน7วันเหมือนแต่ละคนฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเอาไปดัดแปลงว่าโลกไม่ต้องมืด3วัน7วันน้อยไปครับโลกจะมืด8ราตรีพี่น้องครับ8ราตรี1ราตรีคือ7วัน7คืนของมนุษย์8ราตรีก็คือ56วัน56คืนโลกจะมืดพร้อมกันทั้งโลกเป็นที่น่าอัศจรรย์มากเพราะโลกเราเนี่ยมันจะมืดซีกหนึ่งสว่างซีกหนึ่งจะสลับกันไปแต่ในช่วงเปลี่ยนยุคมันจะมืดหมด around the worldaround the world แปลว่ารอบโลกมืดหมดสักวันหนึ่งนะติดตามเราไปเรื่อยๆเราอาจจะมาพูดเรื่องตื่นเต้นน่าฟังให้ท่านฟังนะว่าเวลาพระบิดาชำระโลกก่อนจะเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่ในคาบสุดท้ายที่มันจะมืดไม่สว่างเลยนะถ้าท่านรอดชีวิตไปจนถึงตรงนั้นได้ท่านจะต้องเจอกับอะไรอยากรู้ไหมนะถ้าอยากรู้ก็เขียนมาบอกนะแต่ให้เราสอนเรื่องขันห้าสอนว่าท่านจะหลุดพ้นได้อย่างไรนิพพานได้อย่างไรเราจะสอนพวกท่านก่อนสื่อจากพระเจ้ามาถึงวันนั้นเราจะบอกเอาให้มันสะเทือนทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยว่าใครรู้จริงกันแน่เรื่องภัยพิบัติที่มาพูดมาอะไรพระรูปนั้นว่าอย่างนี้เกจิรูปนั้นว่าอย่างนั้นเทพเทวดารูปนั้นว่าอย่างนี้ก็พูดกันไปเห็นไหมเห็นมีจอมยุทธเยอะเราไม่เคยพูดเรื่องภัยพิบัติโลกอีกเราแค่เตือนเสาร์ที่แล้วเราเตือนท่านเตือนว่าอะไรจะมีแผ่นดินไหวจะมีภูเขาไฟระเบิดปะทุถูกไหมครับจะมีพายุและจะมีวาตภัยจะมีอุทกภัยที่เราพูดมันเกิดมาหมดใช่หรือไม่และมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั้นเสาร์นี้เราก็จะเตือนเหมือนเดิมเพราะเราบอกว่าภายใน2เดือนเนี่ยภายใน2เดือนจะเกิดเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องห่วงเกิดแน่นอนที่มันไม่เคยเกิดมันก็จะเกิดและที่เกิดแล้วมันก็จะเกิดซ้ำอีกทั่วทั้งโลกนะไม่จำเพาะเจาะจงเฉพาะประเทศไทยทุกวันนี้โควิด-19ประเทศไทยอาการหนักมากขึ้นเหมือนกับกำลังเข้าสู่สถานการณ์สงครามแล้วท่านทราบไหมที่ท่านบอกว่าแหววันนี้ดีใจจังเลยมีคนป่วยพบคนป่วยเพิ่มขึ้นพันกว่าคนท่านดีใจมากเลยท่านรู้ไหมฮะตัวเลขพันกว่าคนเนี่ยโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเขาสามารถตรวจคนในแต่ละวันเนี่ยว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่โรงพยาบาลหนึ่งได้เต็มที่อย่างเก่งก็200 300คนแล้วใน200 300คนนั้นไอ้คนที่รอคิวเพื่อจะเข้ามาตรวจว่าติดเชื้อโควิดมีเลือดมีค่าของเลือดเป็นบวกไหมถ้าเป็นบวกก็แปลว่าติดเชื้อรอคิวจะตรวจอยู่เยอะแยะเลยเพราะวันหนึ่งตรวจไม่หมดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่พบว่ามันน้อยเนี่ยท่านอย่าชะล่าใจเราบอกแล้วนะคนไทยถึงแม้มีเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่บนแผ่นดินไทยแต่เราก็ช่วยปกป้องคุ้มครองอะไรพี่น้องไม่ได้หรอกถ้าท่านประมาทถามเรามาเยอะฉีดวัคซีนดีไหมเราบอกว่าโลกนี้เป็นโลกเสรีนะท่านต้องตัดสินใจเองเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลเราจะกล่าวอันนี้ให้ฟังท่านใช้ปัญญาเอานะว่าคำว่าวัคซีนกับคำว่ายามันไม่เหมือนกันถามว่าขณะนี้เชื้อโรคกำลังระบาดและมีคนตายทุกวันตายเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นอินเดียเนี่ยตัวเลขที่เผยออกมาคนตายเป็นแสนเนี่ยเช่นบอกว่าคนตายไปแล้ว 2-3 แสนหรือแสน 200,000 คนตัวเลขจริงกับตัวเลขจ้อคือตัวเลขที่คุยอ่ะท่านว่ามันตรงกันไหมไม่ว่ารัฐบาลไหนหรอกไม่กล้าประจานความล้มเหลวของตัวเองหรอกใช่หรือไม่มันติดง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วตรวจนานมากกว่าจะรู้อย่างน้อย2ครั้งกว่าจะรู้ว่าเป็นบวกหรือเปล่าติดเชื้อโควิด-19หรือเปล่า
นี่เราพูดแบบกลางๆนะไม่ได้โจมตีใครประเทศไหนเราเห็นใจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยมากเพราะอะไรครับเพราะพี่ๆน้องๆที่เป็นคนไทยและคนทั้งโลกเนี่ยประมาทตกเป็นเหยื่อของ

กรธรรมชาติของพระบิดาที่พระองค์ทรงให้พี่ๆน้องๆในแต่ละประเทศคอยรักษาและดูแลไปแย่งชิงเขามาดื้อก็มีไปแกล้งทำสงครามใส่ร้ายเขาเพื่อจะเข้าไปยึดครองทรัพยากรธรรมชาติของเขาก็มากใช้อำนาจเหนือยุคนี้มันเป็นอย่างนี้และปรากฏว่าขายอาวุธไม่ได้แล้วคนเขารู้ทันเป็นไงฮะก็ใช้อาวุธเชื้อโรคร่วมมือกับมอดเก่งดีนะวางแผนผลิตออกมาเนี่ยพี่ๆน้องๆที่อู่ฮั่นโดนไปก่อนชาติแรกในโลกโดนนะฮะท่านจำไว้เลยไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเพื่อทำร้ายประชาชนคนของตนเองปรากฏว่าไอ้ชาติที่มันผลิตวัคซีนออกมาเป็นเจ้าแรกนั่นแหละมันเป็นเจ้าของเชื้อโรคตัวนั้นท่านรู้ไหมว่าทูตสวรรค์ของพระบิดาทราบถึงความเลวร้ายในการวางแผนชั่วของมนุษย์จึงยึดเอาเชื้อโรคนั้นมาไว้ในกำมือแล้วให้เราบอกกับพี่ๆน้องๆเป็นรายแรกของโลกว่าเชื้อโรคชนิดเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่ไม่ใช่เชื้อโรคธรรมดาแต่มันต่อไปเนี่ยมันจะสามารถบงการหรือสั่งการมันเนี่ยด้วยคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแม่เหล็กที่พระองค์ทรงใช้คำว่า G5 G5 ทุกวันนี้ความลับเริ่มเปิดเผยแล้วสร้างดาวเทียมขึ้นมาปล่อยขึ้นไปบนระบบในบรรยากาศเป็น10ดวงแล้วต่อไปจะใช้ Wi-Fi หรือจะใช้เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องพึ่งของ Cat Telecom หรือของ TMTC อะไรพวกนี้นะเพราะมีดาวเทียมอยู่โดยรอบสัญญาณ Wi-Fi ห่อหุ้มปกคลุมไปทั้งโลกแล้วมือถือก็ปรับปรุงเป็นระบบ 5G เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเชื้อตัวนี้หลงเข้าไปอยู่ในร่างกายยังไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดป่วยไข้อะไรก็ตามถ้าเขาสามารถกดปุ่ม Controlไอ้ไวรัสที่เรียกว่าไวรัสนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรบอทมันไม่ใช่ไวรัสมันเป็นโรบอทแต่เรียนแบบไวรัสเป็นโรบอทที่สร้างด้วย DNA และ RNA โดยเอาองค์ประกอบตั้งต้นของพระเจ้าก็คือขององค์จิตเจวันที่สร้างมนุษย์สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยก็ไปเอาตรงนั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบแต่ควบคุมสั่งการด้วยระบบไฟฟ้าโดยใช้คลื่นมือถือเนี่ยแอปมือถือแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยนะเขาสามารถส่งคลื่นสัญญาณเข้ามาในมือถือของท่านแล้วให้สัญญาณที่ส่งออกมาจากมือถือของตัวท่านเองเนี่ยคอยคอนโทรลและควบคุมตัวท่านนี่เราพูดไกลไปอีกนะพูดไกลไปอีกว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะถึงจุดนี้ตอนนี้กำลังเริ่มแล้วเขากำลังสร้างทุกอย่างต่อไปอยู่ดีๆเขาสามารถจะให้เชื้อโรคที่อยู่ในที่แฝงอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันตื่นตัวขึ้นมาเพื่อจัดการกับตัวท่านยังไงก็ได้จนถึงขนาดที่บางคนเขาคิดไปไกลขนาดที่ว่าเขาสามารถที่จะใส่ความคิดเข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้โดยให้โรบอทก็คือไวรัสอย่างเช่นในโน้ตบุ๊กใช่ไหมที่ท่านใช้โน้ตบุ๊กท่านก็สามารถเจอไวรัสในโน้ตบุ๊กได้ใช่ไหมมือถือของท่านก็เจอไวรัสได้นั่นคือการทดลองเขาทดลองปล่อยไวรัสก็คือวงจรไฟฟ้าเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่านเขาปล่อยเข้าไปต่อไปขนาดที่ว่าเขาจะผลิตโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะผลิตโดยการตั้งเวลาให้มันเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ใช้โรบอทพระบิดาเรียกว่าไวรัสใช้ไวรัสในคอมพิวเตอร์นะทำลายข้อมูลก็ได้ทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์นั่นเลยเวลาไวรัสเข้าและสามารถให้มันโหลดข้อมูลอะไรใหม่ๆมาก็ได้พระบิดาทรงเรียกว่าไวรัสแต่ไม่ใช่ไวรัสที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเป็นวงจรไฟฟ้าไม่ใช่แต่ก็จะปล่อยไอ้สิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบของโปรตีนเนี่ยเข้าไปในระบบไฟฟ้าก็บอกแล้วไงไวรัสของพระเจ้าไวรัสของพระบิดาจะมีประจุบวกเป็นคุณสมบัตินั้นเวลาเข้าไปในร่างกายของเราก็มันจะไปจับประจุลบที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะหงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์ของท่านน่ะวันๆเนี่ยประจุลบเต็มตัวน่ะบางคนตัวดูอ้วนพีกลมดิ๊กเลยนะแต่อย่าลืมนะข้างในขยะเต็มไปหมดพอไวรัสตัวเดียวเข้าไปปั๊บมันจะแบ่งตัวอย่างเต็มที่เลยนะมันจะแบ่งตัวเลยเพราะหน้าที่ของมันคือถ้าเจอลบเยอะๆมันจะแบ่งตัวออกมาจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เป็นเท่าทวีคูณมันถ้าท่านมีประจุลบเยอะๆโอกาสที่ท่านติดเชื้อเข้าไปแล้วท่านต้องตายอ่ะมีสูงมากและทุกวันนี้โอกาสตายมีสูงมากเพราะรถจะมารับท่านที่บ้าน
ติดต่อไปแล้วบางที

ยังไม่มาเวลาจะไปหาแพทย์ไปโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจต้องรอคิวในการตรวจโชคร้ายที่ตายก่อนน่ะโชคดีที่ยังมีชีวิตรอดเห็นไหมครับคนที่เขาเข้าไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่ป่วยนะต้องนอนคว่ำเลยนะนอนหงายก็ไม่ได้เอาหลอดนะสอดเข้าไปในปอดเพราะออกซิเจนขาดหายใจไม่พอไม่ทันบางคนก็ไลฟ์สดนะมาให้ญาติพี่น้องดูว่ากูอยู่ในห้องโรงพยาบาลนะกูทุกข์ทรมานขนาดไหนหลายคนไม่กลัวเราจะบอกพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ของจิตจักรวาลว่าขณะนี้สถานการณ์มันวิกฤตมากทั้งโลกนะแต่เนื่องจากว่าอย่างเงี้ยหน่วยงานของรัฐอะไรต่ออะไรเขาก็ต้องทำโลกสวยเอาไว้ก่อนนะไม่งั้นมันหมายถึงความล้มเหลวของพวกเขาอ่ะนึกออกไหมครับแล้วก็เกณฑ์นะแพทย์พยาบาลบางนายแพทย์บางท่านก็พยายามมาพูดเพื่อให้กำลังใจกับพี่ๆน้องๆอ่ะแต่ว่าเรื่องจริงกับกำลังใจมันไม่เหมือนกันมันสิ่งเดียวท่านต้องรู้ว่าขณะนี้นะโลกของเรารวมทั้งประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์ศึกสงครามโดยข้าศึกมันไม่ได้มาอยู่ตรงหน้าท่านแต่มันส่งกองทัพกองทหารเข้ามาโจมตีมาทำร้ายพวกท่านอยู่รอบตัวท่านเลยครับถามว่าขณะที่ข้าศึกกำลังรุกรานประเทศของท่านข้าศึกตัวนี้คือโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสท่านจะทำไงเวลาเขาเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเอารถถังมาวิ่งตามถนนและเอาทหารมาเห็นท่านเป็นศัตรูเขาก็จะยิงทิ้งวิธีเดียวที่ท่านต้องทำคือวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยตัวนี้ท่านคิดถึงอย่างนี้ไหมยังกระดีกระดายังไม่กลัวตายอยู่เพราะคิดว่าอยู่ในประเทศไทยไงเดี๋ยวพระบิดาก็อาจจะให้ท่านไปเกิดในอินเดียไหมล่ะในสถานการณ์ที่มันวิกฤตอ่ะจากอินเดียเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปประเทศแถวแถวแอฟริกาแถวอเมริกาใต้อเมริกากลางเดี๋ยวมันก็จะลามต่อไปท่านจะลองดูไหมล่ะรีบเสียชีวิตแล้วไปเกิดที่ประเทศพวกนั้นนะแล้วลองดูตัวนี้ท่านไม่ค่อยขลาดกลัวเลยสิ่งเดียวที่ต้องการคือเซตซีโร่อยู่กับบ้าน ทำใช้บ้านตัวเองเป็นสเตทควอรันทีนเนี่ยจะออกไปนอกบ้านไปซื้อกับข้าวจับกับปลาก็ให้ไปเสี่ยงแค่คนเดียวแล้วเวลากลับมาช่วยกันดูแลมันนะให้มันทำตัวให้สะอาดก่อนเข้าบ้านถุงก๊อบแก๊บที่หิ้วกับข้าวเข้ามาก็ต้องพ่นต้องล้างต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันเนี่ยเวลาสถานการณ์สงครามเครื่องบินมันจะมาบินที่ระเบิดตอนไหนไม่รู้มีทหารหลบอยู่ตรงไหนไม่รู้พอท่านออกจากบ้านคือออกจากที่กำบังมันจะยิงกระสุนใส่ย่างอกท่านตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่กลัวกระสุนล่ะท่านต้องคิดว่าไอ้เชื้อโรคนี่แหละหมายถึงกระสุนหรือลูกอาวุธที่มันจะทำร้ายท่านนึกภาพออกไหมครับท่านต้องกลัวต้องอยู่ในหลุมหลบภัยอย่าออกมาถ้าออกมาเฉพาะที่จำเป็นแล้วต้องดูตาม้าตาเรือถ้าจำเป็นต้องย่างและย่องออกจากบ้านท่านต้องทำถึงขนาดนั้นและระหว่างที่อยู่บ้านทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าดัดสันดานตัวเองนิสัยสันดานอะไรไม่ดีในครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนเนี่ยช่วยกันดัดสันดานเพราะจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงยอมให้โควิด-19 มาระบาดรวมทั้งในประเทศไทยเพราะเรามาตั้งฐานปฏิบัติการที่เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกเอาไว้ที่ภูกระต่ายที่จิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเราพูดให้ดังไปทั่วทั้งโลกตอนนี้มันยังไม่ดังหรอกแต่เราพูดไว้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดเป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยสำนึกตรงนี้ด้วยนะอย่ามัวแต่ทำอะไรบ้าๆบอๆไร้สาระเช่นประเทศกำลังสงบอยู่แล้วทำให้มันไม่สงบสังคมสงบเศรษฐกิจสงบกำลังทำให้มันไม่สงบเนี่ยรัฐบาลต้องไปกู้เงินมาเนี่ยแล้วเอาเงินมาจ่ายคนละ 3,000 4,000 จ่ายไปเรื่อยครับเพราะจ่ายแล้วจะได้หุบปากได้ไงคนที่มีปัญหาจะได้หุบปากเพราะได้ตังค์มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเอาหน้ารอดเราไม่อยากพูดว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดและพอใช้เงินไปจนหมดแล้วรู้ได้ไงว่าโควิด-19 น่ะมันจะสิ้นสุดยุติเมื่อไหร่ถ้าพวกท่านยังสอบตกไม่ดัดจริตไม่ดัดสันดานตัวเองไม่ปรับปรุงตัวเองไม่พัฒนาจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นคนดีของครอบครัวให้เป็นคนดีของชุมชนให้เป็นคนดีของประเทศชาติให้เป็นคนดีของโลกกระบวนการชำระโลกด้วยเชื้อโรคที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเองนี่แหละมันไม่มีวันยุติหรอกพี่น้องครับมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านเคยได้ยินเราพูดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไหมว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะต้องทำสงครามกับเชื้อโรคเชื้อโรคบางอย่างก็ถูกพวกเอเลียนซึ่งเป็นฝ่ายชั่วจะเอาเข้ามาปล่อยในโลกเรามนุษย์เราเนี่ยมั่วกามอารมณ์เยอะ
ต่อไปเนี่ยโรคเอสที่มันจะพัฒนาเป็น ES ที่รุนแรงกว่าเดิมมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เรายังมั่วสุมอบายมุขมั่วสุมทางเพศเรื่องแบบนี้ครับมันก็เลยจะมีเอเลี่ยนที่มาจากดาวดวงหนึ่งเราขอไม่เอ่ยชื่อว่าดาวอะไรในโลกของดาวดวงนั้นเนี่ยมีโรคระบาดชนิดหนึ่งคือโรคเกี่ยวกับเรื่องเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องกามเขาเรียกว่าเป็นกามโรคซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดที่ไม่มีในโลกนี้ร้ายแรงกว่าเอสอีกครับเขาเห็นว่าคนไทยเนี่ยหรือมนุษย์โลกเราเนี่ยเก่งมากเลยในการค้นหายารักษาโรคพวกนี้เก่งมากเลยในการคิดค้นวัคซีนมาป้องกันอย่างเช่นโรคเอสตัวเนี้ยทุกวันนี้เริ่มจะเอาอยู่แล้วถูกไหมโรคเรื้อนเนี่ยมนุษย์เราเก่งรักษาหายได้แต่ไอเอเลี่ยนซึ่งอยู่ที่ดาวดวงนั้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าไอมนุษย์โลกเนี่ยมันไม่ได้เก่งเองหรอกแต่มันมีมอดที่อยู่ใต้โลกแอบอาศัยอยู่กับมนุษย์โลกมานานแล้วเป็นพันปีเป็นหมื่นปีอยู่ในแกนโลกอยู่ใต้โลกสมคบคิดกันเขาเรียกว่าลัทธิสมคบคิดนะเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่าเป็นกลุ่มอะไรกันในโลกนี้ท่านคงได้ยินคุ้นๆอะไรอินอะไรพวกนั้นแหละครับหวังจะให้มนุษย์เราเนี่ยตายกันเองฆ่ากันเองเพื่อเขาจะได้โผล่ขึ้นมาได้เพราะเขารู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้บนโลกมันปลอดภัยจากสารกัมมันตภาพรังสีที่พวกมันมาทำศึกสงครามกันบนโลกแล้วทำให้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีเต็มโลกไปหมดพวกมันจึงกลายพันธุ์หน้าตาประหลาดๆและเป็นสัตว์หน้าเป็นสัตว์ไม่เหมือนคนบ้างอะไรบ้างก็เลยอยากหล่ออยากสวยเหมือนมนุษย์เนี่ยก็ร่วมหัวกันสมคบคิดกับมนุษย์และสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเพื่อทำร้ายซึ่งกันและกันและทำร้ายแล้วได้อะไรรวยไงได้ตังค์มันตะกี้เราพูดค้างว่ามีคนถามเราว่าจะฉีดวัคซีนดีไหมเราตัดสินใจให้ท่านไม่ได้แล้วถ้าท่านไม่ฉีดแล้วท่านเกิดตายเพราะเชื้อโรคมาท่านไม่กล่าวหาเราหรือท่านต้องตัดสินใจเองแต่เราจะบอกให้ท่านฟังท่านแปลกใจไหมขณะที่เชื้อโรคกำลังระบาดมีคนตายแทนที่จะคิดผลิตยาเพื่อรักษาโรคนี้นี่มันปีครึ่งนะไม่แต่แผนการตลาดของคนทั้งโลกทุกวันนี้อะไรครับแย่งกันขายวัคซีนแย่งกันจองวัคซีนประหลาดไหมพี่น้องครับไม่สนใจคนที่ติดเชื้อกำลังตายและตายรายวันเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เคยคิดผลิตยาเพื่อรักษาไวรัสทำร้ายไวรัสตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าขายวัคซีนมันง่ายกว่าขายไวรัสซึ่งบางตัวเขาเรียกว่าวัคซีนทั้งที่จริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าวัคซีนไม่ได้พี่น้องครับวัคซีนต้องมาจากไหนครับวัคซีนก็คือต้องเอาเชื้อโรคที่ทำให้มันตายแล้วอ่ะนะเอามาฉีดให้กับคนซึ่งจะเอาไอตัวที่มันตายแล้วมาฉีดให้กับคนแล้วมั่นใจว่าปลอดภัยต้องทำให้วัคซีนต้องทำให้ไวรัสตัวนั้นหรือเชื้อโรคตัวนั้นนะมันตายแล้วฉีดเข้าไปในสัตว์ก่อนแล้วค่อยไปเอาเซรั่มหรืออะไรเนี่ยจากสัตว์ที่ถูกฉีดเชื้อโรคเข้าไปแล้วสัตว์มันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสร้างน้ำเหลืองน้ำเลือดที่เป็นภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยนะที่มันมีเชื้อโรคที่ตายแล้วเอามาฉีดให้กับคนพูดง่ายๆก็เอาน้ำเหลืองจากสัตว์ที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเชื้อโรคชนิดนั้นน่ะเอามาฉีดให้กับคนพอคนเห็นว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาร่างกายของเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นคืออะไรแต่ก็คือไวรัสที่ตายแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาส่งทหารมาจัดการกับไอ้ตัวแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายของท่านนะโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ร่างกายของท่านซึ่งเป็นทหารกว่าจะรู้ว่าจะต้องส่งทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือส่งตำรวจมารบกับไอ้เชื้อโรคประหลาดที่เข้าไปในร่างกายจะต้องส่งทหารกองไหนแบบไหนมารบต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นั่นก็คือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสชนิดนั้นแล้วท่านก็ลองไปศึกษาดูสิที่เขาบอกวัคซีนน่ะที่ก็จะมาฉีดให้ท่านน่ะที่มาเขามันเป็นแบบนี้ไหมนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2วัคซีนบางตัวได้มาจากข้ออ้างของคนที่ขายวัคซีนที่ผลิตนะครับว่าไปดูดเอา DNA ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรตีนจากไวรัสซึ่งจิ๋วมากเลยครับตัวเล็กมาก
ขาไปดูดเอา DNA ไปดูดนะใช้วิธีดูดเอา DNA ของไวรัสโคโรนาเนี่ยดูดเอา DNA ของมันมาแล้วเอามาฉีดให้กับคนวิธีการทำงานก็คือเอาของแปลกปลอมใส่เข้าไปในคนอีกนั่นแหละแต่ท่านทั้งหลายที่เอามาเนี่ยมันเป็น DNA นะมันเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เล็กมากในระดับเซลล์ของเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เขาไปดูดเอาตัวนั้นมาไม่ใช่น้ำเหลืองหรือน้ำเลือดที่สามารถเอามากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ได้นี่คือเรื่องที่สองนะแล้วท่านรู้ไหมครับมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง DNA ของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้ไม่มากก็น้อยเอาเข้ามาในร่างกายมีปัญหาแน่นอนเพราะเขาไม่ได้ทดลองก่อนเนื่องจากอยากจะรีบขายมันได้ตังค์ไงท่านคิดเอานะเราไม่ได้บอกว่าควรฉีดหรือไม่ควรฉีดนะอย่างที่สองหรืออย่างที่สามมีข่าวแว่วๆว่ามีบริษัทหนึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบตัวหลักในการผลิตสร้างที่เขาอ้างว่าคือวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสจริงหรือเท็จท่านไปศึกษาเอาเองแต่เขาไปดูดเอา DNA มาจากหัวใจของเด็กทารกอายุ6เดือนซึ่งถูกทำแท้งขณะที่ทารกยังมีชีวิตแน่นอนไม่มีบริษัทไหนหรอกเขาจะบอกกับท่านว่าจริงๆกูทำแบบนี้ไม่มีหรอกครับไปเอาสารตั้งต้นมาจากตรงนั้นแล้วยิ่งเป็นอันตรายเข้าไปใหญ่ไม่ได้มีการพิสูจน์ก่อนเห็นไหมทุกวันเนี่ยเรื่องสุดท้ายที่เราอยากจะบอกให้ท่านตัดสินใจท่านเคยได้ยินไหมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็เป็นไวรัสเหมือนกันนะมีใครเวลาจะให้ไปฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่หรือเป็นวัคซีนกันเชื้อโรคอย่างอื่นก็ตามต้องคิดมากต้องลังเลต้องประสาทเสียเหมือนกับการจะไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสเชื้อโควิด-19 เพราะอะไรครับเพราะฉีดแล้วมีคนเสียชีวิตมีคนมีอาการข้างเคียงแต่ฉีดวัคซีนชนิดอื่นตั้งแต่ท่านจำความได้เคยได้ยินไหมว่ามีคนฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษโรคทรไข้ทรพิษแล้วตายฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สารพัดชนิดแล้วตายแล้วแพ้ถ้าแพ้ก็มีแค่นะมีผื่นขึ้นแค่หนาวๆร้อนๆแล้วมีไข้พอทานยาลดไข้อะไรต่ออะไรไปสักพักหนึ่งก็หายใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันมีสงครามขายวัคซีนที่เขาอ้างเนี่ยออกมาโจมตีกันรายวันของกูดีกว่ามึงของมึงดีกว่ากูและพยายามให้รอคิวเพื่อจะขึ้นราคาให้มันแพงเป็นวัคซีนชนิดแรกที่ฉีดแล้วมีอาการข้างเคียงถึงขั้นมีคนเสียชีวิตถึงแม้ว่าจะอ้างว่า 1% 3% หรือ 5% ของคนที่ฉีดพี่น้องครับถ้าให้ท่านลงทุนทำธุรกิจค้าขายท่านเป็นคนมีเบี้ยน้อยหอยน้อยทำทุนนะแต่ถ้าท่านลงทุนทำธุรกิจแล้วท่านไม่มั่นใจเพราะว่าโอกาสเสี่ยงมีแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยท่านจะเสี่ยงในการลงทุนทำธุรกิจนั้นไหมท่านจะไม่เสี่ยงถูกต้องไหมเพราะเสี่ยงมันก็เจ๊งยกเว้นท่านมั่นใจ 100% 1,000% ท่านถึงลงทุนทำธุรกิจนั้นการฉีดยาฉีดวัคซีนนี่เหมือนกันนะถ้ามันยังมีอาการเสี่ยงอยู่มีโอกาสเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเปอร์เซ็นต์เดียวก็ตามถ้าท่านกลายเป็น 1% เป็น1คนใน 1% ที่ต้องเกิด side effect ก็คือเกิดอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่จากยาตัวที่ฉีดนั้นท่านจะเสี่ยงไหมนี่ก็คิดเอาแต่เราก็บอกท่านตั้งแต่แรกมือ maskSocial distancing ระยะห่างและไม่จำเป็นอย่าสเวตรอดอออกนอกบ้านเพราะข้างนอกมันเป็นสงครามเขาสู้รบกันอยู่เนี่ยลูกกระสุนปืนมันลอยอยู่เต็มไปหมดมันยิงอยู่ตลอด24ชั่วโมงมันจะรู้ไหมว่ามันจะมาโดนเราตอนไหนขึ้นรถเมย์กระเป๋ารถเมย์ก็ยังติดเชื้อข่าวก็มีอยู่ทุกวันคนขับรถเมย์บางสายก็ติดเชื้อนี่เราไม่ได้เมคข่าวมีไปดูในข่าวสดได้เขาเสนอขึ้นมาในไลน์ให้เราเห็นทุกวันนี่เราประชาสัมพันธ์ให้ในโรงเรียนก็มีในวัดก็มีขนาดวัดเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมยังติดได้ก็เป็นเพราะว่ามันต้องมีอะไรไม่ปกติถูกต้องไหมสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดแล้วเชื้อโรคนี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพระบิดาก็จะเปิดมิติให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านี่มันเป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกโลกก็คือมนุษย์ถ้าท่านเป็นมนุษย์ที่ไร้อนาคตแล้ว
เพราะมีจิตสำนึกที่ต่ำทรามและไม่ยอมปรับปรุงตัวเองยังหลงตัวเองยังเหลิงระเริงไม่รักเพื่อนมนุษย์นอกจากตัวเองจะเสี่ยงตายแล้วยังทำหน้าที่เป็นพาหะเชื้อโรคเผยแพร่ไปสู่คนที่ตัวเองรักอีกอ่ะอย่างนี้แสดงว่ามีจิตสำนึกไหมครับแต่ไม่พยายามพึ่งตัวเองพยายามจะไปพึ่งแต่รัฐบาลพยายามจะไปพึ่งแต่วัคซีนที่ต้องตายเพราะมันไม่มียารักษาถามว่าทำไมถึงคิดยาไม่ได้ถ้าคิดได้มีใครคิดเป็นเจ้าแรกได้จะถูกเอามาขายประเทศไทยเราคิดได้ว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถ้ามันมาอยู่ที่คออยู่ที่ปอดอยู่ที่หลอดลมกินสมุนไพรบางอย่างได้แต่ปรากฏว่าเห็นไหมผู้ที่รับผิดชอบเขาจะถูกปิดมิติเอาไว้ไม่ให้มองเห็นความสำคัญปฏิเสธการให้การสนับสนุนท่านจะไปแปลกใจก็เพราะว่าพระบิดายังไม่ทรงอนุญาตให้คิดยารักษาได้ให้ค้นพบยารักษาทั้งที่จริงๆแล้วพอถึงเวลานั้นแล้วนะแค่ยาปากคอที่ทำให้เชื้อนี้ถูกกำราบถึงแม้ว่าเชื้อนี้ไม่ใช่เชื้อโรคที่พระบิดาสร้างแต่มันไม่มีอะไรเกินความสามารถของช่างเทคนิคของพวกเราหรอกแต่ทุกวันนี้ต้องปล่อยเนี่ยดีกว่าให้มันทำสงครามกันฆ่ากันตายเสียงดังตกใจเลือดนองพื้นไอ้นี่เวลาจะตายนะก็ส่วนมากก็แอบตายกันใช่ไหมครับตายที่บ้านตายที่โรงพยาบาลตายในที่ที่ไม่อุจารลูกตาก็เลยใช้วิธีนี้ดีที่สุดเพื่อทำให้ลูกๆที่ดีๆไม่ขวัญกระเจิงมันถ้าท่านเป็นลูกที่ดีของพระบิดาท่านเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นท่านต้องเชื่อฟังไม่จำเป็นอย่า11รอดอออกนอกบ้านอย่าอวดดีแล้วถึงวันนั้นแล้วมาเที่ยวด่ารัฐบาลว่าไม่ช่วยดูแลตัวเองชีวิตท่านน่ะท่านจะไปฝากไว้กับคนอื่นหรอครับพระบิดาก็ช่วยท่านไม่ได้เนี่ยไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้านเซตซีโร่เชื่อเราทุกวันนี้ตัวเลขที่ตายแต่ละวันนะประเทศไทยเราตายเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยตัวเลขนิ่งอยู่เลยคนอื่นเขาตายเขาตายของเราเป็นเดือนไม่มีใครตายเพิ่มแต่เดี๋ยวนี้ทำลายสถิติแล้วเพราะเหลวไหลไงยังมีแหล่งอบายมุขยังมีแหล่งการพนันยังมีการทุศีลผิดศีลไม่มีใครช่วยได้เราพูดอยู่ตรงนี้จนเหนื่อยนะก็ฝากท่านนะฮะก็บอกพูดให้ฟังเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญนะก็เลยเอามาฝากเตือนท่านนะครับอย่าประมาทครับเราพูดด้วยความรักนะเราอยากเห็นคนไทยมีชีวิตรอดจากปฏิบัติการชำระโลกครั้งที่4ของพระบิดาซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายให้ท่านรอดชีวิตเพื่อพาตัวเองข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่จะได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับจิตวิญญาณของเจ้าตัวน้อยซึ่งกำลังจะเดินทางมาจากฟ้าสีครามจากแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลจากพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อจะเข้ามาสลับกันในการทำหน้าที่เป็นจิตวิญญาณเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีในการใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกค้ำจุนอนันตจักรวาลให้สมดุลนะในยุคต่อไปนั้นท่านต้องรักษาตัวเองไว้ว่าจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคุยเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงท่านต้องรักษาชีวิตให้รอดแล้วคอยดูไปว่าเราพูดจริงหรือไม่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยมันท่านต้องมีศีลธรรมรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอย่าก้าวล่วงใครและอย่าโง่อีกว่านิพพานไม่ใช่การดับศูนย์นิพพานก็คือนิพพานกิเลสเมื่อกิเลสดับศูนย์แต่จิตวิญญาณของท่านยังอยู่ท่านยังต้องทำหน้าที่เป็นมนุษย์ต่อไปถ้าท่านไม่นิพพานกิเลสท่านจะไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วจิตวิญญาณก็จะเสียชาติเกิดเพราะมาเป็นมนุษย์แล้วทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จจิตวิญญาณก็ต้องตายก็ยังมีกฎแห่งกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าท่านนิพพานกิเลสได้หมดสิ้นนะกิเลสเป็นที่เป็นกิเลสเป็นเหตุของทำให้เกิดตัณหาเป็นตัณหาทำให้เกิดอารมณ์ขยะรวมทั้งราคะจริตแล้วก็สันดานต่างๆที่มันติดอยู่ในกระบวนสันดานในจิตท่านเพียงแค่ดับกิเลสดับการเกิดดับของกิเลสก็คือความรู้สึกทั้งหลายดูเหมือนไม่น่ากลัวรู้สึกชอบรู้สึกดีรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ดีรู้สึกสวยรู้สึกบวยเงี้ยท่านมองดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่ท่านลองคิดดูไอ้นี่แหละมันเหมือนกับต้นแม่น้ำต้นแม่น้ำโขงที่มันอยู่ที่ราบสูงแถวๆทางมองโกเลียทางจีนแหล่งต้นน้ำของมันเนี่ยเป็นเหมือนตาน้ำเล็กๆแต่พอมันเดินทางไกลมาเรื่อยแม่น้ำนี่ก็จะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ความรู้สึกของมนุษย์ก็เช่นกันที่เป็นกิเลสเนี่ยมันนำไปสู่ตัณหาคือความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากเนี่ยที่เราเคยสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังอ่ะนี่เนี่ยมันเป็นก้อนแรกที่เราจะตัดต่อซอยเป็นก้อนๆก็เลยทำเป็นเกาเหลามาพูดให้ท่านฟังสำหรับคนที่มีเวลาน้อยทำเป็นสเปเชียลเอดิชั่นใน EP 3 33เนี่ยพูดเรื่องนี้ให้ฟังเ
พูดลึกไปเรื่อยๆวันนี้ก็พูดแล้วว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยต่อไปเขาจะควบคุมมันด้วยคลื่น G5 พระบิดาเรียกว่า G5 ส่วนมนุษย์เรียกว่า 5G ก็คือตัวเดียวกันท่านไปดูนะวัคซีนอะไรที่สร้างขึ้นมานะมันเป็นสิ่งที่แฝงมากับวัคซีนนะเขาจะตั้งชื่อเป็นลูซิเฟอร์บ้างตั้งชื่อเป็นรหัส666บ้างถ้าไปค้นศึกษาดูมันบังเอิญหรือเปล่านี่นะมันต้องเผยตัวออกมาเองอ่ะนะเราเลยพูดให้ท่านฟังนะอย่ารับอะไรเข้าไปในร่างกายเขาท่านง่ายมากต่อไปท่านต้องเลือกแล้วนะว่าท่านจะเลือกข้างพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเราพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระบิดาแม้รังเกียจเหลือเกินก็ไปเลือกเอาครับถ้าไม่เลือกข้างพระเจ้าท่านก็ไปเลือกฝ่ายลูซิเฟอร์ก็คือฝ่ายมารหรือฝ่ายซาตานนะแล้วเห็นยังอ่ะเพราะมนุษย์โลกสับสนแบบนี้ไงเวลาพระบิดาชำระโลกจึงเหลือแค่ประมาณ 30% 70% จะหายไปจากโลกเพราะอะไรเพราะไปเป็นทาสของลูซิเฟอร์เป็นทาสของซาตานไปหมดด้วยการที่โง่ไม่รู้ไม่ฉลาดไม่รู้จักฟังพระโอวาทจากจิตจักรวาลซึ่งเป็นพระเจ้านึกว่าเราเปล่าๆๆเนี่ยแบบไร้สาระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากในสิ่งที่เราพูดเพราะมนุษย์เราสมัยเนี้ยมันชอบทำในสิ่งที่เหลือเชื่อท่านจำเราไว้อย่าประมาทมีสติทางวิญญาณด้วยเราไม่รู้มันหลอกลวงท่านไปทำไมนะแล้วเราก็ฝากไอ้คนที่ชอบไลฟ์สดนะแล้วเปิดกลางพระคัมภีร์กลางพระไตรปิฎกมาเถียงเราเนี่ยเถียงข้างๆครูๆเรานั่งฟังอยู่หลายครั้งมีลูกศิษย์ส่งมาให้เราขำมากเลยขำปนสมเพชอวดรู้อ่ะถ้านะทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังนิพพานไม่เป็นเลยมาอวดรู้แข่งกับเราถามเราว่าเราเคยนิพพานหรือเปล่าอ้าวเราตายไปแล้วเราสามารถกลับบ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตากลับไปกราบพระบาทพระบิดามาแล้วอย่างน้อยนะเรากลับไปกราบพระองค์มาแล้วอย่างน้อย2ครั้งแล้วนะเราจำทางกลับบ้านคือจำทางนิพพานได้ดีไอ้พวกที่มาเถียงเราเนี่ยมันเคยนิพพานได้หรือยังมันจำทางกลับบ้านทางนิพพานได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยกลับเราจะรู้ละเอียดได้ยังไงเราจะรู้มากได้ยังไงอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าให้ท่านเข้าใจได้ง่ายภายใน3นาทีเนี่ยนั่นคือเอกลักษณ์ของเราเพราะเรารู้ไงเรารู้จริงเราเคยกลับมาแล้วเราเคยไปมาแล้วเราจึงมาพาท่านกลับเพราะเรารู้ทางและถ้าท่านไปตามคนนำทางตาบอดและไอ้คนนำทางตาบอดมันก็ยังไม่เคยนิพพานมันก็ยังไม่เคยหลุดพ้นและมันจะพาท่านกลับบ้านถูกทางเลยครับมันก็ต้องพาท่านหลงทางวันยังค่ำเนาะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นตอนที่333เพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนนำทางตาบอดสอนผิดแล้วก็พาจิตวิญญาณของท่านหลงทางกันมานานนับพันปีจนกระทั่งถึงวันนี้พระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้วพระบิดาทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนจะต้องกลับบ้านถึงแม้ขณะที่ฟังรายการนี้อยู่จิตวิญญาณหลายรูปธรรมยังไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่พระบิดาก็ทรงเมตตาเปิดมิติทั้งหมดให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และเราสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลและสั่นสะเทือนไปจนถึงดินแดนอันนันที่เป็นดินแดนสุญญตาที่อยู่นอกอนันตจักรวาลจะได้ยินทั้งหมดเอาใกล้ๆสวรรค์มายาที่คิดว่าตัวเองไปเป็นอรหันต์แล้วลอยอยู่บนนั้นแล้วอ้างว่านิพพานแล้วก็จะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมตัวเองถึงได้ยินเสียงมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวพระโอวาทกับพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่บนโลกแล้วทำไมสวรรค์มายาของฉันอยู่ๆฉันถูกปลุกด้วยพระสุรเสียงสั่นสะเทือนก้องกังวานไปทั้ง16ชั้นฟ้าก็พระบิดาทรงพระเมตตาเปิดมิติให้วันร้อยวันพันปีไม่เคยได้ยินแต่พอ3 ทุ่มครึ่งบนโลกมนุษย์ทุกวันเสาร์มีเสียงก้องกังวานไปหมดแม้กระทั่งในนรกจะหยุดการบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติจะมีการพักผ่อนจะมีการนั่งอย่างสงบเพื่อรับฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่ได้พูดเกินเลยเราพูดความจริงให้ท่านฟังมีอย่างเดียวเท่านั้นน่ะบนโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่พระบิดาไม่ทรงบังคับให้ใครต้องมาฟังเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีคําว่าโลกเสรีแปลว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีพี่น้องครับใครเลือกจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ใ
ใครเลือกจะเป็นฝ่ายมารฝ่ายลูซิเฟอร์ก็ได้หรือใครจะเลือกเป็นฝ่ายพระเจ้าก็เชิญทั้งที่แต่ละคนก็เป็นบุตรของพระบิดาทั้งนั้นโลกนี้เป็นโลกเสรีใครอยากจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ได้ใครไม่อยากกลับพร้อมจะเป็นขยะที่จะถูกสอยทิ้งเหมือนฝุ่น PM 2.5 ก็เชิญเราบอกความจริงแล้วถ้ายังล่องลอยอยู่ในจักรวาลเนี่ยพอเขาสิ้นยุคเขาข้ามยุคไปสู่ยุคพลังงานใหม่ขยะทุกชิ้นจะถูกสอยทิ้งหมดฟ้าจะสีทองผ่องอัมไพจะปราศจากขยะและขยะใหญ่ทั้งหลายโลกนี้จะสะอาดบริสุทธิ์อนันตจักรวาลก็จะไม่มีขยะที่ไปเที่ยวลอยอยู่บนนั้นแล้วคิดว่าเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอะไรนะซึ่งพระบิดาไม่ได้สร้างอะไรที่พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างไว้ในอนันตจักรวาลนี้สิ่งนั้นคือขยะสิ่งนั้นคือขยะเพราะภพภูมิสวรรค์มายาเป็นภพภูมิที่มนุษย์เราสร้างกันขึ้นมาเองโดยใช้จิตของพระเจ้าเนรมิตมันขึ้นมาพระบิดาไม่ได้สร้างพระบิดาให้พวกท่านน่ะส่งจิตวิญญาณพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นเทพเทวดาหรือเป็นอย่างอื่นแต่นรกกับพระองค์สร้างเพราะรู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในภพชาติแรกๆมันต้องป่วยจิตวิญญาณต้องป่วยเมื่อป่วยแล้วจะเอาที่ไหนรักษาล่ะถ้าไม่สร้างโรงพยาบาลจิตวิญญาณขึ้นมาที่เรียกว่านรกนั่นนะมันคนนำทางตาบอดพยายามสอนให้ท่านเกลียดนรกกลัวตกนรกแทนที่จะสอนว่าอะไรล่ะที่ทำให้เป็นเหตุให้ตัวเองต้องไปตกนรกถ้ากลัวตกนรกก็อย่าทำผิดอย่าทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเดือดร้อนจิตหยาบอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าไม่ทำบาปไม่ทำกรรมไม่ทำชั่วท่านก็ไม่ต้องไปตกนรกใช่ไหมนี่สอนขายสวรรค์ขายนรกสอนให้อยากไปสวรรค์สวรรค์มายานะคิดว่าไปอยู่บนนั้นน่ะเหนือกว่ามนุษย์อ่ะทั้งที่จริงๆแล้วมันหลงทางเหมือนว่าวที่ขาดแล้วลอยค้างอยู่บนฟ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วเพราะมันหลุดไปจากสายป่านที่เจ้าของจับสายป่านไว้มันหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นน่ะแล้วมันเป็นไงมีทิศทางมีเป้าหมายไหมตราบใดที่มันยังมีลมบนอยู่มันก็ลอยอยู่งั้นน่ะไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนะลอยขึ้นไปเรื่อยๆมันจนถึงตันน่ะนะมันเป็นอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรื่องที่เราจะพูดถึงเป็นเรื่องแรกใครคือผู้นิพพานเรากล่าวเรื่องนิพพานอีกเสาหนึ่งแล้วนะไอ้พวกที่หูหนาตาเร่อมันก็จะบอกตั้งแต่ต้นเห็นไหมไม่มีอะไรจะคุยเอาเรื่องนิพพานมาพูดซ้ำอีกแล้ว ทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะใหญ่มากยากที่จะเข้าใจได้ภายในเสาเดียวนะ เราจะมาหงายกะลาให้เพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกลอดเข้ามาในกะลาเหมือนดังในอดีตที่เรากล่าวเอาไว้ว่าเราคือแสงสว่างเราเอาแสงสว่างมาให้ท่านเพราะว่าถ้าท่านเดินอยู่ในความมืดท่านจะสะดุดนั่นสะดุดโน่นสะดุดนี่เพราะท่านมองไม่เห็นอะไรเลยมันไม่ต่างกับท่านหลับตานะแต่เราเป็นผู้หงายกะลาขึ้นให้แสงสว่างจากพระบิดาเจิดจ้าเข้ามาในกะลาเข้ามาอย่างรวดเร็วว่องไวดังสายฟ้าแลบและแน่นอนเราจะมาเปิดกะลาอยู่ทางซีกโลกด้านตะวันออกก็แปลว่าฟ้าจะแลบทางทิศตะวันออกแล้วก็จะแลบไปอย่างรวดเร็วไปจนถึงสว่างไปจนถึงซีกโลกด้านตะวันตกคิดด้วยปัญญาสิครับว่าที่เรากล่าวเอาไว้เป็นพันๆปีมานั่นน่ะใครถอดรหัสของเราตรงนั้นได้บ้างเนี่ยเราพูดเองเราจึงต้องมาถอดรหัสให้ท่านฟังเองไม่เคยมีในพระคัมภีร์เล่มไหนถอดได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้กล่าวเราย่อมรู้ดีว่าเราพูดแล้วเราหมายความว่าอะไรเราจะมาหงายกะลาทางด้านตะวันออกแปลว่าเราบอกไว้ว่าเราจะกลับมาเกิดบนแผ่นดินของโลกซีกตะวันออกแล้วเอาจะเอาศีรษะของเรามาวางบนโลกด้านตะวันออกและจะมาหงายกะลาก็แปลว่าจะเอาอนุตตรธรรมมากล่าวเปิดเผยต่อคนทั้งโลกทางซีกโลกตะวันออกก็คือที่นี่ประเทศไทยนี่แหละแล้วให้มันเนี่ยส่งแสงวาบไปจนทางตะวันออกแปลว่าจะขยายจะเผยแพร่สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเนี่ยจากโลกด้านตะวันออกไปซีกโลกด้านตะวันตกคนพวกนั้นน่ะมันไม่เห็นโลมันจะไม่หลั่งน้ำตาเพราะมันบูชาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตที่แท้จริงมีวิทยาศาสตร์ทางจิตนี่เราพูดว่าแท้จริงกับเทียมเท็จเลยนะไอ้เทียมเท็จคืออุตริเรื่องจิตใต้สำนึกเรื่องมายาสาไถไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำไอ้นั่นน่ะนะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเทียมเท็จเป็นอวิชชาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็พูดไว้ต้องเป็นพันปีที่ผ่านมาเอานะเราจะมากล่าวท่านทำจิตให้สงบแล้วตั้งใจฟังอีกครั้ง
วางความรู้เดิมเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้เดิมที่จิตจวานเคยสอนเคยสื่อเอาไว้ก็ตามถ้าท่านฉลาดเรียนรู้คนที่ฉลาดเรียนรู้อันนี้เราเขียนไว้ใน Facebook เพื่อเตือนท่านก่อนเข้าฟังเข้าชมเราบอกท่านว่าคนโง่เนี่ยมันจะพยายามเอาความเชื่อของมันในเรื่องนิพพานเนี่ยที่เราพูดเรื่องนิพพานมันจะเอาความเชื่อที่ฝังหัวของมันที่เราเรียกว่า mindset ซึ่งเป็นเซตผิดๆด้วยนะเป็น mindset พยายามเอามาเถียงเอามาโต้แย้งความรู้ใหม่เรื่องนิพพานที่เรากำลังจะกล่าวให้ฟังนิพพานในความหมายที่เรากล่าวมันจะแตกต่างกับนิพพานในความเชื่อเดิมซึ่งเชื่อกันมาผิดๆเป็นพันๆปีจึงบวชนานและนิพพานไม่ได้ไงล่ะพี่น้องไม่เอใจเหรอนะเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับนิพพานมันกลายเป็นเรื่องยากไปเลยครับมันกลายเป็นเรื่องยากวันนี้เราจะเฉลยให้ท่านฟังว่ามันยากตรงไหนมันยากอย่างไรตั้งใจฟังนะอย่าเพิ่ง look down อย่าเพิ่งดูแคลนเราหัวไม่ล้านหน้าตาดันทะลึ่งหล่อด้วยหัวก็ไม่ล้านและไม่ได้ห่มผ้าสีไม่ว่าสีอะไรชมพูเขียวเลยเราไม่ชอบเราชอบใส่ชุดนี้สากลนิยมเราชอบเพราะในอดีตชาตินั้นเราสวมชุดอะไรต่ออะไรประหลาดๆมาเยอะเครื่ององค์ทรงเครื่องเต็มตัวหนักไปหมดตอนนี้ก็มีเข็มขัดอันเดียวกับไมโครโฟนเท่านั้นพอนะเป็นชุดสูทสากลเราว่าเราเท่แล้วนะอย่างน้อยๆก็ท่านทั้งหลายฟังความรู้ซึ่งเราสื่อจากพระบิดาหรือพระเจ้ามามันจะได้ดูแล้วน่าเชื่อถือและศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ปั้นหน้าหลายคนเคยพูดกับเราว่าอาจารย์ไม่ต้องมาปั้นหน้าหรอกนี่ก็ไม่ได้ปั้นหน้าพูดนะครับหน้าตาเราเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเราเป็นอย่างนี้เราไม่เคยปั้นหน้าพูดกับใครนะเราอยากจะช่วยใครเราบอกว่าเรารักใครเราก็ไม่ได้ปั้นหน้าพูดไม่ได้ปั้นหน้ากล่าวเพราะเรากล่าวความจริงนะท่านว่าปากเราเนี่ยน่าเกลียดไหมทุเรศไหมถ้าเราตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันเนี้ยพูดแต่สิ่งอัปมงคลพูดแต่เรื่องโกหกตอแหลเนี่ยปากเรามันจะไม่สมดุลแบบอย่างที่ท่านเห็นหรอกแล้วก็มันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ในการกล่าวพระโอวาทที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าก็คงไม่ส่งเรามาหรอกถ้าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีปากเสียปากไม่ดีตอนนี้จะปากเสียอย่างเดียวคือบางครั้งเราว่าลูกศิษย์เราแรงๆเขาเรียกว่าต้องกระชากจิตสำนึกบางคนรับไม่ได้มันก็เสียสมดุลเราต้องกราบพระบาทพระบิดาขอให้พระองค์ทรงเมตตานะอภัยกรรมให้กับเราที่เรียกว่าโมฆะกรรมเพราะว่าไอ้นั่นไอ้บ้านั่นมันเกิดโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตเราเพราะเราว่าแรงอ่ะเพราะสมัยนี้ถ้าไม่พูดแรงๆไม่เคาะกระโหลกแรงๆไม่เคาะกะลาแรงๆเนี่ยมันไม่ได้ยินอ่ะมันไม่รู้สึกไงใช่ไหมอ่ะแล้วเราจะเหนื่อยกับมันอยู่คนเดียวได้ยังไงก็ต้องกระชากจิตสำนึกด้วยการพูดแรงๆพี่น้องครับใครคือผู้นิพพานท่านจำได้ไหมเราเคยถามคำถามเนี้ยแต่เราไม่ได้ลงลึกเพราะเราต้องค่อยๆเจาะค่อยๆจิ้มเราไปกลางใจของท่านอ่ะเพื่อไปการให้หลักสูตรฉบับพิสดาร3นาทีแล้วรู้เรื่องแต่ขอให้ตั้งใจฟังเราจะตอบท่านว่าใครคือผู้นิพพานตรงนี้ไม่ได้ท่านต้องมาดูนะท่านต้องมาดูสิ่งนี้สไลด์นี้บนจอจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยเมื่อขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับนี่จิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณท่านดูบนจอไม่ต้องดูหน้าหล่อๆของเราหรอกนะดูบนจอแล้วท่านจะเข้าใจลืมความรู้เก่าที่เราเคยสื่อพระโอวาทให้ฟังชั่วคราวเราจะมีการทบทวนทบต้นอยู่ให้ตลอดนะแล้วก็ลึกเข้าไปอีกเพราะไอ้คนที่มันฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดมาเลยนึกว่าพูดเรื่องเดิมแล้วไม่มีอะไรใหม่เพิ่มแล้วดันทะลึ่งมาบอกว่าเนี่ยมาอิจฉา FC มากหน้าใหม่ที่เข้ามาแล้วเขาเก็ตนะแล้วบอกว่าใหม่ๆจุ๋มจิ๋มเก่าๆเป็นสนิมแล้วมันเลยไม่ได้สนใจมันมีตอนไหนล่ะที่เราไม่ให้ความสำคัญกับ FC ของเราเราพูดอยู่เสมอตอนเนี้ยนะใน YouTube เนี่ยก็มีพี่ๆน้องๆที่กำลังติดตามชมอยู่ทำลายสถิตินะ417ท่านในขณะนี้417ท่านเราจะบอกให้ท่านฟังนะถ้าต้องมาชมทุกเสานะเพราะแต่ละเสาจะมีเรื่องที่เราสื่อเนี่ยลึกมากขึ้นเรื่อยๆเป็นองค์ความรู้ที่ท่านไม่เคยรู้เลยว่าท่านยังไม่รู้แต่เป็นความรู้ที่ท่านต้องรู้มันแค่อยากรู้ความรู้แบบนี้นะมาฟังเราฟังพระโอวาทถ้าอยากรู้เรื่องโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมซึ่งพระศาสดาแกสอนเอาไว้แล้วโอ้ยคนนำทางหรือไอ้คนที่จับทำตัวเป็นครูนะรู้จริงรู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ว่าสอนเยอะนะครับ
แต่ถ้าต้องการได้ฟังได้ยินสิ่งที่ถูกต้องไม่มีหลอกลวงไม่มีคิดเองเหมือนบางคนถามท่านอาจารย์ครับขอโทษนะครับไม่ว่าอาจารย์เขียนหนังสือเป็นนิพนธ์หนังสือหรือการกล่าวพระโอวาทสดๆหรือเขียนใน Facebook หรือที่ฟังอยู่ใน YouTube อ่ะท่านอาจารย์เนี่ยนะเป็นคนคิดเองทั้งหมดหรือเปล่าเราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดเพื่อกล่าวเองแต่พระบิดาทรงเมตตาสื่อมาพระบิดาก็คือพระเจ้าหรือกอดหรือองค์จิตจักรวาลนั่นแหละแต่เรากลัวคนบางคนที่เขารังเกียจเขาไม่อยากเป็นฝ่ายพระเจ้าเขาอยากไปอยู่ฝ่ายมารเขาจะสะอิดสะเอียนกับคำว่าพระเจ้าที่เรากล่าวเราเลยเลี่ยงไม่กล่าวแล้วหาว่าเราเนี่ยนะไปขโมยคำสอนของพระศาสดาองค์นั้นมาองค์นี้มาหรือไปกล่าวหาว่าเราเนี่ยมากล่าวในนามของศาสนาที่มีพระเจ้าแล้วแอบเอาเข้ามานะในสังคมไทยเพื่อจะอะไรเพื่อจะทำลายศาสนาอื่นเราอยากจะบอกว่าไอเวนอีเวนนะที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นคำพูดที่สุภาพที่สุดแล้วเพราะมันไม่เคยฟังเลยแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราทำอย่างที่มันพูดว่ามโนไปเองแต่เป็นคนคิดลบนึกลบๆแล้วคิดว่าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยแบบเนี้ยพิพากษาตัวเองแล้วว่ารอดไหมครับพี่น้องครับไม่รอดหรอกครับเนี่ยมันโลกเราจะเหลืออยู่คน 7,000 กว่าล้านคนจะเหลืออยู่ 30% เหลือ 2,000 กว่าล้านคนพี่น้องครับท่านพยายามนะทำตัวให้เป็นหนึ่งในจำนวน 2,000 กว่าล้านนะทั้งโลกเนี่ยจะได้ช่วยกันดูแลโลกนะมีบางเผ่าทั้งไอ้มอดและมนุษย์วางแผนว่าจะลดจำนวนประชากรโลกลงด้วยการปล่อยให้เชื้อโรคระบาดด้วยการทำศึกสงครามให้มันตายไปหรือให้กินอาหารที่มีสารพิษให้ทานอาหารที่ตัดต่อพันธุกรรมเพื่อกำหนดอายุไขให้มันสั้นลงเพื่อลดจำนวนประชากรของโลกพระผู้เป็นเจ้าทราบทุกเรื่องว่ามนุษย์คิดการใหญ่เรื่องอะไรบ้างไอ้ผลที่คิดนั่นเดี๋ยวมันก็โดนก่อนเมื่อถึงวันนั้นมาถึงพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวคอยดูขอให้ท่านเป็นลูกรักของพระบิดารักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตจำไว้เนี่ยคือการหมุนธรรมจักรคือการหมุนธรรมจักรใครมาชวนหมุนกรรมจักรคือมากวนตัวกวนตีนกวนใจกวนตากวนหูกวนโอ้ยอย่าไปตกหลุมพรางที่จะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมันอย่าไปหงุดหงิดมันอโหสิเราเคยบอกแล้วไงโอ้โหสินะอย่าใช้คำกล่าวสบถสาบานอะไรออกมาอย่าใช้คำก้าวล่วงมันย้อนคืนมันหยาบคายมาแล้วด่ามันกลับไปไม่ต้องคำกล่าวของท่านที่จะพูดให้มันได้ยินคือโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิมันจะมีเรื่องไหมมันจะกวนตีนต่อเรายังไงถ้าเราร้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหด่าเรางี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหพระบิดาจึงสอนว่าโอ้โหสิโอ้โหสิแปลว่าอโหสิชาวจิตจักรวาลที่เป็น FC เก่าๆรู้หมดอ่ะแต่ทุกวันนี้เคยใช้มั้งไหมสอนเอาไว้หมดอ่ะแล้วลืมแม้มันไม่งั้นป่านนี้เก่งไปแล้วนะดีแต่มาฟังดีแต่มาอ่าน อ่านแล้วผ่านไปฟังแล้วผ่านไปเหมือนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เลยหรือเอามาใช้ได้น้อยมากบางคนที่เป็น FC ใหม่ๆมาพยายามศึกษาและเอาไปปฏิบัติเราเห็นนะว่าท่านก้าวหน้าจริงๆจากการที่ท่านเม้นจากที่พระบิดาเมตตาให้อาจารย์โพสต์คำสอนไปไงเวลาท่านเม้นมาเนี่ยท่านมีความเข้าใจในคำสอนนั้นได้อย่างกระจ่างมากท่านตอบได้ดีมากนะซึ่งเราอยากเห็นแบบนั้นนะเวลามีพระบิดาสอนเรื่องสนทนาประสาจิตจักรวาลเนี่ยท่านอ่านเลยว่าบทนั้นตอนนั้นน่ะที่พระบิดาสอนน่ะท่านเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อท่านเข้าใจว่าอย่างไรให้ท่านน่ะบอกความเข้าใจของท่านกับพระบิดาสิให้พระองค์ทรงปลื้มพระทัยในลูกอย่างท่านแล้วให้เราเองที่เป็นผู้สื่อเนี่ยได้อ่านแล้วเป็นกำลังใจมีกำลังใจว่าเอ้ยที่เราสื่อไปเราเขียนไปนะท่านเก็ทนะแล้วถ้าท่านเข้าใจผิดตรงไหนเราจะได้ช่วยแก้ไขให้นี่บางคนอ่านนั้นมีแต่กราบพระบาทพระบิดาขอบคุณขอบคุณขอพระทัยแต่เราไม่รู้ว่าท่านเข้าใจอะไรแค่ไหนขณะที่บางคนดันทะลึ่งไปเขียนเรื่องอื่นไม่ใช่เกี่ยวข้องกับที่พระบิดาทรงสื่อมาไปเอาความรู้เรื่องอื่นมาคิดมาพูดมาเขียนซะยาวเลยครับแล้วบางทีมันมีผิดด้วยนะเขียนแล้วผิดด้วยเราไม่เห็นด้วยนะมันบางคนเนี่ยเราก็ลองส่งซิกสัญญาณดูที่ว่าเราไม่กดไลค์ให้ขณะที่คนอื่นเราไลค์มาตลอดพอมาเจอของท่านของเธอเนี่ยเราไม่ไลค์เนี่ยท่านอย่าหาว่าเราเกลียดท่านเราไม่รักท่านแต่เราไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งที่เป็นข้อความที่ท่านเขียนนะเพราะมันผิดถ้าไปบอกท่านตรงนั้นถ้าสะกดผิดอะไรเราเตือนนะแต่ถ้าเข้าใจผิดแล้วเขียนออกมาบรรยายผิดๆเนี่ยเราประจานท่านนะถ้าเราไปแก้ไขไปแย้งตรงนั้นเพราะฉะนั้นให้ท่านน่ะทำความเข้าใจว่าที่เราสอนไปสื่อไปเนี่ยท่านเข้าใจว่าอย่างไรนะและอธิบายมาเลยนะอย่างเช่นขันห้าเนี่ยน
ะที่สื่อไปตอนที่แล้วอย่าทะลึ่งไปพูดไกลไปกว่าที่เรายังไม่ได้พูดนะที่เรายังไม่ได้พูดเอาเฉพาะที่พูดเนี่ยเข้าใจว่าอย่างไรเราจะได้ปรับปรุงการสื่อสอนของเราเพื่อทำให้ท่านและทุกคนเข้าใจได้ชัดเจนกระจ่างมากขึ้นไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าสื่อไปทุกคืนทุกคืนทุกวันแล้วท่านเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเราจะรู้ได้ยังไงฮะฟีดแบ็กก็แปลว่าการสะท้อนกลับมาเนี่ยให้เราเห็นเป็นกระจกเนี่ยเราไม่มีเราไม่เห็นเราจะรู้ได้ไงเนี่ยเราต้องการจะรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าเขียนแค่ขอบพระทัยพระบิดาขอบคุณท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกลเอเมนสาธุเราทราบว่าท่านอ่านเราทราบว่าท่านทราบซึ้งแต่เราอยากจะช่วยท่านต่อว่าปัญญาของท่านสมองของท่านเนี่ยเก็ตแค่ไหนอย่างไรและวิธีการสื่อสอนพระโอวาทของเราเนี่ยยังบกพร่องตรงไหนเราจะได้แก้ไขเพื่อประโยชน์ของพวกท่านนะไอ้นี่ท่านได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวแต่เราไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราสื่อไปนะ3นาทีรู้เรื่องทุกคนหรือเปล่าบางคนมันยังไม่พูดเลยว่า3นาทีรู้เรื่องนี่แค่พูดแค่บางคนเท่านั้นเองนะความสามารถทางปัญญาหรือความฉลาดของมนุษย์แต่ละคนมันไม่เท่ากันพี่น้องครับอ่ะเราบอกว่าจิตหยาบเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจากคำถามที่ว่าใครคือผู้นิพพานหัวเรื่องคือนิพพานมิใช่การดับสูญโปรดฟังอีกครั้งนะหัวเรื่องวันนี้ EP 333นิพพานมิใช่การดับสูญเพราะทุกวันนี้คนนำทางตาบอดสร้างมายด์เซตให้กับมนุษย์เป็นพันปีแล้วอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดสั้นๆประโยคเดียวเลยว่านิพพานของคนนำทางตาบอดคือการดับสูญเราบอกเลยว่าไม่ใช่จึงต้องมาหงายกะลาอีกครั้งนึงแล้วพูดให้ลึกกว่าเดิมด้วยเพื่อจะได้ตื่นแจ้งเพื่อจะได้ตื่นรู้กันสักทีไม่ใช่สอนกันอุตลุดนะจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าภพชาติใดก็ตามแต่ละภพชาติเนี่ยจิตวิญญาณจะต้องแบ่งภาคของตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบนะจิตหยาบ189ไม่ใช่ตัวเลขหวยแต่เป็นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มพลังงานนะจิตหยาบเนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานจำนวนทั้งสิ้น189กลุ่มเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในขณะที่เป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณนั้นจะทำหน้าที่เป็นดั่งพระประธานเสาร์ที่แล้วเราพูดแล้วใช่ไหมจิตวิญญาณคือพระประธานที่อยู่ในโบสถ์มีปากก็ไม่พูดไม่ได้มีปากก็พูดไม่ได้มีตามีหูมีปากแต่พูดไม่ได้นั่งเป็นพระประธานอย่างเดียวจิตวิญญาณก็จะถูกสร้างให้เป็นพระประธานในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านซึ่งเป็นวัดหนึ่งวัดส่วนจิตหยาบของท่านก็คือเจ้าอาวาสหรือเจ้าวัดที่ต้องทำหน้าที่ดูแลวัดนี้นึกออกนะซึ่งเจ้าอาวาส1คนเนี่ยก็จะมีทีมงานนะที่จะช่วยเจ้าอาวาสอยู่189กลุ่มหรือ189รูปธรรมที่จะทำหน้าที่อยู่ในวัดเนี้ยชัดไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านิพพานใครเป็นผู้นิพพานท่านตอบได้ตอนนี้จิตวิญญาณเป็นพระประธานอยู่ในกายสังขารก็คืออยู่ในอารามอยู่ในวัดแต่จิตหยาบคือเจ้าอาวาสพระประธานเป็นเหมือนวัตถุที่นั่งนิ่งๆเป็นประธานแต่ใหญ่มากนะเจ้าอาวาสยังต้องกราบไหว้นะสำคัญนะมันจิตวิญญาณก็สำคัญจิตหยาบจึงต้องกราบไหว้ทำอะไรจึงต้องเกรงใจจิตวิญญาณของตัวเองเพราะทำอะไรก็อยู่ต่อหน้าพระประธานคือต่อหน้าจิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละมันผู้ที่ยานิพพานคือจิตหยาบทั้ง189กลุ่มเนี้ยจะต้องเป็นจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะคนนำทางตาบอดไม่รู้ตรงนี้จึงกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วก็มาเที่ยวเปิดพระคัมภีร์เปิดพระไตรปิฎกเถียงเราตังงิดตังงิดตังงิดตังแงวตังแงวทั้งที่นายเรียงเสือกถามเราอีกว่าสอนเรื่องนิพพานเคยนิพพานหรือเปล่าเราอะไม่ได้สอนพระบิดาหรือพระเจ้าสอนผ่านเรามาแต่ถ้าถามว่าเราเคยนิพพานไหมเราไม่อวดอุตริหรอกแต่ถามว่าถ้าเราไม่เคยเดินเส้นทางสายนี้เราจะชี้ทางสายนี้ให้กับพวกท่านที่ไม่เคยไปไม่เคยเดินได้อย่างไรนี่คือการตอบแบบใช้ปัญญาโดยไม่อวดอุตริพี่น้องครับเราใช้ปัญญาตอบคำถามนี้
มันถามมาทั้งในกล่องข้อความถามมาทั้งใน Facebook และฝากถามมาในหน้า Facebook ของ FC เราบางคนที่ดันทะลึ่งแชร์เรื่องนิพพานไปไว้ในหน้าที่พวกมันดูกันนะแล้วมันก็เลยเข้ามาโจมตีเข้ามาก้าวล่วงด้วยการใช้ปัญญาโง่ๆนึกออกไหมเขาเรียกพยายามมาวิจารณ์สังฆราชทั้งที่ตัวเองเนี่ยบุญบารมีและคุณธรรมยังมิได้เทียบเท่าพระสังฆราชเลยเข้าใจพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตามเรามาต่อครับจิตหยาบของมนุษย์เรานั้นหมายถึงอะไรในความเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบจิตวิญญาณคือกล่องพลังงานจิตหยาบก็คือกลุ่มพลังงานซึ่งในสไลด์ต่อไปเราจะลงลึกตรงนี้ให้ท่านฟังแต่จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณในทุกภพชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะพอตายไปจากภพชาตินี้แล้วจิตหยาบก็จะสลายไปพอไปเกิดภพชาติใหม่จิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงานที่เรียกว่าจิตหยาบอีกนั่นแหละแล้วจิตหยาบที่ถูกแบ่งออกมาเนี่ยถ้าแบ่งหยาบๆใน189กลุ่มนะจะแบ่งออกได้เป็น2อย่างคืออย่างแรกคือจิตไร้สำนึกจิตหยาบจะทำหน้าที่สั่นสะเทือนเป็นจิตไร้สำนึกเวลาเราด่าใครเราจะด่าว่าอีเวนี่มึงไม่สำนึกเลยนะจิตที่ไม่สำนึกนี่แหละเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกไม่สำนึกดีไม่สำนึกชั่วไม่สำนึกในบาปบุญคุณโทษไม่สำนึกในถูกหรือผิดมันจะใช้แต่ใจใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกของมันเหมือนดังที่สาวกของไอ้เจ้าลัทธิหนึ่งซึ่งไอ้สาวกคนนั้นน่ะนะมันเคยเป็น FC ของจิตจักรวาลเนี่ยมันไปเที่ยวเอาคำสอนของครูอาจารย์คนใหม่ของมันที่บอกว่าเป็นอรหันต์แล้วมาสอนไว้ใน Facebook เราเห็นแล้วเราก็ขำเวลาคิดอะไรต้องคิดด้วยใจมองอะไรต้องมองด้วยใจนะเพราะใจอ่ะมันปรุงแต่งไม่ได้แต่ถ้ามองด้วยปัญญามองด้วยความคิดมันปรุงแต่งได้นั่นคือคำสอนท่านเห็นไหมฮะนั่นเป็นฝ่ายเทพหรือฝ่ายมารน่ะสอนแบบนั้นนะครับเรื่องนิพพานที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือการนิพพานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่เกิดแต่จิตหยาบมันเมื่อจิตหยาบมันไม่สะอาดมันไม่บริสุทธิ์เวลาเรามองอะไรด้วยจิตหยาบมันก็จะเห็นแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่บริสุทธิ์ท่านว่าจริงป่ะสมองเนี่ยมันทำตามจิตถ้าจิตไม่สั่นสะเทือนไปบงการให้สมองเนี่ยมันคิดเนี่ยสมองมันก็คิดไม่ได้เราจึงใช้คำว่าจิตตปัญญามันต้องใช้ด้วยกันถ้าเป็นมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นจิตวิญญาณมีแต่รูปธรรมทางพลังงานคือจิตวิญญาณอย่างเดียวไม่มีสมองที่เป็นกายหยาบให้ใช้ก็จะใช้แต่จิตวิญญาณไม่มีจิตตปัญญาพี่น้องครับจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกนี่คืออะไรจิตไร้สำนึกก็คือขันธ์5กระบวนการสั่นสะเทือนของจิตไร้สำนึกก็คือขันธ์5ที่คนนำทางตาบอดถือว่าโอ้โหนี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจิตวิญญาณของมนุษย์เราไม่ต้องสนใจว่ามาจากไหนแค่มีรูปเวทนารูปสัญญาเอาตามเขานะแต่ของพระบิดาคือรูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณเรียงตามลำดับขั้นตอนของการเกิดกระบวนการทางจิตหยาบที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกมีใครเคยรู้บ้างนี่คืออนุตตรธรรมพระผู้สร้างคือองค์จิตจักรวาลสร้างกระบวนการทางจิตเป็นแบบนี้ก็เลยมาบอกให้ท่านฟังพระผู้สร้างรู้ดีกว่าผู้ใช้จิตถูกไหมคนนำทางตาบอดไปตื่นเต้นอัศจรรย์ว่าเพราะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารก็เลยเกิดวิญญาณเกิดขึ้นจิตวิญญาณหรือวิญญาณตัวนี้เขาคิดว่าเป็นตัวเดียวกันทั้งที่มันไม่ใช่วิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งในขันธ์ 5ไม่ใช่จิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานตะกี้ที่เราบอกว่าเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ใช่พอเข้าใจผิดก็พาหลงทางเตลิดเปิดเปิงมาเป็นพันพันปีเป็นหมื่นปีและถ้าท่านไม่ฟังเราเนี่ยท่านจะรับรู้ความรู้ใหม่ได้ไหมถ้าท่านไม่ฟังเราให้เข้าใจท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิธีการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการนิพพานที่ถูกต้องที่ไม่ใช่เทียมเท็จได้ไหมถ้าท่านไม่รับฟังสิ่งใหม่ของเราที่เรากล่าวฟังแล้วคิดก็ได้นี่ถ้ากลัวถูกหลอกอะเราไม่รู้จะหลอกท่านไปทำไม
นะฟังและคิดตามอย่างมีเหตุผลนะตื่นเต้นนะตื่นตาตื่นใจอย่ารีบง่วงนอนนะถึงแม้มันห้าทุ่มก็ไปแล้วมันเป็นการสอนธรรมะที่วิเศษที่สุดเพราะท่านไม่มีสิ่งแวดล้อมมารบกวนท่านมีแต่มารที่อยู่ในจิตใจท่านเท่านั้นหรือความง่วงท่านนั่นแหละที่มันจะเป็นอุปสรรคของท่านนะพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน YouTube ตอนนี้431ท่านอยู่ใน Facebook ก็367ท่านถึงหลักพันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเอาพระแม่โพธิ์ศพทิพย์ของพระบิดามาแจกนะเดี๋ยวน้องบุญธรรมคอยดูแล้วกันถึงวันไหนถึง1000ถึง1000คนนะเราอยากจะมี FC ฟังเยอะๆเพราะพูดเรื่องลึกลงไปเรื่อยๆนะนะอ้าวกลับมานี้จิตหยาบแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหน้าที่กลุ่มแรกคือจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกก็คือจิตที่เมื่อมีการสัมผัสรู้ดูเห็นโดยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ตาข้างตาทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามที่อยู่รอบๆตัวมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการรับรู้เมื่อรับรู้แล้วจิตก็จะทำหน้าที่อย่างอื่นต่อไปเพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมพฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมภายนอกเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะเกิดจากกระบวนการของขันห้าแต่ขณะที่คนนำทางตาบอดไปเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยถึงทำให้จิตวิญญาณเกิดขึ้นมันพอทั้งตั้งโจทย์อย่างเงี้ยมันง่ายไงมาพอประจบว่าถ้าสามารถดับไอ้ขันห้าทั้งหมดนี้ได้จิตวิญญาณก็ดับศูนย์ไปด้วยจบสตพนี่เป็นการคิดด้วยสมองซีกซ้ายทั้งที่สิ่งที่กล่าวถึงเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมนะไม่ใช่โลกิยธรรมที่มองด้วยตาเนื้อเห็นคิดด้วยสมองซีกซ้ายได้คิดด้วยสมองซีกขวาสังเคราะห์ได้ไม่ใช่พี่น้องครับมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังพระโอวาทจากพระเจ้าที่ผ่านพระบุตรเอกอย่างเราท่านจะรู้ได้อย่างไรใครจะบอกท่านเราสู้สาเดินทางมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายในปลายยุคเนี่ยไม่มีรูปธรรมทางจิตวิญญาณรูปธรรมใดกล้าขันอาสาพระเจ้ามาทำหน้าที่ช่วยพวกท่านเนี่ยเพราะมันต้องเสี่ยงตายกับภัยพิบัติและมันน่ากลัวกว่ามากๆมันเป็นยุคที่ยุ่งยากมันเป็นยุคที่วุ่นวายแล้วมารเนี่ยมารศาสนามารต่อพระเจ้าฝ่ายพวกลูซิเฟอร์ฝ่ายพวกซาตานเนี่ยก็ตามมาเกิดกันเต็มไปหมดเราทำหน้าที่ตรงนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและดันทะลึ่งมาคนเดียวด้วยเพราะกลัวมาแล้วจะพามันกลับไม่ได้มาคนเดียวหาทางช่วยตัวเองคนเดียวกลับได้และก็มาช่วยพวกไอ้แกะที่มันติดอยู่บนโลกเนี่ยมาแกะบางตัวก็ยังไม่รู้สำนึกก็ไม่เป็นไรหน้าที่ของมันที่จะสำนึกไม่สำนึกหน้าที่ของเราก็คือช่วยให้สำนึกพี่น้องครับเข้าใจไหมตอนนี้กระบวนการของขันห้าแท้จริงแล้วมันเป็นกระบวนการในการสัมผัสรู้ดูเห็นของมนุษย์คนนั้นโดยจิตหยาบเพื่อที่จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อให้เกิดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในสองมิติเพราะมันจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคนสองมิติแล้วทำหน้าที่โดยแบ่งหน้าที่ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือจิตไร้สำนึกทำไมเราถึงเรียกว่าไร้สำนึกถ้าปล่อยไปตามยถากรรมคือมนุษย์ชอบบอกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติพระบิดาทรงออกแบบกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเพื่อการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามแล้วให้ตอบสนองมันออกมาเป็นมโนกรรมคือการสั่นสะเทือนทางจิตที่เรียกว่าวิญญาณนั่นแหละนะให้เกิดมาเป็นกายกรรมนะการกระทำด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมนะและพิเศษหน่อยคือเป็นวจีกรรมก็คือออกมาเป็นคำพูดใน3ช่องทางเนี่ยล้วนมาจากจิตไร้สำนึกทั้งสิ้นและถ้าท่านทำตัวตามธรรมชาติเวลาท่านสั่นสะเทือนไปตามนี้เกิดเห็นภาพก็เกิดรูปนะเดี๋ยวเราค่อยลงลึกนะเห็นภาพก็เกิดรูปแล้วไม่รู้ว่ารูปนั้นคือรูปอะไรก็ลองไปนึกเอาซิว่าในสัญญาก็คือในการจำได้หมายรู้ของจิตมีบันทึกเอาไว้ไหมว่าที่เห็นรูปนั้นน่ะมันเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมแล้วมันเรียกว่าอะไรถ้าไม่มีจิตก็จะบันทึกมันไว้ในสัญญาเห็นไหมพอรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรปั๊บก็จิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นเวทนาคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีกระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงวางให้นะเกิดความรู้สึกเพราะเกิดว่ารู้สึกปั๊บมันก็อยากกับไม่อยากมันก็จะเกิดขึ้นพออยากไม่อยากถ้าไม่ได้ตามใจก็คือไม่รู้พอกูอยากแต่กูไม่ได้กูไม่อยากกูจะถูกบังคับให้เอาให้ได้กูก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาครับเกิดความโกรธความไม่พอใจหรือถ้ากูอยากมากกูจะเกิดความโลภโลภะโทสะโมหะ
บางทีถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ได้คิดก็หลงเหลิงคล้อยตามไปเขาเรียกว่างมงายก็คือโมหะเนี่ยนี่คือกระบวนการทางจิตที่เกิดจากการผัสสะของอายตนะภายนอกแม้กระทั่งจิตที่นึกเองคิดเองที่อยู่ข้างในด้วยมันก็อยู่ในกระบวนการเนี่ยครับเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกเพราะตัวตนของจิตหยาบเองไม่สำนึกอะไรเลยไม่ต้องสำนึกอะไรก็เป็นไปตามสิ่งยั่วยุเป็นไปตามสิ่งร้าวนั้นกระบวนการนี้จึงเกิดพระบิดาทรงเรียกว่ากัมมจักรก็แปลว่าตาหูจมูก

ต้องมีการตายตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ตายแล้วต้องไปลงนรกสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากการที่มนุษย์ใช้จิตไร้สำนึกที่เหตุที่พระบิดาให้ท่านมาหยุดอยู่กับบ้านแล้วมาฟังโอวาทพระบิดาแล้วให้พูดกับอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตสำนึกเราบอกแล้วให้เซตซีโร่เพื่อให้ปรับเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่แล้วฟังรายการนี้จิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งแล้วทบทวนมันทุกวันก่อนจะเจอการสื่อพระโอวาทในเสาร์ต่อไปให้เข้าใจและปฏิบัติเพราะอะไรครับเพราะจิตไร้สำนึกเนี่ยมันคือที่มาของกฎแห่งกรรมที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเวลาจิตวิญญาณน่ะตายแล้วปั๊บจิตวิญญาณไม่ได้จิตหยาบไม่ได้ตามไปด้วยแต่ความเลวร้ายทั้งหลายความผิดบาปทั้งหลายที่จิตหยาบสร้างไว้ตอนเป็นมนุษย์น่ะพระประธานคือจิตวิญญาณถึงจะตื่นขึ้นเพื่อจะรับเอาทั้งหมดไว้นะแล้วก็ไปลงนรกเพื่อจะไปชำระเพราะจิตวิญญาณคือท่านประธานในเสียสมดุลผู้มอบอำนาจจะต้องยอมรับกรรมนั้นยอมรับผิดยอมรับบาปนั้นถ้าผู้ที่ตัวเองมอบอำนาจให้ไปทำมันดันทะลึ่งทำผิดทำบาปทำพลาดทำชั่วผู้มอบอำนาจต้องรับกรรมรับชั่วนั้นทั้งหมดจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกันตรงนี้เห็นภาพชัดไหมครับเนี่ยถ้าตราบใดที่ท่านยังแทรกแซงจิตไร้สำนึกเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นจิตสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองนึกด้านบวกแล้วก็สั่นสะเทือนนะตามขั้นตอนที่เราเคยพูดไว้ในกระบวนการของขันห้าหรือมหัศจรรย์ของขันห้าไปย้อนดูพี่น้องครับไม่ใช่เห็นใน YouTube เราตัดเป็นก้อนเล็กๆให้อ่านให้ฟัง10นาที20นาทีเห็นแล้วไม่ดูเห็นว่ามหัศจรรย์ของขันห้าเฮ้ยไร้สาระคงไม่มีประโยชน์มันเป็นอนุตตรธรรมทั้งนั้นไม่มีคนนำทางตาบอดคนไหนบนโลกนี้จะสอนเรื่องขันห้าเหมือนที่เราพูดเราไม่ตอกย้ำแบบนี้เดี๋ยวมันเข้ามาฟังปั๊บอ้าวพูดเรื่องขันห้าอีกแล้วขโมยพระพุทธเจ้ามาพูดกูไม่ฟังมึงหรอกเนี่ยขโมยของพระเจ้ามาพูดเรากำลังพูดอนุตตรธรรมเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เราไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่โค้ชเราไม่ใช่เราเป็นคนเดียวในโลกเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่มีคนถามมาว่าเราเกี่ยวข้องอะไรกับสำนักสำนึกอะไรที่ใช้ชื่อแบบเดียวไหมเราไม่เกี่ยวชื่อมันบังเอิญไปคล้องกันแต่เราพูดความจริงของเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักไหนทั้งนั้นเรามีแต่จิตจักรวาลสถานธรรมที่เดียวสาขาไม่มีเพราะนี่คือสาขาเดียวที่อยู่บนโลกเจ้าสำนักใหญ่คือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือก๊อดที่ทรงอยู่เบื้องบนนั่นแหละเจ้าสำนักใหญ่เลยแล้วก็ส่งมอบให้เรามาทำหน้าที่แทนพระองค์เนี่ยอยู่บนโลกนี้ครับท่านไม่เชื่อเรื่องของท่านเพราะเราไม่อวดอุตริเราไม่แต่งตัวประหลาดเพื่อทำให้ท่านหลงเชื่อไม่ครับนั่นคือมายาคำพูดเราเว้าซื่อพูดตรงๆอาจจะไม่ค่อยไพเราะแต่วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายสัจจังเวอมตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายถึงแม้คนพูดจริงอาจตายเราก็พร้อมจะตายถ้าเราพูดความจริงแล้วเราต้องตายแต่เราเชื่อว่าพ่อเราอะพระบิดาทรงไม่ร้ายเมตตาที่จะปล่อยให้เราต้องตายอีกถ้ายังทำหน้าที่ของเราไม่เสร็จเราขอพระองค์แล้วอ่ะขออยู่เป็นร้อยๆปีอย่างน้อย200ปีพระองค์ไม่ทราบตอบเราหรือเปล่าเพราะเราจะพยายามจัดการกับโลกนี้ให้จบให้เสร็จเพื่อให้ลูกๆของพระองค์ที่มาจากฟ้าสีครามที่ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเขาได้มาเกิดบนดินแดนอันเป็นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริงเราพยายามพี่น้องครับนี่คือจิตไร้สำนึกนะโอเคอย่างที่สองคือจิตรู้สำนึกก็คือจิตสำนึกเพียงแค่จิตหยาบเนี่ยได้รับการโมดิฟายได้รับการปรับปรุงได้รับการแก้ไขแทนที่จะสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเนี่ยให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้ซึ่งท่านต้องรู้ว่าจะแทรกแซงกรรมจักรโดยจิตหยาบของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นจิตไร้สำนึกมาตั้งแต่เกิดแล้วบางคนไม่เคยสนใจเลยนะที่จะปรับจิตสำนึกนะคนทั้งโลกจึงมีจิตสำนึกต่ำตมต่ำซามที่พระองค์ให้เรากล่าวจนทั้งเซตซีโร่เพื่อให้ลูกผัวตัวเมียนะมาปรับจิตสำนึกร่วมกันนะใครจิตสำนึกตกต่ำในเรื่องไหนสันดานไม่ดีเรื่องอะไรมาโมดิฟายมาแก้ไขร่วมกันเนี่ยเพื่อทำให้จิตไร้สำนึกอ่ะเปลี่ยนเป็นจิตรู้สำนึกหรือถ้าตัดคำว่ารู้ออกในวงเล็บอ่ะก็เรียกว่าจิตสำนึกเท่านี้เองนึกออกนึกเอานึกเองแล้วถ้าท่านอยากรู้ถ้าท่านอยากรู้ว่าจะแทรกแซงขันห้าอย่างไรเพื่อเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรคืนนี้ถ้ามีเวลาเราจะเอามาย้อนให้ท่านฟังอีกครั้งให้มันอยู่ในก้อนเดียวกันอย่าเบื่อนะว่าไม่มีอะไรจะพูดกลับมาแล้วถามว่า
ไอ้คนที่มันบอกว่า

พูดเรื่องซ้ำอ่ะเบื่อแล้วและมึงทำได้ยังเองเข้าใจยังอ่ะนะถ้ายังไม่เข้าใจควรฟังไหมฟังจนกว่าจะเข้าใจฟังจนกว่าจะกะโหลกจะสะเทือนโอเคนะผ่านนะเพราะฉะนั้นจิตหยาบที่ถูกแบ่งออกมาจากจิตวิญญาณนะแบ่งกันเป็น2กลุ่มคือกลุ่มจิตไร้สำนึกกับจิตรู้สำนึกแต่จริงๆแล้วจิตรู้สำนึกนี่ก็คือไอ้จิตไร้สำนึกนี่แหละแต่ทำให้มันสำนึกเท่านั้นซึ่งต้องแทรกแซงต้องแทรกแซงนะโอเคพี่น้องครับต่อมาสิ่งที่ท่านต้องรู้คือคำว่านิพพานคืออะไรตะกี้รู้แล้วนะผู้ที่นิพพานน่ะคือใครตอบสิจิตหยาบใช่ไหมไม่ใช่จิตวิญญาณนะที่เป็นผู้นิพพานนะต้องรู้ตรงนี้ก่อนส่วนนิพพานอะไรนั้นเดี๋ยวเราบอกใจเย็นๆอย่าอวดรู้อย่าคิดไกลไปกว่าที่เรากล่าวการเรียนรู้ที่ฉลาดอย่าอวดรู้อย่างที่เราบอกอะเวลามาคอมเมนต์ในสนทนาประสาจิตจักรวาลที่พระบิดาสอนกล่าวเป็นพระโอวาทให้รู้ว่าในบทเรียนบทนั้นน่ะที่เขาสอนน่ะมันบทเรียนนั้นบทเรียนอะไรแล้วเวลาท่านจะแสดงความเห็นท่านต้องบอกว่าท่านมีความคิดความเข้าใจในบทเรียนนั้นว่าอย่างไรพระบิดากับเราจะได้ทรงทราบว่าท่านเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดถูกตรงไหนผิดตรงไหนมันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นที่เขามาเม้นอยู่ด้วยกันแล้วอ่านของกันและกันทุกวันนี้ท่านสังเกตว่าบางคนนะเขาไม่ไลค์ให้ท่านเพราะเขาขี้เกียจอ่านเพราะเขามองว่ามันไร้สาระไม่มีประโยชน์ทั้งที่จริงๆแล้วคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ภาษาไทยนะมันมีประโยชน์เพียงแต่ท่านใช้ Facebook เป็นหรือเปล่าใช้ห้องเรียนเป็นหรือเปล่าอยากเก่งมากขึ้นไหมอยากฉลาดมากขึ้นไหมให้พระบิดากับเราช่วยท่านไหมถ้าท่านแค่เอเมนสาธุกับพระบาทของพระทัยพระบิดาขอบพระคุณท่านอาจารย์แค่นี้เราช่วยอะไรท่านได้ไหมเราได้แต่ยิ้มขอบคุณโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าท่านเข้าใจหมด 100% หรือเปล่าแล้วท่านไปเอาเรื่องอื่นมาเขียนเม้นขณะที่เราโพสต์เรื่องนี้สอนเรื่องนี้แต่ไปเอาเรื่องอื่นมาเขียนนะแล้วเราจะช่วยอะไรท่านได้บางเรื่องท่านเขียนแล้วผิดด้วยเข้าใจผิดด้วยใช่ไหมอยู่กับเรื่องที่สอนนะเราฝากไว้ BSC อย่าโกรธแล้วนะเราพูดตรงๆอย่าขี้เกียจเขียนเขียนสั้นๆก็ได้แต่บอกว่าหนูเข้าใจว่าอย่างนี้เราหนูเข้าใจว่าอย่างนี้หรือบอกขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาสอนให้รู้ว่านะธรรมจักรคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็จะแสดงความเห็นว่าดีใจและตื่นเต้นมากเพราะตัวเองไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนบอกได้ครับอันนี้บอกได้ไม่ใช่นอกรีดไม่ใช่นอกเรื่องนะโอเคนะเรียนรู้ให้เป็นนะนิพพานคืออะไรพี่น้องครับให้เป็นนิยามและตัดเป็นท่อนๆ ท่านจะได้เก็ตและเข้าใจง่ายสไตล์จิตจักรวาล นิพพานคืออะไรครับ1นิพพานก็คือจิตหยาบที่ดับการเกิดดับของบางสิ่งนิพพานคืออะไรตะกี้เรารู้แล้วว่าใครคือผู้นิพพานท่านต้องจำไว้นะฮะเวลาไปคุยกับไอ้พวกคนนำทางตาบอดเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้นะเราไปถามคนนำทางตาบอดดูว่าไอ้ผู้ที่ยันนิพพานเนี่ยถึงแม้เขายังไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรนะผู้ที่ยันนิพพานเนี่ยคือผู้ที่จะนะรูปธรรมหรือตัวตนที่จะนิพพานหรือดับการเกิดดับอะไรของแกของพวกคนนำทางตาบอดผู้ที่นิพพานนี่คือใครถ้าเขาบอกว่าจิตวิญญาณนะก็ช่วยบอกเขาด้วยนะท่านผิดครับจิตวิญญาณเป็นเหมือนพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ขณะที่มีวัดและมีโบสถ์พระประธานไม่ได้ทำอะไรเลยมีหน้าที่เป็นประธานอย่างเดียวนอกนั้นเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสจิตมนุษย์นี่แหละเป็นเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นคือจิตหยาบถามว่าจิตหยาบที่ดับการเกิดดับของบางสิ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดนะดับการเกิดดับเนี่ยคือนิพพานของบางสิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยรู้มาข้อที่2คือเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตนในที่นี้หมายถึงจิตหยาบจิตหยาบดับการเกิดดับของบางสิ่งเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเองให้ถึงขั้นสูงสุดจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตนได้แล้วเรียกว่านิพพานแล้วโปรดฟังอีกครั้งอ่านอีกครั้งนิพพานคือจิตหยาบที่ดับการเกิดดับของบางสิ่งเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตนให้ถึงขั้นสูงสุดจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตนได้เอาแค่สองรอบพอจิตหยาบที่ดับการเกิดดับของบางสิ่งที่ต้องดับการเกิดดับของบางสิ่งของจิตหยาบท่านให้นึกถึงจิตไร้สำนึกที่เราพูดตะกี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเกี่ยวข้องกับขันห้านี่แหละแต่เกี่ยวข้องในมุมที่ไม่ใช่นักคนเดินคนนำทางตาบอดสอนมาเป็นพันๆปีไม่ใช่ครับ
เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราจะกล่าวจะสื่อสอนแต่อนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบอนันตจักรวาลที่มนุษย์แม้กระทั่งพระศาสดาที่มาจากโลกก็ไม่สามารถที่จะกล่าวความจริงนี้ให้กับท่านทั้งหลายฟังได้นอกจากพระเจ้าหรือพระบิดาซึ่งเป็นเจ้าของที่เป็นต้นทานของธรรมะทั้งหมดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนิยามของคำว่านิพพานคืออะไรมี4ข้อที่เราแบ่งเป็นข้อย่อยๆทีนี้เราจะขยายความสั้นๆเพื่อไม่ให้ท่านหงุดหงิดว่าไอ้ดับการเกิดดับของบางสิ่งนี้มันคืออะไรอย่างแรกคือนิพพานคือการดับการเกิดดับก็แปลว่าดับแล้วดับสิ้นดับศูนย์ดับจนไม่มีเหลือนะฮะเขาเรียกว่าดับการเกิดดับแปลว่าดับสิ้นดับศูนย์ดับจนไม่มีเหลือเลยของบางสิ่งซึ่งบางสิ่งที่จะต้องดับสิ้นไม่มีเหลือเลยก็คืออย่างแรกคือกิเลสเมื่อดับกิเลสได้อัตโนมัติออโตโนมัสออโตโนมัสภาษาอังกฤษใช้คำว่า auto auto nomous nomous สองคำรวมเป็น autonomous คำว่าอัตโนมัติในทางชีววิทยา biology เราใช้คำว่า autonomous แต่ถ้าเป็นอัตโนมัติในทางเมคานิกในทางเครื่องจักรเครื่องกลในทางเมคานิกนะ mechanical เนี่ยเขาจะใช้คำว่า automatic มันนาฬิกา automatic ก็แปลว่าอัตโนมัติเหมือนกันนะเมื่อกิเลสดับได้สิ่งต่อมาที่มันจะดับได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยครับทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องง่ายครับที่คนนำทางตาบอดบอกว่าต้องดับขันห้าต้องดับทีละเรื่องดับรูปดับรูปมองเห็นสิ่งใดอย่าไปยึดติดสิ่งนั้นไม่งั้นมันจะเกิดกิเลสเกิดตัณหาใช่ไหมมันดับรูปซะคำว่าดับรูปแปลว่าอย่าไปหลงกับรูปเงามายานั้นให้รู้ว่ามันเป็นเงาเป็นมายามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงของหินก้อนหนึ่งที่ท่านเห็นมันก็คือตัวตนของก้อนหินนั่นคือตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในอย่าไปสนใจหินก้อนนั้นหยกก้อนนั้นที่มันสีสันสวยงามเราอย่าไปหลงเหลิงหลงไหลมันเป็นเพียงแค่มายาของพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ในหินก้อนนั้นคุณสมบัติของมันมีทั้งแข็งอ่อนนิ่มและมีสีสันบางทีมีกลิ่นด้วยนั่นคือคุณสมบัติทางพลังงานที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของหินก้อนนั้นนี่เราให้ปัญญาแล้วพอท่านเห็นพอเห็นก้อนหินเห็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาปั๊บท่านวางเฉยเลยท่านวางเฉยเพราะอะไรเพราะกูรู้ไอ้นี่มันเป็นแค่มายาไอ้ตัวตนแก่นแท้ของมันเนี่ยอยู่ข้างในเป็นพลังงานกูจะไปหลงไหลอะไรกับมันนักหนาเนี่ยนี่คือวิธีการวางรูปไม่ใช่รูปกายไม่ใช่สังขารของตัวเองมันคนละเรื่องเลยนะวันหน้าเราค่อยมาแฉให้ฟังว่าคนนำทางตาบอดเนี่ยนะวิเคราะห์ขันห้าผิดตรงไหนอย่างไรบ้างวันนี้เรายังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวเราจะโดนต่อต้านเพราะเขาไม่ค่อยฟังเราในความรู้ใหม่ของเราเนี่ยเขาไม่ฉลาดพอที่จะฟังความรู้ใหม่ของเราให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่นี่มันจะใช้ความเชื่อของตัวมันเองเนี่ยเอามายึดติดแล้วเถียงเราปฏิเสธเราคอเป็นเนรโดยไม่ได้คิดตามในสิ่งที่เราเสนอความรู้ใหม่มันจะยึดติดเพื่อจะเอาชนะความรู้ใหม่ของเราโดยการเอาความรู้เก่าของมันนะมาตีกินเอามากดดันเอามาข่มเหงเอามาเบ่งเอามาทับถมนั่นคือวิธีการของคนโง่คือไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้โอเคนะมันเมื่อตัดกิเลสได้ดับกิเลสได้ดับการเกิดดับของกิเลสได้เราบอกเลยนะถึงแม้เราทำสี่เหลี่ยมเป็นช่องให้ท่านเห็นตัณหาคือถ้าเราไม่รู้สึกชอบความอยากก็คือตัณหามันก็ไม่เกิดครับและถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ชอบเรารังเกียจเราไม่ชอบนั่นคือความรู้สึกนั่นคือกิเลสตัณหาตัวที่บอกว่าไม่อยากเลยไม่อยากคบไม่อยากคุยไม่อยากพูดด้วยมันก็จะไม่เกิดถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นสวยไม่สวยเราเฉยๆดีไม่ดีเราไม่เราเฉยๆชอบไม่ชอบเราก็เฉยๆตัณหาคือความอยากกับไม่อยากมันจะเกิดไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะคนนำทางตาบอดเนื่องจากคิดว่าต้องดับมันทั้ง5ขันดับทีละขันน่ะดับทั้ง5ให้หมดอ่ะก็เลยไปนั่งจ้องนั่งเพ่งอยู่เนี่ยถ้าที่จริงๆแล้วดับที่กิเลสตัวเดียวแทรกแซงจิตไร้สำนึกตรงที่รูปเมื่อสัมผัสแล้วเห็นแล้วอย่าไปปรุงแต่งจนเกิดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกอย่าเสียสมดุลเห็นไหมครับเมื่อเกิดตัณหาแล้วสิ่งที่มันจะเกิดต่อไปก็คือราคะสิ่งที่เกิดต่อไปคืออารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะราคะคือติดสวยติดเพราะติดเพลินติดสบายนี่คือราคะจริต
ติดหอมติดน้ำหอมติดความสวยติดเครื่องสำอางติดการแต่งตัวพวกนี้ราคาจะดิบเท่านั้นมันมาจากเนี้ยหลังจากตัณหาเกิดแล้วท่านตัดกิเลสตัวเดียวทุกอย่างจุ๊บหมดเลยท่านสามารถเปลี่ยนจากจิตไร้สำนึกมาเป็นจิตรู้สำนึกทันทีเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าจิตเราไม่ติดกิเลสแล้วนะไม่มีอารมณ์ขยะแล้วจิตของเราก็จะว่างไปจากสิ่งพวกนี้พอว่างจากสิ่งพวกนี้ปั๊บความรักที่จิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นมันถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกที่สูงกว่าคลื่นความถี่ต่ำๆคือโลภะโทสะโมหะถ้าจิตยังสั่นสะเทือนอยู่แค่ตรงเนี้ยจิตจะไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักขึ้นมาได้รักเพื่อให้รักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครเลยพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันมีโลภะโทสะโมหะแทรกอยู่พอมันมีโลภะโทสะโมหะแทรกอยู่จิตจะไปโปรแกรมให้สมองคิดที่เป็นด้านบวกคิดเพื่อให้คิดเพื่อสร้างสรรค์คิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือคิดเพื่อเอามันก็ไม่มีความสามารถจะเข้าถึงตรงนั้นได้เพราะมันยังขึ้นลงกระไดสามขั้นที่เราบอกโลภะโทสะโมหะมันมาจากอะไรมาจากจิตยังติดกิเลสซึ่งแก้ง่ายๆถ้าท่านรู้ว่านี่คือกระบวนการของขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการสัมผัสรู้ดูเห็นของจิตหยาบที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้มันผิดๆเพื่อให้ลูกที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดมันซะก่อนนี่คือตัวอย่างถ้าท่านไปเข้าใจเรื่องนี้ผิดก็เข้าป่าไปเลยครับแล้วจะมาเที่ยวด่าเราสอนเราหาว่าเราอวดอุตริพูดเรื่องนิพพานท่านฟังเหตุผลของเราสิแล้วท่านคิดว่าไอ้คนที่มันมาต่อต้านเราจับจ้วงเราก้าวล่วงพระเจ้าหรือพระบิดามันกระโหลกหนาปัญญานิ่มหรือเปล่าสมควรที่ต้องถูกตัดหัวไหมนะครับยังรู้ไม่จริงนะยังไม่ได้คิดพิจารณาในสิ่งที่เรานำเสนอเลยแล้วก็มาพิพากษาตัดสินเราแล้วว่าเราผิดเราเพี้ยนหน้าอเนจอนาจใจจริงๆนะครับพี่น้องครับนิพพานคืออะไรรู้แล้วนะนิพพานก็คือการที่จิตหยาบเราต้องย้ำคำว่าจิตหยาบเลยไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นพระประธานถูกขังอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยคอยรับกรรมอย่างเดียวที่จิตวิญญาณมอบหมายให้จิตหยาบทำเนี่ยคอยรับกรรมอย่างเดียวไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเพราะมอบอำนาจให้จิตหยาบทำแล้วนี่จิตหยาบหลงตัวเองหลงระเริงอวดว่าเป็นเจ้าอวดว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะนั่นแหละครับนะอ่ะจิตนิพพานได้ก็แปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสได้นะอย่างสิ้นเชิงพอดับการเกิดดับของกิเลสได้ไอ้ตัวทวงรั้งที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำๆของจิตหยาบเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วพอมันว่างจากสิ่งนั้นปั๊บจิตหยาบก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงขึ้นความถี่สูงก็คือความถี่ทางด้านบวกมันคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะอดถ้าเป็นองค์เยซูคริสต์เจ้าก็ทรงสอนเรื่องอดทนอดกลั้นให้อภัย3สิ่งเนี่ยถ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระพุทธองค์สอนตรงนั้นเพราะว่า สิทธิสาวกของพระองค์ใช้วิธีดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพังเขาเรียกปลีกวิเวกโดดเดียวปลีกวิเวกแล้วก็โดดเดียวหรือสันโดษทำคนเดียวปฏิบัติอยู่คนเดียวก็เลยใช้วิธีนั่งหลับตาแล้วเพ่งที่จิตของตัวเองนึกภาพออกไหมทำไมทางศาสนาพุทธเขาถึงนิยมการนั่งกรรมฐานสมาธิสร้างสติสร้างกรรมฐานทำคนเดียวอยู่คนเดียวปลีกวิเวกคนเดียวถือสันโดษและเพราะเข้าใจว่าต้องดับขันห้าให้ได้มันเมื่อดับขันห้าได้ไม่ใช่ดับอีเวนที่อยู่รอบข้างให้ได้ดับขันห้าที่เป็นตัวตนของตัวเองให้ได้เป็นการดับอัตตาให้สิ้นก็มีวิธีเดียวก็นั่งหลับตาและทำที่จิตของตัวเองนี่คือที่มาว่าทำไมต้องนั่งกรรมฐานต้องปฏิบัติกรรมฐานเพราะต้องการความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณด้วยการจัดการจิตวิญญาณตัวเองด้วยการนั่งทำอยู่คนเดียวไม่ต้องอาศัยความเป็นสังคมหรือความมีสังคมในการช่วยแต่พวกท่านเลือกการเป็นนักรบนะนักบวชเป็นนักรบแห่งแสงสว่างมนุษย์ที่เป็นคารวาสเลือกจะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งมันถ้าเราจะเป็นนักสู้เราต้องมีคู่ต่อสู้ถูกต้องไหมครับใช่หรือไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราของการเป็นนักรบก็คือต้องอยู่ในสมรภูมิคู่ต่อสู้เราอยู่ในสมรภูมิคู่ต่อสู้ของเราก็คือคนรอบข้างทุกคนและแน่นอนคนที่อยู่ข้างในเราก็คือจิตใจของเราเองจิตใจฝ่ายต่ำของเราเองก็คือมารภายในก็คือคู่ต่อสู้ของเราเหมือนกันมารภายในก็คือจิตของเราเองที่เป็นฝ่ายต่ำ
มารภายนอกก็คือคนที่ยื่นบททดสอบที่เป็นเรื่องลบๆเรื่องร้ายๆมาให้เราทำชั่วกับเรายื่นเงื่อนไขร้ายๆให้กับเรานั่นคือมารภายนอกนะเราเลือกจะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งก็แปลว่าอะไรเราต้องต่อสู้กับคนรอบข้างมันทำชั่วกับเรามาเราจะเอาชนะความชั่วของมันได้อย่างไรด้วยการชั่วตอบหรือด้วยการเอาชนะมันด้วยการทำดีตอบเพื่อจะเอาชนะความชั่วของมันท่านต้องใช้ปัญญาแล้วว่าถ้าท่านเลือกแบบไหนท่านจะทำยังไงทำแล้วจะเกิดผลสำเร็จหรือไม่นี่คือการต่อสู้ส่วนนักรบแห่งแสงสว่างนั้นนั่งอยู่คนเดียวต้องทำให้ตัวเองจากโง่ให้สว่างก็แปลว่าทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นได้ด้วยการนั่งกรรมฐานทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นซึ่งทำได้โดยทำให้จิตมีอำนาจมากขึ้นคือมีฌานสูงขึ้นเมื่อมีฌานสูงขึ้นก็ใช้พลังฌานที่สูงขึ้นคือพลังจิตนะไปจุดประกายทางความคิดทางปัญญาของสมองให้เกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญาให้สูงขึ้นตามอำนาจของพลังจิตที่สูงขึ้นก็เรียกว่าเมื่อฌานสูงญาณก็สูงขึ้นแต่แน่นอนทำคนเดียวจัดการคนเดียวไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครกวนตาเพราะหลับหูหลับตามาหมดแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ฟังใครกวนตีนแล้วมีแต่จิตของตัวเองเท่านั้นต่อสู้กับมารภายในอย่างเดียวมารภายนอกแค่ยุงกัดมดกัดนั่งนานๆแล้วเป็นเหน็บเป็นตะคิวนั่นมารภายนอกถ้าเอาชนะมารภายนอกพวกนี้ได้นะสบายไม่มีใครกวนใจไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครกวนตาใช่ไหมคารวาสอย่างพวกท่านเนี่ยต้องต่อสู้กับมารด้วยการลืมตาเพราะเราเป็นคนไม่พิการไงเราเกิดมาเราไม่พิการเราก็ต้องใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยต้องเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งส่วนนักบวชนั้นเขาใช้เส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างแน่นอนครับเขาต้องกักกันตัวเองเอาไว้คนเดียวปฏิบัติอยู่คนเดียวนะมันเวลาเราไปเดินตามคนนำทางตาบอดเขาจึงมักจะสอนให้เรานั่งกรรมฐานใช่ไหมนั่งสมาธินั่งกรรมฐานแต่มันทำให้ท่านฉลาดขึ้นมั้งไหมขนาดพระพุทธองค์ใช้คำว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้ฉลาดนะพุทธะแปลว่าผู้ฉลาดเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ปัญญาแต่วันหนึ่งนั่งสมาธิอ่ะนั่งกรรมฐานมันทำให้ท่านฉลาดขึ้นตรงไหนอ่ะไม่เจอหน้าผู้คนเราโง่มาก่อนฉลาดแปลว่าอะไรเราต่อสู้กับคนรอบข้างแล้วมันดันกวนตีนเรามันโกงเราเนี่ยเราอย่าโกรธมันครับเราต้องขอบคุณมันเลยมันให้ประสบการณ์เรามันทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะต่อไปเราจะไม่โง่เราจะไม่เสียรู้ให้กับใครเหมือนเสียรู้ให้กับมึงอีกเพราะมึงเป็นคนสอนให้กูฉลาดขึ้นกูเสียรู้มึงไงนี่ไงให้ฉลาดขึ้นเราต้องอยู่ในสังคมและพอเราฉลาดขึ้นแล้วเราสามารถเอาชนะใจฝ่ายต่ำของเราได้โดยการมองเห็นคุณค่าของไอ้คนชั่วที่มันทำร้ายเราเราให้อภัยมันครับเพื่อแลกกันกับการที่มันสอนให้เราหายโง่ใช่ไหมนี่คือการฝึกจิตไม่ต้องมานั่งเพ่งจิตหรอกนะแล้วเพลงจิตโดยที่ไม่มีใครมากวนตากวนใจกวนตีนกวนใจแล้วเราคิดว่าเราเก่งได้ยังไงมันถ้าเราอยู่ในสมรภูมิเนี่ยเราไม่กลัวกระสุนปืนเราฉลาดในการวางแผนในการสู้รบรู้จักหลบรู้จักถอยรู้จักฟุตเวิร์กเราชำนาญถูกไหมเป็นนักมวยเนี่ยอ่านแต่ตำราต้องเต้นฟุตเวิร์กนะเวลาต่อยหมัดมาเราต้องหลบอย่างนี้ต้องหลบอย่างนี้เราต้องตีเข่าสวนอย่างนี้ต้องแทงศอกอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเก่งแต่นอกบอลแต่พอขึ้นบนเวทีไปชกเองโดยที่เราไม่เคยซ้อมมาก่อนนะเราจะทำได้เหมือนที่เราคิดไหมเนี่ยปฏิบัติเรื่องนิพพานก็เหมือนกันเนี่ยเราสอนให้ท่านปฏิบัติจิตนะให้ง่ายที่สุดเนี่ยเราสอนวิธีที่ง่ายที่สุดไปทำเรื่องนิพพานให้มันยากทำไมแค่นิพพานกิเลสให้สิ้นแล้วค่อยมาเดินตามในสิ่งที่จิตจักรวาลสอนท่านกลับบ้านได้แน่เราบอกแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็นิพพานแท้ไม่ใช่เทียมด้วยไม่ใช่นิพพานเท็จด้วยหลุดพ้นนิพพานแปลว่าหายออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่ล่องหนไม่ใช่หายตัวพาตัวเองออกไปจากอนันตจักรวาลตัวเองก็เลยหายไปจากอนันตจักรวาลคือเนี่ยท่านจะรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องนี้ครับไม่รู้ก็แสดงว่าท่านหลับหรือไม่รู้แสดงว่าท่านไม่ได้คิดตามพี่น้องครับแค่กิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันยังไม่คมชัดมันยังไม่ลึกพอมันเราจะให้คำตอบกับท่านอีกว่าจิตหยาบต้องนิพพานอะไรจิตหยาบเราต้องใช้คำว่าจิตหยาบตลอดเลยนะเพราะนี่เป็นความรู้ใหม่เลยคนทั่วไปตั้งแต่พันปีหมื่นปีที่ผ่านมามันคิดว่าผู้ที่จะนิพพานเนี่ยก็คือจิตวิญญาณในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับคอยรับกรรมจากจิตหยาบเป็นผู้กระทำเป็นผู้ก่ออย่างเดียวอ่ะพี่น้องครับนะจำไว้นะครับจิตหยาบเท่านั้นที่จะเป็นผู้นิพพานตอนนี้เราจะกำลังจะให้คำตอบว่านิพพานอะไรนิพพานอะไรนิพพานอะไรคำว่านิพพานกับคำว่าดับการเกิดดับเป็นคำเดียวกันมันถามว่าจิตหยาบต้องนิพพานอะไรแปลว่าจิตหยาบของท่านในทุกวันนี้ต้องรีบดับการเกิดดับของ1ของกิเลสท่านต้องรีบดับการเกิดดับของกิเลสความรู้สึกอย่าให้ตัวเองเนี่ยเว
เวลาได้เห็นอะไรได้ยินได้ฟังสิ่งใดได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรู้รสอะไรมือกายสัมผัสอะไรอย่าให้เกิดเสียความรู้สึกอย่าให้เสียความรู้สึกหรืออย่าให้ได้ความรู้สึกคือเกิดความรู้สึกถ้าพูดในมุมของจิตจักรวาลก็คืออย่าให้รูมันสึกรูคืออะไรพี่น้องอายตนะภายนอกทั้ง5รูตารูหูรูจมูกรูปากรูกายอย่าให้มันเสียหรืออย่าให้รูมันสึกคำว่าสึกแปลว่ามันชำรุดถูกไหมใช่ไหมเห็นอะไรแล้วชอบนี่แสดงว่ารูตาสึกแล้วรูตามันเสื่อมแล้วได้ยินอะไรไม่ชอบนี่แสดงว่ารูหูมันสึกเพราะมันเสียมันเสื่อมแล้วนึกภาพไหมเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคือได้รู้อย่างเดียวว่าได้ยินอะไรเห็นอะไรแต่อย่าไปเกิดความรู้สึกกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ไม่สึกโอเคนะพูดซ้ำประการที่สองถ้าท่านตัดความรู้สึกได้แทรกแซงความรู้สึกจากจิตไร้สำนึกที่พระบิดาทรงกำหนดวางแผนให้มนุษย์ทุกคนต้องสั่นสะเทือน5ขั้นตอนไปตามนั้นเพื่อให้เรียนรู้ว่ามันผิดมันจะเกิดกฎแห่งกรรมขึ้นถ้าไม่มีสังสารวัฏจิตวิญญาณตายไปแล้วนะต้องกลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดจิตวิญญาณจะไม่เป็นอมตะมันที่บอกว่าใครที่กินขนมปังของพระบิดาคืออาหารที่พระบิดาป้อนให้ก็คืออนุตตรธรรมที่เรากล่าวเนี่ยจิตวิญญาณของคนคนนั้นจะไม่ต้องตายเราบอกซ้ำอีกครั้งนะบอกไว้ตอนต้นนะจริงๆตอนท้ายรายการวันนี้เราก็บอกถ้าท่านสามารถดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงนะเราไม่ต้องพูดถึงตัณหาอะไรต่ออะไรต่อไปนี่ก็ได้ถ้าท่านดับได้อย่างแท้จริงนะจิตวิญญาณของท่านก็ไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกก็แปลว่าท่านจะเป็นคนที่อายุยืนยาวจนกว่ากายสังขารของท่านจะเสื่อมแล้วจิตวิญญาณของท่านไม่สามารถใช้กายสังขารของท่านได้มันถ้าท่านอยากอายุยืนดูแลสุขภาพสังขารร่างกายไว้ดีเมนเทนเนนซ์บำรุงมันให้ดีแล้วจิตของท่านต้องว่างจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เป็นอมตะท่านจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องตายอีกท่านเชื่อเรานี่คือความรู้ใหม่นี่คือความรู้ใหม่เหมือนกับที่ท่านได้เรียนรู้กับเราแล้วว่าถ้าท่านใช้สมาธิในการฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนจบรายการท่านรู้ไหมฮะว่าอายุไขของกายสังขารของท่านมันจะหยุดอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นเวลาของกายสังขารของท่านที่มันจะเสื่อมไปมีค่าเท่ากับหนึ่งครับถ้าตะเกียท่านอายุ60ปีอยู่ตั้งแต่ตอน3ทุ่มครึ่งท่านอายุ60ปีท่านใช้เวลาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกจนถึงตีสองตีสามท่านรู้หรือไม่ว่าอายุของท่านจะเท่าเดิมเท่ากับตอนที่ท่านตั้งใจฟังตะกี้คือ60คูณด้วย1ครับ1หน่วยของเวลาของจักรวาลมันคูณกับอะไรมันก็เท่ากับอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่าน60คูณด้วย1ก็คือ60วันเสาร์หน้าท่านสามารถรักษาตัวเองให้อายุ60ได้ไม่ใช่60บวก7วันให้มันเท่ากับ60ตลอดทั้ง7วันอย่าไปใช้เวลาของจิตหยาบให้ใช้เวลาของจิตวิญญาณหรือใช้เวลาของจิตจักรวาลเช่นขยันอ่านพระคัมภีร์ขยันฟังพระโอวาทแล้วใช้จิตอยู่กับสิ่งที่ฟังจิตติดอยู่กับสิ่งที่อ่านท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขนั่นแหละท่านย่อเวลาจากทางกายภาพเวลาโลกเวลาที่ทำด้วยวัตถุเทคโนโลยีมันจะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นเวลาที่ทำด้วยจิตวิญญาณมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ย4ครั้งถ้าท่านสามารถทำให้ตัวท่านอายุ60เท่าเดิมได้มัน60คูณด้วย1 6ตัวเนี่ย60คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1ครบ6ครั้งเนี่ยมันก็เท่ากับ60แล้วอายุท่านจะยืนเป็น100ปีได้ไหมครับถ้าตามเวลาโลกได้อยู่แล้วพี่น้องครับทุกวันเนี่ยวิธีการสังเกตตัวชี้วัดก็คือท่านเลิกจบรายการตอนเกือบ 3:00 นตื่นเช้ามาตีห้าหกโมงเช้าท่านตื่นตามปกติท่านไม่รู้สึกอ่อนเพลียท่านไม่รู้สึกเมื่อยล้าท่านยังรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระดิกกระดาษสามารถทำมาหากินได้ตลอดทั้งวันสมองก็โปร่งโล่งท่านสังเกตไหมครับท่านไม่ได้เสียพลังงานอะไรไปกับการใช้เวลาในการฟังพระโอวาท4-5ชั่วโมงในยามค่ำคืนเลยเหมือนไม่ได้ใช้เวลาไปเลยเหมือนกับนอนขณะบางทีนอนทั้งคืนตื่นมายังโหยนอนทั้งคืนตื่นมายังระโหยโรยแรงยังอ่อนล้ายังมึนสมองตึ๊บเลยแต่นี่ฟังพระโอวาทปั๊บนะถ้าท่านฟังอย่างตั้งใจนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์
ท่านยังพาครอบครัวนะทำกับข้าวกับปลากินกันอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสวนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง11รอดอออกไปนอกบ้านเพราะขณะนี้มันกำลังเกิดยุคสงครามแต่อาวุธที่ใช้คือเชื้อโรคเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอย่าหาเรื่องเอาอกไปรับกระสุนอยู่ข้างนอกถ้าไม่จำเป็นนะถ้าจำเป็นก็ระวังรักษาตัวเองให้ดีนะให้ดีระวังให้มากที่สุดเชื้อโรคจะเข้าทางปากกับจมูกทางตาปากจมูกทางหูมีเหมือนกันแต่น้อยนะระวังว่าอย่าให้มันเข้าอ่ะและตัวที่ชอบเอาเข้าก็คือมือของท่านนี่แหละมือของตัวท่านเองเนี่ยนะอ้าวโอเคนะเราพูดแทรกกิเลสพอกิเลสเกิดคือรู้สึกหรือเสียความรู้สึกตัณหาก็เกิดคืออยากกับไม่อยากก็เกิดดับการเกิดดับของตัวที่3คืออารมณ์ขยะอารมณ์ขยะคือโกรธโลภะโทสะโมหะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเศร้าหมองวิตกจริตอิจฉาริษยาหึงหวงอะไรพวกนั้นพี่น้องครับนึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างต่อมาสัญญาคือการจำได้หมายรู้ท่านจะต้องดับการเกิดดับของความอาฆาตความพยาบาทซึ่งมันบันทึกอยู่ในสัญญาของท่านให้ได้ด้วยการอโหสิกรรมให้เขาให้อภัยเขาด้วยการใช้ปัญญาคิดว่าทำไมต้องให้อภัยเขาทำไมต้องให้โอกาสเขาเราเคยกล่าวไว้เมื่อเป็นพันปีมาแล้วว่าถ้าท่านไม่ให้อภัยแก่พี่ๆน้องๆคนใดก็ตามที่เขากระทำก้าวล่วงท่านด้วยกายวาจาและจิตใจพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาก็จะทรงไม่ให้อภัยแก่ท่านเช่นเดียวกันโปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านไม่ยกโทษให้ใครไม่อภัยให้ใครไม่อโหสิกรรมให้กับใครพระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยไม่อโหสิกรรมไม่ยกโทษให้กับบุคคลคนนั้นมันถ้าท่านต้องการให้พระบิดาทรงยกโทษให้ท่านท่านต้องยกโทษให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆทุกคนปรารถนาจะได้สิ่งใดท่านต้องให้สิ่งนั้นก่อนอุปทานคือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องภาษาฝรั่งใช้ว่า mindset มันถูกบันทึกไว้ในสัญญาถ้ามันยังมี mindset ที่ผิดอย่างเช่นเรื่องนิพพานเรื่องขันธ์5ซึ่งเป็น mindset ที่ฝังหัวมานานฝังอยู่ในจิตวิญญาณมาทุกภพชาติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดเราจึงต้องพูดซ้ำบ่อยไงล่ะเพื่อกระชากจิตสำนึกทำให้จิตวิญญาณของท่านนั้นได้เป็นอิสระจากอุปทานจากความเชื่อที่ผิดในหลายๆเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยถ้าเดาไม่ได้มั่วไม่ได้ก็บอกเป็นอจินไตยเองอย่าถามแต่ถ้าอะไรยังพอเดาได้มั่วได้ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นของอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เกิดอุปทานหมู่ก็เชื่อกันมาตลอดเรามาหงายกะลาให้นะถ้าไม่ยอมรับแสงสว่างคือยังหลับตาปี่อยู่การเปิดกะลาของเราที่คว่ำอยู่หงายออกให้กับพวกท่านกบอย่างพวกท่านหรือแกะอย่างพวกท่านนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเปิดแล้วยังหลับตาอยู่ก็ยังไม่เห็นแสงสว่างอยู่ดีครับเนี่ยเพราะไม่ยอมจะรับเพราะฉะนั้นท่านต้องละวางสัญญาเราบอกให้ฟังว่าการจำได้หมายรู้ในเรื่องชั่วๆคือการอาฆาตพยาบาทการจองจำจองเวรอะไรต่างๆแม้กระทั่ง mindset คือความเข้าใจผิดเรื่องนิพพานว่าคือการดับศูนย์และความเข้าใจผิดในเรื่องขันห้าว่าจิตวิญญาณมาจากขันห้าถ้าดับขันห้าทั้งหมดได้จิตวิญญาณก็จะดับศูนย์ไปด้วยนี่คือความเชื่อที่ผิดไม่ใช่ความจริงนะซึ่งถ้าบันทึกอยู่ในสัญญาของใคร modify ครับชะล้างมันออกไปซะครับพี่น้องครับเพราะมันคือขยะที่อยู่ในจิตวิญญาณมีสิ่งเดียวที่พระบิดาจะให้บันทึกไว้ในสัญญาของท่านคือในความจำได้หมายรู้ของท่านมีอยู่สิ่งเดียวไม่ใช่การจำอารมณ์ที่เป็นโลภะโทสะโมหะโกรธาพยาบาทอะไรแบบนี้ไม่ใช่พวกนี้นะ ความรักเอาไว้ในจิตท่านได้อยู่ในสัญญาอยู่ในการจำได้หมายรู้ได้แม้กระทั่งอยากกับไม่อยากอยากเรียนรู้ไม่อยากเรียนรู้อยากตัวนี้มันจะมีสองภาคภาคหนึ่งคืออยากเอากับไม่อยากเอาใช่ไหมอีกภาคหนึ่งคืออยากเรียนรู้กับไม่อยากเรียนรู้ไอ้ตัวอยากเรียนรู้หรืออยากรู้อยากเห็นเนี่ยไปเอาออกที่ด่านนภาลัยที่วิหารสีขาวได้แต่ไอ้อยากเอาอยากไม่เอาเนี่ยไม่อยากเอาอะไรพวกเนี้ยท่านดับได้ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เลยครับดับมันเลยครับฉันไม่อยากได้หรอกเพราะไม่ใช่ของฉันความอยากได้มันก็จะหายไปเฮ้ยฉันต้องได้เว้ยเพราะมันเป็นของฉันอันเนี้ยนะความอยากมันก็จะเกิดเราจะดับได้ด้วยเหตุผลไม่ใช่ของเรามันเป็นของเขาจะไปโลภไปเอาเขาทำไมเฮ้ยอย่าเอาคนเดียวเลยแบ่งให้เขาบ้างเนี่ยก็แปลว่าละความโลภไม่อยากเอาทั้งหมดนะอยากแบ่งให้เขาเห็นเขาเดือดร้อนเขาลำบากเหมือนเราก็แบ่งเขาไปเรามั่งเขาบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยความอยากมันก็บรรเทาสิ่งเหล่านี้ใช้ปัญญาได้นะโอเคนะไม่ต้องออกนอกเรื่องมากวันหน้าค่อยพูดให้ลึกกว่านี้
แล้วก็พูดเรื่องนิพพานเรื่องขันธ์5อีกอ่ะแล้วอย่าใครอย่าดับพี่เรนมองว่าพูดซ้ําไม่เห็นมีอะไรใหม่เนี่ยตั้งแต่พูดมาถึงตอนเนี้ยเรื่องใหม่ๆก็มีนะดูดีๆนะแล้วเวลาเขียนบรรยายว่าเมื่อคืนฟังพระโอวาทของพระบิดานะถึงแม้บางเรื่องเป็นเรื่องเก่าแต่มาทวนซ้ําได้ก็ดีนะมีประโยชน์ท่านอย่าพูดคํานั้นนะมันเป็นการทําลายน้ําใจเรามากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการทวนของเก่าตรงไหนอะครับเป็นการเท้าความไม่ใช่ทวนของเก่าเท้าความเพื่อจะเอาความอันใหม่มาต่อไม่งั้นมันจะต่อติดไหมอยู่ๆมาพูดลอยๆอ่ะใช่ไหมท่านอย่าเข้าใจผิดนะว่าเอาของเก่ามาพูดเรื่องที่ต้องพูดมีอีกเยอะแยะไม่ต้องมานั่งเสียเวลากัน 4-5 ชั่วโมงเพื่อพูดของใหม่นิดเดียวแล้วเอาของเก่ามากล่าวซ้ำท่านไปชมไปฟังใน YouTube ก้อนเก่าๆได้เราตั้งชื่อตอนไว้ให้แล้วชื่อตอนว่าอะไรสาระอยู่ในนั้นก็เป็นเรื่องนั้นนะอย่างต่อมาก็คือราคะจริตติดสวยติดงามติดหอมนะพวกนี้ราคะจริตถ้าจิตยังติดเกี่ยวสิ่งนี้จิตก็จะไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มันจะทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนขั้นสูงสุดจนเป็นบวกสูงสุดที่เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้เท่ากับจิตวิญญาณของท่านอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นล้มเหลวเป็นโมฆะเพราะอะไรครับเพราะประธานพระประธานนั่งเฉยๆทั้งที่จริงๆแล้วโบสถ์นั่นเป็นของพระประธานแต่พระประธานมอบหมายให้เจ้าอาวาสทำเนี่ยเจ้าอาวาสจะต้องทำหน้าที่ให้เหมือนกับที่พระประธานต้องการก็คือเป็นคนดีประพฤติดีถ้าทำตัวเป็นคนดีประพฤติดีได้นั่นก็คือทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณแล้วก็เหมือนหนึ่งจิตวิญญาณเป็นผู้กระทำเองพระพุทธรูปไม่ต้องลุกขึ้นมาเป็นทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสเองเจ้าอาวาสสามารถสั่นสะเทือนทำหน้าที่แทนพระประธานได้ว่าพระประธานต้องการให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องการให้โบสถ์นั้นวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้ตัวท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จนทั้งญาติมิตรหรือคนรอบข้างยกมือไหว้ท่านได้ถ้าท่านมีคนยกมือไหว้ท่านให้ความเคารพนับถือท่านได้แสดงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมวัดของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์อ่ะถ้าใครเจอหน้าท่านแล้วหันหลังให้หันตูดให้สะบัดหน้านี้แสดงวัดนี้ไม่น่าเข้าก็คือตัวท่านไม่น่าครบใช่หรือไม่ล่ะโอเคนะต้องดับมันให้สิ้นนะอย่าแต่งตัวจนเกินงามบางคนงามอยู่แล้วก็แต่งเสื้อจนเกินงามเลยเหมือนงิ้วเลยหรือบางทีนะนุ่งน้อยห่มนิดนะทั้งที่ตังก็มีซื้อผ้าปกปิดนะก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปนะเราก็ไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวแต่ว่านั่นคือราคะจริตแล้วอย่างที่6จิตหยาบของท่านต้องดับการเกิดดับของสันดานสันดานก็คือนิสัยเคยชินหรือนิสัยเคยตัวนิสัยเคยชินทางด้านลบเนี่ยเรียกว่านิสัยเคยตัวก็คือสันดานพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาจากความเคยตัวของท่านเช่นปากไวใจร้ายปากไวใจร้อนมือไวใจเร็วสิ่งเหล่านี้คือสันดานซึ่งมันเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเสียสมดุลทางจิตหยาบของตัวเองและคนรอบข้างมันคือความผิดบาปท่านต้องดับการเกิดดับของไอ้สันดานที่ไม่ดีนี่ซะเป็นคนขี้โม้เป็นคนขี้คุยเป็นคนขี้โอเป็นคนขี้เอาคือโลภเป็นคนขี้โมโหเป็นคนขี้ใจน้อยเป็นคนขี้บ่นเป็นคนขี้โวยวายสิ่งเหล่านี้คือสันดานที่ไม่ดีท่านต้องวางให้หมดถ้ายังไม่วางนะเวลามันเกิดเงื่อนไขอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จิตของท่านเสียสมดุลนะจิตหยาบเสียสมดุลไม่สามารถจะยกระดับการสั่นสะเทือนให้เป็นบวกสูงสุดเพื่อที่จะไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือพระประธานในกายสังขารของตัวเองได้ต้องวางให้หมดต้องดับการเกิดดับมันให้หมดในชีวิตประจำวันของท่านเห็นไหมฮะท่านก็ต้องเรียนรู้แล้วว่าท่านจะดับกิเลสยังไงกิเลสท่านดับกิเลสของท่านคือรู้สึกไม่รู้สึกเนี่ยท่านดับมันได้ปั๊บนะตัณหาอารมณ์ขยะท่านก็จะวางมันได้หมดสัญญาอุปทานท่านจะดับมันได้หมดก็ต่อเมื่อท่านต้องใช้เหตุผลที่จะละวางความอาฆาตพยาบาทของใครก็ตามที่ท่านมีต่อเขาใช่ไหมอุปทานเรามาช่วยทำให้อุปทานที่ไม่ถูกต้องเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เรามาช่วยท่านแล้วเพียงแต่ท่านเปิดตาเปิดหูเปิดใจฟังว่าอย่าไปเดินตามคนนำทางตาบอดนะเขาสอนเรื่องขันธ์ห้าผิดเขาเข้าใจเรื่องกระบวนการของขันธ์5คือกระบวนการของจิตไร้สำนึกที่เขาเรียกว่าขันธ์5นั่นแหละแต่จริงๆเป็นกระบวนการของจิตไร้สำนึกซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไม่ถูกต้องเขาไปเข้าใจผิดแล้วท่านไปเดินตามได้ไงเมื่อเข้าใจผิดก็เดินทางผิดอ่ะยอมรับก่อนว่ามันผิดคิดตามเราให้เข้าใจจะได้ไม่หาว่าเรามาก้าวล่วง
เราบอกตรงๆนะพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแบบนั้นนะอย่ามาอ้างว่าพระพุทธองค์สอนไว้นะเอาตรงไหนมาบอกเราซิว่าพระพุทธองค์สอนอย่างนั้นไอ้คนนำทางตาบอดด้วยกันเองที่มันสอนสืบทอดกันมาเป็นพันๆปีนั่นแหละหลังจากที่พระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระองค์บอกดับขันธปรินิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วไอ้จิตรู้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกที่ถูกๆผิดๆเป็นกรรมจักรธรรมจักรมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีแสดงมันดับแล้วแล้วถ้าพระองค์ปรินิพพานหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนะก็แปลว่าทั้งจิตวิญญาณทั้งกายหยาบพ้นหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเราค่อยมาว่ากันนะถ้าปัญญาไม่ถึงเนี่ยมันก็ตีความผิดหมดอะแล้วบอกว่าพระศาสดาสอนแล้วพอเรามาสอนในสิ่งที่พระศาสดาน่ะสอนอย่างนั้นแต่มันแปลความผิดเองเลยมาเอาโทษมาลงโทษเรามาพิพากษาเราว่าเรามาโต้แย้งกับพระศาสดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระหรือขอโทษหรือพระพุทธเจ้าเอาความโง่มาพิพากษาเราตัวเองโง่เองถอดความหมายผิดเองใช่ไหมแท้ที่จริงมันคนละเรื่องนะครับพี่ๆน้องๆครับทั้งหมด6ประการนี่คือคำตอบว่าดับการเกิดดับของอะไรและทั้งหมดเนี่ยครับคือที่มาที่พระศาสดาของท่านที่เป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าแต่เราใส่เลขหนึ่งไว้ให้นะกองทุกข์ที่จิตวิญญาณมาเกิดมาจากกองที่หนึ่งเนี่ยที่จิตหยาบเหลวไหลไม่เข้าใจกรรมจักรคือจิตไร้สำนึกไม่ยอมแทรกแซงจิตไร้สำนึกให้เป็นจิตรู้สำนึกหรือที่เรียกว่าจิตสำนึกส่งแทรกแซงตรงกิเลสที่ไปอยู่ในข้อหนึ่งถ้าดับข้อหนึ่งได้ทุกอย่างที่อยู่2 3 4 5 6เนี่ยมันจะทยอยดับไปทีละเรื่องทีละเรื่องมันจะดับสิ้นดับศูนย์เลยทีละเรื่องทีละเรื่องแค่ดับแค่แทรกแซงตรงกิเลสอย่างเดียวนะนี่คือกองทุกข์กองที่1เป็นกองทุกข์ที่จิตวิญญาณเป็นทุกข์มากๆทุกวันเนี้ยที่ท่านใช้จิตหยาบท่านฟังเราอยู่เนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็กำลังทุกข์อยู่ถ้าท่านยังติดกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะสัญญาอุปาทานราคะจริตสันดานจิตหยาบของท่านติดในสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะดับการเกิดดับของสิ่งนี้ไม่ได้มันคือกองทุกข์กองที่หนึ่งของจิตวิญญาณของท่านเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกันกับที่คนนำทางตาบอดสอนก็คือถ้าจะดับทุกข์กองนี้ได้ท่านต้องจัดการที่ขันธ์5ฟังแล้วดูมันเหมือนกันกับที่คนนำทางตาบอดเขาสอนกันอยู่ใช่ไหมแต่มันคนละเรื่องกันนะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านต้องจัดการที่ขันธ์5ก็คือเมื่อมองเห็นสิ่งใดแล้วอย่าปล่อยให้มันเกิดกิเลสก็คืออย่าให้เกิดความรู้สึกหรืออย่าเสียความรู้สึกนี่คือการไปจัดการที่ขันธ์5ไม่ใช่ไปดับขันธ์5ขันธ์5ดับไม่ได้เพราะมันเป็นกระบวนการทำงานของจิตหยาบที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระพุทธทรงออกแบบไว้อย่างนั้นมันดับไม่ได้เพียงแต่ดับอย่าให้กิเลสมันเกิดจิตมันต้องสั่นสะเทือนเพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นนึกออกยังพี่ๆน้องๆครับถ้าบอกว่าต้องจัดการที่ขันธ์5แล้วขันธ์5เนี่ยมันคืออะไรอ่ะบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนะพี่น้องนะท่านอาจจะเคยรู้ไปแล้วเพราะสอนมาตลอดขันธ์5สั้นๆ2บรรทัดคือกระบวนการทางจิตเมื่ออายตนะเกิดผัสสะขันธ์5คือกระบวนการทางจิตเมื่ออายตนะเกิดผัสสะผัสสะแปลว่าสัมผัสรู้ดูเห็นนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและก็จิตข้างในที่เป็นอายตนะภายในมันจะเกิดเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนหรือ5ขันธ์ในชีวิตประจำวันของท่านท่านเห็นไหมฮะมันไม่ได้เรื่องลี้ลับมันไม่ใช่เรื่องลึกลับมันไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรเลยเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้มีคนบางคนเท่านั้นแหละที่ไปทำให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากฟังเราพูดแล้วมันง่ายไหมพี่น้องครับเพราะท่านเข้าใจมันท่านจึงบอกว่ามันง่ายท่านต้องรีบฝึกตัวเองด้วยการควบคุมกิเลสมองเห็นสิ่งใดอย่าให้เสียความรู้สึกหรืออย่าให้ได้ความรู้สึกเห็นสักแต่ว่าเห็นว่ามันคืออะไรเห็นแล้วเรียนรู้รับรู้แล้วเรียนรู้ว่ามันคืออะไรอะไรเป็นอะไรทำไมอย่างไรอย่าไปมีคำว่าอย่าไปมีตัวกูเกิดขึ้นตัวกูมันจะเกิดความรู้สึกทันทีกูเห็นรูปนี้กูได้ยินเสียงนี้ให้ต่อไปว่ากูเห็นอะไรกูรู้อะไรแต่อย่าบอกตัวเองว่า
ู้รู้สึกอย่างไรฝึกครับฝึกตรงเนี้ยเอาตรงนี้เลยท่านจะไม่โกรธเมื่อมีใครมายั่วให้ท่านโกรธถ้าท่านมีมหาสติคุมจิตตัวเองไว้เหมือนที่เราเคยบอกท่านและมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นเป็นลูกแก้วสองลูกคู่กันถ้าท่านปฏิบัติได้แค่แทรกแซงกิเลสตรงนี้สมันหรือหมูนี่แปลว่าง่ายๆถ้าคนจีนบอกโกยๆแปลว่าไก่ๆง่ายเลยไม่ยากเลยควบคุมความรู้สึกตัวเองไว้อย่าเสียความรู้สึกพบเห็นสิ่งใดรู้เห็นสิ่งใดอย่าเสียความรู้สึกถ้าท่านมีความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกแสดงว่าตัวท่านกำลังเกิดอัตตาเกิดอัตตาตัวกูของกูเกิดขึ้นกูกำลังรู้สึกเสียคนเลยนะไปเลยครับท่านจะไม่สามารถนิพพานทุกอย่างได้หมดถ้าท่านตัดกิเลสหรือแทรกแซงกิเลสตรงนี้ไม่ได้แทรกแซงความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้อ่ะมาดูภาพจิตไร้สำนึกหรือขันห้าของมนุษย์นั้นนะมีอยู่5ขั้นตอนที่ท่านเห็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเห็นสิ่งใดเห็นนี่ก็แปลว่าเกิดผัสสะกับตัวตนใช่ไหมหรือเห็นมายาเห็นเงาเห็นอะไรเสียงนี่ก็คือมายาใช่ไหมเป็นตัวตนหนึ่งเป็นนามธรรมเสียงเนี่ยพอท่านได้ยินเสียงปั๊บมันจะเกิดรูปขึ้นมาทันทีเพราะรู้ว่ามันคือเสียงพอเกิดรูปแล้วสัญญามันบอกท่านว่าตั้งแต่เด็กเกิดมาท่านรู้จักเสียงเพราะท่านไม่ได้หูหนวกตั้งแต่เด็กแล้วรู้ว่าเสียงอะไรเสียงแม่บ่นเสียงแม่ด่าเสียงพ่อชมเสียงพ่อชังเสียงพี่ดุอะไรก็แล้วแต่สัญญามันจะเป็นคนบอกแต่หูท่านได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินก็คือรูปเป็นนามรูปไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปนามไม่ใช่รูปธรรมแต่เป็นนามธรรมพอเกิดได้ยินเสียงปั๊บถ้าท่านเป็นคนคลั่งร็อกพอท่านเป็นวัยรุ่นคลั่งร็อกแต่ประวัติเสียงเพลงที่ได้ยินนั้นมันเป็นติวติวติวติวติวติวติวต่อให้คนเขาเล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีที่พริ้วแค่ไหนท่านรู้สึกไหมกูไม่ชอบฟังเลยแม่งดนตรีเนี่ยงานศพอ่ะติวติวติวติวติวธรณีกันแสงอ่ะโอ้ยโบราณโบราณกูวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง20เลย10กว่ากูไม่อยากฟังนะเนี่ยเนี่ยมันเกิดกรรมจักรเกิดขึ้นทันทีแล้วพี่น้องครับเพียงแค่ได้ยินเสียงดนตรีติวติวติวติวติวติวติวแต่กูชอบเพลงร็อกอ่ะมันไม่ตรงกับอารมณ์ไม่ตรงกับจริตกูอ่ะกูเลยไม่ชอบอ่ะถ้ากูเปิดอยู่กูปิดเองได้กูปิดแต่ถ้าคนข้างบ้านเปิดกูจะหงุดหงิดคนข้างบ้านว่าเสือกไอ้สันดานเสือกเปิดเพลงธรณีกันแสงทำหอกอะไรมันจะไปเปิดในงานศพทำไมมึงเสือกมาเปิดที่บ้านกูรำคาญกูไม่ชอบก็ไปหาเรื่องทะเลาะเขาท่าห้ามจิตตัวเองไม่ไหวนี่คือกรรมจักรที่เกิดขึ้นเกิดจากจิตไร้สำนึกเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรักเลยถ้าเรารักเพื่อนบ้านเราต้องบอกว่าเออเขาชอบของเขาเนาะนะเขาชอบของเขาอะถ้าเราชอบของเราแล้วเขาไม่ชอบเขาก็ต้องอดทนนะเพราะบ้านมันติดกันเนี่ยเรารักเขาเพราะว่าเราก็อยากให้เขาได้ฟังในสิ่งที่เขารักเขาโปรดนะนี่แสดงว่าจิตเริ่มรู้สำนึกแล้วรักคนข้างบ้านไม่ต่างกับรักตัวเองใช่ไหมแล้วก็ใช้ปัญญาว่าคนที่เขาฟังเนี่ยเขาอายุขายต่างกับกูแกอายุ 6-70 แล้วกูเพิ่ง 16-17 จะให้รสนิยมในการฟังเพลงเหมือนเพลงร็อกเหมือนกูให้คุณตาคุณยายแกฟังเพลงร็อกเหมือนกูแกฟังแล้วแกลุกขึ้นมาเต้นน้ำหมากระเด็นเลยร้องอะไรมันเป็นไปไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาใช้แต่อารมณ์เห็นไหมรูปเวทนาสังขารคือเมื่อเกิดเวทนาแล้วเนี่ยมันจะไปถึงอารมณ์ขยะแล้วอารมณ์ขยะนั่นแหละมันจะไปขั้นที่4คือสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งตรงขั้นตอนข้อที่4คือสังขารเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้ปรุงแต่งด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์อย่างเดียวนะแต่ปรุงแต่งด้วยการนึกลบมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก็แสดงพฤติกรรมออกมาเป็นลบถ้านึกบวกนะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก็แสดงออกมานะถ้านึกบวกมันก็เป็นบวกมันอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยนะมันเป็นลบหรือเป็นบวกอีตอนนั้นนะถ้าอารมณ์มันเป็นลบนะมันก็จะพาให้สมองคิดไปในด้านลบแล้วก็จะพูดออกมาเป็นลบแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นลบโดยจิตเป็นผู้กำหนดสมองมันมีหน้าที่คิดตามถ้าจิตอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีจิตมันโกรธสมองมันก็จะคิดไปในทางโกรธว่าจะต้องแสดงออกตอบสนองยังไงก็ตบกระบาลไอเวนนี่เลยหรือเลิกคบกับมันเลยสมองก็จะบอกแบบนั้นถ้าจิตเป็นลบพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดเนี่ยมันคือจิตไร้สำนึกมันคือกระบวนการของขันธ์5ที่พระเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับมนุษย์ทุกคน
เพื่อที่จะกลายเป็นคน2มิติได้อย่างสมบูรณ์ด้วยกระบวนการของขันธ์5นี้มนุษย์เราจะเป็นคน2มิติไม่ได้ถ้าไม่มีขันธ์5คือกระบวนการของจิตที่ทำงานร่วมกันกับกายหยาบนึกออกไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าวิญญาณในข้อที่5เนี่ยก็คือคลื่นพลังงานความคิดคลื่นพลังงานอารมณ์คลื่นพลังงานความรู้สึกคลื่นพลังงานความคิดที่มันจะสามารถขับเคลื่อนเป็นมโนกรรมวจีกรรมและพฤติกรรมก็คือกายกรรมต่างๆได้ท่านนึกภาพออกไหมเห็นไหมที่เป็นกงจักรเนี่ยกงจักรนี่ก็คือการหมุนวนของอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและจิตที่อยู่ข้างในมี6ชิ้นทำให้เกิดกระบวนการของขันธ์5เพื่อจะใช้วิญญาณก็คือคลื่นพลังงานเนี่ยไปขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยพี่น้องครับมันถ้าเรารู้ว่าเราจะสั่นสะเทือนมันอย่างไรเพื่อจะทำให้มันเกิดประโยชน์นะถ้าจะให้รู้ว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนมันอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ท่านก็ต้องศึกษาตามนี้นี่คือสิ่งที่คนนำทางตาบอดที่อ้างว่าทำตามคำสื่อสอนของพระศาสดาไม่ได้เคยสอนไว้แล้วท่านคิดว่าเนี่ยเราเอาของเก่ามาขายกินเลยครับไม่เสียชื่ออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแน่นอนพี่น้องครับท่านฟังแล้วคิดตามสิสมเหตุสมผลไหมเรามั่วตรงไหนบ้างเราปิตินะถ้าท่านฟังแล้วท่านเข้าใจเพราะชาตินี้พวกท่านที่กำลังฟังอยู่นิพพานได้หมดทุกคนแน่นอนนอนตายอย่างมีความสุขเลยเมื่อท่านพร้อมที่จะตายพระบิดาจะให้โอกาสท่านตายถ้าท่านต้องการแต่ท่านไม่อยากตายจะช่วยเราดูแลโลกต่อท่านก็อาจจะอายุยืนแต่ต้องดับไอ้สิ่งนี้ให้ได้แทรกแซงจิตไร้สำนึกขันห้าที่เห็นบนจอเนี่ยให้มันเป็นจิตรู้สำนึกให้ได้ โดยใช้ช่วงเวลาเซตซีโร่เนี่ยใช้สามีของท่านเป็นตัวช่วยใช้ภรรยาของท่านเป็นตัวช่วยช่วยสร้างเงื่อนไขให้แล้วเรียนรู้ด้วยกันให้ลูกของท่านเป็นตัวช่วยหรือท่านพ่อแม่สองคนช่วยลูกให้ปรับจิตสำนึกเพราะเด็กเนี่ยมันจะใช้จิตไร้สำนึกมาได้ตั้งแต่3ขวบกฎแห่งกรรมมันทำงานตั้งแต่อายุ3ขวบเราบอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีใครบอกท่านได้เพราะเราคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกฎแห่งกรรมจะเกิดขึ้นเมื่ออายุ3ขวบเด็กก่อน3ขวบฆ่าใครตายก็ไม่บาปครับกฎแห่งกรรมไม่มีเพราะสมอง2ซีกสะพานเชื่อมสมองที่เรียกว่าคอพัสคอลัสม์มันยังสร้างไม่เสร็จครับถ้าครบ3ขวบเด็กจะใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาสมองซีกขวานำซีกซ้ายด้วยการกดปุ่มซ้ายนำขวาด้วยการอัตโนมัติเพียงแค่เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแล้วคิดตามอารมณ์ตามความรู้สึกสมองซีกซ้ายก็ทำงานได้เพราะเป็นสมองอัตโนมัติใช้ได้ตั้งแต่3ขวบพ่อแม่มีหน้าที่สอนลูกให้กดปุ่มใช้สมองซีกขวาให้ได้และใช้ลูกคิดตามวิธีที่พระศาสดาสอนคือหลักอิทัปปัจจยตาคิดแบบโลจิกก็คือคิดแบบมีหลักการและเหตุผลสอนลูกของท่านให้คิดให้เป็นมีเหตุมีผลไม่ใช่ลูกถามอะไรอะไรอ่ะก็ตอบลูกหมดแต่ไม่ให้ลูกคิดใช่มั้ยสังเกตมั้ยเวลาท่านจะคิดเลขท่านยังใช้ลูกคิดเลยท่านไม่เคยคิดเองมั้ยท่านใช้ลูกคิดใช่มั้ยลูกคิดที่เป็นรางอ่ะแล้วมีลูกเยอะๆวางไว้เวลาจะคิดเลขอ่ะมีดิ๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กน่ะพระบิดายังใช้คำว่าลูกคิดแต่ส่วนมากพอเห็นว่าเป็นลูกกูจะคิดแทนลูกอ่ะกูไม่ต้องให้ลูกคิดหรอกลูกมีปัญหาอะไรกูคิดแทนลูกกูหมดขนาดทำการบ้านกูยังทำแทนลูกเลยครูอาจารย์นึกว่าโอ้ยลูกเราเก่งที่ไหนได้เวลาสอบแล้วคะแนนตกคะแนนต่ำเพราะอะไรตอนทำการบ้านพ่อกับแม่มันทำให้พี่แม่พี่มันทำให้แทนพี่เลี้ยงมันทำให้แทนต้องให้ลูกคิดพ่อกับแม่มีหน้าที่สอนให้ลูกคิดเหมือนอย่างที่ท่านใช้ลูกคิดนั่นน่ะเข้าใจนะนั่นคือปริศนาธรรมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดเนี่ยคือกรรมมาจากถ้าไม่แทรกแซงมันคือกรรมจักรถามว่าทำไมจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอ่ะไม่ต้องหนีไปเป็นเทพเทวดาหลุดลอยไปบนนั้นแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแสดงว่ากูหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้นั่นมันหลุดลอยไปค้างอยู่ครับทำให้เหมือนกับเครื่องยนต์น่ะมันค้างเหมือนกับคอมพิวเตอร์มันค้างมันสะดุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไปหน้าต่อไม่ได้มันค้างชั่วคราวนะไม่ใช่หยุดการมีสังสารวัฏได้ไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่ากูหลุดพ้นจากสังสารวัฏแล้วไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะท่านจะต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรให้มันเป็นจิตรู้สำนึกจากกรรมจักรตะเกียมันวงกลมเดียวกันมี5ขั้นตอนเหมือนกันนะท่านทั้งหลายดูดีๆนะตะกี้เราบอกว่าท่านต้องทำอะไรครับรูปสัมผัสรูป
ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้สัมผัสอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านสัมผัสเป็นผัสสะนั่นคือรูปจิตจะรู้รูปรูปก็คือรู้ว่ามันอะไรมันเป็นอะไรสัญญาคือการจําได้หมายรู้ที่บันทึกไว้ถ้าไม่รู้ก็เรียนรู้ใหม่และบันทึกไว้ใหม่สิ่งที่ท่านต้องทําจากจิตไร้สํานึกให้มันเป็นจิตรู้สํานึกก็คือต้องแทรกแซงตัวต้องตัดเวทนาทิ้งตัดเวทนาเลยไม่เสียความรู้สึกเขาด่ายังไงกูก็ไม่เสียความรู้สึกเขาชมยังไงกูก็ไม่เสียความรู้สึกคำว่าเสียความรู้สึกเวลาเขาชมก็คือหลงเหลิงระเริงใจต้องนิ่งสงบถ้าเขาชังเขาแช่งเขาด่าก็ไม่หวั่นไหวตามรู้ตัวเราเองดีว่าเราดีหรือชั่วถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ชั่วต่อให้มันแช่งด่าเราเราก็เฉยหรือถ้าเรารู้ว่าเราชั่วเราก็ฟังเฉยๆไม่อาฆาตเขาต้องขอบคุณเขาละที่มาบอกว่าเราชั่วเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราตามที่มันบอกเราตามที่มันด่าว่าเราชั่วอะไรตัดเวทนาเมื่อตัดเวทนาได้นะไอการปรุงแต่งในข้อสีเอาอารมณ์มาปรุงแต่งเอาความรู้สึกมาปรุงแต่งเอาความอยากไม่อยากมาปรุงแต่งมันก็จะไม่เลยเถิดเกิดขึ้นมันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็สามารถใช้ความรักใช้ความรู้ใช้ความคิดทางปัญญาของเราในการปรุงแต่งเพื่อจะตอบสนองหรือเพื่อจะต่อยอดในสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นได้ถ้าเราเกิดความคิดใหม่ๆวิญญาณของเราที่ผลิตสร้างขึ้นมามันก็จะเป็นคลื่นความคิดที่เพื่อการสร้างสรรค์นำเอามาใช้แสดงออกหรือกระทำหรือการใช้วจีกรรมในการสอนคนอื่นๆเพราะเราใช้คลื่นความคิดเข้าถึงคลื่นความคิดด้วยปัญญาได้หรือเรามีความรักความเมตตาเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่เอากิเลสตัณหาเยอะมาปรุงแต่งจิตเราก็ว่างเราสามารถสรรเสริญเป็นความรักแล้วเราก็สามารถมอบความรักคืออดทนอดกลั้นให้อภัยกับคนรอบข้างของเราได้คลื่นของจิตของเราที่สรรเสริญเป็นผลผลิตออกมามันจะเป็นคลื่นพลังงานจิตที่เป็นคลื่นความรักซึ่งจะอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าอยู่ในร่างกายก็เป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เป็นด้านบวกแต่ถ้ามันเหวี่ยงออกมาภายนอกมันก็จะเป็นคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถามว่ากลไกตัวไหนในร่างกายของมนุษย์ที่มันทำหน้าที่ในการเปลี่ยนจากคลื่นไฟฟ้าเคมีที่มันเกิดขึ้นก่อนออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วเหวี่ยงออกมาภายนอกก็คือต่อมพิทูอิทารีซึ่งอยู่ใต้สมองของท่านพระผู้สร้างบอกอย่างเงี้ยใครจะรู้ดีกว่าพระผู้สร้างนี่ไม่ใช่มั่วนี่ไม่ใช่โมเมพี่น้องครับนี่คือความจริงนะบอตัดเวทนาตรงนี้ได้แล้วเป็นไงครับสามารถใช้จิตตปัญญาได้แล้วใช่จิตก็คือความรักปัญญาก็คือความฉลาดของสมองสองซี่จิตหยาบของท่านสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเป็นภาพเนี่ยท่านถ่ายภาพเอาไว้เลยครับว่าเนี่ยคือจิตรู้สำนึกหรือจิตสำนึกที่เป็นขันห้าที่ถูกต้องซึ่งได้จากการแทรกแซงเวทนานะตัดเวทนาทิ้งตัดความรู้สึกออกท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลนี่คือการเป็นมนุษย์ที่สมดุลและสามารถใช้จิตวิญญาณของตัวเองทำงานเป็นในบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้ท่านจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จิตวิญญาณของท่านผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เสียชาติเกิดเห็นไหมฮะท่านสามารถนิพพานจิตหยาบสามารถนิพพานคือดับการเกิดดับสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะต้องนิพพานในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราเคยบอกท่านแล้วว่าต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตามที่คนนำทางตาบอดคือตายแล้วนิพพานไม่ใช่ตายแล้วไปล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วแบ่งออกเป็นชั้นชั้นสกิทาคามีอนาคามีอะไรต่อมาอะไรไม่รู้สูงสุดคืออรหันต์ไปสูงกว่านั้นไม่ได้แล้วถ้าเป็นอรหันต์นี่แสดงว่าจิตวิญญาณยังมีตัวตนอยู่ไหมครับมีใช่ไหมฮะแล้วค้านกันเองไหมว่าท่านนิพพานแล้วแสดงว่าจิตวิญญาณดับสิ้นดับศูนย์แล้วอ้าวดับศูนย์แล้วยังเป็นอรหันต์ได้ยังไงครับบางคนก็เลยตะแบงว่าอ้าวเป็นอรหันต์ตอนที่เป็นนักบวชอยู่บนโลกนี่ไงเป็นอรหันต์อ้าวแล้วเป็นอรหันต์แล้วเวลาตายแล้วไงจิตวิญญาณไปไหนอ่ะเห็นไหมพูดเองเออเองอ่ะตลกอ่ะถูกไหมเป็นคำสอนที่มันแปลกๆใช่ไหมแต่ก็เชื่อกันเพราะว่าไม่มีใครรู้ไงเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือธรรมจักรถ้าท่านทำอย่างนี้ได้ตามชาร์ตที่ท่านเห็นเนี่ยนั่นคือการแทรกแซงกรรมจักรและเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรถ้าท่านทำธรรมจักรนี้ได้สำเร็จท่านจะไม่มีกฎแห่งกรรมมาครอบงำท่านท่านก็จะอยู่เหนืออำนาจของกฎแห่งกรรมท่านก็จะต้องท่านก็จะไม่ต้อง
มีกฎแห่งกรรมคือต้องไม่มีการชดใช้กรรมต้องไม่มีการแก้ไขท่านจิตวิญญาณท่านก็ไม่ป่วยท่านเลยต้องท่านก็เลยไม่ต้องไปตกนรกเมื่อไม่ต้องไปตกนรกการต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีเพราะยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านนิพพานก่อนตายท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็อายุยืนเพราะไม่มีเหตุให้ต้องตาย

กำเนิดคือตายแล้วไม่มีอะไรต้องมาเกิดแล้วจะตายทำไมอะครับเข้าใจที่เราพูดไหมเนี่ยสิ่งดีๆแบบนี้ที่เราพูดฟังแล้วท่านคิดตามมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นสัจธรรมความจริงที่ปัญญาของมนุษย์ในโลกนี้คิดเองไม่ได้เราก็คิดเองไม่ได้ที่เราพูดให้ท่านฟังเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านกล่าวผ่านเรามาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับหน้าที่ของพวกท่านถ้าจะพูดถึงเรื่องนิพพานต้องนิพพานตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์คือต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรให้ได้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปท่านจำไว้ครับหน้าที่ของจิตญาณของท่านต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรและอย่าไปหลงเรื่องขันห้าอีกมันไม่มีอะไรวิเศษวิโสมันเป็นกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตญาณของท่านที่ทำงานร่วมกับอายตนะภายนอกภายในทั้ง6เพื่อที่จะแสดงออกหรือกระทำให้มันเป็นพฤติกรรมในบทบาทของคน2มิติคือมิติของจิตญาณกับกายญาณและมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้ไม่งั้นเราเป็นคน2มิติไม่ได้ถ้าพระบิดาไม่ทรงวางแผนออกแบบกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบตัวเดียวเนี่ยกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้มันเป็นของมันอย่างนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจำไว้นะครับการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะตอนนี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมท่านต้องเรียนรู้เพื่อจะหาคำตอบว่าแล้วกูจะเปลี่ยนกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรได้อย่างไรไม่ใช่ศึกษาธรรมะสเปะสปะเราถึงบอกว่าเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนศาสนาทุกศาสนาดีหมดพระศาสดาทุกพระองค์ทรงเมตตาสอนเอาไว้ดีหมดศาสดาพระองค์หนึ่งสอนเรื่องหนึ่งพระองค์หนึ่งสอนอีกเรื่องหนึ่งไม่ซ้อนกันเพราะไม่แย่งกันไม่ตีกันแบ่งภารกิจกันทำเราจึงไม่มายกเลิกและไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนสอนผิดที่เรากำลังกล่าวว่าขันห้าเนี่ยเข้าใจกันผิดคนนำทางตาบอดเข้าใจผิดกระบวนการสั่นสะเทือนของขันห้าการดับสิ้นดับศูนย์การนิพพานพระพุทธองค์ไม่ได้สอนไว้แบบอย่างที่คนนำทางตาบอดสอนอยู่ทุกวันนี้เป็นการแปลความตีความผิดเองและสร้างmindsetผิดๆเป็นอุปทานเป็นความเชื่อมานานเป็นพันๆปีเราจึงมาช่วยหงายกะลาให้ถ้าท่านไม่ฟังเราไม่คิดตามเราท่านจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เชื่ออยู่นะมันเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงและท่านก็จะไม่คิดตามเราท่านก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราพูดนี่คือความจริงไม่ใช่ความเชื่อโอเคนะเราไม่พูดซ้ำมากหน้าที่หลักของจิตหยาบของมนุษย์อย่างท่านท่านต้องรู้เกิดมาเนี่ยตอนนี้ท่านมีจิตหยาบเพราะแต่ก่อนฟังหรืออ่านจากพระคัมภีร์ที่เราเขียนหรืออ่านจาก Facebook หรือฟังที่เราสื่อพระโอวาทเราพูดคำว่าจิตหยาบกับจิตหยาบกับจิตวิญญาณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไม่มีใครเอะใจไม่มีใครฉุกคิดเพราะเรายังพูดตรงๆแบบวันนี้ไม่ได้เพราะต้องปูพื้นก่อนไม่งั้นเราจะถูกต่อต้านเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ที่หลุดโลกเลยคนบางคนบอกเป็นอาจินไตพูดไม่ได้แต่เราพูดได้หมดโดยที่ไม่มีอะไรเป็นอาจินไตสำหรับเราไม่มีอะไรที่เป็นอาจินไตสำหรับเรามีคำตอบทั้งหมดยกเว้นอย่าถามเรื่องส่วนตัวเท่านั้นแหละพระพุทธองค์ยังทรงห้ามคิดเลยอย่าไปคิดนะมันเป็นอาจินไตในเรื่องเวรกรรมของแต่ละคนอ่ะแต่ละคนมีเวรกรรมอะไรมามันถึงมาเกิดเป็นมนุษย์แบบนี้ถ้าทำกรรมชั่วกรรมดีแบบนี้ผลกรรมจะส่งผลอะไรยังไงพระพุทธองค์อย่าไปพูดเรื่องพวกนี้เลยมันเป็นอาจินไตเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็ไม่พูดเราถึงบอกอย่าถามเรื่องส่วนตัวอย่าถามเรื่องส่วนตัวและเรื่องอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่เราก็อย่าถามเช่นประเทศไทยมันจะเป็นยังไงเนี่ยไปถามนายกอย่ามาถามเราทุกอย่างอยู่ในมือของนายกกับคณะประเทศเราจะไปทางไหนจะขึ้นเขาลงห้วยลงเหวอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับนายกกับคณะนะแล้วท่านก็ต้องลงตามด้วยเพราะเลือกเข้ามาแล้วตอนนี้แกไม่ได้ปฏิวัติมานะแกได้รับการเลือกตั้งมาเราก็ต้องยอมรับแกจะพาเราลงเหวลงห้วยเราก็ต้องไปเพราะเราดันยอมให้แกเป็นผู้นำแล้วไง ถูกไหมแต่ของเราในพระบิดาเมตตาให้มาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมาเป็นพระบุตรเอกในยุคนี้ก็มีเราคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทั้งโลกไม่ฟังเราก็ไม่รู้จะไปฟังควายหรือฟังแมวที่ไหนฟังสุนัขที่ไหนไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะมันตอนนี้อยู่ที่ว่าท่านเชื่อเมื่อไหร่ท่านเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้ามาจากองค์จิตจักรวาลเราคือพระบุตรเอกเมื่อนั้นนะท่านคงจะรีบหันมาฟังแต่คงไม่ทันแล้วนะหลายคนหันมาฟังไม่ทันมันสายไปแล้วนะคงจะเป็นอย่างนั้น หน้าที่หลักของจิตหยาบหน้าที่ของจิตหยาบของมนุษย์นะท่านจำไว้นะฮะหน้าที่นี้จิตหยาบของท่านสามารถสั่นสะเทือนขันห้าของท่านทำหน้าที่ต่อไปนี้ได้ไม่ต้องไปแทรกแซงทำมันให้เต็มที่ทำให้มันดีที่สุดเวลาจิตของท่านรับรู้ผัสสะหรือรับรู้การสัมผัสรู้ดูเห็นของกลไกอายตนะทั้งหมดแล้วเนี่ย

0: จิตของท่านมีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง1ครับรับรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่าตาเนี่ยที่สัมผัสอยู่ว่าหรือตาที่เห็นอยู่ว่าเห็นอะไรแล้วก็เรียนรู้ต่อไปว่าที่เห็นอะไรเห็นอะไรเป็นอะไรอย่างไรถ้ามันเป็นเหตุการณ์มันเป็นสถานการณ์ถ้ามันวางของมันอยู่เฉยๆเนี่ยถ้ามันตั้งวางของมันอยู่เฉยๆเราก็เพียงแค่ว่ารู้ว่าอะไรแต่ถ้ามันเคลื่อนไหวเอ้ยอะไรเป็นอะไรอะไรเคลื่อนไหวอะไรทำให้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงแล้วเคลื่อนไหวแล้วมันผลลัพธ์มันเป็นยังไงอย่างนี้แปลว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แปลว่าต้องเรียนรู้นะซึ่งมันอยู่ในขั้นต่อไปพี่น้องครับจิตหยาบมีหน้าที่อย่างที่สองคือรับรู้เพื่อที่จะเรียนรู้ให้รู้จักคำว่ารักแต่ว่าเห็นอะไรต้องหาความน่ารักของสิ่งที่เห็นนั้นให้ได้ได้ยินได้ฟังสิ่งใดต้องมองหาความน่ารักของสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นให้ได้รับรู้เพื่อได้รู้อย่างที่สองจิตรับรู้เพื่อจะได้รักเห็นปูเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นถามสิ่งนี้แล้วหน้าที่ของท่านก็คือเวลาเห็นแล้วท่านต้องเรียนรับรู้แล้วใช่ไหมท่านต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้รู้ว่าไหนกุ้งไหนปลาไหนปูไหนหอยนั่นคือข้อที่1จิตหยาบของท่านต้องเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปว่าเมื่อรู้ว่ามันเป็นปลาปูกุ้งหอยแล้วท่านรับรู้แล้วท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าท่านจะรักไอ้ปูปลากุ้งหอยนี้ได้อย่างไรท่านต้องเรียนรู้เพื่อจะค้นหาความรักในจิตของท่านเพื่อที่จะตอบสนองกุ้งหอยปูปลาที่ท่านเห็นเนี่ยนี่เรากำลังแนะวิธีการดำเนินชีวิตของท่านด้วยการหมุนธรรมจักรนะท่านต้องทำแบบนี้นะแต่เรายกเอากุ้งหอยปูปลามาเป็นตัวอย่างเพราะพูดยกตัวอย่างทั้งหมดทั้งโลกได้ก็คงไม่เวลาคงไม่พอจะมาสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังหรอกท่านต้องไปดัดแปลงไปแอพพลายบ้างรับรู้เพื่อจะได้รักท่านจะรักปลาได้อย่างไรท่านจะรักปูรักกุ้งรักหอยได้อย่างไรสิ่งแรกง่ายๆเลยถ้าท่านจะรักพวกเขาได้ท่านต้องมองให้เห็นความน่ารักของพวกมันให้ได้ท่านต้องมองเห็นปลาตัวนั้นน่ะว่ามันน่ารักอย่างไรปูน่ารักอย่างไรกุ้งน่ารักอย่างไรหอยน่ารักอย่างไรไอ้นี่หมายความว่าใช้สองตาหรือตาสองข้างของท่านมองพิจารณารูปธรรมของเขาเห็นไหมปลาก็มีหน้าตาท่าทางต่างจากคนถูกปะปูยิ่งรูปร่างหน้าตาแตกต่างกับปลานะกับกุ้งกับหอยแต่ละสัตว์แต่ละชนิดทั้ง4อย่างรูปปลาปูกุ้งหอยเนี่ยที่เรายกมาเนี่ยมีรูปประธรรมหรือรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยท่านจะมองอย่างไรให้เห็นความน่ารักของสัตว์4ชนิดนี้ท่านต้องมองให้ได้นิสัยของท่านต้องฝึกอย่างนี้ไม่งั้นท่านจะทิ้งกิเลสไม่ได้แทรกแซงไม่ได้เราจะพาท่านนิพพานนี่คือความลึกของมิติของขันธ์5ของนิพพานที่ไม่ได้แปลว่าดับศูนย์ที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดแล้วไม่ใช่เรื่องหน้าเบื่อหน่ายที่เรามาพูดซ้ำซากคนนำทางตาบอดมันพูดตั้งแต่เช้ายันเย็นออกอากาศวิทยุ24ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็สอนให้นั่งกรรมฐานไม่ได้สอนให้เกิดปัญญาและสอนให้เชื่อตามเราไม่เคยสอนว่าท่านต้องมานั่งสมาธิมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สตินี่เป็นกรรมฐานสมาธิหรือเป็นธรรมชาติสมาธิของผู้ที่เป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งก็คือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่ต่อสู้กับตัวเองและต่อสู้กับคนรอบข้างต่อสู้กับกิเลสตัณหาในตัวเองที่เป็นมารภายในและต่อสู้กับคนรอบข้างที่มันสร้างเงื่อนไขที่ทำให้กูเกิดกิเลสมารในจิตกูมันไอ้พวกนั้นคือมารภายนอกเราจะเอาชนะพวกเขาได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาเราจะเอาชนะจิตใจของเราได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสู้อะไรแค่ดับมันให้ได้นั่นคือการใช้ปัญญาใช้กึ๋นไม่ต้องใช้ความเป็นผู้พิเศษอะไรใช้ปัญญาไปว่าต้องคิดให้เป็นเนี่ยตะกี้เราบอกแล้วมองเห็นความน่ารักของกุ้งหอยปูปลาให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านเห็นอีเวนนั่นที่มันเคยกวนตีนเราเราจะไม่อาฆาตพยาบาทมันเราจะไม่นึกถึงความอาฆาตพยาบาทที่บันทึกไว้ในสัญญาว่ามันเคยทำร้ายกูพอเราเห็นมันปั๊บมองหาความน่ารักมาให้ได้นี่คือกฎเกณฑ์ที่ท่านต้องให้กับตัวท่านเองเพราะเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักอย่างเดียวศึกษาธรรมะศึกษาอะไรครับขึ้นกระไดไปวัดโน้นวัดนี้เยอะแยะไปให้เขาเขกหัวไปรับน้ำมนต์ไปขอหวยไปทำบุญไปบริจาคมีความสุขอะแต่ตัวเองกลับมาแล้วได้อะไรได้แต่บุญกับความสุขใช่ไหมแต่ปัญญาได้ไหม เราบอกแล้วไงถ้าจะเข้าใจธรรมะท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาด้วยระหว่างธรรมะกับปัญญาท่านต้องหาอะไรก่อนเราบอกแล้วท่านต้องหาปัญญาก่อนแล้วรายการสอนธรรมะมีรายการไหนบ้างที่ติดอาวุธทางปัญญาให้ด้วยแล้วให้ความรู้ด้วยก็มีแต่จิตจักรวาลอ่านโลกนี่แหละพี่น้องเราไม่ได้ยกหางตัวเองนะใครที่ติดตามเป็น FC มาประจำนี่รู้ถ้าใครเห็นด้วยก็กด9999ให้เราหน่อยนะขอบคุณนะโมทนาบุญด้วยพี่ๆน้องๆใน YouTube 403ท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆใน Facebook 347ท่านนะก็700กว่าท่านนะยังไม่ถึงหลักพันเนาะนะจะได้ของที่ระลึกไปเหมาะกับฤดูกาลต่อไปน้ำท่วมมากต่อไปแห้งแล้งมากข้าวจะยากหมากแก่แพงนะพี่น้องนะเราจะบอกไว้ด้วยขณะที่โควิดยังไม่ซาถ้าท่านยังสอบตกเรื่องจิตสำนึกก็จะมีการข้าวยากหมากแพงเพราะน้ำท่วมหมดที่เคยปลูกข้าวนะแล้วก็บางทีก็ที่เคยปลูกข้าวได้มันจะกลายเป็นดินแตกและแห้งแล้งหมดจะเอาอะไรกินครับท่านต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนั้นนะครับเพราะกำลังชำระโลกอยู่เราก็บอกคร่าวๆให้ฟังตรงนี้นะน้องน้องบุญธรรมกับทีมงานอย่าไปซอยตรงนี้ทิ้งนะแอบแทรกเอาไว้บอกความจริงไว้ให้ฟังเนี่ยอ้าวรับรู้เพื่อจะได้รักมันท่านต้องใช้ปัญญาว่าปลาเนี่ยท่านจะรักปลาได้อย่างไรท่านก็ต้องมองอริยบทของปลาเวลามันว่ายน้ำไม่ใช่นึกถึงตอนที่เขาเอามาขายอยู่ในกระชังที่มันตายแล้วต้องนึกถึงภาพมันตอนอยู่ในทะเลอยู่ในแหล่งน้ำเวลาเขาว่ายเนี่ยนะเขาสายตูดดุกเด็กดุกเด็กแล้วก็ตาเขาก็กรอกกลิ้งไปมาทำตาบ้องแววน่ารักอ่ะท่านต้องมองเนี่ยที่ผ่านมาท่านไม่ได้มองอ่ะท่านจะจำได้อย่างเดียวว่าปลากินได้พอเห็นปลาปั๊บนึกถึงอาหารทันทีเลยไม่ได้นึกถึงความน่ารักเห็นปลาปูกุ้งหอยท่านนึกถึงอาหารทันทีนั่นแหละเขาเรียกจิตบาปหมุนกรรมจักรทันทีตลอดเวลาท่านถึงต้องตายไงเพราะว่าอะไรเพราะจิตวิญญาณมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วเพราะมนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดก่อกรรมปั๊บเนี่ยต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมต้องลงนรกเพื่อทำให้จิตวิญญาณหายป่วยเพราะจิตวิญญาณจะป่วยถ้าจิตหยาบมันนะทำหน้าที่เฮงซวยอยู่ตลอดทั้งวันนรกจึงต้องให้จิตวิญญาณไปชำระบาปที่จิตวิญญาณทำไว้เขาเรียกสันดานเสียจิตวิญญาณมันจะเสียทั้งจิตวิญญาณด้วยพอจิตวิญญาณสมดุลแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเรียนรู้ใหม่จะได้เรียนรู้เพื่อจะแก้ไขให้ถูกต้องถ้าจะรักปูไม่ได้หรอกถ้าท่านยังติดมายด์เซ็ตคือเห็นปูปั๊บนึกถึงอาหารเพราะรู้ว่ามันกินได้เพราะเคยกินเคยเห็นเขากินหรือเคยกินใช่ไหมท่านลองสังเกตไหมถ้าท่านมีลูกมีหลานนะแล้วอยากกินปูให้เขาเห็นแล้วพยายามบอกว่าปูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากอยู่ในธรรมชาตินะเด็กมันก็จะติดคำว่าน่ารักติดคำว่าสัตว์เลี้ยงพอมันเห็นปูเมื่อไหร่มันจะไม่คิดว่าเป็นอาหารมันจะมองว่าปูนั้นน่าเอ็นดูเหมือนกับตั๊กแตนเด็กมันจะไปเล่นไล่จับตั๊กแตนเพราะมันเห็นว่าตั๊กแตนน่ารักมันเลยไปไล่จับด้วยความสนุกสนานถ้าเด็กมันเห็นว่าตั๊กแตนนั้นกินได้ทอดได้กินได้มันจะไม่ไปไล่จับมาเล่นนะมันจะไปไล่จับเอามาทอดกินหรือเอามาเด็ดหัวเด็ดตูดเด็ดปีกออกแล้วกินถ้ามันคิดว่ามันกินได้เห็นไหมมันอยู่ที่การปลูกฝังของพ่อแม่ใช่ไหมอีพอยแม่นั่นแหละสำคัญบาปก็ถึงพ่อแม่ด้วยนะทุกวันนี้นะมันมีคนชั้นสูงอยู่คนนึงบุคคลชั้นสูงเป็นผู้หญิงนะครับที่เขาป่วยนะนั่งตัวตรงก็ไม่ได้คอห้อยซอมซ่อแล้วป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และป่วยเป็นนุ่นเป็นนี่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดท่านรู้ไหมเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนชั้นสูงที่เป็นผู้หญิงคนนี้เคยบังคับให้ลูกของตัวเองกินเลือดเนื้อของสัตว์และไอ้ลูกคนนั้นเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงมาเกิดและมีบารมีสูงมากแต่เมื่อมาเกิดเป็นลูกที่มีแม่เนี่ยมีบารมีสูงแต่จิตต่ำเพราะหมุนแต่กรรมจักรเลยบังคับให้ลูกที่มีบารมีสูงนั้นเนี่ยต้องไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ด้วยบังคับให้ผู้มีบารมีสูงที่มาเป็นลูกนะเขาเรียกอภิชาตบุตรให้เขากินเลือดเนื้อของสัตว์กรรมหนักไหมครับพี่น้องครับผู้ที่ทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลคนนั้นคือผู้ก่อเวรก่อกรรมนะชาตินี้กลับมาจึงมีความซอมซ่อตั้งแต่อายุยังไม่เยอะนั่งในหัวห้อยเอาตั้งตัวตั้งหลักตั้งไหลไม่ได้คือเสียสมดุลไปทำให้อภิชาตบุตรที่มาเกิดใหม่นั้นเสียจิตวิญญาณเขาเสียสมดุลเป็นกรรมหนักมากเมื่อเสียสมดุลปั๊บเวลาเดินก็ต้องมีคนคอยประคองหรือไม่งั้นก็ต้องนั่งรถเข็นตั้งที่อายุยังไม่มากเวลานั่งแล้วก็หลังค่อมคอห้อยดูแล้วน่าสมเพชเพราะก่อเวรก่อกรรมมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณน่ะมีกรรมเป็นกำเนิดเห็นไหมตอนนี้ก็ทุกข์ทรมานยังไม่เสียชีวิตครับยังทุกข์ทรมานเนี่ยจะทำอะไรก็ทำลำบากเพราะกายสังขารไม่สมดุลท่านจำไว้นะเราพูดเรื่องอย่ากินเนื้อสัตว์อย่ากินเลือดเนื้อสัตว์พระพุทธองค์ไม่เคยสอนว่าให้กินเนื้อสัตว์ไ เราอโหสิกรรมให้กับสัตว์ไปแล้วถ้าใครยังกินอีกตอนนี้กรรมจะหนักกว่าเดิมนะเพราะเราหงายกะลาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยกรรมจะหนักกว่าเดิมมากหลายเท่าเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีใครสอนตอนนี้มีแล้วรู้แล้วแต่ยังไม่เชื่อฟังกรรมใครกรรมมันโอเคนะหาความรักมองให้เห็นความน่ารักอีกอย่างนึงถ้าหาความน่ารักของมันไม่ได้เช่นปลาว่ายน้ำนึกภาพไม่ออกจินตนาการไม่ออกปูมันวิ่งไงก็ข้างไปยุกเล็กยุกเล็กหอยเนี่ยก็ค่อยกระดึบกระดึบนะมีแต่ปากใช้ปากเป็นตีนด้วยใช้ปากเป็นที่กินอาหารด้วยทำทุกอย่างด้วยปากแล้วอายุยืนด้วยมองให้เห็นความน่ารักไงอยู่กับเลนก็โคลนก็ตมท่านก็ต้องใช้ปัญญาถ้ามองด้วยตาเนื้อมองไม่เห็นความน่ารักใช้จิตนึกเอาก็นึกไม่ออกว่ามันจะมีความน่ารักที่ตรงไหนท่านต้องใช้ปัญญาสมองมีมนุษย์มีสมองคิดได้คิดด้วยสมองซีกซ้ายก็คิดวิเคราะห์แยกแยะมีเหตุมีผลคิดด้วยสมองซีกขวาก็คือสังเคราะห์จากสิ่งที่ตัวเองคิดได้ด้วยสมองซีกซ้ายเพื่อความอย่างรู้ในสัจธรรมความจริงนั้นที่ได้มาจากสมองซีกซ้ายเราอย่างรู้มันว่ามันอะไรเป็นอะไรและเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรมองเห็นคุณค่าของมันความน่ารักของมันมันจะเกิดขึ้นในจิตของท่านเองแต่ถ้ามองมายาทางรูปธรรมถ้าสามารถมองเห็นความน่ารักของมันได้ก็โอเคแต่จำไว้อย่าเผลอไปมองว่ามันคืออาหารนั่นแหละท่านกำลังหมุนกรรมจักรทันทีกรรมจักรกับธรรมจักรมันอยู่ที่ว่าหมุนไปทางไหนถ้าหมุนไปทางทิศทางหนึ่งก็เป็นกรรมจักรถ้าหมุนถูกทางก็เป็นธรรมจักรยังไม่พอหน้าที่ของจิตหยาบของท่านประการที่3รับรู้เพื่อที่จะได้ให้รับรู้เพื่อจะได้รู้รับรู้เพื่อจะได้รักเช่นเราเห็นกุ้งหอยปูปลาเราเห็นความน่ารักของมันแล้วเรารู้อะไรเป็นอะไรแล้วเรารู้ความน่ารักของมันแล้วเรารู้ว่ากว่ามันจะตายมาอยู่ในร้านอาหารที่จะมาทำอาหารให้เรานั้นมันคงทุกข์ทรมานน่าดูมันมีชีวิตเหมือนกูถามว่าตัวกูกลัวตายไหมถ้ากูก่อนตายถูกฆ่าตายหรือเอาขึ้นจากน้ำแปลว่ากูจะถูกอุดจมูกไม่มีออกซิเจนหายใจเข้าไปได้ก่อนกูจะตายกูทุกข์ทรมานไหมถ้ามองว่ากุ้งหอยปูปลาที่มันตายแล้วที่มาวางขายอยู่นั้นนะก่อนมันจะตายก่อนมันจะสิ้นใจตายมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์มันมีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์อย่างเรามันคงทุกข์ทรมานน่าดูพวกมันน่าสงสารแค่ใช้ปัญญาและใช้มโนสำนึกว่ามันน่าสงสารเนี่ยเราถามท่านจริงๆอ่ะท่านยังจะกินมันลงไหมถ้าท่านยังกินมันลงขณะที่เกิดความสงสารมันท่านยังจะกินมันอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอภัยทานมันจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนที่3ที่พี่น้องครับนี่คือการหมุนธรรมจักรเพื่อจะแทรกแซงกรรมจักรให้ได้ท่านต้องจำไว้3ข้อเลยนะเป็นวินัยในการดำเนินชีวิตของท่านเลยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเนี่ยอย่าให้เกิดความรู้สึกแล้วเอาหน้าที่ของจิตหยาบรับ3รับแล้วรับรู้3รับเนี่ย3สำรับแล้วให้มันเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนเราจัด priority คือจัดเรียงลำดับขั้นตอนที่เป็น process หรือเป็นกระบวนการไว้ให้ท่านแล้วเราบอกแล้วไงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตสำนึกนี่คือการสั่นสะเทือนเป็นจิตรู้สำนึกหรือจิตสำนึกท่านเคยได้ยินใครสอนแบบนี้ไหมไม่มีเรามาเพื่อหงายกะลาให้ท่านแท้ๆรับรู้เพื่อจะได้ให้อะไรครับให้อภัยให้อภัยทานก็แปลว่าเราจะไม่กินเขาให้อภัยทานเราจะไม่กินเขาเราจะไม่เอาเขามาเป็นอาหารมันเป็นการฆ่าเขาเราสงสารมากก่อนเขาจะตายน่าสงสารมากเขามีจิตวิญญาณเหมือนเราและจิตวิญญาณของกุ้งหอยปูปลาก็มาจากพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าหรือมาจากผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณรูปธรรมเดียวกับเราก็คือพ่อเดียวกันกับเราเราให้อภัยให้เขาไม่ต้องมาเป็นเหยื่อของเราและถ้าทุกคนในโลกนี้ไปร้านขายอาหารที่มันมีกุ้งหอยปูปลามาทำเป็นอาหารเนี่ยและไม่มีใครสั่งมากินอีกเลยถามว่าเจ้าของร้านเนี่ยมันจะถูกดัดสันดานกุ้งหอยปูปลาที่มันเอามามันก็จะเน่าสลายเน่าเสียเน่าเหม็นวันหลังมันก็เข็ดมันจะไม่เอามาขายอีกนั่นถ้ากับว่าท่านให้อภัยทานแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่ไม่กินเขาไม่ฆ่าเขาด้วยปากท่านก็ได้บุญกุศลมากมายแล้วใช่หรือไม่ทุกวันนี้เราใจร้ายใจดำเพราะเราเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่กินอร่อยมากปูหลน แกงคั่วหน่อไม้ดองปูหอยเผาสารพัดเราไม่กินสัตว์พวกนี้เรากินแต่พืชผักผลไม้เนี่ยเราก็ไม่ตายนะเพราะในพืชผักมันก็มีโปรตีนที่ร่างกายต้องการอย่างเช่นบล็อกเคอรี่และยังป้องกันยังมีสารป้องกันการเกิดมะเร็งในร่างกายของเราที่เกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายเรามีเซลล์มะเร็งอยู่มันจะเจริญเติบโตผิดปกติเพราะมันได้สารพิษสารเคมีบางอย่างเข้าไปมันเลยทำให้เกิดมะเร็งทำให้มันเจริญเติบโตผิดปกตินั้นถ้าเรากินบล็อกเคอรี่เข้าไปมันก็จะไม่ไปส่งเสริมสารก่อมะเร็งประการที่4จิตหยาบของท่านต้องท่องเอาไว้ด้วยข้อสุดท้ายจิตหยาบของท่านต้องรับรู้เพื่อที่จะได้เรียนรู้นี่คือการสังเคราะห์ธรรมะที่ผ่านมา3ขั้นตอนนะด้วยสมองซีกขวาที่เราเคยยกตัวอย่างว่าต้องอดทนเหมือนหอยเรามีมือมีเท้ามีปากมีกายสังขารที่ครบถ้วนเราอย่าไปทำให้เราหูหนวกตาบอดแกล้งไปนั่งหลับตาแล้วปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวนั่นก็คือแกล้งทำให้ตัวเองพิการแล้วนั่งอย่างเดียวไม่ทำอะไรไม่ได้นั่นอย่าทำเห็นไหมหอยอ่ะมันต้องลำบากไหมมันไม่มีหูไม่มีตามีแต่ปากอย่างเดียวมันทำหากินก็ลำบากจะเดินไปไหนเท้าก็ไม่มีตีนไม่มีนะต้องใช้ปากเดินแล้วแถมนะเปลือกที่ห่อหุ้มตัวเองไว้ก็หนักด้วยบางทีต้องกลิ้งไปกับโคลนกับเลนกลิ้งไปกับสายน้ำกลิ้งไปกับคลื่นกลิ้งไปกับลมลำบากไหมโอ้นี่เราเกิดมาเนี่ยมีหูตาดีครบทุกอย่างเราไปเที่ยวนั่งหลับตาอยู่คนเดียวปลีกวิเวกทำให้ตัวเองพิการเหมือนกับว่าอยากพิการอ่ะมีครบทุกอย่างทำไมไม่ใช้มันให้เกิดประโยชน์ดูหอยสินะมีปากอย่างเดียวต้องสารพัดเลยถึงจะเอาตัวรอดได้นี่คือมองมุมหนึ่งนี่คือการเรียนรู้มันทำให้เราเนี่ยพยายามใช้เรียนรู้จะใช้ตาให้เป็นใช้ตาให้ถูกต้องพยายามเรียนรู้จะใช้หูให้เป็นใช้หูให้ถูกต้องเรียนรู้จะใช้จมูกให้เป็นใช้จมูกให้ถูกต้องเรียนรู้จะใช้ปากและลิ้นให้เป็นใช้ปากและลิ้นให้ถูกต้องเรียนรู้จะใช้กายสังขารของเราเนี่ยนะให้เป็นจะใช้มือให้เป็นใช้มือให้ถูกต้องใช้ตีนให้เป็นใช้ตีนให้ถูกต้องอะไรแบบเนี้ยเราควรเรียนรู้ไม่ใช่ไปนั่งปิดมันไม่ใช้ทำเป็นคนพิการนี่เห็นไหมดูหอยไว้หรือถ้าท่านเกิดมาเนี่ยชีวิตตกระกำลำบากเพราะจิตวิญญาณเขียนบทละครมาอย่างนั้นหรือจิตหยาบในชาติที่แล้วสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้ให้จิตหยาบในชาตินี้ต้องมารับกรรมแทนจิตหยาบในชาติที่แล้วซึ่งจิตวิญญาณเป็นคนถือมาเราก็ต้องเรียนรู้ว่ากูเนี่ยมีมือ10นิ้วมีทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนคนอื่นแต่เวลากูทำอะไรเจ๊งหมดทำอะไรเจ๊งจนทั้งกูไม่อยากทำแล้วอยากตายอยากไม่อยากทำแล้วเพราะเกิดมาแล้วล้มเหลวหมดก็ให้ดูหอยไว้ใช่ไหมตะกี้เราบอกแล้วกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเราไม่ฮิตจะกินนะแต่เราน่าเรียนเพื่อจะได้รู้ได้รักได้ให้ก็เรียนรู้สิว่าหอยมันอายุยืนกว่าสัตว์ชนิดอื่นเลยอ่ะหอยเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่อายุยืนกว่าสัตว์ชนิดอื่นนะโดยเฉพาะสัตว์น้ำถ้าไม่มีใครมากินมันไม่มีใครมาทำให้มันตายอ่ะมันอายุยืนมากไม่ต้องบอกว่าอายุยืนเป็นร้อยปีหรือเป็นยังไงหมายถึงหอยเป็นนะไม่ใช่สุสานหอยที่กระบี่ไอ้นั่นเป็นล้านปีนะหอยที่อยู่ในน้ำเนี่ยในโคลนในตมเนี่ยในทั้งบนบกทั้งในทะเลหรือในน้ำจืดเนี่ยมันจะอายุยืนมากทั้งที่มันมีแต่ปากไม่มีมือไม่มีตีนครับแต่มันไม่ตายนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีความมานะพยายามไม่งั้นเขาต้องตายแน่ใช่ไหมต้องเคลื่อนที่ไปให้ได้เปลือกหอยถึงแม้จะหนักยังไงก็ต้องพยายามพาไปแล้วเอาตัวเองไปให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมไปกับโคลนกระเลนมันก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆเราเป็นคนก้าวได้ยาวกระโดดก็ได้ก้าวก็ได้ปีนก็ได้ใช้มือสองข้างก็ได้ข้างเดียวก็ได้ใช้ได้ทุกอย่างทำไมเราต้องท้อแท้ว่าชีวิตนี้จะบางคนบอกชีวิตบักซบชีวิตกูจะต้องย่ำแย่กูท้อแท้กูจะไม่ทำอะไรแล้วสู้หอยก็ไม่ได้นี่ก็คือการเรียนรู้เห็นแล้วเรียนรู้ต้องพึ่งปัญญาของตัวเองให้ได้นึกภาพออกยังแต่ถ้าไม่คิดแต่จะกินอย่างเดียวคิดแต่จะแด็กซ์อย่างเดียวเนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดความรู้มันก็ไม่มีต้องอาศัยครูแทนที่อาศัยกูพึ่งกูเองไม่ได้ต้องพึ่งครูอย่างเดียวเนี่ยเสร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมพระบิดาบอกแล้วครูคนแรกและครูคนสุดท้ายคือตัวเราเองเราพึ่งคนอื่นเป็นครูได้แต่มันไม่ใช่ครูคนแรกของเราหรอกเขาจะสอนเราด้วยการเริ่มต้นว่าเราควรจะเรียนรู้อะไร
1: ม่ได้คนที่เริ่มต้นที่คิดว่าจะเรียนรู้อะไรครูคนแรกคือเราและเราไปหาความรู้กับครูคนทั่วไปได้แต่ครูคนสุดท้ายที่จะสรุปว่าไอ้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดจากคนรอบข้างที่เป็นครูคนอื่นๆนั้นมันใช่หรือไม่ใช่มันคืออะไรมันคืออย่างไรเราจะเชื่อหรือเราจะไม่เชื่อเราจะตัดสินใจฟันธงอะไรอย่างไรมันต้องจบที่ตัวเราไม่ใช่ไปหูเบาแล้วเชื่อตามเขาเขาเชียร์ว่ายังไงเขาจูงจมูกว่ายังไงก็ไปคล้อยตามเขาหมดอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองถูกเขาแหกตาแหกเนตรถูกเขาหลอกวันยังครับท่านก็เป็นคนที่มีปัญญาไม่ได้มีแล้วใช้ไม่เป็นเขาเรียกว่าคนโง่ที่บอกโอเคนะทั้งหมด6ประการนี้คือหน้าที่ของจิตหยาบถ้าท่านต้องการแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรหรือเปลี่ยนแปลงขันห้าให้มันอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้ท่านต้องใช้4ข้อนี้รวมกระทั่งถึงต้องตัดเวทนาก็คือกิเลสต้องตัดถามว่ายากไหมท่านไปทำให้มันยากเองอ่ะวันๆไปที่ศึกษาธรรมะเปิดพระคัมภีร์เปิดพระไตรปิฎกสารพัดก็พระพุทธองค์เนี่ยท่านค้นพบสัจธรรมอะไรท่านก็สอนไปเรื่อยนะก็ 84,000 พระธรรมขันธ์สอนค้นพบอะไรพระองค์ไม่ปิดเอามาสอนหมดเลยพระองค์เอามาสอนหมดแล้วท่านก็ไปหยิบตรงนั้นของพระองค์มาบ้างหยิบตรงนี้ของพระองค์ว่ามาปะติดปะต่อแล้วก็เอามาทำเป็นเกาเหลาเอามามั่วทรงรู้อะไรแค่ไหนก็ทรงสอนแค่นั้นต้องดูว่าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานน่ะใน 20-30 ปีก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์สอนอะไรเอาธรรมะตรงนั้นน่ะมาศึกษาเยอะๆอย่าเอาตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ทรงหนีออกจากวังนะพร้อมกับม้าของพระองค์อ่ะเพื่อหนีออกมาบวชออกบวชอ่ะอย่าไปเอาธรรมะต้นๆตรงนั้นมาเป็นเมนหลักเพราะพระองค์ก็ทรงเพิ่มเรียนทรงเพิ่งเรียนรู้เหมือนกันต้องเอารู้ตรงที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นสัพพัญญูแล้วคือรอบรู้ทุกอย่างจนทั้งถึงก่อนจะสิ้นพระชนใช่ไหมจะดับขันธ์ปรินิพพานนะพระองค์ตรัสรู้อะไรตรงนั้นต่างหากไม่งั้นก็สเปะสปะองค์เยซูคริสต์ก็เหมือนกันเมนหลักที่พระองค์สอนคืออะไรคือเรื่องความรักแล้วก็สัจจะมีสองเรื่องที่ศึกษากันเยอะๆให้มีสัจจะให้มีความรักมีความเมตตาถูกไหมทั้งหมดเนี่ยวันนี้เรามาหงายกะลาหลายวัยหลายครั้งแล้วจำไว้นะพี่น้องครับอย่าตื่นเต้นแค่วันนี้ที่ได้ฟังแล้วพอพรุ่งนี้เช้าขึ้นมาก็หายตื่นเต้นแล้วลืมธรรมะที่พระบิดาให้โอวาทผ่านเรามาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนเดิมท่านอย่าเป็นคน 70% ที่จะถูกคัดทิ้งท่านต้องเป็น1ใน 30% ที่จะรอดจะเหลือนะและท่านต้องรู้ว่าท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะทุกอย่างนะหน้านี้ควรจะถ่ายภาพไว้นะต้องนิพพานกิเลสด้วยและทำให้ได้ทั้ง4ข้อเรายกตัวอย่างทุกข้อให้ฟังแล้วว่าต้องทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามนี่คือธรรมจักรคำถามต่อมาและทำไมมนุษย์เราจึงต้องนิพพานกิเลสที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกนิพพานคือการดับศูนย์เป็นการดับทางจิตวิญญาณนะซึ่งเป็นคนละเรื่องเลยนะคำว่านิพพานของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลหรือของก็อดคือการนิพพานกิเลสและการทำหน้าที่ของจิตหยาบให้ถูกต้องใน6ประการตะกี้นี้นึกภาพออกใช่ไหมนิพพานคือนิพพานกิเลสและทำหน้าที่หมุนธรรมจักรด้วย6ข้อที่บอกไว้ตะกี้นี้ในสไลด์ตะกี้ไม่ใช่นิพพานจิตวิญญาณคือดับจิตวิญญาณให้หายศูนย์ซึ่งมันทำไม่ได้เพราะจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานพลังงานเนี่ยมันสูญหายไปไหนไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันหายไปไหนไม่ได้เพราะพลังงานเนี่ยเป็นมิติที่สูงสุดของสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างนะเพราะเป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งก็คือพลังงานเมื่อเปลี่ยนจากสสารมาเป็นพลังงานเหลือแต่พลังงานแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นที่ลึกละเอียดไปกว่าพลังงานไม่มีแล้วพี่น้องครับนึกภาพออกนะคำตอบทำไมต้องนิพพานกิเลสคำตอบคือทำไมต้องนิพพานกิเลสคำว่านิพพานกิเลสหมายถึงดับการเกิดดับของกิเลสได้แปลว่าไม่ใช่ดับมันตอนนี้แล้วนะกูดับแล้วกูไม่เสียความรู้สึกกับมึงแล้วแต่พอมีใครมายั่วกูอีกไม่ใช่มึงนะคนอื่นกูเสียความรู้สึกอีกแล้วนั่นแสดงว่าความรู้สึกที่ดับไปตะเกียะที่กูดับไปเนี่ยเพราะเหตุผลชั่วคราวนะพอมันหายไปปั๊บมีใครมากวนประสาทกวนโอ้ยกูอีกกูก็เสียความรู้สึกอีกอย่างนี้เขาเรียกเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ไม่เรียกว่านิพพาน คำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของไอ้สิ่งเนี้ยได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าสิ้นเชิงแปลว่าสิ้นเชื้อถามว่าทำไมเราจึงต้องนิพพานกิเลสหรือต้องดับการเกิดดับของกิเลสเพราะหนึ่งครับพี่น้องครับเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุแห่งขยะและขยะเป็นอุปสรรคของจิตหยาบเราให้ดู2ข้อไปพร้อมกันเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุแห่งขยะและขยะเป็นอุปสรรคของจิตหยาบตะกี้เราบอกแล้วใช่ไหมกิเลสเป็นที่มาของตัณหาราคะอารมณ์ขยะสัญญาที่เป็นอุปทานแล้วก็จริตสันดานแล้วก็สังขารในการปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรต่างๆที่ให้เกิดมายาเกิดตัวตนขึ้นมาแล้ววุ่นวายไปหมดกิเลสเป็นเหตุของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นกิเลสของกองทุกกองที่หนึ่งนั่นเองจำได้ไหมครับเป็นกองทุกกองที่หนึ่งที่จิตวิญญาณต้องได้รับอันเกิดจากความเหลวไหลของจิตหยาบของมนุษย์ที่ไม่เข้าใจขันห้าซึ่งเป็นจิตเป็นกระบวนการทางจิตเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเพื่อจะก่อให้เกิดการแสดงออกหรือการกระทำเป็นพฤติกรรมในสองมิติคือมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณนั่นเองโดยใช้กระบวนการของขันห้าไม่ใช่สร้างแนวคิดที่ผิดๆว่าขันห้าเป็นบ่อเกิดของจิตวิญญาณนะซึ่งมันมีอัตตามันเป็นตัวตนมีทั้งรูปธรรมนามธรรมถ้าสามารถหาวิธีดับขันห้าให้ได้ทั้งหมดจิตวิญญาณก็ดับศูนย์ไปด้วยทุกอย่างจบไม่ต้องอยู่กับความทุกข์อีกเพราะว่านะเกิดรูปก็ทุกข์มีรูปก็ทุกข์เวทนาก็ทุกข์กิเลสก็ทุกข์ตัณหาก็ทุกข์ราคะก็ทุกข์จิตวิญญาณก็ทุกข์สารพัดทุกข์นั่นคือคิดเองเองทั้งนั้นไม่ใช่อนุตตรธรรมนั่นคิดแบบโลกิยธรรมมองแบบโลกิยธรรมด้วยความไม่รู้พี่น้องครับขยะเป็นอุปสรรคของจิตหยาบใช่ครับทำไมเป็นอุปสรรคของจิตหยาบเรามาดูข้อ3ครับเพราะว่าขยะเนี่ยเป็นภัยต่อจิตวิญญาณขยะเป็นอุปสรรคของจิตหยาบและเป็นภัยต่อจิตวิญญาณด้วยขยะก็คือกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงมันเป็นอุปสรรคของจิตหยาบที่ถ้าไม่สามารถข้ามผ่านอุปสรรคนี้ได้จิตหยาบก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้ก็เราก็เรียกว่าเสียชาติเกิดหน้าที่ของจิตหยาบก็คือตัวท่านขณะนี้ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยท่านต้องทำตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้ก็หมายความว่าเจ้าอาวาสต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระประธานที่เหตุผลที่ต้องสร้างพระประธานไว้เพื่ออะไรจิตหยาบหรือเจ้าอาวาสจะต้องสั่นสะเทือนทำเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นตามที่จิตวิญญาณหรือเจ้าอาวาสต้องการเนี่ยขยะเป็นภัยต่อจิตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้จิตวิญญาณของตัวท่านเองต้องเผชิญกับทุกกองทุกกองที่2ซึ่งเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ฟังขณะเป็นมนุษย์จิตหยาบตัดกิเลสไม่ได้ยังหมุนกรรมจักรอยู่มันจะก่อให้เกิดทุกอีกกองแรกที่เป็นกองที่1ที่จิตวิญญาณจะต้องได้รับซึ่งเราบอกท่านไปแล้วกองแรกจิตวิญญาณได้รับกองที่2เนี่ยนะจิตวิญญาณจะได้รับโดยตรงเลยเพราะเมื่อตายไปแล้วจิตหยาบไม่ได้ตายด้วยจิตวิญญาณตายก็ไปเกิดใหม่จิตวิญญาณก็ต้องพาเอาสิ่งที่เป็นกองทุกกองแรกติดตัวไปด้วยเช่นถ้าจิตหยาบมันมีความโลภจิตวิญญาณก็จะมีความโลภติดตัวไปด้วยจิตหยาบสอบตกเรื่องอะไรจิตวิญญาณก็จะเจอเรื่องนั้นต้องไปลงนรกต้องไปกำจัดขยะตัวนั้นออกใช่ไหมขยะเป็นภัยต่อจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณจะต้องตายเพราะจิตหยาบสร้างกองทุกกองที่สองให้ด้วยอีกกองหนึ่งไม่ใช่สร้างกองทุกกองที่หนึ่งขึ้นมาอย่างเดียวมันทำให้เกิดกองทุกกองที่สองแก่จิตวิญญาณด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอย่างที่สี่ขยะทำให้จิตวิญญาณล้มเหลวล้มเหลวคืออะไรล้มเหลวในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณไม่ได้เพราะยังบ้าบ้าบออยู่ยังกิเลสนะตัณหาเยอะยังขึ้นโลภะโทสะโมหะขึ้นลงกระไดสามขั้นนี้อยู่มันก็ทำให้จิตวิญญาณล้มเหลวนั่งเฉยๆแสดงออกอะไรก็ไม่ได้ส่งสัญชาตญาณมาเตือนว่าอย่าทำเลยอย่าทำนะก็ไม่ฟังก็ดื้อรั้นดันทุรังคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่จิตหยาบคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้โดยไม่รู้ว่าในวัดยังมีพระประธานอยู่ก็คือจิตวิญญาณล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์และสำคัญที่สุดข้อ5ที่ย้ำคือกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะทั้งหลายมันเป็นเหตุให้จิตวิญญาณต้องตายเพราะว่ากิเลสตัณหาอารมณ์ขยะนั้นมันก่อให้เกิดการเกี่ยวกรรมและก่อให้เกิดผลกรรมซึ่งเป็นขยะทางพลังงานขึ้นมาในจักรวาล เมื่อใครเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะทางพลังงานกรรมที่เกิดขึ้นนี่ก็คือขยะทางพลังงานเป็นคลื่นพลังงานจิตที่มีรหัสกรรมที่เป็นลบเราก็พูดเป็นมายาให้ท่านได้ชมได้ฟังได้คิดตามจิตวิญญาณก็เลยต้องตายตายเพื่อจะไปชำระขยะในมิติทางพลังงานก่อนแล้วมิติทางพลังงานบางอย่างที่เป็นขยะล่องลอยอยู่ในจักรวาลเนี่ยจิตวิญญาณกำจัดเองไม่ได้ต้องมากำจัดในตอนที่เป็นมนุษย์ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยต้องตายตายเพื่ออะไรเพื่อทิ้งจิตหยาบที่เหลวไหลนี้จะได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้แบ่งภาคเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนไอ้จิตหยาบกลุ่มเก่าที่มันเหลวไหลมันเสื่อมไปหมดแล้วจิตหยาบเสื่อมแล้วไม่พอทำให้กายหยาบเสื่อมด้วยเลยต้องตายเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือตัวเองให้ได้ที่มันเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติก็เพื่อต้องการโอกาสมาเกิดใหม่จะได้มีจิตหยาบใหม่เผื่อฟลุกต้องใช้คำนี้ถ้าเราไม่มาเนี่ยไม่มาเกิดชาตินี้ไม่มาหงายกะลาให้จิตวิญญาณได้แต่รอความฟลุกอย่างเดียวให้จิตหยาบนี้มีธรรมะมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีมโนธรรมและได้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณก็คิดผิดเราเห็นความจริงตรงนี้เราจึงยอมขันอาสาพระผู้เป็นเจ้ามาช่วยพวกท่านเพื่อมาบอกความจริงให้พวกท่านรู้มาหงายกะลาให้ท่านจะได้ไม่ต้องตายกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ให้ต้องตายนะครับเพราะว่าให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ให้มันเจริญเติบโตได้เพียงแค่ท่านดูแลตัวเองดีๆอย่าทำผิดบาปจิตอย่าตกอย่าหมุนกรรมจักรต้องหมุนธรรมจักรให้ได้เร็วที่สุดตั้งแต่อายุ3ขวบหมุนให้สำเร็จให้ได้ตั้งแต่3ขวบท่านไม่ต้องตายแน่นอนท่านจะมีความเป็นอมตะทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณของท่านเพราะพระบิดาให้จิตวิญญาณท่านมาทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกและจักรวาลเพื่อสร้างสมดุลของโลกและจักรวาลด้วยความรักความรักเพื่อให้ที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาด้วยถ้าทุกวันนี้ยังรักเพื่อเอาโลภนี่คือรักเพื่อเอาโกรธก็คือรักเพื่อเอาใช่ไหมโกรธก็คือรักเพื่อเอาโลภก็คือรักเพื่อเอางมงายลุ่มหลงก็คือรักเพื่อเอาโดยไม่ใช่สมองไม่ใช่ปัญญาถ้าใช้แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเอาของจิตหยาบแต่จิตวิญญาณเนี่ยนะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยในการมาเกิดในแต่ละภพชาติมันก็ล้มเหลวอ่ะบวชนานก็นิพพานไม่ได้เพราะไม่ประสบความสำเร็จสักเรื่องนึงเราถึงเตือนว่าหาปัญญาก่อนหาธรรมะแต่มาฟังเราให้ทั้งธรรมะและให้ทั้งปัญญาของสมองทั้งสองซีกด้วยไม่ใช่แค่สติปัญญาอย่างเดียวให้ปัญญายานแก่ท่านด้วยช่วยกดปุ่มในการใช้สมองซีกขวาให้กับท่านด้วยท่านถึงเก็ทและเข้าใจได้ภายใน3นาทีมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ว่าท่านน่ะใช้สมอง2ซีกได้โดยไม่รู้ตัวฟังเรื่องยากๆแล้วเก็ทเลยเพราะมันต้องใช้สมอง2ซีกคู่กันไม่เกิน3นาทีท่านเก็ทอ่ะมันอยู่ที่วิธีการในการสื่อสอนของพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านเรามาโอเคไหมพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนี่คือทำไมต้องนิพพานกิเลส6ข้อ5ข้อนะไม่ใช่6คือคำตอบพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสไลด์แผ่นนี้เรากำลังจะบอกว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่จะต้องทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณก็แปลว่าจิตวิญญาณต้องการให้ทำอะไรจิตวิญญาณมีคุณสมบัติแบบไหนจิตหยาบจะต้องมีคุณสมบัติแบบนั้นจิตหยาบจะต้องทำตามความต้องการของจิตวิญญาณอย่างนั้นไม่ใช่ทำตามความต้องการของจิตหยาบเองไม่งั้นจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้พี่น้องครับถูกไหมครับเราอธิบายท่านฟังจิตวิญญาณที่อยู่ทางซ้ายเป็นกล่องพลังงานส่วนจิตหยาบนะที่อยู่ทางขวามือนั้นมี189กลุ่มเป็นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มมารวมกันถ้าท่านอยากรู้ว่ามันไอจิตวิญญาณกับจิตหยาบเนี่ยกล่องพลังงานกับกลุ่มพลังงานมันต่างกันตรงไหนเราจะบอกให้ท่านฟังต้นไม้ซึ่งเป็นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันถูกต้องไหมมันตอบสนองสิ่งเร้าได้มันสืบพันธุ์ได้นะมันตอบสนองต่อแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงของพระบิดาได้ใช่ไหมมันหาอาหารได้มันปรุงอาหารได้เป็นสิ่งมีชีวิต มันผลิดอกออกผลขยายพันธุ์ได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์เวลามันออกลูกออกผลมันไม่ได้มีช่องคลอดมันไม่ได้มีมดลูกแบ่งแต่นะมันมีรังไข่อยู่ที่ดอกใช่ไหมแล้วก็สร้างเม็ดสร้างผลซึ่งพระบิดาออกแบบไว้จิตวิญญาณของเรานี่เป็นกล่องพลังงานและมีหกเหลี่ยมมุมท่านเห็นไหมมีสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ในวงกลมวงเดียวกันถ้าหยุดนิ่งนะจะเห็นเหมือนในภาพจิตวิญญาณท่านมีหกเหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงเรขาคณิตส่วนกลุ่มพลังงานนั้นไม่มีรูปทรงเรขาคณิตเพราะมันเป็นกลุ่มพลังงานเหมือนกับที่จิตวิญญาณของมนุษย์จะเป็นอย่างนี้แต่ในต้นไม้ซึ่งเป็นพืชทั้งหลายไม่มีจิตวิญญาณแบบมนุษย์เป็นแก่นแท้แต่ต้นไม้ทุกต้นจะมีกลุ่มพลังงานแบบที่ท่านเห็นที่เรายกตัวอย่างอยู่ทางขวามือซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณต้นไม้ทุกต้นจะมีกลุ่มพลังงานอยู่แต่ละกลุ่มพลังงานของมันนั้นจะมีหน้าที่คนละอย่างหน้าที่ในการแต่หน่อออกไว้ออกดอกออกผลนะทำหน้าที่ให้แผลถลอกปอกเปิกหายทำหน้าที่เป็นเปลือกทำหน้าที่เป็นรากทำหน้าที่ยืดออกอะไรต่างๆเนี่ยแบ่งออกมา 108,009 นับไม่ถ้วนโดยที่แต่ละกลุ่มพลังงานเนี่ยก็จะทำหน้าที่กันคนละอย่างเพราะฉะนั้นต้นไม้มีวิญญาณก็คือมีกลุ่มพลังงานแต่ต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณเพราะไม่มีกล่องพลังงานต้นไม้เวลาตายแล้วจึงไม่มีจิตวิญญาณออกจากร่างไม่มีจิตวิญญาณไปผุดไปเกิดต้นไม้จึงไม่มีจิตวิญญาณไปตกนรกท่านถึงไม่เคยได้ยินเนี่ยและท่านก็ไม่เคยได้ยินว่าต้นไม้เนี่ยไปสวรรค์จิตวิญญาณไปสวรรค์มีแต่ต้นไม้มีจิตวิญญาณของเทพารักษ์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ร่อนเร่เป็นสัมภเวสีก็ไปอาศัยอยู่ที่ต้นไม้เป็นเทพารักษ์ไปจับจองเป็นบ้านเป็นที่อยู่เพราะไม่รู้จะไปสถิตอยู่ที่ไหนขี้เกียจเร่ร่อนนั่นนะโอเคไหมนี่เพราะจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันตัวไหนล่ะที่ทำให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ก็เหตุมาจากกิเลสนี่ไงท่านหยุดหมุนกลับมาจากอันเดียวและอย่าไปเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าผิดอีกนิพพานขณะที่เป็นมนุษย์และเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเราใช้คำว่าหลุดพ้นเราไม่ใช้คำว่านิพพานเดี๋ยวมันสับสนกันกับที่ไอ้คนนำทางตาบอดมันคิดเข้าใจแล้วมันสอนท่านแล้วก็หัวเด็ดตีนขาดมันก็ยืนยันความรู้เดิมของมันอยู่นั่งกรรมฐานปฏิบัติจิตนั่งอยู่คนเดียวก็พยายามจะดับขันทั้งห้าให้ได้ให้เวลาตายไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณก็ยังอยู่แต่หลอกตัวเองหรือบอกตัวเองว่าดับศูนย์แล้วเพราะอะไรความทุกข์หมดแล้วไงดับทุกข์ได้หมดแล้วไอ้ตัวที่เป็นทุกข์มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเป็นทุกข์ไม่มีก็คือจิตวิญญาณของกูก็ไม่มีแล้วไงมันพอตายไปแล้วดับทุกข์ได้สิ้นดับสิ้นมันจิตวิญญาณกูเลยศูนย์เลยลอจิกที่เกิดจากสมองซีกซ้ายที่แบนๆเป็นความคิดที่ไม่มีมิติอ่ะจิตหยาบไม่นิพพานจิตวิญญาณจะเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่ทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยนิพพานสิ่งที่เป็นตัวถ่วงความเจริญทำให้จิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าท่านนิพพานไม่ได้จิตวิญญาณจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับจิตวิญญาณต้องเผชิญอะไรครับ1ครับจิตวิญญาณต้องเผชิญวิบากกรรมจิตวิญญาณต้องเผชิญวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือกรรมที่เกิดจากการที่จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเป็นขันธ์ทั้ง5ที่เป็นการสั่นสะเทือนแบบผิดๆตามที่พระบิดาทรงวางแผนเอาไว้ให้แล้วยังไม่เข็ดหลาบยังไม่เกิดการเรียนรู้เพื่อจะแทรกแซงให้มันเป็นธรรมจักรวิบากกรรมก็คือการคิดผิดการตัดสินใจผิดการกระทำผิดบาปต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังคมเดียวกันขณะที่ท่านเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่านแสดงออกหรือกระทำไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสั่นสะเทือนมันทั้งสามส่วนนี้ด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่แล้วคนที่ท่านไปกระทำผิดบาปต่อเขานั้นโชคดีที่เขามีคุณธรรมเขาไม่เสียสมดุลในจิตใจของเขาท่านไม่ได้เป็นเหตุให้เขาเสียสมดุลเพราะเขาอโหสิให้ท่านได้เขาอโหสิกรรมเขาให้อภัยท่านได้กรรมนั้นจึงเกิดกับจิตวิญญาณของท่านเองเพราะจิตหยาบทำผิดไปล่วงเกินไปก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นแล้วเขาไม่เอาเรื่องแต่ท่านรู้ไหมจิตวิญญาณไม่ต้องการให้ท่านไปก้าวล่วงใครต้องการให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นท่านไปทำผิดคิดชั่วต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามเท่ากับท่านทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้มอบอำนาจให้ท่านทำหน้าที่แทนในการเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นแท้ๆตัวเองไม่ได้เป็นผู้ทำแต่จิตหยาบเลวไหลเพราะความโง่หรือเพราะความอะไรก็แล้วแต่ทำให้ เกิดความผิดบาปเกิดขึ้นทำร้ายผู้อื่นก้าวล่วงผู้อื่นแต่เขาผู้อื่นนั้นเขาไม่เอาความจิตวิญญาณต้องรับกรรมนั้นเองตายไปแล้วชาติหน้ากลับมาเกิดก็ต้องมาเรียนรู้ต้องมาเผชิญกับชะตากรรมอย่างเดิมๆที่จิตหยาบในชาติที่แล้วทำผิดไว้พี่เพลเดียนกับจิตวิญญาณต้องแบกขนเอารหัสกรรมที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องจากอดีตชาติมาให้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันนี้ต้องแก้ไขเพราะมันคือวิบากกรรมซึ่งมันเป็นประจุไฟฟ้าลบและมันมีรหัสกรรมอยู่ในประจุไฟฟ้าลบนั้นมันเหมือนกับมีวงจร IC เกี่ยวกับกรรมอยู่ที่อนุภาคที่มีประจุลบ ของคุณสมบัติทางไฟฟ้า จิตหยาบจะได้รับถ่ายทอดมาจากจิตวิญญาณคือพี่เพลเดียนกับเมื่อขบาเขาจะค่อยๆทยอยส่งวิบากกรรมนี้มาให้เพื่อให้ตัดสินใจใหม่ให้ถูกต้องเพื่อแก้ไขวิธีการคิดใหม่ให้ถูกต้องว่าจะไม่คิดผิดไม่ตัดสินใจผิดไม่พูดผิดไม่ทำผิดเหมือนอย่างในอดีตชาติที่จิตหยาบมันผิดพลาดอีกและจิตหยาบชาตินี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยและถ้าจิตหยาบในชาตินี้ยิ่งไม่ฉลาดยิ่งโง่และยิ่งไม่รู้จักเรียนรู้ว่ารักคืออะไรเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเวรกรรมเกิดขึ้นใหม่ทั้งครอบครัวนะมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับทั้งที่ความจริงมันคืออย่างเนี้ยที่เราพูดไม่มีคนนำทางคนไหนเคยพูดให้ท่านฟังใช่ไหมเพราะมันคืออนุตตรธรรมไงล่ะพวกเขาสอนได้แต่โลกิยธรรมและแถมอนุตตรแถมโลกุตตรธรรมเล็กน้อยแต่อนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงของพระเจ้าความจริงของพระบิดาที่อยู่เบื้องหลังอนันตจักรวาลเบื้องหลังจิตวิญญาณของท่านไม่มีใครรู้ครับเราจึงเอามาบอกให้ท่านฟังมันทุกวันเสาร์เนี่ยจึงมีคนดูอยู่น้อยเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรจะมารู้ความจริงก็ต่อเมื่อมันสายไปเสียแล้วหรือเปล่าเท่านั้นที่เราเคยพูดพระบิดาชำระโลกมาแล้วนะเนี่ยชำระมาเรื่อยๆมันจะทันให้เหลือ 30% มั้ยหรือจะเหลือเยอะๆได้ไหมเราต้องการเยอะๆนะตอนนี้เข้าใจคำว่าวิบากกรรมแล้วใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องเผชิญในภพชาติต่อไปวิบากกรรมก็คือกรรมที่ต้องแบกแล้วแบกไปแล้วแบกกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่อย่างที่2คือชะตากรรมชะตากรรมเนี่ยคือเวรกรรมที่เราก่อขึ้นจากการที่จิตหยาบของท่านแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรไม่ได้ซึ่งตะกี้เราสอนมาหมดแล้วว่าต้องแทรกแซงอย่างไรมันก็จะทำให้คนรอบข้างของท่านที่ถูกท่านกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามเขาเกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทพูดภาษารวมๆเป็นวิชาการว่าทำให้เขาเกิดความเสียสมดุลในจิตใจของเขาการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมมันก็จะเกิดขึ้นจากการก่อกรรมของท่านไม่ว่าจะเกิดจากเจตนาหรือเกิดจากอารมณ์ขยะเกิดจากขาดสติหรือประมาทก็แล้วแต่เป็นผลกรรมทั้งนั้นมันก็คือชะตากรรมแปลว่าถ้าตายไปแล้วลงนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่ท่านก็อาจจะต้องเผชิญกับเวรกรรมหรือชะตากรรมหรือคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของท่านเหมือนเดิมอาจจะเป็นคนละคนแต่จิตวิญญาณเดิมหรืออาจจะไม่ใช่จิตวิญญาณเดิมแต่เป็นจิตวิญญาณที่มีรหัสกรรมแบบเดียวกัน ท่านจะต้องได้เผชิญชีวิตของท่านก็จะเผชิญกับเรื่องร้ายๆแบบในอดีตที่เจอแล้วเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสแก้ไขตัวท่านเองว่าท่านจะไม่ทำผิดคิดชั่วกับคนอื่นแบบในอดีตชาติที่จิตหยาบในอดีตชาติเคยทำผิดมาแล้วหรือเปล่าจะเจอเงื่อนไขเดิมสถานการณ์เดิมให้ท่านได้เรียนรู้ได้เผชิญหรือนั่นคือการแก้ไขถูกต้องไหมหรือมาเกิดใหม่ไอ้คนที่ท่านเคยทำร้ายมันอาฆาตโกรธแค้นมากท่านพยายามจะกลับมาแก้ไขแต่ไม่ทันได้แก้ไขหรอกท่านจะโดนแก้แค้นก่อนท่านก็จะเจอสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตเจอแต่ศัตรูมากกว่ามิตรหรือบางทีเจอมิตรแต่กลับกลายมาเป็นศัตรูทีหลังนี่คือเรื่องของชะตากรรมจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเผชิญก็แปลว่าแบกกรรมกลับไปพอกลับมาเกิดใหม่ก็แบกกรรมนั้นกลับมาอีกครับมาให้เขาแก้ไขหรือไม่ก็ให้เขาแก้แค้นอย่างที่สามคือการเกี่ยวกรรมการเกี่ยวกรรมเนี่ยนะบางทีพระบิดาเคยสอนนะเจ้ากรรมในเวรที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนใกล้ตัวมันการเกี่ยวกรรมเนี่ยบางทีก็นะมาเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านร่วมสังคมร่วมใช้ถนนเดียวกันเนี่ยคือการเกี่ยวกรรมกันมาพอเกี่ยวกรรมกันมาแล้วปั๊บเนี่ยท่านไม่ระวังตัวปั๊บโอกาสที่จะถูกแก้แค้นเนี่ยการเกี่ยวกรรมเนี่ยเพราะว่าส่วนมากที่น่ากลัวคือการมาแก้แค้นท่านอาจจะแก้แค้นเขาเพราะเผลอสติหรือท่านเผลอสติอาจจะถูกเขาแก้แค้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณจะต้องเผชิญอีกเพราะว่าทำให้เขาเกิดความอาฆาตโกรธแค้นอย่างรุนแรงเนี่ยการเกี่ยวกรรมกันมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเขาต้องการจะเอาคืน การโกรธไม่ลืมการแค้นไม่ลืมนี่แปลว่าต้องการจะเอาคืนถ้ากูได้แก้ที่กูแค้นกูจึงจะหายแค้นกูจึงจะวางความแค้นนั้นได้ความหมายก็คืออย่างนั้นจิตวิญญาณต้องเผชิญอย่างที่สี่จิตวิญญาณต้องเผชิญเรื่องกฎแห่งกรรมทำสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นทำสิ่งดีๆตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณของท่านก็จะได้เจอสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าท่านไม่ต้องการที่จะมีชะตากรรมชะตาชีวิตชะตากรรมอย่างไรในชาติหน้าชาตินี้ก็อย่าไปทำแบบนั้นถ้าท่านปรารถนาจะมีชีวิตที่งดงามดีงามแบบไหนอย่างไรให้ท่านกระทำตนเองในภพชาตินี้เอาไว้ให้ดีงามแบบนั้นกฎแห่งกรรมไม่มีใครบังคับมันกฎแห่งกรรมไม่มีใครควบคุมมันผู้ที่ควบคุมกฎแห่งกรรมของตัวท่านเองก็คือจิตวิญญาณของตัวท่านเองโดยพี่พรีเดนแม่นมหรือเทพประจำตัวของท่านเพราะในมิติของจิตวิญญาณของพระเจ้าหรือพระบิดามีแต่สัจจะมีแต่เรื่องจริงไม่มีตอแหลเหมือนมนุษย์หรอกครับท่านพี่พรีเดนไม่โกหกจิตวิญญาณไม่ตอแหลครับทำกรรมอะไรไว้ก็จะยินดีรับกรรมนั้นไม่ปฏิเสธไม่เหมือนมนุษย์ครับปฏิเสธเป็นไฟปฏิเสธทันควันแต่ในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้โกหกตอแหลกันไม่ได้ต้องเผชิญกับกฎแห่งกรรมเพื่อจะได้มีสำนึกว่าถ้าทำกรรมชั่วไว้ต้องรับผลกรรมชั่วๆอย่างชาติที่แล้วเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวมากไม่รู้จักการบริจาคไม่รู้จักการให้บางคนนะเป็นเทพเขาเรียกว่าเป็นเทพนะฮะก็คือบางคนเนี่ยเขามีชีวิตที่ยุ่งยากลำบากมากเขาไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูกเขาไม่มีตังค์ซื้อยาให้ลูกไม่มีตังค์พาลูกไปหาหมอเพราะลูกป่วยมาแค่ขอยืมตังค์ท่านเล็กๆน้อยๆขอยืมนะไม่ใช่ขอเฉยถ้าจะให้ยากกว่าจะให้หรือปฏิเสธว่าไม่มีเพราะไม่อยากให้ใครเป็นหนี้ในชีวิตนี้หรือให้เหมือนกันเนี่ยแต่กูขอสิ่งตอบแทนเช่นถ้ากูมองว่าอนาคตนะมึงคงไม่มีความสามารถหรือจะมีปัญญาช่วยกูได้เวลากูทุกข์ยากกูจะไม่ให้มึงยืมหรือถ้ามึงยืมแล้วกูมองว่าชาตินี้ทั้งชาติมึงคงไม่มีปัญญาคืนกูหรอกกูก็ไม่ให้ยืมหรือชาตินี้ทั้งชาติถ้ามึงไม่ให้ดอกเบี้ยกูไม่ให้ยืมถ้าเราเป็นคนแบบนี้นะหรือเป็นคนที่ไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นเห็นคนทุกข์ยากอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยคิดเมตตาสงสารเขาไม่เคยคิดจะช่วยเหลือเขาทั้งชีวิตเลยนะท่านจำไว้เลยนะนั่นท่านกำลังเขียนบทละครชีวิตให้กับตัวเองไว้ในชาติหน้าแล้วครับพอตายไปแล้วตกนรกหรือขึ้นสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะชีวิตท่านเนี่ยจะเผชิญกับอะไรครับจะไม่มีคนเหลียวแลครับท่านอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากแต่ท่านเหมือนไม่มีใครเป็นเพื่อนไม่มีใครคบเลยครับเวลาท่านเดือดร้อนลำบากลำบนอะไรไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือเลยครับไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครช่วยท่านอย่าไปแช่งด่าคนเหล่านั้นนะว่าไม่มีน้ำใจนะท่านชี้เขาว่าพวกมึงเนี่ยไม่มีน้ำใจนิ้วเดียวชี้เขาครับแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่มีน้ำใจมาแล้วในอดีตชาติใช่ไหมนิ้วเดียวชี้เขาแต่สามสี่นิ้วอ่ะชี้ตัวเราเองอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นสัจจะนั้นถ้าเราอยากจะให้มีคนอุ้มชูช่วยเหลือเรามีความเมตตาเราเราไม่รู้หรอกว่าชาติหน้าเราจะมีหรือไม่เราช่วยเหลือคนอื่นรู้จักอุ้มชูคนอื่นไม่ต้องให้เขามาร้องขอความช่วยเหลือการให้อย่างมีคุณค่าคือให้ถูกคนให้ถูกเวลาและให้ถูกเรื่องนะให้โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนให้ใครก็ได้นั่นคือการให้อย่างมีคุณค่านั่นคือสร้างกรรมที่ดีเขาเรียกว่าเป็นกุศลกรรมอย่างต่อมาสิ่งที่จิตวิญญาณต้องเผชิญถ้าจิตหยาบของท่านสอบตกคือตกนรกกระภูมิเหตุผลที่จิตวิญญาณของท่านต้องไปตกนรกไม่ใช่จิตหยาบที่เป็นผู้ก่อเวรกรรมเองนะจิตวิญญาณเป็นผู้มอบอำนาจให้ต้องไปตกนรกเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณเสียสมดุลคำว่าจิตวิญญาณเสียสมดุลเช่นจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ที่เป็นความรักเพื่อให้แต่ไอ้จิตหยาบทั้งกะปีทั้งกะชาตินะเกิดมา6 70ปี80ปี100ปีสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะจิตวิญญาณนั้นสั่นสะเทือนเป็นแต่โลภะโทสะโมหะขณะที่เดิมเนี่ยความถี่สูงกว่านั้นคือเป็นความรักเพื่อให้สั่นสะเทือนไม่ได้เมื่อสั่นสะเทือนไม่ได้แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นหลงมิติครับพี่น้องครับจิตวิญญาณเสียสมดุลในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เราเรียกในบางครั้งบางที่เมื่อเราสื่อกับพระบิดาให้ท่านฟังว่าจิตวิญญาณเสียสมดุลเสียสมดุลไปจากความรักก็คือจิตวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นความถี่ต่ำก็ต้องลงไปในนรกครับแล้วท่านพญายมบาลหรือท่านพญายมซึ่งเป็นแพทย์กับพยาบาลก็จะเข้าทำการช่วยรักษาเยียวยาว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันสั่นสะเทือนด้วยจิตตกเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะด้วยเหตุอันใด ท่านก็จะใช้กุศโลบายโดยการใช้เหตุอันนั้นน่ะมาสร้างสำนึกเขาเรียกว่ามากระชากจิตสำนึกให้โดยใช้เงื่อนไขด้านลบซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับไซโคโชของปริญญาเวลาท่านมาเข้าค่ายที่จิตจักรวาลสถานธรรมเรามาสั่นสะเทือนจิตสำนึกใหม่ให้กับท่านจากที่ท่านสอบตกบกพร่องเราจะไม่สร้างเงื่อนไขด้านลบให้จิตของท่านถูกกระชากแต่เราจะสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับท่านว่าถ้าท่านเห็นคนทุกข์ยากลำบากเนี่ยท่านจะเมินหนีหรือท่านจะหันหน้าเข้าหาไซโคโชจะสร้างเงื่อนไขว่าเมินหน้าเข้าหาหรือเมินหน้าหนีถ้าเราเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราจะไม่สร้างสำนึกให้กับท่านด้วยการให้ท่านเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากยากจนไม่สร้างเงื่อนไขให้ท่านยากจนเพื่อท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าท่านยากจนท่านลำบากยังไงท่านต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างไรนั่นก็เป็นการให้บทเรียนด้านลบบนโลกไซโคโชเราไม่ทำเพราะมันเป็นการสอนพฤติกรรมด้านลบให้กับท่านด้วยเราไม่สอนเราสอนบวกอย่างเดียวเราให้ท่านได้เจอคนที่เขายุคยากลำบากซึ่งอยู่ในทีมเดียวกับท่านเวลาทำกิจกรรมอยู่ในทีมเดียวกับท่านแล้วมีหน้าที่แบ่งให้ทำปรากฏว่าคนในทีมของท่านเนี่ยทำหน้าที่กันคนละอย่างแต่ทุกอย่างทุกคนต้องทำให้เสร็จพร้อมกันร่วมกันสำนึกของการเป็นหนึ่งเดียวกันคือความรักของทีมใช่ไหมไซโคโชก็เลยสอนท่านว่าถ้าท่านเอาตัวรอดคนเดียวแต่เพื่อนอีก5คน4คนน่ะมันทำภารกิจของมันไม่สำเร็จไม่เรียบร้อยงานของทีมซึ่งมีตัวท่านเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยมันจะสำเร็จไหมครับเห็นไหมถ้าท่านต้องการประสบความสำเร็จท่านไม่ใช่เก่งคนเดียวแล้วไม่ช่วยคนอื่นท่านก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นช่วยแบ่งปันเวลาแบ่งปันปัญญาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อช่วยให้อีก4คนที่เป็นทีมเดียวกับท่านเขาทำหน้าที่ของเขาให้สำเร็จจึงจะได้ชื่อว่าทีมของท่านประสบความสำเร็จนี่คือการสอนที่เป็นการกระชากจิตวิญญาณทางด้านบวกไม่ใช่เอาลบมากระชากลบเพื่อให้เกิดบวกถ้าท่านไม่ชอบไซโคโชของอาจารย์ปริญญาบนโลกก็ลองรอไปตกนรกก่อนแล้วไปให้ท่านโยมบาลกระชากจิตสำนึกเพื่อแก้ไขสันดานเร็วๆด้วยวิธีที่เป็นลบวิธีที่ชั่วร้ายเช่นเอาหอกแหลมแทงทุกวันแม้มาไซโคโชมีหอกแหลมแทงตูดหรือเปล่าครับมีน้ำร้อนๆแดงๆเทกอกปากเปล่าถ้าปากเสียนะไม่เลยครับเรามีวิธีสอนมีกุศโลบายที่เป็นบวกไม่เหมือนในนรกนะใช่ไหมมันเมื่อเป็นมนุษย์ไม่สนใจจิตวิญญาณของตัวเองไม่สนใจจิตหยาบของตัวเองที่ทำอะไรแล้วจิตวิญญาณต้องรับกรรมไม่เอาพนักงานบริษัทของท่านไม่เอาหน่วยงานราชการของท่านมาเข้ากระบวนการไซโคโชเพื่อดัดสันดานเพื่อปรับจิตสำนึกที่ตกต่ำไม่งั้นก็จะไม่ต้องถูกชำระด้วยเชื้อโรคที่รุนแรงเหมือนศึกสงครามในขณะนี้ที่แรงขึ้นต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาไซโคโชมีแต่เสียงขำเสียงหัวเราะกับพฤติกรรมของตัวเองหัวเราะกับพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์และจะได้จำอย่างแม่นยำว่าต่อไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรมีจิตสำนึกที่เป็นบวกอย่างไรซึ่งคนหลายคนที่เข้าคลาสเข้าคอร์สจิตวิญญาณเข้าคอร์สไซโคโชของเราเนี่ยหลักสูตรล่าสุดที่เราทำมาแล้วหลายครั้งก็คือการหมุนธรรมจักรซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยหลายคนบอกทำไมอาจารย์ใช้หลักสูตรเดียวหลักสูตรเดียวมึงสอบให้ผ่านได้ก่อนหมุนธรรมจักรหมุนยังไงเราสอนด้วยเงื่อนไขด้านบวกไม่สร้างนิสัยลบให้ใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องรอตกนรกอย่างเดียวไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนบางทีอยู่ในองค์กรนะองค์กรก็มีงบประมาณในการฝึกอบรมแต่ดันทะลึ่งไปจ้างฝรั่งดันทะลึ่งไปนั่งหลับตาทำกรรมฐานสมาธิทั้งที่แทนที่จะฝึกว่าทำงานร่วมกันด้วยการลืมหูลืมตาเนี่ยทำร่วมกันยังไงอย่าทะเลาะกันอย่ากัดกันนะแล้วไปนั่งหลับตาเนี่ยฝึกปฏิบัติจิตเนี่ยแล้วมันจะช่วยอะไรได้ครับมันจะชำนาญไหมครับเราก็เคยพูดอย่างนี้แต่ไม่มีใครฟังนะครับสิ่งที่จิตวิญญาณจะต้องเผชิญอีกเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ของจิตวิญญาณก็คือการมีสังสารวัฏก็คือต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดใหม่ครับทั้งหมด6ประการเนี่ยถ้าจิตหยาบของท่านไม่นิพพานสิ่งที่เป็นขยะจิตวิญญาณของท่านก็ต้องเผชิญทั้ง6อย่างนี้ซึ่งมันคือกองทุกข์ซึ่งมันก็คือกองทุกข์กองแรกจิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านเผชิญเองแต่จิตวิญญาณเป็นพระประธานก็นั่งดูอยู่ด้วยความกังวลด้วยความร้อนรนแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่ตายจิตหยาบเองก็จะเผชิญกับกองทุกข์กองแรกทุกที่จิตไม่สมดุลเพราะเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะจิตที่ไม่สมดุลนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตมันสงบมันสมดุลความทุกข์ก็หายเนี่ยนั่นคือกองทุกข์กองที่1กองทุกข์กองที่2นี่หมายความว่าเมื่อจิตวิญญาณตายแล้วจะต้องเผชิญกับ6อย่างนี้ถ้ายังไม่ตายจิตวิญญาณก็ยังไม่เจอ6ข้อนี้นั่นแสดงว่าที่คนนำทางตาบอดสอนว่าถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ ต้องดับสิ่งที่เป็นทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นรวมทั้งดับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวการที่รู้ว่ามันทุกข์ดับมันให้หมดเลยเห็นไหมพี่น้องครับตอนนี้ท่านเริ่มเห็นภาพชัดเจนหรือยังว่านิพพานของคนนำทางตาบอดกับนิพพานของพระเจ้ากับนิพพานขององค์จิตจักรวาลนิพพานของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือนิพพานที่เป็นอนุตตรธรรมจริงๆนั้นมันไม่ได้เหมือน

าพระเจ้าเราเคยโดนนะและคนที่ว่าเรานี่ก็คือเจ้ากูนะเป็นนักบวชซะด้วยเคยท้าเราออกโทรทัศน์โต้วาทีกันเรื่องขันห้าเรื่องนิพพานด้วยนะโชคดีนะพระบิดาบอกว่าเรายังละอ่อนอยู่ยังไม่ต้องไปต่อสู้กับพระหรอกเป็นนักบวชหรอกเรายังสู้บารมีของเขาไม่ได้แต่ตอนนี้เราสู้ได้แล้วนะเราถึงมาออกอากาศสดๆเนี่ยนี่กองทุกกองที่สองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตหยาบนิพพานทุกได้จิตวิญญาณก็พ้นทุกด้วยแปลว่าอะไรถ้าจิตหยาบนิพพานทุกได้ทั้งหมดใช่ไหมจิตวิญญาณนั้นก็ไม่ต้องตายแล้วเมื่อไม่ต้องตายแสดงว่าทุกไอ้กองที่สองตะกี้มันเกิดขึ้นหลังความตายใช่หรือไม่ไอ้ความทุกข์ทั้งหกข้อมันหายหมดเลยขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จิตวิญญาณก็ยังอยู่จิตหยาบของท่านที่นิพพานทั้งหมดได้จิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ไม่มีใครตายจิตวิญญาณไม่ได้ตายไม่ได้หายสาบสูญไปไหนเมื่อมันเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราบอกท่านว่ามนุษย์คนนั้นก็ไม่ต้องตายตัวท่านก็ไม่ต้องตายอีกโอเคไหมแต่พี่น้องครับถ้าใครดับกองทุกข์ได้แต่ยังต้องตายอยู่เหมือนกับคนนำทางตาบอดหลายคนใช่ไหมที่ตายกันไปทยอยกันตายตามอายุไขบ้างอะไรบ้างตามสังขารแล้วบอกว่านิพพานแล้วเป็นอรหันต์แล้วนิพพานแล้วดับกองทุกข์ได้แต่ยังต้องตายอยู่แสดงว่านิพพานไม่จริงนี่คือคำตอบที่พระบิดามีคนถามพระบิดาผ่านเรามาว่ามีผู้ที่นิพพานในโลกนี้มีผู้ที่นิพพานเนี่ยแล้วหรือยังพระบิดาทรงเมตตาว่ามีแล้วมีใครบ้างมีแค่ไหนพระบิดาบอกว่านับนิ้วมือได้แสดงว่ามันยากใช่ไหมมันมาเดินทางเดิมเดินทางผิดมันจะนิพพานได้ยังไงนิพพานไม่ได้นิพพานก็คือเอาจิตวิญญาณออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่เป็นตาลยอดด้วนนิพพานแปลว่าดับศูนย์ดับทุกข์ได้หมดแล้วจิตวิญญาณก็เลยดับด้วยไอ้ตัวทุกข์ก็ดับไปด้วยนะก็คือจิตวิญญาณอย่างนี้คือว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนโตขึ้นมาดีๆโตขึ้นมาโตมาอยู่ๆอ้าวยอดหาย มันพิลึกพิลือไหมพี่น้องครับมันถ้าดับกองทุกข์ได้แต่ยังต้องตายอยู่แสดงว่านิพพานไม่จริงนิพพานไม่จริงอาจจะเกิดจากอะไรครับอย่างนิพพานไม่จริงนะก็คือดับทุกข์ได้ไม่จริงที่บอกว่าตัวเองดับทุกข์ได้หมดสิ้นแล้วสิ้นเชื้อแล้วนั่นแสดงว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดถ้ายังต้องตายอยู่นะแสดงว่ายังมีกรรมจิตวิญญาณยังมีทุกข์ทั้งกองที่1ที่เป็นกรรมที่1และทุกข์ที่เป็นกรรมที่2จิตวิญญาณยังมีอยู่ครับจิตวิญญาณจึงต้องตายเพราะจิตหยาบเหลวไหลจิตหยาบล้มเหลวสาเหตุที่ตายแล้วนิพพานไม่จริงสาเหตุที่ตายแล้วนิพพานไม่จริงเป็นเพราะว่าอย่างเช่นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นเสื่อมโทรมเพราะไม่ดูแลอดหลับอดนอนนั่งสมาธินั่งกรรมฐานปฏิบัติกิจกรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมอะเนาะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่พอง่วงนอนเข้ามาก็หลับในสมาธิอะครับแต่นอนไม่พอนอนไม่อิ่ม2กินไม่พอกินไม่พอที่ร่างกายต้องการ3กินผิดคือกินไม่ถูกต้องกินเลือดเนื้อของสัตว์ไปกินในสิ่งที่ไม่ควรกินทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมได้สารอาหารที่ไม่ถูกต้องทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมขาดการพักผ่อนไม่มีโอกาสจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามหน้าที่ของเซลล์ซึ่งมันจะซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอได้ก็ตอนที่ท่านนอนหลับหรือยกตัวอย่างเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยคนที่เป็นโรคโลหิตจางเป็นโรคเลือดน้อยเม็ดเลือดแดงน้อยก็เป็นเพราะว่าเป็นคนที่นอนดึกอะสังเกตไหมคนที่นอนดึกน่าจะซีดเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงที่สำคัญที่สุดในร่างกายของท่านก็คือไขกระดูกและพระบิดาตั้งรหัสออกแบบไว้ให้ไขกระดูกเนี่ยมันทำหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดงซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของท่านเพราะเม็ดเลือดดำมันจะมีอายุไขของมันแล้วเสื่อมสลายไปนะมันจะมีการเสื่อมสลายไปพระบิดาทรงออกแบบให้มันทำงานตอนที่ท่านนอนหลับแปลว่าตอนที่สมองซีกซ้ายของท่านไร้สำนึกสมองซีกซ้ายของท่านเป็นสมองอัตโนมัติมันหยุดทำงานเหลือแต่จิตอย่างเดียวมันถ้าสมองมันสงบนิ่งเมื่อไหร่ปั๊บมันจะกระตุ้นให้ไขกระดูก
ไขกระดูกสันหลั

ไขกระดูกของท่านที่อยู่ที่สันหลังเนี่ยมันทำงานเพื่อผลิตเม็ดเลือดแดงออกมาให้ท่านทันทีมันถ้าคนนอนน้อยโรงงานผลิตเม็ดเลือดแดงก็ใช้ได้มีเวลาในการผลิตเม็ดเลือดแดงน้อยผลลัพธ์ของเม็ดเลือดแดงที่เป็นผลผลิตของโรงงานนี้มันก็จะได้น้อยท่านก็เป็นคนเลือดน้อยและนอกจากนั้นร่างกายก็จะเหี่ยวเฉาเร็วมากเพราะมันเสื่อมมันไม่สามารถซ่อมแซมสร้างส่วนที่สึกหรอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้มันจะเติบโตก็ไม่ได้เพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือนอนน้อยเกินไปนี่ไงเพราะฉะนั้นการที่ตายแล้วนิพพานไม่จริงอาจจะมาจากสาเหตุนี้เพราะร่างกายมันเอาไม่อยู่แล้วจิตวิญญาณต้องตายเพื่อขอโอกาสพระบิดามาเกิดใหม่เพื่อจะได้ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะการตายน่ะง่ายแต่การกลับมาเกิดใหม่มันยากนะและจะมาต่อยอดของเดิมก็ลำบากด้วยถ้ามันไม่ใช่พรสวรรค์จิตวิญญาณก็อาจจะไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ดีเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเกิดตกในสังคมที่ไม่ดีไม่ค่อยดูแลลูกพอครบ3ขวบปั๊บไม่สอนให้มีธรรมะสอนให้มีแต่กรรมะอย่างเดียวสวยไหมครับจิตวิญญาณที่เคยดีมาในชาติที่แล้วมาเจอชาตินี้ตกในเกิดมาในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่มีธรรมะเพราะเลือกเกิดในครอบครัวที่มีธรรมะเนี่ยมาเกิดในจิตวิญญาณผู้มีบารมีเนี่ยยุคนี้ยากมากเลยนะครับหายากมากเลยนะที่บารมีมันจะเสมอจะพอกันเนี่ยแม้กระทั่งไปเกิดในป่าก็หายากเดี๋ยวนี้นะเราก็เลยบอกพี่เพื่อนน้องๆว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเสื่อมโทรมก็เลยทำให้ตายก่อนก็เลยเข้าใจว่าตายแล้วนิพพานเราถึงบอกว่านิพพานก่อนตายตายแล้วนิพพานไม่มีนะประการที่2เป็นเพราะจิตหยาบมันเสื่อมทรามมากแล้วจิตวิญญาณมองเห็นแล้วว่าจิตหยาบของตัวเองมันเหลวไหลมากพระประธานมองเห็นแล้วเจ้าอาวาสวัดนี้เหลวไหลเสื่อมและวัดนี้ไม่มีใครเข้าไม่มีใครขึ้นนะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นวัดร้างร้างเพื่อจะสร้างวัดใหม่ขึ้นมาแล้วก็หาเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาหมายความว่าอย่างนั้นนะจิตหยาบมันเสื่อมทรามนะไม่ใช่เสื่อมโทรมจิตหยาบมันเสื่อมทรามแล้วมีแต่โลภะโทสะโมหะมีแต่อาฆาตพยาบาทมีแต่สิ่งเลวร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อจิตวิญญาณของตัวเองทั้งสิ้นตายแล้วนิพพานไม่จริงประการที่3จิตวิญญาณหลงทางนิพพานเพราะจิตหยาบใส่รหัสใส่รหัสใส่รหัสใส่รหัสว่าเนี่ยต้องดับขันธ์5ให้ได้ถ้าดับขันธ์5ได้สิ้นแล้วจิตวิญญาณก็จะดับด้วยเพราะจิตวิญญาณเป็น1ในขันธ์5บางคนคิดไกลว่าจิตวิญญาณมาจากขันห้าเพราะขันห้ามารวมกันเลยกลายเป็นมีจิตวิญญาณเกิดขึ้นถ้าเราดับขันห้าได้สิ้นจิตวิญญาณนั้นก็หายไปบางคนสอนอย่างนี้จิตวิญญาณก็เลยหลงทางนิพพานเพราะหลงเชื่อตามไอ้จิตหยาบเพราะใส่รหัสใส่รหัสใส่รหัสมันก็ติดเป็นรหัสของจิตวิญญาณตามไปด้วยก็เรียกว่าเพี้ยนนะครับก็เลยนะคิดว่าตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสดงว่ากูหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือวัฏสงสารแล้วนั่นแสดงว่ากูเป็นผู้นิพพานแล้วเพราะให้รหัสให้นิยามว่าผู้ที่นิพพานแล้วก็คือผู้ที่หลุดพ้นจากสังสารวัฏตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วไม่กลับมาเกิดอีกแต่ไม่ถามต่อว่าแล้วจิตวิญญาณกูไปอยู่ไหนก็ไม่ถามต่อเพราะอะไรเขาปล่อยให้จิตวิญญาณเป็นเหมือนตาลยอดด้วนเนี่ยบอกไม่ได้ว่าไปไหนพี่น้องครับประการที่4ครับกฎของจักรวาลคือนิพพานก่อนตายกฎของจักรวาลก็คือต้องนิพพานก่อนจะตายถ้าคุณอยากตายคุณต้องนิพพานจิตหยาบของคุณให้ได้ก่อนแล้วคุณก็มีสิทธิ์พ้นโลกนี้เป็นโลกเสรีก็บอกกับพระบิดาหรือบอกกับพระเจ้าว่าลูกเบื่อที่จะเป็นมนุษย์โลกแล้วลูกขอกลับบ้านแต่ต้องรู้นะบ้านอยู่ไหนด้วยถ้าปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระบิดานั่นแปลว่าปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีบ้านเมื่อไม่มีบ้านตัวเองก็จะหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้บางคนปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าแดนนิพพานมีจริงพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าแดนสุญญตามีจริงมันไปเอาตรงไหนมาเถียงพระพุทธองค์ใช้คำว่านิพพานังปรมังสุขขังแปลว่านิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งถามว่าแดนนิพพานไม่มีเนี่ยแล้วใครล่ะที่บอกว่ามีความสุขอย่างยิ่งท่านนิพพานแล้วพระพุทธองค์มีความสุขแทนท่านอย่างนั้นเหรอครับใครเป็นผู้นิพพานคนนั้นมีสุขถูกไหมนิพพานังปรมังสุขขังเราไม่ได้พูดเองแปลว่านิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งดับการเกิดดับของกิเลสดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้สิ้นแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งแสดงว่าตัวตนของจิตวิญญาณยังมีอยู่ใช่หรือไม่แค่นี้มาบอกว่าดับศูนย์มันตามยอดด้วนได้ยังไงครับอย่าไปโกหกใส่ร้ายพระพุทธองค์ว่าพระองค์สอนอย่างนั้นพระองค์สอนไว้อีกอย่างหนึ่งแต่ไปแปลผิดเอาเองนะครับ
ไปแปลผิดคิดผิดเองแล้วเชื่อกันมาตลอดจนเป็น mindset เรียกว่าเป็นอุปทานประจำใจของทุกๆคนกฎของจักรวาลท่านจำไว้ครับถ้าท่านต้องการจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ท่านต้องนิพพานกิเลสคือแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ซะก่อนแล้วท่านสามารถจะกราบทูลพระบิดาได้ว่าขอกลับแล้วเกิดมาหลายหมื่นภพชาติแล้วเข็ดแล้วนะขอกลับเลยไม่อยู่แล้วท่านบอกเลยแต่ต้องบอกพระบิดานะท่านต้องมีพระเจ้าท่านต้องยอมรับในพระองค์ถ้าไม่ยอมรับก็แสดงว่าพระเจ้าไม่มีเมื่อไม่มีพระเจ้าแสดงว่าบ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็ไม่มีแสดงว่าท่านเชื่อว่าจิตวิญญาณของท่านมาจากขันห้ารวมกันแล้วมีจิตวิญญาณเกิดขึ้นมันตลกไหมครับไปถามนักวิทยาศาสตร์สิเอารูปเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอามารวมกันสิแล้วมันเกิดเป็นจิตวิญญาณขึ้นมาจริงเปล่ามันมั่วใช่ไหมครับทำมั่วหรือธรรมะพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่5เหตุที่ตายแล้วนิพพานไม่จริงเพราะท่านจะเข้าถึงแก่นแท้ได้ท่านจึงจะหลุดพ้นถ้าจิตวิญญาณกับจิตหยาบคือจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ถ้าจิตหยาบเป็นตัวแทนของแก่นแท้เนี่ยยังสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้สิ่งที่ถูกแบ่งภาคออกมาเนี่ยมันก็ยังแยกกันอยู่ดีครับมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันได้พอเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจึงจะสามารถหลุดพ้นได้จิตหยาบมันเป็นคลื่นพลังงานจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานกล่องพลังงานเวลาหมุนรอบตัวเองก็กลมๆ ก็ไม่ต่างกับดาวเคราะห์โลกดาวอังคารดาวพุธศุกร์เสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตแต่ละดวงก็กลมๆทั้งนั้นนะครับจิตวิญญาณก็เป็นกลมๆแต่เป็นมิติของแก่นแท้ถ้าจะหลุดพ้นก็แปลว่าต้องหลุดออกไปจากอนันตจักรวาล นี้ก็มีแต่จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเท่านั้นแหละที่จะหลุดออกจากอนันตจักรวาลได้โลกหลุดออกไปไม่ได้ดาวมวลแข็งทั้งหลายหรือดาวดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวมวลเหลวดวงอาทิตย์นะฮะก็ไม่สามารถจะหลุดออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้มีแต่จิตวิญญาณของมนุษย์เท่านั้นที่หลุดออกไปได้นี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่จริงแท้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนิพพานคือความว่างนี่คือสิ่งที่ท่านได้ยินจริงครับนิพพานคือความว่างแต่คืออย่างไรอ่ะว่างในบางสิ่งครับนิพพานคือความว่างว่างในบางสิ่ง1ว่างไปจากกิเลสพูดซ้ำใช่ไหมครับเพื่อย้ำเตือน2ว่างไปจากตัณหา3ว่างไปจากอารมณ์ขยะ4ว่างไปจากราคะจริต5ว่างไปจากการยึดติดในอัตตาถ้าพูดถึงเรื่องความว่าง5อย่างถ้าจิตของท่านโดยจิตหยาบเนี่ยจะนิพพานจิตหยาบนะจิตหยาบจะนิพพานต้องนิพพาน5อย่างนี้ทำตามขั้นตอนที่เราสื่อสอนมาเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงตอนนี้ให้รู้ว่าท่านจะต้องดับกิเลสหรือตัดกิเลสคือตัดเวทนาคือทำให้มันว่างไปจากกิเลสโดยที่ให้จิตกลุ่มที่หรือขันธ์ที่มันทำหน้าที่เป็นเวทนาขันธ์ให้มันไม่สั่นสะเทือนเป็นเวทนาขันธ์นึกภาพออกไหมครับทำให้มันว่างไปจากตัณหาว่างไปจากไอ้สิ่งที่มันไม่ควรมีอ่ะบางสิ่งก็คือสิ่งทั้ง5เนี่ยทำให้มันว่างการว่างจากการยึดติดอัตตาในข้อสุดท้ายตะกี้นี้กับว่างจากการมีอัตตานั้นมันไม่เหมือนกันคนนำทางตาบอดสอนท่านให้ว่างจากการมีอัตตาในบรรทัดกลางครับขอสอนให้ท่านว่างจากการมีอัตตาพอว่างจากการมีอัตตาแล้วแปลว่าตัวตนของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเคยมีอัตตาอยู่มันจะดับศูนย์มันจะหายไปไหนไม่รู้ที่เราบอกว่าเอามาล้อเล่นว่าเป็นตานยอดด้วนหายไปดื้อแท้จริงแล้วพระบิดาทรงเมตตาบอกว่าท่านจะต้องปฏิบัติจิตของท่านให้มันว่างไปจากการยึดติดอัตตาเช่นเห็นรูปเห็นของสวยๆงามๆราคะจริตมันจะไม่เกิดถ้าท่านไปยึดติดกับสิ่งสวยๆงามๆนั้นเพราะท่านไปยึดคือชอบมันไงสวยชอบไอ้สิ่งที่เป็นมายาที่ท่านมองเห็นอยู่นั้นมันจะมีอัตตาจะมีตัวตนขึ้นมาทันทีโดยจิตของท่านมันจะปรุงแต่งจากความรู้สึกชอบไม่ชอบมาเป็นความอยากความอยากก็คือการสั่นสะเทือนของจิตที่มันหยาบมากขึ้นเป็นความอยากกูอยากจะได้สิ่งเนี้ยเพราะว่ามันสวยมากกูชอบ
นั่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสวยแล้วเราชอบแล้วเราอยากได้มันมีตัวตนเกิดขึ้นแม้กระทั่งความสุขความทุกข์เรากลัวเราเกลียดความทุกข์แต่เราอยากมีความสุขท่านรู้ไหมสุขกับทุกข์มันเป็นแค่นามรูปหรือนามธรรมไม่มีตัวตนแต่ถ้าท่านไปยึดติดมันคือเกลียดความทุกข์อยากมีความสุขไอ้ทุกข์กับสุขนั้นมันจะเกิดอัตตาเกิดตัวตนขึ้นมาและถ้าท่านไปยึดความสุขคือยึดติดอัตตาของความสุขเพี้ยนไหมครับถ้าท่านไปยึดติดความทุกข์คือเกลียดกลัวความทุกข์ปฏิเสธความทุกข์นั่นก็คือการยึดติดความทุกข์ความทุกข์นั้นก็จะเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาสอนง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสอนฟังยากแบบคนนำทางตาบอดสอนฟังเราพูดสั้นๆเก็ตได้ใช่ไหมสุขกับทุกข์เนี่ยแค่ท่านไปยึดติดกับมันเนี่ยความมีอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นทั้งที่มันไม่มีจริงอ่ะทุกข์สุขอยู่ที่ใจมันไม่มีจริงเลยใช่ไหมเงินท่านบอกโอ้ยนี่แบงค์พันนี่แบงค์ห้าร้อยนี่แบงค์ร้อยความมีตัวตนของมันเกิดขึ้นเพราะท่านไปยึดติดกับมันเฮ้ยนี่มันแบงค์ห้าร้อยเว้ยนี่มันแบงค์พันเว้ยซื้อของได้เยอะนี่ว่าความมีอัตราตัวตนของสิ่งสมมุติที่เป็นธนบัตรนั้นมันก็จะเกิดขึ้นจากจิตตัวท่านเองมันคนที่เห็นแบงค์ร้อยมีค่ามากกับคนที่เห็นแบงค์พันมีค่ามากคุณค่าของแบงค์ร้อยกับแบงค์พันมันอยู่ที่ว่าใครยึดติดกับมายาตัวไหนมากกว่ากันถูกป่ะบางคนรวยมากๆเห็นแบงค์พันก็เฉยบางคนรวยน้อยๆแค่บาทเดียวก็ไม่เฉยใช่ไหมนี่คือการยึดติดอัตตาเราต้องว่างจากสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านจะนิพพานจิตหยาบเราสอนลึกขึ้นไปเรื่อยๆท่านเห็นไหมท่านก้าวตามขึ้นกระไดตามเรามาทีละขั้นทีละขั้นท่านจะเห็นชัดนะว่าคนนำทางตาบอดสอนอะไรผิดไว้ว่างจากการยึดติดอัตตากับว่างจากการมีอัตตามันไม่เหมือนกันถ้าเป็นในแนวของจิตจักรวาลเราสอนว่าให้ท่านว่างจากการมีอัตตามีตัวกูนะเห็นแล้วอย่าเสียความรู้สึกถ้าเสียความรู้สึกแล้วตัวกูมีไหมกูเสียความรู้สึกหรือกูมีความรู้สึกกูชอบไม่เห็นแล้วเฉยๆไม่งั้น6ข้อที่เป็นหน้าที่ของจิตว่าจะต้องรับรู้แล้วทำอะไรต่ออะไร6อย่างนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะมีตัวกูคือเห็นปูแล้วกูอยากกินแกงคั่วปูหน่อไม้ดองหรือปูนึ่งซีอิ๊วอะไรพวกนั้นน่ะซึ่งมันก็ไปหากรรมจักรนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตหยาบว่างสิ่งใดจิตวิญญาณก็จะว่างจากสิ่งนั้นจิตหยาบว่างสิ่งใดจิตวิญญาณก็จะว่างไปจากสิ่งนั้นชัดไหมครับถ้าจิตหยาบว่างจากตรงนั้นจิตวิญญาณก็จะว่างไปจากสิ่งนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นนิพพานจึงไม่ใช่การดับศูนย์ ด้วยวิธีที่คนนำทางตาบอดสอนพวกท่านคือดับที่ขันธ์ 5 ดับที่ขันธ์ 5ของคนนำทางตาบอดคือดับมันทั้ง5ขันธ์แต่ของเราเนี่ยแค่ตัดเวทนาใช่หรือไม่พี่น้องครับนะแล้วไอ้ตรงสังขารสัญญาอะไรพวกนั้นนะมันจะค่อยๆ คลี่คลายของมันไปเองไม่ได้เห็นไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยครับนะหลงทางนิพพานเพราะขันธ์ 5นี่คือเรื่องต่อไปที่เราอยากจะบอกท่านหลงทางนิพพานเพราะขันธ์ 5 1ดับรูปนาม2ดับสัญญา3ดับเวทนา4ดับสังขารและ5ดับวิญญาณถ้าพยายามจะดับไอ้ทั้ง5สิ่งนี้แล้วข้อ5ที่คิดว่าวิญญาณก็คือจิตวิญญาณพอดับมันได้5อย่างนี้ดับหมดนี่คือหลงทางนิพพานและพอตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเพราะว่าต้องลอยไปแขวนอยู่ในบรรยากาศหรือลอยไปแขวนอยู่ในอนันตจักรวาลเหมือนยาน Discovery ที่โคจรอยู่รอบโลกลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยลงมาก็ไม่ได้เพราะยังไม่หมดเวลาใช้แต่ลอยต่อไปก็ไม่ได้เพราะว่าแรงส่งไปอยู่แค่นั้นแล้วแรงดึงดูดของโลกก็ดึงลงมาไม่ได้เพราะเลยอำนาจที่โลกจะดึงดูดจิตวิญญาณที่หลุดลอยก็เป็นแบบเดียวกันแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกมันไปไม่ถึงมันก็เลยลอยอยู่แค่นั้นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยค้างอยู่บนฟ้าท่านทั้งหลายครับจิตหยาบนิพพานแต่จิตวิญญาณของท่านยังอยู่ครับนั่นหมายความว่าถ้านิพพานได้อย่างถูกต้องนะจิตหยาบของท่านเป็นผู้นิพพานนิพพานอะไรนิพพานกิเลสที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่ทำให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้จึงทำให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในภพชาตินี้ไม่ได้มันจิตหยาบนิพพานแต่จิตวิญญาณยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแบบตาลยอดด้วนท่านเอาจิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยมามั่วกันนะไม่ใช่มาเมิร์สกัน MERSK มาเมิร์สกันนะไม่ใช่นี่มามั่วกันครับเราจึงฝากสไลด์นี้ครับจิตหยาบของท่านต้องนิพพานก่อนตายมิใช่ตายแล้วจึงนิพพาน
ตึ๊ดจับไว้ขีดเส้นใต้จิตหยาบของท่านต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจิตหยาบของท่านจึงนิพพานไม่ใช่จิตวิญญาณยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยในการเกิดมาเป็นมนุษย์จิตวิญญาณไม่ได้ทำอะไรเลยครับถ้าพูดกันตรงๆนะยกเว้นคอยส่งสัญชาตญาณเตือนนู่นเตือนนี่แต่จิตหยาบของท่านมันไม่ฟังนอกนั้นเป็นบทบาทของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทั้งนั้นเราไม่อยากเรียกว่าจิตมนุษย์เพราะท่านฟังแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจเราเลยใช้คำว่าจิตหยาบนะเพราะจิตหยาบมันคือเรื่องหยาบๆจริงๆอ่ะจิตหยาบนะมันเป็นเรื่องหยาบๆจริงๆท่านทั้งหลายครับมาดูสไลด์นี้ไปเร็วได้เพราะท่านเริ่มมีพื้นฐานความรู้เพียบเต็มสมองเลยคืนนี้เราจะบอกท่านอีกว่ารูปธรรมจิตวิญญาณจะดับสูญหายไปไม่ได้เพราะเป็นกล่องพลังงานจิตวิญญาณของท่านเป็นกล่องพลังงานมันสูญหายไปไหนในอนันตจักรวาลเนี่ยมันจะสูญสลายหายไปไหนไม่ได้ถึงแม้ท่านตายแล้วจิตวิญญาณหลุดออกจากร่างเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้ตายแต่จิตหยาบมันไม่ตายเพราะมันอยู่กับกายสังขารแล้วมันพร้อมจะสลายตัวไปกับการเน่าเปื่อยของกายสังขารของท่านหรือกลายเป็นควันเพราะถูกเผาต้องจำตรงนี้ไว้นะครับเราจะฝากอนุตตรธรรมนอกกาลาเอาไว้ให้ท่านได้รู้ที่ท่านเห็นเนี่ยเราสมมุติว่าเป็นเอกภพและมีลูกศรชี้การนิพพานของจิตวิญญาณที่แท้จริงมันคือการที่ท่านจะต้องเอานะจิตวิญญาณที่อยู่ในระบบโลกเห็นไหมจิตวิญญาณหมุนอยู่ข้างในแล้วมีโลกอยู่ท่านต้องเอาจิตวิญญาณของท่านออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลหรือกาลาที่เราชอบพูดที่ครอบพวกท่านเอาไว้ท่านต้องออกมาจากข้างนอกไม่ใช่ล่องหนไม่ใช่หายตัวไม่ใช่หายสาบสูญหรือไม่ใช่การที่จิตวิญญาณของท่านอำพรางตัวเองและทำให้ใครมองไม่เห็นท่านต้องเอาจิตวิญญาณของท่านออกมาอยู่ข้างนอกนอกกาลามันยังมีใช่ไหมที่ว่างที่อยู่นอกกาลาอย่าไปคิดว่ากาลาเนี่ยที่ครอบท่านไว้อะมันคือสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนอกกาลาไม่มีอะไรอันนั้นจักรวาลนี่ก็เหมือนกันไม่งั้นพระบิดาจะให้พวกท่านสร้างนิยายนิทานอีสปเรื่องกบนอกกาลาเหรอหรือกบในกาลาเลยครับสร้างเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้คิดได้ฉุกคิดมันการที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะหายไปจากอนันตจักรวาลหรือหายไปจากกาลาที่ท่านเห็นในภาพนี้ได้มีอย่างเดียวคือจิตวิญญาณต้องเดินทางออกมานอกอนันตจักรวาลไม่ใช่ยังอยู่ในข้างในแล้วดันทะลึ่งบอกว่าสูญหายไปไหนไม่รู้มีอยู่แต่เหมือนไม่มีจะเอาคำอีกคำหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ก็ได้นิพพานังปรมังสุญญังการนิพพานได้นั้นนะนะมันคือความว่างสุญญังก็คือความว่างว่างไปจากบางสิ่งสิ่งที่ว่างก็คือสุญญตาก็แปลว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนกรรมจักรเป็นธรรมจักรได้แปลว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านสัมผัสสิ่งใดแล้วก็ตามแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นไม่ใช่เห็นแล้วทำให้เสียความรู้สึกในจิตอย่างนั้นแสดงว่ายังมีตาอยู่เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นแปลว่าไม่มีตาหูสักแต่ว่าได้ยินนะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่เอามาปรุงแต่งอะไรก็แปลว่าไม่เหมือนกับไม่มีหูเขาด่าเขาจังเลยเฉยแต่รู้อย่างเดียวว่ามันกำลังด่าด่าอะไรเรารู้ด้วยด่าใครด่ากูเรารู้หมดอะด่าเรื่องถูกด่าเรื่องเข้าใจผิดเรารู้หมดแต่จิตเราไม่สั่นไหวไปตามนั้นยังเรียกว่าสุญญตาหรือสภาวะที่เรียกว่าสภาวะจิตเป็นสุญญังนิพพานังปรมังสุญญังก็แปลว่าถ้าจิตท่านเป็นสุญญตาเพราะตาทั้งนอกทั้งในกายอายตนะทั้ง6ไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนแล้วทำให้เราจิตตกได้เนี่ยเขาเรียกว่าสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังก็แปลว่าการนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังก็แปลว่าความว่างในจิตนั้นเป็นที่ทำให้นิพพานนั้นมีความว่างในจิตแต่ทำให้เกิดความว่างในจิตเกิดขึ้นต้องว่างในจิตหลายคนก็ไปแปลว่าว่างจากความทุกข์ไม่ใช่นะความทุกข์มันเป็นปลายเหตุเราไปมองว่าทุกข์มันก็ทุกข์อ่ะถ้าเรามองว่าสุขมันก็สุขอ่ะคนบางคนได้ตังค์500 บาทดีใจมากมีความสุขเยอะขณะที่บางคนน่ะได้ตังค์500 บาทรู้สึกเฉยๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นล้านมันรวยเป็นล้านมันเป็นมหาเศรษฐี
มันจะสู้ความรู้สึกของคนจนๆหาเช้ากินค่ำได้ไหมถูกไหมคนจนๆหาเช้ากินค่ำเจอแบงค์ร้อยใบเดียวก็ดีใจแล้วแต่คนรวยๆมันเจอแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันใบเดียวมันยังเฉยเผื่อแบงค์พันปึกหนึ่งประมาณหมื่นหรือแสนหนึ่งมันยังเฉยเลยเพราะมันรวยเป็นล้านบางคนรวยเป็นร้อยล้านน่ะมันเฉยๆเห็นไหมนะพี่ๆน้องๆครับในอนันตจักรวาลมีโลกนะซึ่งมีจิตวิญญาณหมุนอยู่ข้างในนะมีนรกแล้วก็มีสวรรค์สวรรค์นี่คือสวรรค์มายาที่เข้าใจผิดหลงทางนิพพานแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นนะแล้วมันกำลังจะเป็นขยะเหมือน PM 2.5 ในอนันตจักรวาลที่จะต้องถูกกำจัดทิ้งเพราะพระบิดากำลังกำจัดขยะออกไปจากโลกเพื่อต้องการเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่มันก็ต้องทำความสะอาดทั้งจักรวาลเพื่อพร้อมจะต้อนรับจิตวิญญาณซึ่งมาจากดินแดนของจิตจักรวาลที่จะมาทำหน้าที่ในยุคพลังงานใหม่ซึ่งนี่คืออนุตตรธรรมพระศาสดาพระองค์ไหนที่มาจากโลกไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้และไอเวรพวกที่ไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดและยึดติดอัตตาสูงไอพวกนี้ไม่มีวันจะนิพพานได้มาก้าวล่วงเราก้าวล่วงพระบิดาหาว่าไปเอาธรรมะของตัวเองมาเพื่อมาผสมผสานกลมกลืนอะไรตรงนี้ไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะลูกศรที่ชี้เนี่ยก็คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่จะหายออกไปจากกาลาก็คืออนันตจักรวาลที่มีกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่อยู่ในนี้มีระบบสุริยะจักรวาลถึง7ระบบมีรูปธรรมที่มีชีวิตคล้ายสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์เป็นรูปสัตว์ทั้งหลายอะไรเงี้ยอยู่เยอะแยะไปอยู่ในนี้แต่จิตวิญญาณของมนุษย์เราอยู่บนโลกเสรีต้องกลับบ้านเมื่อนิพพานจิตหยาบแล้วจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วทำหน้าที่ในการให้ความรักหรือให้ความเมตตาที่พระพุทธองค์เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านจะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ได้ถ้าจิตท่านยังติดกิเลสจิตของท่านยังหมุนกรรมมาจากตามขันธ์5อยู่เลยท่านยังไม่รู้ความจริงตรงนี้พระพุทธองค์สอนไว้แล้วแต่ไปแปลความหมายผิดหมดแล้วก็ไปอ้างพระพุทธองค์ถ้าพระองค์ยังอยู่นะคงเสียพระทัยหน้าดูเลยนะเรามาช่วยแก้ไขให้บางคนก็ยังก้าวล่วงเราอีกไม่คิดตามอีกจิตวิญญาณจะต้องหลุดพ้นออกมาข้างนอกออกมาจากกาลาออกมาจากอนันตจักรวาลพี่ๆน้องๆครับ ท่านจำเมื่อเสาหนึ่งได้ไหมเรายกเอาคำกล่าวของพระพุทธองค์ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระคัมภีร์พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานนั้นถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วมนุษย์ไม่ว่าใครก็ตามจะมองไม่เห็นพระองค์อีกและแม้กระทั่งเทวดาก็จะไม่เห็นพระองค์ด้วยโปรดฟังอีกครั้งนี่เป็นคำกล่าวของพระศาสดาไม่ใช่เราไม่ใช่พระบิดาโปรดให้คำนิยามว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วมนุษย์จะมองไม่เห็นพระองค์อีกและเทวดาก็จะมองไม่เห็นพระองค์ด้วยมนุษย์ก็คือผู้ที่มีกายหยาบเป็นคนสองมิติใช่ไหมเป็นแบบเราท่านที่นั่งฟังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยส่วนเทวดานั้นเป็นจิตวิญญาณเป็นตายไปจากการเป็นมนุษย์เหลือแต่จิตวิญญาณพระองค์กำลังหมายถึงว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณก็จะไม่เห็นพระองค์และผู้ที่อยู่ในโลกเสรีที่เป็นคนสองมิติก็จะไม่เห็นพระองค์ด้วยไอ้เรื่องตรงนี้เข้าใจไม่ยากถ้าตายแล้วเนี่ยนะจิตวิญญาณออกจากร่างนะก็จะหายตัวไปจากโลกถูกไหมร่างกายเอาไปเผาเอาไปฝังหมดแล้วคนคนนั้นก็จะหายไปแล้วหายไปจากโลกก็แปลว่าไม่มีใครมองเห็นคนนั้นอีกเพราะมันตายแล้วแต่พอตายแล้วถ้าพระองค์ยังมีจิตวิญญาณอยู่ในกาลาอยู่ในอนันตจักรวาลรูปธรรมทางพลังงานที่เป็นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยังอยู่ในเนี้ยใช่ไหมอยู่ในอนันตจักรวาลนี่ใช่ไหมถ้าพระองค์มีจิตวิญญาณอยู่ในนี้จริงมีใครจะมองไม่เห็นพระองค์พระองค์จะไปอำพรางตัวเองเพื่อไม่ให้พวกนั้นเห็นไม่รู้มีประโยชน์อะไรถึงแม้จะมีความสามารถในการอำพรางจิตวิญญาณตัวเองไม่ให้ใครเห็นได้พระองค์จะทำไปทำไมครับคิดครับอย่าไปโทษพระศาสดาสอนผิดอีกครับเราไม่ได้ก้าวล่วงพระศาสดาเรากำลังบอกว่าคนนำทางตาบอดมันพาคนหลงทางมานานแล้วพี่น้องที่รักสายครับเทวดามองไม่เห็นเพราะจิตวิญญาณออกมาอยู่ข้างนอกเทวดาไม่ได้อยู่ข้างนอกเทวดายังอยู่ในเอกภพยังหลุดลอยอยู่นะยังไม่ได้หลุดพ้นแล้วก็มนุษย์มองไม่เห็นใช่เพราะตายไปจากการเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเอาไปผอเอาไปเผาเอาไปฝังหมดแล้ว
ไม่มีตัวตนอยู่แล้วมีแต่ชื่อมีแต่ความดีงามหรือความเลวทรามเหลืออยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็มองไม่เห็นเทวดาก็มองไม่เห็นพระองค์นี่คือการให้นิยามคำว่าปรินิพพานหรือการดับการเกิดดับอย่างทุกสิ่งโดยการดับของจิตหยาบและนิพพานในความหมายของคำว่าหลุดพ้นพระองค์ทรงพระปรีชาญาณมากถ้ามนุษย์ไม่ใช้สมองสองซีกเป็นไม่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองมันก็จะโง่ดักดานและก็ไม่เข้าใจว่าพระผู้ทรงสอนอะไรคนสมัยก่อนเขาฉลาดครับผู้แค่นี้เขารู้แล้วครับเทวดามองไม่เห็นมนุษย์ก็มองไม่เห็นไอ้พวกนี้ก็เลยบอกว่าพระองค์ดับศูนย์และยังคิดว่าพระองค์เนี่ยจิตวิญญาณของพระองค์ยังอยู่ในเอกภพเนี่ยเวลามันมาทำเป็นว่าเป็นผู้ทรงเจ้าแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยกูสื่อกับพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้ายังไม่ใหญ่พอกูสื่อกับองค์พระปฐมพุทธเจ้าพระองค์อยู่นอกเอกภพไปแล้วปรินิพพานไปแล้วจะมาสื่อกับใครขนาดตัวยังไม่เห็นเลยตัวตนที่เป็นจิตวิญญาณของพระองค์ก็ไม่เห็นว่าในผู้ที่หายออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ต่างหากที่จะไม่มีใครเห็นอีกก็คือการออกไปนอกกาลามันไอ้เถียงว่าไอ้นอกกาลาคือแดนนิพพานแดนสุญญตาที่มันมาเปิดพระไตรปิฎกนั่งเถียงเราออกโทรทัศน์อัด YouTube อ่ะนะมันคงอับอายหน้าดูเลยที่ถ้ามันได้เห็นคำสอนของพระบิดาที่เรากล่าวในคืนวันนี้ตอนนี้เข้าใจยังพี่น้องครับนิพพานจิตหยาบกับการนิพพานของจิตวิญญาณมันคนละเรื่องกันครับเราจึงใช้คำสองคำแทนจริงๆใช้คำเดียวก็ได้นิพพานจิตหยาบก็คือต้องนิพพานก่อนตายและนิพพานทางจิตวิญญาณตายแล้วถึงค่อยนิพพานแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยงงอีกอ่ะเราก็เลยบอกอีกว่านิพพานของคนนำทางตาบอดกับนิพพานของจิตจักรวาลมันก็คนละความหมายคนละเรื่องอีกเห็นมั้ยถ้าไม่ฟังให้เข้าใจมันสับสนมั้ยน่ะเราจึงใช้คำว่าจิตหยาบนิพพานจิตวิญญาณหลุดพ้นชัดมั้ยพี่น้องคราวเนี้ยเมื่อจิตวิญญาณออกมาข้างนอกนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเป็นพระนิเวศของพระเจ้าที่อยู่นอกเอกภพพระองค์สร้างเอกภพไว้เพื่อเป็นห้องทดลองของพระองค์ดินแดนของพระองค์ก็คือพื้นที่อยู่นอกเอกภพและพระองค์ก็ทรงรอคอยจิตวิญญาณแก่นแท้ซึ่งเป็นลูกๆ ก็คือลูกแกะทั้งหลายเนี่ยที่มาแซะมาแกะมาแคะมาแงะแทบเป็นแทบตายยังเสือกดื้ออีกเนี่ยหลายคนหลายตัวยังดื้ออีกใช่ไหมคนที่มันรู้ไม่จริงอ่ะอวดอ้างว่าเป็นเทพอวดอ้างว่าเป็นอะไรเป็นจอมยุทธอุตริเป็นเจ้าลัทธิที่สามารถสื่อสารกับเทพพระเจ้าสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้แค่พูดก็รู้แล้วว่าตอแหลพระศาสดาทุกองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานหมดอะถึงแม้ไม่ได้ใช้คำเดียวกันพระเยซูก็กลับไปหาพระเจ้าและพระองค์ก็กลับมาใหม่แล้วด้วยท่านนบีก็เหมือนกันจิตวิญญาณของท่านนบีกับท่านเยซูคริสต์เป็นรูปธรรมเดียวกันครับเราจะบอกความลับให้ท่านฟังก็ไม่มีใครอาสาเนี่ยต้องให้ผู้ที่เคยมาแล้วอาสามาช่วยงานพระบิดาบนโลกนี้ส่งแต่คนใหม่ๆมามันต้องมาเรียนรู้ใหม่ต้องเสียเวลาอีกมากมายครับก็เลยส่งจิตวิญญาณดวงเก่าที่เคยมาคุ้นทางชินทางรู้หน้าที่รู้ภารกิจรู้นิสัยสันดานของมนุษย์โลกดีต้องส่งพวกนี้มาเพราะฉะนั้นนะเราจึงบอกให้ท่านฟังสังเกตไหมพระโอวาทสัจธรรมในพระคัมภีร์ทั้งอิสลามและทั้งขององค์เยซูคริสต์คล้ายๆกันใช่ไหมครับก็เพราะว่าผู้สอนเนี่ยเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันนะเราพูดอย่างนี้บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าแข่งแย่งศาสนากันนะแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังความจริงมันเป็นอย่างนี้พี่ๆน้องๆครับคืนนี้ทั้งหมดที่เราพูดมามันเป็นอนุตตรธรรมเป็นอนุตตรธรรมของพระบิดาและเป็นอจินไตยของผู้ไม่รู้มันผู้ไม่รู้ก็คือพวกท่านเนี่ยแม้กระทั่งคนนำทางตาบอดก็ตามเราถึงเตือนท่านว่าคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาอย่าไปเชื่อหมดฟังแล้วต้องคิดตามด้วยเขาอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระศาสดาและเชื่อตามเขาเพราะมันแปลความผิดและมันไปอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนี่คือบาปมหันต์มากมันถึงต้องตายเยอะไงพี่น้องชำระโลกเปลี่ยนยุคคนที่เป็น FC เราเข้าใจแล้วเก็ตไม่ดื้อรั้นดันทุรังแล้วเอาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์คนพวกนี้คือผู้ที่จะรับการพิพากษาว่ารอดแต่ตอนนี้ต้องเอาชีวิตรอดจากโควิด-19ให้ได้ก่อนนะมันกำลังเกิดสถานการณ์สงครามเชื้อโรคข้างนอกมีแต่ลูกกระสุนเต็มไปหมดท่านต้องอยู่ในที่ตั้งหลบอยู่ในที่กำบังนะไม่ใช่ไปเที่ยว11รอดอแรดนอกบ้านพระบิดาก็ช่วยท่านไม่ได้ไม่มียาผิดปกติไหมครับไม่มียารักษาไม่มีใครผลิตยามารักษามีคนไทยท่านนั้นน่ะที่บอกว่าสมุนไพรตัวนี้สามารถที่จะป้องกันโควิด-19ได้เราบอกท่านตรงๆนะท่านทำตามไอ้พวกนี้พูดเถอะนะขิงเอ่ยกระชายเอ่ยพวกนี้มาละลายน้ำร้อนมาบีบมะนาวมาอะไรเนี่ยดีทั้งนั้นครับเ
มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าไปกินเยอะครับจิบจิบดื่มดื่มไปทำให้คอชุ่มไว้ล้างจมูกล้างคอเอาไว้ตลอดเวลาเผื่อเชื้อมันเข้าไปมันยังไม่ทันยึดเกาะท่านสามารถกำจัดมันได้เห็นไหมแต่ไม่มียาตัวไหนที่เขาฝรั่งมันผลิตออกมาว่าเนี่ยถ้าเป็นโรคโควิด-19แล้วกินแล้วหายไม่มีพยายามจะผลิตวัคซีนออกมาทั้งที่วัคซีนนั้นมันคือน้ำหนองน้ำเหลืองของสัตว์ที่ฉีดเชื้อโรคเข้าไปแล้วเราก็เอาตัวนั้นเข้ามาในร่างกายเราเพื่อให้มันสร้างภูมิต้านทานไอ้เชื้อโรคชนิดนั้นซึ่งมันตายแล้วนี่เขาใช้วิธีไปเอา DNA ของไวรัสมานี่ประเภทไฮเทคโนโลยีนาโนแล้วนะเอา DNA มาฉีดเข้าไปในร่างกายเราร่างกายเราก็มี DNA ครับพี่น้องครับพอมันเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ DNA ของมนุษย์เราเนี่ยที่พระเจ้าสร้างไว้มันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปอะพอมันเปลี่ยนไปแล้วปั๊บอาจจะเกิดมะเร็งมะเสงหรืออาจจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ไม่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ละนะกลายเป็นฝ่ายลูซิเฟอร์กลายเป็นฝ่ายมารแล้วเพราะเขาจะใช้ 5G ใช้โทรศัพท์มือถือใช้สัญญาณของคลื่น 5G ที่ตอนนี้กำลังสร้างดาวเทียมปล่อยขึ้นไปลอยอยู่ทั่วโลกไปหมดท่านชอบใจใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องใช้สายแล้วเนี่ยสายแลนที่เราใช้ในการออกอากาศก็ไม่ต้องใช้นะเพียงแค่ไปสมัครเป็นสาวกของเขาแล้วก็ใช้คลื่นที่มาจากดาวเทียมไม่ต้องเปลืองสายเลยต่อไปนะTOT หรือ Cat Telecom เนี่ยเจ๊งแน่นอนหรือบริษัทมือถือก็เจ๊งเพราะอะไรเพราะไม่ต้องใช้เสาไม่ต้องใช้อะไรแล้วใช้ดาวเทียมหมดเลยครับเป็น 5G หมดเลยครับแต่พระบิดาไม่เรียกว่า 5G ครับพระบิดาเรียกว่า G5 คำเต็มว่าอะไรเราไม่ต้องบอกท่านหรอกนี่คือความจริงมันเราอยู่ในสถานการณ์สงครามพี่น้องครับนะจำไว้นะครับโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นการสื่อพระโอวาทครั้งที่333เรื่องนิพพานนะไม่ใช่การดับสูญก็คงจะสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้กราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยที่พระองค์ทรงพระเมตตานะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องขันธ์5เรื่องจิตไร้สำนึกจิตรู้สำนึกโอ้โหมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องที่พระบิดาทรงเมตตาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายลูกเองยังปราบปลื้มใจมากแล้วก็กราบพระบาทขอบพระทัยพระองค์เป็นอย่างสูงเลยที่ทรงเมตตาอย่างสูงยิ่งเลยที่ให้ลูกได้มาช่วยพี่ๆน้องๆหงายกะลาให้ได้เห็นแสงสว่างลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาอย่างสุดซึ้งที่พระองค์ทรงเมตตาลูกกราบขอพระพรพระองค์นะครับช่วยเมตตาประทานพระพรให้กับลูกๆทุกคนที่เป็น FC อยู่ใน YouTube ขณะนี้เหลือ386คนจาก40กว่าจาก400กว่าคนแล้วก็ใน Facebook 313คนขอพระบิดาทรงเมตตาประทานความรักก้อนโตๆให้กับลูกๆทุกคนของพระองค์นะครับให้เขามีปัญญาให้เขามีพลังกายพลังจิตใจพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมีพลังของสมองที่พระองค์จะช่วยทรงเปิดมิติให้เขาฉลาดขึ้นมาอีกสักกิ๊กหนึ่งก็ยังดีครับเพื่อจะได้เข้าใจพระโอวาทที่พระองค์ทรงสื่อผ่านลูกมาและก็กราบพระบาทพระบิดาจะทรงเมตตาช่วยเหลือลูกนิดนึงนะขอให้พระองค์ทรงเมตตาให้ทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยเพราะพูดเรื่องราวแบบนี้มันจะทำให้คนที่ยึดติดของเก่ายึดติดพระศาสดามีปัญหาทางจิตกับลูกเสียสมดุลแน่นอนขออย่าให้กรรมนั้นมาเกี่ยวกับลูกเพราะเป็นกรรมที่เขาทำกับตัวเขาเองเป็นกรรมที่เขาทำกับพระผู้เป็นเจ้าคือก๊อดคือองค์จิตจักรวาลคือพระองค์ลูกไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะลูกกล่าวตามที่พระองค์ให้กล่าวขออย่าให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมกับลูกแต่อย่างใดในทางกลับกันขอให้เกิดเป็นบุญบารมีที่สูงส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีพลังอำนาจทางปัญญาปาฏิหาริย์สูงขึ้นเรื่อยๆมีพลังทางกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงสุขภาพพลานามัยมีไม่เจ็บไม่ไข้นะแล้วก็นะร่างกายนะมีพลังอำนาจต้านทานโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด-19 และโรคทั่วๆต่อๆไปได้ให้อายุยืนยาวเป็นร้อยๆปีตามที่ลูกร้องขอต่อพระองค์นะขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะนอนหลับและฝันดีนะแล้วร่วมใจกันกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาร่วมกันจนกว่าจะพบกันใหม่ครับพี่น้องครับราตรีสวัสดิ์ครับ

้าหรือพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างจะทรงยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ได้เราจึงมาหงายกะลาหงายกะลาเพื่อให้แสงสว่างจากนอกอนันตจักรวาลเป็นความรักจากพระเจ้าส่งผ่านเข้ามายังระบบโลกไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนหรือท่านจะเป็นคนไร้ศาสนาก็ตามท่านมีโอกาสจะได้แลเห็นแสงสว่างไม่ต่างกับคืนหรือวันที่มีฟ้าแลบแป๊บๆบนท้องฟ้าแสงสว่างจากประกายฟ้าแลบไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีคนไม่ดีหรือคนกึ่งดีกึ่งไม่ดีก็จะสามารถสัมผัสรู้และดูเห็นแสงสว่างแลบแป๊บๆจากฟ้าแลบบนท้องฟ้าได้ไม่ว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินไหนในรัศมีที่ฟ้าแลบจะเปล่งประกายแสงให้ท่านสามารถแลเห็นด้วยตาได้ก็จะแลเห็นด้วยกันทั้งหมดสาวแก่แม่ไม่พ่อไม่นะเด็กทั้งหลายเมื่อมีฟ้าแลบเกิดขึ้นบนฟ้าทุกคนถ้าตาไม่บอดมองเห็นเหมือนกันหมดเช่นนี้ก็เช่นกันเราจะสืบถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลผ่านทางช่อง YouTube ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณ YouTube ด้วยที่มีช่องสาธารณะให้เราได้จัดสร้างเป็นช่องจิตจักรวาลเพื่อเอาไว้ถ่ายทอดและเผยแพร่พระโอวาททั้งสดทั้งแห้งไปยังพี่ๆน้องๆทั่วโลกทุกชาติทุกภาษาให้ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสอนอะไรให้เหมือนดังสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือสมัยองค์นบีมหามัดเจ้าที่ทรงทำหน้าที่เหมือนดังที่เราได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้มาทำหน้าที่ในภพชาติสุดท้ายของเราและในปลายยุคพลังงานเก่านี้ไม่แตกต่างกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราจะนำมากล่าวสื่อกล่าวสอนท่านทั้งหลายเพื่อขอพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนหรือที่เรียกว่าองค์จิตจักรวาล นั้นวันนี้หัวข้อเรื่องหรือบทเรียนที่พระองค์จะทรงสื่อผ่านเรามายังท่านทั้งหลายเป็นตอนที่334ชื่อตอนหรือบทเรียนในตอนนี้ว่าอยู่เหนือกรรมด้วยธรรมจักรชื่อว่าอยู่เหนือกรรมด้วยธรรมจักรสาระของการอยู่เหนือกรรมสาระของธรรมจักรในความหมายของจิตจักรวาลในความหมายของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ในความหมายของคนนำทางตาบอดนั้นมันคืออะไรเราต้องเรียนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าถ้าเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายเข้าใจอยู่เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วหรือเรื่องธรรมจักรที่ท่านทั้งหลายก็พูดถึงก็กล่าวขานกันอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมาเป็นพันๆปีแล้วถ้าท่านกล่าวกันอย่างถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเบี่ยงเบนอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับพระบิดาจะไม่มานั่งเสียเวลาในยามดึกๆดื่นๆที่จะต้องหลับนอนพักผ่อนกันเนี่ยมากล่าวซ้ำๆซากๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ชวนเบื่อหน่ายแล้วไร้สาระมากเพราะมันเป็นสาระที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วเพราะเมื่อท่านมาติดตามรับชมรับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube และทางช่อง Facebook วิสุทธิปัญญาทุกวันเสาร์ 3:30 ไม่มีขาดไม่มีหยุดยกเว้นไฟฟ้าดับเท่านั้นน่ะนะแต่ที่ภูกระต่ายไฟฟ้าไม่ดับบ้านท่านอาจจะดับที่มันไม่ดับเพราะว่าเรามีเครื่องปั่นไฟของเราเองขนาด 250kVA พี่น้องครับให้แสงสว่างพลังไฟฟ้าได้ทั้งอำเภอลมเก่าทั้งอำเภอเลยนะครับเครื่องจักร250kVA ซึ่งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายก็ได้ร่วมกันเมตตานะบริจาคและเอามาติดตั้งให้เพราะฉะนั้นเราไม่เดือดร้อนแล้วต่อไปถ้าเรามีสถานีวิทยุจากวิทยุก็พัฒนาไปเป็นภาพด้วยนะเป็นทีวีด้วยนะเอาแค่วิทยุเราก็จะส่งออนแอร์ไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะมีการมีแคปชั่นแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนนะภาษาต่างชาติว่าที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทกับพระบิดาอยู่สดๆขณะที่ออกอากาศวิทยุหรือออกอากาศนะที่เป็นทีวีในอนาคตนะภาษาต่างๆถูกถอดออกมามันเป็นภาษาอะไรยังไงบ้างนั่นคือแผนการในอนาคตที่จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้รับรู้เพราะไอ้คนใกล้ๆเนี่ยถ่ายทอดสดอยู่เป็นประจำเนี่ยพี่ๆน้องๆในประเทศไทยอ่ะบางทีฟังติดต่อกันมานานๆแล้วชักจะเบื่อหาว่าสื่อทำสื่อซ้ำๆเรื่องเก่าๆนะพูดแต่เรื่องเดิมๆนะก็เลยไม่หันมาฟังเลยนะขนาดคนในประเทศไทยเองนะยังคิดอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าให้คนทั่วโลกเนี่ยให้คนทั่วประเทศได้ดูมาก่อนแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยได้ใส่ใจก็ให้คนไกลๆที่เขาใส่ใจเขาศึกษาค้นคว้าเขาไม่เบแอสไม่อิจฉาว่าเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยมันเป็นคนไทยเหมือนกูศึกษาธรรมะมาเยอะมันเสือกสู่รู้มากกว่ากูอีกกูหมั่นไส้กูไม่อยากฟังมันนะมายึดติดที่อัตตาตัวเราถ้าที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเราก็ถ่อมตนตลอดนะไม่เคยยกตัวเราเองว่าเหนือมนุษย์คนไหนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านแต่พิเศษหน่อยตรงที่ว่าเรารักพวกท่านทุกคนแล้วก็นำความรักมาฝากพวกท่าน

พี่น้องๆครับก่อนที่เราจะเข้าถึงอยู่เหนือกรรมด้วยธรรมจักรแน่นอนวันนี้คืนนี้ต้องมีทีเด็ดแน่นอนมีทีเด็ดที่ท่านยังไม่เคยได้ยินเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ที่ท่านยังไม่รู้ว่าท่านไม่รู้และเป็นความรู้ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านต้องรู้ด้วยนะเรามาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจก็เป็นการเตือนเหมือนเดิมวันนี้รายงานสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกมาว่าผู้ป่วยรายใหม่วันนี้มีทั้งหมด 3,095 คนมีผู้ป่วยด้วยการติดเชื้อโควิด-19 3,095 คนนี่วันนี้เท่านี้เพราะตรวจได้แค่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้คนทั้งประเทศไทยเป็นผู้ป่วยด้วยเชื้อโควิด-19 แค่ 3,095 คนหรือถ้ารวมกับผู้ป่วยที่สะสมมาในวันที่ผ่านมาจากอดีตก็ 99,145 รายทั้งประเทศไทยตอนนี้มีคนป่วยสะสมรวมทั้งวันนี้ด้วยวันนี้ 3,095 รายซึ่งถือว่าเยอะมากนะแต่เราก็บอกก่อนนะเยอะมากเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขจริงๆมันไม่ใช่เท่านี้ที่เจอแค่ 3,095 เนี่ยไม่ว่าจะตรวจเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ตามกำลังของคณะหน่วยแพทย์สาธารณสุขสามารถทำงานเช้ายันเย็นและตรวจได้แค่ 3,095 รายถ้าวันนึงมี48ชั่วโมงจำนวนตัวเลข 3,095 รายมันจะเพิ่มขึ้นเรารู้พระบิดาก็ทราบว่าทำไมมันเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้มีคนเสียชีวิตจากการที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการป่วยทางปอดทางหลอดลมทางอะไรต่อมีอะไรไปรักษาอยู่ในสถานพยาบาลปรากฏว่ารักษาไม่รอด17รายสิ้นลมหายใจพี่น้องครับและขณะนี้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 34,913 รายในจำนวน 3,493 34,913 รายนั้นมีคนที่ป่วยถึงขั้นอาการหนักต้องนอนคว่ำต้องเอาท่อออกซิเจนยัดเข้าไปทางปากแย่ลงไปในปอดเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปให้ถึงเพราะหายใจไม่ไหวมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 1,234 รายโอกาสจะหายกับโอกาสที่จะตายก็50-50นะแต่ว่ามีผู้ที่อาการหนักกว่านั้นก็คือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะไม่ใช่เป็นออกซิเจนที่เราพูดตะกี้นะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีทั้งหมด415รายพี่น้องครับและถ้าถามว่าทั้งโลกล่ะทุกวันนี้คนทั้งโลกติดเชื้อโควิดกี่ล้านไม่ทราบขี้เกียจนับแต่นับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เนี่ย3ล้านกว่าคนแล้วพี่น้องครับคนทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ยี่เจ้ยไม่เท่าไหร่แต่พี่ๆน้องๆนะเราบอกท่านไว้ก่อนนะว่าเชื้อโควิด-19 เนี่ยเป็นเชื้อที่มีความพิเศษอยู่ในตัวของเขานะเขาจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วทำให้เกิดอาการป่วยด้วยโควิด-19 นะอาการอะไรก็ว่าไปท่านก็รู้กันอยู่แล้วถ้ามันออกจากตัวเราแล้วไปแพร่เชื้อสู่คนอื่นเมื่อมันเปลี่ยนถังขยะจากคนนึงไปหาอีกคนนึงนะถ้าเป็นคนที่มีสารพันธุกรรมมีภูมิอากาศมีอาหารบริโภคมีคุณธรรมในระดับชั้นที่แตกต่างกันเนี่ยไอ้เจ้าโควิด-19 ตัวเนี้ยคือไวรัสเนี่ยมันจะกลายพันธุ์ทันทีเลยมันจะกลายพันธุ์ทันทีพันธุ์ท่านต้องขีดเส้นใต้คำว่าโควิด-19 ไวรัสโคโรนาเนี่ยสามารถกลายพันธุ์ได้ไม่เชื่อลองไปถามพวกนักไวรัสวิทยาดูสิว่าสายพันธุ์ที่อู่ฮั่นเนี่ยที่ถูกผู้ร้ายเอาไปปล่อยไว้ที่อู่ฮั่นเนี่ยโดยที่ผู้ร้ายที่มันสร้างเชื้อไวรัสตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่าไอ้ไวรัสตัวนี้มันสามารถกลายพันธุ์ได้กลายพันธุ์ได้เองไม่ใช่กลายพันธุ์หรือเพิ่มอันตรายโดยวิธีการออกคำสั่งจากคนที่เป็นผู้สร้างมันซึ่งแต่แรกอ่ะเขาวางแผนไว้อย่างนั้นแต่ตอนนี้มันกลายพันธุ์ได้เองโดยธรรมชาติเป็นเหมือนในหนังเลยนะใช่ไหมเ
ที่หุ่นยนต์เนี่ยนะสร้างมาเพื่อฆ่าคนเนี่ยปรากฏหุ่นยนต์นั้นกลับมีหัวใจเหมือนมนุษย์และกลับไปช่วยคนแทนอ่ะเหมือนในหนังน่ะมันอยู่เขาเรียกว่านอกเหนือการควบคุม out of control ภาษาฝรั่งบอก out of control ตัวนี้ไอ้คนที่มันเป็นเจ้าของไวรัสเนี่ยมันก็ซวยไปด้วยครับตัวมันก็ติดเชื้อก็คือถูกลูกกระสุนของตัวเองยิงเข้ากลางอกเหมือนกับที่คนอื่นๆโดนเลยฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันก็เลยวุ่นวายสับสนไปหมดวัคซีนที่เตรียมเอาไว้เพื่อจะจัดการกับพวกตัวเองเพื่อป้องกันตัวนะฮะปรากฏว่ามันใช้การไม่ได้มันเผยแพร่ออกจากอู่ฮั่นมาไปที่อื่นปั๊บมันกลายเป็นพันธุ์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไวรัสที่เคยออกแบบไว้ในการที่จะจัดการนะขอโทษไม่ใช่ไวรัสวัคซีนที่ออกแบบเอาไว้เพื่อจะจัดการกับไวรัสชนิดนี้ที่ตัวเองเป็นคนออกแบบสร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยมันก็เลยใช้การไม่ได้เพราะมันเป็นวัคซีนตัวที่คนละตัวกันพูดง่ายๆท่านนึกภาพออกไหมทุกวันนี้มันเลยอีลุงตุงนางไปหมดมีแต่ฟ้าหรือพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงเราบอกท่านแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเราออกเสียงอยู่ทุกวันเนี้ยเสาร์สามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองครึ่งทุกคืนวันเสาร์เราพูดอยู่ตรงเนี้ยเราบอกว่าเราเนี่ยพระบิดาส่งเรามาเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนภาษาใดก็ตามเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตเพราะพระบิดาเป็นพยานให้กับเราพระองค์ทรงถ่ายทอดทุกสิ่งให้กับเราเรารู้หมดอะว่ามนุษย์เราเนี่ยนิสัยแบบนี้สันดานแบบนี้มันเกิดจากอะไรแล้วถ้าจะจัดการกับนิสัยไม่ดีสันดานแบบนี้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงเนี้ยจะต้องไปจัดการอะไรที่จิตสำนึกของเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเรารู้หมดอะแต่ไม่มีใครยอมให้เราช่วยสักเท่าไหร่กระบวนการไซโคโชบนโลกมนุษย์พระบิดาให้เราทำใช้เวลาประมาณ30ปีในการช่วยชำระจิตสำนึกของคนไทยแต่ผ่านหน่วยงานของบริษัทเอกชนห้างร้านทั้งหลายปรากฏว่าไม่ศรัทธาคนไทยโชคไม่ดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเพราะอะไรมันฟังภาษาไทยของเรารู้เรื่องมันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องพิเศษพิสดารอะไรขณะนี้ทุกวันนี้ตาหลายคนพูดแล้วใช่ไหมว่ามนุษย์คนนั้นพฤติกรรมเลวพฤติกรรมชั่วพฤติกรรมไม่ดีเพราะจิตสำนึกมันตกต่ำจิตสำนึกมันไม่ดีเห็นไหมเราเห็นความสำคัญเรื่องจิตสำนึกแล้วใช่ไหมตอนที่เรามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะเลือกประเทศไทย30กว่าปีแล้วพี่น้องครับทุกวันนี้พระบิดาเลยให้เราทำพร้อมกันทั้งโลกพระองค์เชิญให้เราเป็นวิทยากรเอกในเรื่องของไซโคโชเพื่อปรับจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกที่มันตกต่ำยกระดับมันให้สูงขึ้นโดยใช้สถานการณ์โควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่ทำให้คนกลัวตายเมื่อกลัวตายกลัวจะติดเชื้อโรคให้คนทุกคนเซตซีโร่อยู่กับบ้านท่านเชิญไหมใช่ไหมแต่ก่อนไข้ทรพิษฝีดาษไข้หวัดใหญ่สารพัดไม่มีการล็อกดาวน์ให้ทุกคนป้องกันตัวเองเพราะว่านะมันเป็นเชื้อโรคที่ยังไม่มีการทำให้ใครตื่นกลัวหรือกลัวตายแต่ยอมรับไหมว่าโคโรนาไวรัสพระบิดาหยิบเอายึดเอาขีปนาวุธหรืออาวุธเชื้อโรคของมนุษย์กับมนุษย์ที่มันจะทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยนะเพราะว่าสอนศีลไม่กินกันขัดผลประโยชน์กันทำนองนั้นน่ะมนุษย์บางพวกก็ไปมีมอดไปคบกับมอดและใช้เทคโนโลยีของมอดผลิตเชื้อโรคออกมาเนี่ยแล้วก็เอามาฆ่าเพื่อนมนุษย์เอามาทำร้ายทำไปทำมาก็ทำร้ายตัวเองด้วยเพราะว่า out of control ไม่สามารถควบคุมเชื้อโรคของตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ที่มีชีวิตก็คือไวรัสเนี่ยตัวเองไม่สามารถควบคุมได้ถามว่าเป็นเวรกรรมไหมพี่น้องครับเนี่ยอย่างในสถิติต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลกใช่ไหมอินเดียรองลงมาเราไม่ว่านะเพราะว่าพี่ๆน้องๆของอินเดียนี่ก็น่าสงสารมากพระบิดาตรัสกับเราว่าประเทศอินเดียพื้นแผ่นดินทั้งประเทศของประเทศอินเดียจะมีวรรณะพราหมณ์วรรณะสูตรใช่ไหมวรรณะจันทานอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะยังมีการแบ่งแยกชนชั้นของมนุษย์แล้วก็ยังมีความงมงายไม่ยกระดับจิตตปัญญาหมายถึงคนส่วนใหญ่นะพระบิดาทรงเรียกพื้นที่ของประเทศอินเดียบริเวณชมพูทวีปตรงนั้นนะว่าเป็นนรกขุมที่หนึ่งหรือเป็นนรกชั้นที่หนึ่งพระบิดาจึงต้องมีการชำระความชำระจิตสำนึกพี่ๆน้องๆที่นั่นก่อนนะก่อนประเทศในย่านเดียวกันนี้ก่อนประเทศอื่นๆคือเล่นหนักเลยเพราะว่าประชากรบนแผ่นดินของพี่ๆน้องๆประเทศอินเดียมีมากที่สุดรองจากประเทศจีนใช่ไหมและถ้าท่านได้เห็นข่าวเนี่ยเราก็ดีใจนะ
ว่าพระบิดาก็ทรงจะให้ทูตสวรรค์เนี่ยเผามือลงได้บ้างเผาศพคนตายจนฟืนไม่ฟืนที่จะเผาไม่มีบางทีก็ต้องโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ปล่อยให้เชื้อโรคระบาดไปเรื่อยนึกออกไหมแต่ภาพหนึ่งที่ได้เห็นไม่ทราบท่านเห็นเหมือนเราไหมพี่ๆน้องๆชาวอินเดียส่วนใหญ่ในขณะนี้ขนเอาเทวรูปขนเอาลักษณะคล้ายๆสารพระภูมิหรือสารเจ้าเล็กๆแม้กระทั่งรูปเคารพที่พวกเขาคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาตลอดเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าตัวปลอมนะพระเจ้าตัวจริงก็คือองค์จิตจักรวาลพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณซึ่งกำลังให้โววาทพวกท่านทั้งหลายผ่านปากเราเนี่ยอยู่ในขณะเนี้ยเนี่ยคือพระองค์คือพระเจ้าที่แท้จริงปรากฏว่าพี่ๆน้องๆที่อินเดียขนพระเจ้าทิมเทียมขนรูปของเทพเจ้าไม่ว่ารูปปั้นรูปแกะสลัก แม้กระทั่งรูปถ่ายที่วาดขึ้นมาโยนทิ้งลงแม่น้ำในข้อหาว่าไหนบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอโควิด-19 ระบาดทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงช่วยชีวิตฉันและคนที่ฉันรักในครอบครัวของฉันไม่ได้นี่ไงพี่น้องครับนี่คือจิตสำนึกใหม่ที่เกิดขึ้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลในอนันตจักรวาลนี้มีจริงครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงนะหนึ่งคือบิดอนมารดาของท่านคือพ่อแม่ในครอบครัวของท่านและองค์ที่สามนั้นมีหนึ่งเดียวครับคือพระผู้เป็นเจ้าคือ God คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านผู้ให้กำเนิดกายสังขารและผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนพี่ๆน้องๆชาวอินเดียหลายคนที่มีสติได้ว่าอ๋อที่กราบไหว้เส้นสวงบูชาถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมไม่ออกมาช่วยถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมออกมาช่วยแม้กระทั่งไอ้เจ้าลัทธิทั้งหลายที่มาปรากฏตัวอยู่ในโซเชียลของประเทศไทยหรือของในโลกเนี้ยมันคุยว่ามันเจ๋งๆๆอ่ะปากบอกว่าช่วยรักษาโรคโควิด-19ได้ช่วยป้องกันโควิด-19ไม่ให้ติดได้ไหนลองออกไปแสดงให้ดูหน่อยสิว่าสามารถหยุดยั้งมั้ยเนี่ยวันเนี้ยบนจอเนี่ยคนตายไปคนติดเชื้อไป 3,095 รายคนตายไป17คนสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยคนไทยเนี่ยนะก็รอบอกแบบนะฮะรอวันตายอยู่415รายใช้เครื่องช่วยหายใจ24ชั่วโมงและที่อาการหนักเดี๋ยวต้องให้เครื่องช่วยหายใจบ้างเดี๋ยวเอาออกได้บ้างเนี่ยนะชักเข้าชักออกเนี่ยก็ 1,234 รายใช่ไหมและคนไทยเนี่ยเสียชีวิตสะสมไปแล้ว565คนก็ครึ่งพันเข้าไปแล้วถ้าเป็นเจ้าลัทธิที่คิดว่าเจ๋งจริงแน่จริงศักดิ์สิทธิ์จริงอยากให้คนไหว้คนกราบอะหรือที่มาไลฟ์สดทางทีวีทาง YouTube Facebook แน่จริงเนี่ยประกาศเลยว่ากูรักษาคนป่วยเป็นโรคโควิด-19ได้แสดงความศักดิ์สิทธิ์ออกมาเราไม่เคยบอกว่าเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และช่วยรักษาโควิด-19ให้ท่านได้เรามีแต่ความรักเท่านั้นและเราเชื่อว่าเรากับไวรัสโคโรนาไวรัสของพระบิดาหรือพระเจ้าเรามีความเป็นบวกเหมือนกันเนี่ยขนาดไวรัสเทียมเนี่ยที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยที่ระบาดอยู่ทุกวันนี้ที่มนุษย์กับมอดร่วมกันสร้างเนี่ยมันก็มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติแต่เพียงแต่ว่าไอ้พวกที่สร้างในห้องแลบเนี่ยมันไม่รู้ว่าไวรัสเนี่ยพระบิดาหรือพระเจ้าสร้างขึ้นมาทำไมมันมีคุณสมบัติอะไรมันรู้อย่างเดียวแค่เอาไวรัสของพระบิดามาตัดแต่งพันธุกรรมแล้วใส่รหัสบางอย่างเข้าไปเพื่อทำให้มันร้ายกาจมากขึ้นและหวังว่าต่อไปจะใช้ระบบ 5G หรือ G5 เนี่ยควบคุมมันใช้แอปจากมือถือเนี่ยควบคุมมันเป็นไฮเทคโนโลยีซึ่งทุกวันนี้ก็เริ่มแล้วเขาก็เริ่มต้นที่จะควบคุมมันได้ควบคุมก็คือสั่งให้มันทำให้คนที่มีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายสั่งตายสั่งเป็นได้ซึ่งมันน่ากลัวมากแต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดนะใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตก็แปลว่านึกก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำและคิดตามปริญญาโมเดลนะ6ถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องถูกใจใช่ไหมถ้าท่านทำตามที่เคยสอนไว้พระบิดาเมตตาไว้ท่านรอดเพราะเขาสร้างไวรัสขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เอาไว้ฆ่าคนนะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยพูดให้ฟังว่ามันคืออะไรนะในช่วงต้นเนี่ยที่เป็น special edition เนี่ยเวลาตัดต่อเป็นก้อนๆออกลงใน YouTube บ้างใน Facebook บ้างเป็นก้อนๆ special edition เนี่ยจะพูดในเรื่องที่ทันสมัยวันนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะเราจะพูดความลับเรื่องไวรัสโคโรนาให้ท่านฟังและจะพูดเรื่องวัคซีนให้ท่านฟังจะได้ไม่มีคำถามมาในกล่องข้อความเราเยอะแยะเลยท่านอาจารย์ขาท่านอาจารย์ครับเราควรฉีดวัคซีนไหมเออ
นะแล้วบางคนก็ถามถ้าจะฉีดเนี่ยนะจะฉีดตอนไหนดีนะแล้วก็ฉีดแล้วจะตายไหมฉีดแล้วจะเป็นอะไรไหมแล้วฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดีโอ้เราไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่จะช่วยเผยแพร่แผนการตลาดของผู้ที่ทำธุรกิจวัคซีนไม่มีใครเลยใช่ไหมไม่มีใครพยายามคิดที่จะค้นคว้าหายารักษาโควิด-19ซึ่งเป็นเชื้อโรคชื่อโรคว่าโควิด-19เชื้อคือโคโรนาไวรัสท่านสังเกตไหมไม่มีใครในโลกนี้เลยพยายามคิดจะหายารักษายกเว้นคนไทยที่พยายามว่าถ้าติดเชื้อโควิด-19แล้วจะต้องใช้สมุนไพรอะไรมีประเทศไทยอยู่ประเทศเดียวประเทศที่มีเราประเทศที่มีพวกท่านที่เป็น FC ของจิตจักรวาลใช่ไหมที่พวกฝรั่งมังค่าเขาไม่คิดหายาที่จะรักษาคนที่ติดโควิดแล้วอ่ะซึ่งมันรวยด้วยเหมือนกันนะเพราะถูกปิดมิติไว้ไงพี่น้องครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเราบอกแล้วยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ผลิตยารักษาและไม่ให้ถึงเวลาที่จะผลิตวัคซีนป้องกันคิดไม่ออกหรอกยังไงก็คิดไม่ออกถ้าเป็นวัคซีนที่ได้ผลจริงมันจะต้องได้ผล 99.99% นะพี่น้องครับเดี๋ยวนี้สังเกตไหมเขาออกมาแล้วได้ผลตั้งแต่ 40% ถึง 70% และเปอร์เซ็นต์นี่ขี้โม้บวกไปในนั้นด้วยไม่รู้เท่าไหร่พยายามเชียร์กันเพราะอะไรไหมใครซื้อวัคซีนมาเอามาฉีดให้คนในประเทศนั้นไอ้คนที่สั่งเข้ามาก็ได้เปอร์เซ็นต์หรือปกติกินตามน้ำเขาเรียกทีมันนี่กินตามน้ำเราจึงบอกท่านไงวัคซีนที่ดีที่สุดคืออะไรครับพี่น้องครับป้องกันตัวท่านเองอย่าออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นที่เราใช้ว่าอย่า11รอดอออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นและถ้าจำเป็นต้องออกก็ให้มีวินัยในการดูแลตัวให้มากที่สุดให้ท่านนึกให้ได้ว่ากูอยู่ในสนามรบเวลาออกจากบ้านปั๊บเนี่ยกระสุนปืนเนี่ยเขายิงกันปืนใหญ่กันมันจะมาตกกลางกระบาลเราตอนไหนเราไม่รู้เพราะเรามองไม่เห็นกระสุนปืนก็ยิงกันตุ้มตามตุ้มตามไปมาล่องลอยไปในอากาศกระสุนเนี่ยและท่านจะรู้ได้ไงช่องทางที่ท่านจะรับกระสุนคือรูจมูกตาและก็ปากโดยที่บางทีท่านก็คว้าเอากระสุนนั้นนะเอาสารพิษเข้าปากตัวเองขยี้ตาตัวเองแย่รูจมูกตัวเองถ้าท่านจำเป็นต้องออกจากบ้านป้องกันล้างมือแมสและระยะห่างอย่างน้อยเม็ดครึ่งถึง2เมตรเราบอกแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้ไปรอดให้ท่านอยู่บ้านไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอนกินนอนอยู่เฉยๆแล้วรอไทยชนะหรือประยุทธ์ชนะหรือประชาชนชนะไม่ทราบได้มาทีละ 3,000 4,000 ดีใจเขาเอาเงินมาปิดปากยัดปากไว้เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าขณะนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังอยู่ในสนามรบโดยมีช้างที่เป็นประเทศช้างๆเนี่ยมันทำศึกกันแล้วญาติแพรกอย่างพวกเราเนี่ยก็แหลกลานมันถ้าเราฉลาดเราจะออกไปแอนอกรับกระสุนข้างนอกทำไมโดยไม่จำเป็นเราบอกท่านแล้วไงอย่างที่สองที่เราเคยบอกท่าน ว่าโลภะโทสะโมหะแปลว่าไม่มีศีลธรรมคือคนที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นอารมณ์คุณกำลังทำร้ายตัวคุณเองด้วยการผลิตสร้างประจุลบขึ้นมามากมายในร่างกายของคุณเม็ดเลือดของคุณเนี่ยมันจะมีประจุลบเกาะติดกันเป็นแถวเลยนี่คือที่พระบิดาบอกว่าถ้าพระบิดาชำระโลกคนที่จะรอดชีวิตเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วรอดตายได้ต้องมีรหัสกรรมติดตัวอยู่เขาเรียกว่าบุพกรรมแม่เด็กก็คือไอ้ประจุไฟฟ้าลบเนี่ยต้องไม่เกิน 30% ของทั้งหมดในร่างกายของท่านวันนี้เรามาหงายกะลาให้ท่านฟังเราจึงต้องรีบพูดเรื่องธรรมจักรให้ท่านฟังไงหลายคนก็เข้ามาก้าวล่วงแม่งพี่น้องในประเทศลาวคนนึงก็อวดอุตริมาเถียงเราอะพระพุทธเจ้าบอกว่าหมุนไม่ได้หรอกธรรมจักรอะพระพุทธเจ้าบอกมนุษย์หมุนไม่ได้หรอกกันทะลึ่งเสือกมาเขียนนะเขียนสั้นๆมาอวดดีนะฮะไปดูในเรซูเม่หรือดูในประวัติของมันโธ่ยังละอ่อนอยู่เลยเนี่ยเป็นพี่น้องเราอะก็ฝากฟ้องพี่ๆน้องๆเราที่ชมเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะว่ามีคนประเภทนี้อยู่ในประเทศท่านเยอะมากแต่แผ่นดินของประเทศท่านจึงต้องหายไปจากแผนที่โลกเราบอกเอาไว้ก่อนนะเราพูดไว้นานแล้วนี่เราไม่ได้สาปแช่งพี่ๆน้องๆนะเพราะลาวกับไทยเนี่ยพี่น้องกันเพราะมีคนพันนั้นเนี่ยไม่รู้จักฟังยังยึดกับวิธีคิดแบบเดิมๆพระพุทธองค์ไม่เคยสอนเสือกเป็นคนทำตัวเป็นคนนำทางตาบอดทั้งที่มันไม่ใช่คนนำทางด้วยนำตัวเองมันยังตกเหวเลยใช่ไหมไปโกหกใส่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ายังบอกว่าหมุนธรรมจักรไม่ได้แล้วพระองค์ตรัสรู้อะไรอ่ะอยากจะด่ามันว่าไอ้เวรนะเสียดายนะเราลบทิ้งไปแล้วเพราะมันเป็นขยะใน Facebook เราไม่มีเหตุผลอะไรเลยไปกล่าวหาพระพุทธองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงใช้ปัญญาช่องทางเดียวกับเราที่กำลังสื่อสารกับพระเจ้าอยู่ในขณะนี้ไปโกหกใส่พระพุทธองค์ใช่ไหมและพระองค์ตรัสรู้อะไรล่ะนะ
ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกฎเกณฑ์การหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไม่ใช่มรรค8กับอริยสัจ3และดันทะลุงบอกว่าอริยสัจ4ด้วยทุกสมุทัยนิโรธมีแค่3แล้วมรรคมี8และดันบอกว่าอริยสัจ4ไอ้พวกนี้ไอ้คนตาบอดเหลวไหลทั้งนั้นน่ะแล้วเชื่อมาก้าวล่วงเราว่าเราเนี่ยนะแอบเอาคำสอนพระพุทธองค์มากล่าวแล้วก็มาทำลายพระพุทธศาสนาเรามาค้ำจุนพระพุทธศาสนาต่างหากเราไม่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ประเสริฐเราสาธุพระองค์ตลอดเอเมนพระเจ้าแล้วสาธุให้กับพระพุทธเจ้าตลอดใครเคารพใครศรัทธาพระพุทธองค์กันแน่เราไม่เคยก้าวล่วงพระพุทธองค์พระพุทธองค์สอนดีแล้วเพียงแต่ไอ้คนทำทาตาบอดมันเหลวไหลมันพาคนหลงทางหมดเลยแล้วแต่ละคนน่ะก็เลยไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณกลับบ้านได้เลยมีสักกี่คนบอกมาสิที่ท่านบอกว่าสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้นะมีแต่นิพพานเทียมเท็จทั้งนั้นแล้วไม่ยอมฟังเราว่านิพพานเทียมเท็จเพราะอะไรยังไงเราจึงต้องรีบมาพูดเรื่องขันธ์5เพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมาตลอดและทำให้กลับบ้านไม่ได้หลงทางนิพพานกันมาตลอดพี่ๆน้องๆครับก่อนจะพูดไปถึงตรงนั้นนะวันนี้มีเรื่องที่จะพูดถึงตรงนั้นแน่นอนเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับไวรัสไวรัสทั้งโคโรนาไวรัสและไวรัสทั่วไปประการที่หนึ่งเราจะให้คำตอบต่อพี่ๆน้องๆที่ถามเราว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเห็นว่าเวลาติดเชื้อไวรัสแล้วต้องตายเนี่ยทรงสร้างเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆเป็นสัตว์นะไวรัสอ่ะแบคทีเรียเนี่ยเป็นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆพระองค์สร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรพอสร้างแล้วเนี่ยพอคนติดเชื้อไวรัสตายรักษาไม่ทันรักษาไม่ถูกรักษาไม่ทันรักษาไม่ถูกรักษาไม่ได้หรือรักษาไม่หายตายลูกเดียวทรงสร้างเชื้อไวรัสเพื่ออะไรคำตอบสั้นๆที่เราจะบอกท่านก็คือไวรัสเป็นเชื้อที่มีชีวิตที่ท่านหลายเรียกเขาว่าเชื้อโรคเพราะท่านมองว่าพอใครติดเชื้อแล้วจะมีอาการป่วยและเวลาป่วยเขาก็เรียกว่าเป็นโรคก็เลยเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยก็เลยเรียกว่าโรคป่วยเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคนี้ป่วยเป็นอย่างนั้นก็เป็นโรคอันนั้นทรงสร้างเชื้อไวรัสขึ้นมาเพื่ออะไรแท้แล้วเนี่ยพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะส่งไวรัสเนี่ยเป็นเหมือนโรบอทเป็นเหมือนหุ่นยนต์ถ้าท่านเรียกสั้นๆว่าบอท BOT บอทก็ได้สมัยนี้เรียกว่าบอทหรือโรบอทเป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตเป็นสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์เดียวที่มีชีวิตพระบิดาปล่อยมันเข้าไปในร่างกายโดยไม่ต้องไปปล่อยมันหรอกมันรู้หน้าที่ของมันเองว่ามันจะเข้าไปยังร่างกายของมนุษย์ได้อย่างไรส่วนมากไวรัสเนี่ยจะเข้าทางร่างกายก็ทางอายตนะเนี่ยเข้าทางอายตนะเพราะมันเป็นทั้งประตูและหน้าต่างที่จะเข้าไปสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเขาจะสามารถเข้าไปทางปากเข้าไปทางจมูกได้หมดเพราะว่าโอกาสที่มนุษย์เราจะเผลอเนี่ยมันมีและที่สำคัญคือบอทหรือโรบอทที่มีชีวิตเนี่ยตัวมันทีเดียวตามนุษย์เรามองไม่เห็นติดอยู่กับมือเราก็ไม่เห็นบางทีเราเป็นพาหะของเราเองเอามันเข้าปากเข้าจมูกเข้าลูกตาพระองค์ทรงกำหนดให้ไวรัสแต่ละตัวที่เป็นโรบอทนั้นนะมันไม่มีการทำงานอะไรซับซ้อนเลยเขามีแค่ประจุบวก1ประจุประจุบวก1ประจุเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เจ้าโรบอทหรือไวรัสที่มีชีวิตนั้นมีอยู่เราพูดในเชิงเมตาฟิสิกส์นะเราพูดในเชิงอภิปรัชญานะท่านอย่าไปเอาความรู้ของวงการแพทย์พยาบาลสาธารณสุขของนักไบโอนักชีววิทยาหรือนักไวรัสวิทยาในโลกนี้มาเปรียบเทียบกับความรู้ที่เรากำลังพูดกับท่านนะเราพูดถึงความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเป็นเมตาฟิสิกส์เป็นอภิปรัชญาชั้นสูงที่มนุษย์เรายังเข้าถึงไม่ได้ท่านฟังหูไว้หูแล้วกันนะอย่าไปเอาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพของโลกเนี่ยมาฟันธงเราว่าเราพูดผิดเราพูดไม่ถูกมันอย่างบางเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมและก็ไม่ใช่โลกุตตรธรรมบางอย่างที่เราพูดเนี่ยนะไม่ใช่โลกิยธรรมและไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่พระศาสดาทั้งหลายไม่ว่าจะพระพุทธองค์หรือพระเยซูหรือท่านนบีท่านไม่เคยสอนไ
ก็บอกว่าเราพูดผิดเราเพี้ยนถ้าที่เราก็พูดสัจธรรมเหมือนกันเพราะไอ้คนที่มาว่าเราผิดเราเพี้ยนไปถือเอาโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกโดยเฉพาะพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้เป็นหลักในการฟันธงถ้าเรากล่าวในสิ่งที่นอกเหนือที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ทั้งที่มันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกียธรรมและไม่ใช่โลกุตตรธรรมก็ดันทะลึ่งฟันธงทิ้งไม่ยอมฟังในธรรมะที่เรากล่าวไม่ยอมฟังทั้งที่ควรรู้ไม่รู้ไม่ได้ด้วยซ้ำและก็ไม่เชื่อโดยดูจากตัวตนมายารูปลักษณ์ของเราขณะปฏิบัติธรรมบอกว่าจะต้องดับอัตตาวางอัตตาวางมายาแต่พอเห็นหน้าอาจารย์ปริญญากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังท่านกลับปฏิเสธเพราะหน้าตามันหล่อเกินที่จะเชื่อถือได้มันดูหน้าตามันแล้วหมั่นไส้เลยไม่อยากฟังสิ่งที่มันสื่อมันสอนและเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงหรอกเพราะฉะนั้นที่มักสื่อพระโอวาทกลัวคนไม่ฟังมึงใช่ไหมล่ะมึงถึงอ้างพระเจ้าทำไมไม่ใช้ปัญญาถึงแม้ว่าทึ่งๆอ่ะนะใช้ปัญญาที่พอมีอยู่บ้างนะเอามาฟังอย่างตั้งใจนะพระบิดาจะเมตตาเปิดมิติให้ท่านที่คิดแบบนี้นะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นน้อยหนึ่งเพื่อจะฟังว่าพระเจ้ามีจริงว่าเราเนี่ยเป็นพยานให้กับพระองค์ได้ไม่ใช่พระองค์เป็นพยานให้กับบุตรมนุษย์อย่างเราคนเดียวเนี่ยเราจะบอกให้พระองค์สร้างเชื้อไวรัสขึ้นมาเพื่อให้ไวรัสหนึ่งตัวเนี่ยทำหน้าที่เป็นโรบอทแทรกแซงซอกซอนเข้าไปในร่างกายส่วนมากเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปยึดเกาะกับผนังของหลอดเลือดแล้วเจาะแทรกตัวเองเข้าไปในหลอดเลือดบริเวณที่เลือดกระแสเลือดไหลผ่านเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นไงทางเดินหายใจก็คือหลอดลมใช่ไหมตั้งแต่ต้นทางเดินหายใจคือที่คอหอยเนี่ยลงไปถึงขั้วปอดและลงไปถึงถุงลมของปอดก็เป็นบริเวณที่มีเลือดอยู่เยอะๆไวรัสเนี่ยท่านไปสังเกตดูได้เลยไม่ว่าไวรัสชนิดไหนก็ตามส่งมันเข้าไปเพื่อยกเว้นเอสนะยกเว้นเอสเอสที่เอาไว้ลงโทษคนที่มากๆในกามคุณไม่ใช่มากๆชาตินี้ชาติเดียวทุกภพชาติได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดันทะลึ่งมากๆไม่ใช่มากๆธรรมดามากๆกับผัวกับเมียของตัวเองไม่เป็นไรแต่มากๆกับใครต่อใครไม่รู้ไม่เลือกหน้ายกก้นขึ้นมาแล้วไม่มีหางเอาหมดลูกเขาเมียใครเอาหมดอย่างนี้เขาเรียกมากๆในกามคุณผิดบาปในเรื่องเสพเมถุนเวลาเป็นนักบวชพวกนี้ถ้ายังมีชาติหน้าเกิดมาเนี่ยถ้าไม่ต้องเกิดไปเป็นสุนัขนะหรือพ้นจากการเป็นสุนัขมาแล้วจะต้องติดเชื้อเอสเนี่ยเพราะโรคเอสเป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่องภูมิคุ้มกันบกพร่องท่านเคยได้ยินไหมโรคชนิดอื่นเนี่ยมันน่ากลัวน้อยกว่าเอสนะเพราะโรคชนิดอื่นเนี่ยมันทำลายเม็ดเลือดแดงและทำลายอวัยวะแต่เอสเนี่ยเชื้อโรคชนิดเนี่ยไอไวรัสชนิดเนี่ยมันเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวมันไปกินเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวที่จะต่อต้านเชื้อโรคในร่างกายถามว่าถ้าพระเจ้าไม่ส่งมาใครส่งใช่ไหมอันนี้เราบอกให้ฟังว่าไวรัสตัวนี้เอามาเพื่อจะให้กฎแห่งกรรมมันทำงานกับคนคนนั้นเพื่อสร้างสำนึกอ่ะถ้าคุณเป็นคนไม่สำสอนคุณไม่มีทางที่จะติดเชื้อเอสรับรอง 100% เหมือนทุกวันนี้โคโรนาไวรัส19เนี่ยถ้าท่านพยายามอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียกับผัวอยู่กับพ่อกับแม่พี่น้องแล้วช่วยกันดูแลว่าใครมีนิสัยสันดานไม่ดีอะไรแล้วช่วยอบรมสั่งสอนกันเนี่ยพระบิดาให้เวลา16เดือนน่ะ16เดือนพระองค์คำนวณแล้วสำหรับคนไทยนะให้16เดือนรวมทั้งต่างชาติด้วยนับจากวันแรกที่ติดเชื้อให้มาสอนกันอบรมกันอย่างตั้งใจเลยเพื่อจะพัฒนาจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาจิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ของดาวเคราะห์โลกเสรีให้ยกระดับรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช่ไหมอดทนอดกลั้นให้อภัยได้ไม่ล่วงเกินใครโดยไม่อ้างว่าเพราะมึงกวนตีนกูก่อนกูแล้วตีนยันมึงมั่งต้องไม่มีอยู่ร่วมกันเนี่ยปฏิบัติกับคนในครอบครัวให้ได้โดยมีความรักที่สร้างการร้อยเรียงจิตวิญญาณและกายสังขารกันขึ้นมาเป็นครอบครัวเนี่ยมันปฏิบัติง่ายมากพระบิดาให้กลัวตายจะได้ไม่ต้องออกนอกบ้านและเซตซีโร่อยู่กับบ้านเวลาจะออกไปซื้อกับข้าวกับปลานักก็ส่งไปคนเดียวเพื่อเสี่ยงน้อยไม่ใช่เดินไปทั้งฝูงไปทั้งครอบครัวไปแอนละแน่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคนเดียวระวังง่ายกว่าและกลับเอามากับข้าวมาทำที่บ้านแล้วให้ work from home ฉันเห็นไหมครับมันเข้าล็อกหมดแต่คนไทยเนี่ยก็ไม่ต่างกับต่างชาติ
โชคดีที่มีจิตจักรวาลอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแต่โชคร้ายที่มีจิตจักรวาลอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแต่ไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เราพูดสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเชื่อมันเลยตายพันไปเรื่อยเห็นไหมครับจากแต่ก่อนเนี่ยคนไทยนิ่งนะตายอะไปเลข2ตัวประมาณ50 51คนประมาณเนี้ยและตัวเลขนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะให้โอกาสปรากฏว่าครบ16เดือนสอบตกแฟนจะเซตซีโร่อยู่บ้านนะเห็นแก่เที่ยวเห็นแก่สนุกอ้างว่าไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ต่างจังหวัดไปไงพอกระจายตัวออกจากกรุงเทพไปเท่านั้นละบานกระโห้เลยครับกระจายไปทั่วประเทศไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ก่อนคุยนะคุยหนาว่าประเทศไทยเราเจ๋งเริ่มตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลที่ไม่ตัดสินใจล็อกดาวน์แม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็รู้แล้วว่าไม่ตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนมาฉีดมาแจกให้กับมนุษย์ดันทะลึ่งเอาเงินไปแจกแทนที่เอาวัคซีนมาแจกถ้ารอดตายอ่ะเงินทองเมื่อไหร่ก็หาได้แต่เอาเงินมากินแต่ไม่หาวิธีป้องกันนะในการจะให้ติดเชื้อโรคนะป้องกันไว้ไม่ให้ติดเชื้อโรคจะได้ไม่ต้องตายกลับไม่ทำเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีคนออกมาด่าเยอะไงก็เลยเอาเงินปิดปากใช่ไหมครับนี่เราไม่ได้ว่าใครนะท่านคิดเอาว่าเราพูดแล้วเราหมายถึงอะไรทำงานแบบนี้ใครก็ทำได้ใช่ไหมครับเราจะบอกให้ท่านฟังพระบิดาสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกของพระองค์เป็นแกะของพระองค์ไปช่วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระองค์เรียกว่าแกะในการช่วยกำจัดประจุไฟฟ้าลบที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตหยาบมันหมุนกรรมจักรแทนที่จะหมุนธรรมจักรพอหมุนกรรมจักรปั๊บบุพกรรมแม่เหล็กมันก็จะเกิดขึ้นเพราะกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์รวมทั้งต่อมไร้ท่อทั้งหลายมันจะผลิตสร้างประจุลบออกมาแล้วประจุลบนั้นก็จะติดไปกับประจุลบนั้นจะติดไปกับเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดดำเม็ดเลือดแดงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเลือดแดงนะมันจะเกาะติดมันทำให้เลือดของมนุษย์เราเนี่ยมีค่าหรือศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยเฉพาะเซลล์ต่างๆมันเสื่อมก็คืออายุสั้นทำให้ตายเร็วพูดง่ายทำให้อายุสั้นเพราะมีประจุลบเพราะเซลล์ร่างกายของเราถ้าต้องการประจุต้องการแต่บวกและถ้าไม่ต้องการประจุคือต้องการความเป็นกลางมีความเป็นกลางไม่เป็นบวกไม่เป็นลบคือมีบวกกับลบในเม็ดเลือดแดง1เม็ดจะมีประจุบวกกับประจุลบจับคู่กันอยู่จึงไม่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าออกมาแต่ถ้าท่านหมุนกรรมจักรในชีวิตประจำวันที่เรากำลังพูดถึงขันห้านี่แหละเอามาเฉลยเร็วๆเผื่อประเทศไทยเราจะหลุดพ้นจากโควิด -19 ได้ก่อนชาติอื่นในโลกไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าสั่งซื้อโควิด -19 ของประเทศไหนบริษัทไหนมาแล้วจะได้คอมมิชชั่นมากกว่าน้อยกว่าถ้าได้มากกูก็เชียร์บริษัทนี้แล้วก็ออกข่าวทับถมบริษัทนู้นทั้งที่จริงๆแล้วอะบ่มีไกด์ทั้งนั้นนะครับภาษาจีนบอกบ่มีไกด์ทั้งนั้นนะครับมาขายความกลัวหาเงินกับความกลัวของมนุษย์มันบาปหนักมากเลยพี่น้องครับต่อไปสังเกตนะฮะเวลาพระบิดาชำระโลกแบบรัวกลองตอนนี้กำลังรัวแล้วแต่ยังไม่รัวทีๆนะไอ้พวกนี้มันจะต้องตายเพราะสติแตกจากภัยวิบัติร้ายแรงที่ไปเกิดขึ้นที่ใกล้ตัวมันอะแล้วมันสติแตกเลยครับเพราะมันขายความกลัวกรรมคือการเริ่มต้นอย่างไรตัวเองก็จะต้องรับกรรมที่เริ่มไว้อย่างนั้นตัวเองเป็นผู้เริ่มต้นตัวเองต้องเป็นผู้สิ้นสุดท่านจำไหมครับนี่คือกฎแห่งกรรมไม่ต้องไปพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดแห่งกฎอะไรอะไรบ้าบอคอแตกให้มันวุ่นวายหรอกจักรวาลมีกฎเดียวนะกฎแห่งการกระทำนะส่วนกฎแห่งแรงดึงดูดคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมันเป็นกฎหลักอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงครับเพราะธรรมชาติมันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเช่นคุณอะวันวันหนึ่งพร่ำแต่เรื่องชั่วๆพร่ำแต่เรื่องร้ายๆซวยชิบหายชีวิตของกูทำไมเกิดมาเฮงซวยชีวิตของกูกลับเกิดมาทำไมโชคร้ายแบบนี้นั่นนะพร่ำมันเข้าไปเถอะภาวนามันเข้าไปเถอะสั่นสะเทือนอย่างไรมันก็จะกลับมาจบที่ตัวท่านอย่างนั้นนี่นึกภาพออกยังไม่ต้องไปพูดกฎประหลาดประหลาดอวดอุตริทำตัวเป็นเจ้าลัทธิมีกฎประหลาดประหลาดสร้างเองอย่างเงี้ยกฎจักรวาลมีแค่นี้ถ้าคุณเป็นผู้เริ่มต้นคุณต้องเป็นผู้สิ้นสุด
คุณเริ่มต้นว่าคุณนึกอะไรคิดอะไรอย่างไรมันก็จะกลับมาหาคุณแบบนั้นนั้นถ้าคุณเป็นคนดีมองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาหาตัวคุณมันเป็นกฎของจักรวาลมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่พระบิดาทรงกำหนดไว้พระองค์จึงไม่ต้องเสด็จมาคอยกำกับดูแลนิสัยสันดานของลูกๆอย่างพวกคุณเนี่ยพระองค์ไม่ต้องมานั่งประทับเป็นประธานอยู่ในโลกนี้หรอกที่หลายคนถามจิตจักรวาลมีกี่สาขาเนี่ยมีบางสำนักมันถามเราเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของมันว่ามันใหญ่กว่าเราของเราไม่มีสำนักมีแต่สร้างสำนึกให้แต่มีสถานธรรมเล็กๆอยู่ที่ภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยและเจ้าสำนักของเราก็คือพระเจ้าคือกอดอยู่เบื้องบนไม่ต้องมีสาขานะพระองค์หนึ่งรูปธรรมกับเราหนึ่งรูปธรรมและทูตสวรรค์ของเราที่พระองค์ทรงเมตตาให้คอยช่วยเหลือทำหน้าที่เราในสองมิติทั้งมิติของจักรวาลและมิติของโลกแค่นี้พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีสาขาให้วุ่นวายไม่ต้องแย่งกันเป็นใหญ่ไม่ต้องแย่งกันเป็นเจ้าสำนักย่อยไม่ต้องอ่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้ใหญ่คนเดียวเวลาสื่อทีไรเราก็บอกว่าเรามีพระเจ้าอยู่บนหัวเราพระองค์ทรงประทับบนศีรษะเราอยู่ศีรษะเราคือพระบัลลังก์ของพระเจ้าไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีอะไรมากไปกว่านี้นึกออกไหมเนี่ยถ้าท่านเห็นเราฟังพระโอวาทพระบิดาผ่านพระสุรเสียงของพระองค์ที่เปล่งออกมาจากลำคอของเรานั่นท่านเท่ากับว่าท่านก็มองเห็นพระเจ้าท่านก็ได้ฟังพระโอวาทผ่านพระสุรเสียงของพระเจ้าที่สื่อผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเรามาท่านนั่นเองครับนะพระองค์สร้างไวรัสทำอะไรสร้างขึ้นมาเพื่อเอาประจุลบออกเนื่องจากว่าพระองค์ไม่มีตัวยาไหนที่เป็นสมุนไพรให้มนุษย์ไปดนจิตดนใจให้มนุษย์กินแล้วกินเข้าไปเพื่อทำลายประจุลบอันเกิดจากการหมุนกรรมจักรหมุนกรรมจักรก็คือสั่นสะเทือนขันห้าในแบบที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรวันๆก็สั่นสะเทือนมันไปนะท่านทั้งกี้ก็กลัวกฎแห่งกรรมกลัวการตกนรกกลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็ไม่ฉุกคิดเราไม่ว่าเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เราเลยรีบมาเกิดไงก่อนเวลาหลายพันปีเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยให้พวกท่านเนี่ยที่กำลังไปไกลแล้วหลงผิดไปกันไกลแล้วเลยเถิดแล้วได้หันหลังกลับมาเขาได้กลับหลังหันและเดินกลับมาเริ่มต้นใหม่มันไม่สายเกินไปพระองค์ผลิตมันขึ้นมาตัวเดียวมีประจุเดียวถามว่าทำไมหนึ่งตัวมีให้ประจุเดียวทำไมหนึ่งตัวไม่ให้เยอะๆเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนสมัยโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเขาหรือจิตหยาบของเขาเป็นธรรมจักรได้พลาดบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นโกหกลูกว่าตุ๊กแกเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับโกหกลูกว่าอย่างโน้นอย่างนี้มันจะเกิดประจุลบเล็กๆน้อยๆจำนวนไม่มากเพราะไวรัสส่งเข้าไปในร่างกายเพียงไม่กี่ตัวก็สามารถจะกำจัดประจุลบซึ่งเป็นบุพกรรมแม่เหล็กอันเกิดจากจิตของมนุษย์นั้นโดยจิตยาสั่นสะเทือนขันห้าเป็นกรรมจักรมันจึงเกิดผลกรรมที่เรียกว่าประจุลบเกิดขึ้นถามว่าประจุลบอยู่ตรงไหนของขันห้าล่ะประจุลบก็อยู่ตรงขั้นตอนขั้นสุดท้ายเมื่อจิตสั่นสะเทือนมันจะเกิดวิญญาณคำว่าวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นลบโลภะโทสะโมหะไอ้วิญญาณนั้นก็จะมีประจุลบเป็นผลกรรมที่สั่นสะเทือนทางจิตนั้นเหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นพลังจิตด้านลบที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กแต่ถ้าอยู่ในร่างกายจะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีเราบอกแล้วและตัวที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนระบบจากไฟฟ้าเคมีที่อยู่ในร่างกายแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กไม่งั้นมันเหวี่ยงออกมานอกร่างกายเป็นพลังจิตภายนอกร่างกายไม่ได้ก็คือต่อมพิทูอิทเทอรี่เราบอกแล้วไงคนที่เรียนแพทย์มาอย่ามาเถียงเรานี่ความรู้ด้านเมตาฟิสิกส์เป็นเพียวเมตาฟิสิกส์เป็นอนุตตรธรรมมีเราคนเดียวเท่านั้นที่รู้ท่านเถียงเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ทางกายภาพของโลกยังไม่รู้เลยว่ามนุษย์เราในร่างกายมีไฟฟ้าจริงอ่ะแต่กลไกทางไฟฟ้าที่เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกายมนุษย์น่ะมันผลิตมาจากตรงไหนมันผลิตได้อย่างไรเรารู้ครับแต่นักวิทยาศาสตร์ทางกายภาพของโลกไม่มีใครรู้ครับแล้วเชื่อยังไงว่าเราเป็นพยานของพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยมีพี่พลีเดียนกับพี่อาร์คทูเรียนผู้เชี่ยวชาญนะช่วยพระบิดาในการสร้างมันขึ้นมาสร้างแม่พิมพ์สร้างต้นแบบมันขึ้นมานี่คือความจริง
พี่น้องครับแต่ทุกวันนี้ปรากฏว่าจิตสำนึกของมนุษย์เราเนี่ยนึกออกนึกเอานึกเองมันตกต่ำมากๆมันเลยยิ่งทำให้มนุษย์เราเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนจิตหยาบสั่นสะเทือนจิตสำนึกอ่ะกลายเป็นจิตไร้สำนึกไม่ใช่จิตรู้สำนึกมันก็เลยเกิดกระบวนการของกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นที่เรียกว่าขันห้าที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่ากรรมจักรเนี่ยมันก็เลยทำให้ประจุลบเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เต็มไปหมดเราเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังเมื่อเสาสองเสาผ่านมาซ้ำกันทั้งสองเสาว่าท่านสังเกตนักบวชโรงพยาบาลสำหรับนักบวชจะมีนักบวชล้นโรงพยาบาลเลยและไปตรวจได้เลยส่วนใหญ่นะท่านที่เป็นนักบวชแล้วเข้าโรงพยาบาล นอนบอบแบบหยอดน้ำข้าวต้มอยู่นั่นนะไม่ได้ป่วยเพราะติดเชื้อโรคแต่ป่วยเพราะมีอาการบกพร่องทางด้านกายภาพเครื่องยนต์แห่งกรรมและอวัยวะภายในบกพร่องจึงป่วยหนักนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสั่นสะเทือนแต่กรรมมาจับตลอดทั้งวันประจุลบก็เลยเยอะแยะมากมายเซลล์อวัยวะร่างกายขาดพลังงานมันเลยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจึงอายุสั้นลงไปเรื่อยๆถ้าท่านอยากอายุยืนลองหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์สิครับแล้วทำจิตให้ใสทำใจให้สวยดำเนินชีวิตตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราไม่ใช่ลัทธิแต่ทำตามเนี้ยทำตามพระเจ้าเนี่ยนะไม่ยังไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าก็ได้ถ้าท่านอายุยืนยาวกว่าเดิมได้เรื่อยๆแปลกใจว่าอายุกูร้อยกว่าปีกูยังปึ้งปังอยู่เลย เตะปี๊บยังกระเด็นอยู่เลยเนี่ยนะพิสูจน์สิแล้ววันนั้นค่อยหันมาว่าโอ้นี่แสดงพระเจ้ามีจริงนะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นพยานของพระเจ้าได้จริงๆนะกูทำตามที่อาจารย์แกบอกอะลองสังเกตสิครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะเพราะภูมิต้านทานโรคตามเนื่องจากกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปแล้วมันมีประจุลบเต็มไปหมดและคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยส่วนมากเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหโกรธง่ายโมโหร้ายถึงแม้จะหายเร็วลองดูสิใช่หรือเปล่านะและชอบไปในสถานที่อโคจรนะในบ่อนการพนันอย่างเงี้ยหรือแหล่งชุมชนศูนย์การค้าที่มีคนหลายชั้นวรรณะและหลายอารมณ์มากไปอยู่รวมกันนั่นท่านโดน suggestion โดนจูงจิตด้วยกระบวนการของขันห้าที่มันเป็นอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่รู้สิ่งเหล่านี้เลยไม่เคยพูดให้ท่านฟังพระพุทธองค์ยังบอกเลยสถานที่อโคจรอย่าไปเลยพระเจ้าพระคุณเจ้าอย่าไปเลยสถานที่อโคจรนะท่านมีเมตตาแผ่เมตตาเท่าไรแผ่ออกไปหายหมดอะเพราะอะไรฮะเพราะว่าต้องไปจัดการกับประจุลบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันเป็นลบที่ท่านเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานที่อโคจรนี่เหมือนกันครับถ้าท่านสร้างประจุลบเยอะมากไวรัสที่ถูกส่งเข้าไปในร่างกายตอนแรกมันไม่ได้มากันเป็นฝูงนะครับมันเข้าไปแค่ตัว2ตัวก็ติดเชื้อนะครับแล้วพอประจุลบเยอะมากมันก็จะขยายตัวทันทีแบ่งภาคได้ทันทีเลยครับเพราะพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้อย่างนั้นจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8มันจะแบ่งภาคอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับเพื่อช่วยกันทำงานคือหน้าที่มันคืออะไรครับกำจัดประจุลบโดยเอาประจุบวกของมันเนี่ยเข้าไปจับคู่กับประจุลบที่มนุษย์เองสร้างขึ้นมาอย่างเหมือนกับไตอดตะยากสร้างประจุลบขึ้นมาตลอดทั้งวันบางคนสร้างมากจนกระทั่งร่างกายมันเตือนเป็นไมเกรนแล้วนะติดมาจากชาติที่แล้วเลยเพราะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหขี้ใจน้อยหงุดหงิดได้อะไรที่มีคำว่าขี้ดำหน้ามันแสดงหมดทุกเรื่องจนกลายเป็นไมเกรนกินยาระงับประสมองระงับประสาทแล้วระงับปวดสมองซีกเดียวนะกินก็ไปกดความเจ็บปวดมันไว้ชั่วคราวพอยาเสื่อมฤทธิ์มันก็ปวดอีกเขาถึงบอกว่าไมเกรนรักษาไม่หายมันจะไปหายได้ยังไงครับเพราะเกาผิดที่เกาผิดจุดไมเกรนเกิดจากการที่สนามแม่เหล็กของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาน่ะสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะมันอสมมาตรแปลว่ามันไม่สมดุลกันเนื่องจากสมองซีกซ้ายเป็นสองสมองเป็นกลไกทางประสาทที่เอาไว้แลกเปลี่ยนประจุลบกับเม็ดเลือดแดงพี่น้องครับสมองซีกซ้ายเวลาเลือดไหลไปทางสมองซีกซ้ายนะเลือดก็จะรับเอาประจุไฟฟ้านะลบมาจากที่ไหนไม่รู้ว่าแต่จะมาปล่อยให้กับสมองซีกซ้ายให้เซลล์ประสาทเซลล์ของซีกซ้ายมันก็เลยทำให้สมองซีกซ้ายเนี่ยมีค่าทางไฟฟ้าเป็นลบขณะที่ค่าของไฟฟ้าของสมองซีกขวาเนี่ยเดิมมันสมดุลกับซ้ายคือมันเป็นบวกอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นลบมากขึ้นมันเป็นลบแปลว่าอสมมาตรแปลว่ามันไม่สมดุลพอไม่สมดุลปั๊บท่านก็เกิดความเครียดด้วยสมองซีกซ้ายข้างเดียวท่านก็เกิดเป็นไมเกรนสาเหตุมันอยู่ตรงเนี้ยมันถามว่าท่านจะแก้ล่ะเหตุมันอยู่ตรงไหนก็ดับตรงนั้นใช่ไหมก็ทำที่จิตท่านสิอย่างงี่เง่าอย่างงุดงิดอย่างงอแงอย่างงกงกเงื่อนเงื่อนคำว่างกนี่คือโลภนะมันนำมาถึงประจุทั้งนั้นประจุลบอ่ะแล้วมันก็จะเป็นเหยื่อของไวรัสมันถ้าท่านไวรัสเข้ามาในร่างกายท่านถ้าร่างกายท่านไม่ใช่ถังขยะคือไม่มีประจุลบอยู่เต็มไปหมด
ไวรัสมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปครับมันจะไม่ทำร้ายท่านนั่นคือสิ่งสำคัญนะพี่ๆน้องๆครับทรงสร้างเชื้อไวรัสเพื่อเข้าไปช่วยกำจัดประจุลบในร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายของท่านสะอาดบริสุทธิ์สะอาดปราศจากประจุลบประการที่สองไวรัสพระบิดาทำงานอย่างไรการทำงานของไวรัสพระบิดาก็คือเข้าไปนะส่วนมากแล้วจะเจาะผนังหลอดเลือดเข้าไปเพื่อจะเอาตัวเองเข้าไปในหลอดเลือดแล้วคอยดักจับเม็ดเลือดที่มีประจุไฟฟ้าลบวิ่งผ่านมาถ้าเป็นประจุบวกเขาก็ปล่อยให้ผ่านไปเพราะเป็นพวกเดียวกันถ้าเป็นประจุลบไวรัสก็จะวิ่งเข้าประกบเพื่อทำให้ประจุลบที่ติดกับเม็ดเลือดแดงนั้นมีประจุบวกของไวรัสเข้าไปเกาะติดเท่ากับเม็ดเลือดเม็ดนั้นไม่แสดงศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นสุญญตาทางไฟฟ้าก็เรียกว่าเป็นศูนย์ทางไฟฟ้าหรือเป็นสุญญตาทางไฟฟ้าจากที่เคยมีประจุลบติดอยู่เพราะจิตงี่เง่าจิตตกโลภะโทสะโมหะไม่มีธรรมะนะพูดภาษาชาวบ้านแบบสมัยโบราณพูดแบบรวมๆเขาจะไปทำนะแต่ทีนี้ตัวเดียวประตูเดียวได้เม็ดเลือดแดงที่มีประจุลบแต่อยู่เม็ดเลือดเดียวอ่ะแต่ในร่างกายท่านเม็ดเลือดแดงของท่านเพียบเลยประจุลบอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องรีบแบ่งตัวเพื่อช่วยกันทำงานพระบิดาสั่งไว้อย่างนั้นมันเหมือนกับพระบิดาทรงกำหนดน้ำเอาไว้อ่ะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสเมื่อไหร่น้ำจะเปลี่ยนสถานภาพจากของเหลวเป็นของแข็งและถ้าน้ำนะอุณหภูมิตั้งแต่90องศาขึ้นไปน้ำจะเปลี่ยนสถานภาพจากของเหลวเป็นแก๊สแล้วก็พอไปเจอความเย็นก็ควบแน่นกลับลงมาเป็นฝนตกลงมาเป็นน้ำพระองค์สั่งไว้อย่างนั้นทุกอย่างมันจึงเป็นอย่างนี้น้ำจึงมีสถานภาพเป็นแบบนี้ไวรัสก็เหมือนกันพระองค์ก็สั่งไว้แบบนี้ร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันพระองค์สั่งให้มันสามารถเจริญเติบโตได้เซลล์ร่างกายเซลล์ยะทุกเซลล์แม้กระทั่งเซลล์กระดูกพระบิดาสามารถกำหนดให้มันเจริญเติบโตได้เมื่อมันเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วถ้ามันมีการสึกหรอตรงไหนพระบิดาก็สั่งให้นะเซลล์อวัยวะร่างกายของเราเนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้โดยพระองค์ไม่ต้องมานั่งควบคุมพระองค์ทรงสั่งมันไว้ท่านบอกธรรมชาตินั่นแหละนะธรรมชาติมันเกิดเองไม่ได้มีผู้อยู่เบื้องหลังอ่ะก็คือพระบิดาหรือพระเจ้านอกจากไอ้คนรังเกียจพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองจนขึ้นสมองอ่ะไอ้พวกเนี้ยนะก็ถูกคัดทิ้งอยู่แล้วล่ะเพราะว่าปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นลูกเนรคุณอยู่แล้วก็เอาไว้ไม่ได้เอาไว้ทำพันไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่อยากพูดถึงนะพระองค์สั่งเอาไว้มันไวรัสก็เลยแบ่งตัวเยอะแยะมากมายพอแบ่งตัวเยอะแยะมากมายมันมีปัญหาตรงนี้ไงเมื่อไรก็ตามที่ท่านไม่ยอมหยุดท่านไม่ยอมหยุดหมุนกรรมจักรใช้ขันห้าไม่ถูกต้องเวลาพูดเราพูดมาเถียงเหมือนไอ้พี่น้องเราท่านนั้นเป็นผู้ชายยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยวันนี้เราเพิ่งเด็ดหัวไปเนี่ยให้ทีมงานเด็ดหัวไปเลยเพราะเข้ามาก้าวล่วงหลายรอบแล้วนะใช้เครื่องหมายหยินหยางเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวมันน่ะอวดรู้นะความรู้แค่หางอึ่งนะขอโทษนะเพราะว่าก้าวล่วงพระบิดาเรายอมไม่ได้ก้าวล่วงเรายิ้มให้ไม่เป็นไรนะเราไม่อยากดีไม่อยากเด่นไม่อยากดังไปแล้วเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นของเราอย่างนั้นเราเกิดมาเพื่อทำอะไรเราก็ต้องทำสิ่งนั้นเราเกิดมาเพื่อมีอะไรแค่ไหนเพราะพระบิดาประทานมาเราก็เกิดมาเพื่อมีแค่นั้นใครมายกเราให้สูงกว่าที่พระองค์ทรงยกไว้ก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ใครมากดขี่เราดูถูกเหยียดหยามเราให้ต่ำลงกว่าความเป็นจริงที่พระบิดาทรงประทานให้มันก็กดให้เราต่ำลงมาไม่ได้แล้วเราจะไปใส่ใจมันทำไมใช่ไหมขี้ปากมนุษย์อ่ะแต่ที่เราต้องกล่าวหาเพราะกล่าวต่อว่าตัดพ้อต่อว่ามันเพราะมันก้าวล่วงพระบิดาเราบอกแล้วเรายอมไม่ได้นี่คือจุดอ่อนของเรานะพี่ๆน้องๆครับนะพอมันเกิดกรณีที่เชื้อโรคเกิดขึ้นเยอะๆเช่นเขาไปที่หลอดลมของท่าน หรือไปรุมที่ปอด เขาลงไปที่ปอดอย่างเช่นโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาลงไปที่ปอดถ้าไปแบ่งตัวกันเยอะแยะมากมายพี่น้องครับไอ้ไวรัสท่านเห็นแบ็คกราวด์ภาพของเราไหมมันมีหนามแหลมๆอยู่นะแล้วก็มีตัวยึดติดเหมือนกับไปยึดปั๊บเหมือนตีนตุ๊กแกไปยึดกับผนังปอดผนังหลอดเลือดเขาจะมีนะตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นเข็มแหลมๆนะก็แทงทะลุออกมานะในกลมๆที่อยู่ในกระป๋อเนี่ยก็คือไวรัสนะไวรัส1กลมๆแล้วมีน้ำเนี่ยก็มีไวรัสอยู่ตัวเดียวนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ที่เห็นหลายๆก้อนที่มีน้ำเนี่ยเพราะมันมีหลายตัวมันแบ่งภาคออกมาแล้วพี่น้องครับไอ้ตัวที่มันยึดผนังปอดผนังหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ผนังปอดและผนังหลอดเลือดที่เป็นเซลล์เนี่ยเกิดการบอบช้ำนึกภาพออกมั้ยฮะไปยึดไปเกาะเนี่ยมันทำให้บอบช้ำพอร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยอวัยวะตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีผู้บุกรุกผู้รุกราน
ทำให้เกิดการอักเสบเกิดการบอบช้ำมนุษย์ยังไม่รู้อีกนะฮะมันมีเรื่องข้อที่3ที่เราจะบอกความจริงเกี่ยวกับไวรัสให้ท่านฟังนี่เป็นอนุตตรธรรมเป็นพิวเมตาฟิสิกพอมันทำให้ผนังหลอดเลือดหรือผนังปอดซึ่งเป็นอวัยวะร่างกายของมนุษย์ตรงจุดนั้นน่ะอักเสบพระบิดาก็ทรงสั่งเซลล์อวัยวะร่างกายบริเวณนั้นที่อยู่ใกล้เคียงเอาไว้ว่าต้องรักษาชีวิตรักษาอวัยวะส่วนใหญ่ไว้ให้หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาจัดการกับบริเวณที่ถูกจู่โจมจนอักเสบไม่ได้รักษานะเพราะรู้ว่ารักษาไม่ได้ทำลายนั่นแสดงว่าตัวไวรัสไม่ได้เป็นผู้ทำลายท่านใช่ไหมเขาเกาะผนังเพื่อยึดให้นั่นแล้วก็แทงเหมือนแขมเอาตัวเองออกมาในหลอดเลือดแต่มันเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันเยอะมากตัวรุมกันอยู่ในเกาะอยู่ตรงนั้นเยอะมากมันก็เลยมีการอักเสบมากก็ส่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาเพื่อย่อยสลายบริเวณที่มันกำลังจะเน่าเพราะมันอักเสบมันกำลังจะเน่าถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวก็มีเชื้อแบคทีเรียซึ่งในร่างกายมนุษย์ในหลอดเลือดเราก็มีเชื้อแบคทีเรียอยู่เหมือนกันแบคทีเรียก็จะไปเกาะไปกินบริเวณเซลล์ของปอดของหลอดเลือดที่มันบอบช้ำมันอักเสบนั่นแบคทีเรียก็จะเข้าไปกินไปเกาะการอักเสบก็รุนแรงขึ้นที่เรียกว่าปอดบวมปอดอักเสบหลอดเลือดอักเสบท่านนึกภาพออกยังครับมันมาจากไหนล่ะมาจากตัวท่านเองเหลวไหลก่อนใช่ไหมผลิตประจุลบออกมามากมายเป็นคนไม่มีธรรมะแม้ปฏิบัติธรรมไปวัดเป็นประจำทุกวันทุกเดือนทุกปีหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรไปวัดประมาณด่าผัวด่าเมียด่าลูกด่าคนรับใช้ด่าหมาด่าแมวอารมณ์เสียนั่นแหละประจุลบเกิดขึ้นมากมายคนที่มีธรรมะเนี่ยเขาต้องรู้ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคืออะไรไม่ใช่ไปวัดเพราะกูได้เครียดคำจุนบวรพุทธศาสนาคำจุนศาสนาและตัวเองล่ะจิตวิญญาณตัวเองเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารตัวเองคิดจะคำจุนไหมใช่ไหมยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ตลอดไปแล้วแค่มีความสุขที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไปวัดดีพี่น้องครับแต่ไปแล้วต้องรู้ว่าไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อสิ่งนั้นอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเราถึงบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมะได้ไม่จำเป็นต้องเลือกธรรมศาลาก็ได้ถ้าเราไม่ว่างมนุษย์ตายเพราะไวรัสแน่หรือในคำถามข้อที่3แต่กี้เราบอกแล้วใช่ไหมพี่เนาะไวรัสไม่ได้เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้คนตายแต่เขาเป็นผู้ที่ทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านน่ะมันบอบช้ำมากมันอักเสบมากแค่ตัว2ตัวมันไม่ยี่เจ้ยร่างกายถึงแม้เอาฮอร์โมนแห่งความตายออกมาย่อยสลายก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าร่างกายเราโดยเฉพาะเซลล์เนี่ยพระบิดาก็สามารถให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ร่างกายมนุษย์ไม่จำเป็นต้องตายจะเดินเติบโตได้กระดูกก็เติบโตได้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ป่านเนี่ยแล้วเซลล์หนังเท้าเห็นชัดเจนนะเป็นหนังกำพร้ามันลอดออกไปหนังแท้ก็ขึ้นมาแทนพอหนังแท้ขึ้นมาแทนนานๆเหยียบไปนานๆใช้งานนานๆมันก็ด้านกลายเป็นหนังกำพร้ามันก็หลุดไปก็หนังแท้ก็ขึ้นมาใหม่นี่คือการชดเชยเมื่อมนุษย์เราเนี่ยร่างกายของเราสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยๆ2สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยร่างกายมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องตายพี่น้องครับทุกวันนี้มันตายเราเห็นคนนั้นตายญาติคนนี้ก็ตายบรรพบุรุษเราก็ตายตายตายตายเราเลยเห็นว่าความตายเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติพี่น้องมันผิดปกติและทุกวันนี้อายุสั้นลงไปเรื่อยๆอายุเป็นร้อยปีจะมีสักกี่คนครับถ้าที่จริงๆพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ซึ่งเป็นแกะตัวจริงของพระองค์ที่มาจากแดนจิตจักรวาลหรือดินแดนของพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะให้มาเกิดแล้วไม่ต้องตายเพราะว่ามาเกิดน่ะมันยากตายน่ะง่ายพระองค์จึงพยายามจะไม่ให้ตายสร้างไว้อย่างแยบยลมากบางคนเห็นไหมพอแซยิดดีใจเลี้ยงกันอุตลุดเลยดีใจที่อายุยืนแต่ทุกวันนี้ทุกคนเฉยเพราะอะไรหันไปคนข้างบ้านไอ้นี่ก็ตายอายุประมาณเท่านี้10อันนี้ก็ตายอายุประมาณเท่านี้10ตั้งแต่เกิดมากูเกิดหลายภพชาติกูเห็นคนตายอายุไม่กี่สิบเท่านั้นกูเลยนึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่เคยฉุกคิดถ้าท่านเป็นคนมีคุณธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมดำเนินชีวิตตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราจะบอกให้ท่านฟังถ้าท่านหยุดการหมุนกรรมจักรเปลี่ยนมาเป็นหมุนธรรมจักรคือจัดการจากขันธ์5ได้อย่างถูกต้องท่านไม่ต้องตายแล้วครับท่านจะเป็นมนุษย์ที่มีอายุไขยืนยาว
เป็นมนุษย์ที่ไม่มีวันจบสิ้นภพชาติจนกว่าจิตของท่านบอกว่าพอแล้วและท่านหลับไปท่านก็ตายอย่างมีความสงบสุขไม่ใช่ตายเพราะเชื้อโรคไม่ใช่ตายเพราะถูกกระทืบตายตามกฎแห่งกรรมหรือไม่ต้องตายเพราะอัตตวินิบาตกรรมตัวเองเพราะเกิดมาแต่ละภพชาติเจอแต่สิ่งที่ทุกข์สิ่งที่ท

หยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์สิ่งที่สองคือคำว่ามีศีลธรรมก็แปลว่าอย่าจิตตกโลภะโทสะโมหะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันจิตต้องว่างจากสิ่งเหล่านี้หงุดหงิดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีรับรองได้ท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโรคทุกชนิดโดยไม่ต้องฉีดวัคซีนและไม่ต้องไปใช้เงินเปลืองท่านรู้ไหมเงินทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหรืองบประมาณของชาติเสียไปเพราะต้องซื้อยารักษาโรคจากต่างชาติเข้ามาเพื่อรักษาคนในประเทศเนี่ยท่านลองไปถามรัฐบาลดูเลยหรือไปดูไปถามกระทรวงการคลังว่าตัวเลขมันมหาศาลมากถ้าพวกเราแข็งแรงไม่ป่วยและจิตเราไม่ตกต่ำสร้างแต่พลังบวกไม่ได้สร้างพลังลบให้เสียสมดุลรับรองงบประมาณในการนำเข้าอยู่ยาทั้งหลายที่จะต้องเอามาใช้เพื่อยังชีวิตรอดกันเนี่ยมันจะน้อยมากเลยครับจะเอาเงินมาพัฒนาประเทศชาติเอามาทำอย่างอื่นได้มากมายแต่ไม่มีใครคิดเราเคยบอกกันเรารอจะเป็นประธานาธิบดีอยู่นะนี่วันนี้พูดครั้งแรกนะทางสังคมนะหลายคนแซวเรารู้ว่าจะต้องจัดการกับประเทศชาติหรือกับโลกนี้หรือกับสังคมมนุษย์อย่างไรเนี่ยเอานะเซซิโร่อยู่กับบ้านนะจำไว้นะเซซิโร่อยู่กับบ้านอย่าไปทะลึ่งออกไปข้างนอกเพราะมันไม่ปลอดภัยสำหรับท่านนะเพราะเรารู้ว่าท่านยังมีโลภะโทสะโมหะเหลืออยู่และหลายคนน้อยมากที่งดกินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วนะหลายคนยังติดใจกันอยู่อ่ะนะนะถ้ายังติดใจอยู่แต่ไม่อยากทำบาปก็ยอมจ่ายตังค์แพงหน่อยใช่ไหมซื้อนะอาหารมังสวิรัติที่เขาเรียนแบบหมูเรียนแบบปลาเค็มเรียนแบบหมูสามชั้นอะไรพวกนี้มันทำเรียนแบบเหมือนเด้แต่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงนะถ้ายังตัดใจมันยังไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นก่อนพอต่อไปตังค์ไม่ค่อยมีไอ้พวกนี้มันแพงใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกินชัวร์ตอนนี้รู้แล้วมนุษย์ตายเพราะไวรัสแน่หรือคำตอบคือไม่ใช่ไวรัสไม่ได้ทำให้มนุษย์ตายเหตุแรกก็คือตัวมนุษย์เองเหลวไหลหมุนกรรมจักรใช้ขันห้าไม่เป็นใช้ขันห้าไม่ได้ใช้ขันห้าไม่ถูกต้องเดี๋ยววันนี้จะเฉลยให้หมดมีประจุลบขึ้นมาเยอะแยะไวรัสมันกินประจุลบใช่ไหมพอมันกินได้เรียบร้อยแล้วปั๊บนะเขาก็จะสลายตัวไปเพราะเขาหมดหน้าที่แต่ถ้ามันมีเยอะมากเขาจะรีบชิงแบ่งตัวเลยเขามีเซนซิทีฟพระบิดาทรงกำหนดให้มันรู้ด้วยว่าในหลอดเลือดของมนุษย์คนนี้มีประจุลบกี่เปอร์เซ็นต์เยอะมากแค่ไหนก็ต้องแบ่งตัวแค่ไหนอย่างไรนะตอนนี้นะปอดบวมปอดอักเสบหลอดลมอักเสบนะจากเชื้อนี่แต่ถ้ามีอาการเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวมีอาการไข้ขึ้นสูงมีอาการคลื่นไส้มีอาการลิ่มเลือดอุดตันบอกไปก่อนนะไม่ใช่เกิดจากไวรัสที่เป็นโควิด-19แต่เกิดจากวัคซีนหรือสิ่งแปลกปลอมที่ท่านฉีดมันเข้าไปเราจะบอกให้ฟังพระบิดาไม่ได้สร้างไวรัสให้มาฆ่าคนให้มาฆ่าลูกไม่มีขนาดเห็นไหมดินน้ำลมไฟมาปั้นเป็นก้อนเป็นลักษณะของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ดินน้ำลมไฟหมายถึงธาตุนะพอพระองค์สร้างเอาไว้วัตถุดิบอะเตรียมไว้ให้เผื่อขาดเผื่อเหลือพอใช้แล้วใช้ไม่หมดมันเหลือพระองค์ยังไม่ทิ้งนะพระองค์ยังเอาให้ไปแปะไว้ที่ลำไส้ใหญ่กลายเป็นไส้ติ่งนี่คือส่วนที่เหลือจากการเอามาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระบิดาสร้างไวรัสมาฆ่าลูกตัวเองไม่ใช่เลยนะมันลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนใช่ไหมความดันสูงปี๊ดเพราะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปไวรัสไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปทำให้หัวใจของใครล้มเหลวไม่มีหน้าที่ที่จะทำให้เส้นลิ่มเลือดอุดตันไม่มีหน้าที่ไปทำลายระบบประสาทที่ทำให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์ชาตามปลายมือปลายเท้าชาบริเวณแขนชาตรงนั้นตรงนี้ชาเป็นที่มาจากสิ่งแปลกปลอมที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านนี่คือเหตุผลท่านจะเชื่อไม่เชื่อเชิญเราพูดด้วยวาจาเพราะเราเขียนใน Facebook ไม่ได้เขียนทีไรแล้วโดนแบนนี่เราพูดออก YouTube เป็นก้อนเลยเขาไม่รู้เราพูดเรื่องนี้ตอนไหนเราไม่ได้ไปทำลายบริษัทขายยาขายวัคซีนแต่เราพูดให้ท่านได้เกิดปัญญาพี่น้องครับยังมีคำถามที่4ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านต้องรู้เกี่ยวกับไวรัสก็คือแล้วโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็นของพระบิดาหรือเปล่าไม่ใช่ทุกวันนี้ถ้าเราพูดคำว่าไวรัสของพระบิดาเราต้องมีคำว่าของพระบิดาต่อท้ายนะเพราะมันมีของมอดด้วยของมนุษย์กับมอดโคโรนาไวรัสมาจากซาร์สตัดต่อพันธุกรรมกับไวรัสเอชเอา2 สายพันธุ์มาตัดต่อ

ออกพันธุกรรมมาสร้างพันธุ์ใหม่เขาเรียก crossing เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นของมอดไม่ใช่เป็นของพระเจ้าแต่ก็มันก็ไม่เกินเลยจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่จะรู้เท่าทันว่ามนุษย์กับมอดมันทำอะไรกันเขาต้องการตอนแรกนะจะทดลองใช้อาวุธเพื่อไปทำลายคู่แข่งที่ตัวเองมองว่าเป็นศัตรูคู่แข่งทั้งเทคโนโลยีไปดวงต่างไปดาวต่างๆนอกเอกภพเอ้ยไม่ใช่นอกโลกมากูไปได้มึงก็เสือกไปได้เหมือนกูทำอะไรมึงทำได้เหมือนกูหมดเลยแล้วหลังๆนี่มึงทำอะไรได้ชิบหายกูทำอะไรไม่ได้เหมือนมึงเว้ยนี่คือศัตรูแล้วก็มีการแข่งขันกันทางการค้าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเนี้ยชอบผลิตอาวุธขายค้าอาวุธรวยดีแล้วก็ถ้าจะขายอาวุธได้ไปไงก็ต้องไปสร้างสนามรบในประเทศต่างๆไปหลอกให้เขาทะเลาะกันไอ้ประเทศโง่ๆผู้นำโง่ๆเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวกับครอบครัวและพวกตัวก็เลยไปตกเป็นเครื่องมือของไอ้ประเทศค้าอาวุธพวกเนี้ยโลกที่มันปั่นป่วนวุ่นวายมาโดยตลอดเนี่ยมันจะยุให้รบกันน่ะถามว่าถ้าไม่รบกันมันจะผลิตอาวุธขายได้มั้ยไอ้ประเทศที่ขายอาวุธนั่นแหละท่านไปดูประเทศไหนบ้างในโลกเนี้ยมันเป็นประเทศที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้กันของพี่ๆน้องๆที่มีแผ่นดินติดกันนะเป็นแบ่งเป็นประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็รบกันมีชายแดนติดกันนั่นน่ะพวกโง่ถูกเขายั่วยุถูกเขาหลอกให้รบกันแม้คนไทยบางคนก็ยังเสือกโง่จะไปเป็นเหยื่อเขาอีกถ้าที่คนไทยฉลาดนะเรากับพระบิดาสู้สาเลือกว่าประเทศไทยเราแผ่นดินไทยเราจะต้องเป็นที่จุติของพระศาสดาองค์ใหม่พระเมสยาต่างประเทศเขาเรียกประเทศไทยเรียกภาษีอานไม่ใช่ภาษีอานเลือกประเทศไทยเพราะเป็นดินแดนของผู้ที่มีภูมิปัญญาเขาเรียกพุทธภูมิพุทธภูมิแปลว่าเป็นภพภูมิเป็นแผ่นดินที่มีคนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะคนที่จะทำหน้าที่เป็นบุตรพระบิดาและค้ำจุนโลกได้ต้องมีปัญญาและคนที่จะกลับบ้านได้พาจิตวิญญาณกลับบ้านได้ต้องมีปัญญาก็เลยใช้คำว่าพุทธภูมิไม่ใช่เป็นดินแดนของศาสนาพุทธอย่างที่หลายๆคนคิดคำว่าพุทธะแปลว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่นิยมการใช้ปัญญาโอเคไหมนะอย่าเข้าใจผิดนะบางคนชื่อปริญญาก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องจบปริญญาเสมอไปใช่เปล่าครับมันไม่จบปริญญาแต่มันใช้ชื่อปริญญาได้ไหมได้นี่เหมือนกันไม่ใช่ดินแดนของศาสนาพุทธแต่เรียกว่าพุทธภูมิได้เป็นดินแดนแห่งภูมิปัญญาเข้าใจนะโคโรนาไวรัสเป็นของมอดเพราะมนุษย์กลุ่มหนึ่งกับมอดร่วมมือกันสร้างขึ้นมาเป็นอาวุธเพื่อทำลายประเทศศัตรูแล้วตัวเองก็สร้างไวรัสไปขอโทษสร้างวัคซีนขึ้นมาพอมึงโดนอาวุธกูแล้วกูจะได้ขายวัคซีนมึงแต่ปรากฏว่าวัคซีนนั้นไม่ได้ทำเพื่อขายนะทำเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเผื่อพลาดปรากฏว่าพอรู้ว่าเชื้อโรคมันแพร่แล้ววัคซีนที่ตัวเองฉีดกันไว้เอามาใช้ป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าไวรัสมันกลายพันธุ์วัคซีนเนี่ยผลิตออกมาเพื่อที่จะจัดการป้องกันเชื้อโรคชนิดนั้นๆตามแม่พิมพ์ตามแบบพิมพ์ที่ไวรัสชนิดนั้นมันมีมายารูปลักษณ์เป็นแบบไหนวัคซีนก็จะผลิตออกมาป้องกันเชื้อไวรัสตัวนั้นแต่ปรากฏว่าพอไวรัสมันกลายพันธุ์ปั๊บมายารูปลักษณ์คุณสมบัติมันเปลี่ยนตัวเองควบคุมมันไม่ได้เอามันไม่อยู่ปรากฏว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาใช้การไม่ได้ต้องเททิ้งฉีดไปก็ไม่มีประโยชน์นึกออกไหมไม่มีประโยชน์นี่คืออนุตตรธรรมนะที่เราพูดอยู่เนี่ยและปรากฏว่าเป็นไงพอมึงทำได้กูก็ทำมั่งภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าลัทธิเอาอย่างมึงผลิตไวรัสเป็นอาวุธได้ใช้ไวรัสเป็นอาวุธทางชีวภาพได้กูก็ใช้ไวรัสเป็นอาวุธชีวภาพมั่งเป็นไงฮะแล้วก็ต้องผลิตวัคซีนออกมาเพื่อป้องกันพวกตัวเองไม่ให้โดนด้วยท่านสังเกตนะประเทศไหนที่มีวัคซีนขายประเทศนั้นนะมีเชื้อโรคที่ผลิต นะส่วนใหญ่นะ 90% นะแต่ปรากฏว่าวัคซีนที่ออกมาทุกวันนี้มันถึงไม่ได้ผล 100% เอาไม่ต้อง 100% แค่ 90% น่ะมันก็ไม่ได้นะสูงสุดเนี่ยแค่ 60-70% เองพี่น้องครับสามารถป้องกันไวรัสได้ 60-70% ต่ำสุดคือ 30% เพราะอะไรครับเพราะมันกลายพันธุ์พี่น้องครับ
ไวรัสมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนื่องจากมนุษย์สอบตกบททดสอบในการให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านแค่ให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อจะได้เรียนรู้กันโดยธรรมชาติว่าผัวกับเมียพ่อแม่ลูกมีใครนิสัยสันดานไม่ดีอะไรตรงไหนบ้างจะได้มาช่วยกันเพราะรักกันใช่ไหมมาช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันสอนช่วยกันเป็นครูเป็นกระจกส่องให้แก่กันและกันพอ16เดือนครบกลายเป็นคนดีขึ้นแล้วยกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นแล้วพระบิดาค่อยอนุญาตให้ออกมาทำงานนอกบ้านให้เชื้อโรคมันซาลงแล้วให้คุณกลับไปทำงานอยู่ในชีวิตปัจจุบันที่ปกติเพื่อจะเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่อยู่ในแผนการชำระโลกในการเปลี่ยนจากยุคโลกยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่ด้วยเงื่อนไขบททดสอบอย่างอื่นต่อไปนี่สอบตกซ้ำชั้นอย่างอื่นถึงมาไม่ได้แต่เราบอกนะมิถุนาเราได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนแผ่นดินไหวเราได้ยินแผ่นเสียงแว่วๆเหมือนภูเขาขยับเคลื่อนเราได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนน้ำซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ราวๆเดือนมิถุนายนหรืออาจจะมีเรื่องที่ทำให้พี่ๆน้องๆ อกสั่นขวัญแขวนอะไรไม่รู้เราไม่ทราบถ้ามนุษย์เรายังสอบตกแค่บททดสอบด้วยโคโรนาไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้เซตซีโร่ยังทำไม่ได้ไปพยายามหาทางออกนอกบ้านไปสเวตรอตรงนู้นตรงนี้ถึงแม้ถนนมันจะว่างลงก็จริงแต่ก็ยังมีการด่ารัฐบาลด่าคนนู้นคนนี้นะบางทีด่าว่าทำไมไม่ล็อกดาวน์บางคนก็นั่งด่าว่าอยู่มึงอย่าเสือกล็อกดาวน์นะแค่นี้กูก็ไม่มีจะแดกแล้วอะไรแบบนี้เป็นลบทั้งนั้นลบตลอดเวลาเลยไม่มีใครสั่นสะเทือนเป็นบวกเลยไม่มีใครอยู่กับความเป็นปัจจุบันที่เป็นความจริงได้ท่านศิลาครับพระบิดาปฏิบัติการชำระโลกต่อไปนี้โลกจะมีเรื่องร้ายๆมากกว่านี้อีกครับถ้าท่านไม่มีกฤตสติท่านจะสติแตกและท่านจะมีประจุลบเต็มตัวท่านอาจจะถูกอะไรบางอย่างส่งเข้าไปข้างในแล้วทำให้มันระเบิดจากข้างในระเบิดจากข้างในก็เรียกสติแตกตายเนี่ยเขาเรียกทำให้ระเบิดจากข้างในมีวิธีโอเคนะโคโรนาไวรัสเป็นของมอดไม่ใช่ของพระบิดามันอย่าด่าพระบิดาอย่าโทษพระเจ้าว่าพระองค์สร้างมาทำร้ายมนุษย์ทำไมทั้ง4ข้อนี้เราหงายกะลาให้ท่านได้ฟังแล้วเป็นอนุตตรธรรมทีนี้เมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องเกี่ยวกับไวรัสแล้วนะท่านก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องอื่นต่อเรื่องอื่นที่ท่านต้องรู้ก็คือเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนขอโทษนะขวดที่เห็นเนี่ยไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนนะเข็มก็เหมือนกันไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรเพราะเราไม่ได้ขายวัคซีนไม่ได้ขายเข็มเอามาเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนหลายคนถามเราฉีดวัคซีนไหนดีฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดีฉีดวัคซีนดีไหมหรือจะไม่ฉีดเราตอบท่านไม่ได้เรามีหน้าที่ให้ปัญญากับท่านและสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่จะให้ปัญญาแก่ท่านเพิ่มเติมประกอบการดีไซน์ไม่ถึงขั้น make decision นะไม่ถึงขั้นต้องประชุมกันในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกนะ make decision ก็แปลว่าประชุมร่วมกันเพื่อตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดีหรือจะฉีดไม่ฉีดดีเอาแค่ดีไซน์แปลว่าตัดสินใจเองเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนข้อ1วัคซีนประเภทแรกเป็นวัคซีนที่ใช้วิธีแบบอดีตที่เคยใช้มาแล้วก็ไม่เคยมีใครมี side effect จากการใช้วัคซีนประเภทนี้มาก่อนและไม่มีใครเคยกลัวตายกลัวเป็นอันตรายกลัวมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนชนิดนี้มาก่อนเป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสจริงแต่ตายแล้วฉีดก็เป็นในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้นะทหารนะทบกทหารเรืออากาศนะถ้าสมมตินะไวรัสที่ตายแล้วตัวนั้นน่ะนะมันเป็นไวรัสที่เป็นเรือดำน้ำ เป็นข้าศึกที่เป็นประเภทเรือดำน้ำร่างกายก็จะผลิตก็คือจะส่งทหารเรือนะที่จะต่อสู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ใต้น้ำออกไปรบถ้าไวรัสจริงที่ตายแล้วตัวนั้นน่ะนะมันมาทางบกมันยกพลขึ้นบกมาร่างกายของเราก็จะถูกกระตุ้นให้ส่งกองทัพบกออกไปต่อต้านถ้ามันเป็นกองทัพอากาศลุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาในร่างกายเราร่างกายเราก็จะส่งกองทัพอากาศปืนต่อสู้อากาศยานเครื่องบินขับไล่นะ F5 F5E F16 หรืออะไรต่ออะไรที่ทันสมัยเนี่ยขึ้นไปรบ
ถ้ามาทางอากาศส่งทหารเรือไปรบไปไงตายไหมเราจะสู้มันไม่ได้เพราะมันมาทางอากาศเราเป็นทหารเรือเราเก่งแต่ในน้ำอย่างนี้เป็นต้นวัคซีนทุกวันนี้ประเภทแรกเลยคือใช้ไวรัสจริงใส่ฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานไวรัสชนิดนั้นขึ้นมาซึ่งไวรัสชนิดขอโทษวัคซีนชนิดนี้เวลาฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านเนี่ยร่างกายของท่านต้องใช้เวลาในการสร้างกองทัพหรือสร้างทหารที่จะไว้ต่อต้านไวรัสชนิดนี้รวมทั้งโคโรนาไวรัสด้วยต้องใช้เวลาประมาณ 45-60 วันท่านจึงจะมั่นใจว่าในร่างกายของท่านมีภูมิต้านทานโรคโควิด-19 หรือโควิด-19 ได้ท่านต้องใช้เวลา2เดือนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าฉีดปุ๊บช่วยป้องกันท่านไม่ได้ท่านอย่าประมาทเลยครับกาดตกไม่ได้ต้องผ่านไปอย่างน้อย 45-60 วันท่านที่จะมั่นใจมากขึ้นแต่เชื้อเข้าไปในร่างกายของท่านนะมันจะทำอะไรท่านไม่ได้มันจะสลบเลยครับเข้าไปในร่างกายมันจะถูกทหารนะไปล้อมมันไว้แล้วก็หลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาเพื่อจะย่อยสลายโปรตีนหรือย่อยสลาย DNA ของไวรัสนั้นเพราะไวรัสเนี่ยมันเป็นสารที่สร้างขึ้นจาก DNA ก็เป็นโปรตีนชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในร่างกายอยู่ในเซลล์ของมนุษย์นั่นแหละครับฟังแล้วเข้าใจนะฮะเราพยายามพูดเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายภายใน3นาทีถ้าเกินนั้นแต่เราพูดยืดเยอะแล้วเราพูดต่อต้องไปพูดเรื่องอื่นนึกภาพออกนะนะใช้ไวรัสที่ใจเลยก็จะถูกส่งเข้าไปล้อมกรอบมันเมื่อร่างกายเราสร้างกองทหารไว้รอรับต้อนรับข้าศึกแล้วพอข้าศึกบุกเข้ามาเราบอกแล้วไงไวรัสเวลาเข้าไปในร่างกายของท่านไม่ได้มาเป็นล้านตัวมันเข้าไปแค่ไม่กี่ตัวถ้าเจอประจุลบเยอะๆมันจะรีบแบ่งตัวในร่างกายของท่านเพราะฉะนั้นขณะที่มันกำลังจะเริ่มแบ่งตัวทหารมาล้อมมันหมดนะแล้วทำให้มันสลายเลยแพ้นะครับแพ้มันยังไม่ทันเพิ่มกองทัพไม่ได้เรียกหน่วยกองกำลังเสริมเข้ามาในร่างกายเราเลยทหารเราล้อมกรอบมันอยู่หมัดท่านก็ปลอดภัยถูกต้องไหมนี่คือไวรัสจริงนะแต่เป็นไวรัสที่ถูกทำให้ตายแล้วส่งเข้าไปในร่างกายเราหลอกว่ามีสิ่งแปลกปลอมนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้แบบพิมพ์มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะเซลล์ของเราเนี่ยมันฉลาดมากพระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ก็ส่งทหารมาปราบนี่คือไวรัสชนิดที่หนึ่งฟังดูแล้วเป็นไงฮะวัคซีนชนิดที่หนึ่งไม่ใช่ไวรัสนะเป็นวัคซีนชนิดที่หนึ่งที่ใช้แบบนี้และขณะนี้ในโลกนี้ก็มี1ใน3ยี่ห้อ4ยี่ห้อที่มันดังๆอยู่นะนะเรามาเป็นอันดับแรกตามมาไว้อันดับท้ายๆเดี๋ยวท่านสับสนวัคซีนประเภทที่2วัคซีนประเภทนี้ใช้วิธีสร้างไวรัสตัวปลอมขึ้นมาจากสิ่งที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษผสมรหัสภาษาไทยว่า V โปรตีนก็เป็น DNA ชนิดหนึ่งเป็น DNA ชนิดหนึ่งที่เขาทำปลอมหรือเรียนแบบไวรัสจริงแต่มันเป็นก็บอกแล้วไวรัสก็คือพระบิดาสร้างขึ้นด้วย DNA ถูกต้องไหมแต่ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียนแบบเขาก๊อปปี้ไวรัสจริงมาเป็นไวรัสที่ไม่มีพิษแต่มันเป็น DNA ชนิดที่ไม่ใช่ DNA ที่อยู่ในเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์มันก็คือสิ่งแปลกปลอมชนิดหนึ่งใช่ไหมพี่น้องครับเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนะระดับฟันดาเมนทัลระดับขั้นพื้นฐานของโปรตีนที่เป็น DNA เนี่ยมันจะต่างกันกับ DNA ชนิดอื่นๆที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เมื่อมันเข้าไปในร่างกายของมนุษย์มันก็คือสิ่งแปลกปลอมเขาจึงเรียกว่า V โปรตีนย่อมาจากคำเต็มอะไรช่างมันฟังว่า V โปรตีนนะท่านจะได้เข้าใจเพราะรายการของเราเนี่ยพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้เรียนสูงเป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาโทอะไรพวกนี้นะก็มีเยอะบางท่านก็จบแค่ป.4 แต่ก็เป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลได้ใช่ไหมท่านจบป.4ท่านก็เป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลได้เพราะเราพูดอนุตตรธรรมที่ยากๆให้เข้าใจได้ภายใน3นาทีนี่เหมือนกันไวรัสประเภทแรกใช้ไวรัสจริงแต่ตายแล้วนี่เป็นวิธีแบบโบราณเลยที่เขาใช้กันมาแล้วก็ปลอดภัยนะวิธีอย่างที่สองใช้ไวรัสตัวปลอมไม่เคยใช้มาก่อนในโลกมันเป็นไฮเทคโนโลยีใช้โปรตีนเรียนแบบไวรัสสร้างไวรัสปลอมมาพูดง่ายโดยไปสร้างแบบแปลนของพันธุกรรมเรียนแบบไวรัสจริงและส่งเข้าไปในร่างกายเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายเราส่งกองทัพมาปราบเหมือนกับมาปราบไวรัสจริงเหมือนกันแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่า DNA ที่เป็นไวรัสปลอมตัวปลอมแต่เหมือนปลอมจนเหมือนโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็น DNA เหมือนกับ DNA ในร่างกายของมนุษย์
ไม่มีใครตอบได้ว่าในระยะยาวเนี่ยเพราะเวลาฉีดก็ไปนี่มันหลายซีซีนะต้อง2โดสด้วยมันจะเข้าไปทำอะไรกับ DNA และ RNA ในเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ซึ่งมันเป็นโครงสร้างหลักของโปรตีนในการสร้างเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้มันไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมันไปเปลี่ยนแปลง DNA ตัวไหนตรงไหนอย่างไรในห้องแลบมนุษย์กับมอดไม่ได้ผ่านการทดลองมาก่อนมีพวกท่านนี่แหละที่กลัวโคโรนาไวรัสนี่แหละจะเป็นต้นแบบจะให้ทดลองนะในโลกจริงแต่ไม่ใช่ในห้องแลบใช้โลกของพระบิดาเป็นห้องแลบเพื่อทดลองว่าไอ้ DNA ตัวปลอมที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีผลทางพันธุกรรมมันมีผลต่ออะไรกับ DNA กับ RNA ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ทุกเซลล์มันจะไปเป็นผลอะไรตรงไหนหลายคนพูดสั้นๆว่าเฮ้ยมันจะไปก่อเซลล์มะเร็งในร่างกายของเราหรือเปล่าต้องเป็นจะไปเป็นจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าแน่นอนมันไม่เกิดวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ได้เกิดวันนี้พรุ่งนี้แต่มันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เซลล์หรือ DNA นั้นเกิดการผ่าเหลาเขาเรียกว่ามิวเทชันมิวเทชันแปลว่าเกิดการผ่าเหลาขึ้นก็ได้ถ้ามันผ่าเหลาขึ้นมาท่านทั้งหลายก็จะไม่ได้รับความรักจากพระเจ้าเพราะโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางจิตวิญญาณโครงสร้างทางกายสังขารของท่านมันเปลี่ยนไปจากแบบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้ท่านก็จะไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าท่านก็จะกลายเป็นลูกผ่าเราเขานี่ยุ่งไหมนะครับยุ่งไหมบางคนอาจจะชอบแต่ไม่ใช่แกะของพระเจ้านะอาจจะนั่นเราไม่ได้พูดนะเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนพระองค์ก็ไม่ได้ให้คำตอบหรอกแต่พระองค์ให้เตือนไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 แล้วถูกใช้วัคซีนเอาตัวนี้มาสร้างวัคซีนหลายคนจึงบอกว่าวัคซีนเนี่ยถ้าเป็นตัวแรกต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีในการที่ผลิตไวรัสจริงแต่ตายแล้วออกมาใช้ได้ต้องใช้เวลา1ปีซึ่งแน่นอนอันนี้ไม่ผิดปกติเพราะทุกวันนี้ออกมาผิดก็คือประเทศจีนประเทศแรกที่โดนมาก่อนเขาก็ใช้เวลาประมาณ1ปีกว่าถึงผลิตวัคซีนชนิดที่1ออกมาขายออกมาแจกจ่ายได้แต่ประเภทที่2ส่วนมากมาทางยุโรปอเมริกาใช้ไฮเทคโนโลยีของมอดอย่างเดียวใช้ V โปรตีนตอนนี้เข้าใจเลยใช่ไหมว่าไอ้ไวรัสตัวปลอมเนี่ยที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยนะมันไม่ต้องรอในการสร้างภูมิต้านทานนานเลยพี่น้องครับพอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันต้องส่งเชื้อโรคส่งตัวต่อต้านเชื้อโรคออกมาสู้แต่อย่างน้อยๆก็ใช้เวลา10ถึง20วันอะเช่นที่เขาบอกฉีดเข็มแรกแล้วต้องฉีดเข็มที่2ต่อนะต้องห่างกัน10วัน20วันนั่นแหละเพื่อรอให้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแต่มันยังไม่มากพอก็เลยต้องฉีดซ้ำเข็มที่2เพราะใส่โดสมากกว่านั้นก็กลัวร่างกายมนุษย์จะรับไม่ได้เพราะยังไม่ได้ผ่านการทดลองยังไม่ได้มีเปเปอร์ในการทำรีเสิร์ชทำวิจัยเลยแต่ด้วยความกลัวตายใช่ไหมก็เลยงัดออกมาขายงัดออกมาใช้นะโอเคนะเราไม่บอกนะว่าฉีดดีหรือไม่ดีเราฉีดชนิดไหนดีหรือไม่ดีควรฉีดหรือไม่ควรฉีดท่านตัดสินใจเองเราไม่เป็นอุปสรรคของพ่อค้าหรือธุรกิจของใครเราทำหน้าที่ให้โอวาทของพระเจ้าในสิ่งที่ท่านควรจะรู้วัคซีนประเภทที่3ใช้ RNA ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า mRNA mRNA นี่เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุดิบที่ถูกเอามาใช้ในการผลิตวัคซีนประเภทที่3ฉีดเข้าไปโดย mRNA นั้นจะมีการ copy โครงสร้างทางพันธุกรรมโครงสร้างทางชีววิทยาของเชื้อโรคนั่นหมายถึงของไวรัสโคโรนาโดย mRNA จะเป็นตัวโรบอทที่มีหน้าที่เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในระดับเซลล์ของอวัยวะร่างกายเราเซลล์เซลล์ไหนไม่รู้แต่ตัวที่จะได้รับคำสั่งที่ mRNA ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปสั่นสะเทือนในเซลล์แต่ละเซลล์นะเขาเรียกว่าไรโบโซมฝรั่งก็เรียกกลไกชิ้นนี้ที่อยู่ในเซลล์นะเซลล์หนึ่งเซลล์ที่ว่าเล็กแล้วนะจะมีตัวชนิดหนึ่งเรียกว่าไรโบโซมเขาจะไปป้อนโปรแกรมให้กับไรโบโซมเพื่อให้เซลล์นั้นผลิตสร้างกองทัพกองทหารขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านไวรัสชนิดที่เป็นโคโรนาไวรัสเวลามันหลุดเข้าไปในร่างกายหลุดเข้าไปในอวัยวะคือปอดของท่านหลอดลมของท่านหลอดเลือดของท่าน mRNA ตัวนี้เป็นตัวย่อเป็น RNA ก็เป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่เป็น
แบบ RNA เป็นคำรหัสย่อเราไม่ต้องขยายความเพราะเราก็ไม่ใช่หมอแต่เราเอามาบอกท่านว่าเขาเรียกว่า mRNA เนี่ยแล้ว mRNA ตัวเนี้ยมันมีคำสั่งกำกับอยู่ที่ mRNA นั้นเวลามันเข้าไปในระบบเซลล์มันจะไปกระตุ้นให้ไรโบโซมซึ่งเป็นอวัยวะเป็นกลไกชิ้นหนึ่งเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายปลุกเราให้มันสร้างโปรตีนขึ้นมาโปรตีนก็คือตัวที่จะต้านทานไวรัสนี่คือสิ่งที่แย่กว่าไวรัสประเภทที่2อีกไวรัสประเภทที่2เนี่ยสร้างไวรัสตัวปลอมขึ้นมาไปหลอกให้ร่างกายเราเนี่ยนะผลิตสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเลยซึ่งมันได้ผลเร็วกว่าไวรัสตัวจริงและอาจจะลงทุนนะถูกกว่าด้วยแต่ตัวที่3เนี่ยมันไฮเทคโนโลยีเลยครับมันระดับนาโนนะพี่น้องครับนาโนนี่โอ้มันไม่รู้จะอธิบายไงนะสำหรับมนุษย์เนี่ยถ้ามันเป็นเทคโนโลยีระดับนาโนเนี่ยมันเป็นลึกละเอียดมากมันเป็นโรบอทที่ไม่ต่างกับไวรัสที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยเขาจะขายตัวกำจัดไวรัสเขาจะขายโปรแกรมนะป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์เขาเลยต้องพยายามสร้างโรบอทขึ้นมาเวลาท่านติดต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าโดยสายหรือ Wi-Fi เขาจะปล่อยโรบอทหรือปล่อยบอทหุ่นยนต์เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของท่านเพี้ยนเช่นเปิดไม่ได้ทำงานไม่ได้หรือลักขโมยข้อมูลบางอย่างแฮกข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลบางอย่างในฮาร์ดดิสก์ของท่านข้อมูลหายเพราะถูกไวรัสมันกินที่เขาเรียกกันนะทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตในไวรัสในโน้ตบุ๊กในเครื่อง PC ของท่านแต่ mRNA เป็นไวรัสเป็นโรบอทที่มีชีวิตเหมือนมีชีวิตเลยแล้วมันก็จะมีคำสั่งอยู่ในนั้นและที่เราเคยพูดท่านจำได้ไหมที่พระบิดาบอกว่าต่อไปเนี่ยเชื้อโรคที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็น mRNA ตอนนี้ถ้าเอาไปจัดการกับเชื้อโรคเขาเรียกมันว่ายาหรือวัคซีนถูกไหมแต่ถ้าต่อไปไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วเนี่ยมันไม่สลายตัวเพราะมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ร่างกายของท่านแล้วใช้คลื่นความถี่ทางวิทยุซึ่งเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กโดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือที่เป็นระบบ 5G สามารถควบคุมและสั่งการมันได้สั่งการไอ้โรบอทตัวเนี้ยได้นะท่านว่าเรื่องใหญ่ไหมครับนี่เราพูดให้คิดนะครับทุกวันนี้ไอ้ mRNA เนี่ยเขาจะมีรหัสอะไรต่างๆหลายอย่างอย่างเช่นบางอย่างเขาก็ตั้งชื่อว่าลูซิเฟอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ mRNA เนี่ยและก็บางอย่างเขาก็ตั้งรหัสมันว่า060606ก็คือมาจาก666ที่เป็นหมายเลขของซาตานไม่ใช่666 6-6ของพระเจ้าคนละเรื่องน่าคิดไหมพี่น้องครับนี่ยังมีแบบที่4อีกนะแต่เขายังไม่ออกมาเราเดี๋ยวไม่อยากพูดดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรเราต้องบอกท่านไงว่าถ้าไม่มีตังค์ถ้าเขาไม่ฉีดให้ฟรีท่านก็ดูแลตัวเองอย่าแรดออกนอกบ้านมีวินัยในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลปลอดภัยที่สุดไม่เห็นเหรอคุณหมอที่อยู่ที่แคนาดาใช่ไหมและที่เพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายมาร้องขอความช่วยเหลือกับอาจารย์ยืนยันได้ไหมถ้าท่านชมสดๆอยู่เนี่ยว่าหายจากโควิด-19 คุณหมอกับเพื่อน10กว่าคนรวมทั้งคนไข้อีก3ในรุ่นแรกรุ่นแรกนะเมื่อปีที่แล้วที่ป่วยอาการหนักมากเลยแล้วมาขอให้พระบิดาทรงเมตตาให้เทพเจ้าฟีนิกซ์เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเราช่วยเหลือเนี่ยปรากฏว่าหายเรียบแล้วก็ระลอก2คนอื่นก็เป็นแล้วมีบางคนที่เป็นเสียชีวิตด้วยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแต่คุณหมอก็ทำงานอยู่ร่วมกับทีมแพทย์นั่นคุณหมอเป็นแพทย์ผ่าตัดนะคุณหมอผู้หญิงนะบอกว่าท่านไม่เป็นท่านรอดเพราะรับปากเราว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและจะรอดจากภัยของโควิด-19ทั้งที่อยู่ตรงโรงพยาบาลที่แคนาดาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลดังด้วยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาคงไม่อยากให้เราเอ่ยชื่อหรอกแต่หมอมีตัวตนจริงทุกวันนี้ไม่รู้หมอจะกล้าแสดงตนในห้องเรียนเราหรือเปล่านะเพื่อนจะกล้าแสดงตนแทนไหมนะว่าที่ท่านอาจารย์อนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวเป็นตัวอย่างเนี้ยเป็นเรื่องจริงแล้วกับอีกคนหนึ่งมีหลานสาวเป็นแพทย์อยู่ที่นิวยอร์กติดเชื้อโควิด-19 เหมือนกันตกอกตกใจก็มาขอความช่วยเหลือจากพระบิดาผ่านเราเราก็เมตตา
แล้วก็ขอไว้ว่า3ข้อต้องปฏิบัติก็ทุกวันนี้เขาก็หายเราก็ได้ช่วยแพทย์พยาบาลไปนะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเพราะเราไม่ได้บอกว่าเราจะเกิดมาเป็นพระศรีอานเราไม่ได้บอกว่าเรามาเป็นเจ้าลัทธิอุตริแต่เราช่วยท่านในนามของพระเจ้าช่วยแล้วท่านก็ได้รอดชีวิตไปท่านก็ได้ไปเราไม่ได้อะไรจากท่านอยู่แล้วยกเว้นท่านทำบุญกับเราเท่านั้นเข้าใจนะครับนี่คือความจริงนะนี่คือความจริงที่เราอยากจะบอกท่านเป็นเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนโอเคไหมพี่น้องครับพอสมควรนะแก่เวลาในการติงเตือนท่านเรื่องโควิด-19 ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับบทเรียนซึ่งเป็นหัวข้อธรรมะที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นอนุตตรธรรมที่แวบๆๆอยู่ข้างล่างจอนะขวามือของท่านนะที่ไฟแลบแป๊บๆอนุตตรธรรมและมี EP เอพิโซด334ย้ำให้ท่านดูว่าหัวเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะสื่อกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาให้ท่านได้เรียนรู้ว่าอยู่เหนือกรรมด้วยธรรมจักรแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่แล้วไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมได้ท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมได้ด้วยธรรมจักรนี่คือคำกล่าวที่ท้าทายมากหลายคนกลัวใช่ไหมกลัวกฎแห่งกรรมเราจะหลีกเลี่ยงที่จะตกเป็นทาสหรืออยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมได้อย่างไรหลายคนถามตัวเองมาตลอดแล้วก็ไม่มีใครตอบได้เพราะไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นเมื่อไรทำไมมันจึงต้องเกิดกฎแห่งกรรมหลายคำถามที่เราพูดเองเนี่ยวันนี้เรายังจะไม่พูดให้ครบหรอกเดี๋ยววันหน้าไม่มีอะไรจะพูดวันนี้เราจะพูดแค่ว่าท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ด้วยธรรมจักรเท่านั้นแล้วทีนี้เราต้องมาถามมันว่าแล้วธรรมจักรในพระนามของพระเจ้าพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือในพระนามของก๊อดเนี่ยคำว่าธรรมจักรเนี่ยที่ไม่ใช่ในยะหรือความหมายของคนนำทางตาบอดเนี่ยเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะธรรมจักรในความหมายของพระเจ้ากับธรรมจักรในความหมายของคนนำทางตาบอดไม่เหมือนกันนี่คือการเริ่มต้นเข้าใจผิดแล้วทำให้หลงทางนิพพานมาตลอดเวลาอันยาวนานถึงปัจจุบันเพราะเริ่มต้นตรงนี้ผิดที่เราเคยกล่าวไว้ใน Facebook ว่าเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดที่สองมันเพี้ยนไปหมดพี่น้องครับธรรมจักรเราไม่ได้หมายถึงอริยสัจ3กับมรรค8คนนำทางตาบอดท่านอาจจะฟังเรากล่าวแล้วเฮ้ยเขาบอกอริยสัจ4เว้ยไม่ใช่อริยสัจ3เองจะไปลอกเข้ามาแล้วยังเสือกลอกผิดอีกเราพูดดักคอไว้นะทำไมไม่ใช่อริยสัจ3ถ้าเรียกว่าอริยสัจ4ต้องไม่มีคำว่ากับมรรค8คนนำทางตาบอดบอกว่าอริยสัจ4กับมรรคมีองค์8แท้จริงแล้วถ้ามีอริยสัจ4แล้วมรรค8ไม่มีแล้วเพราะมรรค8มันอยู่ในอริยสัจข้อ4ครับมรรคไม่ใช่อริยสัจครับมรรคก็คือมรรคหรือถ้ารวมเป็นอริยสัจก็ได้แต่ต้องไม่แยกออกมาว่าเป็นมรรค8มั้ยแค่เข้าใจตรงเนี้ยก็ยังมีการคลาดเคลื่อนนะอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งมรรคตัวเนี้ยก็คือมี8ประการเรียกว่ามีองค์8แล้วเราก็เคยกล่าวความจริงให้ท่านฟังมาแล้วจำไม่ได้ว่าเสาไหนนะแต่นานแล้วเราบอกว่าจริงๆแล้วต้องเรียกว่าอริยสัจ3คือทุกข์สมุทัยนิโรธเพราะอริยสัจ3เนี่ยเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่เป็นอริยะทางปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถใช้อริยสัจทั้ง3ประการนี้จัดการกับสิ่งที่คนนำทางตาบอดพาให้มนุษย์ที่หลับตาเดินตามเนี่ยกลัวความทุกข์กันไปทั้งหมดให้มาใส่ใจในเรื่องของอริยสัจ3ทั้งที่จริงๆนะความทุกข์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย
แต่กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์เลยพยายามจะจัดการกับความทุกข์คือดับความทุกข์แต่เกาผิดเกาถูกดับผิดที่มันเลยวุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้ครับและไม่มีใครมาเตือนไม่มีใครกล้าบอกเพราะเขาอ้างว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้เขาอ้างว่าพระพุทธองค์สอนไว้เลยไม่มีใครกล้าเพราะกลัวจะก้าวล่วงพระศาสดาทั้งที่แท้จริงแล้วพระศาสดาไม่ได้สอนแบบนี้ครับคิดเข้าใจกันไปเองด้วยปัญญาของสมองสองซีกของมนุษย์ที่ยังไม่สูงพอเลยแปลความคำสอนของพระศาสดาผิดหมดเราไม่ได้มาโจมตีพระพุทธองค์ไม่ได้มาโจมตีศาสนาพุทธแต่เรามาหงายกะลาให้เห็นว่าความจริงที่แท้จริงนั้นคนนำทางตาบอดต่างหากที่ผิดมหันต์พระพุทธองค์ไม่ได้สอนผิดศาสนาไม่ได้ผิดไม่มีอะไรผิดมีแต่คนที่สืบทอดนั่นแหละผิดทุกสมุทัยนิโรธเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบจะเรียกว่าตรัสรู้ไม่ได้เพราะใช้สมองซีกซ้ายในการคิดเท่านั้นนะว่าถ้ามีความทุกข์มันเกิดจากปัญหาปัญหาทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะดับทุกข์ไม่เห็นจะยากเลยจัดการแก้ปัญหานั้นให้จบทุกข์นั้นก็จบแต่แน่นอนเนี่ยพอแก้ปัญหานี้จบมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็ทุกข์อีกมันถ้าเราไม่ไปติดที่ความทุกข์ไอ้ความทุกข์จะเป็นเรื่องจะเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาทำให้ท่านเกลียดและกลัวมันไหมเพราะท่านมีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรมีอริยสัจ3ประการอยู่กับตัวกลัวอะไรครับกลัวความทุกข์ไปทำไมครับพอท่านกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์และอยากมีความสุขอยากมีความสงบไอ้ทุกข์กับสุขมันก็เลยเกิดมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาเพราะจิตของท่านไปปรุงแต่งมันเองนี่เราพูดให้ท่านฟังมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนจะฟังบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นพุทธะเนี่ยต้องสนใจการติดอาวุธทางปัญญามากกว่าสนใจที่องค์ความรู้พอรู้องค์ความรู้แล้วต้องคิดให้ได้ว่าเฮ้ยความรู้นี้มันมาจากไหนความรู้มันมาได้ยังไงหรือถ้าไม่รู้มันมาได้ยังไงให้รู้ว่าเหตุและผลขององค์ความรู้นั้นที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงเราต้องการแค่นี้ถ้าท่านเก็ตแค่นั้นนะท่านรู้แค่นั้นเราหน้าที่เราประสบความสำเร็จแล้วท่านไม่ต้องมาชื่นชมเราหรอกมันเป็นหน้าที่ของเราที่พระบิดาทรงเมตตาบัญชาให้เรามาทำหน้าที่ตรงนี้นะทุกสมุทัยนิโรธสามตัวนี้มันไม่สามารถทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านที่อยู่นอกอนันตจักรวาลได้เอาละไม่ต้องพูดถึงหลุดพ้นทุกสมุทัยนิโรธมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ท่านเนี่ยนิพพานในบางสิ่งที่ท่านต้องนิพพานได้ซึ่งหลายคนพยายามจะนิพพานจิตวิญญาณตัวเองคือดับการมีตัวตนคือดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สิ้นถ้าที่เราบอกแล้วมันเป็นกล่องพลังงานกล่องพลังงานหรือพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้ท่านดับมันไม่ได้ทำให้มันแตกสลายไปไม่ได้ยกเว้นพระบิดาจะจัดการไอ้พวกที่ลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วดื้อรั้นดันทุรังไม่เชื่อฟังพระองค์ตามที่เราเสือพระโอวาทถึงตอนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนฝุ่น 2.5 ที่มันเป็นพอลูชันของโลกมันจะต้องถูกสอยทิ้งหมดมีพระบิดาเท่านั้นที่ทำให้แตกสลายได้แตกสลายแล้วก็ให้มันล่องลอยกลับคืนไปสู่ผู้สร้างมันก็คือกลับไปคืนไปหาพระบิดาแต่จะไร้ซึ่งความเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กดวงเล็กอีกตลอดกาลปาวสานนึกบ้างไหมท่านเพียงแก้ปัญหาเท่านั้นปัญหานี้จบทุกท่านก็หมดโดยการใช้ทุกสมุทัยนิโรธหลัก3ประการถ้าอยากรู้ว่าใช้หลักการนี้อย่างไรเมื่อมีปัญหาแบบไหนอย่างไรไปอ่านใน Facebook ก็ได้เดี๋ยววันดีคืนดีเราจะเขียนให้อ่านจะสอนให้รู้ว่าเอาไปใช้อย่างไรส่วนมรรค8จะใช้ในปัญหาที่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดแก่ตนเองเนี่ยที่แตกต่างกันกับอริยสัจ3อริยสัจ3เนี่ยมันเป็นการใช้วิธีจัดการกับความทุกข์ด้วยการแก้ปัญหาอันเกิดมาจากคนรอบข้างมันสร้างให้สร้างมาให้เราอ่ะมันเป็นคนสร้างปัญหาให้กับเราใช้อริยสัจ3เข้าไปจัดการส่วนมรรคมีองค์8สัมมาทั้งหลายสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาอะไรทั้งหลายรวมทั้ง8อย่างมันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดทุกข์มาถึงตัวจากกรณีทุกขโตทุกขฐานังไม่ใช่ทุกขโตทุกขตังสตังไม่มีไม่ใช่ทุกขโตทุกขฐานังหมายถึงอะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะถึงตัวเราเราทำร้ายเขาเขาก็ทำร้ายเราเราทำไม่ดีกับเขาเขาก็ทำไม่ดีกับเรามรรค8
เป็นวัตรปฏิบัติเป็นวินัยที่ท่านจะต้องจำเอาไว้ใช้ในการปฏิบัติเพราะพระพุทธองค์สอนถูกแล้วครับถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรค8เช่นสัมมาวาจามีคำพูดที่ดีมีคำพูดที่ไพเราะมีคำพูดที่เหมาะสมไม่ใช่แบบไปพูดไปเหน็บแนมคนอื่นไปพูดจาไปก้าวล่วงคนอื่นไม่ใช่ถ้าท่านพูดเพราะพูดดีคนที่ท่านพูดด้วยหรือคนที่ท่านพูดถึงรับหลังเขาเนี่ยก็จะไม่มาสร้างปัญหาให้กับท่านเพราะเขาไม่พอใจในการที่ท่านไปพูดร้ายกับเขาให้ร้ายเขามรรค8คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่หาเหาใส่หัวไม่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับใครมีหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์สอนไว้8ประการเราไม่ได้ขโมยพระพุทธเจ้ามาสอนนะแต่เราจำเป็นต้องเอามาอ้างอิงว่ามรรค8มันคือตรงนี้ซึ่งพระองค์ก็ใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาที่เรียกว่าสติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาคิดได้ในเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ด้วยซ้ำใช่ไหมมนุษย์ทุกคนทุกวันนี้ถ้าปฏิบัติตามอริยสัจ3ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธจัดการปัญหาได้จบแน่ส่วนมรรค8นั้นเอาไว้ป้องกันตัวเองไม่ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะเอาปัญหาโยนนั้นคืนกลับมาหาเราเรียกว่าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวถ้าปฏิบัติตามมรรค8ทั้ง8ประการเราจะไม่เอาทุกข์ให้กับใครในการดำเนินชีวิตคนรอบข้างก็จะไม่มีปัญหากับเราเราก็จะไม่มีปัญหากับคนรอบข้างเราก็ไม่ต้องทุกข์เห็นไหมนี่คือวิธีการจัดการกับความทุกข์ในการป้องกันไม่ให้เราเกิดความทุกข์ส่วนที่คนอื่นเขาหาเรื่องเราก่อนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้ใช่ไหมห้ามไม่ให้มันด่าเราเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ให้มันลักขโมยของเราได้ไหมถ้าสันดานมันเป็นอย่างนั้นเราห้ามไม่ได้แต่เราทำยังไงอ่ะเราก็ต้องใช้ปัญญาของเราจัดการกับปัญหาที่มันสร้างขึ้นมาให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเหตุคืออะไรพระพุทธองค์จึงสอนไงหลักอิทัปปัจจยตาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยถ้าเราไม่เอาของเราเนี่ยเป็นของมีค่าเที่ยววางทิ้งเพ่นพ่านมันก็จะไม่มีโอกาสจะลักขโมยของเราได้ใช่ไหมมันลักขโมยของเราไปเรารักของเราเราเสียดายของของเราจิตเราเกิดทุกข์ใช่ไหมความทุกข์เราเกิดจากปัญหาไหนเกิดจากปัญหาตรงที่อีเวนนี่มาลักขโมยของฉันไปแต่ถามจริงเหตุที่มันลักขโมยของฉันไปเป็นเหตุที่แท้จริงไหมไม่ใช่กูเสือกสร้างสมบัติเอาไว้เยอะแล้วดันทะลึ่งไม่เก็บเอาไว้ในที่ที่ควรเก็บไว้ไม่ดีเองหรือไปเก็บไว้แล้วทำให้มันเห็นพอมันเห็นมันเกิดน้ำลายสอมันเกิดอยากได้เพราะนิสัยสันดานมันไม่ดีตรงนั้นเราไปห้ามว่ามึงอย่าสันดานไม่ดีหรือมึงสันดานไม่ดีก็จริงนะเห็นของกูอย่าเสือกมาลักขโมยของกูไปนะเราห้ามมันได้ไหมเราสั่งมันได้ไหมเราสั่งไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเจ้าก็ไม่สั่งมันนะเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีใครเกิดมาจะมีนิสัยดีอย่างไรสันดานเลวทรามต่ำช้ามากน้อยแค่ไหนพระองค์ให้เป็นโลกเสรีลูกๆต้องเผชิญชะตากรรมตรงนั้นกันเองแต่เราจะสามารถฟันฝ่าได้ไหมถ้าเราใช้ปัญญาและเราใช้ความรักใช่หรือไม่พี่น้องอย่างน้อยสองอย่างถ้าจริงๆนะควายที่มนุษย์เราพระบิดาให้เลี้ยงเนี่ยมีตั้ง6ตัว7ตัวความรู้ความสามารถความเชื่อมั่นในตัวเองความชำนาญความเฉลียวฉลาดทางปัญญาทางอารมณ์ทางสังคมอยู่ในความฉลาดเดียวกันและก็ความรอบรู้และก็ความรักมีตั้ง7ตัวควายเนี่ยท่านสามารถใช้ได้หมดเอามาใช้ได้หมดอ่ะถ้าใช้เป็นนะแต่ส่วนมากใช้ไหมไม่ใช้หรอกใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อารมณ์ซึ่งเป็นอาจมและก็ใช้จนอาเจียนคือเครียดจนอ้วกพี่น้องครับนะจริงๆแล้วธรรมจักรไม่ใช่มรรค8กับอริยสัจ4แค่อริยสัจ4นี่ผิดแล้วนะจริงๆอริยสัจ3นะถ้าแยกมรรค8ออกมาเนี่ยเวลาสร้างธงกรรมจักรเห็นไหมกรรมจักรเป็นกงล้อกรรมจักรแล้วท่านก็สร้างไว้12ซี่นะมีดุมล้อตรงกลางแล้วมี12ซี่ถามว่า12ซี่นี่มาจากไหนก็บอกมาจากมรรค8บวกอริยสัจ4 8บวก4เป็น12กลายมาเป็นธงประจำศาสนาท่านที่จริงๆแล้วพี่น้องครับธรรมจักรเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการของขันธ์5ธรรมจักรเนี่ยธรรมะแปลว่าธรรมชาติจักรแปลว่าหมุนธรรมจักรแปลว่าการหมุนธรรมชาติเพื่อให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเป็นปฏิบัติการของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ที่พระพุทธองค์รวมเรียกมันว่าขันธ์5นึกภาพออกมั้ยครับนี่แค่ตรงนี้เข้าใจผิดตรงนี้มันไปไกลเลยพี่น้องครับแล้วพอมองเห็นว่าไม่ได้เป็นแบบนี้จึงพยายามที่จะดับการมีตัวกูของกูก็คือดับการมีอยู่ของจิตวิญญาณของตัวเองพอตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้คิดว่าจิตวิญญาณตัวเองดับสูญแล้วเพราะพยายามมุ่งไปดับที่ขันธ์5พยายามมุ่งไปดับที่ขันธ์5ท่านที่รักครับ
ธรรมจักรชาร์ตที่ชัดเจนที่สุดนี่ก็ยังเป็นอนุตตรธรรมนะพี่น้องครับท่านจะไม่สามารถหาฟังจากพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนกล่าวเอาไว้ได้เลยไม่ว่าในพระคัมภีร์เล่มใดก็ตามเพราะนี่เป็นอนุตตรธรรมเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราจะไม่หาธรรมพูดเรื่องโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมให้ซ้ำกับที่พระศาสดาพระองค์ก่อนๆทรงตรัสเอาไว้แล้วดีแล้วหรอกเพราะเราไม่ได้มาล้มเลิกของพระองค์แต่เรามาพูดเติมเต็มในสิ่งที่1คนนำทางตาบอดสอนผิดเพราะคิดผิดเพราะเข้าใจผิดเพราะหลงผิด2เป็นเพราะคนนำทางตาบอดมองไม่เห็นเพราะมันไกลเกินเอื้อมเช่นสิ่งที่เขาเรียกว่าอจินไตยเรามาเฉลยให้ฟังก็เริ่มมาหงายกะลาขึ้นให้ทุกคนได้เห็นแสงสว่างแล้วเนี่ยโควิด-19 เนี่ยมันกำลังจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ยังมีเชื้อโรคใหม่มาอีกแล้วเชื้อโรคอ่ะพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันกินประจุโลกแต่ขณะที่โลภะโทสะโมหะเต้นสามช่ากันอยู่ตลอดยังไงก็ไม่รอดพี่น้องครับเชื้อโรคเข้ามายังไงไม่รอดต่อให้มาฉีดวัคซีนแล้วเห็นว่าวัคซีนก็มีปัญหาเราเฉลยให้ฟังแล้วว่าวัคซีนมันเป็นยังไงท่านควรจะตัดสินใจอะไรยังไงก็ว่าไปเราบอกความจริงให้ฟังไปแล้วต้องมานั่งมีปัญหาปสด.จะฉีดดีไม่ฉีดดีฉีดยี่ห้อไหนอ่ะเอาฉีดยี่ห้อไหนมันจะเป็นพิษเป็นภัยฉีดยี่ห้อไหนจะปลอดภัยมากที่สุดอย่าถามนะว่าฉีดยี่ห้อไหนปลอดภัยมากที่สุดเพราะมีแต่วัคซีนประเภทที่1เท่านั้นน่ะที่ใช้วิธีการแบบเก่าๆแบบโบราณที่มีคนฉีดแล้วไม่ตายไม่ตายจากอาการข้างเคียงแต่วัคซีนชนิดที่2กับ3เนี่ยเป็นการใช้กับมนุษย์โลกครั้งแรกในโลกและในจักรวาลยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการทดลองโดยเฉพาะมันทำให้ DNA ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาทรงสร้างไว้เนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเพี้ยนแล้วจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเพี้ยนจะเป็นยังไงเพี้ยนแล้วหน้าตาของมนุษย์ไม่หล่อไม่สวยจะกลายหน้าตาจะกลายพันธุ์เป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวไหมที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมีทางเป็นไปได้ในระยะยาวท่านบอกว่าโอ้กูอายุไม่ยาวเดี๋ยวกูก็ตายแล้วแต่อย่าลืมนะท่านมีลูกมีหลานสืบทอดเผ่าพันธุ์ยีนของมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยีนผ่าเราหรือยีนดีมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้พระบิดากำหนดเอาไว้อย่างนั้นทีนี้ก็ยุ่งเลยคราวนี้พี่น้องครับมาดูที่ธรรมจักรนี่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นแถวอยู่ข้างล่างอายตนะทั้งหมด6อย่าง5ข้างนอกอย่างที่6คือจิตอยู่ข้างในเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหรือกายจิตเรากำลังจะอธิบายว่าธรรมจักรหรือกรรมจักรเนี่ยมันคืออะไรเราเอาตรงที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายจิตของท่านเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามที่อยู่ข้างนอกตัวรอบตัวหรือจิตที่มันนึกเองคิดเองนะพอมันสั่นสะเทือนขึ้นมาปั๊บจิตของท่านก็จะเริ่มต้นกระบวนการในการสั่นสะเทือนมันจะทำงานต่อเนื่องกันเลย5ขั้นตอนนี่เราจะพูดหยาบๆนะไม่พูดละเอียดมันจะทำงานเป็น5ขั้นตอนซึ่งพระบิดาได้ทรงติดตั้งกระบวนการของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยเอาไว้ให้มันทำหน้าที่ร่วมกันกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะมนุษย์เราเนี่ยมีหน้าที่ทำตามจิตวิญญาณที่ต้องการคือมามอบพลังงานความรักให้กับโลกถ้าไม่มีกระบวนการของธรรมจักรไม่มีกระบวนการของธรรมจักรมนุษย์ไม่สามารถจะให้ความรักเหวี่ยงคลื่นพลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกออกมาให้กับโลกได้และก็จะไม่สามารถคิดดีพูดดีทำดีประพฤติดีหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับเพื่อนมนุษย์กับตัวเองหรือกับโลกได้ถ้าไม่มีกระบวนการของขันธ์5นี้ที่เรียกว่าธรรมจักรพอเห็นภาพปั๊บภาพที่เห็นจิตมันจะบอกเลยว่าที่เห็นนั่นคืออะไรนั่นคือการเกิดรูปมองเห็นรูปมีคำว่ารูปธรรมเกิดขึ้นถ้าจิตมันสั่นสะเทือนไม่ได้เห็นนะจิตมันสั่นสะเทือนคือมันนึกมันคิดครับถ้าจิตเรานึกถึงอะไรนามรูปหรือนามธรรมเพราะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็น imagine มันเป็นจินตนาการมันเป็นจินตภาพมันก็เลยเป็นนามธรรมเรากำลังอธิบายขันธ์5ให้ท่านฟังคร่าวนี่คือไวยะของขันธ์5ในนามของพระเจ้าไม่ใช่ในนามของคนนำทางตาบอดที่ท่านรู้กันอยู่พอเราบอกขันธ์5บอกธรรมจักรเฮ้ยกูรู้แล้วกูไม่ฟังเพ้อเจ้อไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็พูดอยู่แล้วมีคนฟังคนเดียวเราก็พูด
นะทุกวันนี้ YouTube มีคนดูอยู่462คน Facebook มีคนดูอยู่383ท่านอนุโมทนาสาธุด้วยนะวันนี้สุดยอดเราจะบอกให้นะใครฟังเราและเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบในคืนวันนี้แล้วท่านสามารถปฏิบัติตามที่เราพูดสื่อพระโอวาทมาทั้งหมดท่านจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่ฟังรายการนี้แล้วอายุยืนวันตายของท่านที่ถูกกำหนดไว้ที่ดิจิตอลลิสต์ที่เส้นใยเกลียวแม่เหล็กในระดับเซลล์มันจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการต่ออายุไขให้พวกท่านเพิ่มขึ้นถ้าเราจะเอาดีใส่ตัวเอาดีใส่พระบิดาหรือพระเจ้าพระเจ้าประทานให้ท่านพวกท่านทุกคนอายุยืนถ้าเอาพระโอวาทของพระองค์ในคืนนี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงทุกประการถ้าเราจะเอาหน้าให้พระเจ้าหรือตัวเราเพราะท่านฟังเราเพราะพระเจ้าเมตตาท่านแต่ไม่ใช่หรอกท่านทำตัวท่านเองฟังแล้วไปปฏิบัติมันคือการต่ออายุของท่านให้ยืนยาวได้ท่านจะอยู่ยืนยาวแค่ไหนท่านสั่งได้เลยแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องเป็นคนอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามที่เราสอนในคืนนี้ชัดเจนไหมพี่น้องครับเนี่ยรูปพอเกิดรูปถ้าเราไม่รู้ว่ารูปนั้นรูปธรรมนั้นคืออะไรเราก็จะพยายามถามผู้รู้เราพยายามจะเรียนรู้ถ้าในจิตเราไม่เคยมีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการมองเห็นสิ่งนั้นมาก่อนเช่นเด็กที่เกิดใหม่พ่อแม่เพิ่งเอาไปอุ้มออกไปกลางแจ้งในยามกลางราตรีนะไม่เคยสอนให้ลูกดูไม่เคยสอนให้ลูกรู้ว่าที่กลมๆสีเหลืองๆดอยอยู่บนท้องฟ้านั่นคือดวงจันทร์ถ้าลูกเพิ่งเห็นครั้งแรกลูกเขาจะเรียนรู้ทันทีต้องมีคนอื่นบอกก็แปลว่าพ่อแม่พี่เลี้ยงแม่นมเนี่ยต้องบอกจันเอ๋อจันจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่ะอะไรก็ว่าไปเด็กก็เด็กก็จะฝังหัวเลยจิตจะมีสัญญาคือมีตัวจำได้หมายรู้จำได้คือจำเรื่องราวได้จำเหตุการณ์จำเรื่องราวได้นะจำสรรพสิ่งได้ส่วนหมายรู้นั่นก็คือหมายรู้อารมณ์ได้ถ้าท่านปล่อยให้ลูกร้องไห้แทบตายกว่าจะได้แดกนมสักขวดท่านแปลว่าท่านสอนให้ลูกของท่านเนี่ยบันทึกความจำอารมณ์โกรธเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วถ้าท่านปล่อยเป็นอย่างนี้บอกว่ากลัวเด็กจะปอดไม่แข็งแรงให้มันผายปอดแหกปากร้องจนน้ำมูกน้ำตาไหลมือหงิกตีนหงิกเนี่ยเท่ากับว่าท่านสอน วิชาก้าวร้าวให้กับลูกของท่านเด็กมันจะมีสันดานอยู่ในสัญญาท่านรู้ไหมนิพพานยากมากนะเราดับโน่นดับนี่ที่ท่านพยายามดับอะแต่ถ้าท่านดับสันดานที่มันติดอยู่ในนิสัยของจิตที่เป็นด้านลบไม่ได้ท่านไม่ต้องมีสิ่งใดยั่วยุหรอกพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ปั๊บสันดานแบบนี้จะแสดงออกมาทันทีใครพูดได้ผิดหูปั๊บไม่ต้องยั่วยุอะไรกูมากแค่ผิดหูเท่านั้นนะของกูขึ้นเลยเขาเรียกวุ้บหน้ามืดเลยครับไอ้พันอย่างเงี้ยนิพพานยากนะเพราะจิตยังติดสันดานตัวนี้อยู่ท่านรู้ไหมนั่นที่พยายามดับๆนะเราถึงถามว่าดับจริงหรือเปล่ามีแต่ดับปลอมเป็นเทียนที่ดับปลอมอ่ะเป่าดับแล้วปั๊บแล้วหันหลังให้นึกว่าเทียนดับแล้วไม่ใช่พอหันตามบางทีเอ้ยเทียนกูติดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเทียนที่เขาหลอกอ่ะเป่าแล้วดับแต่แฝงพอเผลอทีเดียวปั๊บมันก็ติดขึ้นมาใหม่นั่นแหละชีวิตมนุษย์ที่หลงทางนิพพานกันอยู่มันก็ไม่ต่างกันตรงที่เราพูดนะครับนะพอเกิดรูปคือเห็นรูปตรงนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะตาเนี่ยนะมันมองเห็นเนี่ยเราจะมาบอกตัวเราว่ากูไม่เห็นได้ไหมนอกจากแกล้งทำเป็นไม่เห็น pretend แซงทำเป็นไม่เห็นเราเห็นอะไรเราเห็นครับพระบิดาถือว่าไม่ผิดครับถ้าไม่เห็นน่ะมีตาแต่ไม่เห็นแสดงตาบอดตาพิการหรือได้ยินเสียงนะคนอื่นได้ยินแต่กูไม่ได้ยินแสดงว่าหูกูบอดหูกูพิการเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการหมุนธรรมจักรเพื่อให้เกิดขันห้าเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วพิการด้านอายตนะท่านต้องรู้ไว้ว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ท่านเกิดมาเพื่อต้องชดใช้กรรมท่านจึงต้องเรียนรู้ด้วยการสำนึกว่าทำไมตาหูจมูกอย่างใดอย่างหนึ่งของท่านมันถึงพิการท่านสังเกตไหมไวรัสเวลาเข้าไปในร่างกายของท่านโดยเฉพาะโควิดเป็นโควิดที่พระบิดาใส่รหัสเข้าไปให้รู้ว่าเขาเป็นของพระบิดาเนี่ยเวลาใครติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยจมูกก็จะเสียเลยครับจะไม่รู้กลิ่นอะไรเลยลิ้นเนี่ยก็จะไม่รู้รสอาหารเลยใช่หรือไม่นี่คือการลงโทษว่าไม่ระวังปากไม่ระวังจมูกถูกลงโทษมันเป็นโรคกรรมถูกต้องไหมพี่น้องครับสังเกตสิครับลองคิดแล้วใช้วิธีที่เรียกว่า lateral thinking คิดแบบเชื่อมโยงเขาเรียกว่าคนฉลาดรู้จักเชื่อมโยงแต่เชื่อมโยงด้วยหลักที่มีเหตุและผลไม่ใช่มั่วๆนะอ่ะ พอเห็นรูปแล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหมแล้วรู้ว่าเห็นอะไรขันธ์ที่3ท่านดูข้างบนนะที่แวบๆนะ
เวทนาขันธ์ที่3อ๋อเดี๋ยวอธิบายนิดนึงมั้ยรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันคือกลุ่มพลังงานทั้งหมด5กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมันแยกกันทำหน้าที่ซึ่งพระบิดาเนี่ยกำหนดติดตั้งเอาไว้ให้ดูให้จิตวิญญาณเนี่ยถ่ายทอดมาให้ท่านให้จิตหยาบของท่านได้ใช้ร่วมกันกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เวลาตายไปแล้วไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันจะสลายไปกับตัวท่านเองแต่สิ่งที่มันจะไม่สลายไปครับคือสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาก็คือตัวจำได้หมายรู้ทั้งเหตุการณ์เรื่องราวทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งร้ายที่มันจะบันทึกเอาไว้ในจิตวิญญาณของท่านขันธ์5ดับเนี่ยวิญญาณตัวสุดท้ายที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณนะมันเป็นคลื่นพลังงานของจิตเช่นคลื่นความคิดคลื่นความรู้คลื่นความรักคลื่นความโกรธคลื่นความเกลียดมันคือวิญญาณครับไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมของแก่นแท้ของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์และเวลาตายก็ตายไปจากการเป็นมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณเป็นผู้ตายจิตหยาบไม่ได้ตายมันเป็นกลุ่มพลังงานที่ใช้ทำหน้าที่เหมือนกลุ่มพลังงานที่พระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ให้กลุ่มพลังงานแต่ละกลุ่มมันแยกกันทำหน้าที่ต้นเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอออกดอกออกผลแตกยอดแตกใบขยายรากขยายลำต้นสร้างเปลือกมีเป็นร้อยๆกลุ่มพระองค์ก็ทรงติดตั้งเอาไว้ให้มันทำหน้าที่แทนพระองค์พระองค์สั่งไว้ว่าให้กลุ่มพลังงานไหนมีหน้าที่ทำอะไรเหมือนขันห้านี้เหมือนกันแต่เนื่องจากโลกนี้เป็นโลกเสรีเดี๋ยวเราจะบอกอะเป็นโลกเสรีก็จริงแต่บางอย่างท่านทำตามอัตโนมัติแบบเสรีเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะไอ้ขันห้าเนี่ยนะพอเกิดเวทนาแปลว่าเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชอบเมื่อท่านเห็นอะไรแล้วเกิดความรู้สึกชอบไอ้สิ่งที่ท่านมองเห็นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอัตตาขึ้นมาทำให้สิ่งที่ท่านเห็นนั้นมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาแต่จิตพอมันเกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกชอบรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบอะไรแบบนี้สิ่งที่เราเห็นนั้นมันจะมีตัวตนขึ้นมาแต่เมื่อมันมีตัวตนแบบนี้จิตเนี่ยมันยังจับต้องไอ้สิ่งที่มันเป็นตัวตนขึ้นมาในมโนคติไม่ได้จิตมันก็จะสั่นสะเทือนเพื่อปรุงแต่งเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็จะไปอยู่ในกลุ่มของจิตที่เรียกว่ากลุ่มของสังขารก็แปลว่ามันจะเอาไอ้รูปสวยๆที่มันเห็นแล้วมันชอบนะเกิดเวทนาเนี่ยไปปรุงแต่งด้วยปรุงแต่งเพื่อเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอยู่ในสังขารเนี่ยปรุงแต่งเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดถ้าคิดก็ต้องใช้สมอง2ซีกแต่ถ้านึกก็ใช้จิตเองคือต้องนึกแล้วก่อนที่จะเอาให้สมองเป็นเครื่องมือในการคิดนึกออกมั้ยแต่ก่อนจะไปนึกไปคิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นตัณหาคือความอยากความไม่อยากก่อนความอยากความไม่อยากนี่ก็เป็นตัวแสบมันเป็นผลผลิตของกิเลสกิเลสคือความรู้สึกตัณหาคือความอยากไม่อยากความรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นที่มาของความอยากไม่อยากจิตต้องสั่นสะเทือนจากชอบไม่ชอบเนี่ยให้เกิดเป็นความอยากไม่อยากเพราะว่าความอยากไม่อยากเนี่ยมันจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อที่จะแสดงอาการเป็นเจ้าของหรือปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วชอบหรือเห็นแล้วไม่ชอบนั้นได้เช่นถ้าอยากได้มันก็จะสั่นสะเทือนต่อไปยังการนึกและการคิดซึ่งเป็นทางกายกรรมและทางกายภาพแล้วกูจะทำไงกูถึงจะเอาได้ต้องนึกเลยนึกตั้งคำถามตัวเองว่ากูจะทำไงกูถึงจะเอาไอ้นี่ได้ถ้าเป็นการเห็นเมียเขาเห็นผัวเขาแล้วจิตนึกว่ากูอยากได้ชอบอ่ะจิตบอกกูนึกกูอยากได้ปั๊บถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะจิตมันจะถามตัวเองว่าด้วยการนึกอะแล้วกูจะไปเอาเมียของเขาเอาผัวเขามาได้ยังไงพอคิดลบแบบเนี้ยนะนี่คือความอยากใช่ไหมทำอยากได้นะคิดพอสมองคิดพอมันเป็นลบก็คิดลบเลยกูก็ฉุดสินะถ้าจะเอามันมาให้ได้กูต้องฉุดสิถ้าผัวมันนะถ้าบอกถ้าผัวมันไม่ยอมอะผัวมันขัดขวางอะกูฆ่าผัวมันเลยอ้าวแล้วเดี๋ยวติดคุกเพราะฆ่าก็อย่าให้ผัวมันรู้ดิอย่าให้คนรู้ที่ว่ากูฆ่าผัวนี่คือแผนที่ของความคิดนี่คือกระบวนการของขันห้าที่มันจะเป็นไปตามสภาวะจิตของคนคนนั้นท่านพุทธภาพบอกยังครับมันอยู่ในกลุ่มของสังขารพอคือต้องฆ่ามันกูต้องแย่งมันกูฉามันกูแค้นมันปั๊บจิตก็จะสั่นสะเทือนผลิตสร้างพลังงานของจิตออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเหวี่ยงมาข้างนอกทันทีพระพุทธองค์ทรงเรียกไอ้คลื่นพลังงานจิตที่เหวี่ยงออกมาที่ทุกวันนี้ท่านเรียกว่าพลังจิตพลังจิตอะมันจะอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าคิดลบคิดชั่วมันก็เป็นลบถ้าคิดดีคิด
คิดบวกคิดสร้างสรรค์มันก็เป็นบวกนึกออกไหมเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยคนนำทางตาบอดมันสับสนแล้วไม่รู้ว่ารูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาล

ตัวเดียวจะต้องสามารถสั่นสะเทือนทั้งมิติของกายหยาบและมิติของจิตวิญญาณได้ซึ่งเป็นมิติคู่ขนานกันในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่มีขันห้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่พวกท่านกล่าวเราจะไม่สามารถแสดงความเป็นคนสองมิติได้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคนสองมิติเนี่ยต้องใช้ขันห้าในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เพื่อจะแสดงออกหรือกระทำในสองมิติให้ได้เพราะเราเกิดมาเป็นคนสองมิติและตัวที่แสดงความเป็นคนสองมิติก็คือขันห้านี้ถ้าเราพยายามจะไปดับมันเพราะเราไปเข้าใจผิดคิดว่ากูเกิดมาแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์รูปก็ทุกข์รูปก็คือกายสังขารไปมองว่าเป็นกายสังขารของตัวเองเวทนาก็คือความรู้สึกใช่ไหมมีเวทนาก็เกิดความทุกข์ใช่ป่ะสังขารก็มีการปรุงแต่งอะไรนู่นนั่นนี่กลายเป็นอยากไม่อยากกลายเป็นอารมณ์ขยะมากมายกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะมากมายก็เต็มไปด้วยความทุกข์นะแล้ววิญญาณที่เป็นตัวตนขึ้นมามันก็เกิดแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นกูเลยมองว่าขันธ์5นี่คือกองทุกข์กองใหญ่กูจะต้องดับทุกข์ให้ได้ถ้าที่พระบิดาให้ขันธ์5มาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเป็นมนุษย์ท่านเห็นมั้ยนี่คืออนุตตรธรรมที่สอนเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแบบนี้เลยนะครับคนนำทางตาบอดเข้าใจผิดไปเองไปเปิดดูว่าตรงไหนมีในพระคัมภีร์มีตรงไหนครับที่สอนแบบทุกวันนี้ครับเราต้องรีบหงายกะลาใบนี้เพราะไม่งั้นคนจะตายเยอะกว่าที่คิดครับเพราะประจุลบเต็มตัวเนี่ยยังไงก็เป็นเหยื่อหรือร่างกายจะเป็นถังขยะที่ให้เชื้อโรคไม่ใช่เชื้อโรคที่พระบิดาปล่อยมาด้วยยังไม่ได้เป็นเชื้อโรคที่พระองค์ทรงปล่อยเพื่อจะชำระมนุษย์จะเอาคนให้ตายไปจากโลกไม่ได้ของพระองค์ไม่เอาตายแค่จากโลกอย่างเดียวเอาจิตวิญญาณให้หายไปจากระบบโลกด้วยนะไปถ่วงไปที่แกนโลกก็มีต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกหลายภพชาติก็มีนะต้องถูกทำให้แตกสลายไปก็มีไม่ใช่แค่ให้ตายไปจากโลกเท่านั้นนะตายไปจากโลกนี่เป็นแค่การตายของจิตวิญญาณธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะเรายังไม่ได้พูดให้ลึกไปกว่านั้นนะท่านฟังเรานะนี่เป็นอนุตตรธรรมนะพอมองเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นทุกข์ทั้ง5นี้เป็นทุกข์ก็เลยพยายามหาวิธีจะดับทุกข์ทั้ง5นี้ให้หมดดับไปดับมามั่วเลยครับความคิดอ่ะไปลองดูคำสอนนี่หัวมงกุฎท้ายมังกรเป็นนิพพานแบบตานยอดด้วนที่เขาพูดกันเนี่ยแต่ไม่มีใครฉุกคิดแค่คิดตามเราความสว่างกระจ่างกมลก็จะเกิดขึ้นถ้าละวางมิจฉาทิฏฐิซะอย่าไปเข้าใจอย่าไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดเพราะท่านไม่ได้ยินกับหูว่าพระพุทธองค์สอนแบบอย่างที่เขาสอนอยู่เราเคยเตือนแล้วว่าคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาเวลาจะเชื่ออะไรฟังแล้วคิดก่อนหรือฟังหูไว้หูอย่าเชื่อทั้งหมดพระศาสดาไม่มีวันสอนผิดเราฟันธง 100% คนนำทางตาบอดต่างหากที่ผิดบาปมหันต์พี่ๆน้องๆที่รักครับตอนนี้รู้แล้วนะฮะว่าขันห้าถ้าหมุนเป็นมันจะเป็นธรรมจักรขันห้าถ้าหมุนไม่เป็นมันจะเป็นกรรมจักรมันมนุษย์คือคนสองมิติถ้าเราต้องการอยู่เหนือกฎแห่งกรรมท่านต้องเรียนรู้ให้ได้ในคืนนี้ว่าจะหมุนธรรมจักรเนี่ยหมุนยังไงไอ้กรรมจักรมันเกิดขึ้นมันเกิดตรงไหนอย่างไรและพอเกิดแล้วเนี่ยมันเดือดร้อนอะไรนักหนาอย่างน้อยนิพพานเท็จแล้วหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้แค่นี้เสียชาติเกิดในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังท่านจงปิตินะอย่าฟังแล้วรู้สึกคับแค้นใจกูเสียดายกูฝึกมาแทบเป็นแทบตายหลายภพชาติกูสะเรียนมาแทบตายให้กูมาโยนทิ้งง่ายๆเหรอถ้ามันเป็นสิ่งที่สกปรกที่ผ่านมาท่านถือในมืออ่ะสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดมันสกปรกมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคเนี่ยแล้วท่านมองเชื้อโรคไม่เห็นแต่เราสามารถพิสูจน์ท่านเห็นว่าในมือที่ท่านถืออยู่เนี่ยมันสกปรกและมีเชื้อโรคมันพร้อมจะทำร้ายท่านได้เนี่ยพอท่านเข้าใจว่ามันมีเชื้อโรคเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะเสียดายแล้วไม่ยอมวางมันเหรอครับไม่ยอมทิ้งไปแล้วรีบล้างมือเหรอครับแล้วรีบล้างมือให้สะอาดให้เร็วที่สุดเหรอครับท่านมีปัญญาท่านทำแล้วท่านก็ได้ประโยชน์นะอาจารย์ปริญญาไม่ได้ประโยชน์อะไรมนุษย์คือคนสองมิติหมายความว่าอย่างไรมนุษย์คือคนสองมิติอย่างแรกคือมิติของจิตญาณนี่คนนำทางตาบอดก็ไม่เคยสอนท่านว่าเวลาจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นตัวจริงของท่านนะไอ้จิตหยาบที่รู้ว่าเป็นตัวเองตัวกูของกูรู้ว่ามีตัวกูอยู่นี่ไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้มอบอำนาจในการ

เป็นมนุษย์เนี่ยมาให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นแค่กลุ่มพลังงานเท่านั้นมีกลุ่มพลังงานที่มีกลุ่มหนึ่งก็คือขันหนึ่งแต่ไม่ใช่หนึ่งในขันห้าเป็นขันหนึ่งที่จะเป็นตัวรู้ว่ามีตัวกูอยู่ท่านเล็กหลงผิดคิดว่าตัวกูเนี่ยของกูแหละยิ่งใหญ่ละถ้าที่จริงๆเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของท่านคือแก่นแท้คือจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในมิติของจิตวิญญาณกับมิติของจิตหยาบโดยจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในอนันตจักรวาลโดยมีตำแหน่งที่ตั้งในการมาปฏิบัติภารกิจอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีมาเพื่อเอาความรักจากพระเจ้ามอบให้กับโลกและจักรวาลเพราะในโลกและจักรวาลนี้พระบิดาไม่ได้สร้างพลังงานความรักในแบบของพระองค์เอาไว้ในนี้ถ้าสร้างเอาไว้ในนี้แล้วจิตวิญญาณไม่ต้องอาสาพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเอาความรักมาให้กับโลกให้กับจักรวาลหรอกแต่เพราะพระองค์ทรงต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถจะทำอะไรได้อีกบ้างและพวกท่านเนี่ยขันอาสาพระองค์มาเองพระองค์ไม่ได้บังคับพระองค์ต้องการเรียนรู้ว่าถ้าฝากความรักของพระองค์มาให้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นลูกของพระองค์เนี่ยแบกความรักมายังโลกยังอนันตจักรวาลแล้วให้เอาความรักเนี่ยมาให้กับโลกและจักรวาลและทุกสรรพสิ่งแทนพระองค์เนี่ยแทนที่พระองค์จะมอบมาให้เลยมอบเอาไว้เลยและสั่งว่านะทุกอย่างทำงานด้วยความรักของพระองค์นะอย่างนี้พระองค์กำหนดได้อยู่แล้วเมื่อที่เราบอกว่าพระองค์กำหนดน้ำให้มันเปลี่ยนสถานภาพจากของแข็งเป็นของเหลวของเหลวเป็นแก๊สจากแก๊สมาเป็นของเหลวมาเป็นของแข็งได้อีกนะพระองค์สั่งไว้มันอย่างนั้นนะกำกับมันไว้อย่างนั้นนะก็ได้แต่ที่พระองค์ทรงต้องการว่าพระองค์ทรงสามารถจะทำอะไรได้อีกบ้างนอกเหนือจากคำสั่งสั่งให้มันเป็นก็ใช้วานดูมันเป็นยังไงก็เลยให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์เอาความรักมาให้กับโลกแล้วเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงต้องการเรียนรู้ว่าให้ตัวตายตัวแทนมาทำหน้าที่แทนพระองค์เนี่ยนะมันไม่ยากถ้าทำเป็นก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบให้มาเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเรียนแบบพระองค์เรียนแบบพระเจ้าเพื่อให้ได้เรียนรู้ร่วมกันว่าจิตหยาบเนี่ยหรือจิตมนุษย์เนี่ยจะสามารถเป็นตัวตายตัวแทนจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองที่ประทับอยู่ในร่างกายในกายสังขารอยู่ตรงต่อมพิชูอิจุรีทำหน้าที่เป็นประธานอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมเหมือนกับพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารแล้วให้เจ้าอาวาสทำหน้าที่แทนพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในวัดนั้นไหมทำท่าทำได้ไหมนี่คือนัยยะเดียวกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราสื่อให้ท่านฟังด้วยปัญญาปาฏิหาริย์และไม่ใช่นิทานไม่ใช่นิยายไม่ใช่ลิเกด้วยหลายคนเคยเข้ามาเขียนก้าวล่วงในห้องเรียน Facebook เราว่าเราพูดถึงพระเจ้าทำไมพวกเราสอนเรื่องธรรมะทำไมต้องมีลิเกด้วยเราตัดหัวทิ้งไปเรียบร้อยเพราะไม่ได้ก้าวล่วงเราแต่ก้าวล่วงพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมันเองเรามีสิทธิ์ที่จะพิพากษาพวกเขาไอ้คนพวกนี้บอกแล้วว่ารับฟังแล้วไม่เห็นด้วยอย่าจิตตกผ่านเลยไปจะได้ไม่มาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันตรงนี้จะไม่ต้องหมุนกรรมจักรและหมุนกรรมจักรใส่พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองมันหนักหนามากเลยไอ้จักรที่มันจะสะท้อนกลับมาเนี่ยจะมาบั่นคอตัวมันเองเนี่ยมันจะมาแรงและมาเร็วกว่าที่คิดคำว่าจักรแปลว่าหมุนถูกไหมหมุนกรรมจักรหรือหมุนธรรมจักรมนุษย์ก็ต้องหมุนตาหูจมูกกายสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหมุนรอบแล้วหมุนเข้าไปหาข้างในคือจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยจักรก็คือหมุนแต่จะหมุนเป็นกรรมเป็นเวรหรือจะหมุนเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมะจักรก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรแต่ถ้าหมุนเป็นกรรมจักรก็มีกรรมมีเวรเบื้องต้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคนนำทางตาบอดไม่รู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในสองมิติทั้งมิติทางโลกด้านกายภาพและมิติด้านจิตวิญญาณนะมิติทางจิตวิญญาณด้านพลังงานต้องทำควบคู่กันเพราะฉะนั้นมนุษย์ใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณจะทำหน้าที่ในมิติคู่ขนานได้ด้วยการใช้จิตใต้สำนึกเพื่อรับคำสั่งจากจิตสำนึกแล้วทำให้มันเกิดการกระทำในมิติคู่ขนานท่านรักใครจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนเป็นความรักคนนั้นเหมือนกันคู่ขนานกันรักมากรักน้อยจิตใต้สำนึกจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่แรงน้อยแรงค่อยเท่ากันนึกออกไหมครับเพียงแต่มันมีข้อเดียวจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าจิตสำนึกมันไปสำนึกถึงเรื่องชั่วจิตใต้สำนึกมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นเรื่องชั่วตามจิตสำนึกนั่นแหละเพราะจิตใต้สำนึกมีหน้าที่ทำตามอย่างเดียวมันจะไม่รู้ว่าดีหรือชั่ว
มันถ้าคนฉลาดเนี่ยจะไม่แช่งตัวเองใช่ไหมสวยแน่ๆแย่แล้วกูชิบหายแล้วทำไมช่วยงี้กูว่ากูต้องทำแล้วล้มเหลวแน่ๆกูว่ากูต้องคิดผิดแง่ๆเนี่ยสั่นสะเทือนแบบเนี้ยจิตใต้สำนึกก็จะสั่นตามมันก็จะช่วยท่านให้ล้มเหลวตามคำพูดของท่านเพราะทุกคำพูดล้วนเป็นสัจจะท่านจำไว้ท่านเกลียดเข้ากระดูกดำจิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณของท่านนึกว่าท่านรักจนถึงกระดูกดำท่านที่ท่านบอกเกลียดนะคนโบราณมักจะสอนลูกสาวว่าอย่าแสดงออกซึ่งการเกลียดผู้ชายขี้เล่าอย่าแสดงออกซึ่งความรังเกียจผู้ชายเจ้าชู้จนสุดลิ่มที่ประตูนะมึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมึงจะได้ผัวขี้เล่ากับผัวเจ้าชู้ได้ครบสูตรเลยถามคนโบราณหรือถามคนปัจจุบันได้ว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าจิตของท่านติดอยู่กับความล้มเหลวฉันว่าฉันทำไม่ได้แน่ๆเลยฉันว่าฉันต้องพลาดอีกนิดหน่อยฉันว่าฉันต้องถูกเขาโกงแน่ๆชีวิตของไอ้คนคนนั้นอะลองแอบตามดูเลยมันก็จะเจอแต่สิ่งที่มันบ่นมันลำพึงลำพันอยู่นะเพราะจิตวิญญาณนึกว่ามันเรียกหาสิ่งนั้นแต่มีสิ่งเดียวที่จิตวิญญาณหาให้ท่านไม่ได้ส่วนนี้หลายคนก็ไปหาโค้ชไปจ่ายตังค์ให้โค้ชให้โค้ชสอนอะไรสอนให้รวยอะไรรวยเงินท่านที่รักครับรวยตังค์กับรวยลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านอยากจะขอจากจิตวิญญาณของท่านท่านต้องบอกไม่ได้สั่งครับท่านต้องบอกว่าฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องเจอลูกค้าที่ดีๆเยอะๆแน่ๆเพราะฉันขายสินค้าที่ดีขายสินค้าที่ไม่หลอกลวงไม่มอมเมาขายสินค้าที่มีประโยชน์ฉันเชื่อมั่นในสินค้าของฉันและฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องเจอลูกค้าดีๆลูกค้าเยอะๆฉันต้องขายดีแน่นอนลูกค้าเป็นคนเอาทรัพย์ทางโลกมาให้ท่านจิตวิญญาณจะไปขนเงินในจักรวาลมาให้ท่านไม่มีหรอกอย่าโง่ถูกเขาหลอกเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นทำอะไรแค่ท่านเชื่อมั่นในตัวท่านเองและทำในสิ่งที่ดีงามเดี๋ยวจิตวิญญาณจะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเองเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเขาต้องช่วยท่านอยู่แล้วเพียงแต่ท่านต้องสั่นสะเทือนให้เป็นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์คือคนสองมิติและยังมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นอาภรณ์เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมโดยทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณเนี่ยเร้นอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะเมื่อท่านเป็นคนสองมิติคือมีมิติของจิตหยาบกับจิตวิญญาณและท่านก็รู้แล้วว่าจิตหยาบเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแปลว่าจิตหยาบจะทำอะไรตามใจตัวเองได้ไหมจะทำอะไรตามความต้องการตัวเองได้ไหมพี่น้องครับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจิตหยาบก็ต้องถามว่าจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยต้องการให้ทำสิ่งใดจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านเนี่ยทำอะไรถ้าท่านปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกท่านต้องหาคำตอบแรกนี้ให้ได้ว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยต้องทำอะไรในนามของจิตวิญญาณของตัวท่านเองบ้างโดยใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่แหละในบทบาทของคนสองมิติถามว่าศึกษาธรรมะทุกวันนี้ถ้าศึกษาอะไรศีลมีกี่ข้อวันสำคัญทางศาสนามีวันอะไรบ้างถามว่ามันช่วยอะไรท่านได้บ้างเนี่ยจำศีลท่องทำจำศีลก็ได้แค่จำและทำเท่านั้นแต่จิตหยาบกับจิตวิญญาณยังเออเรอเออเตออยู่ขันห้าก็มองผิดว่ามันเป็นเหตุให้จิตวิญญาณมาเกิดถ้าดับขันห้าได้ดับจิตวิญญาณได้ทุกอย่างจบมันก็มาของมันแบบนี้พี่น้องครับหน้าที่ของมนุษย์ถ้าจะทำให้จิตหยาบทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้จิตหยาบจะต้องทำทุกสิ่งเหมือนกับที่จิตวิญญาณทำเองเราก็เช่นกันพระองค์ทรงมีพระบัญชาส่งเรามาเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเพื่อให้กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงกล่าวสิ่งใดเราต้องกล่าวสิ่งนั้นเราจะหลอกลวงเราจะแทรกแซงพระโอวาทที่พระองค์ทรงสื่อมาได้ไหมไม่ได้เราจึงเขียนใน Facebook ทุกครั้งเราจึงกล่าวในการสื่อพระโอวาทสดๆทุกครั้งว่าเรากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าเพื่อประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าทุกคำกล่าวของเราเป็นพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระโอวาทของพระบิดาไม่ใช่อาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเองนี่เหมือนกันที่เรากล่าวมาทั้งหมด
เราหลอกลวงท่านเนี่ยเราต้องตกนรกขุมที่13มันคุ้มอะไรอดหลับอดนอนด้วยและดันทะลุไปตกนรกขุมที่13อีกไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดแล้วเรื่องอะไรครับคนจีนบอกเจี๋ยป้าบอสื่อท่านว่าจริงไหมนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวกับท่านเอานะเราจึงภาษาของจิตจักรวาลตามมรรควิถีจิตจักรวาลนักสู้เพื่อการรู้แจ้งทั้งหลายคือผู้ที่เป็นคารวะส่วนนักรบแห่งแสงสว่างที่เป็นนักบวชจะมาก้าวเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลก็ได้นะเพราะนี่ไม่ใช่ศาสนาใหม่ไม่ใช่ลัทธิใหม่ท่านก็ยังเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอะไรเหมือนเดิมเป็นได้เหมือนเดิมเพียงแต่เอาสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่ศาสนาของท่านไม่เคยสอนไว้เอาเข้าไปเติมเต็มเราต้องการแค่นั้นพระบิดาก็ทรงต้องการแค่นี้ท่านมีหน้าที่ต้องคนทั้ง2มิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันมิติของจิตหยาบกับมิติของจิตวิญญาณจะคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้คนได้ยังไงครับทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานมันถ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกันก็แปลว่าอะไรครับต้องเต้นเป็นจังหวะเดียวกันใช่ไหมพี่น้องครับใช่ไหมถ้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะชีพจรของเราต้องเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเราเคยสอนทีมเวิร์คทีมงานนะถ้าคุณจะสร้างพลังร่วมของทีมเขาเรียกว่าทีมซินเนอร์จีสมาชิกทุกคนในทีมจะต้องทำงานร่วมกันด้วยการพร้อมเพรียงกันด้วยการประสานงานร่วมกันอย่างลงตัวถ้าพูดเป็นภาษาฟิลโสฟีภาษาปรัชญาก็ต้องบอกว่าท่านต้องทำงานร่วมกันโดยจิตของท่านหรือชีพจรของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นจังหวะเดียวกันนี่คือคำสอนของเราในทางโลกถ้าใครเป็นศิษย์เราที่เคยเป็นลูกศิษย์ไซโคโชของอาจารย์ปริญญาตันสกุลเพราะถ้าเราจะเป็นคนสองมิติเราต้องคนทั้งสองมิติให้เข้ากันซึ่งท่านจะคนให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยท่านต้องกระทำผ่านขันห้าที่หลายคนคนนำทางตาบอดพยายามจะไปดับมันนั่นน่ะท่านเห็นไหมฮะมันคนละเรื่องเลยครับท่านต้องทำผ่านขันห้าขันห้าดับไม่ได้ยังไงก็ท่านดับไม่ได้ถ้าท่านจะดับเวทนาเวทนาเนี่ยมันเป็นกลุ่มของขันหนึ่งในห้าขันมันเป็นกลุ่มพลังงานถ้าท่านจะดับท่านอย่าไปพยายามดับไอ้เวทนาไอ้กลุ่มเวทนาท่านต้องไปถามว่าอะไรล่ะที่อยู่ในเวทนาที่เกิดเวทนาแล้วมันไร้สาระท่านต้องดับมันหรือต้องนิพพานมันแน่นิพพานว่าดับการเกิดดับของมันเลยก็คือความรู้สึกไงพี่น้องครับเราก็บอกว่าความรู้สึกเนี่ยนะในกลุ่มของเวทนามันจะทำให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีนะเอาไม่เอาอ่ะเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มเวทนามันแต่ท่านต้องการจะดับท่านต้องดับที่ความรู้สึกไม่ใช่ดับกล่องบรรจุความรู้สึกเวทนาคือกล่องบรรจุเวทนาคือขันคือกล่องบรรจุเป็นกลุ่มพลังงานนะแต่ไอสาระที่มันร้ายสาระที่ท่านต้องดับก็คือไอความรู้สึกเพราะว่ากิเลสหรือความรู้สึกมันนำไปสู่อะไรตัณหาราคะและก็อารมณ์ขยะทั้งปวงที่มันทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหลายคนมองไม่เป็นก็มองว่าไอขันห้านี่แหละทำให้เกิดทุกข์กูเลยดับทุกข์มันกูทุกข์มันทิ้งเลยทั้งห้ากล่องนะห้าขันก็คือห้ากล่องไปทุบกล่องทิ้งใช่ไหมแต่สตังหรือของที่อยู่ข้างในมีสาระไม่มีสาระกลับไม่สนถามว่าผิดไหมตั้งแต่แรกท่านคิดตามเรานะพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์คือคนสองมิติมีมิติของจิตหยาบกับมิติของจิตวิญญาณท่านต้องคนทั้งสองมิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันและท่านต้องคนด้วยกระบวนการของขันธ์ห้าท่านต้องคนด้วยกระบวนการของขันธ์ห้าเท่านั้นนึกภาพออกนะคิดตามเรามาเรื่อยๆเราบอกแล้วเรื่องยากเนี่ยเราหงายกระลาขึ้นมาปั๊บแสงสว่างวูบเนี่ยตาจ้าหน่อยตอนแรกๆแสงสว่างมันจ้าคือตั้งใจรับลำบากเพราะมันคนละเรื่องเลยกับไอ้ที่รู้อยู่มันเหมือนแสงจ้าขึ้นมาแล้วท่านตัดมึนตาเบลอมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะจากอยู่ในที่มืดพอออกมาที่แจ้งนะตามันตั้งหลักสักแป๊บนึงพี่น้องครับอย่ารีบปฏิเสธแสงสว่างที่เรานำจากพระบิดามาฝากพวกท่านตั้งหลักสักแป๊บหลับตาใหม่ครับแล้วก็ค่อยลืมตาขึ้นช้าๆเดี๋ยวท่านก็จะมองเห็นความจริงแต่ว่าค่อยๆคิดตามอย่ารีบต่อต้านทันทีเห็นแสงสว่างวูบปั๊บแล้วท่านพอท่านลืมตาขึ้นมาวันวูบแน่นอนเนี่ยเรติน่าหรือจอตาของท่านมันยังปรับไม่ทันปรับไม่เข้ากับแสงจ้าที่เราเอามาฝากให้ไม่ทันตัวท่านเองเหมือนกันท่านตั้งหลักไม่ทันเพราะท่านฝังหัวอยู่ในmindset mindset ก็แปลว่าฝังหัวเลยว่าขันธ์ห้านี่แหละต้องดับมันให้หมดเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก้อนใหญ่เลยทั้งที่จริงๆมันเป็นเครื่องมือที่พระเจ้ากำหนดให้มนุษย์เราได้ใช้มันอย่างน้อยๆที่ท่านเห็นเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะคนด้วยกระบวนการของขันธ์ห้าให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องครับ
จิตหยาบกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองจิตสั่นสะเทือนด้วยความถี่เดียวกันถามว่าความถี่เนี่ยมันก็มีหลายย่านความถี่เราเขียนไว้ในคัมภีร์นิพนธ์จิตจักรวาลเสมอว่าจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์คือใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกเท่านั้นมันถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้เพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านเองที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเป็นลูกพระเจ้าทั้งนั้นน่ะจิตวิญญาณของท่านแบกขนเอาอะไรมาครับเอาความรักที่บริสุทธิ์จากพระเจ้ารู้จักองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งไอ้ความรักที่บริสุทธิ์นั้นก็คือรักเพื่อให้ครับพี่น้องครับความรักเพื่อให้และต้องให้อย่างไร้เงื่อนไขด้วยท่านต้องรู้ตรงนี้พระพุทธองค์ก็สอนแล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือความรักเพื่อให้ความรักเพื่อให้ทั้งตัวเองและให้ทั้งคนอื่นและเมตตาให้ทั้งเวนยสัตว์ทั้งหลายด้วยพระองค์สอนไปแล้วถ้าแค่ท่านใช้จิตหยาบของท่านเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดด้วยก็ตามด้วยการหมุนอายตนะภายนอกเข้าไปหาจิตหยาบที่อยู่ข้างในเห็นแล้วเกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรแล้วมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือการที่จิตหยาบของท่านกำลังสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นความถี่ด้านบวกสูงสุดจนเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวนี่คือการยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักอย่างไร้เงื่อนไขไม่ใช่รักเฉพาะลูกผัวตัวเมียของตัวเองไม่ใช่รักเฉพาะคนในบ้านของตัวเองไม่ใช่รักเฉพาะญาติพี่น้องของตัวเองไม่ใช่รักเฉพาะลูกน้องของตัวเองท่านต้องรักให้ได้กับทุกๆคนเหมือนดังที่สมัยก่อนเราเคยกล่าวไว้ท่านต้องรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เท่ากันหรือเหมือนกันกับที่ท่านรักลูกหลานของตัวท่านเองท่านจะต้องรักให้ได้แบบนั้นไม่งั้นท่านก็จะหมุนธรรมจักรไม่ได้ไม่งั้นท่านจะหมุนธรรมจักรไม่ได้ถ้าท่านปล่อยจิตของท่านให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใช้ขันธ์5ไปตามธรรมชาตินิสัยในการมองโลกของมนุษย์เราเหมือนกันไหมเช่นคนหนึ่งมองเห็นเงิน100บาทมีค่ามากอีกคนหนึ่งมองเห็นเงิน 1,000 บาทมีค่ามากคนที่เห็นเงิน 1,000 บาท 10,000 บาทมีค่ามากเพราะเขาจนคนที่เห็นเงิน100บาทมีค่าน้อยเพราะเขารวยเห็นไหมความรู้สึกและการนึกคิดของมนุษย์แต่ละคนเหมือนกันไหมเพราะฐานฐานะหรือฐานในการเป็นมนุษย์แต่ละคนมันไม่เท่ากันมันจะใช้ถ้าท่านทำตัวตามธรรมชาติโดยสั่นสะเทือนจิตหยาบไปตามธรรมชาติคือตามขันธ์5ตามปกตินั้นมันจะทำให้เกิดธรรมจักรหรือกรรมจักรมันก็จะเกิดกรรมจักรถูกต้องไหมเราเคยบอกท่านแล้วพอท่านเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ตามในขั้นตอนของเวทนาเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ตามในขั้นตอนของสังขารขันธ์ขั้นตอนของการนึกคิดปรุงแต่งด้วยอารมณ์รู้สึกอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามความรู้สึกนั้นว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบซึ่งแน่นอนเอาแค่อารมณ์นะโลภะโทสะโมหะหรือโกรธเกลียดเคียดแค้นนะถ้าเอาความโกรธแรกๆก็หงุดหงิดพอแรงกว่าหงุดหงิดก็ไม่พอใจพอไม่พอใจนี่แสดงว่ามีอาการทางจิตมากกว่าหงุดหงิดพอไม่พอใจก็จะมีความรู้สึกโกรธแรงกว่าโกรธก็โมโหใช่ไหมโมโหและเมื่อโมโหทำอะไรไม่ได้ก็เกิดความฝังใจคืออาฆาตโกรธแค้นหรือถ้ามองในภาพรวมโลภะโทสะโมหะนี่คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อเอาเป็นความรักที่เป็นคลื่นความถี่ของจิตเมื่อสั่นสะเทือนแล้วมันจะเป็นคลื่นหยาบๆโลภะโทสะโมหะรักเพื่อเอาโลภก็แปลว่ากูรักที่จะเอากูรักที่จะได้ไม่ใช่รักที่จะให้โลภโทสะกูจะต้องแก้แค้นมึงกูจะต้องจัดการมึงกูจะต้องเอาคืนนี่แปลว่าอะไรครับโทสะแปลว่ารักเพื่อจะเอาครับกูจะเอาเพื่อที่จะให้ทำให้กูหายแค้นกูจะเอาคืนโมหะนะโมหะนี่ไม่ได้แปลว่าโมโหโมหะนี่แปลว่างมงายงมงายเพราะอยากเอาหรือไม่อยากเอาครับ
งมงายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์งมงายกับไสยเวทงมงายกับสิ่งที่ตัวเองอธิบายไม่ได้แต่ถึงแม้ตัวเองอธิบายไม่ได้แต่ตัวเองอยากได้ความอุตริความมหัศจรรย์ความประหลาดความพิสดารนั้นตัวเองเลยไม่ได้ใช้ปัญญาก็เลยพยายามจะเอามันมาจะยึดครองจะครอบครองจะมีจะได้ก็เกิดโมหะเขาเรียกเกิดความหลงงมงายเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ได้มาถึงสิ่งนั้นเช่นเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆใช่ไหมเนี่ยนี่คือความรักเพื่อเอาโลภะโทสะโมหะมันจะสั่นสะเทือนตามธรรมชาติของมันเพราะมันเป็นอาการของจิตที่สั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำพี่น้องโปรดจำโลภะโทสะโมหะคือความรักเพื่อเอาเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตในย่านความถี่ต่ำส่วนความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องเอาอะไรตอบแทนขอให้กูได้รักมึงกูก็มีความสุขอะความหมายคืออย่างนั้นแล้วกูรักใครก็ได้คนข้างบ้านกูก็รักได้ไอคนที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่ารักกูก็รักได้เพราะกูรักไม่หวังสิ่งตอบแทนไงกูรักได้ไงแต่ถ้ามันไม่น่ารักเนี่ยถ้ากูหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยกูจะรักมันลงไหมนะกูไม่รักหรอกเพราะกูหวังว่ามันจะต้องทำตัวดีทำตัวน่ารักอย่างน้อยๆมันต้องรู้จักรักกูด้วยแต่นี่มันไม่รักอะมันรังเกียจกูมันรักตัวมันเองกูก็รักมึงไม่ลงอะถ้าอย่างเงี้ยรักแบบมีเงื่อนไขพี่น้องครับรักเพื่อให้คือแลกเปลี่ยนแบ่งปันเสียสละอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดนี่คือรักเพื่อให้คนอื่นมีความสุขพอเราเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นก็พ้นทุกข์นั่นใช่ไหมพระพุทธองค์สอนแล้วแต่คนนำทางตาบอดไม่เข้าใจว่าจะเอามาใช้ยังไงแล้วมาสอนผิดเองแล้วก็ไปฝังหัวกันเป็นอุปทานหมู่ด้วยมาเป็นพันๆปีเลยอย่าไปคิดนะว่าสิ่งที่เชื่อกันมาเป็นพันๆปีมันจะถูกไปทั้งหมดเพราะยังไม่มีใครมาเฉลยไม่มีใครมาหงายกลานะแล้วก็ไม่มีใครกล้าหาญนะเรากล้าเพราะเราไม่ได้คิดมาทำลายศาสนาแต่เรากล้ามาบอกแนวทางและความจริงให้คนทั้งหลายเนี่ยได้ฉุกคิดด้วยจิตเมตตาของเราไม่ได้อยากดังไม่อยากอวดอุตริอะไรทั้งนั้นนะเพราะถ้าเรารู้แล้วเราไม่บอกไม่กล้าที่จะบอกการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทั้งโลกนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ลูกๆของพ่อจิตวิญญาณของพวกท่านน่ะจะกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานหรือดินแดนของจิตจักรวาลมันกลับไม่ได้ครับถูกระเบิดทิ้งหมดแล้วบางคนก็ต้องติดแงกอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นที่น่าเสียหายและน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะหมุนขันห้าสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณท่านต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกหรือจิตหยาบของท่านเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านก็คือสั่นสะเทือนเป็นความรักบริสุทธิ์เป็นความรักเพื่อให้เท่านั้นแน่นอนถ้าท่านไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมนี้ท่านก็ใช้ขันห้าไปตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันของท่านโดยที่ท่านไม่รู้ว่าขันห้าที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงกำหนดมาให้มนุษย์อย่างพวกท่านได้ใช้และจิตวิญญาณนะมอบอำนาจให้ท่านใช้แทนนะมันเป็นขันห้าที่สั่นสะเทือนแล้วผิดพลาดมันเป็นขันห้าที่สั่นสะเทือนแล้วมันไม่ถูกต้องพระบิดาทรงบอกความจริงให้เราฟังไว้สองเรื่องทำไมพระองค์จึงให้ขันห้าในแบบที่ไม่ถูกต้องมาให้กับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่อายุ3ขวบเป็นเด็กเนี่ยยังไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังใช้ขันห้าไม่เป็นเนี่ยทำไมให้ใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหตุผลมี2ข้อเหตุผลข้อแรกที่ใกล้ตัวท่านพระบิดาทรงต้องการให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนพอรู้ว่าทำแล้วไม่ถูกต้องจนสำนึกได้ฉุกคิดได้ที่กูทำอย่างอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องให้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วมนุษย์จะรู้ว่าถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันถูกต้องนี่ต้องทำอย่างไรก็คือต้องไม่ทำแบบเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าให้สิ่งที่ถูกต้องมาก่อนให้เรียนรู้และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมนุษย์จะรู้ไหมว่าแล้วไม่ถูกต้องอ่ะมันเป็นยังไงไม่มีใครไปหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าที่ทำอยู่มันถูกต้องอยู่แล้วไงทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์ของแม่อยู่ในความมืดน้ำค่ำก็เป็นสีดำนั่นเป็นการสอนให้เด็กเนี่ยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นกายสังขารเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นกุมารน้อยในครรภ์เนี่ยพระบิดาก็ทรงโปรดให้เรียนรู้ในโลกของความมืดก่อนพอตกฟากออกมาอยู่กับแสงสว่างแสงไฟ
เด็กก็ยังไม่ลืมตาใช่หรือไม่พี่น้องครับออกมาอยู่ข้างนอกแล้วหายใจกับอากาศออกซิเจนภายนอกแล้วพระบิดาก็ยังให้ไอ้กุมารน้อยโดยจิตวิญญาณที่เพิ่งมาเกิดใหม่นั้นยังเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกมืดเหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้สอนให้รู้จักลืมตามองโลกพอตกฟากปั๊บยังไม่ลืมตามองโลกไม่มีเด็กคนไหนตาเหลือกมองโลกเลยนะไม่ใช่มันแหกปากกับรูจมูก2อย่างอายตนะ2อย่างหน้าส่วนหูก็ค่อยๆทำขึ้นมาทีหลังปากกับจมูกเนี่ยมันต้องทำก่อนเลยอายตนะเนี่ยอายตนะภายนอกทั้ง5เนี่ยใช่ไหมพี่น้องนึกภาพออกยังเนี่ยให้เรียนรู้โลกมืดก่อนที่จะเรียนรู้แสงสว่างก็ไม่ต่างกันกับพญานาคไทยเนี่ย44ตัว44ตัวใช่ไหมไม่ใช่48เนาะ44ตัวนั่นนะถ้าพูดผิดขออภัยเพราะเราทิ้งไปนานแล้วพระองค์จึงเรียงลำดับกอไก่ถึงฮอนุฮูกเนี่ยโดยให้งองูเนี่ยมันมาก่อนชอฉิงคือให้โง่มาก่อนฉลาดใช่ไหมแล้วให้เขียนกอไก่ก่อนตัวอื่นให้เขียนกอไก่ก่อนตัวฮอนุฮูกเพราะอะไรฮะเพราะก่อนที่เราจะใช้สมองเป็นให้เราเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าหรือมองเห็นหัวก่อนใช่ไหมก่อนที่จะใช้หัวเป็นคือเขียนตัวหนังสือทุกตัวเนี่ยชอช้างก็มีหัวคอควายก็มีหัวถูกป่ะใช่ไหมตัวไหนอ่ะที่ไม่มีหัวยกเว้นกอไก่ใช่ไหมก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่นะมีแต่หัวแต่ยังไม่รู้ว่าต้องใช้สมองก่อนก็คือกอไก่แล้วเวลาเขียนก็คอยาวก็กลายเป็นคอไก่ไม่ใช่กอไก่จะให้เขียนเป็นหัวคนก็ลำบากก็เอาอะไก่มันอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวมนุษย์อ่ะก็พระองค์ก็เขียนกอไก่เป็นพยัญชนะตัวแรกเห็นไหมไม่มีหัวแต่ไม่มีหัวกลมๆนะแต่มีหัวยื่นไปข้างบนตั้งข้างล่างที่ลากขึ้นไปก็คือคอถ้าบางทีเวลาเขียนนะยื่นออกไปยาวมากเลยกลายเป็นคอไก่ไม่ใช่กอไก่เห็นไหมพอเป็นกอไก่เสร็จแล้วตัวที่สองคือขอไข่เริ่มมีหัวแล้วเห็นไหมนี่คือขั้นตอนทุกอย่างที่พระบิดาทรงกำหนดให้มนุษย์ใช้อ่ะมีที่มาที่ไปมีเหตุผลทั้งหมดไม่ใช่นิยายน้ำเน่าเพราะฉะนั้นงองูมาก่อนฉอฉิงแปลว่าอะไรให้เป็นคนโง่ก่อนที่จะฉลาดเพราะถ้าโง่ก่อนแล้วฉลาดเนี่ยเราจะมั่นใจว่ากูฉลาดจริงไงแต่ถ้าฉลาดอยู่แล้วแล้วโง่เนี่ยบางทียังไม่ยอมว่าตัวเองโง่ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่เพราะกูฉลาดมาก่อนกูมั่นใจว่ากูฉลาดพอโง่กว่าเขาแล้วเสียรู้แล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเสียรู้เพี้ยนไหมพี่น้องครับกรรมจักรนี่ก็เหมือนกันครับนี่คือเหตุผลข้อแรกให้ลูกๆของพ่อเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนขันห้าในทางที่ไม่ถูกต้องก่อนแล้วสังเกตไหมมนุษย์เราทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพอผ่านภพชาติแรกไปปั๊บมีภพชาติขึ้นมาต้องตายเนี่ยกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานทันทีเพราะอะไรครับเพราะถ้าใช้ขันห้าเนี่ยสั่นสะเทือนห้าขั้นตอนห้ากลุ่มเนี่ยในทางที่ไม่ถูกต้องก็เริ่มหมุนผิดอ่ะมันจะเกิดผลกรรมเกิดเวรกรรมและกฎแห่งกรรมก็จะครอบงำทันทีจิตวิญญาณก็จะต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมนับตั้งแต่บัดนั้นหลังจากภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ายังเรียนรู้ไม่จบยังเรียนรู้ไม่แจ้งยังไม่ล่วงรู้ความจริงว่ากระบวนการทั้ง5ขันธ์หรือขันธ์5มันเป็นกระบวนการที่จิตวิญญาณมอบให้จิตหยาบเอามาสั่นสะเทือนเพื่อสร้างพฤติกรรมใน2มิติเพราะมาเกิดเป็นคน2มิติไม่งั้นจะมีตัวใดเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นคน2มิติได้ถ้าไม่ใช้กระบวนการของขันธ์5ที่ผ่านมามีพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระบิดาก็อนุญาตให้เพื่อท่านได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนดีเป็นผู้ประพฤติดีก็เลยต้องบัญญัติศีลบัญญัติธรรมะให้ปฏิบัติเพราะคิดเองไม่เป็นก็ต้องจำไว้ว่าพระศาสดาทรงสอนอะไรมีศีลข้อห้ามว่าอะไรแต่ปรากฏว่าปาณาติปาตาห้ามว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าทรมานสัตว์อย่าทำร้ายสัตว์แม้กระทั่งทำร้ายด้วยปากคือกินเลือดเนื้อของสัตว์อย่างดันทะลึ่งบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าอย่ากินพระองค์อนุญาตให้กินได้เพราะพูดกับเทวทัตไว้มีเสาหนึ่งเราเอามาเฉลยให้ฟังแล้วว่าแปลและตะแบงเองพระพุทธองค์ไม่มีคำไหนเลยบอกว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ถ้าใครไม่เข้าใจสงสัยเนี่ยไปฟังของเก่าดูที่พระพุทธองค์พูดกับเทวทัตว่าเลือดเนื้อของสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นพูดแค่นี้มันหาว่าพระพุทธองค์บอกว่ากินเนื้อสัตว์ได้เราบอกว่าเวรของกรรมแท้ๆนะไปหาฟังย้อนเก่าถ้าท่านอยากอายุยืนนะคืนนี้ฟังแล้วเนี่ยหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์ตั้งแต่บัดนี้
ไม่กินเลือดของสัตว์ไม่กินเนื้อของสัตว์ถึงแม้จะกินอาหารทิพย์ของภูกระต่ายที่เราผลิตออกมานะจำหน่ายให้ท่านได้กินขนาดเซตซีโร่จะกินของเราดูไม่กินไม่มีปัญหาแต่ถ้ากินก็ดีเพราะจะได้บวกเต็มๆจากพระบิดานะที่ทรงประทานมาให้นะท่านนึกภาพออกท่านจึงต้องแทรกแซงเพราะเหตุผลข้อที่สองพระองค์สร้างสัตว์ประจำโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่คู่กับโลกเพื่อทำหน้าที่เอาความรักของพระเจ้าที่มีมากมายไม่มีประมาณให้มามอบให้กับโลกสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบินในอากาศเดินบนพื้นคลานบนพื้นหรือมุดอยู่ใต้รูใต้ดินอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในน้ำเขาล้วนต้องใช้กระบวนการของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในสองมิติทั้งมิติของกายหยาบและมิติของจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานเพื่อมอบให้กับโลกเขาต้องทำเหมือนมนุษย์เลยพระองค์สร้างขันห้านี้ไว้ให้สัตว์ใช้แต่พอไปเป็นประมาณเนี่ยไม่เหมาะไม่พอที่จะให้สัตว์ประจำโลกเนี่ยให้ความรักกับโลกพระองค์เลยจึงให้พี่เพียเจนกับอาร์คทูเรียนช่วยกันออกแบบดีไซน์เครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีชีวิตแต่เป็นรูปธรรมมนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์ถ้าคล้ายๆก็คล้ายๆลิงให้สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้กฎเกณฑ์เดิมใช้เครื่องมือชิ้นเดิมคือขันห้าใช้เหมือนสัตว์เลยแต่เพราะมนุษย์มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมไม่เหมือนสัตว์ 100% 1สัตว์ไม่มีจิตหยาบจิตวิญญาณของสัตว์เวลามาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกใช้จิตสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตไม่ได้ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตจิตสัญชาตญาณของสัตว์กับจิตใต้สำนึกของสัตว์มันก็คือตัวที่จะสั่นสะเทือนทำให้เกิดการทำงานในมิติของกายหยาบและมิติของพลังงานด้วยกันโดยไม่ต้องมีจิตหยาบเพราะฉะนั้นสัตว์ประจำโลกเวลาตายแล้วปั๊บมันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรไม่ได้มันเป็นลิงมันตายไปแล้วมันกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องเป็นลิงเป็นเสือตายไปแล้วก็กลับมาต้องเกิดเป็นเสือยกเว้นไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเสือให้เกิดไอจิตวิญญาณของสัตว์ที่จะมาเกิดเป็นเสือเลยเกิดไม่ได้เพราะอวตารไม่ได้นี่คือปัญหาของโลกปัญหาทางจิตวิญญาณพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เราอยากจะเล่าให้ท่านฟังแล้วเพลินไหมเป็นความจริงนะไม่ใช่นิทานน้ำเน่านะไม่ใช่ชาดกไม่ใช่นิทานปรัมปราแต่มันเป็นอนุตตรธรรมที่มีเราคนเดียวเท่านั้นที่จะกล่าวให้ท่านฟังในนามของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านได้เราจึงปฏิบัติตามขันห้าที่พระองค์ติดตั้งเอาไว้ให้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านให้จิตหยาบของท่านใช้เราจะปฏิบัติไปตามธรรมชาติไม่ได้เราจะต้องแทรกแซงมันเพราะสัตว์ไม่มีจิตหยาบสัตว์ไม่มีกฎแห่งกรรมเพราะว่าเขาถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ประจำโลกแต่มนุษย์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ประจำโลกเราเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีที่มาทำหน้าที่บนโลกนี้โดยจิตวิญญาณอาสามาทำชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนเมื่อตายแล้วต้องพาจิตวิญญาณตัวเองหลุดพ้นออกไปนอกจากออกไปข้างนอกห้องทดลองของพระเจ้าหรือเอกภพออกไปจากอนันตจักรวาลนี้หายตัวออกไปจากในนี้เหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าถ้าพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วแน่นอนน่ะมนุษย์เราเวลาตายแล้วขันธ์5มันดับอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ดับก็คือเวรกรรมหรือสันดานที่ติดอยู่กับจิตที่เรียกว่าอยู่ในสัญญานั่นมันดับไม่ได้ถ้าตายเนี่ยจิตวิญญาณจะต้องเอาคุณสมบัตินิสัยทางจิตที่เป็นสันดานนั้นติดตัวไปด้วยเป็นภาระเป็นเสบียงพระองค์ตรัสว่าถ้าพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทวดาก็ตามจะไม่มีใครเห็นเราจะไม่มีใครเห็นเรามนุษย์ก็มองไม่เห็นเราเทวดาก็จะมองไม่เห็นเรามนุษย์ก็คือพวกท่านที่มีกายหยาบเป็นคนสองมิติเทวดาก็คือผู้ที่อยู่ในมิติของจิตวิญญาณคนเราเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์จิตวิญญาณเป็นผู้ตายไปจากการเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่จิตวิญญาณนั้นยังอยู่ก็ยังเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณถ้าเทวดาซึ่งอยู่ในอนันตจักรวาลเนี้ยเพราะหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์ค้างเติ่งอยู่บนนั้นน่ะ
เป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณและสมมติว่าตัวเองเป็นเทวดามีชดามีสนับเพลาเชิงงอนซ้อนทับขณะเทวดามองไม่เห็นพระองค์ท่านที่อยู่ในมิติของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานแล้วแสดงว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลนี้แล้วพระองค์กลับบ้านออกไปข้างนอกแล้วพระองค์ไม่มีหน้าที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วพระองค์ต้องออกไปข้างนอกพระองค์จึงไม่มีแล้วมนุษย์ก็ไม่เห็นเทวดาก็ไม่เห็นไม่ใช่มีอยู่แต่ไม่มีใครเห็นเพราะว่าพระพุทธองค์สามารถกำบังกายใช้วิชากำบังกายได้ซ่อนเร้นกายตัวเองได้ไม่ใช่นะครับนะพลังงานด้วยกันก็ต้องรู้เห็นพลังงานด้วยกันจิตวิญญาณด้วยกันก็ต้องเห็นแต่ที่ไม่เห็นเพราะไม่มีไม่มีอยู่ไม่ใช่หายวับหรือล่องหนเข้าใจนะเราอธิบายที่มาว่าเหตุผลมี2ข้อนะข้อแรกทรงสร้างกรรมจักรไว้ให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ได้ใช้เพื่อปั่นพลังงานความรักออกมาจากจิตวิญญาณของเขามอบให้กับโลกแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แบบเป็นสัตว์ชั้นสูงมีความซับซ้อนมีสมอง2ซีกมีกฎแห่งกรรมถ้าทำผิดหมุนผิดก็จะมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้กลับมาเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณของตัวเองตามที่จิตวิญญาณอาสามาให้ถูกต้องเลยให้โอกาสเกิดหลายภพชาติเลยนับไม่ถ้วนแล้วให้เวลา 60,000 ปีต่อ1ยุค 60,000 ปีโลกเนี่ยมันเยอะมากนะเพื่อได้เรียนรู้จะได้ยกระดับจิตญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจะได้ไม่เสียชาติเกิดแต่พี่น้องครับปรากฏว่าเวียนตายเวียนเกิดมากันคนละภพชาตินับไม่ถ้วนนะมีใครรู้ความจริงที่เราพูดตรงนี้ไหมนี่ขนาดมาบอกความจริงให้ฟังเนี่ยยังหาว่าเราเพ้อเจ้อเลอะเทอะทั้งที่ทำความเข้าใจและลองปฏิบัติใหม่ตามที่เราพูดจะได้กลับบ้านไปกราบพระบิดาไปกราบพระเจ้าด้วยกันเนี่ยไม่เอาอ่ะใช่ไหมเหมือนวัคซีนเนี่ยถ้าฉีดแล้วเสี่ยงตาย 1% 2% ท่านบอกว่าตัวเลขน้อย 1% 2% ของคน 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันเยอะพี่น้องครับแล้วถ้ามีเสี่ยงอยู่ 1% ในคน 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยและที่ตายอ่ะหนึ่งในนั้นคือตัวท่านน่ะท่านเอาไหมอ่ะแค่นี้ไม่พอมีเงินอยู่10ล้านทำธุรกิจอย่างหนึ่งลงทุน10ล้านแล้วจะได้100ล้านแต่โอกาสเสี่ยงมันมี 50% ถ้าจะเสี่ยงลงทุน10ล้านนั้นหมดไหมถ้าไม่ถึง10ล้านก็ทำธุรกิจนั้นไม่ได้ถ้าจะเสี่ยงลงทุน10ล้านเพื่อให้ได้100ล้านไหมถ้าทำสำเร็จถ้าทำสำเร็จท่านได้แต่ I wish I were ฉันอยากได้ฉันอยากเป็นเศรษฐีจากการลงทุนธุรกิจนี้10ล้านแล้วท่านได้ฉันได้100ล้านถ้าจะโลภจนขาดสติลงทุน10ล้านแล้วเอา 50% ที่มันเสี่ยงเนี่ยโดยไม่รู้จะบริหารความเสี่ยงยังไงนะ 50% กับการเจ๊งหรือไม่ใช่ 50% นะแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเจ๊งถามว่าท่านจะกล้าทุ่มเททั้ง 10% ทั้ง10ล้านที่ท่านมีไหมหมดหน้าตักไหมถ้าท่านฉลาดพอกูว่ากูค่อยๆลงทุนอย่างอื่นก่อนดีกว่าไอ้นี่กูเก็บไว้ถ้ากูมี20ล้านแล้วลงทุน10ล้านได้100ล้านกูค่อยลงก็อย่างน้อยถ้ากูเจ๊ง10ล้านใน 50% ที่กูพลาดแล้วเจ๊งกูยังมีทุนอีก10ล้านที่จะทำอาหารรับประทานอย่างอื่นต่อไปไม่มีใครโง่หรอกใช่ไหมที่จะไปทำแบบนั้นนี่ก็เหมือนกันโอกาสเสี่ยงที่ท่านจะประสบความสำเร็จคือนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จและนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านไปพร้อมกับเราได้เนี่ยนี่มันเป็นการเสี่ยงได้นะไม่ใช่เสี่ยงเสียท่านยังจะไม่รับฟังเราเหรอครับท่านยังจะไม่เชื่อฟังเราและคิดตามเราไม่ได้สอนให้เชื่อนะเชื่อเพื่อที่จะฟังพอฟังแล้วคิดตามแล้วเห็นด้วยท่านค่อยทำตามเราไม่ได้มานั่งจูงจมูกใครเราเอาความจริงมากล่าวให้ท่านฟังโอเคไหมพี่น้องครับมนุษย์มีหน้าที่ร่วมกันเมื่อทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้ก็แปลว่าเมื่อเราแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรได้ด้วยการกระทำผ่านขันห้าที่ว่าเนี่ยที่ท่านนั้นเกลียดมันนักหนาอยากจะดับมันตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยท่านจะเรียนรู้เพื่อจะใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้สำเร็จเนี่ยเมื่อท่านเป็นหนึ่งเดียวกันคือทำด้วยจิตวิญญาณของตัวท่านเองแต่ใช้จิตหยาบนี่แหละทำแต่ทำตามคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่ต้องการได้แล้วเนี่ยท่านก็จะได้เรียกว่าเป็นมนุษย์นะมนุษย์มีหน้าที่ต้องทำร่วมกันโดยใช้ความรักเพื่อทำอะไรเพื่อค้ำจุนโลกใช้ความรักเพื่อค้ำจุนโลกใช้ความรักเพื่อค้ำจุนจักรวาลถูกต้องไหมใช้ความรักเพื่อค้ำจุนกันและกันคำว่าโลกหมายถึงทุกสิ่งแน่นอนถ้าไม่มีกระบวนการของขันธ์5ที่พระบิดาทรงประทานเอาไว้ให้ในความเป็นมนุษย์ของท่าน
การเป็นคนสองมิติเป็นไม่ได้มอบความรักหรือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็ไม่ได้จะมอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ผ่านอดทนอดกลั้นให้อภัยก็ไม่ได้ถ้ากระบวนการของขันห้าไม่มีกระบวนการของขันห้าให้ใช้ทำไม่ได้จะเป็นคนสองมิติไม่ได้นี่แสดงว่ากระบวนการของขันธ์5นี่มันสำคัญมากเกินกว่าที่ท่านจะทำลายทิ้งถูกต้องไหมท่านยิ่งต้องเรียนรู้ต้องอนุรักษ์กระบวนการของขันธ์5ไว้ต้องฝึกใช้มันให้เป็นด้วยแต่ใช้มันยังไงนั่นคือปัญหาของท่านใช่หรือไม่ไม่เป็นไรตามเรามานะขันธ์5นะอยู่ที่ตัวคนใช่ไหมอย่างที่2กระบวนการของขันธ์5ที่มนุษย์ต้องใช้อ่ะมันจะต่างกับสัตว์ใช้เพราะสัตว์ใช้อะไรยังไงเนี่ยมันยังไงมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันไม่มีกฎแห่งกรรมนะถ้ามันดีอารมณ์ดีมันก็จะแสดงสัญชาตญาณของมันมาดีเช่นรักพวกรักพ้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นฝูงรักธรรมชาติมีความสุขไปตลอดทั้งวันเคี้ยวหญ้าไปเรื่อยเคี้ยวยอดไม้ไปเรื่อยมีความสุขค่ำไหนนอนนั่นหิวก็กินนะปวดท้องอื้อก็ถ่ายนะปวดท้องฉี่ก็ฉี่ใช่ไหมไม่ต้องมีพิธีรีตองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติอุจจาระตรงไหนก็เป็นประโยชน์กับต้นไม้ที่จะใช้มันเป็นปุ๋ยอุจจาระมาแล้วถ้ากินเมล็ดอะไรเข้าไปมันหล่นตรงไหนก็ช่วยปลูกต้นไม้ให้กับพระบิดาบริเวณป่าแถวนั้นเห็นไหมเนี่ยมันกรรมจักรของสัตว์จึงไม่มีปัญหาอะไรกับโลกและไม่มีปัญหาอะไรกับมนุษย์และไม่มีปัญหาอะไรกับพวกสัตว์ด้วยกันแต่พอเอากรรมจักรนั้นมาใช้กับมนุษย์เราต้องเรียนรู้ว่ามันมาจากสัตว์และเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องแทรกแซงไม่งั้นมันจะเกิดกรรมจักรขึ้นมาทันทีวิธีที่จะทำให้เกิดประโยชน์สัตว์ให้ความรักกับโลกมนุษย์ก็ต้องให้ความรักกับโลกนั่นแหละการที่เรารักเพื่อให้โดยจิตญาณของเราเนี่ยมันทำให้เราสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเราได้แล้วเราก็เท่ากับว่าขันธ์5ที่เราหมุนน่ะเป็นธรรมจักรได้แล้วพี่น้องครับบททดสอบจิตสำนึกจิตวิญญาณของท่านเขียนบทละครชีวิตให้กับจิตหยาบของตัวเองก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกเขียนมาทั้งบทละครดีและร้ายดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปเขียนบทละครที่ตัวเองอยากเผชิญและมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยนะจิตหยาบของตัวเองเนี่ยสามารถจะสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกทำชั่วแต่จิตสำนึกของจิตหยาบของฉันต้องรักได้โดยฝากให้คนที่เป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยช่วยแสดงบทละครนี้คือช่วยยื่นเงื่อนไขนี้ให้ด้วยผัวเขียนบทละครให้เมียช่วยแสดงให้เมียเขียนบทละครให้ผัวเนี่ยแสดงให้ลูกหลานในครอบครัวเหมือนกันหมดเพราะวางแผนมา3คน1ครอบครัวจูงมือกันมาเกิดในภพชาติแรกต้องสร้างครอบครัวกันโดยวางแผนที่วิหารสีขาวบริเวณด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูข้อแกะที่จะใช้ผ่านเข้าออกนั่นแหละเราเคยบอกมาแล้วมีบทละครเยอะแยะมากมายมีอาคารคล้ายๆคอนโดมิเนียมนะเป็นที่เก็บบททดสอบมีเป็นที่เก็บบทละครไว้เยอะแยะเลยไปเดินเลือกเอาเสร็จแล้วก็มานั่งประชุมในห้องเดียวกันแล้วบอกว่านี่นะฉันเลือกเงื่อนไขนี้นะฉันจะแสดงบทบาทนี้ฉันอยากให้เธอแสดงบทบาทนี้ให้ฉันเพื่อฉันจะได้สั่นสะเทือนตอบสนองเป็นความรักมึงทำชั่วกูเยอะๆเลยกูจะให้อภัยมึงถ้ากูให้อภัยมึงได้นะความรักจากจิตของกูที่ผลิตออกมาเพื่อมอบให้กับมึงและโลกมึงคือผัวกูเมียกูนี่แหละกูจะให้กับมึงได้มากกว่าที่มึงทำดีกับกูอีกถ้ามึงพูดดีทำดีกับกูมึงเป็นผัวเมียกับกูจิตมันจะนิ่งๆมันจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเล็กๆน้อยๆโลกก็จะได้พลังงานด้านบวกจากกูน้อยไปหน่อยกูเจ๋งกูเลยออกแบบมันซะยากเลยนะมันพอมาชาตินี้เห็นไหมล่ะพอเมียหรือผัวเนี่ยยื่นเงื่อนไขแรงๆทำเรื่องร้ายๆให้จะฆ่ากันตายกูจะเอามึงให้ตายถ้าที่บทละครที่เมียหรือผัวแสดงบทร้ายๆแรงๆกับเราอะเราเป็นคนออกแบบไว้เองนะขอร้องให้เขาช่วยยื่นบททดสอบจิตสำนึกตัวนี้ให้นี่คืออนุตตรธรรมเราพูดความจริงให้ท่านฟังที่ท่านทะเลาะเบาะแว้งกันหย่ากันเลิกกันนั่นทุบตีฆ่ากันตายเป็นเพราะไปหลงมายาในบทละครชีวิตที่มันเป็นบททดสอบจิตสำนึกที่ต่างฝ่ายต่างแลกกันยื่นให้กับกันและกันโดยอาศัยความรักเป็นตัวยึดเหนี่ยวครอบครัวเกิดได้ไหมถ้าไม่มีความรักอ่ะฉะนั้นพระองค์ให้ใช้ความรักอยู่ด้วยกันเมื่อรักกันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งทำเลวระยำอย่างไรคำตอบเดียวคือท่านต้องรักมันให้ได้อภัยมันให้เป็นกับคนในบ้านรักให้ได้อภัยให้เป็นถ้ามันเป็นนิสัยจนเคยชินแล้วเวลาไปเจอคนข้างบ้านคนข้างบ้านทำชั่วกับตัวท่านท่านก็จะรักมันให้ได้ถึงแม้มันเป็นเพื่อนบ้านชั่วๆเพราะอะไรจิตดวงเดียวกัน
กับการที่ประสบความสำเร็จในครอบครัวเหมือนที่ให้เซตซีโร่ทุกวันเนี่ยเหมือนกับกลับไปเริ่มต้นพบชาติใหม่ในการเป็นมนุษย์ท่านว่าจริงไหมล่ะโดยเอาเชื้อโรคมาให้เพื่อขู่ท่านว่าตายนะถ้าออกไปสิบเอ็ดรอดอข้างนอกอะไม่เก็บตัวกักตัวอยู่กับบ้านนะทำงานจากบ้านส่งไปที่ทำงานมาเรียนรู้กันลูกผัวตัวเมียอุตส่าห์เขียนบทละครเป็นชะตาชีวิตร่วมกันแล้วมาเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นแล้วมีเราเป็นวิทยากรและบอกความจริงตรงนี้ทำไมท่านจะรักเมียท่านที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้ทำไมท่านจะรักผัวท่านที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้ก็เพราะว่าบทบาทที่เขาแสดงความไม่น่ารักนั้นท่านเนี่ยเป็นคนเลือกให้เขาช่วยแสดงขอร้องกราบไหว้ให้สัญญากันมาเนี่ยนี่เรามาเฉลยให้ฟังนะมันเป็นอนุตตรธรรมที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถจะล่วงรู้ความจริงในเรื่องนี้ได้เพราะมันเป็นความลับถ้าให้รู้ก่อนตั้งแต่แรกอ่ะก็เสียชาติเกิดเลยการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโมฆะใช่ไหมถ้าท่านคิดว่าเนี่ยท่านกำลังเล่นละครอยู่เนี่ยจิตของท่านมันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนหลอกๆจิตมันจะสั่นสะเทือนไม่จริงอะครับแต่ถ้าไม่รู้ปิดมิติไม่ให้รู้ความจริงท่านจะนึกว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะสอบตกด้วยการที่เมียหรือผัวทำชั่วกับกูต้องโกรธเกลียดเคียดแค้นแต่อย่าไปถึงขนาดทำร้ายเขาอาฆาตพยาบาทเขากูต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความรักที่คุณผัวเมียสองคนเนี่ยที่มีต่อกันเนี่ยเอาชนะความร้ายที่เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้หน้าที่ของท่านเป็นอย่างนั้นทุกคนพอสอบตกบททดสอบจิตสำนึกความโกรธเกลียดเคียดแค้นที่มันเกิดจากการหมุนกรรมจักรก็กลายเป็นทำร้ายซึ่งกันและกันชะตาชีวิตเกิดกลายเป็นชะตากรรมเพราะไอ้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตามบทที่อีกฝ่ายหนึ่งให้แสดงก็ไม่รู้ว่ากูเนี่ยแสดงแทนมันนะแสดงเพื่อช่วยมันนะแต่พอมันมาทำร้ายกูปั๊บกูโกรธเกลียดเคียดแค้นมึงบ้างกูจะทำร้ายมึงบ้างผัวกับเมียแทนที่จะเป็นผัวเมียจากชะตาชีวิตเล่นละครชีวิตด้วยกันกลายมาเป็นต้องมีเวรมีกรรมเกี่ยวกันทับซ้อนชะตาชีวิตทุกวันนี้ได้สิ้นยุคแล้วแต่ละคนเกิดมาด้วยกี่ภพชาติเราเลยมองไม่ออกว่าไหนชะตาชีวิตไหนคือชะตากรรมเรามองไม่ออกเลยว่าไหนชะตาชีวิตไหนชะตากรรมใช่ไหมพี่น้องครับมันทับซ้อนกันจนยุ่งเหยิงไปหมดเราจึงต้องกลับมาบอกว่าเอานะก่อนหน้านั้นเรายังไม่มาเฉลยเรื่องขันธ์ห้าพอโควิด-19กลับมาพระบิดาบอกว่าลูกต้องรีบบอกเขาเพื่อเขาจะได้สติอย่างน้อยๆจะมีคนที่จะรอดตายจากโควิด-19เพราะว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ได้ผลเพราะพระบิดายังไม่ให้คิดยาและวัคซีนที่จะสามารถป้องกันและรักษาได้ผลพระองค์ยังไม่อนุญาตเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของปฏิบัติการในการชำระโลกเป็นอยู่ในช่วงปฏิบัติการไซโคโชท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันมันเลยกลายเป็นชะตากรรมทับซ้อนพอมีชะตากรรมปั๊บแล้วมันเป็นไงมีแทนที่จะให้กลับมาเกิดใหม่มีภพชาติใหม่มีสังสารวัฏให้มาแก้ไขกลับมาแก้แค้นให้มาแก้ไขกลับสอบตกซ้ำชั้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องมีนรกจึงต้องมีอายุไขเพราะอะไรเพื่อแบ่งๆกันในการได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะจัดการกับเวียนกรรมตัวเองที่หมุนกรรมจักรที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์ห้าผิดพลาดเอาไว้นี่แล้วถามว่าไอ้สิ่งทั้งหมดที่ท่านมองเห็นนะว่ามันคือความทุกข์เนี่ยความทุกข์นี้เกิดจากใครครับเกิดจากการบริหารจัดการขันธ์ห้าไม่เป็นใช่ไหมเกิดจากการที่ท่านไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวทั้งหมดนี่ไหมท่านไม่รู้ว่าท่านมีจิตหยาบท่านนึกว่าเกิดก็จิตวิญญาณตายก็จิตวิญญาณไปลงนรกก็จิตวิญญาณมาเกิดใหม่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ก็เป็นจิตวิญญาณท่านคิดว่ามีจิตเดียวแต่ท่านมี2จิตแค่คิดก็ผิดแล้วแล้วขันธ์5เหมือนกันทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดบอกว่าของฟรีอย่างสมองซีกซ้ายอ่ะท่านใช้ได้ฟรีแต่ใช้ได้แค่ระดับหนึ่งถ้าท่านต้องการฉลาดเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ใช้ต้องใช้สมองซีกซ้ายโดยการใช้หลักอิทัปปัจจยตาคือใช้หลักการของเหตุและผลต้องคิดให้เป็นต้องนึกให้เป็นและต้องคิดให้เป็นถามว่าถ้าใช้อัตโนมัติได้มั้ยได้เพียงแค่ท่านมีอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดเนี่ยสมองของท่านมันก็ทำงานตามจิตสั่งอยู่แล้วจิตสั่งให้สมองคิดเรื่องชั่วๆสมองก็คิดเรื่องชั่วๆนะถ้าจิตสั่งให้สมองคิดเรื่องดีๆสมองมันก็จะคิดเรื่องดีๆไปตามจิตที่บังคับเป็นตามจิตที่กำหนดเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เหมือนกันครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้ขันธ์5ให้เป็นไม่ใช่เรียนรู้ที่จะดับขันธ์5ท่านทำผิดหมดพี่น้องครับบททดสอบจิตสำนึกก็คือเรื่องทั้งดีๆได้หลายๆเพื่ออะไรครับเช่นถ้าเขาทำดีกับท่านท่านเห็นคำว่ารูปเนี่ยรูปขันธ์กลุ่มที่1พอเห็นว่ามีคนทำดีกับท่าน
มันจะเกิดเวทนาทันทีเวทนาคืออะไรเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกดีจังเลยชอบจังเลยถูกใจจังเลยพอชอบปั๊บเนี่ยกิเลสตัณหามาทันทีอยู่ในกลุ่มของสังขารไอ้คนนี้ดีเว้ยน่ารักอ่ะมันทำตัวดีกับกูเฮ้ยกูอยากคบมันเป็นมิตรไว้เว้ยเราก็จะทำดีพูดดีกับเขาคิดดีกับเขาใช่หรือไม่ใช่ถ้าเขาทำดีกับเรานึกดีคิดดีพูดดีทำดีจิตของเราจะอิ่มเอิบเบิกบานจิตของเราจะสงบจิตเราก็จะมีแต่ความรักจิตของเราจะมีแต่ความเมตตากับเขาถูกต้องไหมวิญญาณก็คือพลังงานจิตของเราจะสั่นซึมเป็นบวกโลกก็จะได้บวกไปจากเราอย่างน้อย 1% ได้บวกจากเราในทางกลับกันถ้าใครมันด่าเรายืนชี้หน้าด่าเราเราเห็นรูปของมันเหมือนยักษ์มารเลยที่มันมาชี้หน้าด่าเราปั๊บเราเสียความรู้สึกทันทีเลยเวทนาเกิดเลยคือกูรู้สึกไม่ดีกับมึงอ่ะกูรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเกลียดมึงพอรู้สึกไม่ชอบเกลียดปั๊บจิตของเราก็อยากหนึ่งกูไม่อยากคบมึงบางทีรุนแรงมากกูไม่อยากคบอย่างเดียวกูอยากเตะมึงกูอยากตบปากมึงใช่ไหมพอคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยการนึกคิดปรุงแต่ง แล้วกูจะตบมึงตอนนี้ไหมหรือจะตบมึงยังไงหรือก็อย่าไปตบมันเลยสงสารมันนะตบมันก็เสียมือนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันปากเสียนะอยู่ที่ว่าเรามีธรรมะมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมฮะแต่จิตเราตกไปแล้วเพราะเราเกลียดมันเราไม่ชอบมันนะเราหมุนกรรมจักรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะบริหารขันห้าตรงนี้อย่างไรมันจึงจะเกิดพฤติกรรมในสองมิติที่เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องที่โลกต้องการที่แก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านต้องการและที่พระบิดาต้องการอุตส่าห์ส่งท่านมาเกิดมาทำงานเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นท่านนึกภาพออกนะมันถ้าท่านสอบตกพอท่านสอบตกท่านจึงต้องตายเพื่อให้โอกาสคนอื่นมาเกิดส่วนท่านกลับไปรักษาตัวจิตวิญญาณหลงมิติด้วยนะถ้าจิตยาป่วยจิตวิญญาณก็ป่วยก็ต้องไปรักษาในนรกแล้วก็ดันคนนำทางตาบอดก็สอนให้เกลียดนรกกลัวนรกอีกทั้งที่ถ้าไม่มีนรกอ่ะจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีวันได้รับโอกาสกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะถ้าจิตวิญญาณยังเสียสมดุลคือหลงมิติอยู่จะกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้ต้องชำระจิตวิญญาณให้สงบและสมดุลก่อนแล้วไม่มีที่ไหนจะไปแล้วครับนอกจากนรกอ่ะมันการสอนให้คนเนี่ยเกลียดนรกกลัวนรกเนี่ยสอนถูกหรือสอนผิดเห็นไหมแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรมากเอาเหตุผลตรงนี้มันจิตวิญญาณไปลงนรกเมื่อไปจัดการชำระบาปทุกอย่างในนรกเรียบร้อยจิตวิญญาณก็เป็นผู้บริสุทธิ์จึงจะได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่ตามชะตากรรมที่จิตหยาบในชาติที่แล้วสร้างไว้เพื่อจะต้องมาเจอบทละครใหม่บทละครเก่าทับซ้อนกันมากมายนะซึ่งเราเคยสอนไปบ้างแล้วอะไรที่ยังไม่เสียไม่ได้สื่อไม่ได้สอนไว้วันหน้าค่อยเติมเต็มให้ในเรื่องพวกนี้นะโอเคไหมนะบททดสอบจิตสำนึกถ้าสอบตกก็ต้องเรียนซ้ำนะนี่คือบททดสอบอย่างที่สามคนรอบข้างและสิ่งรอบตัวจะเป็นผู้ร่วมช่วยเหลือท่านคนรอบข้างคือผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกในครอบครัวคนรอบข้างก็คือคนข้างบ้านคนรอบข้างก็คือคนในสังคมของท่านคนรอบข้างก็คือคนในที่ทำงานของท่านคนรอบข้างก็คือคนในประเทศเดียวกันกับท่านคนรอบข้างก็คือคนที่อยู่ในใบในโลกเสรีใบนี้ร่วมโลกเดียวกันกับท่านรวมกระทั่งถึงเหตุการณ์สถานการณ์แม้กระทั่งดินฟ้าอากาศล้วนเป็นผู้ช่วยสร้างเงื่อนไขให้ขันห้าของท่านนั้นมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันจะสั่นสะเทือนเป็นเกิดกรรมจักรหรือสั่นสะเทือนเกิดเป็นธรรมจักรมันอยู่ที่จิตปัจจุบันของท่านว่ามีคุณธรรมสูงส่งมากน้อยแค่ไหนเรียนรู้ธรรมะมาแค่ไหนฝึกปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมมามากน้อยแค่ไหนแล้วถามว่าท่านหลับตาไปนั่งอยู่ในห้องพระเวลามีปัญหากับผัวกับเมียกับลูกหรือกับเพื่อนบ้านนะไปทำจิตให้สงบในห้องพระหรืออยู่ในสังคมมันวุ่นวายหนอปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำแล้วไปฝึกจิตให้สงบอยู่คนเดียวแต่เราเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ในป่าในถ้ำได้ไม่นานเราต้องมาสัมผัสกับสังคมอยู่ดีถามว่าท่านจะชำนาญไหมเวลาถูกยั่วยุเนี่ยถูกคนรอบข้างตามข้อ3เนี่ยเขาร่วมช่วยเราด้วยการยั่วยุมีทั้งด้านยั่วถ้าเย้ายวนก็ด้านบวกถ้ายั่วยุก็ด้านลบสารพัดเงื่อนไขแต่ละรูปแบบตลอดเวลาที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเวลาท่านออกมาในสังคมท่านจะชำนาญไหมถ้าไปหลับตานั่งฝึกอยู่คนเดียวนะเวลามีปัญหาอะไรแอบไปนั่งห้องพระเวลามีปัญหาชีวิตก็แอบไปเข้าป่าไปอยู่ในถ้ำหลบไปหมายจะไปสวรรค์คนเดียวท่านทำถูกหรือผิดเพราะว่ามีผู้ช่วยเขียนบทละครให้กับท่านยื่นบททดสอบให้ท่านอยู่แล้วโดยไม่ต้องมานั่งคิดเองสร้างหลักสูตรเองทดสอบตัวเองซึ่งมันไม่มีที่ไหนเขาเป็นอย่างนั้นครูต้องเป็นคนออกข้อสอบเราเป็นนักเรียนเราต้องเป็นคนทำข้อสอบที่ครูคือคนอื่นเป็นคนออกแบบให้ไม่ใช่ออกข้อสอบเองและทำเองมนุษย์ก็เช่นกันพี่น้องครับ
คนอื่นก็เป็นครูเราหรือเป็นผู้ช่วยเหลือเรานั่นเองนะเนี่ยมาหนึ่งคนมีขันห้ามีบททดสอบมีคนรอบข้างโอเคไหมทีนี้เราบอกท่านไปตะกี้แล้วถึงสไลด์นี้เราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่ามนุษย์เราเนี่ยจะใช้ขันห้าแบบสัตว์ไม่ได้ที่ใช้ขันห้าแบบสัตว์ไม่ได้เพราะเราย้ำว่ามนุษย์อ่ะต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรแทนเพราะขันห้าเป็นกระบวนการทางจิต

และแน่นอนท่านจึงต้องเรียนรู้ให้มากว่าท่านจะรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักเป็นเงื่อนไขท่านได้อย่างไรท่านจะรักคนไม่น่ารักให้ได้แล้วยังไม่พอท่านต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยกับคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยให้ได้ด้วยท่านจะต้องทำยังไงแน่นอนคนทำตัวไม่น่ารักเนี่ยถ้าท่านใช้ตาใช้ตาของท่านมองว่าเขาทำตัวไม่น่ารักคือทำตัวน่าเกลียดน่าเกลียดท่านเห็นความน่าเกลียดของเขาเนี่ยการจะทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนน่ารักเนี่ยท่านทำได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางพระบิดาจึงให้ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านมีตาที่สามคือจิตของท่านที่สามารถทำงานร่วมกับสมองสองซีกได้ท่านต้องมองเห็นความไม่น่ารักของคนให้เห็นเป็นน่ารักได้ท่านต้องใช้จิตตะปัญญาเราจึงสร้างสถาบันสร้างเสริมจิตตะปัญญาขึ้นมาบนโลกนี้เพื่อหวังว่าจะฉุดช่วยมนุษย์บนโลกนี้ให้ฉลาดมองโลกและให้หมุนธรรมจักรให้ได้แอบแฝงไปกับการเป็นวิทยากรทางโลกเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราทำไม่สำเร็จเพราะมนุษย์เรามีจิตสำนึกที่ตกต่ำมากเกินกว่าจะเยียวยานั่นเองเราเสียดายมากๆกระบวนการไซโคโชก็เลยใช้ได้กับ FC ของจิตจักรวาลประเภทลูกหม้อแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใครมองเห็นคุณค่าท่านที่ชมอยู่เนี่ยถ้าเป็นศิษย์ FC จริงๆเนี่ยเป็น FC ของเราจริงๆนะถ้าท่านมองเห็นคุณค่าของไซโคโชที่เราใช้ที่ภูกระต่ายกับพวกท่านน่ะท่านช่วยเขียนเลข12เป็นเลขพระบิดาถวายพระเกียรติให้พระองค์หน่อยได้มั้ยนะ YouTube อยู่417คนตอนนี้นะขณะที่ Facebook อยู่335ในเวลา 01:00 น่าชื่นใจกล่าวพระโอวาทไลฟ์สดไม่ใช่เป็นเจ้าลัทธิที่สื่อกับเทพพระเจ้าอะไรไม่รู้บ้าๆบอๆเที่ยวหลอกคนนะและมีคนดูพันๆคนเลยนะแต่ของแท้ของพระบิดาเนี่ยดูได้แค่นี้ก็น่าชื่นใจถึงแม้ไม่ใช่หลักพันแต่ถ้าถึงหลักพันเมื่อไหร่เรามีของวิเศษเป็นข้าวทิพย์เป็นพระแม่โพธิ์ศพทิพย์จากพระบิดาหรือจากพระเจ้าจะมอบประทานให้กับลูกๆในยามที่โลกกำลังจะอดอยากยากจนท่านไปไหนจะไม่อดอยากท่านใช้มือท่านปลูกอะไรและพระแม่โพธิ์ศพเนี่ยเป็นพระแม่ที่สูงส่งที่สุดและในบรรดาพืชพันธัญญาหารทั้งหมดในนามของพระเจ้าท่านกรรมนะกรรมก็คือยึดนะพระแม่โพธิ์ศพเทพของพระบิดาแล้วปลูกข้าวปลูกธัญพืชท่านจะแปลกใจมากทำไมมันทนแดดทนฝนทำไมทนต่อแมลงทำไมนะ10ต้นรอดสักเกินครึ่งแต่ไอ้ที่มันไม่รอดอ่ะก็มันต้องไปตามกรรมนะแต่ท่านสามารถที่จะแปลกใจมากว่าเอ้ยทำไมเจริญงอกงามให้ผลดีงามอะไรต่างต่างนะไม่อดอยากไม่ยากจนเขาเรียกว่าเป็นเมล็ดธัญพืชหรือพระแม่โพธิ์ศพศักดิ์สิทธิ์ของจิตจักรวาลขอให้ถึงพันคนนะชวนกันมาดูมาไลฟ์เยอะๆถ้าเราเห็นนะเดี๋ยวเราประกาศแจกเลยเมื่อถึงพันคนนะไม่แจกเยอะหรอกไม่ได้แจกเป็นกระสอบหรอก 2-3 เม็ดใช่มั้ยเพราะศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคมั้ยเพราะทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าต้องมีสามเหลี่ยม3มุมเพราะฉะนั้นเมล็ดข้าวทิพย์พระแม่โพธิ์ศพทิพย์ก็ต้องมี3เมล็ดเป็นไนนะเป็นนัยยะนะโอเคนะต้องใช้ความรักพี่น้องครับต้องใช้ความรักเข้าไปจัดการเท่านั้นจะใช้ความร้ายสัตว์เนี่ยมีความก้าวร้าวถูกไหมสัตว์เนี่ยมันจะก้าวร้าวเขาบอกไม่ไว้ใจสัตว์หน้าขนสัตว์ที่หน้าขนเนี่ยมันใช้สัญชาตญาณของมันถ้ามันพอใจมันก็คล้าวคลอแม้แต่แมวที่ท่านเลี้ยงถ้ามันไม่พอใจมันกัดท่านมันก็ใช้เล็บข่วนท่านคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเนี่ยรู้ใช่ไหมสุนัขเนี่ยมันยังกัดเจ้าของถึงปางตายก็มีตายก็มีเขาบอกไว้ใจสัตว์หน้าขนไม่ได้เพราะพวกเนี้ยมันใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตขันห้าของมันเนี่ยเป็นกรรมจักรสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์จะใช้ขันห้าแบบสัตว์ต้องแทรกแซงคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเนี่ยรู้ใช่ไหมสุนัขเนี่ยมันยังกัดเจ้าของถึงปางตายก็มีตายก็มีเขาบอกไว้ใจสัตว์หน้าขนไม่ได้เพราะพวกเนี้ยมันใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตขันห้าของมันเนี่ยเป็นกรรมจักรสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์จะใช้ขันห้าแบบสัตว์ต้องแทรกแซงขันคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเนี่ยรู้ใช่ไหมสุนัขเนี่ยมันยังกัดเจ้าของถึงปางตายก็มีตายก็มีเขาบอกไว้ใจสัตว์หน้าขนไม่ได้เพราะพวกเนี้ยมันใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตขันห้าของมันเนี่ยเป็นกรรมจักรสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์จะใช้ขันห้าแบบสัตว์ต้องแทรกแซงขันห้าทำให้ผู้อื่นเสียสมดุลทำให้ผู้อื่นเสียสมดุลทำให้โลกเสียสมดุลอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือการหมุนกรรมจักรตัวชี้วัดใช้คำพูดกระชับสั้นๆถ้าท่านทำให้ตัวท่านเองเสียสมดุลหงุดหงิดอารมณ์เสียแค่นี้แค่ท่านจู้จี้ขี้บ่นเนี่ยท่านกำลังหมุนกรรมจักรแล้ว

พราะท่านทำให้ตัวเองเสียสมดุลทำให้จิตหยาบเสียสมดุลไปจากจิตวิญญาณของท่านเสียสมดุลในตนเองถ้าทำบาปกับจิตวิญญาณของตัวเองมันจะเกิดวิบากกรรมชาติหน้าต้องเกิดใหม่ต้องมาเกิดใหม่ท่านต้องตายแล้วมาเกิดใหม่ทันทีเพื่อจะมาแก้ไขนิสัยสันดานที่ไม่ดีตรงเนี้ยที่มันก่อให้เกิดวิบากกรรมเนี่ยต้องกลับมาจัดการแก้ไขใหม่เพื่อให้มันถูกต้องไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียเพราะฉะนั้นถ้าต้องการนิพพานต้องการจะดับการเกิดดับของสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดในกระบวนการของขันธ์ทั้ง5นี้ไม่ใช่นิพพานจิตวิญญาณคือดับจิตวิญญาณให้มันหายสาบสูญท่านต้องดับไอ้กิเลสหนาตัณหาเยอะพวกนี้ให้มันไม่ขึ้นไม่เกิดขึ้นมาอีกดับแล้วมันไม่เกิดอีกดับการเกิดดับของมันให้สิ้นเรียกว่านิพพานในสิ่งเหล่านี้อย่าทำให้ตัวเองเสียสมดุลจิตหยาบอย่าสั่นสะเทือนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คลื่นความรักซึ่งเป็นความถี่ด้านบวกสูงสุดซึ่งมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้นั่นแสดงว่าจิตหยาบทำให้ตัวเองเสียสมดุลกับจิตวิญญาณมันการที่ท่านมีกฎแห่งกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าจิตหยาบในแต่ละภพชาติที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนั้นไม่สามารถยกระดับจิตหยาบตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แปลว่ายังโง่อยู่ยังหมุนกรรมจักรแบบสัตว์ประจำโลกกันอยู่ไม่มีใครมาบอกความจริงให้ท่านฟังขนาดถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาท่านยอมรับไหมล่ะท่านยังมีหงุดหงิดไหมใช่ไหมเจ้ากูทั้งหลายอ่ะยังมีหงุดหงิดไหมยังมีอารมณ์เสียไหมนั่นยังมีอยากยังมีไม่อยากไหมใช่หรือไม่นะจิตมันเรื่องของจิตมันละเอียดมากถ้าท่านยิ่งไม่รู้ยิ่งแย่ใหญ่เลยแต่วันนี้เรามาหงายกะลาให้ท่านหลายคนเนี่ยภพชาตินี้มีสิทธินิพพานจิตหยาบมีสิทธินิพพานได้แล้วเราค่อยมาสอนให้ท่านได้รู้ว่าพระบิดาจะแนะทางให้ว่าเมื่อจิตหยาบนิพพานกิเลสตัณหาราคะทั้งหมดกรรมเก่าทั้งหลายนิพพานหมดสันดานสัญญาอะไรดับหมดแล้วเนี่ยท่านจะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่รออยู่นอกเอกภพท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยไม่ใช่นิพพานจิตหยาบได้แล้วจิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยไม่ใช่นะพี่น้องครับฟังวันนี้เอาไว้นะฮะนี่สอนแค่ให้นิพพานก่อนจิตวิญญาณค่อยหลุดพ้นจะทำอย่างไรเราค่อยสื่อสอนวันหน้าวันต่อไปนะพี่น้องครับสิ่งที่ทำให้เกิดกรรมจักรเรารวมเรียกมันว่าความร้ายท่านดูไว้นะฮะไอ้สี่แท่งที่เป็นสามแท่งกระพริบและข้างล่างคือความร้ายอยู่ที่ตัวของท่านน่ะที่เป็นรูปธรรมมนุษย์อ่ะคือสิ่งที่ไม่สมควรทำใช้ขันห้าพอเจอบททดสอบโดยคนรอบข้างหยิบยื่นให้แสดงความร้ายของท่านออกไปไม่ใช่ความรักกรรมมาจากทำงานทันทีนี่ชัดนะชัดที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าเอ้ยกูกำลังหมุนกรรมมาจากหรือไม่ก็ถามใจตัวเองดูถ้าใจของท่านสั่นนะริกใจของท่านสั่นนี่แสดงว่าจิตของท่านกับจิตวิญญาณมันไม่สมดุลกันแล้วมันอสมมาตรกันแล้วนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านหมุนกรรมจักรเพราะความร้ายของท่านไม่ว่าคนรอบข้างท่านเขาจะร้ายกับท่านก่อนก็ตามแล้วท่านไปร้ายตามเขาเนี่ยเขาหมุนกรรมจักรแล้วท่านก็หมุนกรรมจักรตามเขาไปด้วยต่างคนต่างร่วมกันหมุนกรรมจักรแล้วสร้างสิ่งที่เป็นขยะคือพลังงานที่ไม่ใช่ความรักแต่เป็นพลังงานความร้ายที่เป็นประจุลบไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะอิจฉาริษยาวิตกจริตหึงหวงอาฆาตพยาบาทเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลไปหมดเลยแล้วใครเป็นคนสร้างขยะขึ้นมาคนนั้นต้องกลับมาชำระมันขยะของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบโอเคไหมล่ะนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามาดูสไลด์นี้ครับเมื่อกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานกฎแห่งกรรมทำงานโดย4ไฟ4ดวงที่เห็นที่ตัวตนมนุษย์ที่เราสมมุติเนี่ยเมื่อกฎแห่งกรรมมันทำงานปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับเมื่อกฎแห่งกรรมมันทำอย่างแรกทำให้จิตวิญญาณต้องตายทำให้จิตวิญญาณต้องตายเพื่ออะไรเพราะคนทั้งโลกเนี่ยมั่วหมุนกรรมจักรตลอดเพราะไม่มีใครบอกมาก่อนเนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมอย่าไปโทษว่าพระศาสดาที่มาจากโลกทำไมไม่บอกหรือบอกแล้วคนนำทางตาบอดเสือกดันทะลึ่งไม่บอกกูไม่มีไม่ใช่ไม่รู้ให้รู้ก่อนไม่ได้แต่นี่มันเป็นภพชาติสุดท้ายกำลังปลายยุคพลังงานเก่าแล้วทุกอย่างพระบิดาให้เรามาเฉลยทั้งหมดที่มันเป็นอจินไตยเนี่ยมาเฉลยทั้งหมดให้รู้ความจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอรู้แล้วท่านก็จะได้กลับบ้านได้ไงจะได้ไม่ต้องงมงายหรืองมง่ายอะไรอีกต่อไปใช่ไหม
เมื่อกฎแห่งกรรมมันทำงานสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตวิญญาณท่านจะมีอายุขัยคือต้องตายการตายนี่เพื่อที่จะกลับไปชำระจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบมันบกพร่องไปชำระให้สงบสมดุลและระหว่างที่ตัวเองไปลงนรกเพื่อชำระเนี่ยก็ให้จิตวิญญาณนะที่รอโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกเนี่ยก็ได้มาเกิดนึกออกไหมครับแล้วก็พอครบรอบกลับไปนะไอ้นี่ก็กลับมาเกิดใหม่มันถ้ายังสอบตกซ้ำซากอีกวงเวียนของกรรมการเวียนว่ายตายเกิดหลายภพชาติมันก็จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าสังสารวัฏซึ่งมันเป็นทุกกองใหญ่ของจิตวิญญาณของท่านเพราะจิตหยาบโง่ไม่รู้ว่ากรรมจักรที่ตัวเองใช้อยู่นั้นต้องแทรกแซงมันไม่ใช่พยายามจะไปดับมันต้องเรียนรู้ที่จะแทรกแซงด้วยความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเพื่อให้เหมือนดังที่พระศาสดาสอนอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องจัดการมันให้ได้ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่านิพพานต้องนิพพานก่อนตายท่านต้องนิพพานตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์เพราะคำว่านิพพานของพวกท่านที่คนนำทางตาบอดสอนไว้กับคำว่านิพพานของจิตวิญญาณของจิตจักรวาลน่ะไม่เหมือนกันนิพพานของจิตจักรวาลนั่นคือการนิพพานกิเลสซึ่งเมื่อนิพพานกิเลสแล้วตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงมันจะดับตามไปหมดเลยแค่ดับที่กิเลสคือที่กลุ่มที่เรียกว่าเวทนาขันธ์กลุ่มเดียวเท่านั้นเองนี่เราต้องเรียนรู้แค่นี้ซึ่งมันก็ไม่ยากฉะนั้นพระบิดาก็สอนนะว่าเราจะมองคนที่ไม่น่ารักให้เห็นว่ามันน่ารักได้อย่างไรใช่ไหมมองคนที่เขาทำผิดคิดชั่วกับตัวเราเนี่ยเราจะมองอย่างไรที่เราจะสามารถอดทนอดกลั้นและให้อภัยกับความเหลวไหลเลวร้ายของเขาได้หน้าที่ต้องมีแค่นี้ไม่ใช่มาต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอะไรไม่ใช่เพราะถ้าท่านทำแบบนั้นตัวท่านก็จะไม่ต่างกับสัตว์ประจำโลกถูกไหมพอใจก็ดีถ้าไม่พอใจก็ทำไม่ดีสัตว์มันเป็นแบบนั้นแต่เราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ชั้นสูงเราจะทำตัวแบบสัตว์ไปเรียนแบบสัตว์ไม่ได้เพราะท่านหลายคนยังทำตัวเรียนแบบสัตว์เพราะหมุนกรรมจักรหมุนขันห้าเป็นกรรมจักรพระบิดาเลยอนุญาตให้พวกท่านเนี่ยใช้สัญชาตญาณในการด่ากันว่าไอสัตว์หรืออีสัตว์เราขออนุญาตพูดตรงๆนั่นเป็นการให้สติทางวิญญาณนะว่าถ้าทำตัวเร็วๆแบบนี้แสดงว่าเป็นสัตว์นะเพราะใช้สัญชาตญาณกับสันดานไม่ได้ใช้จิตตปัญญาคือไม่ได้ใช้ความรักและความฉลาดทางปัญญาในการมองเห็นว่าคนนั้นน่ารักสิ่งนั้นน่ารักนี่คือความจริงพี่น้องครับสองเมื่อกฎแห่งกรรมมันทำงานท่านต้องสอบตกต้องเรียนซ้ำชั้นแปลว่าเมื่อไปชำระจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์แล้วสมบูรณ์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ท่านต้องเอาบทเรียนและบททดสอบเดิมที่เคยสอบตกเอาไว้ก่อนจะตายไปจากภพชาติที่ผ่านมาท่านต้องจิตวิญญาณต้องถือติดตัวกลับมาด้วยนะท่านจะต้องมาเผชิญเหตุการณ์ซ้ำๆกันกับชาติที่แล้วที่ท่านต้องเผชิญเพราะมันเป็นทั้งบทเรียนและเป็นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกของท่านที่ท่านเคยสอบตกไว้เพื่อท่านมาสอบใหม่นี่คือต้องเรียนซ้ำชั้นท่านจะเจอมาเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานอะไรกันต่อไปถ้าผัวเมียนะยังกลับมาเกิดไม่ทันก็ต้องมีคนที่มีคุณสมบัติกรรมคล้ายๆกันกับเมียของเราที่เคยงี่เง่ากับเราในชาติที่แล้วมาเป็นเมียเราในชาตินี้แทนจิตวิญญาณของเราโดยพี่เพลียเดียนก็จะเหนี่ยวรั้งคนที่จะเป็นเมียเราและคนที่เป็นเมียเราก็จะเหนี่ยวรั้งตัวเองมาหาเราที่เป็นผัวเนี่ยที่มีคุณสมบัติของกรรมที่จะต้องแก้ไขกันมีบททดสอบแบบเดียวกันมีบทเรียนแบบเดียวกันก็เอามานี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านจะต้องเจออย่างที่3จิตวิญญาณที่ป่วยต้องลงนรกตะกี้ก็บอกไปแล้วนะพูดนำไปแล้วต้องไปลงนรกเพื่อไปดักสันดานสันดานที่มันติดไปกับจิตวิญญาณเนี่ยมาจากจิตหยาบที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาจินปฏิบัติอย่างเป็นอาจินปฏิบัติเป็นประจำนะก็เลยต้องไปชำระในนรกวิธีการชำระในนรกโดยท่านพญายมหรือยมบาลท่านจะสร้างเงื่อนไขบททดสอบที่เป็นบทเรียนร้ายหรือบทเรียนลบให้กับจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้ได้เผชิญกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้ท่านมีสำนึกหรือมีสติทางวิญญาณให้สำนึกรู้ให้ได้ว่า
ที่ตัวเองต้องเผชิญกันกับการถูกลงโทษลงทันเผชิญกับเวรกรรมชะตากรรมแบบนี้ที่ต้องทุกข์ทรมานในตอนเป็นจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเพราะตัวเองทำผิดบาปทำกรรมชั่วทำอะไรเอาไว้บ้างหรือทำชั่วอะไรไว้ถ้าสำนึกได้แล้ววิธีสำนึกเราบอกไว้ก่อนนะเผื่อใครไปลงนรกนี่จะได้รู้ถ้าสำนึกจริงจะต้องรู้สึกเสียใจเสียใจที่ตัวเองทำผิดทำบาปทำชั่วทำกรรมนั้นลงไปสงสารคนที่เรากระทำเป็นอย่างยิ่งเสียใจอย่างสุดซึ้งเราสัญญาว่าถ้าเราได้เป็นมนุษย์อีกเราจะไม่ทำแบบนี้เหมือนกับที่ทำกับคนคนนี้ไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนก็ตามเราจะไม่ทำอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเกิดสติทางวิญญาณในนรกท่านจะพ้นจากนรกขุมนั้นทันทีเพราะจิตวิญญาณของท่านคืนสู่สมดุลในเรื่องนั้นแล้วในคดีกรรมนั้นแล้วด้วยเหตุนี้เองเนื่องจากว่าพระบิดาต้องการให้ลูกๆอย่างพวกท่านกลับบ้านและต้องการประหยัดเวลาที่จะไปลงนรกให้ท่านสามารถหลุดพ้นจากกรรมนั้นได้ตอนเป็นที่เป็นมนุษย์เราจึงแนะนำท่านอยู่สองข้อถ้าเป็น FC จะต้องจำได้หนึ่งถ้าสั่นสะเทือนเป็นการทำผิดคิดชั่วคือหมุนกรรมจักรแล้วรู้ตัวคือมีมหาสติอยู่ครองมหาสติรู้ตัวทันทีว่ากูกำลังมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความผิดบาปเป็นความชั่วกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคนสัตว์อะไรก็ตามกูจะต้องรีบยุติการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของกูที่หมุนกลับมาจากติ้วติ้วอยู่นั้นให้ได้ให้ทันภายใน3นาทีพระบิดาให้โอกาสนะภายใน3นาทีเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันเลย3นาทีมันจะหล่นตุ๊บลงมาในจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของท่านจะบันทึกรหัสกรรมนั้นไว้ทันทีขณะที่จิตสำนึกในจิตหยาบสั่นสะเทือนผิดพระบิดาให้เวลา3นาทีเยอะนะพี่น้องครับมวยเขาต่อยกันก็ประมาณ3นาทีนะต่อ1ยกนะไอ้นักมวยต่อยเหนื่อยแทบตายนี่ให้ท่าน3นาทีไม่ต่างกับชกมวยบนเวทีน่ะเคยดูไหมล่ะมวยน่ะใช่ไหมมันหอบแห้งๆๆเลยนะ3นาทีเท่านั้นน่ะและฟุตบอลเหมือนถ้าท่านชอบดูฟุตบอลกรรมการมักจะต่อเวลาให้3นาทีเพื่อทดเวลาเจ็บ3นาทีเนี่ยบางทีนะแพ้ก็อยู่นะแพ้อยู่ลูกเดียวอ่ะต่อเวลา3นาทีไปยิงเปรี้ยงเดียวเสมอได้อ่ะจาก0คะแนนได้เป็น1คะแนนไอ้ที่ได้3ก็เหลือ1เพราะเสมอแค่3นาทีมหัศจรรย์มั้ยล่ะพระบิดาก็ให้อย่าไปคิดว่าให้น้อยให้เวลา3นาทีนึกออกไหมอ่ะอย่างที่2เมื่อให้เวลาตรงนี้แล้วบางทีเนี่ยจิตของเรามันยังสั่นสะเทือนเป็นลบเนี่ยมันจะหยุดทีเดียวไม่ได้นึกภาพออกไหมให้ท่านแทรกแซงจิตสำนึกของท่านโดยการสำนึกผิดด้วยจิตหยาบและสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณของท่านคือเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เราพูดตะกี้ต้องเสียใจจริงๆด้วยไม่ใช่ตอแหลเป็นอาการเดียวกับจิตวิญญาณของท่านเวลาจะสำนึกในนรกเพราะฉะนั้นเราสื่อสอนท่านบนโลกก่อนตายเนี่ยถ้าท่านจะต้องชำระจิตเมื่อจิตวิญญาณนั้นมันแปดเปื้อนสิ่งสกปรกหรือเสียสมดุลเนี่ยท่านจะได้จำได้ว่าถ้าจะสำนึกเนี่ยจิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนอะไรจิตวิญญาณของท่านจะมีตัวสัญญาคือจำได้หมายรู้ถ้าท่านได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไว้จากเราจากพระเจ้าจากพระบิดาท่านตกนรกไปท่านไม่ต้องกลัวเลยท่านจะมีสิ่งคุ้มกันเพราะฟังจิตจักรวาลมาตลอดเราไม่เคยสอนสิ่งที่ไร้สาระวันนี้มาบอกให้หมดเลยว่าสอนแต่ละอย่างเอาไว้ทำอะไรหลายคนมีความสุขกับการได้ฟังโอวาทพระบิดากราบพระบาทพระบิดาขอบคุณขอบพระทัยพระเชษฐาขอบคุณท่านอนุตตรธรรมอาจารย์แต่ขอบคุณแล้วเดินผ่านไปแล้วก็ลืมทุกอย่างที่เราพูดมหาสติปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นเราสอนมาเป็น10ปีนะถ้าปฏิบัติได้ป่านนี้โอ้โหแต่ไม่มีใครใส่ใจสังเกตไหมฮะเคยมีสมาชิกเป็นพันๆคนเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึงพันเพราะว่าอาจารย์ปริญญาสอนดีเกินไปใช่ไหมสอนแต่ของเก่าสู้ไปหาเจ้าลัทธิร่างทรงนะแล้วก็มาหลอกโมเมวัสสือกับเทพองค์นั้นองค์นี้แล้วทันทีพิสูจน์อะไรก็ไม่ได้มีแต่อุตริแล้วไปเชื่อตามไปตามเขางกงกงกงกนี่เราติดอาวุธทางปัญญาให้ไม่ชอบชอบโง่ถูกหลอกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์อ่ะนะอ้าวโอเคไหมจิตวิญญาณป่วยต้องลงนรกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนอกจากประการที่3แล้วเมื่อกฎแห่งกรรมทำงานนั้นประการที่4คือรอโอกาสเพื่อมีภพชาติใหม่การรอโอกาสเพื่อมีภพชาติใหม่เนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณของท่านนี่ทุกข์ทรมานมากนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณต้องการประสบความสำเร็จในการมาทำหน้าที่ให้กับพระบิดาบนโลกนี้และเมื่อทำงานสำเร็จแล้วจิตวิญญาณของท่านตัวตนแก่นแท้คือตัวท่านเองเนี่ยต้องการจะกลับบ้านไม่ใช่หายสาบสูญอยู่ในอนันตจักรวาลค้างเติ่งอยู่ในนี้เป็นฝุ่น PM 2.5
ต้องกลับออกไปจากอนันตจักรวาลกลับออกไปจากเอกภพเพราะเอกภพหรืออนันตจักรวาลเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างพระองค์สร้างทุกสิ่งไว้ที่ส่งจิตวิญญาณมาตามที่อาสาพระองค์ก็ต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเราเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาเป็นนักบินอวกาศตัวแทนของนาซาตัวแทนของมนุษย์มาเยือนดาวอังคารมาเยือนดวงจันทร์น่าภาคภูมิใจไหมพี่น้องต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเอาชีวิตของเรารอดจากดาวอังคารกลับบ้านให้ได้เอาชีวิตรอดจากดวงจันทร์เราไปเต้น Dancing on the Moon เรียบร้อยแล้วขึ้นยานกลับมาบ้านให้ได้มันถึงจะสมเกียรติสมศักดิ์ศรีใช่หรือไม่มีคนยินดีต้อนรับท่านเยอะแยะกลับมายังโลกเนี่ยพวกท่านเนี่ยเป็นขบวนแรกอ่ะที่เดินทางมาเกิดบนโลกก็แปลว่ามาเป็นนักบินอวกาศมาสำรวจโลกมาช่วยโลกมากู้โลกมาค้ำจุนโลกพอทำหน้าที่สำเร็จแล้วหมดเวลาแล้วต้องกลับต้องเดินทางกลับขึ้นยานกลับยานนั้นก็คือจิตวิญญาณแล้วพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยกลับบ้านจะกลับไปยังไงอ่ะต้องหนีแรงดึงดูดของโลกออกไปให้ได้หนีแรงดึงดูดของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกออกไปให้ได้หนีแรงดึงดูดของอนันตจักรวาลหรือเอกภพทั้งระบบออกไปให้ได้ถ้าท่านไม่มีจิตที่มีพลังความรักที่เป็นบวกและชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้เต็มจิตวิญญาณไม่มีพลังเต็มที่มันจะดีตัวเองหนีแรงดึงดูดหนีแรงโน้มถ่วงออกไปได้ยังไงมันก็ต้องไปลอยค้างอยู่เหมือนไอ้ที่หลงมายาคิดว่าตรงนั้นเป็นแดนนิพพานเพราะไปเป็นอรหันต์อะไรก็ลอยอยู่บนนั้นน่ะใช่ไหมไปต่อก็ไม่ได้เพราะโดนโลกเหนี่ยวรั้งไว้ไปต่อไม่ได้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณมีแค่นั้นเพราะไม่หมุนธรรมจักรพยายามจะดับธรรมจักรที่ตัวเองต้องใช้แล้วจะไปเอาบุญบารมีมาจากไหนพี่น้องครับเพียงแค่นี้คือเหตุและผลไหมท่านฟังเอานะนั่นน่ะรอโอกาสเพื่อมีภพชาติใหม่เพราะว่ามีจิตวิญญาณที่รอโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์เยอะกว่าจำนวนมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนซะด้วยซ้ำมันจึงต้องจัดคิวคนที่มีกรรมเหลือเยอะๆจะได้รับโอกาสให้มาเกิดมีภพชาติก่อนคนที่มีเวรกรรมผลกรรมเหลือน้อยโอกาสจะได้กลับมาเกิดมีภพชาติใหม่เราขอพูดภาษาชาวบ้านกล่าวพระบาทพี่เราโคตรยากเลยฆ่าตัวตายง่ายแต่กลับมาเกิดใหม่นี่ยากมากเลยนี่คือความจริงประการที่5เมื่อกฎแห่งกรรมทำงานแล้วเป็นการสอบตกซ้ำอีกซ้ำอีกมันจึงมีสังสารวัฏมีการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ว่าทั้งหมด5ประการที่เรากล่าวบนสไลด์บนจอที่ท่านเห็นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากองทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกข์เพราะอัตตามายาตรงนั้นไม่ใช่ความทุกข์เราดับได้เราดับมันได้วิธีดับตะกี้เราก็บอกท่านไปแล้วถูกป่ะแต่ถามว่าไอ้5ข้อที่ท่านเห็นเนี่ยท่านดับมันได้ไหมไม่ได้มีหน้าที่จิตวิญญาณท่านต้องมีหน้าที่เผชิญกับมันทั้ง5ประการนี้เลี่ยงไม่ได้ถ้าตราบใดที่จิตหยาบของจิตวิญญาณในแต่ละภพชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยังสอบตกยังหมุนกรรมจักรอยู่เลยถึงแม้คิดจะทำลายกรรมจักรทำลายขันธ์5ท่านว่าบาปไหมพระบิดาให้มีดมาเล่มนึงเกิดมาเป็นมนุษย์มีมีดเล่มนึงเอาไว้เพื่อยังชีพไม่ได้ไว้เพื่อฆ่าใครนะเอาไว้เพื่อยังชีพตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ตัดยอดไม้ตัดผลไม้ปอกผลไม้เอาไว้กินเพื่อยังชีพแต่มีดมันคมท่านใช้มีดไม่เป็นมีดนี้มันคมกริบมันน่าหวาดเสียวมากใช้ไม่เป็นแล้วมันบาดท่านจนเลือดไหลท่านเลยเกลียดและรังเกียจมีดมากท่านเลยพยายามจะทำลายความคมของมีดทิ้งบางคนขนาดเขี่ยงมีดทิ้งเลยกูไม่เอามึงแล้วถามว่าวิธีคิดแบบนี้คิดถูกหรือคิดผิดใช้มีดไม่เป็นมีดคมมันบาดตัวเองเพราะตัวเองใช้ไม่เป็นใช่ไหมและไปโทษว่ามีดมันคมทำให้กูบาดเจ็บอย่ากันนั่นเลยกูทิ้งมีดกูทำลายคมของมีดเป็นตรรกะลอจิกประหลาดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตาสว่างขึ้นได้อย่างพี่น้องครับถ้าตาสว่างขึ้นก็0นะฮะเลข0ตาสว่างลูกตานะ0 2ลูกลูกตากดให้เราหน่อยสินะถ้าชมอยู่นะจะได้รู้ว่าท่านไม่หลับนะครับทีนี้มาถึงวิธีแทรกแซงกรรมจักรเราจะเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรได้อย่างไร
เราจะเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรได้อย่างไรประการที่หนึ่งท่านต้องรักให้ได้แม้คนคนนั้นจะไม่น่ารักท่านจะต้องรักให้ได้แม้สิ่งนั้นจะไม่น่ารักท่านจะต้องรักให้ได้แม้เรื่องราวและเหตุการณ์นั้นมันไม่น่ารักเอาซะเลยนี่คือกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองท่านต้องอภัยให้ได้แม้คนนั้นจะมีความประพฤติที่ไม่น่าให้อภัยหรือคนคนนั้นเป็นคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยท่านต้องอภัยให้ได้นี่คือกฎเกณฑ์แห่งการแทรกแซงกรรมจักรเพื่อเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรถามว่าเราสอนนานยังพระบิดาเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายมา 20-30 ปีแล้วรักให้ได้อภัยให้เป็นท่านบางคนท่องได้ท่องจำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่ได้จริงจังและจริงใจที่จะทำถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้นนิพพานจริงๆหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนิพพานกรรมนิพพานการเกิดดับของกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงท่านต้องจริงจังแล้วถามว่าวันนี้ท่านปรารถนาหลุดพ้นนิพพานจริงหรือเปล่าถ้าจริงทำเล่นๆแบบที่ผ่านมาได้ไหมกูว่างก่อนกูค่อยมาอ่าน Facebook กูว่างก่อนค่อยมาค้นหา YouTube ฟังของเก่าๆที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาสื่อพระโอวาทมองเห็นพระโอวาทพระบิดาเหมือนอาหารเสริมนึกอยากจะทานก็ทานมองเห็นเป็นเหมือนงานอดิเรกบางทีลืมไปเลยบางคนเนี่ยหายหน้าหายตาลืมไปเลยนะทั้งที่เรายังไม่ได้ตัดความเป็นเพื่อนขนมปังของพระบิดากินไม่อร่อยก็กินกับน้ำพริกเผาภูกระต่ายสิที่เราทำกระปุกละ60บาทนั่นน่ะใช่ไหมอร่อยออก ใช่ไหมอย่างที่3วิธีแทรกแซงกรรมจักรคือไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือคนที่เขาทำไม่ดีกับเรามันคือการหมุนกรรมจักรใส่เขาเพราะอะไรเพราะท่านไปยึดติดอัตตาตัวกูมึงทำร้ายกูเพราะนั้นกูจะต้องจัดการมึงกูยอมมึงไม่ได้ตัวกูของกูตัวมึงของมึงมาแล้วถ้าเราดับไอ้ตรงนี้ได้ไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านเขาว่าตัวกูของกูไม่มีตัวมึงของมึงก็ไม่มีทุกอย่างจบเลยรู้อย่างเดียวว่ามึงทำไม่ดีกับกูเท่านั้นใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับใช่หรือไม่ไม่มียากตรงไหนเลยฮะการปฏิบัติธรรมเพื่อนำตัวเองไปสู่การหลุดพ้นนิพพานสิ่งหยาบๆของจิตหยาบให้สิ้นในขณะที่ยังมีชีวิตอย่ารอให้ตายแล้วค่อยนิพพานมันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องเท็จไม่ใช่เรื่องจริงประการที่4พี่น้องครับไม่ตัดขาดความสัมพันธ์คนเราเวลาตัดขาดความสัมพันธ์ของใครเนี่ยเวลาอ่านประโยคนี้แล้วจะรู้สึกเฉยๆใช่มั้ยตัดญาติขาดมิตรคนเราเนี่ยถ้าจะตัดญาติขาดมิตรกับใครตัดสายสัมพันธ์กับใครแสดงว่าเราต้องโกรธต้องเกลียดต้องเครียดต้องแค้นต้องอาฆาตพยาบาทต้องไม่พอใจใช่หรือไม่แค่ความไม่พอใจเนี่ยมันก็คือความรู้สึกที่เป็นด้านลบมันเวทนานั้นก็สั่นสะเทือนเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นละและมันก็ทำให้กรรมจักรหมุนทันทีเพราะเวทนาที่เป็นความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกไม่พอใจหรือชิงชังมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านลบมันอยู่ในกลุ่มของโทสะจริตนึกออกไหมมันก็จะเกิดกรรมอีกมันถ้าท่านจะแทรกแซงกรรมจักรท่านต้องไม่ตัดขาดความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าคนนั้นจะตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดแม่ตัดผัวตัดเมียนะตัดพ่อแม่ตัดลูกตัดเพื่อนตัดครูตัดผู้มีพระคุณตัดคนข้างบ้านเราตัดไม่ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราไม่ใช่สัตว์ตัดสังคมเราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กับสังคมให้ได้เราไปบังคับให้คนอื่นเขาดีกับเราไม่ได้บังคับให้คนอื่นเลิกชั่วเราห้ามได้ไหมไม่ได้เรามีหน้าที่ต้องเข้ากับคนที่มีนิสัยชั่วชั่วสันดานชั่วชั่วให้ได้เราต้องฉลาดสิเราอยู่กับคนชั่วทำอย่างไรที่เราจะปกป้องตัวเองไม่ให้เขาชั่วกับเราได้ต้องใช้อะไรพี่น้องครับต้องใช้ปัญญามีมหาสติกับมีปณิธานแห่งการนิพพานเพื่อการหลุดพ้นก็เอาตัวรอดได้ทุกเรื่องสอนมา30กว่าปีแล้วพี่น้องครับไม่ใช่เพิ่งพูดนะฮะเอามาใช้ได้หมดเห็นหรือยังฮะว่าชีวิตประจำวันที่ผ่านมาเนี่ยเรายอมรับโทษตัวเราเองที่ฟังอาจารย์อยู่เราเหลวไหลเองนะเราอย่าไปโทษไอเวนนั่นไอเวนเนี่ยไอเวนนั่นไอเวนนี่สามนิ้วชี้หาตัวเองกูแหละเป็นทั้งไอเวนนั่นไอเวนนี่เลยไม่ใช่มันคนเดียวหรอกกูด้วย
พี่น้องครับประการที่5วิธีแทรกแซงกามาจักคือไม่คิดจะไปสวรรค์คนเดียวข้อ5นี่หมายความว่าอะไรกูเกลียดมึงกูมีปัญหาเป็นผัวเมียเป็นพ่อแม่ลูกกันในบ้านเวลาทะเลาะกันเวลามีปัญหากันปั๊บกูรีบหลีกตัวออกจากบ้านกูรีบเข้าห้องพระปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาความสงบให้กับจิตใจตัวเองอยู่คนเดียวทิ้งคู่กรณีไว้ให้อารมณ์ค้างใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่คิดไปสวรรค์คนเดียวเราจะต้องหาวิธีว่าเราจะทำไงที่จะขจัดความทุกข์ในใจเราจากการที่จิตเราเสียสมดุลน่ะที่เรามองไม่เห็นว่าเขาน่ารักขณะที่เขาทำตัวไม่น่ารักเราจะจัดการกับตัวเราเองไงที่ให้เห็นว่าเขาน่ารักถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักพอเราทำสำเร็จแล้วพอเราใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้อารมณ์พอเราทำสำเร็จแล้วเราก็ต้องช่วยเขาเขาเป็นผัวเราเขาเป็นเมียเราเขาเป็นลูกเราก็ช่วยเขาสิช่วยให้เขาสงบและสมดุลเหมือนเราใช่ไหมมันเราไปสวรรค์และจิตเราสงบได้แล้วมีความสุขแล้วเราก็ต้องช่วยให้เมียเราผัวเราที่เป็นคู่กรณีของเราเนี่ยพี่คู่ขัดแย้งกับเราให้เขาไปสวรรค์ด้วยให้จิตเขาสงบให้เขาหายโกรธเอาไม่ให้เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันทำไมอ่ะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้มีใครสอนท่านบ้างไหมนะเนี่ยเส้นทางหลุดพ้นและนิพพานมันต้องช่วยกันแบบนี้อย่าไปสวรรค์คนเดียวปลีกวิเวกกูขับรถปื้อออกจากบ้านไปเลยกูเอาตัวกูเองออกไปจากสังคมหรือออกไปจากสิ่งแวดล้อมอันไม่น่ารื่นรมสำหรับกูเอาตัวเองออกไปแล้วสักครู่พอกูเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่แล้วจิตกูสงบแต่ไอคนที่อยู่ที่บ้านยังอารมณ์ค้างอยู่ตรงนั้นเลยเวลาเรากลับมาบ้านเราอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมจิตสงบแล้วปรากฏว่าไอคนที่บ้านเนี่ยยิ่งอารมณ์เสียหนักเข้าไปอีกเพราะมันอยู่บนเวทีอยู่แล้วไอคู่ชกมันกระเสือกสะดันทะลึ่งโดดลงจากเวทีหนีไปไหนไม่รู้แล้วค่อยกลับมาขึ้นเวทีใหม่ไอ้นั่นก็ยังนึกว่าจะต้องชกต่อไงพอกลับไปบ้านก็ยังมาชวนชกชวนท้าตีท้าต่อยต่อเพราะก่อนไปเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาก่อนว่าจะยอมแพ้หรือจะชนะหรือจะเสมอเพราะอะไรฮะเรื่องมันยังไม่จบใช่หรือไม่พี่น้องครับฟังแล้วได้คิดไหมนะพี่น้องครับ ทั้งหมดเนี่ยวิธีแทรกแซงกรรมจักรนะทำทั้ง5ข้อเนี้ยพระบิดาทรงเรียกมันว่ากองธรรมะมันจะมีกองทุกข์กับกองธรรมกองทุกข์ตะกี้มี6ข้อกองธรรมะนี่มี5ข้อจดและจำไว้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ได้ถ้าจะแทรกแซงกรรมจักรเราจะไม่เหมือนสัตว์เพราะถ้าเป็นสัตว์มันใช้กรรมจักรคือขันธ์5ของมันเนี่ยมันจะไม่มีกฎแห่งกรรมแต่มนุษย์เราถ้าไปใช้ตามกฎขันธ์5ของสัตว์มันคือการหมุนกรรมจักรจะทำให้กฎแห่งกรรมเกิดขึ้นทันทีพี่น้องครับถ้าหมุนธรรมจักรได้มนุษย์ก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมถ้าหมุนธรรมจักรได้มนุษย์ก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมใช่ไหมเพราะไม่มีกรรมเป็นกำเนิดคือแปลว่าจิตวิญญาณไม่ต้องตายแล้วให้กรรมที่กระทำไว้ในภพชาตินี้เป็นตัวหนุนส่งดันเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภพชาติต่อไปการมีสังสารวัฏจะเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเลยชัดเจนไหมพี่น้องครับถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านจะได้รับประโยชน์สุขอะไรบ้างเราไม่ได้เอามาจูงใจท่านแต่เราจะมาบอกความจริงท่านว่าถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้สิ่งแรกเลยครับท่านจะว่างไปจากวิบากกรรมวิบากกรรมตัวนี้มันเป็นตัวขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านให้ต้องตายเพื่อไปชำระบาปชำระให้จิตวิญญาณคือแก่นแท้เนี่ยมีความสมดุลแล้วไอ้วิบากกรรมเนี่ยคือบททดสอบบทเรียนทั้งหลายที่ท่านสอบตกไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะหนุนส่งให้ท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติถัดไปโดยวิบากกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดนึกภาพออกไหมครับเพราะว่าวิบากกรรมเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตหยาบกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองเช่นไปทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นทำผิดก็คือทำด้วยจิตไม่ได้ทำด้วยกายกายกรรมหรือวจีกรรมทำด้วยมโนกรรมแต่คนที่ถูกท่านกระทำไม่ดีเขาไม่รู้หรือพวกที่ถูกท่านทำไม่ดีแต่เขาอโหสิกรรมให้เพราะเขามีคุณธรรมที่สูงส่งกรรมที่ทำกับเขาไม่มีแต่กรรมที่ทำกับจิตวิญญาณตัวเองน่ะมีในคดีกรรมเดียวกันเรียกว่าวิบากกรรมมันถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ท่านก็จะว่างไปจากวิบากกรรมตัวที่อย่าผลักดันให้ท่านนะต้องตายและกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่มันก็ไม่มีนะเจ๋วไหม
ประการที่สองท่านก็จะว่างไปจากชะตากรรมชะตากรรมก็คือการสอบตกบททดสอบในชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณเขียนบทละครมาให้ตั้งแต่ภพชาติแรกที่จิตวิญญาณได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบในแต่ละภพชาติเป็นผู้เล่นละครเป็นผู้แสดงละครในบทบาทนั้นที่ตัวเองวางแผนมากับพ่อแม่ลูกก็คืออย่างน้อย3คนในครอบครัวแล้วสอบตกชะตากรรมก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำผิดบาปกับผู้ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันก็คือผู้ที่เกิดร่วมมาร่วมครอบครัวเดียวกันหรือมาเป็นสายเลือดเดียวกันท่านก็ว่างไปจากชะตากรรมโอเคไหมเมื่อว่างไปจากชะตากรรมแล้วหน้าที่ที่ต้องมาเล่นละครมาสอบตกสอบผ่านหรือไม่ผ่านอะไรแบบนี้มันลุ้นกันเนี่ยในตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ถ้าชาติที่แล้วนะว่างไปจากชะตากรรมว่างไปจากวิบากกรรมเนาะชาติเนี้ยเราจะลดปัญหาลดความทุกข์ยากลดความวุ่นวายไปได้เยอะเลยใช่ไหมสองข้อแล้วนะข้อที่สามถ้าจะว่างไปจากเวรกรรมเวรกรรมก็คือผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดบาปหรือกระทำไม่ถูกต้องของท่านไม่ว่าจะทำต่อตัวเองต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือต่อโลกใบนี้แล้วมันมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมเกิดขึ้นเช่นทำไม่ดีกันในขอโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกรรมที่ท่านทำกับเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเวรกรรมเกี่ยวข้องกันไว้แต่ถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เพราะท่านหมุนธรรมจักรเวรกรรมก็คือการกระทำผิดบาปต่อใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เขาโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทท่านจองจำจองเวรท่านไว้แล้วจูงมือกันมาเกิดเพื่อมาแก้ไขหรือมาแก้แค้นก็ตามในภพชาติต่อไปมันไม่มีท่านก็จะว่างไปจากสิ่งเหล่านี้อย่างต่อมาท่านก็จะว่างไปจากนรกเพราะว่าเมื่อจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณก็ไม่จำเป็นต้องตายไปก่อนเพื่อไปลงนรกเพื่อจะไปรักษาตัวใช่ไหมและเมื่อจิตของท่านหมุนธรรมจักรได้ท่านไม่โง่ท่านไม่งมงายท่านไม่หลงผิดไม่หลงทางไม่เชื่อในอุปทานที่ไม่ถูกต้องคำว่าสวรรค์มายาที่จิตวิญญาณที่ไปเป็นเทพเป็นพรหมลอยอยู่บนนั้นเรียกว่าหลุดลอยนะไปสร้างสวรรค์มายากันอยู่บนนั้นสวรรค์มายาสำหรับจิตวิญญาณของท่านก็ไม่มีเพราะว่าไม่หลงทางเนื่องจากท่านหมุนธรรมจักรได้เพราะเข้าใจแล้วว่าพระบิดาบอกว่านี่มันเป็นอนุตตรธรรมพระองค์มาหงายกลาและมาเฉลยให้ฟังแล้วท่านก็ปฏิบัติขันห้าอย่างระมัดระวังให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้ตลอดเมื่อมันเป็นธรรมจักรการหลงทางนิพพานมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อหลงทางไม่นิพพานไม่เกิดขึ้นการเป็นเทพเทวดาอยู่ชั้นฟ้าที่เป็นสวรรค์มายามันก็จะไม่มีสำหรับท่านมันอาจจะมีสำหรับคนอื่นสวรรค์มายามีสำหรับคนอื่นแต่สำหรับท่านไม่มีเพราะท่านเข้าใจและเข้าถึงสิ่งดีๆที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวโอวาทให้ท่านฟังและอย่างสุดท้ายอันนี้สุดยอดประการที่5นี่สุดยอดเลยครับประการที่5นี่ภาษาใต้บอกสุดยอดแปลว่าสุดยอด top of the top ท่านจะว่างไปจากความตายเพราะเมื่อว่างจาก4ข้อแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นอำนาจที่จะผลักดันให้ท่านต้องตายจิตวิญญาณนะไม่ต้องตายแต่กายหยาบอาตายนะถ้าไม่ดูแลสังขารร่างกายให้ดีนะยังดันทะลึ่งบอกว่าอยากกินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วยังไปกินอีกแปลว่าเอาอาหารที่ไม่ถูกต้องใส่ไปในร่างกายนะถึงแม้จิตท่านเป็นหมวกหมดแล้วไม่หมุนกรรมจักรนี่จิตเป็นหมวก เลือดเป็นหมวกไวรัสเข้ามาเขาก็ออกไปเพราะร่างกายท่านไม่ใช่ถังขยะเขาไม่ต้องมาเหนื่อยกับท่านนะท่านก็ไม่ต้องไปฉีดวัคซีนพวกโซนอะไรนะมีเชื้อโรคอยู่เต็มแต่ท่านไม่เป็นอะไรกับเขาเลยเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างเชื้อโรคมาทำร้ายคนมาให้ความรักกับมนุษย์ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้นะอย่าไปคิดว่าไวรัสคือศัตรูท่านจำไว้ดีนะไวรัสมันอาฆาตพยาบาทไม่เป็นเพราะมันเป็นแค่สัตว์เซลล์เดียวไม่มีสมองมันมีแต่กลไกทางไฟฟ้าที่พระบิดาติดตั้งไว้แล้วไอ้พวกมอดพยายามจะคิด 5G เพื่อจะควบคุมพฤติกรรมของโรบอทเนี่ยโดยเฉพาะพวก mRNA นั่นแหละที่เราบอกใบ้ไว้ตอนต้นรายการเนี่ยเท่านั้นเองมันอันตรายก็อยู่ที่ตรงนั้นนะเขาจะบงการถ้าตรงไหนมีคลื่น 5G อยู่ใครที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่ในตัวก็เตรียมตัวเดือดร้อนได้เพราะมันสั่งได้นะเขาเอาเข้าไปในร่างกายท่านจะควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดพระบิดารู้ดีว่ามนุษย์เราเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพันเดียวกับมอดมันช่วยยังไงแต่ไม่มีอะไรที่จะพระเดชพระกันของพระองค์จะไม่รู้เห็นหรอกนะจะว่างไปจากความตายแปลว่าท่านจะเป็นมนุษย์อมตะไม่ใช่อวตารท่านเป็นมนุษย์อมตะแปลว่าไม่ต้องตายไม่มีหน้าที่ต้องตายเพราะเซลล์ร่างกายก็จะเริ่มเติบโตได้
เซลล์ร่างกายเราถ้ามันสึกหรอก็ซ่อมสร้างซ่อมแซมได้ทั้งกระดูกทั้งเนื้อและมันสามารถสั่นสะเทือนเพื่อการดำรงอยู่ได้ได้ยินไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่านมองอย่างนี้ตั้งอยู่โดยไม่ดับแต่ต้องดับสักวันหนึ่งต้องดับเมื่อท่านเบื่อแล้วไม่อยากจะทำงานให้กับพระบิดาบนโลกนี้แล้วเพราะทำสำเร็จแล้วเรียนรู้ทุกอย่างจบแล้ว กูกลับบ้านดีกว่า นอนหลับไปเลยแล้วจิตวิญญาณก็ดีตัวเองกลับบ้านไปทางด่านนภาลัยทางประตูข้อแกะซึ่งเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราคือคนที่เฝ้าประตูข้อแกะเราถือบัญชีรายชื่อลูกแกะทุกตัวเพราะถ้าแกะตัวไหนจะกลับบ้านต้องผ่านมาทางเราแปลว่าอะไรไม่รับพระโอวาทองค์จิตจักรวาลไม่ผ่านมาทางนี้คิดว่าไปทางอื่นจะปีนเข้าคอกเป็นแกะที่จะปีนเข้าคอกเชิญแต่เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะคอกมันสูงแปลว่าใครจะกลับบ้านมันต้องผ่านมาทางเราถูกต้องไหมครับเราพูดไว้เป็นพันปีแล้วไม่ได้เพิ่งมาพูดวันนี้คงเข้าใจนะกระบวนการของขันธ์5นี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้กระบวนการของขันธ์5เราจะให้ท่านดูเร็วๆเพราะว่าบางสไลด์ท่านเห็นแล้วตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรวมทั้งจิตที่อยู่ข้างในสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดมันจะผลัดกันดูใช่มั้ยมันก็เลยหมุนน่ะหมุนกันมองอ่ะหมุนกันสัมผัสรู้อ่ะพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามนะฮะพอเห็นปั๊บได้ยินปั๊บสัมผัสปั๊บมันจะเกิดรูปก็คือรูปธรรมรูปธรรมนั้นก็มีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมถ้าเกิดขึ้นจากในจิตไม่ได้เกิดขึ้นจากการมองเห็นภายนอกได้ยินภายนอกนะมันก็จะเป็นนามธรรมแต่ตรงนี้เราใช้คำว่ารูปอย่างเดียวซึ่งรูปตัวนี้ไม่ใช่กายสังขารของมนุษย์ของตัวท่านรูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั่นนะมันคือรูปที่เกิดขึ้นพอเกิดรูปแล้วนะเรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรเพราะเรามีความจำอยู่ในสัญญามีคลิปมีจิตกลุ่มที่สองทำหน้าที่บันทึกความจำไว้ว่าเราเคยเห็นดวงจันทร์หน้าตาอย่างนี้พระอาทิตย์เป็นอย่างนี้ภูเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นอย่างนี้จิตเราจะบันทึกไว้พอเราเห็นดินน้ำลมไฟอีกจิตมันจะบอกเราเลยว่านั่นคือดินน้ำลมไฟไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอะไรนะพระบิดาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วนึกออกไหมครับตัวที่3กลุ่มที่3ของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนต่อจากสัญญาก็คือเวทนาถ้าไปตามสัตว์ประจำโลกเขาใช้กันเนี่ยเวทนานี่คือความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะเราใช้กระบวนการของจิตที่เป็นขันธ์5ของสัตว์ประจำโลกเขาเกิดความรู้สึกอะไรต่อมีอะไรของเขาชอบเขาก็นัวเนียถ้าไม่ชอบเขาแห่ใส่นั่นคือสัตว์นะเราไปเอาของสัตว์มาใช้เราก็จะอาการเหมือนสัตว์นะซึ่งพระบิดาไม่ต้องการที่จะสร้างกระบวนการใหม่ขึ้นมาให้มันวุ่นวายซับซ้อนนะเอาของสัตว์เนี่ยมาแล้วเราบอกว่าเราเป็นสัตว์ชั้นสูงเมื่อเป็นสัตว์ชั้นสูงอ่ะเรายังไปใช้กรรมจักรซึ่งเป็นขันธ์5ของสัตว์อ่ะมันสูงตรงไหนครับเราเป็นสัตว์ชั้นสูงเราเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าสัตว์ตรงไหนครับมันเราเหนือกว่าสัตว์ตรงที่เรามีปัญญาไงมีปัญญามีสติปัญญามีปัญญาญาณอย่างเราก็มีอนุตตรธรรมญาณใช่ไหมพระพุทธองค์ก็อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่ใช่ไหมเรามีตรงนี้ซึ่งสัตว์มันไม่มีเราก็ต้องใช้ปัญญาสิใช่ไหมมันจะเกิดเวทนาตามสัตว์เลยครับเกิดความรู้เสียความรู้สึกได้ความรู้สึกอะไรพวกนี้พอเกิดเวทนาเสร็จแล้วมันก็จะเอาเวทนาเนี่ยกับจิตตะปัญญาเนี่ยในขั้นตอนเนี้ยการนึกคิดของจิตเนี่ยนะมันจะใช้จิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเนี่ยมาสร้างอารมณ์มาสร้างกิเลสเกิดแล้วมาสร้างตัณหาสร้างอารมณ์ขยะแล้วจิตของเราก็จะนึกไปตามบวกลบของอารมณ์ขยะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันจะอยู่ในขั้นตอนของสังขารก็คือขั้นตอนของการปรุงแต่งให้เกิดเป็นรูปธรรมไปอะไรขึ้นมาและสุดท้ายก็จะเป็นคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนสรุปหลงจ้องว่าเป็นความร้ายหรือความรักส่วนใหญ่ถ้าตามสัตว์จะเป็นความร้ายความรักจะมีน้อยส่วนมากรักเพื่อเอาทั้งนั้นแหละฉันจะดีกับเธอเพราะเธอดีกับฉันฉันจะรักเธอเพราะเธอยอมให้แบ่งปันให้กับฉันถ้าเธอไม่แบ่งปันอะไรให้กับฉันเนี่ยฉันจะไม่รักเธอหรอกแต่ถ้าเธอทำไม่ดีกับฉันฉันจะร้ายกับเธอเนี่ยนี่คือกรรมจักรวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่มันเป็นลบหรือเป็นบวกที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกไหมแล้วมันก็จะเอาไปสั่นสะเทือนสมองเนี่ยเพื่อให้สมองเนี่ยขับเคลื่อนออกมาเป็นวจีกรรมกับกายกรรมเพราะมโนกรรมมันเป็นตัวขับเคลื่อนวจีกรรมกับกายกรรมโอเคไหมนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือกรรมจักรเราพูดคร่าวๆสั้นๆนะนี่คือกรรมจักรซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการของขันธ์5ที่สัตว์ใช้แต่มนุษย์ก็ไปใช้แบบสัตว์จึงหนีไม่พ้นความเป็นสัตว์เพียรไหวตายเกิด
แล้วเกิดกรรมกงเกวียนกงกรรมอะไรพวกนี้นะมันหลักแห่งกรรมจักรก็คือ1รักคนไม่น่ารักไม่ได้2ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยไม่เป็น3ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านและหลีกเลี่ยงต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านและหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาหลีกเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหน้าพฤติกรรมเหล่านี้ที่พอตรวจสอบได้ใช้คำภาษาพูดนะแล้วพอตรวจสอบได้พฤติกรรมเหล่านี้เขาเรียกว่ากรรมจักรเป็นหลักของกรรมจักรมันทำให้เกิดกรรมจักรเหตุผลข้อเดียวคือ มันเป็นความรักเพื่อเอาไม่ใช่รักเพื่อให้แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ปั๊บมันจะติดบ่วงกรรมมันจะทำให้ท่านเนี่ยมีสังสารวัฏนะอ่ะถ้าเป็นธรรมจักรบนจอที่ท่านเห็นบนจอถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นธรรมจักรเราต้องแทรกแซง1รูปเราไปปิดตาตัวรู้ว่าเรารู้เราเห็นอะไรเนี่ยตัวผัสสะเนี่ยของรูปะของรูปเนี่ยกลุ่มของจิตที่เป็นรูปเนี่ยเราดับไม่ได้นะเพราะถ้าเราตามองหูฟังเนี่ยหูฟังก็ได้ยินตามองก็เห็นเนี่ยเราจะไปดับตัวเห็นให้เหมือนกับว่าเราตาบอดเนี่ยเราทำไม่ได้นะขณะที่คนนำทางตาบอดพยายามสอนท่านว่าให้ดับรูปหนึ่งในขันห้าเนี่ยให้ดับตัวตนมันดับได้ไงเป็นคนตาบอดตาพิการนะเราจะสั่นสะเทือนเป็นคนสองมิติได้ไงนะถ้าอายตนะบอดหรือพิการพระพุทโธถือว่าสำคัญไหมคนที่พิการด้านอายตนะเนี่ยพระพุทโธไม่ทรงอนุญาตให้บวชไม่ได้รังเกียจอะไรหรอกแต่รู้ว่าบวชไปแล้วเนี่ยเธอก็มีความสามารถในการเรียนรู้ได้น้อยเพราะช่องทางการเรียนรู้เนี่ยมันต้องรับรู้เพื่อเรียนรู้ผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5ถ้ามันพิการสักช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้การเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ละพระองค์เลยไม่อนุญาตให้บวชเรียนรู้โดยไม่ต้องบวชก็ได้ถูกไหมนะนี่เราก็แย้งให้ฟังนะพยายามจะไปดับรูปไปดับขันที่1ก็คือดับรูปดับทั้งขันไม่ได้เห็นรูปแล้วนะวิธีการก็คือเมื่อเราเห็นแล้วเราอย่าไปหลงมันสิอย่าไปหลงในรูปนั้นนะถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าไปหลงในความงามถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าไปหลงเสียงนางเพราะถ้าไปหลงในเสียงไปหลงในรูปนามมันก็จะเกิดอัตตาตัวตนเกิดขึ้นมันทำให้เกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยพระถ้าเราไปหลงมันพระบิดาจึงให้สอนว่าหินหนึ่งก้อนที่ท่านเดินไปสะดุดมันนั้นถึงแม้ท่านเจ็บตีนเจ็บหัวไม่เท้าเพราะไปเดินสะดุดก้อนหินท่านก็อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าก้อนหินนั้นคือตัวตนที่แท้จริงก้อนหินที่ท่านสะดุดมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในเท่านั้นมันถ้าเป็นตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในแสดงว่าที่เราเห็นเป็นก้อนหินนั้นมันคือมายาอัตตาตัวตนที่แท้จริงคือพลังงานที่อยู่ข้างในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากพระบิดาเคยสอนเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาจะสอนลึกเนาะนะสอนให้ใช้ปัญญาน่ะนะตอนนี้สอนให้รู้เพราะว่าอนุตตรธรรมต้องสอนให้รู้ก่อนส่วนสอนให้เกิดปัญญาเนี่ยต่อเมื่อท่านพร้อมให้เราช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้ถ้าท่านยังไม่รักอาจารย์ไม่เชื่อพระบิดาไม่ศรัทธาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านไม่ยอมให้เราติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านหรอกเพราะหลายท่านมาแสดงมาโชว์โง่ให้เราดูเยอะแยะมาอวดเบ่งว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดรู้พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เยอะกูอ่านพระไตรปิฎกมาเยอะพอเจอคุณสุรินทร์ถามคำเดียวพระไตรปิฎกปกสีอะไรหายสะบัดตูดหายไปเลยไม่กล้าอยู่ในห้องเรียนเราอีกเลยเพราะตอบไม่ได้ขอไปเปิดดูก่อนว่าพระไตรปิฎกปกสีอะไรนะว่างั้นนะอวดรู้ว่ารู้ธรรมะพระพุทธองค์ซะเยอะเนี่ยใช่ไหมทั้งที่เรียนมาแค่หางอื่นนะทำเป็นปกป้องพระศาสนาฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนึกว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมาทำลายศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมายกเลิกศาสนาเหล่านั้นเราไม่บังอาจหรอกทุกศาสนาพระศาสดาสุดยอดและคำสอนของพระองค์แต่ละศาสนาสุดยอดอยู่แล้วเพียงแต่ไอ้คนนำทางตาบอดเท่านั้นแหละเอาคำสอนของพระองค์มาบิดเบือนเพราะความโง่ก็มีเพราะความอวดอุตริก็มีนะอ่ะตรงนี้รูปใช่ไหมอย่างที่สองคือสัญญาสัญญาก็คือนิสัยสันดานที่ไม่ดีที่เกิดจากการสะสมพฤติกรรมในแต่ละวันตั้งแต่เด็กจนโตนะขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้ใจน้อยนี่มาจากตอนเด็กๆทั้งนั้นใช่ไหมโดยเฉพาะน้องสุดท้องพ่อแม่พี่น้องสปอยก็เลยกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากกว่าพี่ๆน้องๆคนอื่นๆเนี่ยขี้แบบเนี้ยขี้ใจน้อยขี้เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยหมุนกรรมจักรตลอดพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็หมุนติ้วเลยเพราะว่าอะไรนิสัยสันดานที่ไม่ดีตรงเนี้ยมันอยู่ในสัญญาเพราะท่านจะไปดับสัญญาเหรอดับให้โง่หรือดับสัญญาต้องดับนิสัยสันดานที่ไม่ดีที่มันอยู่ในขันธ์ที่2คือในสัญญาตัวนี้ไม่ใช่รีอ่านไปดับสัญญาไปดับทำไมอ่ะเวลาตายแล้วสัญญาก็ดับแต่คุณสมบัติ
ที่มันบันทึกอยู่ในสัญญามันจะถูกถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเป็นเสบียงติดตัวไปซึ่งต้องกลับมาแก้ไขใหม่ในชาติหน้าต้องกลับมาแก้ไขใหม่คือมาเป็นคนสันดานไม่ดีคือนิสัยเอาแต่ใจตัวเองรุ่นน้องๆสมัยเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองขี้ใจน้อยขี้แบบเนี้ยชาติหน้ากลับมาเนี่ยจิตวิญญาณต้องถือกลับมาเกิดด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาละวางมันเพื่อที่จะมาแก้ไขมันเพราะตอนเป็นจิตวิญญาณเอาออกไม่ได้ต้องบันทึกไว้ในความทรงจำไปในรกเนี่ยเพียงแค่ไปแก้ไขคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่มันสั่นสะเทือนผิดปกติก็เรียกว่าป่วยอ่ะให้มันสมดุลแต่ไอความผิดบาปที่จิตหยาบทำไว้อ่ะนะเช่นขี้ใจน้อยขี้โมโหขี้เอาขี้งกเนี่ยต้องเอากลับมาแก้ไขตอนที่เป็นมนุษย์ตอนที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ตอนที่มี2มิติเพราะตอนที่เสียสมดุลเป็นคนสันดานไม่ดีนิสัยไม่ดีอย่างที่ว่ามันเสียตอนเป็นมนุษย์คือตอนเป็นคน2มิติงั้นเมื่อเราจะมาแก้ไขใหม่โมดิฟายใหม่มันต้องมาดับมันใหม่ต้องมาตอนที่เป็นคน2มิตินึกออกมั้ยว่าทำไมจิตวิญญาณถึงต้องการโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะนี่คือเหตุผลมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องยากแต่เราฟังเรากล่าวให้ท่านฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเราพูดมากเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจจะสับสนนะเอาพูดสั้นๆกระชับให้เข้าใจเนี่ยพอสัญญาเวทนาก็คือความรู้สึกถ้าเราตัดเวทนาได้ก็คือไม่ไปหลงอัตตาไม่ไปหลงมายาที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นถ้าเราไม่ไปหลงมันไม่ไปยึดติดมันความรู้สึกหรือเวทนามันก็ไม่เกิดเห็นจะสักแต่ว่าเห็นได้ยินท่านจะสักแต่ว่าได้ยินท่านจะได้รู้ว่ามันเป็นแค่อะไรรู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองนะแล้วก็จะไม่เสียสมดุลตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงก็ไม่เกิดงั้นการปรุงแต่งในขั้นตอนที่4เนี่ยมันก็จะใช้จิตตปัญญาที่ใช้ความรักได้เพราะจิตท่านว่างจากโลภะโทสะโมหะจิตของท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักได้เพราะไม่มีโลภะโทสะโมหะที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำมาเป็นอุปสรรคที่จะถ่วงรั้งมันเอาไว้จิตของท่านจะว่างไปจากสิ่งนั้นมันจะโดดไปหาความรักเพื่อให้สูงซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ทันทีนึกภาพออกไหมมันเมื่อคิดก็คิดด้วยจิตวิญญาณพูดก็พูดด้วยจิตวิญญาณทำก็ทำด้วยจิตวิญญาณเพราะท่านคิดพูดและทำด้วยความรักที่บริสุทธิ์นี่คือเข้าใจไหมนี่คือธรรมจักรไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่ท่านต้องฝึกฝนเหมือนกับเขียนหนังสือใช้มือเขียนตัวหนังสือจะให้สวยท่านต้องฝึกเขียนมันบ่อยๆเขียนมันบ่อยๆต่อไปก็จะเขียนเร็วขึ้นแล้วเขียนสวยงามด้วยจิตของท่านก็เหมือนกันต้องฝึกเมื่อต้องการให้จิตใสใจสวยท่านต้องฝึกวิธีฝึกก็คือแบบนี้ไงที่เราบอกเนี่ยสีแดงๆที่ท่านเห็นน่ะ2สัญญา3เวทนา4สังขารน่ะมันจะเนื่องกันนะมันจะไปตามลำดับไปตามกระบวนการไปตามขั้นตอนท่านต้องแทรกแซงมันโอเคมั้ยสัญญานี่คือการจำได้มารู้คือนิสัยเสียสันดานเสียเนี่ยจะต้องดับมันให้ได้ก็คือการไม่แสดงออกไปตามสันดานนั้นนานๆวันเข้าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองเพราะว่าความเคยชินเคยตัวไม่มีเดี๋ยวมันก็จางหายไปนึกออกมั้ยครับอย่างที่5คือวิญญาณอย่างที่บอกเป็นคลื่นพลังงานของจิตถ้าเป็นคลื่นความคิดก็เป็นพลังงานความคิดคลื่นพลังงานความรักคลื่นพลังงานความรู้คลื่นพลังงานความโกรธความโลภความหลงเป็นคลื่นพลังงานทั้งนั้นถ้าท่านมีคลื่นพลังงานความโลภสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในจิตคือตัว5คือวิญญาณไอ้วิญญาณที่5ที่เป็นความโลภมันก็จะไปสะกิดให้สมองของท่านที่เป็นสมองซีกซ้ายคิดวางแผนการที่จะเอาให้ได้ในสิ่งที่โลภนั้นหรือคิดที่จะงกจะหวงจะไม่ให้ใครในสิ่งที่ท่านโลภที่ท่านงกนั้นชัดเจนไหมผ่านนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับหลักแห่งธรรมจักรก็มีครับหลักแห่งกรรมจักรเราบอกท่านไปหมดแล้วตอนนี้เป็นหลักแห่งธรรมจักร1รักคนไม่น่ารักได้2อภัยคนไม่น่าให้อภัยเป็น3ไม่ก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นแม้ว่าเขาจะทำตัวไม่ดีกับท่านมาก่อนล่วงเกินท่านมาก่อนก็ตามท่านจะไม่ต้องไม่เอาตรงนั้นมาเป็นเหตุผลที่จะก้าวล่วงเขาคืนหลักแห่งธรรมจักรจะไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมนะทั้งหมด3ประการนั่นหมายความว่าหลักแห่งธรรมจักรคือรักเพื่อให้ตะกี้หลักแห่งกรรมมาจากคือรักเพื่อที่จะเอาโลภะโทสะโมหะนี่เป็นการรักตัวเองเพื่อจะเอาให้กับตัวเองการแก้แค้นคนอื่นก็คือทำให้ตัวเองสะใจส่วนคนอื่นจะเจ็บปวดแค่ไหนเสียหายแค่ไหนเดือดร้อนแค่ไหนจนถึงตายเรื่องของมันแต่กูสะใจนี่คือรักเพื่อเอามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมันเป็นกรรมจักรเนาะและถ้าท่านมีธรรมจักรท่านก็จะอยู่เหนือกรรมและท่านก็จะไม่มีสังสารวัฏพี่น้องครับมนุษย์เราเกิดมาบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เราไม่ได้เกิดมาคนเดียวนะเราเกิดมาเนี่ยมีเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันมากมาย
และอย่างที่ท่านเห็นภาพจิตวิญญาณของเราเนี่ยได้แบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มไม่ใช่ดวงนะจิตวิญญาณเป็นดวงก็คือเป็นรูปธรรมส่วนจิตหยาบนั้นเป็นกลุ่มไม่ใช่เป็นดวงมี189กลุ่มแยกกันทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์จิตหยาบที่ว่านี้ก็คือจิตใจที่ท่านเรียกนะที่เราเรียกท่านต้องมีหน้าที่คนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าถ้าท่านหมุนธรรมจักรในตัวเองได้สำเร็จไม่ยากแล้วท่านก็จะประพฤติดีประพฤติชอบกับคนข้างเคียงคนรอบข้างในครอบครัวบ้านในครอบครัวหรือว่าข้างบ้านเมื่อท่านสามารถหมุนธรรมจักรในตัวเองได้มันจะสามารถชวนคนรอบข้างของท่านให้เขาหมุนธรรมจักรไปตามท่านด้วยเพราะท่านมีบารมีธรรมที่สูงส่งกว่ามีปัญญาที่สูงล้ำกว่าเขาเพราะการหมุนธรรมจักรต้องใช้บารมีใช่ไหมใช้ความรักใช้ปัญญาที่สูงส่งกว่าพอท่านนึกดีคิดดีพูดดีทำดีเป็นแล้วท่านก็ไปประพฤติกับคนรอบข้างนั่นเท่ากับว่าท่านสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนรอบข้างเพื่อชวนเขาหมุนอะไรครับชวนเขาหมุนธรรมจักรทำให้เขาสามารถแทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรเพื่อเป็นมนุษย์ร่วมกันกับท่านนี่คือการคนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านและที่สำคัญเมื่อท่านคนทุกคนที่อยู่รอบข้างของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านได้แต่ละคนเขาจะมีคนรอบข้างของเขามันเหมือนอะมีบาที่แบ่งตัว2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16แบ่งเป็นเท่าทวีคูณแต่ละคนก็จะหมุนธรรมจักรกระจายออกไปในกลุ่มของเพื่อนของตัวเองกระจายไปเรื่อยๆจนมันจะกระจายไปทั่วทั้งโลกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากระจายไปทั่วทั้งโลกคนทั้งโลกก็จะให้ความรักกับโลกแล้วช่วยกันทำให้โลกเนี้ยหมุนรอบตัวเองได้เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองได้ก็คือมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะเป็นดาวเคราะห์ที่สงบจากภัยพิบัติเพราะดาวเคราะห์โลกนี้สมดุลพี่น้องครับการคนกับทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมีหลักอย่างนี้ครับสำคัญนะอย่าคิดว่าตอนท้ายๆรายการแล้วสไลด์เราไม่สำคัญนะศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้นเราพยายามพูดให้จบถึงแม้มันจะเลยเวลาไปตีสองครึ่งตีสองสี่สิบห้าถ้าเรายังพูดไม่จบเราไม่อยากเอามาต่อภาคสองในวันอื่นเพราะมันจะต่อไม่ติดท่านจำไว้คนกับทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวหรือกับคนข้างบ้านแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นภพชาติสุดท้ายของมนุษย์อย่างพวกท่านทุกคนที่จะต้องกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้เพราะพระบิดาทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วนะกลับบ้านได้แล้วนี่คือนอนตายตาหลับหรืออาจจะอายุยืนยาวข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่ผ่าน56วัน8ราตรีของพระบิดาที่มันมืดไม่สว่างเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยท่านจะสามารถไปได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยเพราะท่านเป็นอมตะแล้วท่านไม่มีกรรมเป็นกำเนิดแล้วและพระบิดาจะต้องทรงคัดพวกท่านไว้เพื่อให้ช่วยกันค้ำจุนโลกต่อไปเพราะคนอื่นมันยังหูหนาตาเร่อมันยังเซ่อเซ่อซ่าอยู่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรอยู่พวกท่านนี่แหละ FC ของเรานี่แหละที่ฟังแล้วกระจ่างและปฏิบัติตามและเชื่อฟังนะไม่ใช่โง่ไปถูกเขาหลอกอีกนะเราไม่เคยบอกว่าต้องฟังเราคนเดียวแต่ถ้าท่านฟังมาตลอดถึงวันนี้ท่านคิดว่าท่านสมควรจะฟังเราไหมล่ะแล้วยังคิดว่าสมควรจะไปฟังคนอื่นทำไมทำให้ท่านเขวอีกไหมใช่ไหมนี่ทำเพื่อตัวท่านทำเพื่อโลกถ้าท่านหมุนธรรมจักรก่อนคือคิดดีพูดดีทำดีเขาก่อนหรืออย่างน้อยๆแค่ยิ้มให้เขาก่อนนะการยิ้มคือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรสิ่งที่สองมันจะเกิดขึ้นครับเขาจะต้องหมุนธรรมจักรมาตามท่านแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านยิ้มให้เขาเขาก็จะยิ้มให้กับท่านถ้าท่านประพฤติดีกับเขาเขาก็จะทำดีประพฤติดีกลับมาหาท่านนี่คือหลักของธรรมจักรง่ายมากไหมที่จะชวนให้หมุนกันทั้งโลกอ่ะไม่มีอะไรยากเลยครับแค่สองอย่างเราทำดีกับเขาก่อนเดี๋ยวเขาก็จะดีกับเราเราหมุนธรรมจักรก่อนนั่นเท่ากับว่าเขาจะต้องหมุนธรรมจักรตามเราเพราะเราเป็นเงื่อนไขให้เขาหมุนธรรมจักรพี่น้องครับเราจะหมุนธรรมจักรในกลุ่มของมนุษย์ได้ยังไงผ่านความอดทนอดกลั้นให้อภัยและด้วยจิตที่มีเมตตาสิทำสี่อย่างเนี้ยสั่นสะเทือนด้วยจิตเป็นแบบเนี้ยและอย่างที่สองนึกดีคิดดีพูดดีประพฤติดีพูดเหมือนคนทั่วไปเขาพูดอะแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะนี่เราบอกที่มาที่ไปถ้าท่านต้องการจะคนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนกับทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ยากท่านเพียงแค่เปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรวิธีการเปลี่ยนธรรมจักรให้เป็นขอโทษเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรถ้าจะทำให้สำเร็จเนื่องจากคนบางคนเนี่ยเขาจะแสดงเงื่อนไขที่เป็นลบให้กับท่านเขาจะทำผิดคิดชั่วกับตัวท่านท่านมีหน้าที่ต้องคิดบวกทำบวกนึกบวกใช่ไหมท่านเป็นที่ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยได้ใช่ไหมซึ่งมันต้องใช้ปัญญามันถ้าท่านจะต้องใช้ปัญญาให้ได้เนี่ยมันจะใช้ได้ตอนที่ท่านมีสติถ้าท่านถูกยั่วยุหรือย้าวยวนจนขาดสติเสียสติไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้เลย
ทำอย่างไรก็คือท่านต้องครองสติให้ได้แต่สติตัวเดียวไม่พอต้องใช้มหาสติมหาสติคือหนึ่งต้องรู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เนี่ยเพิ่งทำอะไรมาและรู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากำลังมีคู่กรณีถ้าเป็นผัวเมียกันรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราเป็นผัวเมียกันรู้ว่าเมื่อครู่เนี่ยทำอะไรมาก่อนหน้านี้เราก็เคยดีกันมาไม่งั้นเป็นผัวเมียกันได้ไงมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างที่3รู้ว่าต่อไปข้างหน้า

รู้เมื่อครู่ทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าต้องทำอะไรแค่รู้สติตัวเดียวเนี่ยก็รอดแล้วใช่ไหมต่อมาอย่างที่สองท่านต้องมีสติก็ว่ามีสติแปลว่ารู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้รับเอาเช่นเขาทำไม่ดีกับเราเราต้องรับรู้ว่าเขาทำไม่ดีกับเราแล้วถามตัวเองว่าที่เขาทำไม่ดีกับเรามีเราเป็นเหตุให้เขาทำไม่ดีกับเราไหมเหตุสำหรับเราเช่นเราไม่ดีกับเขาก่อนเหตุที่เขาทำไม่ดีกับเราเป็นเพราะว่าเราเผลอไปไม่ระวังไม่คอยติงไม่คอยเตือนให้หาเหตุให้เจอแล้วไม่รับเอาไปว่าไม่เอาไอ้สิ่งที่เป็นเหตุที่เป็นเงื่อนไขด้านลบมาทำร้ายจิตใจตัวเองเอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบทำให้จิตตกทำให้โกรธเบียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทอะไรพวกนี้เรา จะต้องไปทำแบบนั้นนี่คือตัวอย่างของการมีสติรู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอารู้ไม่รับรู้รู้ไม่รับเอาวางเฉยเพราะกูรู้แล้วเมียกูผัวกูเนี่ยสันดานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปรับเอาทำไมฟังแล้วเฉยๆรู้สึกไม่แปลกเพราะมึงเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วกูแก้ไขสันดานมึงไม่ได้แต่งงานมานานแล้วมึงก็เป็นของมึงอย่างเงี้ยมันถ้าเราไม่ยอมรับจิตเราสงบไหมจิตเราไม่สงบครอบครัวก็ไม่มีความสุขเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรู้สติมีสตินะส่วนใช้สตินั้นให้นึกก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำว่ามันถูกไหมถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมหกถูกเป็นปริญญาโมเดลคิดก่อนเลยก่อนจะพูดอะไรไปก่อนจะทำอะไรตอบสนองเข้าไปคิดก่อนมันถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมถ้าผิด1ใน6ไม่ต้องผิดทั้ง6หรอกแค่ผิด1ใน6อย่าพูดอย่าทำเด็ดขาดมันจะเป็นกรรมจักรมันจะเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมด้วยไม่ใช่กรรมจักรอย่างเดียวมันจะมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมคือหมุนกรรมจักรไปด้วยกันนิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้แล้วนี่ภพชาติสุดท้ายอ่ะจะทำไงอ่ะมันต้องกลับบ้านอย่างเดียวต้องนิพพานตั้งแต่ก่อนตายและพาจิตวิญญาณตัวเองที่ตายแล้วเนี่ยหลุดพ้นออกไปกลับบ้านให้ได้นั่นคือภารกิจนะครับพี่น้องครับอย่างที่สองครับต้องครองปณิธานแห่งนิพพานท่องไว้ในใจเลยนะเมื่อเราครองมหาสติได้แล้วจิตไม่ตกสติไม่แตกเราก็จะสามารถใช้ปัญญาของเราเพื่อจะแสดงออกถึงปณิธานแห่งนิพพานคือรักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่เรากล่าวมาแล้วซ้ำไปซ้ำมามันคือปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นประการที่3ครองทั้ง2ข้อมหาสติกับปณิธานแห่งนิพพานให้เป็นธรรมนิสัยให้เป็นธรรมนิสัยหรือถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการทางจิตวิทยาที่เราสอนก็เรียกว่าให้เป็นจิตพิสัยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะต้องบอกว่าต้องครองให้มันเป็นธรรมนิสัย2ข้อลูกแก้ว2ดวงเราโดยพระบิดาประทานมาให้30กว่าปีแล้ว FC เก่าๆถ้ายังอยู่นะจำได้ว่าเราสอนมาตั้งแต่ท่านยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรียกว่าให้ปฏิบัติเพราะมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากนะพี่น้องครับทั้งหมดคือ3ประการนะจิตหยาบจะดับการเกิดดับได้ทุกสิ่งถ้าท่านครอง3สิ่งทำให้ได้3ประการนี้ปฏิบัติครบตาม3ประการนี้จิตหยาบของท่านจะดับการเกิดดับได้ทุกสิ่งไอ้ดับการเกิดดับสิ่งไหนได้ก็แสดงว่าจิตท่านนิพพานสิ่งนั้นเห็นไหมฮะมันละเอียดมากไม่ได้มั่วว่าเป็นเรื่องทุกไปหมดอะไรก็ทุกวันทุกคืนทุกคนทุกอะไรก็ไม่รู้เราบอกเลยว่าดับอะไรอ่ะเช่นดับกิเลสก็คือความรู้สึกไม่ใช่ดับเวทนาเวทนาไปดับมันไม่ได้เพราะมันเป็นกลุ่มงานของจิตที่พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ให้มันทำงานให้เราไม่งั้นเป็นคนสองมิติไม่ได้พี่น้องครับเสียดายเวลาน้อยนะเราจะพูดไวๆนะตรงนี้แค่ตัวอย่างเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรจิตหยาบเนี่ยจะดับการเกิดดับได้ทุกสิ่งคือดับอะไรครับ1นะกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะสันดาน2นรกสวรรค์มายา3ดับการเกิดดับของกฎแห่งกรรมดับการเกิดดับของการมีสังสารวัฏนะดับหมดนี่คืออะไรนะจิตใสพิสุทธิ์จิตวิญญาณพิสูจน์ร่างกายพิสูจน์สุดท้ายคือจิตวิญญาณไม่ต้องตายเป็นเหตุเป็นผลไหมพี่น้องครับเราเล่าให้ท่านฟังมาเป็นขั้นเป็นตอนธรรมะบทวันเสาร์นี้สุดยอดครั้งที่3 3 4นะพี่น้องครับพี่น้องครับการที่ท่านจะต้องคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกก็เหมือนกันเพราะจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นความรักบริสุทธิ์เนี่ยมันจะสั่นสะเทือนออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเหวี่ยงออกมาภายนอกแล้วมันจะมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างน้อย3คนสมการ
ที่ว่านี้มันถึงจะเกิดขึ้นเสาร์ที่แล้วเราก็เคยพูดซ้ำซัมเบต้าเอ็กซ์กับ3 เอ็กซ์กำลัง

สองคูณด้วยในวงเล็บเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้าเอ็กซ์พี่น้องครับซัมเบต้าเอ็กซ์ก็คือการสั่นสะเทือนของจิตของมนุษย์เมื่อหมุนธรรมจักรให้เป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกได้โดยคนจำนวน X คนถ้าในครอบครัวก็คือ3คนที่ให้เซตซีโร่เพราะโควิด-19และกลัวตายอยู่กับบ้านเนี่ยท่านต้องไปเรียนรู้ที่จะสร้างสมการนี้ในบ้านของท่านคน3คนคือพ่อแม่ลูกถ้ากับ3เท่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์3คนเท่ากับ3เท่าของคน3คนยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมทางจิตที่เป็นด้านบวกของคนทั้ง3คนคือของพ่อของแม่ของลูกเรามาแทนค่านะทั้งหมดนี้คือสมการพลังงานทางช้างเผือกเดี๋ยวจะแทนค่าให้ดูและเป็นพลังงานความรักที่ช่วยให้โลกหมุนช่วยให้โลกหมุนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพราะโลกหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่เท่านั้นโลกจึงสมดุลมันพระศาสดาจึงสอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยพระศาสดาท่านสอนอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราเอาขันห้ามาพูดเนี่ยไม่มีอะไรโมเมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลมาหมดฟังแล้วโล่งไม่หงุดหงิดใช่ไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับโลกจะสมดุลเพราะมนุษย์ทุกคนร่วมกันหมุนธรรมจักรโปรดขีดเส้นใต้ครับโลกจะสมดุลเพราะมนุษย์ร่วมกันหมุนธรรมจักรแต่โชคดีมากเลยพระบิดาทรงกำหนดไว้เพราะทรงรู้ว่าให้มัน 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรมีแค่ครอบครัวเดียวพ่อแม่ลูก3คนเป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกได้ทั้ง3คนก็สามารถช่วยค้ำจุนโลกด้วยความรักความเมตตาที่สั่นสะเทือนเป็นบวกได้แล้วคนทั้งหมู่บ้านมีบ้านหลังเดียวพ่อแม่ลูก3คนเป็นคนดีแผ่นดินนั้นเจริญได้คำว่าเจริญแปลว่าไม่สุดไม่แยกไม่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนี่แสดงว่าแผ่นดินมันรับน้ำหนักคนบนแผ่นดินนั้นไม่ไหวแผ่นดินไหวแปลว่าแผ่นดินนั้นกำลังไม่ไหวกับมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนั้นเราบอกได้มิถุนาเดือนหน้าอาจจะมีเสียงแผ่นดินสะเทือนภูเขาลั่นเขื่อนสะเทือนมีเสียงน้ำหลากมีเรื่องให้ตื่นเต้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับความรักจากจิตมนุษย์ที่ให้กับโลกถ้าให้ไม่พอเสียสมดุลไปชั่วเวลาหนึ่งโลกก็จะกระตุกกระตุกเพื่ออะไรกระตุกด้วยภัยพิบัติแต่เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของมนุษย์กระชากจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สำนึกที่จะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นให้ตื่นขึ้นมาเพื่อหมุนธรรมจักรแทนที่จะไปเอาอย่างสัตว์คือหมุนกรรมจักรอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรักช่วยให้โลกหมุนจากสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ผลรวมทางพลังงานจิตด้านบวกของคน3คนเท่ากับ3เท่าของคน3คนยกกำลัง2คูณด้วยค่าของที่ผลรวมทางพลังงานของคนในครอบครัว3คนนะสั่นสะเทือนยังไงก็ตามรวมแล้วไม่เกิน20นี่คือค่าคงที่พระบิดาให้แทนค่าเลย3คูณ9คูณ20นะเราเคยใส่ตัวเลขให้แล้วเราเลยไปเร็วนะเท่ากับ540เมกะเฮิรตซ์540เมกะเฮิรตซ์คือคลื่นความถี่ของพลังงานจิตของมนุษย์เราเรียกว่าพลังจิตที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกกับคลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กโลก 1%ของ540เมกะเฮิรตซ์จะแทรกซึมลงไปถึงแกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ 100% มีเขียวมรกตคล้ายๆนะพระแก้วมรกตเหนียวหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% อะตอมของมันจะเกิดการระเบิดอะตอมเป็นอะตอมิกบอมบ์นะพระบิดาทรงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่พอระเบิดแล้วจะทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนแตกตัวขึ้นมาเป็นแก๊สออกซิเจนให้เราหายใจนั่นแสดงว่าที่แกนโลกนอกจากจะเป็นแกนแม่เหล็กโลกที่ทำให้เกิดการระเบิดและทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้เพราะมนุษย์เรานะทั้งโลกเนี่ยช่วยกันนะผลัดกันนะซีกโลกด้านที่ตื่นก็คือด้านกลางวันเป็นซีกโลกที่ให้พลังความรักเพื่อไประเบิดที่แกนโลกที่กลางคืนก็ให้เขานอนพักผ่อนพอเขาตื่นเช้ามาพวกเราก็หลับนะก็ผลัดกันมันทำให้โลกหมุนได้ด้วยแกนโลกเนี่ยแล้วก็ทำให้โลกมีออกซิเจนให้ได้ใช้หายใจทุกวันนี้มนุษย์เราแรงถึงความรักเป็นไงฮะปลาฝูงใหญ่ก็ลอยคอมาตายเกยหาดเพราะในออกซิเจนขาดออกซิเจนชั่วคราวนกที่บินอยู่ในอากาศดีๆตกลงมาตายเพราะบินแล้วตกหลุมอากาศขาดออกซิเจนกระทันหันมันตกลงมาตายสนามแม่เหล็กโลก
เมื่อมีการระเบิดในแกนโลกแกนแม่เหล็กโลกบิดตัวไม่คงที่ทำให้สนามแม่เหล็กโลกที่เป็นระบบโครงข่ายก็เสียสมดุลใช่ไหมปลาตัวใหญ่ๆที่อยู่ในมหาสมุทรอ่ะคือกว่าทะเลสอบก็ทะเลมันรู้ได้ไงว่าไหนเป็นชายฝั่งไหนเป็นกลางทะเลลึกเพราะมันอาศัยเส้นแรงของแม่เหล็กโลกถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนมันเหมือนมนุษย์อ่ะเวียนหัวอยู่ในเรือแล้วรู้สึกเมาเรือนั่นก็เหมือนกันมันเหมือนกับเมาคลื่นแต่มันเมาสนามแม่เหล็กโลกมันเลยไม่รู้ว่าที่มันกำลังว่ายมาแทกเหงือกอยู่เนี่ยมันคือชายหาดมันคือที่เกยตื้นพามันลงทะเลไปนะปลาวาฬปลาโลมาพวกนี้ก็ยังแทกเหงือกกลับเข้ามาบนบกอีกถ้าตามไปที่สนามแม่เหล็กโลกในบริเวณนั้นยังวิปริตแปรปรวนอยู่แต่พอสักครู่มันเข้าสู่ความสงบสมดุลถ้ามันยังไม่ตายนะมันก็สามารถว่ายน้ำออกทะเลต่อไปได้นี่คือภาพที่มนุษย์เราเห็นเพราะมันเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะมนุษย์เป็นคนทำเนื่องจากจิตสำนึกของมนุษย์มันตกต่ำนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำแล้วคนในโลกนี้ก็โง่มากขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะฉลาดได้ก็ต่อเมื่อจิตตะปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับจักรวาลได้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันเสียสมดุลนะนอกจากมันแกว่งแล้วมันยังยกตัวสูงขึ้น 60,000 กิโลเมตรจากพื้นโลกไม่ได้มนุษย์เราก็จะไม่สามารถติดต่อกับจักรวาลได้พอไม่สามารถติดต่อกับจักรวาลได้ปั๊บตาที่3ของมนุษย์เราก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็หย่อนประสิทธิภาพเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกมันอ่อนมันทำให้เราเห็นผีได้ยินผีแต่ปัญญาของเราเนี่ยมืดบอดเขาเรียกปัญญาทึบมนุษย์เราจะฉลาดไม่ได้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอและโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกมันต่ำไม่สามารถจะเชื่อมโยงกับสนามพลังงานของจักรวาลได้ยังต้องคุยกันอีกเยอะเบื้องหลังมิติโลกอ่ะมีเรื่องสนุกอีกเยอะที่เราจะเล่าให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นเนี่ยคือสมการพลังงานทางช้างเผือกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะวิธีหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเครื่องมือเราจะมีตัวอย่างให้ท่านเป็นสไลด์ท้ายๆนะเป็นสไลด์ท้ายๆยังไม่ดึกเกินไปและมันจะเป็นประโยชน์กับท่านนะท่านจำเอาไปใช้เลยนะวิธีหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันอย่าริอ่านไปพยายามดับขันห้าซึ่งมันเป็นกรรมจักรท่านแค่แทรกแซงเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรเท่านั้นก็สิ้นเรื่องแล้วง่ายด้วยไม่ยากเลยไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตว่าตอนนี้กูดับมันจริงหรือดับมันปลอมพอดับไปแล้วจะเลือกใช้วิธีดับวิธีไหนดับไปแล้วจิตวิญญาณมันหายสาบสูญไปหายไปไหนก็เลยอธิบายดื้อว่านะอธิบายดื้อแบบตานยอดด้วยว่ามันหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้ทั้งที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยเป็นพลังงานนะหายไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็บอกว่าดับศูนย์และพยายามยกตัวอย่างว่าดับไปเหมือนเปลวเทียนมันดับวับไปนะแต่ว่าไส้เทียนกับต้นเทียนเนี่ยลำเทียนเนี่ยมันยังอยู่นะแต่เปลวไฟดับแล้วถือว่าจบเอ้าเทียนกับไส้เทียนยังอยู่นะแต่นิพพานแท้จริงได้ยังโยถึงบอกว่านิพพานเทียมนะอ่ะพี่น้องมาดูนะครับอ่ะวิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5พูดเรื่องอาหารการกินเอาหอยขมมาหน่อยเป็นตัวอย่างท่านเวลาท่านเห็นหอยขมถ้าจะหมุนธรรมจักรด้วยขันห้ายังไงนี่คือโจทย์ท่านจำไว้นะแล้วเอาไปใช้ในชีวิตของท่านซะถ้าต้องการจะนิพพานและหลุดพ้นกลับไปกราบพระบาทพระบิดาเราถึงแม้จะเป็นคนจำนวนน้อยบนโลกนี้เป็นแค่ FC ของจิตจักรวาลเท่านั้นเราก็ภูมิใจแล้วอย่างน้อยๆมีแกะตามเรากลับบ้านได้ถึงแม้ไม่ใช่แกะทั้งโลกเพราะมันแกะไม่ออกพระองค์ก็ต้องใช้วิธีส่องให้ทูตสวรรค์ส่องให้แตกสลายกลายเป็น PM 2.5 แล้วก็กำจัดเป็นขยะออกไปขนาดไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะมีจำนวนมากมายบนโลกนี้พระบิดาสามารถยังย้ายออกไปจากโลกเสรีนี้ได้เลยนับภาษาอะไรกับมนุษย์และจิตวิญญาณมนุษย์ชิ้นเล็กๆจิตวิญญาณมนุษย์เท่าหัวเข็มหมดเนี่ยทำไมจะจัดการไม่ได้เรื่องเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรครับพี่น้องครับนะรูปธรรมจิตจักรวาลดวงเล็กที่ไม่ได้ส่งมาเป็นมนุษย์อ่ะไม่ได้แบ่งภาพมามีมากกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กที่เหลืออยู่ถ้าระเบิดแล้วนะกลับไปเป็นจิตวิญญาณไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาลดวงเล็กกับพระเชษฐาพระคณิษฐาของตัวเองไม่ได้ซึ่งเป็นภาคแรกที่สูงส่งไม่ได้ก็จะเหลืออยู่อย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรครับเพราะที่ไม่เหลือที่สมบูรณ์ยังมีมากหลายเท่าก็เหมือนที่ท่านบอกอะฉีดวัคซีนแล้วเสี่ยงตายแค่ 1% นะแต่ 1% ของ 7,000 กว่าล้านคนมันก็เยอะนะแล้วท่านคิดว่าท่านไม่เสี่ยงจะเป็นหนึ่งในนั้นเหรอใช่ไหมน่ากลัวไหมล่ะใช่ไหมโอเคมาดูตรงนี้ถามว่าพอเราเห็นหอยขมเนี่ยเราจะหมุนธรรมจักรด้วยการเห็นหอยขมได้ไงถ้าเราไม่มีหลักการเราเห็นหอยขมปั๊บเรามีสัญญาเดิมอยู่เราเคยเห็นคนกินหอยขมและเราเคยเห็นพ่อแม่เรากินหอยขมญาติพี่น้องเรากินหอยขมเราเคยเห็นร้านข้าวแกงขายแกงหอยขม
ใส่ใบชะพลูเราเห็นปั๊บสัญญามันบอกเฮ้ยเราจะนึกถึงอาหารทันทีเลยพอท่านเห็นหอยขมปั๊บนึกถึงอาหารปั๊บกรรมจักรมันหมุนทันทีพี่น้องครับแค่นึกถึงว่าจะกินหอยขมถึงแม้ท่านไม่ได้กินท่านก็หมุนกรรมจักรเป็นแบบสัตว์ประจำโลกไปแล้วขณะที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านมีสมองสองซีกนะท่านมีกฎแห่งกรรมท่านจะไปทำตามอย่างสัตว์ไม่ได้เข้าใจไหมจะไปเอาอย่างสัตว์ไม่ได้เอาเยี่ยงสัตว์ได้ครับแต่เอาอย่างสัตว์ไม่ได้ถามว่าทำไงประการที่หนึ่งรับรู้เพื่อที่จะได้รู้ตาเห็นเลยเห็นหอยใช้ตาเห็นใช่ไหมเห็นหอยขมอ๋อนี่หอยขมนี่เรารู้แล้วว่าคือหอยขมรู้แล้วไงอ่ะข้อที่สองครับกฎข้อที่สองในการหมุนธรรมจักรรู้เพื่อที่จะรับมองเห็นหอยขมแล้วเนี่ยแทนที่เราจะคิดรักที่จะเอาก็คือแทนที่จะคิดจะกินต้องรักเพื่อให้หอยขมเนี่ยรอดชีวิตถ้าเราเห็นหอยขมมันอยู่ในถาดที่เขาปรุงอาหารแล้วเราจะช่วยให้หอยขมตัวนี้รอดชีวิตได้ไหมไม่ได้เพราะมันตายไปแล้วถ้าเรารักมันเราเมตตามันสิ่งแรกที่เราทำคือเราต้องไม่ไปกินมันเพราะเห็นหอยขมแล้วเราไม่กินเรารักมันน่ะเราสงสารมันน่ะเนี่ยมันถูกฆ่าตายนะถูกน้ำร้อนลวกถูกต้มถูกตุ๋นมาแล้วมันตายก่อนตายดูสนาดูที่ฮะตายจนหายใจไม่ออกนะมันมีเปลือกติดอยู่นะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นแผ่นๆนะปิดอยู่เนี่ยตายทั้งเป็นอุตส่าห์ไปเกิดเป็นหอยอยู่กับโคลนกับตมอยู่ก้นแม่น้ำซึ่งจะไปดำไปงมหาเนี่ยมันยากแสนยากนะไอ้มนุษย์กระดันอุตริไปจับเขามากินน่ะใช่ไหมแล้วหอยขมเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่เขาคิดว่าเกิดมาแล้วเขาป้องกันตัวเขาได้คือมันขมกินแล้วมันขมแต่คนอย่างนั้นทะลึ่งไปชอบความขมของหอยขมก็ยังไปจับหอยขมมาเผามาแกงมาลวกเอามากินเป็นอาหารเพราะเขาไม่หมุนธรรมจักรเขาหมุนกรรมจักรมันเราจะใช้แบบสัตว์ไม่ได้เราต้องรับรู้พระเจ้าได้รักเราจะรักหอยตัวนี้ได้เราต้องรู้ว่าเขาเกิดมาเขายากลำบากไหมเขาอะไรเนี้ยเขากว่าจะตายเขาทุกข์ทรมานไหมรูปลักษณ์ของหอยเนี่ยมันสวยงามไหมมันน่ารักไหมหาคำตอบให้ได้ด้วยปัญญาว่าเห็นหอยเนี่ยเราจะทำไงที่เราจะรักหอยตัวที่เราเห็นได้ท่านต้องใช้สมองครับไม่ใช่ไม่ใช้ทุกวันนี้ใช้แต่อะไรใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกมันไม่ต่างกับสัตว์เลยนะครับเป็นมนุษย์ต้องมีปัญญาต้องใช้สมองครับเป็นพุทธะต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ปัญญาเพื่อที่จะกินมันพอเห็นมันปั๊บนึกถึงอาหารอย่างนี้แสดงว่าแค่นึกก็ผิดละเพราะกำลังหมุนกรรมจักรนะโอเคนะเพื่อจะรักหอยอย่างที่สามรับรู้เพื่อที่จะได้ให้อะไรครับให้โอกาสให้หอยตัวอื่นที่เขามาตายเราเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยให้หอยตัวอื่นได้มีชีวิตรอดอย่างนั้นกูหนึ่งคนไม่กินหอยหอยมันก็จะลดโอกาสในการที่จะถูกฆ่าตายเพื่อจะให้คนกินเนี่ยไปอีกหนึ่งคนแรงจูงใจที่จะให้คนฆ่าหอยจับหอยมาขายเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงถึงแม้เป็นกูแค่คน2คนก็ยังดีกว่าไม่มีใครเริ่มและเรามีความสุขมากที่เราไม่กินหอยเพื่อทำให้หอยตัวอื่นๆรอดชีวิตได้ถึงแม้มันอีกนานถึงแม้มันจะเป็นความจริงไม่ได้เพราะถ้าคนทั้งโลกมันยังหมุนกรรมจักรพอเห็นหอยมันก็เอาหอยมากินอยู่ก็ตามประการที่4รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้ถ้าเรานั่งพิจารณาหอยนอกจากเรามีใจบุญตรงนั้น3ข้อแล้วใช่ไหมเราควรจะเอาความรู้อะไรจากหอยบ้างเพราะพระบิดาก็ทรงแทรกองค์ความรู้ที่เป็นองค์ธรรมะหรือสัจธรรมเอาไว้กับหอยให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันยกตัวอย่างเอาเรื่องเดียวแล้วกันนะเพราะเวลาน้อยหอยไม่มีมือไม่มีเท้าหากินอยู่โคลนตมที่เป็นน้ำเน่าๆแต่หอยก็พยายามหาอาหารที่เป็นโคลนตมเน่าๆนั้นกินเพื่อทำให้ตัวเองเจริญเติบโตเพราะหอยอายุยืนกว่ามนุษย์อีกอยู่ในน้ำไม่มีมือไม่มีเท้าในการทำมาหากินพอกินอาหารตรงนี้หมดแล้วก็จะต้องพยายามกระเสือกกระสนตัวเองเพราะเปลือกก็แข็งเพื่อป้องกันตัวเองเพราะตัวเองตัวนิ่มก็ต้องเอาเปลือกแข็งๆมาหุ้มห่อป้องกันตัวเองไว้เพราะตัวเองเชื่องช้ามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแต่สามารถรักษาอายุของตัวเองให้ยั่งยืนได้ตัวเราเป็นมนุษย์มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีมือมีตีนมีทุกอย่างที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารที่บริบูรณ์รวมทั้งสมองที่มีปัญญาอันเฉลียวฉลาดกับหอยเนี่ยมีแต่สัญชาตญาณเราเจอความทุกข์ยากความลำบากเล็กน้อยเราจะท้อเราจะถอยเราจะท้อแพ้ซะแล้วอายหอยมันเว้ยมันกว่าจะคืบคลานได้กว่าจะใช้ชีวิตได้และมันก็อายุยืนได้ด้วยเพราะมันมีผลกรรมที่ถูกต้องในการกระทำของมันในการใช้ชีวิตทำไมเราไม่เอาอย่างหอยนะ
ลำบากนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถอยซะแล้วทั้งที่เรามีตาหูมือปากมีตีนทุกอย่างเรียบร้อยดีกว่าหอยอีกนะและทำไมตัวเราอายุสั้นกว่าหอยทำไมไม่รักษาตัวเองให้อายุยืนกว่าหอยหอยมันกินโคลนกินเลนน่ะมันยังอายุยืนได้ใช่ไหมแต่คำมนุษย์เราเนี่ยมีปัญญามีอะไรทุกอย่างแต่ดันทะลึ่งทำให้ตัวเองอายุสั้นมันผิดตรงมันประหลาดตรงไหนเราทำอะไรผิดเราถึงอายุสั้นน่ะเพราะหอยก็เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ต่างกับมนุษย์พระบิดาสร้างสัตว์ประจำโลกไว้ก่อนมนุษย์อีกทำไมเราไม่เอาเยี่ยงสัตว์นี่คือถ้าเราหมุนธรรมจักรเราจะได้ประโยชน์รางวัลที่เราจะได้รับจากหอยตัวนี้แทนที่จะกินอร่อยแล้วขี้ไปแล้วหอยก็ตายแล้วเราก็เกิดเวรกรรมเราให้อภัยทานกับหอยขมไปแล้วเรายังให้องค์ความรู้จากหอยอีกฉะนั้นดีกว่าไปหลับตานั่งอยู่ในป่าในเขาแล้วไม่เห็นอะไรเนี่ยพิจารณาได้ทั้งหมดไม่ต้องนั่งหลับตาอยู่คนเดียวนะเจอหอยนะเดินไปตรงไหนเราก็เจอหอยเจออะไรนี่สมมุติว่าเป็นหอยอ่ะหอยแล้วไม่พอลองมาดูตัวนี้กุ้งล่ะหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าก็ใช้หลักการเดียวกันนะนี่คือกุ้ง 1. รับรู้เพื่อที่จะได้รู้อ่ะเรารู้จักแล้วว่านี่คือกุ้งเพราะตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคนใกล้ตัวเขาสอนเราว่ากุ้งในรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้พอเราเห็นกุ้งปั๊บถ้าเราไม่มีหลักการในการหมุนธรรมจักรจิตเราจะตกต่ำไปเหมือนกรรมจักรที่สัตว์มันใช้ในขันห้าของมันนะคือสัตว์เห็นแล้วมันจะกินเนี่ยมันถามว่ากินได้หรือกินไม่ได้มันจะถามตัวเองถ้าอะไรกินได้มันกินเลยแต่อะไรที่มันกินไม่ได้มันก็ไม่กินสัตว์มันมีแค่นี้เอาหรือไม่เอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมนุษย์เราถ้าเห็นกุ้งปั๊บนึกถึงอาหารทันทีนึกถึงกุ้งทอดนึกถึงแกงส้มกุ้งนึกถึงกุ้งผัดน้ำมันหอยนึกถึงกุ้งนึ่งวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นถ้าไปคิดถึงอาหารแบบนี้กรรมจักรหมุนทันทีท่านจะไม่มีวันพ้นไปจากกฎแห่งกรรมได้ท่านต้องมีสังสารวัฏท่านต้องมีภพชาติแน่นอนครับถ้าท่านต้องการเลี่ยงท่านต้องรับรู้เพื่อจะรู้ว่าเป็นกุ้งอย่างที่สองรับรู้เพื่อจะหาทางรักกุ้งตัวนี้ให้ได้รักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอานะรักเพื่อเอาไปว่าจะกินอ่ะรักเพื่อให้รักกุ้งความน่ารักเห็นไหมตัวมันน่ารักไหมกุ้งเป็นตัวที่เป็นสัตว์ชนิดนึงที่แปลกประหลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่นเท่าที่เราหาดูได้บนบกและในน้ำกุ้งก็ต่างกับปลาเห็นไหมฮะลักษณะสวยนะจะบอกไม่ถูกแต่มันสวยมีหนวดมีฟันมีขามีหางมีตัวใช่ไหมและก็บนหัวก็มีขี้อยู่ด้วยนะสัตว์อื่นมีขี้อยู่ที่กระเพาะลำไส้อยู่ที่ท้องแต่เนี่ยมีขี้อยู่บนหัวมันอ่ะมันก็ต่างจากสัตว์ชนิดไหนรับรู้เพื่อที่จะได้รักบอกเฮ้ยกุ้งนี่มันน่ารักเว้ยเฮ้ยกุ้งเนี้ยมันน่ารักถ้าเรามองว่ากุ้งน่ารักกุ้งไม่ตายครับแต่ถ้ามองว่ากุ้งน่ากินเนี่ยกุ้งตายเห็นไหมธรรมจักรกับกรรมจักรมันต่างกันตรงนี้พี่น้องครับถ้าท่านไม่โหดร้ายท่านต้องเลือกหมุนธรรมจักรอย่างที่3รับรู้เพื่อที่จะได้ให้กุ้งเนี่ยมันมีชีวิตถ้ามันแช่อยู่ในตู้มันว่ายไปว่ายมาเนี่ยนะเราจะไปซื้อเอาไปปล่อยมันก็เกินไปเพียงแต่เราไม่สั่งมันไปกินถ้าคนส่วนใหญ่ไม่สั่งร้านมันก็จะไม่เอามาขายกุ้งมันก็ไม่ตายมันก็จะอยู่ในธรรมชาติถูกไหมแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกุ้งอยู่เลยกุ้งมันก็ต้องตายโชคดีไหมที่พระบิดาให้กุ้งมีไข่มาเยอะแยะเลยเวลากินมันไปตัว2ตัวเนี่ยนะก็ไม่เดือดร้อนเพราะกุ้ง1ตัวเวลามีไข่มันมีเป็นร้อยๆตัวมันออกเป็นกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยใครที่เลี้ยงกุ้งใครที่เคยเห็นเขาเพาะกุ้งอ่ะจะรู้เลยว่าลูกกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่พอมันโตขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวที่แข็งแรงกว่ามันจะได้จับกินไอ้ตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารกุ้งมันเป็นอย่างนั้นครับนะเพราะฉะนั้นใครไปกินสัตว์พวกนี้ก็มีบาปเหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่านะมันทำให้กุ้งไม่สูญพันธุ์เพราะพระบิดาให้ธรรมชาติมันเนี่ยออกไข่เยอะเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มันไว้เราให้โอกาสเขาคือเราไม่กินถูกไหมถูกไหมให้โอกาสเขาเราไม่กินไม่กินเขานั่นคือการให้ละเป็นการรักเขานะหรือแม้เขาตายอยู่แล้วก็ตามเราไม่กินเขาไม่สั่งเมนูนี้เพื่อให้กุ้งอีกมากมายจะได้ลดจำนวนการถูกจับมาขายมาฆ่าตายให้น้อยลงนะครับอย่างที่สี่รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้นะเรียนรู้ว่ากุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ว่ายอยู่ในน้ำนะปกติมันว่ายอยู่ในน้ำแต่ท่านสังเกตไหมว่ากุ้งเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการที่จะดีดตัวเองไปในน้ำได้มันจะเคลื่อนที่เร็วมากหนีภัยได้เร็วมากมันใช้ความสามารถแทนที่จะเดินเพราะตีนก็เยอะปกติมันจะว่ายน้ำไปใช่ไหมว่ายไปไอ้นี่มันจะดีดไปเลยครับและไปได้เร็วด้วยมันคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะก็ต้องมีความปราดเปรียวบ้างไม่ใช่อืดอาดเอื่อยเฉยแฉะแมะเขาไปแฉะแมะเพราะนั่งตรงไหนก็แมะอยู่ตรงนั้นนั่งจนแฉะนะก็เลยแฉะแมะนะไม่แอคทีฟคนที่ไม่แอคทีฟเนี่ยคือไม่มีความกระตือรือร้นเนี่ยคือเป็นคนอินเนอร์จะเป็นคนที่เฉยเหมือนแก๊สเฉยอ่ะประสบความก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จเนี่ยช้ากว่าคนอื่นๆนะกุ้งเนี่ยมันดีดไปได้เร็วมันหนีภัยไปได้เร็วแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องหนีภัยไปได้เร็วหรอก
นะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดเนี้ยจากจุดตรงเนี้ยไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วเพราะทำอะไรเร็วใช่ไหมทำอะไรเร็วและมั่นใจใช่ไหมเหมือนกุ้งที่ดีดไปนั่นน่ะนะและก็บนหัวเนี่ยมีขี้อยู่ด้วยนะก็ให้รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะอย่าไปยึดติดกับทุกสรรพสิ่งนะว่าขี้ต้องอยู่ในท้องนะไม่ว่าสัตว์ตัวไหนขี้ต้องอยู่ในท้องในท้องอย่าไปยึดติดเพราะว่าธรรมะคือธรรมชาติให้เราเรียนรู้ไปจากความเป็นจริงอย่าไปสร้างทฤษฎีมาครอบงำไว้เพราะกุ้งเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีอุจจาระอยู่บนหัวนี่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันรูปลักษณ์ต่างใช่ไหมสรีระต่างแน่นอนธรรมะคือความแตกต่างที่หลากหลายไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นที่ต้องตีกรอบเอาไว้พี่น้องครับอย่างต่อมาคือวิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5อย่างต่อมาก็คือปูนะปูนะปูก็เนี่ยรับรู้เพื่อจะได้รู้รู้ว่ามันเป็นปูนะรับรู้เพื่อจะรู้ร่วมเป็นปูอย่างที่สองรับรู้เพื่อจะได้รักมันน่ารักไหมนะมีตาอยู่ข้างตัวหัวไม่มีนะมีก้ามอยู่ข้างๆดูไปแล้วมันแปลกและมันน่ารักคำว่าน่ารักแปลว่าน่าอนุรักษ์เพราะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เหมือนปูไม่มีสัตว์ชนิดไหนสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เหมือนกุ้งก็ไม่มีกันแหละนะถ้าเราจะคิดเราจะมองเราจะรักมันได้รับรู้เพื่อจะได้ให้ก็ให้โอกาสเขาไม่ต้องตายให้โอกาสเขาไม่ต้องตายก็ไม่ไปสั่งเขามาบรรณาคนขายก็จะได้ไม่เอามาขายนะประการที่4รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้เราเคยสอนแล้วปูมีหลายขาก้ามก็หนักด้วยแต่มันสามารถมันตัวเล็กได้นะแต่มันวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากนะเราวิ่งไล่จับมันเนี่ยไล่ไม่ทันนะปูมันจะเร็วมากแล้วเวลามันวิ่งมันเอาข้างไปด้วยเราได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าเอาข้างไปเนี่ยปกติสัตว์มันจะเดินตรงทางงูเลื้อยไปเลื้อยมาแต่ตรงทางทิศทาง direction หรือทิศทางไปข้างหน้างูเหมือนกันถึงแม้มันเลื้อยมีปูตัวเดียวเวลาไปมันเอาข้างไปนะหันหัวไปข้างๆแล้วเอาข้างไปเราก็เรียนรู้แล้วโอ้คนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่ใช้สมองเหมือนปูไม่มีหัวแปลว่าไม่มีสมองถ้าเราทำอะไรแล้วไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาโอกาสที่เราจะทำผิดแปลกประหลาดกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือทำในสิ่งที่ชั่วร้ายทำในสิ่งที่ผิดพลาดทำในสิ่งที่คนอื่นก็ไม่ทำอ่ะสัตว์ชนิดอื่นก็ไม่เอาข้างไปเหมือนปูนะเหมือนเราเป็นตัวประหลาดถ้าเราไม่ใช้สมองเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้คือต่อไปเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนพูดเราต้องคิดก่อนทำเท่านั้นใช้สมองอย่างเดียวไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยคือปูสอนเราโอเคไหมและถ้าเราทำชั่วโดยไม่ใช้สมองนะเราจะเสียคนมากเลยแปลว่าอะไรปูวิ่งลงรูเราไล่ไม่ทันเพราะมันไปเร็วกว่าเราที่มีตีนยาวกว่าเขาอีกแล้วเผลอๆเราวิ่งไล่มันนะตีนซ้ายกับขวาเผลอๆสะดุดกันตีลังกาหัวทิ่มอายปูมันอีกนะนั่นคือมนุษย์ต่อมาครับถ้าเราหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าเมื่อเจอคนที่ชอบนินทาเราเพื่อนมนุษย์ของท่านเป็นคนขี้นินทาประการที่หนึ่งท่านต้องรับรู้เพื่อจะได้รู้ได้รู้ว่าอ๋อไอ้เพื่อนกูคนนี้มันเป็นคนชอบนินทาเป็นคนชอบนินทารับรู้เพื่อได้รู้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดแค้นมันไม่เอามาเป็นอารมณ์นะเพื่อจะรักมันให้ได้รักมันเพราะอะไรมันเป็นครูสอนกูไว้สอนกูว่าอย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่าทำอะไรเหยๆอย่าทำอะไรชั่วๆให้อีเวนี่เห็นเพราะมันชอบเอาเรื่องของเราไปเป็นประเด็นไปนินทารับหลังเราเรื่องไม่ดีของเราไปพูดให้คนอื่นฟังมันถ้าเราทำแต่เรื่องดีๆมันจะนินทาเราเรื่องดีๆช่างมันนี่มันถ้าเราไม่มีเรื่องชั่วๆเราไม่ทำชั่วเราก็ปลอดภัยนี่ก็คือเรารักมันได้มันเป็นครูสอนเรานะอย่างที่3รับรู้เพื่อจะได้ให้พอรู้แล้วว่ามันเป็นคนอย่างเนี้ยและเราได้ประโยชน์จากมันเราก็ให้อภัยมันให้อภัยมันเลยเพราะสันดานมันเป็นคนขี้นินทาแบบนี้เราให้อภัยเราไม่โกรธไม่ถือโทษรับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าถ้าเราเป็นคนที่เอาเรื่องคนอื่นที่ไม่ดีมานินทารับหลังเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกับอีเวนเนี่ยที่มันเอาเรื่องเราไปนินทาให้คนอื่นฟังนั่นแหละนะมันเป็นแบบเดียวกันเป๊ะนี่คือวิธีการหมุนธรรมจักรพี่น้องครับแล้วทำไมท่านฉลาดขึ้นด้วยทำไมเราไม่ทำครับทำไมเราต้องไปเกี่ยวกรรมกับไอ้คนปากหมาขี้นินทาเราห้ามไม่ให้มันนินทาเราได้ไหมเราห้ามไม่ได้เมื่อเราห้ามไม่ได้เราก็อย่าไปเสอะที่จะไปหมุนกรรมจักรไปเกี่ยวกรรมกับมันเราหมุนธรรมจักรทันทีครับหรือของหายเพราะถูกขโมยนะของเราหายเพราะถูกขโมยรับรู้เพื่อจะได้รู้อ๋อของกูหายมีคนขโมยรู้แค่นี้นะของกูหายมีคนขโมยอย่างที่สองรับรู้เพื่อที่จะรักดีเหมือนกันนะกูขอบใจมึงนะที่มึงมารักของกูนะของกูมีเยอะกว่านี้แต่มึงรักไปแค่นี้ดีแล้วกูเอาโหสิให้มึงเพราะมึงไม่ได้เอากูจนหมดตัวเหมือนไฟไหม้นี่เป็นวิธีหนึ่งเท่านั้นนะท่านจะคิดแบบอื่นก็ได้นะสามรับรู้เพื่อจะได้ให้คือให้อภัยมึงจะไม่จำแล้วอาฆาตโกรธแค้นมึงหรือจะไม่ไปลักขโมยของมึงคืนหรือกูจะไม่ไปฆ่ามึง
แต่ถ้าลักเยอะกว่าจะต้องแจ้งความตำรวจแล้วว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองนะประการที่4รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าทีหลังนะถ้าจะมีสมบัติเยอะต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางต้องหาที่เก็บให้ปลอดภัยถ้าเรามีสมบัติเยอะอย่าเที่ยวทิ้งๆคว้างๆนะเพราะไอ้คนนิสัยขี้ขโมยเนี่ยเห็นแล้วมันโลภมันอยากจะได้เนี่ยนะมันมีไม่ใช่ไม่มีเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครมีนิสัยอยากเอาของคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บของเราให้เรียบร้อยเก็บให้ดีถ้าเราเก็บดีล็อกกุญแจไว้แล้วไม่เอามาเที่ยวอวดใครมันก็จะไม่มีใครสามารถจะรู้ว่าเรามีสมบัติเยอะและไม่มีใครสามารถจะเห็นได้ว่าเรามีสมบัติที่มันจะลักขโมยได้นี่คือหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าวิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าคนสามหาวใช้วาจาก้าวร้าวก้าวล่วงท่านพูดไม่ดีพูดไม่เพราะพูดไม่เข้าหูเมื่อเจอคนแบบนี้ท่านจะหมุนธรรมจักรได้ยังไงที่ผ่านมาเราไม่พูดนะท่านหมุนกรรมจักรตลอดท่านจะทำไงครับหนึ่งรับรู้เพื่อจะได้รู้อ๋อรู้ไอเวนี่นิสัยสันดานปากไม่ดีเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนขี้โมโหแม่งถ้าทำให้มันโมโหทำให้มันโกรธมันเปลี่ยนกูนะแม่งจะด่าคำหยาบคายจนถึงใต้สะดือเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นไงเราได้รู้แล้วมันคนอย่างนี้นะรับรู้เพื่อจะได้รักขอบใจมึงที่มึงมาสอนกูมึงมาเป็นครูสอนกูให้กูรู้นะว่าอย่าไปยุ่งกับคนอย่างมึงคบได้แต่อย่าไปหาเรื่องมึงอย่าไปทำให้มึงสติแตกอย่าไปยั่วยุมึงต้องระวังกูต้องมีสติอย่าทำอะไรที่มันผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะแล้วพอเรามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะรักมันเพราะถ้ามันไม่มาทำกับเราแบบนี้เราจะรู้ไหมว่ามันเป็นคนนิสัยสันดานแบบนี้วันหน้าเราก็ต้องมีปัญหากับมันเรื่องวาจาสามหาวของมันอีกจ้ารับรู้เพื่อจะได้ให้อภัยมันเพราะมันเป็นครูของเราอย่างที่สี่รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าถ้าเราพูดจาไม่ไพเราะพูดจาหยาบคายพูดจาดูถูกเหยียดหยามคนอื่นพูดจาและทำให้คนอื่นที่เขาพูดกับเราคุยกับเรามีความรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยแปลว่าเราดูถูกดูแคลนเขานะมันทำให้คนที่ถูกเรากระทำเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะนึกคิดอย่างไรก็เหมือนกับที่ตัวเราโดนอีเวนนี่มาสามหาวกับเราแล้วเรารู้สึกนึกคิดนั่นแหละถ้าเราเองยังไม่ชอบแบบนี้เราก็อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นนั่นคือการที่เราได้เรียนรู้เป็นการเรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งสมองแห่งตนเพื่อใช้ปัญญาไม่ใช่พึ่งแต่พระศาสดาพึ่งแต่พระคัมภีร์เราต้องฉลาดที่จะสอนตัวเราเองด้วยนั่นคือการพึ่งตนเองนี่คือถ้าท่านเป็นแบบนี้มันทำให้ท่านฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นปัญญาปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านถูกไหมปัญญาปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะเกิดจากการฝึกฝนพี่น้องครับเหลืออีกสไลด์นึงครับวิธีมุนธรรมจักรด้วยขันห้างกงกงกงกเจอคนงกเจอคนหวงเจอคนเห็นแก่ตัวเจอคนเอาเปรียบท่านจะทำไงครับท่านจะทำไงครับรับรู้เพื่อจะได้รู้ รับรู้เพื่อจะได้รักมันรักมันรักเพื่อให้มันใช่ไหม รักรักมันเพราะอะไรเพราะมันน่ารักอ่ะมันไม่งกกับคนแต่มันงกกับกูเพื่อมาสอนให้กูรู้ว่างกเป็นแบบนี้โอ้มันน่ารักมากเลยใช่ไหมส่วนมันสอนให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเพราะเป็นสันดานของมันเนี่ยเรามองในแง่นี้นะแล้วก็อย่างที่สามรับรู้เพื่อจะได้ให้เข้าไปมันงกขอไม่ให้ไม่ยอมแบ่งปันไม่เป็นไรของมันไม่ให้เป็นสิทธิของมันนะเราก็ให้อโหสิกรรมมันไปนี่นะแล้วทำให้เราฝึกการให้อภัยถูกไหมเพราะทุกอย่างต้องฝึกหมดอะอย่างที่สี่รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ว่าเพื่อนคนนี้งกเขามีนิสัยงกเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบปัญหาเราจะคบเพื่อนคนนี้เราจะทำยังไงที่เราจะไม่เสียหายเราจะทำยังไงที่จะไม่เสียเปรียบแต่ไม่จำเป็นต้องไปได้เปรียบเขาเราจะปกป้องตัวเราอย่างไรเราสามารถจะทำงานร่วมกันกับไอ้คนนี้คนขี้งกเนี่ยคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมันอย่างไรทั้งเรากับเขาถึงจะมีความสุขนั่นคือท่านเป็นพุทธะท่านต้องเป็นผู้ชี้ฉลาดในการใช้ปัญญาพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยคือพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จิตรวาลครั้งที่334อยู่เหนือกรรมด้วยธรรมจักรเป็นการสื่อพระโอวาทครั้งที่334เราก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายจดจำและนำไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เราบอกแล้วว่าท่านจะมีชีวิตที่เป็นอมตะโดยไม่ต้องตายเลยในชาตินี้ท่านจะตายโดยการกำหนดอายุขัยของตัวท่านเองได้ถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมแทรกแซงขันห้าที่เป็นกรรมจักรเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรซะโดยตอนท้ายๆเรายกตัวอย่างให้ฟังมี4ข้อท่านเอาไปท่องเอาไปทำจนกระทั่งมันกลายเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นธรรมะวิสัยหรือธรรมะนิสัยของท่านท่านเอาไปปฏิบัติเลยนี่คืออนุตตรธรรมที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้กราบพระบาทพระบิดาน้อมเอาพระโอวาทของพระองค์ลงมากล่าวต่อมนุษย์โลกเสรีและต่อพี่ๆน้องๆที่ดำรงอยู่ในทุกมิติในอนันตจักรวาลคืนวันนี้ลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาขอพระบิดาทรงโปรดประทานความรักให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ใน YouTube ทั้งหมด391ท่าน
และอยู่ใน Facebook 282ท่านขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าปลอดภัยจากโควิด-19และตัดสินใจจะฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแคล้วคลาดจากกระสุนปืนที่เป็นอาวุธชีวภาพที่พี่เป็นน้องๆของโลกมนุษย์เรากระทำต่อกันและให้เขามีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณด้วยการยกระดับจิตสำนึกของทุกคนในครอบครัวให้สูงขึ้นแก้ไขข้อบกพร่องให้ได้ตามเจตนารมณ์ของไซโคโชโควิด-19จะได้ไม่ต้องมาเครียดว่าวัคซีนฉีดแล้วได้ผลไหมทำไมยังไม่มียารักษาเพราะฟ้าปิดมิติเอาไว้ความสับสนในความเป็นมนุษย์ของพวกท่านจึงเกิดขึ้นดูแลตัวเองนะแมสมือระยะห่างถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านอยู่ในบ้านเรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกันและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียขอให้พี่น้องทุกท่านจงโปรดอภัยให้กับเราด้วยถ้าเรากล่าวคำใดที่ท่านมองแล้วไม่สบอารมณ์หรือทำให้เกิดการเงื่อนไขทำให้ท่านหมุนกลับมาจากถ้าท่านรู้ว่าหมุนกลับมาจากท่านอโหสิกรรมซะนะอโหสิกรรมให้กับเราซะแต่ท่านไม่อโหสิกรรมให้เราก็กราบขออโหสิกรรมเพราะเราไม่ได้เจตนากล่าวทุกอย่างด้วยความรักขอบคุณน้องบุญธรรมที่เป็นผู้ช่วยเรานะในการช่วยดูแลการออกอากาศให้ราบรื่นเท่าที่ทำได้มาจนถึงขณะนี้นะและพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงทั้งหลายที่ช่วยเราที่เป็นทูตสวรรค์ของพระบิดาด้วยตั้งแต่โลกจากภูกระต่ายเนี่ยยันดาวพฤหัสและยันดวงอาทิตย์จนกระทั่งถึงพระบิดาที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเรามีช่างเทคนิคช่วยกันดูแลช่วยกันถ่ายทอดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเรากราบขอพระคุณกราบขอพระทัยพระบิดาวันเสาร์หน้า 3:30 เป็นต้นไปพระบิดาจะทรงสื่อบทเรียนเรื่องอะไรก็คอยติดตามผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ท่านติดตามรับฟังการสื่อพระโอวาทครั้งที่334นี้เป็นก้อนๆได้ภายในวันภายในสัปดาห์หน้าก่อนจะสื่อพระโอวาทนะเหมือนของเสาร์ที่แล้วขยันเข้าเรียนอย่าเลวไหลอีกครับการปฏิบัติจิตการฝึกตนเองให้หมุนธรรมจักรเพื่อแทรกแซงกรรมจักรเป็นหน้าที่ของพวกท่านแล้วเราเปิดเผยความจริงทุกอย่างให้หมดแล้วหงายกะลาให้หมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ท่านเท่านั้นว่าจะเป็นคนเอาฐานหรือไม่เอาฐานอย่าเกียจคร้านอย่าไม่เอาฐานอย่าเป็นคนไม่เอาไหนเหมือนที่ผ่านมาอีกชาตินี้นิพพานให้ได้กลับบ้านกลับไปเป็นแกะของพระบิดาเข้าคอกโดยผ่านทางประตูที่เราเป็นผู้เฝ้าประตูอยู่อย่าไปปีนรั้วเข้าคอกผ่านไปทางอื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเสาร์หน้า 3:30 พบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ใน Facebook 184ท่านนะครับแล้วก็ทาง YouTube 192ท่านสวัสดีทุกคนนะครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2564ทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา 21:30 นเป็นต้นไปโดยประมาณเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้มาทำหน้าที่สื่อพระโอวาทสดๆในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า Vertical Telepathyสื่อสารทางจิตกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าในแนวดิ่งเพื่อที่จะนำเอาพระโอวาทของพระองค์มากล่าวตอบพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายให้ได้รู้โดยเฉพาะสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ซึ่งเป็นความจริงที่อยู่เหนือโลกเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งมีแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นที่ทรงทราบแต่ว่าเป็นความจริงที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ไม่ได้แต่รู้เองไม่ได้พระศาสดาที่เกิดจากโลกก็จะไม่สามารถบอกเล่ากล่าวความเนี่ยที่เป็นสัจธรรมในมุมที่เรากล่าวเนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้เพราะฉะนั้นมีเพียงผู้เดียวที่จะบอกท่านได้ก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านโดยพระองค์จะทรงใช้วิธีสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตกับเราเพื่อนำเอาความจริงที่พระองค์มีพระประสงค์จะกล่าวต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ให้ทรงทราบให้ได้รับทราบก็ได้ด้วยการสื่อผ่านมาทางเราทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็หลังจากการถ่ายทอดสดในคืนวันนี้แล้ว4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยท่านก็จะสามารถติดตามรับชมการสื่อถ่ายทอดสดในคืนนี้นะย้อนหลังได้ทาง YouTube เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทเอพิโซดคือตอนที่335ภายใต้บทเรียนที่พระองค์ทรงประทานมาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ชื่อบทเรียนว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกสัตว์และมนุษย์ทำไมเราใช้สรรพนามกล่าวต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาว่าพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของลัทธิใดศาสนาไหนแต่พระเจ้าในความหมายของจิตจักรวาลของเรานั้นเราให้คำอธิบายไว้อย่างชัดเจนเป็นคำกล่าวที่เข้าใจง่ายนะฮะแต่หลายคนอาจจะคุ้นชินครับกับคำว่าพระเจ้าไปละแต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินนะฟังแล้วรู้สึกแสลงหูแสลงจิตแสลงใจหลายๆคนอยู่เพราะว่าไปยึดติดกับการนับถือศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์เดียวแล้วก็ยึดถือพระคัมภีร์เล่มเดียวพอได้ยินคำว่าพระเจ้าซึ่งในศาสนาของตนเองนั้นไม่เคยกล่าวถึงหรือเอ่ยคำว่าพระเจ้าซึ่งในศาสนาของตนกล่าวถึงก็จะมองอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลด้วยแววตาที่แปลกๆคนที่ไม่นับถือพระเจ้าก็คือคนที่มีนับถือศาสนาที่พระศาสดาไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าแต่พระศาสดาไม่เคยปฏิเสธพระเจ้าและศาสนาที่มีพระเจ้าหลายคนก็ข้องใจว่าแล้วอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนั้นเข้ารีดอยู่ในกลุ่มของพวกตนหรือเปล่าซึ่งนั่นเป็นความคิดคำนึงหรือเป็นความคิดเข้าใจที่ผิดเป็นอย่างมากคือเลือกที่จะครูมีทั้งโลกเลยเพื่อนมนุษย์ทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งขี้หมากองหนึ่งนะก็เป็นครูของเราได้แต่นี่เราเลือกเอาแค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นจากทั้งหมดในโลกนี้ให้เป็นครูโดยเฉพาะครูทางจิตวิญญาณของตัวเองทั้งที่จริงๆแล้ว
ทุกคนทุกรูปนามและทุกสรรพสิ่งสามารถจะเป็นครูของเราได้ทั้งนั้นนะครับเป็นการยึดติดครูคนเดียวยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวพอได้ยินเรากล่าวคำว่าพระเจ้าเนี่ยหลายคนอาจจะปฏิเสธวันนี้ก็เลยมีผู้ติดตามรอเฝ้าชมนะทาง Facebook ได้แค่257ท่านทาง YouTube ก็มี276ท่านเราจะรอดูว่านะถึง1,000คนเมื่อไหร่นะเรามีพระแม่โพสบทิพย์จากองค์จิตจักรวาลที่จากพระบิดาจากพระเจ้าที่จะมอบให้เป็นรางวัลนะเพื่อที่จะเป็นรางวัลชีวิตนะครับเอาไว้ติดตัวเพื่อจะให้มีกำลังใจว่าชาตินี้ท่านไม่อดตายแน่นอนเราจะมอบให้ฟรีๆนะแต่แบบว่าขอให้มีผู้ชมไปชวนกันมาชมชวนกันมาแชร์ชวนกันอะไรมาเยอะๆหน่อยเพราะว่าพระโอวาทคำสอนทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับพี่ๆน้องๆครับก็ขออนุญาตสอดแทรกนะเราอารัมภบทไปแล้วว่ามีการสื่อจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาล นะตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะจนถึงประมาณตีสองสองเศษประมาณเนี้ยนะครับสไลด์ที่พระบิดาสื่อกับเราไว้จบตรงไหนที่จะถ่ายทอดไปยังท่านทั้งหลายก็จบตรงนั้นนะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่22นะพฤษภาคมนะใกล้จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะปัญหาของเรานะในเรื่องของโควิดอะไรต่างๆเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นะใช่ไหมยังมีอยู่นะหลายคนก็ส่งข้อความมาในกล่องข้อความบ้างเจอหน้ากันก็ถามบ้างส่งไลน์มาบ้างนะก็ถามถึงเรื่องการตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรดีนะเราก็ไม่มั่นใจว่ารัฐบาลเขาให้ท่านเลือกได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะฉีดหรือไม่ควรฉีดนะครับมันถ้าท่านติดตามอ่านใน Facebook เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะต้องตอบคำถามแบบไม่ตรงนะคือท่านต้องใช้ปัญญานิดนึงในการอ่านที่เราให้ความจริงผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาไปนะครับเช่นเราบอกว่าวัคซีนที่ถูกต้องจะเรียกว่าวัคซีนได้นั้นมันต้องทำมาจากเชื้อโรคที่ตายแล้วนะแล้วเอาฉีดเข้าไปในร่างกายเราซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณอันนั้นวัคซีนที่แท้จริงแล้วคิดว่านะความปลอดภัยนะจะมีมากที่สุดในบรรดาวัคซีนทุกชนิดแต่ที่เราบอกว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะว่าวัคซีนที่เอามาใช้โดยใช้จากว่าเชื้อโรคที่ตายแล้วนะฮะนะเอาเชื้อโรคที่ทำให้มันตายแล้วเอามาฉีดใส่ในคนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาแค่ประมาณปีเดียวนะฮะการพิสูจน์การทดลองใช้ในสัตว์และในมนุษย์ก่อนจะเอามาใช้จริงนะกับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะมันสั้นไปอะครับนะมันสั้นไปอะไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภัยให้เราได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงท่านก็ต้องคิดนะแล้วก็วัคซีนอีก2ประเภท3ประเภทนั้นนะตัวหนึ่งก็เป็นประเภท V โปรตีนนะนั่นก็เป็นลักษณะของการเอาข้อมูลที่เรียนแบบไวรัสนะข้อมูลก็คือเป็นพวกโปรตีนที่เรียนแบบไวรัสของพระบิดาหรือของพระเจ้าฉีดเข้าไปในร่างกายมันไม่ใช่ไวรัสที่ตายแล้วหรือเชื้อโรคที่ตายแล้วแต่เป็นโปรตีนที่เขาทำเรียนแบบไวรัสตัวจริงขึ้นมาแต่เป็นโปรตีนนะเป็นโปรตีนตัวปลอมและสร้างขึ้นในห้องแลบใช้ลักษณะประเภท high technology นี่ประเภท V โปรตีนอีกพวกหนึ่งก็เป็น mRNA นะก็เข้าไปโปรแกรมเซลล์ของเรานะให้มันสร้างตัวนะที่เป็นไวรัสตัวปลอมขึ้นมาแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานอันนี้ก็ลงลึกเข้าไปอีกนะครับนะถ้าก็คิดดูแล้วกันนะเอาของแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยนะขนาดน้ำเนี่ยเราฉีดเข้าไปในร่างกายเรามากเกินเหตุนะครับมากเกินควรเนี่ยมนุษย์เราตายได้นะแค่น้ำบริสุทธิ์นะครับฉีดเข้าไปเข้าเส้นนะฉีดไปเยอะๆหรือไม่ต้องฉีดแล้วครับดื่มเข้าไปเยอะน้ำทั้งถังเนี่ยดื่มเข้าไปอย่างเดียวเลยนะบังคับให้นักโทษดื่มนะดื่มน้ำอย่างเดียวเขาเด็ดดื่มจนพุงกลางพุงมันไม่แตกแล้วครับสามารถตายเพราะดื่มน้ำมากเกินไปก็ได้ขนาดน้ำธรรมดาน้ำสะอาดนะฮะวันนี้เป็นโปรตีนเป็น DNA เป็น RNA อะไรก็ไม่รู้เอาเข้าไปแล้วสามารถไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในร่างกายได้มันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับมันทีนี้คนก็ต้องคิดอ่ะกูเสี่ยงตายกับโควิด-19เนี่ยกับกูเสี่ยงชีวิตกับไออะไรก็ไม่รู้ที่อ้างว่าเป็นวัคซีนฉีดเข้าไปในร่างกายกูควรจะเสี่ยงกับอะไรมากกว่ากันนี่คือสิ่งที่ทำให้คนสับสนสงสัยเราไม่สามารถจะไปจูงใจท่านได้เนี่ยมันแล้วแต่ท่านนะครับท่านก็คิดเอาว่าจะเป็นยังไงถึงแม้อัตราเสี่ยงแต่ละเจ้าบอกมาว่า 0.089% 0.97% หรือ 0.89 อะไรเงี้ยก็สุดแท้แต่ครับท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะครับ
นะท่านบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเปอร์เซ็นต์เสียงมันน้อยไม่น่าจะมีปัญหานะเราไม่รู้สินะถ้าเราเป็นคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเวลาเราจะลงทุนทำธุรกิจอะไรเนี่ยโอกาสเจ๊งมันมีถึงแม้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเราก็ไม่กล้าเสี่ยงนะเพราะว่าเราเป็นคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงนะชีวิตก็เหมือนกันนะครับนะก็ต้องค่อยๆคิดดูเราถึงเตือนท่านว่า

มือแมสและถ้าไม่จำเป็นก็อย่าแรดออกจากบ้านหรือถ้าไปก็ระวังตัวเองให้มากอย่าประมาทเนี่ยทุกวันนี้สงครามข่าวสารเพื่อทำให้ขาดกลัวทำให้ท่านทั้งหลายขาดกลัวเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นแผนการตลาดด้วยนะครับเราเคยบอกท่านแล้วโควิด19เราย้ำอีกครั้งก็ได้นะครับเผื่อบางท่านเพิ่งมาฟังเรานะครับโควิดหรือไวรัสพระบิดาสร้างขึ้นมาไม่ได้เอาไว้เพื่อทำร้ายชีวิตของบุตรมนุษย์ซึ่งเป็นลูกๆของพระองค์พระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์อย่างนั้นพระองค์สร้างไวรัสขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนที่พระองค์จะสร้างเห็บยุงเลือดริ้นไรเพื่อเอามาดูดเลือดชั่วของลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยเลือดชั่วแปลว่าเม็ดเลือดแดงที่มีประจุลบมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบแทนที่จะเป็นกลางคือมีบวกประจุหนึ่งลบประจุหนึ่งจับคู่กันเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดนั้นก็ไม่แสดงศักยภาพทางไฟฟ้าออกมาถูกต้องไหมแต่ถ้าท่านหมุนกรรมจักรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีพูดให้ฟังอีกกรรมจักรเนี่ยพระองค์สร้างกระบวนการนี้ขึ้นมาโดยกำหนดให้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ประจำโลกไอ้พวกที่มีลำตัวขนานกับพื้นเนี่ยให้สัตว์พวกเนี้ยมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก่อนที่จะทรงสร้างมนุษย์เนี่ยสัตว์ก็จะต้องทำหน้าที่ใน2มิติคือมิติโลกทางกายภาพดูแลโลกให้กับพระบิดาทางกายภาพกับดูแลโลกของพระบิดาในมิติทางพลังงานคือมิติของจิตวิญญาณถ้าเขาจะทำหน้าที่ทั้ง2มิตินะสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าบินได้บินไม่ได้เลื้อยคลานมุดรูอยู่ใต้ดินนะหรืออยู่ในน้ำเขาเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการของขันธ์5รูปสัญญาเวทนาสังขารแล้วก็วิญญาณทั้ง5ขั้นตอน5กระบวนการเนี่ยในการสร้างความสมดุลเพื่อค้ำจุนโลกสัตว์จะต้องใช้ขันธ์5นี้สัตว์จะต้องใช้ขันธ์5นี้นะเราก็วันนี้เดี๋ยวจะมีเล่าให้ท่านฟังพอสัตว์นะให้ความรักกับโลกด้วยขันธ์5พลังงานที่ให้กับโลกให้กับจักรวาลเนี่ยมันไม่เพียงพอพระองค์จึงต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาซึ่งลึกลับซับซ้อนแยบยลยิ่งกว่าสัตว์อีกให้เข้ามาทำหน้าที่ร่วมกันกับสัตว์ร่วมกันกับต้นไม้ต้นไร่ที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ก่อนแต่อย่างที่เราบอกอ่ะขันธ์5ถ้าสัตว์ใช้มันไม่มีปัญหาเพราะสัตว์ไม่มีกฎแห่งกรรมเขาเป็นสัตว์ประจำโลกจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นสัตว์มาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี2มิติเหมือนมนุษย์น่ะจิตวิญญาณของพวกเขาเป็นพี่ๆน้องๆกับมนุษย์อย่างพวกท่านน่ะแต่เขาไม่ต้องมีหน้าที่จะต้องกลับบ้านเขาจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี้ยอยู่บนโลกเนี้ยประจำอยู่กับโลกเนี้ยพระองค์จึงทรงเรียกสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ประจำโลกแต่มนุษย์เราไม่ใช่จิตวิญญาณเรามาจากที่เดียวกันกับสัตว์แต่มาแล้วเราต้องกลับยุคหนึ่งก็ 60,000 ปีตอนนี้มันเลย 60,000 ปีคือ1ยุคซึ่งเป็นยุคพลังงานเก่าไปแล้ว800กว่าปีแล้วพระบิดาจึงต้องส่งเราบัญชาให้เรามาตามพวกท่านกลับบ้านพวกท่านไม่ใช่ตามความเป็นมนุษย์ของท่านกลับบ้านนะตามจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวให้ท่านฟังนะบนจอที่ท่านเห็นค้างอยู่ที่เราโชว์อยู่เนี่ยมันเป็นสถิติของวันนี้ที่ต้องบันทึกไว้วันที่22พฤษภาคมปี64นะว่าโควิด19เนี่ยนี่เราเอาจากไทยรัฐมานะฮะหยิบง่ายๆก็ขอบคุณไทยรัฐด้วยเอาข้อมูลมาเพื่อเปิดเผยให้ฟังว่าโควิด19วันนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3,052 รายพี่ๆน้องๆครับตัวเลขเนี้ยติดเชื้อเพิ่มกี่รายวันนี้ 3,052 รายมันเป็นตัวเลขที่แสดงให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าวันนี้หน่วยงานด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยเราทั่วทั้งประเทศตรวจจนเต็มกำลังความสามารถในหน่วยงานแต่ละหน่วยที่ไปสุ่มตรวจหรือไปบุกตรวจหรือมีผู้มาตรวจตรวจได้เท่านี้ตรวจคนสมมตินะตรวจคนไป 3,000 คนสมมตินะตัวเลขตรวจคนได้ 3,000 คนนะก็เลยเจอคนติดเชื้อวันนี้ 3,052 รายเราจะพูดให้ท่านคิดต่อไปว่าถ้าความสามารถของหน่วยงานด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขในวันที่22เนี้ยมีความสามารถในการตรวจประชาชนว่ามีใครติดเชื้อโควิดบ้างหรือไม่เนี่ย 3,500 คน
วันนี้ 3,000 คนเราตัวเลขสมมุตินะตรวจเจอ 3,052 คนถ้าตรวจได้ทั้งประเทศตรวจได้ 3,500 คนท่านว่าตัวเลขจะเพิ่มจาก 3,052 คนไหมถ้าท่านเข้าใจแล้วนะก็กดเลข1ให้เราด้วยก็ได้นะเรามองจออยู่นะนะกดเลข1ด้วยก็ได้นะว่าท่านเข้าใจที่เราพูดนั่นแปลว่าไอ้ติดเชื้อเพิ่มแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถของแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขใช่ไหมว่าสามารถตรวจได้กี่รายตรวจเต็มที่ได้กี่รายเราต้องบอกด้วยว่าวันนี้ทั้งประเทศตรวจคนทั้งหมดกี่คนจึงได้พบว่าคนติดเชื้อเพิ่ม3052นึกภาพออกไหมฮะทายว่าโอ้มันมากตัวเลขจริงๆอาจมากกว่านี้ท่านว่าจริงป่ะถ้ามีความสามารถในการตรวจได้เยอะกว่านี้นะครับนะต่อมาไอ้ตัวนี้ตัวเลขจริงครับเสียชีวิต24คนวันนี้เสียชีวิต24คนจากจำนวนคนที่อาการหนักอยู่เมื่อวานนี้ซึ่งท่านต้องติดตามด้วยนั่นเองในช่องสีเหลืองที่อยู่ข้างล่างนะ 1,216 คนคือคนที่กำลังอาการหนักอยู่ในสถานพยาบาลหรือในสถาบันหรือในสถานที่สำหรับรักษาคนอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจและนอนคว่ำหายใจอย่างยากลำบาก เพราะว่าบอกแล้วไงไวรัสเข้าไปเพื่อจะมีหน้าที่ไปดักจับประจุลบที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะที่ท่านหมุนกรรมมาจากรายวันด้วยอารมณ์ขยะด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วท่านไม่รู้ว่าร่างกายของท่านเนี่ยมันจะผลิตสร้างประจุลบออกมามากมายขณะที่ท่านสั่นสะเทือนทางจิตของท่านเป็นโลภะโทสะโมหะหรือเป็นอารมณ์ขยะไวรัสเข้าไปในร่างกายเขามีหน้าที่ไปไล่จับประจุลบที่ติดเป็นคุณสมบัติอยู่กับเม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนทั่วร่างกายของท่านเราถามท่านสิว่าบริเวณไหนล่ะที่โควิด-19 หรือไวรัสที่ทำหน้าที่ในการดักจับประจุลบที่เขาจะทำงานได้ง่ายที่สุดที่ตรงนั้นต้องเป็นศูนย์รวมของเม็ดเลือดถูกไหมนี่ไงคือเหตุผลว่าทำไมไวรัสเวลามันเข้าไปทางหลอดลมแล้ววิ่งเข้าไปในหลอดเลือดทำไมมันถึงไปกระจุกกันอยู่ที่ปอดแล้วหลายท่านก็เข้าใจผิดว่าไวรัสของพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันไปทำลายปอดของท่านเราบอกแล้วเขาเข้าไปที่ปอดเพราะเป็นศูนย์รวมของเม็ดเลือดแดงที่จะเปลี่ยนดำให้เป็นแดงเพราะปอดมีหน้าที่ฟอกเลือดแต่ปอดไม่สามารถจะฟอกประจุลบที่ท่านน่ะงี่เง่างอแงหงุดหงิดงุ่นง่านทั้งวันเนี่ยและผลิตสร้างประจุลบขึ้นมามากมายแล้วมันไปเกาะติดกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่มีส่วนไหนของอวัยวะในร่างกายจะสามารถกำจัดประจุลบหรือทำให้ประจุลบนั้นมันเป็นกลางได้แต่ก่อนเนี่ยคนสมัยโบราณมีจิตที่ค่อนข้างจะสมดุลนะจะมีจิตตกก็แค่หลอกลูกหลานให้มันนอนหลับว่าลูกเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับนะอย่าส่งเสียงดังรีบหลับเถอะนี่พูดตอแหลแค่นี้ประจุลบก็เกิดแล้วซึ่งแต่ว่ามันเป็นประจุลบเล็กน้อยสมัยนี้โมโหจนฆ่ากันตายได้สั่นสะท้านไปทั้งตัวจิตก็สั่นสะเทือนระรัวระริกระรี่เลยผลิตประจุลบออกมาดั่งสายธารแล้วเม็ดเลือดแดงก็รับเอาไปมันเยอะมากนะเพราะไวรัสเนี่ยเข้าไปตอนแรกๆก็มีไม่กี่ตัวแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ปอดเพราะไวรัสจะเห็นไหมเปลือกนอกเขามันมีหนามแหลมๆแล้วก็ไวรัสที่ใช้ชื่อว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาในห้องแลบและทำให้มันมีหนามอยู่ 2-3 อันที่แหลมคมมากที่สามารถจะเจาะผนังหลอดเลือดหรือผนังเยื่อบุของปอดเนี่ยไปละเกาะยึดติดแน่นเลยครับเมื่อยึดติดแน่นแล้วตัวไวรัสที่อยู่ในกระป๋อนะฮะมันก็จะเจาะทะลุผ่านหนามแหลมๆที่ทำให้เนื้อผนังหลอดเลือดหรือเนื้อเยื่อของปอดนะที่มันทะลุสามารถเจาะทะลุเข้าไปได้อย่างง่ายดายเขาเรียกว่ามันติดง่ายเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ถูกเอามาตัดต่อพันธุกรรมด้วยไฮเทคโนโลยีเราก็ไม่อยากพูดนะเพื่อประโยชน์ทางการค้าเพราะเดี๋ยวนี้เลิกขายอาวุธสงครามเพราะว่าเขาเบื่อกันจะทำสงครามแล้วต้องใช้เงินเยอะก็หากินกับขายอาวุธไม่ได้ก็มาขายอาวุธเชื้อโรคแทนชาตินี้ทำชาตินู้นก็ทำมั่งแล้วเอาไปใส่กันแล้วกัน
เพื่อหาเงินเงินที่ได้จากการซื้ออาวุธคืออะไรไม่ได้ซื้อไวรัสครับซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วเรียกว่าไวเรียกว่าวัคซีนวัคซีนเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดแต่นี่สังเกตไหมเรากำลังพยายามใช้วัคซีนมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อแต่ไอ้คนที่ป่วยตายเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องรักษามันยังไงสร้างความแตกตื่นให้กับคนกลัวตายใครกลัวตายก็รีบไปแย่งเข้าคิวฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ตังค์นะครับอันนี้เราก็พูดให้คิดนะเราไม่ห้ามหรอกใครจะไปฉีดแต่ว่าถ้าใครเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของตัวเองด้วยวิธี